สามารถที่จะสร้างสนามพลังงานของโลกในการจะยึดรั้งระบบโลกทั้งระบบเอาไว้กับสนามพลังงานจักรวาลสากลก็คือพลังจักรวาลที่พวกฉันชอบพูดถึงเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบให้สามารถที่จะสร้างสนามพลังงานของโลกในการจะยึดรั้งระบบโลกทั้งระบบเอาไว้กับสนามพลังงานจักรวาลสากลก็คือพลังจักรวาลที่พวกฉันชอบพูดถึงเนี่ยจากพระบิดาให้จิตวิญญาณเนี่ยทำตัวเหมือนจานบินนะครับร่อนมาเข้ามาทางประตูมิติประตูข้อแกะถ้าออกมาจากประตูข้อแกะเข้ามายังประตูมิติที่ด่านนภาลัยให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติมีแผนการในการเกิดมาครบถ้วนเช่นมาเขียนบทแล้วก็มีพันธสัญญา6ข้อให้สัญญากับพ่อว่ามาจะทำครบ6ข้อเมื่อครบยุคพลังงานเก่าที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตัวเองจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ใช่หายสาบสูญไปบนฟ้าและไปลอยค้างอยู่บนนั้นแล้วบอกว่ากูนิพพานแล้วนะสัจจะที่ให้กับพระเจ้ามาเกิดเพื่อทำหน้าที่พระองค์ทดลองไงและจิตวิญญาณพวกคุณเนี่ยเป็นผู้ขันอาสาพระองค์เองพระองค์ไม่ได้ถีบส่งมาพระองค์ไม่ได้บังคับไอ้พวกที่มาฆ่าตัวตายจึงบาปหนักไงอาสามาเกิดพอเจอปัญหาเจอทุกข์หน่อยเดียวแล้วปัญญาก็มีไม่ใช้ท้อเสร็จแล้วถอยเสร็จแล้วบางทีท้อถอยท้อแท้ก็ฆ่าตัวตายคิดว่าจะจบก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกสังสารวัฏก็ยิ่งมีมากมายอะไรต่างๆเพราะทำไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกต้องมัวแต่จะหนีทุกข์หนีกลับหนีไม่กลับบ้านเลยนะหนีไปอยู่ไหนไม่รู้ไปล่องหนลอยตัวอยู่นู่นไปเป็นขยะล่องลอยเราพูดความจริงให้ฟังไม่เคยได้ยินใครพูดก็บางทีรับไม่ได้เหมือนกับเห็นแสงสว่างแล้วต้องหลับตาสู้แสงไม่ได้มันว้าวขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบอ่ะอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาทำฟ้าแลบอ่ะกูลืมตาไม่ขึ้นกูมองไม่เห็นเลยต้องใช้เวลาสักพักนึงก็อย่าเพิ่งปฏิเสธแสงสว่างสิครับอยู่ในที่มืดกับอยู่ในแสงสว่างชอบอยู่ที่ไหนอ่ะครับท่านชอบแสงสว่างไม่ใช่เหรอครับแต่อยู่ในที่มืดมานานไงพอเรามาเนี่ยเรามาอย่างเร็วมันปุ๊บวับขึ้นมาเนี่ยท่านก็ตกใจใจเย็นๆครับใช้สมองอย่าเชื่อตาเชื่อปัญญาของตัวเองเพราะเชื่อตานี่แหละจึงรักคนไม่น่ารักไม่ได้ให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยไม่เป็นบางทีผัวตัวเองก็ไม่ให้อภัยเมียตัวเองไม่ให้อภัยลูกตัวเองก็ไม่ให้อภัยบางทีฆ่าตายทั้งผัวทั้งเมียลูกฆ่าตายได้ถ้าที่เป็นคนที่ตัวเองรักแท้ๆเพราะอะไรใช้ตาเนื้อใช้หูนี่กับตาในการสัมผัสรู้ดูเห็นแล้วหมุนกรรมจักรด้วยขันธ์ 5แล้วฆ่าเขาตายไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความรักทั้งที่จิตวิญญาณเอาความรักมาฝากนะเราค่อยเล่าให้ฟังนะในเรื่องที่ละเอียดไปกว่านี้ตอนนี้เราบอกท่านเลยว่าทุกสิ่งรออยู่ในสนามพลังงานนี้และทุกสิ่งจะต้องสร้างสนามพลังงานของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะยึดรั้งกับสนามพลังงานสากลไม่งั้นอยู่ไม่ได้เป็นเอกภพเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้จะอยู่กันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบไม่ได้เพราะมันมีความสลับซับซ้อนท่านเข้าใจไหมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราก็เลยมาพูดให้ท่านฟังว่ามนุษย์ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในเอกภพนี้แต่เป็นสมาชิกหรือเป็นสาวกซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกที่อยู่ในระบบโลกเราใช้คำนี้มนุษย์จึงถูกเรียกว่ามนุษย์โลกสีรีพี่น้องครับตอนนี้เรายังไม่พูดถึงโลกเราพูดแค่มนุษย์ทุกส่งมาเกิดอยู่ในเอกภพเห็นภาพไหมครับมีจักระหมุนอยู่จักระพวกนี้คือเครื่องยนต์กลไกที่ใช้ในการทำงานในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานขณะที่มีเครื่องยนต์กลไกตับไตไส้พุงปอดหัวใจอยู่ในช่องท้องและมีหลายๆสิ่งที่กระจายอยู่ตามร่างกายเป็นกลไกทางกายภาพที่จะทำให้รูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เนี้ยสามารถที่จะทำหน้าที่ใน2มิติได้พระบิดาจึงเรียกมนุษย์ว่าคน2มิติก็แปลว่าเป็นคนที่มี2มิติและต้องคนทั้ง2มิติคือกายหยาบกับจิตหยาบก็คือไอ้กลไกทางพลังงานเนี่ยต้องให้มันเป็น1เดียวกันทำให้มันเป็น1เดียวกันและบรรลุธรรมชั้นสูงคือให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่เราเรียกพวกท่านว่าคือการหมุนธรรมจักรนี่คือเรื่องเดียวกันนี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเห็นภาพหรือยังครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือขันธ์5ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนตามลำดับขั้นตอนของจิตหยาบเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวในทุกขณะจิตในยามตื่นไม่ใช่

ให้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชีวิตไม่ใช่ขันห้าทำให้เกิดความมีตัวตนไม่ใช่ขันห้าทำให้เกิดทุกข์กูเลยต้องดับแม่งโลดดับมันให้สิ้นเลยแล้วกูจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราบอกแล้วว่าท่านคิดผิดมาตลอดท่านต้องชำระล้างmindsetตัวนี้ซะเพราะmindsetก็คือสิ่งที่บันทึกไว้ในความทรงจำก็คือบันทึกไว้ในสัญญาขันมันบันทึกไว้จนตลอดชีวิตตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องแบกไอ้รหัสที่ไม่ถูกต้องนี้ไปลงท่านต้องชำระล้างmindsetตัวนี้ซะเพราะmindsetก็คือสิ่งที่บันทึกไว้ในความทรงจำก็คือบันทึกไว้ในสัญญาขันมันบันทึกไว้จนตลอดชีวิตตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องแบกไอ้รหัสที่ไม่ถูกต้องนี้ไปลงนะท่านต้องชำระล้างmindsetตัวนี้ซะเพราะmindsetก็คือสิ่งที่บันทึกไว้ในความทรงจำก็คือบันทึกไว้ในสัญญาขันมันบันทึกไว้จนตลอดชีวิตตายไปแล้วจิตวิญญาณต้องแบกไอ้รหัสที่ไม่ถูกต้องนี้ไปลงนรกกับจิตหยาบแล้วก็ขันห้าโดยประการที่สองสั่นสะเทือนร่วมกันอย่างเป็นระบบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและไอ้วิญญาณที่ตัวสุดท้ายที่พูดนะในขันห้านะขันที่ห้าขันสุดท้ายมันก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นพลังงานจิตที่เหวี่ยงออกมาเป็นสนามพลังงานที่ห่อหุ้มเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านไว้โดยใช้ขันห้านี่แหละสร้างสนามพลังงานห่อหุ้มตัวเองออกมาเพื่อจะใช้สนามพลังงานตัวนี้นะทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามาว่ากันอย่างน้อยแน่ๆต้องสัมพันธ์กับจักรวาลประการที่3ถ้าท่านใช้ความรักในการขับเคลื่อนขันห้าโดยจิตจับเป็นผู้ขับเคลื่อนแต่ใช้ขันห้าขับเคลื่อนด้วยความรักมันก็จะทำให้ตัววิญญาณขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าพลังงานพลังงานที่เกิดขึ้นจากจิตสั่นสะเทือนเป็นขันห้าแล้วผลิตสร้างมันออกมาถ้าใช้ความรักขับเคลื่อนสนามแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันก็จะมีคุณสมบัติเป็นบวกเพราะมันจะมีประจุบวกเป็นคุณสมบัติของอนุภาคทางพลังงานของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนั้นด้วยซึ่งอนุภาคประจุบวกเนี่ยนะมันจะถูกโลกเนี่ยนะเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกแล้วเอาไปทำให้แกนแม่เหล็กในแกนโลกนะฮะแกนแม่เหล็กโลกนะมันเกิดการบิดตัวเพื่อช่วยให้โลกหมุนและหมุนแล้วทำให้เกิดความสมดุลซึ่งเราเล่าให้ท่านฟังมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าปฏิบัติการระหว่างมนุษย์กับโลกมันเป็นอย่างนี้มันหนึ่งในข้อ6ในพันธสัญญา6ข้อที่จิตวิญญาณของท่านนะขันอาสาจิตจักรวาลและให้สัจจะกับพระองค์ไว้คือพระเจ้าว่ามาแล้วจะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจะสร้างสนามพลังงานด้านบวกนะแต่ถ้าใช้กิเลสใช้ตัณหาขับเคลื่อนไม่ใช่ความรักนะรักคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความรักคืออดทนอดตั้นให้อภัยถ้าใช้กิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะราคะจริตขับเคลื่อนจิตของท่านวิญญาณขันในขันที่5มันก็จะเกิดพลังงานด้านลบเวียงออกมาเป็นสนามพลังงานด้านลบก็เกิดเป็นธรรมจักรบ้างกรรมจักรบ้างถ้าหมุนถ้าสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักก็จะหมุนธรรมจักรสนามแม่เหล็กของท่านที่เวียงออกมาก็จะมีคุณสมบัติเป็นบวกแต่ถ้าในเวลาใดก็ตามหรือวันทั้งวันเลยหมุนแต่กรรมจักรโลภะโทสะโมหะสั่นสะเทือนเป็น3ขั้นบันไดเนี่ยขึ้นลงๆเนี่ยไม่ไปถึงไหนเลยจิตวิญญาณก็รอให้ไปเปิดประตูให้เพื่อปลดปล่อยเขาออกมาเป็นอิสระให้หลุดพ้นออกมาเพื่อจะทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์เสเอด้วยตัวเองออกมาไม่ได้เพราะจิตหยาบมันลอยถ้วยเพราะไปเชื่อคนนำทางตาบอดหลงทางหลงผิดกันหมดเรากล้าพูดความจริงแล้ววันนี้พอเราพูดตรงทุกเรื่องคบคิดนะใช้ปัญญานะอย่าหาว่าเป็นเรื่องนิยายนะคิดตามให้เข้าใจและไปปฏิบัติซะอะไรที่ปฏิบัติผิดเลิกซะครับเวลาเหลือน้อยครับท่านที่รักครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ว่าเวลาท่านเวียงสนามแม่เหล็กก็คือพลังงานจิตเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งคลื่นจิตเนี่ยจะเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันแต่ถ้าท่านเวียงออกมามันเป็นลบเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกได้ถามว่าทำไมท่านดูภาพนี้ครับเราเฉลยให้หมดไม่มีอะไรที่บอกท่านไม่ได้มนุษย์กับโลกครับประการที่1ครับใช้อายตนะคือจิตหยาบขันห้าสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นระบบเหมือนตะกี้ใช่ไหมโดยใช้ความรัก

มันก็จะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นบวกแล้วไอ้พลังงานด้านบวกเนี่ยมันคือสิ่งที่โลกต้องการเอาไปจุดระเบิดก้อนธาตุออกซิเจนที่บริสุทธิ์ 100% มีลักษณะสีเขียวสีเขียวมรกตคล้ายพระแก้วมรกตและมีความหนืดเหนียวคล้ายตังเมอะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์นี้มันจะไวต่อประจุไฟฟ้าทั้งลบและบวกถ้าเวียงลบออกมามันก็จะเอาประจุลบไปเก็บไว้ที่แกนโลกเหมือนกับที่ท่านเวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านต้องต่อสายดินเพื่ออะไรเพื่อเอาอิเล็กตรอนหรือประจุลบเนี่ยนะลงไปไว้ที่แกนโลกไม่งั้นมันไฟจะรั่วและจะช็อตคนที่ใช้อย่างท่านน่ะเดี๋ยวอาจจะตายก็ได้เอาประจุลบอิเล็กตรอนนะอิสระลงไปเก็บในแกนโลกนั่นคือการต่อสายดินมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้าเวียงลบออกมาปั๊บจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเป็นขยะโลกไม่ต้องการแต่พระบิดาทรงออกแบบไว้แบบนี้ก็คือมนุษย์ทุกคนต้องรักกันทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี้ยจะต้องเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เราเคยบอกท่านใช่ไหมความรักไว้เหนี่ยวรั้งความชังเอาไว้ผลักไสเวลาโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการมีสร้างคลื่นความถี่ที่เป็นลบเหมือนกับเป็นการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านกันและกันมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้มันต้องตีตาตาตีกันต้องทะเลาะกันคนเรารักกันมันต้องกอดกันใช่ไหมพวกเดียวกันนี่แหละท่านลองคิดเอาใช้ปัญญานะมองด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นหรอกเรื่องพวกนี้ต้องใช้ปัญญาคิดครับพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าคือมีโปรตอนเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าคืออนุภาคโปรตอนติดไปกับพาร์ติเคิลคืออนุภาคของคลื่นจิตนะครับมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกแล้วไอ้ประจุบวกเนี่ยมันไปเจอลบที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ที่แกนโลกใช่ไหมประจุลบอะตอมของธาตุออกซิเจนเป็นลบมันก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นมันจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นิวเคลียร์มี2ระบบเราวันนี้เราพูดซ้ำอีกครั้งนึงระบบนึงก็คือนิวเคลียร์ฟิวชันนิวเคลียร์ฟิวชันนะอีกระบบนึงก็คือนิวเคลียร์ฟิชชันนิวเคลียร์ประเภทแรกระเบิดแล้วแหลกสลายชิบหายหมดแต่ระเบิดที่2แบบที่2ก็คือเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ทำลายครับไม่ใช่ไดนามิกที่อยู่ในแกนโลกและพระองค์วางเวลาไว้เพื่อทำให้โลกระเบิดไม่แล้วครับพระองค์สร้างสิ่งใดพระองค์ไม่เคยทำลายสิ่งนั้นแต่ให้มันระเบิดเพื่ออะไรครับเพื่อให้อะตอมของธาตุออกซิเจนนั้นมันแตกตัวออกมาเป็นแก๊สจากอะตอมที่มันเป็นมวลเหนียวๆนั่นน่ะมีระเบิดตู้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนนี่คือคำตอบว่าทำไมลงไปในถ้ำเนี่ยยังหายใจได้และไม่ตายแต่ทำไมขึ้นไปบนอวกาศเราที่ว่างเหนือโลกใช่ไหมเวลานั่นน่ะในเครื่องบินหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยบินสูงๆเนี่ยต้องมีถังออกซิเจนต้องมีตัวผลิตแก๊สออกซิเจนให้หายใจยิ่งสูงยิ่งหนาวและก็ยิ่งออกซิเจนเจือจางขึ้นไปยอดเขาหิมาลัยไปภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยบางเวลาเนี่ยท่านต้องพกแก๊สออกซิเจนติดตัวไปด้วยนะถ้าประมาทอาจตายได้นะมีนักแสดงดาราคนหนึ่งไปถ่ายละครบนยอดเขาหิมาลัยหรือยอดเขาเอเวอเรสต์เราจำไม่ได้ต้องรีบเรียกเฮลิคอปเตอร์พาบินลงกระทันหันเพราะพี่แกช็อกออกซิเจนคือขาดออกซิเจนกระทันหันร่างกายขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนต้องรีบพาลงมาเกือบตายนี่ขณะอยู่บนพื้นโลกนะแต่อยู่บนเขาสูงครับอ้าวใครไปหาข้อมูลดูว่าเราพูดโกหกป่ะใช่ไหมยิ่งสูงอ่ะออกซิเจนยิ่งเจือจางสังเกตไหมล่ะพอลูชันอ่ะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อ่ะก๊าซมวลหนักคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซัลเฟอร์คาร์บอนธาตุหนักๆเป็นแก๊สหนักๆทั้งนั้นน่ะลอยไปติดค้างอยู่ในอวกาศแล้วกลายเป็นครอบแก้วครอบดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เอาไว้เพราะบริเวณนั้นไม่มีออกซิเจนไม่มีออกซิเจนเหลือเลยและบริเวณนั้นน่ะที่กรีนเฮาส์เอฟเฟคนะที่มันมีกรีนเฮาส์คือบ้านสีเขียวปกคลุมหุ้มห่ออยู่นั่นน่ะไม่มีออกซิเจนน้อยมีไฮโดรเจนน้อยมีออกซิเจนน้อยที่สุดเลยคือแทบไม่มีเลยมันแก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนเนี่ยมันจะต้องมีหน้าที่ลอยตัวขึ้นเพื่อจะพาเอาแก๊สมวลหนักที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเกิดจากท่อไอเสียเกิดจากอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้หลุดออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกออกซิเจนมันหมดก่อนที่จะหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลกก้อนเมฆหรือเมฆสกปรกที่เป็นแก๊สเนี่ยมันจึงกลายเป็นกรีนเฮาส์เอฟเฟคทำให้โลกร้อนมากขึ้นเพราะมันลอยต่อไปไม่ได้ไม่มีแก๊สบล็อกที่มีน้ำหนักมวลเบาๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นเรื่อยเหมือนลูกโป่งอ่ะ

บอลลูนอ่ะมันจะลอยได้ก็ต้องว่าท่านบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเข้าไว้ใช่ไหมมันถึงลอยขึ้นไปเพราะมันเบามันเป็นอากาศที่เบามันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปจนกว่ามันจะร้อนแล้วแก๊สขยายตัวแล้วก็ระเบิดแตกลูกโป่งนั่นแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเอ่ยซัลเฟอร์คือกัมมันถันเอ่ยอะไรพวกนี้ที่เป็นธาตุเรือนกระจกแก๊สเรือนกระจกมันลอยขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีอะไรขับเคลื่อนมันเมื่อไม่มีอะไรขับเคลื่อนโลกยังมีแรงดึงดูดอยู่เหมือนดึงดูดก้อนเมฆไว้ให้ลอยเตี้ยๆถ้าเป็นเมฆฝนเพราะมีน้ำหนักเยอะถ้าเมฆสีขาวๆมีความชื้นน้อยน้ำหนักก็จะเบามันก็จะลอยสูงขึ้นแต่ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับแรงดึงดูดของโลกมันถ้าท่านฟังเราพูดแบบนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาเสิร์ชท่านก็รู้เลยว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นี่แก้ไขได้ไม่ยากทำไงก็ได้ให้ระบบโลกมีแก๊สออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นให้เร็วที่สุดพี่น้องครับเรากำลังพูดถึงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกมันไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการบิดตัวแล้วขายออกซิเจนออกมาแล้วถามว่าใช้ความรักขับเคลื่อนใช่ไหมเพราะถ้ามันรู้เหตุผลตรงนี้เพียงแค่มนุษย์ทุกคนหันมารักกันครับอย่าเกลียดกันอย่าทะเลาะกันอย่ากัดกันเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนสัตว์และอย่าเวียงกรรมจักรใส่กันเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาเป็นกงจักรแล้วมาทำร้ายโลกด้วยไม่ใช่ทำร้ายตัวท่านเองด้วยหยุดตรงนั้นไงนี่คือสิ่งที่ท่านไม่ต้องหาทำอย่างอื่นเลยครับถ้าท่านจะช่วยให้โลกเนี่ยมีสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกและมีความสมดุลมนุษย์ทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่ไม่ต่ำตมเหมือนทุกวันนี้ครับจิตสำนึกต้องสูงกว่านี้รักได้ให้อภัยเป็นไม่เห็นแก่ตัวใช้ปัญญากับความรักในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้ท่านก็หมุนธรรมจักรได้แล้วนี่เราพูดหยาบๆนะธรรมจักรหมุนได้ปั๊บมันก็ช่วยให้โลกหมุนอย่างสมดุลได้และโลกก็จะสร้างสนามแม่เหล็กเอามาปกคลุมหุ้มห่อทั้งตัวมนุษย์เองที่เป็นผู้ให้ความรักกับโลกให้ความรักกับเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมปกป้องคุ้มครองให้โลกและทุกสรรพสิ่งในระบบโลกสามารถดำรงตนเองอยู่ในเอกภพที่เป็นสนามพลังงานอันไพศาลนี้ได้เพราะใช้สนามแม่เหล็กที่เป็นบวกยึดรั้งไว้กับสนามพลังงานจักรวาลของพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นบวกเหมือนกันด้วยสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกไปจากจิตมนุษย์มันก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกนั่นแปลว่าขณะที่มนุษย์ทำแบบนี้หมุนธรรมจักรมนุษย์จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกและทั้งมนุษย์กับโลกก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลเราก็สามารถจะเชื่อมต่อกับจักรวาลได้แล้วเพียงแค่ทำแค่นี้ไม่ต้องไปหาทำอย่างอื่นพระบิดาไม่ได้สร้างสิ่งที่ยากๆเอาไว้ให้มนุษย์ทำเราชอบไปคิดให้มันยากเพราะเท่ใช่ไหมครับคิดให้มันยากเนี่ยง่ายๆท่านฟังแล้วมีเหตุผลไหมครับทำที่จิตของท่านเองพระบิดาจึงอนุญาตให้มีพระศาสดาที่เกิดจากโลกเพราะคุยกับมนุษย์ที่เกิดจากโลกเองรู้เรื่องไงแต่ถ้ามาจากพระเจ้าเนี่ยบอกว่าเนี่ยพระเจ้าสอนว่าพระเจ้าสื่อว่ามันไม่เชื่อหรอกแต่เนี่ยมาพูดในปลายยุคสุดท้ายไม่เชื่อก็ลองดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพูดแล้วไม่เชื่อคำพูดเราศักดิ์สิทธิ์เพราะเรากล่าวในพระนามของพระเจ้าช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้ใช่ไหมอ่ะนะแล้วก็โลกก็จะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาซึ่งโลกเนี่ยจะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาได้แค่บวกอย่างเดียวครับเพราะถ้าเราเหวี่ยงลบก็คือหมุนกรรมจักรเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นในแกนโลกจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันแค่เอาประจุลบไปดูดซับเก็บไว้ที่แกนโลกเท่านั้นเองครับเพราะเป็นขยะต้องเก็บไว้ในแกนโลกครับไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กของโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามนุษย์ทั้งโลกพากันหมุนกรรมจักรกันหมดจิตสำนึกต่ำซามกันหมดการเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาเนี่ยจากการระเบิดภายในเนี่ยพระบิดาให้ท่านทั้งหลายมองให้เข้าใจว่ามันคือจิตสำนึกของโลกซึ่งจิตสำนึกของโลกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตสำนึกของมนุษย์โลกไม่สั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรคือใช้ขันห้าด้วยจิตหยาบเนี่ยหมุนด้วยคลื่นของความรักและปัญญาที่เป็นความคิดที่ฉลาดฉลาดคิดเพื่อให้รักเพื่อให้ยากไหมพี่น้องครับแค่รักอีเวนนี่ที่มันไม่น่ารักแล้วรักให้ได้แล้วทำให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แค่มองท่านทำเพื่อตัวท่านเองกูเกลียดอีเวนนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเบี้ยวหนี้กูมันดูถูกดูแคลนกูเนี่ยท่านเลยโกรธเกลียดเคียดแค้นมันแล้วท่านรักมันไม่ได้ให้อภัยมันไม่เป็นเพราะท่านกำลังทำเพื่อตัวท่านเองจิตวิญญาณของท่านให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ให้มาทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ให้มาเพื่อเห็นแก่ตัวตรงนั้นมันเป็นบทเรียนมันเป็นบททดสอบถ้าไม่ให้เขากวนตีนท่านเนี่ยท่านจะสั่นสะเทือนเป็นความรักขึ้นมาได้ยังไงถ้าจะให้อภัยไอ้หมอนั่น
ท่านต้องรู้หน้าที่ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสรรเสริญเป็นบวกไม่ว่าคนรอบข้างมันจะกวนตีนด้วยสร้างเงื่อนไขที่เป็นลบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามท่านต้องรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นท่านมีหน้าที่สร้างโลกให้สมดุลไม่ใช่คนเดียวได้ต้องเป็นสัตว์สังคมด้วยสมการซัมเบต้า x กับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยค่า k สมการพลังงานรวมทางจิตสิ่งด้านบวกของคน x คนน่ะท่านจำได้ไหมมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมจะไปปลีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวเข้าถ้ำคนเดียวแล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็หลับตาหมดไม่ใช้อายตนะและก็ไม่ต้องใช้ขันธ์5ด้วยกำหนดจิตนึกเอานึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นั่งอยู่คนเดียวมันไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณได้นี่คือเหตุผลว่าบวชนานปฏิบัติธรรมมานานทำไมถึงหลุดพ้นไม่ได้ทำไมถึงนิพพานไม่ได้เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวถ้าท่านปฏิเสธอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอีกไม่มีใครในโลกนี้กล่าวให้ท่านฟังได้อีกแล้วครับยกเว้นไอ้มนุษย์อุตริที่แอบก๊อปปี้คำสอนเราไปแล้วก็ไม่อ้างพระบิดาแล้วเอาไปต้มยำทำแกงผิดถูกๆเอาไปต้มยำทำเกาเหลาถ้าที่มันเป็นอนุตตรธรรมมีคนเดียวในโลกที่จะสื่อพระเจ้าได้ถ้านั้นที่จะพูดแต่ถ้าเอาไปพูดมันต้องอ้างไม่ใช่ไม่อ้างกูเก่งกูได้ยินเสียงในหัวได้ยินเสียงในหูนั่นน่ะผีหลอกพระบิดาหรือพระเจ้าจะไม่ทรงว่างไปสื่อกับใครในกะโหลกศีรษะในหูหรอกถามว่าจิตเป็นสุญญตาได้ขนาดไหนหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ของตัวเองทำสำเร็จได้หรือยังที่พระเจ้าจะทรงเมตตาให้มาทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เราจะถามท่านผู้นั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเฉลยฟังให้ดีนะเราพูดทุกอย่างด้วยความรักและที่เรากล่าวนี่คือความจริงเวียนสนามแม่เหล็กโลกออกมานะออกมาห่อหุ้มระบบโลกเอาไว้และสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเอาไว้กับสนามจักรวาลหรือสนามพลังจักรวาลหรือที่ท่านเรียกว่าพลังจักรวาลเรื่องเดียวกันหมดพี่น้องครับเข้าใจกันเสียทีครับจะได้ไม่งมงายหรือโง่ง่ายอีกไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมายทำที่ตัวเองนะครับเดี๋ยวทำยังไงต่อครับถ้ามนุษย์โลกกับจักรวาลเนี่ยนะหมุนกรรมจักรถ้ามนุษย์หมุนกรรมจักรพลังงานจิตของมนุษย์ก็จะเป็นคลื่นลบห่อหุ้มออกมาจากตัวเองลบมันก็จะเป็นพลังงานขยะรกจักรวาลเพราะไอ้พลังงานขยะรกจักรวาลก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันเป็นลบไอ้อนุภาคที่เป็นลบนี่แหละที่มันกระจายอยู่ทั่วอวกาศเหนือโลกเนี่ยหรือกระจายไปทั่วจักรวาลเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีสรรพสิ่งใดต้องการแล้วสนามแม่เหล็กของจิตของมนุษย์ที่หมุนกรรมจักรแล้วเหวี่ยงออกมานอกร่างกายมันก็จะไม่สามารถเกื้อกูลให้หรือไม่สามารถจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นด้านลบได้เพราะฉะนั้นมีสิ่งเดียวนะก็คือถ้าเราหมุนกรรมจักรโลภะโทสะโมหะตลอดทั้งวันตัวของเราคือมนุษย์คนนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้จะเชื่อมจิตจะเชื่อมจิตของตัวเองของมนุษย์นะฮะกับจักรวาลก็ไม่ได้เพราะถ้าท่านจะเชื่อมจิตของตัวท่านเองกับจักรวาลท่านต้องเชื่อมจิตของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามพลังงานแม่เหล็กโลกให้ได้ซะก่อนระบบเล็กก็คือสนามพลังงานของจิตมนุษย์ระบบที่ใหญ่กว่าที่มนุษย์ดำรงอยู่ก็คือสนามพลังงานที่เป็นสนามแม่เหล็กโลกสนามพลังงานแม่เหล็กโลกกับสนามพลังงานของมนุษย์เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนจึงจะมีพลังอำนาจที่จะสามารถไปเกี่ยวเหนี่ยวรั้งไว้กับสนามพลังงานที่เป็นสากลคือเอกภพได้พี่น้องฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าตัวท่านเองเนี่ยจะไปเชื่อมจิตกับพลังจักรวาลท่านต้องรู้นะว่าท่านต้องใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวเชื่อมหมายความว่าจิตของท่านต้องหมุนธรรมจักรให้ได้ก่อนถามตัวเองสิว่ามีปัญญาหมุนไหมยังโลภะโทสะโมหะใช่ไหมไม่ว่าทั้งผู้สอนผู้ถ่ายทอดหรือไอ้ผู้รับสื่อถ่ายทอดรับคำสอนก็ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่เต็มหัวอกยังกวนตัวกวนตากวนตีนกวนใจกวนใครอยู่ตลอดอ่ะท่านยังเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้จิตสำนึกของท่านกับจิตสำนึกของโลกยังเต้นเป็นจังหวะเดียวกันยังไม่ได้อย่าฝันเลยครับว่าท่านจะเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้ท่านอย่าฝันครับเป็นไปไม่ได้ท่านเชื่อเราครับนี่คือความจริงที่จะเปิดเผยเลิกเสียเถอะครับถ้าอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาล นะครับเป็นหนึ่งเดียวกับโลกให้ได้เสียก่อนครับ
ทุกวันเนี้ยจิตยังโลภอยู่เลยนะไม่ว่าจะสอนนั่นทำนี่ยังมีกิเลสแฝงอยู่เลยใช่ไม่ใช่อ่ะกิเลสอะไรยังไงท่านคงรู้ถ้าไม่รู้ฟังต่อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆน้องบุญธรรมฟังไว้นะนะแล้วใครที่เป็นแฟนๆน้องบุญธรรมได้คิดเหมือนกันนะฟังเอาไว้ครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอีกกับไอ้สิ่งที่มันไร้สาระทำในสิ่งที่เป็นสาระดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะบอกสิ่งที่ควรทำเร็วที่สุดคืออะไรครับนะแต่ตอนนี้นะจะบอกท่านว่าจะเชื่อมจิตกับจักรวาลไม่ได้และก็จะเป็นคนหนักแผ่นดินด้วยถามว่าทำไมหนักแผ่นดินอ่ะพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้อำนาจทั้งหมดของจิตวิญญาณไปไว้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่ในบทบาทของคน2มิติเพื่อเป็นมนุษย์แล้วให้สั่นสะเทือนเป็นความรักหมุนธรรมจักรโดยจิตวิญญาณถือบททดสอบมาให้ถือบทละครมาให้ให้ลูกผัวตัวเมียกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเผลอให้กวนตีนกันบ้างให้ดีกันบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกในการสร้างสนามแม่เหล็กด้านบวกออกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนบางครั้งเนี่ยจันทะลึ่งบ้านแตกเลยเพราะบททดสอบที่เป็นบทเรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่จิตวิญญาณของท่านน่ะของจิตหยาบของท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะจิตวิญญาณเขียนบทละครมาเสียสวีวีวีเขียนมาเสียเลิศสเมนแตนเป็นบททดสอบที่โคตรยากที่สุดเพราะโลกไงอยากให้จิตหยาบในการเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถให้พลังความรักแผ่สนามแม่เหล็กด้านบวกออกมาได้เยอะกว่าคนอื่นอวดเก่งอวดดีอวดเจ๋งอ่ะแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าตัวเองถูกขังอยู่ข้างในจิตหยาบมันไม่รู้เรื่องมันเจอคนเมียกวนตีนผัวกวนตัวลูกกวนใจบางทีถึงขนาดฆ่าคนพวกนี้ที่เป็นรักตายก็คือหมุนกรรมจักรเพราะสอบตกสอบตกแปลว่าอะไรพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วช่วยค้ำจุนความสมดุลของโลกตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ไม่ได้โลกเสียสมดุลก็เกิดภัยพิบัติขึ้นมากมายก่ายกองบางทีเกิดจนทั้งตัวเองก็ต้องตายไม่ตัวเองตายก็เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในยุคเดียวกันใกล้เคียงบริเวณที่เกิดภัยพิบัติก็ต้องตายเพราะอะไรเพราะเวียงแต่กรรมมาจากเวลาสะท้อนกลับมากดการสะท้อนกลับใช่ไหมครับมันก็มีกงจักเวียงกลับมาก็คือภัยพิบัติที่จะทำให้เสียชีวิตเสียทรัพย์พี่น้องครับนี่คือมนุษย์กับจักรวาลท่านเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเวียงกรรมจักรก็หมุนกรรมจักรก็เวียงสนามพลังงานที่เป็นลบซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านรู้ไหมคลื่นที่เป็นบวกเนี่ยโดยมีคนน้อยมากที่เวียงธรรมจักรออกมาได้ในยุคทุกวันนี้ไม่ว่าจะซีกโลกไหนคนที่หมุนธรรมจักรเนี่ยคือคนที่รู้ความจริงตรงนี้ก็คือคนที่ใช้ขันธ์ห้าหมุนธรรมจักรคือรักได้ให้เป็นเนี่ยนะมันน้อยกว่าคนที่หมุนกรรมจักรใช่หรือไม่คนที่หมุนกรรมจักรก็คือคนที่ใช้โลภโกรธหลงโลภะโทสะโมหะราคะจริตในการสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เกิดขันธ์ห้าซึ่งมันจะผลิตสร้างวิญญาณก็คือพลังงานที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบออกมาไม่ใช่พวกที่ลบเนี่ยเยอะแล้วบวกล่ะมีน้อยมันพอที่จะไปช่วยเกื้อกูลให้โลกเนี่ยสร้างสนามพลังงานที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกออกมาเพื่อใช้ในการยึดเหนี่ยวตัวเองเอาไว้ระบบตัวเองเนี่ยยึดเหนี่ยวเอาไว้กับสนามพลังงานของจักรวาลหรือยึดเหนี่ยวไว้กับเอกภพได้ไหมมันไม่มากพอใช่ไหมนี่แสดงว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยโอ้โหเหลือน้อยมากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โลกจึงต้องเกิดภัยพิบัติพระบิดาจึงต้องเร่งชำระโลกให้เร็วขึ้นไม่งั้นโลกนี้วิบัติแน่เลยถ้ามีแต่คนจิตสำนึกต่ำตรงแล้วเหวี่ยงแต่พลังงานด้านลบออกมาเพราะทั้งระบบโลกเองและทั้งจักรวาลทั้งระบบเนี่ยโลกจะช่วยค้ำจุนไม่ได้ครับเพราะมนุษย์โลกเหลวไหลมนุษย์โลกไม่เอาฐานไม่เอาไหนนี่คือสิ่งที่เราพูดมาเป็นประจำมันเป็นอนุตตรธรรมท่านเห็นยังว่าเราพูดเพ้อเจ้อไหมเรามีเหตุผลที่เป็นจริงเล่าให้ท่านฟังจึงมาพูดตอนนี้เพื่อทุกท่านรีบกลับเนื้อกลับตัวกลับใจกลับใจมาอยู่ข้างพระเจ้าซะกลับใจมาอยู่ข้างพระบิดาซะเพราะพระองค์เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นผู้บอกความจริงว่าพระองค์ทรงออกแบบเอกภพดาวเคราะห์โลกเสรีและออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเอาไว้ให้ว่ามันจะต้องสัมพันธ์กันอย่างไรใครจะต้องทำอะไรอย่างไรเนี่ยการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็คือต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนะและต้องไม่เห็นแก่ตัวด้วยทำเพื่อให้ไม่ใช่คิดทำแต่จะเพื่อเอาอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะแล้วท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้ก็จะสงบและสมดุลแล้วพอหมดยุคท่านก็สามารถบรรลุพันธสัญญาบรรลุภารกิจของจิตวิญญาณท่านก็จะสามารถนำพาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลับออกไปจากประตู
ประตูข้อแกะกลับเข้าข้อแกะไปก็คือประตูนิพพานที่เรียกว่าด่านนิพพานท่านก็จะกลับบ้านได้เพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆที่เป็นจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามก็คือจากพระนิเวศของพระเจ้าที่กำลังเข้าคิวรออยู่รอจะมาเกิดเป็นมนุษย์แทนเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยไม่เหมือนพี่พรีเดียนใช่ไหมตอนเป็นมนุษย์เนี่ยบรรลุทุกคนทุกวันนี้พี่เขาเป็นอมตะเพราะเขาไม่ตายไงเราบอกแล้วไงเป็นอมตะถ้าปฏิบัติได้ตามที่เราบอกท่านไม่ต้องตายครับแต่สามารถเนี่ยสามารถจะแปลงร่างได้ดีกว่าอภิญญาห้าแปลงร่างได้ครับแค่จิตนึกว่าจะกลายร่างสลายร่างก็กลายร่างได้นึกจะเป็นกายมนุษย์แล้วมาเดินอยู่ในกลุ่มของมนุษย์เนี่ยก็ทุกอย่างเหมือนมนุษย์เพราะเป็นบรรพบุรุษต้นเผ่าของพวกท่านท่านจะแยกไม่ออกเลยว่าไหนพรีเดียนไหนตัวท่านไม่ใช่พรีเดียนปลอมของฝรั่งนะเดี๋ยวนี้พรีเดียนปลอมของฝรั่งก็มีนะอย่าเชื่อนะเราจะบอกให้นั่นมันเป็นมายาของมอดที่มันจะแย่งความเป็นใหญ่กันบนโลกเนี่ยครับนะอย่าไปรู้มากเลยเอาแค่ว่าฟังพระบิดาก็พอท่านเชื่อเราครับแล้วคิดตามอย่าหลงทางตามเราถ้าเราหลอกท่านต้องใช้ปัญญาของท่านให้ได้ท่านเป็นคนฉลาดไม่ต้องกลัวเราหลอกเราพูดความจริงตลอดเพราะเราก็อยากกลับบ้านเหมือนกันหมดหน้าที่เราก็อยากกลับไม่อยากจะติดแงกอยู่ในนี้กลายเป็นวัชพืชหรือกลายเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้สร้างมันจะต้องถูกโค่นทิ้งถูกเผาทิ้งหมดนะครับกลับบ้านไม่ได้เลยนะอ้าวพี่น้องครับมนุษย์โลกกับจักรวาลตะกี้มนุษย์กับโลกใช่ไหมแต่นี้มนุษย์โลกกับจักรวาล ถ้ามนุษย์หมุนธรรมจักรพลังงานจิตจะเป็นคลื่นบวกพลังงานจิตจะเป็นคลื่นบวกก็คือมันจะแผ่ออกมานอกร่างกายของท่านนะอย่างที่ภาพที่เห็นนะฮะภาพที่เห็นอยู่บนโลกนะจะเป็นสนามพลังงานที่หุ้มห่อมนุษย์คนนั้นไว้ณบัดเดียวนั้นเนี่ยมันจะเป็นธรรมจักรก็แปลว่าเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกมันจึงผสมผสานกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้และพลังงานจิตที่เป็นคลื่นบวกนั้นเป็นพลังงานที่โลกต้องการเอาไประเบิดแกนโลกเพื่อทำให้เกิดการบิดตัวและทำให้โลกหมุนนะมนุษย์จึงเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้เมื่อโลกหมุนอย่างสมดุลการหมุนของโลกก็คือการทำให้มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันท่านว่าจริงไหมในทางกายภาพสังเกตไหมเวลาโลกหมุนเนี่ยเวลาพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นนักบินอวกาศอยู่ข้างบนเนี่ยเวลาเขาถ่ายภาพลงมายังโลกเคยเห็นหัวมนุษย์สักตัวสักตนไหมไม่เห็นเพราะมันจะกลืนไปกับโลกเลยมันเพื่อพูดคำว่าโลกเนี่ยในความหมายของจักรวาลเมื่อพูดคำว่าโลกแปลว่าหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในระบบโลกหมายถึงทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกรูปแบบทุกรูปธรรมทุกสภาวะที่มีอยู่จริงในโลกล้วนถูกเรียกว่าโลกทั้งหมดไม่ใช่มีนายกอนายขอนางมีนางมานายหมานายหมูไม่ใช่ครับทุกอย่างถูกเรียกว่าโลกหมดเพราะมันคือหนึ่งเดียวกันมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะครับเห็นความแตกต่างและดันสร้างความแตกแยกคิดไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันขัดแย้งกันเห็นแก่ประโยชน์กูอยากได้ประโยชน์จากมึงกูก็จะไปยื้อแย่งของมึงแล้วก็สร้างปัญหาเพราะมึงจะมาเอาของกูเรื่องอะไรกูจะให้มึงง่ายๆเพราะกูหวงกูงกกูยึดติดกับทรัพย์สมบัติของกูไม่ยอมให้ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันนั่นกูก็ชวนพวกมันหมุนกลับมาจ้ะนี่คือการทำให้โลกเนี้ยไม่สมดุลทำให้โลกเนี้ยเสียสมดุลเพราะมนุษย์ไม่มีธรรมะคำว่าธรรมะนี่พูดภาษารวมๆเหมือนคนสมัยโบราณพูดอะแต่เราพูดชัดไหมเพราะรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นเห็นความแตกต่างแล้วเอามาสร้างความแตกแยกโลกนี้จึงวิปริตโลกนี้จึงวิปริตและจิตของมนุษย์ก็วิปริตไปด้วยมันดินฟ้าอากาศแปรปรวนไม่ต้องถามไม่ต้องโทษว่าเพราะใครเพราะฉะนั้นจึงจะเชื่อมจิตกับจักรวาลได้เพราะอาศัยเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเราบอกไปแล้วใช่ไหมในข้อ5นะฮะแล้วก็ท่านจะสามารถเชื่อมจิตของท่านกับจักรวาลหรือกับสนามพลังงานจักรวาลได้ด้วยช่องทางเดียวช่องทางที่เรากล่าวนี้เท่านั้นใช้ช่องทางเดียวนี้เท่านั้นที่จะเชื่อมจิตกับจักรวาลได้ไม่มีครูคนไหนหรอกครับที่จะสามารถช่วยเชื่อมจิตของท่านกับจักรวาลให้ท่านได้ไม่มีใครทำได้ท่านฟังเหตุผลของเราที่กล่าวมามันเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลไม่มีไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำอุตริอวิชชาอะไรที่จะสามารถทำในสิ่งพระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ได้แหกกฎพาเราไม่มีทางครับถึงแม้มนุษย์จะพยายามแหกกฎพาเราก็ทำไม่ได้เหมือนกับการที่มนุษย์เราจะหนีวันตายไปไม่พ้นอ่ะ
เพราะไม่เชื่อพระองค์ไงไม่กินขนมปังของพระองค์ไงใช่ไหมพี่เพลียเดียนไม่มีวันตายสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงสุดได้แล้วก็มาเป็นบรรพบุรุษต้นพันธุ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคนี้ในรุ่นนี้แล้วทุกวันนี้พระองค์ก็นะพี่ๆน้องๆที่เป็นเพลียเดียนก็เข้าออกระบบโลกเพื่อมาคอยเป็นพี่เลี้ยงสอนด้านวัฒนธรรมในการหุงข้าววัฒนธรรมในการปลูกข้าวแล้วยังมาช่วยเก็บขยะซึ่งเป็นนิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากไอ้พวกมอดเฮงซวยเมื่อหลายหมื่นปีก่อนมันเสือกมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกเพราะแย่งทรัพยากรบางอย่างบนโลกแล้วไอ้ฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าก็เลยไปเอาระเบิดนิวเคลียร์มาจากดาวของตัวเองแล้วเอามาระเบิดกันที่โลกในชิบหายวายโปรหมดนั่นคือที่มาของโลกเกิดยุคน้ำแข็งนานเป็นร้อยปีเข้าใจยังครับช้างแมมมุกแมมมอสเลยจมอยู่ในนั้นแล้วก็กลายเป็นฟอสซิลกลายเป็นหินเยอะแยะมากมายมีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะแต่นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวิเคราะห์ใช่ไหมครับแต่เราใช้วิธีสังเคราะห์และสื่อจากพระเจ้าพระผู้สร้างมาเราจึงบอกความจริงกับท่านได้เรารู้อะไรอีกเยอะครับแต่อย่าบอกทีเดียวนะครับเดี๋ยวท่านไม่มาฟังอีกทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งมีเรื่องชวนคิดมีเรื่องชวนคุยมีเรื่องชวนเรียนรู้และชวนให้ท่านปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นเป้าหมายสูงสุดของมรรควิถีจิตวันคือการหลุดพ้นของจิตวิญญาณของพวกท่านนั่นคือภารกิจหรืองานของเราพี่น้องครับนะท่านจะเชื่อมจิตกับจักรวาลได้ไม่จำเป็นและไม่มีทางที่จะเชื่อมผ่านครุคนไหนก็ตามท่านต้องทำที่ตัวท่านเองต้องพึ่งหนึ่งสมองกับสองมือพึ่งปัญญาของท่านเองพึ่งจิตของท่านเองท่านเชื่อเราเมื่อพึ่งจิตกับปัญญาเรียกว่าจิตตปัญญาท่านก็ต้องฟังเราสิว่าจิตของท่านต้องเป็นยังไงอ่ะต้องปฏิบัติจิตอย่างไรจึงจะสามารถเชื่อมกับจักรวาลได้ต้องปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างไรล่ะจึงจะสามารถเชื่อมกับจักรวาลได้เอาเป็นว่าด้วยช่องทางเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าท่านเชื่อมตัวท่านเองกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งมี2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ที่ท่านเหยียบยืนเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยให้มันได้ซะก่อนฮะค่อยไปคิดว่ากูจะเชื่อมกับจักรวาลได้ยังไงเข้าใจมั้ยครับหาทำในสิ่งที่ควรทำให้ได้ซะก่อนท่านไม่มีทางครับถ้าท่านจะเชื่อมต่อกับจักรวาลท่านต้องใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่พลังของจิตหยาบที่ท่านกินขี้ปี้นอนใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยใช้แต่จิตหยาบอยู่เนี่ยมันไม่มีพลังมากพอหรอกครับเพราะพลังงานความรักเนี่ยที่บริสุทธิ์แท้เนี่ยไม่ใช่รักเพื่อเอาถ้ารักเพื่อเอาคือจากจิตหยาบถ้าจะเข้าถึงรักเพื่อให้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกเป็นบวกเต็ม 100% เป็นบวกบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องมาจากการหมุนธรรมจักรของพวกท่านชวนกันหมุนธรรมจักรสิครับอย่าไปชวนกันดับขันห้าอย่าไปหาทำแบบนั้นนะน้องบุญธรรมรู้แล้วนะอันนี้อ่ะต่อไปครับยังมีสิ่งเพิ่มเติมให้สาวกเพื่อนๆ น้องบุญธรรมและบุญธรรมและท่านที่สนใจเรื่องพวกนี้ได้รู้ความจริงว่าที่ท่านเห็นเนี่ยเอกภพกับอนันตจักรวาลเนี่ยมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนี้ท่านเห็นภาพไหมเราเอาภาพเอกภพมาให้ดูทุกอย่างนะที่ท่านเห็นอยู่รอบตัวท่านเนี่ยมันอยู่ในรูปไข่นี่แหละและพวกท่านก็เป็นอยู่บนโลกโลกอยู่ในระบบสุริยจักรวาล1ใน2ระบบที่อยู่บนกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมท่านนึกภาพออกยังและนอกนั้นดวงดาวที่อยู่บนฟ้าที่ท่านเห็นเนี่ยนะนั่นก็คือดาราประดับฟ้าที่พระบิดาสร้างเอาไว้นะเป็นดวงอาทิตย์20 30ดวงนอกนั้นก็เป็นดาวมวลแข็งที่ทำด้วยถ่านหินลิกไนท์ที่มีสีดำและมีรูพรุนที่มันเบาๆพระบิดาเอาไว้ช่วยดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์30ดวงที่สร้างไว้บนทางสายน้ำนมหรือบนทางช้างเผือกเพื่อให้แสงสว่างเวลาจิตวิญญาณกลับบ้านจะได้มองเห็นแต่มันร้อนพระบิดาก็เลยต้องสร้างดวงดาวพวกนั้นให้ลอยนิ่งๆหมุนอยู่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่กำหนดให้มันหมุนแต่ให้มันหมุนให้มันลอยได้คุณสมบัติให้ลอยในสนามพลังงานของพระองค์ได้ก็คือต้องให้มันมีน้ำหนักเบาเมื่อมันมีน้ำหนักเบามวลต้องโตแสดงว่ามันต้องเป็นโพรงคุณสมบัติของอะไรล่ะครับที่มันจะเป็นโพรงและเบาได้ก็มีแต่ถ่านหินและที่สำคัญที่สุดถ่านหินมีสีอะไรครับมีสีดำพระองค์ทรงกำหนดให้สีดำเนี่ยมันเป็นสีที่สามารถดูดซับดูดซึมความร้อนได้ดีกว่าวัตถุที่เป็นสีขาวหรือสีอื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ดาราประดับฟ้าพวกนั้นเนี่ยนะมันจึงต้องสะท้อนแสงเพราะมีผิวที่เป็นมันเงาและถ่านไอ้พวกลิกไนท์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งผิวมันจะเป็นมันเงาสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์30ดวงในแต่ละช่องทางของกาแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกได้เมื่อมันสะท้อนปั๊บเนี่ยไอ้ความร้อนที่จะผ่านมายังระบบสุริยจักรวาลของโลกและของตรงข้ามมันก็จะลดทอนน้อยลงแค่นั้นยังไม่พอไอ้ถ่านหินสีดำนั่น
มันก็ยังดูดความร้อนเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วยพระบิดาบอกว่าที่เห็นแล้วมองขึ้นไปได้ดันทะลึ่งบอกว่าดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์ตั้งเยอะแยะนับไม่ถ้วนอ่ะพระบิดาบอกว่าดวงอาทิตย์ของโลกดวงเดียวก็ร้อนตับแลบขี้แตกขี้แตนแล้วไม่ใช่เหรอครับจะให้มันมีเป็นร้อยๆเป็นนับล้านดวงในดาวฤกษ์ทั้งนั้นนะครับท่านมีปัญญาท่านคิดอย่างมีเหตุผลสิว่ามันใช่อย่างที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาเสิร์ชมันพูดกันไหมนี่คือเรากล่าวด้วยอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องจริงที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่คือความจริงนะอ้าวทีนี้เราบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบเป็นขันธ์5ก็จริงนะแต่สร้างไกลสร้างกรรมจักรขึ้นมาด้วยโลภโลภะโทสะโมหะทำไมถึงเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้ท่านอยากรู้ทำไมมนุษย์เราแต่ละคนเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้ถ้าอยากเชื่อมต้องไปหาครูที่เขาเก่งกล้าสามารถประเสริฐและที่จะช่วยเชื่อมให้ช่วยจูนช่วยเชื่อมให้ท่านอย่าลืมนะเราเคยบอกท่านความเชื่อกับความจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันถ้าท่านเชื่อท่านต้องมีเหตุผลเชื่อว่าจูนยังไงเชื่อมจิตของท่านเนี่ยกับอะไรและที่บอกว่าเชื่อมกับจักรวาลน่ะได้ไหมหน้าที่ในการเชื่อมกับจักรวาลเป็นหน้าที่ของโลกเพราะท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกไม่ใช่ตัวเองอุปโลกว่าตัวเองจะไปเชื่อมเพราะอวดอุตริเพราะคิดอยากจะมีอะไรพิเศษด้วยจิตที่เป็นกิเลสเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นธรรมะคือธรรมชาติมันต้องเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาถ้ามันยากเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้นั่นแสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าออกแบบครับซาตานออกแบบที่ปฏิบัติแม่งโคตรยากเลยเราถึงบอกไงไปเชื่อว่านิพพานมันยากกูไม่นิพไม่แนบแม่งแล้วนั่นน่ะไปเชื่อซาตานแต่เราบอกง่ายๆว่าหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้จริงง่ายมากชาตินี้ก็กลับได้ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลค่อยๆ คิดตามอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งต่อต้านเราคิดตามเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านไม่เคยได้ยินหรอกนะอ่ะทำไมเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้นะนั่นน่ะที่เห็นเป็นรูปไข่นั่นคืออนันตจักรวาลแล้วไอ้รูปเล็กๆสี่เหลี่ยมข้างๆนะก็คือรูปของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ประการที่1ทำไมมนุษย์อย่างท่านเนี่ยหรือมนุษย์ส่วนใหญ่นะอ่ะให้เกียรติบางคนที่เป็นส่วนน้อยถ้ามันคุยว่ามันทำได้ยังขาดพลังอำนาจด้านจิตตปัญญายังขาดพลังอำนาจด้านจิตตปัญญาคือขาดฌานและขาดญาณฌานก็คือพลังอำนาจของจิตซึ่งถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นคารวะเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมอยู่ในมุมมืดอยู่ในซอกหลืบอยู่คนเดียวท่านใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละใช้ธรรมชาติสมาธิของท่านเนี่ยจะได้ทั้งปัญญาและได้ทั้งฌานพลังอำนาจทางจิตจะสูงได้โดยอัตโนมัติด้วยวิถีธรรมะแห่งธรรมชาติไม่ใช่ปฏิบัติการทางเทคนิคที่อย่างน้องบุญธรรมเคยไปทำมาหรือหลายท่านไปทำมาคือไปเป็นนักบวชและด้านจิตปัญญาแปลว่าอะไรอยู่ในสังคมเจอบททดสอบเจอบทเรียนทั้งของตัวเองโดยตรงและของคนข้างเคียงที่เป็นโดยอ้อมเราเรียนรู้ได้ตลอดครับมันทำให้เราฉลาดขึ้นถูกต้องไหมครับมันต้องรับมีดมันต้องรับสมองมันจะโคมได้มันต้องรับก็คือต้องคิดไม่ใช่ขี้เกียจคิดเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาสะกิดคนข้างเคียงวานให้มันช่วยคิดแทนกูทีถ้าอย่างนี้เพื่อนมันอะจะฉลาดกว่าสมองมันจะคมกว่าแต่สมองของท่านจะทื่อไปเรื่อยๆเผลอๆนานๆเข้าอายุเยอะขึ้นมันก็เป็นสนิมเวลาเป็นสนิมนะสมองของท่านจะเป็นดวงๆครับไอ้คนที่มีสมองดวงๆแปลว่าสมองขึ้นสนิมและสมองขึ้นสนิมนั่นคืออะไรครับอัลไซเมอร์ถามหาสมองจะมีจุดๆเยอะแยะเลยครับความคิดความฉลาดความทรงจำเสื่อมหมดเลยยังไม่ทันตายเลยนะครับเราบอกแล้วนะสมองของมนุษย์เราเนี่ยมันจะถูกทำให้เสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีพระบิดาใส่รหัสเอาไว้ออกแบบไว้ให้เพื่อให้บทเรียนกับมนุษย์ที่เป็นลูกขี้เกียจคิดกูคิดว่ากูจะไม่คิดแล้วเวลาคิดก็คิดแต่เรื่องชั่วๆฉลาดนักในเรื่องชั่วๆแต่สีเรื่องดีๆกับงูนั่นคือสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะพี่ๆน้องๆครับเราพูดความจริงนะบอกว่าเราไม่ต้องมาประจบใครเอาใจใครเพราะเราไม่ใช่ครูหรือเจ้าลัทธิที่จะมาล่าสาวกมาสอนหลักสูตรนะในเรื่องลึกลับประหลาดๆเพราะเรารู้มากกว่าใช่ไหมแล้วหลอกเอาตังค์ท่านทั้งที่เราต้องการเงินนะในการสร้างภูกระต่ายของเราเพื่อท่านทั้งหลายเพราะอาคารที่เป็นหอพระคัมภีร์พร้อมกับท้องพระโรงของพระบิดาที่จะสื่อพระโอวาทกับคนทั้งโลกที่ต้องผลัดกันมาที่เนี่ยที่เป็นเยรูซาเล็มใหม่ของพระองค์เนี่ยต้องใช้ปัจจัยตัวนี้เงินก็ยังไม่พอหรอกต้องหาไปเรื่อยครับนะที่พูดนี่ไม่ได้มาขอท่านนะท่านไม่พร้อมจะบริจาคไม่เป็นไรครับอยู่ที่จิตสำนึกของพวกท่านว่าจะช่วย
งานพระบิดาไหมช่วยเราไหมและช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยไหมมันได้กุศลไงเราไม่ต้องร้องขอท่านช่วยด้วยจิตสำนึกของท่านมีร้อยบริจาคร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมีล้านเราไม่ขัดข้องหรอกครับถ้าท่านให้ด้วยจิตสำนึกเราพร้อมจะรับและเอามาทำในสิ่งที่มันต้องทำมันต้องใช้ปัจจัยนะเพราะต้องสร้างอาคารนะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ค่อยๆทำครับนะมีตังเร็วก็สร้างเร็วมีตังน้อยก็สร้างน้อยนะคนที่รวยๆมีเงินเก็บแล้วไม่รู้ไปทำอะไรนะครับนะก็เอามาบริจาคเรามั่งก็ได้นะฮะท่านไม่รวยท่านบอกคนรวยๆท่านรู้จักอ่ะให้บริจาคทำบุญบ้างนะฝากไว้ครับพี่น้องครับอ้าวยังขาดความรู้ด้านจิตปัญญามันถึงทำให้ท่านติดต่อกับจักรวาลไม่ได้ยังใช้ขันห้าหมุนกรรมจักรอยู่ก็ติดต่อกับจักรวาลไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กที่ท่านเหวี่ยงมามันเป็นลบเมื่อมันเป็นลบมันเป็นลดทอนสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกเพราะบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางมันสนามแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกของคนเนี่ย x คนเนี่ยมันจะน้อยกว่าสนามแม่เหล็กของคนเนี่ย y คนนะ x กับ y ใช่ไหมซึ่งมัน y มันเยอะกว่าเมื่อมันเยอะกว่าปั๊บเนี่ยประจุบวกที่เหวี่ยงออกมาจากคนดีๆอ่ะมันจะถูกลบทำลายหมดแล้วก็ไอ้พวกที่มันยังหมุนกลับมาจากมันยังเหวี่ยงลบออกมาอีกก็จะคอยลดทอนพลังบวกของโลกสนามแม่เหล็กโลกก็จึงวิปริตแปรปรวนภัยพิบัติมันถึงเกิดขึ้นไงเพราะว่าไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกโลกก็เลยกำลังจะสั่นคลอนจักรวาลทั้งจักรวาลให้เสียสมดุลท่านรู้ไหมฮะตอนนี้เส้นผ่านศูนย์กลางของจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยที่เรียกว่ากาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเนี่ยมันเอียงไปจากแนวระนาบนะเอียงไปทางซ้ายมือนะไปทางแนวระนาบ 0.2 องศานะ 0.2 องศาแล้วครับพี่น้องครับมากกว่านี้บรรลัยครับพระบิดาจึงต้องรีบชำระโลกเพื่อจะสร้างสมดุลคืนให้กับโลกเมื่อโลกสมดุลแล้วโลกที่จะค้ำจุนจักรวาลทั้งระบบให้สมดุลได้เราเล่าตั้งแต่ต้นมาท่านจำได้ไหมมันจะเสียหายเป็นลูกระนาดเลยเพียงแค่มนุษย์แต่ละคนบนโลกนี้ทำตัวเหลวไหลลอยถ้วยค้ำใช้ความรักค้ำจุนโลกเสรีของตัวเองให้สมดุลไม่ได้ทุกอย่างเดือดร้อนหมดมีปัญหาหมดเลยซึ่งพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนั้นมันวิธีการปฏิบัติการในการชำระโลกสารพัดวิธีจึงถูกวางแผนขึ้นมาแล้วให้ช่างเทคนิคของพระองค์ดำเนินการซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการและมันจะเป็นเหมือนพระตีกลองเพลงภัยพิบัติมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงแม้เราจะไม่ค่อยพูดถึงแต่เราก็จะเฉลยให้ฟังบ้างเผยให้ดูบ้างใน Facebook เรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้ภัยพิบัติแบบไหนที่มันประหลาดนะมันเบื้องหลังของมันเป็นยังไงเราก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังใน Facebook วิสุทธิปัญญาหลายคนยังขี้เกียจเข้าทุกวันนี้นะมีคนมาไลฟ์ 2-300 คนแต่มีคนมาคอมเมนต์เพื่อบอกให้เรารู้ว่าตัวเองเข้าใจที่คำสอนพระบิดาว่าอะไรบ้างเข้าใจว่าอย่างไรเอาไปปฏิบัติอย่างไรยังมีน้อยซึ่งเราก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าในสมองท่านคิดอะไรเข้าใจอะไรยังไม่เข้าใจอะไรเราจะได้เอามาสื่อวันเสาร์มาสอนได้เมื่อนี้ทุกวันเสาร์ท่านรู้ไหมเป็นภารกิจหลักของเราเลยพอสื่อเสร็จแล้วคืนนี้โล่งอกไปได้แค่คืนเดียวครับพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งคิดต่อไปอีกแล้วเสาร์หน้าเนี่ยจะกราบทูลพระบิดาให้พระเมตตาทรงสื่อเรื่องอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์พี่น้องอย่างพวกท่านเนี่ยท่านรู้ว่านั่นคือภาระของเราเราคิดตลอดไม่ใช่แค่ดูแลสถานธรรมอันกว้างใหญ่นี้อย่างเดียวดูแลทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นไหมท่านถามเราว่าหลับตอนไหนเราก็หลับตอนที่ท่านนะยังไม่หลับใช่ไหมไม่ใช่เพราะท่านไม่หลับท่านเห็นเรายังไม่หลับเขาก็เอาเป็นว่านะเราหลับตอนที่ท่านหลับนะพอท่านตื่นมาเราก็ตื่นก็บอกแค่นั้นนะเพราะท่านไม่เห็นนะใช่ไหมพี่น้องครับเหตุผลข้อที่3ครับที่ท่านเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ได้คือยังช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระไม่ได้นี่คืออนุตตรธรรมของแท้ที่เราคนเดียวเท่านั้นที่กล่าวและเป็นเรื่องจริงด้วยเราจะบอกให้ท่านฟังพระบิดาเนี่ยทรงออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสิ่งในระบบโลกเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีแต่กายะมันมีแต่หมุนกรรมจักรใช่ไหมทำทุกอย่างตามที่ตาเห็นหูได้ยินได้ฟังใช้สมองใช้จิตตะปัญญาคือใช้จิตกับสมองเนี่ยในการเรียนรู้ในการแสดงออกในการกระทำในการรับรู้ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเหวี่ยงแต่คลื่นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นลบออกมานะมันจะมีแต่ขยะเหวี่ยงออกมาครับถ้าจิตวิญญาณท่านในปฏิบัติเองนะคนไหนเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้นะยังสั่นเสือนด้วยสัญชาตญาณหรือสันดานที่มันเป็นลบเนี่ยจิตวิญญาณก็จะสกปรกและแปดเปื้อนสิ่งสกปรกท่านนึกออกไหมแป้งที่ละเอียดเนี่ยถ้าเราเอาทรายสกปรกที่เป็นทรายหยาบนะมาคลุกเคล้าเข้ากันเนี่ย
ท่านจะเอาไอ้ทรายหยาบสกปรกที่คลุกเคล้ากับแป้งสีขาวนวลเนียนและละเอียดเนี่ยท่านจะเอาไอ้ขยะที่ไปปนกับแป้งละเอียดนะท่านจะกำจัดมันออกมาได้ยากหรือง่ายครับท่านต้องใช้ปัญญามากมายนะต้องเอาแป้งไปละลายน้ำก่อนใช่ไหมแล้วให้ทรายเนี่ยมันตกตะกอนแล้วช้อนเอาน้ำที่ละลายแป้งออกมาแล้วทำให้น้ำที่มีแป้งอยู่นั้นมันแห้งให้มันตกตะกอนให้มันแห้งแล้วกลายเป็นฝุ่นเหมือนเดิมแต่มันก็เพี้ยนนะคุณสมบัติบางอย่างมันก็เพี้ยนนะนี่ต้องใช้สมองใช้ปัญญาใช่ไหมด้วยเหตุนี้พระบิดารักลูกของพระองค์อย่างพวกท่านคือจิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่านจึงไม่ยอมให้ออกมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์เองแต่ให้ให้โอกาสตั้งแต่3ขวบถึง25ปีคือเบญจเพสเท่านั้นให้โอกาสให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อเรียนรู้ที่จะปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ออกมาทำหน้าที่ร่วมกันกับจิตหยาบซึ่งมีคุณสมบัติมีเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการเป็นคน2มิติให้กับจิตหยาบไปทั้งหมดจิตวิญญาณจะมาบริหารจัดการเองแต่จิตหยาบต้องปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ควรทำใช่ไหมไปเชื่อมจักรวาลเชื่อมพลังจักรวาลไปจูนจิตจูงจิตอะไรก็ไม่รู้หน้าที่ที่จะต้องทำกลับไม่ทำใช่หรือไม่ถามว่านี่สำคัญกว่าไหมปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นตัวอิสระเพราะฉะนั้นถ้าท่านช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระไม่ได้เพราะท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่ท่านไม่ใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบของท่านตราบใดที่ท่านไม่ใส่ใจและไม่ทำนอกจากนิพพานแท้คือหลุดพ้นกลับบ้านเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถเชื่อมต่ออะไรกับอะไรในจักรวาลได้เช่นถ้าท่านเป็นคนชั่วไม่ต้องเอาอะไรมากคนชั่วเนี่ยประพฤติชั่วนิสัยไม่ดีนิสัยเลวใช่ไหมสนามแม่เหล็กคือรังสีอมหิตของความชั่วมันก็จะเหวี่ยงออกมารอบๆตัวเรียกออร่าใช่ไหมบางคนเรียกออร่านั่นคือสนามแม่เหล็กเวลาเราเข้าใกล้คนไหนที่มันโลภโทสะรุนแรงนะมีจิตอาฆาตพยาบาทรุนแรงท่านจะรู้สึกอึดอัดไหมจิตของท่านเนี่ยมันจะเซนส์มันจะรับได้ว่าอึดอัดเพราะท่านเข้าไปอยู่ในสนามแม่เหล็กของมันสนามแม่เหล็กของท่านเป็นบวกถูกสนามแม่เหล็กที่เป็นลบมันดูดกลืนหมดเลยท่านเป็นกลางไม่มีสนามพลังงานทั้งบวกทั้งลบเพราะไอ้ลบเนี่ยมันมาให้บวกของท่านเนี่ยทำให้มันเป็นกลางถ้ามันบวกถ้าท่านมีบวกน้อยมันมีลบเยอะๆติดลบแล้วท่านจะมีสนามพลังงานลบติดตัวมาด้วยท่านก็จะถูกจูงจิตให้กลายเป็นคนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่คือสิ่งที่เราจะพูดแบบเร็วๆนะเราไม่อยากไปขัดขวางอุปสรรคในการทำหากินของใครแต่เราพูดความจริงของจักรวาลให้ท่านฟังเพราะเราอดพูดความจริงให้ท่านฟังไม่ได้เพราะเห็นนะน้องบุญธรรมมารบเร้าตลอดและเพื่อนๆเขาก็หลายคนนะขอความเมตตาจากพระบิดาช่วยเฉลยให้ทีเถอะเพราะไม่มีใครสอนเรื่องพวกนี้เลยว่ามันเกิดผลเกิดรับหรือล้มเหลวทั้งได้ผลทั้งล้มเหลวมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงเราจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังค่อยๆเล่าให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระยังไม่ได้ก็แปลว่าท่านยังช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยท่านยังอวดไปเป็นเจ้าลัทธิไปอวดอุตริท่านใช้จิตหยาบของท่านเท่านั้นนะในการไปอุตริไปเป็นชี้นำคนให้หลงทางนิพพานให้ไปยุ่งกับเรื่องที่เป็นอุตริอวิชชาจิตหยาบของท่านทั้งนั้นเลยแล้วจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ข้างในไม่ได้แปดเปื้อนอะไรด้วยหรอกแต่เวลาตายไปแล้วปั๊บจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะสลายไปกับกายหยาบแต่จิตวิญญาณท่านจะรับเอาผลกรรมทั้งหมดวิบากกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบทำในภพชาตินั้นจิตวิญญาณของท่านคือตัวท่านเองตัวจริงเสียงจริงเนี่ยจะต้องแบกรับทั้งหมดแล้วขนไปสู่ภพภูมิของจิตวิญญาณไปสู่สุคติหรือทุคติไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยต้องลงนรกอ่ะเพื่อจะไปชำระจิตให้สมดุลแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ใช้รหัสกรรมที่จิตหยาบในภพชาติที่แล้วที่ทำระยำทำไม่ดีเอาไว้มาเกิดใหม่ในชาตินี้แล้วมีสัญญาขันก็คือมีอารมณ์มีลมหายใจเป็นเวรเป็นกรรมฝักใฝ่ในเรื่องอุตริอวิชชาในชาติที่แล้วก็กลับมาชาตินี้ก็จะฝักใฝ่ในสิ่งนั้นอีกเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ฉุกคิดว่านั่นคือทางที่ไม่ใช่ทางนิพพานนั่นคือหนทางที่ไม่ใช่ทางหลุดพ้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่โลกิยธรรมไม่ใช่โลกุตตรธรรมและไม่ใช่อนุตตรธรรมแต่เป็นเส้นทางมารเข้าใจหรือยังครับเราพูดด้วยความรักนะพี่น้องนะประการที่4ยังคนตนเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จก็แปลว่านอกจากยังปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระไม่ได้นะถ้าปลดปล่อยจิตวิญญาณให้ออกมาได้เป็นบางครั้งจิตวิญญาณกับจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้แล้วมนุษย์จะต้องฉลาดใช้ปัญญาและความรักในการดำเนินชีวิตทุกย่างก้าวเพราะนั่นคือการใช้อำนาจของจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตใช้จิตวิญญาณในการใช้ปัญญาแปลว่าใช้สมองซีกซ้ายก็ได้ใช้สมองซีกขวาก็ได้แต่ถ้าใช้แต่จิตหยาบใช้ได้แต่สมองซีกซ้ายอย่างเดียวกับสันดานหรือสัญชาตญาณที่เป็นสมองที่เป็นก้านสมองที่อยู่ตรงท้ายถอยนะเมื่อยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จ
ยังเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็ไม่ได้ด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลได้เลยครับเช่นจะส่งคลื่นจิตของท่านไปสื่อสารกับรูปธรรมมนุษย์ที่ดาวอังคารอย่างเงี้ยขนาดอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลด้วยกันเองนะท่านยังเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้พลังงานพลังอำนาจเฉพาะตัวคนเดียวเนี่ยนะไม่ใช่พลังงานร่วมที่ระหว่างท่านกับโลกและไม่ใช่ท่านคนเดียวด้วยมนุษย์ทั้งโลกจะต้องสรรเสริญเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกพลังร่วมของหมู่คณะที่เรียกว่าซัมเบต้าเอ็กซ์ตรงนั้นน่ะมันถึงจะเกิดขึ้นและทำให้ท่านสามารถติดต่อกับจักรวาลได้คือสื่อสารเป็นภาษาสากลจักรวาลสามารถคุยภาษาจิตกันกับมนุษย์ต่างดาวเช่นดาวอังคารคุยเขาได้นึกภาพออกไหมนี่เราเหมือนกันครับถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้เราก็จะไม่สามารถสื่อสารกับองค์จักรวาลหรือพระเจ้าแล้วเอามาเล่ามากล่าวอนุตตรธรรมความจริงให้ท่านฟังเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราบอกแล้วเราไม่ได้คิดเองไงมันถ้าเราจะสื่อสารกับพระองค์เราต้อง two ways communication ท่านเห็นความอัศจรรย์ตรงนี้บ้างหรือเปล่าทุกคนฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งฟังเราเมาก็รู้สึกเฉยๆถ้าที่มันเป็นปฏิบัติการมหัศจรรย์มากนะระหว่างที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าสดๆเนี่ยท่านรู้หรือไม่ท่านไม่เคยเห็นนะท่านเลยรู้สึกเฉยๆไงมีแต่คนบางคนที่เขาอ้างว่าเขาสื่อกับพระเจ้าอ่ะท่านก็ไปพิสูจน์เขาสิเขาสื่อพระเจ้าจริงไหมเขารอบรู้จริงไหมรู้ทุกเรื่องไหมที่เป็นพระภารกิจของพระเจ้ามันรู้ทุกเรื่องไหมแล้วมันบอกได้ไหมมันสื่อกับพระเจ้ายังไงมันบอกมันอยู่มันได้ยินกล้องในหูในหัวนั่นนะบอกแล้วพระเจ้าไม่ว่างที่จะมาเล่นสนุกเล่นปาหี่กับมนุษย์อย่างพวกท่านหรอกนะจะไอ้พวกนี้หรอกไม่ใช่พวกท่านนะโอเคนะอ่ะทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลให้คำตอบอีกทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลพี่น้องครับตอนนี้มีพี่น้องใน Facebook ตื่นอยู่289ท่านใน YouTube ตื่นอยู่504ท่านรวมทั้งหมดแล้วก็800กว่าท่านยังไม่ถึงพันอยู่ดีนะขอบคุณนะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วครับนะดีกว่าไม่มีใครฟังพระบิดาเลยนะฮะเราก็ว้าวิวเวงว้างนะทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาล1คำตอบข้อที่1เพื่อให้ตัวท่านเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งที่อยู่ในเอกภพที่อยู่ในจักรวาลนี้เห็นไหมครับตัวเล็กๆอย่างท่านเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจักรวาลตะกว้างใหญ่ไพศาลท่านสามารถที่จะสั่นสะเทือนตนเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งในจักรวาลนี้สั่นสะเทือนทั้งตัวและหัวใจสั่นสะเทือนทั้งจิตวิญญาณจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนร่วมกันทั้งสามมิติเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลของพระองค์ได้เมื่อท่านสันเซนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลของพระองค์ได้ไอสนามพลังงานจักรวาลที่พระองค์ทรงกำหนดสร้างและปูวางเอาไว้ให้และกลายเป็นระบบแบบนี้พระองค์ก็ทรง ใช้พระจิตจักรวาลเนี่ยยึดรั้งเอาไว้ยึดรั้งอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแจกรหัสบุพกรรมให้นะเพื่อจะแจกรหัสที่เป็นสิ่งที่เป็นรางวัลที่เราเรียกว่าพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเมื่อพวกท่านทำความดีความชอบทำความดีงามเราบอกว่าอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะได้อะไรตอบแทนเพราะท่านจะไปแย่งหน้าที่ของพ่อที่จะมีหน้าที่หารางวัลที่เหมาะสมกับลูกมาให้ท่านท่านไม่ต้องเดือดร้อนเพราะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการสะท้อนกลับทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นทำอะไรทำอย่างไรได้อย่างนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนี่มันคือกฎแห่งการสะท้อนกลับส่วนกฎแห่งการดึงดูดเหนี่ยวรั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของท่านเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของท่านซึ่งพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้โลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งก้อนเมฆเอาไว้โลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งไอ้จิตวิญญาณที่หลงผิดหลงทางนิพพานให้มันไปลอยค้างอยู่บนนั้นเพราะมันไปไหนไม่ได้นะไปนรกก็ไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้หลุดพ้นนิพพานก็ไม่ได้เลยหาที่ลอยอยู่ตรงที่ชอบที่ชอบให้ลอยอยู่ตรงนั้นพระบิดาทรงกำหนดไม่ใช่พวกท่านกำหนดเองได้นึกออกไหมครับเราจะบอกให้ท่านฟังจิตวิญญาณที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตายข้างถนนนอนอ่านหนังสือพิมพ์รู้ไหมว่าตายตรงไหนเนี่ยถ้ายังไม่สิ้นอายุขัยแต่ตายก่อนเขาเรียกตายโหงมันจะไปไหนไม่ได้เลยนะมันจะไปสิงสถิตอยู่ตรงนั้นนะเพราะไม่มีใครมารับเพราะในมิติของจิตวิญญาณเนี่ยในชั้นที่เสมอกันในชั้นที่ซ้อนกับมิติโลกมันคือความมืด
มืดเนี่ยมืดจนมองอะไรไม่เห็นเขาเรียกมืดมนอนธการถ้าจะไปไหนเนี่ยก็จะต้องมีพญายมหรือยมบาลเนี่ยมารับตัวไปเขาเรียกว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณก็มีผู้นำทางทางโลกเนี่ยอวดอุตริสอนธรรมะสอนคนนั้นคนนี้โดยไม่รู้ว่าใครอนุมัติใครอนุญาตพวกนี้คือคนนำทางทั้งนั้นนึกภาพออกไหมครับนั่นเนี่ยต้องมีคนนำทางแต่ถ้าคนนำทางตาบอดมันก็จะพาหลงทางใช่ไหมแต่โยมบาลไม่ตาบอดครับพาตับถูกทางครับว่าไปนรกอ่ะไปทางไหนท่านนึกออกไหมแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่มาพาไปตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับ นึกออกไหมก็อยู่ตรงนั้นนะเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งถ้าเรายังเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้ตัวเราเองก็จะไม่ใช่สรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้ถ้าจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งได้แสดงว่าต้องมีอำนาจต้องมีหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบและสุดท้ายก็คือต้องมีกรรมและผลกรรมเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงถ้ามีตัวตนอยู่แล้วหนักแผ่นดิน สร้างแต่กรรมทำแต่บาปชั่วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับโลกกับจักรวาลเลยถึงมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเขาเรียกว่าไอ้พวกหนักแผ่นดินไม่ต่างกันกับคนที่ไม่มีสติมีชีวิตอยู่แต่เสียสติก็เหมือนกับวัตถุล่องลอยเดินไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะเดินไปไหนเพราะไม่มีสติก็คือเป็นคนที่ป่วยทางจิตป่วยทางปัญญาป่วยทางจิตวิญญาณ โอเคไหม ประการที่สองทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลเพื่อแสดงหมายสำคัญต่อพระบิดาเมื่อท่านเป็นสรรพสิ่งหนึ่งในระบบโลกไม่ได้เพราะก่อแต่กรรมทำแต่ชั่วหมุนแต่กรรมจักรไม่รู้จักคำว่าธรรมจักรเลยท่านเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้แล้วยังไม่พอท่านก็แสดงหมายสำคัญต่อพระบิดาว่าท่านคือคนสองมิติที่ถูกเรียกว่ามนุษย์เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างแล้วให้วางแผนมาปฏิบัติตามแผนการของพระองค์เพื่อบรรลุความเป็นมนุษย์รูปธรรมหนึ่งบนดาวเคราะห์โลกเสรีและที่อยู่ในจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลนี้ได้ถ้าพวกท่านเนี่ยไม่ได้แสดงออกถึงกรรมดีหรือความดีงามทำแต่ชั่วและเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกไม่ได้รหัสที่เป็นสิ่งที่พระบิดาจะทรงสัมผัสรับรู้และยอมรับว่าท่านคนนั้นเนี่ยเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของพระองค์ที่ทรงสร้างไว้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุและผลของมันอยู่ที่ตรงนี้ก็แสดงว่าท่านก็ไม่ใช่พระบุตรของพระบิดาจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ลูกแกะของพระองค์เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการของพระองค์เพื่อแสดงหมายสำคัญต่อประสิ่งหนึ่งของพระองค์ที่ทรงสร้างไว้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุและผลของมันอยู่ที่ตรงนี้ก็แสดงว่าท่านก็ไม่ใช่พระบุตรของพระบิดาจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ลูกแกะของพระองค์เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการของพระองค์เพื่อแสดงหมายสำคัญต่อประสิ่งหนึ่งของพระองค์ที่ทรงสร้างไว้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุและผลของมันอยู่ที่ตรงนี้ก็แสดงว่าท่านก็ไม่ใช่พระบุตรของพระบิดาจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ลูกแกะของพระองค์เพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการของพระองค์เพื่อแสดงหมายสำคัญต่อพระองค์ได้ไม่ต้องพูดบ่อยๆประการที่3ทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลเพราะว่าท่านเนี่ยต้องทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณถ้าท่านเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกไม่ได้ความสมดุลกับโลกก็เกิดขึ้นเพราะท่านไม่ได้ถูกต้องไหมเมื่อความสมดุลของโลกเนี่ยระบบโลกเกิดขึ้นจากตัวท่านที่เป็นคนหนึ่งไม่ได้ก็แปลว่าท่านก็จะไม่สามารถสร้างความสมดุลให้กับกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมได้และไม่สามารถจะใช้พลังงานของจิตของท่านเนี่ยผ่านโลกเนี่ยไปสร้างความสมดุลของเอกภพทั้งระบบไม่ให้มันเละเทะไม่ให้มันพังเพราะชนกันชิบหายวายบ่วงไม่ให้มันเสียสมดุลท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมไม่ได้หน้าที่ทางจิตวิญญาณก็ทำไม่ได้เห็นไหมเรื่องใหญ่ไหมฮะนี่คืออนุตตรธรรมล้วนๆไปหาเถอะในพระคัมภีร์เล่มไหนพระไตรปิฎกฉบับไหนไม่มีครับแล้วถามว่าที่พูดเนี่ยมันยิ่งกว่าธรรมะอีกนะครับแม่ไม่ใช่ธรรมะก็คือศีล5ไม่ใช่ธรรมะก็คือทำบุญสุนทานทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งธรรมะไม่ใช่มีแค่นี้ครับมีคือสิ่งที่เราพูดเนี่ยอนุตตรธรรมเนี่ยท่านต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ฮะนะและประการที่4คือติดต่อสื่อสารกับทั้งจักรวาลได้ถ้า
ระบบเล็กซ้อนอยู่ในระบบใหญ่ระบบเล็กเป็นหนึ่งเดียวกับระบบใหญ่และระบบใหญ่นั้นเป็นระบบที่ซ้อนอยู่ในระบบที่ใหญ่กว่าถ้าไม่สามารถเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องได้

รูปธรรมที่อยู่บนโลกเราเนี่ยเปรียบเสมือนจะไม่มีสายลวดทองแดงในการที่จะติดต่อสื่อสารกับรูปธรรมอื่นบนดาวดวงอื่นๆที่อยู่ในจักรวาลอันไพศาลนี้จะไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ท่านรู้ไหมฮะมนุษย์พระบิดาให้เราเปิดเผยวันนี้เพื่อให้คนที่รอดเนี่ยได้จำไว้ครับเพราะถ้าท่านเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ท่านจะมีบทเรียนที่ใหญ่กว่าบทเรียนของโลกยุคพลังงานเก่าครับคือตอนต้นรายการเราบอกท่านไปแล้วคือบทเรียนของการเป็นมนุษย์โลกแห่งดาวเคราะห์เสรีเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีนั่นแปลว่าเราจะต้องพูดกันในนามของมนุษย์โลกเว้ยมนุษย์ดาวอังคารเว้ยใช่ไหมทุกวันนี้เรามีแค่บทเรียนเล็กๆก็คือเป็นมนุษย์โลกเผ่าเดียวกันเนี่ยเรายังกัดกันเลยเรายังทำสงครามกันเลยเรายังฆ่ากันตายเลยนี่กำลังจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงหรอกทำสงครามกันในยุคหน้าไม่ได้แล้วครับเพราะคนจะตายเนี่ยจะเหลือไม่น้อยประมาณ 30% นะถ้าทุกวันนี้ถ้าพระบิดาชำระโลกนะที่จะรอดตายก็คือ 30% ที่จะเสียชีวิตไปหายไปจากระบบโลกหายไปจากจักรวาลคือ 70% มาเราหมายถึงวันนี้นะเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เรายังต่ำตมยังต่ำซามยังงมงายเพราะโง่ง่ายยังงมงายเพราะฉลาดยากอยู่พอที่เราพูดแล้วไม่ฟังถ้าที่เราให้ประโยชน์ไม่ได้เอาประโยชน์อะไรจากท่านเลยนะให้ประโยชน์อย่างเดียวแค่ทำตามเราแล้วท่านได้ประโยชน์อะแต่หลายคนรู้สึกรับยากมากแต่ถ้าหลอกลวงให้เสียตังค์เยอะๆแล้วโอ้ยฮิตกันโอ้โหฮิตกันนะดังระเบิดเถิดเทิงทั้งที่อธิบายยังไม่ได้ด้วยซ้ำเลยว่าที่ทำอยู่นะทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ได้บ้างไม่ได้บ้างมันเกิดจากอะไรไม่มีใครอธิบายได้ไงแต่ก็ยังสนใจเราก็ไม่เข้าใจนะดีแล้วเนี่ยน้องบุญธรรมเบรกทันนะ ติดต่อสื่อสารกับทั้งจักรวาลได้ประการที่5เพื่อจิตวิญญาณจะไม่ต้องตายนี่ไงฮะพี่พรีเอเดนส์เป็นรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาส่งมาตั้งแต่สมัยอาดามกับเอวาพี่พรีเอเดนส์เป็นรุ่นที่2พวกเขาเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้ทุกคนเลยบรรลุธรรมะก็แปลว่าปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้ให้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยอยู่ในเอกภพเนี่ยพระองค์สร้างมานานแล้วพวกพี่ๆเขาสำเร็จหลักสูตรกันหมดจึงต้องมาคอยเป็นพี่เลี้ยงพวกท่านเนี่ยแล้วต้องมาช่วยเก็บขยะที่ไอ้พวกมอดมันทำนะเป็นพวกสารกัมมันตภาพรังสีออกไปจากระบบโลกที่เราพูดค้างไว้ตะเกียพี่พรีเอเดนเมตตาพวกท่านเพราะเขาเป็นบรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยเขามาช่วยกำจัดมันบนโลกเนี่ยเราไปเสิร์ชหาดูสินะลองไปสำรวจดูนะสารกัมมันตภาพรังสีบนโลกนี้เหลือน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะเพราะพี่พรีเดียนตามเก็บให้หมดเพราะมันเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และเอามาใช้ในการทำระเบิดนะทุกวันนี้พี่เขาควบคุมอยู่นะไอ้พวกที่มีระเบิดนิวเคลียร์นั่นนะเผลอๆจะระเบิดใส่ตัวเองนะเวลาชำระโลก56วันอยู่ๆระเบิดนิวเคลียร์ติดหัวจรวดยิงใส่กันนะเพื่อจะช่วยกันชำระไงให้มันเหลือน้อยคนที่เป็นลูกของพ่อเท่านั้นจะรับการปกป้องป้องกันคุ้มครองที่พรีเดนจะเมตตาแล้วเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์ก็จะกางปีกปกป้องนั่นหมายความว่าต้องรักพระบิดาและศรัทธาเราไม่ใช่ก้าวล่วงใช่หรือไม่ต้องใช้ปัญญาไงนะเพื่อจิตวิญญาณจะไม่ต้องตายเพราะอะไรครับแปลว่าจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวตลอดเหมือนพี่พรีเดนและถ้าปฏิบัติจนถึงขั้นหมุนธรรมจักรได้เต็มร้อยนะจิตของท่านเนี่ยจะเป็นจิตทิพย์แปลว่าอะไรครับสามารถกำหนดกายหยาบตัวเองให้ล่องหนหายตัวได้แต่ไม่ใช่อวดอิทธิฤทธิ์ครับเพื่อสะดวกในการท่องจักรวาลเห็นไหมเราบอกแล้วไงเรียนรู้ในการสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลเบื้องต้นคือสื่อสารภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลได้เบื้องกลางและเบื้องปลายคือสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปสู่ดาวดวงอื่นได้เราใช้คำว่าเหาะเดินอากาศก็แปลว่าวาร์ปไปครับวาร์ปไปเหมือนกับที่พระบิดาสร้างสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในมหาสมุทรเอาไว้ว่าเครื่องบินเอ่ยเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆเอ่ยถ้าบังเอิญนะใช้คำว่าบังเอิญเป็นภาษามนุษย์เคลื่อนที่ไปในมหาสมุทรบริเวณพิกัดตรงนั้นปั๊บมันเป็นจังหวะเดียวกันกับการที่จะเกิดหลุมดำหลุมดำก็คือ black hole ก็คือหลุมดำที่เป็นอุโมงค์ระหว่างจักรวาลสองจักรวาลที่กี้เราพูดอะใช่ไหมจักรวาลตรงข้ามก็มี5ดวงใช่ไหมดาวเคราะห์ของเรา9จักรวาลทั้ง2จักรวาลเนี่ยจะเกิดหลุมดำก็คืออุโมงค์เป็นพายุแม่เหล็กพายุทางพลังงานที่หมุนอย่างรวดเร็วมากหมุนเร็วมากเลยนะถ้าสิ่งใดเนี่ยเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของการหมุนของหลุมดำซึ่งมันจะพุ่งจากขอบจักรวาลของ
โลกเรานะจักรวาลโลกเราเนี้ยมายังโลกเรานะจากจักรวาลอื่นนะมันเป็นท่อมาที่จักรวาลโลกเราแล้วพุ่งตรงมายังโลกถ้ามันไปตรงกับที่เครื่องบินกำลังบินหรือเรือกำลังแล่นไอ้พลังงานที่มันหมุนด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันจะสามารถทำให้มวล

เนี่ยกลับไปสู่ดาวดวงนั้นแล้วพอไปสู่ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กของดาวดวงนั้นปั๊บเพราะมันไม่หมุนแล้วใช่ไหมก็จะกลับคืนมาเป็นเครื่องบินและเป็นเรือเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ท่านยังไม่รู้เป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่นิยายน้ำเน่าแต่เป็นความจริงเสียอย่างเดียวคนที่อยู่ในเรือในเครื่องบินในเรือไปอยู่ที่นั่นไม่ตายนะมีชีวิตนะแต่จะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กของสมองมันสับสนเนื่องจากมันหมุนแล้วแตกสลายม้วนพี่เพรียเดียนเนี่ยสามารถที่จะล่องหนหายตัวได้วิธีวาร์ปแบบนี้ครับหมุนด้วยความเร็วสูงมากเท่าไหร่มวลของสิ่งนั้นก็จะลดน้อยลงเราจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังท่านจะเห็นชัดกันนี้นะท่านจะเป็นด็อกเตอร์ด้วยกันกับเราในคืนนี้แหละเอาไม้บรรทัดยาวประมาณ3ฟุตมาเจาะรูที่ปลายข้างหนึ่งแล้วใช้เชือกผูกร้อยไว้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปผูกเอาไว้กับสิ่งที่จะทำให้มันเกิดการเหวี่ยงหมุนเพื่อทำให้ไม้บรรทัดเนี่ยมันหมุนเป็นวงกลมแบบเฮลิคอปเตอร์หรือจะหมุนในแนวดิ่งก็ได้แล้วแต่ครับท่านเชื่อไหมครับถ้าท่านเร่งสปีดในการเหวี่ยงหมุนให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเข้าหาความเร็วของแสงแปลว่าให้มันเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆความเร็วสูงสุดคือความเร็วแสงถูกต้องไหม 186,000 ไมล์ต่อวินาทีไปตั้ง 186,000 ไมล์ถ้าท่านสามารถเร่งสปีดไอ้ไม้บรรทัดเนี่ยที่มันผูกเชือกหมุนไว้กับแกนหมุนเนี่ยนะได้ด้วยความเร็วสูงเข้าหาความเร็วแสงมากเท่าไหร่มวลของไม้บรรทัดเนี่ยมันจะลดน้อยลงมันจะสั้นลงได้เรื่อยๆท่านเชื่อเราหรือไม่นี่เราพูดเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะไม่ใช่อุตริไม่ใช่มายาศาสตร์ไม่ใช่อุตริอวิชชาแต่มันเป็น pure metaphysics มันเป็นอภิปรัชญามันเป็นศาสตร์ของจักรวาลเป็นศาสตร์ของพระบิดาเป็นศาสตร์ของพระอาทิตย์เป็นวิชาพระอาทิตย์ไม่ใช่วิชาโลกวิชามารโอเคไหมนะอ้าวจิตวิญญาณไม่ต้องตายมันท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ที่ท่านหลายคนถามอ้าวถ้าหมุนธรรมจักรได้สำเร็จแล้วรางวัลที่ได้คือไม่ต้องตายจะมีชีวิตที่เป็นอมตะเอาแล้วบอกแล้วจิตวิญญาณไปอยู่ไหนมีบางคนย้อนถามเรามาก็อยู่ในตัวท่านไงจิตวิญญาณท่านเป็นอิสระถูกปลดปล่อยออกมาแล้วทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ได้แล้วปลอดภัยแล้วเพราะไม่โง่อีกแล้วรู้ทุกอย่างสอบผ่านบททดสอบเรียนรู้ทุกอย่างได้ท่านจะสามารถเป็นเหมือนพี่เพลียเดียนส์คือไม่มีวันตายอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเหนือสังสารวัฏไม่มีความเสื่อมมีแต่การดำรงอยู่ท่านเห็นไหมท่านบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นน่ะต้องปลงท่านบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเสาร์ที่ผ่านมาเราบอกท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาถ้าธรรมดาเนี่ยพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงมาให้ท่านน่ะถ้ามัวแต่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายใครล่ะจะมาช่วยค้ำจุนโลกค้ำจุนจักรวาลให้มันสมดุลน่ะเพราะเดี๋ยวต้องเสียเวลาเกิดเสียเวลาตายไปลงนรกมีสังสารวัฏอุ้ยวุ่นวายเลยสร้างไว้ไม่ให้ต้องตายแต่ที่พวกท่านต้องตายเพราะพวกท่านปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องดำรงความเป็นมนุษย์อย่างไม่ถูกต้องเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเรียนรู้รับรู้วิเคราะห์ทุกสิ่งแต่ท่านไม่สามารถใช้สมองใช้ปัญญาของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นและเพื่อสังเคราะห์สัจธรรมที่เหนือกว่าโลกียธรรมให้มันเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยนะท่านทำไม่ได้ให้เป็นโลกุตรธรรมท่านทำไม่ได้อนุตตรธรรมเรามีหน้าที่มาบอกเพราะท่านมีสมองสองซีกท่านเข้าถึงเองไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องครับทำไมต้องเชื่อมต่อกับจักรวาลความจริงมันคือแบบนี้ทีนี้เราจะให้ท่านดูรูปนี้คนสองคนและมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มรอบตัวเองเป็นสนามแม่เหล็กที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกนะกับสนามแม่เหล็กโลกมนุษย์นี่แหละเป็นคนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกโลกมีมนุษย์เป็นผู้ร่วมงานสนามแม่เหล็กโลกกับสนามแม่เหล็กของจิตมนุษย์หรือสนามแม่เหล็กของเครื่องยนต์แห่งกรรมต้องเป็นชนิดเดียวกันมันที่จะรวมกันได้มันต้องเป็นบวกนึกออกไหมฮะเราเรียกสนามแม่เหล็กของกายสังขารของมนุษย์ว่า human bio field สนามแม่เหล็ก bio เนี่ยแปลว่าชีวะมันต้องเป็นบวกนึกออกไหมฮะเราเรียกสนามแม่เหล็กของกายสังขารของมนุษย์ว่า humanBio field สนามแม่เหล็ก bio เนี่ยแปลว่าชีวะมันต้องเป็นบวกนึกออกไหมฮะเราเรียกสนามแม่เหล็กของกายสังขารของมนุษย์ว่า human bio field สนามแม่เหล็ก bio เนี่ยแปลว่าชีวะใช้ที่ไอ้พวกที่ต้องการฉีดอันนี้เข้าไปเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยสารของมันบางอย่างเนี่ยเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับกลไกระดับเซลล์ถึงนิวคลีโอไทด์แล้วแล้วปล่อยไว้ได้ไหมครับเนี่ยปล่อยไว้ได้ไหมครับไปยุ่งเกี่ยวถึงในนิวคลีโอไทด์โดยที่พวกเขายังไม่รู้ว่าในนิวคลีโอไทด์นั้นมันมีเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้เรียกว่าดิจิตอลิสเพื่ออะไรครับเพื่อให้โลกเนี่ยพามนุษย์หมุนไปรอบๆแกนกลางอ่ะแล้วเวลาหมุนแล้วทำไงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มันมีสนามแม่เหล็กของตัวเองอยู่ที่ท่านเห็นในภาพนี้ใช่ไหมโลกพาหมุนเนี่ยไอสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะหมุนตัดผ่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นสนามที่ใหญ่กว่าอีกครับเมื่อมันมีการหมุนตัดผ่านปั๊บในเซลล์มีดิจิตอลลิสก็คือกลไกเส้นใยเกลียวแม่เหล็กมันก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในเส้นใยเกลียวแม่เหล็กที่ลักษณะเหมือนหัวแมลงสาบทำให้มีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าเกิดขึ้นในระบบเซลล์แล้วทำให้ร่างกายเรามีไฟฟ้าใช้หัวใจปอดตับไตไส้พุงที่มันเป็นกลไกอัตโนมัติที่จิตหยาบของมนุษย์ไปเสือกกับมันไม่ได้มันทำงานได้ด้วยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการที่อยู่กับโลกแล้วโลกหมุนไปขณะที่ท่านนอนหลับโลกก็พาท่านหมุนกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระดับเซลล์เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ถ้าท่านรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นสนามแม่เหล็กโลกมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกทางด้านบวกมันต่ำลงปั๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อกายหยาบเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์อย่างพวกท่านไหมกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในระบบเซลล์ในร่างกายของท่านมันจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนต่ำกว่าปกติต่ำกว่าค่ามาตรฐานค่าคงที่ที่พระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ให้มนุษย์อย่างพวกท่านท่านสังเกตไหมโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคไตโรคไส้โรคพุงอะไรต่างๆเนี่ยล้วนเกิดมาจากค่าของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในร่างกายเอาไปให้อวัยวะนั้นใช้โดยอัตโนมัติเนี่ยมันขัดข้องมันบกพร่องท่านเข้าใจไหมนะท่านเคยเจอไหมที่แพทย์บอกว่าหัวใจของท่านเนี่ยเต้นผิดปกติเพราะเส้นนะมีเส้นหนึ่งที่เป็นไฟฟ้าที่หัวใจมันเต้นผิดปกติไปเส้นหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ตอบได้เพราะเขาเห็นแบบนี้แต่เขารู้ไหมไอ้ไฟฟ้าหัวใจอ่ะที่มันทำงานผิดปกติต้องไปฝังเซลล์แล้วให้มันเต้นตุ๊บๆๆๆกระตุ้นอ่ะคล้ายๆไฟฟ้าช็อตหัวใจทำงานแทนธรรมชาติอ่ะต้องเอาเซลล์ใส่เข้าไปโดยที่มนุษย์โลกเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของมนุษย์ที่ทำให้ตับไตไส้พุงหัวใจเนี่ยมันทำงานได้24ชั่วโมงเนี่ยเพราะมันมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงถูกต้องหรือไม่มันมาจากไหนอ่ะจิตจักรวาลตอบได้ครับเพราะจิตจักรวาลหรือพระบิดาเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ออกแบบถึงตอบได้ไงไม่ใช่ธรรมชาติสร้างเหมือนอย่างที่หลายๆคนเชื่อเข้าใจนะมันสนามแม่เหล็กสนามพลังงานจิตของมนุษย์เนี่ยพระบิดาให้เรียกว่า human biofield human biofield ถ้าคนหนึ่งไอ้คนซ้ายมือเนี่ยหมุนกรรมจักรมันย่อมสร้างสนามไอ้ human biofield มันต้องสร้างมาออกมาเป็นลบใช่ไหมเป็น negative ถูกไหมครับเป็น negative ใช่ไหมเป็นอิเล็กตรอนเต็มไปหมดเลยแล้วมีคลื่นความถี่ที่เป็นลบแต่อีกคนทางขวามือเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นบวกคือเพราะมันหมุนธรรมจักรเนี่ยสนามแม่เหล็กของคน2คนเนี่ยมันก็จะเป็นคนละขั้วเป็นคนละสมบัติคุณสมบัติเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันคนหนึ่งเป็นลบเพราะกิเลสนะตัณหาเยอะอีกคนหนึ่งเป็นคนมีธรรมะเป็นบวกไอ้ที่เป็นบวกก็จะเสียพลังไปให้กับไอ้ที่เป็นลบไอ้ผู้ลบเนี่ยไอ้เป็นลบเนี่ยก็คือผู้หลวยถ้วยไปเอาบวกที่แทนที่ไอ้คนที่ผลิตบวกเพื่อจะให้โลกนะใช้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกไอเวรที่มันเป็นคนเลวเป็นคนที่หมุนกรรมมาจากโลภะโทสะโมหะมันเอาไปแดกหมดไอหมอนี่เหนื่อยไหมผลิตเหนื่อยไหมโลกเลยต้องเสียสมดุลและจริงๆเนี่ยอำนาจด้านลบนะมันรุนแรงกว่าอำนาจด้านบวกเพราะฉะนั้นลบ10เมตรอิเล็กตรอนอิสระ10เมตรกับบวกเนี่ยถ้าจะทำให้อิเล็กตรอนอิสระ10เมตรมันเป็นกลางนะเป็นกลางทางไฟฟ้าเราจะเอาโปรตอนหรือบวกอิสระ10เมตรเนี่ยมาแชร์เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าอำนาจหรือศักยภาพเนี่ย potential ของประจุเนี่ยของจิตมันน้อยกว่าบวกนี่น้อยกว่าลบครับเห็นไหมฮะเวลารักในรักนิ่มๆอ่ะแต่เวลาชังนี่รุนแรงใช่ไหมครับเนี่ยนั่นคือตัวอย่างมันต้องเปลืองพลังบวกมากเพราะโลกนี้จึงต้องมีวัดเยอะโลกนี้จะต้องมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณแยะแต่ปรากฏว่าเป็นไงทุกวันนี้เพี้ยนหมดเลยใช่ไหมครับหลงทางกันหมดเลยครับเราไม่ได้บอกว่าเราดีคนเดียวแต่เรามากล่าวความจริงในพระนามของพระเจ้าว่าทุกวงการทุกกลุ่มไม่เคยมีใครเข้าใจถึงอนุตตรธรรมความจริงในเรื่องนี้เลยไม่มีใครมานั่งแฉตอนดึกให้ท่านฟังแบบนี้ให้ท่านเกิดสติทางวิญญาณนะท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะธรรมจักรกับกรรมจักรมันตีกันปรากฏว่าสิ่งที่เหลืออยู่
ในจักรวาลโดยเฉพาะในจักรวาลโลกมันจะเหลือแต่ลบมากกว่าบวกเพราะอะไรครับเพราะคนที่หมุนธรรมจักรกับคนที่หมุนกรรมจักรเนี่ยเราเคยถามไว้ใน Facebook ยุวิสุทธิปัญญาแล้วหลายๆท่านก็เห็นด้วยกับเราใช่ไหมว่าคนที่หมุนกรรมจักรแล้วเหวี่ยงสนามแม่เหล็กออกเป็นลบออกมาเนี่ยให้กับโลกเนี่ยมันมากกว่าคนที่หมุนธรรมจักรที่สร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกหลายเท่ามันเป็นมานานแล้วครับพี่น้องครับพระบิดาทรงรำพึงกับเราว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ใช้พระศาสดาเปลืองมากกว่าดาวดวงอื่นใช้ศาสดาเปลืองมากและพระองค์ต้องแคร์ดาวเคราะห์โลกมากเพราะทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกดวงเดียวเท่านั้นที่จะค้ำจุนเอกภพทั้งหมดได้โดยมีมนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกและทำให้โลกมีอำนาจมนุษย์จะมีอำนาจได้เพราะโลกมีอำนาจและโลกจะมีอำนาจได้เพราะมนุษย์มีอำนาจมันเนื่องกันแบบนี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นโลกกับมนุษย์มันจึงขาดจากกันไม่ได้ท่านคิดเรียนรู้เรื่องธรรมะแต่ไม่เคยสนใจโลกเลยกินขี้ปี้นอนอยู่บนโลกพระพุทธองค์สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกดันไปเข้าใจว่าถ้าเรามีความรักความเมตตาแสดงออกในทางสังคมนะมันจะช่วยทำให้สังคมนี้มีความสงบสุขสันติสุขก็มองได้แค่โลกทางกายภาพมองได้แค่ตาเนื้อเนี่ยความจริงมันไม่ใช่ฮะคำว่าสมดุลแปลว่าหมุนรอบตัวเองเหมือนลูกข่างอะหมุนรอบตัวได้ความเร็วคงที่ด้วยอัตราเร็วคงที่และหมุนอย่างต่อเนื่องลูกข่างที่หมุนนั้นสามารถตั้งดิ่งอยู่บนแกนตั้งดิ่งอยู่บนแกนได้โดยไม่ล้มโลกก็เหมือนกันสามารถหมุนได้อย่างต่อเนื่องโลกไม่สายไปแกว่งไปแกว่งมาเหมือนทุกวันเนี้ยเดี๋ยวสลับร้อนเดี๋ยวสลับหนาวไม่รู้ไปดูฤดูอะไรก็เพราะว่าแกนหมุนของโลกมันสายมันแกว่งในฤดูหนาวอ่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอ่ะมันแกว่งสะบัดไปสะบัดมาพี่น้องครับไม่ต้องหาคำตอบอย่างอื่นหรอกถามว่าใครทำอ่ะก็มนุษย์ไงถ้าจะแก้ไขว่าโลกแกว่งสายเสียสมดุลเราจะแก้ที่ไหนอ่ะใครเป็นเหตุก็แก้ที่คนนั้นสิก็มนุษย์เป็นเหตุไงเราจึงต้องมากล่าวและนี่มาก่อนเวลาด้วยนะก่อนเวลาที่จะถึงเวลาในการสิ้นยุคอ่ะมาเพื่อให้ท่านได้มีเวลาในการฝึกฝนตนเองเราท้าทายท่านไงว่าท่านจะเป็นมนุษย์อมตะได้ไม่ต้องตายมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเหมือนพี่พรีเดียนถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้คนที่ไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาแล้วฝึกจิตเพ่งจิตฝึกจิตฝึกฌานสมาบัติเข้าฌานเข้ากรรมฐานเขาสามารถบรรลุอภิญญาได้ถึงอภิญญา5ล่องหนหายตัวได้ดำน้ำได้ดำดินได้เดินอากาศได้นั่นน่ะ5อภิญญาแต่ปรากฏว่าไปมาแล้วพระบิดาบอกว่าเลยให้อภิญญา6เอาไว้อภิญญา6เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้ฝึกจิตฝึกปัญญาของตัวเองเพื่อที่จะทำลายฤทธิปาฏิหาริย์ที่ได้จากอภิญญา5ทั้งหมดให้สิ้นเพื่อกลับคืนสู่ความสมดุลปกติเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิพิเศษอะไรนี่แปลว่าเรียนแทบตายฝึกมาหลายภพชาติฝึกมาเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าถึงอภิญญา6แล้วดับทุกสิ่งเสียเวลาเปล่าไหมครับถ้าเรารู้แบบนี้แล้วไปเสียเวลาหาทำไมครับไม่มีประโยชน์พี่น้องครับนะเมื่อเราเห็นภาพนี้แล้วเห็น human biofuel ก็คือสนามแม่เหล็กของเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์แต่ละคนแล้วเราเห็นกรรมจักรกับธรรมจักรครับสิ่งแรกที่มันจะมีผลเกิดขึ้นถ้าท่านยังมีกรรมจักรมากกว่าธรรมจักรหมุนกันเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกจะไม่สมดุลสนามแม่เหล็กโลกจะไม่สมดุลสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับความโง่ง่ายของมนุษย์ก็จะมีอัตราสูงขึ้นมนุษย์จะฉลาดยากขึ้นมนุษย์นะจะฉลาดยากขึ้นแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยจะสื่อสารกับจักรวาล นะไม่ได้เลยครับเพราะว่าไม่มีถนนให้คลื่นพลังงานของจิตในการสื่อสารกันกับมวลญาติมิตรที่อยู่ในเอกภพนี้ได้นี่เราพูดแบบหยาบๆนะเราค่อยลงลึกวันหลังพูดให้มันจบบทเรียนนี้เพื่อให้รู้ว่ามันสมบูรณ์มันคืออย่างไรนะครับสองครับพลังงานจักรวาลสกปรกครับพลังงานจักรวาลคืออะไรครับพลังงานของจักรวาลที่อยู่ในเอกภพที่เป็นรูปทรงไข่ที่ทุกรูปธรรมทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยต้องไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งต้องเอาพลังงานความรักเอาสนามแม่เหล็กที่มีค่าเป็นบวกไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเอาไว้มันก็จะเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นประจุลบที่ใครเหวี่ยงออกมาที่มนุษย์เหวี่ยงออกมาใช่ไหมถ้ามันอยู่ใกล้ๆมันก็จะกลายเป็นเมฆฝนแล้วพระองค์ก็จะให้มันตกลงมาหรือบางทีเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นคือวิธีการทำลายประจุลบที่เป็นพลังงานสกปรกที่จิตมนุษย์ที่เป็นจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรแล้วเหวี่ยงออกมาในทุกๆวินาทีเนี่ยในยามตื่นเนี่ยท่านสังเกตไหมเนื้อเมืองใหญ่ๆอ่ะเมฆจะมีสีคล้ำสีดำแต่ถ้าเป็นในป่าในเขาเมฆจะเป็นสีขาวหรืออย่างเก่งก็อมเทาใช่ไหมลอยอยู่เหนือภูเขาลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเป็นเมฆที่บริสุทธิ์กว่าเมฆสีเทาดำประจุลบมันจะมันเหนี่ยวรั้งกันมา
เอาความชื้นมาเหนี่ยวรั้งกันก็กลายเป็นก้อนเมฆสีเทาสีดำถ้ามันมีน้ำหนักมากมันก็ดำมากมันก็ลอยต่ำ ในที่สุดพระบิดาก็ให้ช่างเทคนิคทำให้มันตกลงมาเป็นฝนเบื้องหลังมิติโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฝนจะตกเองนึกจะตกก็ตกได้ไม่ใช่นะแล้วบางคนก็บางอาจนะบอกว่ากูสั่งให้ฝนตกมันก็ตกได้กูสั่งให้ฝนหยุดมันก็หยุดได้บางอาจจริงๆครับผมว่ามันบังเอิญมากกว่ามั้งครับนะถ้าสั่งได้ขนาดนั้นเนี่ยแสดงวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะก็สั่งให้ตัวเองเนี่ยนิพพานหลุดพ้นให้ได้ซะก่อนเถอะครับถ้าวาจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะอย่าอวดอุตรินะอย่าหลงตัวเองนะครับพลังงานจักรวาลมันสกปรกแล้วก็ถามว่าทำไงเมื่อในสนามพลังงานจักรวาลสกปรกแปลว่าในอวกาศในที่ว่างโล่งทั้งหมดที่มันมีอะไรต่ออะไรซับซ้อนกันอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบมันก็ต้องมีขยะสกปรกเนี่ยสิ่งที่บอกล่องลอยปนอยู่ใช่หรือไม่พี่น้องครับล่องลอยปนอยู่ใช่หรือไม่แล้วที่ท่านอวดกันน่ะว่าไปเชื่อมจิตกับสนามพลังงานจักรวาลแล้วไปดึงดูดเอานะสิ่งดีๆเข้าร่างเข้าตัวเข้าจิตวิญญาณของท่านน่ะท่านเราถามท่านเลยว่าท่านไปดูดอะไรมาสนามพลังงานในจักรวาลมีไว้ให้ทุกสรรพสิ่งยึดเกาะยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกันไว้เพื่อเป็นหนึ่งเดียวก็แปลว่าให้ล่องลอยอยู่ในนั้นถ้าไม่มีสนามพลังงานจักรวาลทุกสรรพสิ่งก็ล่องลอยอยู่ในเอกภพไม่ได้ครับแล้วมนุษย์เองเนี่ยซึ่งมนุษย์ที่ดาวอื่นก็มีนะที่ทำลบแบบนี้ก็เวียงลบมันออกมาครับทำให้สนามพลังงานที่บริสุทธิ์แต่เดิมของพระเจ้าที่สร้างไว้แต่แรกกลายเป็นสนามพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเวลาเราไปดึงเราไปดูดเนี่ยท่านดูดอะไรไอ้พลังงานบริสุทธิ์ที่เป็นบวกที่พระเจ้าเอาไว้เนี่ยพระองค์ทรงสั่งไว้ว่าเอาไว้ยึดเกี่ยวไม่ได้เอาไว้ให้ใครดูดเพราะมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างพลังงานความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกคือพลังจิตด้านบวกได้ด้วยตัวเองเพราะพระบิดาให้ตัวแทนของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยนะมาเป็นประธานอยู่ในกายาบมีเครื่องยนต์กลไกทุกอย่างทั้งกายภาพและทางพลังงานทางจิตวิญญาณมีครบถ้วนผลิตเองได้ทำไมต้องไปดูดของคนอื่นนะทำไมต้องไปดูดของคนอื่นก็คือดูดในจักรวาลซึ่งเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาแต่พระองค์ไม่ได้กำหนดไม่ได้ออกแบบไว้ให้ท่านดูดให้ท่านทำด้วยตัวท่านเองอัตตาหิอัตโนนาโถพระพุทธองค์ก็สอนไว้ทำไมไม่รู้จักเอามาใช้พยายามจะไปหาดูดหาทำเพราะฉะนั้นในสนามพลังงานเนี่ยพระบิดาให้แต่พลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกคลื่นความถี่ที่เป็นบวกแล้วถ้าท่านเวียงบวกออกมาก็เป็นพวกเดียวกันถูกไหมไปยึดเกาะยึดเหนี่ยวได้เหมือนกับเวียงบวกลงไปข้างล่างไปทำปฏิกิริยากับลบของอะตอมของธาตุออกซิเจนเพื่อให้เกิดการระเบิดเกิดการแตกตัวนั่นคือต้องการให้มันแตกระเบิดแต่ถ้ายึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ทำให้ระเบิดก็ต้องเป็นพลังงานชนิดเดียวกันนั่นคือสิ่งที่จะบอกเพราะฉะนั้นเวลาท่านพยายามจะไปดูดนะถ้าสมมติว่าดูดได้จริงนะท่านดูดอะไรเข้าไปครับเพราะที่พระบิดาสร้างไว้เนี่ยในสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นสากลพระบิดาไม่ได้สร้างทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ท่านดูดเพื่อรวยไม่ได้สร้างสิ่งของเงินทองที่ท่านอยากจะได้ด้วยหรือหมายจะได้ด้วยกิเลสพระบิดาไม่ได้สร้างไว้เลยครับไม่มีถ้าจะมีนะก็จะมีผลกรรมที่ท่านทำเอาไว้ในชาติที่แล้วทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนบอกว่าขอชาติหน้าถ้ามีทำบุญครั้งนี้ขอชาติหน้าถ้ามีขอให้รวยขอให้รวยขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้นั่นแหละไอ้สิ่งนี้ของใครของมันจะล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลแต่พระบิดาไม่ให้ลอยไกลครับให้ลอยเกาะติดอยู่กับสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นโครงข่ายเหมือนใยแมงมุมและไอ้ผลกรรมที่ท่านอธิษฐานจิตไว้ร้องขอไว้พระบิดาก็เอาไปฝากไว้กับสนามแม่เหล็กโลกเหมือนหยดน้ำค้างที่เกาะติดอยู่กับใยแมงมุมในตอนเช้านั้นเวลาท่านพยายามจะสั่งจิตหรือจะดูดพลังงานหรืออะไรอะไรของใครมีที่เราเคยบอกว่าอยู่ในตู้เย็นน่ะแช่เย็นอยู่ข้างบนน่ะถ้าของใครมีแล้วดันไปร้องขอว่าจะเอานะไปร้องขอนะไม่ใช่ร้องขอจากจักรวาลหรอกร้องขอจากตัวเองแล้วก็ไปเหนี่ยวรั้งเอาของที่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นน่ะเมื่อถึงเวลาเนี่ยพระบิดาก็จะให้พี่เพียเดียนเนี่ยนะพี่เพียเดียนที่อยู่กับจิตวิญญาณท่านเนี่ยนับเหนี่ยวรั้งลงมาให้ท่านได้เผชิญในชีวิตให้ท่านรวยด้วยตัวท่านเองตามกำหนดเวลาตามเงื่อนไขตามแผนการที่กำหนดไว้แต่ท่านไปเรียกมาก่อนได้ครับเพราะว่าพระบิดาทรงอนุญาตให้ท่านสามารถที่จะร้องขอเอาผลกรรมเนี่ยที่ท่านจะต้องเผชิญเนี่ยในอนาคตเนี่ยเอามาใช้ก่อนได้แต่ส่วนมากท่านขอแต่สิ่งดีๆใช่ไหมเนี่ยลาภยศสรรเสริญสุขทรัพย์สินเงินทองท่านคิดว่าโอ้ขอได้ง่ายจักรวาลมันคงมีง่ายกูอ่ะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยกิเลสเป็นสิ่งสมมุติไม่ใช่พระบิดาสร้างเพราะพระบิดาสร้างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีให้หรอกท่านก็ไปร้องขอบางคนขอแล้วเห็นไหมไปเรียนกับครูมาบางทีสั่งจิตสั่งขอแทบตายไม่ได้
เจ๊งไม่เห็นไม่ได้แต่บางคนได้ก็เพราะว่าในชาติที่แล้วเนี่ยไอ้หมอที่ขอได้อะมันถือมาเกิดในชาตินี้ด้วยมันใส่ตู้เย็นมาครับแล้วรอปลายชีวิตสิถ้าตอนนี้นะเป็นหนุ่มเป็นสาวมันขอแล้วได้ขอแล้วได้ได้นะถ้าในตู้เย็นหมดนะต่อไปนะที่เหลือจะกินอะไรครับท่านคอยดูสิเป็นแบบนี้ทุกคนบั้นปลายชีวิตอ่ะมันไม่เห็นผลภายในปี2ปีแล้วครับ 7-10 ปีขึ้นไปท่านจะเห็นความจริงที่เราพูดขยันทำไปเถอะครับพระบิดาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีฤทธิ์ใครที่ไม่มีความสามารถที่จะมีอำนาจจิตประหลาดแล้วไปเหนี่ยวรั้งทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยจากจักรวาลมาได้คนนั้นซวยชิบหายเลยมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดพระบิดารักเท่ากันหมดคนชั่วพระบิดาก็รักรักเท่ากับคนดีๆอย่างเราเนี่ยคนดีๆอย่างท่านเนี่ยพระบิดาก็รักเท่ากับคนชั่วเพราะบิดาไม่มีสภาวะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความชั่วไงคุณสมบัติของพระองค์มีอย่างเดียวคือรักพระองค์เป็นพวกท่านเป็นลูกของพระองค์ถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้หมุนธรรมจักรได้ตลอดทั้งวันเวลาท่านจะรู้เลยว่าคนที่กวนตีนน่ะที่เคยบอกว่ากูรักคนอื่นได้แต่ยกเว้นอีเวนนี่คุณจะไม่มีคำนั้นเลยในชีวิตคุณจะรักทุกคนได้หมดเลยถ้าคุณเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้ที่คุณบอกยกเว้นอีเวนนั่นไอเวนนี่มันเป็นตัวชี้วัดนะทำให้เราเนี่ยและพระบิดาก็มองว่าท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่เลยท่านยังไม่เคยคิดเรียนรู้ที่จะหมุนธรรมจักรท่านจึงไม่พบมหัศจรรย์มันยิ่งใหญ่กว่านะไม่ต้องตายเนี่ยใช่ไหมเป็นอมตะนะอยู่กันเป็นร้อยปีพันปีอ่ะแล้วไม่ตายไม่แก่งอมด้วยถ้าท่านปฏิบัติได้เข้าถึงธรรมจักรได้รู้หรือไม่เพราะท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมแล้วเมื่ออยู่เหนือกฎแห่งกรรมแปลว่าท่านไม่ต้องตายคนที่ต้องตายสิ้นวาระเพื่อจะไปชดใช้กรรมเพื่อจะไปชำระแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่โอเคไหมครับนะเราเอาพี่เรียนเป็นตัวอย่างพระองค์ยังไม่เคยตายสักรูปธรรมหนึ่งเลยแล้วมาคอยช่วยเหลือมนุษย์อย่างพวกท่านพวกท่านก็เหมือนกันน่ะทำไมไม่ทำให้ตัวเองอ่ะศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะและจะได้คอยช่วยเหลือเด็กๆจากฟ้าสีครามในยุคพลังงานใหม่ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แทนพวกท่านน่ะไม่อยากเป็นแบบนั้นเหนือทำหน้าที่เป็นพี่เพลียเดียนรุ่นที่สองอ่ะใช่ไหมเป็นรุ่นลูกของพี่เพลียเดียนและช่วยดูแลรุ่นหลานหน่อยได้ไหมท่านไม่คิดเหรอทำไมต้องอวดอุตริอวดรวยเสร็จแล้วนะได้ตังมาได้สมบัติมามันก็เสื่อมนะได้อาหารได้เงินซื้อของกินแล้วขี้แล้วถ่ายไปแล้วมันก็หายหมดไม่เหลืออะไรเลยครับแต่ถ้าได้สิ่งที่เป็นอมตะเหล่านี้มันอยู่กับท่านอยู่กับจิตวิญญาณของท่านขณะที่ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกในเอกภพนี้ชั่วกาลปาวสานชอบสิ่งที่มันอัศจรรย์ไม่ใช่หรือครับทำในสิ่งที่ไม่ผิดบาปสิใช่ไหมเอาจิตมาที่เวียงเนี่ยเวียงพลังจิตที่เป็นจิตหยาบนะแล้วเหวี่ยงพลังออกไปเนี่ยท่านเอาอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไปใช้ในการเหวี่ยงพร่ำเพรื่อเนี่ยเหวี่ยงเพื่อไปจูงจิตไปสะกดจิตไปเสกสร้างสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยท่านรู้ไหมท่านเหวี่ยงออกมาเนี่ยท่านจะถูกพระบิดาดูดคืนหมดเลยนะยิ่งใช้ยิ่งเปลืองครับเหมือนแบตเตอรี่ขณะที่รถยนต์ไม่ได้ติดเครื่องแต่ท่านไปต่อไฟกระแสตรงต่อไฟตรงจากแบตเตอรี่ใช้ไปเรื่อยๆยิ่งนานไปไฟจะหรี่ลงเพราะพลังไฟในแบตเตอรี่จะอ่อนลงจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับถ้าจิตหยาบมันลอยถ้อยมันเหลวไหลนะชอบอวดอุตริพิสดารชอบนะเล่นแร่แปรธาตุชอบมนต์ดำไสยศาสตร์ซึ่งมันเป็นอวิชชาบัพพาให้จิตวิญญาณกลับบ้านหลุดพ้นไม่ได้ซึ่งเป็นวิชาที่มีอยู่จริงครับแต่มันไม่มีประโยชน์ถ้าท่านใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เสื่อมครับเดี๋ยวก็เสื่อมนั่งกรรมฐานก็เห็นโน่นเห็นนั่นเห็นนี่ทำให้ตัวเองรู้สึกตัวเองมีฤทธิ์ก็หลงทางนิพพานอีกสิ่งเหล่านั้นนะมันเป็นบททดสอบที่พระบิดาทรงวางแผนไว้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าสอบตกปั๊บไม่ต้องไปแสดงว่าไอ้หมอเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นคนดีที่แท้จริงแต่ถ้าสอบผ่านเห็นแล้วเฉยมันจะเกิดอุตริสามารถล่องหนหายตัวได้กูพูดอะไรแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็จะไม่ไปยึดติดกับมันแล้วก็เพียงแค่จะระวังปากระวังคำระวังปากระวังคำตัวเองอย่าไปสาปแช่งใครให้เดือดร้อนอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมอยู่กับสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ได้เอานะอย่าไปดูดเพราะถ้าดูดจะเจอขยะสิ่งสกปรกที่มันเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่ไม่มีประโยชน์ที่ต้องกำจัดทิ้งแต่ทุกวันนี้มันมีมากไปทั้งจักรวาลแล้วครับจึงต้องชำระขนานใหญ่เป็นครั้งที่4พี่น้องครับอย่างที่3โลกจะเชื่อมต่อกับจักรวาลยากขึ้นเมื่อโลกเราเนี่ยเชื่อมต่อกับจักรวาลยากขึ้นมันก็จะมีผลให้การค้ำจุนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมและการค้ำจุนเอกภพที่เป็นรูปไข่รูปใหญ่ๆทั้งระบบเนี่ยลำบากมากขึ้นและนั่นคืออันตรายเป็นสัญญาณอันตรายพระบิดาจึงต้องรีบส่งเรามาเพื่อพูดความจริงให้พวกท่านฟังแต่เราช่วยพวกท่านให้หมุนธรรมจักรก็ไม่ได้ด้วยท่านต้องฟังเราและก็ต้องไปปฏิบัติตามเราที่จะช่วยเหลือกันได้ต้อง
ปฏิบัติตามเพราะเรามีหน้าที่ชี้แนวทางสร้างแนวคิดและกระตุ้นจิตสำนึกทางวิญญาณให้กับท่านหน้าที่เรามีเท่านี้ทำแทนพวกท่านไม่ได้เพราะเราคนเดียวสมการพลังงานด้านบวกที่จะต้องให้กับโลกให้กับจักรวาลต้องเป็นซัมเบต้าเอ็กซ์ก็แปลว่าต้องใช้คนมากกว่า1คนร่วมกันสร้างพลังงานด้านบวกให้กับโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพลังจักรวาลคือพลังงานของจักรวาลพลังจักรวาลคือพลังงานของจักรวาลในขณะที่เป็นทุกวันนี้ในรูปไข่ที่ท่านเห็นยุบยุบยุบยุบเนี่ยก็คือพลังงานที่เราสมมติมันเต็มไปด้วยพลังงานขยะจากจิตมนุษย์มันเต็มไปด้วยพลังงานขยะจากจิตมนุษย์นี่ถ้าเกิดว่ากาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่ระบบสุริยะจักรวาล7ระบบรวมทั้งของโลกและตัวท่านเองที่เป็นมนุษย์รวมทั้งสัตว์และพืชทั้งหลายที่อยู่บนโลกเสรีนี้ล้วนลอยคอลอยคอแปลว่าดำรงชีวิตของตนในการเป็นสรรพสิ่งหนึ่งอยู่ท่ามกลางพลังงานขยะหรืออยู่ท่ามกลางขยะอันเกิดจากจิตของมนุษย์ที่ไม่สมดุลถูกต้องหรือไม่พี่น้องท่านยอมรับไหมฮะเพราะท่านตอบเราแล้วนะหมุนกรรมจักรกันเนี่ยมากกว่าจำนวนคนที่หมุนธรรมจักรได้นั่นแสดงว่าขยะพลังงานคืออิเล็กตรอนอิสระที่ล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลโลกขอโทษสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นอนันต์เนี่ยมากมายเต็มไปหมดใช่ไหมเวลาท่านดูดมันเข้าไปดึงมันเข้าไปเพราะปกติร่างกายท่านเนี่ยจะมีมิติในการปิดก็คือดิจิตอลลิสกลไกดิจิตอลลิสจะเป็นตัวเป็นมิติเป็นรหัสในการเปิดปิดว่ากายสังขารของท่านและจิตวิญญาณท่านจะรับพลังงานจากจักรวาลรับพลังงานจากคลื่นความถี่ทางแม่เหล็กโลกเนี่ยหรือรับพลังงานจากสนามแม่เหล็กของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่คบหาสมาคมด้วยอยู่ใกล้ชิดด้วยมันจะต้องใช้ดิจิตอลลิสเป็นกลไกของการเปิดปิดมิตินึกออกไหมครับมันเหมือนไซครับนะเข้าได้แต่ออกไม่ได้ไอ้นี่เหมือนกันครับเข้าไม่ได้ครับแต่จะออกก็ออกได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นมีพลังงานขยะจากจิตมนุษย์เยอะแยะมากมายปนเต็มไปหมดเพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นภาพชัดเจนมนุษย์ในสนามพลังงานจักรวาลก็ไม่ต่างกันกับมนุษย์ทุกคนที่แหวกว่ายใช้ชีวิตอยู่ในสระน้ำสระเดียวกันที่เป็นสระใหญ่ในสระน้ำเนี่ยที่มีคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยท่านจะไปรู้ไหมบางคนมันก็ฉี่ใส่น้ำบางคนมันก็อุจจาระใส่น้ำบางคนมันก็ถุยน้ำลายใส่น้ำบางคนเนี่ยร่างกายมันสกปรกสกปรกเราไปจุ่มในน้ำก็มีขี้จักแร้มีขี้ใครมีขี้ฟันขี้มูกขี้ตาขี้หูสารพัดขี้เลยอยู่ในสระน้ำที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมานานแล้วไม่เคยมีใครคิดที่จะช่วยกำจัดขยะในสนามพลังงานจักรวาลของพระบิดาเลยพอโตขึ้นมาพอสำนึกได้มีสติได้เฮ้ยกูคิดจะเอาประโยชน์จากจักรวาลจะพยายามสร้างพลังจิตพยายามจะจูนจิตตัวเองให้เข้ากันกับจักรวาลเพื่อหวังว่าเป็นพวกเดียวกับจักรวาลและกูจะดูดซับดูดซึมเอาสิ่งดีๆจากจักรวาลมาได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าในจักรวาลนะตอนนี้มันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเลยขี้ทั้งนั้นเลยทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยลาภยศสรรเสริญสุขไม่มีหรอกในจักรวาลนะเพราะทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญสุขเป็นสิ่งสมมติที่ใครสมมติขึ้นครับมนุษย์สมมติไม่ใช่พระบิดาสมมติมันไม่ใช่แบบแผนของพระเจ้ามันไม่มีหรอกท่านเชื่อเราเถอะมันเสียเวลาที่จะปฏิบัติจิตเพื่อหมุนธรรมจักรกันนะแล้วเราจะได้กลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากันเนี่ยมัวแต่วุ่นวายสับสนหลงละเริงอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอวิชชาเหล่านี้มันทำให้จิตวิญญาณท่านเศร้าหมองนะเพราะกลับบ้านไม่ได้เชื่อเราเถอะครับนี่มันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบอกท่านนายกเว้นพระเจ้าหรือพระบิดามนุษย์ในสนามพลังงานจักรวาลมันเต็มไปด้วยขี้ใช่ไหมแต่ขี้ที่เราบอกแล้วปัสสาวะก็ขี้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เราไม่กินอยู่แล้วยกเว้นบางคนอาจจะกินกินฉี่ตัวเองนะนะไว้วันหลังค่อยพูดถึงเรื่องนี้อุจจาระก็คือขี้ขี้ใครขี้ฟันขี้เล็บขี้ตีนขี้มูกขี้ตาขี้หูสารพัดขี้อยู่ในน้ำนี่แหละก็แปลว่าอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลของพระบิดาเนี่ยแล้วท่านรู้ไหมเพราะมันสกปรกอย่างเงี้ยพระบิดาจึงต้องมีผู้ดูแลจักรวาลที่เราเคยพูดถึงเทพนิบิรุที่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะ
ตอนนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเพราะพี่นิบารุเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นจักรวาลจักรวาลหนึ่งเลยนะเป็นดาวดวงเบลเลอร์เลยครับแต่ในนั้นอ่ะบรรจุอะไรต่ออะไรไว้เยอะแยะเลยครับแล้วเคลื่อนที่ไปเหมือนยานนะครับไปทุกที่ในอนันตจักรวาลตรงไหนมีปัญหาตรงไหนชำรุดตรงไหนอะไรต่างๆเขาจะไปปรับความสมดุลให้เหมือนทุกวันนี้โลกเรากำลังถูกชำระนิบิรุก็เลยปรากฏตัวมาอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์ใช่ไหมเผลอๆบางทีซ้อนอยู่กับดวงอาทิตย์ท่านก็ไม่เห็นพวกดวงอาทิตย์ก็ใหญ่นะซ้อนอยู่กับดวงอาทิตย์ท่านก็ไม่เห็นเพื่ออะไรครับเพื่อมาใช้ดวงอาทิตย์เป็นฐานปฏิบัติการในการชำระโลกทั้งมิติโลกทางกายภาพและมิติโลกทางพลังงานด้านจิตวิญญาณสิ่งที่เป็นช่างเทคนิคของจักรวาลก็คือเทพนิบิรุที่เราบอกท่านแล้วเทพแต่ละรูปธรรมนะมีปีกสามารถบินได้ด้วยอยู่ที่ดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถบินมาปฏิบัติการที่โลกนี้ก็ได้ครับท่านรู้ไว้ซะด้วยที่เราไม่พูดไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่มันยังไม่ถึงเวลาไงแต่วันนี้ไหนๆพูดตรงนี้พลาดพิงมาแล้วต้องขอบคุณน้องบุญธรรมนี่เราไปเรื่อยเลยเนี่ยนะไม่รู้จะจบตรงไหนนะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ไม่นานหรอกไม่เลยเวลาไม่ถึงตีสามแน่นอนชัวชัวป้า หลายคนกลัวตีสามมากเลยนะแต่ตื่นเช้ามาเป็นไงสดชื่นเหมือนเดิมพระบิดาเติมพลังให้ใช่ไหมท่านดูนะในสระน้ำเวลาท่านจะอาบน้ำเห็นไหมเขาจะต้องมีคลอรีนไปผสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคในจักรวาล นี้ก็เหมือนกันครับต้องมีผู้ดูแลจักรวาลมีหลายอาชีพอะมีหลายหน้าที่เลยแต่ผู้ที่ต้องการต้องทำความสะอาดเอกภพของพระบิดาหรือจักรวาลของพระบิดาก็คือต้องไปกำจัดอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นประจุลบอันเกิดจากรูปธรรมมนุษย์บนดาวโลกเสรีเนี้ยตัวดีแหละและดาวดวงอื่นด้วยที่เวียงลบออกมาเนี่ยเหมือนเป็นฝุ่น PM 2.5 ที่หายใจไปแล้วตายอ่ะเขาต้องมีผู้ช่วยกำจัดถ้าเราไม่บอกท่านจะรู้ไหมท่านไม่รู้หรอกนึกว่าเอ้ยเกิดมาธรรมชาติสร้างกินขี้ปี้นอนกูอยู่เงี้ยกูจะทำดีก็ดีทำชั่วเรื่องของกูจะไปลอยค้างบนสวรรค์นะหรือกูจะไปลงนรกหรือจะตกนะไปอยู่ในแกนโลกบาดาลอะไรเนี่ยนะก็เรื่องกูมันยังมาเสือกกู เราเลยมีคำถามโดยเป็นคำถามจากพระบิดาว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยคุณจะดึงดูดอะไรจากจักรวาลคุณจะดูดอะไรจากจักรวาลจะดูดอะไรจากพลังจักรวาลมีแต่ความเป็นลบมีแต่ขี้แล้วคุณบอกคุณจะดูดความร่ำรวยเราบอกแล้วไงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์ใช้กิเลสตัวเองสมมุติมันขึ้นมาเองว่านี่คือความร่ำรวยนี่คือโชคลาภนี่คือความสวยความหล่อความเท่มันเป็นมายาทั้งนั้นที่ท่านหลงผิดเพราะสมมุติเองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหลงสิ่งสมมุติความดีความชั่วความทุกข์ความโศกเป็นสิ่งสมมุติที่ท่านหลงกันทั้งนั้นท่านต้องรู้ว่าความดีคืออะไรความดีก็คือสิ่งที่เราพูดออกไปที่เรากระทำต่อใครแล้วไม่ทำให้เขาเสียสมดุลทางจิตไม่ทำให้สนามแม่เหล็กของกายสังขารที่เรียกว่าไบโอใช่ไหมไบโอฟิลนะแมกเนติกไบโอฟิลตะเกียบไม่ทำให้ของเขาเสียสมดุลนั่นคือความดีทำความดีหรือทำดีไม่เสียสมดุลแต่ในทางกลับกันถ้าทำแล้วเขาเสียสมดุลนั่นแหละคือความชั่วถูกไหมพี่น้องครับมันเราจะบอกให้ท่านฟังทรัพย์สินเงินทองสมบัติร่ำรวยเป็นลุงเป็นล้านอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาสั่งจิตร้องขอได้เขาไม่ได้ร้องขอจากจักรวาลเขาไม่ได้เชื่อมมาจากจักรวาลแต่เขาร้องขอจากจิตวิญญาณของเขาเองที่อยู่ข้างในแล้วบังเอิญจิตวิญญาณนั้นมีผลกรรมด้านบวกที่ก่อไว้เช่นเป็นเศรษฐีมาเพราะทำบุญมาเยอะอะไรต่างๆก็จะเหนี่ยวรั้งลงมาเพื่อให้จิตวิญญาณและจิตหยาบของมนุษย์คนนั้นเนี่ยเอาไอ้สิ่งที่จะใช้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันก่อนแต่ถามว่าขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆแล้วใช้เพลินมันหมดตู้เย็นแล้วต่อไปขอจะได้ไหมครับไม่ได้หรือในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยมาเกิดชาตินี้ไม่ได้ถือผลกรรมที่เป็นด้านบวกคือความร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นเงินเป็นทองอะไรมาไม่ได้ถือมาถือแต่สิ่งชั่วช้าชั่วร้ายมาทั้งนั้นเลยขอความรวยแทบตายขอลาภยศชื่อเสียงขอความสุขแทบเป็นแทบตายท่านจะได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าที่ขอแล้วได้อะท่านได้มาจากจักรวาลอย่าเข้าใจพระบิดาผิดถ้าเป็นอย่างนี้ท่านมีความสามารถพิเศษในการขอคือขี้ขอท่านไม่ต้องทำอะไรสิครับขออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรมันถ้าท่านจะใช้จิตของท่านในการร้องขอจากตัวท่านเองถ้าท่านรู้ว่าขอจากตัวท่านเองคือขอจากจิตวิญญาณผ่านพี่เพียเนี่ยท่านต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านด้วยไม่ใช่ขอความรวยแล้วนั่งนอนไม่ทำอะไรไม่ใช้สมองคิดไม่ลงทุนไม่ลงทำอะไรเลยครับแล้วอยู่ๆฟลุกรวยขึ้นมาเงี้ยไม่มีทางครับ
แล้วก็บางคนสอนให้รู้จักเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นเชื่อต้องเชื่อนะต้องเชื่อโค้ดไม่งั้นมันจะไม่ได้ผลใช่สิถ้าไม่เชื่อโค้ดเนี่ยแล้วจะเป็นสาวกจะเสียตังค์ซื้อคอร์สมาเป็นสาวกได้ไงก็ต้องเชื่อสิใช่ไหมครับเนี่ยต้องเชื่อเราจะบอกให้ความเชื่อกับความเชื่อมั่นมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะความเชื่อมั่นเนี่ยพระบิดาให้ท่านทั้งหลายมีเอาไว้เชื่อมั่นสร้างความเชื่อมั่นในตัวท่านเองพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของจิตของท่านมันจะเกิดขึ้นเพราะความเชื่อมั่นถ้าท่านต้องการเข้าถึงแรงบันดาลใจ inspiration ซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านเนี่ยจะถูกจูงจมูกหรือถูกจูงจิตให้ท่านเชื่อเขาแล้วจะเอาแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของตัวท่านออกมาใช้ไม่ได้ครับเพราะนั้นมันไม่ใช่วิธีการเปิดมิติในการเอาพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมาใช้ท่านต้องใช้แรงบันดาลใจคือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณท่านจะใช้แรงบันดาลใจในตัวท่านเองได้ท่านให้คนอื่นมาช่วยท่านไม่ได้ครับท่านต้องมีความเชื่อมั่นในตัวท่านเองไม่ใช่เชื่อคนอื่นเข้าใจไหมว่ามันต่างกันเราพูดแบบนี้เพราะต้องการให้ท่านฉลาดง่ายขึ้นอย่าฉลาดยากฟังแล้วคิดตามให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้แต่ไม่ใช่เชื่อว่าเราทำได้แล้วดันทะลึ่งไม่ลงมือทำหรือไม่ฉลาดใช้ปัญญาหาวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามที่สุดเพื่อเอามาใช้ในการปฏิบัติหรือเพื่อเอามาทำเห็นไหมฮะต้องพึ่งจิตตปัญญาตัวเองทั้งนั้นถึงจะใช้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณได้ไม่ใช่ไปเชื่อโค้ชเชื่อครูเชื่อคนอื่นแล้วกูจะรวยหรือท่องว่ากูจะรวยกูจะรวยกูจะสวยกูจะสวยลองท่องสิงวดนี้กูจะถูกหวยกูจะถูกหวยท่องทั้งชาติเลยท่องทุกเดือนท่องทุกงวดดูสิจะถูกไหมถ้า1ไม่ซื้อหวยหรือ2ซื้อหวยด้วยมันจะถูกสักกี่ครั้งจะ buy choose หรือ buy fluke ลองวิเคราะห์ได้ถ้าแน่จริงหรือแม้ก็บอกว่าฉันจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฉันจะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฉันจะไม่ขี้โรคฉันจะไม่เป็นโรคหัวใจฉันจะไม่โรคปอดฉันจะไม่เป็นโรคกระเพาะเอ๊ะสั่งสิสั่งจิตดิแล้วลองดูซิว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตน่ะจะปลอดภัยจากไอ้โรคที่สั่งจิตว่ากูจะไม่ป่วยไม่เป็นได้ไหมนึกภาพออกไหมไม่ต้องอะไรมากมีคนคนหนึ่งใช่ไหมที่ท่านเคยเห็นได้ยินข่าวเขาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเขาจะตายเขาจะหลับไปแล้วเขาจะตายเขาจะสั่งตายสั่งให้ตัวเองตายเพราะเขาบอกเขาบรรลุธรรมแล้ว แล้วเราก็มาพูดในรายการเนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้ impossible ปรากฏว่าเราบอกไปว่าเอางี้แล้วกันยังไม่ต้องถึงขั้นสั่งให้ตัวเองตายหรอกแค่สั่งให้ตัวเองคืนเนี้ยคืนที่บอกว่าตัวเองหลับแล้วจะตายเนี่ยสั่งให้คืนเนี้ยตัวเองนอนให้หลับให้สนิทให้ได้สั่งเลยสั่งให้ตัวเองหลับปรากฏว่าออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับต้องหายานอนหลับกินนะครับเห็นไหมขนาดเนาะสั่งให้ตัวเองหลับนะไม่ได้สั่งให้ตัวเองตายยังทำไม่ได้เลยครับแล้วจะเอาอำนาจเอาฤทธิ์มาจากไหนครับจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณการจะสั่งให้จิตวิญญาณต้องตายคือทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณต้องมีอดีตชาติจิตวิญญาณต้องมีอนาคตชาตินั่นคือการทำผิดแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้พระองค์ไม่ยอมง่ายๆหรอกที่จะให้คุณฆ่าตัวตายทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนยกเว้นตัดคอตัดคอหอยตัวเองไอ้นั่นแหละครับทุกลำบากหนักเลยครับเพราะพระบิดาก็ไม่สามารถจะป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณของไอ้หมอนั่นเดือดร้อนได้ก็ต้องเดือดร้อนไปนะต้องไปฆ่าตัวตายอีก7ภพชาตินู่นแหละกว่าจะจบสิ้นนะแล้วถ้าไม่มีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณมาช่วยเหลือก็7ภพชาติเผลออาจจะไม่พออีกนะเรื่องของกฎแห่งกรรมเบื้องหลังการเกิดเป็นมนุษย์ยังมีเยอะแยะที่ท่านไม่รู้ว่าท่านไม่รู้มันคืออนุตตรธรรมล้วนๆเพราะพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ท่านจะรู้ได้ไงพระผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้าออกแบบอะไรไว้ท่านสอนกันมาแต่ให้เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าใช่ไหมทำไมไม่พยายามเรียนรู้ล่ะว่าพระเจ้ามีอะไรจะให้ท่านเรียนรู้อีกบ้างและมีอะไรที่ท่านยังไม่รู้ที่พระองค์ประสงค์จะให้ท่านรู้ใช่ไหมไม่มีนะในสิ่งนี้อย่าหาทำ1สมองกับ2มือเท่านั้นพลังใจคือเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละท่านต้องใช้แรงบันดาลใจเป็นพลังทางจิตวิญญาณของท่านที่จะทำให้ท่านเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคขวากน้ำได้เพื่อจะไปสู่ความสำเร็จไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆพระบิดาไม่ยอมให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำสิ่งใดก็ได้ในชีวิตนี้หรือชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่ที่ได้มาอย่างง่ายๆครับ
ไม่มีครับเช่นจะลุกขึ้นยืนได้ท่านก็ต้องยอมก้นกระแทกพื้นก่อนใช่ไหมจะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้ท่านก็จะต้องล้มลุกคลุกคลานก่อนการล้มลุกคลุกคลานก่อนจะยืนได้ก้าวได้เดินได้เหมือนเด็กโตไอ้กุมารน้อยนั่นเนี่ยต้องฟันฝ่าใช่ไหมนั่นคืออุปสรรคใช่หรือไม่นี่คือสัจธรรมการที่ร้องขอโดยไม่ทำอะไรเลยแล้วให้มันลอยมาง่ายๆมีแต่ส้มเน่าเท่านั้นที่หล่นใส่หัวท่านเมื่อไปยืนอยู่ที่โคนต้นแล้วอธิษฐานจิตว่าให้ส้มลูกนี้นะสวยงามมากเลยกำลังสุกเต็มที่ดีจังไม่มีหนอนเจาะไม่มีแมลงชัยเฮ้ยหล่นลงมาให้กูหน่อยสั่งจิตนะหล่นให้กูหน่อยสั่งต้นไม้ด้วยมันหล่นเหมือนกันครับแต่ไอ้ลูกอื่นที่มันเน่าลงใส่หัวหล่นใส่หัวเพลเดียวเน่าเละไปทั้งหัวนะมันส้มหล่นคือส้มเน่าๆพี่น้องครับทุกคนพระบิดาสร้างมาให้เครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยต้องสันเซียนร่วมกับจิตหยาบร่วมกับสมองเพื่ออะไรครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ออกกำลังให้เซลล์นี่ได้ออกกำลังให้มีเม็ดเหงื่อแปดเปื้อนผิวกายถ้าท่านลงมือทำด้วยจิตสำนึกเม็ดเหงื่อจะเปียกเปื้อนผิวกายมากน้อยก็แล้วแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสัญชาตญาณเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าท่านได้สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกแล้วก็จะถึงจะเกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับนั่งนอนๆแล้วจะได้นั่งกินนอนกินส่วนมากเป็นคนเป็นอัมพาตคนเป็นอัมพฤกษ์นะก็ยังมีคนเมตตาเอามาให้กินเพราะป่วยแต่ถ้าท่านยังมีหนึ่งสมองสองมือที่แข็งแรงไปขอทานเขาก็ไล่ทำไมไม่ทำทำไมไม่หาทำสมองก็มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะทั้ง5ครบบริบูรณ์จิตอยู่ข้างในบอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่บอดก็บริบูรณ์2แขนมี2ขาก็ดีใช่ไหมต้องสั่นสะเทือนตนเองอย่าไปหาทางลัดถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะไม่มีใครทำอายตนะทั้ง5ครบบริบูรณ์จิตอยู่ข้างในบอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่บอดก็บริบูรณ์2แขนมี2ขาก็ดีใช่ไหมต้องสั่นสะเทือนตนเองอย่าไปหาทางลัดถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะไม่มีใครทำอายตนะทั้ง5ครบบริบูรณ์จิตอยู่ข้างในบอดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าไม่บอดก็บริบูรณ์2แขนมี2ขาก็ดีใช่ไหมต้องสั่นสะเทือนตนเองอย่าไปหาทางลัดถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะไม่มีใครทำหาเขาต้องหาของมาขายมี FC เยอะๆสร้างชื่อเสียงแล้วให้กับตัวเองแล้วก็สร้างชื่อเสียงกับสินค้าของตัวเองแต่สินค้านั้นต้องดีมีคุณภาพนะและต้องราคาถูกด้วยถ้าเสือขายแพงแล้วหลอกลวงต่อให้ใช้วิธีสั่งให้ตัวเองรวยอะไรพวกนี้มันรวยไม่ได้หรอกครับพี่น้องลองวิเคราะห์สิครับแล้วมีคนที่ทำแบบนี้มันรวยจริงได้สักกี่คนแล้วเวลารวยแล้วตอนหลังก็ต้องโลโปรไฟล์เพราะรู้ว่าอนาคตไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วเห็นไหมที่ดังๆเนี่ยชื่อหายไปก็เยอะเพราะเริ่มรู้วิธีสั่งให้ตัวเองรวยอะไรพวกนี้มันรวยไม่ได้หรอกครับพี่น้องลองวิเคราะห์สิครับแล้วมีคนที่ทำแบบนี้มันรวยจริงได้สักกี่คนแล้วเวลารวยแล้วตอนหลังก็ต้องโลโปรไฟล์เพราะรู้ว่าอนาคตไปไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วเห็นไหมที่ดังๆเนี่ยชื่อหายไปก็เยอะเพราะเริ่มรู้คนที่ใช้พลังแบบนี้นะครับครอบครัวก็จะแตกแยกจะเอาไม่อยู่ผัวไปทางเมียไปทางลูกไปทางถ้ามีธุรกิจมีทีมงานทีมแตกมีบ้านแตกรับรองคอยดูสิครับมันไม่ใช่เกิดผลวันนี้พรุ่งนี้ที่ท่านทำ7-10 ปีท่านคอยไหวไหมครับดูผลกรรมที่ท่านทำกับตัวท่านเองนะน้องบุญธรรมจำไว้นะครับ7-10 ปีแต่อย่าหาทำเลยอยู่กับพระบิดาอยู่กับอาจารย์แล้วนะทำในสิ่งที่พระบิดาเมตตาดีกว่าเราอาจจะรวยช้าเราอาจจะจนสักนิดนึงแต่เรามีความสุขเป็นความสุขที่ไม่ได้หลอกตัวเองเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกจากเวทนาขันแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความปิติอิ่มเอิบเบิกบานของจิตวิญญาณที่สุขสงบไม่ใช่มาจากสิ่งที่เป็นเงื่อนไขภายนอกแล้วทำให้รู้สึกว่ากูมีความสุขไม่ใช่ความสุขนี่คือความสงบจิตที่สงบคือจิตที่สุขจิตที่เป็นสุขนะพี่น้องนะอ่ะ human biofuel นะพลังจิตที่เป็นลบพลังจิตที่เป็นบวกมนุษย์เรามี2สิ่งนี้ถ้าคุณจะหาทำเช่นคุณบอกว่าคุณจะจูนจิตการจูนจิตนี่คือการไปไหว้วานให้จอมยุทธคนใดคนหนึ่งที่คุณเชื่อว่าเขามีอำนาจมาช่วยจูนจิตคุณให้เชื่อมต่อกับจักรวาลได้หรือให้เชื่อมต่อกับอะไรก็ได้โดยเขาใช้อำนาจจิตของคุณประจูนจิตคุณเพื่อจะไปเชื่อมกับอะไรสักอย่างแสดงว่าตัวเขาที่เป็นคนช่วยคุณจูนน่ะเขาต้องเชื่อมกับสิ่งนั้นได้ใช่ไหม
วิธีการพิสูจน์ก็คือและไอ้คนที่เป็นครูของคุณน่ะที่มาช่วยคุณจูนจิตเพื่อให้เชื่อมกับจักรวาลได้อ่ะเขา

ตัวเขาเองเนี่ยจิตเขาเชื่อมกับจักรวาลได้หรือยังและวิธีการพิสูจน์ถ้าเขาจะเชื่อมกับจักรวาลของพระบิดาได้จิตของเขาต้องสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกก็แปลว่าเขาต้องหมุนธรรมจักรได้สำเร็จแล้วเท่านั้นถ้าเขายังหมุนธรรมจักรอยู่ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังมีวิตกจริตวิกลจริตอยู่คุณอย่าไปเชื่อครับว่าเขาจะเป็นผู้ช่วยคุณในการจูนจิตคุณได้และเราบอกว่าถ้าคุณรู้อย่างเงี้ยคุณจะต้องไปยุ่งกับเขาทำไมงมงายทำไมคุณแค่ยกระดับจิตหยาบของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วชั้นจิตวิญญาณของคุณเนี่ยสั่นสะเทือนตัวเองให้เป็นด้านบวกจิตวิญญาณของคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกและจิตวิญญาณกับโลกเนี่ยคุณจะสามารถใช้พลังร่วมระหว่างตัวคุณเองกับโลกเนี่ยกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่เขาสั่นสะเทือนเป็นบวกเนี่ยนะเชื่อมโยงกับจักรวาลได้แล้วถามว่าแล้วเชื่อมโยงกับจักรวาลตรงนี้แล้วได้ยังไงได้อะไรนั่นแหละที่เราบอกตะกี้คุณสามารถสื่อสารเป็นภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลกับจักรวาลที่เป็นกาแล็กซี่ไหนก็ได้ที่อยู่ในเอกภพนี้นี่คือที่มาว่าทำไมพระพุทธจึงสามารถเป็นสัพพัญญูทรงรู้เรื่องทุกอย่างทุกซอกทุกเหลือบทุกมุมของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพนี้แล้วเราก็ไม่ปฏิเสธว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูจริงพระองค์ทรงรู้จริงก็พระองค์สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้และพระองค์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จึงสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสรรพสิ่งในเอกภพนี้ได้แล้วมีหรือที่พระองค์จะไม่รู้พระองค์มีพลังหน้าทางจิตสูงก็บอกแล้วไงมีอภิญญาสูงได้เองโดยอัตโนมัติเลยแล้วสามารถจะสื่อสารกับรูปธรรมไหนบนดาวดวงไหนก็ได้เป็นภาษาสากลของจักรวาลนี่เราโชคดีไหมเราไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้นเราสื่อกับพ่อพ่อบอกมาเราเชื่อเราก็อธิบายให้คุณฟังอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ต่างหากครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการจูนจิตคุณจูนตัวเองไม่ได้เพราะคุณไม่มีพลังอำนาจคุณก็เลยไปวานให้คนอื่นที่คุณเชื่อว่าเขามีอำนาจไม่มีใครจูนจิตใครได้ยกเว้นคุณเชื่อเขาแล้วคุณก็ทำตามเขาคุณเชื่อเขาเชื่อเขาอย่าสงสัยก็เลยมีพลังอำนาจถูกไหมคุณเชื่อว่าเครื่องแคลคูเลเตอร์เครื่องคิดเลขเนี่ยมันสามารถกด2คูณ2ให้คุณได้คุณเชื่อว่ามันเอา2คูณ2ได้ด้วยเครื่องเนี้ยแล้วกูจะได้รู้คำตอบเพราะคุณเชื่อเนี่ยคุณไม่สงสัยว่าเฮ้ยมันทำงานได้จริงป่าวไว้มันอะไรคุณไม่สงสัยเพราะเขาบอกคุณว่าอย่าสงสัย พอคุณเชื่อปั๊บคุณก็ซื้อเครื่องแคลคูเลเตอร์นี้เสียเงินซื้อแคลคูเลเตอร์ก็แปลว่ายอมเสียซื้อความรู้ตรงนั้นซึ่งเป็นความเชื่อของคนที่สอนและคุณก็เป็นความเชื่อของคุณอย่างไม่สงสัยคุณก็จะพอคุณเอามากดแล้วมันอาจจะได้2คูณ2เท่ากับ4จริงก็ได้แต่เวลากดแล้วจริงๆมันอาจจะเออร์เรอร์ก็ได้หรือมันอาจจะใช้งานไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะคุณไม่ได้พิสูจน์คุณไม่ได้ใช้สมองพี่น้องครับการจูนจิตผ่านไปแล้วนะเราให้คำตอบน้องบุญธรรมและเพื่อนๆไปแล้วประการที่2การจูงจิตภาษาอังกฤษใช้คำว่าถ้าจูงระยะห่างคุณไปยืนดูนักการเมืองเขาหาเสียงเขาปลุกเล้าปลุกม็อบให้สั่นสะเทือนไปตามแนวคิดของนโยบายของพรรคการเมืองนั้นโจมตีด่าพรรคตรงข้ามสารพัดจะหาเหตุหาผลมาจูงคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองกับพวกที่เลือกตั้งนั่นหรอกแต่คุณไปดูและแปลว่าคุณชอบใจและคุณเห็นด้วยทุกอย่างที่ไอ้นักการเมืองคนนั้นมันพูดทั้งที่บางทีมันเป็นเฟก FAKE fake แปลว่าอะไรนะแปลว่าปลอมมันเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงเขายกเมฆขึ้นมาเขาชักแม่น้ำทั้ง5มาจนครั้งคุณเคลิ้มคุณคล้อยตามเขาอย่างนี้แสดงว่าคุณกำลังถูก suggestion แปลว่าถูกจูงจิตโดยที่เขาไม่ได้มาจูงคุณตรงๆนะแต่คุณดันไปตั้งใจฟังเขาแล้วคล้อยเคลิ้มซึ่งมันจะต่างกันกับอีกอันหนึ่งครับคือการจูงจิตหรือจูงใจภาษามนุษย์เรียกว่าจูงใจคือ motivation อีกแปลว่าไอ้คนจูงเนี่ยมันตั้งใจจะจูงจมูกท่านด้วยการเอารางวัลที่ท่านอยากได้มาล่อเพื่อให้ท่านทำบางสิ่งที่เขาต้องการหรือเอารางวัลที่ท่านไม่ต้องการคือขู่ว่าจะลงโทษจะทำร้ายนะถ้าไม่ทำนะจะทำร้ายจะลงโทษนะถ้าท่านกลัวถูกเขาลงโทษถูกทำร้ายเพราะอำนาจเขาเหนือกว่าท่านกลัวว่าท่านสู้เขาไม่ได้ท่านกลัวจะถูกทำร้ายท่านเลยไปทำตามเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านเนี่ยนะถูกไอ้ motivator มัน motivate แปลว่าถูกไอ้คนจูงใจเนี่ยนะมันมาจูงใจท่านหรือจูงจิตท่าน
ด้วยการเอารางวัลภายนอกมาล่อล่อให้ชอบล่อให้ชังล่อให้กลัวคือไม่อยากได้ท่านก็จะทำตามมันอย่างตัวสั่นเลยนี่เขาเรียกว่าการจูงใจเพราะฉะนั้นการจูงจิตเนี่ยถ้าท่านเป็นคนมีปัญญาท่านเป็นคนมีสติและที่ตามที่เราสอนเวลาท่านฟังใครพูดอะไรให้ท่านคิดตามเขาอย่าเชื่อทันทีที่ฟังและอย่าปฏิเสธทันทีที่ได้ยินโดยที่ท่านไม่รู้ว่าที่ท่านปฏิเสธมันคืออะไรและที่ถูกต้องมันคืออย่างไรอันนั้นมันใช่หรือไม่ใช่ท่านยังไม่รู้เลยท่านฟังแล้วเคลิ้มคล้อยตามเพราะอะไรเวลาท่านถูกจูงจิตหรือถูกจูงใจสิ่งที่ท่านจะได้รับผลกระทบก็คือจิตหยาบของท่านมันจะสั่นสะเทือนขันห้าด้วยกรรมจักทันทีนี่คือสิ่งที่พวกท่านไม่รู้ท่านที่รักครับขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพอท่านถูกจูงจิตให้คล้อยตามท่านก็จะสั่นสะเทือนเวทนาขันของท่านเวทนาขันของท่านรู้จักใช่ไหมขันห้านั่นนะมันสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นสังเกตไหมไอ้พวกจูงจิตพวกเนี้ยมันจะพูดถึงแต่ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกจะตอกย้ำความรู้สึกความรู้สึกให้กับท่านนี่คือการทำให้ท่านเขวไปจากเส้นทางของพระเจ้าแต่ทำให้ท่านเนี่ยเขวไปหาทิศทางของมารของซาตานเราจึงบอกว่าต้องคิดตามเราไม่บอกว่าคนไหนชั่วคนไหนดีคนไหนครูที่ควรจะฟังครูไม่ควรฟังให้ท่านใช้ปัญญาของตัวท่านเองให้ท่านใช้กลิ่นของตัวท่านฟังแล้วหาคำตอบหาเหตุผลให้ได้อย่าเชื่อทันทีที่ได้ฟังอย่าปฏิเสธอย่างที่เราพูดนี่ความจริงอย่าปฏิเสธทันทีที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรเนี่ยคือโง่ง่ายหรืองมงายท่านจะไม่รอดพ้นจากการถูกหลอกหรอกถ้าท่านเป็นคนอย่างนั้นการจูงจิตมันจะถูกจูงโดยวิธีอัตโนมัติการจูงจิตเนี่ยจะเป็นวิธีอัตโนมัติซึ่งมนุษย์เราเนี่ยง่ายต่อการถูกจูงจิตมากโดยอาศัยพลังจิตของคนที่อยู่เยอะๆร่วมกันเขาเรียกว่าม็อบก็คือคนหมู่มากเวลาท่านไปอยู่ท่ามกลางม็อบเนี่ยสนามแม่เหล็กของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีใช่ไหมพี่น้องครับมันจะมีคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นลบเพราะอาฆาตมาดร้ายเพราะชิงชังอีกฝ่ายนึงฮะตามไอ้พวกนักการเมืองจูงจมูกจูงจิตนั่นแหละใช่ไหมฟังแล้วเคลิ้มเลยก็สั่นสะเทือนเป็นลบตามเขาและสนามแม่เหล็กของคนโดยรวมที่อยู่ในกลุ่มในหมู่ในม็อบนั้นน่ะมันก็จะมาหนาวโน้มจิตวิญญาณของท่านหรือจิตหยาบของท่านให้สั่นสะเทือนคล้อยตามไปด้วยโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมกูเชื่อมันได้ไงวิธีพิสูจน์ครับอย่าฟังนักการเมืองพรรคเดียวหาเสียงครับมันด่าพรรคไหนท่านฟังไอ้พวกเนี้ยพูดจบแล้วไปลองฟังพรรคตรงข้ามของมันพูดบ้างครับพอไอ้พรรคตรงข้ามมันพูดท่านจะรู้สึกเหมือนกับไอ้พรรคนี้พูดวันนี้ที่ท่านฟังเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยใช่เว้ยใช่ของมันเว้ยเฮ้ยมันน่าเชื่อเว้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละท่านถูกจูงจิตเข้าให้แล้วมันเหมือนกันครับคนที่ท่านไปรับปากว่าจะให้เขาเป็นโค้ชอะไรสังเกตไหมเขาจะพลาดเก่งเขาสมมติจะพูดเก่งครับพูดเก่งเนี่ยการพูดก็คือการหนาวโน้มจิตใจ suggestion จูงจิตนะการจูงจิตก็ใช้วิธีหนาวโน้มเหมือนกันเพราะไม่มีคาถาอาคมไม่มีไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำอะไรทั้งนั้นครับแค่มีพลังอำนาจทางจิตสูงกว่ากูเชื่อมั่นว่ากูสั่งมือได้กูเชื่อมั่นว่ากูจูงมึงได้นั่นแหละเพราะความเชื่อในตัวมันเองเนี่ยนะมันที่ทำให้คุณต้องเชื่อมันนะแต่เขาทำเองคือเชื่อมั่นแต่พอเขาสอนคุณเขาสอนให้คุณเชื่อเขาไม่ใช่เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อเขาว่าที่เขาสอนมาเนี่ยคุณต้องทำได้เชื่อเขาว่าคุณต้องทำตามที่เขาบอกได้มันไม่เหมือนกันนะครับคิดเยอะๆพี่น้องครับที่พูดอย่างนี้วันหน้าจะได้มีคนมาฟังพระบิดาเยอะๆหน่อยนะถ้าได้นะบุญธรรมจะได้บุญเยอะเลยแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆบุญธรรมหรือคนอื่นนะที่อยากรู้เรื่องพวกนี้ครับที่มันลึกลับมานานน่ะแม้กระทั่งไอ้คนที่ขายสิ่งเหล่านี้แล้วได้เงินรวยมาเนี่ยยังอธิบายไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่ามันการทำงานของมันเนี่ยมันปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเรื่องของมิติทางพลังงานมิติของจิตไม่มีใครรู้ง่ายหรอกมันเป็นอภิปรายามันเป็นอนุตตรธรรมนอกจากพระเจ้าที่จะบอกเพราะพระองค์ออกแบบไว้นะอย่างที่สามคือการสั่งจิตการสั่งจิตท่านรู้ไหมเวลาท่านสั่งฉันใช้จิตหยาบของท่านแล้วไปบังอาจสั่งจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อที่จะรวยซึ่งมันผิดแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ใช้จิตหยาบไปบังอาจ
สั่งจิตวิญญาณที่ใหญ่กว่าตัวเองอีกครับแปลว่าอะไรครับท่านมีอำนาจอะไรครับที่จะไปสั่งผู้ใหญ่บ้านถ้าท่านเป็นลูกบ้านท่านมีอำนาจอะไรครับจะสั่งกำนันถ้าท่านเป็นลูกบ้านท่านมีอำนาจอะไรครับจะไปสั่งนายกรัฐมนตรีถ้าท่านเป็นแค่ประชากรของเป็นประชาชนของนายกใช่หรือไม่เพราะมันเป็นเรื่องของมันระบบระเบียบมันเป็นอย่างนั้นหรือไปสั่งพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปสั่งผู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ท่านเป็นแค่คนในจังหวัดคนในพื้นที่นั้นบางทีไปอ้างประชาธิปไตยทำไมกูสั่งไม่ได้ก็เป็นประชาธิปไตยก็ว่าไปแต่เราบอกเลยครับท่านสั่งพระเจ้าได้ไหมครับสั่งพ่อของท่านได้ไหมครับมีแต่ร้องขอเท่านั้นแหละครับถึงจะได้ขออะไรขอความเมตตาพอพ่อเมตตาพ่อกับแม่เมตตาก็จะให้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ท่านต้องขอความเมตตาไม่ใช่ขอสิ่งที่ท่านอยากได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านขอความเมตตาท่านก็ต้องรู้ว่าท่านก็ต้องทำให้พ่อกับแม่ของท่านเมตตาท่านเอ็นดูท่านพ่อกับแม่ก็เลยจะให้ในทุกสิ่งที่ลูกอย่างท่านขอเพราะเขาเมตตาท่านแล้วเข้าใจหรือไม่บางคนยังคิดแบบนี้ไม่เป็นนะมิติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอยากให้คนอื่นรักท่านก็ต้องทำตัวให้คนอื่นเขารักถ้าอยากให้เขาชังก็ต้องทำให้เขาชังสิเดี๋ยวท่านเขาก็ชังเวลาทำให้เขาชังหรือชิงชังท่านก็จะเสียประโยชน์คนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีการโปรดปรานท่านหรอกเพราะท่านทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับการสั่งจิตหยาบของท่านเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนจิตสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองแล้วใช้เหตุและผลพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่ท่านต้องการสั่งจิตคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทุกเรื่องเนี่ยท่านต้องคิดก่อนนึกด้วยจิตต้องคิดด้วยสมองก่อนว่าสิ่งที่ท่านสั่งจิตตัวเองสั่งจิตวิญญาณตัวเองเพื่อจะให้ได้มาเพื่อจะเอาให้ได้เนี่ยโดยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเอามาจากไหนในสิ่งที่ท่านอยากได้เอามาให้ท่านได้อย่างไรเราบอกนะฮะที่ทำแล้วรวยสั่งจิตว่ารวยรวยรวยเพราะท่านค้าขายใช่ป่ะครับและท่านมี FC เยอะหน้าสวยพูดเก่งสินค้าดีมีคุณภาพราคาไม่แพงสิ่งนั้นต่างหากครับนั่นคือเหตุผลของการขายได้ของท่านและมีการสื่อสารมีการโฆษณาทั่วถึงเพราะกึ๋นเพราะปัญญาของท่านท่านต้องเหนื่อยใช่ไหมเห็นไหมที่ไลฟ์สดอยู่นะเหนื่อยไหมนะไอ้พลังอำนาจทางจิตที่สั่งว่ารวยรวยรวยนะมันไม่ได้ช่วยหรอกท่านเหตุผลในการที่คนซื้อของท่านเยอะแล้วทำให้ท่านรวยเพราะท่านขายได้ดีใช่ไหมท่านบอกว่าเนี่ยคืนนี้คืนเดียวเนี่ยท่านสามารถจะทำตัวเลข8ล้านก็ได้ในการขายของจริงครับหนึ่งถ้าท่านมีสาวกเยอะมีลูกค้าเยอะพูดง่ายมี customer มีลูกค้ามีผู้บริโภคเยอะใช่ไหม8ล้านขายได้แน่นอนถ้ามีเยอะเยอะเท่าไหร่ยิ่ง10ล้านก็ได้ครับแต่อย่างต่อมาท่านต้องพูดเก่งถูกไหมความสามารถหรือทักษะในการใช้คำพูดทักษะในการใช้ความคิดของสมองทักษะในการฉลาดพรีเซนต์นะอย่างเช่นพิมพ์รีพายมีกล่องเสียงกล่องสุ่มใช่ไหมกล่องหนึ่งนะ100-200 บาทแต่ในกล่องนั้นเนี่ยนะบางทีอาจจะมีรถยนต์มีกุญแจรถยนต์อยู่ในนั้นก็ได้ก็ได้นี่คือความฉลาดในการใช้ปัญญาไม่ใช่อยู่เฉยๆใช้จิตใต้สำนึกแล้วจะรวยท่านเชื่อเราสิฟังไม่ได้นะถ้าจะสั่งได้หนึ่งบอกตัวเองว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองทุกสิ่งที่เราจะพูดเราจะเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่เราจะพูดเพราะเราเชื่อมั่นเพราะว่าเราไตร่ตรองตรึกตรองดีแล้วก่อนที่เราจะพูดถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องและถูกใจไอ้คนที่เราพูดด้วยไหมและถูกใจเราไหมที่เราพูดต้องคิดครับความเชื่อมั่นในตัวเองมันทำให้เราเกิดความกล้าหาญเท่านั้นพี่น้องครับเชื่อมั่นในตัวเองทำให้เราเกิดความกล้าหาญเช่นถ้าท่านฝักใฝ่อยากจะเป็นคนรวยใช่ไหมท่านก็ต้องเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำรวยได้แต่ไม่ใช่แค่เชื่อแล้วไม่ทำเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ใช่เชื่อแล้วไม่ทำต้องลงมือทำไม่ใช่ครูหรือโค้ชช่วยให้ท่านรวยไม่ใช่ครับท่านเอาอะไรมาชี้วัดครับท่านนั่งเฉยๆอยู่กับบ้านแล้วเงินหล่นใส่หลังใส่หลังคาบ้านเพราะท่านเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วท่านรวยได้จริงหรือเปล่าโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ๆเงินหล่นใส่หลังคาบ้านอยู่ๆมีคนเอาตังมาให้ใครก็ไม่รู้อ่ะเพราะอยากเป็นเศรษฐีไงอยู่ๆมีคนเอาเงินมาให้กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาโดยที่ท่านทำไม่ทำอะไรเลยเพราะกูเชื่อตามไอ้คนที่สอนน่ะว่าให้สั่งจิตน่ะว่าเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยเดี๋ยวแข็งแรง
เดี๋ยวปลอดโรคปลอดภัยเดี๋ยวโชคดีมีชัยอะไรก็สั่ง

อะไรนะก็สั่งไปเลยครับแต่ไม่ทำอะไรเลยเราจะโชคดีได้ยังไงครับถ้าวันทั้งวันทำแต่เรื่องชั่วๆเราจะปลอดภัยได้ยังไงครับถ้าขับรถขับราใช้รถใช้ถนนเสือกเหมือนรถขบ่าซึ่งเป็นพลังงานส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่ในกายสังขารมนุษย์ตอนที่ยังเป็นดวงจิตวิญญาณเป็นดวงอยู่เนี่ยเปลือกนอกก็คือเปลือกไข่อะคือเมอร์คาบามีพลังงานเข้มข้นสูงมากทำหน้าที่เป็นพาหนะของจิตวิญญาณจิตวิญญาณอยากไปที่ไหนตั้งใจจะไปไหนปั๊บเมอร์คาบาเมื่อรู้ปั๊บจะดีตัวเองไปที่นั่นทันทีดีตัวเองแบบเวียงแบบบูมเมอแรงเวียงเหมือนขว้างจานไปยังเป้าหมายที่จิตวิญญาณต้องการเมอร์คาบาพาไปทันทีครับภารกิจอย่างที่2ของเมื่อคบาก็คือมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปธรรมของตัวเองเวลาจิตวิญญาณจะเดินทางไปไหนไม่มีทางที่จะเจออุปสรรคแล้วจะไปไม่ได้เวียงแบบบูมเมอแรงเวียงเหมือนขว้างจานไปยังเป้าหมายที่จิตวิญญาณต้องการเมื่อคบาพาไปทันทีครับภารกิจอย่างที่2ของเมื่อคบาก็คือมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปธรรมของตัวเองเวลาจิตวิญญาณจะเดินทางไปไหนไม่มีทางที่จะเจออุปสรรคแล้วจะไปไม่ได้ซึ่งมีฤทธิ์เยอะเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้นะในการทำหน้าที่เป็นจิตใต้สำนึกก็แปลว่าเป็นจิตที่จิตหยาบของมนุษย์ไปสั่งมันไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขามีหน้าที่อย่างเดียวคือคอยฟังเงี่ยหูฟังว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นมโนกรรมว่าอะไรมีความคิดอะไรมีความนึกอะไรมีความต้องการอะไรมีความอยากได้อะไรอยากเห็นอยากเป็นอยากรู้อยากดูอยากทำอะไรจิตใต้สำนึกจะคอยรับข้อมูลและรับคำสั่งของจิตใต้สำนึกตรงนั้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปสั่งเขาเขามีหน้าที่จิตใต้สำนึกทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมงานของจิตสำนึกทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของจิตสำนึกในการก่อให้เกิดกรรมและผลกรรมในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานนั่นแปลว่ากฎแห่งกรรมของมนุษย์เนี่ยมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีจิตใต้สำนึกซึ่งไม่มีเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะคอยรับลูกรับช่วงเพราะมนุษย์เป็นคนสองมิติไงท่านตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กมันก็แค่เป็นกรรมในมิติโลกทางกายภาพจิตใต้สำนึกก็จะรับเอาการสั่นสะเทือนของจิตหยาบในการตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กซึ่งเป็นการล่วงเกินผู้อื่นจิตใต้สำนึกก็เลยทำให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมีการบันทึกรหัสกรรมที่ทำไว้เก็บไว้ในสัญญาขันหรืออะไรต่อไม่อะไรก็เป็นกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ทั้งหมดท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปสั่งเขาเขามีหน้าที่ของเขาเองพี่เพรียเดนจะคอยดูว่าพระบิดาจะทรงให้รางวัลจิตวิญญาณโดยจิตหยาบคนนี้ตอนไหนทำความดีงามอะไรพี่เพรียเดนก็จะเปิดมิติให้จิตวิญญาณรับเอารางวัลจากพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่งั้นก็ถูกขังอยู่ข้างในนั้นมันถ้าไอ้จิตหยาบมันไม่ทำความดีงามจิตวิญญาณของมันไม่มีสิทธิ์จะเป็นอิสระออกมาข้างนอกเลยจิตหยาบอยู่ที่ต่อมไพเนียลจิตวิญญาณอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีถูกขังอยู่ตรงนั้นนะครับเอาเราบอกพิกัดให้เลยก็ได้เดี๋ยวหาว่าเราพูดเลื่อนลอยเนี่ยแล้วถามว่าทำไมถึงเชื่อว่าเป็นอย่างนี้วิธีพิสูจน์วันหน้าค่อยบอกวันหลังไม่มีแล้วมีแต่วันหน้าค่อยบอกว่าพิสูจน์ได้ไงว่าจิตวิญญาณของท่านอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีถูกขังอยู่นั้นออกมันไม่ได้จะออกได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบตายแล้วก็คือกายหยาบตายแล้วจิตวิญญาณจะต้องรีบนะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณต้องรีบอัพโหลดเอารหัสความจำของจิตหยาบทั้งหมดที่ก่อกรรมทำเข็ญในชาตินี้ชาติปัจจุบันนี้เวลาจะตายนะก็จะถูกถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณแล้วสังเกตไหมบางทีคนกำลังจะตายเนี่ยแต่ยังไม่ตายนะจะมีอาการผวามีอาการกลัวร้องเหมือนหมูเชือดคอเหมือนหมูถูกเชือดอะไรเนี่ยถ้าตอนเป็นมนุษย์ไปเชือดคอหมูนะแล้วจะร้องเหมือนหมูถูกเชือดเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบเนี่ยมันยังมองเห็นเพราะจิตหยาบยังดับไม่สนิทเพราะกำลังถ่ายข้อมูลเนี่ยก็ได้โอนข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลให้กับจิตวิญญาณแล้วจิตหยาบก็เห็นจิตวิญญาณก็เห็นว่าก่อกรรมทำเข็ญอะไรไว้เพราะตั้งแต่เกิดมาจนอายุ 5-60 เนี่ยบางอย่างเนี่ยจิตสำนึกหรือจิตหยาบของมนุษย์น่ะมันลืมไปแล้วว่าตัวเองทำระยำทำชั่วอะไรไว้ฮะแต่จิตใต้สำนึกไม่เคยลืมครับเพราะมันบันทึกเอาไว้ทั้งหมดถูกถ่ายทอดจากจิตหยาบคืนไปให้จิตวิญญาณรับรู้ทั้งหมดเวลาคนก่อนตายถ้าทำแต่เวรแต่กรรมมันก็จะทุรนทุรายตายไม่สงบแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนดีไม่ก้าวล่วงไม่เบียดเบียนใครมีชีวิตที่สมถะที่เรียบง่ายไม่กระโดกกระเดกกระโดนโดนะไม่ทำตัวแบบไม่สมดุลเวลาตายเขาจะตายอย่างสงบหลับไปแล้วก็ตายท่านสังเกตสิแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการสั่งจิตเนี่ยมันคือการสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเอง

ท่านสั่งผ่านอะไรครับถ้าท่านสั่งผ่านจิตสำนึกของท่านด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่เราบอกเนี่ยนะเราปรารถนาที่จะมีเพื่อนที่ดีหุ้นส่วนที่ดีไม่ขี้โกงเราปรารถนาหุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์และดีมากคุยกับเรารู้เรื่องให้ท่านแค่นึกอย่างนี้ครับเดี๋ยวจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านเขาจะไปเหนี่ยวรั้งคนที่มีคุณสมบัติแบบนั้นมาหาท่านแต่นั่นหมายว่าท่านต้องลงประกาศโฆษณาท่านต้องเปิดตัวของท่านในสังคมถ้านั่งปิดตัวอยู่จิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะดึงไอ้คนที่ท่านต้องการมาหาท่านไม่ได้ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่ใช่อยู่ๆมันรู้มันเป็นนกรู้มาเคาะประตูเฮ้ยมึงต้องการหุ้นส่วนที่ดีอย่างกูไหมไม่ใช่หรอกครับธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่อุตริท่านทำแบบนั้นน่ะท่านจะได้ผลเราเชื่อมั่นว่าชาตินี้เราจะไม่ติดเชื้อโควิด19แน่นอนเรามั่นใจว่าเราไม่ติดแน่นอนท่านต้องทำด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าพระบิดาทรงเตือนว่าแมสต้องใส่นะจะไปไหนก็ต่อเมื่อจำเป็นที่จะออกจากบ้านห่างระยะห่าง2เมตรอย่างน้อยแล้วล้างมือนะใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามต่อให้ท่านสั่งจิตตัวเองว่ากูจะไม่ติดโรคโควิดกูจะไม่ป่วยมาพิสูจน์กันไหมว่าท่านจะโดนไหมแต่ถ้าท่านเชื่อมั่นและปฏิบัติด้วยพลังอำนาจในความเชื่อมั่นของตัวท่านความแคล้วคลาดปลอดภัยจากตรงนั้นจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกเขาจะช่วยท่านเองครับช่วยผ่านสัญชาตญาณว่าอย่าไปตรงนี้เลยไอ้ชุมชนตรงนี้มันจะเป็นคลัสเตอร์อย่าไปจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ข้างในเขาจะเตือนท่านเองอย่าไปนะตรงนี้ภูเขาจะถล่มอย่าไปขึ้นนะไอ้ที่เขาชมวิวเนี่ยที่ตั้งสูงๆไปชมวิวแล้วยื่นไปในอากาศนั่นน่ะอย่าไปนะเพราะมันสร้างไม่แข็งแรงมันมีคอร์รัปชันเดี๋ยวมันจะแตกหักโค่นพังลงมาแล้วเดี๋ยวจะตายจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันรู้สึกแว๊บๆขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยนะเว้ยเอ้ยอย่าเฮ้ยอย่านั่นแหละสัญชาตญาณของท่านคือจิตวิญญาณจะช่วยท่านถ้าท่านเชื่อมั่นในตัวเองว่าท่านจะต้องรอดจิตวิญญาณก็จะช่วยท่านแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ต้องทำไม่ต้องดูแลตัวเองให้รอดเข้าใจหรือยังครับใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องเสียเงินเสียทองไปทำไมครับเก็บเอาไว้เยอะๆมาทำบุญดีกว่าไปทำบุญที่วัดก็ได้หรือถ้าเหลือจากวัดมาทำบุญที่กิจวัตรสถานธรรมก็ได้ครับค่าที่ให้วิชาที่ถูกต้องแก่ท่านเป็นวิชาของพระอาทิตย์นะที่พูดเนี่ยไม่ใช่วิชามารไม่ใช่วิชาอุตริซาตานจำไว้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่ไม่อุตริสิ่งที่ไม่ลำบากในการปฏิบัติไม่ยุ่งยากที่จะเข้าใจง่ายๆครับธรรมชาตินะง่ายๆนะโอเคการเชื่อมจิตการเชื่อมจิตเพื่อประโยชน์อะไรครับถ้าเราจะเชื่อมจิตกับคนนี้เป็นเพราะว่าเราต้องการจะสู่รู้ว่าวาระจิตของเขาในขณะนี้เขากำลังนึกกำลังคิดถึงอะไรครับส่วนมากเนี่ยอย่างเงี้ยก้าวล่วงนะไปเชื่อมจิตเขาถูกไหมหรือเราไปเชื่อมจิตเขาเพื่อจะแอบดึงดูดหรือเหนี่ยวรั้งพลังงานความรักจากเขามาอันนี้อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่บาปไหมบาปท่านไม่ต้องไปจูท่านไม่ต้องไปเชื่อมจิตกับเขาหรอกแค่คิดเห็นมีความคิดที่แตกต่างกันให้ท่านยอมรับความคิดที่แตกต่างของเขาได้เขามีความรู้สึกปิติมีความพึงพอใจท่านก็มีความรู้สึกปิติพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นเหมือนกับเขานี่ก็เชื่อมจิตได้แล้วครับคิดไม่เหมือนกันมีความคิดที่แตกต่างแต่ท่านสามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างเขากับตัวท่านได้นั่นก็แปลว่าท่านได้เชื่อมจิตของเขากับตัวท่านเอาไว้แล้วไม่เห็นจะต้องอุตริอะไรเลยครับนึกภาพออกไหมในการประชุมกลุ่มประชุมทีมมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการประชุมมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการคิดเรื่องเดียวกันพอแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็หาข้อสรุปที่เป็น finalize ก็แปลว่าหาข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยที่ทุกคนยอมรับร่วมกันนะด้วยทีมซินเนจี้คือด้วยพลังร่วมของทีมพลังร่วมของหมู่คณะนั่นแหละทุกคนในทีมไม่ว่าเป็นร้อยเป็นสิบเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทั้งประเทศหรือทั้งโลกล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทั้งหมดไม่ใช่มึงไปทางกูไปทางนึงแล้วทะเลาะกันไม่รู้จักจบเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกนี่ไม่ใช่สัจธรรมนี่ไม่ใช่อนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเอาออกแบบและวางแผนไว้พี่น้องครับเราขอพูดความจริงให้ท่านฟังนะการเชื่อมจิตเนี่ยถ้าท่านทำตรงนั้นเนี่ยเราอยากให้ท่านทำในสิ่งที่ควรทำเลยไม่ใช่ไปเชื่อมจิตกับชาวบ้านครับอะไรรู้ไหมครับจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านน่ะท่านเชื่อมมันสิครับ
เชื่อมจิตหยาบคือจิตปัจจุบันของท่านที่รับฟังเราอยู่กินอยู่หลับนอนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านใช้จิตหยาบอยู่แต่จิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชชูเอเทอรี่ถูกขังลั่นดานไว้เลยนะท่านจะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณหลุดออกมาเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับท่านคือจิตหยาบเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยในการคนสองมิตินะให้เป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องใช้ความรักก็กลับมาที่หมุนธรรมจักรอยู่ดีครับท่านต้องหมุนธรรมจักรนี่คือพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างแยบยลมากธรรมชาติมันสร้างแบบนี้ไม่ได้โปรแกรมแบบนี้ทำไม่ได้ครับนอกจากพระปรีชาของพระเจ้าที่ท่านนับถือพระเจ้ารักพระเจ้าเคารพศรัทธาพระเจ้าท่านยังไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะท่านเคารพศรัทธาพระองค์เพราะท่านเชื่อพระศาสดาท่านเชื่อแต่ท่านพิสูจน์อะไรไม่ได้นี่ความจริงเราพูดให้ฟังทั้งหมดนะเห็นไหมฮะมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านเนี่ยภารกิจหลักก็คือท่านจะต้องเอาจิตหยาบเนี่ยยกระดับการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าด้านบวกเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยเมื่อเจอเงื่อนไขเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเจอเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเพื่อจะให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าเพื่อไปเปิดประตูมิติด้วยคลื่นบวกซึ่งเป็นบวกบริสุทธิ์ไม่ใช่รักเพื่อเอาต้องเป็นความรักเพื่อให้จึงจะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์ได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวท่านท่านสมควรต้องทำไม่ใช่ไปเที่ยวหาความร่ำความรวยนะท่านไม่อดตายพอแล้วขยันทำมากินไม่อดตายแน่นอนและถ้ามีเงินแล้วฉลาดที่จะเก็บหอมรอมริบไม่ใช่ตรณีฉี่เหนียวท่านแบ่งปันให้คนอื่นเวลาท่านเดือดร้อนคนอื่นก็จะได้ให้ท่านไงถ้าท่านเป็นคนตรณีขี้เหนียวเนี่ยไม่ให้ใครเลยเวลาท่านเดือดร้อนใครจะช่วยท่านนะเพราะมนุษย์เราส่วนมากยังใช้จิตหยาบอยู่คือหนามยอกเอาหนามมงอยู่มึงเห็นแก่ตัวกับกูเห็นแก่ตัวกับมึงบ้างใช่ไหมจะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านทันทีถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องกันเห็นไหมฮะเพราะมนุษย์ยังใช้จิตหยาบเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่ถึงที่สุดสไลด์สุดท้ายเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันสิครับถามว่ามีจอมยุทธคนไหนช่วยท่านบ้างช่วยท่านได้บ้างมีใครไปจูงให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณท่านเป็นหนึ่งเดียวกันได้บ้างไม่มีคนใดคนนั้นครับจิตหยาบของใครจิตวิญญาณของใครคนนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบพระพุทธองค์ทรงสอนแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่พึ่งโค้ชพึ่งคนอื่นยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจยืมปากเขากินยืมกระเพาะเขาอิ่มเนี่ยท่านทำได้หรือครับถึงแม้ทำได้อะมันเป็นจริงได้ไหมมันจริงเป็นจริงไม่ได้นี่แสดงว่าหลอกลวงและไม่ใช่ธรรมชาติพี่น้องครับเราเป็นมนุษย์เราต้องอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจักรวาลของพระบิดาคือธรรมชาติที่พระองค์สร้างทุกสิ่งในนี้พระองค์สร้างทั้งหมดไม่มีอะไรที่มันเกิดเองได้หน่อไม้หน่อไผ่ก็เกิดขึ้นมาจากกอไผ่กอไผ่นั้นก็พระองค์เป็นผู้สร้างหน่อไผ่เกิดหน่อไผ่หรือหน่อไม้ก็เกิดมาจากกอไผ่ที่พระเจ้าหรือพระองค์เป็นผู้สร้างหน่อไผ่อยู่จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ครับไม่ได้ท่านต้องเอามันมาปลูกครับในป่าในเขาเนี่ยนะมันมีหน่อไผ่เพราะมันมีพันธุ์ของมันมาตั้งนมนานแล้วที่ปลูกไว้แล้วมันก็สืบทอดเผ่าพันธุ์มาเรื่อยๆมันไม่ได้สูญพันธุ์มนุษย์เหมือนกันครับมากันเป็นหมื่นปีแสนปีนะเอ้ยขอโทษมีมากัน 60,000 ปีนะในยุคนี้ท่านมากัน 60,000 ปีไม่สูญพันธุ์ใช่ไหมครับเพราะว่ามีการอนุรักษ์กันไว้1ใน6ข้อของพันธสัญญา6คือจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้1ใน6ข้อที่จิตวิญญาณรับอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โลกสรีมาเกิดเป็นคน2มิติทุกคนต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องหาทำในคืนวันนี้ทั้งหมดคือสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณโดยใช้อายตนะภายนอกทั้ง5อย่าไปปิดมันอย่าไปทำให้พิการนะแล้วรับรู้ด้วยจิตหยาบเมื่อรับรู้ด้วยจิตหยาบแล้วคอยแทรกแซงคอยแทรกแซงขันธ์5ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอรับรู้รูปจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเกิดรูปขึ้นมาใช่ไหมจิตรู้ว่ารูปนั้นคือรูปธรรมหรือนามธรรมพอจิตมันรับรู้คอยแทรกแซงคอยแทรกแซงขันธ์5ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอรับรู้รูปจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเกิดรูปขึ้นมาใช่ไหมจิตรู้ว่ารูปนั้นคือรูปธรรมหรือนามธรรมพอจิตมันรับรู้คอยแทรกแซงคอยแทรกแซงขันธ์5ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอรับรู้รูปจากตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเกิดรูปขึ้นมาใช่ไหมจิตรู้ว่ารูปนั้นคือรูปธรรมหรือนามธรรมพอจิตมันรับรู้รูปมาปรุงแต่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกถ้าท่านเสียความรู้สึกมันเหมือนรถวิ่งมาเร็วๆแล้วท่านเบรกกระทันหันท่านไม่มีวันเบรกอยู่แล้วครับชิปหายแน่นอนครับ
ราะฉะนั้นกรรมจักรจะเกิดขึ้นทันทีท่านต้องไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่รู้สึกชอบไม่รู้สึกไม่ชอบไม่รู้สึกพอใจไม่มีความรู้สึกที่ไม่พอ

ใจให้รับรู้แล้วเรียนรู้อะไรเป็นอะไรพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านค่อยสั่นสะเทือนจิตตปัญญาของท่านเป็นความรักและเป็นความฉลาดทางปัญญาเพื่อเรียนรู้ว่าจะตอบสนองอีเวนเนี่ยที่มันเป็นเงื่อนไขด้านลบด้วยความเป็นบวกได้อย่างไรท่านจะหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลามันไม่ได้ยากเลยพี่น้องครับไม่ต้องไปหาทำอย่างอื่นแล้วครับทำอย่างเงี้ยหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้และไม่ต้องเป็นทุกข์อีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกและมันก็สิ้นยุคแล้วครับถามว่าความจริงทั้งหมดที่พูดเนี่ยช่วยให้ท่านกระจ่างสว่างกมลได้มากขึ้นไหมนี่ทั้งหมดที่เราพูดเป็นอนุตตรธรรมเป็นวิชาของพระอาทิตย์คือวิชาของพระเจ้าไม่ใช่วิชาโลกนะโลกเป็นโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมนี่เป็นอนุตตรธรรมไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ใครไม่รู้จะนิพพานหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลนี้ไม่ได้เรายืนยันกับท่านว่าทั้งหมดที่เรากล่าวพระองค์สื่อมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้ามาจากจิตจักรวาลมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือมาจากก็อดที่ท่านเรียกก็อดมีพระองค์เดียวเรายืนยันกับท่านว่าทั้งหมดที่เรากล่าวพระองค์สื่อมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้ามาจากจิตจักรวาลมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือมาจากก็อดที่ท่านเรียกก็อดมีพระองค์เดียวเขียนเลข369ให้กับเราหน่อย369 3คือตัวท่าน6คือตัวเรา9ก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเราเพราะเราไม่อยากให้ท่านกดมากกว่านี้ถ้าเป็นพระบิดาสูงสุดเลยคือ12 369 369 3คือตัวท่าน6คือตัวเรา9ก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเราเพราะเราไม่อยากให้ท่านกดมากกว่านี้ถ้าเป็นพระบิดาสูงสุดเลยคือ12 3 6 9 3 6 9 3คือตัวท่าน6คือตัวเรา9ก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของเราเพราะเราไม่อยากให้ท่านกดมากกว่านี้ถ้าเป็นพระบิดาสูงสุดเลยคือ12 3 6 9 12ที่น้องๆที่เป็นลูกแกะของพระองค์ทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตนเองนะใครต้องการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกับจิตจวันสถานธรรมท่านรู้เลขที่บัญชีอะไรทุกอย่างหมดแล้วหรือจะอุดหนุนเฉพาะสินค้าของภูกระต่ายหมาดก็ได้นะเราก็ขอกราบนะขอบคุณนะแล้วก็กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาครับขอพระองค์ทรงประทานความรักประทานปัญญานะประทานความสุขความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณให้แก่พี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่รับฟังการสื่อพระโอวาทสดๆของพระองค์ตั้งแต่ตอนต้นที่สื่อพระโอวาทมาจนนาทีสุดท้ายนี้ครับกราบพระบาทพระบิดาขอขอบคุณพี่ทุกคนครับเอเมนสาธุครับ

สวัสดีครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสถ้าจะทักทายกันก็คงต้องใช้คำว่า Merry Christmas พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั่วทั้งจักรวาลวันนี้เป็นวันพิเศษที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้พี่ๆน้องๆทั้งจักรวาลได้ฟังกันอีกคำรบหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่366เป็นตอนที่366ชื่อตอนว่าพระคริสต์สอนอะไรพระคริสต์พระองค์ท่านสอนอะไรวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25ธันวาคม2564เรามาก็มาพร้อมกับใครครับเป็นเรื่องปกติครับเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟิลิกส์ทุกวันเสาร์3:30 น.นะเราก็จะบอกให้ท่านฟังว่ามาติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตาถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิตระหว่างเรากับพระองค์ท่านไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเมตตาในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์มายังบุตรมนุษย์คือพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายทุกชาติทุกศาสนาไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเป็นยุคที่พระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยจะทรงสื่อพระโอวาทผ่านมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ซึ่งเป็นบุตรเอกของพระองค์แสดงว่าโลกในขณะนั้นกำลังมีปัญหาในยุคนั้นมีปัญหาหรือเป็นวาระที่สำคัญไม่งั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องราวในอนันตจักรวาลหรือเอกภพรวมทั้งโลกเสรีด้วยซึ่งเป็นห้องทดลองของพระองค์เนื่องจากพระองค์ได้ทรงออกแบบทุกอย่างเอาไว้ดีแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามแบบแผนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงออกแบบอะไรไว้อย่างไรเพื่อที่ท่านทั้งหลายหรือพี่ๆน้องๆแห่งเราจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนี่คือตัวอย่างเนี่ยเป็นประจำนะฮะทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าจิตจักรวาลท่านคลิกคำว่าจิตจักรวาลในช่อง YouTube มันก็จะขึ้นมาให้ท่านเป็นประวัติในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่ผ่านมามันจะขึ้นมาเป็นตับเลยน้องบุญธรรมกับทีมงานนะได้อัพโหลดเอาขึ้นไปแล้วท่านสามารถดาวน์โหลดลงมาฟังตอนไหนก็ได้นะฮะไม่ต้องไปเก็บไว้ในพื้นที่ในโทรศัพท์หรือเก็บไว้ในคอมของท่านให้มันหนักเครื่องนะครับเพราะว่าเราเก็บไว้ข้างบนเก็บไว้สูงๆจะได้ไม่สูญหายนะและแน่นอนทาง Facebook วิสุทธิปัญญาซึ่งให้ปัญญาให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆทุกศาสนาทุกๆศาสนิกเนี่ยสามารถจะคลิกเข้ามาอ่านเข้ามาเรียนรู้พระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระเจ้าหรือพระผู้สร้างได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเราโพสต์ไม่เป็นเวลาสะดวกตอนไหนก็โพสต์ตอนนั้นใครเข้ามาเรียนรู้ก่อนก็ได้กำไรคือได้เรียนรู้ไปก่อนนะทาง Facebook และแน่นอนทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com อันนี้เป็นตัวหลักซึ่งท่านสามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังได้นี่และก็ที่สำคัญนะในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี่เรามีช่องทางใหม่ก็ต้องขอบคุณ Radio Garden ท่านสามารถที่จะรับฟังไม่ใช่รับชมเพราะว่า Radio Garden เนี่ยเป็นสถานีวิทยุของโลกเป็นสถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้ทุกซอกทุกมุมบนโลกนี้ไม่มีมุมอับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมแต่เป็นระบบเสียงเป็นระบบคลื่นของวิทยุฟังฟรีครับนะโหลดแอปหรือมาลิงก์กันนะลิงก์กันกับที่หน้าจอขณะที่เรากำลังสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาททาง Facebook เนี่ยน้องบุญธรรมกับทีมงานก็ได้ทำที่สำหรับจะคลิกนะฮะ Radio Garden นะให้ท่านฟังออนไลน์สดๆไปทั่วประเทศถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับได้ที่เรากำลังสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาททาง Facebook เนี่ย
น้องบุญธรรมกับทีมงานก็ได้ทำที่สำหรับจะคลิกนะฮะ Radio Garden นะให้ท่านฟังออนไลน์สดๆไปทั่วประเทศถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับได้ที่เรากำลังสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาททาง Facebook เนี่ยน้องบุญธรรมกับทีมงานก็ได้ทำที่สำหรับจะคลิกนะฮะ Radio Garden นะให้ท่านฟังออนไลน์สดๆไปทั่วประเทศถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับได้แต่ทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับพี่ๆน้องๆทั่วทั้งจักรวาลที่เป็น FC ของจิตจักรวาลนะฟังออนไลน์สดๆไปทั่วประเทศถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับได้แต่ทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับพี่ๆน้องๆทั่วทั้งจักรวาลที่เป็น FC ของจิตจักรวาลนะฟังออนไลน์สดๆไปทั่วประเทศถ้าฟังภาษาไทยที่เรากล่าวเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับได้แต่ทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับพี่ๆน้องๆทั่วทั้งจักรวาลที่เป็น FC ของจิตจักรวาลนะผู้ที่จะกลับมาตามสัญญาก็คือพระองค์เองนั่นแหละนะมาจุติเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าในช่วงที่พระบิดาทรงชำระโลกน้องทั่วทั้งจักรวาลที่เป็น FC ของจิตจักรวาลนะผู้ที่จะกลับมาตามสัญญาก็คือพระองค์เองนั่นแหละนะมาจุติเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าในช่วงที่พระบิดาทรงชำระโลกนะผู้ที่จะกลับมาตามสัญญาก็คือพระองค์เองนั่นแหละนะมาจุติเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าในช่วงที่พระบิดาทรงชำระโลกนะ60เศษแล้วนะเอาเป็นภาษาคริสต์ภาษาคริสตศักราชก็2021จะเข้าถึง2022แล้วนะนะเราก็ได้มีโอกาสมากล่าวพระโอวาทกับพระเจ้าให้พี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลายได้ฟังกันทั่วโลกนะหลายประเทศที่มีพระบุตรมนุษย์ของพระบิดาที่ติดตามรับฟังพร้อมกันทั่วโลกทั่วล่าในเวลาของประเทศไทยก็คือ3:30เทพเจ้าแห่งอคีฟินิกส์ก็คือพระจิตวิญญาณของเราที่องค์เยซูคริสต์เจ้าสมัยก่อนเรียกว่าพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราเป็นผู้ขันอาสาพระบิดากลับมาทำหน้าที่ตามสัญญาเพื่อที่จะทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆทบทวนให้ท่านฟังเพราะไหนๆนี่ก็จะสิ้นปีแล้วถ้าเป็นรายการอื่นเขาก็ไม่สดแล้วนะเขาจะเอาของแห้งๆเนี่ยมาตัดต่อนะแล้วก็มาฉายให้ท่านได้ชมแต่วันนี้สดๆเพราะเป็นวันสำคัญของโลกของจักรวาลไม่ใช่วันสำคัญของชาวคริสต์อย่างเดียวเราขอกล่าวคำว่า Merry Christmas อีกครั้งเราให้ท่านเห็นแต่วันนี้สดๆเพราะเป็นวันสำคัญของโลกของจักรวาลไม่ใช่วันสำคัญของชาวคริสต์อย่างเดียวเราขอกล่าวคำว่า Merry Christmas อีกครั้งเราให้ท่านเห็นสดๆเพราะเป็นวันสำคัญของโลกของจักรวาลไม่ใช่วันสำคัญของชาวคริสต์อย่างเดียวเราขอกล่าวคำว่า Merry Christmas อีกครั้งเราให้ท่านเห็นที่คนทั้งโลกหรือคริสตชนทั้งหลายได้ระลึกถึงพระองค์และเฉลิมฉลองเพราะวันเขาสมมุตินะฮะว่าวันที่24หลัง2ยามจนถึงวันที่25เนี่ยเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่เป็นศาสนาคริสต์คนไทยก็ร่วมเฉลิมฉลองไปกับพี่น้องชาวคริสต์ด้วยนะทั้งที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แต่ก็มีการร่วมฉลองกับเขาด้วยก็อย่างที่ว่าคนไทยนะฮะทุกเทศกาลนะพี่ไทยเราเนี่ยมีความสุขสนุกสนานกับเขาได้ทั่วฉลองกับเขาไปด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวคริสต์ที่ท่านทั้งหลายได้มีพิธีกรรมอะไรต่างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงนะหลังเที่ยงคืนของเมื่อวันที่24ธันวาคมจนต่อเช้ามืดของวันที่25ธันวาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์พอดีนะซึ่งโชคดีตรงกับช่วงเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังได้เฝ้าฟังพระโอวาทของพระองค์นะเราก็เลยเอาภาพขององค์เยซูคริสต์เจ้านะฮะซึ่งไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ
เอาภาพจริงจากกรุงริโอเดจาเนโรนะฮะต่างประเทศนะครับซึ่งก็อยู่ในเขตโลกซีกตะวันออกเหมือนกันพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกส่งมาจากพระเจ้าเวลาจะมาจุติบนโลกนี้จะต้องมาจุติทางซีกโลกตะวันออกเสมอจะไม่ไปจุติที่ซีกโลกตะวันตกวันหน้าค่อยบอกให้ท่านฟังว่าทำไมต้องเป็นซีกโลกด้านตะวันออกทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าทำไมต้องมาเกิดกับสามัญชนใช่ไหมมาประสูตินะมาจุติกับสามัญชนแล้วต้องมาอยู่ทางซีกโลกด้านตะวันออกวันหน้าค่อยบอกแต่ว่านะเราเห็นภาพพระองค์นะชัดเจนเด่นสง่าอยู่บนยอดเขาเลยนะฮะ

แล้วก็ลักษณะเหมือนฟีนิกซ์เหมือนนกฟีนิกซ์กางแขนออกคล้ายๆเหมือนกับเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำลังร่อนลงมาจากฟ้าเพื่อที่จะมาจุติบนโลกมนุษย์ภาพนี้งดงามด้วยและคงความหมายด้วยพี่น้องชาวพุทธฟังรายการของเราเยอะนะอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์หรือพระคริสต์เนี่ยค่อนข้างน้อยในโอกาสที่เป็นวันสำคัญของพระองค์ที่คนทั้งโลกยอมรับแล้วก็แซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติของพระองค์เราในฐานะที่เป็นพระบุตรเอกในปลายยุคพลังงานเก่าก็เลยขออนุญาตสรรเสริญพระเกียรติองค์เยซูคริสต์เจ้าไปกับพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ด้วยแล้วก็อนุญาตเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนที่เป็น FC ของจิตจักรวาลรับชมรับฟังอยู่ว่าวันนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องพระคริสต์สอนอะไรเพราะเวลาท่านนับถือศาสนาไหนแล้วท่านจะยึดติดกับศาสนานั้นยึดติดกับพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของศาสนานั้นไม่ยอมที่จะศึกษาไม่ยอมที่จะเรียนรู้ว่าครูคนอื่นเขาสอนอะไรมันเหมือนหรือต่างกันกับของตัวเองตรงไหนไอ้ที่พอรับพุทธและปฏิเสธคริสต์รับคริสต์รับพุทธปฏิเสธอิสลามนะหรือรับพุทธและปฏิเสธคริสต์เนี่ยเราถามตัวเราหรือยังว่าที่เราปฏิเสธคำสอนของศาสนาอื่นไม่ยอมศึกษาแล้วก้าวล่วงเขาเนี่ยนะเรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอื่นที่มีอยู่จริงในจักรวาลโลกเนี่ยเรามีความรอบรู้เรามีความเข้าใจในสัจธรรมคำสอนหรือเรื่องราวต่างๆอันควรสนใจของศาสนาอื่นที่เราไม่ได้เลือกกันสักกี่มากน้อยแล้วเราก็ไปเที่ยวก้าวล่วงเขาแล้วนะเนี่ยเราจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนาะองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยนะมีพระประวัติอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมากล่าวกับพี่ๆน้องๆบนโลกนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นคริสต์ศาสนิกชนหรือท่านจะเป็นศาสนิกของศาสนาไหนก็ตามที่ท่านยอมรับนับถือวันนี้เป็นวันสำคัญขององค์เยซูคริสต์ก็เลยขออนุญาตถวายพระเกียรติกล่าวถึงพระองค์ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเรื่องวันหรือวาระที่พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์มาทรงจุติบนโลกใบนี้พระองค์มาจุติที่เมืองเบธเลเฮมในสมัยก่อนนะฮะปรากฏว่าพระประวัติของพระองค์ก็มีเกี่ยวข้องกันกับดวงดาวแห่งเบธเลเฮมมีโหราจารย์จากซีกโลกฝั่งตะวันออกเนี่ยฝั่งตะวันออกจะมีโหราจารย์เยอะนะในสมัยโบราณนั่นก็เหมือนกันโหราจารย์มองเห็นไม่รู้ดาวอะไรซึ่งปกติจะไม่เคยเห็นนะสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาก็พยายามที่จะศึกษาว่าดวงดาวมองเห็นไม่รู้ดาวอะไรซึ่งปกติจะไม่เคยเห็นสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาก็พยายามที่จะศึกษาว่าดวงดาวมองเห็นไม่รู้ดาวอะไรซึ่งปกติจะไม่เคยเห็นสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาก็พยายามที่จะศึกษาว่าดวงดาวไปตามหาว่าผู้มีบุญที่จะมาจุติยังโลกเสรีเนี่ยเป็นครอบครัวไหนกุมารน้อยท่านนั้นเป็นใครและสถานที่ประสูติคือที่ไหนซึ่งไอ้ดวงดาวที่เห็นสว่างเจิดจ้าบนท้องฟ้าเห็นชัดเนี่ยถ้าไม่ใช่นักโหราไม่ใช่โหราจารย์ไม่ใช่นักโหราศาสตร์ก็คงจะไม่มีใครใส่ใจมองบนท้องฟ้านะถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาก็เลยมองเห็นเขาก็เลยเดินทางนะเขาบอกโหราจารย์ประมาณ 2-3 คนเดินทางตามไปยังที่ที่ดวงดาวปรากฏขึ้นปรากฏว่าดวงดาวสว่างเจิดจ้าดวงเนี้ยที่เป็นไซน์ก็คือเป็นรหัสเป็นหัสรหัสหรือเป็นสัญญาณที่บอกว่าจะมีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้มีบุญมาเกิดมาจุติมันไปปรากฏอยู่เหนือเมืองเบ

0: ก็คือเป็นรหัสเป็นรหัสหรือเป็นสัญญาณ
1: ที่บอก
0: ว่าจะมีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้มีบุญมาเกิดมาจุติมันไปปรากฏอยู่เหนือเมืองเบธก็คือเป็นรหัสเป็นรหัสหรือเป็นสัญญาณ
1: ที่บอกว่าจะมีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้มีบุญมาเกิดมาจุติมันไปปรากฏอยู่เหนือเมืองเบธเสดแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระประวัติขององค์เยซูคริสต์เราจะบอกความจริงให้ฟังว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่ดวงดาวนี้จะปรากฏขึ้นบนโลกเนื่องจากเราไม่ใช่โหราจารย์ไม่ใช่หมอดูและเราแค่จะบอกให้ท่านรู้ว่าเป็นดาวอะไรท่านดูรูปนี้ในจอท่านจะเห็นมีดาวสองดวงดาวสองดวงนี้แหละพี่น้องครับซึ่งเป็นดาวสองดวงซึ่งเป็นดาวเพื่อนที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของโลกพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนและก็พลูโตดาวที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าที่ปรากฏขึ้น6วันปรากฏขึ้นหลังจากพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์เจ้าของกุมารน้อยคลอดพูดภาษาชาวบ้านบอกพระเยซูคลอดไปแล้ว6วันดาวดวงที่สว่างสดใสเหนือเมืองเบธเลแฮมจึงปรากฏและเจ้าดาวสองดวงนั้นนะพี่น้องจำไว้นะฮะโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวพุทธเพราะเรามีความรู้เรื่องของศาสนาคริสต์น้อยมากเรากล่าววันนี้เราไม่ได้กล่าวในพระนามของพระเยซูเราไม่ได้กล่าวในนามของผู้สืบทอดหรือผู้สอนศาสนาคริสต์แต่เรากล่าวในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลซึ่งพระองค์ทรงมอบหมายให้เราเนี่ยกลับมาตามสัญญาเพื่อจะมาพาลูกแกะของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเดินทางกลับบ้านแดนสุญญตาเพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านของท่านจิตวิญญาณของท่านบอกนิพพานแล้วจะหายสาบสูญอยู่ในระบบเอกภพอยู่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ได้เพราะในนี้เป็นห้องทดลองของพระเจ้าเป็นห้องทดลองของพระบิดาซึ่งจิตวิญญาณของพวกท่านขันอาสาพระองค์มาทำหน้าที่ในการเป็นนักทดลองตามแผนการของพระเจ้าไม่ใช่บ้านของท่านนึกภาพออกไหมอ่ะเรามาดูที่ภาพนี้ดาวเสาท่านต้องทราบนะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวประจำพระจิตวิญญาณของพระเยซูถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพระเยซูทรงเกิดวันเสาร์ครับทรงประสูติวันที่ประสูติคือเป็นดาวเสาเนี่ยเป็นดาวประจำพระจิตวิญญาณของพระเยซูถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือพระเยซูทรงเกิดวันเสาร์ครับทรงประสูติวันที่ประสูติคือเป็นปีชีวิตเป็นมนุษย์ดาวพฤหัสเนี่ยนะเป็นจะเป็นพยานของพระองค์ถามว่าคำว่าเป็นพยานเนี่ยเป็นแค่เป็นพยานในการมาประสูติของพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูหรือเปล่าไม่ใช่ทำหน้าที่แค่นั้นดาวพฤหัสเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะคอยช่วยเหลือองค์เยซูคริสต์เจ้าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าบนโลกเสรีนี้จะมีดาวพฤหัสจริงๆแล้วไม่ใช่ดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสที่เป็นสิ่งสมมุติว่าเป็นดาวกลมๆเนี่ยลักษณะนี้มีวงแหวนด้วยรอบแต่รูปธรรมของช่างเทคนิครูปธรรมของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพระผู้ช่วยเพื่อให้ภารกิจขององค์เยซูคริสต์เจ้าระหว่างที่เข้ามาอยู่ในเอกภพเพื่อจะทำหน้าที่ในบทบาทของคน2มิติเนี่ยในบทบาทของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นช่างเทคนิคเนี่ยคอยช่วยเหลือเขาเรียกว่าเป็นพยานยืนยันว่าพระองค์มาเกิดจริงมาทำหน้าที่ในนามของพระเจ้าจริงพี่ๆน้องๆครับเราก็เคยบอกนะว่าจิตวิญญาณของเราที่กลับมาคราวนี้ก็จะกลับมาเพื่อพิพากษาโลกเพื่อปิดยุคพลังงานเก่าและนำโลกกับมนุษย์ยุคพลังงานเก่าผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่สังเกตไหมฮะเราบอกว่าเวลาขณะที่เรากำลังสื่อถ่ายทอดสดกับพระเจ้ากับองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนเนี่ยเราจะมีพี่ๆน้องๆที่ดาวพฤหัสทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคในมิติของจิตวิญญาณคอยช่วยเหลือเราเพื่อทำให้คลื่นความถี่ของจิตเรานะ

ที่มีพลังอำนาจในการที่จะสื่อระหว่างพระจิตของพระเจ้ากับเราเนี่ยพี่ๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็แปลว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงเป็นช่างเทคนิคซึ่งอยู่ในมิติของจิตวิญญาณพระองค์ท่านทั้งหลายเป็นทีมงานที่จะคอยช่วยเหลือเราในการสื่อถ่ายทอดเพื่อจิตเราตกนะจิตตกเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าวันไหนแข็งแรงหรือว่าพักผ่อนเต็มที่ไหมสมาธิจิตดิ่งจนถึงระดับสุญญตาได้หรือไม่ถ้าได้ถ้าระดับสุญญตาพี่ๆน้องๆที่วงโคจรดาวพฤหัสก็ไม่ต้องทำอะไรมากแต่จุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดคลื่นพลังงานของจิตเรากับจิตของพระเจ้าจะมีจุดศูนย์กลางของการถ่ายทอดอยู่ที่ดวงอาทิตย์คือพระสุริยะเราเคยบอกท่านนะครั้งที่พระองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านเสด็จมาจุติเป็นมนุษย์ขณะที่ท่านสื่อกับพระเจ้าเพื่อนำเอาพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้ามาสอนมนุษย์ทั้งโลกทั้งจักรวาลพระองค์ก็ใช้กระบวนการแบบเดียวกับที่เราใช้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายให้ท่านฟังว่าเป็นการสื่อสารแบบไหนนะ vertical telepathy ระหว่างจิตจิตสู่จิตนะครับนั้นเวโคจรดาวพฤหัสนี่คอยเชื่อมสัญญาณให้คอยประคับประคองสัญญาณศูนย์กลางของการทวนสัญญาณอยู่ที่ดวงอาทิตย์แล้วก็สื่อกับพระเจ้าเราก็มาเปิดเผยมาหงายมาแบกให้ฟังทั้งหมดนะพี่น้องครับท่านคงเข้าใจนะว่าเราหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นดาวสองดวงเนี่ยเขาโคจรมาเนี่ยมาซ้อนทับกันพอดีไม่ใช่ดาวสองดวงไปกอดกันนะฮะอยู่คนละวงโคจรนะนึกออกไหมนะ แต่โคจรมาแล้วเนี่ยมีดาวเสาร์ดาวพฤหัสและก็ดาวเคราะห์โลกมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแล้วดาวเหล่านี้ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่สะท้อนแสงจากพระสุริยะแล้วก็เล็งทำมุมมาอย่างโลกก็เลยเกิดเป็นเหมือนดาวดวงใหม่สุกสกาวเลยดาวอะไรก็ไม่รู้นะสมัยโบราณเขาก็ไม่รู้วันนี้เราบอกให้ท่านฟังแล้วดาวประจำพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์คือดาวเสาร์ก็แปลว่าเกิดวันเสาร์นั่นแหละนะส่วนดาวพฤหัสเป็นดาวครูนะเป็นดาวครูจะคอยช่วยประคับประคองเวลาสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากพระเจ้าถ้าสัญญาณไม่ชัดความรู้ที่มายังโลกที่จะกล่าวออกไปมันคลุมเครือพี่ๆน้องๆที่ดาวพฤหัสก็จะช่วยทำหน้าที่โปรแกรมข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อมายังเราเพื่อให้เรากล่าวต่อพี่ๆน้องๆแล้วกล่าวโดยไม่ผิดกล่าวแล้วไม่ผิดพลาดเพื่อทำให้เราเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นแปลรหัสแปลความหมายจากพระจิตของพระเจ้าที่ทรงสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดความรู้มาให้เราพี่เขาจะช่วยเพื่อทำให้เราเนี่ยสื่อสารชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารตรงเนี้ยนะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหน้าจอหน้ากล้องอยู่ในขณะนี้หรือสื่อพระโอวาทที่ใดที่หนึ่งบนโลกนี้ก็ตามทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็มีแบบเนี้ยถ้าเป็นทางโลกทีมงานก็คือน้องบุญธรรมกับคณะที่จะช่วยดูแลระบบแสงสีเสียงนะถ้าแสงสีเสียงทางโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคนิคเนี่ยนะมีปัญหามีความขัดข้องนะก็เขกกบาลน้องบุญธรรมคนเดียวกับทีมงานแต่ถ้าคลื่นสัญญาณจิตนะจะฟิตไม่ฟิตขัดข้องไม่ขัดข้องพูดแล้วคมชาร์ปแปลว่าคมเป็นคำพูดที่ชัดเจนฟังแล้วเข้าใจหรือไม่อย่างไรนั่นก็คือทีมงานของพระเจ้าที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลเราในการทำหน้าที่ตรงนี้ครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้คนทั้งโลกมีความสุขซึ่งเป็นวันสมมุติเป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์เยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาคริสต์และเป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งของโลกที่ทำให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป็นเอกของโลกทรงเป็นสัพพัญญูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำของศาสนาพุทธพวกเราส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องเรียนจิตจักรวาลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ยอมรับนับถือศาสนาพุทธ 80-90% ที่นับถือศาสนาคริสต์และนับถือศาสนาอิสลามหรือนับถือศาสนาอื่นก็มีน้อยมากแต่วันนี้เราจะพูดให้พี่ๆน้องๆชาวพุทธเนี่ยได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระคริสต์ว่าพระองค์เนี่ยมีคนนับถือพระองค์ยอมรับพระองค์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกพระองค์มีอะไรดีพระองค์มีอะไรดีและขณะที่ชาวพุทธเนี่ยก็คนไทยนะหรือคนในโลกนี้ก็นับถือเยอะเหมือนกันท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระพุทธองค์ทรงมีอะไรดี
ทั้งองค์เยซูคริสต์เจ้าทั้งพระพุทธเจ้าก็ล้วนแต่มีแต่สัจธรรมคำสอนนั่นแหละที่ดีไม่มีใครนะที่ยอมรับนับถือพระศาสดาทุกพระองค์ไม่ว่าเป็นพระเยซูคริสต์ท่านพระพุทธเจ้าของท่านทั้งหลายไม่มีใครที่ยอมรับนับถือและศรัทธาโดยไม่ได้ใช้ปัญญาและไม่ได้มองเห็นพระปรีชาของพระศาสดาทั้งสองพระองค์ที่เรากล่าวหรือแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นผู้นำของศาสนาอิสลามมีคนยอมรับนับถือเยอะมากทั้งสามพระองค์เนี้ยเพราะพระองค์เป็นพระศาสดาไม่ใช่เจ้าลัทธิใช่ไหมแสดงว่าทุกพระศาสดาต้องมีดีครับแต่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสเป็นวันของพระเยซูของชาวคริสต์เราเลยฉวยโอกาสเอาตรงนี้มากล่าวเราต้องขอบอกพี่น้องก่อนนะว่าเรื่องทั้งหมดที่เราจะกล่าวถึงองค์เยซูคริสต์เจ้าเรากล่าวในนามของพระเจ้ากล่าวในนามของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณทั้งของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของห้องทดลองขนาดใหญ่นี้เราจะกล่าวในพระนามของพระองค์เราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์แน่นอนนะเราไม่ยึดติดว่าเราเป็นพุทธเราเป็นคริสต์เราเป็นอิสลามเพราะเราบอกท่านทั้งหลายมานานแล้วและเป็นคนแรกที่กล่าวในโลกนี้ว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลเป็นยูนิเวอร์ซัลนะล้วนเป็นสากลศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวถามว่าทำไมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าทั้งนั้นนะครับเป็นจิตวิญญาณเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าแล้วขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปอะไรตามนั้นหน้าที่ภารกิจต่างๆหน้าที่เป็นรายละเอียดแตกต่างกันแต่ถ้าหลักๆแล้วก็เหมือนกันมาเพื่อเอาความรักมามอบให้กับโลกเพราะโลกต้องการความรักถ้าโลกไม่มีพลังงานความรักคือไม่มีคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกโลกก็จะหมุนรอบตัวเองไม่ได้เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองไม่ได้โลกก็จะไม่สามารถค้ำจุนเอกภพซึ่งมีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่เสาร์ที่แล้วเราบอกข่าวดีบอกความจริงนี้กับท่านทั้งหลายไปแล้วมันจะไม่สมดุลเมื่อมันไม่สมดุลเนี่ยห้องทดลองของพระบิดาก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ห้องทดลองของพระองค์ก็คืออนันตจักรวาลหรือเอกภพถ้าแกนที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบของเอกภพไม่มีการเหวี่ยงหมุนไม่มีการหมุนรอบตัวเองทรงกลมที่เป็นรูปไข่เนี่ยคล้ายๆกับรูปไข่ที่เรียกว่าเอกภพมันก็จะยกตัวขึ้นและมีรูปธรรมเกิดขึ้นไม่ได้นั้นผู้ที่ทำหน้าที่ในการทำให้แกแล็กซี่เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพคือแกแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ให้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมมันเวียงหมุนมันกวาดไปในแนวระนาบเพื่อที่จะทำให้นะห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นเนี่ยร่วมกันกับแกแล็กซี่12,000ศูนย์กลางของเอกภพคือแกแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ให้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมมันเวียงหมุนมันกวาดไปในแนวระนาบเพื่อที่จะทำให้นะห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นเนี่ยร่วมกันกับแกแล็กซี่หมื่นสารศูนย์กลางของเอกภพคือแกแล็กซี่ทานสายน้ำนมเนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่ให้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมมันเวียงหมุนมันกวาดไปในแนวระนาบเพื่อที่จะทำให้นะห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นเนี่ยร่วมกันกับแกแล็กซี่หมื่นสองบิดาทรงสร้างไว้ให้เป็นทานสายน้ำนมเป็นมิลกิเวย์เพื่ออะไรเราก็เล่าให้ท่านฟังไปแล้วว่าเผื่อเวลาจิตวิญญาณท่านสำเร็จภารกิจที่มาปฏิบัติในห้องทดลองของพระองค์ที่ดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้หมดภารกิจหมดหน้าที่หรือสิ้นยุคแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะสามารถเดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระมารดาเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดแต่ไม่ได้ตั้งท้องอ่ะมันจะทรงถวายพระนามพระองค์ว่าพระมารดาก็ได้พระบิดาก็ได้แต่จริงๆแล้วพระมารดาก็คือเงาของพระองค์เนาะนะแต่ที่เราสื่อเนี่ยสื่อกับตัวตนแก่นแท้ของพระเจ้าผู้ให้กำเนิดหรือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพี่ๆน้องๆครับเราก็เลยต้องการจะบอกความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังนะว่าเมื่อทำหน้าที่จบแล้วเนี่ยจิตวิญญาณจะต้องกลับบ้านหนทางหรือเส้นทางหรือถนนที่กลับบ้านนั้นเราก็อยากจะบอกท่านว่าเราชำนาญทางเพราะเราเคยมาและเราก็กลับไปแล้วแล้วนี่เรากลับมาใหม่เพื่อตามที่สัญญาว่าเราจะมาช่วยพวกท่านพระบิดาก็ทรงมีพระบัญชาอนุญาตให้เรากลับมาช่วยตามสัจจะที่เราให้ไว้ส่วนท่านเรามาช่วยแล้วท่านทำสะดิ้งทำสะดุ้งทำกระแดะปฏิเสธความช่วยเหลือของเราก็สุดแท้แต่ท่านเพราะดาวเคราะห์โลกเสรีนี้พระบิดาทรงกำหนดให้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรี
ใครมาใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้จะต้องมีชีวิตเสรีแปลว่าจะเลือกเป็นคนดีก็ได้จะเลือกเป็นคนชั่วก็ได้จะเลือกเป็นฝ่ายโง่ง่ายฉลาดยากก็ได้หรือจะเลือกที่จะเป็นฝ่ายโง่ยากและฉลาดง่ายก็ได้จะเลือกจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราก็ได้จะเลือกที่จะไปเดินตามหลังคนนำทางตาบอดแล้วไม่ใช่เดินแบบลืมตานะเดินแบบหลับตาตามหลังคนนำทางตาบอดนั่นท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านเราไม่อาจจูงใจท่านได้ทุกวันนี้ก็มาพูดไปเรื่อยสื่อพระโอวาทไปเรื่อยๆจนกว่ามันท่านทั้งหลายจะเก็ตอินไม่ใช่เก็ตเอาท์ตอนนี้ฟังแล้วปฏิเสธคือฟังแล้วเก็ตเอาท์รับรู้รับฟังแล้วก็ปฏิเสธเราก็จะกล่าวไปเรื่อยๆจนกว่าเวลานั้นมาถึงเราจะกล่าวไปเรื่อยจนกว่าเวลานั้นมาถึงเวลานั้นคืออะไรท่านก็นึกเอาแล้วกันว่าเวลาอะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสสุดท้ายของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายที่ฟังเราอยู่พี่น้องครับเราบอกว่าทานสายน้ำนมนะเอาไว้ให้จิตวิญญาณของพวกท่านเนี่ยเพราะจากบ้านมานานจำทางกลับบ้านไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนพระบิดาก็สร้างทานสายน้ำนมสีขาวเอาไว้ให้ถ้าท่านเดินไปตามทานน้ำนมก็คือสายน้ำนมนะเดินสวนนะสวนสายน้ำนมไปเดินย้อนไปนะท่านต้องไปเจอหัวนมแม่ก็คือที่ที่แม่ก็คือพระบิดาทรงสถิตอยู่ทรงประทับอยู่ท่านเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอประตูทางออกที่น้ำนมของพระมารดาไหลเข้ามาในเอกภพเราก็บอกว่าเวลาท่านจะกลับบ้านน่ะท่านต้องการจะนิพพานด้วยการหลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกเนี่ยท่านต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและท่านต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่งั้นเนี่ยท่านจะกลับไม่ได้และที่หลงผิดคิดว่าลอยหลุดลอยลอยหลุดหลุดลอยขึ้นไปค้างอยู่ในอวกาศซึ่งมันยังอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วก็ไปแฝงตัวอยู่นั้นแล้วก็สมมุติตัวเองว่าเป็นเทพเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรพวกนั้นมีเราคนเดียวที่กล้าหาญบอกให้ท่านฟังนะว่านั่นคือการงมงายนะไม่มีใครถ้าท่านต้องการนิพพานก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าไม่มีใครแม้กระทั่งพระบิดาหรือพระเจ้าจะทรงสร้างประตูทางออกเอาไว้บนหลังคามันท่านหลุดลอยลอยลอยลอยท่านบอกเหนือกว่ามนุษย์กูสุดยอดแล้วกูนิพพานแล้วกูหลุดพ้นแล้วเพราะกูอยู่สูงยังไงยังไงท่านก็ติดอยู่ใต้หลังคาเนี่ยหลังคาโลกหลังคาจักรวาลเนี่ยเพราะบนนั้นพระองค์ไม่ได้สร้างประตูทางออกไว้จำไว้นะครับทางออกกับทางเข้ามันทางเดียวกันครับพระองค์ทำให้พวกท่านที่เป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณเนี่ยง่ายทุกอย่างแต่พวกท่านไปคิดให้มันยากไปทำให้มันยากสังเกตไหมฮะตึกของท่านเนี่ยถ้าท่านรวยมากไม่ว่าคอนโดหรือบ้านท่านเวลาท่านสร้างเนี่ยท่านสร้างประตูทางออกจากตึกเอาไว้บนหลังคาตึกหรือเปล่าครับไม่ว่าตึกของประเทศไหนนะครับสถาปนิกสถาปนึกก็แล้วแต่ไม่มีใครหรอกครับสร้างประตูออกจากอาคารออกจากตึกสูงสร้างไว้บนหลังคาตึกบนดาดฟ้าตึกยกเว้นเอาเฮลิคอปเตอร์ไปจอดเฮลิคอปเตอร์มันจอดกับพื้นไม่ได้ไม่มีที่ให้มันจอดถูกไหมท่านก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์จิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะที่จะพาออกไปจากอาคารนั้นน่ะต้องกลับลงไปข้างล่าง ground floor แปลว่าชั้นพื้นดินเพื่อจะ walking pass through the door เพื่อจะเดินผ่านประตู out of your building ออกไปจากอาคารออกไปจากบ้านเรือนของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่ปฏิบัติธรรมแล้วทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งเราบอกแล้วนะฮะว่านั่นเป็นวิธีคิดเป็น mindset ที่ไม่ถูกต้องเอาอย่างยิ่งพอมี mindset แบบนี้ก็คือในสัญญาขันมันบันทึกความทรงจำแบบนี้ไว้พอท่านตายปั๊บจบสิ้นอายุขัยในชาตินี้ทิ้งกายสังขารเลยครับจิตวิญญาณทิ้งกายสังขารเลยท่านรู้ไหมจิตหยาบของท่านที่กำลังฟังเราอยู่เนี่ยทำร้ายตัวท่านเองซึ่งเป็นจิตวิญญาณตัวท่านเองแท้จริงคือจิตวิญญาณนะไม่ใช่ไอ้จิตหยาบที่นั่งฟังเราอยู่นี่หรอกเพราะไอ้จิตหยาบนี่เป็นตัวตายตัวแทนเฉยๆท่านไปใส่ mindset ผิดไว้
จิตวิญญาณก็เดือดร้อนครับก็จะเอาความทรงจำที่ผิดๆติดเอาไว้ครับพอตายแล้วไปฮะก็ลอยไปอยู่ตรงนั้นแล้วจิตวิญญาณก็เดือดร้อนเลยครับเป็นทุกข์เลยจะลงมาเป็นมนุษย์อีกก็ไม่ได้จะลอยสูงต่อขึ้นไปอีกให้สูงที่สุดเพราะยังไม่ถึงเหล่าเต็งใช่ไหมมันลอยขึ้นไปเป็นชั้นๆก็เลยพยายามจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะเลื่อนขึ้นไปหนึ่งชั้นชั่วกับชั่วกันเป็นโกรธๆปีเป็นล้านๆเป็นแสนโกรธปีลองไปศึกษาคนที่เขาชื่อสูงที่สุดเพราะยังไม่ถึงเหล่าเต็งใช่ไหมมันลอยขึ้นไปเป็นชั้นๆก็เลยพยายามจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะเลื่อนขึ้นไปหนึ่งชั้นชั่วกับชั่วกันเป็นโกรธๆปีเป็นล้านๆเป็นแสนโกรธปีลองไปศึกษาคนที่เขาชื่อสูงที่สุดเพราะยังไม่ถึงเหล่าเต็งใช่ไหมมันลอยขึ้นไปเป็นชั้นๆก็เลยพยายามจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะเลื่อนขึ้นไปหนึ่งชั้นชั่วกับชั่วกันเป็นโกรธๆปีเป็นล้านๆเป็นแสนโกรธปีลองไปศึกษาคนที่เขาเชื่อใครมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าโลกจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งจิตวิญญาณตัวเองได้น้อยกว่าคนที่มีจิตวิญญาณที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าพูดง่ายมันก็เลยทำให้มีความสูงต่ำไม่เท่ากันในสิ่งเหล่านี้เราก็เลยขออนุญาตพูดเป็นการโปรยหัวให้ท่านฟังนะว่านั้นไม่ถูกต้องซึ่งเราก็กลับมาในยุคนี้มาเพื่อทำหน้าที่ชี้ความจริงเพื่อให้ท่านทั้งหลายเกิดสติทางวิญญาณมาชี้ความจริงให้ท่านเห็นแล้วอธิบายความทุกอย่างซึ่งวันนี้เดี๋ยวถ้าเราเอาพระคัมภีร์ซึ่งบันทึกไว้ว่าเป็นคำสอนคำกล่าวของพระเยซูเราจะยกเอาบางบทบางตอนมาคุยกับท่านที่เป็นยุวจิตจักรวาลหรือถ้าพี่ๆน้องๆชาวคริสต์เนี่ยถ้าใจกว้างท่านก็จะมานั่งรับฟังด้วยก็ได้แต่เราไม่ได้บอกว่ารายการนี้เรามาเพื่อสอนชาวคริสต์หรือเรามาสอนใครเรามากล่าวในพระนามพระบิดาซึ่งเป็นพระโอวาทของพระองค์เท่านั้นใครจะรับก็รับใครมีหูจะฟังก็ฟังใครมีจิตปัญญาจะฟังไปคิดตามไปด้วยหรือคิดต่อต้านไปใครจะเป็นยังไงก็เชิญเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่ถ้าท่านก่อกรรมดีผลลัพธ์ของท่านที่ออกมาก็จะดีถ้าท่านก่อกรรมไม่ดีหรือก่อกรรมชั่วผลลัพธ์ของมันก็ออกมาก็เป็นผลกรรมชั่วมันถ้าท่านเป็นคนที่มีผลกรรมดีแสดงว่าท่านเป็นคนดีถ้าท่านมีผลกรรมที่เป็นคนไม่ดีแสดงว่าท่านเป็นคนไม่ดีเป็นพลกรรมที่ไม่ดีแสดงว่าท่านเป็นคนไม่ดีพูดง่ายๆเหมือนกับถ้าเราอยากจะรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้มันคือต้นอะไรถ้าเราไม่รู้จักมันมาก่อนนะไม่เคยเห็นตัวต้นจริงมันมาก่อนเราก็ต้องดูผลของมันเรารอดูว่าต้นไม้ต้นนั้นมันออกผลเป็นอะไรถ้ามันออกผลเป็นมะพร้าวเรายืนยันฟันธงเลยว่ามะพร้าวไม่ใช่ต้นปาล์มเพราะปาล์มกับมะพร้าวหรือต้นหมากอะไรเนี้ยคล้ายๆกันนะมะเขือเหมือนกันมะเขือสั้นมะเขือยาวมะเขือใหญ่มะเขือเปราะนะฮะหรือมะเขือพวงลูกเล็กๆใช่ไหมต้นกิ่งใบก้านลักษณะคล้ายๆกันเลยลักษณะคล้ายกันมากพี่น้องครับลักษณะคล้ายกันเลยคล้ายกันเดียดเลยครับนะแต่ถ้าเราไม่ดูผลของมันต้นใบหนามเป็นมะพันมะเขือนะเป็นสปีชีเดียวกันเนี่ยเป็นมะเขือเนี่ยนะการเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่ามันต้องดูผลและผลไม้ไหนเป็นผลที่ออกมาแล้วกินได้ผลไม้ไหนออกมาแล้วกินไม่ได้ถ้าไม่ทดสอบไม่ทดลองหรือไม่ชิมเราก็จะไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นกินได้ไหมมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนรสชาติเป็นอย่างไรต้องพิสูจน์มนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะมันเรามาสื่อตรงเนี้ยนะมีคนฟัง Facebook ของเราอยู่277ท่านณเวลาบัดนาวหรือนะ YouTube ติดตามชมรับฟังอยู่ณเวลาบัดนาวคือ456ท่านยังไงก็ไม่ถึง1,000ท่านอย่าแปลกใจนะว่าเวลาพระบิดาทรงชำระโลกแล้วจะมีคนที่เป็นปลาซึ่งหายใจด้วยเหงือกหรือหายใจด้วยปอดเป็นปลาที่หายใจด้วยเหงือกเขาอาจจะตายแต่เขาไข่เขาก็จะฝังดินฝังโคลนฝังทรายพอเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วปลาก็จะมีชีวิตกลับมาได้เพราะเขาต้องอยู่กับน้ำอยู่แล้วแต่มนุษย์ที่เป็นปลาซึ่งหายใจด้วยปอดที่จะถูกคัดไว้ให้มีชีวิตรอดปลาที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะฮะที่หายใจด้วยปอดเนี่ยต้องลอยอยู่ในน้ำลอยคอในน้ำต้องอยู่กับน้ำเนี่ยจะรอดเนี่ยน้อยกว่าไอ้ที่มันจมหายตายจากก็เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจ

มาเป็นมนุษย์ไม่เยอะหรอกแต่ก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริงในการเป็นคนสองมิติหรือเป็นมนุษย์มาแล้วในทุกภพชาติภพชาติที่7คือภพชาติปัจจุบันใช่ไหมก็เราพูดเรื่องนี้เป็นมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องแปลกหรอกสำหรับพระบุตรเอกซึ่งพระบิดาส่งมาทำหน้าที่ตรงนี้ในสมัยก่อนเนี่ยพระเยซูก็เหมือนกันนะที่พระองค์เนี่ยทรงเสด็จประทับอยู่ที่บ่อน้ำเนี่ยที่มีพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์นะฮะส่งคำถามมาตอนหัวค่ำเนี่ยเราเพิ่งเห็นนะครับต้องขอไปที่ไม่แน่ใจว่าจะเตรียมตอบทันไหมว่าความหมายความว่าอะไรที่องค์เยซูคริสต์ทรงกล่าวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำในบ่อที่พระองค์ขอน้ำดื่มนะอะไรอย่างเงี้ยนะและที่เขาบอกว่าเป็นชาวอิสราเอลเป็นชาวยิวเนี่ยมาขอน้ำกินแบบนี้ได้เหรออะไรแบบเนี้ย นะแล้วพระองค์ก็มีการพูดพาดพิงถึงสามีของผู้หญิงคนนั้นนะว่าให้ไปบอกสามีนะมีน้ำที่บริสุทธิ์อ่ะกินแล้วไม่ต้องตายกินแล้วมีชีวิตนะฮะกินแล้วเนี่ยมีชีวิตพระองค์เปรียบเป็นน้ำแต่ตอนหลังๆบางตอนพระองค์ก็เปรียบเหมือนขนมปังก็คือมีธรรมะของพระบิดามีพระโอวาทของพระเจ้าถ้าฟังคำสอนขององค์ที่สื่อจากพระเจ้าแล้วก็เหมือนได้ดื่มน้ำที่เป็นน้ำทิพย์ของพระเจ้าที่กินแล้วดื่มกินแล้วไม่ต้องตายร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาติดใจตรงที่พระเยซูท่านกล่าวว่าอันนี้เราขออนุญาตแทรกตรงนี้นะเพราะเรากลัวลืมตอบว่าเธอตอบพระเยซูว่าหนูยังไม่มีผัวหนูยังไม่มีสามีนะไม่ต้องกลับไปบอกสามีที่บ้านตามที่พระองค์กล่าวหรอกเพราะหนูยังไม่มีสามีหนูเป็นโสดเนี่ยนะพระเยซูบอกว่าเธอน่ะมีสามีตั้ง5คนเธอมีสามี5คนแล้วนะเธอจะมาบอกว่าไม่มีได้ยังไงตรงเนี้ยนะในพระคัมภีร์มีบันทึกไว้อย่างเงี้ยนะเราก็อยากจะบอกท่านว่าเวลาเราศึกษาธรรมะกับพระศาสดาผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้เนี่ยเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างพระพุทธองค์เห็นไหมฮะทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทรงรอบรู้ทุกสิ่งพระพุทธองค์ก็รู้อดีตชาติคนนั้นคนนี้ใช่ไหมที่พระเยซูบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีมาแล้ว5คนผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจเพราะผู้หญิงคนนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับมิติโลกทางกายภาพแต่องค์เยซูคริสต์เจ้านั้นท่านเป็นคนสองมิติและเป็นผู้ที่สามารถล่วงรู้อดีตชาติของผู้หญิงคนนั้นได้ก็ผู้หญิงคนนั้นเกิดตายมาแล้ว5ภพชาติแล้วนึกภาพออกมั้ยภพชาตินี้ไม่มีสามีเพราะเป็นภพชาติที่6ในอดีตชาติทุกภพชาติผู้หญิงคนนี้มีสามีมาตลอดและสามีแต่ละคนเนี่ยในแต่ละภพชาติเนี่ยนะพระเยซูคริสต์นะบอกไว้ในพระคัมภีร์หรือเปล่าไม่ทราบบันทึกไว้เปล่าแต่เราจะแถมให้ว่า1ภพชาติกับผัวคนนึงครับเป็นจิตวิญญาณของคนที่เป็นสามีนะเป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นคนละคนกันนึกภาพออกมั้ยแสดงว่ามีจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วผู้หญิงคนเนี้ยไปเป็นภรรยาและแต่งงานกันเนี่ยนะภพชาติ1คนนึงซึ่งเป็น1จิตวิญญาณผ่านมาแล้ว5ภพชาติก็แสดงว่ามีสามี5จิตวิญญาณแล้วและเป็นทางโลกก็บอกมีสามี5คนแล้วนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านที่ถามมาเนาะเราก็ตอบให้แล้วส่วนอย่างอื่นที่ท่านถามมานั้นเราไม่ขอไม่ตอบนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นพระประวัติของพระเยซูเรามาเพื่อจะพาท่านกลับบ้านการจะไปสนใจพระประวัติของพระองค์อ่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยและพระเยซูคริสต์ท่านทรงไม่ปลื้มหรอกเอาในสิ่งที่เกิดประโยชน์คืนนี้ตั้งใจฟังว่าที่ท่านรู้อยู่นะท่านเป็นคริสเตียนแน่ที่ถามมาท่านรู้ท่านถอดความหมายกันไว้เนี่ยถอดแล้วมันตรงกับที่เราในพระนามของพระเจ้าถอดความให้ท่านฟังและเล่าเบื้องหลังของประโยคนั้นให้ฟังได้ด้วยนะเชื่อมต่อให้ด้วยท่านลองฟังดูว่าที่ท่านเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้และสอนกันมาจนถึงทุกวันนี้มันตรงกับที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าไหมตรงกันไหมนะโอเควันนี้เราก็มาดูนั้นให้ฟังได้ด้วยนะเชื่อมต่อให้ด้วยท่านลองฟังดูว่าที่ท่านเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้และสอนกันมาจนถึงทุกวันนี้มันตรงกับที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าไหมตรงกันไหมนะโอเควันนี้เราก็มาดูนั้นให้ฟังได้ด้วยนะเชื่อมต่อให้ด้วยท่านลองฟังดูว่าที่ท่านเชื่อกันอยู่ทุกวันนี้และสอนกันมาจนถึงทุกวันนี้มันตรงกับที่เราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าไหมตรงกันไหมนะโอเควันนี้เราก็มาดูแม้กระทั่งที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มในวันที่25ธันวาคมตามข้อมูลของวันนี้2700

166ท่านหนึ่งในนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของท่านและเราหวังว่าไม่ใช่1ใน 2,766 ท่านหนึ่งในนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของท่านและเราหวังว่าไม่ใช่1ใน 2,766 ท่านหนึ่งในนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของท่านและเราหวังว่าไม่ใช่1ใน 2,700 พาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย166ท่านหนึ่งในนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของท่านและเราหวังว่าไม่ใช่1ใน 2,700 พาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย166ท่านหนึ่งในนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องของท่านและเราหวังว่าไม่ใช่1ใน 2,700 พาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทางประตูเนี้ยมันเวลาจะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องออกทางประตูนี้ไม่มีประตูพิเศษนะปีนบนหลังคาเนี่ยมันยากไหมคำว่าปีนหลังคาสมัยองค์เยซูคริสต์พระองค์ทรงใช้คำว่าปีนรั้วลูกแกะนะลูกแกะของพระบิดาพยายามจะเดินตามหลังคนเลี้ยงแกะขี้ขโมยนะมาขโมยลูกแกะของพระองค์ไปแล้วก็พยายามที่จะพาลูกแกะของตัวเองปีนรั้วกลับเข้าข้อก็แปลว่าจะให้หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแต่ดันทะลึ่งพาปีนประตูปีนคอกแต่ไม่ยอมผ่านเข้าทางประตูซึ่งประตูก็เปิดรออยู่และคนที่เฝ้าประตูอ่ะนะนายทวารเนี่ยก็ส่งเสียงร้องเรียกอยู่เนี่ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แต่ไม่ยอมประกาศว่าเรามาตามกลับบ้านนะอะไรเงี้ยไม่ยอมจะไปทางอื่นเพราะไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดซึ่งไม่ใช่คนเลี้ยงแกะของพระเจ้าแต่เป็นคนช่อฉนมาลักเนี้ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แต่ไม่ยอมประกาศว่าเรามาตามกลับบ้านนะอะไรเงี้ยไม่ยอมจะไปทางอื่นเพราะไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดซึ่งไม่ใช่คนเลี้ยงแกะของพระเจ้าแต่เป็นคนช่อฉนมาลักนี้มาทางนี้มาทางนี้แต่ไม่ยอมประกาศว่าเรามาตามกลับบ้านนะอะไรเงี้ยไม่ยอมจะไปทางอื่นเพราะไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดซึ่งไม่ใช่คนเลี้ยงแกะของพระเจ้าแต่เป็นคนช่อฉนมาลักเนี้ยก็บอกว่าหลงทางนิพพานแทนที่จะเดินตรงทางไปทางปลายปีกของทานสายน้ำนมเรียกว่ามิลคิวเวย์แต่ดันทะลึ่งจะลอยขึ้นไปข้างบนทั้งที่ประตูทางออกไม่มีนี่คือความหมายเดียวกันนะสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้ากับสมัยเราที่เรากล่าวสมัยจิตจักรวาลเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบแล้วต่างกันแต่ความจริงและความหมายคืออันเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายครับกราบพระบาทพระบิดาครับเรากลับเข้าเรื่องเรากำลังจะต่อการสื่อสารทางจิตเทเลปาธีก็คือการสื่อสารทางจิตระหว่างจิตเรากับจิตของพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะมาคุยกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าว่าพระคริสต์ก็คือพระเยซูนะทรงสอนอะไรนะแล้วเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เรากล่าวเราไม่ได้มาสอนศาสนาคริสต์ของพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะมาคุยกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าว่าพระคริสต์ก็คือพระเยซูนะทรงสอนอะไรนะแล้วเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เรากล่าวเราไม่ได้มาสอนศาสนาของพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะมาคุยกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าว่าพระคริสต์ก็คือพระเยซูนะทรงสอนอะไรนะแล้วเราก็รับผิดชอบในสิ่งที่เรากล่าวเราไม่ได้มาสอนศาสนาคริสต์ไม่ได้ยอมรับนับถือเพราะว่าพระองค์ทรงมีเคราทรงมีหนวดทรงหล่อเหลาทรงสมาร์ทไม่ใช่ครับนะแต่ทรงยอมรับนับถือพระเยซูในสัจธรรมในพระโอวาทที่พระองค์สอนและพระโอวาทสัจธรรมที่พระองค์สอนนั้นพระองค์ทรงสื่อมาจากพระเจ้าเนี่ยแล้วท่านลองดูว่าถ้าท่านเข้าใจในคำสอนท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหสุดยอดเราจะมาทำให้ท่านเข้าใจเราจะมาช่วยท่านให้เข้าใจไม่ใช่ว่าศาสนาไหนจะดีสื่อมาจากพระเจ้าเนี่ยแล้วท่านลองดูว่าถ้าท่านเข้าใจในคำสอนท่านจะรู้เลยว่าโอ้โหสุดยอดเราจะมาทำให้ท่านเข้า

ใจเราจะมาช่วยท่านให้เข้าใจไม่ใช่ว่าศาสนาไหนจะดีเด่นอ่ะลูกกวาดแท่งอื่นกูไม่ชอบกูไม่เลือกกูโยนทิ้งแต่ท่านสังเกตไหมเด็กบางคนมันฉลาดนะถึงแม้ว่าลูกกวาดบางสีเนี่ยนะมันหวานเหมือนกันนะแต่มันคนละสีคนละรูปทรงเนี่ยหวงนะถ้ารู้ว่าเป็นลูกกวาดแล้วกินได้เนี่ยหวงเลยไม่ให้ใครกูจะเอาไว้ทั้งหมดเพราะรู้ว่ามันหวานมันอร่อยสีสันแตกต่างรูปทรงแตกต่างถ้าเป็นอมยิ้มมีด้ามจับเหมือนกันบางอมยิ้มบางอันก็กลมๆบางอันก็แบนแบบเป็นแบบเหรียญสตังค์บางอันแบนแบบเหรียญสตังค์แต่มีรูบางอันลักษณะเหมือนพริกใหญ่นะพริกชี้ฟ้าพริกจินดาเอาเข้าปากมาอมเคี้ยวสังเกตสิเด็กบางคนเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในกำมือเนี่ยเป็นลูกอมเป็นลูกกวาดเนี่ยมันจะยอมแบ่งปันให้คนอื่นง่ายๆมั้ยมันเอาทั้งนั้นนะครับเพราะมันรู้ว่ามันชอบมันหวานมันอร่อยธรรมะหรือสัจธรรมหรือพระโอวาทของพระศาสดาทุกพระองค์พุทธคริสต์อิสลามที่ท่านรู้จักเนี่ยล้วนเป็นเหมือนลูกอมที่เป็นประโยชน์กับเด็กครับหวานอร่อยนะเด็กๆชอบนะก็เหมือนกับพวกท่านเนี่ยนะต้องชิมและต้องรู้จักหวงแหนไม่ใช่เขี้ยงทิ้งกูชอบเว้ยลูกอมยิ้มเนี่ยมีลักษณะเหมือนพริกขี้หนูเขาเรียกพริกจินดานะพริกดอกใหญ่ๆนะสีแดงๆกูชอบเพราะฉะนั้นที่มันเป็นลักษณะเหมือนเหรียญสตังค์และมีรูนะเป็นอมยิ้มเหมือนกันใช่ไหมกูไม่เอากูโยนทิ้งเห็นไหมฮะไอทีของกินของแดกเซนเนี่ยนะรู้เลยว่ากูทิ้งไม่ได้เพราะว่าถึงแม้คนละสีกูไม่ชอบสีนั้นแต่มันอร่อยมันมีประโยชน์กูต้องเอาไว้แต่เวลามีพระศาสดาดันทะลึ่งเลือกเฉพาะบางพระศาสดาที่กูชอบพระศาสดาอื่นที่กูไม่เลือกกูผลักใส่ไล่ส่งกูเคลี้ยงทิ้งกูเหวี่ยงทิ้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เด็กยังฉลาดกว่าเลยนะเด็กยังฉลาดกว่าเพราะเด็กหวงลูกอมทุกสีทุกรูปลักษณ์ของลูกอมกูรู้ว่ามันเป็นลูกอมมันเป็นอมยิ้มอ่ะกูเอาไว้หมดเพราะกูชอบมีประโยชน์แต่นี่พอทีเป็นพระศาสดานะแล้วต้องใช้ปัญญานะในการเลือกยอมรับพระศาสดาแทนที่จะเลือกยอมรับทุกพระองค์ศึกษาเรียนรู้สัจธรรมที่แต่ละพระองค์ทรงเมตตาสื่อสอนไว้ไม่เอาครับปฏิเสธทิ้งไม่มีแม้แต่จะเหลียวแลไม่มีแม้ที่จะชิมหรือบางคนไม่มีแม้แต่หันมาชมกูชอบอันเดียวนะสมมติว่าพุทธคริสต์อิสลามมีลูกอมอยู่3แท่งท่านเลือกลูกอมแท่งใดแท่งหนึ่งหรืออมยิ้มแท่งใดแท่งหนึ่งแล้วอีก2แท่งท่านสังเกตไหมท่านเคลี้ยงทิ้งเลยเพ้อปฏิเสธเพ้อรังเกียจด้วยซ้ำเท่าที่มีปัญญานะแต่เด็กๆสังเกตไหมคนบางทีคนมีปัญญาน้อยหรือฉลาดน้อยไม่มีเงื่อนไขเยอะนะแต่ถ้าฉลาดมากเท่าไหร่เงื่อนไขเยอะเหลือเกินแล้วคิดเยอะแต่ไม่ใช่คิดถูกนะคิดเยอะแต่คิดผิดนะสู้มีปัญญาน้อยเหมือนเด็กๆไร้เดียงสาดีกว่ามั้ยมันเห็นเป็นลูกอมมันไม่ทิ้งเลยนะมันหวงเลยไม่ให้จะใครจะมาเอามันไม่ให้เลยด้วยซ้ำเขาเรียกว่าหวงแหนนะครับทำไมมนุษย์เราอะยิ่งโตทำไมมันยิ่งฉลาดน้อยลงก็ไม่รู้เนาะใช่ไหมอันนี้ครับพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับพระบิดาทรงถามท่านว่าก่อนที่เราจะเข้าใจว่าพระคริสต์สอนอะไรพระบิดาให้ท่านตั้งคำถามตัวเองแล้วลองตอบดูครับคำถามมีอยู่ว่าทำไมต้องมีบทเรียนบทนี้ทำไมจิตจักรวาลอ่านโลกจึงต้องมีบทเรียนบทนี้ในการสื่อจากพระเจ้าเพื่อมากล่าวเป็นพระโอวาทต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายมันต้องมีเหตุผลถูกไหมไม่ใช่อยู่ๆจะสร้างบทเรียนขึ้นมาแล้วให้เรียนซีซัวเรียนเพราะไม่มีอะไรจะให้เรียนซีซัวสื่อสอนมาเพราะไม่มีอะไรจะสื่อจะสอนไม่ใช่ทำไมต้องมีบทเรียนบทนี้คำตอบพระบิดาจะให้ทีละคำตอบคำตอบที่หนึ่งครับพระคริสต์สอนอะไรบทเรียนบทนี้ที่จำเป็นจะต้องมีเพราะข้อที่หนึ่งครับพระบิดาทรงกำหนดบทเรียนนี้ให้พระบิดาเป็นผู้ทรงกำหนดบทเรียนนี้ให้เราสื่อกับพระองค์มากล่าวให้พวกท่านฟังเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดเราเป็นมนุษย์มิอาจที่จะกำหนดสิ่งที่จะเป็นบทเรียนอันสำคัญสิ่งที่จะเป็นบทเรียนอันประเสริฐแทนพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายและของเราด้วยเนี่ยเราไม่สามารถทำแทนได้พระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดบทเรียนนี้ให้เหตุผลข้อที่2ทำไมต้องมีบทเรียนบทนี้ในบทที่ว่าพระคริสต์สอนอะไรคำตอบข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่กำลังนั่งๆนอนๆรับฟังการสื่อพระโอวาทสดๆระหว่างเรากับพระเจ้า

ท่านได้รู้ว่าทุกพระศาสดาที่มีอยู่จริงทั้งในประวัติศาสตร์เนี่ยนะและกำลังจะเป็นปัจจุบันเนี่ยล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันให้รู้ว่าทุกศาสดาทุกพระศาสดาคือทุกพระองค์พระเยซูคริสต์พระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านนบีมหามัดเจ้าเอาแค่สามเนี่ยล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันสาเหตุที่ใช้คำว่าล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมีหลายเหตุผลนะเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระศาสดาทั้งสามพระองค์มาจากที่เดียวกันก็คือมาจากพระนิเวศของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระนิเวศของพระเจ้าก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆเอกภพซึ่งเรียกว่าอนันตจักรวาลอันเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นมาพระนิเวศของพระเจ้าอยู่นอกเอกภพคุณธินกรจำได้ไหมที่เราแย้งให้ท่านฟังว่าแดนสุญญตาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเอกภพนะที่ท่านเข้าใจนะมันเข้าใจผิดแดนสุญญตาอยู่นอกเอกภพแดนสุญญตาอยู่นอกอนันตจักรวาล นั่นก็คือเป็นพระนิเวศของพระเจ้าถ้ากล่าวในนามของศาสนาคริสต์สมัยองค์เยซูกล่าวว่าเป็นพระนิเวศของพระเจ้ามันขยาหวงแหนครับคำธรรมะไม่ว่าจะกล่าวเป็นภาษาไทยพูดถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของครับมีแต่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าของไม่ใช่ท่านนับถือศาสนาคริสต์หรือพุทธเวลาเอาคำกล่าวที่พระศาสดาของศาสนาของท่านเป็นผู้กล่าวไว้แล้วอย่ามากล่าวหาว่าไปขโมยมาอย่าไปกล่าวหาว่าขโมยมาและมาขโมยธรรมะของศาสนาของกูอะไรอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างล้วนเป็นสากลเช่นลมดินน้ำลมไฟในธรรมชาตินะล้วนเป็นสากลพี่น้องครับธรรมะคือธรรมชาติมันล้วนเป็นสากลเราเคยยกตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆฟังแล้วคนไทยฝั่งหนองคายอ่ะนะจะสั่งคนลาวตะโกนข้ามแม่น้ำโขงไปบอกว่าหรือหนองคายหรือนครพนมหรือมุกดาหารก็ตามนะอยู่คนละฝากของฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยคนไทยจะดันทะลึ่งแหกปากตะโกนไปบอกพี่น้องลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามว่าห้ามดมลมไทยนะคนลาวห้ามดมลมไทยห้ามหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ของฝั่งไทยเข้าไปเด็ดขาดทะลึ่งเลยนะถ้าทำแบบนั้นนะทะลึ่งไหมใช่ไหมดินน้ำลมไฟโดยยกตัวอย่างแค่ออกซิเจนหรืออากาศมันเป็นสากลก็แปลว่ามันเคลื่อนไหลไปเด็ดขาดทะลึ่งเลยนะถ้าทำแบบนั้นนะทะลึ่งไหมใช่ไหมดินน้ำลมไฟโดยยกตัวอย่างแค่ออกซิเจนหรืออากาศมันเป็นสากลก็แปลว่ามันเคลื่อนไหลไปเด็ดขาดทะลึ่งเลยนะถ้าทำแบบนั้นนะทะลึ่งไหมใช่ไหมดินน้ำลมไฟโดยยกตัวอย่างแค่ออกซิเจนหรืออากาศมันเป็นสากลก็แปลว่ามันเคลื่อนไหลของมันเป็นสากลไม่พระศาสดาไม่ใช่ของใครพระศาสดาเป็นของโลกโลกหมายถึงมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่พระบิดาให้เรามากล่าวย้ำกับท่านทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่จากแรกคือเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากที่เดียวกันก็คือผู้ให้กำเนิดคือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณถึงแม้พระศาสดาบางรูปไม่เคยกล่าวถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเลยแต่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระพุทธองค์ก็ไม่ได้เกิดเองนะครับมีพ่อกับแม่มีพระบิดากับพระมารดาทรงทำให้เกิดจิตวิญญาณก็มาจุติและจิตวิญญาณก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีที่มานะมีที่มาที่จะมาเกิดที่มาเกิดนะทำไมเราถึงเรียนรู้แบบด้วนๆทำไมเราเรียนรู้แบบด้วนๆเราเห็นเด็กคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนนไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครอยู่หรอกแต่เราเห็นมันเดินอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเปลี่ยวถนนเปลี่ยวๆในจิตเราเนี่ยนะหรือพอเราเจอเด็กคนนั้นเราจะต้องเอ่ยปากถามแน่นอนว่านี่เธอเป็นลูกใครเธอเป็นลูกหลานของใครเนี่ยแล้วทำไมมันเที่ยวเดินท่อมถนนไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครอยู่หรอกแต่เราเห็นมันเดินอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเปลี่ยวถนนเปลี่ยวๆในจิตเราเนี่ยนะหรือพอเราเจอเด็กคนนั้นเราจะต้องเอ่ยปากถามแน่นอนว่านี่เธอเป็นลูกใครเธอเป็นลูกหลานของใครเนี่ยแล้วทำไมมันเที่ยวเดินท่อมถนนไม่มีพ่อแม่ไม่มีใครอยู่หรอกแต่เราเห็นมันเดินอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าเปลี่ยวถนนเปลี่ยวๆในจิตเราเนี่ยนะหรือพอเราเจอเด็กคนนั้นเราจะต้องเอ่ยปากถามแน่นอนว่านี่เธอเป็นลูกใครเธอเป็นลูกหลานของใครเนี่ยแล้วทำไมมันเที่ยวเดินท่อมคิดกันซะบ้างสิอย่าไปคิดว่าจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนกูไม่สนแต่กูสนอย่างเดียวมีคนใส่มา

ไอ้เซตบอกกูว่าแม่งโคตรทุกข์เลยมาเกิดเป็นมนุษย์มันกูจะต้องหาทางตายตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกไม่มีสังสารวัฏอีกอยู่เหนือกฎแห่งกรรมกูต้องทำให้สำเร็จให้ได้ถ้ากูทำสำเร็จเสร็จแล้วกูบรรลุธรรมแล้วคิดเองเองหมดเลยนะในห้องนี้เป็นห้องทดลองนะพระบิดาเป็นผู้ทรงออกแบบไว้ทั้งหมดเราต้องตั้งคำถามเลยถ้าเรายอมรับว่ามีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณเรามาและทรงอนุญาตให้เรามาทำหน้าที่ในพระนามของพระองค์ในการที่จะทำหน้าที่หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเองก็เคยเฉลยไว้แล้วเมตตาธรรมช่วยค้ำจุนโลกและพวกเรามนุษย์ทุกคนบนโลกรวมทั้งพระองค์ด้วยเราก็คือโลกโลกก็คือเราทั้งมนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็คือทำให้โลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองพอโลกหมุนรอบตัวเองแล้วมันก็พาพวกท่านที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทุกสิ่งที่พระองค์สร้างไว้บนโลกเนี่ยเวียงหมุนไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไงนี่ไงฮะมันศาสดาทุกพระองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวกันคือหนึ่งมาจากที่เดียวกันสองสัจธรรมที่พระศาสดาทั่วไปนะซึ่งมีสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นศาสดาที่กำเนิดจากโลกเองเพราะทรงพระปรีชาทรงพระปรีชาญาณเป็นเลิศรอบรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลทุกมิติมิติกายหยาบมิติทางพลังงานรอบรู้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นสัพพัญญูก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเกิดเอ่ยถึงพระเจ้าเลยเพราะว่าพระองค์ทรงศึกษาเรียนรู้ค้นพบสัจธรรมที่พระบิดาทรงแฝงเอาไว้ในสิ่งที่พระองค์สร้างพระปรีชาเป็นเลิศมากค้นพบสัจธรรมจากธรรมชาติพระองค์จึงเรียกสิ่งที่พระองค์สอนว่าธรรมะธรรมะมี2ระดับมีธรรมดากับธรรมชาติพระพุทธองค์สอนไว้หมดเลยมันเป็นทั้งโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมพระศาสดาที่มาจากโลกเป็นสัพพัญญูเพราะทรงรอบรู้เรื่องเหล่านี้แต่พระบิดาก็ต้องทรงส่งพระบุตรเอกลงมาเป็นพระศาสดาเพราะมันยังมีสัจธรรมชั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีสมองเพียงแค่2ซี่นะจะเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่มนุษย์ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ไม่รู้ไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณให้สำเร็จได้ภายใน 60,000 ปีซึ่งเป็น1ยุคของการที่จิตวิญญาณคันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านนึกภาพออกไหมครับพระบิดาจึงต้องส่งพระบุตรเอกลงมาจุติเป็นมนุษย์และเป็นพระศาสดาแล้วเวลากล่าวพระโอวาทของพระบิดาเพื่อพูดถึงเรื่องอนุตตรธรรมเพราะว่าพระศาสดาเองก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสมองแค่2ซีกซ้ายขวาเท่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะยังรู้ล่วงรู้หรือตรัสรู้ในธรรมะชั้นสูงตรงนี้ได้พระบิดาจึงต้องให้พระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างพระองค์เนี่ยซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าพระบุตรเอกเนี่ยมันอย่างเราก็เป็นคนหนึ่งที่พระองค์ส่งมาทำหน้าที่อะไรครับให้เอาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระองค์ซึ่งเป็นรูปธรรมเดียวที่รู้สัจธรรมความจริงระดับสูงสุดที่มนุษย์โลกไม่สามารถจะตรัสรู้เรียกว่าพระบุตรเอกเนี่ยมันอย่างเราก็เป็นคนหนึ่งที่พระองค์ส่งมาทำหน้าที่อะไรครับให้เอาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระองค์ซึ่งเป็นรูปธรรมเดียวที่รู้สัจธรรมความจริงระดับสูงสุดที่มนุษย์โลกไม่สามารถจะตรัสทรงเรียกว่าพระบุตรเอกเนี่ยมันอย่างเราก็เป็นคนหนึ่งที่พระองค์ส่งมาทำหน้าที่อะไรครับให้เอาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระองค์ซึ่งเป็นรูปธรรมเดียวที่รู้สัจธรรมความจริงระดับสูงสุดที่มนุษย์โลกไม่สามารถจะตรัสรู้พลังงานเก่านี้มาบอกพี่ๆน้องๆให้รู้ถามว่าอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกไม่รู้ว่าตัวเองต้องรู้ถ้าไม่รู้หลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ถ้าไม่รู้มิอาจปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณที่เคยให้สัจจะในพันธสัญญา6กับพระเจ้าเอาไว้จะไม่มีทางปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่สำเร็จก็จะไม่สามารถกลับบ้านมาทางไหนกลับออกไปทางนั้นไม่ได้นี่มาทางแนวระนาบดันทะลึ่งจะกลับในแนวดิ่งคือลอยขึ้นไปเหมือนว่าวเพราะไปเข้าใจคิดแบบจิตมนุษย์ว่ามาสูงเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยมันต้องอยู่สูงมันเวลากูกลับกูต้องกลับไปที่สูงสูงลอยกันเป็นชั่วกับชั่วกาลปาวสานชั่วนิรันดร์อีเทอร์นัลลี่ชั่วนิรันดร์ก็ยังไม่ถึงปลายทางสักทีเป็นโกรธปีแสนแสนปีเป็นกับหน่วยนับนะฮะไม่ใช่กับข้าวนะนะอะไรมันไกลขนาดนั้นมันไกลจริงครับแต่มันไม่นานขนาดนั้นหรอกเพราะไปผิดทางไงใช่ไหม หนึ่งนะอันที่สองเอาสัจธรรมมาจากพระบิดานะที่ให้ไว้ในโลกแฝงไว้กับธรรมชาติทั้งหมดเราจะยกตัวอย่างนะฮะว่า
โลกิยธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วในระบบโลกที่พระบิดาทรงแฝงเอาไว้กับสรรพสิ่งแวดล้อมทั้งหลายในระบบโลกที่พวกท่านเรียกว่าในธรรมชาติพระบิดาแฝงไว้หมดซึ่งสองเสาที่ผ่านมาเราก็ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าสัจธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงแฝงเอาไว้ฝากแฝงเอาไว้ในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างไว้เป็นสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั้นมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างเช่นจอมปลวกท่านเห็นไหมจอมปลวกนี่ก็มีสัจธรรมที่พระบิดาแฝงอยู่ให้พี่ๆน้องๆที่เป็นปลวกตัวเล็กนิดเดียวถึงแม้เป็นปลวกเป็นฝูงก็จริงแต่ตัวนิดเดียวมันสามารถที่จะสร้างจอมปลวกเป็นรังของมันเนี่ยเท่ากับภูเขาเลากาได้เลยนะถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของตัวจิ๋วๆของตัวปลวกอ่ะกับรังปลวกกับจอมปลวกที่มันสร้างขึ้นมาพี่น้องครับไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเท่าท่านนับขนาดของจอมปลวกกับตัวปลวกเห็นไหมฮะเนี่ยมีสัจธรรมแฝงไว้สังเกตไหมจอมปลวกพระบิดาก็ให้เอามาไว้ใกล้ๆมนุษย์อ่ะให้แลเห็นนะเพื่อให้เรียนรู้อะไรครับว่าถ้าเราร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันทำถึงแม้เราเป็นมนุษย์ตัวเล็กๆเราสามารถจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ใหญ่กว่าคนคนเดียวจะสร้างด้วยจอมปลวกเนี่ยเกิดจากตุกปลอกตัวจอมปลวกจะเกิดจากปลวกตัวเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมแต่อยู่ๆสร้างจอมปลวกโตขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใต้ถุนบ้านท่านใต้โรงนาใกล้ใกล้ใกล้โคนต้นไม้ที่ท่านปลูกเอาไว้ในทุ่งนาใกล้ๆบ้านท่านจะมีจอมปลวกโผล่ขึ้นมาเป็นสัจธรรมที่พระบิดาทรงแฝงไว้ว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันจึงจะสามารถสร้างงานใหญ่ให้สำเร็จได้มันพวกท่านต้องเป็นสัตว์สังคมอย่าหนีสังคมอย่าทิ้งสังคมพวกท่านต้องรักกันต้องเกื้อกูลกันต้องช่วยเหลือกันต้องแชร์ต้องใช้ร่วมกันอะไรแบบนี้นั่นคือสัจธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงสอนใช่ไหมนะทำสำเร็จคนเดียวไม่ได้หรอกนะต้องช่วยกันหลายๆคนก็เหมือนปลวกนี่คือตัวอย่างพระพุทธองค์เวลาเสด็จเข้าป่าเพื่อไปศึกษาธรรมะเนี่ยพระองค์ก็ไปมองธรรมชาติที่พระบิดาสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วพระองค์ทรงเป็นเลิศเป็นสุดยอดแห่งอัจฉริยะสามารถมองเห็นสัจธรรมหรือธรรมะที่แฝงอยู่ในธรรมชาติได้พระองค์ก็มาเฉลยให้ท่านฟังใช่ไหมว่าธรรมะที่พระองค์เอามาสอนมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ใบไม้ในป่าที่อยู่ในกำมือของท่านเท่านั้นถามว่าถ้าพระองค์ไม่อ่านโลกพระพุทธองค์ไม่ได้อ่านธรรมชาติหรืออ่านธรรมชาติไม่เป็นอ่านโลกไม่เป็นพระองค์จะเปรียบเทียบให้ท่านฟังทำไมว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเปรียบเสมือนแค่ใบไม้ในกำมือของพระองค์ที่กำได้หมดเท่านั้นแต่ไอ้ธรรมะที่มากกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะถ้ามีเวลามากกว่านี้หรือมือใหญ่กว่านี้มีความสามารถมากกว่านี้พระองค์ก็จะกำมันมาแล้วเอามาสอนให้พวกท่านฟังแล้วถามว่าอะไรล่ะที่เป็นใบไม้นอกกำมือที่พระองค์ไม่ได้สอนไม่ได้หมายรวมถึงว่าเอาทั้งหมดในโลกนี้ที่มีอยู่จริงเอามาสอนพวกท่านไม่หมดหรอกมันเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับเราเคยยกตัวอย่างอนุตตรธรรมแปลว่าเป็นความจริงที่ลึกซึ้งที่เล็กละเอียดมากเกินกว่าสมองมนุษย์ที่มีสองซีกนะจะสามารถเรียนรู้ได้เข้าถึงได้นั่นคืออะไรครับพระองค์พระบิดาให้ทรงยกตัวอย่างวันเดือนปีเกิดของท่านไงสถานที่เกิดของท่านไงประวัติของท่านตอนเล็กๆเด็กๆอ่ะนะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากตูดหมึกหรือเปล่าตูดหมึกก็คือตูดดำอ่ะมีปานที่ก้นหรือเปล่านะมีไฝอยู่ตรงไหนในที่ลับหรือเปล่าพ่อแม่รู้หมดแต่ถามว่าบางทีข้างหลังของท่านน่ะท่านหันไปเห็นไม่ได้หรือบางทีไม่ได้เอะใจอ่ะไม่ได้ไปส่องกระจกอ่ะเนี่ยพวกนี้เป็นมายาทางกายภาพแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงในมิติของจิตวิญญาณของท่านคือมาเกิดวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่ปัจจุบันเนี้ยกูอายุเท่าไหร่แล้วถ้าพ่อแม่ไม่บอกเราว่าวันเดือนปีเกิดเราเมื่อไหร่เราเกิดที่โรงพยาบาลไหนวันเดือนปีเมื่อไหร่เวลาตกฟากเท่าไหร่ถ้าพ่อแม่ไม่บอกเราจะรู้ไหมครับนี่คือตัวอย่างว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันมีอยู่จริงใช่ไหมถูกไหมนี่แหละคือตัวอย่างว่ามันคืออนุตตรธรรมผู้ที่จะบอกพวกท่านได้ก็คือพ่อพ่อก็คือพระบิดาที่จะบอกความจริงกับท่านได้เป็นความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมถามว่าทำไมครับก็ไอ้ความจริงของท่านเนี่ยที่วันเดือนปีเกิดของท่านเวลาตกฟากสถานที่เกิดโรงพยาบาลที่เกิดแพทย์พยาบาลที่ทำคลอดให้กับแม่ของท่านเป็นใครเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนท่านใช่ไหมก่อนที่ท่านจะรู้เดียงสา
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะรู้เดียงสาก็เหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างเหมือนกับธรรมชาติที่ท่านบอกว่าต้นไม้ต้นไหลกับธรรมชาติภูเขามันก็เกิดเองตามธรรมชาตินะลำธารสายน้ำนะดอกไม้ต้นไม้หมูหมากาไก่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันทั้งนั้นเพราะอะไรมาเพราะว่าเวลาท่านเกิดมาแล้วจำความได้รู้เดียงสาได้ท่านเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านไม่เคยเห็นว่าพระองค์ทรงสร้างแบบไหนอย่างไรภพชาติสุดท้ายเราจึงต้องมาเล่าให้ท่านฟังว่าทำไมพระองค์ทรงสร้างต้นไม้ระหว่างต้นไม้กับสัตว์และมนุษย์ลองเรียงลำดับจัดเรียงลำดับให้หน่อยสิว่าพระองค์สร้างสิ่งไหนก่อนสิ่งไหนหลังหรือสร้างพร้อมกันแล้วพระองค์สร้างต้นไม้ทำไมต้องสร้างต้นไม้แรงบันดาลใจอ่ะพระองค์มีอินสปายพระองค์มีอินสปิเรชันมีพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจอะไรจึงสร้างต้นไม้ให้มีรูปลักษณ์แบบนี้ทรงสร้างมนุษย์ เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้มีรูปลักษณ์แบบนี้ล้วนมีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันก็คือตอนที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งต่างๆที่เราอ้างถึงเนี่ยพระองค์ต้องใช้ปัญญาทรงใช้พระปรีชาของพระองค์ทรงต้องนึกต้องคิดทรงต้องออกแบบทรงต้องวางแผนเราจึงกล่าวให้ท่านฟังได้เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างพระองค์สร้างสิ่งไหนก็ตามสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดทีหลังพระองค์ใช่ไหมพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาแล้วและพระองค์เป็นผู้สร้างต้นไม้สร้างมนุษย์พระองค์จึงบอกพวกท่านได้ไงว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มาจากลิงมนุษย์ไม่ได้มาจากสัตว์พระองค์ถึงบอกพวกท่านเนี่ยพระองค์รู้ว่าพระองค์จงใจสร้างรูปธรรมมนุษย์ของพวกท่านขึ้นมาไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงหรือมนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากปลาหรือทรงสร้างโลกพระองค์ก็บอกว่าในแกนของโลกไม่ได้มีปลาอานนท์หนุนแผ่นเปลือกโลกอยู่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเพราะปลาอานนท์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันซุกตัวอยู่ในแกนโลกเนี่ยมันขยับตัวมันเลยเกิดแผ่นดินไหวนะมันเป็นเรื่องน่าขันนะฮะพระบิดาเป็นผู้สร้างพระองค์จึงบอกว่าในแกนโลกเนี่ยพระองค์ต้องติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนที่คำว่าธาตุนี่ไม่ใช่ของเหลวหรือแก๊สเป็น ข้นเหนียวหนืดคล้ายตังเมมันเป็นธาตุมีสีเขียวบริสุทธิ์คล้ายๆกับเนื้อของพระแก้วมรกตมีอะตอมเป็นธาตุออกซิเจนมีค่าของอนุภาคของอะตอมเนี่ยของออกซิเจนเนี่ยมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบพระองค์ทรงติดตั้งไว้เพราะเหตุนี้เองให้มนุษย์ให้สัตว์ให้ต้นไม้มาเกิดบนโลกพระองค์จึงต้องให้หมุนธรรมจักรไม่ใช่หมุนกรรมจักรเพื่อผลิตเอาประจุไฟฟ้าบวกก็คือพลังงานจิตที่เป็นพลังงานไฟฟ้าด้านบวกมอบให้กับแกนโลกเพราะทรงติดตั้งลบเอาไว้ให้เวียงบวกออกมาเพื่อให้มันทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันให้เกิดการระเบิดพระองค์ต้องการให้โลกนี้หมุนพระองค์ก็คิดว่าทำยังไงให้โลกมันหมุนก็ไม่ต่างกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบนโลกอะเชื่อไม่ทิ้งแถวอะใช่ไหมแต่พอมาเก่งขึ้นมาก็อวดเก่งก็ลืมพระเจ้าลืมองค์จิตจักรวาลทรงเป็นต้นแบบซึ่งเราก็กล่าวความจริงให้ท่านฟังเพราะว่าถ้าไม่เอาอะตอมของธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมนะเป็นก้อนเนี่ยบริสุทธิ์ 100% เนี่ยให้มันมีอนุภาคประจุไฟฟ้าเป็นลบเนี่ยถ้าเราเนี่ยจะทำให้มันระเบิดนะให้มันทำให้แกนแม่เหล็กโลกเนี่ยมันหมุนมันบิดตัวเนี่ยทำให้โลกหมุนได้เราก็ต้องผลิตสร้างประจุไฟฟ้าที่เป็นตรงกันข้ามกับลบที่อยู่ในแกนโลกเพื่อให้มันมีการปฏิสัมพันธ์การเกิดเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์และระเบิดอย่างรุนแรงและเป็นการระเบิดอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่า chain reactionเหมือนประทัดเป็นพวงเนี่ยจุดลูกเดียวมันระเบิดต่อเนื่องกันจนหมดพวงเลยในแกนโลกก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นมันจึงทำให้โลกเวียงหมุนได้ไงโอเคไหมฮะต่อมาให้รู้ว่าทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยก็คือต้นทานแห่งสัจธรรมหรือต้นทานแห่งธรรมะก็มาจากพระบิดาหรือพระเจ้าพระองค์เดียวกันนึกภาพนึกออกไหมแล้วเวลาเสร็จภารกิจแล้วพระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานพระเยซูคริสต์ทรงหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาหรือท่านนบีก็เหมือนกันที่ที่กลับไปที่เป็นบ้านหรือที่ไปที่มีพระเจ้าอยู่เนี่ยที่เดียวกันพี่น้องครับที่เดียวกันที่เดียวกันเลยนะนะนั่นคือสิ่งที่เรามาชวนให้ท่านฉุกคิดนะ ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันและท่านสังเกตไหมในสาระของคำสอนที่เป็นแก่นธรรมนะพระศาสดาทั้ง3โรงที่เราเอ่ยถึงเนี่ยสอนให้มนุษย์ทุกคนรักกัน
ให้รักพวกรักพ้องรักธรรมชาติรักโลกรักตนเองรักพ่อรักแม่สอนให้รู้จักความรักนี่คือความเหมือนไม่มีศาสดาพระองค์ไหนหรอกสอนให้มนุษย์เกลียดสอนให้มนุษย์เกลียดชังกันแต่ที่มนุษย์ทำสงครามศาสนาอย่างเช่นสงครามครูเสดอะไรพวกนั้นหรือทุกวันนี้ร่ำๆมันจะทำสงครามศาสนากันเพราะว่าจิตมนุษย์บางกลุ่มบางพวกบางเผ่าจิตบอดเอาพระศาสดามาทำเป็นเจ้าลัทธิเอาศาสนามาทำเป็นลัทธิเขาเรียกว่าดึงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วก็มีการเมืองแอบแฝงมีการบ้าอำนาจแอบแฝงจึงพยายามจะทำให้เกิดสงครามศาสนาเกิดขึ้นมาเพราะในอดีตมันชิบหายวายวอดเพราะทำสงครามศาสนากันมันเคยเกิดขึ้นบนโลกนี้มาแล้วพวกมารเข้าแทรกเข้าสิงนะในจิตใจของมนุษย์ที่แสนจะบริสุทธิ์เพราะอะไรฮะเพราะจิตใจไปฝักใฝ่ในสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์คนดีๆยังมีอีกเยอะครับประการที่3ครับพระบิดาให้มีบทเรียนที่ชื่อว่าพระคริสต์สอนอะไรเพื่อต้องการให้รู้จักคำว่าปัญญาปาฏิหาริย์ให้ท่านได้คิดตามเราเราจะยกเอาคำกล่าวของพระเยซูคริสต์ที่ศิษย์สาวกของพระองค์นะบันทึกเอาไว้เป็นพระวจนะพระบิดาทรงหยิบทรงฉวยเลือกขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยมาชวนคิดชวนคุยกับพี่ๆน้องๆทั้งหลายทั้งศาสนาคริสต์เองหรือต่างศาสนาเช่นชาวพุทธถ้าท่านฟังแล้วท่านคิดตามท่านจะค้นพบว่าตัวท่านเองก็มีปัญญาปาฏิหาริย์ถ้าท่านอยากฉลาดไม่อยากโง่ท่านควรฟังและคิดตามอย่าไปยึดติดว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่ใช่คำสอนของศาสนาพุทธเป็นคำสอนของศาสนาคริสต์ท่านเลือกไหมพ่อแม่ของคนข้างบ้านเขาสอนเพื่อนของท่านที่เป็นลูกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ที่พ่อแม่ของท่านไม่เคยสั่งสอนเพราะมันไม่มีสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยที่จะสามารถหยิบเอาคำสอนเรื่องนี้มาสอนลูกอย่างท่านได้พ่อแม่ของท่านนะครับแต่ว่าลูกของพ่อแม่ของคนข้างบ้านซึ่งเป็นเพื่อนท่านเด็กคนนั้นเป็นเพื่อนท่านพ่อแม่เขามีสถานการณ์บางสิ่งที่จำจะต้องอบรมสั่งสอนลูกของเขาที่เป็นเพื่อนท่านอ่ะแล้วท่านบ้านติดกันฝาติดกันท่านได้ยินท่านได้ยินท่านจะไม่ใส่ใจที่จะฟังท่านไม่ใส่ใจที่จะคิดตามใช่ไหมว่าพ่อแม่ของเพื่อนท่านที่อยู่เป็นลูกของคนข้างบ้านเขาสอนเรื่องอะไรเห็นไหมฮะได้ภาพออกไหมถ้าท่านไม่ใส่ใจรอฟังแต่คำสั่งสอนคำอบรมของพ่อแม่ของท่านอย่างเดียวท่านฉลาดหรือโง่พ่อแม่ท่านเนี่ยจะมีปัญญาสอนท่านได้หมดทุกเรื่องไหมและพ่อแม่ท่านเนี่ยจะเก่งทุกเรื่องสอนได้หมดไหมมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ความฉลาดความรอบรู้ของมนุษย์แต่ละคนไม่เท่ากันไม่ได้ต่างจากเลยเวรกรรมที่แต่ละคนมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นน่ะไม่เท่ากันหรอกถ้านับเป็นจำนวนนับคนนี้มีเวรมีกรรมหนักกว่าคนนี้มีเวรมีกรรมมากกว่าอีกคนหนึ่งแล้วเวรกรรมที่แต่ละคนเผชิญหรือต้องเผชิญหรือสร้างไว้ก่อไว้มันอาจจะเป็นคนละเรื่องก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวกันซ้ำกันไปหมดซะทุกเรื่องคืนนี้ถ้าท่านฟังจนตลอดท่านจะได้สัมผัสกับคำว่าปัญญาปาฏิหาริย์แม้กระทั่งเราก็จะแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องชาวคริสต์ด้วยถ้าท่านมานั่งฟังเราท่านฟังครูหรือบาทหลวงหรือคนนำทางสอนพวกท่านมาเยอะแล้วท่านลองมาฟังเราสื่อกับพระเจ้าสื่อกับพระบิดาแล้วลองคิดตามดูว่าท่านจะเปิดมิติทางปัญญาของท่านต่อไปท่านพึ่งปัญญาตัวท่านเองไม่ต้องไปพึ่งใครอ่านพระคัมภีร์แล้วแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยโดยใช้อำนาจทางปัญญาของตัวท่านเองเอานะปัญญาปาฏิหาริย์ท่านจะเจอในคืนวันนี้ประการที่4ทำไมต้องมีบทเรียนบทนี้คือพระคริสต์สอนอะไรย้ำไม่ให้ยึดติดพระคัมภีร์เพียงแค่เล่มเดียวตอนนี้เราแค่พูดนะว่าย้ำไม่ให้ยึดติดพระคัมภีร์เล่มเดียวอย่างเช่นท่านเป็นคริสต์ท่านก็ยึดติดแต่พระคัมภีร์ไบเบิลท่านเป็นอิสลามท่านก็ยึดแต่อัลกุรอานเล่มเดียวท่านเป็นพุทธท่านก็ยึดพระไตรปิฎกเล่มเดียวเผื่อบางคนยังไม่เคยเปิดอ่านด้วยที่ยังไม่รู้ว่าหน้าพระไตรปิฎกหน้าปกสีอะไรอย่างที่คุณสุรินทร์พูดเชื่อตามคนอื่นบอกว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยในบทนี้หน้านี้ในขันนี้เขาสอนว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยตัวเองไม่เคยเปิดเลยนะแต่เชื่อตามเขาเชื่อผิดเชื่อถูกไม่รู้ไปเจอ
คนนำทางอุตริเข้าก็จะสวยไม่ใช่สวยนะสวยไม่ได้อ่านว่าสวยนะเดือดร้อนนะท่านต้องใช้ปัญญาของท่านเองให้ได้อย่างเช่นคำสอนโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยนะเราก็เกิดมาเป็นพุทธมามกะแต่เรายอมรับทุกศาสนาเราศึกษาหมดและพระบิดาก็สื่อสอนเรามาเราเลยสบายเลยครับเช่นคำสอนที่พระพุทธองค์สอนว่าแล้วก็ไปทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมด้วยนะไปหาว่าพระพุทธองค์สอนคำกล่าวที่ว่าคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผลแปลว่าสิ่งที่ดีคบพาลพาลพาไปหาผิดว่าพาไปหาสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เลวร้ายถ้าคบบัณฑิตบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้มีคุณธรรมถูกไหมก็พาไปดันทะลึ่งไปแปลว่าพระพุทธองค์สอนว่าอย่าคบคนพาลให้เลือกคบแต่คนดีๆเนี่ยไปก้าวล่วงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงมีพระเจตนารมณ์จะสอนมนุษย์โลกอย่างนั้นเลยการสอนแบบนั้นแสดงว่าสอนให้รังเกียจกันใช่ไหมครับคนไหนกูเห็นว่ามันชั่วพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าคบคุณบาปไหมครับเนี่ยเนี่ยบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้ก็เป็นเพราะแบบนี้เห็นไหมเพราะไม่ได้เข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์มันผิดหลักเกณฑ์น่ะพระองค์สอนไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ให้โกหกผู้อื่นก็คือนะไม่ให้ก้าวล่วงคนอื่นไม่ให้พูดเท็จลองดูสิสีหน้าสุราเมาเป็นระยะระยะไม่ใช่สุราเมระยะมัชฌะปมาทัฏฐาสุราแปลว่าเครื่องดองของเมาที่ทำให้ขาดสติการขาดสตินี่ทำร้ายใครครับใช่ไหมทำร้ายตัวเองทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองนะเพราะอะไรเพราะจิตหยาบไม่ได้สติแล้วเป็นคนเมาเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่ไหมคือคิดผิดเข้าใจผิดนะในเรื่องนี้เหมือนกันพระพุทธองค์เรายืนยันนะครับพระบิดาก็ทรงเมตตาว่าเรายืนยันในสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์อย่าพูดอีกนะพระพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าอย่าคบคนพาลอย่าคบคนชั่วให้เลือกคบแต่คนดีๆเราถามท่านสิครับท่านสามารถที่จะเลือกว่าคนทั้งโลกนี้มีใครดี 100% บ้างที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยแสดงว่าดี 100% ยังครับใช่ไหมเนี่ยอย่างนักบวชเองถ้าท่านเป็นคนดีเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะท่านถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้การถือศีลภาวนาท่านต้องไม่มีวันเจ็บป่วยขนาดเป็นนักบวชยังป่วยไข้กายหยาบก็ป่วยบางทีจิตก็ป่วยบางทีสมองก็ป่วยใช่หรือไม่มีใครบนโลกนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ดี 100% แม้แต่เราเองตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ดี 100%เราดี 100% ขณะที่เราสื่อกับพระเจ้าเพราะจิตเราต้องเป็นมหาสุญญตาไม่งั้นเราสื่อกับพระบิดาไม่ได้ตอนนี้เราไม่ได้ทำผิดคิดชั่วเราไม่ได้ทำผิดศีลเรากล่าวความจริงกับพระเจ้าจิตของเราก็อยู่กับพระเจ้าอยู่กับความรักขณะที่เรากล่าวเนี่ยเรารักพี่ๆน้องๆทุกคนที่ชมเราอยู่หน้าจอไม่ว่าจะชมตอนจืดๆคือน้องบุญธรรมบันทึกแล้วมาดูย้อนหลังหรือฟังสดๆขณะที่เวลาขณะนี้23:20 5:20 ตามเวลาของภูกระต่ายจิตกวัฏสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยเวลาของที่นี่เวลาปัจจุบันนี่ไม่ใช่อัดเทปมันจึงมีเห็นไหมสัญญาณเน็ตเดี้ยงบ้างสัญญาณมือถือเดี้ยงบ้างมันอุตลุดไปหมดเพราะพระบิดาให้เรามานะมาสร้างสถานธรรมมาสร้างเยรูซาเล็มใหม่อยู่ในป่าในเขาเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนบ้านนอกไม่ใช่ง่ายเลยครับที่เราเกิดมาในภพชาตินี้แล้วต้องทำหน้าที่แบบนี้พูดมาไปก็หาว่างมงายอ่ะไม่ใช่ครับเราพูดความจริงให้ท่านฟังเหมือนที่องค์เยซูคริสต์พูดกับผู้หญิงคนที่ยังไม่มีสามีในชาตินี้ที่อยู่ตรงบ่อน้ำมาตักน้ำมันนะแล้วพระองค์บอกว่าไปบอกสามีเธอนะอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่านางตะกี้ที่เล่าแล้วนะนางก็บอกว่าดิฉันไม่มีสามีพระองค์บอกว่ามีเธอมีมาแล้วตั้ง5 คนนะอันนี้ก็นึกว่าเอ้ยชาตินี้กูไม่มีพระเยซูพูดไปได้ไงเนี่ยพระองค์พูดอดีตชาตินี่เป็นการแสดงความมหัศจรรย์ให้กับมนุษย์ได้เห็นว่าพระบุตรเอกของพระบิดาเพื่อซึ่งจะทำหน้าที่แบบนี้อย่าไปมองว่าพระองค์มีแค่มิติเดียวพระองค์มี2 มิติก็เหมือนเรามิติของจิตวิญญาณกับมิติกายหยาบว่าแต่ว่าเราจะสร้างอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นไหมเราก็กราบทูลพระบิดาว่าพระองค์ทรงอนุญาตเราตามที่เราร้องขอว่าให้เราแสดงแต่ปัญญาปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จะไม่ตั้งใจแสดงพระองค์มี2 มิติก็เหมือนเรามิติของจิตวิญญาณกับมิติกายหยาบว่าแต่ว่าเราจะสร้างอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นไหมเราก็กราบทูลพระบิดาว่าพระ
พระองค์ทรงอนุญาตเราตามที่เราร้องขอว่าให้เราแสดงแต่ปัญญาปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จะไม่ตั้งใจแสดงพระองค์มี2 มิติก็เหมือนเรามิติของ

จิตวิญญาณกับมิติกายหยาบว่าแต่ว่าเราจะสร้างอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นไหมเราก็กราบทูลพระบิดาว่าพระองค์ทรงอนุญาตเราตามที่เราร้องขอว่าให้เราแสดงแต่ปัญญาปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จะไม่ตั้งใจแสดงได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามีเครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้าแล้วกล่าวในสิ่งที่เป็นความจริงในมุมของพระเจ้าให้กับมนุษย์โลกเสรีและทั้งอนันตจักรวาลนี้ได้รับรู้รับฟังความจริงนั้นปาฏิหาริย์จะไม่ตั้งใจแสดงได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามีเครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้าแล้วกล่าวในสิ่งที่เป็นความจริงในมุมของพระเจ้าให้กับมนุษย์โลกเสรีและทั้งอนันตจักรวาลนี้ได้รับรู้รับฟังความจริงนั้นปาฏิหาริย์จะไม่ตั้งใจแสดงได้เปรียบหน่อยเพราะว่ามีเครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้าแล้วกล่าวในสิ่งที่เป็นความจริงในมุมของพระเจ้าให้กับมนุษย์โลกเสรีและทั้งอนันตจักรวาลนี้ได้รับรู้รับฟังความจริงนั้นพูดทางปัญญาให้กับท่านต่างหากและอย่างต่อมาคือแนะให้ทำแนะให้ทำแนะนำให้ปฏิบัติถ้าฟังพระโอวาทพระบิดาคืนนี้ในบทเรียนที่ชื่อว่าพระคริสต์สอนอะไรพี่บีน้องที่รักครับก่อนที่เราจะพูดถึงว่าพระคริสต์สอนอะไรเรามีเรื่องคาใจที่จะบอกกับพี่ๆน้องๆในฐานะที่โอกาสเนี้ยเป็นสัปดาห์รองสุดท้ายของการสิ้นปีพุทธศักราช2564คริสตศักราช2021เราก็เลยจะมากล่าวย้ำกับ FC ของจิตจักรวาลและพี่ๆน้องๆสาสนิกชนคนต่างศาสนากันทั่วโลกที่ได้รับโอกาสมาฟังวันนี้ขณะที่สื่อสดๆหรือวันหน้าที่บันทึกเทปเอาไว้สิ่งแรกที่เราอยากจะบอกท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเวลาสื่อพระโอวาทกล่าวพระโอวาทให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้ฟังไม่ว่าจะสื่อสดๆแบบนี้หรือนิพนธ์ถ้อยคำพระวจนะพระโอวาทผ่านตัวอักษรใน Facebook ทำไมตอนลงท้ายต้องบอกว่ากราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาทรงเมตตาทำไมจึงต้องมีคำว่าพระบิดาพระบิดานี้มาจากคำเต็มว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเพราะเรารู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทั้งหลายมีผู้สร้างมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณด้วยกันทุกคนและมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหนึ่งรูปธรรมหรือเป็นรูปธรรมเดียวกันและพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาตามสัญญาเพื่อที่จะมากล่าวอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดโดยมนุษย์โลกแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็ไม่สามารถจะมีความรู้ในเรื่องนี้ที่จะกล่าวให้ท่านฟังได้จึงต้องลำบากเราจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราจึงต้องกลับมาเพื่อทำหน้าที่ตามที่พระองค์เยซูคริสต์ท่านเคยตรัสเอาไว้ให้ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวจะกลับมาจะกลับมาไปเตรียมที่ทางรอพวกท่านไว้จะกลับมารับพวกท่านกลับไปพักผ่อนไปนอนอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านพระองค์บอกว่าจะเสด็จกลับไปตระเตรียมที่ทางให้ตอนนี้พระองค์ตัดเตรียมที่ทางเสร็จแล้วนะตัดเตรียมเรียบร้อยแล้วนี่แต่มาถึงหรือยังไม่รู้นะท่านก็ดูเอาเองนะเราจะค่อยๆ คุยให้ท่านฟังเมื่อเราได้รับสื่อพระโอวาทจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระเจ้าเราเป็นลูกที่ดีเราเป็นลูกกตัญญูเราจะไม่ตีกินซะเองว่าไอ้สิ่งที่เรากล่าวพระโอวาทในนามของพระบิดาเนี่ยเราจะบอกหรือเราจะหลอกท่านก็ได้เราก็จะหลอกท่านว่ากูเก่งเองเนี่ยกูเป็นพระศาสดาของพวกท่านกูกล่าวสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมได้ด้วยตัวกูเองเราจะหลอกท่านก็ได้แต่เราไม่หลอกไงเราจึงบอกว่าสัจธรรมทั้งหมดเป็นพระโอวาทที่สื่อมาจากพระบิดาหรือพระเจ้าเราถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ตัวกูเองเราจะหลอกท่านก็ได้แต่เราไม่หลอกไงเราจึงบอกว่าสัจธรรมทั้งหมดเป็นพระโอวาทที่สื่อมาจากพระบิดาหรือพระเจ้าเราถวายพระเกียรติให้กับพระองค์บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระบิดาทรงตรัสว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าพระบิดาทรงไม่ทรงปลื้มจะกล่าวอย่างเงี้ย

พระเจ้าพระบิดารวม2ประโยค2สรรพนามเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วนะว่าทำไมเราถึงกล่าวถึงพระบิดาหรือพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวพระนามพระบิดาหรือกล่าวอย่างเงี้ยพระเจ้าพระบิดารวม2ประโยค2สรรพนามเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วนะว่าทำไมเราถึงกล่าวถึงพระบิดาหรือพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวพระนามพระบิดาหรือกล่าวความจริงในนามของพระพุทธเจ้าว่าเพราะเราไม่ใช่คนนำทางของพระองค์คนนำทางของพวกท่านที่เป็นมนุษย์ในพระนามของพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าหรือเป็นคนนำทางในพระนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าที่ทรงเลือกไว้ในสมัยที่พระองค์ยังทรงมีพระชนมาชีพพระองค์จะทรงเรียกคนนำทางของที่เป็นผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ว่าบ่าวจะทรงใช้พระนามเรียกสรรพนามว่าบ่าวของเราคือเป็นผู้ช่วยพระองค์ในการเผยแผ่พระโอวาทของพระเจ้าที่พระองค์สื่อไว้นั่นแหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เห็นเราว่าเราใช้คำว่าพระบิดาแล้วหันหลังให้หนีเลยไม่สนใจว่าพระบิดาให้เราสื่ออะไรมาเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคริสต์เราเป็นทุกอย่างเป็นคริสต์ก็ได้เป็นพุทธก็ได้เป็นอิสลามก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่เห็นจะต้องเลือกว่าต้องเป็นอะไรนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาท่านเห็นว่าพระบิดาทรงเมตตาเรากล่าวถึงพระบิดาก็อย่าสะอิดสะเอียนเพราะเราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาใดทั้งนั้นแต่เรากล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่าทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้าหรือห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลล้วนมีพระผู้สร้างล้วนมีเจ้าของและพระผู้สร้างและเจ้าของนั้นเนี่ยก็คือพระองค์เดียวกันกับที่ทำให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดทำให้จิตวิญญาณของท่านมีขึ้นเกิดขึ้นและมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้จิตจักรวาลพระองค์เดียวเท่านั้นพันต่อไปนี้เวลาได้ยินคำว่าพระบิดาเลิกคิดนะว่าเรากำลังเป็นกระบอกเสียงของศาสนาคริสต์หรืออิสลามแล้วคนคริสต์กับคนอิสลามก็เหมือนกันครับอย่าหลงผิดคิดว่าเราเนี่ยกำลังไปเอาคำสอนของพระศาสดาในศาสนาของท่านมาปู้ยี่ปู้ย้ำท่านก้าวล่วงเรานะฮะเรามีปัญญาปาฏิหาริย์เราไม่จำเป็นต้องไปลอกเรียนแบบคำสอนของพระศาสดาของพวกท่านหรอกแต่เดี๋ยววันนี้ถ้าท่านฟังเราพูดถึงพระคริสต์ท่านจะรู้เลยนะว่าพระคริสต์ก็คงจะทรงทราบความจริงว่าถ้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้พระองค์ทรงทราบดีว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์อะไรแบบอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยครับเราค่อยๆเรียนรู้กันนะอดใจฟังนิดนึงอย่าของขึ้น ฟังเราเล่าความจริงให้ท่านฟังไม่ใช่เล่าความเท็จไม่ชอบเหรอฟังเรื่องจริงอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เรื่องกกกอกเท็จก็มีนะจริงก็มีเท็จก็มากรู้จักไหมเรื่องกกกอกอ่ะ ของเราเนี่ยจิตจักรวาลไม่ใช่เรื่องกกอกไม่มีเท็จมีแต่จริงทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสไลด์นี้เป็นสไลด์แรกที่เราขอออกตัวและบอกให้ท่านฟังทำความเข้าใจไว้นะไม่ว่าจะเป็น FC เพิ่งฟังมาใหม่ๆหรือฟังมานานแล้วไม่เข้าใจหรือฟังเคยฟังแล้วอคติฟังไว้ด้วยเพราะท่านไปพูดลับหลังเราอะเราก็ไม่สามารถจะมาแก้ตัวแก้ต่างให้ท่านฟังได้ว่าความจริงคืออะไรตอนนี้รู้แล้วนะว่าทำไมเราจึงกล่าวถึงพระบิดาทั้งที่เรานับถือศาสนาพุทธนับเป็นพุทธมามกะและเราก็ไม่ปฏิเสธทุกศาสนาเราบอกแล้วเราเป็นคนแรกของโลกหรืออนันตจักรวาลนี้ก็ได้ทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมีคนเดียวที่พูดคือเรามาเตือนท่านไว้อย่าแบ่งแยกศาสนาอย่าแบ่งแยกพระศาสดาเพราะพระศาสนาไม่ใช่ลัทธิและเพราะพระศาสดาไม่ใช่เจ้าลัทธิอย่าบังอาจมันบาปนะครับอย่าทำโอเคมาดูสไลด์ต่อมาที่เราต้องทำความเข้าใจกับท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำไมเราจึงเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ทำไมพระบิดาจึงประทานนามสรรพนามนำหน้าเราว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มาสื่ออนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงในมุมของพระเจ้าในมุมของพระผู้สร้างในมุมขององค์จิตจักรวาลที่มนุษย์เสรีทำไมพระบิดาจึงประทานนามสรรพนามนำหน้าเราว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มาสื่ออนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงในมุมของพระเจ้าในมุมของพระผู้สร้างในมุมขององค์จิตจักรวาลที่มนุษย์เสรีทำไมพระบิดาจึงประทานนามสรรพนามนำหน้าเราว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มาสื่ออนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงในมุมของพระเจ้าในมุมของพระผู้สร้าง

ในมุมขององค์จิตจักรวาลที่มนุษย์เสรีทำไมพระบิดาจึงประทานนามสรรพนามนำหน้าเราว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มาสื่ออนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงในมุมของพระเจ้าในมุมของพระผู้สร้างในมุมขององค์จิตจักรวาลที่มนุษย์เสรีทำไมพระบิดาจึงประทานนามสรรพนามนำหน้าเราว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่มาสื่ออนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงในมุมของพระเจ้าในมุมของพระผู้สร้างในมุมขององค์จิตจักรวาลที่มนุษย์เสรีเกิดดับของจิตวิญญาณที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถ้าท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านบอกว่านั่นนะท่านนิพพานแล้วเราก็กล่าวความว่านิพพานเพราะท่านเข้าใจกันอย่างนี้ใช่ไหมจะให้เราพูดคำอื่นเหรอเราบอกว่าท่านกำลังเข้าใจผิดนะนิพพานแบบนี้คือนิพพานแบบตามยอดด้วนและเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและท่านต้องล้างสมองของท่านออกเขาเรียกว่าต้องชำระ mindset ของท่านเพราะบรรพบุรุษของคนนำทาตาบอดเนี่ยเขาพาท่านเชื่อและจนฝังหัวอยู่ในสัญญาขันถ้าท่านไม่ดีลีทมันออกแปลว่าไม่ชำระมันออกท่านกลับบ้านไม่ได้ท่านหลุดพ้นไม่ได้ท่านนิพพานจริงไม่ได้ท่านได้แต่นิพพานเทียมเท็จเท่านั้นถ้าท่านไม่ใจกว้างไม่ฟังเราหาว่าเรามาปู้ยี่ปู้ย้ำแล้วท่านจะรู้อะไรครับท่านทราบไหมครับทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันวิธีการศึกษาในเรื่องของสัจธรรมท่านเป็นคนสองมิติทั้งในมิติของจิตวิญญาณและในมิติโลกถ้าท่านไม่ใจกว้างไม่ฟังเราหาว่าเรามาปู้ยี่ปู้ย้ำแล้วท่านจะรู้อะไรครับท่านทราบไหมครับทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันวิธีการศึกษาในเรื่องของสัจธรรมท่านเป็นคนสองมิติทั้งในมิติของจิตวิญญาณและในมิติโลกถ้าท่านไม่ใจกว้างไม่ฟังเราหาว่าเรามาปู้ยี่ปู้ย้ำแล้วท่านจะรู้อะไรครับท่านทราบไหมครับทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันวิธีการศึกษาในเรื่องของสัจธรรมท่านเป็นคนสองมิติทั้งในมิติของจิตวิญญาณและในมิติโลกไอ้นี่ท่านรู้ได้แค่บางหน้าบางเศษบางเสี้ยวบางส่วนท่านมีจิ๊กซอแค่บางส่วนไม่สามารถประกอบขึ้นมาเป็นรูปร่างได้เลยท่านลองทำสิครับท่านไม่เคยทำรังเกียจนะเหมือนเด็กเลือกลูกอมอ่ะเด็กเลือกลูกอมเนี่ยมันเอาหมดนะเด็กเลือกลูกอมเนี่ยเพราะมันสมองมันไม่ยังทำงานไม่ได้มันยังไม่รู้มากมันยังไม่ฉลาดมากมันรู้อย่างเดียวว่าเหม็นเห็นแก่กินมีประโยชน์กับกูเอาไว้กูหวงเลยพี่น้องๆอย่ามาแย่งนะกูหวงไว้หมดเลยถ้ากูเอาใช้อำนาจได้กูเอาไว้หมดกูจะไม่แบ่งพี่แบ่งน้องหรอกเพราะลูกกวาดลูกอมยิ้มเป็นสิ่งที่เด็กอย่างกูชอบทำไมถ้าไม่มองนะครับพระศาสดาทุกองค์เนี่ยถ้าไม่ทรงยิ่งใหญ่ไม่ทรงมีพระปรีชาญาณไม่ทรงมีพระบารมีสูงส่งไม่ใช่พระจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์เนี่ยจะมีคนทั้งโลกนับถือเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วพระองค์เวลามาจุติเป็นมนุษย์นะพระองค์ไม่ได้มาเกิดพร้อมกันในยุคเดียวกันนะเพราะอะไรครับอมยิ้ม3แท่งเนี่ยมันอยู่ในมือพ่อแม่3แท่งนะคอมเพลการคอมเพลแปลว่าการเปรียบเทียบมันก็เกิดขึ้นพระบิดาจึงไม่ให้มาเกิดพร้อมกันนะตอนก่อนจะส่งพระเยซูคริสต์มาพระพุทธองค์เนี่ยทรงเป็นพระปิชาเลิศพระปิชาล้ำเลิศทรงเป็นสัพพัญญูเอาละให้พระองค์สอนไปก่อนพระเยซูอย่าเพิ่งมาจุติรอจนถึงวาระที่เหมาะสมที่ไม่มีพระพุทธองค์ทรงพระชนมาชีพอยู่พระองค์ทรงดับขันปรินิพพานไปแล้วจึงขอให้พระเยซูคริสต์มาเกิดขอให้ท่านนบีมาเกิดใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมครับมันเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามแผนการเรื่องโลกิยะกับโลกุตระพระพุทธเจ้าทรงสุดยอดใช่หรือไม่พระท่านนบีก็ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องของอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้และตัวเองจะต้องรู้ด้วยถ้าไม่ส่งใครสักคนมาบอกแล้วจะรู้ไหมครับไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้ทุกวันเนี้ยนิพพานคือตาลยอดด้วนนิพพานคือการหายเข้ากลีบเมฆแม้กระทั่งคนบางคนนะที่รู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ยังกล่าวว่าพระเยซูหายเข้ากลีบเมฆแล้วก็เข้าใจว่าพระนิเวศของพระบิดาซึ่งเป็นที่ที่จิตวิญญาณตัวเองจากมาเนี่ยอยู่หลังก้อนเมฆแล้วบอกว่าพระองค์จะกลับมาจะคอยมองว่าเดี๋ยวพระองค์ก็จะมากลับมาบนก้อนเมฆมาในก้อนเมฆก็คอยดูมองแต่ในก้อนเมฆนะครับเพราะตอนพระองค์เสด็จกลับตอนสิ้นพระชนม์แล้วฟื้น3วันฟื้นแล้วกลับมาพระองค์หายเข้าไปในกลีบเมฆนั่นเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าหายเข้าไปในกลีบเมฆก็คือขึ้นไปหาพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องสูงมันเวลาตอนมาก็มาจากเบื้องสูงตอนไปก็ไปเป็นจิตวิญญาณอีตอนมาก็มาเป็นจิตวิญญาณถ้าจะไปเห็นว่าพระองค์มาในก้อนเมฆได้ยังไงครับพระองค์เป็นมนุษย์ใช่ไหมมันเวลามาเกิดใหม่ก็เป็นมนุษย์ก็จำได้ไหมดวงดาวแห่งเบธเลเฮมเห็นไหมเห็นแต่

ใช่ไหมเป็นรูปปุยปุยนุ่นปุยสำลีเป็นก้อนก้อนก้อนก้อนก้อนก้อนนะแค่นั้นไม่พอบางทีมีสีประหลาดสีแปลกๆให้เห็นเพื่อต้องการกระตุ้นให้มนุษย์รู้จักมองฟ้ามองฟ้าจะได้เห็นนกบินตอนเช้าออกจากบ้านตอนเย็นกลับบ้านนกอ่ะจะได้ฉุกคิดว่าเฮ้ยพวกนี้มันจะไปไหนวะเฮ้ยนกพวกนี้มันมาจากไหนวะจะได้ถามว่าจิตวิญญาณตัวเองก็ลอยล่องลอยจะได้ฉุกคิดแล้วจิตวิญญาณกูลอยมาจากไหนและเมื่อถึงเวลาแล้วโลกจะมืดแล้วก็แปลว่า56วัน8ราตรีพระองค์ให้สิ้นยุคในพิพากษาโลกโลกจะมืดพร้อมกันทั้งโลก56วัน8ราตรีก็แปลว่าเมื่อตอนนี้มันใกล้ค่ำแล้วสิ้นยุคแล้วนกกาทุกตัวต้องทำอะไรครับต้องกลับบ้านใช่ไหมครับนี่คือปัญญาปาฏิหาริย์ฟังสิสื่อกับพระเจ้าอยู่นะทุกจิตวิญญาณของพวกท่านทุกคนต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็แปลว่าเป็นเวลาย่ำค่ำแล้วนกกาต้องรีบกลับรังรังก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของมันก่อนที่จะค่ำถ้าค่ำมืดเนี่ยมองไม่มองอะไรไม่เห็นแล้วแต่มนุษย์เนี่ยถ้าค่ำมืดแปลว่าจะเกิดมหันตภัยพิบัติเรียกว่าจะเกิดมหาภัยดินน้ำลมไฟจะวิปริตหมดพื้นดินที่ท่านเหยียบยืนมันจะสั่นสะเทือนจนกระทั่งท่านผวาจะไม่มีทางอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าท่านไม่มีกฤตสติไม่ฟังสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เราเปิดเผยให้เรากล่าวซึ่งถ้าท่านฟังในพระคัมภีร์ที่องค์เยซูคริสต์เจ้าเคยสอนไว้ว่าผู้มาใหม่เนี่ยจะมาทำหน้าที่ตรงนี้จะมาบอกเรื่องการพิพากษาโลกพิพากษาโลกด้วยอะไรด้วยภัยพิบัติพระองค์ไม่ได้บอกไว้ในรายละเอียดแล้วใครล่ะที่จะมาบอกพวกท่านได้ที่รู้รายละเอียดพระองค์คอนเฟิร์มไว้ให้ล่วงหน้าแล้วพระบิดาหยิบบางเรื่องบางตอนมาเราก็เพิ่งเห็นนะองค์เยซูคริสต์ทรงเตือนไว้แล้วแล้วทรงยื่นเขาเรียกอะไรนะทรงมอบยื่นไม้ให้กับผู้ที่กลับมาให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่พระองค์คอนเฟิร์มไว้ให้ล่วงหน้าแล้วพระบิดาหยิบบางเรื่องบางตอนมาเราก็เพิ่งเห็นนะองค์เยซูคริสต์ทรงเตือนไว้แล้วแล้วทรงยื่นเขาเรียกอะไรนะทรงมอบยื่นไม้ให้กับผู้ที่กลับมาให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่พระองค์คอนเฟิร์มไว้ให้ล่วงหน้าแล้วพระบิดาหยิบบางเรื่องบางตอนมาเราก็เพิ่งเห็นนะองค์เยซูคริสต์ทรงเตือนไว้แล้วแล้วทรงยื่นเขาเรียกอะไรนะทรงมอบยื่นไม้ให้กับผู้ที่กลับมาให้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่นะเราติดตามมาอยู่เพราะเรารู้คำตอบว่าที่แท้จริงคืออะไรนี่มันมีการเลี้ยงไว้ครับเพราะว่าเพื่อจะกลบเกลื่อนเลื่อนการเมืองเพื่อจะให้คนบางคนมีรายได้ก็สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อจะถ้าที่เรื่องมันก็จะจบอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องมันจบนะนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเรื่องใดๆต่างๆก็จะไม่มีโอกาสจะมีคอนเทนต์ที่จะแสดงตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของความโลภของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับจริงๆมันก็น่าจะจบได้แล้วครับเห็นไหมครับเอาไว้กลบเกลื่อนเรื่องการเมืองก็เลยเลี้ยงข่าวเลี้ยงเรื่องข่าวๆเรื่องพวกนี้เอาไว้แค่เด็กตายคนเดียวทำไมมันนานจังเป็นปีแล้วครับจนกระทั่งทุกวันนี้เลยไม่รู้ว่าใครเป็นจำเลยใครเป็นโจทย์เลยไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันกลายเป็นหนังเรื่องยาวไปถูกไหมอ่ะเราไม่อยากยุ่งนะฮะแต่เราก็พูดให้ท่านฟังว่าเรื่องแบบนี้มันมีจริงทำไมเราจึงเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพราะเรามีหน้าที่มากล่าวสัจธรรมความจริงชั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์โลกคนไหนไม่มีครุคนใดที่เป็นมนุษย์โลกมีสมองสองซีกจะสามารถกล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆของเราทั้งหลายให้ฟังได้เช่นเราบอกว่าอย่าดับขันห้านะท่านต้องการดับขันห้าเพราะท่านหลงผิดคิดว่ามันจะดับอัตตาตัวตนของท่านได้เมื่อดับอัตตาตัวตนของท่านได้ท่านก็จะพ้นทุกข์เพราะไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวที่จะรู้ว่าทุกข์แต่ลืมคิดไปว่ายังมีตัวที่รู้ว่ากูไม่ทุกข์อยู่แล้วถามว่าดับอัตตาตัวตนที่แท้จริงได้ไหมเรารู้ว่าเราไม่ทุกข์แล้วเสร็จแล้วกูดับอัตตาตัวกูของกูเรียบร้อยแล้วและไอ้ตัวไหนล่ะที่เป็นตัวรู้และบอกท่านว่ากูพ้นทุกข์แล้วเห็นไหมครับสับสนแล้วพยายามจะดับขันห้าทั้งที่ขันห้าเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสัตว์และมนุษย์แล้วเสร็จแล้วกูดับอัตตาตัวกูของกูเรียบร้อยแล้วและไอ้ตัวไหนล่ะที่เป็นตัวรู้และบอกท่านว่ากูพ้นทุกข์แล้วเห็นไหมครับสับสนแล้วพยายามจะดับขันห้าทั้งที่ขันห้าเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสัตว์และมนุษย์แล้วเสร็จแล้วกูดับอัตตาตัวกูของกูเรียบร้อยแล้วและไอ้ตัวไหนล่ะที่เป็นตัวรู้และบอกท่านว่ากูพ้นทุกข์แล้วเห็นไหมครับสับสนแล้วพยายามจะดับขันห้าทั้งที่ขันห้าเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสัตว์และมนุษย์แล้วเสร็จแล้วกูดับอัตตาตัวกูของกูเรียบร้อยแล้วและไอ้ตัวไหนล่ะที่เป็นตัวรู้และบอก

บอกท่านว่ากูพ้นทุกข์แล้วเห็นไหมครับสับสนแล้วพยายามจะดับขันห้าทั้งที่ขันห้าเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราจะบอกให้ฟังนะการที่จิตของท่าน1ใน189กลุ่มมันมีแล้วเห็นไหมครับสับสนแล้วพยายามจะดับขันห้าทั้งที่ขันห้าเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราจะบอกให้ฟังนะการที่จิตของท่าน1ใน189กลุ่มมีแล้วเห็นไหมครับสับสนแล้วพยายามจะดับขันห้าทั้งที่ขันห้าเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราจะบอกให้ฟังนะการที่จิตของท่าน1ใน189กลุ่มมันไม่ได้สมใจอยากไงก็โกรธใช่ไหมกูไม่อยากคบกับอีเวนนี่เลยกูไม่อยากได้สิ่งนี้เลยเพราะและมนุษย์เราจะบอกให้ฟังนะการที่จิตของท่าน1ใน189กลุ่มมันไม่ได้สมใจอยากไงก็โกรธใช่ไหมกูไม่อยากคบกับอีเวนนี่เลยกูไม่อยากได้สิ่งนี้เลยเพราะและมนุษย์เราจะบอกให้ฟังนะการที่จิตของท่าน1ใน189กลุ่มมันไม่ได้สมใจอยากไงก็โกรธใช่ไหมกูไม่อยากคบกับอีเวนนี่เลยกูไม่อยากได้สิ่งนี้เลยเพราะมันท่านต้องเปิดหน้าต่างทั้ง5บ้านพร้อมที่จะสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะมาเป็นเงื่อนไขที่จะจุดไฟของขันห้าให้มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนตรงนี้ไม่ได้ถ้าท่านหลับหูหลับตาปิดนอกจากใช้จิตของท่านนึกเองเองเหมือนกับนั่งเล่นนิ้วมือของตัวเองแล้วมันก็ทำให้เกิดพลังงานร่วมแห่งความรักจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยถ้าท่านนั่งทำอยู่คนเดียวเพราะสมการซัมเบต้า x ของท่านมีค่าเท่ากับ1มันจะเกิดสมการซัมเบต้า x คือพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ x คนก็แปลว่าอย่างน้อย3คนพ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยสมการนี้จึงจะเกิดขึ้นแล้วเมตตาธรรมจึงจะค้ำจุนโลกได้เราพยายามอธิบายให้ฟังแต่ไม่ฟังเพราะฝังหัวมีไมด์เซตเก่าๆอยู่เขาเรียกว่ามี mindset ภาษาสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วในสัญญาขันบันทึกเอาไว้กระชากไม่ออกเกาไม่ออกแกะไม่ออกที่เราบอกต้องแคะต้องแกะต้องแซะต้องแงะถ้ามันยังเอาไม่ออกอ่ะจะกลับบ้านกับเราได้ยังไงฮะจะหลุดพ้นกลับบ้านแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานได้ยังไงไม่จะกลับได้ยังไงครับเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เรารู้เราสามารถบอกเห็นไหมหลายท่านไม่รู้ท่านก็เดาเอาใช่ไหมหลายท่านไม่รู้ท่านก็เดาเอาขณะที่หลายท่านเนี่ยหลายเรื่องไม่รู้ท่านก็บอกอย่าถามกูเลยมันเป็นอจินไตยอย่าถามกูเลยมันเป็นอจินไตยแล้วเราบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยต้องหลุดพ้นนะนิพพานก่อนตายคือนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงจิตหยาบของท่านต้องนิพพานไอ้นี่ให้หมดถ้านิพพานอีนี่ให้หมดแล้วนะผลกรรมวิบากกรรมเนี่ยวิบากกรรมหรือผลกรรมต่างๆที่ท่านก่อไว้มันก็จะต้องดับด้วยมันต้องว่างก็แปลว่าต้องดับด้วยจิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่ซวยที่จะรับเอาผลกรรมที่จิตหยาบมันขี้เถ้อก่อเอาไว้แล้วทำให้จิตหยาบจิตวิญญาณเดือดร้อนมันต้องนิพพานสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนิพพานไม่ใช่ว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วให้นิยามพระบิดาไม่ได้ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นอย่าโกรธเรานะฮะเราพูดความจริงให้ฟังใช่ไหมท่านไปลอยค้างเติ่งตอนนั้นท่านบอกท่านนิพพานเนี่ยแต่ก่อนพูดไกลเลยนะโอ้เป็นเทพเทวาพรหมอรูปพรหมอะไรไปหลายชั้นตอนนี้เอากูเอาแค่อรหันต์พอบอกว่าอรหันต์นี่กูนิพพานแล้วเห็นไหมฮะมันเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยนะแล้วก็พระบิดาไม่ได้สมมุตินะพวกท่านน่ะเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็สมมุติกันไปเองทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอยากรวยแค่ไหนเชิญแต่ปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องทิ้งสังคมไม่ต้องเข้าป่าปลีกวิเวกนะเกาหลังเองก็ได้หรือมีคนใกล้ตัวเกาหลังให้ก็ได้นะสบายไม่ต้องลำบากใช้ชีวิตเป็นธรรมชาตินี่คืออนุตตรธรรมที่เรามากล่าวให้พวกท่านฟังท่านเคยได้ยินใครฟังกล่าวแบบนี้นะแล้วสามารถนิพพานหลุดพ้นกลับบ้านได้ง่ายมากเราก็มาบอกความจริงว่านะพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงบอกว่าถ้าพระองค์ทรงนิพพานหรือดับขันธปรินิพพานแล้วมนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดอีกความหมายมาถึงอย่างนั้นและจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราพุทธองค์เนี่ยทรงบอกว่าถ้าพระองค์ทรงนิพพานหรือดับขันธปรินิพพานแล้วมนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดอีกความหมายมาถึงอย่างนั้น

และจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราพุทธองค์เนี่ยทรงบอกว่าถ้าพระองค์ทรงนิพพานหรือดับขันธปรินิพพานแล้วมนุษย์ก็จะไม่เห็นพระองค์อีกก็แปลว่าพระองค์จะไม่กลับมาเกิดอีกความหมายหมายถึงอย่างนั้นและจิตวิญญาณทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราอาคริสต์หรือศาสนาอิสลามยังดันทะลึ่งบอกว่ากลับไปกราบพระบาทพระบิดากลับไปหาพระเจ้านี่แสดงว่ามะจิตวิญญาณของกูเนี่ยยังไปมียังไปอยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าอีกไงเนี่ยมันเถียงมาเงี้ยไม่มาเถียงกับเราอะแต่ชอบพูดลับหลังอะเราจะได้ให้ปัญญาเราจะตอบให้นะใครที่ตั้งคำถามเรามาว่าการนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่เทียมเท็จคือการเดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นที่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพวกท่านที่ขันอาสาพระองค์เนี่ยแล้วเดินทางเข้ามาในระบบโลกในอนันตจักรวาลเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเพื่อมาทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านที่รักครับคำที่พระพุทธองค์สอนว่าจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดอีกท่านนิพพานแล้วเราถามว่าหลุดพ้นออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมีสิ่งใดมีอำนาจจะเหนี่ยวรั้งไว้ไหมการไปเกิดเป็นเทพพรหมเทวดาอยู่ในอวกาศนะนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะยังอยู่ภายใต้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกของกาแล็กซี่ทานช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมและของเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาแล้วคุณบอกว่าคุณหายไปแบบตาลยอดด้วนนะนั่นเหรอนั่นเหรอนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะยังอยู่ภายใต้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกของกาแล็กซี่ทานช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมและของเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาแล้วคุณบอกว่าคุณหายไปแบบตาลยอดด้วนนะนั่นเหรอนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะยังอยู่ภายใต้แรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกของกาแล็กซี่ทานช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมและของเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาแล้วคุณบอกว่าคุณหายไปแบบตาลยอดด้วนนะนั่นเหรอนั่นเหรอกลับบ้านแล้วที่นั่นเนี่ยคุณไม่ได้คุณอย่าคิดแบบจิตมนุษย์พระเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้มานั่งกดหัวหรือจิกหัวลูกๆอย่างพวกคุณคุณแค่กลับไปรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมเพราะคุณแบ่งภาคลงมาจากจิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมแบ่งมาเป็น6เหลี่ยมมุมมาเป็นจิตวิญญาณเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนคุณก็กลับไปที่นั่นไม่ใช่อำนาจเช่นเหมือนเด็กอะไปเที่ยวงานวัดนะเสร็จแล้วมีอิสระมีอำนาจที่จะเป็นตัวของตัวเองในการเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างมีตังค์พ่อไม่ให้จ่ายจะไปขึ้นม้า6จะไปขึ้นกระเช้าหมุนจะไปเล่นยิงปืนปาเป้าคุณมีตังค์พ่อแม่ให้มาคุณอิสระเลยคุณเลือกจะเล่นอะไรเชิญใช่ไหมอ่ะแต่เมื่อหมดเวลาแล้วไอ้ลูกอย่างคุณน่ะจะไม่กลับบ้านใช่ไหมจะเป็นเด็กจรจัดหรือสุนัขจรจัดอยู่ในงานวัดนั่นน่ะท่านก็ต้องกลับบ้านทั้งเด็กอย่างเด็กคนนั้นก็ต้องคิดถึงบ้านจำทางกลับบ้านได้ไหมนี่ปรากฏมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยมาเกิดกันหลายภพชาติ6,800ปีเศษจนจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วเผลอลืมไปอยู่ในโลกนี้สนุกกับอบายมุขเพลิดเพลินเหมือนเที่ยวงานวัดเลยลืมกลับบ้านพระบิดาก็เลยส่งเรามาตามเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วงานวัดยังไม่เลิกแต่พวกเองต้องกลับบ้านแล้วมันดึกดื่นแล้วพ่อแม่คอยอยู่นี่ถามว่าตัวเองต้องการเป็นอิสระจากพ่อแม่กูจะทิ้งบ้านทิ้งพ่อทิ้งแม่กูจะเป็นอิสระกูจะไม่กลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณก็คือจิตวิญญาณก็คือตัวเรามันใช่หรือครับพี่น้องครับใช่ไหมบอกว่ากูต้องเป็นอิสระจากพ่อแม่กูเว้ยเมื่อกูมาเกิดแล้วกูจะหลุดพ้นแล้วนี่แปลว่าอะไรขนาดพ่อพระบิดาเนี่ยยังมีสายทองคล้องจิตวิญญาณของลูกเอาไว้เพราะเป็นห่วงลูกและรักลูกแต่ไอ้ลูกไม่รักดีเสือกทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเที่ยวงานวัดแล้วลืมพ่อลืมแม่ลืมบ้านเลยไม่ต้องมาตามกูกลับบ้านกูไม่มีพ่อไม่มีแม่ลืมหมดเลยนะเห็นนะเราเป็นลูกอกตัญญูนะเราเป็นลูกเนรคุณใช่ไหมคิดนะถ้าไม่คิดไม่เจ็บปวดไม่คิดไม่เจ็บปวดในหัวใจหรอกว่าเฮ้ยที่กูปฏิบัติมาตลอดจนถึงวันนี้กูเนรคุณชัดๆถูกไหมพระองค์ก็ยังทรงรักนะสิ้นยุค 60,000 ปีแล้วยังต่อให้อีก800ปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยยังไม่ชำระโลกแรงๆสักทีแต่ตอนนี้เราร้องขอพระบิดาแล้วนะร้องขอพระองค์แล้วท่านเห็นไหมฮะพายุไต้ฝุ่นราอีที่ฟิลิปปินส์แล้วพายุอะไรที่อเมริกาวันเดียวเนี่ยมีทอร์นาโด30ลูกหั่นพื้นที่ทั้งหมด9รัฐประมาณนั้นนะ30ลูกเละเทะทุกวันนี้ก็ยังไม่ฟื้นเลยราอีประเทศฟิลิปปินส์มันพัดผ่านมันจะออกทะเลแล้วนะผ่านเกาะนี้จะออกทะเลแล้วม้วนตัวกลับเข้าไป

หาเกาะที่เหลืออีกทั้งหมด9เกาะแล้วเพิ่มความเร็วของพายุจนถึงระดับ5ก็ภายใน24ชั่วโมงเหมือนกันเหมือนกับพายุที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาท่านเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่บังเอิญนะครับพระองค์ทำช่างเทคนิคทำเพื่อให้เรามาบอกพวกท่านนะว่าเราเตือนแล้วนะเราเตือนท่านแล้วนะอย่าไปคิดว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติอย่านะสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นภารกิจของฟ้าภารกิจของพระบิดาไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามามีหน้าที่มากล่าวอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นประเภทที่มากล่าวหาว่าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างของท่านเยซูคริสต์เจ้าบ้างท่านนบีบ้างเอามาทำเป็นเกาเหลามาต้มยำแล้วนำมาพูดมากล่าวเพราะหิวแสงบ้างละอะไรบ้างละโอ้เราไม่เจี๊ยบป้าบ่อสื่อหรอกเรามีงานต้องทำเยอะแยะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อช่วยพวกท่านไงถ้าไม่ให้เราใช้คำว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนท่านเข้าใจคำว่านิพพานมันผิดแล้วนะที่ถูกต้องมันไม่ใช่มันต้องเป็นอีกอย่างจะไม่ให้เราพูดคำว่านิพพานเนี่ยท่านจะให้เราพูดคำว่าอะไรแล้วท่านถึงจะเข้าใจนะเราต้องตากคำว่านิพพานใช่ไหมจะได้รู้ว่าพูดเรื่องเดียวกันแต่เราบอกเลยการที่จิตวิญญาณของท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านต้องหลุดพ้นต้องหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองนี้ต้องมีท่านเพราะก่อนหน้าที่พระบิดาสร้างห้องทดลองที่เรียกว่าอนันตจักรวาลไม่มีจิตวิญญาณของท่านอยู่ในนี้หรอกพวกท่านคือผู้ขันอาสาเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าท่านเชื่อเราสิเชื่อเราก่อนแล้วถึงแล้วก็ฟังพอฟังแล้วคิดตามถ้าไม่เชื่อท่านไม่ฟังอยู่แล้วไงท่านต้องเชื่อไว้ก่อนใช่ไหมแต่ท่านคิดตามเราแล้วไม่เก็ตไม่เข้าใจเพราะปัญญาท่านมีน้อยหรือคนพบว่าเราหลอกลวงท่านท่านก็โยนทิ้งก็ได้ก็ยังดีใช่ไหมเวลาท่านมีอ้อยอ่ะท่านชอบกินอ้อยถูกไหมเวลาท่านมีอ้อยเวลาคนส่งอ้อยให้ท่านอ่ะท่านชอบกินอ้อยเราก็พูดเรื่องสัจธรรมก็คือพูดความจริงท่านชอบความจริงใช่ไหมเมื่อเราบอกท่านว่าเราพูดความจริงทำไมท่านเคลื่อนทิ้งอ่ะท่านไม่ฟังอ่ะเหมือนท่านมีอ้อยอยู่ในมือพระบิดาบอกเนี่ยให้เราเห็นภาพเพื่อบอกให้พวกท่านฟังพระบิดาส่งอ้อยให้เราแล้วเราเอาอ้อยมาแบ่งให้พี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านพวกท่านเนี่ยชอบทานอ้อยเพราะอะไรเพราะน้ำอ้อยหวานหวานฉ่ำชื่นใจใช่ไหมพอเราส่งอ้อยให้ท่านเนี่ยท่านจะปฏิเสธทิ้งไหมท่านจะปฏิเสธไหมก่อนที่จะชิมอ้อยแล้วรู้ว่ามันหวานหรือมันไม่หวานพอท่านเห็นภาพท่านมองด้วยตาแต่ยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้คิดตามนะแปลว่ายังไม่ได้ชิมท่านปฏิเสธที่จะเอาอ้อยนั้นเข้าปากแล้วเคี้ยวเพื่อจะดูซิว่าอ้อยที่พระบิดาทรงพระเมตตาต่อท่านผ่านเรามาเนี่ยมันหวานหรือไม่หวานมันจืดสนิทหรือเป็นอ้อยที่แข็งโป๊ะขัดกัดไม่ได้เคี้ยวไม่ออกท่านยังไม่ได้ลองพิสูจน์ท่านยังไม่ได้ลองฟังเลยและท่านคุยว่าท่านฉลาดนี่เราหมายถึงคนที่ทำตัวแบบนั้นนี่เป็นการเราบอกแล้วไงกำลังแสดงให้ท่านเห็นปัญญาปาฏิหาริย์ว่ามีจริงเราแสดงปัญญาปาฏิหาริย์ต่อท่านทั้งหลายในพระนามพระเจ้าท่านคิดตามเราที่ใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ท่านก็เข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์นั้นได้เหมือนเราเราไม่ได้มาชวนท่านมาเรียนรู้กับเราเพื่อให้รู้มากอย่างเดียวครับเรามาชวนท่านช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านให้ท่านฟังมากและฉลาดมากขึ้นด้วยท่านไม่เอาเหรอครับแล้วฟังฟรีนะเนี่ยฟังฟรีนะยกเว้นเนี่ยมีพี่ๆน้องๆบางท่านศรัทธาเราแล้วก็มีเงินเดือนออกมีรายได้พิเศษก็บริจาคทำบุญลงมาอันนี้เราก็กราบพระบาทของพระไตรพระบิดาที่ทรงเมตตาให้พี่ๆเนี่ยน้องๆเหล่านั้นที่เป็นคนดีมาช่วยเกื้อกูลจิตจักรวาลสถานธรรมไม่ใช่เกื้อกูลกระเพาะเราเราก็แค่แบ่งกินเล็กๆน้อยๆนอกนั้นก็เอามาสร้างสถานธรรมทั้งนั้นและนี่ก็มีข่าวนะมีไอ้คนเลวบางคนใช้วาจาที่สามหาวและเสียหายมากไปบอกกับพี่ๆน้องๆหลายคนนะแต่เราก็เสียใจนะพี่ๆน้องๆของเราหลายคนก็ดันหูเบาไม่เชื่อมั่นในเราไม่หนักแน่นในเราก็เลยเปลี่ยนไปที่หลายคนหายไปจากจิตจักรวาลหายไปจากการเป็น SC หายไปจาก Facebook โดยเฉพาะคนเก่าๆที่หายไปเนี่ยเพราะถูกลูกยุหลายเรื่องเรื่องล่าสุดที่เรากำลังเจอทุกวันนี้คือไปปล่อยข่าวว่ามีคนช่วยบริจาคให้กับจิตจักรวาลสถานธรรมผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเยอะไม่ต้องไปบริจาคแกก็ได้แกมีงานเยอะอย่างที่สองแกทำอาหารทิพย์ของพระบิดาขายในภูกระต่ายมาดเราถามยังไงกิมจิขวดแล้วเท่าไหร่เราทำต้นทุนเท่าไหร่สมมติได้กำไรขวดละ5บาทเราต้องขายเท่าไหร่ครับที่จะได้500,000นะครับพี่น้องครับเสื้อตัวหนึ่งก็ต้นทุนสูงมากและพยายามจะทำเอง
ต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาราคาก็เกือบเหยียบแสนต้องใช้เงินทั้งนั้นเราต้องหาเงินเองที่ต้องทำเพราะไม่ค่อยมีใครบริจาคเราก็สงสัยว่าเพราะอะไรไม่เหมือนแต่ก่อนอ๋อสืบทราบมีคนทำร้ายพระบิดาทำร้ายจิตจักรวาลสถานธรรมและทำร้ายเราพี่น้องครับเรากล่าวอนุตตรธรรมเรื่องนี้ให้ท่านฟังไม่มีคนใดบนโลกนี้กล่าวได้พระบิดาจึงประทานคำนำหน้าชื่อของเราซึ่งเป็นชื่อจริงว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลส่วนพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานะถ้าเป็นในนามของทางโลกเรียกว่า Phoenix Bird เทพเจ้าแห่งอาคีเป็น The Lord of Flame เป็นเทพเจ้าแห่งอาคีนะพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานึกภาพออกมั้ยครับส่วนพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานะถ้าเป็นในนามของทางโลกเรียกว่า Phoenix Bird เทพเจ้าแห่งอาคีเป็น The Lord of Flame เป็นเทพเจ้าแห่งอาคีนะพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานึกภาพออกมั้ยครับส่วนพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานะถ้าเป็นในนามของทางโลกเรียกว่า Phoenix Bird เทพเจ้าแห่งอาคีเป็น The Lord of Flame เป็นเทพเจ้าแห่งอาคีนะพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเรานึกภาพออกมั้ยครับไม่มีเพราะเบื้องบนก็ไม่มีใครอาสามาเราเลยต้องอาสามาเองนะและถ้ามาเกิดบนโลกแล้วจะสื่อพระโอวาทในนามของพระองค์หรือของพระเจ้าที่จะกล่าวความจริงให้มนุษย์ทั้งโลกรู้ได้ต้องมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารซึ่งเป็น vertical telepathy เครื่องมือสื่อสารระหว่างจิตของเรากับจิตจักรวาลคือจิตของพระเจ้าซึ่งจะต้องสื่อสารกันในแนวดิ่งช่องทางการสื่อสารทางจิต telepathy ช่องทางนี้ไม่มีผู้ใดในโลกใช้กันครับคนในโลกจะสื่อสารทางจิตกันเขาจะใช้การสื่อสารในแนวระนาบที่เรียกว่า horizontal telepathy ในแนวระนาบตาที่3แต่ของเราเนี่ยสื่อสารกับพระเจ้า two ways communication นะใช้แนวดิ่งใช้จักระมงกุฎจักระเพชรสื่อกับพระเจ้าในแนวดิ่งโอเคไหมฮะซึ่งคนอื่นไม่มีใครสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อได้เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงเปิดมิติเอาไว้ให้ต้องถือมาจากแดนสุญญตาต้องถือมาใช้จักระมงกุฎจักระเพชรสื่อกับพระเจ้าในแนวดิ่งโอเคไหมฮะซึ่งคนอื่นไม่มีใครสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อได้เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงเปิดมิติเอาไว้ให้ต้องถือมาจากแดนสุญญตาต้องถือมาจากใช้จักระมงกุฎจักระเพชรสื่อกับพระเจ้าในแนวดิ่งโอเคไหมฮะซึ่งคนอื่นไม่มีใครสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อได้เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงเปิดมิติเอาไว้ให้ต้องถือมาจากแดนสุญญตาต้องถือมาจากเพราะพวกท่านไม่สามารถจะรับสื่อของพระเจ้าด้วยตัวท่านเองได้หนึ่งไม่ถึงไม่มีใครสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อได้เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงเปิดมิติเอาไว้ให้ต้องถือมาจากแดนสุญญตาต้องถือมาจากเพราะพวกท่านไม่สามารถจะรับสื่อของพระเจ้าด้วยตัวท่านเองได้หนึ่งไม่มีใครสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อได้เพราะพระบิดาไม่ได้ทรงเปิดมิติเอาไว้ให้ต้องถือมาจากแดนสุญญตาต้องถือมาจากเพราะพวกท่านไม่สามารถจะรับสื่อของพระเจ้าด้วยตัวท่านเองได้หนึ่งไม่ใช่กูเดี๋ยวกูเป็นครูไม่ได้กูไปลอกเข้ามากูเรื่องอะไรไปบอกว่ากูลอกของคนนั้นคนนี้มากูต้องการหิวแสงอ่ะกูต้องการให้คนยอมรับกูอ่ะแต่ต้องคอยลอกเลียนแบบอยู่เป็นประจำนะลอกไปลอกมาเผลอๆใช้คำตรงๆที่ลอกเรียนเอาไปเผยเอาไปแบไตด้วยซ้ำลืมไปพอลอกไปเยอะประการที่5ทำไมเราต้องมาทำหน้าที่นี้นะลอกไปลอกมาเผลอๆใช้คำตรงๆที่ลอกเรียนเอาไปเผยเอาไปแบไตด้วยซ้ำลืมไปพอลอกไปเยอะประการที่5ทำไมเราต้องมาทำหน้าที่นี้นะลอกไปลอกมาเผลอๆใช้คำตรงๆที่ลอกเรียนเอาไปเผยเอาไปแบไตด้วยซ้ำลืมไปพอลอกไปเยอะประการที่5ทำไมเราต้องมาทำหน้าที่นี้ที่นี้เราจึงต้องมาบอกทุกเรื่องกล่าวความจริงทุกอย่างมาเคี่ยวเข็นพวกท่านให้ modify นะ mindset แก้ไขใหม่ในสัญญาขันธ์ที่ผิดๆแก้ไขให้ถูกต้องซะถ้าท่านยังเชื่อของเดิมอยู่อ่ะท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวท่านเองอ่ะท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกในทั้ง2มิติท่านก็เป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกท่านจะต้องเป็นมนุษย์

ย์ให้ได้โดยต้องรู้ว่าจะเป็นมนุษย์กับเขาได้คนหนึ่งเนี่ยท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรโอเคไหมฮะมันเราถ้าเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองอ่ะท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกในทั้งสองมิติท่านก็เป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกท่านจะต้องเป็นมนุษย์ให้ได้โดยต้องรู้ว่าจะเป็นมนุษย์กับเขาได้คนหนึ่งเนี่ยท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรโอเคไหมฮะมันเราทำเนี่ยท่านจะไม่มีวันประสบความสำเร็จหรอกในทั้งสองมิติท่านก็เป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกท่านจะต้องเป็นมนุษย์ให้ได้โดยต้องรู้ว่าจะเป็นมนุษย์กับเขาได้คนหนึ่งเนี่ยท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรโอเคไหมฮะมันเราทำหน้าของท่านจะไม่มีอดีตชาติอีกนึกออกไหมฮะแล้วเมื่อเสร็จภารกิจบนโลกนี้เมื่อพระบิดาทรงคัดพวกท่านไว้เราจะมีวิธีการตายที่ท่านจะมีความสุขมากคือเราจะนอนหลับแล้วเสียชีวิตไปโดยความตื่นตัวความรู้สติว่ามีตัวกูอยู่อะไรต่างๆมันจะหายไปจากเครื่องยนต์แห่งกรรมแต่จะไปเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านรู้ว่าท่านมีตัวตนอยู่แต่เวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะเอาตัวรู้ตัวเนี้ยติดตัวไปซึ่งท่านพยายามจะดับมันนะดับมันเพื่อกูจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะกูดับอัตตาตัวกูได้ท่านดับได้ครับคือวางครับไม่ใช่ดับดับศูนย์ดับสิ้นนี่ไม่ได้วางการยึดติดอัตตาตัวตนถ้าเราไม่ยึดติดความรู้สึกชอบไม่ชอบมันจะไม่เกิดขึ้นท่านจะรู้สึกเฉยๆถ้าท่านไม่ไปยึดติดเพราะจิตของท่านจะไม่เกิดการปรุงแต่งเราพูดซ้ำให้ฟังอย่าไปเข้าใจผิดไอ้คนนำทาตาบอดสอนผิดมาตลอดเชื่อมาเยอะแล้วลองทำตัวฉุกคิดไม่เชื่อเขาดูบ้างสิแล้วมาฟังว่าพระบิดาสอนอะไรโอเคไหมครับคำถามต่อมาครับทำไมเราจึงต้องกราบเอเมนสาธุไอ้นี่มันลัทธิหาอะไรวะขอโทษนะบางคนพูดแบบนี้มันลัทธิอะไรของมันวะเอเมนนี่ลัทธิพระเจ้าเนี่ยไอสาธุนี่เป็นของพุทธมึงเป็นอะไรของมึงเอเมนสาธุแล้วก้าวล่วงไปเฉยเลยมันเอาสองศาสนามาหรือไอศาสนาคริสต์มาทำลายศาสนาพุทธขอโทษนะบางคนพูดแบบนี้มันลัทธิอะไรของมันวะเอเมนนี่ลัทธิพระเจ้าเนี่ยไอสาธุนี่เป็นของพุทธมึงเป็นอะไรของมึงเอเมนสาธุแล้วก้าวล่วงไปเฉยเลยมันเอาสองศาสนามาหรือไอศาสนาคริสต์มาทำลายศาสนาพุทธขอโทษนะบางคนพูดแบบนี้มันลัทธิอะไรของมันวะเอเมนนี่ลัทธิพระเจ้าเนี่ยไอสาธุนี่เป็นของพุทธมึงเป็นอะไรของมึงเอเมนสาธุแล้วก้าวล่วงไปเฉยเลยมันเอาสองศาสนามาหรือไอศาสนาคริสต์มาทำลายศาสนาพุทธเราเป็นลูกที่ไม่เนรคุณไม่อกตัญญูเราก็เลยบอกความจริงกับพี่ๆน้องๆว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสื่อมาว่าอย่างนี้นึกออกไหมครับแล้วเวลาสื่อจบเวลาสอนจบในพระนามของพระเจ้ากล่าวพระโอวาทจบเราจะมีคำว่าเอเมนคำว่าเอเมนแปลเป็นภาษาไทยว่าสุดแท้แต่พระบิดาพระผู้เป็นเจ้าอันสูงส่งจะทรงพระเมตตาต่อลูกจะทรงพระเมตตาต่อพี่ๆน้องๆคำว่าเอเมนหมายถึงอย่างนี้ว่าเราสื่อจากพระองค์อ่ะท่านจะให้เราเป็นลูกอกตัญญูเหมือนพวกท่านเราทำไม่ได้หรอกท่านจะให้เราเป็นลูกเนรคุณเราก็ทำไม่ได้เราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านถึงแม้ท่านจะประนามเรากล่าวเราหาว่าไอ้นี่มันสับสนมันเอาศาสนามายำมามั่วเรารู้ว่าต้องเจอสิ่งเหล่านี้เราขออนุญาตบอกพวกท่านก่อนที่จะไปฟังว่าพระคริสต์สอนอะไรไม่งั้นท่านจะไม่สงบหรอกจิตท่านไม่สงบใช่ไหมเราก็เลยให้ท่านรู้เอเมนนี่คือกราบถวายน้อมกายน้อมจิตใจและจิตวิญญาณเราให้กับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้ทรงอนุญาตให้เรากลับมาเพื่อฉุดช่วยลูกแกะของพระองค์คือพี่ๆน้องๆของเราที่มันกลับบ้านไม่ได้มันหลงทางกลับบ้านมันพยายามอยากไปตามคนเลี้ยงแกะตัวปลอมที่ขโมยแกะของเราไปและเป็นลูกแกะโง่ๆหลับตาเดินตามมันพาปีนรั้วปีนคอกเพื่อจะเข้าคอกก็ตามเขาถ้าที่เข้าประตูเข้าทางตอกออกทางประตูเราเฝ้าประตูอยู่เป็นนายทวารอยู่เนี่ยเราคอยเปิดปิดประตูให้อยู่ไม่เสือกไม่มาไม่ฟังปฏิเสธอย่างเดียวโอเคไหมฮะนี่คือเอเมนครับส่วนสาธุนั้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะมาทำหน้าที่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์คนสุดท้ายในปลายยุคพลังงานเก่าท่านบอกแล้วไงสาธุนี่เป็นคำของศาสนาพุทธใช่ไหมพวกท่านนับถือพระพุทธองค์ว่าเป็นองค์สัพพยูที่สูงส่งใช่ไหมท่านอย่าไปหวงไว้คนเดียวสิเราก็นับถือพระพุทธองค์เราก็ศรัทธาพระพุทธองค์เป็นอย่างสูงไม่เคยก้าวล่วงพระองค์เลยและเราไม่เคยมาบอกมนุษย์ว่าเลิกนับถือศาสนาคริสต์เลิกนับถือศาสนาพุทธเลิกนับถือศาสนาอิสลามมานับถือจิตจักรวาลเราเคยพูดไหมครับเราเคยกล่าวสักคำไหมถ้าจะนับถือศาสนาอะไรนับถือไปสิครับอย่าไปบังคับให้คนอื่นที่เขาไม่นับถือศาสนาท่านต้องมาบังคับให้เขาไปนับถือศาสนาเดียวกับท่านท่านถึงจะว่าเป็นพวกเดียวกับท่านเหรอครับ

ท่านโง่แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราเนี่ยมาสอนให้มนุษย์เนี่ยฉลาดครับอย่ายึดติดพระศาสดาไม่ได้มาโลกนี้พร้อมกัน3ศาสดาแล้วมาแข่งกันแย่งกันล่าสาวกไม่ใช่ครับท่านคิดผิดนะครับใช่ไหมต้องดูว่าแต่ละยุคเนี่ยที่พระองค์แต่ละพระองค์เสด็จมาเนี่ยมนุษย์โลกต้องการสัจธรรมเรื่องไรมากที่สุดพระศาสดาในยุคนั้นก็จะทรงสอนเรื่องนั้นเป็นพิเศษท่านจำไว้แต่ยุคนี้มนุษย์ต้องรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้และสิ่งที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องรู้นี่คืออนุตตรธรรมเราจึงพยายามจะมากล่าวสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านยังหลงทางนิพพานอยู่ยังพยายามดับขันห้าอยู่ท่านกลับบ้านไม่ได้ครับเราจึงต้องพูดเรื่องนี้ต้องใช้คำว่านิพพานและจะพูดอะไรล่ะถ้าไม่ใช้คำว่านิพพานพูดแล้วท่านเก็ตแต่เราบอกว่านิพพานในความหมายท่านมันไม่ถูกต้องนะที่ถูกต้องคืออย่างนี้ท่านฉลาดท่านก็คิดตามดิท่านจะได้ปัญญาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนี่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่คิดทั้งที่พระพุทธองค์ก็สอนนะหลักกาลามสูตรยังใช้ไม่เป็นเลยยังเอาหลักกาลามสูตรมาอ้างเราอย่าไปเชื่ออาจารย์ปริญญาอย่าไปเชื่ออนุตตรธรรมอาจารย์ไม่เชื่อทั้งที่จะตัวยังอธิบายไม่ได้เลยแล้วก็ไม่เชื่อปฏิเสธว่าอย่าเชื่อสิ่งที่อาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาอธิบายอย่าเชื่อทั้งที่ตัวยังไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินนั้นมันคืออะไรแล้วไปเที่ยวพ่นนะกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อบอกคนนั้นคนนี้อย่าเชื่อเผลอๆบังคับเมียว่าอย่าเชื่อบังคับลูกว่าอย่าเชื่อบังคับผัวอย่าไปเชื่อฟังอาจารย์ปริญญามันหลอกนี่เราทำมา30กว่าปีเราหลอกใครตรงไหนบ้างครับเราหลอกใครครับถ้าหลอกก็ติดคุกไปแล้วหลอกติดคุกไปแล้วใช่ไหมถูกไหมเนี่ยแล้วเราก็เป็นผู้ที่สื่อสอนธรรมะอยู่ยั่งยืนยงถึงแม้มีสาวกหรือมีคนมาฟังนะที่เรียกว่าสาวกเอเชียน้อยแต่ดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีแล้วเราไม่เคยทำลายใครไม่เคยทำร้ายใครเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเรารู้ครับคุณจะนับถือศาสนาไหนเชิญคุณไม่ต้องยกเลิกมาฟังจิตจักรวาลแล้วต้องยกเลิกนับถือศาสนาที่ยึดถืออยู่ก่อนเรายังไม่เคยครับถ้าใครไปอ้างเราและพูดแบบนั้นนะมันโกหกนะมันเป็นคนโกหกนะไม่ได้พูดความจริงนะพี่น้องนะต้องฉลาดรู้เท่าทันนะครับนะตอนนี้เข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นเราจึงกราบสาธุกราบถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธองค์เพราะชาตินี้เราเกิดมาเราเป็นพุทธมามกะพ่อแม่เรานับถือพุทธและพระองค์ยังไม่เคยทำอะไรผิดเลยที่เราบอกว่าไอ้คนนำทางตาบอดพาคนหลงทางเราไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าเราไม่ได้หมายถึงพระเยซูเราไม่ได้หมายถึงท่านนบีแต่เราหมายถึงไอ้คนที่อาสาเนี่ยไม่รู้ใครอนุญาตให้อาสานะทำหน้าที่สอนธรรมะของศาสนานั้นเพราะไม่มีเกินไม่มีปัญญาเลยพาคนทำผิดสอนผิดเชื่อผิดเราหมายถึงคนนำทางตาบอดเราหมายถึงพวกนั้นไอเวรที่เป็นคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพระศาสดาศรีอริยะเมตไตรที่เข้ามาจับจ้วงเราใน YouTube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันว่าเรามันกล่าวจับจ้วงก้าวล่วงเราตรงนี้ในเรื่องที่เรากำลังกล่าวเนี้ยนะมีอยู่1คนหรือ1ตัวถ้าเป็นคนน่ะต้องมีปัญญาพูดก้าวล่วงก้าวที่เข้ามาจับจ้วงเราใน YouTube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันว่าเรามันกล่าวจับจ้วงก้าวล่วงเราตรงนี้ในเรื่องที่เรากำลังกล่าวเนี้ยนะมีอยู่1คนหรือ1ตัวถ้าเป็นคนน่ะต้องมีปัญญาพูดก้าวล่วงก้าวที่เข้ามาจับจ้วงเราใน YouTube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันว่าเรามันกล่าวจับจ้วงก้าวล่วงเราตรงนี้ในเรื่องที่เรากำลังกล่าวเนี้ยนะมีอยู่1คนหรือ1ตัวถ้าเป็นคนน่ะต้องมีปัญญาพูดก้าวล่วงก้าวราวมีปัญญาเรามาดูกันครับว่าพระบิดาหยิบคำสอนของพระเยซูหรือคำสอนของพระคริสต์บทไหนท่อนไหนตอนไหนมาชวนท่านคิดมาชวนท่านคุยมาใช้สติและสมาธิค่อยๆฟังเรื่องใหญ่ที่สุดเลยที่เราได้ยินบ่อยมากพระบิดาหยิบทรงหยิบมามัทธิว25 1-13 นะหน้า1ถึงหน้า13บทที่25ของมัทธิวที่บันทึกพระวจนะนี้เอาไว้เราพูดแค่นี้นะต่อไปเราจะไม่พูดถึงตรงนี้นะแต่ต้องอ้างเพราะไม่ใช่เราพูดเองเป็นในพระคัมภีร์แท้ๆอุปมาเรื่องหญิงสาว10คนพี่ๆน้องๆครับท่านที่เป็นชาวพุทธฟังแล้วงงเลยนะคำสอนขององค์เยซูคริสต์เป็นคำสอนที่สุดยอดมากพระองค์ทรงสอนด้วยการใช้อุปมาอุปไมยถ้าคนโง่ใช้ความคิดไม่เป็นใช้ปัญญาไม่เป็นไม่มีทางจะเข้าถึงแก่นธรรมของพระองค์ที่ต้องการจะสอนได้สอนให้รู้กับสอนให้คิดเพื่อให้ได้รู้ท่านว่าเหมือนกันไหมเรามาฟังนะองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงนี่ขนาดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะซึ่งบางคำที่บันทึกอ่ะมีตกหล่นก็มีถูกบิดเบือนไปบ้างเล็กน้อย

เพราะมันถ่ายทอดกันมานานแล้วนะแล้วเขียนเอาไว้เราก็จะเอาตามที่เขียนนั่นแหละแต่จะถอดความให้เห็นว่าพระบิดาทรงคอนเฟิร์มเราว่าเราถอดความถูกต้องว่าพระเยซูคริสต์ท่านสอนอะไรอุปมาเรื่องหญิงสาว10คนพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ที่ฟังอยู่คงนึกออกนะว่ามัทธิวเนี่ยเขาบันทึกไว้ในบรรทัดที่1:13ในบทที่25ไว้ว่าอะไรเราจะขึ้นมาทีละท่อนและถอดความให้ฟังทีละท่อนว่าองค์เยซูคริสต์สอนอะไรครับพระองค์เริ่มต้นว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาว10คนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาว10คนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวความหมายนี้นี่เป็นอุปมาอุปไมยนะท่านต้องใช้ปัญญานะท่านที่จะเก็ทเราจะชวนให้ท่านใช้ปัญญาปาฏิหาริย์คำว่าอาณาจักรสวรรค์แปลว่าแดนสุญญตาเราจะเอาจิ๊กซอของทั้ง3ศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะพุทธกับคริสต์เพราะอยู่ใกล้ชิดกันมากนะฮะเพราะอิสลามเราก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วถ้าพูดไปมันก็ยาวต้องเอาจิ๊กซอมาต่อกันท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมเราจะเข้าใจทุกอย่างที่พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยผลัดกันมาสอนมนุษย์แต่ละยุคเนี่ยเราต้องเอาจิ๊กซอของแต่ละศาสนาซึ่งเป็นพระคำของพระศาสดาแต่ละพระองค์เอามาต่อกันมันจะเห็นภาพนี่เรากำลังทำหน้าที่ตรงนั้นให้ท่านฟังต้องใช้ปัญญาปาฏิหาริย์อาณาจักรสวรรค์ในที่นี้หมายถึงนอกด่านนภาลัยด่านนภาลัยก็คือปลายประตูสองข้างของทานสายน้ำนมซึ่งเป็นกาแล็กซี่ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพตรงปลายสุดของกาแล็กซี่คือประตูเข้าออกของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของพวกท่านขันอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเวลาท่านสำเร็จภารกิจแล้วท่านบ้านอยู่ที่ไหนท่านก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมมาทางด่านนภาลัยคือประตูมิติเวลากลับก็ต้องกลับทางด่านนภาลัยกลับไปตามทานสายน้ำนมเนี่ยกาแล็กซี่ทางช้างเผือกอะไรของท่านเนี่ยเพื่อจะกลับออกไปข้างนอกข้างนอกคือพระนิเวศของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าก็คืออาณาจักรสวรรค์ในความหมายที่บันทึกไว้ในมัทธิวตอนนี้ครับอาณาจักรสวรรค์นะพระองค์ใช้เริ่มต้นเลยอาณาจักรสวรรค์เนี่ยนะมันเปรียบเหมือนกับหญิงสาว10คนก็แปลว่าคนบนโลกนี้ถ้าจะกลับสู่คืนสู่อาณาจักรสวรรค์เนี่ยนะมันจะมีหญิงสาว10คนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวนึกภาพออกมั้ยผู้หญิงสาว10คนที่ถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวเพราะว่าเจ้าบ่าวบอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับมารับเราจะกลับไปก่อนไปเตรียมที่ทางเอาไว้ให้หญิงสาว10คนซึ่งในที่นี้เปรียบเสมือนมนุษย์บนโลกเสรีมนุษย์บนโลกเสรีที่เคยรับรู้รับฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าผ่านพระองค์เยซูคริสต์แล้วต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแล้วองค์เยซูคริสต์ว่าเดี๋ยวจะกลับมารับปรากฏว่าไอ้คนที่อยากจะกลับเนี่ยก็พระองค์ก็เปรียบเหมือนหญิงสาว10คนจริงๆบนโลกนี้ก็ 7,000 กว่าล้านคนใช่มั้ยแต่สมมุติว่า10ถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวคำว่าตะเกียงทรงหมายถึงหัวเนี่ยกะโหลกศีรษะในกะโหลกศีรษะมีอะไรมีสมอง2ซีกอยู่ข้างในสมอง2ซีกที่อยู่ในกะโหลกศีรษะนี่แหละองค์เยซูคริสต์ทรงเปรียบเป็นอุปมาอุปไมยว่าเป็นเหมือนตะเกียงถามว่าทำไมพระองค์เสียบสมองเป็นเหมือนตะเกียงเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระบิดาทรงติดตั้งสมองของมนุษย์ให้มันทำงานเวลาเราใช้สมองคิดเพื่อหาปัญญาความศีรษะนี่แหละองค์เยซูคริสต์ทรงเปรียบเป็นอุปมาอุปไมยว่าเป็นเหมือนตะเกียงถามว่าทำไมพระองค์เสียบสมองเป็นเหมือนตะเกียงเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระบิดาทรงติดตั้งสมองของมนุษย์ให้มันทำงานเวลาเราใช้สมองคิดเพื่อหาปัญญาความศีรษะนี่แหละองค์เยซูคริสต์ทรงเปรียบเป็นอุปมาอุปไมยว่าเป็นเหมือนตะเกียงถามว่าทำไมพระองค์เสียบสมองเป็นเหมือนตะเกียงเพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าพระบิดาทรงติดตั้งสมองของมนุษย์ให้มันทำงานเวลาเราใช้สมองคิดเพื่อหาปัญญาความฉลาดของสมองมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงมากสูงน้อยก็ตามมันจะทำให้เกิดประกายไฟขึ้นในระดับเซลล์ของสมองถ้าท่านเป็นคนที่มีพลังอำนาจของจิตที่โปรแกรมให้เซลล์สมองที่จะคิดเรื่องไรสิ่งใดก็ตามสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงมากประกายไฟที่เกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะของท่านในเซลล์สมองของท่านมันจะเป็นประกายที่เข้มข้นมากถ้าสามารถเอาประกายไฟของเซลล์สมองแต่ละเซลล์เนี่ยเวลาท่านมีฌานสูงสูงฌานคือพลังจิตสูงแล้วก็มีปัญญาญาณสูงตามไปด้วยนะมันจะทำให้คลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กเขาเรียกว่าคลื่น

ขึ้นสมองเนี่ยมีความถี่ของสนามแม่เหล็กมีค่าทางด้านบวกสูงมากแล้วก็ประกายไฟเนี่ยถ้ารวมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงสว่างที่สามารถทำให้ห้องแคบๆ3คูณ4เมตรเนี่ยถ้าเอาไฟแป๊บๆๆๆที่สมองนะเอาออกมารวมกันมันทำให้ห้องมืดๆขนาด3คูณ4เมตรเนี่ยสว่างทั้งห้องได้เลยนี่คือที่มาว่าพระบิดาทรงออกแบบสมองมนุษย์ไว้อย่างนี้เวลาคิดสร้างกระบวนการคิดเพราะว่าการใช้สมองกับจิตมันคือ1ในขันธ์5 1ในขันธ์5ที่จิตหยาบมันจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนขันธ์5ซึ่ง1ในขันธ์5ที่ต้องขับเคลื่อนคือการใช้สมองคิดการใช้ปัญญาของสมอง2ซีกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในหน้านี้พระเยซูคริสต์ทรงสอนด้วยนัยยะความหมายอย่างที่เราพูดว่าอาณาจักรสวรรค์ของพระบิดาหรือของพระเจ้านั้นนะมันเปรียบเสมือนหญิงสาว10คนน่ะถือตะเกียงไปรอรับเจ้าบ่าวเพราะเจ้าบ่าวเนี่ยนะจะเดินทางกลับมามารับเจ้าสาวก็คือมนุษย์โลกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นเจ้าสาวของพระเยซูทั้งนั้นนั่นความหมายที่พระองค์หมายถึงนะฟังแล้วอย่าเผลอนะเราไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาคริสต์เรากล่าวในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าท่านรับฟังเอาไว้เป็นความรู้ท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านท่านจะคิดตามเราหรือไม่จะเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์เหมือนที่เรากำลังกดปุ่มเปิดมิติให้ท่านหรือไม่มันเป็นสิทธิของท่านเพราะโลกเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีเราไม่บังคับท่านนะแต่ท่านไม่เชื่อเราท่านก็เปลี่ยนช่องไปนะแต่ถ้าท่านไม่เชื่อแต่อยากเรียนรู้ก็ฟังต่อนะจิตด้วยจิตที่สงบนะอ้าวอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาว10คนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวก็แปลว่าพาตัวเองเนี่ยมานั่งรอว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ไปเตรียมที่ทางให้กลับมาจะมารับถูกไหมถือตะเกียงมาด้วย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยอาจจะเป็นอันดับของโลกอาจจะกี่ล้านคนก็แล้วแต่พระองค์สมมติว่า10คนออกไปรอรับเจ้าบ่าวเพราะเจ้าบ่าวสัญญาว่าจะกลับมารับไงใช่ไหมที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าพระองค์เป็นเหมือนเจ้าบ่าวแล้วไอ้สิบคนที่เป็นมนุษย์โลกที่จะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานที่จะกลับไปกราบพระบิดาที่อาณาจักรสวรรค์ที่จิตวิญญาณตัวเองจากมาเข้ามาอยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเวลาเจ้าบ่าวจะยกขันหมากมาขอเจ้าสาวเนี่ยแล้วมั่นเจ้าสาวแล้วนะจะยกขันหมากมาขอมาอะไรก็แล้วแต่มาแต่งงานนะพูดง่ายๆจะกลับจะจิตวิญญาณตัวเองจากมาเข้ามาอยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเวลาเจ้าบ่าวจะยกขันหมากมาขอเจ้าสาวเนี่ยแล้วมั่นเจ้าสาวแล้วนะจะยกขันหมากมาขอมาอะไรก็แล้วแต่มาแต่งงานนะพูดง่ายๆจะกลับจะจิตวิญญาณตัวเองจากมาเข้ามาอยู่ในอนันตจักรวาลพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเวลาเจ้าบ่าวจะยกขันหมากมาขอเจ้าสาวเนี่ยแล้วมั่นเจ้าสาวแล้วนะจะยกขันหมากมาขอมาอะไรก็แล้วแต่มาแต่งงานนะพูดง่ายๆจะกลับจะมาก็เจ้าสาวจะรอเจ้าบ่าวอย่างกระวนกระวายใจหนึ่งก็มีความสุขดีใจวันนี้กูได้แต่งงานแล้วเว้ยวันนี้กูจะได้ผัวแล้วเว้ยอะไรแบบนี้ครับนะจะตื่นเต้นยินดีรอตั้งตารอนับวันนับคืนรอมนุษย์โลกนี่ก็เหมือนกันพระองค์เลยเปรียบเทียบถ้าต้องการจะให้พระองค์เนี่ยจูงผ่านประตูเรือนหอคือผ่านด่านณภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของเอกภพกับพระนิเวศของพระเจ้าก็คืออาณาจักรสวรรค์เนี่ยนะต้องรอให้พระองค์มาจูงเพราะกลับไม่ถูกกลับไม่เป็นไงถูกไหมและถ้าเป็นเจ้าสาวเนี่ยไม่บอกคนจีนหรือคนไทยนะเวลาแต่งงานมันจะมีตะเกียงใช่ไหมครับเนี่ยมีตะเกียงถือตะเกียงด้วยนะในเครื่องเคียงในงานแต่งงานไม่มีที่ไหนโดยเฉพาะคนจีนเราก็เคยเจอนะเป็นตะเกียงที่จุดไฟนะจุดไฟเป็นตะเกียงน้ำมันนะเป็นธรรมเนียมเลยไม่มีไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยดวงสองดวงใช่หรือไม่แหมนะเอาละตรงนี้เก็ตยังบรรทัดที่1เราใส่เลข1ไว้บรรทัดที่1แต่บางอันเนี่ยเราเห็นว่าพื้นที่มันไม่พอนะเราเลยขึ้นหน้าใหม่นะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าตัวเลขของเราที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่บรรทัดจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์นะไม่ใช่ครับแต่เราเขียนเองเพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจนะอ้าวนี่เข้าใจละเจ้าหญิงสาว10คนนะถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าวไปไม่ต้องออกไปรอระหว่างนี้รอพระองค์เสด็จกลับมาใช่หรือไม่ใช่รอเจ้าบ่าวมาก็ไปรอถือตะเกียงรอนะ10คนเนี่ยนะอ่ะดูต่อไปในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่25เขียนไว้อีกครับใน10คนนั้นน่ะ5คนเป็นคนโง่เราไม่ได้เป็นคนพูดนะในพระคัมภีร์นะองค์เยซูคริสต์เป็นคนกล่าวนะเป็นคนตรัสไว้นะไม่ใช่เรา5คนเป็นคนโง่นี่เราเป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในศาสนาคริสต์นะเราเพิ่งเห็นเมื่อ 2-3 วันเนี่ยพระบิดาบอกว่าให้เราไปเอาตรงนี้มาให้เอามาสื่อให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านเกิดปัญญาปาฏิหาริย์ไม่ใช่ให้ท่านต่อต้าน
นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะเราไม่ใช่คริสเตียนคริสตังอะไรเราก็ไม่ใช่แต่เราไม่ปฏิเสธพระเยซูเพราะเรารู้เลยเป็นผู้สูงส่งเรามาจากพระบิดาพระองค์ก็มาจากพระบิดาเหมือนกันนะใช่ไหมนะ5คนเป็นคนโง่อีก5คนเป็นคนฉลาดหญิงโง่นำตะเกียงไปแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยส่วนหญิงฉลาดน่ะนำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียงพี่น้องครับพี่น้องครับบรรทัดที่2นี่หมายความว่าอะไรหรือสไลด์ที่2เกี่ยวกับเรื่องหญิงสาว10คน5คนเป็นคนโง่พระองค์ย้ำว่าเป็นคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่มีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองได้เขาเรียกคนโง่หรือมีปัญญาของสมองแต่ไม่ใช้เขาเรียกว่าคนโง่รับรองนิยามหรือความหมายของคำว่าคนโง่ขององค์เยซูคริสต์เจ้ากับของเราเนี่ยเหมือนกันเพราะมาจากพระบิดามาจากพระเจ้าพระองค์เดียวกันห้าคนเป็นคนโง่อีก5คนเป็นคนฉลาดเพราะว่าอะไรไหมหญิงโง่เนี่ยนำตะเกียงไปครับก็คือถือไปถือมาแร่นไปแร่นมาร่อนไปร่อนมาบนโลกนี้ครับแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยก็แปลว่าในสมองอ่ะขี้เลื่อยครับเรียนรู้แต่วิชาโลกวิชาพระอาทิตย์ไม่เรียนและอีกอย่างครับเรียนไปครับก็คือถือไปถือมาแร่นไปแร่นมาร่อนไปร่อนมาบนโลกนี้ครับแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยก็แปลว่าในสมองอ่ะขี้เลื่อยครับเรียนรู้แต่วิชาโลกวิชาพระอาทิตย์ไม่เรียนและอีกอย่างครับเรียนไปครับก็คือถือไปถือมาแร่นไปแร่นมาร่อนไปร่อนมาบนโลกนี้ครับแต่ไม่ได้นำน้ำมันไปด้วยก็แปลว่าในสมองอ่ะขี้เลื่อยครับเรียนรู้แต่วิชาโลกวิชาพระอาทิตย์ไม่เรียนและอีกอย่างครับเรียนรู้ความรู้ท่วมหัวจนเอาตัวไม่รอดนี่คือ 50% 5คนใช่มั้ย 50% ของคนทั้งโลกนำตะเกียงติดตัวไปไหนมาไหนแต่ไม่นำน้ำมันไปด้วยแปลว่าไม่ฝึกที่จะใช้จิตที่เราเรียกว่าจิตตะปัญญาไม่ฝึกในการใช้จิตเพื่อที่จะคิดด้วยใช้การใช้สมองมันการใช้ขันห้ามันจึงบกพร่องการใช้ขันห้าจึงไม่เกิดประสิทธิภาพไม่เกิดประสิทธิผลเนี่ยเราเอาจิ๊กซอมาต่อให้ท่านฟังไม่งั้นไม่เข้าใจหรอกโอ้โหคนสมัยก่อนนี่เขาฉลาดเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราอวดฉลาดแต่เราอวดปัญญาปาฏิหาริย์ให้ท่านฟังว่าท่านจะปฏิเสธพระคัมภีร์เล่มหนึ่งเล่มใดบนโลกนี้ที่พระศาสดาต่างศาสนาทรงสื่อสอนเอาไว้ไม่ได้หรอกครับท่านต้องค้นหาแก่นธรรมะตรงนั้นแล้วเอาจิ๊กซอที่แต่เป็นแต่ละชิ้นมาต่อให้ติดกันให้มันเป็นภาพเพราะทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวนะนำน้ำมันไปด้วยก็แปลว่ามีพลังอำนาจทางจิตในการที่จะใช้สมองทั้งสองซี่แต่ที่ผ่านมาเราถามท่านสิครับท่านก็เป็นเจ้าสาวหนึ่งในนั้นใช่ไหมที่ไม่เคยฝึกคิดแล้วปวดหัวมีผัวดีกว่าก็มีนะคิดแล้วคิดไม่ออกต้องไปปรึกษาผู้รู้ไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาผู้รู้ปรึกษาคนอื่นวานให้คนอื่นคิดแทนแต่ไม่เคยท่านสังเกตไหมบนโลกนี้ไม่มีสถาบันฝึกหัดคิดแห่งประเทศไทยหรือประเทศไหนเลยครับใช่ไหมมีแต่สถาบันที่จะให้เรียนมาวิชาเทคโนโลยีวิชาทางกายภาพวิชาโลกเรียนยับยั้งเข้าไปในสมองจนสมองบวมจนหัวฟูใช่ไหมรู้มากให้รู้มากเราชมว่าคนไหนรู้มากคือคนเก่งแต่เราไม่เคยชมคนฉลาดเลยมันเหตุผลสองข้อครับเพราะค่านิยมของเราไม่สนใจคนฉลาดกับอีกอย่างนึงคนฉลาดส่วนมากแม่งโกงคนฉลาดส่วนมากมันเอาความฉลาดทางปัญญามันไปทำชั่วไปปล้นธนาคารไปโกงชาวบ้านไปช่อชนเงี้ยใช่ไหมมีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์มีข่าวออกโซเชียลทุกวันพี่น้องครับท่านว่าจริงไหมที่เราพูดเนี่ยใช่ไหมก็เลยโลกนี้ก็เลยไม่มีค่านิยมแม้กระทั่งพ่อแม่ในครอบครัวเองไม่เคยมีหรือน้อยมากฉลาดจังเลยลูกโอ้โหลูกฉลาดลูกพ่อลูกแม่ฉลาดจังเลยลูกไม่มีโอ้ยเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยเก่งเนี่ยค่านิยมท่านเห็นไหมครับใครทำอ่ะองค์เยซูคริสต์ยุคนั้นเป็นยุคของคนฉลาดเห็นไหมครับคนที่ศรัทธานับถือองค์เยซูคริสต์เยอะมากเพราะเขาเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่วันนี้ไม่มีใครเข้าใจใช่ไหมเราจึงจะมาหงายกลาให้กับพวกท่านทั้งที่เราก็ไม่ใช่คริสต์หรอกแต่เราเป็นพูดตรงๆเราเป็นคนของพระบิดาเป็นคนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งเรามาท่านลองคิดตามเราด้วยปัญญาปาฏิหาริย์ของเราปัญญาปาฏิหาริย์ของท่านก็จะบังเกิดแก่ท่านลองดูสิอย่าอคติท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าได้โทษถูกไหมอย่าเพิ่งเคลี้ยงอมยิ้มหรือลูกอมที่เด็กๆอย่างท่านน่ะชอบไม่ว่ามันจะสีอะไรอ่ะท่านชอบสีแดงแดงๆเด็กๆชอบใช่ไหมเป็นลูกอมสีเขียวอ่ะแล้วท่านเป็นเด็กท่านฉลาดไหมลูกอมไม่ว่าสีอะไรก็ตามแม่งหวานอร่อยทั้งนั้นกูชอบทั้งนั้นมันไม่ว่าจะเป็นพระธรรมสัจธรรมของพระศาสดาพระองค์ไหนกูชอบทั้งนั้นเพราะเป็นสัจธรรมอันประเสริฐ
ใช่ไหมอ่ะเพราะพระศาสดาทรงสอนไม่ใช่ปฏิเสธแบบงูๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับใช่ไหมถ้าเราคิดว่าพ่อแม่เราโคตรเก่งเลยคุณจะไปโรงเรียนสิเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนนะมันจะมีพ่อแม่ของคนอื่นเขาไปอาสาเป็นครูไปเที่ยวสอนนะถ้าคุณไปเรียนอ่ะจะไปแสดงว่าคุณต้องปฏิเสธอย่าไปยอมรับกูให้พ่อโคตรพ่อโคตรแม่กูสอนกูที่บ้านอย่างเดียวนี่เราพูดนี่ไม่ได้พูดหยาบนะโคตรแปลว่าต้นตระกูลบรรพบุรุษเลยให้สอนอยู่ในครอบครัวไม่ต้องไปโรงเรียนหรอกเห็นไหมเด็กๆทุกคนต้องไปโรงเรียนแล้วเวลาเลือกโรงเรียนคุณต้องเลือกไหมเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะโรงเรียนที่โด่งดังคือโรงเรียนที่มีครูที่เก่งมีครูที่ฉลาดสามารถจะสอนลูกกูให้เก่งและฉลาดได้เลยพยายามเลือกโรงเรียนเนี่ยยกเว้นบอจีไม่มีตังค์เลือกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเลือกได้คุณก็อยากเลือกให้ลูกคุณเรียนโรงเรียนดีๆดังๆเพราะคุณรักลูกคุณไงใช่หรือไม่ใช่นะนะไม่ได้งมโคงอยู่กับบ้านนะเพราะเนี่ยพระศาสดาเป็นมหาครุทุกพระองค์เป็นมหาครุมันต่อไปยังมาก้าวล่วงเราอีกนะว่าเรามาทำลายศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเราพูดกับคนทุกศาสนาในนามของพระเจ้าทุกศาสนานี่ดีมากสอนให้คนทุกคนเป็นคนดีสอนให้คนทุกคนฉลาดแต่ไอ้ผู้ที่ไปยอมรับนับถือศาสนานั้นมันไม่สร้างความฉลาดให้ตัวมันเองอ้าวเรามาฉลาดต่อกับพระเยซูกันนะนานๆทีปีนึงมีหนเดียววันสำคัญของพระองค์อ่ะเรารู้แค่นี้นะส่วนหญิงฉลาดนำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียงแปลว่าคนที่ฉลาดเนี่ยระหว่างรอพระเยซูกลับมารับไม่ใช่นั่งรอนอนรอว่าพระองค์จะมาเมื่อไรบางทีนอนพับหลับไปด้วยซ้ำก็พยายามที่จะสร้างพลังอำนาจทางปัญญาให้กับตัวเองคือฝึกเรียนรู้ฝึกคิดนั่นก็คือเติมน้ำมันให้กับตะเกียงก็คือให้กับสมองของตัวเองท่านสังเกตไหมท่านเป็นชาวยุวจิตจักรวาลหลายท่านเลยที่รักพระบิดาและศรัทธาเรามากเป็นเพราะว่าท่านคิดตามเราและท่านคิดทันใช่ไหมท่านคิดตามพระโอวาทพระบิดาที่เรากล่าวท่านอ่านที่เรานิพนธ์ไว้ในเว็บ Facebook วิสุทธิปัญญาท่านเก็ตใช่ไหมท่านเข้าใจใช่ไหมท่านถึงติดตามเป็น FC ดึกๆดึกป่านเนี่ย2ยามกว่าแล้วยังอุตส่าห์นั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาร่วมกันกับเราเพราะเราก็สื่อพระโอวาทดึกๆท่านก็นั่งฟังดึกๆร่วมกับเราคือเข้าเฝ้าพระบิดาด้วยกันเห็นมั้ยเพราะท่านประทับใจใช่มั้ยครับที่ประทับใจเพราะว่าว่าฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตังสกุลสื่อพระบิดามาสอนแล้วเก็ตเข้าใจไงอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้นี่เองเลยติดตามตลอดไอ้คนที่มันไม่เก็ตฟังแล้วไม่เก็ตเพราะมันไม่คิดมันเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ไม่ได้มันเหมือนกับมันอยากโง่ครับมันคือสิ่งที่เราก็อยากจะบอกกับท่านโอเคนะสไลด์ที่2โอเคไหมมันจะมีคน2พวกค้อนโลกเตรียมพร้อมเตรียมตัวรับพระเยซูเสด็จกลับมาตามสัญญาแล้วก็เตรียมสติปัญญาเตรียมกึ๋นของตัวเองไว้ด้วยแต่อีก 50% น่ะไม่มีกึ๋นไม่มีกึ๋นเพราะไม่เคยฝึกคิดไม่เคยฉุกคิดอ่านพระคัมภีร์ก็ท่องตามพระคัมภีร์คนนำทางตาบอดสืบทอดความเชื่อความรู้ที่ไม่ถูกต้องในการถอดความหมายพระคัมภีร์ก็เชื่อตามอยู่นั่นแหละไม่เคยใช้ปัญญาของตัวเองเห็นไหมครับเรามาดูกันครับสไลด์แผ่นต่อไปเป็นเรื่องอุปมาหญิงสาว10คนเหมือนเดิมนะทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้าครั้นเวลาเที่ยงคืนมีปัญญาของตัวเองเห็นไหมครับเรามาดูกันครับสไลด์แผ่นต่อไปเป็นเรื่องอุปมาหญิงสาว10คนเหมือนเดิมนะทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้าครั้นเวลาเที่ยงคืนมีปัญญาของตัวเองเห็นไหมครับเรามาดูกันครับสไลด์แผ่นต่อไปเป็นเรื่องอุปมาหญิงสาว10คนเหมือนเดิมนะทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้าครั้นเวลาเที่ยงคืนมีเสียงกำลังจะเข้าสู่2021ปี2021ปีกับอีก1วันนานไหมครับองค์เยซูคริสต์กลับมาช้าเจ้าบ่าวก็คือองค์เยซูคริสต์มาช้ากูรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอจนถึงป่านนี้กูเกิดมาตั้งแต่เนี่ยจนกูแกงเงาเงาป่านนี้งับเงินกูยังไม่รู้ไม่เห็นเลยว่าพระองค์เสด็จมาแล้วเลยบอกว่าเจ้าบ่าวมาช้าเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติจนลืมไปเลยซ้ำว่าตัวเองกำลังรอใครคนหนึ่งที่เป็นเจ้าบ่าวขณะที่ตัวเองคือเจ้าสาวบางคนลืมพระองค์ไปเลยทุกวันเนี้ยลืมจนเลิกใส่ใจเพราะมันนานเกินน่ะกูว่าคงไม่มาแล้วมึงหรือบางคนคิดว่าพระองค์ต้องมาแน่เลย
มายังไงอ่ะพระองค์มาแบบไหนแล้วกูจะรู้ได้ไงพระองค์มาแล้วหรือยังไม่ได้มาแล้ววิธีการที่จะ

ตรวจสอบว่ามองอย่างไรหาอย่างไรพระองค์จะมาจะเสด็จมาแบบไหนรูปไหนบางคนไปยึดติดนะหลังจากที่ทรงสิ้นพระชนแล้ว3วันพระองค์ก็คืนพระชนมาชีพแล้วพระองค์ก็แวบหายไปในก้อนเมฆหลายคนบอกว่าเมื่อพระองค์หายไปในก้อนเมฆเวลากลับมาพระองค์ก็ต้องกลับมาในก้อนเมฆนั่นคือลอจิกหรือตรรกะของมนุษย์ใช้สมองซีกซ้ายใช่ไหมไปคิดให้มันเป็นสิ่งที่ประหลาดไปจากความเป็นมนุษย์พระจิตวิญญาณฟื้นคืนชีพก็แปลว่าพระจิตวิญญาณของพระองค์นั้นได้กลับคืนสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระบิดาเขาเรียกว่ามีชีวิตเกิดขึ้นเมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นพระองค์ก็สำแดงมายาให้มนุษย์โลกที่เป็นสาวกของพระองค์ให้เห็นว่าเราเนี่ยฟื้นคืนชีวิตแปลว่ามีมายาปรากฏขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหายไปในกลีบเมฆเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดานั่นคือการฟื้นคืนชีวิตไม่ได้มีมหัศจรรย์อะไรแต่หลายคนก็พยายามทำให้มหัศจรรย์เรากล่าวอย่างนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้พระเกียรติไม่ถวายพระเกียรติพระเยซูนะเราพูดความจริงเราไม่โกหกพวกทุกคนนะทั้งที่ตะเกียงมีน้ำมันและไม่มีน้ำมันรอนานง่วงและหลับไปก็แปลว่าคำว่าหลับแปลว่าลืมพระองค์ไปแล้วด้วยซ้ำลืมพระองค์ไปแล้วด้วยซ้ำเพราะมันนานตั้ง 2,000 กว่าปีเวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติก็ลืมเหมือนลืมบ้านตัวเองนั่นแหละเหมือนลืมบ้านก็คือลืมพระนิเวศของพระเจ้าหรือพระอาณาจักรสวรรค์ครั้นเวลาเที่ยงคืนคําว่าเที่ยงคืนในที่นี้ไม่ได้หมายถึง2ยามคําว่าเที่ยงคืนแปลว่าเมื่อได้เวลาตรงตามที่พระบิดาหรือองค์เยซูคริสต์พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกําหนดเอาไว้ตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้เลยใช้คำว่าเวลาเที่ยงคืนมีเสียงตะโกนบอกว่าเฮ้ยเจ้าบ่าวมาแล้วเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกไปรับเถิดหญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแล้วแต่งตะเกียงแปลว่าอะไรได้ยินน่ะท่านจะไม่สามารถมองเห็นว่าเวลาพระผู้กลับมาเจ้าบ่าวผู้กลับมาเนี่ยเสด็จมาถึงโลกแล้วน่ะท่านไม่ใช่ทุกคนจะเห็นของมนุษย์เราเนี่ยมันมีเห็นด้วยกลไกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหูได้ยินข่าวสารนี่ก็แปลว่าเห็นครับได้ยินข่าวสารว่าพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์นั้นนั่นนั่นนี่ท่านต้องเป็นคนหูไวไม่ใช่หูเบาหูไวว่าได้ยินข่าวพระองค์มาแล้วพระองค์มาแล้วใช้หูแล้วก็ใช้ตามองดูสิไหนไหนไหนพระองค์เสด็จกลับมาแล้วจริงๆเหรอท่านไม่มีวันเห็นพระองค์ด้านเมฆลงมาหรอกครับมีใครบ้างเวลามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่เขาจะแสดงมายาให้พ่อกับแม่มันน่ะที่มันจะมาเกิดในท้องอ่ะเห็นมันในบนก้อนเมฆว่าแม่ลูกกำลังจะมาเกิดในท้องแม่แล้วนะเนี่ยเนี่ยนะลูกอยู่บนก้อนเมฆนี่แม่มีใครที่ไหนล่ะครับใช่ไหมมีคนบอกว่าเจ้าบ่าวมาแล้วท่านก็ต้องหูฟังแล้วก็ต้องหาตัวตนดูที่ไหนที่อ้างว่าเป็นเจ้าบ่าวกูมาเนี่ยและเมื่อจะต้องไปหาไปดูทุกหญิงสาวทุกคนจึงต้องตื่นขึ้นแล้วแต่งตะเกียงก็แปลว่าพอได้ยินข่าวพระองค์เสด็จมาคำว่าแต่งตะเกียงแปลว่าต้องรีบใช้ปัญญาแสงสว่างก็คือความฉลาดทางปัญญาแต่งตะเกียงก็แปลว่าเฮ้ยต้องใช้ความคิดต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่านั่นพระองค์จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ทันฟังแล้วปฏิเสธว่าไอ้เนี่ยพระคริสต์เทียมเทพแล้วคุณจะเข้าถึงความจริงได้ยังไงมัวแต่ขี้ขลาดมัวแต่ขี้กลัวไม่เชื่อมั่นในปัญญาของตัวเองนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกในพระนามของพระบิดาหรือพระเจ้าว่าองค์เยซูคริสต์นั้นทรงสอนอะไรเห็นไหมครับพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้านะเนี่ยในสิ่งที่ให้มัทธิวบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตในครั้งนั้นก็คือปัจจุบันในทุกวันนี้พระองค์ทรงสุดยอดไหมทรงรู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์มันจะเป็นเหมือนไอ้เจ้าสาวหญิงสาวสิบคนเนี่ยท่านว่าจริงไหมพระองค์เตือนไว้ล่วงหน้าด้วยและที่พระองค์ทรงคุยเนี่ยพระองค์ไม่ได้คุยกับมนุษย์ทั้งโลกไม่ได้สอนชาวบ้านนะทรงสอนผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ให้เอาไปเผยแพร่ไปเตือนชาวบ้านด้วยว่าพระองค์สอนว่าอะไรนั้นในพระคัมภีร์ที่บันทึกเนี่ยบันทึกสอนบ่าวของพระองค์ไม่ใช่สอนประชาชนจึงใช้อุปมาอุปไมยแบบนี้เพราะคนจะเป็นบ่าวของพระองค์ได้ต้องฉลาดครับต้องฉลาดต้องมีปัญญาที่จะสอนมนุษย์ช่วยมนุษย์ช่วยชาวบ้านพระองค์ทรงคัดผู้มีปัญญามาเป็นบ่าวของพระองค์นั่นเองในตอนที่พระองค์เสด็จกลับจะเสด็จกลับพระองค์ไม่ได้อยู่ในระบบโลกเห็นไหมพระองค์เสด็จกลับไม่ได้อยู่ในระบบโลกไม่ได้ไปล่องลอยแบบนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนเหมือนใครบางคนฝังไว้ในมายด์เซ็ตพระองค์ออกไปข้างนอก
แล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาไปอยู่ในพระนิเวศนะไปอยู่ในอาณาจักรสวรรค์นะแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็คือกลับมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆเนี่ยไม่ได้ไปล่องลอยแบบนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนเหมือนใครบางคนฝังไว้ใน mindset พระองค์ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาไปอยู่ในพระนิเวศนะไปอยู่ในอาณาจักรสวรรค์นะแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็คือกลับมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆเนี่ยไม่ได้ไปล่องลอยแบบนิพพานเหมือนตาลยอดด้วนเหมือนใครบางคนฝังไว้ใน mindset พระองค์ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาไปอยู่ในพระนิเวศนะไปอยู่ในอาณาจักรสวรรค์นะแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็คือกลับมาฉุด

กูมาแล้วนะบอกพ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูมาแล้วมีไหมฮะ ใช่ไหมลุกขึ้นแต่งตะเกียงก็แปลว่าต้องคิดคำว่าแต่งตะเกียงต้องคิดนะเฮ้ยใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อเหมือนอย่างจิตมนุษย์เลยทีนี้มาถึงต่อไปสไลด์ต่อไปแต่สไลด์ตะกี้ง่ายใช่ไหมไม่ยากทำความเข้าใจไม่ยากสไลด์ที่4ครับหญิงโง่พอแต่งลุกขึ้นแต่งตะเกียงแล้วนะหญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่านี่เธอขอน้ำมันให้เราบ้างสิเพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้วเนี่ยน้ำมันจะหมดแล้วจวนจะดับแล้วหญิงฉลาดจึงตอบว่าไม่ได้หรอกเพราะน้ำมันไม่ใช่เพราะน้ำมันแพงนะไม่ใช่เพราะน้ำมันมันอาจไม่พอสำหรับเราอะที่เรามีอยู่เนี่ยและจะแบ่งปันให้เธอก็คงจะไม่พอสำหรับพวกเธอด้วยนะเอางี้กันเธอไปหาคนขายแล้วซื้อเอาเองจะดีกว่านี่คือในพระคัมภีร์นะพี่น้องครับหญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่าหญิงโง่คือใครครับคนที่ถือตะเกียงร่อนไปร่อนมาแต่ไม่เคยใส่น้ำมันไว้ในตะเกียงไม่เคยฝึกทักษะในการใช้ความคิดใช้ปัญญาไม่มีความฉลาดทางปัญญาเลยพูดง่ายคือหญิงโง่มาขอน้ำมันให้เราบ้างเพราะหญิงที่ฉลาดนะตะเกียงก็มีน้ำมันแล้วเวลาแต่งตะเกียงอ่ะเวลาจุดขึ้นมาปั๊บให้ความสว่างทุกคนต้องมีตะเกียงคนละดวงเจ้าสาวอ่ะเจ้าสาว1คนต้องมีตะเกียงเนี่ย1ดวงเพื่อจะมาให้เจ้าบ่าวจูงเข้าเรือนหอนะถ้าตะเกียงไม่มีน้ำมันก็ไม่มีสิทธิ์จะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะจูงเข้าหอไม่ได้อ่ะตามธรรมเนียมมันเป็นอย่างนั้นครับพอมาขอเจ้าสาวก็คืออีก 50% ของคนทั้งโลกที่เตรียมตัวรอพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จกลับมาอันนี้เราว่าตามแนวของคริสต์นะเขาเตรียมตัวเองพร้อมเขามีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเหมือนชาวจิตจักรวาลที่ฟังพระโอวาทพระบิดาทุกวันเสาร์3:30และอ่านคัมภีร์นิพนธ์ทุกเล่มที่จัดพิมพ์ขึ้นมาเป็นพิเศษและอ่านพระโอวาทในวิสุทธิปัญญาทุกวัน24 ชั่วโมงที่ว่างตอนไหนมาดูตอนนั้นถ้ายังไม่มีใหม่ก็อ่านของเก่าทบทวนเพื่ออะไรนี่คือคนที่เป็นคนฉลาดอีก 50% แล้วก็พยายามที่จะฝึกการใช้สมองก็คือเติมน้ำมันให้ตะเกียงตัวเองไปตลอดแล้วก็ตามไฟก็คือมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวตลอดหญิงที่ฉลาดคือจริงๆแล้วเนี่ยเราแบ่งปันความฉลาดของเราให้กับคนอื่นที่เขาโง่กว่าเราเนี่ยมันคงไม่ได้ถูกไหมเราแบ่งปันไม่ได้เขาต้องเป็นคนฉลาดคิดเองแบ่งปันความรู้ให้ได้นั่นคำว่าน้ำมันก็คือพลังอำนาจของจิตที่จะไปโปรแกรมให้เซลล์สมองอ่ะมันสั่นสะเทือนเพื่อทำให้เกิดความฉลาดทางปัญญาสูงสูงสูงสูงคือ intelligence สูงสูง high intelligence เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนฉลาดอีก 50% ของคนทั้งโลกเวลาพระเยซูเสด็จกลับมาก็เลยบอกไอ้คนที่โง่ผู้หญิงสาว5คนที่โง่คือ 50% น่ะว่าไปหาคนขายก็แปลว่าท่านคงต้องไปหาใครก็ได้ที่เขาสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านได้แล้วท่านก็ไปใช้เวลาใช้เงินทองหรืออะไรก็ได้ไปซื้อเอาดีกว่าเพราะเราก็ไม่สามารถจะเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราฉลาดแค่นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพอสำหรับเราที่จะเรียนรู้สิ่งที่องค์เยซูคริสต์ก็คือพระเจ้าหรือไม่ใช่ที่พระเจ้าส่งมาหรือที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเราไม่รู้ว่าสมองของเรามีความฉลาดมากพอจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์สอนหรือเปล่าความหมายมันคืออย่างนี้มันท่านไปหาซื้อเอาเองสวยไหมล่ะคันนี้สวยไหมล่ะนะสี่สไลด์นะมาดูสไลด์ที่5พระคริสต์สอนอะไรครับในสไลด์ที่5ซึ่งเป็นมัทธิวนะในบทที่25นี่แหละไม่เกิน13 บรรทัดนะครับแต่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเป็นเลขที่5เนี่ยไม่ใช่บรรทัดที่5ในพระคัมภีร์นะครับเป็นสไลด์ที่5ของเราขณะที่หญิงเหล่านั้นน่ะกำลังไปซื้อน้ำมันขณะที่หญิงเหล่านั้นไปซื้อน้ำมันแปลว่าอะไรฮะตอนที่เจ้าบ่าวไม่มาเนี่ยไม่เสือกเตรียมเอาไว้ก่อนพอมาเนี่ยมักง่ายจะไปขอแบ่งปันจากคนอื่นที่เขาเตรียมไว้สำหรับตะเกียงของเขาเขาเลยต้องบอกว่าเฮ้ยมึงไปซื้อเอาจากคนที่เขาขายน้ำมันก็แปลว่าไปซื้อความฉลาดทางปัญญาจากคนขายก็คือจากมนุษย์คนอื่นอย่ามาขอแบ่งปันกับเราเลยถูกไหมฮะขณะที่หญิงเหล่านั้นก็คือ 50% น่ะที่โง่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนหลายคนนะทุกวันนี้เหมือนหลายคนเพราะง่วงหลับไปแล้วลืมไปแล้วว่าพระเยซูจะกลับมาหรือไม่ลืมไปแล้วคงไม่กลับมาแล้วเพราะมันนานคอยนานเกิน

มันยังไม่ถึงเที่ยงคืนเนี่ยที่พระองค์ให้ใช้คำว่าเที่ยงคืนตะกี้ในสไลด์ตะกี้เราขอพูดนิดนึงเที่ยงคืนแปลว่ามันมืดพระองค์เสด็จมาในความมืดแปลว่ามาโดยที่มนุษย์ทั้งโลกอ่ะไม่รู้ตัวกลางคืนแปลว่ามาท่ามกลางความมืดมาแบบไม่รู้ที่มาว่ามาตอนไหนมาอะไรยังไงอยู่ๆก็มาแล้วมืดมองไม่เห็นเนี่ยก็แปลว่าต้องใช้ปัญญาแล้วถูกต้องไหมครับหญิงสาวเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงไอ้พวก 50% ที่เป็นคนโง่ก็ไปมัวแต่ไปหาซื้อน้ำมันเมื่อกับหลายคนน่ะมาฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระวิญญาณในนามขององค์จิตจักรวาลหลายคนมาฟังแล้วทิ้งไม่ฟังไม่สนบางทีฟังอยู่อุ้ยกูฟังไม่รู้เรื่องตะเกียงในน้ำมันในตะเกียงหมดครับก็เลยออกไปจาก Facebook ท่านว่าเหมือนไหมครับสังเกตสิเราไม่ได้โมเมนะท่านลองคิดตามดูที่มันหายไปอ่ะไอ้ส่วนที่คนที่ยังอยู่ฟังแล้วรู้เรื่องนี่แสดงว่าในตะเกียงมีน้ำมันไม่ต้องเสียเวลาไปหาน้ำมันมาใส่ตะเกียงเหมือนไอ้คนโง่ๆ 50% นั่นท่านว่าจริงไหมครับนี่เราไม่ได้กล่าวเองนะองค์เยซูคริสต์ตรัสเอาไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่พระองค์ยังไม่สิ้นพระชนน่ะพูดถึงเรื่องยุคปัจจุบันโลกยุคปัจจุบันเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงเนี่ยหญิงสาวที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วมีปัญญามีความฉลาดก็คือมีน้ำมันอยู่ในตะเกียงแล้วจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าวแล้วประตูก็ปิดหมายความว่าอะไรครับจึงเจ้าบ่าวจึงจูงมือผ่านประตูของเรือนหอที่เราบอกอ่ะคือด่านนภาลัยประตูเรือนหอคือด่านนภาลัยซึ่งอยู่ในแนวระนาบของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมไม่ได้อยู่เบื้องบนอวกาศที่หลายคนล่องลอยไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรนั่นไม่ใช่องค์เยซูคริสต์เจ้าจะมาจูงกลับก็แปลว่าจะมาพากลับจะมาสอนว่าถ้าเราจะกลับบ้านนะไปออกทางด่านนภาลัยไปสู่พระนาอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรานะท่านจะต้องเดินตามเรามาไม่ใช่ตอบโต้ไม่ใช่ต่อสู้ต่อต้านแล้วก้าวล่วงจ้วงจับเราท่านจะต้องเดินตามเราไปถ้าท่านไม่เชื่อเราท่านจะเดินตามเราไหมถูกต้องหรือไม่ท่านก็ต้องเชื่อเราศรัทธาในเราศรัทธาในพระบิดาถูกไหมเดินเข้าไปในเรือนหอก็คือประตูเรือนหอก็คือด่านนภาลัยออกทางอื่นไม่ได้ต้องออกทางนี้ทางเดียวเพราะประตูเรือนหอมีประตูเดียวพี่น้องครับและพอเข้าไปแล้วปั๊บประตูก็ปิดเข้าใจไหมฮะประตูปิดประตูปิดนี่แสดงว่าห้ามเข้าออกไม่มีใครสามารถจะเข้าออกประตูนี้ได้เราจะบอกความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของจิตวิญญาณที่จะเข้าจะออกผู้ที่จะเปิดหรือปิดมิตินี้คือพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระผู้สร้างเพราะประตูมิตินี้ก็คือประตูห้องทดลองที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพผู้ที่จะทรงปิดประตูนี้คือพระเจ้าแล้วผู้ที่จะช่วยงานพระเจ้าก็คือพระผู้ที่จะกลับมาจะเป็นผู้ทูลพระบิดาว่าลูกแกะของพระองค์หรือเจ้าสาวของลูกได้เข้าประตูเข้าสู่ข้อแกะหรือผ่านประตูเพื่อเข้าสู่เรือนหอครบถ้วนเท่ากับจำนวนที่พิพากษาไว้คือคัดไว้แล้วความหมายหมายถึงอย่างนั้นแปลว่าประตูนี้ไม่ได้ใช่ว่ามีใครเปิดปิดเองได้ผู้ที่เป็นพระผู้เสด็จกลับมาจะเป็นผู้กราบทูลพระบิดาว่าพร้อมที่จะปิดประตูมิตินี้แล้วพระองค์ต้องเป็นผู้คอนเฟิร์มว่าไอ้ลูกแกะของพระบิดาตัวสุดท้ายอ่ะไม่ใช่ว่ามีใครเปิดปิดเองได้ผู้ที่เป็นพระผู้เสด็จกลับมาจะเป็นผู้กราบทูลพระบิดาว่าพร้อมที่จะปิดประตูมิตินี้แล้วพระองค์ต้องเป็นผู้คอนเฟิร์มว่าไอ้ลูกแกะของพระบิดาตัวสุดท้ายอ่ะใช่ว่ามีใครเปิดปิดเองได้ผู้ที่เป็นพระผู้เสด็จกลับมาจะเป็นผู้กราบทูลพระบิดาว่าพร้อมที่จะปิดประตูมิตินี้แล้วพระองค์ต้องเป็นผู้คอนเฟิร์มว่าไอ้ลูกแกะของพระบิดาตัวสุดท้ายอ่ะว่าศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มีดีมีเจ๋งเหมือนกันไม่งั้นไม่มีคนนับถือเยอะที่สุดในโลกหรอกเราก็มาเฉลยให้เมื่อประตูปิดแล้วสิ่งต่อมาอะไรเกิดขึ้นครับสไลด์ต่อมานะเป็นสไลด์แผ่นที่6มัทธิวก็บันทึกเอาไว้ว่าองค์เยซูคริสต์ทรงตรัสว่าในที่สุดพวกหญิงโง่ก็มาถึงเมื่อประตูปิดแล้วก็พูดว่านายเจ้าขาเปิดประตูรับพวกเราด้วย

แต่ได้ยินเสียงตอบมาจากหลังประตูนั้นนะว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเราไม่รู้จักท่านความหมายตรงนี้แปลว่าอะไรถ้าพระองค์เนี่ยคนที่ตอบเนี่ยถ้ารู้จักก็สงสารใช่ไหมมาช้าเนี่ยนะเอาน้ำมันมาแล้วใช่ไหมมาแล้วแต่มาช้าถ้าพระองค์สงสารเนี่ยพระองค์ก็ต้องทรงเปิดประตูให้ประตูมิตินั้นจะต้องถูกเปิดต้องไปร้องขอพระบิดาพระบิดาเจ้าข้าช่วยเปิดประตูให้ไอ้พวกโง่ๆที่มันเพิ่งฉลาดเนี่ยให้มันกลับเข้านิเวศพระบิดาเปิดและปิดไม่ใช่ซีซัวเปิดปิดมันเป็นสัจจะเห็นไหมฮะพระองค์ก็เลยต้องกล่าวว่าเราไม่รู้จักท่านถ้าเรารู้จักท่านเราต้องมีความสงสารมีความเมตตาต่อท่านเราก็ต้องเป็นคนเปิดประตูนี้ให้นี่แสดงว่ามันเป็นการทำให้เราเนี่ยนะกระทำผิดต่ออะไรครับต่อแบบหรือบริบทที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ว่าปิดแล้วห้ามเปิดเพราะมันเป็นการเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าสู่ยุคพลังงานใหม่ห้ามเปิดจะเปิดก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงมีพระบัญชาสั่งว่าให้เปิดส่วนใครจะเป็นคนเปิดในยุคหน้าก็ใครอ่ะพระศรีอริยะเมตไตรพระศาสดาสากยมุนีศรีอริยะเมตไตรจะเป็นผู้ทรงเปิดหรือไม่งั้นก็พระองค์อาจจะมอบหมายให้ผู้ที่มาใหม่นี่แหละเปิดเพื่อจะได้มีจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมฮะที่ใช้คำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าเราไม่รู้จักท่านเพื่อเป็นการบอกใบ้ว่าเราจะเมตตาสงสารท่านไม่ได้หรอกเราไม่รู้จักท่านซะดีกว่าเราจะได้ไม่ใจอ่อนทำให้ผิดกฎกติกาหรือผิดจากรูปแบบที่พระบิดาทรงกำหนดไว้นี่คือความหมายในสไลด์ที่6โอเคไหมเพราะฉะนั้นพระบิดาให้เราเตือนท่านทั้งหลายว่าที่องค์เยซูคริสต์เจ้ากล่าวไว้ทั้งหมดนั้นท่านลองหลับตาหรือลืมตาก็ได้มองสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันในวันสิ้นยุคแล้วในขณะนี้มันเป็นสถานการณ์เนี่ยไม่ต่างกันกับที่องค์เยซูคริสต์เจ้ากล่าวไว้ตั้งแต่ 2,000 กว่าปีไม่ต่างกันเลยท่านลองดูสิแสดงว่าพระองค์ทรงตรัสในนามของพระเจ้าจริงใช่ไหมเพราะเวลาในจักรวาลไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นถูกไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เรานำมากล่าวด้วยปัญญาปาฏิหาริย์ให้ท่านฟังท่านชอบใจเรื่องอุปมาหญิงสาว10คนไหมถ้าชอบใจช่วยกรุณากดเลข12ใน Facebook ให้เราหน่อยอย่าขี้เกียจเรากำลังสื่อสารกับพระบิดากับพระเจ้าผ่านเราท่านกำลังทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาหรือพระเจ้าผ่านเราและวันนี้มีองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางสามเหลี่ยมด้วยเพราะพระองค์ถูกยกเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างและเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ด้วยมีท่านกับเราอยู่มุมล่างสามเหลี่ยมมีสุดยอดคือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลตรงกลางของสามเหลี่ยมเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์ที่อยู่ในอาณาจักรสวรรค์ทรงประทับอยู่ทรงรับรู้ตลอดที่เรากล่าวเท็จไม่ได้กล่าวความจริงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคำสอนสุดท้ายพระบิดาให้สรุปว่าอุปมาเรื่องหญิงสาวทั้ง10คนเนี่ยทำให้เราเนี่ยสรุปให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตื่นเฝ้าระวังเอาไว้เถิดเพราะท่านจะไม่รู้วันและเวลาท่านจะไม่รู้วันและเวลาว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับเขาได้เสด็จนิวัตกลับโลกนะเพื่อมาช่วยพวกท่านตามสัญญาพระองค์จะเสด็จกลับมาวันใดและเวลาใดท่านต้องเตรียมตะเกียงของท่านและน้ำมันเอาไว้ท่านไม่มีวันเห็นหรอกเพราะพระองค์ใช้คำว่าเที่ยงคืนเนี่ยแปลว่าเมื่อได้กำหนดเวลาที่ถูกต้องที่พระองค์กับพระบิดาทรงวางแผนไว้เมื่อได้เวลาแล้วพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วมาในท่ามกลางความมืดกลางคืนมองไม่เห็นครับไม่รู้มาตอนไหนมาทางไหนมายังไงไม่รู้อ่ะท่านจึงต้องใช้ตะเกียงครับท่านจึงต้องใช้ปัญญาของท่านใช้ตาที่3คือสมองของท่านที่เป็นความฉลาดทางปัญญาในการมองว่าพระเยซูคริสต์หรือพระผู้กลับมาหรือเจ้าบ่าวของท่านน่ะมาหรือยังมาที่ไหนมาอย่างไรและจะเชื่อได้อย่างไรว่านั่นคือตัวจริงท่านมองด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านต้องมองด้วยปัญญาด้วยแสงสว่างทางปัญญาที่เรียกว่าตะเกียงนั่นนะครับท่านเข้าใจอย่างนี่คือคำสอนต่อไปฮะที่ดังๆนะนอกจากมัทธิวแล้วก็ยังมีคนอีกคนหนึ่งที่จะบันทึกพระวจนะขององค์เยซูคริสต์ไว้ก็คือยอห์นนี่พระบิดาทรงเลือกนะไม่ใช่เราเลือกนะเพราะเราไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาเขียนมาเลยและสื่อสดๆมันจะได้ของจริงอะนะยอห์นบทที่9ประมาณว่าบรรทัดที่39เรารู้มาอย่างนั้นนะฮะเลยมีการเขียนอย่างนี้มีข้ออ้างอิงเพื่อถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เจ้าแล้วให้เกียรติพี่ๆน้องๆที่เป็นคริสต์ศาสนิกที่เป็นคริสต์
ตอนนี้เป็นตอนที่กล่าวถึงอะไรพระบิดาทรงให้บทเรียนนี้กับท่านอย่างนี้มีข้ออ้างอิงเพื่อถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เจ้าแล้วให้เกียรติพี่ๆน้องๆที่เป็นคริสต์ศาสนิกที่เป็นคริสต์ตอนนี้เป็นตอนที่กล่าวถึงอะไรพระบิดาทรงให้บทเรียนนี้กับท่านอย่างนี้มีข้ออ้างอิงเพื่อถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เจ้าแล้วให้เกียรติพี่ๆน้องๆที่เป็นคริสต์ศาสนิกที่เป็นคริสต์ตอนนี้เป็นตอนที่กล่าวถึงอะไรพระบิดาทรงให้บทเรียนนี้กับท่านไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้รู้สอนให้รู้รู้มากแต่โง่เพราะว่าไม่ฉลาดใช้ปัญญาของสมองเนี่ยต้องคิดตลอดเพราะฉะนั้นคนถึงชอบเพราะว่าคิดตามที่องค์เยซูคริสต์สอนไม่ว่าจะอยู่ในยอห์นในมัทธิวหรืออะไรก็แล้วแต่พอคิดได้แล้วได้คำตอบดีใจมากดีใจคือภูมิใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองที่ว่าคิดได้และรู้เท่าทันองค์เยซูคริสต์คิดได้และรู้เท่าทันพระศาสดาว่าทรงต้องการให้รู้อะไรภูมิใจไหมครับรู้ว่าพระศาสดาสอนอะไรด้วยปัญญาตัวเองเนี่ยโคตรภูมิใจเลยครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมศาสนาคริสต์เนี่ยจึงมีคนนิยมยอมรับนับถือเยอะมากเพราะรู้ว่าสอนให้ฉลาดนะแต่น่าเสียดายนะครับพอนานวันนานวันเข้าเนี่ยความเฉลียวฉลาดมันเสื่อมนะฮะคนนำทางตาบอดเราทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งพวกท่านก็รู้กันดีอยู่เราก็ไม่อยากไปก้าวล่วงมากไปกว่านี้แค่ให้สติว่าท่านต้องใช้ปัญญาของตัวท่านเองอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะในยะของสไลด์แผ่นเนี้ยมันอยู่ตรงไหนครับเข้ามาในโลกพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษาคำว่าพิพากษาแปลว่าตัดสินพิพากษาแปลว่าตัดสินตัดสินแปลว่าทำให้เกิดการกระทำที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องนั้นๆเช่นพระองค์บอกว่ายกตัวอย่างว่าเพื่อให้คนทั้งหลายแปลว่าคนส่วนใหญ่นะไม่คงไม่ใช่ทั้งโลกหรอกคนส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นเนี่ยกลับมองเห็นและไอ้คนที่มองเห็นเนี่ยกลับตาบอดเรามีหน้าที่มาพิพากษาคนพวกนี้ท่านจะงงไหมท่านจะงงไหมอะไรวะประโยคแรกบอกว่าทำให้คนมองไม่เห็นกลับมองเห็นแต่ประโยคต่อมาค้านกันเองทำให้คนที่มองเห็นแล้วกลับตาบอดอีกเอ้าเอ้ยพระศาสดาอะไรวะคนโง่นะที่จะอุทานอย่างนั้นเราจะช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านท่านจะรักพระเยซูมากกว่าปกติอีกนะสำหรับคนที่นับถือพระเยซูเป็นศาสดาอยู่นะเราจะบอกให้ครับคำว่าเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นนะคืออะไรมองไม่เห็นว่าไหนบาปไหนบุญไหนคุณไหนโทษมองไม่เห็นเลยว่าไหนบาปบุญคุณโทษมองไม่เห็นเลยว่าไหนถูกไหนควรใช่ไหมให้รู้ความจริงทุกอย่างในโลกนี้นั่นคือหน้าที่ของพระองค์สอนให้รู้เพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินั้นหน้าที่หลักตั้งแต่เกิดจนตายครับพระบิดาทรงกำหนดให้หน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือการเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้นั่นแปลว่าอะไรคนที่มองไม่เห็นก็คือคนโง่คนที่โง่คนที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเด็กๆอ่ะครับไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยมันต้องเรียนรู้นะเด็กๆลูกหลานเราอ่ะพอโตขึ้นมามันถึงรู้มากขึ้นมันถึงฉลาดมากขึ้นค่อยๆโตค่อยๆฉลาดค่อยๆรอบรู้นี่ก็คือทำให้คนตาบอดคนมองไม่เห็นเนี่ยกลับมองเห็นให้มีความฉลาดในการใช้สมองใช้ปัญญานะในการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นนี่แก้วแหวนเงินทองนะนี่รถราคา3ล้านนะนี่เป็นขนมเป็นอมยิ้มที่อร่อยนะเนี่ยเรายกตัวอย่างทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมถ้าสมมุตินะเงินทองกองเบลเลอร์คฤหาสน์หลังใหญ่มีความสุขสบายนั่งกินนอนกินนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงยกตัวอย่างว่าพระองค์จะมาสอนให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วทั้งเรื่องจุรวยเรื่องจนเรื่องแก้วแหวนเงินทองเรื่องอะไรพวกนี้พระองค์สอนให้รู้สอนให้รู้แปลว่าสอนให้มองเห็นและพิพากษาคนที่มองเห็นให้ตาบอดให้กลับตาบอดคือเห็นแล้วไม่เห็นก็แปลว่าสอนให้รู้เมื่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็สอนให้ละวางสอนให้ไม่ยึดติดเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่แปลว่าตาบอดไหมครับเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่เอาสิ่งที่เห็นมาปรุงแต่งเห็นไหมศาสนาคริสต์ก็สอนเหมือนพุทธล่ะเหมือนกันไหมล่ะมาจากต้นทานเดียวกันพี่น้องครับเราจึงบอกว่านับถือศาสนาอะไรก็ได้ทุกศาสนาล้วน

เป็นสากลนี่เราแค่แหยมๆตามที่พระบิดาทรงบอกนี่เราแปลสดๆให้ท่านฟังคนมองเห็นแล้วทำให้คนมองเห็นหน้าตาบอดแปลว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอามาปรุงแต่งทำให้เกิดกิเลสเห็นไหมเรื่องเดียวกันเลยนี่เราเอาจิ๊กซอของสองศาสนามาสวมกันให้มันเป็นภาพเดียวกันนะท่านเห็นไหมเข้าใจง่ายขึ้นไหมครับแต่ว่าต้องใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ใช่หรือไม่พระองค์จึงต้องพระบิดาจึงต้องให้เรากลับมาเพื่อมาช่วยพวกท่านมาติดอาวุธทางปัญญาให้มาต่อจิ๊กซอให้นี่คืออนุตตรธรรมไม่ใช่ไปจำขี้ปากของคนนำทางตาบอดที่นับถือศาสนาพุทธบ้างคริสต์บ้างอิสลามบ้างแล้วจำขี้ปากแล้วมาพูดด้วยความสามารถในการใช้ปัญญามาพูดความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมด้วยการเอาวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีขี้แมวฟิสิกส์ฟิกซี่อะไรพวกนี้ที่เราเรียนระดับปริญญาตรีไม่ใช่เอาตรงนั้นมาอธิบายความจริงของพระบิดาของจักรวาลให้ท่านฟังคนจบฟิสิกส์มีเยอะแยะมีใครทำแบบเราได้บ้างล่ะใช่ไหมมีเฉพาะไอ้คนหนึ่งอะทำตัวเป็นเจ้าลัทธิอะเป็นนักบวชอะทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเจ้าสำนักอะพยายามสอนเรื่องนั่งกรรมฐานนะทั้งที่เราบอกแล้วว่ามันเลิกได้แล้วนั่นไม่ใช่ทางนิพพานไม่ใช่ทางหลุดพ้นมาท้าเรานั่งกรรมฐานแข่งกันนะว่าตัวเองนั่งได้เป็นวันๆเนี่ยแน่จริงมานั่งกรรมฐานแข่งกับกูไหมนะว่ากูอ่ะมึงจะได้นั่งได้นานกว่ากูไหมหรือใครจะนั่งได้นานกว่ากันมาท้าเราหยิงหยิงหยิงออกเฟซบุ๊กอ่ะท่านลองไปหาดูเถอะว่าใครเรานี่ขำกลิ้งเลยนะเราขำเหมือนเด็กที่กำลังดูดนมอ่ะเรามองอีกแต่คนนั้นอ่ะนะเหมือนเด็กดูดนมหรือกำลังดูดนิ้วมือเด็กอมมือเพราะไม่ใช้ปัญญาเลยเห็นปั๊บก้าวล่วงเราเสร็จสับบอกว่าเราเนี่ยเป็นศาสนาคริสต์กำลังจะมาทำลายศาสนาพุทธเรากล่าวแต่ต้นแล้วนะไอเวนอย่าก้าวล่วงเราแบบนั้นอีกนะนั่นเป็นการแสดงความโง่เลยนะฮะมันมีบรรดาเราถึงโคตรเลยนะรู้ว่านามสกุลตันสกุลเนี่ยเป็นนามสกุลที่ยิ่งใหญ่อยู่ภาคใต้เสือกมาบอกว่าอย่าทำให้ตระกูลตันสกุลเนี่ยเสียชื่อเสียหายนะขอบใจนะที่หวังดีกับเราอ่ะเนี่ยขอบใจที่หวังดีกับเราอ่ะนะแล้วก้าวล่วงเราเนี่ยเราไม่รับนะเพราะมีเหมือนเราขว้างอะไรมาหาเราเนี่ยเราไม่ทำตัวเป็นเป้ารับไอ้ที่ขว้างมานั้นน่ะเขาได้คว้างงูไปพ้นคอจะกลับไปหาตัวเองนะไอ้สมองอ่ะเส้นเลือดฝอยที่สมองเส้นหนึ่งที่มันมีปัญหานะดูแลให้ดีนะครับดูแลให้ดีนะฮะชีวิตจะอยู่นานไม่นานอยู่ที่เส้นเลือดฝอยที่สมองเส้นนี้ครับกฎแห่งกรรมที่ท่านกระทำก้าวล่วงต่อพระบิดาเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านน่ะที่ชำรุดอ่ะพระบิดาให้ชำรุดล่วงหน้าเพราะรู้ว่าท่านจะก้าวล่วงเนี่ยเพราะไม่รู้จักนรกสวรรค์เรายังไม่เคยก้าวล่วงใครเลยครับนะอย่าก้าวล่วงเราเลยนะเราไม่อยากมีเวรมีกรรมกับท่านหรอกเนี่ยเข้าใจยังครับสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้แล้วก็สอนว่าอย่ายึดติดรู้ว่านี่เงินทองแก้วแหวนมีราคารู้แค่นี้พออย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยกูอยากได้มั้งอ่ะกูอยากรวยเหมือนเขามั้งอ่ะเนี่ยคือเห็นแล้วดันทะลึ่งไม่ตาบอดถ้าเห็นแล้วตาบอดไปว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นมันจะไม่เกิดกิเลสขึ้นมาในจิตใจแล้วจิตวิญญาณก็จะบริสุทธิ์เนี่ยทุกวันเนี่ยจิตหยาบมันลอยถ้อยพอเห็นแล้วไปปรุงแต่งก็เรียกว่าพอรู้พระองค์สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแล้วก็ไปหลงมายาในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาพระองค์สอนให้มองเห็นแล้วตาบอดจะได้ไม่มีปัญหาไงถูกต้องหรือไม่นี่คือคำสอนของพระคริสต์นะฮะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคำสอนของพุทธนะเนี่ยพระคริสต์สอนไว้เห็นหรือยังยังไม่พอเวลายังมีเหลือของยอห์นอีกนะยอห์นนี่มีชื่อเสียงมากเลยพระบิดาให้ทรงหยิบบทที่15บรรทัดที่22สั้นๆครับถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาแล้วแสดงว่าบาปไหมล่ะคราวนี้บาปความหมายก็คือว่าถ้าพระองค์เนี่ยไม่ได้เสด็จมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นพระคริสต์แล้วก็ไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาพวกเขาคือมนุษย์โลกมนุษย์โลกในยุคนั้นเขาก็คงจะไม่บาปหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยมนุษย์โลกไม่มีใครรู้หรอกว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่พระองค์ทรงกล่าวว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์คำว่าไถ่บาปแปลว่าให้รู้นะว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนถูกไหนผิดไหนบาปไหนบุญให้รู้เมื่อรู้แล้วมนุษย์เราก็จะได้ละเว้นการทำบาปในการประพฤติผิดในการประพฤติบาปนั่นคือการไถ่บาปให้กับมนุษย์ของพระองค์พระองค์ก็เลยกล่าวคำนี้ไง
นี่พระองค์ไม่ได้กล่าวกับชาวบ้านนะพระองค์กล่าวกับบ่าวของพระองค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยพระองค์ในการเผยแพร่ในการเอาขนมปังของพระบิดาไปแจกให้ที่จะเอาไปแจกให้ซึ่งพระองค์ทรงคัดพวกนี้เอาไว้ให้ทำหน้าที่แทนขณะที่พระองค์เสด็จกลับพระจิตวิญญาณกลับนิเวศของพระเจ้ากลับอาณาจักรสวรรค์ก่อนจะกลับมาอีกที่จะให้สัญญาไว้ว่าปลายยุคพลังงานเก่าเมื่อพระบิดาชำชะพิพากษาโลกพระองค์จะเสด็จกลับมานั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวจะมีข้อแก้ตัวยังไงถ้าสมมติว่าประชาชนเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยเป็นเหมือนลูกของท่านท่านจะให้อภัยลูกของท่านไหมถ้าลูกของท่านไม่เคยได้รับการเสี่ยมสอนจากพ่อแม่อย่างท่านมาก่อนว่าอย่าทำแบบนี้นะลูกมันไม่ถูกต้องนะอย่าโกหกนะลูกนะอย่าไปเสพเครื่องดองของเมานะอย่าเล่นการพนันนะลูกนะอย่าไปลักทรัพย์ลักของของเพื่อนนะถ้าพ่อกับแม่อย่างท่านไม่เคยสอนลูกอบรมลูกเอาไว้ก่อนเวลาลูกเกิดทำผิดขึ้นมาหนึ่งครั้งท่านพร้อมจะให้อภัยเขาไหมครับเมื่อท่านให้อภัยลูกของท่านเพราะเขาไม่เคยได้รับการเสี่ยมสอนจากท่านเราไม่บอกเรานะท่านโทษตัวเองว่ากูเป็นพ่อแม่เสือกไม่สั่งสอนลูกท่านก็จะให้เกียรติลูกให้โอกาสลูกใช่ไหมเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำผิดท่านจึงไม่ลงโทษเขาใช่ไหมใช่ไหมนะมนุษย์โลกก็เช่นกันถ้าพระองค์ไม่มาจุติเป็นพระศาสดามาสอนให้มนุษย์รู้ว่าดีชั่วเป็นยังไงอะไรต่างๆบาปบุญเป็นยังไงมนุษย์ก็จะไม่มีคำว่าบาปเพราะไม่รู้จักว่าไหนบาปไหนบุญก็ซีซัวทำไปเรื่อยๆเหมือนสัตว์อ่ะสัตว์มันไม่มีใช่ไหมใช่ไหมนะมนุษย์โลกก็เช่นกันถ้าพระองค์ไม่มาจุติเป็นพระศาสดามาสอนให้มนุษย์รู้ว่าดีชั่วเป็นยังไงอะไรต่างๆบาปบุญเป็นยังไงมนุษย์ก็จะไม่มีคำว่าบาปเพราะไม่รู้จักว่าไหนบาปไหนบุญก็ซีซัวทำไปเรื่อยๆเหมือนสัตว์อ่ะสัตว์มันไม่ใช่ไหมใช่ไหมนะมนุษย์โลกก็เช่นกันถ้าพระองค์ไม่มาจุติเป็นพระศาสดามาสอนให้มนุษย์รู้ว่าดีชั่วเป็นยังไงอะไรต่างๆบาปบุญเป็นยังไงมนุษย์ก็จะไม่มีคำว่าบาปเพราะไม่รู้จักว่าไหนบาปไหนบุญก็ซีซัวทำไปเรื่อยๆเหมือนสัตว์อ่ะสัตว์มันไม่มีพลังงานเก่าเราจึงต้องมาก่อนนี่เราจึงต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นลูกจะมีข้อแก้ตัวไหมถ้ารู้แล้วว่าลักของเพื่อนลักยางลบลักดินสอเพื่อนนะผิดบาปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทำนะถ้ายังลักอีกอย่างนี้ต้องเคี่ยนต้องตีต้องลงโทษใช่ไหมการที่เราต้องเคี่ยนต้องตีต้องลงโทษแสดงว่าลูกของเรากระทำผิดบาปแล้วลูกของเรากระทำผิดบาปถ้าไม่ถูกลงโทษเพราะให้อภัยแสดงว่าผิดบาปนั้นไม่เกิดนี่คือความหมายขององค์เยซูคริสต์หรือพระคริสต์ที่ทรงกล่าวไว้ในบทที่15บรรทัดที่22พี่น้องครับโอเคไหมเรื่องนี้เก็ตถึงกึนไหมถ้าเก็ตถึงกึนก็เลข12อีกครั้งใช่ไหม12อีกครั้งนะและนอกจากนั้นไม่ได้อยู่ในยอห์นในที่ไหนและมีพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์ถามเรามาฝากคำถามนี่มาเลยไม่รู้ว่าอยู่ในยอห์นในมัทธิวหรือในไหนไม่ทราบเราก็เพิ่งเขียนนะแต่พี่ๆน้องที่ถามเรื่องประวัติพระเยซูหรือเรื่องส่วนตัวของพระองค์นะฮะเราขออภัยนะเราจะไม่ตอบท่านเพราะมันไม่เกิดประโยชน์แบบนี้เกิดประโยชน์กว่าเนี่ยคำถามฝากมาจงเข้าทางประตูแคบเป็นคำสอนของพระเยซูนะจงเข้าทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในนั้นก็มีมากนี่คือคำสอนของพระองค์หมายความว่าอะไรเนี่ยสอนธรรมะนะเนี่ยแต่บอกอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่ทราบไม่มีปัญญาเก็ตไม่ถึงกึนนะครับจงเข้าทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศเพราะอะไรทางแคบมันหมายถึงเราทำสิ่งใดก็ตามนี่หมายถึงกลับบ้านนะนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จถ้าจะนิพพานถ้ามนุษย์เราทุกคนจะนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านหรือนิพพานหรือเจ้าสาวพระองค์จะกลับบ้านการปฏิบัติธรรมนั้นค่อนข้างยากครับเพราะว่าโอกาสที่เราประพฤติผิดทำผิดเนี่ยมันง่ายถูกต้องไหมพระองค์เลยเปรียบเทียบว่าถ้าจะกลับพระนิเวศอาณาจักรสวรรค์ที่จิตวิญญาณท่านเนี่ยเกิดที่นั่นแล้วปรับแล้วมาจากที่นั่นมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกการจะกลับเนี่ยมันยากนะมันเหมือนกับเข้าทางประตูแคบๆแบบด่านนภาลัยในประตูมันแคบเข้ายากไหมกับประตูแคบๆอ่ะเข้ายากมากแต่ท่านจำไว้ประตูแคบๆคือปฏิบัติยากรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ยากไหมครับให้อภัยคนที่ไม่น่าไม่สมควรจะให้อภัยให้เป็นยากไหมครับใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตคิดก่อนคิดก่อนพูดคิดทำยากไหมครับเพราะอะไรเพราะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นมาไอ้อารมณ์กับความรู้สึกจะเสือกชิงตัดหน้าในการแสดงออกในการกระทำวจีกรรมกายกรรมมโนกรรม
ใช้ความรู้สึกและอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนแทนที่จะใช้ปัญญาเสมอใช่ไหมใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการขับเคลื่อนขันห้าเพื่อจะทำให้เกิดพฤติกรรมภายในภายนอกเนี่ยมันง่ายมันเหมือนประตูใหญ่อะเข้าประตูใหญ่มันง่ายมากเลยหมุนกรรมจักรอะใช้ขันห้าหมุนกรรมจักรอะก่อแต่กรรมทำแต่เวรอะมันง่ายมากเลยคือหมายว่าคนเราทำผิดหรือเสียสมดุลเนี่ยมันง่ายมากแต่การที่จะค้ำจุนสติตัวเองให้มีพลังอำนาจเพื่อที่จะหมุนธรรมจักรเพื่อการเป็นคนดีเนี่ยโอ้โหทำยากมากทำยากจริงๆในการมาเกิดเป็นมนุษย์อะพระองค์จึงสอนไว้ว่าการหมุนกรรมจักรอะนะมันก็คือการที่ผ่านประตูใหญ่และเดินผ่านทางกว้างมันนำไปสู่ความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปในนั้นมันมีมากก็แปลว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้หมุนกรรมจักรกันเยอะกว่าหมุนธรรมจักรนี่เราจิ๊กซอของสองศาสนามาสวมกันนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันเลยท่านจะได้เก็ทเข้าใจมากขึ้นเข้าใจไหมฮะประตูแคบก็คือดานะพาลัยประตูดานะพาลัยที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่พระนิเวศของพระเจ้าหรือกลับสู่อาณาจักรสวรรค์เป็นสวรรค์นิรันดร นะไม่ใช่สวรรค์มายาที่เป็นเทพเทวาไปลอยค้างเติ่งหลุดลอยอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ครับเข้าใจไหมฮะพระองค์บอกไว้ถ้าจะกลับอาณาจักรสวรรค์นะประตูมันแคบทนลำบากนิดนึงทนลำบากนิดนึงมันไม่หมูง่ายๆอ่ะการใช้อารมณ์ด่าพ่อล่อแม่ใครตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กเนี่ยมันเหมือนกับเข้าทางประตูใหญ่มันไม่ลำบากมันไม่คับแคบและคนส่วนใหญ่เข้าทางประตูนั้นคนส่วนใหญ่เข้าทางประตูนั้นเพราะประตูนั้นเป็นประตูแห่งความพินาศพินาศแปลว่าอะไรครับจิตวิญญาณของคนที่ยังตกค้างอยู่ในระบบโลกอยู่ในอวกาศอยู่ในจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลจะถูกระเบิดทิ้งทั้งหมดเพราะเป็นขยะคำว่าพินาศนี่แปลว่าชิบหายวายวอดหมดจะไม่เหลืออะไรเลยครับจะถูกระเบิดทิ้งทั้งหมดถ้าเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกคือลอยอยู่บนสวรรค์ก็ถูกถอนทิ้งถ้าเป็นขยะเป็นวัชพืชเป็นขยะก็คือพวกที่ตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจะต้องถูกชำระทิ้งถูกเผาทิ้งทั้งหมดนี่เราพูดความจริงนะเรามาต่อจากที่ต่อยอดจากองค์เยซูคริสต์ตรัสเอาไว้ครับเรามาสวมต่อให้กับท่านใช้ปัญญาท่านเริ่มเกิดปัญญาปาฏิหาริย์ขึ้นบ้างหรือยังเห็นไหมครับถ้าไม่รู้แบบนี้ครับเราจะปฏิบัติถูกไหมครับเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไหมครับเราจะค่อยๆ ย่องกันตามหลังกันไปกลับไปกราบพระบาทพระบิดาผ่านทางประตูเล็กๆประตูแคบๆได้กันไหมครับเพราะมนุษย์เรามันง่ายง่ายอ่ะประตูไหนแคบๆไม่ไปทางไหนแคบๆก็ไม่เดินหรอกใช่ไหมให้เดินสะพานไม้แผ่นเดียวอ่ะแบนๆนะแต่แผ่นเดียวกับให้เดินสะพานกว้างใหญ่มนุษย์เราจะเลือกเดินสะพานกว้างใหญ่เพราะมันง่ายดีแต่สะพานนั้นผุหรือเปล่าไม่รู้สะพานแผ่นเดียวได้แข็งแรงแต่สะพานใหญ่ๆมันผุถ้าเดินกันไปเยอะๆนะสะพานพังก็ตกลงไปในใต้สะพานในน้ำในเหวอะไรนั่นนะใช่หรือไม่เอานะอันนี้พอเก็ตนะต่อไปสไลด์ต่อไปนี่เป็นคำถามมาเพราะไม่รู้ว่ามาจากไหนนะจงอย่าทำทานเพื่อโอ้อวดผู้อื่นเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นแล้วท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าพระเจ้าก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะเพราะท่านจะได้รับบำเหน็จจากคนที่ท่านโอ้อวดแทนท่านจำไว้นะครับธรรมะคือธรรมชาติสัจธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ก็คือว่าลูกๆของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวลามาทำความดีงามบนโลกใบนี้พระองค์จะทรงประทานรางวัลให้กับทุกๆคนที่เป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเสมอนั่นคือแบบที่พระองค์ออกแบบไว้แปลว่าเมื่อทำดีแล้วมันจะต้องได้ดีแน่นอนเพราะพระองค์น่ะทรงประทานให้กับท่านโดยที่พระองค์ทรงบอกว่าเมื่อท่านทำความดีแล้วท่านไม่ต้องตั้งเป้าหมายว่าท่านจะอยากได้ดีหรืออยากได้อะไรหน้าที่ในการให้รางวัลลูกๆก็คือพ่อกับแม่เดี๋ยวจะให้ลูกเองว่าลูกขาดอะไรลูกกำลังต้องการสิ่งใดพระบิดาจะทรงพิจารณาและประทานให้กับพวกท่านท่านต้องจำไว้ว่านี่คือกฎนี่คือกฎเกณฑ์ที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ท่านสังเกตไหมท่านทำแทบตายทำบุญแทบตายขอนั่นขอนี่ท่านไม่รู้หรอกท่านบอกขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงมีแต่พระเจ้าหรือพระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่พูดผีปีศาจไม่ใช่จิตวิญญาณของเทพของพรหมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ครับเวลาท่านจุดธูป3ดอกเราเคยอธิบายฟังท่านปักลงกับพื้นนึกออกไหมครับธูป3ดอกเนี่ยมันจะมีไฟแดงๆอยู่ที่ปลายธูป3จุดท่านรู้ไหมฮะพระบิดาอยู่เบื้องบนทรงทอดพระเนตรมา
นั่นคือการที่ท่านกำลังถวายความเคารพถวายสักการะแด่องค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าหรือผู้ที่ให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และ3จุดสีแดงๆชาวจิตจักรวาลทุกคนทราบพี่ๆน้องๆชาวคริสต์ก็ทราบนะในการทำนะพระบุตรพระจิตพระบิดาพระบุตรพระจิตทำสามเหลี่ยมใช่ไหมพี่ๆน้องๆมุสลิมนะในการทำละหมาดนั่นคือการทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ากับพระเจ้าของท่านเหมือนกันครับทำตลอดเวลาเลยเพื่อจะไม่ให้สายทองระหว่างจิตวิญญาณของท่านกับจิตจักรวาลหรือพระเจ้าหลุดขาดจากกันแปลว่าท่านต้องไม่ลืมพระเจ้ามองไม่ลืมผู้มีพระคุณถ้าลืมผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ตัวเองเป็นลูกเนรคุณใช่หรือไม่เราพูดให้ท่านฟังเผื่อสะเทือนถึงข้างในบ้างเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพระบิดาคือพ่อแม่ของท่านเวลาท่านทำความดีงามอะไรบนโลกท่านไม่ต้องร้องขอหน้าที่ท่านไม่ต้องขอพ่อแม่เห็นลูกของท่านก็คือตัวท่านเนี่ยเป็นเด็กดีเดี๋ยวพ่อแม่ให้รางวัลเองเอาไปกอดเอาไปหอมแก้มที่แสดงให้ความรักใช่ไหมซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้เรียนหนังสือออนไลน์ซื้อเครื่องใหม่ให้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้โดยไม่ต้องร้องขอนึกออกไหมซื้อขนมอร่อยอร่อยให้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้พ่อแม่ให้เองเลยโดยที่ลูกคนนั้นไม่ต้องขอพระบิดาทรงออกแบบว่าอย่างนี้ถ้าท่านทำแล้วท่านขอน่นขอนี่ถามว่าพ่อแม่เนี่ยจะเต็มใจใช่ไหมแม่ลูกท่านรู้ให้ลูกทำการบ้านอ่านหนังสือให้จบลูกขอเล่นแล็กหน้าร็อกนะเราเชยนะเพราะยุคเราตอนก่อนๆเนี่ยนะมันดังแล้วเล็กหน้าร็อกอ่ะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ลูกขอแลกกับแล็กหน้าร็อกนะถ้าของชิ้นนั้นมันแพงและแม่พ่อไม่เต็มใจจะให้หรอกแต่เพราะลูกเอาความดีมาแลกแม่ก็เลยใช้คำว่าจำใจยอมถามว่าคำว่าจำใจยอมเนี่ยในภาษาพระบิดาในภาษาของจิตจักรวาลเนี่ยถ้าทำด้วยความจำใจทำด้วยความไม่เต็มใจไม่ตั้งใจจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โดยจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นจะไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แปลว่าท่านไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกพ่อกับแม่ให้รางวัลลูกคือแรกหน้าร็อกแรกกับลูกที่ยอมทำการบ้านอ่านหนังสือให้โดยไม่เต็มใจจะให้นึกภาพออกไหมครับนั่นแสดงว่าไม่ได้เต็มใจจะให้ไม่ได้เต็มใจให้และมึงเสือกขอเองหรือบางทีขอเล่นเล็กหน้าร็อกแต่ในใจอย่าพ่อให้นึกภาพออกไหมครับนั่นแสดงว่าไม่ได้เต็มใจจะให้ไม่ได้เต็มใจและมึงเสือกขอเองหรือบางทีขอเล่นเล็กหน้าร็อกแต่ในใจอย่าพ่อให้นึกภาพออกไหมครับนั่นแสดงว่าไม่ได้เต็มใจจะให้ไม่ได้เต็มใจและมึงเสือกขอเองหรือบางทีขอเล่นเล็กหน้าร็อกแต่ในใจอย่าพ่อที่วัดบริจาคตังค์เยอะๆงานกฐินใช่ไหมให้เงินเยอะๆก้อนโตๆต่อหน้าคนเยอะๆและช่วยประกาศชื่อกูด้วยนะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบริจาคทำบุญทอดกฐินร่วมกฐิน1ล้านบาทโอ้โหต่อหน้าคนเยอะๆนี่กูนี่เรียกว่าโอ้อวดเป็นการโอ้อวดพระบิดาจะไม่ประทานรางวัลให้ท่าน1ล้านอาจจะเท่ากับ1สลึงกลายเป็น1สลึงเลยไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับเพราะท่านให้โดยแลกกับการที่ท่านต้องการบำเหน็จจากการเอาหน้าจากการโอ้อวดคนอื่นไปแล้วท่านได้รางวัลไปแล้วได้หน้าจากการโอ้อวดคนอื่นไปแล้วพระบิดาจึงมิทรงจำเป็นต้องตอบแทนลูกคนนี้ด้วยการให้รางวัลอย่างสมเกียรติเข้าใจยังแล้วที่ท่านไปทำบุญแล้วเราอธิษฐานร้องขอนั่นขอนี่ทำบุญไป 2-300 บาทขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านนั่นน่ะทำกันเป็นประจำเนี่ยขอทำไปเลยความสุขในจิตใจที่ได้จากการทำบุญทำกุศลของท่านนั่นคือต่างหากที่ท่านจะสามารถรับรางวัลนั้นเองได้แต่ถ้ารางวัลเป็นชิ้นเป็นอันในทางโลกด้านกายภาพพระมนุษย์เป็นคน2มิติโลกด้านกายภาพแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติความสำเร็จความร่ำรวยท่านไม่ต้องขอพระบิดาประทานให้เองทุกวันนี้ไปสั่งจิตใต้สำนึกขอให้รวยขอให้รวยทำอย่างกับว่าในจักรวาลมีทรัพย์สินเงินทองรอให้ใครสูบได้สูบเอานะดึงได้ดึงเอานั่นเป็นความโง่ง่ายทั้งนั้นคนบางคนเนี่ยสั่งจิตแต่สำนึกตัวเองคุณรู้ไหมมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ everyone everybody ไม่ใช่ทุกคนหรือใครก็ตามที่สั่งจิตแต่สำนึกได้แล้วมันจะรวยทุกคนนะครับ
เราบอกแล้วไงสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่ร้องขอสั่งจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นการเอาเสบียงจากมันไม่ใช่ทุกคน

นะไม่ใช่ everyone everybody ไม่ใช่ทุกคนหรือใครก็ตามที่สั่งจิตใต้สำนึกได้แล้วมันจะรวยทุกคนนะครับเราบอกแล้วไงสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่ร้องขอสั่งจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นการเอาเสบียงจากมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ everyone everybody ไม่ใช่ทุกคนหรือใครก็ตามที่สั่งจิตใต้สำนึกได้แล้วมันจะรวยทุกคนนะครับเราบอกแล้วไงสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่ร้องขอสั่งจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นการเอาเสบียงจากมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ everyone everybody ไม่ใช่ทุกคนหรือใครก็ตามที่สั่งจิตใต้สำนึกได้แล้วมันจะรวยทุกคนนะครับเราบอกแล้วไงสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่ร้องขอสั่งจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นการเอาเสบียงจากมันไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ everyone everybody ไม่ใช่ทุกคนหรือใครก็ตามที่สั่งจิตใต้สำนึกได้แล้วมันจะรวยทุกคนนะครับเราบอกแล้วไงสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่ร้องขอสั่งจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นการเอาเสบียงจากทุกคนนะไม่ใช่ everyone everybody ไม่ใช่ทุกคนหรือใครก็ตามที่สั่งจิตใต้สำนึกได้แล้วมันจะรวยทุกคนนะครับเราบอกแล้วไงสิ่งที่ได้มาเนี่ยที่ร้องขอสั่งจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตวิญญาณตัวเองมันเป็นการเอาเสบียงจากชาติใช่หรือไม่ชีวิตคุณต้องพักผ่อนแล้วคุณจะต้องเริ่มใช้ปัญญาของคุณแล้วว่าคุณจะหาเงินหาทุนรอนมาเนี่ยเพื่อจะเปิดบริษัททำธุรกิจที่มันเจ๊งไปแล้วจะทำต่อเพราะกูไม่เข็ดหรือจะเปลี่ยนธุรกิจใหม่อะไรต่างๆคุณรู้ไหมครับจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะคอยช่วยคุณคอยช่วยคุณที่จะเปิดเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจากตู้เย็นเนี่ยนะเอามาให้คุณได้ใช้แต่คุณจำไว้ไม่ได้เอามาจากตู้เย็นในบ้านคุณตู้เย็นของคุณที่จิตวิญญาณแบกมาด้วยเนี่ยเขาฝากไว้กับคนรอบข้างฝากไว้กับมนุษย์ในโลกเนี่ยใครก็ไม่รู้อ่ะเขาฝากไว้ครับพอถึงเวลาแล้วคุณเดือดร้อนเรื่องเงินเดี๋ยวจะมีคนยื่นหน้าเข้ามาช่วยช่วยให้ความคิดให้ปัญญาให้ทุนหุ้นส่วนหรืออะไรพวกนี้เขาจะมาเองขอให้คุณมีแรงบันดาลใจว่ากูล้มแล้วกูจะลุกกูล้มแล้วกูจะไม่แพ้จิตจักรวาลทรงออกแบบไว้แบบนี้ไม่ใช่คุณมานั่งทำตัวเป็นผู้วิเศษมีอำนาจแล้วก็สอนให้คนมานั่งสั่งจิตสั่งจิตแบบนี้ครับแล้วไม่วันไม่ยอมทำอะไรเลยนั่งสั่งคุณรู้ไหมคุณสั่งจิตวิญญาณคุณจิตวิญญาณคุณนะเป็นแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะตัวคุณไม่ใช่นะตัวคุณคือจิตหยาบที่ถูกแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนเท่านั้นนะภาษาชาวบ้านก็บอกอย่าเสอะอย่าก้าวล่วงอย่าหลงอำนาจจิตอย่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเข้าใจไหมและจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่จิตหยาบมันลอยถ้วยหรือทำดีโดยใช้จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นตัวแทนเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันทำดีทำระยำแบบไหนอย่างไรบ้างจิตวิญญาณรับรู้ทั้งหมดรับรู้จากที่ไอ้จิตสำนึกก็คือจิตไม่สำนึกนั่นแหละเป็นผู้ก่อมันจำไว้ครับถ้าเอามาใช้หมดนะในตู้เย็นหมดเลยไม่มีของอ่ะถามว่าแล้วจะเอาที่ไหนกินนะครับตู้เย็นจะเอามากินหมดเลยเอามากินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกินพอทำสำเร็จปั๊บคุณก็จะได้สิ่งใหม่ที่คุณทำสำเร็จด้วยวิธีทางที่ถูกต้องคือทำด้วยจิตสำนึกของคุณนะสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกเก็บใส่ตู้เย็นจะเก็บมันจะเอามากินหมดเลยเอามากินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกินพอทำสำเร็จปั๊บคุณก็จะได้สิ่งใหม่ที่คุณทำสำเร็จด้วยวิธีทางที่ถูกต้องคือทำด้วยจิตสำนึกของคุณนะสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกเก็บใส่ตู้เย็นจะเก็บจะเอามากินหมดเลยเอามากินโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกินพอทำสำเร็จปั๊บคุณก็จะได้สิ่งใหม่ที่คุณทำสำเร็จด้วยวิธีทางที่ถูกต้องคือทำด้วยจิตสำนึกของคุณนะสิ่งดีงามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกเก็บใส่ตู้เย็นจะเก็บมันเป็นศาสตร์จริงคุณเป็นชาวพุทธใช่ไหมคุณลองไปค้นในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์ดูว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงสอนและมีผู้บันทึกเอาไว้ตรงไหนว่าสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อสั่งให้ตัวเองรวยได้มันใช่ธรรมะหรือเปล่าบางคนอยากรวยนะเขาเรียกว่าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ไม่ยอมออกแรงอยากมีกำไรในธุรกิจแต่ไม่ยอมลงทุนเพราะไม่กล้าเพราะกลัวหรือเพราะจะใช้วิธีมักง่ายไม่มีหรอกครับไม่มีเนี่ยต้องสั่นสะเทือนกีตาร์ถ้าไม่ดีดมันไม่สั่นเมื่อมันไม่สั่นมันไม่เกิดเสียงครับความร่ำรวยความสำเร็จเนี่ยถ้าเราไม่สั่นสะเทือนจิตตะปัญญาและกายสังขารของเรามันจะไม่มีวันหรอกที่ทำให้เราสำเร็จไม่มีหรอกครับไม่มีเนี่ยต้องสั่นสะเทือนกีตาร์ถ้าไม่ดีดมันไม่สั่นเมื่อมันไม่สั่นมันไม่เกิดเสียงครับความร่ำรวยความสำเร็จเนี่ยถ้าเราไม่สั่นสะเทือนจิตตะปัญญาและกายสังขารของเรา

มันจะไม่มีวันหรอกที่ทำให้เราไม่มีหรอกครับไม่มีเนี่ยต้องสั่นสะเทือนกีตาร์ถ้าไม่ดีดมันไม่สั่นเมื่อมันไม่สั่นมันไม่เกิดเสียงครับความร่ำรวยความสำเร็จเนี่ยถ้าเราไม่สั่นสะเทือนจิตตะปัญญาและกายสังขารของเรามันจะไม่มีวันหรอกที่ทำให้เราสำเร็จแบ่งปันไปให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่บ้านท่านรับรู้ไม่ได้หรอครับเนี่ยเนี่ยเอานะถ้าทำสิ่งใดอย่าหวังสิ่งตอบแทนทำสิ่งใดทำความดีงามใดๆอย่ามีเงื่อนไขกูทำดีได้กับทุกคนยกเว้นอีเวนนี่นี่คุณก็เสร็จแล้วคุณไม่สามารถเป็นมนุษย์ในแบบแผนหรือบริบทที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ได้คุณไม่รู้คุณถึงคิดว่าพระเจ้าไม่มีจริงไม่มีใครบอกสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมแบบนี้ให้กับท่านฟังได้เอาละมาดูต่อนี่อะไรครับไหนๆก็ไหนๆการอัศจรรย์ของพระเยซูท่านอัศจรรย์ของพระเยซูต้องอ้างพระคัมภีร์ ในลูกาบทที่7บรรทัดที่22ถึง23พระบิดาให้เราเอามากล่าวให้ท่านฟังกล่าวให้ท่านเห็นถึงปัญญาปาฏิหาริย์ของพระเยซูว่าพระองค์เนี่ยทรงฉลาดมากพระองค์จึงเป็นพระศาสดาได้มนุษย์อย่างพวกท่านที่ก้าวล่วงพระศาสดาก้าวล่วงพระเยซูก้าวล่วงพระเจ้าฉลาดเท่ากับพระองค์หรือเปล่ามีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เท่ากับพระองค์หรือเปล่านี่เราไม่ได้พูดในนามศาสนาคริสต์นะแต่เรากล่าวในนามพระเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความรักเมตตาที่สูงส่งมากเป็นพระผู้ประเสริฐพระศาสดาทุกพระองค์แบบนั้นทั้งหมดไม่ใช่ว่าท่านเลือกศาสดานี้แล้วปฏิเสธอีกศาสดาอื่นทั้งหมดแล้วไปก้าวล่วงไปดูถูกเหยียดหยามด้วยความโง่แล้วก็สร้างเวรสร้างกรรมหาทำให้กับจิตวิญญาณของตัวเองรันทดที่สุดในที่สุดนะพระบิดาบอกว่าเมื่อสิ้นยุคเนี่ยในช่วงโลกมืดเนี่ย56วันหรือ8ราตรีของฟ้าเนี่ยมันจะเกิดมหันตภัยพิบัติดินน้ำลมไฟจะวิปริตแปรปรวนหมดไอจิตวิญญาณของไอพวกที่ก้าวล่วงระดับพระศาสดาก้าวล่วงพระเจ้าจะถูกระเบิดทิ้งทั้งหมดมันจะเจ็บปวดมากเลยนะก่อนที่จะตายอ่ะจิตวิญญาณตายอ่ะมันยังไม่เคยมีเลยนะมันนี่เป็นครั้งแรกนะจิตวิญญาณจะแตกสลายถูกทำให้ระเบิดมันลูกโป่งแตกจิตวิญญาณเหมือนลูกโป่งถูกทำให้แตกโป้งเดียวครับเสร็จแล้วครับเป็นความหายนะอันใหญ่หลวงของจักรวาลมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะนะแล้วก็เสียชาติเกิดด้วยแล้วเสียชื่อเสียเกียรติด้วยในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้ากลับพระนิเวศไม่ได้เพราะถูกทำลายทิ้งเสียหายมากพี่น้องครับลูกาบทที่7บรรทัดที่22ถึง23ท่านลองอ่านพร้อมกับเราไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นนะไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินท่านบอกกับลูกาไว้เขาไปบอกยอนนะอยากจะรู้ว่ายอนเป็นใครลูกาเป็นใครก็เปิดใน Google เอานะครับหรือไปถามพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวคริสต์ท่านผู้สูงส่งเหล่านั้นคงจะอธิบายให้ท่านฟังได้ว่าลูกาเป็นใครยอนเป็นใครแล้วทำไมบทนี้ถึงเกิดขึ้นพระบิดาให้เราหยิบบทนี้มาครับเพราะมีนัยยะที่สำคัญมากและเป็นนัยยะที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าปัญญาปาฏิหาริย์ขององค์เยซูคริสต์มันต่ำตื้นนะแต่จริงๆแล้วพระองค์ล้ำลึกกว่านั้นกว่าที่แปลกว่าที่เข้าใจไปบอกยอนในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดเห็นได้คนง่ายเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายเป็นขึ้นมาใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนนั้นก็เป็นสุขก็แปลว่าในคนเหล่านี้ถ้าไม่มีเหตุสงสัยไม่สงสัยในตัวเราไม่ข้องใจไม่ลังเลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือปฏิเสธเหมือนอย่างยุคนี้ที่เรามาทำหน้าที่หลายคนเป็นแบบนี้ครับพระองค์เลยพูดไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราจะถอดความให้ฟังครับคนตาบอดเห็นได้ในมิติโลกทางกายภาพความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เยซูคริสต์ที่จะทรงใช้ช่วยเพื่อนมนุษย์ทางกายภาพในพระนามของพระเจ้าทำให้คนตาบอดเห็นได้แน่นอนเพราะนี่เป็นปาฏิหาริย์เป็นฤทธิปาฏิหาริย์ที่จะต้องแสดงให้กับพี่ๆน้องๆในยุคนั้นได้เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเอตทัคคะที่เป็นพระศาสดาซึ่งพระเจ้าส่งมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆถ้าไม่มีความสามารถอะไรที่พิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาคนจะเชื่อพระองค์ไหมล่ะเหมือนทุกวันนี้เรามีแต่ปัญญาปาฏิหาริย์แต่คนมันไม่ฉลาดไม่มีปัญญาจึงมองไม่เห็นปัญญาปาฏิหาริย์ของเราจะพยายามจะมองเห็นฤทธิปาฏิหาริย์แบบสมัยองค์เยซูคริสต์ทำให้เห็นแต่พระองค์ไม่ได้ทรงทำแค่คนตาบอดเห็นได้พระองค์ทำให้คนที่โง่เนี่ยฉลาดได้คือสอนใช่ไหมทรงมีพระปรีชาที่สามารถทำให้คนโง่ก็เหมือนกับคนตาบอดมองไม่เห็นนะสามารถ
ที่จะมองเห็นได้อันหนึ่งนะแล้วก็ตาบอดจริงทำให้หายได้ด้วยอัศจรรย์นะครับอย่างที่สองพระองค์สามารถที่จะช่วยดลบันดาลให้คนง่อยเดินได้คนง่อยแปลว่าอะไรมันอยู่กับที่เดินไม่ได้เพราะขามันรีบทำอะไรก็ไม่ได้คนง่อยในที่นี้องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงใช้พระปัญญาของพระองค์พูดเพื่อหมายถึงคนที่เกียจคร้านคนที่งอมืองอเท้าคนที่ไม่ขยันทำหมากินคนที่ไม่ขยันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวรไม่ทำกรรมไม่สร้างบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างเข้าใจไหมไม่ทำหมากินเกียจคร้านมีชีวิตอยู่ไปวันๆคนพวกนี้เป็นคนที่พระบิดาจะลืมเอานะหรือโลกจะลืมเอานะพระองค์ก็สามารถเทศนาสั่งสอนอบรมไอ้คนเกียจคร้านไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมทำหมากินเนี่ยให้กลายมาเป็นคนขยันให้มีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์และที่สำคัญคำว่าง่อยแปลว่าไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรร่วมกันกับพี่ๆน้องๆบนโลกในสังคมหรือในครอบครัวเพื่อจะสร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์แล้วใช้ความรักเมตตาเนี่ยสั่นสะเทือนสมการเนี้ยเอาแล้วผลิตสร้างวิญญาณในขันห้าตัวที่ห้าคือวิญญาณใช่ไหมไม่สามารถผลิตสร้างพลังงานด้านบวกให้กับโลกได้วันหนึ่งไม่ทำอะไรเลยก็เหมือนกับเป็นง่อยเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นยุคเราพระบิดาใช้คำว่าเป็นวัตถุล่องลอยเสียชาติเกิดเป็นวัตถุล่องลอยใช่ไหมนะจะเป็นคนชั่วก็ไม่ชั่วจะเป็นคนดีก็ไม่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกาฝากเกาะอยู่บนโลกไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระบิดาใช้คำว่าวัตถุเลื่อนลอยนะชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเนี่ยคนง่อยในสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงหมายถึงพวกเนี้ยพระองค์ช่วยให้มันเนี่ยมีสติทางวิญญาณรู้สำนึกได้ว่าเกิดมาทุกคนต้องรักกันนะความรักเท่านั้นที่จะเหนี่ยวรั้งยึดเกี่ยวเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันเอาไว้ได้อะไรทำนองนี้ใครที่นับถือศาสนาคริสต์ก็รู้แล้วองค์เยซูคริสต์สอนอะไรบ้างนี่เรามาถอดรหัสตรงนี้ให้ฟังคนโรคเรื้อนหายสะอาดคำว่าหายสะอาดแปลว่าหายขาดเลยคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจเป็นโรคที่วิชาโลกในสมัยก่อนรักษาไม่หายเป็นโรคติดต่อเข้าใกล้ใครในสังคมนั้นทุกคนก็รังเกียจพระเยซูคำว่าหายสะอาดแปลว่าหายขาดเลยคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจเป็นโรคที่วิชาโลกในสมัยก่อนรักษาไม่หายเป็นโรคติดต่อเข้าใกล้ใครในสังคมนั้นทุกคนก็รังเกียจพระเยซูคำว่าหายสะอาดแปลว่าหายขาดเลยคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคที่สังคมรังเกียจเป็นโรคที่วิชาโลกในสมัยก่อนรักษาไม่หายเป็นโรคติดต่อเข้าใกล้ใครในสังคมนั้นทุกคนก็รังเกียจพระเยซูสังคมรังเกียจพระองค์สามารถช่วยให้คนสันดานเลวแบบนี้เปลี่ยนแปลงตนเองมาเป็นคนดีได้คนดีไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักใช่ไหมเขาไม่รังเกียจเขาไม่หนีแสดงว่าเป็นคนสะอาดอะไรสะอาดอ่ะจิตสะอาดมือสะอาดปากสะอาดหูสะอาดตาสะอาดก็แปลว่าบริสุทธิ์คำว่าสะอาดแปลว่าบริสุทธิ์แล้วองค์เยซูคริสต์ก็ตรัสสองบรรทัดสุดท้ายว่าใครไม่มีเหตุสะดุดในตัวเราคนพวกนี้ถ้าไม่มีใครนะสะดุดในตัวเราแปลว่าสงสัยเคลือบแคลงเราแล้วคิดว่าเราคงช่วยไม่ได้ไม่รักไม่เคารพไม่เชื่อพระบิดาและไม่ศรัทธาพระองค์เหมือนที่เรากล่าวในชาตินี้ไม่เชื่อพระบิดาไม่ศรัทธาเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริยัติสกุลเราก็ไม่สามารถช่วยให้คนคนนั้นมีความสุขเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นความสุขได้ทุกข์มั้ยอ่ะเป็นง่อย ใช่มั้ยตาบอดเป็นโรคเรื้อนคนรังเกียจหูหนวกนะหูหนวกหมายถึงอะไรครับฟังไม่เป็นไม่ฉลาดที่จะฟังคำสอนคำกล่าวของใครแล้วไม่เข้าใจพระองค์มีความสามารถในการอธิบายความเรื่องยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมเนี่ยให้ฟังแล้วท่านเก็ทและเข้าใจได้ภายในไม่เกิน3นาทีในเรื่องยากๆนี่หมายถึงทนที่ช่วยคนหูหนวกเนี่ยได้ยินได้เข้าใจได้ในสิ่งที่พระองค์สอนพระองค์ตรัสให้ทั้งที่เป็นเรื่องยากๆได้ยินได้นี่คือเรื่องเดียวกันต่อมาคนตายเป็นขึ้นคนตายเป็นขึ้นมาก็คือคนที่ติดอยู่ในบ่วงกรรมที่เรียกว่าอยู่ในกฎแห่งกรรมเป็นทาสของกฎแห่งกรรมและต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติมีสังสารวัฏเกิดขึ้นในทางศาสนาพุทธสอนแบบนั้นพระองค์จะช่วยให้คนตายเป็นขึ้นเป็นขึ้นคำว่าเป็นขึ้นแปลว่ามีชีวิตคำว่ามีชีวิตแปลว่าจิตวิญญาณของคนคนนั้นจะไม่ต้องมีการเวียนต้องให้ตายเกิดอีกแต่ยังเป็นมนุษย์อยู่ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับความเชื่อผิดๆ

ของพี่ๆน้องๆที่ฟังเราอยู่ว่าถ้านิพพานได้คือตายเนี่ยต้องตายแล้วนิพพานได้หายสาบสูญไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนี่คือบรรลุธรรมแต่ในความจริงที่เป็นแบบซึ่งพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบเอาไว้นั้นคนที่บรรลุธรรมคือคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีอดีตชาติแปลว่าไม่ต้องตายครับนี่เป็นความรู้ใหม่ของพี่ๆน้องๆนะโดยเฉพาะชาวพุทธไม่มีใครสอนให้นี่คืออนุตตรธรรมอย่าไปหัวเราะเยาะว่าเอ้ยทำไมชาวคริสต์เขามีพระเจ้ามีพระนิเวศของพระเจ้าตายแล้วกลับไปหาพระเจ้าหรืออะไรไม่รู้ว่าสอนอะไรก็ไม่รู้สอนอะไรก็ไม่รู้เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังคนตายเป็นขึ้นมาก็แปลว่าเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณนั้นไม่ต้องตายแปลว่าจิตวิญญาณนั้นมีชีวิตใครที่เชื่อตามองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือเชื่อตามเราที่สื่อพระโอวาทจากพระเจ้าคนคนนั้นจะมีชีวิตที่เป็นอมตะในการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจึงบอกว่าท่านทั้งหลายอ่ะต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานมันผิดนั้นและถ้ายังไม่ตายแล้วนิพพานก่อนตายนิพพานอะไรตะกี้เราคุยให้ฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อเราเชื่อพระบิดาศรัทธาเราแปลว่าไม่สะดุดในตัวเรายอมรับฟังที่จะคิดตามคิดตามคิดตามและปฏิบัติตามคนคนนั้นก็เป็นสุขก็แปลว่าความทุกข์คืออะไรครับท่านกลัวกฎแห่งกรรมใช่ไหมกลัวนรกใช่ไหมท่านกลัวการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมท่านกลัวการมีสังสารวัฏใช่ไหมไปเกิดเป็นอยู่ในนรกบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์โลกบ้างไปเกิดหลุดลอยค้างตึงอยู่บนสวรรค์มายาบ้างนี่คือสังสารวัฏไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอะไรพวกนี้นะไม่รู้จะไปไหนไปตามแรงแห่งกรรมท่านกลัวท่านมีความทุกข์กันในเรื่องนี้ใช่ไหมองค์เยซูคริสต์กล่าวเอาไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วทำให้คนตายเวียนว่ายแต่เป็นขึ้นมาแปลว่าไม่ต้องตายมีชีวิตที่มันอมตะแล้วเมื่อตะกี้ก่อนหน้านี้เราก็บอกพวกท่านใช่ไหมว่าเมื่อถึงเวลาหมดหน้าที่แล้วพระบิดาทรงเปลี่ยนยุคแล้วแล้วเราก็ไม่อยากจะทำหน้าที่ในยุคพลังงานใหม่ต่อไปเรามานอนหลับพร้อมกันแล้วเราส่งจิตวิญญาณเราเดินทางกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่พระนิเวศของพระองค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าพร้อมกันไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไรหลับแล้วไปด้วยกันและไปเจอกันที่ด่านนภาลัยที่ประตูแคบๆนั่นแหละเราไปเจอกันตรงนั้นนี่คือความจริงที่เราพูดใครจะมาเถียงเราได้ยกเว้นบอกว่าเลอะเทอะงมงายไร้สาระศาสดากูไม่เคยสอนเอ้าก็พ่อแม่คุณไม่เคยสอนแต่พ่อแม่เราสอนอะถ้าไม่มีจริงพ่อแม่คนๆทั้งบ้านเขาจะมาสอนได้ไงใช่ไหมนี่หลายคนก็บอกนะเอ้ยนี่พวกมึงเชื่อพระเยซูไปเยอะเนี่ยเชื่อศาสนากูแล้วแต่กูก็ปฏิเสธมึงอะเพราะถ้ามึงเชื่อคำสอนของพระเยซูพวกมึงต้องมานับถือต้องมาเข้ารีดต้องมานับถือพระเยซูด้วยเราก็ขอถามท่านนะว่าพ่อแม่ของเราสอนเราดีนะเราก็รักพ่อแม่เราอยู่เรารักพ่อแม่อยู่แต่ปรากฏว่าคนข้างบ้านนะพ่อแม่คนข้างบ้านเขาก็สอนดีมากเลยนะบางเรื่องที่พ่อแม่เราไม่ได้สอนท่านจะมาบอกว่าถ้างั้นมึงเลิกนับถือเลิกเคารพพ่อแม่ของมึงนะมึงต้องไปนับถือพ่อแม่ของคนข้างบ้านแทนเพราะมึงเสือกไปรักและศรัทธาที่พ่อแม่ข้างบ้านเขาสอนธรรมะแล้วดีมากและประทับใจเราต้องยกเลิกการมีพ่อแม่ของเราแล้วไปมีพ่อแม่ของคนอื่นไปเอามาเป็นพ่อแม่ของเราเพียงแค่ประทับใจในคำสอนของท่านของเขาเท่านั้นนะครับเราถามจริงๆครับเราไม่มีสิทธิ์จะรักพ่อแม่เราท่านจะสอนให้เราเป็นลูกเนรคุณนะครับใช่ไหมนะเรามีพระพุทธเจ้าเรามีท่านนบีเรามีท่านเยซูคริสต์แล้วยุคนี้ปลายยุคเรามีจิตจักรวาลคือพระเจ้ามาทรงสอนเองด้วยสื่อผ่านเราเนี่ยสิทธิรักพ่อแม่เราท่านจะสอนให้เราเป็นลูกเนรคุณนะครับใช่ไหมนะเรามีพระพุทธเจ้าเรามีท่านนบีเรามีท่านเยซูคริสต์แล้วยุคนี้ปลายยุคเรามีจิตจักรวาลคือพระเจ้ามาทรงสอนเองด้วยสื่อผ่านเราเนี่ยสิทธิรักพ่อแม่เราท่านจะสอนให้เราเป็นลูกเนรคุณนะครับใช่ไหมนะเรามีพระพุทธเจ้าเรามีท่านนบีเรามีท่านเยซูคริสต์แล้วยุคนี้ปลายยุคเรามีจิตจักรวาลคือพระเจ้ามาทรงสอนเองด้วยสื่อผ่านเราเนี่ยตรัสของพระเยซูในลูก้าบรรทัดสุดท้ายบรรทัด23เนี่ยมาอ้างมั่งฮะเราไม่ได้พูดเอง ต่อไปครับมาระโกบทที่2บรรทัดที่8ถึง11 8 9 10 11นะฮะตอนนี้กล่าวว่าการที่จะพูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วการที่จะพูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแคร่

แล้วกลับบ้านของท่านเถิดแบบไหนฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่ากันล่ะนี่คือคำสอนขององค์เยซูคริสต์สอนบ่าวของพระองค์ก่อนที่จะไปประกาศศาสนาไปสอน

ในมาระโก 2:8-11 เนี่ยยังมีหลายท่านเข้าใจผิดถอดความหมายผิดมาฟังสิ่งที่ถูกต้องว่าพระเจ้าหรือพระบิดาจะทรงเมตตาพวกท่านว่าอย่างไรการที่จะพูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วหมายความว่าคนง่อยก็คือคนบาปคนง่อยก็คือคนที่มันสอนแล้วสอนยากอ่ะใช่ไหมสอนคนง่อยก็คือสอนคนที่ช่วยเหลือยากเพราะมันเป็นง่อยมันช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้อ่ะเวลาสอนแล้วกว่าจะไปเก็ตกว่ามันจะเข้าใจกว่ามันจะเชื่อตามทำตามเนี่ยโอ้ยเรื่องมากนี่คือคนง่อยบาปก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามสิ่งที่เธอทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามของเธอน่ะนะได้รับการอภัยแล้วให้ไปบอกชาวบ้านว่าเราเยซูคริสต์ท่านไปบอกประชาชนว่าเราเยซูคริสต์นะสามารถให้อภัยบาปแก่ท่านได้คือบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วนี่แปลว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระเมตตาไถ่บาปให้ท่านแล้วยกโทษบาปให้ท่านแล้วท่านทำบาปไว้เยอะแยะมากมายพระเยซูคริสต์ยกเลิกบาปนั้นให้พวกท่านหมดแล้วคือไถ่บาปนี่คือคำพูดองค์เยซูคริสต์บอกว่าการพูดแบบนี้กับการพูดกับชาวบ้านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านเถิดท่านถามว่าแบบไหนฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่ากันมันทำให้คนไม่สับสนการบอกว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านเถิดแปลว่าสอนให้มนุษย์เนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยฉลาดที่จะพึ่งตนเองช่วยตัวเองคำว่าแคร่คือสิ่งที่เป็นผลกรรมของบาปที่มนุษย์คนนั้นก่อนึกออกไหมคำว่ายกแคร่แปลว่ายกโทษยกผิดอภัยบาปให้กับตัวเองยกเลิกการทำผิดบาปยกเลิกการทำชั่วจงลุกขึ้นแปลว่าต้องทำด้วยตัวเองไม่ใช่รอพึ่งพระเยซูมาไถ่บาปให้ไม่ใช่พึ่งพระองค์มาไถ่บาปให้ทุกคนต้องทำด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าคุณไปสอนว่าพระเยซูสามารถไถ่บาปให้คุณได้บาปของท่านได้รับการให้อภัยแล้วโดยองค์เยซูคริสต์เจ้าที่เป็นเจ้านายของเราเราเป็นบ่าวไปกล่าวกับชาวบ้านแบบนั้นนะและเห็นไหมครับทุกคนก็เลยรอที่จะให้พระเยซูกลับมาไถ่บาปกันทั้งนั้นเพราะไปสอนแบบนี้ไงองค์เยซูคริสต์สอนไว้แล้วในมาระโก 2:8-11 บรรทัดเนี่ยท่านเห็นด้วยกับเราไหมที่เราพูดเห็นไหมฮะการที่จะพูดกับคนง่อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วเนี่ยมันเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดว่าพระเยซูมีพระอำนาจสูงส่งสามารถไถ่บาปยกเลิกบาปกรรมทั้งหลายได้ไม่ได้ครับเพราะกฎของพระบิดาที่ทรงออกแบบไว้กฎแห่งกรรมมันมีครับ action to reaction นั่นคือกฎแห่งกรรมถูกไหมกฎแห่งแรงดึงดูดคือคิดบวกสิ่งที่เป็นบวกจะเข้ามาในชีวิตท่านใช่ไหมแล้วก็กฎแห่งการสะท้อนกลับทำชั่วอะไรกับใครความชั่วนั้นก็จะกระเด้งกระดอนกลับมาหาท่านกฎแห่งดึงดูดก็เป็นเรื่องบวกกฎแห่งการสะท้อนกลับก็เป็นเรื่องลบส่วนมากเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในทางกายภาพเห็นไหมฮะฟังแล้วเข้าใจยากไหมพระเยซูไถ่บาปให้ท่านได้ไถ่ยังไงอ่ะเหมือนกับบอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเสวยพระอาหารเสวยเครื่องดื่มแทนท่านได้นั่นตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเชื่อพระบิดาศรัทธาพระเยซูกูไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอะไรเลยกูจะมีชีวิตอมตะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเยซูคริสต์จะทรงกินและดื่มแทนกูท่านเถียงเราสิว่าได้ไหมอย่ากลับไปบอกว่าเป็นมหัศจรรย์ไงพระองค์ไม่ได้แสดงพร่ำเรื่อเรื่องช่วยคนที่เรื้อนหายสะอาดช่วยคนตาบอดให้มองเห็นคนเป็นง่อยให้ลุกขึ้นเดินได้ยกแคร่เดินได้เนี่ยไม่ได้ใช้ไสยเวทไสยศาสตร์นะแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะต้องทำเพื่อให้คนยอมรับพระองค์ต้องให้เป็นที่ประจักษ์ถูกไหมอ่ะแต่สมัยเนี้ยคนฉลาดขึ้นเยอะนะไม่จำเป็นต้องสร้างปริศนาธรรมแล้วพูดมันตรงๆนี่แหละใช่ไหมมันพอพูดแล้วเข้าใจยากในเรื่องไถ่บาปแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยลุกขึ้นดิก็ไปลุกขึ้นแปลว่าพึ่งตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพระเยซูลุกขึ้นแล้วยกแคร่ก็คือสิ่งที่มันหนักสิ่งที่มันเป็นภาระของชีวิตสิ่งใดก็ตามที่เป็นภาระของจิตวิญญาณเรียกว่าแคร่คือนั่งนอนอยู่บนแคร่แปลว่านั่งนอนอยู่บนเวรกรรมบาปกรรมความผิดบาปผลกรรมชั่วร้ายทั้งหลายนั่งนอนอยู่บนนั้นน่ะอยู่บนแคร่ก็จมอยู่กับกองบาปกองทุกข์นั่นน่ะพระองค์เลยสมมุติเป็นอุปมาอุปไมยว่าเป็นแคร่ที่มันมีน้ำหนัก

นะยกแคร่นะยกแคร่ทิ้งออกที่มันทับอยู่นะแล้วกลับบ้านของท่านเถิดเขาบอกกลับบ้านของท่านก็คือหลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์โลกให้จิตวิญญาณเนี่ยนะกลับบ้านของท่านเถิดก็คือกลับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพวกท่านนั่นเองเห็นไหมครับนี่คือพระปรีชาสามารถเป็นปัญญาปาฏิหาริย์ขององค์เยซูคริสต์เรากล้าประกาศให้ท่านฟังในนามของพระเจ้าเราไม่ได้กล่าวของเราเองนะท่านฟังและจงใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ของท่านที่จะเกิดมีขึ้นจากอานิสงส์ในการคิดตามเราเถิดพี่ๆน้องๆครับยังมียอห์นบทที่14บรรทัดที่6เองครับที่พระบิดาทรงให้เราหยิบมาครับชักสนุกหรือยังครับคนมีปัญญาเนี่ยสนุกไหมครับอ่านโลกมองโลกอ่านสัจธรรมอ่านอุปมาได้ทะลุแจ้งท่านอยากเป็นแบบนี้ไหมฝึกคิดครับอย่าฉลาดแต่จะเรียนรู้อย่าฉลาดแต่จะก๊อปปี้ลอกเรียนชาวบ้านแล้วคิดเองไม่เป็นมีปัญหาอย่าหนีปัญหาต้องฝึกการแก้ปัญหาด้วยการใช้ปัญญาเดี๋ยวฉลาดเองครับเดี๋ยวฉลาดเองพี่น้องครับเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้หรอกนอกจากจะมาทางเราหลายคนที่เป็นเพื่อนเราที่นับถือศาสนาคริสต์บอกว่าท่านอาจารย์อย่าไปนับถือศาสนาพุทธเลยถ้าท่านอาจารย์รู้จักพระเจ้ารู้จักพระบิดาท่านจะมาถึงพระบิดาได้นะพระเยซูบอกว่าต้องไปทางพระองค์ต้องเลือกทางพระองค์ก็นับถือต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านก็นับถือต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านก็นับถือต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านก็นับถือต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านก็นับถือต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านนะเขาบงกฎอยู่ในอนันตจักรวาลเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านนะเขาบงกฎอยู่ในอนันตจักรวาลเราจะมาพูดความจริงให้ท่านฟังเราเป็นทางนั้นคำว่าทางนั้นที่พระเยซูพูดคำว่าเราคือพระเยซูเราเป็นทางนั้นก็คือหนทางที่จะเดินไปสู่ประตูมิติที่เรียกว่าด่านนะเขาบงกฎอยู่ในอนันตจักรวาลที่เราบอกก็คืออนุตตรธรรมที่เรามากล่าวให้ฟังและท่านจะต้องสัมผัสกับการเป็นชีวิตหรือมีชีวิตเหมือนเราคำว่ามีชีวิตแปลว่าหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนได้โดยที่ไม่ต้องตายอีกคำว่าไม่ต้องตายแปลว่าไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นออกได้นี่คือสิ่งที่บันทึกไว้ในยอห์นบทที่14บรรทัดที่6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรานะอ่ะต่อไปยอห์นอีกครับแหมของยอห์นพระบิดาทรงเมตตาให้เราหยิบมาเยอะเพราะมันใกล้ๆเคียงๆกับยุคปัจจุบันที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่นะยอห์นบทที่14บรรทัดที่25ถึง26ครับพระองค์ตรัสเอาไว้และบันทึกยอห์นบันทึกว่าเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่านเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่านแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วนี่คือนัยยะที่สำคัญภาษาชาวบ้านบอกว่าพระองค์สั่งเสียไว้สั่งสอนและสั่งเสียไว้ว่าถ้าพระองค์กลับไปแล้วเดี๋ยวผู้ที่จะกลับมาเนี่ยท่านจะต้องเผชิญกับสิ่งใดท่านต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรเมื่อผู้ที่จะกลับมาและให้ท่านได้เผชิญ

คือความรู้บนสไลด์แผ่นนี้ครับเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านขณะที่เรายังอยู่กับท่านก็แปลว่าพระองค์บอกความจริงกับบ่าวของพระองค์คือศิษย์สาวกของพระองค์พระองค์บอกกล่าวขณะที่พระองค์ยังทรงมีพระชนมชีพยังมีพระชนอยู่ยังไม่ได้สิ้นพระชนบอกขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่แปลว่าขณะที่เรายังอยู่กับท่านเรากล่าวคำเหล่านี้กับพวกท่านคำเหล่านี้ก็คือคำประโยคต่อไปแต่องค์ผู้ช่วยแต่นะแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ที่จะกลับมาตามสัญญามาจูงเจ้าสาวเข้าหอมาพาลูกแกะกลับเข้าคอกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกรูปธรรมนึงซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาไม่ใช่มาเองจะทรงใช้มาในนามของใครครับในนามขององค์เยซูคริสต์จะใช้มาในนามขององค์เยซูคริสต์พระองค์จึงใช้คำว่าเราสัญญาว่าเราจะกลับมารับพวกท่านนี่คือความหมายมาในนามขององค์เยซูคริสต์เจ้าและผู้ที่มาใหม่เนี่ยที่มาตามสัญญาเนี่ยจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งจะสอนพวกท่านทุกเรื่องที่เป็นสัจธรรมเป็นอนุตตรธรรมสอนทุกสิ่งคำว่าทุกสิ่งแปลว่าหมดทุกสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้และจะทำให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วท่านสังเกตไหมพระบิดาสื่อพระโอวาทกับเราเนี่ยคำกล่าวหลายอย่างคำสอนหลายสิ่งคล้ายกับหมดทุกสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้และจะทำให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วท่านสังเกตไหมพระบิดาสื่อพระโอวาทกับเราเนี่ยคำกล่าวหลายอย่างคำสอนหลายสิ่งคล้ายกับหมดทุกสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้และจะทำให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้วท่านสังเกตไหมพระบิดาสื่อพระโอวาทกับเราเนี่ยคำกล่าวหลายอย่างคำสอนหลายสิ่งคล้ายๆถ้าท่านอ่านในพระคัมภีร์มันคำสอนที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาไม่ใช่เราพูดเองนะมันจะทำให้ท่านหัวนำลึกถึงทุกสิ่งเลยที่องค์เยซูคริสต์เคยกล่าวกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เอาไว้ในยุคนั้นตอนที่พระองค์ยังมีพระชนมชีพท่านเห็นไหมองค์เยซูคริสต์กล่าวไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าผู้ที่กลับมาเนี่ยจะมาสอนพวกท่านทุกสิ่งและจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านไอ้ทุกสิ่งก็คือที่พระเยซูคริสต์เคยสอนเอาไว้แล้วพอกลับมาเนี่ยก็จะมาสอนคล้ายๆหรือเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์สอนเอาไว้เลยหลายคนตาแหกแตกตื่นไอ้นี่มันเอาคริสต์ของกูมาต้มยำแล้วมันกำลังมาทำลายศาสนาคริสต์สงสัยไอ้ศาสนาพุทธส่งมันมาทำลายเจ้าป้าบอสื่อไม่มีประโยชน์เราทำอย่างอื่นมีกว่าเยอะมีความสุขกว่าเยอะนี่วันนี้เราพูดความจริงนะเพื่อจะได้ไม่มีใครก้าวล่วงเรานะตอนนี้เห็นยังครับยอห์นบทที่14บรรทัดที่25 26นะพูดเอาไว้ว่าผู้ที่จะกลับมาเนี่ยจะมาพูดธรรมะเหมือนพระองค์พูดไปเลยแปลว่าอะไรประโยชน์เราทำอย่างอื่นมีกว่าเยอะมีความสุขกว่าเยอะนี่วันนี้เราพูดความจริงนะเพื่อจะได้ไม่มีใครก้าวล่วงเรานะตอนนี้เห็นยังครับยอห์นบทที่14บรรทัดที่25 26นะพูดเอาไว้ว่าผู้ที่จะกลับมาเนี่ยจะมาพูดธรรมะเหมือนพระองค์พูดไปเลยแปลว่าอะไรประโยชน์เราทำอย่างอื่นมีกว่าเยอะมีความสุขกว่าเยอะนี่วันนี้เราพูดความจริงนะเพื่อจะได้ไม่มีใครก้าวล่วงเรานะตอนนี้เห็นยังครับยอห์นบทที่14บรรทัดที่25 26นะพูดเอาไว้ว่าผู้ที่จะกลับมาเนี่ยจะมาพูดธรรมะเหมือนพระองค์พูดไปเลยแปลว่าอะไรกับที่พระบิดาให้เราเนี่ยสื่อให้ท่านฟังว่าองค์เยซูคริสต์สอนอะไรที่เหมือนบอกพระคริสต์สอนอะไรตอนนี้กำลังบอกทรงสอนอะไรล่ะบอกว่าคนที่มาใหม่เนี่ยมาปิดยุคพลังงานเก่าเนี่ยจะสอนทุกสิ่งทุกเรื่องราวตรงกับที่องค์เยซูคริสต์สอนเอาไว้ทั้งหมดและเราวงเล็บให้ฟังนะไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์แต่ทำไมรู้ได้ก็พระบิดาให้เราสื่อให้เรามาให้เราสื่อนึกออกไหมเริ่มได้ปัญญาบ้างไหมถ้าเริ่มได้ปัญญาก็เอา12อีกตัวนึงนะเลข12อย่าหลับนะเขียนให้หน่อยเนี่ยอ่ะยังมียอห์นอีกบทนึงครับบทที่16ครับพี่น้องครับบรรทัดที่7ถึง15ยอห์นบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วคำว่าพระองค์เสด็จมาก็คือผู้ที่จะกลับมาหลังจากที่พระองค์กลับไปที่พระองค์บอกจะเสด็จกลับมาเนี่ยนะผู้ที่จะกลับมาเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่ไว้วางใจในเราชอบทำและเนี่ยเมื่อพระองค์เสด็จมาก็คือผู้ที่มาแทนเนี่ยจะทำให้โลก

รู้แจ้งคำว่าโลกแปลว่ามนุษย์ทั้งโลกโลกหมายถึงมนุษย์ทุกคนทุกชาติทุกศาสนารู้แจ้งในเรื่องของความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาโดยเฉพาะในเรื่องของความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเรามนุษย์เนี่ยจะได้รู้ว่าความผิดบาปก็ตรงที่ไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจแปลว่าไม่เชื่อใจในพระองค์ผู้ที่มาใหม่เนี่ยจึงจะต้องมากล่าวถวายพระเกียรติและสรรเสริญเพราะมีหลายคนในข้อนโลกอ่ะ 50% ใช่ไหมหญิงสาว10คน5คนมีตะเกียงที่ไม่มีน้ำมันใช่หรือไม่ใช่พวกนั้นมีความบาปเพราะว่าเขาเนี่ยปฏิเสธเขาไม่วางใจในพระเยซูจึงต้องให้ผู้มาใหม่เนี่ยมากล่าวซ้ำมากล่าวย้ำและมาขยายความเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกได้ว่าองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระศาสดาพระองค์เนี่ยและเป็นพระบุตรเอกด้วยให้เรามาทำหน้าที่ช่วยตรงนี้ช่วยยืนยันเนี่ยเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่บาปให้รู้แจ้งในเรื่องของที่ตัวเองบาปเลยที่ก้าวล่วงพระเยซูไว้อะวันนี้ท่านยอมรับไหมท่านรู้จักพระเยซูมากขึ้นท่านทรงมองเห็นเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเลิศช่วยยืนยันเนี่ยเพื่อทำให้เขาเนี่ยไม่บาปให้รู้แจ้งในเรื่องของที่ตัวเองบาปเลยที่ก้าวล่วงพระเยซูไว้อะวันนี้ท่านยอมรับไหมท่านรู้จักพระเยซูมากขึ้นท่านทรงมองเห็นเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเลิศเราเป็นพวกกับทุกคนเพราะศาสดาทุกโลกเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคไหมฮะนะนี่คือท่อนแรกที่เรื่องพูดเรื่องความบาปว่าเรากลับมาเนี่ยพระองค์เยซูคริสต์เนี่ยบอกว่าถ้าผู้ที่กลับมาเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จมาแล้วเนี่ยจะมาทำอะไรบ้างอย่างแรกก็คือมาคอนเฟิร์มองค์เยซูคริสต์เพราะไอ้คนอีก 50% น่ะไอ้หญิงสาวอีก5คนเนี่ยที่สมมุติไว้อ่ะมันยังไม่เก็ทพระองค์เลยมันบาปมันผิดนะมันบาปมาทำให้เข้าใจซึ่งเราวันนี้เราทำแล้วเรากำลังทำแล้วใครจะเห็นไม่เห็นไม่ทราบยอห์นบทที่16นะบรรทัดต่อไปนะครับในเรื่องความชอบธรรมนะไว้อ่ะมันยังไม่เก็ทพระองค์เลยมันบาปมันผิดนะมันบาปมาทำให้เข้าใจซึ่งเราวันนี้เราทำแล้วเรากำลังทำแล้วใครจะเห็นไม่เห็นไม่ทราบยอห์นบทที่16นะบรรทัดต่อไปนะครับในเรื่องความชอบธรรมว่ามันยังไม่เก็ทพระองค์เลยมันบาปมันผิดนะมันบาปมาทำให้เข้าใจซึ่งเราวันนี้เราทำแล้วเรากำลังทำแล้วใครจะเห็นไม่เห็นไม่ทราบยอห์นบทที่16นะบรรทัดต่อไปนะครับในเรื่องความชอบธรรมนั้นตั้งแต่บัดนั้นน่ะตั้งแต่พระองค์เสด็จปรินิพพานหรือหลุดพ้นสิ้นพระชนไปแล้วพวกท่านก็จะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วมี2เรื่องอยู่ในสไลด์นี้ความชอบธรรมนั้นความชอบธรรมก็คือกลับไปแล้วกลับมาอีกเพื่อชดช่วยตามสัญญานี่คือการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงผู้หนึ่งกลับไปแล้วผู้หนึ่งกลับมาและกลับมาแล้วก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมสอนทุกอย่างเหมือนเดิมทุกสิ่งเหมือนที่เคยสอนไว้ก็ปีกันเปี้ยโดยที่เราเนี่ยไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เราไม่เคยได้เรียนรู้เลยมาเป็นพุทธมากะพุทธมามากะกะว่ามันจะเป็นพุทธตั้งแต่แรกเรื่องของความชอบธรรมก็แปลว่าที่กล่าวไว้ว่าเรากลับไปแล้วเราจะกลับมานี่คือความชอบธรรมว่าเราพูดความจริงถ้าไม่มีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ใหม่เสด็จกลับมาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้อะนะความชอบธรรมขององค์เยซูคริสต์ก็คือพระองค์เสด็จกลับแล้วมีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จกลับมาตามคำกล่าวของพระองค์จริงนั่นคือการกล่าวของพระองค์มีความชอบธรรมถูกต้องไหมถ้าไม่มีใครกลับมาท่านไม่พบว่ามีใครกลับมาจริงมาทำหน้าที่ในตอนสุดท้ายปลายยุคพลังงานเก่าแสดงว่าความชอบธรรมเนี่ยจะไม่ได้บังเกิดขึ้นกับองค์เยซูคริสต์เจ้าเลยนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ตอนที่มีพระชนอยู่นะส่วนในเรื่องการพิพากษานั้นในเรื่องการพิพากษาผู้ที่กลับมาเสด็จกลับมาทำหน้าที่ปิดยุคพลังงานเก่าเนี่ยมาเพื่อทำหน้าที่พิพากษาโลกคำว่าพิพากษาโลกนั้นคือการพิพากษาผู้ครองโลกนี้นะให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมผู้ครองโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์โลกมนุษย์ทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้ถึงแม้ขณะที่เราสื่อพระโอวาทสดๆอยู่เนี้ยจิตวิญญาณบางรูปธรรมกำลังรอโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่อยู่

พวกเนี้ยก็ยอบก็รวมเรียกว่าผู้ครองโลกพระคริสต์ทรงหมายถึงผู้ครองโลกก็คือมนุษย์ทั้งโลกถูกพิพากษาแล้วพิพากษาแล้วแปลว่าอะไรพิพากษาว่าเวลาพระองค์จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวในนาข้าวสาลีในนามันมาถึงแล้วการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในนามาถึงแล้วหมายความว่าหญ้าละมานน่ะซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นแทรกอยู่ในนาข้าวเพราะมารมันแอบเอามาปลูกไว้จะต้องถูกชำระทิ้งด้วยนึกออกไหมวันที่จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวสาลีหรือเก็บข้าวอันน่ะซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นแทรกอยู่ในนาข้าวเพราะมารมันแอบเอามาปลูกไว้จะต้องถูกชำระทิ้งด้วยนึกออกไหมวันที่จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวสาลีหรือเก็บข้าวอันน่ะซึ่งเป็นวัชพืชที่ขึ้นแทรกอยู่ในนาข้าวเพราะมารมันแอบเอามาปลูกไว้จะต้องถูกชำระทิ้งด้วยนึกออกไหมวันที่จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวสาลีหรือเก็บข้าวสิ่งที่ดีและเลวอยู่ในจิตใช่ไหมอยู่ในกมลสันดานถูกไหมมีทั้งดีและเลวถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนถูกไหมถึงจะบอกให้ได้ว่าสันดานนี่เลวนะสาลีหรือเก็บข้าวสิ่งที่ดีและเลวอยู่ในจิตใช่ไหมอยู่ในกมลสันดานถูกไหมมีทั้งดีและเลวถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนถูกไหมถึงจะบอกให้ได้ว่าสันดานนี่เลวนะสาลีหรือเก็บข้าวสิ่งที่ดีและเลวอยู่ในจิตใช่ไหมอยู่ในกมลสันดานถูกไหมมีทั้งดีและเลวถูกป่ะเพราะฉะนั้นต้องโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนถูกไหมถึงจะบอกให้ได้ว่าสันดานนี่เลวนะในการสอนคนให้มีพฤติกรรมดีไม่ใช่มีพฤติกรรมขยะทุกคนมีพฤติกรรมขยะมีนิสัยขยะแฝงอยู่ในตัวก็เหมือนมนุษย์เราในจิตใจเราก็เหมือนนาข้าวใช่ไหมมันจะมีทั้งวัชพืชและมีทั้งข้าวอยู่ในนั้นก็แปลว่ามามีทั้งความเป็นคนดีและมีความเป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีติดอยู่ในนั้นมันวิธีจะกำจัดขยะหรือนิสัยสันดานที่ไม่ดีก็ต้องมีความสามารถที่จะรู้ว่าจะต้องกำจัดไอ้พฤติกรรมขยะนะ unacceptable behavior พฤติกรรมขยะที่อยู่ในจิตจะต้องกำจัดมันอย่างไรต้องมีความรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วพิพากษาให้รอดหรือพิพากษาให้ไม่รอดโอเคไหมครับต่อมานะบทที่16ของยอห์นยังไม่จบครับบรรทัดที่7ถึง15ครับเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วนั่นหมายถึงผู้ที่พระองค์ทรงบอกว่าทรงกลับไปแล้วในพระองค์จะกลับมาใหม่อ่ะพระวิญญาณแห่งความจริงก็คือผู้ที่มาใหม่อ่ะเมื่อเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะกล่าวความจริงทั้งโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมอนุตตรธรรมจะเปิดเผยทุกอย่างทั้งหมดเป็นการเฉลยทั้งหมดก็เรียกว่าความจริงความจริงทั้งมวลแปลว่าความจริงทั้งหมดที่พวกท่านไม่รู้ว่าต้องรู้และพวกท่านไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้พระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็บอกถ้าดับขันห้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นต้องนิพพานก่อนตายแล้วนิพพานไม่ใช่ตานยอดด้วนหายตัวแวบไปอยู่ชั้นนะสกิทาคามีอนาคามีเทวดาเทพพรหมอะไรทั้งหลายไม่ใช่ไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นั่นคือบอกว่าจะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งผลลัพธ์ทางจิตวิญญาณจะเกิดอะไรขึ้นการใช้ขันห้าจะต้องใช้ยังไงซึ่งจะหมุนเป็นธรรมจักรได้แทนที่จะเป็นกรรมจักรเราก็บอกเราก็บอกไงจะแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นท่านต้องห้ามไม่ให้เวทนาขันเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกให้ได้ง่ายนิดเดียวไม่ได้ยากที่จะต้องนั่งข่มจิตนั่งดูจิตแล้วปลีกวิเวกปิดหูปิดตาหมดไม่ต้องเลยใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละเวลาเห็นใครยั่วโมโหก็อย่าไปเสียความรู้สึกมันจะยั่วโมโหจะแลบลิ้นปิ้นตาหลอกก็ลิ้นมันตามเหลือกตาสลนของมันไม่ใช่ของคุณคุณจะไปยุ่งอะไรกับมันมองเฉยๆไม่เกิดเวทนาไม่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบท่านทำแค่นี้ครับเรื่องขันห้าจะมาเต็มเลยครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยท่านรักเป็นไหมล่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นไหมล่ะใช่ไหมให้อภัยคนที่ไม่สมควรให้อภัยได้ไหมใช่เปล่ารักคนที่ไม่น่ารักได้เปล่าถ้าท่านทำได้นะไม่มีปัญหาเลยอย่าเสียความรู้สึกเมื่อสั่นสะเทือนจ
จิตหยาบสั่นสะเทือนเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเหมือนหน้าต่าง5บานสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรก็ตามจิตหยาบของท่านเวลาสั่นสะเทือนระวังตรงเวทนาขันอย่าเสียความรู้สึกแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องนั่งกันเป็นภพชาตินั่งกันหลายพรรษาเชื่อเราเป็นมนุษย์นี่แหละอยู่ในสังคมนี่แหละมีคนยั่วโมโหเรามันจะฝึกจิตเราได้ใช่ไหมเขายั่วโมโหเราไม่โมโหเพราะเราฝึกเรามีความชำนาญจิตใจเราหนักแน่นเข้มแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้โอเคไหมนั่นแสดงว่าผู้ที่กลับมาเนี่ยนะจะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลกล่าวความจริงทั้งหมดเรากล่าวความจริงต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายว่าและจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างภูเขาไฟระเบิดเพราะอะไรเกิดพายุสุริยะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นการที่มีฝนตกอุทกภัยเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรใครอยู่เบื้องหลังไหมทำผิดบาปอะไรจึงเกิดน้ำท่วมเกิน5วัน7วันเป็น10วัน20วันท่านเห็นไหมที่อิตาลีเดี๋ยวมีน้ำท่วมเดี๋ยวมีน้ำท่วมทั้งที่แต่ก่อนไม่มีเวนิสมีแต่คลองกลายเป็นน้ำท่วมก็เพราะว่าอิตาลีเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของแฟชั่นสอนให้คนเนี่ยเกิดราคะจริตใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆถือรองเท้ากระเป๋าหนังทำให้เกิดน้ำท่วมใช่ไหมอะไรเพื่อรู้ว่ามึงแต่งไปมึงลุยน้ำมึงก็เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสนของแพงกระเป๋าแพงแล้วถ้ามันน้ำท่วมแบบนี้มึงจะไปแต่งให้ใครดูแล้วให้พิสูจน์ว่าน้ำท่วม10วัน20วันน้ำท่วมเป็นเดือนหรือท่วมเดือนแล้วหายไปเดือนแล้วมาท่วมอีกเดือนเนี่ยมันจะเป็นจะตายไหมถ้าไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องไปบ้าราคะจริตเพราะเป็นต้นแบบฝรั่งเศสก็เคยน้ำท่วมหอไอเฟลท่านเห็นหรือเปล่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นและเรากลับมาเพื่อบอกความจริงต่างๆแก่ท่านทั้งหลายใครไม่เชื่อเราไม่เป็นไรแต่เราอธิบายฟังว่าองค์เยซูคริสต์นะโดยเฉพาะชาวคริสต์ในเมืองไทยหรือในโลกนี้ศรัทธาพระองค์เชื่อถือพระองค์มีพระคัมภีร์อยู่ในมือท่านอ่านและท่านเข้าใจอย่างไรเนี่ยเราเพิ่งอ่านเมื่อวานพระบิดาบอกว่าให้ไปหยิบเอายอห์น16ตรงนี้นี้เราก็ไปค้นหาใน Google ก็หาออกมาเนี่ยอ่ะ16บทที่16ยังมีอีกของยอนมีพูดยาวมากนะพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติพระองค์ก็คือผู้ที่เสด็จกลับมาเพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์นั่นแหละอ่ะ16บทที่16ยังมีอีกของยอนมีพูดยาวมากนะพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติพระองค์ก็คือผู้ที่เสด็จกลับมาเพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์นั่นแหละอ่ะ16บทที่16ยังมีอีกของยอห์นมีพูดยาวมากนะพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติพระองค์ก็คือผู้ที่เสด็จกลับมาเพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์นั่นแหละมัทธิวบ้างเราเอามาถามว่านี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตัดเอาไว้เหรอและเวลาเรามากล่าวเนี่ยเราอ้างถึงพระองค์เนี่ยแสดงว่าพระองค์ได้รับเกียรติจากเราไหมองค์เยซูคริสต์ได้รับเกียรติจากเราไหมพระองค์ตัดเอาไว้แล้วในยอห์น16บรรทัดที่7ถึง15ใช่ไหมเราถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เพราะพระองค์เสด็จมาก่อนเราแล้วเราก็กล่าวความจริงของพระองค์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความเท็จเพราะเราหยิบออกมาจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ของพระองค์ครับพระคัมภีร์ไบเบิลเราหยิบออกมาท่านลองตรวจจับผิดเราดูสิพระพองค์เสด็จมาก่อนเราแล้วเราก็กล่าวความจริงของพระองค์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความเท็จเพราะเราหยิบออกมาจากพระคัมภีร์พระคัมภีร์ของพระองค์ครับพระคัมภีร์ไบเบิลเราหยิบออกมาท่านลองตรวจจับผิดเราดูสิว่ามาแจ้งแก่พวกท่านคือมาบอกให้พวกท่านรู้พระองค์ยังขยายความว่าเพราะทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราแปลว่าพระบิดาเนี่ยทรงสื่อถ่ายทอดพระโอวาทมาผ่านพระเยซูคริสต์มาอย่างไรนะและพระองค์ก็เป็นผู้กล่าวไว้บนโลกอย่างที่เราหยิบมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นของพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนพูดใช่ไหมพระบิดาเป็นผู้สื่อพระองค์เป็นคนเอาที่พระบิดาสื่อมาเป็นผู้กล่าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวออกไปไว้กับมนุษย์บนโลกหรือบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มันจึงไม่ต่างกับการเป็นของพระเยซูเป็นของพระศาสดาเป็นขององค์เยซูคริสต์เจ้าเราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกท่านก็เพราะเราสื่อจากพระเจ้าเหมือนกันเห็นบ้างเราสื่อจากพระบิดาเหมือนกันมีใครมาเฉลยแบบนี้ให้ท่านฟังบ้างแล้วกล้าหาญที่จะพูดความจริงตรงนี้นะเอาปัญญามาคุยกันอย่าเอากิเลสหนาตัณหาเยอะมาคุยกันอย่าเอาความเป็นลัทธินะมาคุยกัน
ใช้ปัญญาใช้เหตุผลนี่เราพูด

ตามที่องค์เยซูคริสต์ตรัสไว้แล้วยอห์นบันทึกเอาไว้เห็นหรือยังครับพี่น้องครับทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาจะมาบอกท่านว่าพระคริสต์สอนอะไรเห็นหรือยังครับพระคริสต์สอนอะไรครับเยอะแยะเลยนี่ถ้าเราเอาพระคัมภีร์ไบเบิลนะทั้งเล่มนะแล้วเอาเฉพาะบางตอนที่พระองค์ทรงสอนทรงสั่งสอนไว้เป็นแก่นสารพูดเสาเดียวไม่น่าจะจบแต่นี่เราแค่ออเดอร์ฟ่ะเมื่อท่านรู้ว่าเราสื่อกับพระเจ้าเหมือนกันแล้วเราก็กลับมาช่วยพวกท่านนะเลิกพิศวงสงสัยในตัวเราแค่ฟังและคิดตามเราเราจะพูดในสิ่งที่องค์เยซูคริสต์ตรัสเอาไว้ก่อนแล้วบ้างก็มีแต่สิ่งที่พระองค์เยซูคริสต์เจ้าไม่เคยตรัสไว้ให้ท่านรู้ก็มีซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่ท่านต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ท่านจึงต้องฟังรายการเราจิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งและต้องอ่านวิสุทธิปัญญาใน Facebook 24ชั่วโมงตื่นนอนตอนไหนแวะอ่านตอนนั้นเพราะเราสื่อ24ชั่วโมงแล้วแต่เวลาไหนมีจังหวะที่จะสื่อเวลาไหนจะบันทึกแม้กระทั่ง Pocket Book ที่เป็นพระคัมภีร์ยุคพลังงานใหม่ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ของจิตจักรวาลท่านคอยอ่านนะครับยังมีอีกเยอะจะทยอยออกมาไม่งั้นไม่ทันนะครับท่านจะตกขบวนรถไฟนี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังนะลูกต้องกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาขอพระทัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูคริสต์ทรงเมตตาให้อภัยกับเราด้วยถ้าเรากล่าวสิ่งใดผิดพลาดไปจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะแต่ทุกสิ่งเราถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์ทั้งที่เราเป็นพระบุตรเอกของพระบิดาคือองค์จิตจักรวาลเรานำเสนอมรรควิธีจิตจักรวาลเราให้รู้ว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกศาสนามีสิ่งดีๆทั้งนั้นเพียงแต่เรามีกึ๋นมีปัญญาจะเข้าถึงคำสอนของพระศาสดาเหล่านั้นหรือไม่ไม่ใช่ดีแต่มีปัญญาฉลาดมาก้าวล่วงมาก้าวล่วงเราด่าพระบิดาด่าพระเจ้าด่าอาจารย์ปริญญานะว่ามันอุตริเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายประเทศไทยหรือในโลกนี้ทุกคนมีอิสระเสรีที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้คำกล่าวทั้งหมดวันนี้ทั้งพุทธคริสต์อิสลามเรายกย่องพระเกียรติถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาทุกองค์และคงจำได้นะทำไมเราถึงต้องมีเอเมนและต่อท้ายด้วยคำว่าสาธุสาธุเพราะเราเป็นพุทธเราถวายพระเกียรติให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอเมนเราถวายความจงรักภักดีเป็นลูกกตัญญูต่อพระบิดาและองค์เยซูคริสต์ด้วยเพราะพระองค์ก็มาจากพระบิดาเราก็ถวายเอเมนไปนะถามว่าเราผิดตรงไหนครับใช่ไหมเราชื่อปริญญานะเราอายุ18สมมุตินะเราชื่อปริญญาเวลาคนในโลกนี้มีอายุ12 13ปีแล้วจะตั้งชื่อปริญญาเหมือนชื่อเราได้ไหมได้เขามีสิทธิ์นะถูกไหมนะอย่างไรก็อย่างนั้นครับกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาวันนี้สมควรแก่เวลานะตี2 20ประมาณ23 24นาทีขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาผมทั้งองค์เยซูคริสต์เจ้าด้วยนะทรงประทานมิติทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆของลูกจากการที่พระองค์เมตตาให้ทำสามเหลี่ยมร่วมกันนะเป็น4เลยนะเนี่ยเป็น4รูปธรรมเลยนะเพื่อให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เปิดมิติทางปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้คนที่จะนิพพานได้ต้องมีปัญญาเท่านั้นต้องฉลาดใช้ปัญญาเท่านั้นไม่ใช่ฉลาดแต่เรื่องชั่วๆต้องฉลาดในเรื่องดีๆด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงนอนหลับและฝันดีนะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความสุขและสดชื่นนะอย่าได้มีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตท่านขอให้ดูแลสุขภาพกายสังขารให้ท่านมีอายุยืนยาวปลอดภัยจากสงครามเชื้อโรคขอพระบิดาทรงพระเมตตาไม่ว่ามันจะใช้ชื่อเชื้อโรคว่าอะไรท่านอย่าประมาทก็แล้วกันนั้นเรามีความรักจากปีกของเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดนะที่เรียกว่า The Lord of Flame Lord of Flame ก็คือเทพเจ้าแห่งอาคีจะกางปีกปกป้องโผยภัยให้กับท่านถ้าท่านรักพระบิดาและศรัทธาเราอย่างแท้จริงกราบพระบาทพระบิดาเอเมนสาธุ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับสวัสดีปีใหม่2565ครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นี่ตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณเป็นต้นไปเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่พิเศษตามที่ขันอาสาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณลงมาเกิดในชาตินี้เพื่อที่จะมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้นำพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านสู่พระนิเวศของพระบิดาหรือกลับคืนสู่แดนสุญญตาในช่วงของการสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วที่จิตวิญญาณของท่านให้สัญญากับพระบิดาว่าเมื่อสิ้นยุคแล้วก็จะกลับบ้านแต่เนื่องจากท่านมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้กันนานมากจนท่านจำไม่ได้แล้วว่าให้สัญญากับพระบิดาไว้ว่าเมื่อสิ้นยุคแล้วต้องกลับบ้านจนกระทั่งทุกคนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยลืมคิดว่าโลกนี้เป็นบ้านของท่านก็ยึดโลกติดโลกจะแกะจะแคะจะแซะจะแงะก็ลำบากจนถึงทุกวันเนี่ยนี่พระบิดาจึงเมตตาให้เรากลับมาเพื่อมาชี้ทางให้ท่านกลับบ้านมาเพื่อให้อนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับตัวท่านเองกับพระบิดาที่พวกท่านไม่สามารถใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เข้าถึงความจริงที่ท่านจะต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้เราเป็นผู้มาช่วยท่านตรงนั้นจึงสื่อพระโอวาทผ่านทางโซเชียลนะฮะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งผ่านทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลและก็ผ่านทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวิสุทธิปัญญาผ่านทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com และก็ผ่านทาง Radio Garden นะซึ่งเป็นสถานีวิทยุ Rabbit TV and Radio ท่านสามารถเปิดรับฟังได้24ชั่วโมงแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ทำการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับต่อไปนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์กันเหมือนเดิมทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับมวลมนุษยชาติสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวท่านเองในการที่จะมาเฝ้าฟังพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่พระองค์จะทรงเมตตาสื่อพระโอวาทผ่านเรามากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยจะทรงเอาอนุตตรธรรมที่พระองค์ทรงทราบเพียงพระองค์เดียวแต่บุตรมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายก็ต้องทราบด้วยพระองค์ก็จะกล่าวความจริงผ่านเรามาด้วยวิธีสื่อถ่ายทอดทางจิตในระบบจิตสู่จิตภาษาอังกฤษเรียกว่า vertical telepathy vertical telepathy การสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งเนี่ยระหว่างเรากับพระองค์แล้วมากล่าวเป็นภาษามนุษย์ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในระบบจิตสู่จิตภาษาอังกฤษเรียกว่า vertical telepathy vertical telepathy การสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งเนี่ยระหว่างเรากับพระองค์แล้วมากล่าวเป็นภาษามนุษย์ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในระบบจิตสู่จิตภาษาอังกฤษเรียกว่า vertical telepathy vertical telepathy การสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งเนี่ยระหว่างเรากับพระองค์แล้วมากล่าวเป็นภาษามนุษย์ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังซึ่งวันนี้ก็มีหลายคนบอกว่าเวลาสื่อเสร็จแล้วนะมีบันทึกนะ MP4 เอาไว้ให้ชมให้ฟังด้วยหรือเปล่านะเราไม่แน่ใจว่าท่านที่ถามมาเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ชมรายการสด

แต่เพิ่งรู้จากเพื่อนว่ามีการถ่ายทอดสดก็เลยเสียดายอยากจะฟังแล้วก็เป็นรายการพิเศษก็เลยไม่แน่ใจว่าเรากับทีมงานของน้องบุญธรรมเนี่ยนะจะตัดต่อปรุงแต่งให้มันสวยงามนะน่าชมน่าฟังนะแล้วเอาขึ้น YouTube อัพขึ้น YouTube อัพขึ้น Facebook ให้ท่านได้ชมย้อนหลังกันหรือเปล่าเราก็จะฝากท่านนะฮะอย่าวางใจนะฮะว่าเราจะสามารถบันทึกนะน่าชมน่าฟังนะแล้วเอาขึ้น YouTube อัพขึ้น YouTube อัพขึ้น Facebook ให้ท่านได้ชมย้อนหลังกันหรือเปล่าเราก็จะฝากท่านนะฮะอย่าวางใจนะฮะว่าเราจะสามารถบันทึกนะน่าชมน่าฟังนะแล้วเอาขึ้น YouTube อัพขึ้น YouTube อัพขึ้น Facebook ให้ท่านได้ชมย้อนหลังกันหรือเปล่าเราก็จะฝากท่านนะฮะอย่าวางใจนะฮะว่าเราจะสามารถบันทึก 40แต่เรามาถึงตรงนี้ตั้งแต่ก่อน 3 ทุ่มครึ่งแล้วที่มานั่งอยู่ในสตูดิโอเพราะวันนี้ไม่ได้เข้าเมืองไม่มีภารกิจอะไรต้องไปซื้อของจับจ่ายหรือธุระอะไรนะเรามานั่งรอทำไมต้องรอครับดูบนจอของ Facebook มีคนดูอยู่50คนตอน 3 ทุ่มครึ่งนะที่ YouTube ก็ใกล้เคียงกัน 5-60 คนงั้นแม้กระทั่งตอนนี้นะถ้าใครอยู่หน้าจอก็มีอยู่241ท่านส่วน YouTube นั้นก็มีอยู่271ท่านท่านจะต้องหูไวตาไวนะครับท่านจะต้องใส่ใจติดตามรับฟังนะครับจริงๆแล้วชื่อเรื่องของวันนี้เราคิดอยู่นานนะว่าจะใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรท่านรู้ไหมฮะเพราะพระบิดาอนุญาตให้เราใช้2ชื่อในชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้นะถ้าใช้อีกชื่อหนึ่งไม่ใช่ชื่อนี้นะโปรแกรมครั้งที่367เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ชื่อบทเรียนหรือหลักสูตรว่ามนุษย์เป็นใครเนี่ยก็จะมีอีกชื่อหนึ่งวื้อหวามากเลยนะฮะน้องบุญธรรมก็เชียร์ให้ใช้อีกชื่อหนึ่งเพราะว่าสาระในรายการเนี่ยนะใช้ชื่อนี้ก็ได้ใช้อีกชื่อหนึ่งก็ได้เราเชื่อว่านะถ้าเราใช้อีกชื่อหนึ่งนะคงจะมีคนมาเฝ้าดูก่อนรายการอีกเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงแหละและคนดูจะไม่น้อยเท่านี้ครับนะเพราะฉะนั้นรายการในคืนวันนี้นะเรานะชมจบแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีบันทึกไว้ให้มาชมย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะเราหวงของเราอ่ะใช่ไหมไม่งั้นไม่ยอมอดหลับอดนอนมาฟังสดๆแล้วรับพลังงานความรักจากพระบิดาแบบถ่ายทอดสดๆในระบบสามเหลี่ยมซึ่งเป็นสามเหลี่ยมที่ศักดิ์สิทธิ์นะกว่าจะมาฟังย้อนหลังซึ่งเป็นแห้งๆนะฮะซึ่งคุณค่าหรือประโยชน์มันอาหารแห้งกับอาหารสดอ่ะพูดง่ายๆพี่น้องครับอะไรจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่ากันนะท่านก็คิดเอาแล้วกันนะฮะแต่รู้ไหมฮะรายการคืนวันนี้ครั้งที่367วันเสาร์ที่1มกราคม2565ชื่อหลักสูตรว่ามนุษย์เป็นใครถ้าจะตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งก็ได้ครับมีคนมาตรึมเลยครับเราอยากจะตั้งชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวครับมนุษย์ต่างดาวครับหรือเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวนั่นฟังแล้วไพเราะเหมือนนิยายน้ำเน่าเลยครับเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวหรือจะใช้อีกชื่อหนึ่งว่ามนุษย์ต่างดาวถ้าจะพูดเอามันเอาหนุกก็มะนาวต่างดุด วันนี้สาระเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของมนุษย์และทั้งเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจริงๆเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ละครับเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตในต่างเผ่าดาวหรือจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะได้คำสั้นๆกว่าคือ aliensaliens นะฟังแล้วหูผึ่งเลยใช่ไหมครับนะบอกแล้วไงนะวันที่คนไปเที่ยวกันเยอะๆมีคนมาดูน้อยๆเราจะแอบพูดให้ฟังเพราะเราไม่ได้หิวแสงหลายคนบอกอาจารย์รู้ไม่จริงหรอกไหนบอกว่าเป็นบุตรเอกพระบิดาไงเรื่องมนุษย์ต่างดาวเห็นฝรั่งเอ่ยแม้กระทั่งคนไทยเอ่ยบางคนไม่รู้เรื่องแต่ก็ไปอ่านตำราฝรั่งไปฟังเว็บไซต์ของฝรั่งไปฟังไลฟ์ของฝรั่งที่เขาไลฟ์สดนะฮะเขาอ้างว่าเป็นลัทธิต่างดาวบ้างเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวเผ่านั้นเผ่านี้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าที่ไอ้พวกนี้มันพูดข้อมูลมันถูกต้องหรือไม่เราอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเราอยู่กับพระผู้สร้างผู้สร้างย่อมรู้ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ตัวเองสร้างถูกต้องไหมก็แปลว่าพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงรู้ทุกเรื่องและบางคนก็ท้าทายบอกว่าอ้าวและอาจารย์รู้จริงทำไมอาจารย์ไม่พูดทุกวันนี้มีคนพูดเรื่องนะเอเลียนเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่อง UFO เยอะแยะมากมายเราก็ถามท่านว่าเวลามันน้อยนะท่านจะต้องเรียนรู้ว่าจะกลับบ้านแดนนิพพานแดน

ุญญตาเนี่ยจะกลับบ้านอย่างไรท่านจะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะที่จะสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้นะก่อนที่พระบิดาจะชำระโลกครั้งสุดท้ายด้วยการรัวกลองเพลงเหมือนพระเลยตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มดินน้ำลมไฟสั่นไหวไปทั้งโลกแล้วมันมืดมิด56วันหรือ8ราตรีของฟ้าเวลาตรงนั้นน่ะนับจากวันนี้ไปมันน้อยมากเราจึงถามว่าจะเอาวิชาของพระอาทิตย์ที่จะพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านเอาความรู้ตรงนี้ให้สำเร็จเรียบร้อยก่อนกับการที่ไปเรียนรู้เรื่องที่ไม่ได้ช่วยทำให้เราหลุดพ้นกลับบ้านได้คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุษถามว่าถ้าท่านเป็นเราเนี่ยจะเลือกสื่อสอนด้วยอะไรให้ท่านเรียนรู้ก่อนเราก็ต้องกราบพระบาทพระบิดาให้ทรงเมตตาสอนว่าจะกลับบ้านหลุดพ้นกลับสู่แดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าบ้านเกิดบ้านเก่าที่จิตวิญญาณเราจากมาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกเรามากันเป็นหมื่นๆปีแล้วจนทำจำทางกลับบ้านไม่ได้จะให้เราชี้แนวทางสร้างแนวคิดในเรื่องนี้ดีหรือจะให้เราสอนเรื่องไร้สาระสอนเรื่องมนุษย์ต่างดาวสอนเรื่อง UFO สอนในเรื่องจูงจิตสอนเรื่องจูนจิตสอนในเรื่องสั่งจิตซึ่งมันไร้สาระมันไม่ได้ช่วยกลับบ้านเลยเผลอๆทำให้หลงทางหนักเข้าไปอีกนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรารู้ว่าคนจะฟังน้อยเราเลยให้คนที่เป็น FC ที่แท้จริงได้มีความรู้ในบางส่วนและถ้าท่านรู้ความรู้เรื่องนี้นะท่านมีโอกาสจะได้รับการคัดไว้เวลาพระบิดาชำระโลกยกสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกยุคพลังงานใหม่ในยุคหน้าที่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็คือจิตวิญญาณที่ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งมาจากถิ่นแดนเดียวกันนะพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนพวกท่านที่ต้องกลับไปเนี่ยนะพวกเขาจะกลับมาเกิดใหม่จะกลับมาเกิดเป็นภพชาติแรกเพื่อรับไม้ต่อจากจิตวิญญาณดวงเก่าๆอย่างของพวกท่านที่อยู่กันมา 6,800 ปีเศษแล้วเนี่ยที่จะต้องกลับบ้านหลุดพ้นไปเนี่ยนะพวกเขาจะเข้ามาแทนนึกออกไหมฮะมันถ้าหากว่าท่านได้เรียนรู้ในคืนวันนี้มันจะเป็นความรู้ที่ท่านจะต้องรู้ถ้าท่านต้องการจะเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ในยุคที่จะมาถึงในเร็วๆนี้เมื่อพระบิดาทรงชำระโลกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นคือท่านจะต้องเรียนรู้เรื่องเอเลียนส์ที่ท่านชอบนี่แหละท่านต้องเรียนรู้เรื่องเอเลียนส์และต้องรู้ให้จริงรู้ให้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งด้วยไม่ใช่รู้งูปลาหรือรู้เพราะโดนไอเอเลียนส์หรือไอพวกฝรั่งตะวันตกเจ้าลัทธิต่างดาวทั้งหลายมันเอาเรื่องเท็จมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็มาใส่ในไมด์เซตฝังหัวพวกท่านไว้ในแบบในสไตล์ที่ไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้มันคุ้นชินเป็นนิสัยสันดานมันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแล้วไอ้พวกนี้ชอบหลอกและมนุษย์โลกเราเนี่ยก็ฉลาดในทางโง่ๆถูกพวกมันหลอกมาตลอดนี่เป็นภพชาติสุดท้ายแล้วเราก็เลยบอกทำไมท่านไม่ฟังเราอะของจริงมันอยู่ที่เราเนี่ยไอ้ที่พูดคุยกันของปลอมทั้งนั้นน่ะนะเราเห็นจอมยุทธคนไทยหลายคนนะที่ไปคลั่งลัทธิต่างดาวเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเล่ามาพูดเนี่ยเราก็ได้แต่อมยิ้มถึงแม้เราไม่ได้อมลูกอมที่เรียกว่าอมยิ้มแต่พอเราได้ฟังคนที่ไปเชื่อตามไอ้ฝรั่งตะวันตกไอ้ลัทธิต่างดาวเนี่ยเรารู้เลยว่าไหนจริงไหนไม่จริงฮะไหนเฟค FAK fake แปลว่าหลอกลวงอ่ะนะแต่เราไม่พูดเพราะว่าอะไรฮะเพราะพวกท่านเชื่อไอ้คนที่เราได้ยินมันพูดอ่ะมันเชื่อซะเต็มประตูเลยฮะเชื่อว่าเป็นอย่างที่มันพูดนะเชื่อเพราะถูกเขาหลอกเมื่อท่านเชื่อเนี่ยความเชื่อของคนเนี่ยพระบิดาสอนเรานะครับว่าไอ้เรื่องความเชื่อเรื่องลัทธิของมนุษย์เนี่ยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะเชื่ออะไรยังไงเรื่องของเขาเราอย่าไปบอกว่าที่มึงที่คุณเชื่อนะไม่จริงนะมันไม่ใช่นะนะคุณต้องเชื่อเรานะที่จริงๆต้องเป็นอย่างนี้พระบิดาว่าเราอย่าไปเผือกมันครับเรามีหน้าที่บอกความจริงให้ทราบว่าความจริงของพระบิดาหรือความจริงทางด้านพระเจ้าสัจธรรมความจริงไม่ว่าจะเป็นโลกียธรรมโลกุตรธรรมหรืออนุตตรธรรมซึ่งเราคนเดียวที่เป็นโลกุตรธรรมมาจารย์นะเรียกว่าอนุตตรธรรมมาจารย์เป็นผู้รู้ในเรื่องนี้เพราะพระบิดาทรงพระเมตตาสื่อผ่านเรามาแล้วเรากล่าวให้ท่านฟังได้ท่านไม่ฟังเราก็เรื่องของท่านนะไม่ไว้ใจเรานะไม่วางใจเราหรือเชื่อมั่นในความรู้เก่าของตัวเองเชื่อมั่นในครูคนเก่าของตัวเองนะขณะที่เราเนี่ยสื่อสารโดยตรงกับพระเจ้าเราไม่โกหกครับท่านเห็นไหมหน้าตาเราอ่อนเยาว์ขึ้นทุกเสาร์เราสื่อสดๆกับพระเจ้าให้ท่านฟังตลอดและเราก็กล่าวให้ท่านฟังว่าพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและพระองค์ก็ทรงสื่อผ่านเรามาเพื่อให้เรากล่าวให้ท่านฟังนะเราไม่ได้พูดโกหกเราพูดความจริงและเราทำความไม่รู้ของท่านให้กระจ่างได้ภายในเวลา3นาที
เอาเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์โลกไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็เข้าถึงไม่ได้เพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมมีขีดจำกัดในเรื่องของสมองสองซี่จึงไม่สามารถที่จะรับรู้อนุตตรธรรมอันเป็นสัจธรรมชั้นสูงได้พี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับเราบอกแล้วนะรายการคืนวันนี้ถ้าเป็นทางการเนี่ย EP 367ถ้าเป็นทางการคือมนุษย์เป็นใครถ้าไม่เป็นทางการก็คือมนุษย์ต่างดาวท่านจะมีความรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวเพียบในยุคพลังงานใหม่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับต่างดาวโดยท่านจะต้องเจอบทเรียนและบททดสอบการเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีท่านจะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งมีทางเลือกเสรีให้ท่านเลือกเลือกผิดก็คือตัดสินใจผิดก็ผิดตัดสินใจถูกก็ถูกท่านจะต้องสอบให้ผ่านถ้าต้องการให้พระบิดาทรงคัดไว้วันนี้เราก็เลยเอามาเป็นออเดอร์มาโปรยหัวให้ฟังว่าสนใจจะให้พระบิดาทรงคัดท่านไว้ไหมถ้าสนใจจะคัดไว้มีหลักสูตรเอามาให้ท่านได้เรียนรู้เป็นตัวอย่างเรื่องAliens มนุษย์ต่างดาวแต่ตั้งแต่สมัยดึกดำพันนะและทุกวันนี้พวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะสนับสนุนคำกล่าวของเราว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีหน้าที่ต้องตายขณะที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายที่นับถือศาสนาแต่ละศาสนามักจะพูดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาขณะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลบอกว่าถ้าท่านเกิดแก่เจ็บแล้วตายแสดงว่าท่านผิดปกติท่านเป็นคนผิดปกติที่มีการเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ตายถ้าไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรูปธรรมมนุษย์หรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้พระบิดาสร้างไว้ไม่ให้มันต้องตายให้มันไม่มีอายุขัยสามารถใช้งานได้ตลอดวันนี้เราจะเอาเรื่องของรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์ซึ่งอยู่ในต่างเผ่าดาวอยู่ในต่างกาแล็กซี่ซึ่งไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวที่เป็นมอดมันหลอกมนุษย์ว่าอยู่ในต่างกาแล็กติกเขาเรียกว่ากาแล็กติกนะแล้วก็ในแต่ละกาแล็กติกเนี่ยก็มาจับมือรวมกันเป็นสมาพันธ์กาแล็กติกอะไรเนี่ยที่เขามาช่วยพูดกันนะครับนะมาหลอกมนุษย์ที่โง่ๆที่ไม่รู้ไงแต่หลอกพระบิดาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครไม่อยากถูกหลอกก็ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกและครั้งนี้ก็เป็น EP 367แล้วครับมีเรื่องน้นเรื่องนี้ฟังแล้วเพลิดเพลินครับรับรองว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่นวนิยายน้ำเน่าแล้วเราก็บอกก่อนนะเราพูดเนี่ยทั้งหมดที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยเรื่องเอเลี่ยนอย่าเสือกขอโทษอย่าดันทะลึ่งก๊อปปี้ไปแล้วเอาไปเขียนเป็นตำราหน้าตาเฉยอะไรแล้วใส่ชื่อของตัวเองมีคนถามว่าแล้วมึงรู้ได้ยังไงอ่ะบอกว่าเรื่องจริงอิงนิยายนะที่รู้เพราะว่ามันมีเสียงกล้องอยู่ในหัวบางคนบางอาจมากเลยนะเราฟังแล้วเนี่ยมันทำให้คนบางคนที่ยังโง่ง่ายอยู่เพราะยังไม่ได้พัฒนาปัญญาไปหลงเชื่อนะแล้วมันทำให้เราเสียเวลาที่จะต้องพาจิตวิญญาณของไอ้พี่คนที่โง่ง่ายคนนั้นเนี่ยกลับเข้าสู่เส้นทางที่จะเรียกว่ามรรควิถีจิตจักรวาล นะเพื่อจะเดินทางกลับบ้านรีบกลับไปกราบพระบาทพระยาก่อนที่ดินน้ำลมไฟจะวิปริตรุนแรงแล้วแผ่นดินจะหายแล้วคนก็จะตายเยอะๆซึ่งวันนั้นกำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ใกล้แล้วในขณะนี้ก็มีสงครามเชื้อโรคอยู่ใช่ไหมก็มีคนตายเป็นใบไม้ร่วงเลยล้านกว่าคนเกือบ2ล้านคนก็ไปแล้วที่ตายอ่ะนะตึงตัวเลขจริงเป็นอย่างนั้นนะส่วนตัวเลขปลอมๆอาจจะน้อยกว่าที่เราพูดแล้วก็บางทีเวลาเสียชีวิตอ่ะนะก็ไปโทษไวรัสใช่ไหมแล้วคนเข้าใจผิดคิดว่าไวรัสเป็นของพระบิดาไวรัสเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเพราะเป็นสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาลจริงครับพระบิดาทรงสร้างไวรัสสร้างแบคทีเรียขึ้นมาแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันทำประโยชน์แล้วให้มันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์บนโลกเสรีนี้ได้พระองค์ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาพวกนั้นน่ะไม่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำร้ายหรือทำลายนะแต่พวกไวรัสพวกแบคทีเรียพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตในอนันตจักรวาลเนี่ยไอ้ชั่วๆเนี่ยนะสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่พระเจ้าสร้างมันไปดัดแปลงที่พระเจ้าสร้างมาแล้วเอามาเรียนแบบที่พระเจ้าสร้างแล้วเอามาทำร้ายเพื่อนมนุษย์นะก็คือเชื้อโรคและที่น่ากลัวกว่านั้นเอาเชื้อโรคมาสร้างมาให้แล้วก็ยังสร้างบางสิ่งที่อ้างว่าจะเอามาแก้สิ่งที่ตัวเองก่อไว้แต่ไม่บอกว่าตัวเองก่อนะแต่หาสิ่งที่จะเอามาแก้
ด้วยวิธีนำ import เข้าสู่ร่างกายนะ import เข้าสู่ร่างกายตัวนี้น่ากลัวกว่าอีกก็เลยมีคนถามนะมีคนถามว่าระหว่างเชื้อโรคกับไอ้สิ่งที่นำเข้าอ่ะอันไหนมันน่ากลัวกว่ากันนะท่านไปคิดเอานะวันนี้คืนนี้เดี๋ยวค่อยๆฟังนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ The Lord of Flame เทพเจ้าแห่งอัคคีซึ่งก็หมายถึงพระจิตวิญญาณของเราเรากลับมาสู่การเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเราก็โบยบินมาครับโบยบินมาในนามของเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เป็นเทพเจ้าที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพใหม่ได้ตายแล้วฟื้นคืนชีพใหม่ได้เป็นผู้มีชีวิตนิรันดร์สามารถนำกองขี้เถ้าผงฝุ่นจากการที่อัคคีคือไฟหรือพระเพลิงเนี่ยลุกไหม้จนท่วมตัวเรา เมื่อถึงเวลาก็กลายเป็นเท่าฐานแล้วจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่าฐานนั้นก็จะรวมตัวกันขึ้นมากลับมาเป็นฟีนิกซ์กลับมาเป็นนกฟีนิกซ์เป็นนกมหัศจรรย์อีกครั้งนึงก็แปลว่าไม่มีวันตายเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายชาตินี้เราต้องมาพร้อมกับเทพเจ้าฟีนิกซ์เพราะว่าต้องมากางปีกปกป้องพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะของพระเจ้าเอาไว้ใต้ปีกเพื่อให้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติซึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์กับมอดไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมนาวต่างนุษย์นะเป็นพวกมอดกับมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวกลางๆรายการจะเล่าให้ฟังแต่ท่านก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เราจะเล่าให้ฟังเฉพาะบางส่วนที่พระบิดาทรงพระอนุญาตให้เราเล่าให้ท่านฟังเพราะไม่งั้นแล้วท่านจะบอกว่าเราก็ไม่ต่างจากครูสอนธรรมะคนอื่นซึ่งมันก็รู้ธรรมะจากพระไตรปิฎกจากพระคัมภีร์ไปอ่านมาแล้วมาสอนเหมือนกับหลายๆคนนะใช่ไหมที่เคยก้าวล่วงเราว่าไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างพระเยซูบ้างท่านนบีบ้างแล้วบางคนก็บอกว่ามันเอามาต้มยำทำแกงคราวนี้เราจะเลี่ยงไม่พูดในนั้นเลยเราจะพูดเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆยกเว้นธรรมะที่ท่านคนนำทางตาบอดของศาสนาท่านดันทะลึ่งสอนผิดเอาไว้และพาพวกท่านหลงทางหลงเข้ารกเข้าพงเข้าป่าตกเหวตกหลุมตกล่องอยู่เนี่ยเราจะพูดความจริงให้ฟังถึงแม้เป็นเรื่องที่พวกท่านเรียนมาแต่มันไม่ตรงเราจะนำมาพูดนอกนั้นเราจะเลี่ยงเราจะไม่พูดเพราะว่าเราเป็นอนุตตรธรรมคำว่าอนุตตรธรรมอาจารย์แปลว่าผู้ที่กล่าวแต่อนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในจักรวาลโลกหรือในอนันตจักรวาลสามารถจะกล่าวให้ท่านฟังได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะตื่นเธอมนุษย์จากอนุตตรธรรมคำว่าอนุตตรธรรมอาจารย์แปลว่าผู้ที่กล่าวแต่อนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในจักรวาลโลกหรือในอนันตจักรวาลสามารถจะกล่าวให้ท่านฟังได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะตื่นเธอมนุษย์จากอนุตตรธรรมคำว่าอนุตตรธรรมอาจารย์แปลว่าผู้ที่กล่าวแต่อนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในจักรวาลโลกหรือในอนันตจักรวาลสามารถจะกล่าวให้ท่านฟังได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะตื่นเธอมนุษย์จากในการสั่นสะเทือนของจิตของท่านตัวท่านเองจะเป็นผู้ได้ประโยชน์เราเปรียบเสมือนมีดถ้าท่านเชื่อมั่นและศรัทธามีดนี้ก็จะศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามีดนี้ก็จะคมมีดนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อท่านเพราะท่านเชื่อมั่นและศรัทธาในมีดเล่มนี้เวลาท่านจะเอาไปหั่นอะไรไปเฉือนอะไรไปตัดฟันสิ่งใดก็ตามที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ท่านก็จะเชื่อมั่นจะหยิบมีดเล่มนี้ก็คือหยิบตัวเราหยิบพระบิดาหยิบตัวเราขึ้นมาเพื่อจะใช้หั่นเฉือนตัดฟันหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะได้ประโยชน์จากมีดก็คือเราหรือจากพระบิดาอันนี้เราสมมติให้ท่านฟังเป็นภาษาพื้นๆแล้วเข้าใจง่ายถ้าท่านไม่เชื่อมั่นในมีดมี3เล่มท่านเชื่อมั่นในมีดเล่มใดเล่มหนึ่งใน3เล่มว่าเป็นมีดที่คมกริบและสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ท่านก็จะหยิบมีดเล่มนั้นขึ้นมาถูกต้องไหมเพราะมือท่านหยิบมีดใช้เนี่ยได้ทีละเล่มท่านก็จะเลือกหยิบมีดเล่มที่ท่านคิดว่ามันคมกริบมันชาร์ปแปลว่ามันแหลมมันคมเพราะท่านเชื่อมั่นว่ามันคมท่านจึงจะเอามาใช้ประโยชน์พระบิดาเรากับพระบิดาก็เช่นกันถ้าท่านเชื่อมั่นว่าเรากับพระบิดามีประโยชน์กับการที่จะชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกของท่านให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมดุลแล้วก็
ให้สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ท่านก็จะต้องเลือกเดินตาม

เอามาเป็นผู้ชี้ทางและนำทางให้ท่านเพราะเรากลับไปแล้วที่ท่านกำลังจะต้องไปกันเนี่ยเรากลับไปก่อนแล้วแล้วเราก็กลับมาเพื่อจะพาจูงท่านกลับเพราะฉะนั้นท่านลองคิดดูนะคนที่ไม่เคยชินกับเส้นทางนี้มันเคยมาแต่มันไม่เคยกลับแล้วอยู่กันนานเป็นหมื่นๆปีท่านว่ามันจะจำทางได้ดีเท่ากับเราไหมอันนี้ก็พูดให้คิดแบบจิตมนุษย์อ่ะเป็นหลักการของเหตุและผลนะเพราะฉะนั้นคืนวันนี้พระบิดาจะส่งพระเมตตาให้เรากล่าวเรื่องมนุษย์เป็นใครให้ท่านฟังไม่ว่าท่านกำลังฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลที่สื่อจากพระเจ้ามาให้ท่านฟังท่านจะนอนฟังอยู่ริมทะเลนอนฟังอยู่ริมน้ำตกนอนฟังอยู่ในถ้ำนอนฟังแบบแคมปิ้งอยู่ในป่าเขาเนี่ยแล้วก็เปิดเครื่องรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ท่านก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันในทุกถิ่นฐานไม่ว่าราตรีนี้ท่านจะวางศีรษะอยู่ที่อำเภอใดจังหวัดใดตำบลไหนหมู่บ้านใดบนโลกใบนี้ในประเทศไหนบนโลกใบนี้ท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในคืนนี้โดยทั่วหน้ากันโดยใช้ชื่อเรื่องว่ามนุษย์เป็นใครหรือแชร์ชื่อเรื่องว่ามนุษย์ต่างดาวพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องโควิด-19 นะเพราะขึ้นศักราชใหม่นะเราก็คิดว่าถ้าท่านเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะท่านก็จะสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะขณะที่โควิด19ไวรัสมันจะค่อยๆซาค่อยๆหายไปขณะที่มีเชื้อตัวใหม่นะกระพือมาทีนึงนะเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าไอ้ผู้ที่มันอยู่เบื้องหลังไอ้เรื่องราวพันเนี้ยมันไม่ได้มาเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยบนโลกนี้ในช่วง 2-3 ปีนี้เท่านั้นนะมันเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีที่ผ่านมาก็เคยมาแล้วแต่มันจะเป็นลักษณะอะไรแบบไหนนั้นพระบิดาจะทรงเมตตาให้เรายกตัวอย่างมาเล่าให้ท่านฟังอันนี้มันต้องอาศัยความเชื่อเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมท่านไม่สามารถจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองได้ยกเว้นเราจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดว่าท่านจะต้องมองอย่างไรใช้เหตุผลอย่างไรท่านถึงจะเข้าใจและเข้าถึงความจริงในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราใช้ชื่อหลักสูตรว่ามนุษย์เป็นใครนั่นแปลว่าเรากำลังชวนท่านมาฟังพระโอวาทของพระบิดาที่พระองค์จะทรงเมตตาสื่อสอนให้พวกท่านทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกนั่นเองถามว่ามนุษย์เป็นใครแปลว่าพระบิดากำลังจะทรงโปรดสอนพวกท่านให้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกอย่างพวกท่านโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยคือสิ่งที่เป็นที่มาของการเป็นมนุษยชาติบนโลกเสรีนี้นั่นก็คือเรื่องเล่าที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆบนโลกเสรีนี้ในยุคเก่าก่อนถูกต้องไหมครับลองอโกนานมาแล้วเช่นท่านเกิดวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดอะไรแล้วตอนวันที่ท่านเกิดเดือนเกิดปีเกิดเกิดที่ไหนใครเป็นแพทย์พยาบาลหรือเป็นทีมหมอตำแยทำคลอดให้กับคุณแม่ของท่านที่จะคลอดท่านออกมาถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่เป็นอดีตซึ่งเป็นอดีตที่เกี่ยวข้องกับลูกก็คือตัวท่านท่านไม่สามารถที่จะรู้เองได้ว่าวันเดือนปีเกิดอะไรเกิดที่ไหนเกิดที่บ้านเลขที่เท่าไรทีมงานแพทย์พยาบาลที่เป็นหมอตำแยช่วยทำคลอดให้กับแม่ของท่านเพื่อจะคลอดท่านออกมาให้ลืมตาดูโลกตามเวลาตกฟากอะไรพวกนี้คนที่จะเล่าให้ท่านฟังได้คือคนอื่นและคนอื่นที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดคือพ่อแม่ของท่านบิดามารดาของท่านใช่ไหมบิดามารดาบอกว่าตอนเล็กๆท่านเป็นคนเลี้ยงง่ายท่านมีปานที่ก้นเพราะท่านเป็นไอตูดดำเป็นไอตูดหมึกใช่ไหมเพราะว่าดูตู่ตัวเองมันดูยากนะฮะแต่พ่อแม่คลอดเรามาดูแลเรามานะทั้งหน้าทั้งหลังในร่มผ้านอกร่มผ้าพ่อแม่รู้ความลับหมดบอกเราได้ทุกเรื่องบอกเราได้แม้กระทั่งว่าตอนอายุก่อน3ขวบลูกอย่างท่านน่ะมีนิสัยอย่างไรเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากโตช้าหรือโตไวขี้โรคหรือแข็งแรงพูดเ
พูดคำว่าป๊าป๊า

มะได้เป็นครั้งแรกเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ท่านรู้เองได้ไหมไม่ได้เนี่ยคือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พ่อแม่ของท่านเท่านั้นที่รู้และจะบอกท่านได้ในเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็เหมือนกันครับพอท่านเกิดมาเนี่ยสามขวบขึ้นมาจำความได้ท่านถึงจะพอจำได้ปะติดปะต่อว่าอดีตของท่านตอนเป็นวัยเด็กวัยเยาว์นั้นเป็นกุมารน้อยนั่นน่ะท่านมีประสบการณ์อะไรในชีวิตบ้างก็เท่าที่จำได้ถูกต้องไหมนอกนั้นก็ยังต้องให้พ่อแม่เล่าให้ฟังอยู่ดีถูกปะครับและก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมนายกรัฐมนตรีคนก่อนนะท่านเกิดในปีพ.ศ. 2503นายกรัฐมนตรีที่ในยุคที่ท่านเกิดชื่ออะไรท่านไม่รู้หรอกท่านต้องหาอะไรครับหาประวัติศาสตร์มาอ่านประวัติศาสตร์การบ้านการเมืองหรือถามอีพ่ออีแม่ของท่านว่าตอนที่ลูกเกิดในปีพ.ศ. 2503เนี่ยนะตอนนี้ก็จะ62 60ปีแล้วนะใช่ไหมอายุอ่ะไม่รู้เลยว่าสมัยนั้นนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วบ้านเมืองของเราประเทศไทยเราจังหวัดเราอำเภอเรามันเป็นยังไงต้องถามอีพ่ออีแม่ทั้งนั้นนะครับเนี่ยไอความรู้ที่พ่อแม่บอกท่านนี่แหละคืออนุตตรธรรมอนุแปลว่าเล็กๆอุตตรแปลว่าเหนือใช่ไหมเป็นธรรมะก็คือเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงที่ลึกซึ้งและแล้วละเอียดละออมากเกินกว่าที่เด็กน้อยของอย่างท่านเนี่ยจะสามารถจะระลึกนึกถึงได้เพราะมันเป็นอดีตของท่านแต่เป็นความจริงเป็นอดีตที่เป็นจริงนะเพราะถ้าเราถามว่ามนุษย์เป็นใครเนี่ยโอ้ยมันต้องย้อนหลังไปนู่นนะไม่ใช่ย้อนหลังว่าท่านตอนนี้ท่านอายุ60ตอนปี2503 502ที่พ่อแม่คลอดท่านน่ะปีนั้นมันเป็นยังไงโลกเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่อดีตหรือประวัติศาสตร์แค่ตัวท่านคนเดียวแต่ถ้าท่านจะบอกว่ามนุษย์เป็นใครเราจะต้องศึกษาลึกซึ้งไปจนถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติว่าความเป็นมานะเช่นมนุษย์คนแรกมนุษย์รุ่นแรกที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมาจากไหนใครเป็นบุพการีคือใครเป็นพ่อเป็นแม่ของมนุษย์ก็คือใครเป็นผู้ทำให้มนุษย์เนี่ยมาเกิดบนโลกนี้เราต้องศึกษาอย่างลึกไปจนถึงประวัติศาสตร์นู่นใช่ไหมครับถ้าเราจะถามว่ามนุษย์เป็นใครนั่นคือการมาชวนท่านให้ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งคำว่ามนุษย์นั้นก็คือมีท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นแต่ท่านน่ะอาจจะไม่ใช่มนุษย์คนแรกหรือรุ่นแรกที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ท่านอาจจะไม่ใช่คนแรกหรืออาจจะใช่ก็ได้แต่ท่านจำได้ไหมอดีตชาติท่านจำไม่ได้ท่านจำไม่ได้อดีตชาตินะและข้อที่ท่านจำไม่ได้เนี่ยนะก็อย่าไปเชื่อลัทธิต่างดาวนะทุกวันนี้บางคนเนี่ยไปเป็นสาวกเขาเนี่ยเพราะเขาโม้ให้ฟังเห็นไหมเขาสร้างหนังไซไฟสร้างหนังมนุษย์ต่างดาวสร้างหนังอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยจริงจริงเท็จในจริงจริงในเท็จปนกันมั่วไปหมดเนี่ยมีบางคนมาเที่ยวสอนอยู่บนโลกเนี่ยเราเคยแอบได้ยินใน YouTube อ่ะนะเราก็นั่งขบขันอยู่คนเดียวไม่อยากเอาขันมาขบนะขบขันแปลว่านั่งขำอ่ะเขาบอกว่ามนุษย์จำอดีตชาติไม่ได้จำอดีตชาติของตัวเองไม่ได้นะอดีตชาติกับชาติที่แล้วนะนี่เรากับพระบิดากำลังพาท่านเนี่ยนึกถึงประวัติศาสตร์ของการเป็นมนุษย์ที่โลกนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นน่ะในภพชาติแรกมนุษย์เผ่าแรกรุ่นแรกนะไปไกลสุดๆเลยนะไม่ใช่อดีตชาติก็คือชาติที่แล้วของท่านนะพาไปไกลกว่านั้นอีกนะเห็นไหมครับมีบางคนอุตริบอกว่าที่มนุษย์จำอดีตชาติไม่ได้เวลามาจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกมนุษย์ต่างดาวมันปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้มนุษย์เรามี DNA อยู่12คู่ไม่รู้ออกมาจากไหนมี DNA 12คู่มันเปิดให้แค่2คู่อีก10คู่มันปิดหมดหนึ่งในนั้นที่ถูกปิดก็คือความลับของมันปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้มนุษย์เรามี DNA อยู่12คู่ไม่รู้ออกมาจากไหนมี DNA 12คู่มันเปิดให้แค่2คู่อีก10คู่มันปิดหมดหนึ่งในนั้นที่ถูกปิดก็คือความลับของมันปิดมิติเอาไว้ไม่ให้รู้มนุษย์เรามี DNA อยู่12คู่ไม่รู้ออกมาจากไหนมี DNA 12คู่มันเปิดให้แค่2คู่อีก10คู่มันปิดหมดหนึ่งในนั้นที่ถูกปิดก็คือความลับของจิตวิญญาณเนี่ยก็คือสิ่งที่ล่องลอยลอยไปลอยมาพอมาเจอง้วนดินบนโลกนี้ก็เผลอกินเข้าไปก็เหมือนกับสมัยก่อนนะที่บอก

อดัมกับเอวาพระเจ้าพามาปล่อยบนโลกอ่ะใช่ไหมพระเจ้าสั่งว่าอย่า กินลูกแอปเปิลนะปรากฏว่าอดัมเนี่ยที่เป็นเพศชายเป็นผู้ชายก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าดันทะลึ่งไปกินลูกแอปเปิลไปไงลูกแอปเปิลเลยติดคอกลายเป็นลูกกระเดือกผู้ชายกลายเป็นมีลูกกระเดือกอะไรก็เรามาเล่ากันตลกขบขันเนี่ยนะต้องฟังเราเล่าเราจะเล่าแต่เรื่องจริงเรื่องที่เป็นนิยายไม่มีนะไม่ใช่นิยายนะวันนี้เรื่องจริงทั้งนั้นนะเราก็เลยพูดให้ฟังว่าเรื่องจริงก็คือไอ้พวกมอดมันตอแหลขอโทษนะใช่ไหมตอแหลก็อาจจะเป็นวัยรุ่นสักนิดหนึ่งนะแปลว่าโกหกครับโกหกตอแหลว่าจิตวิญญาณของมนุษย์น่ะไม่ได้มาจากไหนหรอกนะไม่ได้มาจากไหนมันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้อมตะมารวมตัวกันและธาตุรู้อมตะที่มารวมตัวกันก็คือเป็นคลื่นพลังงานหลายๆความถี่มันมารวมตัวกันก็เลยเกิดเป็นจิตวิญญาณนี่เนี่ยนี่ไอ้มอดมันแหกเนตรมันหลอกและไอ้มอดมันก็บอกมนุษย์พวกนี้ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าก็คือพวกมันนี่แหละพวกกูเนี่ยก็คือพวกมอดเนี่ยคือพระเจ้าของพวกเองที่เป็นมนุษย์น่ะพระเจ้าจริงๆไม่มีกูนี่แหละเป็นพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์พวกกูนี่แหละสร้างมนุษย์เนี่ยที่เมืองนอกไอ้ลัทธิเทียมเท็จเป็นลัทธิของมอดนะเพื่อจะมาหลอกลวงมนุษย์เอาไปเป็นพวกเพื่อจะทำอะไรต่อมีอะไรจะทำมิดีมิร้ายกับมนุษย์เราอีกเหมือนในประวัติศาสตร์ในอดีตของรูปธรรมที่มีชีวิตในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยมันมีเรื่องพิลึกพิลั่นมีเรื่องพิกลเกิดขึ้นมากมายท่านจำได้ไหมฮะท่านพอจะนึกออกไหมโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนห้องเรียนหนึ่งห้องมันต้องมีเด็กเกเรอยู่ด้วยเสมอส่วนใหญ่จะเป็นเด็กดีครับแต่จะมีจำนวนส่วนน้อยจะเป็นเด็กเกเรมันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับในกลุ่มรูปธรรมมนุษย์ต่างเผ่าดาวที่อยู่ในกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยซึ่งเราบอกแล้วนะมีทั้งหมดน่ะ6กาแล็กซี่ที่มีระบบสุริยะจักรวาลแล้วก็มีรูปธรรมจากต่างในแต่ละกาแล็กซี่ในแต่ละระบบสุริยะจักรวาลมีอยู่เยอะแยะมากมายมีอยู่เยอะแยะนะไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เผ่าโลกนี้อย่างเดียวหรอกนะฮะเนี่ยมีมากมายเราก็จะบอกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเด็กเกเรก็มีเป็นคนเป็นอันธพาลประจำจักรวาลก็มีจะต้องมีผู้ตรวจการจักรวาลมันต้องมีมือปราบพวกเกเรพวกเหลวไหลไม่งั้นมันจะไปรุกรานกันนะมันจะอยู่ไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่ได้มันต้องมีนะมีผู้ตรวจการมีอะไรอะไรต่างๆอย่างเช่นที่เราเคยบอกทั้งว่าเทพนิบิรุเทพนิบิรุก็มาจากดาวที่ชื่อว่านิบิรุนั่นแหละเขาเป็นผู้ตรวจการของจักรวาลนะกาแล็กซี่ไหนระบบสุริยะไหนมีคนพาลคนเกเรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาปราบมาจัดการนะฟังคืนนี้เราเล่านะเป็นเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาเล่าทำตาสว่างไว้นะนะทำตาสว่างไว้นะอย่านอนฟังแล้วหลับไม่ใช่ว่าตกใจได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดเหมือนเมื่อคืนแล้วค่อยตื่นมาฟังอ้าวเขาไปถึงไหนก็ไม่รู้กูตามไม่ทันแล้วเพราะกูเผลอหลับนอนฟังมันมีความสุขนะพระบิดาสื่อสดๆนะพระองค์ประทับนั่งห้อยขาเนี่ยนั่งตัวตรงห้อยขาเนี่ยสื่อนะทำสามเหลี่ยมกับเราในท่านั้นนะแต่พวกท่านจะนอนฟังไม่ให้พระเกียรติถวายพระเกียรติให้พระองค์เลยเหรอแล้วเดี๋ยวท่านก็หลับมีความสุขนะประวัติศาสตร์ของมนุษย์มันก็คือเรื่องราวของกำเนิดมนุษย์กำเนิดมนุษย์มันคือเรื่องของการที่จะกล่าวถึงกำเนิดมนุษย์มันต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์แล้วไม่ใช่ศึกษาชาติที่แล้วด้วยนั้นวิธีการศึกษาในเรื่องของกำเนิดมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นใครนะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้อย่างไรคุณค่าหรือความหมายของการเป็นมนุษย์โลกเสรีมันเป็นยังไงเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้นะใครสร้างมนุษย์หรือมนุษย์สร้างอะไรมนุษย์สร้างใครต้องเรียนรู้หมดในสมัยโบราณถ้าใครอายุประมาณ 60-70 ในปัจจุบันนะฮะก็คงจะได้ยินคำสอนว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงที่อยู่ในป่าลึกอยู่ๆนะมันก็เดินออกมาจากป่าบอกคนครับคนผมก็เป็นคนแต่มาจากลิงถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากลิง
เราเวียนว่ายกาตายเกิดกันมาแล้วหลายภพชาติและชาตินี้ท่านก็มีอายุกันหลายสิบแล้วเนาะท่านเคยเห็นลิงหรือมนุษย์คนไหนที่เดินออกจากป่ามาแล้วบอกว่าข้าวิวัฒนาการมาจากลิงบ้างไหมครับในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีแต่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยไปศึกษาโครงกระดูกของชาติพันธุ์ของลิงอย่างกิบบอนนี่ชนีตัวหลังสุดนี่คือชนีตัวที่อยู่ข้างหน้าคือโอรังอุตังตัวข้างหน้าโอรังอุตังก็คือชิมแปนซีเนี่ยมันวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะถ้าดูโครงกระดูกของมันแล้วก็ตัวโตขึ้นก็เป็นกอริลลาแล้วก็พอลำหลังไม่ค่อมทำเป็นหลังตรงมากขึ้นก็กลายเป็นแมนหรือฮิวแมนแปลว่าเป็นมนุษย์เนี่ย5สเต็ปเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยหรือแต่ละรูปธรรมเนี่ยก็ใช้เวลาวิวัฒนาการมาตามธรรมชาติเรื่อยๆนะเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีอะไรว่าเข้าไปโน่นนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าบรรพบุรุษตัวเองเนี่ยคือลิงแล้วตัวเองเป็นลูกหลานของลิงที่กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์ก็เชิญนะฮะแต่เราว่าชาวจิตจักรวาลหรือ FC ของเราคงจะคิดเหมือนเราอะนะว่าเราไม่ใช่อะเราเป็นลูกแกะก็คือจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้นะมาเกิดในท้องแม่แล้วอุ้ยออกมาเป็นมนุษย์แล้วค่อยๆโตวันโตคืนเราพวกเราไม่ได้มาจากลิงเพียงแต่ว่ารูปธรรมมนุษย์น่ะกว่าพระบิดาจะได้ออกแบบหล่อๆเท่ๆอย่างพวกเราที่นั่งนอนๆเดินๆยืนๆบนโลกเนี่ยนะรูปหล่อรูปเท่ๆเนี่ยรูปสวยๆเนี่ยก็พระองค์ก็ต้องเอาแบบจากสัตว์ที่พระองค์สร้างเอาไว้ก่อนเนี่ยมาดัดแปลงเอาแบบเอาต้นแบบจากสัตว์ที่พระองค์ออกแบบไว้ก่อนแล้วเนี่ยมาดัดแปลงเพื่อทำให้มันดีขึ้นสวยงามขึ้นลงตัวมากขึ้นนะและมีศักยภาพคือมีพลังอำนาจก็ต้องเอาแบบจากสัตว์ที่พระองค์สร้างเอาไว้ก่อนเนี่ยมาดัดแปลงเอาแบบเอาต้นแบบจากสัตว์ที่พระองค์ออกแบบไว้ก่อนแล้วเนี่ยมาดัดแปลงเพื่อทำให้มันดีขึ้นสวยงามขึ้นลงตัวมากขึ้นนะและมีศักยภาพคือมีพลังอำนาจในสัตว์ที่พระองค์สร้างเอาไว้ก่อนเนี่ยมาดัดแปลงเอาแบบเอาต้นแบบจากสัตว์ที่พระองค์ออกแบบไว้ก่อนแล้วเนี่ยมาดัดแปลงเพื่อทำให้มันดีขึ้นสวยงามขึ้นลงตัวมากขึ้นนะและมีศักยภาพคือมีพลังอำนาจในตัวมันเจ๋งกว่าลิงแต่ก็ใช้ลิงเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นที่เชื่อว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงก็แปลว่านะกากบาทครับไม่ถูกต้องเพราะจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่เคยเห็นลิงแล้วกลายร่างมาเป็นมนุษย์เดินออกจากป่าแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในสังคมเหมือนมนุษย์เลยเรายังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นแสดงว่าแนวคิดเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเนี่ยพี่น้องครับมนุษย์ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้เหมือนกันนะเชื่อว่าจิตวิญญาณมาจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมอันนี้เป็นความรู้ของไอ้พวกมอดที่มาหลอกมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ซีกโลกฝั่งตะวันตกและไอ้มนุษย์โลกฝั่งตะวันออกอย่างพวกเราเนี่ยก็ดันไปยกย่องมนุษย์โลกตะวันตกว่าเหนือกว่าซีกโลกตะวันออกอย่างพวกเรามันพูดอะไรมันสอนอะไรมันหลอกอะไรมันลวงอะไรเชื่อตามมันหมดนะเชื่อตามมันหมดเลยแล้วดูถูกคนซีกโลกด้านตะวันออกด้วยกันนะเราอยากจะถามนะคนซีกโลกตะวันตกเนี่ยที่เขามีศาสนาเนี่ยอย่างองค์เยซูคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาคริสต์นะเป็นผู้นำของศาสนาคริสต์พระองค์ท่านก็เป็นชาวเอเชียนะเป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจุติบนซีกโลกด้านตะวันออกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาเอกของโลกในยุค 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาก่อนหน้ายุคพระเยซูคริสต์พระองค์ก็เป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ก็เกิดอยู่แถวๆเอเชียใช่ไหมแถวอินเดียแถวๆเนี้ยใช่หรือไม่นี่ก็คือซีกโลกด้านตะวันออกเอาอีกพระองค์หนึ่งก็ได้นะท่านนบีมุฮัมมัดหรือที่เป็นพระเชษฐาของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นพระศาสดาตัวจริงพระองค์แรกนะคือท่านกาดีกอสระอารอเรือการันดออีดีการดีนะเป็นพระเชษฐาของท่านนบีนี่คือความรู้ของพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลนะแต่ว่าท่านกาดีเนี่ยท่านสิ้นพระชนไป
ขณะที่ภารกิจในการที่จะทำภารกิจในหน้าที่ของพระศาสดาของโลกเป็นพระศาสดาที่มาจากพระ

เจ้าภารกิจของพระองค์ท่านยังไม่เสร็จน้องชายก็คือท่านนบีก็เลยรับหน้าที่แทนรับหมายแทนทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในยุคนั้นนี่คือความจริงที่ไม่มีใครรู้บนโลกนี้วันนี้เรามาเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนะพี่ๆน้องๆชาวมุสลิมก็รับรู้และฟังไว้กันละกันเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของพวกท่านหรอกแต่เราขออนุญาตพูดความจริงที่พระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านให้เราพูดความจริงให้รู้ว่าพระเชษฐาของท่านนบีก็คือท่านกาดีและท่านนบีเนี่ยนะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหินศักดิ์สิทธิ์สีดำนั่นใช่ไหมครับนั่นแหละหินศักดิ์สิทธิ์สีดำนั่นแหละสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงท่านกาดีผู้สิ้นพระชนไปก่อนเราเล่าแค่นี้พอนะไม่พูดมากเพราะไม่ใช่ชั่วโมงประวัติศาสตร์ของพระศาสดาแต่เล่าให้ท่านได้รู้เราไม่ต้องการมาเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือสร้างลัทธิใหม่หรอกนะเรามีหน้าที่มากล่าวความจริงเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปเชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะมาจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมตามลัทธิมอดหรือลัทธิต่างดาวมาหลอกลวงคนทั้งโลกโดยยืมปากของฝรั่งตะวันตกมาพูดให้พวกเราฟังและคนตะวันออกก็คลั่งตะวันตกก็เลยไปเชื่อตามเขาขณะที่เราเองเนี่ยก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในปลายยุคพลังงานเก่าก็มาเกิดบนท้องถิ่นตะวันออกที่พระบิดาเคยตรัสว่าเวลาเรามาเนี่ยเราเอาความจริงมากล่าวเนี่ยเอาความฉลาดมาให้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาแสงสว่างเนี่ยนะส่องเข้ามาในกาลาในกาลาก็คือในอนันตจักรวาลส่งแสงสว่างมาพร้อมกับเรามาดังสายฟ้าแลบนะฟ้าจะแลบทางทิศตะวันออกแล้วก็จะแลบสว่างวาบไปจนถึงทิศตะวันตกก็แปลว่าไม่ว่าพระศาสดาพระองค์ใดหรือไม่ว่าจะเป็นบุตรเอกพระองค์ใดก็ตามที่มาทำหน้าที่บนโลกนี้ในพระนามของพระศาสดาหรือพระเจ้าจะมาทางซีกโลกตะวันออกภาษาชาวบ้านคือมาเกิดทางซีกโลกตะวันออกแล้วก็จะแผ่แสงสว่างก็คือความรอบรู้ความฉลาดโดยเฉพาะอนุตตรธรรมในปลายยุคพลังงานเก่าก็จะส่องสว่างจากซีกโลกด้านตะวันออกและแพร่กระจายไปถึงซีกโลกด้านตะวันตกไม่ว่ายุคไหนยุคพระเยซูก็ใช่ท่านนบีก็ใช่มายุคนี้ก็ใช่เวลาอ่านพระคัมภีร์หรือฟังคำสอนท่านต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ไปเข้าใจตรงตามคำกล่าวเพราะถ้าไปพยายามทำความเข้าใจตรงคำกล่าวนั้นสมัยก่อนเขาสอนกันด้วยอุปมาอุปไมยท่านจะฟังไม่เข้าใจญาละมานอะไรวะใช่ไหมบ่าวคืออะไรวะนายคืออะไรวะไม่รู้เลยเพราะถ้าไม่คิดนะคิดไปตามตรงตามความจริงที่ตามที่กล่าวตรงๆจะไม่เข้าใจหรอกไม่รู้ว่าพระองค์ท่านสอนอะไรนะพระในธาตุรู้อมตะดั้งเดิมมาไม่มีหรอกครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพบชาติแรกที่มีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่ใช่เป็นดวงจิตวิญญาณที่ล่องลอยโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ล่องลอยไปทั่วบังเอิญจิตวิญญาณกลุ่มนี้มาเข้ามาสู่ระบบโลกมาเจอง้วนดินแล้วกินง้วนดินเข้าไปก็เลยทำให้มีกายหยาบเกิดขึ้นจิตวิญญาณเดิมเป็นพลังงานใช่ไหมก็มีกายหยาบเกิดขึ้นห่อร่างกายห่อจิตวิญญาณก็กลายเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายสังขารเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามั่วนิ่มไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เลยครับเนี่ยที่พูดเนี่ยนะแล้วธาตุรู้อมตะดั้งเดิมนี้ก็ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์นะพูดแล้วฟังหรูดูดีอ่ะน่าเชื่อใช่ไหมสมกับที่เป็นนักวิชาการพูดอ่ะมันไอคนที่ไม่ใช่นักวิชาการเป็นนักวิชาเกินคือคนที่รู้น้อยเรียนน้อยอ่ะพอฟังภาษาวิชาการเขาเฮ้ยมันน่าเชื่อเว้ยเฮ้ยเลยลัทธิเอาอย่างลัทธิตามอย่างลัทธิที่จะพูดฟังตามเชื่อตามก็เลยเกิดขึ้นทั้งที่อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยบอกท่านว่าอุลตร้าแมนนะเอามือทำเป็นเครื่องหมายกากบาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าเฟกแปลว่าโกหกครับแปลว่าโกหกนอกจากนั้นในกลุ่มพวกนี้ในยุคปัจจุบันนี้ก็ใช่พวกเขาเชื่อว่าเนี่ยมาพูดเรื่องขันห้าพวกเขาเชื่อว่าไม่รู้มโนกันเองหรือว่ามอดหลอกนะครับเชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือจิตหรือจิตมนุษย์เนี่ยที่ครอบวิญญาณคือใจเอาไว้เนี่ยนี่ก็มโนเองฟังแล้วดูดีมากเลยนะฟังแล้วดูเจ๋งมากเลยรู้ว่าไอ้คนพูดนี่มันรู้มากรู้จริงเลยนะ
เราก็อยากจะรู้นะฮะเขาแยกจิตกระจายออกนี่เข้าใจป่าวว่าจิตมันคืออะไรนะจิตมันคืออะไรเพราะเขาเชื่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี่สี่ขันแล้วนะไอ้สี่ขันเนี่ยมันคือจิตและมันครอบใจเข้ามาถึงจิตวิญญาณของเขาจิตวิญญาณของมนุษย์อ่ะไอ้จิตเนี่ยมันครอบใจมันครอบงำจิตวิญญาณเอาไว้มันเลยทำให้มนุษย์เราเนี่ยหลุดพ้นไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์นี่เนี่ยอุตริไปแปลขันห้าที่เราพูดไว้เมื่อวานเราก็พูดเรื่องขันห้าวันนี้มาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ในพระคัมภีร์เล่มไหนไอ้คำสอนเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนแต่ถ้าไปหาตำราฝรั่งอาจจะมีนะเพราะไอ้มอดมันแหกเนตรไอ้มอดมันหลอกเพราะนิสัยมอดบางเผ่าเนี่ยนะบางพวกเนี่ยหรือเอเลี่ยนเนี่ยที่ไม่หวังดีกับมนุษย์ก็มีเยอะครับบางคนไม่รู้ว่าไหนเป็นมนุษย์ไหนเป็นมอดเพราะพวกมันไฮบริดมาแล้วเนี่ยบอกไม่ได้นะบอกไม่ถูกคนไหนมอดคนไหนตัวจริงตัวปลอมคนไหนคือมนุษย์ไม่รู้แล้วมันถูกมันหลอกทุกวันนี้ขนาดนี้เราก็ถูกหลอกเรื่องนี้อยู่นะถูกหลอกเรื่องนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นนิ้วเราไหมเนี่ยถูกหลอกเรื่องนี้ไม่รู้เท่าทันมันคนที่ไม่รู้เท่าทันก็ไปเชื่อตามมอดตามมนุษย์ที่จิตชั่วทำร้ายได้แม้กระทั่งมนุษย์ที่เป็นพวกเดียวกันเองโดยไปจับมือกับมอดเพราะอยากรวยอยากดังอยากมีอำนาจอยากเป็นเจ้าผู้ครองโลกมอดมันหลอกว่าเดี๋ยวมึงกับกูแบ่งกันครองโลกแล้วกันมนุษย์มันบนโลกนี้เยอะมากเกินไปแล้วต้องลดจำนวนลงให้มันตายๆซะบ้างนี่คือความคิดของคนโฉดชั่วแต่ก็หารอดพ้นพระเนตรพระกันของพระบิดาหรือพระเจ้าไปได้ไหมพวกมันจึงต้องถูกจัดการก่อนตอนนี้ระหว่างที่รอเนี่ยทูตสวรรค์พระบิดาหรือช่างเทคนิคของเราเนี่ยกว่าจะลงมือเสร็จเราต้องค่อยๆทำไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนมนุษย์ด้วยเพราะมอดกับมนุษย์มันอยู่ด้วยกันจนแยกกันแทบไม่ออกมันถึงช้าท่านจึงต้องรักษาตัวเองเอาไว้ให้ดีรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเราถึงบอกแล้วมือกับแมสขยันล้างมือใส่แมส2ชั้นแล้วไม่จำเป็นก็อย่า11รอดอออกนอกบ้านนะทุกวันนี้รถติดกันขนาดใหญ่เลยเพราะทั้งปีไม่ได้ไปไหนเลยนะโอ้โหพอเทศกาลสิ้นปีนะเสี่ยงตายก็ไปนะประมาทนะครับไอ้คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยก็มีแน่ตอนนี้แต่มันปลอดภัยเพราะมันระวังมันไม่ประมาทแต่ไอ้คนที่ฉีดเนี่ยมันจะไม่ระวังเพราะมันจะประมาทเพราะมันคิดว่าไอ้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้ทั้งที่ไอ้คนที่ฉีดวัคซีนขายวัคซีนมันก็บอกนะฉีดแล้วมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะไม่ติดเองแล้วเขาก็ไม่ได้บอกคุณด้วยว่าต้องฉีดกี่เข็มนะที่เขาเขียนการ์ตูนไว้นะแขนสองข้างเป็นรูพรุนเต็มไปหมดเลยแล้วไม่รู้จะหาตรงไหนที่ตรงไหนจะให้ฉีดแล้วนะเพราะว่าอนาคตนะดูมีแนวโน้มมีวี่แววว่าจะมีเชื้อใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยครับเพราะว่าเจ้าหนึ่งทำแล้วได้ผลเนี่ยทำแล้วรวยอีกเจ้าหนึ่งก็ทำมั่งทำแล้วรวยนะไม่ต้องไปสร้างอาวุธลงทุนสูงครับสร้างอาวุธชีวภาพดีกว่าเยอะเลยนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกให้ท่านฟังครับคนทุกวันนี้เขาเชื่อว่าไอ้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือจิตวิญญาณและที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแสดงออกซึ่งความเป็นผู้มีชีวิตเนี่ยก็คือใช้จิตวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยมันคือเครื่องมือของใครถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยคือเครื่องมือของจิตหยาบคนพวกนี้แม้กระทั่งมอดมันก็ไม่รู้ครับว่ามนุษย์เนี่ยพระบิดาออกแบบให้มีจิตหยาบกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเนี่ยคือตัวแทนของจิตวิญญาณขณะที่จิตวิญญาณอยู่ในกายสังขารเป็นมนุษย์เพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนให้เกิดขันห้าเราพูดซ้ำอีกครั้งนะเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ไม่มีใครสอนเลยและท่านอย่ามาต่อต้านเรานะฟังแล้วคิดด้วยเพื่อท่านจะได้ฉลาดจะได้ไม่ง่วงง่ายอีกนะครับไม่ถูกเขาหลอกอีกท่านเป็นคนสองมิตินะเป็นมนุษย์ที่มีจิตหยาบทำงานร่วมกับกายหยาบแล้วสั่นสะเทือนให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำทางกายหยาบและทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเป็นคน2มิติซึ่งต้องใช้ขันธ์5เป็นตัวสั่นสะเทือนแล้วทำให้เกิดการกระทำใน2มิติเข้าใจไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพอในช่วงสังขารขันธ์ในขันธ์ที่4ที่ท่านเห็นบนจอเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารกระบวนการมันจะมี4ขั้นตอนพอมันถึงสังขารขันธ์เนี่ยมันก็จะเกิดการกระทำผลลัพธ์ของการกระทำโดยจิตหยาบกับกายหยาบ
และมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้มันจะแสดงพฤติกรรมทางกายหยาบออกมาเป็นวจีกรรมกับกายกรรมเนี่ยคือมิติกายภาพขณะเดียวกันจิตหยาบของท่านก็จะสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ลึกเร้นอยู่ข้างในนะสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของท่านเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างพลังงานออกมาพลังงานที่จิตหยาบผลิตออกมาในขั้นตอนสุดท้ายในการสั่นสะเทือนรูปเวทนาสัญญาสังขารเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งขั้นตอนสำคัญก็คือขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือสังขารขันธ์นั่นแหละนอกจากมันจะผลิตพฤติกรรมออกมาเป็นวจีกรรมคือคำพูดมาเป็นกายกรรมก็คือการกระทำด้วยอวัยวะร่างกายมันยังจะทำให้เกิดการกระทำที่เรียกว่ามโนกรรมด้วยท่านรู้จักคำว่ามโนกรรมใช่ไหมอ่ะนะมโนกรรมนั่นแหละเวลามันสั่นสะเทือนแล้วมันจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานของจิตซึ่งเรียกว่าผลกรรมออกมาไอ้พลังงานที่มันมีคุณสมบัติของกรรมเนี่ยโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนะคิดชั่วอะไรแบบไหนอย่างไรมันจะเป็นคุณสมบัติของคลื่นความถี่ที่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อ่ะเหวี่ยงมันออกมาในมิติของจิตซึ่งตาเปล่ามองไม่เห็นนะพระพุทธองค์ในสมัยก่อนทรงเรียกสั้นๆว่าวิญญาณเนี่ยไอ้คนที่มันพูดเนี่ยว่าจิตวิญญาณมาจากธาตุรู้อมตะนะมารวมตัวกันหรือพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยคือจิตอันนี้มั่วเองนะคือจิตแล้วมันครอบใจก็คือครอบจิตครอบวิญญาณตัวเองเอาไว้ไม่ให้เกิดเป็นอิสระถ้าเราสามารถถอดเหมือนกับพระสังถอดเงาะพระสังถอดเงาะจะเห็นรูปทองอยู่ข้างในถูกต้องมั้ยไอ้รูปทองที่อยู่ข้างในเข้าใจว่าคือใจสมมติเอาเองเท่านั้นนะครับคิดเองเองนะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะพี่น้องนะอย่าไปเข้าใจตรงนั้นนะไม่งั้นจิตวิญญาณเวลาตายแล้วหลงทางอีกครับรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเกราะที่ถูกครอบจิตวิญญาณเอาไว้แล้วเขาเรียกไอ้ที่มันมาครอบเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าจิตซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตไม่ใช่จิตครับเข้าใจไหมฮะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นขั้นตอนของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบซึ่งมีด้วยกันตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารมี4ขั้นตอนไม่ใช่จิตและพอบอกถอดจิตตรงนี้ออกจะเหลือแต่ใจก็เป็นอิสระคำว่าใจเนี่ยก็เขาหมายถึงวิญญาณก็คือจิตวิญญาณซึ่งมันคนละเรื่องเลยพี่น้องครับตรงนี้พระพุทธองค์ใช้คำว่าวิญญาณในขันธ์5เนี่ยพระองค์ใช้คำว่าวิญญาณพระองค์ไม่ได้ใช้คำว่าจิตวิญญาณเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ได้หมายถึงเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วมันคือตัวตนของมนุษย์ไม่ใช่เลยพี่น้องครับคนละเรื่องครับเราเถียงคอเป็นเอ็นนะครับถามว่าทำไมเรารู้เพราะพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้แล้วเราก็มาบอกความจริงให้ท่านฟังตามที่พระบิดาบอกว่าพระองค์ออกแบบไว้อย่างนี้ไม่ได้ออกแบบให้รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมกันแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์ทุกคนจึงต้องมีรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือรูปธรรมของมนุษย์คนนั้นหรือนามธรรมของมนุษย์คนนั้นนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารอะไรของอะไรแล้วแต่จะมั่วไปนะคิดเองเองครับใครคอนเฟิร์มครับจะอย่าอ้างพระพุทธองค์สอนนะครับถ้าอ้างนะบอกมาด้วยว่าพระองค์สอนไว้ตรงไหนนี่เรามาช่วยป้องกันไม่ให้ศาสนาเสื่อมนะฮะเราไม่ได้อุตริไปช่วยค้นหน่อยเถอะครับเรามาทำให้ฉุกคิดเตือนท่านครับไม่งั้นจะหลงทางนิพพานจนทุกวันเนี่ยครับนะมนุษย์เข้าใจว่าจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ใช่ไหมครับเวลาเป็นมนุษย์อ่ะเราจะบอกให้ท่านฟังนะครับตัวขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์ของท่านขณะมีชีวิตมีตัวเป็นๆอยู่เนี่ยมันคือจิตหยาบนะฮะไม่ใช่จิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณท่านเนี่ยแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบแล้วเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มในการสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนุษย์ให้เป็นคน2มิติให้มีการกระทำทางกายภาพให้มีการกระทำทางจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในมิติทางพลังงานเรายืนยันนะฮะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจแบบนี้ท่านไม่มีวันหลุดพ้นกลับบ้านนิพพานอะไรได้หรอกครับนอกจากหลอกตัวเองเท่านั้นท่านเชื่อเราครับนี่คืออนุตตรธรรมแท้จริงครับมันเป็นธรรมะขั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต่อให้เป็นสัพพัญญูก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะสมองสองซีกมันจำกัดเรายกตัวอย่างแล้วเหมือนวันเดือนปีเกิดของท่านสถานที่เกิดของท่านเวลาตกฟ้าของลูกอย่างท่านเนี่ย
ท่านรู้เองไม่ได้ท่านต้องให้พ่อแม่ของท่านเป็นผู้บอกกล่าวเรื่องนี้ก็เหมือนกันพระบิดาคือพ่อแม่ของท่านใช่ไหมท่านจึงเล่าเรื่องจิตวิญญาณของลูกๆอย่างพวกท่านได้ว่าก่อนที่ท่านจะมีเดียงสาเกิดขึ้นคือจำความได้ท่านไม่มีวันหรอกที่จะรู้เองได้จะจำได้เมื่อท่านจำความได้แล้วเท่านั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าดินน้ำลมไฟที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบโลกพวกท่านเกิดมาแล้วปั๊บท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าน้ำทะเลมหาสมุทรลำคลองน้ำตกท่านไม่มีวันหรอกที่จะรู้เองได้จะจำได้เมื่อท่านจำความได้แล้วเท่านั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าดินน้ำลมไฟที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบโลกพวกท่านเกิดมาแล้วปั๊บท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าน้ำทะเลมหาสมุทรลำคลองน้ำตกท่านไม่มีวันหรอกที่จะรู้เองได้จะจำได้เมื่อท่านจำความได้แล้วเท่านั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าดินน้ำลมไฟที่เป็นสิ่งแวดล้อมในระบบโลกพวกท่านเกิดมาแล้วปั๊บท่านเห็นต้นไม้ใบหญ้าน้ำทะเลมหาสมุทรลำคลองน้ำตกต้นไม้ภูเขามหาสมุทรทะเลเถื่อนถ้ำพวกนี้เป็นภาพลวงตาเป็นภาพลวงตากูไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงแต่กูเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่ท่านไม่ปฏิเสธใช่ไหมท่านปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่มีใครสร้างหรอกธรรมชาติมันสร้างตัวมันเองนี่เขาเรียกว่าสรุปแบบโง่ๆครับเห็นไหมฮะนี่เหมือนกันนะเนี่ยก็เรียกว่าสรุปแบบโง่ๆไหมฟังแล้วหรูเลิศเลยนะแหมเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่ท่านไม่ปฏิเสธใช่ไหมท่านปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่มีใครสร้างหรอกธรรมชาติมันสร้างตัวมันเองนี่เขาเรียกว่าสรุปแบบโง่ๆครับเห็นไหมฮะนี่เหมือนกันนะเนี่ยก็เรียกว่าสรุปแบบโง่ๆไหมฟังแล้วหรูเลิศเลยนะแหมฟังจากเราใช่ไหมเลยเอามันมามั่วซั่วไปหมดเราว่าฝรั่งก็ลอกเราเป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยเอามาอ้างว่าถ้าลอกเอารูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นปลอกหรือเปลือกที่ครอบใจคือครอบจิตวิญญาณของท่านไว้ไม่ให้อิสระถ้าถอดออกได้ก็หลุดพ้นถ้าออกถอดออกได้แสดงว่าจิตวิญญาณของท่านหรือใจนี่จริงๆนะไปเอาคำว่าวิญญาณนะมาอธิบายเรื่องจิตวิญญาณนี่แสดงว่ามั่วนิ่มใช่ไหมครับอย่าไปหาว่าพระพุทธองค์มั่วนิ่มนะทรงกล่าวถูกแล้วครับตรงไหนท่านพูดเรื่องวิญญาณตรงไหนพระองค์ท่านตรัสเรื่องจิตวิญญาณท่านสังเกตสิไปอ่านในพระไตรปิฎกดูจำไว้ครับเขียนไว้คนละอย่างเนี่ยนะไอคนทำทาตาบอดรุ่นใหม่ๆเข้าใจผิดคิดว่าจิตวิญญาณกับวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเดียวกันในขันห้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะพูดว่ามันคือตัวตนของการเป็นมนุษย์ไอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรื่องของตัวตนมนุษย์แต่เป็นกระบวนการ5ขั้นตอนที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดผ่านหน้าต่าง5บานคือผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5แล้วจิตหยาบเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเวลามันสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยขั้นตอนที่1ก็คือรับรู้รูปไม่ว่าจะเป็นนามรูปหรือรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามมันจะสั่นสะเทือนให้รับรู้ไอ้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมของตัวกูของกูคนละเรื่องครับมันถึงเข้าป่าเข้าพงมาจนถึงทุกวันนี้เพราะไม่ยอมรับฟังใช่ไหมนี่ทั้งหมดนี่ที่เราพูดนี่คืออนุตตรธรรมท่านมีปัญญาท่านใช้ท่านมีหูก็จงฟังมีสมองก็จงคิดดูครับอย่าปฏิเสธด้วยความรู้สึกคือด้วยเวทนาขันธ์ที่มันสั่นสะเทือนไปในทางต่ำในทางต่อต้านนะครับนะอ่ะเราให้ความหมายคือนะอะไรแมนอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนผิดสภาวะนิพพานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอารูปเวทนาสัญญาสังขารออกไม่ให้ครอบงำจิตไม่ให้ครอบงำใจก็คือวิญญาณของตัวเองไว้นั่นแสดงว่าตัวเองนิพพานแล้วหลุดพ้นได้แล้วอันนี้ fake news ผิดครับคำว่านิพพานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงดับรูปเวทนาสัญญาสังขารทำลายมันทิ้งไม่งั้นท่านเป็นคนสองมิติไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวที่ท่านจะดับมันก็คือดับเวทนาถ้าท่านดับเวทนาได้ไม่ให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่ากิเลสนะดับกิเลสได้ไม่ให้เกิดขึ้นนะกิเลสไม่มาตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอารมณ์ขยะไม่มีเมื่ออารมณ์ขยะไม่มีราคะจริตก็ไม่มานะเมื่อว่างไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วมนุษย์ก็จะเข้าถึงอะไรครับที่เป็นคุณสมบัติแท้จริงของจิตวิญญาณของตนเองได้คือความรักและสามารถใช้พลังอำนาจของจิตตัวเองที่สั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดเนี่ยไปโปรแกรมให้สมองสองซีกเนี่ยมันสั่นสะเทือนและเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแปลว่าเกิดปัญญาหรือ intelligence เกิดความเป็นความเฉลียวฉลาดมีความเป็นอัจฉริยะ
ในการใช้สมอง2

ซีกได้เพื่ออะไรครับเพื่อคิดด้วยปัญญามองความจริงทุกสิ่งโดยไม่ต้องอาศัยอายตนะเลยครับอาศัยสมองหรือปัญญาอย่างเดียวที่พระบิดาทรงติดตั้งให้ถ้าทุกวันนี้ท่านจะเรียนรู้สิ่งใดจะเข้าใจเข้าถึงสิ่งใดท่านยังจะต้องใช้อายตนะทั้ง5หน้าต่าง5บานนี้อยู่นะแสดงว่าท่านยังไม่มีวันที่จะสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงสุดคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันได้วุ้นธรรมจักได้และท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณคือพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตาที่เรียกว่านิพพานโดยสมบูรณ์ก็แปลว่าหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงได้ถ้าท่านยังเข้าถึงไม่ได้นะนี่คือสิ่งสำคัญนะท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้ขันธ์5ให้เป็นไม่ใช่ดับขันธ์ที่4เหลือแต่ขันธ์ที่5ไว้แล้วบอกว่าเนี่ยกูนิพพานแล้วมันเหมือนเด็กๆเลยครับพี่น้องครับไม่รู้ลอจิกอะไรนะครับนะความเชื่ออีกอันครับเชื่อว่าพระเจ้ามิได้เป็นผู้สร้างมนุษย์เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์พระเจ้าไม่มีจริงคนที่คิดอย่างนี้ก็คือคนที่นับถือศาสนาพุทธเพราะพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสถึงเรื่องของพระเจ้าพระองค์ไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าท่านไปเข้าใจว่าถ้ามีพระเจ้ามีจริงพระพุทธองค์ต้องตรัสสอนเอาไว้แล้วสิเราถามท่านพ่อแม่ของท่านสอนท่านได้ครบทุกเรื่องไหมถึงแม้เรื่องที่พ่อแม่ของท่านก็รู้นะว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรและควรสอนลูกอย่างท่านแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสจะสอนหรือจะกล่าวถึงเรื่องพวกนั้นพ่อแม่ท่านไม่ได้สอนแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ของเด็กคนข้างบ้านของท่านเขามีเงื่อนไขมีปัจจัยบางสิ่งมีเหตุให้ต้องสอนในเรื่องที่พ่อแม่ของบ้านนี้คือตัวท่านไม่ได้สอนแล้วท่านจะปฏิเสธไหมว่าสิ่งที่พ่อแม่ของเด็กข้างบ้านมันสอนน่ะเขาสอนกันเนี่ยว่าไม่จริงไม่มีไม่เชื่อไม่ใช่ถามว่าทำไมถึงพูดอย่างเงี้ยก็พ่อแม่กูไม่ได้สอนถ้าอะไรที่พ่อแม่กูไม่สอนเสียแล้วไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่พ่อแม่คนข้างบ้านมันจะสอนจะมีกี่บ้านสอนเหมือนกันไม่เหมือนกูจะยึดถือแต่พ่อแม่กู2คนเท่านั้นถามว่าเราฉลาดหรือโง่ครับพระศาสดาก็คือครูบาอาจารย์ก็ไม่ต่างกันกับพ่อแม่ของเราที่เป็นครูในบ้านน่ะใช่มั้ยท่านไม่ฟังพ่อแม่ของเพื่อนข้างบ้านของท่านซึ่งก็เป็นครูของเพื่อนท่านน่ะสอนซึ่งเขาก็เป็นครูเหมือนกันใช่มั้ยถ้าท่านไม่ฟังเนี่ยแล้วพ่อแม่ท่านส่งท่านไปโรงเรียนทำไมถ้าพ่อแม่ท่านเก่งทุกเรื่องสอนได้ทุกอย่างจะส่งท่านไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนให้พ่อแม่ของคนอื่นๆซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยนะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน่ะสอนท่านแทนทำไมถ้าพ่อแม่ของท่านเองก็สอนได้ไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียตังค์ทำไมใช่ไหมอันนี้ต้องไปแล้วเวลาไปโรงเรียนไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะโรงเรียนไหนก็ไปได้ไม่ใช่นะถ้ากูเลือกได้กูจะเลือกโรงเรียนดังๆโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ดังและมีชื่อเสียงก็คือครูอาจารย์ที่โรงเรียนนั้นเก่งๆว่ะสอนดีว่ะกูจะต้องเลือกโรงเรียนแบบนั้นให้ลูกกูไปเรียนเห็นไหมครับถ้าโรงเรียนไหนครูไม่มีชื่อเสียงครูไม่เก่งก็ไม่ค่อยอยากจะส่งลูกตัวเองไปเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านนอกต้องส่งไปเรียนโรงเรียนในเมืองส่งไปโรงเรียนโรงเรียนในจังหวัดหรือบางทีส่งมาเรียนส่วนกลางคือที่กรุงเทพทำไมทำแบบนั้นนะครับเพราะพ่อแม่ของท่านรู้ว่าที่ในเมืองเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีความรอบรู้มากกว่ามีความทันสมัยกว่าอะไรต่ออะไรต่างๆมากกว่ามันจะส่งลูกไปเรียนแล้วลูกก็จะได้รับโอกาสที่ดีกว่าเรียนโรงเรียนบ้านนอกฟังแล้วคิดตามไหมครับใช่ไหมเนี่ยมาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์ทั้งที่ตัวเองยังไม่สืบค้นนะยังไม่ได้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยว่ามนุษย์เผ่าแรกมนุษย์ภพชาติแรกเนี่ยของมนุษย์หรือมนุษย์ที่เป็นเผ่าแรกที่เกิดขึ้นบนโลกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ไงใครทำให้มนุษย์มาเกิดหรือจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาอะไรยังไงยังไม่ได้สืบค้นแต่มีคนเขาที่เขาเป็นผู้รู้เป็นครูเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์นะแทนที่จะสืบถามว่าอ้าวพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างยังไงอะแล้วมนุษย์อ่ะมันคือใครคือยังไงอ่ะแล้วพระเจ้ามีวิธีสร้างมนุษย์สร้างอะไรยังไงยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลยแล้วทำไมคนที่เป็นผู้รู้เขาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์อ่ะทำไมไม่ถามเขาก่อนล่ะแล้วนายเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ได้ยังไงนะนายเคยเห็นเหรอนายเคยเห็นพระเจ้าสร้างมนุษย์อะไรถึงเชื่อไม่ถามไงไอ้คนที่เขาเป็นผู้รู้เขาจะได้อธิบายให้ฟังได้เหมือนกับว่าที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีนะมีภาพ
เช่นบอกว่าปราสาทราชวังอันนี้เป็นสมัยของโบราณเป็นของสมัยของโบราณเป็นผู้สร้างไว้เช่นปราสาทหินพิมายปราสาทพนมรุ้งอะไรพวกนี้ว่าเขมรสร้างเอาไว้ตั้งแต่ยุคขอมเรืองอำนาจแล้วแผ่อาณาจักรแผ่อำนาจเข้ามาถึงทาวาราวดีคือแผ่นดินไทยแผ่นดินสยามและคนที่มันเชื่อถามว่าทำไมมึงถึงเชื่อบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะก่อนพวกเราจะเกิดนะเราเกิดไม่ทันปราสาทพวกนี้หรอกแต่เราเชื่อว่ามันใช่เพราะอะไรเพราะเราเชื่อครูที่เป็นผู้รู้ที่เขาศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีหลักฐานบอกว่าเนี่ยนะไอ้อิฐหินแดงที่มันเรียงก้อนซ้อนแท่งกันขึ้นไปเป็นอาคารเป็นปราสาทราชวังเนี่ยนะมันสร้างยังไงมันทำด้วยอะไรและมันทำในปีพ.ศ.เท่าไหร่สร้างขึ้นในปีพ.ศ.เท่าไหร่ใครเป็นหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการในการสร้างเขาศึกษาขุดค้นขุดคุ้ยจนทั้งมีหลักฐานมาแล้วครูบาอาจารย์ก็ศึกษามาแล้วเลยเชื่อตามนั้นเห็นไหมท่านไม่สามารถไปขุดคุ้ยเองได้ใช่ไหมก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ที่เขาศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าและพิสูจน์มาก่อนแล้วเมื่อเขาพิสูจน์แล้วตามหลักการตามหลักวิชาเขาก็มาบอกเราว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็เชื่อตามถูกต้องไหมโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์เองใช่ไหมเนี่ยเราเหมือนกันเราสื่อสารกับพระเจ้ากับก๊อดมันอยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าเราสื่อจริงท่านก็ต้องฟังที่เรากล่าวว่าเนี่ยเป็นพระโอวาทของพระเจ้าสื่อผ่านเรามานะท่านมีปัญญาใช่ไหมท่านก็ใช้ปัญญาที่เรียกว่าตาที่3ของท่านฟังเรากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าแล้วท่านก็ไม่มีใครห้ามเนี่ยให้คิดตามคิดตามแล้วไม่เข้าใจก็ให้ถามถามจนกว่าจะเข้าใจแต่ส่วนมากท่านฟังแล้วไม่ต้องถามหรอกเพราะเรารู้วิธีจะอธิบายท่านอย่างสมเหตุสมผลและให้ท่านได้เชื่อเลยฟันธงถึงแม้กูไม่ได้ไปขุดคุ้ยในยุคโบราณแต่ฟังท่านอาจารย์กล่าวมาว่าพระบิดาสื่อมากูเชื่อว่าจริงเพราะมีหลักการมีหลักคิดและมีเหตุผลมีเหตุผลน่าเชื่อว่าเป็นจริงได้ไม่ใช่ต้องฝืนใจเชื่อไอ้นี่บางทีไม่ฟังเลยพอบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ปั๊บปฏิเสธไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ปฏิเสธแล้วไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เวลาคุณเห็นเขาเล่นมายากลเขาเล่นกิโยตินตัดคอตัดขาเนี่ยมันแยกร่างออกเป็นสองท่อนคุณก็รู้นะว่าเป็นมายากลนะแต่ถามจริงๆอ่ะถ้าคุณจับผิดจับพิรุธเขาไม่ได้คุณก็แอบเชื่อไปเกินครึ่งเลยนะว่าอุ้ยง่ายหน่าหวาดเสียวตกใจมันตัดเอวขาดเอาขาไปทางนึงเอาตัวกับท่อนหัวไปอีกทางท่านเคยเห็นไหมครับ It's magic ทั้งที่มันเป็นแค่มายากลมายาก็แปลว่าเป็นสิ่งหลอกลวงกลนะเป็นกลก็คือกระบวนการเป็นกลไกคือเป็นกระบวนการที่หลอกลวงหลอกให้เราเชื่อลวงให้เราเชื่อบางอย่างเนี่ยนะกลับไปกลับไปมาเขาใช้ความเร็วตาของมนุษย์เราเนี่ยที่เราเชื่อเนี่ยมันจะมีความสามารถนะในการมองเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวนะนะได้แค่ระดับความเร็วเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นถ้าเคลื่อนไหวด้วยความเร็วมากไปกว่านั้นเช่นมือไวมากท่านจะเห็นไม่ทันหรอกเห็นไม่ทันเลยนะว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ระหว่างง่ามนิ้วหรือหลังมือเนี่ยเขาไวมากเพราะเขาเฟิร์กเขามีสกิลมีสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์มีทักษะในการแสดงมีทักษะในการกระทำเห็นไหมท่านชอบดูใช่ไหมดูมายากลนะของมันหายได้ล่องหนได้หายได้เอ้ยมันหายไปไหนแล้วเรียกกลับมาได้อีกต่างหากด้วยจับมันไม่ได้เลยว่ามันไปซ่อนไว้ตรงไหนท่านรู้ว่าเป็นมายากลเห็นไหมแต่ใจคนนั้นเชื่อเลยครับเชื่อเลยครับแต่ท่านพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันหายไปไหนมันหายต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรท่านเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องคิดตามอย่าฟังแล้วเชื่อตามเราอาจจะหลอกลวงท่านก็ได้แต่ไม่ใช่กลัวเราหลอกเลยไม่ยอมคิดตามเพราะกลัวว่าถ้าคิดแล้วเดี๋ยวจะมาเชื่อเราท่านไม่ได้เชื่อเรานะเวลาท่านคิดตามเราแล้วท่านเข้าใจและท่านเห็นด้วยท่านเชื่อตัวท่านเองนะท่านไม่ได้เชื่อตัวเราเรามีหน้าที่เป็นผู้สื่อเท่านั้นเราไม่ได้สอนด้วยนะอ้าวมันเราก็ขอปฏิเสธปฏิเสธผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์ก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ท่านฟังต่อนะปฏิเสธอุลตร้าแมนอีกพวกหนึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลนี้นี่ก็เป็นคำลวงของพวกมอดและเป็นคำพูดที่นักวิชาเกินทั้งหลายที่อวดอุตริรู้ทุกเรื่องไปคาบเอาความรู้ที่ฝรั่งมันหลอกเอามาเที่ยวบอกคนอื่นว่าแหมข้ารู้ดีข้ารู้มากทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีปัญญาของสมองมนุษย์คนไหนในจักรวาลนี้
ที่จะสามารถคิดเองวิเคราะห์เองสังเคราะห์เองแล้วเอามาบอกนิยามแบบนี้ได้เชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลมันเชื่อว่าอะไรครับเกิดจากการรวมตัวกันของโปรตอนที่แตกตัวจากความถี่ที่แตกต่างกันแหมคนที่เคยมาฟังการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลของเรานะครับไอ้นักแฮปเนี่ยนะแล้วเอาตัวเอาความรู้บางอย่างเนี่ยนะมายำแบบนี้แบบที่ท่านเห็นบนจอเล็กเนี่ยเอาความรู้ของจิตจักรวาลนะแล้วเอามายำยำกับความรู้ของฝรั่งบ้างอะไรบ้างแล้วมาผสมผสานกันเนี่ยจนเกิดเป็นข้อความ3บรรทัดเนี่ยท่านลองอ่านดูท่านเข้าใจป่ะใครที่เรียนฟิสิกส์เรียนไฟฟ้าเรียนอะไรมาก็แล้วแต่เรียนสูงๆนะมาอ่าน3ประโยคนี้ที่ทุกวันนี้มีจอมยุทธหลายคนเชื่อเรื่องนี้แล้วมาเที่ยวสอนคนรุ่นหลังต่อสอนคนที่ก็ไม่ได้เรียนสูงอ่ะฟังดูแล้วมันเหมือนกับเป็นภาษาวิชาการที่โก้หรูมากเลยใช่ไหมเกิดจากการรวมตัวกันอันนี้ไม่ยากที่จะเข้าใจเกิดจากการรวมตัวกันนึกถึงเอากับข้าว3อย่างราดข้าวแล้วเอามาคลุกรวมกับข้าวนี่คือการรวมตัวกันถูกไหมของโปรตอนที่แตกตัวเป็นการรวมตัวกันของโปรตอนที่แตกตัวโปรตอนก็คืออนุภาคที่มีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกนะเราอธิบายความให้ท่านฟังแล้วโก้ไหมแหมเป็นนักวิชาการชัดเจนเกิดจากโปรตอนที่แตกตัวเป็นโปรตอนคืออนุภาคทางไฟฟ้าอนุภาคที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกที่แตกตัวจากความถี่ที่แตกต่างกันเป็นโปรตอนที่แตกตัวจากความถี่ที่แตกต่างกันฟังแล้วรู้เรื่องไหมครับเห็นไหมเวลาเราไปฟังพวกนี้มันบรรยายเนี่ยพวกนี้มันเก่งมากนะแล้วมนุษย์เราก็ดันทะลึ่งเชื่อด้วยเวลาเราไปฟังคนไหนมันสอนเรานะแล้วเราไม่เข้าใจมันพูดอะไรของมึงวะกูไม่เข้าใจเลยนะเราจะรู้สึกว่าไอ้คนพูดคนสอนนะแม่งโคตรเก่งวะไอ้วิชาที่มันสอนเนี่ยโคตรยากเลยนะเพราะอะไรมันสอนกูยังฟังแล้วกูยังไม่เข้าใจเลยทำไมคุณไม่ถามว่าไอ้คนที่มันพูดอะมันเข้าใจหรือเปล่าเห็นไหมวิธีการทำให้คนอื่นหลงผิดคิดว่าเราเจ๋งอะไม่ยากหรอกเราก็เป็นวิทยากรเราจะสอนให้คนฟังเราพูดไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ให้ฟังเป็นภาษาวิชาการแล้วก็โบราณมากใช่ไหมแต่ก่อนในคำว่าจิตสำนึกเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักมีแต่คนพูดคำว่าจิตใต้สำนึกมันไม่ดีเราถามท่านนะท่านลองสังเกตนะคำว่าจิตสำนึกกับคำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยคำไหนฟังแล้วฟังคนพูดเขาพูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแหมมันโหสุดยอดจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกและไอ้คนที่พูดเหมือนกันเนี่ยถ้าพูดว่าจิตสำนึกแล้วมันไม่โก้เท่ากับคำว่าจิตใต้สำนึกใช่หรือไม่ถ้าที่สองคำเนี่ยมันความหมายมันคนละเรื่องเลยมันเป็นคนละอย่างเลยนะจิตใต้สำนึกมันไม่ดีไม่ใช่อ่ะจิตสำนึกของมันต่างหากที่เลวจิตใต้สำนึกไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยเห็นไหมรู้ไม่จริงแล้วเอาไปพูดเนี่ยชอบเอาของพระบิดาที่เรากล่าวเนี่ยเอาไปทำเป็นเกาเหลาต้มยำทำแกงและคนเนี่ยที่ไม่รู้เรื่องนะก็ไปนั่งฟังแล้วอ้าปากวอน้ำลายย้อยโอ้โหมันพูดอะไรไม่รู้กูฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าไอ้คนที่พูดนี่แม่งเจ๋งไงคนที่มันพูดที่ช่อชนเนี่ยมันฉลาดมันจึงไปเอาตำราฝรั่งมาแปลบ้างเอาจิตจักรวาลมาแปลบ้างแล้วเอามาสร้างตำรามาเอามาสร้างตำราใหม่พอมีใครสัมภาษณ์ใครตั้งคำถามมาว่าอะไรนี่คืออะไรอะไรก็อึกอักก็ตอบไม่ได้อึกอักตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้เพราะหนึ่งเอาความรู้ของคนอื่นมาซึ่งเป็นความรู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อันที่สองเอาของคนอื่นมาหลายๆเจ้าแล้วเอามาต้มยำเป็นเกาเหลาเพื่อเอามาเป็นของตัวเองแบบนี้เลยบนโลกนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้จักพระบิดาแล้วรู้จักเราแล้วอยากรู้อะไรถามมาได้เลยครับใน Facebook แต่อย่าถามเรื่องส่วนตัวถามเรื่องของจักรวาลเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการเป็นมนุษย์เรื่องของการหลุดพ้นกลับบ้านเรื่องของขันธ์5เรื่องของจิตหยาบถามมาได้เลยตอบได้ทุกเรื่องไม่มีอะไรตอบไม่ได้และรับรองเราฟันธงว่าพระบิดาหรือพระเจ้าทรงฟันธงให้ลูกๆอย่างพวกท่านได้รู้ความจริงจากปากของเราเท่านั้นเพราะเราปากเราพูดตอแหลโกหกไม่ได้เราต้องพูดความจริงอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าฝรั่งมันจะเก่งกว่าเราเนี่ยมาสังเกตไหมบางคนนักวิชาการบางคนเวลาถามอะไรมันตอบไม่ได้ปั๊บมันจะยกตำราฝรั่งขึ้นมาที่มันแอบไปอ่านของเขามาแล้วมาเมาให้เราฟังไม่ใช่ความรู้ส่วนตัวของเขาเลยที่เราพูดทั้งหมดทุกคืนเนี่ยหรือใน Facebook เป็นความรู้ถ้าบอกว่าเป็นของเราก็ได้เพราะเราสื่อจากพระบิดามาแต่เพียงผู้เดียวโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็ตอแหลเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลเกิดจากการรวมตัวกันของโปรตอนที่แตกตัวจากความถี่ที่แตกต่างกันนอกจากเป็นการพูดเท็จแล้ว
เราอยากจะพูดให้ฟังมนุษย์เนี่ยก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งในจักรวาลใช่ป่ะครับถามว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากการรวมตัวกันของโปรตอนที่แตกตัวจากความถี่ที่แตกต่างกันนะมันเกิดขึ้นตรงไหนตอนไหนเกิดขึ้นอย่างไรครับพี่น้องครับต้นไม้1ต้นเกิดจากการรวมตัวกันของโปรตอนที่แตกตัวจากความถี่ที่แตกต่างกันใช่หรือไม่ครับอย่างนั้นเลยฮะหรือเนี่ยอะไรฮะนี่คือไวรัสไอ้ที่แต่เน้นดุบดับดุบดับเนี่ยเขาเรียกว่าสไปค์คือหนามของมันเอาไว้ยึดเกาะถามว่าที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นจากโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าบวกเกิดการแตกตัวของคลื่นความถี่ที่เป็นอิสระเนี่ยมันมารวมตัวกันใช่เหรอครับท่านลองบอกสิว่านิยามของไวรัสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเกิดจากสิ่งนั้นนะนี่พยายามปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระผู้สร้างหรือปฏิเสธพระบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเมื่อกับปฏิเสธพ่อกับแม่ของตัวท่านเองโอ้ยกูเกิดขึ้นมาจากสเปิร์มกับไข่นะที่มันเคลื่อนไหลเข้าไปเจอกันในมดลูกของแม่นะมันเอาตรงนั้นนะเกิดจากตัวกูเนี่ยเกิดจากการเป็นกุมารน้อยที่อยู่ในมดลูกของแม่กูซึ่งเกิดจากสเปิร์มตัวนึงกับไข่ฟองนึงมันมาปะกันแล้วไอ้สเปิร์มก็เจาะเข้าไปในไข่แล้วรวมตัวกันแล้วค่อยๆเติบโตมาเป็นไซโกมาเป็นตัวอ่อนของกูแล้วกูก็เติบโตขึ้นมาบอกว่ากูอ่ะเกิดมาจากสเปิร์มกับโอวัลหรือคือไข่สเปิร์ม1ตัวไข่1ฟองเกิดขึ้นในมดลูกกูเกิดมาจากตรงนั้นนี่แสดงว่าคุณไม่สนใจอีพออีแม่ของคุณเลยใช่ไหมใช่เปล่าไม่ถามอ่ะสเปิร์มตัวหนึ่งที่มึงพูดอ่ะกับไข่ฟองหนึ่งที่มันว่าเนี่ยที่มันมารวมตัวกันจนเป็นหนึ่งแล้วเกิดมาเป็นตัวเองอ่ะเองไม่คิดต่อนะมันยังไม่สุดนะไม่คิดได้สุดนะว่าสเปิร์มมาจากไหนพ่อเองใส่เข้าไปใช่ไหมไข่น่ะมันอยู่ที่ปีกมดลูกแล้วผลิตไข่ออกมาใครอ่ะมดลูกของใครปีกมดลูกของใครก็ของเพศแม่ก็ของมารดาของท่านใช่ไหมอ่ะนี่ไม่สนใจเลยสเปิร์มมาจากใครใครเป็นคนให้สเปิร์มไปในมดลูกแม่ไม่สนนะไข่มาจากปีกมดลูกของแม่ที่ผลิตไข่ออกมาแล้วบังเอิญมาพอดีกันกับสเปิร์มที่พ่อใส่เข้าไปข้างในไม่พูดเรากำลังยกตัวอย่างเห็นไหมฮะเรื่องที่มันก่อนประวัติศาสตร์ก่อนจากถ้าสมมติมึงรู้ว่าสเปิร์มกับไข่ผสมกันแล้วเกิดเป็นตัวอ่อนเป็นกุมารน้อยอย่างเองคลอดออกมาเป็นมนุษย์เนี่ยและก่อนหน้านั้นทำไมไม่เล่าให้ฟังนะว่าสเปิร์มมาจากไหนไข่มาจากไหนมันต้องถามต่อไปเรื่อยๆเพราะนักประวัติศาสตร์เวลาเขาค้นหาโบราณสถานโบราณวัตถุหาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเขาต้องขุดต้องค้นต้องคุยท่านเห็นไหมแถวพีระมิดแถวอียิปต์อะเมืองเก่าเมืองโบราณของอียิปต์อะที่เขาขุดไปค้นมาจึงเจอพีระมิดแล้วในพีระมิดค้นไปค้นมาก็เจอห้องใต้ดินค้นห้องใต้ดินถึงเจอตุตันคาเมนเป็นฟาโรห์องค์แรกของอียิปต์ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีเรื่องเล่าพูดถึงตรงนั้นให้ท่านฟังเห็นไหมถ้าไม่มีการสืบค้นไปเรื่อยๆจะรู้ได้ไงอย่างประเทศไทยเราชาติไทยเราเนี่ยมันมีประวัติมีการร้องเพลงมาว่าพวกเราเนี่ยมาจากอะไรพวกกลุ่มไทยอาหมนะแคว้น12ปันนาแคว้นยูนนานแล้วถูกเราเป็นคนรักสงบก็เลยถูกรังแกถูกไล่ตีมาเราก็ถอยร่นลงมาเรื่อยๆมายังดินแดนแหลมทองแล้วทำไมเรายังอยู่ตรงเนี้ยอ้าวเราเป็นสัตว์มนุษย์ที่หายใจได้ปอดน่ะนะถ้าเราหนีได้เราลดถอยร่นลงทะเลลงมหาสมุทรไปแล้วนี่เราลงไม่ได้แหลมทองมันเป็นด้ามขวานถ้าถอยลงไปอีกก็ตกน้ำทะเลตายเราต้องสู้อยู่แต่ตรงเนี้ยใช่ไหมดินแดนแหลมทองเคยฟังเพลงบ้างประวัติศาสตร์ใช่ไหมเรารู้ว่าทำไมเราเป็นพวกไทยอาหมทำไม12ปันนาเราก็ไปค้นคว้าปรากฏอ้อเดี๋ยวนี้มีพี่น้องที่เป็นคนไตหน้าไตต่อไอไตอ่ะไตไม้มาลายเนี่ยไตเนี่ยนะแต่ก็คือคนไทยอยู่ในแคว้น12ปันนาอยู่ในแคว้นยูนานเนี่ยเขาพูดภาษาไทยเหมือนกับคนไทยเลยทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักคนไทยนะเราไปศึกษาเขาไปค้นพบเขาพูดภาษาเดียวกับเราฟังรู้เรื่องด้วยภาษาเดียวกันเป๊ะท่านเห็นไหมครับนั่นคือการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจึงเชื่อว่าไทยอาหม12ปันนายูนานอะไรพวกนี้เป็นดินแดนเดิมของคนไทยเราและอพยพถอยลงมาตรงนี้เพราะมีหลักฐานอยู่ตรงนั้นปราสาทหินพิมายปราสาทเขาพนมรุ้งนะที่บุรีรัมย์กับพิมายตะกี้นี่ก็คืออยู่โคราชใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นยุคขอมสมัยไหนสมัยไหนไม่รู้แล้วถ่ายขอมถ่ายทอดอารยธรรมวัฒนธรรมมาถึงตรงนั้นเลยสร้างปราสาทลักษณะของขอมขึ้นมา
แล้วเราก็เชื่อตามนั้นเพราะอะไรก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือซากสิ่งที่ปรักหักพังมั่งไม่พังมั่งนั่นแหละศึกษาค้นคว้าในยุคนั้นยุคไหนเป็นอย่างไรเขาก็ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยเห็นไหมฮะเขาเห็นปั๊บเขาไม่ปฏิเสธว่านี่คือปราสาทเมืองเก่าของโบราณนะ

ษาเรียนรู้ไปเรื่อยเห็นไหมฮะเขาเห็นปั๊บเขาไม่ปฏิเสธว่านี่คือปราสาทเมืองเก่าของขอมโบราณนะเขาไม่ปฏิเสธไม่เหมือนบางคนที่ปฏิเสธว่าให้กายบริสุทธิ์ทำให้หาวิธีทำให้กายบริสุทธิ์เพราะมนุษย์เราต้องจิตบริสุทธิ์และกายบริสุทธิ์มนุษย์จึงจะเป็นอมตะแปลว่าไม่ต้องตายอายุเป็นหมื่นหมื่นปีไม่ตายก็ได้ครับเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พระองค์ทรงสร้างเอาไว้ให้กับนี่ถ้าจะพูดไกลไปนะพวกมนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวหรือพวกเอเลี่ยนเสียที่มีกายหยาบมีกายสังขารเหมือนเราเพียงแต่รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนเท่านั้นเองพวกเขาเนี่ยอายุเป็นหมื่นหมื่นปีเขาไม่ตายเพราะอะไรครับเพราะเขามีสมองก้อนเดียวโชคดีไปครับแต่มนุษย์เราเนี่ยมีสมองสองซี่ไม่ใช่ก้อนเดียวมันจึงมีปัญหาว่าถ้ากายหยาบไม่บริสุทธิ์คือเลือดไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้อายุสั้นไม่ใช่เป็นอมตะด้วยพระองค์จึงต้องสร้างไอ้เจ้าตัวน้อยเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเพื่อให้มันเอาประจุไฟฟ้าบวกพวกนี้มีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกนะไอ้ไวรัสที่อยู่ในเกราะและที่มีสไปค์ก็คือมีหนามแหลมๆพวกเขาเนี่ยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกที่เรียกว่าโปรตอนอิสระเนี่ยแต่ไม่ใช่โปรตอนตัวตะกี้ที่ไออุตริมันอธิบายนะว่ามันแตกตัวมันจะเคลื่อนความถี่ที่แตกที่สลายอะไรของมันไม่รู้เนี่ยพวกใส่เข้าไปเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาโกหกอ่ะเวลาเลี้ยงลูกแล้วลูกไม่ยอมนอนบอกลูกต้องรีบนอนนะลูกนะเดี๋ยวสิงโตออกจากป่ามากินนะน่ากลัวนะสิงโตเนี่ยลูกก็เลยรีบหลับตานอนเพราะกลัวสิงโตแล้วบางทีเสียงตั๊บแง่ตั๊บแง่นะเสียงตุ๊กแกร้องไม่รู้จะเอาอะไรมาหลอกลูกเพื่อให้มันนอนลูกอย่าส่งเสียงดังนะอย่าร้องให้งอแงเสียงดังนะได้ยินเสียงไหมลูกตุ๊กตับเดี๋ยวมันจะกินตับของนะลูกนะลูกยังไม่รู้ตับลูกของตับของลูกอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่พอพ่อกับแม่ขู่ปั๊บลูกก็เลยกลัวเลยเพราะพ่อแม่ทำเล่นละครซักสมบทบาททำตาโตลูกระวังนะระวังเดี๋ยวตุ๊กแกจะมากินตับนะลูกรีบหลับรีบนอนนะลูกนะไม่งั้นมันกินตับนะเด็กเงียบแค่หลอกแค่นี้พี่น้องครับกลไกในร่างกายของมนุษย์มีต่อมไร้ท่ออย่างน้อย7ต่อมมันจะทำหน้าที่ของมันในการสั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างประจุไฟฟ้าลบขึ้นมาทำให้เป็นเม็ดเลือดแดงของท่านมีอำนาจทางไฟฟ้าเป็นลบหรือมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบลบคือขยะมันจะไหลเวียนไปทั่วเซลล์อวัยวะร่างกายมันทำให้ร่างกายท่านไม่บริสุทธิ์เพราะมีประจุลบเนื่องจากโกหกตอแหลเนื่องจากโลภะโทสะโมหะนี่แหละพระองค์ตั้งสมัยก่อนคนโบราณเป็นคนมีสัจจะพูดจริงทำจริงสังเกตไหมคนที่เขาเล่นคาถาอาคมอ่ะมนต์ดำอ่ะสมัยก่อนนะโอ้เขาขลังมากเขาเจ๋งมากศักดิ์สิทธิ์นะเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ผิดศีลไม่มีกิเลสหนาไม่มีตัณหาเยอะพลังจิตเขามีฌานที่แก่กล้ามากคาถาอาคมเขาจึงศักดิ์สิทธิ์ยิงไม่เข้าแทงไม่ออกยิงไม่ออกแทงไม่เข้านั่นแหละใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาเล่นฤทธิ์กันน่ะแต่สมัยเนี้ยเหมือนหยวกกล้วยเลยนะขนาดมีพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์แล้วคุยนักคุยหนาว่าเหนียวชั่วเดียวอ่ะมันหยกด้วยใช่ไหมพระองค์ก็สร้างเจ้าไวรัสเนี่ยเอาไว้เข้าไปในร่างกายไม่ใช่เอาไว้ทำร้ายมนุษย์ไม่ใช่เอาไว้ทำร้ายหรือทำลายมนุษย์ให้เขาเอาประจุบวกขนประจุบวกเข้าไปเพื่อจะไปแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างลบที่อยู่ในเลือดของมนุษย์ที่อยู่ที่เม็ดเลือดมนุษย์กับบวกที่ไวรัสพาเข้าไปให้เพื่อให้จับกลุ่มกันหนึ่งต่อหนึ่งจับคู่กันหนึ่งต่อหนึ่งจะทำให้เม็ดเลือดแดงของมนุษย์ที่ไหลเวียนทั่วร่างกายอวัยวะมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าเขาเรียกว่านิวทรัลหรือเป็นสุญญตาเข้าใจคำว่าสุญญตายังคือไม่บวกไม่ลบเป็นนิวทรัลไม่มีประจุไฟฟ้าเพราะไวรัสเนี่ยเข้าไปแต่เพราะว่าคนสมัยนี้ตอแหลเก่งใช่ไหมครับกิเลสหนาตัณหาเยอะเลือดเลยไม่บริสุทธิ์ทำให้กายหยาบของมนุษย์ไม่บริสุทธิ์นี่คือสาเหตุว่าทำไมกินเนื้อสัตว์มากๆแล้วอายุสั้นแล้วตายเร็วเราบอกแล้วเราบอกเป็นประจำอายุสั้นแต่ถ้าไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วจิตบริสุทธิ์หมุนธรรมจักรสำเร็จเราจึงบอกว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อถึงกำหนดกลับบ้านก็จะนอนหลับไปแล้วจิตวิญญาณก็จะออกจากร่างกลับคืนสู่แดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าหรือดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านได้อย่างง่ายดายแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เพราะโลภะโทสะโมหะมันรุนแรงหมุนกันแต่กรรมจักรทำให้เลือดไม่บริสุทธิ์ท่านสังเกตไหมพวกมอดเนี่ยมันจึงสร้างไอ้ที่เห็นในภาพเนี่ยปล่อยไปในบรรยากาศปล่อยไปในอาหารเพื่อเอามาทำร้ายได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะร่างกายของท่านไม่ต่างกับถังขยะเลือดของท่านเนี่ยมันสกปรกเพราะมีแต่

ุโลกเนื่องจากกิเลสหนาตัณหาเยอะราคะรุนแรงเราพูดย้ำแล้วย้ำอีกอยากมีอายุยืนหน้าใสใจต้องสวยหน้าใสจิตใจต้องสวยงามต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องใบหน้าจึงจะงดงามดั่งยองใหญ่ผิวกายก็จะเหมือนสีขาวอมเหลืองทองอร่ามเขาเรียกว่ามีออร่าเพราะว่ามีความเป็นบวกหรือมีความเป็นกลางถ้าเป็นคนที่มีจิตที่เมตตาสูงๆเนี่ยเม็ดเลือดก็จะมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกนะถ้า ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเช่นนักบวชบางคนนั่งแต่กรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแผ่แต่เมตตานะชาร์จแบตอยู่ตลอดเวลาตายแล้วเนี่ยจะไม่เน่าเปื่อยเวลาตายแล้วเนี่ยหนวดเคราหนวดเคราแหมนะเคราจะยาวขึ้นเรื่อยๆรุงรังได้ขนจักระแล้ก็ยาวมีขนตรงไหนก็ขนจะยาวตรงนั้นนะเส้นผมที่โกนจนหัวล้านเพราะเป็นนักบวชมันก็จะยาวขึ้นมาแล้วก็ต้องโกนเราก็ต้องโกนไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ทางจิตวิญญาณต่อมไทมัสเนี่ยมีการเก็บเอาประจุไฟฟ้าบวกจากการที่ชาร์จแบตคือนั่งกรรมฐานตลอดทั้งวันตลอดทั้งเวลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนร่างกายไม่เน่าเปื่อยกลายเป็นอัศจรรย์ไปนู่นนะมีบวกเกินนะถ้าเป็นมนุษย์ที่สมดุลเม็ดเลือดแดงของท่านจะต้องไม่มีศักยภาพทางไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันจะเป็นกลางแล้วก็จะอายุยืนโอเคไหมนี่ตะกี้เราเล่าให้ฟังนะอธิบายว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้มันเกิดจากอนุภาคโปรตอนเนี่ยถามว่าเนี่ยไวรัสเกิดจากอนุภาคโปรตอนมาไม่ใช่โปรตอนเป็นคุณสมบัติของไวรัสไม่ใช่โปรตอนเป็นผู้สร้างไวรัสสร้างกระเปาะสร้างสไปค์แบบอย่างที่ว่ามั่วไอ้มอดมันหลอกจริงๆหมอกมอดมันอาจจะรู้ก็ได้แต่มันไม่บอกมันหลอกแทนนะบางคนเนี่ยพอไม่เชื่อเรื่องว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ดันไปเชื่อว่าเอเลี่ยนเป็นผู้สร้างมนุษย์ดันไปเชื่อว่าเอเลียนก็คือมนาวต่างดุจมนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเอเลียนบอกว่าพระเจ้าไม่มีไปมนุษย์บางคนไปถามเอเลียนว่ามีพระเจ้าไหมพระเจ้าไม่มีพวกกูเนี่ยเป็นพระเจ้าพวกกูแหละเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วที่มึงเห็นว่ามีนรกมีสวรรค์มีอะไรต่อมีอะไรที่มึงเห็นล้วนเป็นภาพมายาเสมือนจริงเป็นภาพจากโฮโลแกรมจากฮาโลแกรมแล้วที่มึงเห็นว่ามีนรกมีสวรรค์มีอะไรต่อมีอะไรที่มึงเห็นน่ะล้วนเป็นภาพมายาเสมือนจริงเป็นภาพจากโฮโลแกรมจากฮาโลแกรมแล้วที่มึงเห็นว่ามีนรกมีสวรรค์มีอะไรต่อมีอะไรที่มึงเห็นน่ะล้วนเป็นภาพมายาเสมือนจริงเป็นภาพจากโฮโลแกรมจากฮาโลแกรมก็คือบันทึกเอาไว้ในรหัสของความทรงจำในสัญญาขันแล้วมาเที่ยวล้างสมองคนอื่นต่อไปเรื่อยๆจนเชื่อในทางที่ผิดๆหลงทางหมดเลยที่พระบิดาให้เรามาพูดความจริงแล้วไม่ค่อยฟังเพราะบอกแล้วนะว่าไอ้พวกมอดพวกเนี้ยมันก็คือรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวแล้วมันแอบเข้ามาอยู่บนโลกเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะเอาตรงนี้ก่อนนะว่าเชื่อว่าเอเลี่ยนเป็นผู้สร้างมนุษย์อะอุลตร้าแมนครับเฟกเป็นความเท็จไม่ใช่ความจริงแค่นั้นยังไม่พอเมื่อวันก่อนยังเห็นใน YouTube นะครับยังบอกว่าเนี่ยอาร์คทูเรียนเป็นผู้สร้างมนุษย์อาร์คทูเรียนก็เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตในต่างดาวต่างกาแล็กซีที่อยู่ในต่างดาวในต่างกาแล็กซีที่อยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลเนี่ยไปเชื่อว่าพวกเนี้ยชื่อว่าอาร์คทูเรียนเป็นผู้สร้างมนุษย์แบ็คกราวด์ตัวมนุษย์ต่างดาว2ตัวนี้ไม่ใช่อาร์คทูเรียนนะครับเราเอามาให้ท่านเห็นเพราะท่านคุ้นๆว่าท่านหน้าตาประหลาดแบบนี้เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวแล้วเห็นไหมไอตัวทางขวาเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์นะหน้าตามันเนี่ยหน้าดุหน้ากลัวใช่ไหมดุร้ายน่ากลัวหน้าตาเหมือนสัตว์มากกว่ามนุษย์ใช่ไหมพวกนี้จริงๆแล้วคือพวกเรปทิเลียนหรือเรปไทล์ reptile เรปไทล์พวกนี้เป็นศัตรูกับมนุษย์นะครับถึงแม้อยู่กับมนุษย์นะแต่เป็นศัตรูกับมนุษย์ไม่ประสงค์ดีกับมนุษย์เลยครับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งแต่สมัยหมื่นปีพันปีมาแล้วหมื่นปีพันปีมาแล้วมันเป็นศัตรู

กับเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของมนุษย์ที่เป็นสายพันธุ์ของมนุษย์นะไอ้พวกนี้ไอ้ตัวหน้าตาเป็นสัตว์เนี่ยเป็นศัตรูเป็นไม้เบื่อไม้มากับเรามาตลอด โอเคไหมครับตัวทางซ้ายเนี่ยชื่อเพราะฮะเขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายนะเป็นเอเลี่ยนชนิดหนึ่งเป็นเอเลี่ยนเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตชนิดหนึ่งนะหน้าตาคล้ายผู้หญิงนะฮะในพวกเขาในกลุ่มของเอเลี่ยนทั้งหลายเรียกพวกนี้ว่าบัตเตอร์ฟลายแปลเป็นไทยว่าแมงผีเสื้อนะแมลงผีเสื้ออันนี้ก็อาร์คทูเรียนไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์เพราะอาร์คทูเรียนไม่ใช่พระเจ้าพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นดวงดาวที่พระบิดาสร้างขึ้นมาเราจะตั้งคำถามท่านว่าถ้าเก่งจริงอ่ะใช่ไหมบอกว่าไอ้นั่นสร้างนี่ไอ้นี่สร้างนั่นไอ้นี่เกิดจากสิ่งนั้นอันนั้นเกิดจากสิ่งนี้ไม่มีใครรู้เท่าก็เลยต้องเชื่อตามนึกออกไหมฮะก็เลยต้องเชื่อตามทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่ท่านเห็นนั่นมีแต่ผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้และจะบอกได้ว่าออกแบบไว้ทำไมสร้างไว้ทำไมใครเป็นผู้สร้างสร้างเพื่ออะไรอะไรแบบนี้นะเนี่ยเราถามคำถามนี้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรไปลองถามไอ้มะนาวต่างดุษหรือเจ้าลัทธิไอ้ฝรั่งไปกลางตำราพ็อกเก็ตบุ๊กที่ไอ้ฝรั่งเจ้าลัทธิมันเขียนเพื่อหลอกขายหนังสือแล้วเอาหลักฐานเอาเหตุเอาผลที่มันเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์มาอธิบายจนทั้งหลายคนเข้าใจว่าไอ้นิยายเนี่ยบางทีก็จริงนะบางทีก็จริงบางทีเรื่องจริงก็ไปมองว่าเป็นนิยายอย่างที่เราพูดนึกว่าเป็นนิยายแต่ไอ้พวกที่หลอกพูดคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะขาดกืนเนี่ยขาดปัญญามันถ้ารู้จริงอ่ะลองตอบสิกระดาษโปรตอนอนุภาคโปรตอนที่มีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกใช่ไหมนะที่มันแตกตัวมันจะคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันแล้วมันมารวมตัวกันมันก็เลยเกิดสรรพสิ่งนั้นอ่ะโม้ได้อย่างแหมแยบยลมากช่วยโม้ให้ฟังหน่อยโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรมีคำตอบเดียวที่บอกที่ผ่านมาเกิดจากบิ๊กแบงเกิดจากกระบวนการบิ๊กแบงที่มันเกิดการระเบิดใหญ่ตู้มเดียวมันเกิดทุกอย่างขึ้นมาในอนันตจักรวาลในเอกภพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงแล้วไม่เคยฉุกคิดนะว่าถ้าเกิดจากบิ๊กแบงแล้วทำไมมันมีระบบทำไมมันมีระเบียบในการดำรงอยู่ร่วมกันทำไมมันจึงมีคุณสมบัติที่พิเศษก็มีคุณสมบัติที่เหมือนกันมีที่แตกต่างกันก็มากอะไรกันจะขนาดนั้นใช่ไหมบิ๊กแบงมันจัดสรรได้เหรอใช่ไหมพระบิดาเป็นผู้สร้างเราจึงอธิบายทุกสิ่งในจักรวาลนี้ให้ท่านฟังว่าพระองค์ทรงสร้างแต่ละสิ่งนี้ทรงมีแรงบันดาลใจอะไรสร้างขึ้นเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรและทำไมจึงต้องใช้กระบวนการลักษณะนั้นแบบนั้นทำไมไม่ใช้กระบวนการอื่นแบบอื่นพระองค์ทรงเป็นผู้ออกแบบไว้เพื่อตอบโจทย์ของพระองค์ไงพระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงทำอะไรได้บ้างหลังจากที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองโดยพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุบัติขึ้นมาด้วยพระองค์เองเนี่ยมันอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรแต่มันก็เป็นอย่างที่พระองค์ทรงเล่าให้พวกท่านฟังผ่านเรามาพระองค์ก็เลยต้องการจะรู้ว่าแล้วพระองค์สามารถจะมีพลังอำนาจที่จะทำอะไรได้บ้างจึงสร้างเอกภพมาเป็นห้องทดลองของพระองค์และสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาบางอย่างพระองค์ก็กำหนดเอาไว้เองกำกับการแสดงของมันเองแต่บางอย่างสร้างรูปแบบวางรูปแบบไว้ส่งจิตวิญญาณที่เป็นลูกของตัวเองก็คือพวกท่านเนี่ยก็คือลูกแกะของพระองค์เนี่ยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติใช่ไหมแล้วก็ให้ปฏิบัติตามแบบแผนที่พระองค์ทรงวางไว้ให้เข้าถึงอำนาจสูงสุดที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เอาไว้ได้ให้ได้ใช้กลไกที่พระองค์ทรงออกแบบเอาไว้ให้ได้แล้วทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเนี่ยพระองค์จึงต้องทรงศาสดาที่เป็นที่มาจากพระเจ้าเพราะรู้อนุตตรธรรมรู้ว่าพระองค์ออกแบบอะไรไว้อย่างไรพระองค์สร้างสิ่งใดไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้พระศาสดาหรือพระบุตรเอกหรืออนุตตรธรรมาจารย์อย่างเราเนี่ยเข้ามากล่าวความจริงให้พวกท่านได้ฟังเพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเหมือนอย่างเนี้ยท่านพยายามจะชิงดับขันห้าเพราะกูคิดว่าถ้าดับขันห้าได้ก็ดับทุกข์ได้ดับอัตตาตัวกูของกูได้ตายแล้วกูไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือสตพอด้วยวิธีมั่วๆไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเลยและก็ไม่ใช่สิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าออกแบบไว้ด้วยแล้วแบบที่ทรงออกไว้เป็นอะไรยังไงเราก็พูดให้ฟังบางคนก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งบางคนก็ไม่ฟังบางคนก็ไม่เชื่อถ้าที่ฟังแล้วคิดตามมันจะขาดทุนตรงไหนมันจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมยังฝึกสมองให้ฉลาดขึ้นด้วยซ้ำต
้องตอบสิโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วยหมุนได้ยังไงแล้วมนุษย์กับโลกเกี่ยวข้องอย่างไรเอาแค่พระพุทธองค์สอนไว้ช่วยตอบเราสิธรรมจักรกับปวัฒนสูตรมันเกี่ยวข้องอะไรระหว่างมนุษย์กับโลกมันเกี่ยวข้องกันไหมใช่ไหมแล้วธรรมจักรคืออะไรอย่าบอกว่าธงนะใช่ไหมแค่บอกว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรก็ยังเข้าใจผิดเลยครับเห็นไหมฮะท่านจึงต้องฟังเรานะเวลาถามเรื่องพวกนี้มนุษย์ก็มีทางเลือกอยู่ครับอย่างแรกคือมั่วตอบมั่วๆไอ้เหมือนโปรตอนตะเกียบทุกสรรพสิ่งเกิดจากโปรตอนที่แตกตัวออกจากคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งฟังแล้วดูเหมือนนักวิชาการนะแต่จริงๆเป็นนักวิชาเกินถ้าบอกว่าเกิดจากโปรตอนที่แตกตัวออกมาจากคลื่นความถี่ที่แตกต่างแล้วมันมาคลุกเคล้ารวมตัวกันมันก็เลยเกิดเป็นสรรพสิ่งต่างๆอธิบายแบบรวมๆแบบนี้สรรพสิ่งที่พระบิดาทรงสร้างไว้ในจักรวาลที่เป็นสากลเนี่ยที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายของแข็งของเหลวและก๊าซมีรูปรสกลิ่นเสียงมีตัวตนมีรูปลักษณ์ใช่ไหมมีเงามายาโอ้สารพัดเลยนะถ้าตอบไม่ได้ก็มั่วแล้วพอหลังจากศึกษาค้นคว้าพบความจริงแล้วค่อยมายกเลิกไอ้ที่ตัวเองมั่วเอาไว้นะเพราะค้นพบทีหลังเช่นแต่ก่อนบอกว่าโลกแบนใช่ไหมบอกว่าโลกแบนอันนี้คือมั่วใช่ไหมพอพิสูจน์แล้วพิสูจน์ความจริงได้ว่าเฮ้ยโลกไม่ได้แบนไว้เฮ้ยโลกเป็นลักษณะทรงกลมทรงดีๆนะกลมออกไปทางดีๆแป้นๆเหมือนส้มเขียวหวานนะมันไม่ได้กลมดิ๊กจึงค่อยเชื่อแล้วเปลี่ยนจากโลกแบนมาเป็นโลกกลมใช่ไหมแล้วพอมาอีกระยะหนึ่งบอกว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะก็แปลว่ามีดวงอาทิตย์ด้วยและมีดาวทั้งหมดอีก9ดวงทั้งหมด9ดวงเนี่ยนะรวมทั้งโลกด้วยทุกดวงรวมทั้งดวงอาทิตย์ด้วยต้องหมุนรอบตัวเองแล้วต้องมาโคจรแล้วพอมาอีกระยะหนึ่งบอกว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะก็แปลว่ามีดวงอาทิตย์ด้วยและมีดาวทั้งหมดอีก9ดวงทั้งหมด9ดวงเนี่ยนะรวมทั้งโลกด้วยทุกดวงรวมทั้งดวงอาทิตย์ด้วยต้องหมุนรอบตัวเองแล้วต้องมาโคจรพอมาอีกระยะหนึ่งบอกว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะก็แปลว่ามีดวงอาทิตย์ด้วยและมีดาวทั้งหมดอีก9ดวงทั้งหมด9ดวงเนี่ยนะรวมทั้งโลกด้วยทุกดวงรวมทั้งดวงอาทิตย์ด้วยต้องหมุนรอบตัวเองแล้วต้องมาโคจรที่พระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ก็คือโลกเป็นผู้นำของดาวเคราะห์8ดวงที่โลกเป็นผู้ชักพาให้ดาวเคราะห์8ดวงนั้นโคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์โดยแต่ละดวงจะมีวงโคจรเป็นของตนเองและอยู่ในแนวระนาบเดียวกันพระบิดาทรงออกแบบไว้พวกรวมมันชนกันครับพระบิดาไม่ได้ให้ระบบสุริยจักรวาลเนี่ยดาวแต่ละดวงเนี่ยโคจรสวนกันไปสวนกันมาเหมือนอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสของอะตอมนั้นใช่ไหมอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสของอะตอมนั้นมันจะเคลื่อนที่กันหลายทิศทางเลยนะไม่ได้อยู่ในแนวระนาบเดียวกันแต่มันก็ไม่ชนกันเพราะมันไม่มีเยอะนะอิเล็กตรอนก็คือประจุลบนะอย่างโอออกซิเจนก็มีอิเล็กตรอน2ตัวใช่ไหมนั่นแหละและแต่ละธาตุแต่ละตัวก็จะมีอนุภาคทางไฟฟ้าเป็นบวกก็มีเป็นลบก็มีอะไรพวกนั้นพระบิดาทรงจัดวางระบบไว้ทั้งหมดไม่ใช่ธรรมชาติสร้างหรือเอเลี่ยนสร้างครับถามว่าถ้าเอเลี่ยนสร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วใครสร้างเอเลี่ยนพวกมันเกิดเองปุ๊บออกมาในจักรวาลเองได้เหรอทุกอย่างต้องมีผู้ให้กำเนิดทุกอย่างต้องมีผู้สร้างเกิดเองไม่ได้เกิดเองไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเกิดจากเหตุหรือมีผู้ก่อเหตุมันจึงเกิดเหตุและมีผลของเหตุที่มันเกิดขึ้นจากมีการที่มีผู้ก่อสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นปฏิเสธพระเจ้าเพราะอะไรพระศาสดาไม่ได้สอนปฏิเสธพระเจ้าเพราะกูไม่เห็นว่าพระเจ้าสร้างอะไรก็มึงเกิดมาทีหลังนะพระเจ้าสร้างก่อนพวกมึงถึงเกิดมานะคำว่ามึงก็คือพูดถึงไอ้คนที่หัวดื้อหัวแข็งไอ้คนที่ไร้เหตุผลใช้สมองไม่เป็นนะครับโอเคไหมพอตอบไม่ได้ก็มั่ว พอมั่วแล้วการเวลาผ่านไปคนเรามันฉลาดขึ้นมันหายโง่ใช่ไหมก็ค่อยมายกเลิกไอ้ที่ตอบมั่วไว้บางทีถ้าไม่ได้มั่วก็ใช้วิธีมโนเอา
มโนเอาไปว่านึกเอาเองทึกทัก

คิดเอาเองไอ้ตะกี้มั่วๆก็เหมือนกับสเปิร์มกับไข่ในมดลูกของเพศแม่ซึ่งมันทำให้เกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นปฏิสนธิทางกายหยาบนะนี่ยังไม่เห็นนะว่ามีจิตวิญญาณเข้าไปปฏิสนธิร่วมกันกับไข่กับสเปิร์มนะก่อตัวขึ้นมาเป็นตัวอ่อนแล้วจิตวิญญาณก็เข้ามาปฏิสนธิทางพลังงานหรือทางวิญญาณนะมองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงและมันปฏิสนธิกับกายหยาบนะปฏิสนธิทางวิญญาณได้ยังไงไม่มั่วก็มโนเอาไม่มโนก็โมโมเพราะบางคนชอบฟังเรื่องโม้ถ้าโม้นี่แปลว่าไร้สาระครับมโนเนี่ยยังพอหาสาระมาอ้างอิงมีเหตุมีผลข้างๆคู่ๆส่วนมั่วเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีผลเลยคำว่ามั่วเนี่ยตำมั่วรู้จักไหมเออนั่นแหละนะมีหลายรสตำมั่วๆเนี่ยความหมายคืออย่างนั้นถามว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรบอกมันเป็นธรรมชาติมันเกิดจากบิ๊กแบงบิ๊กแบงนี่เขาเรียกว่ามโนว่ามันเกิดจากบิ๊กแบงเพราะตัวเองเกิดมามันบิ๊กแบงตัวเองก็ไม่เคยเห็นว่ามันตั้งแต่นะเกิดมากี่ภพชาติแล้วอ่ะภพชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาอายุกว่าหลายสิบปูนี้แล้วยังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์บิ๊กแบงเลยมันแสดงว่าที่พูดมาเนี่ยไม่มั่วก็มโนใช่ไหมถ้ามั่วนี่ก็จับแพะชนแกะส่วนขี้โม้น่ะสร้างเขาเรียกสร้างมายาขึ้นมาด้วยการคุยไปเรื่อยจริงมั่งเท็จมั่งเอานั่นผสมนี่ผสมนั่นแล้วแต่เขาเรียกขี้คุยขี้โม้พูดไปเรื่อยนะชอบพูดชอบคุยทำให้คนที่สนใจเรื่องแปลกๆก็มาสนใจฟังทั้งที่กูพูดแต่กูโม้นะไม่ใช่ความรู้หรอกมันเป็นความเชื่อของกูบ้างอะไรบ้างแบบนั้นนะพี่น้องครับถ้าไม่ตอบว่าไม่ใช่วิธีมั่วไม่ใช่วิธีมโนหรือไม่ใช่วิธีโม้เวลาถามเรื่องอะไรแล้วตัวเองคิดไม่ออกบอกไม่ได้ก็บอกว่าอย่าถามเลยมันเป็นอจินไตยอจินไตยแปลว่าคิดให้ตายคิดจนเป็นบ้าก็คิดไม่ออกหาคำตอบไม่ได้หรอกว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอจินไตยนะซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างมีคำตอบเท่านั้นแหละครับเพียงแค่ตัวเองตอบไม่ได้มั่วไม่ได้มโนไม่ได้มู้ก็ไม่ได้ด้วยจึงตอบว่าเป็นอจินไตยมึงอย่าถามถ้าถามมากกูตอบมึงไม่ได้กูเสียฟอร์มเป็นอจินไตยเช่นเราบอกว่าทุกวันนี้ที่คนนำทางตาบอดสอนมนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งพวกท่านด้วยว่าคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าตายแล้วหายสาบสูญไม่มีตัวตนแล้วเมื่อหายสาบสูญไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีตัวที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าจิตวิญญาณกูหายจ้อยเพียงแค่ทำอะไรครับเอารูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นเกราะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันครอบใจก็คือครอบจิตวิญญาณตัวไว้เอาตัวนี้ออกก็นิพพานได้แล้วก็แปลว่าดับขันธ์5ได้แล้วทุกอย่างก็จบนะที่เราพูดนะครับนั่นแหละนี่คือมั่วนี่คือมโนนี่คือโม้ถ้าแทนที่จะถ้ามั่วไม่ได้มโนไม่ได้โม้ไม่ได้ก็เรียกว่าตอบว่าเอ้ยมันเป็นอจินไตยมึงอย่าถามเลยไปเข้าใจว่าไปเข้าใจเรื่องนิพพานผิดๆคำว่านิพพานนั้นหมายถึงสิ่งที่ เป็นสภาวะของจิตหยาบของท่านเราใช้คำว่าจิตหยาบนะเพราะจิตวิญญาณไม่เกี่ยวจิตวิญญาณเนี่ยถูกขังอยู่ข้างในขณะที่เป็นมนุษย์น่ะสภาวะนิพพานที่แท้จริงก็คือสภาวะที่จิตหยาบของท่านมันสามารถดับการเกิดดับของกิเลสก็คือเวทนาได้เมื่อมันดับกิเลสและเวทหรือเวทนาเนี่ยได้ตัวอยากตัวไม่อยากที่เป็นตัณหาอารมณ์กายอารมณ์ขยะที่เป็นโลภะโทสะโมหะมันก็จะถูกดับการเกิดดับตามไปด้วยซึ่งมันง่ายมากเลยท่านไม่ต้องนั่งกันเป็นภพชาตินั่งพยายามจะกดจิตของท่านเป็นภพชาติแค่แทรกแซงเวทนาขันให้ได้เมื่อวานนี้เมื่อคืนวานนี้พระบิดาก็เมตตาให้เราย้ำกับท่านแค่แทรกแซงเวทนาขันให้ได้อย่าให้มันเกิดกิเลสคืออย่าให้เกิดตัวความรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่าเกิดแล้วใช้ขันห้าต่อเนื่องไปเมื่อเวทนาไม่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสขึ้นมาตัณหาก็ไม่มีนะอารมณ์ขยะก็ไม่มีทำให้ท่านสามารถดับความรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่าเกิดแล้วใช้ขันห้าต่อเนื่องไปเมื่อเวทนาไม่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสขึ้นมาตัณหาก็ไม่มีนะอารมณ์ขยะก็ไม่มีทำให้ท่านสามารถดับความรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่าเกิดแล้วใช้ขันห้าต่อเนื่องไปเมื่อเวทนาไม่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสขึ้นมาตัณหาก็ไม่มีนะอารมณ์ขยะก็ไม่มี
ทำให้ท่านสามารถดับจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่อย่างอื่นเนี่ยจิตหยาบเอามาหมดแล้วแต่ความรักอยู่ที่จิตวิญญาณนะเห็นไหมฮะสามารถหมุนธรรมจักรได้ประสบความสำเร็จนั่นเป็นนี่คือคำอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่ตอบไม่ได้ว่ามันเป็นอจินไตยนะโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรก็มีคำตอบมันเป็นอนุตตรธรรมมนุษย์คิดเองไม่ได้เราจึงต้องกลับมาบอกท่านแล้วอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่แค่ท่านฟังแล้วบอกน่าเชื่อว่าฟังอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเชื่อได้เลยว่าขนาดพระพุทธองค์ก็เสียงทรงย้ำเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็คือความรักนั่นแหละช่วยค้ำจุนโลกคือทำให้โลกสมดุลโลกสมดุลได้ก็ต่อเมื่อโลกต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ถ้าหมุนช้าลงเมื่อไหร่ก็เสียสมดุลเมื่อนั้นหมุนเร็วเกินไปก็เสียสมดุลไปในทางบวกมากเท่านั้นนึกภาพออกไหมครับมันต้องคงที่ด้วยอัตราเร็วตามที่พระบิดาทรงออกแบบกำหนดไว้ว่า24ชั่วโมงต่อรอบความรักจะช่วยทำให้โลกหมุนไม่มีการตอบว่าเป็นอจินไตยอย่าถามเป็นอจินไตยเพราะกูตอบไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นตัวชี้วัดเพราะตัวเองจะไปรู้ได้ไงมันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระบิดาเท่านั้นที่ทรงทราบพระองค์จึงต้องส่งเรามาอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลส่งเรามาบอกความจริงของพระบิดาให้ท่านทั้งหลายได้รู้ซึ่งเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดหรือชาติพันธุ์ของพวกท่านเพราะในโลกนี้ไม่มีใครบอกท่านได้ศึกษาเล่าเรียนยังไงก็ไม่สามารถที่จะค้นพบความจริงได้ขณะที่บางคนกลัวเสียฟอร์มฉลาดไปบอกว่าอจินไตยเนี่ยนะแหมมันเสียฟอร์มนะแต่ว่ากูโง่กูไม่รู้กูเลยบอกแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่าถามเลยมันเป็นธรรมชาติโลกหมุนรอบตัวเองได้เพราะมันเป็นธรรมชาติและธรรมชาตินี้นะกูเดาว่านี่คือเรียกว่ามโนมั่วกับมโนหรือโมนะมันเกิดจากบิ๊กแบงเกิดจากการระเบิดใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งระเบิดใหญ่ตู้มเดียวมามันเกิดเป็นนู่นนั่นนี่รวมทั้งเกิดมาเป็นโลกแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่เนี่ยส่วนดวงจันทร์นั้นอ่ะมันเกิดจากการที่มีก้อนอุกกาบาตพุ่งมาชนโลกในหลายหมื่นปีล้านปีแสนปีที่แล้วแล้วทำให้เกิดมีสะเก็ดฟุ้งกระจายออกมาไอ้สะเก็ดที่ฟุ้งกระจายออกมาเนี่ยมันก็เลยมีรูปลักษณ์กลมๆเหมือนดวงจันทร์เพราะมันหมุนพอมันหมุนเลยมันทำให้ขัดสีกับบรรยากาศเลยทำให้มันกลมๆดวงจันทร์ก็กลมๆแต่ผิวมันปูปูปะปะตะปุ่มตะปำเนี่ยทั้งมั่วทั้งมโนทั้งโม้เห็นนะแต่บอกว่าอะไรที่อธิบายไม่ได้แล้วกลัวเสียฟอร์มก็บอกว่าเป็นธรรมชาติเราก็เลยถามไงแซวว่าเอ้าแล้วใครสร้างธรรมชาติอ่ะเหมือนในพวกบ้านเนี่ยมันบอกว่าเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างมนุษย์เราก็เลยถามต่อว่าแล้วใครสร้างมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับบางคนเนี่ยบอกว่าพระเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่แล้วมันนึกว่าเราเนี่ยไม่มีคำตอบมันก็ไปถามว่าพระเจ้าสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วใครสร้างพระเจ้าวะมึงบอกกูเด้เรามีคำตอบนะใครสร้างพระเจ้านี่พอดีตำราอยู่ตรงนี้พอดีเล่มเล็กนะใครสร้างพระเจ้าถ้าอยากรู้นะ FC เพิ่งมาใหม่ใครสร้างพระเจ้าอ่านเล่มนี้แล้วจะรู้คำตอบว่าใครกันหนอที่สร้างพระเจ้าแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยพระเจ้ามีจริงนะเนี่ยพระเจ้ามีจริงเห็นไหมพระเจ้ามีจริงถ้าสนใจนะตอนนี้หนังสือหมดในสต็อกอ่ะถ้าท่านสนใจก็แจ้งผ่านน้องบุญธรรมมานะว่าอยากได้อยากอ่านเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะมีเยอะแยะเลยวันพิพากษานะเขาเรียกว่า the judgmentdays นะวันพิพากษาโลกจะเกิดอะไรขึ้นภัยพิบัติจะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนที่ไหนอย่างไรจะเกิดทำไมจะเกิดที่ไหนเกิดแบบไหนเกิดแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงพระคัมภีร์เล่มนี้มีครับที่ในโลกนี้ไม่มีมีแต่ที่จิตจักรวาลสถานธรรมนะเล่มนึง 2,500 บาทเพราะพิมพ์จำนวนจำกัดตอนนี้หมดแล้วกำลังรอจะพิมพ์เพิ่มท่านช่วยสั่งมานะฮะถ้ามันน้อยโรงพิมพ์ก็ไม่พิมพ์ให้ครับนะต้องได้จำนวนเท่าที่เขาต้องการนะมันหนังสือเล่มนี้จึงราคาสูงเพราะพิมพ์ปกแข็งตัวหนังสือโตอ่านง่ายสบายตาคนสูงวัยก็อ่านได้นะอะไรแบบนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์เราก็มีเท่านี้ครับนะเนี่ยเท่านี้โดยเฉพาะไอ้พวกที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าด้วยโอเคนะเราให้ปัญญาท่านไปเรื่อยๆเราจะบอกให้ท่านฟังว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงเป็นผู้สร้างเอเลียนส์เรายืนยันว่าทรงเป็นผู้สร้างเอเลียนส์เอเลียนส์มีหลายเผ่าดาวมาจากหลายกาแล็กซีหรือหลายกาแล็กติกมาจากหลายระบบสุริยะท่านเห็นไหมทางขวาเนี่ยเยอะแยะเลย
นะอย่างน้อยๆก็9รูปที่อยู่ทางขวามือที่เราให้ท่านดูเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างแล้วถามว่าพระบิดาสร้างทำไมเนี่ยพวกเนี้ยพระบิดาสร้างสิ่งใดแล้วจะไม่ทำลายสิ่งนั้นทิ้งพระองค์ทรงสร้างก็คือทดลองสร้างเพื่อจะเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หล่อสวยๆอย่างพวกท่านทุกวันเนี้ยเพื่อจะเอามาไว้ที่ดาวเคราะห์โลกเพื่อที่จะทำให้โลกหมุนมาช่วยกันผลิตสร้างพลังงานด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยที่ท่านเห็นภาพเนี่ยหน้าตามันเหมือนสัตว์ก็มีคล้ายๆสัตว์ก็มีคล้ายๆแมวคล้ายๆอะไรตัวขอโทษนะตัวเหี้ยหรือตัวเราเรียกไม่ถูกนะตัวเงินตัวทองนะก็มีนะอะไรแบบนี้พระองค์ทรงออกแบบไว้เยอะแยะมากมายเพื่อเลือกเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หรือมีที่มีชีวิตเนี่ยที่สวยงามลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเอามาไว้ใช้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการทำงานบนโลกเสรีนี้เพราะโลกนี้สำคัญมากดาวเคราะห์โลกเป็นผู้ค้ำจุนอนันตจักรวาลหรือห้องทดลองทั้งหมดทั้งระบบของพระบิดาให้สมดุลโดยต้องใช้สิ่งมีชีวิตที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ยอดเยี่ยมแยบยลอย่างเช่นมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยมาทำสมการซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x นั่นคือสมการทางพลังงานสมการรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์x คนก็เรียกว่าสมการทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกจะต้องใช้เครื่องยนต์กรรมที่มีสมรรถนะสูงมากซึ่งพระองค์ต้องทรงออกแบบมันไม่มีต้นแบบมันมีแต่สัตว์ประจำโลกที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เห็นไหมเวลาไปสร้างที่ดาวดวงอื่นน่ะเพื่อทดลองสร้างว่ามันสุดยอดยังถ้ามันสุดยอดแล้วก็จะส่งมายังโลกเราเพื่อมาปฏิบัติการประจำโลกพวกท่านจึงหน้าตาหล่อหน้าตาสวยเพราะพระองค์เนี่ยทรงทดลองมาแล้วทดลองอีกท่านเห็นไหมไอตัวที่มีแบ็กกราวด์ไฟแลบๆๆๆอยู่ข้างหลังอ่ะหน้าตามันเหมือนมนุษย์ที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมครับนี่ก็เรียนแบบมาจากสัตว์ครับท่านเห็นไหมหน้าตาคล้ายสัตว์ใช่เปล่าใช่หรือเปล่ามันยังไม่สวยพระองค์เลยออกแบบอีกเยอะแยะมากมายมีนับไม่ถ้วนเลยเยอะแยะมากพี่น้องครับเนี่ยและเนี่ยคือพวกอีกพวกนึงครับพวกเนี้ยนะคือพวกเรปทิเลียนหน้าตาแบบนี้ครับพวกเรปทิเลียนพวกเขาเรียกพวกเขากันเองว่าเรปทิเลียนจำไว้นะพวกนี้คือพวกที่พระบิดาทรงออกแบบสร้างเอาไว้ที่กาแล็กซีต่างๆระบบสุริยะจักรวาลต่างๆดาวดวงต่างๆสร้างขึ้นมาทดลองสร้างเพื่อจะเลือกเอาที่เหมาะที่สุดที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งมาประจำอยู่ที่โลกเหมือนที่พวกท่านกำลังประจำโลกอยู่ในขณะนี้ท่านฟังแล้วเข้าใจนะแรกสร้างก็หน้าตาเหมือนสัตว์มากกว่าเหมือนมนุษย์หน้าตาคล้ายตุ๊กแกก็มีเนี่ยตัวลายๆเห็นไหมคล้ายตุ๊กแกเรียกว่าเรปทิเลียนพวกนี้คือพวกที่มีหางครับเวลาเดินนะเดินสองขาข้างหน้าสั้นนี่เราเอาเฉพาะท่อนบนมาให้ท่านได้ดูมันก็ค่อยๆกลายพันธุ์ของมันมาเรื่อยๆเคยเห็นไหมครับเรปทิเลียนมีหางพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับพระองค์ก็จำภาพเหี้ยบนโลกจระเข้บนโลกนะก็เอาพวกนี้มาลองสร้างดูซิว่าจะมาไว้บนโลกแล้วสุดยอดไหมแล้วพระองค์รู้ว่าเอ้ยเอามาไว้ประจำโลกไม่ได้ว่ะไม่ได้มันมีข้อเสียมันมีจุดอ่อนแล้วไม่หล่อไม่สวยไม่เท่พระองค์สร้างไว้ที่ดาวดวงไหนก็ทิ้งไว้ที่ดาวดวงนั้นนึกออกไหมครับทิ้งไว้ที่ดาวดวงนั้นไม่เอามาใช้ที่โลกก็ไปสร้างที่ดาวดวงอื่นอีกเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลอื่นอีกในกาแล็กซีอื่นอีกก็สร้างเรปทิเลียนเนี่ยความรู้ของมนุษย์โลกเท่าที่พอรู้จักเรปทิเลียนก็คือพวกที่เป็นรูปธรรมสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเผ่าดาวหรือกลุ่มดาวที่พวกเขาดำรงอยู่เพราะพระบิดาไปสร้างห้องทดลองสร้างพวกเขาที่นั่นชื่อว่าอัลฟาดราโคเนียนไม่ต้องถามเราหรอกมันอยู่ตรงไหนของเอกภพวะเอาเป็นว่าบอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในยุคพลังงานใหม่ถ้าท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รอดหรือพวกเด็กๆจากฟ้าสีครามที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่เขาจะต้องเรียนรู้เรื่องที่ท่านกำลังเรียนรู้กับเราเนี่ยเพราะว่า
มนุษย์ยุคพลังงานใหม่หรือผู้ที่ข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะมีบทเรียนใหม่บททดสอบใหม่คือเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กันกับรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างดาวในต่างแดนนั่นคือภารกิจหลักในยุคพลังงานใหม่วันนี้พระบิดาเลยเอามาเป็นออเดิร์ฟให้ท่านฟังเป็นบางเผ่าดาวที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่ดีก็มีที่ชั่วกับมนุษย์ก็มีมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะพูดบ้างแต่คงไม่พูดทั้งหมดหรอกใครเป็นสาวกของลัทธิต่างดาวก็ฟังไว้เฉยๆแล้วกันเราไม่ได้ว่าใครนะอ่ะพวกเรปทิเลียนเนี่ยนะภารกิจหลักของมันก็คือเป็นพวกนักรบชอบทำสงครามเป็นนักรบและชอบทำสงครามพวกมันก็ทำตัวเสื่อมเหมือนกันนะครับอายุไขของมันเนี่ยแต่ละตัวแต่ละรูปธรรมเนี่ยอายุเต็มที่ของมันก็คือ500ปีโลกก็แปลว่ามีอายุ500ปีแล้วก็ตายเพราะว่าจิตไม่บริสุทธิ์กายไม่บริสุทธิ์เลยอายุไม่ยืนแต่ไม่ยืนมันยัง500ปีนะอายุ500ปีโลกนะถ้าท่านเป็นคนมีอายุ500ปีท่านคิดดูจะเป็นไงเหนียงคงยาวเหนียงคงยานนะแต่พวกมันไม่ใช่เห็นไหมไม่เสื่อมเราจึงบอกว่าพระบิดาสร้างรูปธรรมสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์หรือไอ้พวกเนี้ยโครงสร้างทางกายหยาบคล้ายกันมากแล้วเซลล์อวัยวะร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองได้เซลล์อวัยวะร่างกายสามารถเจริญเติบโตได้เมื่อซ่อมเองได้เวลาเสื่อมแล้วสร้างใหม่เพื่อเจริญเติบโตได้เพื่อการดำรงอยู่ได้พวกเขาจึงอายุยืนพวกเขาจึงไม่ต้องตายไงพี่น้องแต่เพราะจิตไม่บริสุทธิ์กายไม่บริสุทธิ์เลยอายุตั้ง500ปีอายุตั้ง500ปีถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะแล้วความเชี่ยวชาญของไอเรปทิเลียนพวกนี้มันเชี่ยวชาญนะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นภาพรวมเทคโนโลยีก็คือไฟฟ้าฟิสิกส์เมคานิกพวกนี้มันชำนาญมากชำนาญมากมันจึงรบเก่งไงสร้างอาวุธสร้างขีปนาวุธสร้างเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาทำศึกทำสงครามด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่พวกมันฉลาดแล้วคิดได้แล้วเอาไว้ทำสงครามจำไว้นะเรปทิเลียนเป็นพวกนี้หน้าตาเนี่ยเป็นภาพที่วาดมาอาจจะคล้ายๆอาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ให้รู้ไว้ครับให้รู้ว่าพระบิดาสร้างอะไรไว้แล้วมาบอกลูกๆอย่างพวกท่านแล้วเนี่ยเรปทิเลียนตัวนี้คือตัวโกงนะแล้วยานหรือจานบิน UFO ยานไม่ปรากฏสัญชาติที่มนุษย์เรียกอ่ะจะเป็นรูปชิก้ารู้จักไหมชิก้าเป็นแท่งๆและบางทีก็ใช้ยานที่เป็นรูปหยดน้ำตารู้จักหยดน้ำตาไหมนะเราคงอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่ารู้ใช่ไหมหยดน้ำตามันย้อยลงมาเนี่ยเป็นหยดนั่นเนี่ยยานที่เขาใช้ขับเคลื่อนหรือเดินทางท่องอวกาศพวกนี้เอาแค่เบาๆเท่าที่เราพอบอกได้นะไอ้พวกเรปทิเลียนเนี่ยเป็นพวกพานเกเรนะพวกบ้าอำนาจตั้งแต่สมัยพันปีหมื่นปีมาแล้วมันก็ยังเป็นของมันอย่างนั้นมีสมองก้อนเดียวไม่ใช่สองซี่อีกเผ่าหนึ่งที่มนุษย์ทั้งหลายควรรู้จักพี่ๆน้องๆควรรู้จักพวกนี้คือพวกเผ่าอัลเดอบารานAldebaran เป็นผู้ที่หน้าตาคล้ายๆผู้หญิงนะสวยเนาะอยู่ถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวทอรัสดาวทอรัสเนี่ยนะหรืออาร์คทอรัสเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะอยู่ที่เผ่าดาวนั้นหลายท่านก็คงคุ้นๆนะทอรัสแล้วก็มีอาร์คทอรัสอาร์คทอเรียนพวกนี้อยู่ในถิ่นใกล้ๆกันหน้าตาของพี่ๆน้องๆของพวกท่านหน้าตาแบบนี้คล้ายๆอย่างนี้นี่เป็นภาพวาดนะภาพวาดจากการบอกเล่าภาพวาดจากจิตที่สแกนนะฮะมานะภารกิจหลักของพี่ๆน้องๆชาวอัลเดอบารานก็คือเป็นผู้สังเกตการต้องสังเกตการว่าในกาแล็กซีนี้ในระบบดาวนี้นะมีอะไรที่จะทำให้เกิดการเสียสมดุลทำให้เอกภพของพระบิดาห้องทดลองพังชิบหายเสียหายมีใครมันทำให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นปฏิบัติตนอย่างไรบนดาวนั้นกาแล็กซีนั้นแล้วมันจะทำให้เอกภพเสียหายชิบหายวิบัติพี่พี่น้องๆชาวอัลเดอบารานก็จะสังเกตการแล้วก็จะให้คำแนะนำซึ่งวิธีการจะให้คำแนะนำในแต่ละที่แต่ละถิ่นแต่ละดาวแต่ละดวง
เราไม่ต้องไปสนใจนะว่าเขาใช้วิธีแนะนำแบบไหนบางทีใช้วิธีการใช้ภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลหรือบางทีก็ใช้ยานเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการจนถึงถิ่นจนถึงถิ่นจนถึงพื้นที่จนถึงแอเรียนั้นเลยก็มีนะแล้วก็อายุไขของชาวอัลเดบารานก็คือสูงสุดก็500ปีโลกพอๆกับเรปทิเลียนปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ500ปีโลกถ้าโลกหรือจักรวาลมีการเสื่อมมีพลังงานมีพลังอำนาจเสื่อมลงมันจะมีผลต่ออายุไขของพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องทดลองของพระบิดาพลอยเสื่อมตามก็แปลว่าอายุสั้นลงตามไปด้วยนะเนี่ย500ปีโลกมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคืออะไรมีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเพราะในจักรวาลในกาแล็กซีในกาแล็กติกต่างๆมันก็จะมีการทำสงครามกันทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าอำนาจแย่งอำนาจกันแย่งดาวกันแย่งอาหารกันแย่งทรัพยากรกันมันมีด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วก็มีเป็นกลางก็ส่วนมากก็มักจะเป็นลูกขุนใช่ไหมเป็นลูกขุนแล้วเป็นศาลเป็นผู้พิพากษาในการวินิจฉัยว่านะถ้าเกิดมีปัญหามีคดีความระหว่างกาแล็กซี่กาแล็กติกก็จะมีการว่าความกันนะอัลเดบารานก็จะทำตัวเป็นผู้พิพากษาแต่มีความเป็นกลางวินิจฉัยว่าใครถูกใครผิดจะตัดสินว่าอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อจะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่งที่พระบิดาสร้างเอาไว้ในเอกภพเนี่ยในอนันตจักรวาลเนี่ยในทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่ที่มีแค่6กาแล็กซี่เท่านั้นเองครับที่มีรูปธรรมมีชีวิตเหล่านี้ดำรงอยู่แต่มันก็เยอะมากนะไม่ใช่น้อยๆนะครับนะแล้วก็ยานพาหนะของพี่ๆน้องๆชาวอัลเดบารานวันหลังเห็นแล้วก็จะได้เดาถูกนะว่าพี่เขาเนี่ยเป็นพวกไหนเป็นกลุ่มไหนพวกนี้เป็นผู้ฝ่ายดีนะจะเป็นรูปทรงกลมเป็นรูปทรงกลมเหมือนรูปบิเลียดนะครับและเป็นแท่งลูกบาศก์จะมี2แบบเขาจะใช้กัน2แบบนะแล้วแต่ว่าจะใช้อันไหนในการเดินทางไปในอวกาศเวลามาปรากฏตัวบนโลกให้ท่านเห็นท่านจะได้บอกได้อ๋อนี่พี่ๆน้องๆชาวอัลเดบารานนะเพราะยานนะจันบินเป็นรูปบาศก์นะครับพี่น้องครับนะอ้าวต่อไปครับเผ่านี้เขาเรียกว่าพี่ๆน้องๆเป็นเผ่าซีต้าชื่อตรงกันเลยฮะในจักรวาลเนี่ยเขาเรียกดาวดวงนี้ในจักรวาลเขาเรียกว่าดาวซีต้าดาวซีต้ามันอยู่ตรงไหนช่างมันครับพิกัดที่ตั้งนะอยู่ตรงไหนช่างมันแต่รูปลักษณ์หน้าตาของพี่ๆน้องๆชาวซีต้าเนี่ยตาโตๆนะจมูกแหลมๆปากเล็กๆคางยื่นๆแบบเนี้ยคางย้อยๆเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยชื่อซีต้านะใช้ชื่อตามเผ่าดาวเลยนะภารกิจคืออะไรครับมีหน้าที่ป้องปรามคล้ายๆตำรวจมีหน้าที่ป้องกันนะป้องกันไม่ให้เกิดการทำให้ระบบเอกภพหรือห้องทดลองของพระบิดาแตกสลายพังสลายเสียหายจากการอุตริของนะพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่พระบิดาสร้างไว้ก่อนจะเลือกเอาที่หล่อและสวยที่สุดแบบมนุษย์อย่างพวกคุณเนี่ยมาไว้ที่โลกก็หน้าตาน่าเกลียดแบบพวกเขามาก่อนนะพระบิดาสร้างแล้วก็ไม่ทิ้งแล้วก็ให้ใช้ทำหน้าที่นะมีการป้องกันและแนะแนวทางว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจะต้องซ่อมอย่างไรต้องสร้างอย่างไรระบบดาวจึงจะสมดุลอะไรแบบนี้อย่างทุกวันนี้แกแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์นะที่มันจะต้องนะกวาดไปในแนวระนาบเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบของเอกภพใช่ไหมของอนันตจักรวาลปรากฏว่ามันเอียงทำมุมนะมันเอียงไปทำมุมกับแนวระนาบเนี่ยมันเอียงไป 0.2 องศาระนาบต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเอียงไปอย่างนี้ปั๊บ 0.2 องศานี่เท่ากับว่าแกนหมุนของเอกภพซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบมันเอียงทำมุมนะมันเอียงไปทำมุมกับแนวระนาบเนี่ยมันเอียงไป 0.2 องศาระนาบต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเอียงไปอย่างเงี้ยปั๊บ 0.2 องศานี่เท่ากับว่าแกนหมุนของเอกภพซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบมันเอียงทำมุมนะมันเอียงไปทำมุมกับแนวระนาบเนี่ยมันเอียงไป 0.2 องศาระนาบต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันเอียงไปอย่างเงี้ยปั๊บ0.2 องศานี่เท่ากับว่าแกนหมุนของเอกภพซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบระบบก็จะเสียสมดุลซึ่งพระบิดาทรงยอมไม่ได้นะพี่ๆเหล่านี้เขามีหน้าที่คอยตรวจสอบว่ามันเสียสมดุลตรงไหนก็คือชำรุดตรงไหนต้องหาทางแก้ไขซ่อมแซมตรงนั้นแล้วก็เหตุมาจากอะไรเขาก็จะไปให้คำแนะนำหรือแนะแนวแก่ผู้ที่ดำรงอยู่หรือเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบนั้นเราพูดแค่นี้พอเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างดาวที่เรียกว่าเอเลียนส์นะที่เป็นฝ่ายที่ทำหน้าที่
ให้กับพระบิดา

แต่เราก็บอกแล้วนะไอ้ตัวชั่วก็มีนะไอ้ตัวที่ทำหน้าที่ดีๆก็มากนะฮะค่อยๆดูกันไปนะครับอายุไขซีต้าเนี่ยที่เป็นตำรวจตาตำรวจของจักรวาลเนี่ยนี่มีหน้าที่ป้องกันใช่ไหมแล้วให้คำแนะนำนะเป็นผู้ตรวจการนะแล้วก็คอยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะไม่ใช่ป้องปราบหรือป้องปรามนะฮะแต่ต้องเป็นผู้สังเกตการนะดูว่าตรงไหนมันจะเสียเราขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะอายุไขเต็มที่คือ 1,000 ปีมีอายุ 1,000 ปีท่านเห็นไหมครับเราบอกท่านแล้วว่าเนื้อหนังของพวกเขาเนี่ยเท่านั้นเหมือนท่านครับนะเนื้อหนังเหมือนท่านหายใจออกซิเจนเหมือนท่านครับกลไกข้างในเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ภายนอกเท่านั้นเองเพราะก่อนจะสร้างหล่อๆสวยๆอย่างมนุษย์เป็นมนุษย์อย่างพวกท่านพระบิดาก็จำภาพสัตว์บนโลกเราเนี่ยที่พระองค์สร้างเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไปทำเป็นแบบไปสร้างไว้ที่นู่นสร้างไว้ที่นี่พอดูซิว่าดีที่สุดคือแบบไหนนั่นเราย้ำอีกครั้งนะครับอายุ 1,000 ปีเห็นไหมพวกท่านเนี่ยอายุแค่100ปีตายดีใจเป็นบ้าเป็นหลังเรากลัวอายุยืนแล้วทุกวันนี้เป็นไง5 60 70ก็จะไปไม่รอดจะตะบันน้ำกินแล้วครับเราก็เตือนว่าอย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์กินมังสวิรัติซะอย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะว่าร่างกายมนุษย์พระบิดาออกแบบไว้ให้ต้องการโปรตีนแค่ไม่เกิน 9-10% หรืออย่างมากสุดคือ 12% ของปริมาณสารอาหารทั้งหมดที่กินไปต่อวันนะต้องการแค่ 9-10% ประมาณเนี้ยไม่ต้องกินเนื้อหมูเนื้อหมาเนื้อแมวเนื้อช้างเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อห่านไม่ต้องกินมันเป็นกิโลกิโลนะกินผักเนี่ยนะแค่ดอกบรอกโคลีเนี่ยในเนี้ยก็มีโปรตีนอยู่เยอะนะถึงแม้ไม่ได้มีเป็น 100% ในผักสีเขียวก็มีโปรตีนในถั่วทั้งหลายเนี่ยนะถั่วลิสงนะถั่วทั้งหลายพิสตาชิโอด้วยถั่วทั้งไทยทั้งเทศอ่ะมีโปรตีนอยู่ในนั้นทั้งนั้นนะครับท่านไม่ต้องกลัวเลยครับก็ดูช้างม้าวัวควายสิมันกินไก่กินหมูกินเป็ดกินห่านไหมคนที่เลี้ยงช้างม้าวัวควายอ่ะเขากินไหมใช่ไหมหมูก็เหมือนกันน่ะท่านเอารำให้มันกินรำมาจากไหนอ่ะมาจากแกลบใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วผสมปลายข้าวลงไปแล้วต้มเข้าด้วยกันเอาหยวกกล้วยผสมลงไปโอ้โหหมูก็กินหมูกินไปกินไปร้องอู้ดีใจครับมีความสุขกินแล้วอ้วนไม่เห็นมันกินเนื้อสัตว์อื่นตรงไหนเลยแต่มนุษย์ทะลึ่งไปกินเนื้อหมูเพราะเห็นหมูอ้วนมีโปรตีนสูงไงนะเพราะอยากเด็กมันนะอยากทำบาปนะแล้วเป็นไงกินเนื้อสัตว์แล้วเป็นไงขี้โรคไหมเห็นไหมดูที่ท่านนักบวชทั้งหลายนะที่เป็นคนใจบุญมีเมตตากดข้อแรกหรือสีหน้าข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาอย่าเป็นเวรเป็นกรรมกับสัตว์ทั้งหลายด้วยการไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยนะอย่าไปกินเป็นประจำต้องละเว้นเพราะกินสิ่งเหล่านี้นะตามโรงพยาบาลที่มีนักบวชเขารักษานักบวชโดยเฉพาะไปดูล้นโรงพยาบาลล้นโรงพยาบาลนะไม่ใช่ป่วยด้วยโรคที่มีเชื้อโรคนะเป็นคือป่วยด้วยโรคกรรมโรคกรรมก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ชำรุดทรุดโทรมโดยไม่ได้เกิดจากไวรัสไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นการป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคกรรมไม่ใช่เชื้อโรคแต่ไม่ยอมฟังเราเพราะอะไรติดใจอยากกินอยากเน็กซ์ไม่เชื่อเราไม่เชื่อกับเรื่องของท่านถ้าอยากอายุยืนยาวอยากกินไม่อยากเป็นมะเร็งก็อย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าใจไหมครับและถ้าท่านเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์มะเร็งจะไม่ถามหาท่านหรอกครับเชื่อเราครับมะเร็งเป็นโรคกรรมนะแต่เราจะบอกไม่หมดหรอกว่ากรรมอะไรที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ถ้าหยุดกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะไม่ไปส่งเสริมมะเร็งให้เกิดขึ้นเราบอกความลับแค่นี้ก่อนความเชี่ยวชาญของพี่พี่น้องน้องชาวซีต้าคือการรักษาความสงบรักษาความสมดุลของระบบดาวรักษาความสงบในการดำรงชีวิตอยู่ของรูปธรรมที่มีชีวิตในเผ่าดาวแต่ละเผ่าที่อยู่ร่วมกันมีหน้าที่ป้องกันมีหน้าที่แนะนำมีหน้าที่รักษาความสงบยานการบินที่พี่ๆน้องๆชาวซีต้าใช้จะเป็นทรงกลมเหมือนอีกเหมือนกันและบางทีก็ใช้รูปไข่รู้จักรูปไข่ไหมครับไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยจะเป็นทรงแบบนั้นเนี่ยนี่คือพี่ๆน้องๆชาวซีต้าพี่ๆน้องๆชาวซีต้าเผ่าดาวต่อไปครับพี่ๆน้องๆชื่อว่าอาร์คทูเรียนที่ไอ้พวกมอดทุกวันเนี่ยมันหลอกมนุษย์โลกหลอกฝรั่งว่าผู้ให้กำเนิดมนุษย์ผู้สร้างมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้า
แต่เป็นพวกเผ่าอัคชูเรียนเนี่ยเป็นผู้สร้างมันมั่วนะพี่ๆน้องๆชาวอัคชูเรียนไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นผู้สร้างมนุษย์นะครับพวกเขามาจากไหนครับอัคชูเรียนเนี่ยคือผู้ที่พระบิดาไปสร้างไว้บนดวงดาวในกลุ่มดาวที่เรียกว่าอาร์คโทรัสกลุ่มดาวอาร์คโทรัสและมีดาวดวงหนึ่งชื่อว่าบูทส์คล้ายๆรองเท้าบูทส์นะครับพระบิดาไปสร้างพวกนี้นะไปออกแบบพวกนี้ไปทดลองสร้างไว้ที่ดาวที่ใช้ชื่อว่า Boots BOOTS Boots Boots เป็นดาวหนึ่งดวงในกลุ่มดาว Arcturus ไปดูเอาแล้วกันนะว่าอยู่ตรงไหนเราขี้เกียจไปสืบค้นนะครับภารกิจหลักของ Arcturian ก็คือรักษาความสงบและชี้แนะทำงานคล้ายๆกับพี่กลุ่มซิต้าตะเกียครับนะแล้วพวกเขาก็มีอายุไข 1,000 ปีอายุยืนได้ถึง 1,000 ปีไม่ได้เป็นอมตะนะพันปีก็ต้องตายเหมือนกันแต่เสื่อมน้อยเห็นไหมเป็นพันปีเลยกว่าจะตายนะมีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณคนที่ป่วยทางจิตวิญญาณซ่อมแซมจิตวิญญาณนะคล้ายๆกับถ้าเป็นนรกภูมิก็คือยมบาลที่ไปซ่อมแซมจิตวิญญาณแต่นั่นเขาซ่อมแซมคลื่นความถี่แต่ถ้าจิตวิญญาณของท่านน่ะที่เป็นเปลือกนอกที่เรียกว่ามัคคบาเนี่ยมันรั่วมันเป็นรูพรุนเพราะท่านชอบสั่งจิตใต้สำนึกใช่ไหมมัคคบาก็คือเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานนะที่เข้มข้นมากเพื่อทำให้จิตวิญญาณมีรูปทรงทางพลังงานอยู่ได้เอกภพเนี่ยพระบิดาทำให้มันเป็นรูปทรงกลมเป็นรูปไข่เนี่ยนะฮะอยู่ได้เนี่ยทั้งที่มันเป็นพลังงานไม่ใช่เป็นมวลสารอะไรนะเป็นพลังงานนะแต่สามารถฟุ้งกระจายเป็นรูปไข่แล้วคงที่ในรูปทรงนั้นได้เพราะว่ามีการเวียงหมุนรอบตัวเองจึงเกิดการสมดุลเกิดขึ้นไม่ต่างกับจิตวิญญาณของมนุษย์นะเป็นวงกลมหมุนแต่จริงๆแล้วมี12เหลี่ยมมุมนะพี่ๆอาร์คทูเรียนพวกนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณและมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอาร์คทูเรียนมีความเชี่ยวชาญเขาไม่ใช่เป็นผู้สร้างมนุษย์นะครับเขาไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็ยานของเขาก็เป็นรูปทรงกลมและเป็นรูปสามเหลี่ยมที่บางคนมองว่าคล้ายๆกับพีระมิดอ่ะสามเหลี่ยมก็คือทรงพีระมิดใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปทรงกลมเนี่ยยานเนี่ยเป็นของพี่ๆน้องๆที่มาจากกลุ่มดาวอาร์คทูเรียนหลายคนถามนี่มันเป็นมิตรศัตรูกับมนุษย์อ่ะเอาดูแล้วกันกลุ่มต่อมาที่เราอยากจะแนะนำท่านกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่ามีนามว่าฟีไลน์หน้าตาเหมือนแมวหน้าตาเหมือนแมวหน้าตาเหมือนเสือเนาะฟีไลน์ฟีไลน์พวกเนี้ยพี่พวกเนี้ยพระบิดาไปสร้างเอาไว้ที่ดาวเอวีออนดาวที่เป็นถิ่นกำเนิดของฟีไลน์เนี่ยนะชื่อว่าเอวีออนแล้วฟีไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบรรพบุรุษที่พระบิดาต้องการจะพัฒนาให้มาเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์โดยตรงนะสายพันธุ์มนุษย์เนี่ย human เริ่มต้นมาจากฟีไลน์พระบิดาสร้างฟีไลน์ขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นต้นพันธุ์ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยให้มีหน้าที่ก็สร้างแล้วก็ให้มีหน้าที่เลยมีหน้าที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างไม่ว่าสร้างทางพลังงานสร้างทางวัตถุเทคโนโลยีพี่ๆน้องๆกลุ่มฟรีไลน์มีความถนัดหรือถ้าไม่สร้างเองก็สามารถเข้าไปแนะนำพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตบนดาวอื่นได้ด้วยอายุอนามของฟรีไลน์1คนเนี่ยจะมีอายุยืนอยู่ได้ถึง 15,000 ปีครับปีโลกนะเป็นปีของโลกที่วันนึงมี24ชั่วโมงพวกเขาจะมีอายุไข 15,000 ปีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะเขาเป็นนักสร้างถูกต้องไหมเขาเป็นนักสร้างนะเป็นนักสร้างเป็นเทคนิชเชียนและก็เป็นไซเอนทิสต์แปลว่าเป็นช่างเทคนิคและก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ฟีไลนะแล้วก็ยานอวกาศที่เขาใช้ก็คือรูปทรงกลมแล้วก็เป็นลูกบาศก์คล้ายๆกับเผ่าที่ผ่านมาตะกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วโอเคไหมครับเอามาดูเผ่านี้ครับเผ่านี้หน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นเผ่าแอนูนากิ
และพระบิดาไปสร้างพวกเขาไว้ที่เผ่าดาวอะไรครับพาเนตนิบิรุพวกเขาไม่ใช่นิบิรุนะแต่เป็นพาเนตนิบิรุชื่อนามคล้ายๆกันพาเนตนิบิรุเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะแต่เว้นวรรคไว้เพราะเป็นชื่อของถิ่นกำเนิดของพวกเขาพวกเขาเหล่านี้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการด้าน DNA ไม่ว่า DNA ของมนุษย์เผ่าดาวไหนรูปธรรมมีชีวิตดาวไหนผู้ที่เป็นแอนูนากิมีความเชี่ยวชาญสูงมากมีความเชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับเรื่อง DNA โอเคไหมทุกนี้เห็นไหมฮะไอ้วัคซีนหรืออะไรเนี่ยที่เขาผลิตสร้างขึ้นมาเนี่ยมันลงลึกไปถึง DNA เลยใช่ไหมครับลึกไปถึง RNA ใช่ไหมครับลึกไปจนถึงโครโมโซมแล้วใช่ไหมครับพวกเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้แอนูนากิเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ DNA ในการตัดแต่งพันธุกรรมในการตัดแต่งโครโมโซมในการควบคุมเซลล์อวัยวะร่างกายของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตเราบอกแล้วไงเอเลี่ยนทุกเผ่าดาวถ้าเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตเนี่ยมันจะมีลักษณะของเซลล์อวัยวะร่างกายคล้ายๆมนุษย์ฮะเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์มันเท่านั้นเองหน้าตาก็ยังเหมือนสัตว์ประจำโลกอยู่ใช่มั้ยครับเพราะพระบิดาได้แบบมาจากโลกเนี่ยแล้วไปสร้างไว้ที่ดาวดวงนั้นดาวดวงนี้พระบิดาไม่ได้พระเจ้าสร้างพระเจ้าไหนอ่ะพระองค์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วพระองค์ทรงกำหนดสร้างเองแล้วก็จะมอบหมายให้รูปธรรมที่เป็นช่างเทคนิคหรือที่เรียกว่าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็คือผู้รับใช้พระเจ้าผู้รู้จักพระเจ้ารู้จักพระบิดาซึ่งเขาจะอยู่รอบนอกจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับระบบดาวไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หรอกนึกออกไหมทูตสวรรค์พระบิดามีทูตสวรรค์เยอะอีตอนพิพากษาโลกชำระโลกพระบิดาจะใช้ทูตสวรรค์ทั้ง7จะมี7รูปธรรมไม่นับเรานะเพราะเราเนี่ยมีหน้าที่จัดการทางด้านจิตสำนึกมีหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตสำนึกของมนุษย์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อเอาความจริงของพระเจ้ามาเล่าให้ท่านฟังและมาพาพวกท่านกลับเข้าข้อก็คือผ่านประตูมิติประตูของการหลุดพ้นคือด่านนภาลัยพาท่านกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดานั่นคือความชำนาญของเราเราจึงไม่ได้ทำอย่างอื่นมีแต่เรื่องนี้เท่านั้นนะแอนูนากิเนี่ยมีอายุไข 1,000 ปีครับอายุยืน 1,000 ปีถึงจะตายครับโดยเฉลี่ยนะจริงๆเกินกว่านี้เขาก็มีนะท่านเห็นไหมสมองก้อนโตและมีซีกเดียวมีก้อนเดียวไม่ได้มี2ซีกเหมือนมนุษย์นะครับมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทุกชนิดมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทุกชนิดแล้วก็ยานที่เคยใช้ที่ใช้อยู่ก็คือเป็นทรงกลมและเป็นรูปไข่นะรู้สึกจะฮิตมากในจักรวาลนะเพราะว่าเขาสร้างกันขึ้นมาแล้วมีการแลกเปลี่ยนวัตถุเทคโนโลยีกันนะโอเคไหมถ้ามียานลักษณะเดียวกันนี่แสดงว่าเป็นมิตรกันนะเป็นซีกันนะพี่น้องครับก่อนที่เราจะพักแช่ไว้อันเนี้ยเราจะบอกไว้นิดนึงนะแอนูนากิเนี่ยเดิมเป็นฝ่ายชั่วนะครับเดิมเนี่ยพระบิดาสร้างขึ้นมาแล้วปล่อยให้ทำหน้าที่ปรากฏว่าทำไปทำมาก็เพี้ยนเหมือนมนุษย์โลกเราเหมือนกันนะครับแล้วกลายเป็นฝ่ายชั่วแต่ตอนหลังเนี่ยเราขออนุญาตไม่บอกท่านว่าทำไมพวกเขาได้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาเป็นเอเลี่ยนฝ่ายดีเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องกังวลกลับมาเป็นฝ่ายดีเรียบร้อยเดิมกลายเป็นฝ่ายชั่วครับตอนนี้มาเป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายดีไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ทำร้ายใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA โอเคไหมแต่กี้เราบอกว่าเชี่ยวชาญด้าน DNA แต่คนที่มีความรู้เรื่อง DNA เนี่ยถ้าคนหนึ่งมีความรู้การก๊อปปี้การเรียนแบบกันท่านว่ามีไหมขนาดคนก๊อปปี้ธรรมะพระบิดาที่เราสื่อจากพระองค์มาเราเป็นคนเดียวที่พูดได้ในเรื่องเหล่านี้บนโลกก็ปรากฏว่ามันแอบเข้ามาดูแล้วแฮ็กเอาไปใช้เอาไปต้มยำทำแกงกันมั่วไปหมดกลายเป็นของตัวพี่ๆน้องๆครับนี่คือแอนนูนากิเป็นมิตรกับมนุษย์นะฮะตอนนี้กลับเนื้อกับตัวมาเป็นมิตรกับมนุษย์และคอยช่วยเหลือมนุษย์นะเพราะมีคนพยายามจะทำลาย DNA ของมนุษย์นะจะทำร้ายมนุษย์นะนี่เพราะฉะนั้นความรู้ที่พระบิดาทรงเมตตาเสา 3 ทุ่มครึ่งจนถึงป่านนี้นะของคืนวันที่1จนจะสู่เช้าตรู่วันที่2มกราคมนะปีพ.ศ. 2565เนี่ยนะฮะก็เลยให้ความรู้ที่เป็นแบบเบาๆเป็นความรู้ที่รู้แล้วเผื่อเอาไปใช้ในยุคพลังงานใหม่ด้วยเพราะหลายคนเนี่ยอาสาพระบิดาว่าจะขอข้ามยุคไปสู่จากยุคเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วย
แต่ท่านก็ต้องพยายามนะหมุนธรรมจักรให้ได้หมุนธรรมจักรให้สำเร็จนะแล้วไปเรียนรู้กันว่าไอ้สิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทมาขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในยุคพลังงานเก่าเนี่ยอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าทุกสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือความจริงทั้งหมดไหมเพราะหลายอย่างพิสูจน์แล้วว่าจริงแต่หลายอย่างมันต้องรอเวลานิดนึงถึงบุญธรรมจักรให้สำเร็จนะแล้วไปเรียนรู้กันว่าไอ้สิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทมาขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ในยุคพลังงานเก่าเนี่ยอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าทุกสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือ

เนี่ยเดี๋ยวท่านจะรู้นะฟังไปเรื่อยๆเขาจะเข้ามาแฝงอยู่ในโลกเราเนี่ยแฝงมานานแล้วครับนานตอนไหนนานสักเท่าใดมาแฝงทำไมและไอ้ความวุ่นวายของโลกมนุษย์ในสังคมทุกวันเนี่ยเป็นเพราะว่ามนุษย์กับมอดมันจับมือกันเนี่ยใจดำใจร้ายมาตั้งแต่อดีตการแล้วนะรายละเอียดเป็นยังไงเท่าที่พอเปิดเผยได้นะพี่น้องนะเราจะกล่าวกับพระบิดาขออนุญาตพระองค์ให้มันเล่าให้ท่านฟังคนที่ไม่โชคดีไม่มีบุญจะไม่ได้ฟังหรอกเพราะชื่อรายการมันไม่น่าฟังครับคนเลยมาดูน้อยคนเลยมาเข้าชมมาเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระโอวาทของพระบิดาให้เรากล่าวอนุตตรธรรมเพราะว่าเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวที่พูดมาแล้วไม่รู้กี่เผ่าแล้วนะขณะที่อยู่บนจอคืออนุนากิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างขึ้นทั้งนั้นเหตุผลที่สร้างพวกเขาขึ้นมาก็เพื่อจะทดลองว่ามีความสามารถหรือมีศักยภาพพอที่จะเอามาไว้บนโลกเพื่อที่จะช่วยกันทำให้โลกสมดาหรือพระเจ้าสร้างขึ้นทั้งนั้นเหตุผลที่สร้างพวกเขาขึ้นมาก็เพื่อจะทดลองว่ามีความสามารถหรือมีศักยภาพพอที่จะเอามาไว้บนโลกเพื่อที่จะช่วยกันทำให้โลกสมดุลหรือพระเจ้าสร้างขึ้นทั้งนั้นเหตุผลที่สร้างพวกเขาขึ้นมาก็เพื่อจะทดลองว่ามีความสามารถหรือมีศักยภาพพอที่จะเอามาไว้บนโลกเพื่อที่จะช่วยกันทำให้โลกสมดุลบนโลกนี้โอเคนะมาจากความขี้เหร่เนี่ยนะแต่มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยนะความสามารถด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมีเฉพาะแค่กลุ่มคนกลุ่มก้อนเท่านั้นโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกเอเลี่ยนฝ่ายชั่วๆเนี่ยนะจะมีความสามารถทางด้านเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสร้างเป็นนักรบอะไรพวกนี้ถ้าเป็นฝ่ายดีๆส่วนมากจะซื่อๆนะเอาอย่างเช่นท่านดูรูปนี้ท่านดูนี่คือเผ่าที่อยู่ที่ดาวที่ชื่อว่าโอริออนกลุ่มดาวโอริออนหรือบางทีเขาเรียกว่าริเจล่าดาวริเจล่าอยู่ในกลุ่มดาวโอริออนโอริออนเนี่ยถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเอามาตั้งชื่อเป็นยี่ห้อของเครื่องเสียงหรือของนาฬิกาเขาใช้คำว่าโอเรียนนะ O R I O N โอริออนนะเขาตั้งชื่อว่าโอเรียนพวกเนี้ยจริงๆแล้วเขาเรียกตัวเขาเองว่าริเจเลียนริเจเลียนพวกเนี้ยนะนะริเจล่าหรือโอริออนแล้วทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการไม่มีความสามารถไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการรบคอยตรวจการนะตรวจว่าในอนันตจักรวาลนี้ตรงไหนมีอะไรชำรุดมีอะไรที่มีปัญหามีอะไรต้องแก้ไขมีอะไรต้องปรับปรุงเพราะเป็นห้องทดลองของพระบิดาพวกเขาก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่าทูตสวรรค์เหมือนกันนะเป็นช่างเทคนิคเหมือนกันเพื่อจะไปแจ้งให้ฝ่ายซ่อมบำรุงฝ่ายซ่อมแซมเอกภพของพระบิดาเนี่ยช่วยกันทำให้มันสมดุลโดยงานใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เอกภพสมดุลเนี่ยงานหลักเนี่ยคือมนุษย์โลกเสรีพวกเราก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันแต่ถูกส่งมาอยู่บนโลกเสรีนี้ให้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เรียกว่าพลังจิตด้านบวกซึ่งในขันห้าเนี่ยใช้คำว่าวิญญาณเห็นไหมที่เราบอกไอ้พวกมั่วมั่วโมโมมโนเนี่ยนะตอนต้นรายการพระบิดาให้เรามาเฉลยให้ฟังแล้วว่าพวกมันหลงผิดและเป็นข่าวลวงเป็นความรู้ที่ไม่จริงดับไม่ได้ขันห้านั่นนะเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการแล้วก็แจ้งให้กับฝ่ายช่างเทคนิคที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงหรือถ้าเกิดจากการทำเกเรของรูปธรรมใดก็จะไปแจ้งให้ผู้ปฏิบัติการผู้กำกับควบคุมก็ไอ้พวกนักรบอ่ะนะหรือฝ่ายปราบปรามเนี่ยไปจัดการนะมันไอ้สงครามของจักรวาลสงครามระหว่างกาแล็กซีระหว่างดวงดาวก็มาจากไอ้พวกเกเรแบบนี้ครับซึ่งมันจะต้องมีผู้ตรวจการจักรวาลนะแต่ที่ผ่านมาเราไม่พูดให้ท่านฟังเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับโลกเราหน้าที่พวกเราคือต้องรักกันให้ได้อภัยกันให้เป็นเพื่อให้ความรักกับโลกและช่วยให้โลกหมุนมันจะทำให้เอกภพนี้สมดุลพวกพี่ๆเหล่านี้เขามีหน้าที่คอยตรวจว่าเมื่อมันสมดุลแล้วมันเสียสมดุลตรงไหนใครเป็น

เหตุเขาก็จะไปแก้ไขให้ถูกต้องตรงนั้นนึกภาพออกไหมใช่ไหมฮะที่เราเคยบอกท่านไงว่าขณะนี้โลกเสียสมดุลมากขณะที่โลกจะต้องเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ด้วยภัยพิบัติต่างๆระดับมหันตภัยมันจะต้องเกิดขึ้นบนโลกพระบิดาจึงต้องรีบส่งเรามาเพื่อเตือนพวกท่านทำให้หนักมันเป็นเบานึกออกไหมฮะและเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วเปลี่ยนโลกสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแผ่นดินโลกจะหายไปเยอะเลยครับและคนบนโลกเนี่ยนะถ้าชำระโลกวันนี้คนบนโลกจะมีผู้รอดคือผู้ที่ถูกคัดไว้เนี่ยประมาณ 30% เท่านั้นเองเราจึงบอกว่าเราจะช่วยให้มีมากกว่านั้นแต่หลายคนเห็นไหมมาอยู่กับจิตจักรวาลมาฟังพระโอวาทพระบิดาแล้วหายศีรษะไปหายหน้าไปเป็นอื่นนะกลุ่มรูปธรรมริเจเรียนอายุไขของพี่น้องๆกลุ่มนี้เห็นไหมอายุจะสั้นกว่ากลุ่มอื่นนะอายุ500ปีอายุแค่500ปีเท่านั้นนะร่างกายของเขาเนี่ยจะเสื่อมแล้วก็จะต้องตายครบ500ปีแต่เมื่อตายแล้วเนื่องจากสมองเขามีก้อนเดียวเห็นไหมฮะเขาก็จะไม่สามารถเอาจิตวิญญาณของเขากลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้คือหลุดพ้นไม่ได้ก็ต้องกลับไปเกิดเป็นพี่ๆน้องๆบนดาวดวงนั้นอีกครับแต่นะเดี๋ยวนะเราบอกว่าพวกเขาเนี่ยถูกเรปชิเลียนทำร้ายพวกเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่จะพัฒนาการหรือวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์นะแต่พวกเขาถูกทำร้ายเนื่องจากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีหน้าที่ในการปราบปรามพวกเกเรครับแต่ปรากฏว่าเขาสู้ไอตัวชั่วที่เรียกว่าพวกเรปทายหรือเรปทิเลียนไม่ได้พวกเขาเกือบ 0,000 ทุกวันนี้เหลือน้อยมากแล้วต้องคอยหลบคอยเลี่ยงยานที่เขาใช้เวลามาตรวจการยังโลกเราส่วนมากจะตรวจอะไรฮะตรวจภูเขาไฟภูเขาไฟนี่ก็คือเป็นที่ระบายอากาศเป็นที่ระบายความเครียดจากแกนโลกดาวหลายดวงมีภูเขาไฟนะพี่ๆเขาจะไปตรวจการว่าในแกนโลกท่อระบายเนี่ยมันสะอาดดีไหมมันบริสุทธิ์ไหมหรือท่อมันตันถ้าปล่อยให้ในแกนของดาวนั้นหรือแกนของโลกมีความเครียดมีความร้อนมันจะทำให้ดาวโลกหรือดาวดวงนั้นเกิดการระเบิดพี่ๆเขาจะไปตรวจการว่ารูมันตันไหมถ้ามันตันจะต้องให้ใครมาช่วยนะให้พี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเทคนิคของพระบิดาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยนะที่เป็นเผ่าดาวอื่นน่ะเขาทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นระบบนะฮะแบ่งหน้าที่กันนี่เขาก็จะมาตรวจเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกเวลาท่านเห็นภูเขาไฟที่ไหนมันปะทุหรือมันระเบิดหรือมันปะทุไม่ว่าที่ญี่ปุ่นหรือที่เม็กซิโกหรือที่ไหนก็ตามเวลาถ่ายภาพแล้วส่วนใหญ่จะเห็นจานบินมีลักษณะเหมือนชิก้าเป็นแท่งกลมๆคล้ายๆแท่งทรงกระบอกนะโผล่ขึ้นมาจากบ่องภูเขาไฟก็มีมุดลงไปที่กล่องภูเขาไฟก็มีหรือมาลอยตัวอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ควันเท่าฐานของภูเขาไฟมันพุ่งมาสูงขึ้นก็เป็นของพวกพี่ๆริเจเลียนแล้วก็ของกลุ่มดาวอื่นด้วยไม่ใช่ริเจเลียนริเจเลียนเผ่าเดียวนะฮะอันนี้เราก็เล่าให้ท่านฟังเพราะพวกเขาเนี่ยถูกเรปทิเลียนทำร้ายคือฆ่าพวกเขาอ่ะนะครับนึกออกมั้ยฮะเพราะไอ้เรปทิเลียนมันดุร้ายมากนะเพราะหน้าตามันเป็นสัตว์มากกว่าอีกนะฮะกลุ่มต่อมาพี่น้องครับเอเลียนส์กลุ่มต่อมาที่มนุษย์ยุคพลังงานใหม่ต้องรู้วันนี้พระบิดาเมตตาให้เราเอามาบอกพวกท่านเผื่อบางคนนะจะได้รับการคัดเลือกให้ข้ามไปสู่ยุคหน้าจะได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ครับไม่งั้นเราไม่เอามาพูดเสียเวลาครับออคโทเรียนหน้าตาแบบนี้หน้าตาเหมือนปลาหมึกเลยนะก็ปลาหมึกบนโลกพระบิดาก็เป็นผู้สร้างใช่ไหมก็เลยลองดูซิเอาหน้าตาแบบนี้มาใส่แล้วเป็นยังไงนะพวกเขาเนี่ยอยู่พื้นที่ที่กำเนิดที่พระบิดาไปสร้างพวกเขาไว้พวกออคโทเรียนไว้เนี่ยนะอยู่ในจักรวาลคู่ขนาน Parallel Universal Parallel Universe ก็คือจักรวาลคู่ขนานเราเคยบอกท่านแล้วไหมบนกาแล็กซีทานสายน้ำนม Milky Way จะมีระบบสุริยะ2ระบบอยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพในแนวระนาบโดยจักรวาลคู่ขนานกับโลกเราเนี่ยจะมีดาวเคราะห์5ดวงมีดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเรา10เท่าขณะที่ระบบสุริยะจักรวาลของโลกเรานะมีดวงอาทิตย์เล็กกว่าของเขา10เท่าก็คือใหญ่กว่า10ก็แสดงว่าเล็กกว่า10ถูกไหมและมีดาวทั้งหมด9ดวงโดยดวงที่9คือพลูโตจะเป็นบริวารจะเป็นบริวารร่วมของทั้ง2ระบบสุริยะเพราะฉะนั้นแสดงว่าระบบสุริยะจักรวาล
ตรงข้ามที่มี5ดวงเนี่ยถ้ารวมพลูโตไปด้วยก็จะเป็นดวงที่6นั่นคือเลขของพระบิดานะไปอยู่ที่นั่นนะ3ปีนะแล้วก็กลับมาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9วงโคจรรอบนอกของระบบสุริยะของเราฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ถึงอุตริที่จะไปตัดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยะจักรวาลว่าของเรามีแค่8ถ้า8มันไม่สมดุล นะครับถ้าสมดุลต้อง9ครับนะดาวพลูโตเป็นเศษส่วนหรือเป็นสัดส่วนของเมริเดียนแปลว่าเป็นตัวแบ่งระหว่างสุริยะจักรวาล2ระบบนะเพื่อทำให้ทั้ง2ระบบนี้สมดุลนะไปมาโอเคไหมตัดออกไม่ได้ถ้าขาดแล้วจิ้งกระมงเลยขาดแล้วเสียหายเลยนะเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของระบบสุริยะดาวดวงใดดวงหนึ่งเราไม่บอกเราดวงไหนอยู่ในระบบสุริยะตรงกันข้ามที่เรากำลังพูดซึ่งดาวดวงเนี้ยจะเป็นดาวดวงที่มีอิทธิพลมากที่ทำให้เกิดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาขึ้นในบริเวณมหาสมุทรในย่านนั้นเรือหายเครื่องบินหายไปไหนก็หายไปที่ดาวดวงเนี้ยในระบบในจักรวาลคู่ขนานเนี่ยนึกภาพออกไหมฮะเราเคยกล่าวให้ท่านฟังเนี่ยนั่นทั้งหมดที่พูดนี่คือความจริงนะพวกเขาอยู่ตรงจักรวาลคู่ขนานและพวกเขามีหน้าที่ทำอะไรครับพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญดูหน้าตาเหมือนปลาหมึกเลยครับท่านรู้ไหมครับจิตหยาบของท่านเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นมนุษย์เนี่ยชอบหลงมิติหลงมายาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแก่นแท้ท่านรู้ไหมฮะตรงนี้เป็นเพราะว่าจิตหยาบของมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบใช่ไหมกลุ่มทั้งหมดใน189กลุ่มเนี่ยความสามารถของจิตหยาบที่เป็นกลุ่มของพลังงานเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวที่มันจะเข้าใจว่าไอ้ที่สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่นั่นน่ะมันคือมายามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงนะมันเป็นสิ่งที่เร้นอยู่ข้างในไอ้ความเข้าใจที่ผิดพลาดตรงนี้ไปหลงมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้เนี่ยเป็นการป่วยของจิตหยาบของมนุษย์ซึ่งพี่เผ่าออคโทเรียนเนี่ยมีหน้าที่ใช้มีความสามารถด้านพลังจิตเป็นผู้ที่จะคอยรับส่งโค้ดที่ศักดิ์สิทธิ์คือเป็นรหัสศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าทรงรหัสศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าคือจากพระผู้สร้างคือจากพระบิดาเมื่อเรารับสื่อจากพระองค์มาแล้วเอาพระโอวาทมากล่าวกับมนุษย์หน้าที่เราเป็นอย่างนี้พี่ๆเขาเนี่ยใช้วิธีการความสามารถทางพลังจิตรับรหัสที่ศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพอยู่ที่พระนิเวศของพระเจ้านะพี่ๆกลุ่มนี้จะเป็นผู้รับแล้วพยายามส่งรหัสจากพระเจ้าเนี่ยให้กับมนุษย์พยายามโปรแกรมจิตหยาบของมนุษย์ในทั้งหมด189กลุ่มเนี่ยไอตัวที่มันชอบหลงมายาและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นตัวตนแก่นแท้เนี่ยให้มันมีสติรู้ให้มันมีสติทางวิญญาณแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยมีปัญหามากเพราะจิตใจเนี่ยจิตเนี่ยสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเพราะกิเลสหนาตัณหาเยอะปั๊บเนี่ยมันผูกพันกันกับการหลงยึดติดอัตตาตัวกูของกูใช่ไหมไอ้จิตที่ยึดติดอัตตาตัวกูของกูเพราะไปหลงมิติของมายาไปหลงสรรพสิ่งที่เป็นมายาว่ามันเป็นตัวตนแก่นแท้ตรงเนี้ยพี่พวกเนี้ยเขาพยายามจะช่วยมนุษย์อยู่แต่มันช่วยมากก็ไม่ได้เพราะว่าโลกเนี้ยเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีเขาโปรแกรมรหัสมาใส่รหัสมามนุษย์ปฏิเสธหมดเพราะจิตหยาบมันหนามากคำว่าหนาแปลว่าอะไรแปลว่ามีกิเลสหนามีตัณหาเยอะมันครอบคลุมจิตใจที่เป็นจิตหยาบเอาไว้นึกออกไหมบ้าอำนาจหลงตัวเองทำสงครามกันเพราะความโลภมีอารมณ์รุนแรงโกรธหลงงมงายมาจากจิตหยาบที่มันวิปริตที่มันผิดพลาดพระบิดาจึงต้องส่งรหัสแล้วก็ผ่านพี่กลุ่มออคโทเรียนเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดรหัสเพื่อมาสแกนจิตมาโปรแกรมจิตหยาบของเพื่อคอยค้ำจุนคอยช่วยเรารู้ความจริงตรงนี้เราจึงพยายามใช้ปัญญาของเราที่เป็นปัญญาปฏิหารช่วยงานของพี่กลุ่มออคโทเรียนเพื่อช่วยพวกท่านเนี่ยที่ยังหลงยึดติดอยู่เนี่ยพวกที่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยคือพวกที่หลงมายาแล้วไปยึดติดคิดว่ามันเป็นเหมือนกับของจริงมันเป็นแก่นแท้เช่นแย่งผัวแย่งเมียกันเพราะไปยึดติดที่อัตตาตัวตนมันสวยเว้ยมันหล่อเว้ยใช่ไหมไปแย่งทรัพย์สมบัติกันเขาสมมติว่าเนี่ยเป็นทองแล้วราคาแพงทั้งที่จริงๆมันเป็นแค่หินแร่ชนิดหนึ่งที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้บนโลกนี้เท่านั้นไปให้ค่าให้ราคามันก็เลยแย่งทองแย่งเพชรแย่งอะไรกันเนี่ยคือจิตป่วยซึ่งจิตมันจะไม่ป่วยก็ต่อเมื่อท่านจะต้องได้รับรหัสที่ถูกต้องจากพระเจ้าหรือจากพระบิดา
นึกออกไหมฮะเพราะพวกท่านเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์บนเผ่าดาวโลกเป็นเอเลี่ยนอยู่บนโลกนี้มานานแล้วทำให้จิตมันเสื่อมจิตมันป่วยเห็นไหมนานวันเข้ามนุษย์เราเนี่ยโหดร้ายมากขึ้นเห็นป่ะครับนะไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เลยนะให้ความรักคือหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนแต่กรรมจักรนี่คือพ่อบกพร่องที่มันจากมาจากเรื่องเดียวกันนี่คือภารกิจหลักที่หนักมากของพี่กลุ่มออคโทเรียนที่อยู่ในจักรวาลคู่ขนานกันกับมนุษย์เรามาช่วยมนุษย์โลกเราในเรื่องนี้โอเคไหมเป็นผู้รับส่งถ่ายทอดรหัสจากพระเจ้าให้กับมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาจิตป่วยเรื่องไปหลงมายาแล้วคิดว่าเป็นตัวตนแก่นแท้นี่ก็คือเป็นภารกิจที่เขาต้องทำในแง่ของจิตวิญญาณนั่นเองท่านเห็นยังครับว่าพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวเลยพวกท่านไม่เคยสนใจไม่เคยศึกษาบ้ารวยบ้ารักบ้าสมบัติบ้าอำนาจเรื่องความจริงที่เป็นสิ่งเหล่านี้เลยห่างไกลจากความรู้และความเข้าใจของพวกท่านเวลาจะพูดอะไรแล้วก็จะถูกหลอกเนี่ยนะฝ่ายชั่วพี่ๆพวกนี้หน้าตาไม่หล่อไม่สวยแต่เป็นฝ่ายดีเห็นไหมฮะพวกท่านเคยได้ยินไหมนะว่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเอเลี่ยนบนดาวโลกเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดียนเนี่ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวพระบิดาจึงเมตตาให้เราเอามาเล่าให้ท่านฟังอายุไขของพี่ๆกลุ่มออคทูเรียนจากจักรวาลคู่ขนานที่พูด 10,000 ปีครับคนรุ่นหนึ่งรูปธรรมมีอายุยืนถึงหมื่นดาวโลกเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดียนเนี่ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวพระบิดาจึงเมตตาให้เราเอามาเล่าให้ท่านฟังอายุไขของพี่ๆกลุ่มออคทูเรียนจากจักรวาลคู่ขนานที่พูด 10,000 ปีครับคนรุ่นหนึ่งรูปธรรมมีอายุยืนถึงหมื่นปียังไงอ่ะไม่เข้าใจก็คือไม่ตายไงก็หน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยอีกหมื่นปีก็หน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคไหมเป็นอย่างนั้นอย่างที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยโอเคไหมนะหมื่นปีโลกแล้วก็มีความชำนาญอะไรไหมเป็นกลางเป็นกลางมีความเฉลียวฉลาดในการคิดหาเหตุผลในการอะไรต่างๆและไม่สนับสนุนฝ่ายชั่วไม่สนับสนุนฝ่ายดีเขาเรียกว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดทำหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่ใช้การสื่อสารทางจิตโปรแกรมจิตเพื่อช่วยมนุษย์ให้จิตหยาบเนี่ยที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาแล้วเนี่ยมันมีความสมดุลมันไม่วิปริตมากไปกว่าทุกวันนี้ที่จะเป็นแต่เป็นงานยากค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะมนุษย์เราเนี่ยกิเลสหนามากตัณหาจัดมากพูดง่ายๆนะเราพูดแทนพี่ออคโทเรียนมันถ้าจะให้พี่ๆพวกนี้เขาทำงานไม่ลำบากทำงานน้อยก็พยายามช่วยตัวเองนะอย่าไปหลงมายานะอย่าไปหลงในอัตตาตัวตนเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นมายาทั้งนั้นโอเคไหมแล้วก็ยานของพี่ๆเขาเนี่ยมีหลายรูปแบบคือสามารถที่จะใช้ยานเนี่ยได้หลายแบบรูปไข่ก็มีรูปลูกบาศก์ก็มีรูปพีระมิดก็มีนะมีอย่างเดียวคือรูปแท่งชิก้าเนี่ยไม่มีเพราะพี่เขาไม่มีหน้าที่มุดลงไปในหลุมในรูของโลกโอเคไหมไม่มีหน้าที่จะมุดลงไปนะโอเครูปธรรมต่อไปคือซีเรียนเผ่าซีเรียนพวกเนี้ยนะพระบิดาไปสร้างเอาไว้ที่ดาวที่ชื่อว่าซีริอุสสร้างรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะนี่เป็นภาพวาดไม่ได้ถ่ายจริงนะนาคใช้จิตแล้วก็วาดขึ้นมาพวกเขาเนี่ยถูกพระบิดาสร้างเอาไว้เป็นชาวซีริอุสมนุษย์เนี่ยเป็นชาวไกอากายอาคือเน้นหนักไปทางกายภาพมากกว่าทางจิตวิญญาณกายามาจากคำว่ากายาเป็นชื่อที่เรียกมนุษย์นะถ้าจะทำจอแบบเนี้ยแล้วเอาภาพมนุษย์มาตั้งไว้นะก็จะต้องใช้คำว่ากายา GIA กายานะเรียกว่ากายานะแล้วก็ดาวโลกเรียกว่าดาวกายานะนี่ก็คือซีเรียนนะอยู่ที่กลุ่มดาวซิริอุสมีหน้าที่อะไรครับคอยช่วยเหลือมนุษย์ภารกิจของเขาคือช่วยเหลือมนุษย์ในทุกๆเรื่องตามที่เขาถนัดนะครับนะเราก็ไม่ต้องไปรู้ลึกว่าช่วยอะไรบ้างแต่เป็นฝ่ายดีถ้าช่วยมนุษย์แต่ว่าดีใช่ไหมใช่ไหมสมองเบลอเลยนะฉลาดครับคอยช่วยเหลือมนุษย์อายุไขของเขาก็คือ 2,000 ปีนะน้อยกว่าตะเกียหมื่นนะหมื่นปีเลยนะนี่ 2,000 ปีเห็นไหมครับ 2,000 ปีนะอายุไข 2,000 ปีมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณและเทคโนโลยีนะทำหน้าที่คล้ายๆกันกับผู้ที่ส่งรหัสนะถึง DNA เพราะมนุษย์เราเนี่ยเวลาพระเจ้าหรือพระบิดาจะส่งรหัสอะไรมานะเพื่อจะบอกว่าอะไรไปอะไรเป็นยังไงเนี่ยจะใช้วิธีการสื่อสารผ่าน DNA โดยใช้อำนาจแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกเป็นถนน
นึกออกไหมฮะพี่ๆกลุ่มตะเกียะเขาจะส่งรหัสจากพระเจ้าว่าจะมาปรับว่าให้อายุเพิ่มขึ้นหรืออายุลดลงให้

วันนะเพราะกำหนดอายุไขมาแล้วด้วยขดเกลียวที่ดิจิตอลลิสต์ใช่ไหมในเซลล์ถ้าสามารถหมุนธรรมจักรได้สำเร็จและพร้อมที่จะไม่ตายจะเป็นมนุษย์อมตะพี่ๆกลุ่มตะเกียะเขาก็จะโปรแกรมใส่รหัสผ่านคลื่นแม่เหล็กโลกมาเพื่อจะมีปฏิสัมพันธ์กับดิจิตอลลิสต์ในกายของมนุษย์เพื่อที่จะทำให้ DNA ได้รับคำสั่งใหม่เพื่อให้เป็นผู้ที่มีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นหรือจะให้อายุสั้นลงจะให้เป็นมะเร็งมะเส็งจะให้ตายวันไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาจะถูกกำหนดมาโดยพี่ๆกลุ่มตะเกียะนะเราไม่บอกแล้วนะกลุ่มอะไรจำเอาว่างแล้วกันนะฮะนะจะเป็นผู้คอยโปรแกรมท่านเห็นไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะพวกพี่ๆเราเนี้ยนะเป็นทูตสวรรค์ของพระบิดาเป็นช่างเทคนิคเนี่ยก็คือทำตามพระทัยของพระบิดานึกออกยังฮะเขาอาสาที่จะทำหน้าที่ของเขาตรงนี้เพราะเขาสามารถบรรลุได้แล้ว 2,000 ปีนี่ถือว่าพวกเขาโอเคจบละไม่ใช่20ปีเหมือนมนุษย์20ปีก็ตายใช่ไหม50ปีตาย60ปีตาย100ปีนี่ถือว่าโอ้โหอายุยืนมากๆแล้วท่านจำไหมครับเขาอยู่กันอย่างนี้ครับนะจิตวิญญาณนะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางวิญญาณโดยสามารถที่จะถนัดในเรื่องของมิติของแก่นแท้เนี่ยถนัดในเรื่องนี้คอยช่วยเหลือมนุษย์นะครับแล้วก็ยานของเขาที่จะเดินทางเข้าออกโลกมนุษย์หรือไปไหนในจักรวาลได้จะมีลักษณะเป็นรูปเพชรเคยเห็นไหมฮะเพชรเป็นรูปเพชรนะฮะเป็นรูปเพชรเราก็อธิบายไม่ถูกนะฮะเป็นรูปเพชรที่เป็นหัวแหวนนะเป็นรูปเพชรมีเหลี่ยมมุมนะโอเคและเป็นรูป triangle ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมพวกนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความน่าทันจิตวิญญาณสูงมากยานของเขาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พลังงานของจิตเป็นตัวขับเคลื่อนโดยแล้วก็ใช้เส้นแสงนะใช้เส้นแสงกับพลังงานจิตนะฮะเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนยานย้ายจากที่1ไปสู่อีกที่1โดยไม่ได้ใช้เมคานิกเลยไอ้พวกที่พี่ๆน้องๆที่จะเป็นแท่งเนี่ยต้องใช้พลังจิตร่วมกันกับเทคโนโลยีที่เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพผสมด้วยนะมันจะมีความสูงส่งแค่ไหนมีความฉลาดมากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ดูสิ่งที่เขาใช้เอาแล้วกันนะนี่คือกลุ่มสีเรียงกลุ่มต่อมานะหน้าตาเหมือนเด็กๆนะและหน้าตาเหมือนเด็กผู้หญิงด้วยหน้าตาแดงๆนะครับนะเนี่ยเขาวาดตามที่จิตสื่อมานะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าอาคาเทียนนะอาคาเทียนแล้วก็พระบิดาสร้างพี่ๆน้องๆกลุ่มอาคาเทียนเนี่ยไว้ที่ระบบดาวเซ็กซ์แทนเซ็กซ์นี่ไม่ที่แปลว่าถ้าภาษามนุษย์แปลว่าแพทย์แปลว่าเพศนะฮะเซ็กซ์แทน TAN แทนนะเซ็กเซ็กซ์นะเซ็กซ์แทนเป็นชื่อของระบบดาวที่พระบิดาไปสร้างพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้เอาไว้ที่นั่นนะพระองค์เรียกว่าอาคาเทียนนะอาคาเทียนนะระบบดาวเซ็กซ์แทนภารกิจก็คือคอยช่วยเหลือมนุษย์เหมือนกันแต่เขาไม่เปิดเผยนะครับเขาไม่ให้เราเปิดเผยว่าเขาช่วยเหลือมนุษย์เรื่องอะไรเขาจะใช้ยานเนี่ยเข้าออกโลกมนุษย์เนี่ยบ่อยที่สุดบ่อยมากและเขาเป็นผู้ที่เสี่ยงมากด้วยครับท่านรู้ไหมครับอายุของเขาปกตินะตามปกติจะมีอายุไข 2,000 ปีเขาจะมีอายุไข 2,000 ปีและหน้าที่ของเขาคือให้บริการคำว่าให้บริการแปลว่าขนส่งบางสิ่งจากนอกโลกเอามาให้กับโลกนึกภาพออกไหมฮะขนส่งจากดวงดาวของเขาที่มีสิ่งเนี้ยแล้วมาส่งให้กับมนุษย์โลกมาส่งให้กับที่โลกหรือขนส่งจากเผ่าอื่นอาสาขนส่งนะสิ่งนั้นจากดาวอื่นที่จะมาส่งให้กับโลกในพระนามของพระบิดานะพี่ๆน้องๆกลุ่มอาคาเทียนเนี่ยนะก็จะเป็นผู้อาสาเพราะเขาตัวเล็กครับยานของเขาก็เลยลำไม่ใหญ่นะฮะและจะส่งอะไรมานั้นขอเป็นความลับแต่พี่ๆน้องๆครับน่าเสียใจมากครับยานตอนนี้พระบิดาก็เลยไม่ให้เปิดเผยด้วยซ้ำว่ายานเขาใช้รูปลักษณ์แบบไหนเขาเคยปฏิบัติภารกิจมีเหตุจำเป็นบางสิ่งที่จะต้องปฏิบัติภารกิจที่พื้นที่ของประเทศบราซิลเมื่อนานมาแล้วเขาจะต้องเข้ามาในโลกเราและไปปฏิบัติการให้บริการด้วยการเอาของบางสิ่งเนี้ยไปส่งในพื้นที่ในเขตพื้นที่ของประเทศบราซิลปรากฏว่าเขาได้รับ
การปฏิบัติอย่างแย่มากเพราะยานเกิดอุบัติเหตุแล้วตกในเขตพื้นที่ประเทศบราซิลเขาไม่เสียชีวิตทันทีแต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ดีปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องครับทำให้พี่ๆน้องๆกลุ่มอัคคาเทียนตัวน้อยๆนะ 2-3 รูปธรรมที่มากับยานเนี่ยต้องเสียชีวิตเสียชีวิตไม่ใช่เพราะถูกทำร้ายครับเสียชีวิตเพราะพวกเขาอดอาหารตายครับโดยมนุษย์โลกไม่รู้เลยว่าเขากินอะไรเป็นอาหารเพราะสื่อสารกันไม่ได้พูดภาษามนุษย์ไม่ได้ยานตกแล้วมนุษย์เราปฏิบัติไม่ดีคือพยายามจะไปเอ้ยนี่มนุษย์ต่างดาวนี่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรว่าเป็นใครมันมาจากไหนมันอะไรยังไงพยายามจะไปรีดนาทาเรนจะเอาความจริงจากเขาให้ได้แต่ไม่สนใจว่าเขากินอะไรนึกภาพออกไหมครับจับตัวเขาไว้อย่าพูดง่ายๆเขาก็เสียชีวิตเนี่ยผู้ที่เป็นมิตรกับมนุษย์เรามิตรกับโลกเป็นมิตรกับทุกเผ่าพันธุ์ตัวน้อยๆแล้วไม่น่ากลัวตรงไหนเลยนะฮะนะถึงแม้ว่ามีกลีบๆอยู่บนหัวนะแต่ก่อนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยพอตอนหลังพอมาเป็นมนุษย์พระบิดาเลยใส่เส้นผมให้แทนมันจะได้ดูหล่อดูเท่มั้ยถ้าเป็นกลีบแบบเนี้ยมันดูไม่หล่อไม่เท่ใช่ป่ะ นะเขาเสียชีวิตในประเทศบราซิลความลับแบบนี้ยังมีที่เม็กซิโกที่เคยตกอะไรต่ออะไรมีฮะเราขี้เกียจพูดเราไม่ได้มีหน้าที่มาพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเพราะพวกเราก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันใช่ป่ะเพราะเราอยู่บนดาวโลกเราก็เป็นเอเลี่ยนเหมือนกันนะแต่เราไม่บอกว่าเราเป็นเอเลี่ยนเราบอกว่าเราเป็นมนุษย์นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพอหอมปากหอมคอมีเยอะกว่านี้อีกครับพระบิดาเป็นผู้สร้างมนุษย์เรายืนยันครับพระบิดาเป็นผู้สร้างมนุษย์โดยทรงออกแบบให้จิตวิญญาณจากแดนสุญญตาหรือพระนิเวศของพระเจ้าผู้ที่ขันอาสามาถือพันธสัญญา6ข้อมานะ1ในนั้นคือข้อแรกจะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลก2จะมาเป็นเงื่อนไขด้านบวกกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นเพราะว่าต้องมาเป็นสัตว์สังคมถูกไหมเพื่อจะใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ในการสั่นสะเทือนขัน5แล้วผลิตวิญญาณก็คือพลังงานด้านบวกมอบให้กับโลกร่วมกันใช่ไหมนะเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างมนุษย์โดยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ตรงด่านนภาลัยนะก็คิดได้เอ็กซ์ในการสั่นสะเทือนขัน5แล้วผลิตวิญญาณก็คือพลังงานด้านบวกมอบให้กับโลกร่วมกันใช่ไหมนะเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างมนุษย์โดยเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ตรงด่านนภาลัยนะก็เขียนวิญญาณจะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบซึ่งไม่มีคนนำทางคนใดของศาสนาใดบนโลกนี้จะรู้ความจริงนี้ว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณไม่ได้เป็นมนุษย์จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเขาเรียกว่าถอดรหัสเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่จิตวิญญาณมีออกมาให้กลุ่มจิตหยาบคือกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณคือตัวเองส่วนตัวเองถูกขังอยู่ที่พิทูทารี ถูกขังอยู่ที่พิทูทารีนะแล้วก็ให้จิตหยาบเนี่ยมาประจำที่ฐานปฏิบัติการคือพาเนียลแกลนด์ก็คือตาที่3นึกภาพออกไหมครับนั่นแหละครับนะนี่คือเวลามาเป็นมนุษย์เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะต้องแสดงละครกันเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกเป็นผัวเมียลูกเพื่อที่จะเอาบทละครบททดสอบต่างๆที่วางแผนเอาไว้ทันทีที่มาถึงโลกอ่ะเอามาใช้ปฏิบัติซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมบททดสอบบทเรียนบทละครของมนุษย์แต่ละคนก็คือพี่พลีเอเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณที่คอยดูแลจิตวิญญาณภายในกายสังขารจะเป็นผู้โปรแกรมเป็นผู้เหนี่ยวรั้งเอาบทละครบททดสอบบทเรียนที่เรียกว่าชะตาชีวิตเนี่ยเหนี่ยวรั้งมาให้ในภพชาติแรกนะเพื่อจะให้เงื่อนไขด้วยบททดสอบที่แสดงละครต่อกันนะให้มันเป็นตัวกระตุ้นให้จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันห้าแล้วให้ใช้ปัญญาใช้สมองรักให้ได้ถึงแม้ผัวเมียพ่อแม่ลูกมันจะสร้างเงื่อนไขร้ายๆเงื่อนไขไม่ดีทำพฤติกรรมชั่วๆให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นนั่นคือสิ่งที่ถูกวางแผนมาแบบนั้นนึกออกไหมครับเราเล่าแค่นี้พระบิดาเป็นผู้สร้างมนุษย์โดยมีการพัฒนามาเรื่อยๆที่ออกแบบไว้กับเผ่าดาวต่างๆท่านเห็นไหมมีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายสัตว์ประจำโลกซะมากกว่าที่จะเป็นมนุษย์
พระองค์ก็พัฒนามาได้

เรื่อยๆจนถึงภาพนี้ครับนี่คือพลีเอเดียนที่เราเคยบอกท่านว่ามนุษย์ทุกวันนี้มีบรรพบุรุษก็คือพี่พลีเอเดียนหล่อไหมสวยไหมเห็นไหมที่อยู่ข้างหลังนะคือผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าก็คือผู้หญิงนึกออกไหมครับแล้วพวกท่านก็ไปวาดภาพว่ามนุษย์โลกเนี่ยนะคล้ายๆพลีเอเดียนแต่ไปวาดเป็นชีเปลือยนะฮะแล้วก็ไปวาดต้นแอปเปิลนะมีแอปเปิลมากินพระบิดาว่าอย่ากินนะห้ามกินแต่ก็ฝืนอะไรแบบนี้นะสร้างเป็นนวนิยายแต่ที่เราพูดนี่คือเรื่องจริงพระองค์สร้างเยอะแยะเลยแล้วพัฒนามาเรื่อยๆๆๆๆๆจนกระทั่งพระองค์ไปสร้างไว้ที่กลุ่มดาวพลีเอเดียสก็คือกลุ่มดาวลูกไก่เดิมมันมี8ดวงนะดาวดวงเนี้ยแต่ปรากฏว่ามันดับไปเสียดวงหนึ่งครับไม่มีพลังอำนาจหมดไปเลยเหลือ7เราเห็นแค่7ที่ว่าลูกไก่ทั้ง7เหมือนจะเด็ดดวงใจอะไรเราไปร้องเพลงแหล่อะไรกันอะไรนะแต่จริงๆแล้วนะพี่พลีเอเดียนเนี่ยเป็นผู้ที่พระบิดาไปทรงทดลองสร้างเอาไว้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดที่สอดคล้องต้องพระทัยพระองค์1ใน7ดวงนั่นแหละคือเป็นถิ่นกำเนิดที่พระบิดาสร้างพี่พลีเอเดียนต้นพันธุ์ของมนุษย์บรรพบุรุษของมนุษย์ไว้ที่นั่นแล้วก็ออกแบบทุกอย่างที่ดาวดวงนั้นน่ะให้พี่พลีเอเดียนเนี่ยลองปฏิบัติดูเหมือนกับที่ให้มนุษย์โลกปัจจุบันเนี่ยปฏิบัตินี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่พลีเอเดียนเนี่ยที่เป็นรูปธรรมอย่างที่เห็นเนี่ยภาพหล่อสวยทำไมจึงต้องเข้าๆออกๆโลกมนุษย์เพื่อมาคอยช่วยเหลือมนุษย์เพราะเขาเคยผ่านประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์เป็นคน2มิติมาแล้วไม่ใช่บนโลกแต่บนดาวในกลุ่มดาวลูกไก่เราพูดเหมือนนวนิยายใช่มั้ยเราจึงไม่ค่อยอยากจะพูดแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดก็พูดให้ท่านฟังเพราะท่านชอบนี่เราเห็นใน Facebook แต่ตอนเนี้ย331ท่านอ่ะแล้วที่ YouTube 485คนหายไปไหนเนี่ยหายไปไหน10กว่าท่านเนี่ยตะกี้มัน500กว่าท่านไม่ใช่เหรอตอนนี้ทำไมเหลือแค่485เราให้พัก15นาทีสงสัยไปหลับไหลซะแล้ว พี่พรีเอเดียนเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ที่แท้จริงเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์คอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้พี่พลีเอเดียนก็เข้าๆออกๆพี่เขาเนี่ยสามารถมีอภิญญาสูงมากแวบหายได้แปลงร่างได้หายได้แต่ถ้าเขามาอยู่กับมนุษย์นะเขาจะไม่มาเผือกกับมนุษย์แต่คอยช่วยเหลืออย่างเช่นวัฒนธรรมในการปลูกข้าวในการทำนาพี่ๆน้องๆรู้ไหมบนดาวอังคารเนี่ยเขายังปลูกข้าวไม่เป็นเลยนะพี่ๆน้องๆที่นั่นน่ะรู้เปล่าเขาต้องกินถั่วลิสงที่พระบิดาให้เทพศักดิ์สิทธิ์ใช้คำนี้แล้วกันนะหรือให้ทูตสวรรค์ของพระบิดาเนี่ยไปปลูกให้ไปหวานทิ้งๆไว้ให้มันขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นดาวอังคารเนี่ยตอนนี้ปากเขาเล็กเท่ากับปากเล็กพอดีกับเมล็ดถั่วจะใส่เข้าไปในปากได้เพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมของเขาระดับยีนและ DNA มันเสื่อมอันนี้ไม่ได้ถูกมนุษย์ต่างดาวดวงไหนไปทำร้ายเขาหรอกเขาทำร้ายตัวเขาเองสร้างโพลูชันขึ้นมาบนดาวอังคารแล้วทำให้อวัยวะเพศโหดหายไปทั้งหญิงทั้งชายไม่มีอวัยวะเพศโชคดีนะที่พวกเขาไม่ต้องตายนะมีสมองก้อนเดียวใช่ไหมอายุยืนและไม่ได้เป็นฝ่ายชั่วนึกออกไหมไม่ได้เป็นฝ่ายชั่วตัวเล็กๆนะครับนะเขาเลยอายุประมาณ600ปีแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายนะไม่มีใครตายตายก็เพราะว่าโพลูชันเท่านั้นเองบนดาวดวงนั้นนะครับเนาะเขานะไม่มีใครไปช่วยสอนนะวัฒนธรรมในการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเอาไว้เป็นภาชนะในการตักน้ำใส่น้ำเก็บน้ำหุงข้าวนึ่งข้าวเหนียวอะไรต่างๆเหล่านี้วัฒนธรรมเหล่านี้พี่พรีเดียนส์ก็เป็นผู้ช่วยเหลือมนุษย์เป็นผู้สอนการสร้างมนุษยสัมพันธ์ human relationship เชื่อหรือไม่มนุษย์เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากหรือน้อยต้องให้พี่พรีเอเดียนสอนท่านเชื่อหรือไม่นี่คือคุณอุปการใช่ไหม human relationship แปลว่ามนุษยสัมพันธ์ของมนุษย์อะความมีสัมพันธ์กันมนุษย์ในหมู่เพราะว่าต้องทำสมการซัมเบต้าเอ็กซ์พี่เขายังต้องเข้ามาสอนมนุษย์ว่าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะHello Hi นี่เห่ามั้ยเนี่ยที่เราใช้วิธีสอนไซโคโชของเรานี่ก็คือสอนตามแนวทางนำหลักการที่พระบิดาเมตตาให้เราสอนเพราะพี่พลีเอเดียนก็ทำหน้าที่ตรงเนี้ยมาคอยทำตัวเป็นมนุษย์
นะเพราะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้พูดภาษามนุษย์ได้แล้วเวลาอยู่ปนกับมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นมนุษย์คนไหนเป็นพรีเอเดียนส์เพราะหล่อสวยเหมือนกันเลยครับเพราะเขาเป็นบรรพบุรุษของท่านนี่คือผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านเขาก็ไม่ใช่พระเจ้าด้วยเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดจากพระเจ้าตัวเขาก็เกิดจากพระเจ้าสร้างมาและพระเจ้าก็สร้างพวกท่านใช่ไหมสร้างพวกท่านไว้ที่ดาวของเขาก็พวกเขาก็คือเมล็ดพันธุ์ของพี่พีเอเดียนเอามาส่งให้ที่โลกมาส่งแล้วก็ไม่ใช่เอาทีหัวเรือทิ้งต้องเข้าออกมาคอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับเห็นไหมถ้ามนุษย์เรามีจิตสำนึกต่ำทรามผู้ที่เสียใจมากที่สุดก็คือพี่ๆน้องๆกลุ่มพีเอเดียนซึ่งเป็นต้นพันธุ์บรรพบุรุษของพวกท่านเนี่ยไม่ใช่พระบิดาไม่ใช่เราฝ่ายเดียวพี่ๆทุกคนที่เขารักมนุษย์มากคอยช่วยเหลือมาตลอดท่านรู้ไหมครับแม้กระทั่งกากของนิวเคลียร์กากของสารกัมมันตภาพรังสีพี่พีเอเดียนเนี่ยต้องเข้ามาคอยช่วยเหลือในการเก็บเอาไปทิ้งเพราะบนโลกนี้ไม่มีที่จะทิ้งเก็บเอากากนิวเคลียร์ที่อยู่บนโลกเพราะมันจะเป็นภัยต่อยีนส์และก็ DNA ในร่างกายของมนุษย์ถ้าเราเอาตัวเข้าไปใกล้มันจะทำให้คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กในร่างกายของมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เกิดการชำรุดเกิดการขัดข้องเกิดการมีปัญหาจะทำให้ร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีปัญหากลไกอวัยวะภายในระดับจะถึงระดับเซลล์ของร่างกายมนุษย์มันก็จะมีปัญหาครับพี่ๆเขาต้องลำบากมากเข้ามาคอยเก็บเดี๋ยวเราจะบอกท่านพระบิดาไม่เคยสร้างสารกัมมันตภาพรังสีไว้บนโลกเสรีนี้เลยครับเพราะพระองค์ต้องการสร้างเอเดนก็คือที่แดนสุญญตาจะมีสวนเอเดนสวนเอเดนแปลว่ามีสวนสวรรค์ของพระบิดาพระบิดาจำลองดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ให้มีทั้งพืชมีทั้งสัตว์มีมายาเนี่ยที่เป็นเหมือนสวนเอเดนที่อยู่ในแดนสุญญตาของพระองค์ท่านเข้าใจที่เราพูดไหมครับมันจะไม่มีสิ่งที่เป็นกากนิวเคลียร์หรือสิ่งที่เป็นสารพิษเลยเดี๋ยวเราจะบอกว่ามาจากไหนครับทุกวันนี้เหลือน้อยมากจนแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นกากเหลืออยู่อีกเลยนะครับยกเว้นมนุษย์เราเนี่ยใช้วิธีการระเบิดอะตอมของสารบางชนิดแล้วให้มันคายสารกัมมันตภาพรังสีออกมานี่ก็คือปัญหาของกลุ่มพี่เพลียเนี่ยอีกครับที่เขาจะต้องคอยสกัดกั้นไม่ให้แผนการของมนุษย์ในการทำสิ่งเหล่านี้มันประสบความสำเร็จให้มันล้มเหลวเช่นมีปฏิบัติการลับในการส่งยานขึ้นไปครับและไปโคจรอยู่ข้างบนในการทำบางสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งชั่วร้ายเช่นสร้างไอ้ตัวกลมๆตะกี้แล้วยุกเนี่ยที่สร้างในห้องแลบได้เพราะไปทดลองสร้างอยู่ข้างบนมาแล้วแล้วมันได้ผลอะไรที่ผิดกฎหมายก็เอาไปทำในอากาศในอวกาศเป็นความลับแต่ไม่รอดหูรอดตาพี่พรีเดนซ์และใครต่อใครได้แม้กระทั่งขีปนาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์เช่นระเบิดคลังแสงท่านเคยได้ยินไหมคลังแสงประเทศนั้นประเทศนี้มีการระเบิดเกิดขึ้นฝีมือพี่พรีเดนซ์ทั้งนั้นและก็มนุษย์เราเนี่ยจริงๆเองจริงๆอ่ะเก่งเองไม่ได้ก็เพราะว่ามีมอดฝ่ายชั่วใช้กิเลสของมนุษย์ใช้ตัณหาของมนุษย์ใจชั่วเป็นเครื่องมือเขาก็เลยหลอกใช้เพื่อจะทำลายไม่ใช่ทำลายโลกครับทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกกลืนด้วยการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ที่เรียกว่าไฮบริดมันเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องครับพวกท่านไม่เคยสนใจพวกท่านไม่เคยรู้เจ้ามาก็ทำมาหากินกินขี้ปี้นอนท่านไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เราเตือนเรื่องสารที่ใส่เข้าไปในร่างกายอิมพอร์ตเราเตือนเรื่องระวังนะแมสมือพวกท่านคิดว่าเราคงพูดมั่วเหมือนคนอื่นนะรู้ไม่จริงวันนี้ฟังแล้วคิดว่าเรารู้จริงไหมว่าเรารักพวกท่านใช่ไหมเราเสี่ยงมากนะแต่เราทำเพื่อพวกท่านเพราะเรารักพวกท่านแต่พวกท่านเนี่ยไม่ค่อยรักเราหรอกไม่ค่อยรักพระบิดาไม่เชื่อพระบิดาไปเชื่อไอ้พวกที่เป็นฝ่ายมอดเป็นฝ่ายมารเพราะเขามีสิ่งจูงใจเราเป็นคนพูดตรงบางทีก็หยาบนะถึงแม้น่ารักปากพูดเพราะแต่มีใช้คำพูดที่บางคนบอกแม้ไม่เห็นสุภาพเลยมันไม่เหมาะสำหรับกูเลย
เราจะทำให้เขาเห็นว่าเราจริงใจไงเราไม่เคยด่าพ่อล่อแม่ใครแต่อาจจะพูดตรงนะกินขี้ปี้นอนนี่ก็ตรงแล้วใช่ไหมทำไมต้องไปดัดจริตด้วยล่ะครับเราไม่กลัวหรอกที่ท่านจะไม่เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงเรากล่าวความจริงไม่มีใครเชื่อเราก็เรื่องของใครไม่เกี่ยวกับเราถ้าตอแหลแล้วเชื่อก็เชิญแต่จะให้เราตอแหลเพื่อให้ท่านให้เชื่อท่านเราตอแหลไม่เป็นคือโกหกไม่เป็นพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะเตือนท่านว่าถ้าท่านต้องการหาคำตอบว่ามนุษย์เป็นใครนั่นหมายความว่าท่านต้องศึกษาอดีตของมนุษย์ไม่ใช่ถ้าท่านต้องการจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครเกิดที่ไหนภูมิลำเนานะเกิดที่ภูเก็ตเกิดที่พังงาเกิดที่อุดรอุบลเกิดที่ลาวเกิดที่ญี่ปุ่นท่านต้องเรียนรู้ใช่ไหมเพราะบางทีตอนนี้ท่านอยู่เมืองไทยท่านก็ต้องถามพ่อแม่ว่าตอนที่ลูกเกิดนะพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่อีพ่ออีแม่ลูกอะคลอดที่โรงพยาบาลไหนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเรารู้เองไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ประวัติของตัวเราเราต้องถามพ่อแม่เราถ้าอยากจะรู้ประวัติของพ่อแม่เราที่เกี่ยวข้องกับเราเราต้องไปถามพ่อแม่ของเราหรือพ่อแม่ของพ่อแม่คือปู่ย่าตายายไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสืบโคตรมนุษย์เราใช้คำว่าสืบค้นถูกไหมครับแท้จริงคำว่าสืบค้นเนี่ยพระบิดาไม่เคยใช้หรอกพระบิดาเคยให้ใช้คำว่าสืบโคตรคอโอตรอโคตระโคตรก็แปลว่าต้นกำเนิดของตระกูลของตระกูลย้อนหลังไปจนสืบไม่สิ้นสืบไม่สุดนั่นแหละพระบิดาจึงให้ใช้คำว่าสืบโคตรใช้คำว่าสืบโคตรแต่มนุษย์พูดไปพูดมาพูดเพี้ยนเป็นการสืบค้นเป็นค้นอะไรครับค้นหาความจริงด้วยการสืบไปถึงโคตรเลยดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่จะดูให้แน่ต้องดูให้ถึงยายเนี่ยคือการสืบค้นประวัติศาสตร์หรือสืบโคตรเราถึงจะรู้เพราะฉะนั้นเมื่ออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราบอกแล้วเราไม่ได้มากล่าวในนามของศาสนาใดลัทธิใดแต่เรามากล่าวความจริงในนามของพระเจ้าว่าพวกท่านที่เป็นมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวท่านในตัวท่านหรือไกลตัวท่านออกไปจนทั้งท่านมองไม่เห็นล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือพระองค์ทรงสร้างไว้ทั้งนั้นมันถ้าเราพูดอย่างนี้ถ้าท่านยังไม่เชื่อท่านก็ต้องสืบโคตรว่าเอ๊ะและมนุษย์เผ่าพันธุ์แรกพระบิดาสร้างที่ไหนสร้างอย่างไรตะกี้เราเล่าคร่าวๆไปแล้วใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยมาจากพี่พีเรียนพี่พีเรียนเป็นพ่อแม่เป็นบรรพบุรุษของพวกท่านและพ่อแม่บรรพบุรุษของท่านคือพี่พีเรียนพระบิดาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ออกแบบไว้มันเวลามาสร้างกายหยาบของการเป็นมนุษย์พี่พีเรียนถึงเชี่ยวชาญด้านเนื้อหนังแต่พี่อาร์คทูเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าร่างกายมนุษย์มีทั้งไฟฟ้าและเนื้อหนังรวมกันอยู่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมใช่หรือไม่ถูกหรือไม่ถูกนะอ่ะเรามีรูปนี้ให้ท่านดูรูปนี้ไม่ไกลครับอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือตัวอย่างถ้าเราอยากรู้ว่าอาคารที่เป็นกระหย่อมกระหย่อมที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นก้อนอิฐก้อนหินเป็นศิลาแรงเรียงกันเป็นระบบระเบียบเนี่ยมันคืออะไรจากการสืบค้นถ้าเราจะรู้ว่ามันคืออะไรต้องมีการสืบค้นใช่ไหมครับมีการสืบโคตรมีการสืบค้นมีการหาข้อมูลหาคำตอบจนได้คำตอบว่านี่คือเมืองโบราณที่ชื่อว่าสีเทพอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่อำเภอสีเทพแน่นี่เขาเรียกว่าเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือดูด้วยตานะดูด้วยตาเนื้อยังไม่ได้สืบโคตรนะแต่ปรากฏว่านักวิทยานักประวัติศาสตร์กรมศิลปากรมีนักประวัติศาสตร์เขาก็ใช้วิธีการสืบโคตรไม่ว่าจะดูตำราดูศิลาจารึกดูจดหมายเหตุนะขุดเอาจากสิ่งที่มันฝังดินอยู่เนี่ยนะหาภาชนะหาอะไรต่อมีอะไรที่เป็นหลักฐานประกอบเนี่ยก็ค้นพบว่าโอ้ไอเมืองโบราณสีเทพที่เห็นอยู่แค่นี้มันคือเมืองนะเนี่ยเป็นสิ่งที่เหลืออยู่นอกนั้นมันฝังอยู่ในดินนะเป็นเมืองนะเว้ยเฮ้ยและเป็นเมืองที่มันถูกสร้างขึ้นไว้ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปีมาแล้วนี่เราไม่ได้มั่วเองนะท่านไปดูในประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณสีเทพได้พวกท่านยังไม่เคยไปเลยด้วยซ้ำเพราะท่านไม่เคยสนใจไงว่าไอ้เมืองโบราณสีเทพเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงใครเป็นคนสร้างถูกต้องไหมท่านเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วท่านคิดได้ทันทีว่ามันต้องมีคนสร้างมีคนปลูกสร้างมันขึ้นมาต้นไม้ที่อยู่รอบๆนี่ก็เหมือนกันนะมันต้องมีผู้ปลูกสร้างมันขึ้นมาถ้าตอนหลังๆแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นมนุษย์ในยุคทวาราวดีในยุคสีเทพของเมืองยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นผู้ปลูกแล้วถ้าก่อนหน้าที่จะมาเอามาปลูกตรงนี้เ
เขาไปปลูกไว้ที่อื่นใครเป็นผู้ปลูกต้นไม้ต้นแรกบนโลกนี้ย้อนไปนู่นเลยสืบจนถึงโคตรเลยใช่ไหมเราบอกแล้วไงพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราอธิบายให้ฟังแล้วพระบิดาสร้างโลกขึ้นมาเพื่อให้โลกเนี้ยมันสมดุลแล้วจะได้ค้ำจุนเอกภพได้ทีนี้โลกจะสมดุลไม่ได้ถ้าโลกไม่สามารถเวียงหมุนรอบตัวเองได้พระบิดาก็ตั้งโจทย์ได้ว่าอ้าวแล้วจะทำให้โลกหมุนรอบตัวเองได้ยังไงก็ทรงติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีลักษณะเขียวใสบริสุทธิ์เหมือนเนื้อของพระแก้วมรกตพระองค์ทรงติดตั้งไว้ที่แกนโลกเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ส่งจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้มาอยู่กันเป็นสัตว์สังคมรวมทั้งต้นไม้รวมทั้งสัตว์ประจำโลกโดยสร้างต้นไม้ขึ้นมาก่อนจากต้นไม้พัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ที่มันเดินได้ต้นไม้มันอยู่กับที่ก็สร้างสัตว์เพิ่มขึ้นเพราะว่าจำนวนเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือเครื่องจักรที่จะผลิตพลังงานให้กับโลกเนี่ยถ้ามันน้อยมันก็ได้พลังงานน้อยมีแต่ต้นไม้ใช่มันน้อยก็เลยสร้างสัตว์อ้าวที่สร้างต้นไม้ไว้เต็มโลกแล้วจะเอาไปสร้างอะไรไว้ตรงไหนอีกนะมันรกไปหมดนะพระบิดาก็เลยต้องสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วยต้นไม้ให้พลังความรักกับโลกก็เลยพระองค์ทรงคิดได้ว่าเฮ้ยถ้างั้นต้องให้มันบินอยู่ในอากาศบ้างลอยอยู่ในอากาศก็คือนกใช่มั้ยให้อยู่บนต้นไม้บ้างนะอยู่บนต้นไม้ก็เช่นพวกลิงชะข้างบางชนีสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆใช่ไหมแมลงอะไรพวกนี้อ่ะก็ยังไม่พออีกก็ให้มันอยู่บนโลกบ้างแต่ไม่ให้มันอยู่ประจำที่ให้มันสามารถมีเท้าเดินมีปีกบินเคลื่อนที่ได้นี่คือที่มาของแรงบันดาลใจของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างคุณยังไม่เชื่อเราอีกเหรอครับยังไปบอกว่าธรรมชาติสร้างอีกเหรอครับพระองค์สร้างด้วยแรงบันดาลใจอธิบายได้ทั้งหมดว่าทำไมต้องสร้างแบบนี้นะแล้วถามว่าเอาจิตวิญญาณมาจากไหนเยอะแยะมากมายอ้าวสมัยก่อนไดโนเสาร์มันเยอะมากสร้างไดโนเสาร์ไว้บนโลกทั้งตัวเล็กเด็กแดงไดโนเสาร์มันออกลูกเป็นไข่นะนะฟักไข่ก่อนแล้วออกมาเป็นลูกใช่ไหมไข่ออกมาทีเดียวเยอะแยะมากมายทีนี้มันเต็มโลกไปหมดเลยครับเลยต้องยกเลิกแล้วย้ายไปไว้ในวงโคจรของดาวพฤหัสทุกวันนี้ไดโนเสาร์อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสบนดาวบางดวงเนี่ยยังมีไดโนเสาร์อยู่ที่ย้ายไปจากโลกมนุษย์นอกนั้นก็กระเด็นกระดอนออกจากโลกไปเพราะพิพิธญาใช้วิธีย้ายออกจากระบบโลกเนี่ยยกเลิกเนี่ยคือให้โลกหยุดหมุนทำให้พวกพี่ๆน้องๆพวกเนี้ยพวกมันมีรากยึดกับพื้นใช่ไหมก็กระเด็นหลุดกระเด็นออกไปเพราะวิ่งมารถยนต์วิ่งเร็วๆเวลาเบรกกระดันกระทันหันเนี่ยหัวทิ่มไหมนะครับนะพวกไดโนเสาร์หัวทิ่มลอยไปในอวกาศแตกระเบิดแต่จิตวิญญาณเขายังอยู่พระบิดาก็เลยใช้จิตวิญญาณของลูกหลานไดโนเสาร์เนี่ยที่มันเต็มโลกไปหมดเนี่ยนะเหลือจากที่ยังมีชีวิตอยู่บนดาวในวงโคจรของดาวพฤหัสเนี่ยให้เป็นเครื่องยนต์ให้มาขับเคลื่อนเครื่องยนต์กรรมรูปแบบต่างๆที่พระองค์ออกแบบไว้คุณรู้ไหมสัตว์นะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศแมลงสัตว์ใต้ดินเยอะแยะไปหมดมีความหลากหลายทางชีวภาพมากหลากหลายรูปลักษณ์มากพระบิดาทรงนะมีความสนุกมีความเพลิดเพลินกับการสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาจิตวิญญาณของไดโนเสาร์เข้าไปขับเคลื่อนเครื่องยนต์กรรมไปเป็นแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเพื่อให้มีความสามารถในการผลิตพลังงานด้านบวกคือความรักความเมตตาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีค่าคงที่เพื่อจะเติมเต็มให้กับโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้โลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องและทำให้โลกสมดุลเอกภพนี้ก็สมดุลพี่น้องๆเข้าใจไหมเนี่ยคือการสืบค้นถึงต้นเลยต้นเหตุที่มีมนุษย์พระบิดาสร้างมนุษย์ไม่ใช่อยู่ๆนึกสนุกจะสร้างขึ้นมาก็สร้างเจ๊บ้าบ่อสื่อไม่มีอะไรทำก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อจะให้โลกสมดุลก็ต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้พลังงานกับโลกอย่างต่อเนื่องแต่มนุษย์เราก็สอบตกใช่ไหมก็ล้มเหลวไม่สามารถจะเปลี่ยนกรรมจักรเป็นธรรมจักรได้ทุกวันนี้โลกจึงเสียสมดุลจึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกมากมายแล้วจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะสอบตกบางคนไม่ได้สอบตกธรรมดาตกชั้นไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงตกชั้นไปจากการเป็นมนุษย์อีกนะไปเป็นสัตว์ประจำโลกที่พวกท่านเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนะทั้งที่จริงๆไม่ใช่เขาเป็นสัตว์ประจำโลกตายแล้วจิตวิญญาณเขาไม่ต้องกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานเหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์ไม่มีหมดยุคไม่ว่ายุคพลังงานใหม่พลังงานเก่าพวกเขาก็จะอยู่กับโลกอย่างเนี้ยจะอยู่อย่างโลกเนี้ยนะเป็นแมวก็แมวเป็นนกก็นกเป็นกิ้งกือเป็นอะไรตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเผ่าพันธุ์เดิมของตัวเองที่เป็นในชาตินี้ไม่เหมือนมนุษย์ครับนะไปเป็นเทพเทวดาลอยค้างบนนั้นแล้วหลงผิดคิดว่าตัวเองเจ๋งก็มีตกนรกหมกไหม้เพราะทำผิดบาปจนไม่สามารถจะเกิดสติทางวิญญาณได้
ก็ต้องไปรักษาอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าอาการโคม่าอาการสาหัสนอนโรงพยาบาลแล้วไม่ออกต้องตายในโรงพยาบาล นั่นแหละครับก็คือตายในนรกนะไม่ต่างกันเลยครับพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราพูดเพราะฉะนั้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปีนั่นคือการสืบค้นของนักประวัติศาสตร์เขาสืบค้นไปได้แล้วเขารู้ด้วยนะว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะของขอมโบราณที่มีอิทธิพลมากซึ่งทุกวันนี้ขอมสูญพันธุ์ไปไหนไม่มีใครทราบท่านเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมีคำตอบแต่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องตอบนะขอมสูญพันธุ์เขมรปัจจุบันไม่ใช่ขอมโบราณครับขอมหายไปไหนไม่รู้ครับไม่มีเหลือเลยครับสายเลือดสายพันธุ์ของขอมไม่มีเลยครับเนี่ยสืบคนถามว่าถ้าเราต้องการสืบหาต้นตอจุดเริ่มต้นของสิ่งนั้นเหมือนกับสิ่งปรักหักพังเนี่ยหรือสืบหาว่าต้นตอของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นะมันเริ่มต้นยังไงมันเป็นยังไงและที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ใครสั่งให้มาใครอนุญาตให้มาไม่ใช่ว่านะมันล่องลอยอยู่ไปทั่วเป็นธาตุรู้อมตะที่มันล่องลอยอยู่ไปทั่วพอมาเจองวนดินเข้าก็เลยมารวมตัวกันเป็นกายหยาบมีความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้สร้างไอเวรพวกนี้มันก็หาเรื่องพยายามจะปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองเป็นพวกที่เป็นลัทธิที่ไม่มีพระเจ้ามันเลยพูดแบบนั้นเราอะนะนับถือศาสนาพุทธเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีเพียงแต่พระองค์ไม่เคยกล่าวถึงเพราะพระองค์ไม่เคยกล่าวถึงคนเราถ้าไม่เคยกล่าวถึงอะไรมันมี2 อย่าง1ไม่ว่างจะพูดไม่ว่างหรือไม่มีเวลาจะพูด2พูดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรสู้สอนมนุษย์เนี่ยให้รู้จักแก้ปัญหาชีวิตแก้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสงบสุขอะไรต่ออะไรตรงนี้สำคัญกว่านะเชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มันก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอะไรได้แต่ปรากฏว่ามนุษย์เราไปยึดติดกับสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้พูดแต่พระองค์ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้กล่าวปฏิเสธพระเจ้าไม่มีพระองค์ยังอนุญาตเลยใช่ไหมศาสนาพุทธเนี่ยยอมให้นับถือเทพเจ้าใช่ปะครับยอมให้นับถือเทวะเทพเจ้าเห็นไหมขนาดเทพเจ้าเทวะพวกนี้ซึ่งเป็นพวกที่ไม่ใช่พระเจ้านะใช่หรือไม่พระพุทธองค์หรือพระศาสดายังอนุญาตให้มนุษย์เคารพกราบไหว้ได้แล้วพระเจ้าผู้สูงส่งเนี่ยถ้าพระองค์จะกล่าวให้ฟังเนี่ยหรือพระองค์คิดว่ามีถึงเวลาแล้วต้องพูดทำไมพระองค์จะไม่พูดขนาดเป็นเทพเทวะปั้นหินปั้นดินขึ้นมาแล้วสมมติว่าเป็นองค์เทวะพวกท่านไปกราบไปไหว้เนี่ยพระพุทธองค์ยังไม่ทรงห้ามเลยใครกราบใช่หรือไม่ใช่อ่ะนะพระองค์ก็ไม่ห้ามเพราะคุณศรัทธาเนี่ยเป็นความเชื่อความศรัทธาของคุณเนี่ยใช่ไหมขนาดไอ้พวกเนี้ยต้นไม้แกะสลักมาเป็นเทพปั้นหินปั้นดินมาเป็นเทพมาเป็นเทวรูปแล้วกราบไหว้พระพุทธองค์ก็ไม่ห้ามเห็นไหมครับไม่ห้ามเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ทรงทราบว่ามีพระผู้เป็นเจ้ามีพระผู้สร้างพระองค์จะห้ามไม่ให้มนุษย์กราบพระเจ้าไหมครับเห็นไหมครับพระองค์ไม่ทรงห้ามแล้วยิ่งดีด้วยพระองค์จะยิ่งสนับสนุนด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจสิ่งนี้มันถ้าท่านต้องการรู้ต้นสายเมื่อรู้ว่าปลายเหตุมันเป็นอย่างนี้คือผลมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ต้องรู้ว่าเหตุหรือที่มาของมันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะรู้สิ่งแรกที่ท่านเห็นคือต้องค้นที่เราเขียนไว้บนจอท่านต้องค้นคว้าต้องค้นหาค้นคว้าค้นและคว้าในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมาเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่ามันสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ใครสร้างไว้สร้างเพื่ออะไรแล้วตรงเนี้ยมันสร้างไว้เพื่อทำอะไรแบบนี้เป็นต้นต้องค้นอย่างที่สองครับนักประวัติศาสตร์ต้องทำอะไรครับต้องคุยถ้าท่านอยากรู้ว่ามนุษย์เป็นใครท่านจึงต้องค้นไปจนถึงต้นตอของมนุษย์ว่ามันมาจากไหนเป็นอย่างไรเช่นมนุษย์เป็นใครมาจากไหนใครให้มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรนะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องสืบค้นต้องรู้แต่ปรากฏว่าไงท่านไม่เคยสนใจเลยว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจิตวิญญาณของท่านมาจากไหนเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องปฏิบัติตนอะไรอย่างไรบ้างท่านไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยค้นไม่เคยคุยท่านจึงหลงผิดคิดว่าจิตวิญญาณของท่านคือพวกที่ล่อนเลือดล่องลอยไปทั่วแล้วมากินง้วนดินแล้วเกิดกายหยาบขึ้นมาแล้วก็มาเจอแต่ความทุกข์ไม่รู้โง่มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมขณะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วนะ
ว่าจิตวิญญาณมาเกิดมันเป็นมนุษย์เพื่อที่จะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระศาสดาทรงค้นพบคำตอบแต่พวกเนี้ยก็ยังบอกว่ามนุษย์กูเสือกเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมให้มามีความทุกข์เปล่าๆมัวแต่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์และหนีทุกข์ปฏิเสธความทุกข์อยู่นั่นแหละเลยหน้าที่ของจิตวิญญาณที่จะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็คือการหมุนธรรมจักรเลยไม่ได้ทำเลยไม่ได้สอนเลยไม่ได้ฝึกฝนตัวเองเลยไม่ต้องเลยไม่ได้อธิบายเลยไม่ได้ถ่ายทอดรู้จักแต่ธรรมจักรว่าเป็นธงธรรมจักรเป็นธงของศาสนารู้อยู่แค่นั้นนะครับแล้ววันๆนึงเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อตะกี้ที่บอกทำให้โลกสมดุลเพื่อเอกภพสมดุลแต่เพราะว่าวันๆมานั่งทำอยู่คนเดียวหลับตาอยู่คนเดียวเข้าป่าเข้าถ้ำอยู่คนเดียวแล้วทำเพื่อตัวเองจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อสังคมไม่ได้ทำเพื่อโลกไม่ได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ทำเพื่อเอกภพซึ่งเป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่จิตวิญญาณอุตสาหะอาสามาทำด้วยไม่ได้ทำเลยทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวการรักเพื่อให้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับเพราะในโลกของท่านมีแต่โลกส่วนตัวมีแต่ตัวกูของกูอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นโลกที่ซ้อนอยู่กับโลกของคนอื่นที่เป็นโลกใบใหญ่ไม่มีวันๆจึงคิดเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่เคยทำเพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเลยท่านเห็นไหมครับมันติดใน mindset ในสัญญาขันเนี่ยมาตั้งแต่อดีตชาติไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันมาแบบนั้นครับถามว่าเมืองโบราณสีเทพไอ้ปราสาทที่เห็นที่เขามีหินมีดินมีอะไรตัวเพราะเขาต้องค้นเขาต้องคุยใช่ไหมครับและอย่างที่สามเมื่อค้นเมื่อคุยแล้วเขาต้องทำไงเขาต้องคิดใช้ปัญญาสมองสองซีกซีกซ้ายเอาไว้วิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วสมองซีกขวาก็เป็นปัญญาญาณใช้สังเคราะห์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเมืองโบราณสีเทพเนี่ยเป็นเมืองที่สร้างในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วรูปทรงแกะสลักอะไรต่างๆเอาหินเอาดินมาเรียงก้อนซ้อนแท่งเป็นรูปลักษณ์แบบนี้จำหลักแบบนี้มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นประติมากรรมของขอมโบราณเนี่ยซึ่งตรงกับสมัยของประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในยุคทวาราวดีถามว่ารู้คำตอบได้ยังไงเนี่ยค้นมาคุยมาแล้วคิดวิเคราะห์โอเคไหมฮะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับพระบิดาทรงสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาคือเอกภพเราพูดซ้ำนะแต่กี้พูดเลยไปไม่มีรูปให้ดูอนันตจักรวาลก็คือแกแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่รวมกระทั่งถึงกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมทั้งหมดเนี่ยช่วยกันสร้างรูปไข่นะเราเรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเป็นรูปไข่แต่รูปไข่นี่ไม่ใช่เป็นของแข็งๆนะไม่ใช่เป็นโลหะอโลหะแข็งๆนะเป็นพลังงานเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มันที่ท่านเห็นจิตวิญญาณของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายเป็นรูปทรงกลมนั่นแหละเป็นพลังงานนะแต่เป็นทรงกลมเพราะเขาหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ตัวเองนั้นสมดุลจิตวิญญาณจึงต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องจาก12เหลี่ยมมุมที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตท่านเลยไม่เห็น12เหลี่ยมมุมท่านเห็นจิตวิญญาณเป็นรูปทรงกลมแล้วที่เราบอกท่านตะเกียพี่ๆน้องๆที่เป็นเอเลียนส์ในดาวต่างๆที่เราเอ่ยนามที่บอกว่าบางรูปธรรมเนี่ยเขาใช้ยานเนี่ยเป็นรูปทรงกลมบางทีนะอาจจะไม่ได้กลมหรอกแต่เป็นรูปอื่นแต่เขาหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงเลยดูกลมนึกภาพออกไหมครับใช่หรือไม่ใช่นี่คือความจริงนะอ้าวพระบิดาทรงสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาคือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองที่พระองค์ต้องการจะเรียนรู้ในห้องทดลองของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยจะมีพระอำนาจในการที่จะทำสิ่งใดได้บ้างไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่ไม่พยายามจะเรียนรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างซึ่งถ้าไม่ลองทำดูก็แปลว่าไม่ทดลองเนี่ยจะรู้ไหมครับไม่รู้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องมีการทดลองพระบิดาก็ต้องมีห้องทดลองเพื่อจะให้สิ่งที่พระองค์ทดลองนั้นมันอยู่เป็นที่เป็นทางมันไม่ได้กระจัดกระจายออกนอกลู่นอกทางให้มันอยู่ในเนี้ยแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างแล้วเนื่องจากมันเป็นรูปธรรมทางพลังงานมันจะต้องคงที่จะต้องคงรูปจะต้องคงตัวไม่งั้นทุกอย่างเนี่ยที่เป็นของแข็งของเหลวและก๊าซที่อยู่ในห้องทดลองที่เป็นพลังงานเนี่ยมันก็ชนกันชิบหายวายป่วงหมดซะสิพังชิบหายหมดเลยพระองค์จึงต้องทำให้มันสมดุลก็เลยคิดได้เนี่ยก็คือสร้างโลกขึ้นมา
นะสร้างโลกขึ้นมาเพื่อทำให้อนันตจักรวาลได้สมดุลสร้างโลกขึ้นมาพี่ๆน้องๆครับ

ลมไฟที่เป็นองค์ประกอบหลักของโลกพระองค์เลยทรงเรียกว่าเรียกต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆที่พระองค์ทรงปลูกสร้างบนโลกชี้ขึ้นไปหาพระองค์เบื้องบนพระองค์เรียกว่าต้นใหม่ต้นแล้วต้นเล่าต้นนี้สร้างแล้วเป็นต้นเก่าแล้วก็สร้างต้นใหม่ขึ้นมาอีกต้นสร้างไปเรื่อยๆพระองค์ใช้วิธีเนรมิตพระองค์ใช้วิธีเนรมิตภาษามนุษย์เรียกว่ากำหนดสร้างกำหนดพระจิตของพระองค์แล้วเสกมันขึ้นมาครับถามว่าทำไมถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์ทำไมพระองค์จึงเสกสร้างสิ่งอะไรก็ได้ที่พระองค์กำหนดพระจิตว่าให้มันมีรูปลักษณ์อย่างไรมันมีคุณสมบัติอย่างไรก็เพราะว่าพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นจุดศูนย์รวมของแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาทรงเป็นศูนย์รวมของแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาถ้าแปลเป็นคำพูดตรงๆก็คือพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของตัวตนแก่นแท้ของสิ่งที่ไม่มีเป็นตัวตนแก่นแท้ของสิ่งที่ไม่มีก็แปลว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ของความว่างใช่ไหมครับเราเคยอธิบายแล้วคิดตามนะฟังดีๆเราไม่ได้มโนนะเรากล่าวตามความจริงพระองค์เป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมของตัวตนแก่นแท้ของสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีแต่มันไม่มีมันเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งเป็นแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่มันเป็นอนัตตานั่นก็คือเป็นแก่นแท้ของอนุภาคอนุภาคแปลว่า particle เป็นแก่นแท้ของอนุภาคของคลื่นพลังงานนั่นเองในทุกย่านความถี่พระองค์เป็นศูนย์รวมของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์จะสร้างสิ่งใดก็ตามวัตถุดิบหรือวัสดุในการสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาตัวตนแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่พระองค์จะสร้างนะมันอยู่ในรูปของพลังงานมันอยู่ในรูปของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตานี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงสอนเราเพื่อให้มาบอกพวกท่านว่าอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาเสมอก็แปลว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณเป็นอนัตตาชาติที่แล้วนะเป็นคนชอบด่าคนเป็นคนพูดจาหยาบคายจิตวิญญาณก็จะเอาคุณสมบัติตัวนั้นเนี่ยทั้งที่จิตวิญญาณเป็นอนัตตาใช่ไหมแต่จะมีคลื่นความถี่ที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของคุณสมบัติตัวนี้เพราะว่าพอจิตวิญญาณมาเป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์เขาก็จะสับโปรแกรมกายหยาบขึ้นมาโดยจิตวิญญาณเนี่ยเอารหัสอดีตชาติคือปากเสียปากหมาด่าเก่งปากร้ายนินทาชาวบ้านพอมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มายาที่มันจะปรากฏออกมาจากคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่จะโปรแกรมเป็นกายหยาบกายสังขารที่เป็นมายาขึ้นมามันก็จะทำให้เป็นคนปากห้อยปากย้อยปากหนาปากไม่สวยใช่ไหมชอบนินทาคนอื่นเนี่ยปากไม่สวยอยู่แล้วและบางทีก็มีกลิ่นปากปากเหม็นด้วยทั้งที่หน้าเหงือกก็ไม่บวมเหงือกก็ไม่อักเสบแต่ลมหายใจออกมาทางปากมีปากเหม็นเพราะปากเสียไงปากเหม็นนินทาคนอื่นแค่น่ะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณมันเป็นมายาที่เกิดมาจากอนัตตาคือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเข้าใจหรือยังครับโอเคไหมพระบิดาสร้างต้นไม้ประจำโลกเราก็เคยบอกในแกนโลกเนี่ยมันมีสีเขียวคือก้อนธาตุออกซิเจนนี่คือที่มาว่าทำไมพระบิดาต้องสร้างใบไม้กิ่งใบไม้ยอดไม้ต้องสร้างให้มันมีสีเขียวเพราะอะไรครับเพราะอนัตตาอยู่ในแกนโลกมันจะแสดงมายาออกมาเป็นอัตตาเป็นคุณสมบัติให้เห็นข้างในแกนโลกเป็นสีเขียวต้นไม้ที่ผุดออกที่เหมือนกับมุดออกมาจากแกนโลกก็ต้องมีใบสีเขียวก้อนธาตุออกซิเจนเวลามีการระเบิดเกิดขึ้นเพื่อทำให้แกนแม่เหล็กนั้นมันบิดตัวทำให้โลกหมุนใช่หรือไม่ใช่มันระเบิดแล้วมันทำให้ก๊าซออกซิเจนเนี่ยแตกตัวออกมาจากก้อนธาตุออกซิเจนอะตอมของธาตุออกซิเจนที่เป็นก้อนอยู่ในแกนโลกมันจะซึมขึ้นมาให้มนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งต้นไม้ได้ใช้ในการหายใจได้ใช้ในการสันดาบกับอาหารร่วมกับแสงแดดมีออกซิเจนโผล่ขึ้นมาบนโลกนึกภาพออกไหมฮะมีออกซิเจนโผล่ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยมันมาจากในแกนโลกมันไม่ได้มาจากที่ไหนพอมาแล้วเพื่อให้รู้ว่ามันคือออกซิเจนนะก็ให้พืชเนี่ยนะเอาไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมและเอาไปสัตว์ให้สัตว์เอาไปใช้ในการหายใจถ้าสร้างมนุษย์ก็ให้มนุษย์หายใจเห็นไหมสร้างต้นไม้ประจำโลกขึ้นมาเพื่อให้รากของพืชและให้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสร้างสนามแม่เหล็กออกมาเป็นต้นไม้หนึ่งต้นก็จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเป็นชนิดเดียวกันกับแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกให้มันซ้อนทับเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันต้นไม้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้เพราะต้นไม้สร้างสนามแม่เหล็กด้านบวกออกมาแล้วก็โลกก็เหวี่ยงสนามแม่เหล็กออกมาด้วยเมื่อมีการระเบิดที่

แก่โลกเห็นไหมฮะทุกอย่างที่เป็นหนึ่งเดียวกันหมดมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะพระบิดาแค่วางเครื่องยนต์แห่งกรรมให้มีจิตหยาบที่สันเซนขันห้าเป็นกรรมจักรให้วางแบบผิดๆไว้แบบที่สัตว์ใช้เพื่อเพราะมนุษย์ฉลาดมีสมองไงให้รู้เท่าทันว่าเฮ้ยอย่าหมุนกรรมจักรไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องตกนรกบกไหม้ต้องเกิดเป็นสัตว์นู่นนั่นนี่ต้องเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนั้นถ้าเราทำผิดไม่ผิดนะคือหมุนธรรมจักรเราก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมเราก็จะพ้นไปจากสังสารวัฏที่มนุษย์บอกว่าขนาดตายแล้วแม่งยังมีกองทุกกองรอกูอยู่เลยคือต้องตกนรกต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสังสารวัฏไปเกิดไปในภพนั้นภูมินี้อะไรเงี้ยมันทุกข์ชิบหายเลยนะทั้งที่ตัวเองเป็นคนทำเองทั้งนั้นไม่มีใครทำนะเพราะหมุนธรรมจักรไม่ได้เป็นแต่หมุนกรรมจักรเห็นไหมพอพระบิดาสร้างต้นไม้ขึ้นมาแล้วมีเหตุมีผลทุกอย่างและดันทะลึ่งบอกว่าธรรมชาติสร้างได้ไงเราเป็นผู้บอกว่าพระองค์เนี่ยกล่าวให้ลูกๆฟังว่าพระองค์เนี่ยมีแผนที่การคิดอย่างไรบ้างในการสร้างแต่ละสิ่งขึ้นมานะมันไม่ได้เกิดเองนะเพราะพระองค์ทรงกำหนดไว้มันถึงเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับนะนะสร้างต้นไม้ประจำโลกปรากฏว่าพลังงานมันก็ไม่พอทำให้โลกสมดุลไม่ได้ก็เลยต้องสร้างสัตว์ประจำโลกขึ้นมาเห็นไหมสร้างสัตว์ประจำโลกปรากฏว่าสร้างสัตว์ประจำโลกก็ยังไม่พอที่จะใช้อีกครับยกเลิกไดโนเสาร์ไปแล้วก็ต้องสร้างเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยบินได้ว่ายน้ำได้มุดดินได้อยู่บนต้นไม้ได้นึกออกไหมต้องสร้างเยอะแยะมากมายพอจะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันสุดยอดกว่านี้พระองค์ก็ต้องออกแบบมาสร้างบนโลกทดลองสร้างบนโลกไม่ได้แล้วเพราะมันรกไปหมดแล้วต้องสร้างที่อื่นแล้วก็ย้ายมาไว้ที่โลกถูกไหมถ้าเป็นในพระคัมภีร์ก็พูดถึงเรื่องอาดัมกับเอวานะเป็นรูปธรรมมนุษย์คู่แรกที่มาแต่จริงไม่ใช่ฮะคำว่าอาดัมนี่ไม่ใช่นายอาดัมเอวาหรืออีวาก็ไม่ใช่นางอีวาหรือนางเอวาคำว่าอาดัมเนี่ยแปลว่าเพศชายครับคำว่าอีวาเนี่ยเป็นเพศหญิงฮะอานี่คือชายอีนี่คือหญิงครับมาจากคำอาเนี่ยมาคำว่าอาเนี่ยพูดไปพูดมาก็เพี้ยนมาเป็นไอ้ไอ้เนี่ยแปลว่าพี่ชายหรือแปลว่าชายไอ้เอ้ยเนี่ยอีลาเอ้ยอีนางเอ้ยเห็นไหมมันบอกเพศนะใช่ไหมอ้าวเข้าใจแล้วนะเราก็เชื่อมโยงให้ท่านฟังพระองค์ก็สร้างสัตว์ประจำโลกแล้วเห็นตัวอย่างไหมว่าทำไมต้องยกเอาเอเลี่ยนที่อยู่ในกาแล็กซีต่างๆหรือบางเผ่าดาวเนี่ยเอามาให้ท่านดูรูปธรรมแต่ละรูปธรรมเนี่ยนะที่หน้าคล้ายๆมนุษย์เนี่ยมันใกล้ๆนะอายุประมาณ500ปีแล้วใช่ไหมฮะนอกนั้นเนี่ยอายุเป็นพันเป็นหมื่นปีเนี่ยตั้งแต่แรกสร้างเนี่ยหน้ามันไม่เหมือนมนุษย์หรอกหน้าเหมือนสัตว์ประจำโลกมากกว่าใช่ไหมที่เราบอกเหมือนเฮียเรปไทล์เรปทิเดียนเหมือนเฮียเฮียก็คืออะไรตัวอะไรนะตัวเงินตัวทองนะครับตัวเงินตัวทองขอโทษนะฮะใช่ไหมเหมือนจิ้งจกเหมือนตุ๊กแกมีเกล็ดเหมือนจิ้งเหลนใช่ป่ะแล้วหน้าตาเหมือนปลาหมึกทั้งที่เป็นฝ่ายดีนะเห็นไหมพระบิดาก็พระองค์ไม่ได้ทรงพระขันนะฮะพระอารมณ์ขันนั้นไม่ใช่ฮะลองดูซิว่ามันจะเหมาะไหมท่านจะมาส่งมายังโลกนี้นึกออกยังครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ว่าพระบิดาทรงสร้างมนุษย์ต้นพันธุ์ของมนุษย์คือพี่พลีเอเดียนส์อยู่ที่กลุ่มดาวพลีเอดิสนะคือกลุ่มดาวลูกไก่เพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามว่ามนุษย์เป็นใครท่านก็คงพอจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับคำตอบก็คือมนุษย์คือคนสองมิติมนุษย์ก็คือคนสองมิติคนสองมิติที่มีจิตวิญญาณที่มาจากพระบิดาหรือมาจากพระเจ้าแล้วมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พระองค์ทรงออกแบบสร้างขึ้นโดยมอบหมายให้พี่พลีเอเดียนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์และสำเร็จอภิญญามีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันกับพี่อาร์คทูเรียนซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเป็นนักวิทยาศาสตร์และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้มีไฟฟ้าเป็นของตัวเองในระบบร่างกายสร้างกลไกที่สลับซับซ้อนไว้เพราะฉะนั้นกลไกในร่างกายของท่านถ้ามันชำรุดเวลาท่านนอนหลับพี่อาร์คทูเรียนจะเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขซ่อมแซมให้แต่ถ้าท่านไม่นอนสังเกตไหมคนป่วยเขาต้องพยายามให้นอนหลับพี่ๆช่างเทคนิคที่คอยช่วยเหลือดูแลท่านเขาจะซ่อมแซมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านไม่ได้ท่านต้องนอนให้หลับคนป่วยจะต้องนอนเยอะๆ
คนที่ไม่ป่วยที่แข็งแรงไม่ต้องนอนเยอะก็ได้เพราะช่างเทคนิคไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมแซมมากแค่มาตรวจดูว่าตรงไหนชำรุดบ้างตรงไหนกำลังจะเสื่อมเขาก็จะช่วยเหลือให้ท่านจงมีความกตัญญูเราพูดเรื่องนี้ให้ท่านได้รู้ว่าท่านอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วกูไม่ต้องพึ่งใครกูเจ๋งกูพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือป้อนข้าวป้อนน้ำให้ตัวเองไปฉี่ไปเข้าส้วมออกกำลังกายดูแลสุขภาพสังขารอาบน้ำทำร่างกายให้สะอาดไม่ต้องให้พี่พรีเดียนหรือรูปธรรมมีชีวิตจากดาวอื่นที่เป็นพี่เลี้ยงพวกท่านต้องมาช่วยให้บริการหรอกนะอาบน้ำให้อย่างเงี้ยไม่ใช่ท่านต้องทำเองครับมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกในการป้อนให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนมันคำตอบมนุษย์ก็คือคน2มิติใช้ขันธ์5เป็นผู้สั่นสะเทือนให้เกิด2มิติให้เกิดการกระทำใน2มิติมิติของกายหยาบคือมิติของเนื้อหนังกับมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณต้องทำให้มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในมิติคู่ขนานกันทั้ง2ด้านเมื่อสั่นสะเทือนด้วยคลื่นบวกและทำให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณที่อยู่ในกายหยาบของท่านเนี่ยเขาสามารถสั่นสะเทือนด้านบวกจนเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นแสดงว่าท่านกำลังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ประสบความสำเร็จแล้วนั่นคือถามว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ก็คือคน2มิติพี่ๆน้องๆครับรูปนี้คือรูปอะไรครับคุ้นตาไหมครับเนี่ยมีหนวดมีเครานี่เขาเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดมีหนวดมีเคราคืออดัมนะหน้าหวานหวานละอ่อนละอ่อนก็คืออีวาอดัมแปลว่าเพศชายอีวาคือเพศหญิงกลุ่มแรกที่พี่พรีเดียนในพระนามของพระเจ้าเมื่อเรากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าต่อท่านพี่พรีเดียนก็ทำอะไรในพระนามของพระเจ้ากับมนุษย์สร้างเมล็ดพันธุ์ก็คือสร้างลูกหลานของตัวเองเอาไว้บนดาวพรีดิสแล้วก็ส่งเมล็ดพันธุ์ของตัวเองมาไว้ที่โลกแล้วคอยประคบประงมดูแลนะตั้งแต่ต้นเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำวัฒนธรรมในการปลูกข้าววัฒนธรรมในการทำเครื่องปั้นดินเผาอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะที่เรากล่าวให้ท่านฟังไปแล้วพี่พรีเดนล้วนเป็นผู้สอนทั้งนั้นมีสิ่งเดียวที่พี่พรีเดนไม่สอนคือสอนให้สร้างอาวุธมาฆ่ากันมาทำร้ายกันนั่นคือสิ่งที่พี่พรีเดนไม่โปรดมากสอนว่าการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงสอนให้ซ่อมแซมจิตวิญญาณของตัวเองเขาเรียกว่า power healingการซ่อมแซมจิตวิญญาณของตัวเองจะซ่อมแซมได้อย่างไรก็คือวิธีการใช้พลังจิตที่เราเคยสื่อสอนท่านไปแล้วว่าเวลาต่อไปเนี่ยท่านไม่ต้องโค่นต้นไม้เช่นเราต้องการกัญชาให้เป็นประโยชน์ในการรักษาร่างกายเราทำให้เราเนี่ยชาแปลว่าไม่เจ็บปวดนะมันช่วยทำให้บรรเทาความเหมือนยาเหมือนกับยาชาหรือยาฉีดยาชาเพื่อไม่ให้เจ็บปวดหรือกระท่อมเนี่ยกินเข้าไปในร่างกายแล้วช่วยฆ่าเชื้อไวรัสได้ไสร้างภูมิต้านทานได้ไม่ต้องไปโค่นต้นกระท่อมไม่ต้องไปโค่นต้นกัญชานะแค่ใช้มือแตะสัมผัสใบกัญชากิ่งกัญชาแล้วใช้วิธี power healing นะใช้พลังของการบำบัดรักษาด้วยจิตของตัวเองเนี่ยเหนี่ยวรั้งเอาคุณสมบัติทางยาของพืชสมุนไพรพวกนั้นเข้าสู่ร่างกายของตัวเองได้แต่มันต้องมีเคล็ดลับนะต้องมีเคล็ดลับเราเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้บอกวิธีทำแต่เล่าว่าเขาทำอย่างนี้แต่วิธีการทำอย่างไรนะเพราะต่อไปเวลาพระบิดาชำระโรคแล้วเนี่ยยาเคมีสารเคมีทั้งหลายที่มีไซเอฟเฟกต์รักษาโรคนี้แล้วจะทำให้ป่วยเป็นโรคนั้นแทนนึกออกไหมฮะยาแก้ปวดกินเข้าไปถ้าไม่รู้จักกินนะมันไปกัดกระเพาะทำให้กระเพาะเป็นแผลทำให้กระเพาะทะลุหายปวดครับแต่ไปกระเพาะทะลุแทนอะไรแบบนี้เนี่ยยาสารเคมีนะแต่ถ้าใช้วิธีแบบนี้ไม่ต้องไปโค่นต้นไม้ทำลายป่าของพระบิดาแต่ใช้พลังจิตซึ่งพี่พรีเดียนก็พยายามจะสอนมนุษย์นะแต่มนุษย์เราเนี่ยพลังจิตไม่มีฌานมันไม่แก่กล้าพอเพราะวันวันหนึ่งหมุนแต่กรรมจักรนี่ไงเพราะกรรมจักรตัวเดียวทุกอย่างวิบัติหมดมนุษย์ทุกคนไม่มีอำนาจอะไรในตัวเองเลยเพราะโลภะโทสะโมหะท่านเห็นหรือยังครับทำไมพระศาสดาหรือพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนให้มนุษย์เราเนี่ยละเว้นกิเลสปฏิเสธตัณหาทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าจึงสอนให้มนุษย์รักกันอดทนอดกลั้นให้อภัยเพราะความรักมันทำให้หมุนธรรมจักรได้และมันเป็นสิทธิยิ่งใหญ่มากทำให้มนุษย์เป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีอำนาจเพราะมีความรักและมีความฉลาดทางปัญญาสองเรื่องเท่านั้นโลภะโทสะโมหะทำให้มนุษย์เรายิ่งใหญ่ไม่ได้ยิ่งโลภมากยิ่งโทสะจริตรุนแรงยิ่งอายุสั้นพี่น้องครับเส้นเลือดในสมองแตกตายพวกเดียวตายเลยครับเพราะเครียดมากโกรธมากรุนแรงความดันในเลือดสูงเส้นเลือดเปราะบางปั๊บแตกถ้าแตกในสมองในกะโหลกศีรษะ
ก็จะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวข้างนึงแล้วไอ้ขามือแขนขยับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยทำตัวเองแท้ๆพระพุทธองค์สอนไว้พระศาสดาทุกพระองค์สอนไว้หมดอ่ะเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันหมดที่เราบอกพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลน่ะมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นน่ะเบี้ยวข้างนึงแล้วไอ้ขามือแขนขยับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยทำตัวเองแท้ๆพระพุทธองค์สอนไว้พระศาสดาทุกพระองค์สอนไว้หมดอ่ะเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันหมดที่เราบอกพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลน่ะมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นเดี่ยวข้างนึงแล้วไอ้ขามือแขนขยับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยทำตัวเองแท้ๆพระพุทธองค์สอนไว้พระศาสดาทุกพระองค์สอนไว้หมดอ่ะเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันหมดที่เราบอกพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลน่ะมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นน่ะมี UFO แต่พี่เขาเนี่ยยานของพี่เขาทำด้วยพลังงานวาร์ปมาวาร์ปไปนึกภาพออกไหมครับก็เอาขนมนุษย์มาอย่างโลกแต่ขณะที่กำลังจะส่งมายังโลกบนโลกดันทะลึ่งเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาพี่น้องครับเอ้าบนโลกไม่มีใครอยู่นี่พระบิดาสร้างเตรียมไว้แล้วให้พี่ไปเรียนเนี่ยส่งเมล็ดพันธุ์ของตัวเองมายังโลกเพื่อมาใช้ความเมตตาทำค้ำจุนโลกทำให้โลกสมดุลทำให้จักรวาลใหญ่ๆเนี่ยจักรวาลเขาเรียกว่าอนันตจักรวาลได้สมดุลเฮ้ยอยู่ๆทำไมเกิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นผู้ตรวจการของจักรวาลค้นพบความจริงว่ามีอ้ายกับอีสองเผ่าหนึ่งในนั้นก็ไอเรปทีเลียนหรือเรปทายที่บ้าอำนาจบ้าสงครามแล้วดันทะลึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอาวุธด้วยมันยกพวกมาตีกันบนโลกโดยมันแอบมาอยู่บนโลกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะมันเป็นนักท่องเที่ยวจักรวาลมาอยู่บนโลกโลกสวยเพราะพระบิดาเอาสวนเอเดนของพระองค์ในแดนสุญญตามาจำลองมาแล้วมาสร้างไว้บนโลกเพราะจะส่งลูกๆของตัวเองจากแดนสุญญตามาอยู่ที่นี่พระองค์กลัวลูกจะเหงากลัวลูกจะจำแดนสวรรค์นิรันดร eternally heaven eternally สวรรค์นิรันดรก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณหรือพระนิเวศของพระเจ้าพระองค์จะกลัวลูกๆจำไม่ได้เลยสร้างโลกที่สวยงามมากมีทุกอย่างเหมือนในแดนสุญญตามีทั้งที่บนนั้นน่ะเป็นมายานะแต่บนโลกเราเนี่ยมีจริงมีตัวตนจริงแต่ตัวตนจริงเนี่ยก็เป็นเงาของแก่นแท้เป็นมายาของแก่นแท้ที่อยู่ข้างในนะพระองค์ก็สร้างขึ้นมานี้ปรากฏว่าเอเลี่ยน2เผ่ามันมาเจอกันที่บนโลกนี้แล้วปรากฏว่าบนโลกเนี้ยมีแร่ธาตุล้ำค่าชนิดหนึ่งมีแร่ธาตุล้ำค่าชนิดหนึ่งที่สามารถเอามาใช้สร้างจานบินหรือยานบินได้เพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่พระบิดาสร้างเอาไว้ให้เพราะว่าพระองค์ทรงวางแผนว่าเมื่อชำระโลกแล้วโลกเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ดำรงอยู่หรือมีมนุษย์อยู่บนโลกได้อีกประมาณ 24,600 ปีประมาณนี้หรือ 26,400 ปีเราขี้เกียจจำฮะชำระโลกแล้วโลกจะอยู่ได้เท่านี้ต่อไปโลกจะอยู่ไม่ได้เพราะครั้งที่4ในการชำระโลกครั้งนี้โลกจะสูญเสียพลังงานมากมายโลกจะสูญเสียพลังงานอย่างมากมายในทุกมิติโลกจึงสามารถดำรงอยู่ได้แค่ 20,000 กว่าปีเท่านั้นพระบิดาจะต้องซ่อมแซมโลกทั้งในมิติทางพลังงานและมิติทางกายภาพเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณใดก็ตามที่ยังอยู่ในระบบโลกพระองค์จะต้องย้ายจิตวิญญาณที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยในช่วง 20,000 กว่าปีพักการใช้โลกย้ายจิตวิญญาณไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นมนุษย์อยู่บนดาวพุธท่านเห็นไหมท่านฟังไหมนาซานักวิทยาศาสตร์โลกบอกว่าดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากร้อนชิบหายร้อนตับแลบจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไงเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแค่นั้นนะนะก็ร้อนตับแลบขี้แตกนะแต่หารู้ว่าทุกวันนี้นาซาแอบส่งยานไปทดลองไปโคจรรอบดาวพุธอยู่ครับแต่ตอนนี้มันส่งมาหลายปีมันยังไม่ถึงดาวพุธพี่น้องครับนะกำลังจะผ่านวงโคจรของดาวศุกร์อยู่มั้งแต่ยังไม่ถึงดาวพุธครับจะไปสำรวจบรรยากาศของดาวพุธในระยะไกลๆแล้วก็ส่งภาพส่งข้อมูลมายังโลกดูที่มันเป็นยังไงนะเราไม่ต้องส่งแค่พระบิดาบอกดาวพุธเนี่ยมีบรรยากาศบนดาวเนี่ยร่มเย็นกว่าโลกเราอีกครับไม่ร้อนตับแลบขี้แตกเหมือนตอนกลางวันของเพชรบูรณ์ของลมเก่าที่สถานธรรมเราอยู่แล้วครับบรรยากาศของดาวพุธเนี่ยจะมีลักษณะสลัวๆนะ
เหมือนกับว่าเราไปอยู่ในป่าแล้วมีต้นไม้ใหญ่มีแสงสว่างลอดใบไม้ลงมารำไรรำไร

นั่นคือบุญดาวพุธไม่ได้ร้อนอย่างที่ท่านคิดและบนนั้นน่ะก็มีสาวสวยโป้ครับเปลือยผมยาวทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดหน้าอกหน้าใจเนี่ยขนาดโตเท่ากันหมดเลยครับพระองค์ทรงสร้างไว้ที่นั่นนานมาแล้วครับพระองค์ทรงเรียกสาวๆเหล่านั้นว่ากินนรีนางกินนรีพวกนั้นแหละครับจะต้องเป็นเพศแม่จะต้องเป็นเจ้าสาวของมนุษย์ที่คัดเลือกไปจากโลกคัดเลือกมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามไปเป็นพ่อพันเพราะแม่พันรออยู่ที่ดาวพุธแล้วเอาจิตวิญญาณเนี่ยไปปฏิสนธิกับผู้ที่จะไปทำให้เกิดเมล็ดพันธุ์ของมนุษย์บนดาวพุธนี่เราเล่าหยาบๆให้ฟังนะสนใจไหมล่ะว่าจะไปดาวพุธกันไหมชำระโลกเสร็จแล้วครับ 20,000 กว่าปีโลกเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเสียสมดุลหนักเพราะครั้งนี้โลกเราจะชำรุดมากเพราะฉะนั้นแผ่นดินจะหายไปเยอะคนจะเสียชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนเพราะภัยพิบัติเกิดขึ้นบนโลกทำให้โลกเสียสมดุลอย่างหนักมากแต่ก็ประคองได้อีก 20,000 กว่าปีจิตวิญญาณต้องไปเกิดที่ดาวพุธนี่เราพูดข้ามพวกบ้านเนี่ยมันมาทำสงครามนิวเคลียร์กันมันต่อสู้กันอยู่อย่างยาวนานในที่สุดไอ้ฝ่ายที่มีกำลังคนน้อยกว่าก็กลับไปที่กาแล็กซีของตัวเองไปเอาอาวุธของตัวเองไปเอานิวเคลียร์เพราะตัวเองน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟสู้ไอ้พวกที่มีพวกมากไม่ได้เกิดพวกไอ้เรปทีเลียนกับพวกเฮียนั่นนะไม่ได้ก็เลยไปขนเอาอาวุธนิวเคลียร์มาแล้วทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาปรากฏว่าพวกที่ใช้นิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยเพราะมันไม่เคยลองนะว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมอย่างมนุษย์เราเนี่ยไอสไตน์ก็ไม่กล้าลองนะแต่มีสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาเท่านั้นแหละฮิโรชิมากับนางาซากิพังทลายชิบหายหมดเห็นไหมครับโลกเราก็ไม่ต่างกันครับมันเอาระเบิดนิวเคลียร์มาปรากฏได้ฝ่ายที่ใช้ระเบิดนิวเคลียร์ตายหมดเลยครับมันไม่ตายทันทีครับเพราะมันมีรังสีอะไรต่ออะไรด้วยแต่ปรากฏว่าไอ้พวกเรปทีเรียนเรปไทล์ไอ้สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยคุณก็รู้นะเวลามันอาศัยอยู่เนี่ยมันขุดรูอยู่เวลาได้ยินเสียงระเบิดตู้มามันมุดลงรูเลยครับลงรูใต้ดินแต่เราไม่เรียกมันว่าเหี้ยหรือเรปไทล์ทุกวันนี้เราเรียกมันว่ามอดเพราะมันไปขุดรูอยู่ใต้ดินนี่คือที่มาของคำว่ามอดว่าทำไมพระบิดาให้เราเรียกอย่างนั้นมันถึงเวลาต้องอธิบายนะถึงเวลาต้องอธิบายพวกมันมุดลงไปครับแล้วโลกนี่มืดหมดเลยครับเพราะหมอกควันของปรมาณูห่อหุ้มปกคลุมโลกอยู่นี่นานปีนานมากเลยครับพี่เพลียเดียนสร้างเมล็ดพันธุ์ขึ้นไว้ที่นั่นมองเห็นว่าโลกเราเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วก็มีการตรวจการมีการสำรวจชิบหายแล้วมันมีระเบิดนิวเคลียร์มันต้องใช้สถานการณ์ที่เรียกว่าไอซ์เอจก็คือยุคน้ำแข็งโลกกลายเป็นน้ำแข็งหมดทั้งโลกเลยเพราะว่ามันไอ้ฝุ่นควันของระเบิดปรมาณูที่มันเหมือนดอกเห็ดอะมันปกคลุมไปทั้งโลกแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ความรักจากพระสุริยเทพส่องลอดลงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราส่งเมล็ดพันธุ์มนุษย์ของพี่เพลียเดียนก็คือพวกท่านเนี่ยบรรพบุรุษมนุษย์บนโลกเนี้ยคือพวกท่านเนี่ยที่เป็นลูกหลานเนี่ยของเพลียเดียนเนี่ยส่งมาได้ไหมส่งมาก็ตายสิครับก็เลยต้องพักรอนึกภาพออกไหมก็เลยต้องพักรอต้องพักรอเลยโลกนี้ก็เกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาตอนนั้นบนโลกมีต้นไม้แล้วมีสัตว์ทุกชนิดแล้วสังเกตไหมทุกวันนี้เราก็ยังมาเจอแมมมอสที่เกิดเป็นยุคน้ำแข็งแล้วกลายเป็นฟอสซิลน้ำแข็งกลบนะฮะยังมีรูปลักษณ์เหมือนกันเพราะมันตายกระทันหันโลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมากพระบิดากับพี่พิเดียนจึงต้องช่วยกันซ่อมโลกทูตสวรรค์ทั้งหลายถูกส่งมายังโลกและซ่อมแซมกันอย่างรวดเร็วแต่ต้องใช้เวลานานมากนานจนลืมพี่น้องครับนะนี่คือโลกเกิดยุคน้ำแข็งหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งเนี่ยไอ้ที่มันปกคลุมเนี่ยมันก็ค่อยๆกระจายไปถูกต้องไหมครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมบนโลกนี้จึงมีสารมีกากของสารกัมมันตภาพรังสีเรเดียมฮีเลียมอยู่บนโลกพระบิดาไม่ได้สร้างพวกนี้ไว้บนโลกเลยแต่ไอ้พวกเอเลี่ยนรูปธรรมที่มีชีวิตไอ้สองเผ่านั่นนะมันทำสงครามกันเพื่อแย่งเราเรียกเราบอกให้ท่านฟังว่าหนึ่งในนั้นที่พวกเขาแย่งกันเพราะดาวของเขาเนี่ยไม่มีพระบิดาไม่ได้สร้างไว้ก็คือทองคำขาว
ทองคำขาวพี่น้องครับมันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างและก็มีสารแร่อีกบางสารพวกมันเลยยึดโลกเลยเพราะมันไม่รู้ว่าพระบิดาสร้างเอาไว้ให้ใครเพราะไม่เห็นมีใครอยู่มีแต่สัตว์และพวกมันก็จับสัตว์กินเป็นอาหารได้ด้วยก็ไอ้พวกสัตว์ตัวใหญ่มันก็กินสัตว์เล็กถูกไหมครับรูปธรรมมนุษย์พี่ประธานมาส่งมาตัวเล็กกระจิ้วเดียวมันก็เลยมองว่าเหมือนสัตว์เหมือนกันมันทุกวันนี้ถ้ามนุษย์เราเผลอนะมนุษย์เราบางคนที่มีผิวดำเนี่ยมันจะมีสารพิกเมนต์บางอย่างที่เป็นเม็ดสีที่อยู่ในเซลล์ผิวหนังในเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็มีสารบางอย่างที่ไอ้สัตว์ร้ายที่พระบิดาเรียกว่าซาตานนะเพราะมันหน้าไม่เหมือนมนุษย์นะมันชอบกินเป็นอาหารและทุกวันนี้มันก็ยังรักกินอยู่เลยนะพี่น้องครับรู้ไหมท่านไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยเราก็บอกให้ท่านฟังนะไม่ต้องพูดมากวันหน้าเดี๋ยวไม่มีเรื่องเล่านะนะโลกเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเป็นไงน้ำแข็งกำลังจะละลายเกิดยุคโลกร้อนเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่ามนุษย์เราหมุนแต่ทำมาจากหมุนไม่ได้หมุนแต่กรรมจักรอย่างเดียวก็เลยทำให้ในแกนโลกเนี่ยมันมีการระเบิดเกิดขึ้นน้อยลงท่านจำได้ไหมตะกี้ที่เราบอกถ้าโลกระเบิดนะแกนนะแกนแม่เหล็กโลกระเบิดมันจะคลายสนามแม่เหล็กโลกออกมาสนามแม่เหล็กโลกก็ไม่สมดุลทำให้ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนใช่หรือไม่ใช่และอุกกาบาตตกบ่อยมากเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันจะต้องยกตัวขึ้นเหนือพื้นโลก 60,000 กิโลเมตร 60,000 กิโลเมตรนะมันถึงจะเป็นรั้วที่แข็งแรงก็แปลว่าเวลาอุกกาบาตพุ่งผ่านสนามแม่เหล็กโลกมันจะเกิดการเสียดสีกันนะถ้ามันอยู่เหนือโลกมากไอ้ก้อนโตๆกว่าจะถึงพื้นโลกเนี่ยมันก็จะเป็นสลายตัวหมดเลยแตกสลายหมดเพราะว่าเสียดสีเสียดทานกับสนามแม่เหล็กโลกทำไมเอเลี่ยนมันไม่บอกพวกท่านมั้งอะไอ้มอดทำไมไม่บอกพวกท่านอะเพราะว่าเดี๋ยวพวกท่านฉลาดเกินไปไงมันก็หลอกมันไม่บอกก็หลอกไปทุกเรื่องนี่พระบิดาก็บอกนะถ้ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้ภัยกันไม่เป็นสนามแม่เหล็กโลกจะเสียสมดุลก้อนอุกกาบาตจะตกเข้ามาในโลกเยอะแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นโลเทคโนโลยีเอเลี่ยนเหมือนกันที่เป็นโลเทคโนโลยีเป็นฝ่ายชั่วมันจะเอายานเข้ามาเนี่ยเคลื่อนที่ฝ่าเข้ามาในบรรยากาศของโลกได้ง่ายมากเพราะไม่มีรั้วที่แข็งแรงนึกออกยังฮะใช่ไหมฝ่ายที่เป็นฝ่ายดีเป็นพวกที่เป็นพวกที่ดียานของเขาเนี่ยสามารถจะใช้เส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเข้ามาสู่ระบบได้และปลอดภัยด้วยเพราะเขามีไฮเทคโนโลยีที่จะเป็นคนผู้ที่จะคอยมาช่วยเหลือโลกท่านเห็นหรือยังครับเบื้องหลังความลับมิติโลกที่เป็นอนุตตรธรรมนะที่ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์นะเนี่ยเป็นอนุตตรธรรมนะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงเท่านั้นที่พระเจ้าทรงรู้แต่มนุษย์ไม่รู้มนุษย์ไม่รู้ก็เลยโง่เลยถูกพวกมอดมันหลอกพวกนี้ครับมันเลยไปมุดอยู่ข้างล่างปรากฏว่าพอมันถึงยุคที่จะเอามนุษย์เมล็ดพันธุ์ของพรีเดียนมาปล่อยบนโลกนี้ได้พี่พรีเดียนก็ส่งมาพอส่งมาอยู่ได้สักพักนะพักหนึ่งนะแต่ก็คงหลายรุ่นแล้วนะผ่านมาเป็นหมื่นปีไอ้พวกยูรูเนี่ยที่เราเรียกว่ามอดมันอยู่รูแต่หน้าตามันไม่ใช่มอดหรอกหน้าตามันก็เหมือนในนั่นแหละครับพวกลิซาร์ดพวกจิ้งจกตุ๊กแกพวกจิ้งเหลนที่หางยาวๆมีเขี้ยวหน้าแหลมๆจมูกโตๆเนี่ยจมูกโตๆหน้าแหลมๆมันก็ค่อยๆโผล่มาดูพอมาดูปั๊บมันก็ตกใจเฮ้ยทำไมมันมีเอเลี่ยนจากเผ่าไหนเนี่ยมาอยู่ที่โลกนี้ตอนนั้นมันยังไม่รู้จักเพราะว่าพับพี่พรีเดนเพิ่งส่งเมล็ดพันธุ์อย่างพวกเราเนี่ยมาที่โลกนี้มันก็เลยมองว่าพวกเราเป็นเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่บนโลกเลี่ยนจากเผ่าไหนเนี่ยมาอยู่ที่โลกนี้ตอนนั้นมันยังไม่รู้จักเพราะว่าพับพี่พรีเดนเพิ่งส่งเมล็ดพันธุ์อย่างพวกเราเนี่ยมาที่โลกนี้มันก็เลยมองว่าพวกเราเป็นเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่บนเลี่ยนจากเผ่าไหนเนี่ยมาอยู่ที่โลกนี้ตอนนั้นมันยังไม่รู้จักเพราะว่าพี่พรีเดนเพิ่งส่งเมล็ดพันธุ์อย่างพวกเราเนี่ยมาที่โลกนี้มันก็เลยมองว่าพวกเราเป็นเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่บนโลกเจ้าสร้างแล้วทำไมลำเอียงทำให้พวกมันขี้เหร่เนี่ยทำไมสร้างมนุษย์โลกเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนในเผ่าเนี้ยหน้าตามันน่ารักอ่ะมันหล่อเหลาสวยงามไม่พอใจก็เลยพยายามนะที่จับกินไปก็มีเพราะนึกว่าเป็นสัตว์และหาทางผสม

ข้ามพันธุ์ก็เรียกว่าไฮบริดสร้างมนุษย์ไฮบริดขึ้นมาโดยใช้ความเป็นเอเลียนผสมกับความเป็นมนุษย์เอามาผสมกันนะเดี๋ยวถ้ามีรูปเราจะเอาให้ดูพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะพระบิดาสร้างต้นไม้ประจำโลกพระบิดาสร้างสัตว์ประจำโลกใช่ไหมแล้วก็ส่งเอาอาดัมกับเอวาเนี่ยมาทวนตะกี้นะครับมาอยู่บนโลกเราก็จะพูดถึงยุคหนึ่งที่มนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยคนดีนะส่วนมากจะซื่อและโง่ก็เลยเป็นเหยื่อของไอ้พวกที่ชั่วๆด้วยนึกภาพออกไหมครับเราจะให้ท่านดูภาพนี้อียิปต์โบราณเราเอาไปไม่ไกลจากพวกเรานะเพราะมันมีภาพมีหลักฐานเนี่ยเราบอกแล้วต้องขุดต้องคุยต้องค้นต้องคว้าต้องคิดเราหยิบภาพมาได้เราเลยเอามาเพราะว่ายุคอื่นเราหาแทบแย่มันไม่มีให้แล้วเราก็วาดไม่เป็นด้วยเทพพระราหรือเทพที่มีชื่อวราครับเป็นหนึ่งใน7เทพเจ้าของอียิปต์โบราณรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้พี่น้องครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้เทพราหนึ่งใน7เทพเจ้าของอียิปต์โบราณครับในมือถืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนี่เป็นเทพเจ้าองค์แรกของพี่ๆน้องๆเมล็ดพันธุ์ของพลีเอเดียนในยุคของอียิปต์โบราณนับถือพวกนี้ครับท่านเห็นไหมหน้าตาเป็นนกเหยี่ยวที่เขาวาดจำหลักเอาไว้แต่จริงๆแล้วเราจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่านี่มันเป็นหน้าตาที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้มันดูแลสวยงามไม่ให้มนุษย์กลัวเพราะเขาบอกว่าเป็นเทพไงต้องไหว้เขาใช่ไหมต้องเป็นเทพเจ้าอ่ะต้องไหว้เขาอ่ะมาหลอกมนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยให้บูชาเทพเจ้าหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ท่านเห็นป่ะไม่เหมือนพี่พรีเดนใช่ไหม เป็นนกเหยี่ยวเพราะหน้าตาของพวกเขาคือเป็นสัตว์แต่ละอันในหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวทั้งนั้นอ่ะมันถ้ามาเข้าใกล้มนุษย์ในยุคนั้นเขาก็หนีวิ่งป่าราบเลยเพราะหน้าตามันต้องดูดีหน่อยแต่พวกเขาทำหน้าตาแบบมนุษย์ไม่ได้เขาก็ไปทำหน้ากากแบบนี้มาสวมไว้แต่ข้างในก็ซ่อนเร้นความเป็นจริงเอาไว้ข้างในและมีความสามารถมีอำนาจทางจิตนะเพราะพวกเขาเนี่ยมันมีความสามารถทางด้านจิตวิญญาณนะทางด้านสปิริตชวลคือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณพวกนี้มันเก่งครับเพราะมันเกิดก่อนเรามา500ปี 5,000 ปี 2,000 ปี 10,000 ปี 15,000 ปีจนทั้งถึง 20,000 ปีพวกมันมีเวลาในการคิดค้นในการพัฒนาความสามารถศักยภาพของตนเองเครื่องยนต์แห่งกรรมอะไรพัฒนาได้หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวพัฒนาหน้าตาให้เป็นมนุษย์ทำไม่ได้เขาเลยต้องสวมหน้ากากนะโอเคไหมนี่คือเทพราหรือเทพรานะมาดูภาพที่2ครับพี่น้องครับเรากระโดดมาเลยนะเทพเจ้าอานูบิสเห็นไหมหน้าตาเหมือนวัวเลยใช่ไหมมีเขายืดไว้ข้างหน้าเห็นไหมเนี่ยเทพเจ้าอานูบิสภาพวาดในพีระมิดที่เขาวาดไว้ในสมัยอียิปต์โบราณพวกนี้ก็คือพวกเอเลี่ยนที่มาจากต่างดาวแล้วก็นี่พวกนี้ยังไม่ใช่พวกเรปทิเลียนนะยังไม่ใช่นะเข้ามาแต่ก็เป็นพวกที่ไม่ค่อยดีถ้าไปลุกล้ำอาณาจักรของดาวดวงอื่นมาแทนที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยแสดงว่าเป็นพวกที่ดีไหมไม่ดีแล้วนี่ก็ตะกี้เทพเจ้าอีกองค์เราไม่ได้พูดถึงนะเทพเจ้าโอซิริสนะจะเป็นดีหรือชั่วอะไรก็ดูเอาแล้วกันสมัยอียิปต์โบราณนับถือเทพเจ้าซึ่งอย่างน้อยๆก็มี7เทพเจ้าก็แสดงว่ามาจาก7เผ่าดาวใช่ไหมครับมาจาก7เผ่าดาวใช่ไหมแล้วก็เอาลัทธิบูชายันมาให้ไอ้พวกเนี้ยมาให้เนี่ยคนที่เป็นชนชั้นนำของมนุษย์ในยุคนั้นที่เขาเรียกว่ากษัตริย์นะอย่างเช่นตูตันคาเมนก็เป็นฟาโรห์ของอียิปต์ใช่ไหมนั่นแน่ฟาโรห์ก็ยังต้องใส่หน้ากากนะฮะหน้าจริงเป็นยังไงไม่มีใครเห็นยกเว้นในมัมมี่ซึ่งมันเน่าไปแล้วเทพเจ้าอานูบิสมีลักษณะเหมือนนกมีปีกบินเหมือนนกนะเนี่ยเราไม่บอกนะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีแล้วภาพทางขวามือก็คืออมุนเขาเรียกว่าอมุนนะ AMUN อ่านว่าอมุนนะก็เป็นเทพเจ้าของกรีกขอโทษเป็นเทพเจ้าของอียิปต์ในยุคโบราณนั่นนะมี7เทพเจ้าที่เขานับถือกันนะแล้วแต่ละเทพเจ้าที่นับถือบางรูปธรรมเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันในยุคเดียวกันนะก็สืบทอดมากันเป็น100ปีครับนะแล้วก็กษัตริย์ของ
กษัตริย์ของอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือฟาโรตุตันคาเมนที่เห็นเนี่ยเป็นเกราะนะไม่ใช่ตัวจริงนะอายุ 3,300 ปีที่ผ่านมาเห็นไหมถ้าจะรู้ว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ต้องขุดต้องคุยต้องค้นถ้าท่านอยากรู้จักพระบิดาท่านก็ต้องฟังต้องคิดต้องคุยต้องค้นต้องหาหลักฐานไม่ใช่พอฟังปุ๊บยังไม่ทันรู้เลยนะปฏิเสธแล้วพระบิดาไม่มีจริงพระเจ้าไม่จริงธรรมชาติสร้างธรรมชาติแล้วเราถามว่าแล้วอะไรสร้างธรรมชาติก็บอกว่าไอ้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติก็เรียกว่ากำปั้นทุบดินไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมพี่น้องครับตะกี้เราพูดถึงไฮบริดหน้าตาเงี้ยไอ้เนี่ยคือเรปไทล์เรปทิเลียนนะฮะซีกหนึ่งเป็นเรปทิเลียนแปลว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันมีสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับเรปทิเลียนหรือเรปไทล์ผสมพันธุ์กันแล้วออกมาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อเหมือนทางขวามือที่ฉีกหน้ากากให้เห็นนี่คือแผนการร้ายแผนการชั่วของเอเลียนส์ที่เป็นฝ่ายมืดเป็นดาร์กฝ่ายดาร์กแล้วไอ้พวกเนี้ยมันฉลาดกว่ามนุษย์เพราะมันมีอายุเป็นหมื่นปีนะแต่ตอนหลังเนี่ยพระบิดาก็ให้อายุมันสั้นแค่500ปีมันก็ตายแล้วเห็นไหมมันไปทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นสายพันธุ์ที่พระบิดากำลังค้นคว้าพัฒนามาเนี่ยจนเกือบศูนย์พันเพราะนั่นไม่ใช่นักรบเป็นผู้ตรวจการเฉยๆเป็นฝ่ายดีนะแล้วก็ไม่ฉลาดเนี่ยผสมพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับเอเลี่ยนเขาเรียกว่าไฮบริดเขาเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ประหลาดพาเรานะซึ่งทุกวันนี้มนุษย์ไฮบริดนะที่เขาสามารถโคลนนิ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนตัวจริงเลยเหมือนเสียงจริงได้เลยแต่จริงๆเป็นไฮบริดและก็โคลนนิ่งด้วยมีเยอะเลยนะครับในโลกนี้ครับพระบิดาจึงต้องรีบชำระโลกเพราะไม่งั้นน่ะซิปของพวกท่านหายหมดเลยครับซิปหายแน่นอนพูดมากกว่านี้ไม่ได้พูดตรงเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครรู้รายการจิตจักรวาลอ่านโลกไม่โด่งดังครับไม่มีชื่อเสียงมีคนดูน้อยมากท่านชอบไหมสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังที่พระบิดาทรงเมตตาให้เป็นของขวัญกับพวกท่านที่พูดมาทั้งหมดในล้วนเป็นความจริงล้วนๆถ้าจะผิดพลาดก็ไม่เกินบวกลบ 10% เพราะเราก็ไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาถอดรหัสถอดความที่พระบิดาสื่อมาก็อาจจะผิดพลาดบ้างก็ต้องขอพระทัยพี่ๆน้องๆที่เป็นพยานของเราที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสทุกภพชาติที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ให้กับพระบิดาบนโลกนี้พี่ๆช่างเทคนิคที่อยู่ที่วงโคจรดาวพฤหัสก็ทรงเมตตาเราตลอดให้เราสามารถสื่อสารกับพระบิดาหรือพระเจ้าได้อย่างราบรื่นและอย่างมีประสิทธิผลกราบขอพระทัยพี่ๆของเราด้วยนะฮะพี่ๆน้องๆครับไฮบริดนะฮะนะแล้วก็เนี่ยไอ้ที่มีสงครามขีปนาวุธเชื้อโรคแล้วก็มีอะไรที่เดี๋ยวนะเราก็ให้เราดูหน้าเราบ้างดีกว่านะไอ้ที่มันเอาเข้าเนี่ยเขาเรียกนำเข้าเนี่ยทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เข้าทางจมูกทางปากแล้วทำให้เกิดป่วยนะแล้วอันเนี้ยอ้างว่าเอาเข้าไปแล้วจะทำให้หายป่วยหรือป้องกันได้นะล้วนเป็นฝีมือของพวกไฮบริดทั้งนั้นเข้าใจยังแล้วดูยากนะต้องสังเกตดีๆเนี่ยดูเขี้ยวงาไม่เห็นนะเห็นแต่เขี้ยวแล้วดูนิสัยโหดใจดำอมหิตเห็นไหมทำไมเราสงสัยทำไมมันโหดร้ายกับเพื่อนมนุษย์ได้ขนาดนั้นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตายแล้วมีเทคโนโลยีใหม่ๆประหลาดๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบนโลกนี้โอ้ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พีเรียนเนี่ยไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักเทคนิคไม่รู้เรื่องอ่ะก็เป็นเหยื่อไอเวรพวกนี้เพราะฉะนั้นพี่พีเรียนจึงทิ้งมนุษย์อย่างพวกท่านไม่ได้เห็นไหมฮะเราบอกให้ท่านมีสำนึกกตัญญูคนไหนที่มาช่วยเหลือท่านหรือคนไหนมาทดสอบท่านทำตัวซอมซ้อนะเพื่อดูว่าท่านมีจิตสำนึกเป็นบวกหรือไม่จิตใจสูงหรือเปล่าบางทีพี่พีเรียนก็มาทดสอบท่านนะเวลาท่านเดือดร้อนพี่พีเรียนที่เป็นบรรพบุรุษเหมือนพ่อแม่ของท่านที่เป็นมนุษย์เขาก็จะช่วยท่านเวลาเกิดอุบัติเหตุปั๊บถ้าท่านเป็นคนดีพี่เขาจะใช้ความเร็ววับมาฮิปก็มาทดสอบท่านนะเวลาท่านเดือดร้อนพี่พีเรียนที่เป็นบรรพบุรุษเหมือนพ่อแม่ของท่านที่เป็นมนุษย์เขาก็จะช่วยท่านเวลาเกิดอุบัติเหตุปั๊บถ้าท่านเป็นคนดีพี่เขาจะใช้ความเร็ววับมาฮิก็มาทดสอบท่านนะเวลาท่านเดือดร้อนพี่พีเรียนที่เป็นบรรพบุรุษเหมือนพ่อแม่ของท่านที่เป็นมนุษย์เขาก็จะช่วยท่านเวลาเกิดอุบัติเหตุปั๊บถ้าท่านเป็นคนดีพี่เขาจะใช้ความเร็ววับมาฮิเป็นวิชาพระอาทิตย์เอาไว้เล่มเดียว

เห็นไหมฮะไม่ต้องไปเข้าป่าเข้าถ้ำนั่งทำอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวเป็นสัตว์สังคมนี่แหละครับกฤษฎาพิหารด้วยปัญญาปฏิหารหรืออำนาจฤทธิ์ของจิตของท่านมันจะเกิดได้เองโดยธรรมชาติซึ่งเราจะมีรูปธรรมชั้นสูงคอยดูแลพวกเราอยู่ท่านควรจะบรรลุถึงจุดไหนท่านควรจะได้รับรางวัลอะไรจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระบิดาพี่ๆเราที่เราที่เรากล่าวให้ท่านฟังเนี่ยที่เป็นรูปธรรมชั้นสูงที่ดีและมีเมตตากับมนุษย์เนี่ยเขาจะช่วยเหลือท่านจัดการเองครับถึงเวลาท่านจะรวยท่านจะหนีความรวยไม่ได้เพราะเขาจะส่งความรวยมาให้ก็แปลว่าส่งความสำเร็จความโชคดีความสุขให้ท่านเจอช่องทางในการทำมาหากินที่ดีเขาจะเป็นคนเจาะช่องทางให้ท่านไม่ต้องไปเที่ยวดูดทรัพย์จากจักรวาลจักรวาลเราบอกแล้วดูดน้ำที่เราว่ายลอยคออยู่ในสระเนี่ยมันเหมือนพลังสนามพลังงานท่านไปดูดมันนะมันก็มีแต่ฉี่แต่ขี้หรือขี้ใครอะไรแต่อะไรของคนที่ลงไปว่ายน้ำอยู่กับท่านนะบางคนเป็นสังกตังเนี่ยก็สกปรกนะมีเชื้อโรคเชื้อราก็อยู่ในน้ำท่านไปสูบไปดูดเข้ามากินเพราะโลกจะไม่แทนที่จะทำมาหากินเองดันทะลึ่งพยายามจะไปดูดนะฟังแล้วสำนึกได้บ้างไหมครับเนี่ยใครที่หลงทางไปแล้วยังกลับหลังหันทันนะครับนี่เราพูดความจริงให้ฟังนะถ้าเราไม่พูดเรื่องพวกนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าเรารู้อะไรมั่งเรารู้จริงหรือเปล่าขี้โม้โกหกตอแหลเปล่าเราพูดมา30กว่าปีแล้วเรื่องที่พูดยังไม่เคยซ้ำนะลึกไปเรื่อยขนาดขันห้าเนี่ยยังลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยยังพูดไม่หมดนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรปทิเลียนเรปทิเลียนพวกนี้เราเอามากล่าวสุดท้ายเนี่ยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาตอนแรกๆเนี่ยพระบิดาสร้างเขาแต่ไม่ได้ต้องการจะให้เขาเป็นคนชั่วหรอกเขาชั่วเองบ้าอำนาจบ้าสงครามจะพูดเป็นภาษามนุษย์ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามก็ได้นะหน้าตาไม่เหมือนคนเลยสังเกตมั้ยมีเกล็ดด้วยพระบิดาสร้างเขาไว้แต่แรกเนี่ยไว้ที่เผ่าดาวอัลฟาดราโคเนียนสร้างพวกเขาเอาไว้ถิ่นกำเนิดนะพระบิดาสร้างเพื่อทดลองนะที่อัลฟาดราโคเนียนถามว่าสร้างพวกเขาแบบนี้ก็เอาหน้าตามาจากสัตว์ของโลกแล้วก็พยายามสร้างเพื่อทดสอบสมรรถนะว่าพลังทางปัญญาทางสมองเป็นยังไงจิตหยาบเป็นยังไงจิตวิญญาณเป็นยังไงทดลองครับแต่ปรากฏว่าพระองค์ไม่พอพระทัยยังไม่เหมาะที่จะมาทำงานไว้ใจให้มาทำงานที่โลกไม่ได้ก็เลยทิ้งเขาไว้ที่นั่นแล้วให้เขาอยู่ตรงนั้นไปภารกิจของพวกนี้ภารกิจพวกนี้ซึ่งพระบิดาไม่ได้ทรงกำหนดนะมันบ้าสงครามมันเป็นนักรบเพราะอะไรท่านเห็นไหมฮะเพราะว่าพวกมันเนี่ยหน้าตาขี้เหร่มากกว่าหน้าตาของสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นเอเลี่ยนด้วยกันมันอิจฉาเขาไงชอบแย่งชิงชอบทำร้ายกระหายสงครามเนี่ยภารกิจของพวกมันมันถึงไปทำลายเอเลี่ยนเผ่าอื่นจนเกือบศูนย์พันที่เราบอกตะกี้แล้วทุกวันนี้อายุอนามของมันเนี่ยพระบิดาลดทอนลงเพราะจิตบาปจิตสกปรกจิตไม่บริสุทธิ์กายไม่บริสุทธิ์เหมือนมนุษย์โลกเรากำลังเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเลยอายุสั้นใช่ไหมเหลือ50ปี60ปีตายแล้วดีใจอ่ะกูร้อยปีกูตายพวกมันเป็นหลายร้อยเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างกายสังขารของมนุษย์ให้ไว้เพื่อต้องตายเราบอกแล้วไงนี่คือตัวอย่างว่าทำไมเราต้องพูดแบบนั้นบางคนหัวเราะเยาะเราอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมาจารย์เพี้ยนยังไงเรามีหลักฐานออกมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านเราประกาศเป็นมนุษย์ให้ไว้เพื่อต้องตายเราบอกแล้วไงนี่คือตัวอย่างว่าทำไมเราต้องพูดแบบนั้นบางคนหัวเราะเยาะเราอาจารย์ปริญญาอนุตตรธรรมาจารย์เพี้ยนยังไงเรามีหลักฐานออกมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านเราประกาศไปซ่อนดูดีอยู่หล่ออยู่นะเรื่องอะไรทำอะไรให้ตัวเองเสียหน้าถูกไหมครับแล้วพวกมันดันมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยพี่ๆน้องๆรู้เปล่าครับโลกมนุษย์เราเนี่ยเคยซิปหายมาครั้งหนึ่งสมัยที่ทวีปแอตแลนติสล่มสลายพี่ๆน้องๆชาวแอตแลนติสก็คือพวกที่เป็นไฮบริดมีการคว้าสายพันธุ์กับมอดแล้วมีความสูงส่งทางด้านเทคโนโลยีมันสามารถที่จะต่ออายุขัยได้ทีละ3ปี6ปีโดยมีเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ทำแล้วทุกวันนี้เราเห็นแล้วทางตะวันตกกำลังผลิตเครื่องชนิดหนึ่งออกมามีลูกศิษย์เราคนหนึ่งส่งมาให้ดูถ้าเข้าไปอยู่ในเครื่องนั้นแล้วเนี่ยนะมันจะมีสนามแม่เหล็กและสามารถรักษาและแม้กระทั่งถึงระดับเซลล์ระดับปรมาณูในร่างกายได้สามารถต่ออายุไขได้ด้วยเขาคุยว่าอย่างนั้นนะแต่ทำได้จริง

บางไม่รู้มีภาพประกอบออกมาและมีการโฆษณากันสามารถรักษาโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆบางอย่างได้ด้วยโดยใช้สนามแม่เหล็กและมีหลักการทางด้านเมคานิกบางอย่างคล้ายๆกับที่เรารู้มาว่าสมัยแอตแลนติสเนี่ยมันทำให้เครื่องพวกนี้พระบิดาเลยต้องชำระซะแล้วพลิกเลยครับทวีปแอตแลนติสเนี่ยถูกพลิกคว่ำเอาไว้อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกซึ่งใต้แผ่นเปลือกโลกนะมันมีน้ำรองรับแผ่นเปลือกโลกที่เรายืนอยู่ครับลองพลิกเอาไปเก็บเพราะไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนครับทั้งขยะเทคโนโลยีและไอ้พวกมอดทั้งหลายก็ตายอยู่ใต้นั้นแต่จิตวิญญาณของพวกมันพระบิดาเพิ่งเปิดโอกาสให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และก็ยังเหลวไหลเหมือนเดิมเพราะไอ้เรปทิเลียนพวกนี้มันยังอายุยืนอยู่มันยังไม่ตายเป็นหมื่นปีพวกมันก็ยังไม่ตายเพราะอายุยืนมนุษย์ตายแล้วจิตวิญญาณก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาเป็นพวกเดียวกับมอดจะสร้างวัตถุเทคโนโลยีขยะเต็มโลกไปหมดขณะที่บางอย่างสร้างแล้วทำลายโลกด้วยนะโดยที่ไม่รู้ตัวอวดอุตริจะเป็นเจ้าโลกจะไปบุกดวงจันทร์เป็นเจ้าดวงจันทร์จะไปบุกดาวอังคารเป็นเจ้าดาวอังคารจะไปบุกดาวพุธจะเป็นเจ้าดาวสารพัดคิดมรรคใหญ่ฝ่ายสูงสังเกตไหมต่อไปเนี้ยเวลาส่งยานไปเนี้ยพระบิดาจะถ้าส่งยานไปแล้วมีบางสิ่งที่จะไปทำลายดาวอื่นเนี่ยทำให้เขาเสียสมดุลเนี่ยพระบิดาจะให้ช่างเทคนิคระเบิดทิ้งซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้มีแต่พี่เพลียเดียนกลุ่มเดียวที่คอยพิทักษ์โลกพิทักษ์มนุษย์มีรูปธรรมกลุ่มอื่นอีกเยอะเรากล้าพูดไงเพราะว่าตอนนี้เขาเตรียมพร้อมชื่อเรื่องวันนี้ฟังแล้วไม่น่าตื่นเต้นหรอกแต่พอฟังแล้วเรารู้เลยว่าท่านต้องตื่นเต้นแน่นอนกับข่าวสารที่เราพูดโอเคนะยานของเอเรปทิเลียนพวกนี้เป็นรูปซิก้ายานเป็นรูปซิก้าและเป็นรูปหยดน้ำตานี่ตะกี้ตอนต้นเราอธิบายเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งนะให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าทุกวันนี้โรคละบาท2บาทแล้วเพิ่มมาทีละโรคแล้วมีข่าวสารทำให้กลัวแล้วจะได้ไปหาอะไรบางอย่างนำเข้าเพื่อหวังจะรอดคุณรู้ไหมครับมันไม่ต่างจากสันดานเดิมของไอ้ผู้ที่มีสันดานแบบนี้ครับที่เคยทำกับมนุษย์โลกไว้แล้วก็ทำกับบางรูปธรรมในจักรวาลมนุษย์โลกก็เป็นเอเลียนส์ใช่ไหมแต่เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หล่อเหลาและสวยงามจากพี่เพลียเดียนซึ่งพระบิดาทรงบรรจงสร้างขึ้นมาเราสามารถเล่าให้ท่านฟังได้ถึงขนาดนี้ท่านเชื่อหรือยังนะครับว่าพวกท่านเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรขององค์จิตเจวันที่ทรงรักพวกท่านมากจิตวิญญาณของท่านก็คือลูกแกะของท่านของพระบิดาแล้วพระองค์ส่งเรามาเพื่อบอกความจริงทุกอย่างให้ท่านหันหลังกลับมาหาพระองค์อย่าหันหลังให้พระองค์แล้วไปเป็นพวกเดียวกับมารกับซาตานจงมีความฉลาดทางปัญญาอย่าถูกหลอกให้โง่ง่ายๆจงโง่ยากหน่อยฉลาดง่ายหน่อยสอนให้ฉลาดง่ายหน่อยรู้จักเชื่อด้วยการใช้ปัญญาไม่ใช่ดูหน้าหล่อๆนะแล้วก็เชื่อหรือชอบอวดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กูเป็นมนุษย์ถ้าได้เรียนเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จากใครก็แล้วแต่มอดมารอะไรกูไม่สนแต่ถ้ากูสามารถทำได้แล้วกูเก่งกว่าใครเหนือกว่าใครกูจะได้มาหิวแสงได้มาโชว์ได้กูได้จะได้โชว์ว่ากูเหนือกว่ามนุษย์คนไหนก็ตามถ้าที่หมดเวลาต้องกลับบ้านแล้วเวลาตายไปแล้วอ่ะจะเหลือแต่จิตวิญญาณเท่านั้นไม่มีกายหยาบอาวุธปรมาณูอะไรทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาเป็นขยะรกโลกเอากลับไปไม่ได้เอากลับไปไม่ได้จิตวิญญาณถืออะไรมาเวลาเอากลับไปก็ต้องกลับไปคืนกับพระบิดากับสู่แดนสุญญตาเท่านั้นอย่าไปเชื่อมอดอย่าไปเชื่อมารทุกวันนี้พี่ๆน้องๆของท่านเองที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปพวกมารหมดแล้วเป็นพวกมอดหมดแล้วท่านเข้าใจคำว่าไฮบริดที่เราพูดไหมแล้วยังโคลนนิ่งด้วยหน้าเหมือนเลยครับหน้าเหมือนเลยส่วนมากก็จะไปยุ่งกับคนที่เป็นผู้นำของโลกเป็นผู้นำของชาติเป็นผู้นำของประเทศเขาชอบสังเกตไหมท่านสังเกตไหมท่านถูกบังคับให้นำเข้าใช่ไหมถ้าไม่นำเข้าจะถูกบีบถูกบังคับทุกอย่างนี่คือปฏิบัติการของมอดจับมือกับมนุษย์ใช้โอกาสที่มีมากกว่าใช้ความฉลาดที่มีเหนือกว่าใช้อำนาจที่อยู่ในมือเหนือกว่าทั้งกฎหมายทั้งอาวุธทั้งเงินตราเงินทองใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจในการที่จะจัดการกับพวกท่านแล้วสร้างไฮเทคโนโลยีขึ้นมามากมายท่านเคยสังเกตไหมท่านคุยกับเพื่อน
พูดถึงว่าจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เข้าไปหาใน Google เข้าไปหาในเน็ตว่าจะซื้ออะไรยี่ห้อไหนอะไรยังไงดีวะท่านเคยสังเกตไหมวันดีขึ้นมีหลังจากวันนั้นไม่นานสินค้าประเภทที่ท่านกำลังหาอยู่เนี่ยมันจะขึ้นมาหาท่านผ่านทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกนี้โดยที่ท่านเอ๊ะมันรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะนี่ถึงขั้นนี้แล้วนะท่านคุยอะไรความลับถูกดูดหมดแสดงว่าข้อมูลของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยอยู่ในมือไม่ว่าจะใช้ช่องทางโซเชียลทางไหนก็ตามความลับเก็บไม่อยู่ความลับในความเป็นจริงแต่ต่อไปเนี้ยความลับทางจิตของท่านพวกเนี้ยพอดีมีเวลาเหลืออยู่ประมาณ20นาทีนะจริงๆจะจบแล้วนะเลยพูดต่ออีกนิดนึงความลับทางจิตของท่านก็จะถูกแทรกแซงจะถูกดูดซึมดูดซับด้วยไอ้สิ่งที่ท่านใช้เนี่ยใช้เนี่ยท่านใช้เนี่ยพระบิดาเรียกว่า G5 มันเราไม่ได้เรียกผิดครับเขาจะใช้ร่างกายของท่านกับ G5 ทำงานร่วมกันซึ่งถ้าร่างกายของท่านจะสามารถเผยความลับในจิตใจของท่านได้นะฮะเขาจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือสื่อสารกับร่างกายของท่านโดยเขาจะค่อยๆเติมไอ้สิ่งที่มันจะทำงานร่วมกับ 5G เนี่ยหรือ G5 เนี่ยค่อยๆเติมให้ท่านเติมตอนไหนนั่งคิดนอนคิดคิดเอาเองก็แล้วกันเขาจะเติมตอนไหนค่อยๆเติมเข้าไปหลอกให้เติมบังคับให้เติมจูงใจให้เติมนึกออกไหมฮะฟรีปลอดภัยแต่มาบอกว่าเอ้ยบางทีใส่ไปแล้วก็อย่าประมาทด้วยเอาไปแล้วยังมีโอกาสนะเพราะอะไรเพราะยังเติมไม่เสร็จครับยังเติมไม่เต็มยังเติมไม่เสร็จนี่เรากรุณาท่านมากเลยนะแต่นั่นท่านต้องมั่นใจว่าท่านต้องดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ปล่อยให้พี่พรีเดียนส์ทำงานหนักเพราะมนุษย์ที่เป็นบุตรเป็นลูกหลานของท่านทั้งหลายนะเลวไหลไม่เอาไหนโง่ง่ายไอทีทำให้ฉลาดแบบที่เราสื่อพระโอวาทพระบิดาไม่เชื่อปฏิเสธไม่ตื่นเต้นกูอยากฟังเรื่องภัยพิบัติเนี่ยภัยพิบัติจะถึงตัวอยู่แล้วเนี่ยพูดให้ฟังเนี่ยรู้ตัวยังไงเหมือนบางคนเราพูดบางเรื่องเป็นความจริงให้ฟังก็เลยเข้าใจว่าเราคงเข้าใจผิดเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องเท็จไม่ใช่เรื่องจริงเมตตาเรามาเตือนเราอีกด้วยซ้ำลืมไปหรือไงว่าเราเป็นใครเราเป็นบุตรเอกของพระบิดานะพระบิดาส่งเรามาช่วยพวกท่านนะมันทุกคำพูดที่พูดเนี่ยเพื่อช่วยพวกท่านไม่ใช่ช่วยให้ตัวเองโด่งดังเห็นไหมปีสวัสดีปีใหม่มาเนี่ยนะก็ดีนิดนึงครับมีพี่ๆน้องๆเมตตาเรามากช่วยบริจาคปัจจัยมาคนละ200 300 500หลักหมื่นก็มีนะหลายท่านทีเดียวพร้อมกับคำอวยพรเรานึกได้นะเรากราบอนุโมทนาบุญกับพวกท่านทั้งหลายขอให้พระบิดาทรงพระเมตตานะประทานพระพรอันประเสริฐให้ท่านนะท่านให้เรามา100ก็ให้ท่านได้หมื่นท่านให้มาหมื่นขอให้ท่านได้เป็นแสนและท่านให้มาเป็นแสนก็ให้ได้มาเป็นล้านที่พูดเนี่ยหลักแสนหลักล้านยังไม่มีนะเราต้องสร้างเราไม่ขอบริจาคแต่เราขอพระบิดาตอบแทนพวกท่านอย่างเต็มพลังด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเพราะเราตอบแทนอะไรท่านไม่ได้นอกจากทำงานให้กับพระบิดาอย่างจงรักภักดีและช่วยพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากท่านทั้งนั้นมีแต่ความรักให้พวกท่านและความรู้ที่เป็นความจริงเรามาจูงพวกท่านกลับบ้านแดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงรอคอยพวกท่านมานานนานมากๆ60,000กว่าปีแล้วบางคนก็เป็นเหยื่อของมอดไปแล้วกลายเป็นไฮบริดไปแล้วเพราะอะไรฮะเพราะชอบอวดอุตริอยากดังอยากเด่นอยากซ่าอยากเรียนรู้วิชามารที่เราบอกวิชามารอย่าไปทำเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่พวกมารมันจะได้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นท่านรู้ไหมฮะไอ้พวกที่ท่านเห็นอยู่บนจอเนี่ยไอ้พวกฝ่ายลบเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดพลังงานทางจิตวิญญาณของท่านได้วิธีการจะดูดพลังงานของท่านดูดได้ง่ายและรวดเร็วมากก็คือ
ท่านต้องอยู่ในสภาวะที่อยู่ในสมาธินั่นแสดงว่าคนที่ชอบนั่งสมาธิเนี่ยจะโดนก่อนเลยเราบอกแล้วไงเราเอาธรรมชาติสมาธิมาให้รู้สติมีสติใช้สติรักได้ให้อภัยเป็นนี่คือปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือนิพพานใช่ไหมรู้สติมีสติใช้สติคือมหาสตินั่นแหละธรรมชาติสมาธิไม่มีใครสามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านตื่นตัวและตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานี่คือของจริงปิดทวารทั้ง5คือหน้าต่าง5บานข้างนอกปิดหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวท่านจะระวังอะไรครับปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วหลบอยู่ในบ้านขโมยจะงัดบ้านเข้ามาทางประตูปีนขึ้นหลังคาเข้าทางหน้าต่างอะไรต่างๆท่านรู้ครับท่านนั่งหลับอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านแต่ท่านเปิดหน้าต่างไว้หมดใครจะมาดีมาร้ายท่านเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านท่านเห็นไหมครับนี่เราเปรียบเทียบให้ท่านฟังนะใช่ไหมหลายคนไม่รักดีเราหวังดีแต่มีแต่ก้าวล่วงก้าวร้าวหาว่าเราอวดอุตริไม่เป็นไรหรอกครับเราไม่จูงใจแต่เราพูดความจริงถ้าท่านใช้ปัญญาของท่านและฉลาดพอท่านจะรู้ว่านี่คือความจริงไม่ต้องสาบานหรอกแต่เวลาเขียนถ่ายทอดท่านใน Facebook ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแล้วเอาความจริงมาสอนเราจะขึ้นไว้เสมอเพื่อให้สติกับท่านว่าพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าท่านคุ้นๆกับคำนี้ไหมนะครับเป็นร้อยๆปีพันปีผ่านมาแล้วท่านคุ้นๆไหมคำนี้ว่าใครกล่าวพี่ๆน้องๆครับคงจะสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้เป็นบทเรียนพิเศษที่พระบิดาทรงพระเมตตาท่านวันที่1มกราคม2565ต่อเนื่องถึงวันที่2ตอนเช้าตรู่อรุณรุ่นของวันใหม่ท่านกำลังฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขถ้าท่านอยากจะได้อะไรใหม่ๆในชีวิตท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวท่านอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงและจะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับท่านคือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงวิธีกระทำวิธีกระทำก็คือวิธีพูดวิธีฟังวิธีมองท่านต้องเปลี่ยนถ้าท่านเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมันก็มี2 อย่างเปลี่ยนไปในทางบวกกับเปลี่ยนแปลงไปในทางลบคือทางต่ำถ้าต้องการความก้าวหน้าต้องการพัฒนาการท่านต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บวกคือในทางที่มากขึ้นดีขึ้นด้านบวกนะเห็นแก่ตัวปีที่แล้วเห็นแก่ตัวมากงกมากปีนี้ก็เห็นแก่ตัวให้มันน้อยลงสิงกให้มันน้อยลงชีวิตท่านดีขึ้นแน่โกหกตอแหลเข้ามาเยอะมีอาชีพโกหกตอแหลพบในปีที่ผ่านมาปีใหม่2565ลองเปลี่ยนใหม่ไม่โกหกหรือโกหกมันให้น้อยลงลองดูซิชีวิตฉันดีขึ้นไหมเราบอกแล้วนะถึงแม้ท่านไม่มีเพื่อนเยอะไม่มีใครที่เขาจะส่งการ์ดอวยพรปีใหม่มาให้เยอะแยะมากมายท่านไม่มีสักการ์ดนึงพอๆกับเราครับการ์ดปีใหม่ไม่มีเลยปีนี้นะมีอยู่ใบ2ใบจากลูกศิษย์ที่เรารักและเขารักเรานะคน2คนและนอกนั้นก็ส่งเป็น Messenger ในกล่องข้อความมาให้นะก็โอเคนะเราไม่ได้ว่านะนะเพราะเราไม่ได้รอคอยคำอวยพรเรามีพระบิดาทรงประทานพรให้เราอยู่แล้วเพราะเราทำในสิ่งที่ดีงามหรือไม่มากน้อยแค่ไหนเรารู้ดีและพระองค์ทรงทราบดีเข้าใจนะฝากท่านเหมือนธรรมะท่านต้องขยันเรียนรู้เมื่อรู้เรียนรู้แล้วท่านต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างพอเข้าใจกระจ่างแล้วท่านก็จะสามารถไปปฏิบัติในชีวิตจริงให้เห็นแจ้งให้เห็นจริงเห็นแจ้งอย่างมีประโยชน์อย่างเกิดประโยชน์สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เรากล่าวมาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งหรือกล่าวเอาไว้ใน Facebook วิสุทธิปัญญาหรือในเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ล้วนเป็นความจริงทั้งหมดที่ท่านรู้แล้วอย่าดีใจว่ากูรู้แล้วมีความสุขแล้วท่านต้องเอาไปใช้ด้วยท่านต้องปฏิบัติด้วยท่านมีกลองอย่างดีของกังวานมงอย่างดีแต่เอามาแขวนไว้เฉยๆไม่เคยเคาะไม่เคยตีทั้งกลองทั้งคองแล้วมันจะดังมงไพเราะให้คนอื่นได้ยินไหมให้คนอื่นได้ยอมรับความจริงว่าของดีเว้ยเสียงเพราะกลองดีเว้ยเสียงดังกังวานท่านก็เหมือนกันครับทำไมไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้คนเห็นเป็นประจักษ์ว่าท่านเป็นคนดีจริงๆท่านเป็นคนเด่นจริงๆไม่ใช่คนด้อยหรือคนชั่วท่านต้องสั่นสะเทือนโอเคนะนี่คือสิ่งที่เราจะกล่าวนะลูกขอกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้บทเรียนพิเศษกับลูกๆของพระองค์นะเหมือนกับพระพรเมื่อวานนี้นะเป็นพิเศษให้ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์โดยไม่ได้กล่าวล่วงหน้า
และคืนนี้ด้วยนะจริงๆแล้วชื่อหลักสูตรของพ่อน่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมากกว่านะแต่เป็นมนุษย์คือใครมนุษย์เป็นใครชื่อนี้ก็ได้นะมันจะเผยแพร่ไปทั่วจักรวาลโลกและจะส่งเสียงกระจายไปทั่วอนันตจักรวาลที่เป็นสากล

หลักฐานเอาไว้บนโลกในราตรีของศักราชใหม่ปี2565นี้ขอพระบิดาทรงเมตตาปิดมิติพวกเขาด้วยอย่าให้เขาทันตั้งตัวเพราะพระบิดากำลังทรงชำระโลกพี่เพลียเดียนกับคณะทีมงานช่างเทคนิคกำลังดำเนินการอยู่ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนในพระนามของพระเจ้าในพระนามของพี่เพลียเดียนและเอเลียนที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์จักรวาลพิทักษ์โลกปีหน้าคือปี65เนี่ยท่านจะต้องเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนของดินน้ำลมไฟบนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้หนักกว่าที่ผ่านมาความมหัศจรรย์ของพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาประมาณอย่างน้อย6เมืองใหญ่9เมืองใหญ่มีพายุทอร์นาโดพัดถล่มในยามค่ำคืนที่หนีก็ไม่พ้น30ลูกในราตรีเดียวขออนุญาตพระบิดาบอกกล่าวต่อพี่ๆน้องทั้งโลกทุกภูมิภาคว่านั่นไม่ใช่บังเอิญนั่นไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้รู้ว่ามันอยู่ในแผนปฏิบัติการชำระโลกตามกฎแห่งกรรมผู้ใดก่อกรรมใดผู้นั้นต้องรับกรรมนั้นเป็นต้นหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นที่เกิดเหตุพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มหมู่เกาะฟิลิปปินส์9เกาะแล้วยกระดับจากพายุไต้ฝุ่นระดับ1จนถึงระดับ5ภายในเวลา24ชั่วโมงนั่นก็เป็นสัญญาณที่จะกล่าวให้พี่ๆน้องๆได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือพระบิดาและช่างเทคนิคเตือนส่งสัญญาณเตือนให้รู้ว่าเวลาของปฏิบัติการชำระโลกที่จะหนักหนาขึ้นกว่าปี2564ที่กำลังจะผ่านไปมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเราขออนุญาตพระบิดากล่าวเตือนพี่ๆน้องๆเอาไว้เท่านี้ถ้ายังหนุกหนานเฮฮานะไร้สาระเหลวไหลกันอยู่ต่อไปยังอวดอุตริอยู่ต่อไปไม่คิดจะกลับบ้านจะกลับจะนิพพานไปกราบพระบาทพระบิดายังจะไปตามคนนำทางตาบอดซึ่งพาลงหุบลงเหวลงห้วยหาทางออกไม่ได้วนไปวนมาวกวนอยู่ก็ช่วยไม่ได้เราได้มาเอาแสงสว่างมาฝากท่านทั้งหลายแล้วขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนที่ติดตามรับฟังขออภัยที่ทำให้ท่านเสียเวลาแห่งความสุขสนานสนุกสนานในการฉลองปีใหม่ของท่านนะแต่หวังว่าเราทำทุกสิ่งเพื่อความรักขอให้ทุกท่านมีความสุขอยู่กับความรักอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆนะจงคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำแล้วคิดบวกด้วยคือคิดเพื่อให้กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาครับเอเมนสาธุครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาประมาณเนี้ย3 ทุ่มครึ่งหรือครึ่งเศษๆโดยประมาณนะฮะเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมาทำหน้าที่ร้องเรียกลูกแกะของพระบิดาหรือลูกแกะของพระเจ้าเพื่อที่จะให้เดินตามเรากลับสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายมาร้องเรียกเพื่อจะพากันกลับบ้านกลับเข้าคอกกลับบ้านไปกราบพระบาท

0: พระบิดาเพราะขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเหมือนกับลูกแกะของพระเจ้าจะต้องกลับบ้านตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพระบิดาในพันธสัญญา6ข้อและเราก็ได้กลับมาตามสัญญาเพื่อจะมาช่วยชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกแห่งการเป็นคน2มิติที่เรียกว่ามนุษย์ให้กับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเพื่อจะทำให้ท่านรู้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนถูกต้องไหนเหมาะสมไหนดีงามไหนคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถ่องแท้ชี้ว่าอันไหนไม่ถูกต้องแนะว่าอันไหนถูกต้องนั่นคือภารกิจของเราสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เป็นศาสนิกชนซึ่งเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีไม่ว่าท่านจะเป็นคนเชื้อชาติใดภาษาใดและไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเรากำลังกล่าวกับท่านทั้งหลายในพระนามขององค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งพระผู้สร้างจิตวิญญาณของท่านและก็ทรงอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ตามที่ท่านขันอาสามาแต่หลายคนก็อาจจะจำไม่ได้เพราะว่าจากบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเองมานานแล้วท่านจากมานานมากนานจนลืมไปว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมาจากไหนและลืมไปด้วยว่าตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเราก็มีหน้าที่มาสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านแน่นอนว่าเราก็มา ในบทบาทของคนสองมิติเช่นเดียวกับท่านจิตวิญญาณของเรามาโบยบินมาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคี Phoenix Bird The Lord of Flameมาเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายในมิติของจิตวิญญาณให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่ล่อลวงทั้งปวงเราจึงมาช่วยทำหน้าที่ปกป้องท่านทั้งสองมิตินั่นแหละเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30 น.เวลาประมาณเนี้ยนะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์Rabbit TV and Radio ซึ่งออกอากาศเผยแพร่สัญญาณสดในเวลาที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เรากำลังเผยแพร่สดๆซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะรับหน้าที่ตามที่ขันอาสาพระบิดามาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาสู่พี่ๆน้องๆซึ่งดำรงชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้และดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ในโอกาสพิเศษซึ่งปกติแล้วถ้าโลกเสรีนี้ไม่มีปัญหามนุษย์โลกเสรีและรูปธรรมที่มีชีวิตต่างๆที่อยู่ในกาแล็กติกหรืออยู่ในเอกภพไม่มีปัญหาจนถึงระดับที่จะสุดๆเนี่ยพระบิดาจะไม่ส่งสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทใดๆเข้ามาในห้องทดลองของพระองค์ซึ่งเป็นระบบใหญ่เพราะพระองค์ได้ทรงกำหนดบทบาทและออกแบบทุกสิ่งเอาไว้ให้อย่างเหมาะสมและลงตัวแล้วทรงเปิดโอกาสให้มนุษย์บนโลกเสรีนี้และทุกชีวิตที่อยู่ดำรงอยู่ในเอกภพซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองของพระองค์จะต้องปฏิบัติไปตามที่ทรงออกแบบไว้ถ้าหากว่าหลงทางเข้ารกเข้าพงลงเหวลงห้วยจนถึงขนาดที่เอกภพของพระองค์ซึ่งเป็นสนามพลังงานที่ทรงสร้างขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์มากเป็นรูปไข่ทั้งที่จริงๆสร้างขึ้นด้วยพลังงานไม่เหมือนกับวัตถุตึกที่เราก่อสร้างด้วยอิฐหินดินปูนทรายซึ่งเวลาสร้างแล้วมันก็คงรูปอยู่แต่เอกภพที่โลกดำรงอยู่ล่องลอยอยู่เนี่ยเป็นสนามพลังงานแต่สามารถดำรงร
1: รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปไข่อยู่ได้นี่คือความมหัศจรรย์และพระปรีชาของพระบิดาของท่านทั้งหลายคือพระเจ้าที่หลายคนยังปฏิเสธพระองค์อยู่นั่นแหละเราจึงจะมาบอกให้ท่านรู้ว่าวันนี้หรือคืนวันเสาร์นี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พระบิดาจะทรงประทานบทเรียนพิเศษเป็นบทเรียนซึ่งเป็นอนุตตรธรรมโดยสมบูรณ์ที่จะเป็นการสื่อพระโอวาทลงมายังโลกเป็นครั้งแรกตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างเอกภพขึ้นมา
0: และเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่พระองค์ทรงสื่อพระโอวาทผ่านมนุษย์ที่เป็นบุตรเอกของพระองค์ซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าในอดีตยกตัวอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็จะไม่เคยกล่าวสอนหรือกล่าวสื่อพระโอวาทจากพระบิดาเหมือนอย่างบทเรียนบทที่เราจะสื่อกับพระบิดาในคืนวันนี้แน่นอนอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่ถ้าไม่ใช่ศาสดาที่มาจากพระเจ้าจะไม่สามารถกล่าวความจริงตรงนั้นให้ท่านฟังได้องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสอะไรเอาไว้เพื่อสอนมนุษย์แล้วสานุศิษย์สาวกหรือบ่าวของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นยอห์นเป็นมัทธิวหรือลูกาหรือใครต่อใครก็ตามยังไม่ได้บันทึกในสิ่งที่เราจะกล่าวในคืนนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าถ้าท่านไม่รู้ในสิ่งที่เราจะกล่าวในทุกเสาที่แล้วก็เหมือนกันเสานี้ก็เช่นกันเสาที่แล้วพูดถึงเรื่องรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างดาวใช่ไหมหลักสูตรเมื่อเสาที่แล้วชื่อว่ามนุษย์เป็นใครแท้จริงๆแล้วพูดหนักไปทางมนุษย์ต่างดาวหรือรูปธรรมที่มีชีวิตจากต่างดาวให้ท่านฟังซะเยอะเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพระบิดาต้องการให้ท่านรู้ว่าอย่าสงสัยเลยรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์หรือไม่เหมือนมนุษย์แต่เหมือนสัตว์มากกว่าในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพอันไพศาลที่เอกภพที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะมีรูปธรรมที่มีชีวิตที่หลากหลายทางชีวภาพอย่าหลงตัวเองว่ามนุษย์โลกฉลาดที่สุดเก่งสุดๆบนโลกนี้ถ้ามนุษย์เก่งสุดบนโลกนี้มนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยพึ่งพาพี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตและมีสมองเป็นเลิศมีพระอัจฉริยะเป็นเลิศในระบบสุริยะจักรวาลของกาแล็กซีต่างกาแล็กซีและแม้กระทั่งที่อยู่ในระบบสุริยะเดียวกันกับเรามนุษย์โลกเสรีอย่างพวกท่านหรืออย่างเราทั้งหลายยังต้องพึ่งพาอาศัยรูปธรรมที่มีชีวิตเหล่านั้นอยู่เลยไม่เช่นนั้นแล้วดาวเคราะห์โลกคงจะเสียสมดุลไปนานแล้วและทุกอย่างจะพังพินาศไปหมดแล้วถ้ามนุษย์โลกเราไม่มีผู้ช่วยเหลือเพราะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของจักรวาลและเป็นสิ่งที่พระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งในพระนามของพระผู้สร้างทรงเสียพระทัยเป็นที่สุดที่มนุษย์ปัจจุบันเหลวไหลมากขึ้นทุกวันคืนนี้ท่านจะได้ฟังความจริงที่เป็นพระโอวาทของพระเจ้าพระเจ้าก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นผู้ที่ท่านขออนุญาตหรือขันอาสาพระองค์มาว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมาทำหน้าที่นู่นนั่นนี่แต่ปรากฏว่าไม่ได้ทำตามที่พูดสักอย่างที่ไม่ได้ทำตามที่พูดเพราะไม่เชื่อฟังพระศาสดาและเป็นเพราะดื้อรั้นดันทุรังคิดเองเองเหมาเองไม่ปฏิบัติตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ปฏิบัตินี่คือความเหลวไหลเลยทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีนี้เสียสมดุลเป็นอย่างมากดาวเคราะห์โลกของเราจึงเต็มไปด้วยรูปธรรมชั้นสูงที่มีเนื้อหนังและรูปธรรมชั้นสูงที่เป็นฝ่ายพระบิดาที่มีแต่กล่องพลังงานต้องเข้าออกระบบโลกเข้าออกระบบสุริยะจักรวาลนี้เป็นว่าเล่นเพื่อช่วยกันค้ำจุนดาวเคราะห์โลกนี้ให้สมดุลไว้เนื่องจากจิตสำนึกของมนุษย์โลกเสรีนี้ตกต่ำลงอย่างมากจนทำให้ค่าพลังงานของดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ตกต่ำอย่างรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่พระบิดาทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นปฏิบัติการชำระโลกจึงต้องเกิดเร็วขึ้นอย่างที่ FC ของจิตจักรวาลรู้ๆกันอยู่เพราะเราแอบเปิดเผยให้ฟังมาตลอด และขณะเดียวกันการเสียสมดุลของระบบโลกที่มนุษย์บนโลกเสรีเนี้ยกระทำเองปฏิบัติเองเหลวไหลกันเองก็มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟวิปริตวิกฤตมันเลยมีสองแรงแข็งขันที่จะมีผลกระทบต่อดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ทั้งระบบอันหมายถึงมนุษยชาติในทุกชาติทุกศาสนาทุกพิกัดพื้นที่บนโลกนี้ด้วยบนบกในน้ำในเถื่อนถ้ำบนภูเขากระทบกระเทือนทั้งหมดเพราะภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุ2สาเหตุสาเหตุแรกก็คือตามแผนปฏิบัติการในการชำระโลกลดจำนวนประชากรโลกลงแต่ไม่ใช่แผนการของอิลูมิเนตินะของพระเจ้านี่ไม่คนละเรื่องต้องลดพลังงานลงต้องลดพลังงานลงก็แปลว่าต้องลดจำนวนคนลงลดจำนวนมวลบนโลกลงแผ่นดินจะหายคนจะตายเยอะผู้ที่รอดก็คือผู้ที่พระบิดาทรงคัดไว้เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับยุคพลังงานใหม่ของโลกที่ต้องการซึ่งคนที่เชื่อฟังพระบิดาศรัทธาเราและปฏิบัติตามที่เรากล่าวพระโอวาทมาตลอดท่านคือผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อให้รอดใครจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของใครแต่เรากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นในราตรีนี้ไม่ว่าท่านจะฟังที่ไหนฟังบนเครื่องบินฟังในเรือในมหาสมุทรหรือฟังอยู่ในเรือดำน้ำเพราะฟังผ่านเรดิโอการ์เดนหรืออยู่บนโลกผ่านมือถือหรือในโน้ตบุ๊กชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาพี่ๆ น้องๆครับ294ท่านที่กำลังชมผ่าน Facebook อยู่ในขณะนี้ถ้าท่านต้องการจะช่วยภารกิจของพระบิดาผ่านมาทางเราง่ายมากครับท่านก่อนที่จะสื่อเนื้อหาเรื่องที่เราจะสื่อในคืนนี้ให้ท่านแชร์ใช้วิธีการชมรายการสดที่เรากำลังสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลหมายท่านชมบนโลกนี้นะให้ท่านแชร์ไปจาก Facebook วิสุทธิปัญญาหรือแชร์ไปจาก YouTube ก็ได้เอาไปฟังในห้องของท่านในหน้าของท่านเพราะอะไรครับเพราะท่านมีเพื่อนใช่ไหมอยู่ใน Facebook อ่ะไม่ว่าเพื่อนจะ10คน50คน100คนหรือจำนวนเท่าไหร่ก็ตามขณะที่ท่านชมไลฟ์สดของเราผ่านหน้า Facebook ของท่านท่านใช้ชื่อว่ามายาท่านใช้ชื่อ Facebook ว่ามายามายาก็แชร์รายการสดที่เรากำลังออกอากาศเนี้ยไปจากห้องวิสุทธิปัญญาหรือจากเว็บไซต์จิตจักรวาล .com หรือจาก YouTube ช่องจิตจักรวาลก็ได้ขณะที่ออกอากาศสดท่านแชร์ไปชมใน Facebook ของท่านเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะช่วยงานพระบิดาและช่วยงานเราให้เพื่อนของท่านมีกี่คนก็ตามถ้าเขาไม่รังเกียจที่จะฟังสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยซึ่งวันนี้คืนนี้ก็เป็นเรื่องที่หลุดโลกนะเพราะเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่เคยมีพระศาสดาพระองค์ใดเคยกล่าวให้ท่านฟังมาก่อนแม้กระทั่งพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าในอดีตซึ่งเป็นพระบุตรเอกพระองค์ก็ทรงเก็บคำตอบเก็บความรู้นี้เอาไว้ให้เราที่จะมาปิดยุคเนี่ยเป็นผู้กล่าวไม่งั้นมาแล้วไม่รู้จะกล่าวอะไรแต่แน่นอนเนี่ยอย่างองค์เยซูคริสต์กล่าวอะไรไว้เวลาท่านเป็นชาวคริสต์เนี่ยเวลาฟังเราสื่อพระโอวาททุกวันเสาร์หรือใน Facebook ก็ตามท่านอย่าแปลกใจว่าทำไมเราสื่อแล้วมันเหมือนกับที่พระศาสดาของท่านเคยกล่าวไว้เพราะเรามีหน้าที่มากล่าวตามที่องค์เยซูคริสต์ท่านตรัสสอนเอาไว้เราไม่ได้มาลอกเลียนแบบเราไม่เคยเปิดพระคัมภีร์มาอ่านพระบิดาสื่อผ่านเรามาสดๆให้ท่านฟังใครไม่เชื่อก็พิสูจน์เอาอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมันเหมือนสงสัยไปลอกมาบางทีก็เหมือนพระพุทธเจ้าสงสัยไปลอกศาสนาพุทธมาเนี่ยท่านชอบกล่าวกันแบบนี้นั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ใครใกล้ชิดเราจะทราบนะเราไม่มีพระไตรปิฎกอยู่ที่ภูกระต่ายเราไม่มีนะพระคัมภีร์ไบเบิลหรืออัลกุรอานอยู่ที่ภูกระต่ายและแต่ไหนแต่ไรมาเราเป็นพุทธามกะพุทธมามกะนะนับถือศาสนาพุทธแต่ทำไมเราถึงรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระคริสต์อย่างเมื่อเสาร์สัปดาห์ก่อนนู้นเราพูดเรื่องพระคริสต์สอนอะไรนั่นก็เป็นพระบิดาทรงเมตตาสื่อถ่ายทอดสดๆมาเห็นไหมครับท่านมหัศจรรย์ไหมเราสามารถเอาพระคัมภีร์นะ Old Testament ฉบับเก่าเนี่ย นะตามที่พระบิดาบอกว่าให้เอาจากยอห์นมาให้เอาจากลูก้ามาให้เอาจากมัทธิวมานะบทที่เท่าไหร่บรรทัดที่เท่าไหร่ตอนไหนพระบิดาก็เมตตาให้เราหยิบมาแล้วให้เราเนี่ยสาธยายความให้ฟังว่าอุปมาอุปไมยในคำสอนนั้นเนี่ยจิตจักรวาลอ่านว่าอะไรท่านก็จะได้มุมมองและแนวคิดใหม่ๆถ้าไม่ดื้อรั้นดันทุรังว่างั้นนะใช่ไหมนี่ก็เช่นกันนะครับให้ท่านจะได้มาฟังเรื่องราวสำคัญมากเรื่องราวสำคัญในคืนนี้เป็นบทเรียนพิเศษอีกบทหนึ่งก็อย่างที่เรากล่าวไม่เคยมีพระศาสดาพระองค์ไหนหรือครูท่านไหนเคยกล่าวมาก่อนท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้าฟังจนจบรายการนะหรือฟังครึ่งกลางๆก็ได้ท่านก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะนี่กำลังพูดถึงเรื่องจักรวาลวิทยาหรือเปล่า เราบอกแล้วไงมนุษย์เนี่ยจะแยกองค์ความรู้อยากแยกศาสตร์ต่างๆออกมาเป็นส่วนๆแตกออกมาเป็นเสียงๆขณะที่ความรู้ของจิตจักรวาล นั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวพระองค์จึงใช้คำว่า pure metaphysics เป็นอภิปรัชญาบริสุทธิ์ไม่มีการแยกรวมเช่นเอาชีวะมารวมกับเคมีเพราะในร่างกายของท่านในระดับเซลล์มีเรื่องราวที่เป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวะเคมีนอกจากชีวะเคมีแล้วในชีวะเคมีที่มีความเป็นมนุษย์เป็นโครงสร้างของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ยังมีระบบไฟใช่ไหมไบโอแมกเนติกเป็นชีวะทางแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกเพราะร่างกายมีไฟฟ้าในร่างกายมีกลศาสตร์มีเคมีมีชีววิทยาและถ้าเป็นเรื่องของจิตก็มีในเรื่องของอภิปรัชญาเมตาฟิสิกซึ่งมันเหนือกว่าฟิโลโซฟีซะอีกนี่คือเรื่องราวของมนุษย์ในมุมของจิตจักรวาลซึ่งเป็นอภิปรัชญาชั้นสูงสุดถ้าเป็นภาษามนุษย์พูดให้โกโก้นะฮะก็เรียกว่าเป็นอนุตตรธรรมก็คือเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ซึ่งมีสมองสองซีก1ก้อนมี2ซีกไม่มีซีกที่3จะไม่สามารถเข้าถึงเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยตัวเองจากสมอง2ซีกได้ธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนมากๆคืนนี้ก็ใช่หัวข้อที่เราจะกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงประทานบทเรียนมาเป็นหลักสูตรให้เนี่ยชื่อบทเรียนว่าถ้าให้หรือต้องให้แล้วจะได้ต้องให้หรือถ้าให้ถ้าหรือต้องก็ได้นะฮะถ้าให้แล้วจะได้ต้องให้แล้วจะได้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ต้องให้ถึงจะได้ให้อะไรให้ใครให้แล้วจะได้อะไรคืนนี้ฟังให้จบแล้วท่านจะรู้เลยว่านี่คือความรู้ใหม่ท่านจะได้รู้คำตอบว่าทำไมทุกท่านต้องปฏิบัติธรรมถ้ารู้ทั้งหมดเนี่ยท่านจะรู้เองเลยว่าการปฏิบัติธรรมในขณะที่ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตเป็นมนุษย์นั้นท่านต้องประพฤติตนอย่างไรท่านจะรู้เลยทุกศาสนาเนี่ยสอนเหมือนกันหมดเด้เพียงแต่ว่าแต่ละยุคนั้นมันมีอะไรบางอย่างแปลกแยกแตกต่างคำสอนจึงอาจจะแตกต่างแต่ถ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยไม่มีอะไรต่างไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนสอนผิดพระองค์สอนถูกแต่ที่มันดูแล้วผิดบิดเบือนเบี่ยงเบนไปในแต่ละศาสนาเพราะมนุษย์เอาเราเนี่ยเอาศาสนามาแบ่งแยกเอาพระศาสดามาแยกมาแบ่งแยกเลยทำให้พระศาสดาเป็นเหมือนเจ้าลัทธิตามที่มนุษย์เราเคยชินดึงสูงลงต่ำแล้วเอาศาสนามาแบ่งแยกทำเป็นลัทธิเราจึงบอกไงว่าเราเนี่ยอย่ามาถามว่าจิตจักรวาลในศาสนาอะไรบางคนถามจิตจักรวาลเป็นศาสนาคริสต์หรือเปล่าเปล่าจิตจักรวาลเป็นศาสนาพุทธหรือเปล่าเปล่าจิตจักรวาลเป็นศาสนาอิสลามหรือเปล่าเปล่าแต่จิตจักรวาลอยู่เหนือคำว่าศาสนาเราสนับสนุนพระบิดาทรงสนับสนุนให้ท่านยอมรับนับถือพระธรรมคำสอนของศาสดาทุกพระองค์ก็แปลว่าให้ทุกท่านยอมรับทุกศาสนายอมรับทุกพระศาสนาอย่าปฏิเสธพระศาสดาองค์อื่นๆขณะที่ท่านประทับใจศาสดาใดพระองค์หนึ่งเพียงพระองค์เดียวไม่ได้ครับเพราะทุกศาสนาโดยทุกศาสดาล้วนสำคัญต่อท่านทั้งหมด ท่านนับถือครูของท่านที่สอนท่านประจำห้องเรียนของท่านอยู่คนเดียวแต่ท่านไม่ยอมกราบไหว้บูชานับถือศรัทธาครูบาอาจารย์ที่เขามีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์หรือมีหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์คนอื่นๆในจักรวาลหรือในโลกนี้ทั้งหมดเพราะเขาไม่ได้สอนกูกราบไหว้แต่ครูบาอาจารย์คนเดียวที่กูรักกูนับถือกูยอมรับอยู่คนเดียวท่านทำถูกหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ท่านกราบไหว้พ่อแม่ของท่านแต่ท่านปฏิเสธที่จะเคารพนอบไหว้พ่อแม่ของเพื่อนของท่านที่อยู่ที่โรงเรียนที่อยู่ในสังคมท่านทำถูกหรือเพราะฉะนั้นเราจึงตอบท่านว่าเรายอมรับนับถือพระศาสดาทุกพระองค์โดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยมีคนพุทธเยอะท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาท่านเข้ามาอ่านบทนิพนธ์ของเราที่สื่อถ่ายทอดสดจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลลงท้ายเราจะใช้คำว่ากราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตาแล้วมีคำอยู่สองคำที่หลายคนที่เพิ่งมารู้จักแล้วเป็นคุณขี้สงสัยแล้วก็สับสนคือคำว่าเอเมนกับคำว่าสาธุเอเมนเนี่ยเราถวายความเคารพถวายพระเกียรติให้กับองค์เยซูคริสต์เจ้าถวายพระเกียรติให้กับผู้เป็นเจ้าส่วนคำว่าสาธุนั้นเราถวายพระเกียรติให้กับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์หนึ่งของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่โง่เท่านั้นที่ฟันธงว่าสงสัยไอ้นี่มันเพี้ยนไอ้นี่ก็หมายถึงเราอ่ะเราเนี่ยสงสัยมันเพี้ยนมีทั้งเอเมนมีทั้งสาธุพุทธกับคริสต์ปนกันมั่วเลยนั่นเป็นเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยไม่ใช่จิตจักรวาลนะจิตของท่านคือจิตหยาบจิตหยาบมันจะต่างกับจิตจักรวาลตรงไหนรู้ไหมฮะตรงที่ว่าจิตจักรวาลมองอะไรทุกอย่างมองแบบองค์รวมแต่ขณะที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์นั้นมันมองอะไรมันจะเห็นภาพรวมมันเห็นไม่เป็นนะมันต้องแยกมันใช้ทฤษฎีไก่เคียนั่นแสดงว่ายังเป็นปฐมอยู่เลยนะฮะจิตตปัญญายังอยู่ในระดับปฐมเพราะใช้ทฤษฎีไก่เคียอยากจะหาอาหารที่ตัวเองต้องการอยากจะหาอาหารที่ตัวเองชอบอยู่ในเม็ดหินดินทรายกรวดที่มันอยู่ในดินอยู่ในหญ้าอยู่ในซากของใบไม้แห้งก็ไก่มันก็ต้องค่อยๆคุยเขี่ยแล้วตามันต้องไวต้องเป็นคนช่างสังเกตนะตีนเขี่ยไวตาก็ต้องมองไวนะไม่งั้นไม่เห็นนะว่ามีเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวสารอยู่ในดินซึ่งเป็นอาหารอันไหนนี่เป็นพลอยไม่มีค่าสำหรับไก่มันก็เขี่ยทิ้งไปใช่ไหมฮะนั่นคือการใช้ทฤษฎีแบบแบ่งแยกเป็นการใช้จิตหยาบในการแยกแยะในการวิเคราะห์แต่ถ้าคนที่ใช้จิตจักรวาลนั้นจะสามารถสังเคราะห์ออกมาจากภาพรวมได้สังเคราะห์ออกมาเอาอาหารที่ต้องการอาหารปัญญาอาหารสมองอาหารทางจิตวิญญาณต้องใช้วิธีสังเคราะห์ออกมาไม่ใช่ใช้วิธีคุยเขี่ยแยกแยะอยู่เลยทุกวันนี้ยังใช้วิธีแยกแยะอยู่เลยใช่ไหมเพราะท่านใช้สมองซีกซ้ายไงและเป็นการใช้แบบอัตโนมัติด้วยนะไม่ได้ใช้แบบที่พระพุทธองค์สอนคือหลักอิทัปปัจจยตาคือวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนวิเคราะห์เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นใช้สมองซีซ้ายใช่ไหมไม่ได้ใช้แบบอัตโนมัติเหมือนหลายๆคนส่วนใหญ่บนโลกนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงก้าวไปได้ไกลไม่ถึงไหนเพราะมีปัญหาเรื่องความสามารถที่เรียกว่าสมรรถนะของจิตตปัญญาของตัวท่านแต่ละคนแล้วยิ่งโลกนี้มนุษย์เราชอบสะสมอะไรครับสะสมความรู้เรียนมากรู้มากเรียนกันจนสมองบวมเพราะไปให้ค่านิยมกับการรู้มากทั้งที่จริงๆแล้วนั้นสิ่งที่มนุษย์ควรทำก็คือสั่งสมปัญญาครับสั่งสมพลังอำนาจทางจิตตปัญญาเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้าถึงการใช้สมองสองซีกด้วยพลังอำนาจทางจิตของตัวเองได้และด้วยวิธีที่จะฉลาดในการกำหนดจิตเพื่อการกำหนดให้สมองมันคิดตามอันนี้มันเป็นกระบวนการซึ่งจะต้องสร้างหรือด้วยการฝึกฝนที่เรียกว่า practice ก็แปลว่าการฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริงฝึกฝนในการคิดและแน่นอนสมองเนี่ยฝึกด้วยจิตอย่างเดียวไม่พอต้องทำงานร่วมกันกับอายตนะด้วยคือเห็นแล้วต้องคิดเห็นแล้วต้องเรียนรู้ได้ยินฟังแล้วต้องคิดฟังแล้วต้องเรียนรู้ ได้กลิ่นก็ต้องคิดและต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ไม่คิดพอได้กลิ่นปั๊บหอมเว้ยอยากจะแดกอยากจะกินแล้ว ใช่ไหมอย่างที่เราเคยย้าวให้ฟังเห็นหมูเห็ดเป็ดไก่เห็นแล้วเป็นไงฮะนึกถึงอาหารไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นที่มันจะยกระดับสติปัญญาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะไม่เคยมีใครสอนถ้าสอนก็ให้ถือศีลอย่างเดียวบางทีถือไว้โดยไม่รู้หรอกว่าถือศีลเพื่ออะไรทำไมพระพุทธองค์จึงบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมองค์เยซูคริสต์บอกว่าให้เราต้องรักกันนะรักคนข้างบ้านให้ได้เท่ากับรักคนในบ้านรักลูกหลานของตัวเองให้เท่ากันกับรักลูกหลานคนข้างบ้านองค์เยซูคริสต์เจ้าสอนเรื่องความรักในประเด็นนี้ทรงหมายความว่าอะไรพระพุทธองค์สอนว่าอย่าโกหกเหมือนกับองค์เยซูคริสต์อะต้องมีสัจจะนะถามว่าทำไมต้องมีสัจจะด้วยทำไมโกหกไม่ได้เห็นไหมฮะไม่เคยมีใครถามว่าทำไมเชื่อตามพระศาสดาที่มีไอ้คนนำทางตาบอดมันมาพูดแทนพระศาสดาให้ท่านฟังท่านก็เชื่อเขาอย่างว่าง่ายเพราะดูที่มายาดูที่เห็นไหมฮะไม่เคยมีใครถามว่าทำไมเชื่อตามพระศาสดาที่มีไอ้คนนำทางตาบอดมันมาพูดแทนพระศาสดาให้ท่านฟังท่านก็เชื่อเขาอย่างว่าง่ายเพราะดูที่มายาดูที่เห็นไหมฮะไม่เคยมีใครถามว่าทำไมเชื่อตามพระศาสดาที่มีไอ้คนนำทางตาบอดมันมาพูดแทนพระศาสดาให้ท่านฟังท่านก็เชื่อเขาอย่างว่าง่ายเพราะดูที่มายาดูที่อัดต้องฟังหรือต้องดูที่คุณสมบัติของคนคนนั้นครับท่านมองเห็นขวดสองขวดวางอยู่ด้วยกันขวดหนึ่งใส่น้ำสีขาวอีกขวดหนึ่งเนี่ยใส่น้ำชาสีออกเหลืองท่านรู้ในเบื้องต้นว่าขวดไหนเป็นน้ำชาเพราะท่านมีความรู้ว่าคุณสมบัติของน้ำชาก็คือมันออกสีเหลืองถูกไหมไม่มีน้ำชาไหนสีขาวนอกจากชาเขียวรุ่นใหม่ๆจะออกขาวมากหน่อยสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองอมเขียวอมเหลืองจะน้อยหน่อยเห็นไหมท่านต้องดูที่คุณสมบัติและแค่นั้นยังไม่พอถ้ามีโอกาสนะฮะท่านก็ต้องศึกษาเรียนรู้ว่าที่มาของไอ้น้ำเหลืองๆที่อยู่ในขวดกับน้ำใสๆที่อยู่ในขวด2ขวดวางอยู่คู่กันนั่นน่ะที่แท้แล้วมันอาจจะไม่ใช่ขวดหนึ่งน้ำดื่มธรรมดาอีกขวดหนึ่งไม่ใช่น้ำชาก็ได้ถ้าท่านเปิดขวดแล้วดมดูถ้าสามารถมั่นใจว่าดมได้ไอ้ขวดสีเหลืองๆอาจจะไม่ใช่กลิ่นน้ำชาจะเป็นกลิ่นเหล้าก็ได้หรือไอ้ขวดขาวๆเนี่ยไม่ใช่น้ำดื่มบริสุทธิ์อาจจะเป็นเหล้าขาว35ดีกรี40ดีกรีก็ได้ท่านว่าจริงป่ะครับเราจะดูว่าขวดไหนเป็นอะไรเราต้องทดสอบหรือพิสูจน์คุณสมบัติท่านจะรู้ว่าเราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าจริงหรือไม่ท่านต้องทนฟังให้ครบปีเราสื่อทุกวันเสาร์และเราสื่อผ่าน Facebook ที่พระองค์สื่อถ่ายทอดมาและเราจดบันทึกเราเขียนให้ท่านอ่านเนี่ยทุกวันทุกคืนเนี่ยถ้าท่านรู้ว่าเราท่านต้องการพิสูจน์ว่าเราเนี่ยสื่อมาจากพระเจ้าจริงหรือไม
2: ่ถ้าเรามองสิ่งใดก็ตามด้วยจิตหยาบของเราจะมองแบบแบ่งแยกมองแบบแยกเราถึงจะสามารถเรียนรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนไก่แยกว่าอันไหนคืออาหารที่ไก่จะทานได้ก็ต้องใช้วิธีคุยเขี่ยก็เรียกว่าทฤษฎีไก่เขี่ยแต่ถ้าท่านมองโลกอ่านโลกและใช้ความคิดแบบจิตจักรวาลท่านจะมองทุกสิ่งทุกอย่างแบบองค์รวมท่านจะไม่แบ่งแยกมันท่านฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกคืนวันเสาร์เนี่ยท่านจะสังเกตให้ดีๆว่าพระบิดาจะทรงเมตตาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านให้ท่านมองโลกแบบองค์รวมมองมนุษย์ก็คือมองแบบองค์รวมอย่างที่องค์เยซูคริสต์สอนไว้ให้รักลูกหลานคนข้างบ้านให้เท่ากันกับที่ท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองท่านนึกภาพออกไหมท่านเข้าใจไหมมันถ้าตราบใดที่ท่านยังใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ไม่ได้ใช้ความคิดแบบจิตจักรวาลมันก็ยากที่ท่านจะยกระดับจิตตปัญญาของท่านเพื่อที่จะนิพพานหรือดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงถ้าท่านยังคิดแบบจิตมนุษย์การศึกษาธรรมะการเรียนรู้ธรรมะหรือการบรรลุธรรมนั้นมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ท่านทุกวันนี้ที่เป็นอยู่อย่างเช่นแทนที่จะเรียนรู้การใช้ขันธ์5เพราะขันธ์5เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่พระบิดาให้เอามาใช้ใ
0: ในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์ก็แบ่งให้จิตหยาบเอาไปใช้เอามาใช้ในการเป็นมนุษย์เพื่อสั่นสะเทือนตนเองให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำใน2 มิติคือมิติของกายหยาบกับจิตหยาบ

แต่พอท่านใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์คือใช้สมองซีกซ้ายท่านก็เลยพยายามที่จะดับขันห้าเพราะไปหลงผิดคิดว่าขันห้ามันคืออัตตามันเป็นเหตุแห่งการเกิดอัตตาตัวกูของกูอัตตาตัวตนไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันไปยุ่งกับมันนะครับท่านที่รักครับมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นสัตว์สังคมเราจะละทิ้งสังคมแล้วหันไปปฏิบัติทำคนเดียวในป่าในถ้ำเนี่ยท่านทำถูกไหมครับขณะที่ยอมรับไม่มีใครปฏิเสธว่ามนุษย์คือขัดสัตว์สังคมทำไมต้องยกเว้นด้วยว่าพวกท่านไปสมมติว่าตัวเองเป็นอย่างอื่นพวกท่านก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือครับท่านไปสมมติว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมติว่าเป็นนักบวชสมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นสงฆ์ขณะที่ทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเพื่ออาสาพระองค์อาสาพระเจ้าอาสาพระบิดามาว่าอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แต่พอท่านต้องการจะนิพพานแบบว่าหายสาบสูญต้องการจะดับขันห้าแล้วหายสาบสูญซึ่งมันเป็นการคิดขัดแย้งกับการเกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์สังคมเพราะท่านต้องแปลกแยกต้องปลีกวิเวกต้องโดดเดี่ยวนี่คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งใช่ไหมครับที่ท่านปฏิเสธการมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งที่มันเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่มีผู้ให้กำเนิดไม่มีผู้ทำให้เกิดซึ่งเราเรียกผู้ทำให้จิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายเกิดเราเรียกว่าองค์จิตจักรวาลสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกว่าพระบิดาหรือพระเจ้าพระบิดามาจากคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะแต่มันยาวเขาเรียกว่าพระบิดาพระบิดาแล้วหลายคนก็รังเกียจคำว่าพระบิดาเพราะว่าเมื่อปฏิเสธศาสนาอื่นแล้วก็จะปฏิเสธทุกอย่างของศาสนาอื่นใช่ไหมเราก็ทราบมาว่าณขณะพี่ๆน้องๆชาวคริสต์เนี่ยท่านก็ยังใช้วิธีนั่งสมาธินั่งกรรมฐานเหมือนคนพุทธเลยยอมรับไหมว่าท่านไม่ได้ทำเพราะท่านรู้ว่ามันดีมันมีประโยชน์เห็นไหมฮะเกลียดตัวแล้วกินไข่เกลียดปลาไหลแล้วกินน้ำแกงมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราก็เลยบอกให้ท่านฟังว่าท่านเนี่ยไม่ควรที่จะเกลียดหรือรังเกียจสิ่งใดเลยครับถ้าท่านเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระบิดานะทรงรักลูกทุกคนถึงแม้ไอ้ลูกคนนั้นมันเป็นนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิตในบริบทของการเป็นมนุษย์เพราะมันเป็นคนชั่วใช่ไหมเราจึงบอกให้ท่านฟังนะครับว่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่วหรือมองว่าตัวเราเนี่ยสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับพระเจ้าจริงหรือไม่เราพูดว่าถ้าต้องการจะรู้ว่าเราสื่อกับพระเจ้าจริงหรือไม่ท่านต้องดูที่คุณสมบัติเราใช่ไหมไม่ใช่ดูที่หน้าตาหล่อเราหรือขี้เหร่ของเราหรือไม่แต่งตัวภูมิฐานดีหรือเปล่าไม่ใช่ดูที่ตรงนี้ไม่ใช่ฟังที่น้ำเสียงที่เราพูดเราใช้ถ้อยคำภาษาไทยที่ชัดเจนฟังแล้วไม่รำคาญนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ภาษาชาวบ้านบ้านๆคุยกับท่านเพราะเราไม่ต้องการให้ท่านมองเห็นว่าเรามีพระบิดาพระบิดาเป็นผู้สูงส่งก็เลยดูว่าเรากับพระบิดาสูงเกินกว่ามนุษย์อย่างพวกท่านจะทัชจะคือจะสัมผัสได้เราจะได้รู้ว่าพระบิดาอยู่กับเราอยู่กับพวกท่านจิตวิญญาณของท่านก็คือทายาทเป็นผู้สืบสกุลของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างจิตวิญญาณของท่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อจิตวิญญาณมาจากพระเจ้าท่านก็คือตัวแทนของพระเจ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์คนเดียวเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคนเดียวที่เป็นบุตรของพระเจ้ายกย่องเกินไปแล้วครับทุกคนที่มาเกิดแม้กระทั่งหินหนึ่งก้อนก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระองค์ก็เป็นบุตรของพระเจ้าทั้งนั้นนะครับเข้าใจนะฮะอย่าไปยกย่องใครให้เกียรติใครแล้วถวายเกียรติกับคนนั้นจนเกินเหตุเกินผลมันไม่สมเหตุไม่สมผลนะมันจะทำให้คนอื่นเขารังเกียจเปล่าๆนะเราบอกท่านตรงๆนะเพราะตอนนี้เราก็บอกให้ท่านฟังว่าถ้าท่านต้องการจะดูว่าขวดไหนเป็นเหล้าขวดไหนเป็นน้ำเปล่าท่านก็ต้องดูสีของน้ำถ้าต้องการให้ชัวร์ไปกว่านั้นก็ต้องดมกลิ่นเพราะท่านรู้นี่เหล้ามันมีกลิ่นแอลกอฮอล์น้ำมันจะไม่มีกลิ่นถูกไหมฮะหรือต้องการพิสูจน์ให้มันลึกซึ้งก็คือต้องทดสอบต้องพิสูจน์คุณสมบัติเท่านั้นคนชั่วก็คือคนที่มีพฤติกรรมชั่วไม่ว่าจะเป็นนะกายกรรมวจีกรรมชั่วๆมันก็มาจากมโนกรรมที่ชั่วถูกไหมฮะมันไอ้วจีกรรมกับกายกรรมเนี่ยมันเป็นมายาที่เกิดจากมโนกรรมอันเป็นคุณสมบัติทางจิตที่เป็นแก่นแท้เป็นตัวตนแก่นแท้ของสิ่งนั้นหรือของคนนั้นมันถ้าท่านจะต้องการดูว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาสวยงามเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายหรือเป็นคนไม่ดีท่านต้องดูที่พฤติกรรมของเขาคือวจีกรรมคือคำพูดของเขามันจะตอแหลมันจะพรีเทนได้ไม่นานถ้าเราช่างสังเกตภาษากายภาษาท่าทางก็ฟ้องได้เนี่ย
ช่ไหมดวงตาแววตาสีหน้าท่าทางมันฟ้องได้เลยว่าข้างในมันเป็นยังไงเพราะมนุษย์มันตอแหลเก่งใช่ไหมพูดโกหกพูดเท็จเก่งหรือมีพฤติกรรมที่เสแสร้งท่านก็ต้องดูที่มายาข้างนอกเพราะท่านไม่สามารถมองเข้าไปข้างในเห็นหัวใจของเขาหรอกเราก็เหมือนกันท่านจะเชื่อว่าเราสื่อกับพระเจ้าจริงไหมเราเป็นพระบุตรเอกของพระองค์จริงไหมอยู่ๆในยุคนี้นะนะเขากำลังคอยพระเยซูคริสต์กันอยู่ว่าจะกลับมานะกำลังร้องขอหาพระเจ้าโอ้ my god นะมีแผ่นดินไหวทีคนตายทีตึกพังทีนะภูเขาไฟระเบิดทีเนี่ยร้องหาพระเจ้าคร่ำครวญใช่ไหมแต่พอไม่เกิดเหตุร้ายเหตุอะไรก็ลืมพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยนะก็ต้องมาดูว่าเราสื่อพระองค์จริงไหมเพราะเงียบๆอ่ะอยู่ๆโผล่พรวดขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นบุตรเอกพระบิดาเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคุณสมบัติของแต่ละคนเป็นการชี้วัดตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นใครคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนร้ายเรากล้าให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ท่านจะฟังเราอีกกี่ปีนะแต่ขอให้ทันนะว่าอีกไม่นานพระบิดาชำระโลกแรงขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายกลัวจะไม่มีเวลาเหลือพอให้ท่านปฏิบัติธรรมะตามแนวของจิตจักรวาลที่พระบิดาทรงมาชี้ทางผ่านเราให้นะเดี๋ยวจะไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดใช้ปัญญานะตาเนี่ยจะต้องลืมไม่ใช่หลับตาปฏิบัติธรรมหลับตาไม่ได้พระบิดาให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคนไหนตาบอดมองไม่เห็นแค่ตาบอดสีก็ถือว่าพิการแล้วครับคนไหนหูตึงนะหูดีอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งดับหูดับนี่ก็ถือว่าพิการปากมีแต่ลิ้นไก่สั้นพูดฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็พิการขอโทษนะฮะที่เราต้องยกตัวอย่างเพราะรายการของเรานี่มีไซโคโชว์ให้ตลอดแสดงภาพจริงให้เห็นเพื่อท่านจะได้เข้าใจง่ายๆใช่ไหมนี่เกิดมาเนี่ยอาการครบ32แล้วท่านก็ย่องไปทั้งที่บางคนส่วนใหญ่ไม่ใช่นักบวชอาชีพของนักบวชบริบทของการปฏิบัติธรรมะของเขาไปตามทางนั้นแล้วแต่เขาเลือกของเขาอย่างนั้นท่านไม่ได้บวชตามท่านดำเนินชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อยู่ในสังคมปกติเวลามีปัญหารีบเข้าป่าเข้าวัดไปทำอะไรไปนั่งหลับตาปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไปเรียนแบบนักบวชเหล่านั้นทิ้งบริบทของการเป็นสัตว์สังคมเป็นมนุษย์ที่มีครอบครัวอย่างหน้าตาเฉยแล้วก็พยายามจะไปจำหรือไปเรียนแบบของนักบวชเหล่านั้นขณะที่ท่านอยู่บ้านไปเรียนวิธีปฏิบัติของนักบวชขณะที่นักบวชที่เขาปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยเขาก็แสวงหาการวิมุตติก็คือหาทางที่จะหลุดพ้นแต่คำว่าหลุดพ้นของพวกเขานั้นท่านรู้ไหมเขาต้องการหลุดพ้นอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์จากความทุกข์ทั้งที่พระบิดาไม่ได้ให้ลูกๆมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้เจอปัญหาให้เจอทุกข์แล้วจมอยู่กับกองทุกข์นั่นแหละให้มันให้ลูกอยู่ดีๆไม่ชอบจิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาจมอยู่กับกองทุกข์ซึ่งเหมือนกับกองอุจจาระนะไม่มีพ่อคนไหนทำกับลูกอย่างนั้นหรอกครับนี่ท่านก็ไปคิดเองด้วยสมองซีกซ้ายว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันทุกจักทุกจ๋าทุกนักทุกหนาเลยพยายามจะหาทางพ้นทุกจนลืมภารกิจทางจิตวิญญาณไปโดยไม่เคยใส่ใจว่าภารกิจของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั้นขันอาสาจิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะไม่ใช่มาเพื่อให้เจอกับความทุกข์แล้วพิสูจน์ว่ามึงเก่งไหมไอ้ลูกกูถ้าเป็นพ่อเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดามึงเก่งจริงไหมไอ้ลูกกูลองหาทางพ้นทุกข์ดูสิมึงหาทางดับทุกข์ดิหาทางพ้นทุกข์สิทั้งที่ในชีวิตประจำวันนะพี่น้องครับท่านเคยเจอความทุกข์ไหมเจอปัญหาที่ยุ่งยากในชีวิตตัดสินใจยากหรือตัดสินใจผิดท่านทุกข์ไหมทุกข์ครับใช่ไหมแล้วถามว่าทุกวันนี้ท่านยังทุกข์ถึงสิ่งเหล่านั้นไหมในอดีตอะความทุกข์อันเกิดจากสิ่งนั้นที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของท่านมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมนี่แสดงว่าความทุกข์มันน่ากลัวไหมถ้าน่ากลัวมันคือก็คือมะเร็งแต่ก่อนเนี่ยน่ากลัวคือโรคเรื้อนใช่ไหมโรคขี้เรื้อนเป็นโรคติดต่อไปไหนสังคมรังเกียจเพราะกลัวเขาติดน้ำเหลืองเยิ้มเลยต้องตัดขาตัดมือทิ้งมันหมายถึงชีวิตใช่ไหมแต่ทุกวันเนี่ยโรคเรื้อนไม่มีปัญหาเลยเพราะพระบิดาทรงเมตตาให้ค้นพบตัวยาที่สามารถรักษาโรคเรื้อนและหายขาดได้ความทุกข์ก็เหมือนกันพระพุทธองค์เนี่ยทรงพระเมตตาอุตส่าห์สอนเรื่องอริยสัจ3กับมรรคที่มีองค์8เพื่อให้ท่านใช้2 สิ่งเนี้ยบำบัดทุกข์ของตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
เกิดทุกข์เนี่ยให้ใช้อริยสัจ3กับมรรค8จัดการได้และเมื่อมันมียารักษาก็คืออริยสัจ3กับมรรค8ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วท่านยังไปเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์แล้วหนีความทุกข์ไปทำไมนั่นแสดงว่าเราใช้สมองซีกซ้ายคิดเองเองและสรุปผิดถูกไหมปัญหาทุกปัญหาในโลกเนี้ยมันแก้ได้เพียงแต่ระหว่างท่านรอที่จะแก้ปัญหานั้นหรือยังแก้ปัญหานั้นยังไม่เสด็จน้ำท่านก็อาจจะมีความทุกข์อยู่เช่นวิตกกังวลถึงสิ่งที่เผชิญอยู่หรือท่านอาจจะวิตกกังวลกับผลลัพธ์ของปัญหานะที่เวลาท่านตัดสินใจแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมามันอาจจะแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ได้ท่านวิตกกังวลวิตกจริตอยู่ท่านก็ทุกข์หรือท่านเป็นคนขี้คลาดขี้กลัวเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองท่านก็ทุกข์ตลอดทั้งชีวิตอ่ะเพราะเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าท่านต้องการที่จะไม่ทุกข์เพราะเหตุจากไม่เชื่อมั่นในตัวเองในการดำเนินชีวิตหรือในการทำงานท่านก็ต้องสร้างก็คือแก้ปัญหาด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้ได้ท่านต้องหาคำตอบว่าท่านจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างไรท่านเข้าใจที่เราพูดไหมไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่เป็นปัญหาโลกแตกแล้วแก้ไขไม่ได้ส่วนมากเครียดจัดหรือคิดตัดสินใจไม่เป็นนั่นแหละความทุกข์จะอาจจะเกิดจากการสติแตกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจึงบอกท่านไงว่าหน้าที่ของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะมาเกิดเป็นคนที่เป็นที่ถูกเรียกว่าสัตว์สังคมสัตว์ต้องมีสังคมมนุษย์ต้องมีสังคมเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในสังคมนะเดี๋ยวคืนอันเนี้ยพระบิดาจะสื่อให้ท่านทราบว่าทำไมมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมเพราะว่าถ้าไม่เป็นสัตว์สังคมและไม่เป็นมนุษย์สังคมเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเอกาปฏิบัติธรรมเหมือนกับอยากจะไปสวรรค์คนเดียวมันจะทำให้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์คือสมการพลังงานทางช้างเผือกเป็นสมการพลังงานที่เกิดจากจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนเพื่อจะผลิตสร้างพลังงานด้านบวกออกมาเพื่อโดยการใช้เมตตาความเมตตาที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่สามารถจะมีผลสำเร็จในการผลิตสร้างเป็นพลังงานรวมไม่สามารถจะเกิดเป็นพลังงานร่วมหรือพลังงานรวมได้ที่เรียกว่าซัมเบต้าเอ็กซ์ถ้าไม่อยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันไม่อยู่ใกล้ชิดกันถ้าโดดเดียวเวลาท่านไปโดดเดียวเห็นไหมถ้ามีเมียมีลูกท่านไปบวชท่านก็ต้องทิ้งเมียทิ้งลูกไม่ว่าผู้หญิงบวชไปบวชชีหรือไปถือบวชท่านก็ต้องออกไปปลีกวิเวกอยู่ในวัดถ้าใช้คำว่าปลีกวิเวกเพราะอะไรนั่งคนเดียวหลับตาพึมพำอยู่คนเดียวสมการซัมเบต้าเอ็กซ์มันเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้จะเห็นท่านจะเห็นความจริงว่าที่เราพูดมันเหมือนเลื่อนลอยแต่มันเป็นอนุตตรธรรมเพราะพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงออกแบบเอาไว้ให้จิตวิญญาณของลูกๆพระองค์ก็คือของพวกท่านน่ะที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าทิ้งสังคมอย่าเดียวดายไม่งั้นมาแล้วเสียชาติเกิดมันทำอะไรอะไรให้กับโลกไม่ได้ท่านก็มานั่งอยู่คนเดียวมาเพื่อทำประโยชน์สุขให้กับตัวเองคนเดียวนั่นคือการเห็นแก่ตัวนั่นไม่ใช่ธรรมะเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติ x จะต้องมีค่าอย่างน้อย3ซัมเบต้า x คืนนี้เราไม่เขียนให้เพราะว่าเราเคยพูดไว้บ่อยแล้วเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูดพูดซ้ำไม่ค่อยมีใครอยากจะฟังแต่พอพูดแล้วก็ลืมไงไม่ลืมพอมาพูดซ้ำก็พอนึกได้บอกกูเบื่อแล้วพูดซ้ำอยู่ได้เอาพูดซ้ำแล้วท่านทำได้ยังซัมเบต้า x ต้องเท่ากับ3ก็คืออย่างน้อยต้อง3คนพระบิดาจึงออกแบบมาให้พวกท่านมีครอบครัวแต่เนื่องจากว่ามาทีเดียว3มาอยู่จะเป็นพ่อแม่เป็นลูกคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นลูกนะเดินอยู่ข้างถนนว่ามึงมาเป็นลูกกูมาเป็นลูกบุญธรรมนะนะไม่ได้เดินอยู่ข้างถนนมึงเป็นเมียกูมึงมาเป็นผัวกูจีบกันแล้วก็นั่นน่ะตามที่พระบิดาทรงเหนียวรั้งหรือเหนียวนำให้จิตวิญญาณที่เล่นบทผัวเมียที่วางแผนไว้ตรงด่านนภาลัยในภพชาติแรกที่เกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะนะเหนียวรั้งให้เข้ามาเจอกันแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ให้มีลูกเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาใครสักคนใครก็ไม่รู้เดินอยู่ข้างถนนเอามาเป็นลูกพระบิดาจึงให้มีครอบครัวเพื่ออะไรพ่อแม่ลูก3คนรักกันเนี่ยสมการซัมเบต้า x กับ3เป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เนี่ยจึงจะสามารถใช้พลังงานร่วมด้านบวกเรียกว่าเมตตาความเมตตาร่วมกันตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะตรัสเอาไว้เลยแต่เราพูดลึกขึ้นมาอีกนิดนึงมันจึงจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้เ
ถ้า x มีค่าเท่ากับ1สมการนี้ไม่มีพลังอำนาจพอ x เท่ากับ2ก็ไม่มีพลังอำนาจพอต้องเท่ากับ3เพราะฉะนั้นถ้าท่านฉลาดเดี๋ยวคืนนี้ท่านจะรู้ถ้าท่านประชุมกันที่บริษัทประชุมกันในทีมงานอย่าทะลึ่งนะคิดอยู่คนเดียวเถียงคนอื่นนะแล้วเอาชนะคนอื่นท่านต้องกำหนดประเด็นเดียวกันแล้วมีองค์ประชุมอย่างน้อย3คนขึ้นไปช่วยกันคิดในประเด็นเดียวกันครับแล้วอย่าคิดเอาชนะท่านต้องรู้ว่าเดี๋ยวพระบิดาเนี่ยจะทรงประทานคำตอบที่ถูกต้องที่สวยงามให้กับท่านในที่ประชุมโดยผ่าน3คนเนี่ยผ่านมาทั้ง3คนใน3คนนี้มีความถนัดมีความเชี่ยวชาญกันคนละอย่างถูกต้องไหมถ้าใครมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดพระบิดาก็จะหย่อนความคิดที่เป็นคำตอบลงมาในสมองในจิตปัญญาของคน1ใน3นั้นนึกภาพออกมั้ยคนนี้เคมีคนนี้ชีวะเคมีชีวะคนนี้ไฟฟ้าถ้าสิ่งที่กำลังคิดสร้างสรรค์กัน3คนในที่ประชุมมีคำตอบอะไรสุดยอดดีๆคนที่มีความชำนาญด้านไฟฟ้าพระบิดาก็จะหย่อนคำตอบซึ่งเป็นความรู้ใหม่ความคิดใหม่ให้กับไอ้หมอเนี่ยมันคิดอะไรออกมาได้ใช่ไหมชีวะเหมือนกันถ้าสิ่งที่คิดใหม่สินค้าใหม่ผลิตใหม่บริการใหม่อะไรใหม่ๆก็แล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาพระองค์ก็จะใส่คำตอบลงมาให้กับคนที่ถนัดนี้คนนี้ก็เหมือนกันเรื่องเคมีก็เหมือนกันพระองค์จะเติมเต็มลงไปให้เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าลูกคนไหนมีประสบการณ์อะไรมีความเชี่ยวชาญอะไร มีสัญญาขันจากอดีตชาติที่เรียกว่าพรสวรรค์นะติดตัวมาในชาตินี้มีอะไรบ้างมีหรือที่พระองค์จะไม่ทราบเพราะว่าท่านไม่เข้าใจจักรวาลท่านไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ยอมรับพระบิดาท่านจึงไม่ฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ว่าจะได้ประโยชน์สุดๆจากพระเจ้าจะได้อย่างไรพอท่านไม่รู้นะแม้กระทั่งเงินทองอ่ะจะทำยังไงพระองค์ให้เงินให้ทองให้สมบัติให้ลูกทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ทรงให้ยืมมาทั้งนั้นนะครับทุกคนมีเงินก้นถุงทุกอย่างให้ยืมแต่ไม่มีความสามารถจะเบิกเอามาใช้เป็นด้วยวิธีการสั่นสะเทือนกายหยาบและจิตสำนึกหลายคนจะต้องพยายามใช้วิธีร้องขอสวดมนต์อ้อนวอนร้องขอภาวนาบางทีก็ใช้วิชามารคำว่าวิชามารแปลว่าเป็นวิธีการช่อฉนไปลักเอาจากจิตใต้สำนึกของตนเองแทนที่จะทำทุกอย่างผ่านจิตสำนึกก็เรียกว่าไปใช้วิธีเจาะจิตใต้สำนึกของตัวเองคำว่าเจาะจิตใต้สำนึกแปลว่าสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองซึ่งก็คือสั่งจิตวิญญาณของตัวเองนะเหมือนเด็กอ่ะกูจะเอาไอ้นั่นกูจะเอาไอ้นี่จิตหยาบนะจิตหยาบจิตมนุษย์เนี่ยคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นประธานเหมือนพระประธานอยู่ในโบสถ์ก็แปลว่าอยู่ในสมองของท่านอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยอยู่ที่ต่อมใต้สมองก็คือ pituitary พอท่านไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเลยมั่วไปหมดไอ้ท่านอยากได้ความรู้ที่ประเสริฐความคิดที่ประเสริฐอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิตท่านก็เลยไปตามไปสะกดรอยตามไอ้จอมยุทธอุตริที่มันสักแต่จะคิดขึ้นมาได้แล้วก็หลอกขายศาสตร์ที่มันเป็นอวิชชาแล้วท่านก็ไปปฏิบัติตามศาสตร์ที่เป็นอวิชชาทั้งที่พระศาสดาทุกพระองค์ที่ท่านรู้จักไม่เคยเสี่ยมสอนในสิ่งเหล่านี้เลยท่านจำไว้อย่าไปหาทำในสิ่งที่พระศาสดาไม่ได้สอนและเราก็งงเลยอย่าไปหาทำในสิ่งที่ไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนแล้วอ้างพระศาสดามีอยู่อีกเยอะท่านต้องฟังรายการนี้เราไม่ได้ทำลายศาสนาไหนเรามาเพื่อผดุงศาสนาทุกศาสนาอย่าเลิกนับถือศาสนาที่ท่านนับถืออยู่นะแต่ต้องฉลาดเรียนรู้ฉลาดศึกษาอย่าไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดของศาสนาของท่านไปทุกเรื่องโดยที่ท่านไม่ได้คิดก่อนขอให้ท่านคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเราขอแค่นั้นแหละฟังเราพูดก็เหมือนกันฝึกคิดเราติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านด้วยเพราะไม่งั้นฟังอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมชั้นสูงจากพระบิดาหรือพระเจ้าที่เราสื่อมาฝากท่านเนี่ยท่านจะฟังไม่รู้เรื่องท่านต้องคิดตามแนวทางแนวคิดที่จิตจักรวาลเนี่ยชี้แนะให้เท่านั้นน่ะแล้วท่านจะเข้าใจเพราะว่าเราจะให้ท่านเนี่ยใช้สมองซ้ายกับขวา2ซีกที่มีก้อนเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมที่สูงส่งที่มนุษย์ธรรมดาหรือคนที่ไม่ฟังเรานะจะไม่มีทางเข้าใจเหมือนกับที่พระเยซูท่านตรัสเอาไว้ในอดีตว่าคนที่จะเข้าถึงพระเจ้าคนที่จะเข้าถึงอนุตตรธรรมซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่พระเจ้ารู้อยู่พระองค์เดียวมนุษย์โลกเนี้ยที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกเนี้ยไม่มีใครรู้เนี่ยถ้าไม่ผ่านทางพระองค์ไม่ผ่านทางพระบุตรเอกจะไม่มีวันไปถึงพระบิดาได้นั่นคือความจริงเหมือนน่ะยุคเนี้ยพระองค์ไม่อยู่แล้วใช่มั้ยมีเรามาแทนไม่ได้แทนพระองค์หรอกมีเรามาทำหน้าที่แทนตรงเนี้ยเราก็บอกว่าถ้าท่านจะรู้จักพระบิดานะว่าพระบิดาเป็นใครใครสร้างพระเจ้า
ใครสร้างพระบิดาใครสร้างพระเจ้าท่านก็ต้องมาฟังเรานะพระเจ้ามีจริงท่านก็ต้องมาฟังเราทำไมเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าหรือพระบิดาหรือกอดหรือองค์จิตวันมีจริงเรามีคำตอบให้ไม่ใช่บอกให้ท่านเชื่อจงเชื่อพระเจ้าและพระองค์จะช่วยท่านมีแต่พูดแค่นี้เหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีเพราะมนุษย์ใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์โดยใช้สมองซีกซ้ายมันต้องเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดและวิเคราะห์เรียนรู้อย่างมีเหตุมีผลต้องเชื่อว่าเรามาแล้วเรามาถ่ายบาปให้กับท่านได้คำว่าถ่ายบาปท่านนั้นใช้สมองซีกซ้ายก็แปลว่ามารับบาปแทนทั้งหมดและหาประโยชน์ทิ้งให้ซึ่งมันผิดหลักของธรรมชาติธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นกินใครกินคนนั้นขี้ใครกินคนนั้นอิ่มถูกต้องไหมความอิ่มและอร่อยนะแล้วก็ทายอะไรพวกนี้อยู่ที่คนที่กระทำถูกไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการกระทำทำแล้วมันบาปเหมือนกับกินเข้าไปแล้วปวดท้องเลาไส้ปังไส้ขี้ไหลนะใครกินคนนั้นคนนั้นเป็นเวรกรรมก็เหมือนกันนะอย่าไปยกย่องพระศาสดาจนเกินเหตุเกินหลักการเกินเหตุผลพระองค์เนี่ยไม่ต้องยกตรงนั้นหรอกพระองค์ก็พระศาสดาทุกองค์ก็สูงสุดแล้วครับมีแต่เหนือพระศาสดาทุกองค์มีจิตจักรวาลกับท่านนั่นเองมีพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณถูกไหมทรงประทับนั่งอยู่บนศีรษะของพวกเราทุกคนผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านประทับนั่งอยู่บนหัวท่านนะก็เรียกว่าอยู่เหนือหัวใช่ไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่เหนือหัวท่านท่านเราอยู่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแปลว่าพวกเราเนี่ยนะเราให้ถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเปรียบว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใต้เม็ดฝุ่นใต้ฝ่าเท้าของพระเจ้าอยู่หัวนะนี่แสดงว่าเรายังถวายพระเกียรติเทิดพระเกียรติสูงขนาดนั้นเพราะพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตทรงเป็นนักรบประเทศชาติเราเนี่ยเป็นอิสระมาได้ไม่เป็นขี้ข้าของใครเนี่ยก็พระปรีชาญาณนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยุคเก่าๆมาทั้งนั้นไม่งั้นมันจะมีตัวตนของเรามาเหยียบยืนบนแผ่นดินนี้ประเทศนี้ได้ไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวบางพระองค์เนี่ยจิตพระจิตวิญญาณของท่านก็กลับมาเกิดใหม่เป็นกษัตริย์ในยุคหลังทุกคนมีอดีตทั้งนั้นนะครับเห็นไหมบางคนเนี่ยที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายบางคนก็เป็นอดีตศัตรูกับประเทศไทยกับกรุงสยามเป็นคนต่างชาติที่ประเทศไทยเรารบกันชอบไม่ชอบไม่รู้แต่รบกันมาเนี่ยผลัดกันฆ่ากันตายผลัดกันเป็นเชลยผลัดกันยึดเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยและยุคนี้มันเป็นปลายยุคพลังงานเก่าท่านเห็นไหมฮะใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันอาฆาตกันเนี่ยพระบิดาก็จะให้กลับมาเกิดมาเกิดเพื่อใช้โอกาสเนี้ยขอขมากรรมกันเพื่ออโหสิกรรมให้กับกันและกันแล้วละวางถ้าจิตยังบันทึกรหัสโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอยู่จิตวิญญาณนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถจะกลับแดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านได้พระองค์จึงให้มาเกิดในยุคนี้แล้วก็เอามึงกับกูมาเจอกันเนี่ยมึงจะอโหสิกรรมกันไหมมึงเคยเป็นอดีตแต่ชาติของศัตรูของประเทศไทยใช่ไหมปรากฏว่ารบกับประเทศไทยแล้วมึงสู้กษัตริย์ไทยไม่ได้มึงเลยถูกจับเป็นเฉลยแล้วฆ่าตายตามกฎมณเทียนบานกบินเมืองตามธรรมเนียมถ้าฝ่ายไทยแพ้ผู้นำหรือกษัตริย์ก็ถูกจับแล้วก็ถูกตัดหัวแต่โชคดีฝ่ายเราไม่แพ้เพราะเรารบเก่งนะแต่เราไม่รุกรานใครใช่ไหมปรากฏไอ้ฝ่ายที่แพ้มันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เคยยึดเมียนะยึดลูกสาวเอามาเป็นเมียเคยยึดสมบัติของเขาเอามาสังเกตไหมรายการช่อโกงรายการคอร์รัปชันรายการกินไม่รู้อิ่มนะโกงไม่รู้เบื่อเพราะอะไรเป็นการแก้แค้นแล้วเอาคืนด้วยแล้วก็แถมดอกเบี้ยด้วยในฐานะที่ยึดทรัพย์บ้านกูมายึดทรัพย์ของกูมาเอาคืนแถมดอกเบี้ยมันบางคนเกิดมาจึงเป็นนักการเมืองเป็นใครต่อใครแล้วก็โกงอย่างหน้าด้านๆอะไรแบบนี้ที่หลายคนนินทาถ้าท่านรู้ความจริงแบบนี้ท่านก็จะวางเฉยและปล่อยวางรู้เลยว่าอ๋อนี่กฎแห่งกรรมมันมีจริงและความมาคาดแค้นมันรุนแรงมากดังนั้นมึงเคยทำให้กองทัพกูแตกนะมึงฆ่าทหารเลวเพราะจับมาได้เอาหวายร้อยที่ส้นเท้าอ่ะเขาเรียกว่าเอ็นร้อยหวายใช่ไหมแล้วพากันกลับเพราะจับพวกมันได้แล้วพามันมาเป็นเฉลยมาเป็นทาสจนทั้งบางคนทุกทรมานจนตายบางคนเนี่ยเจ็บแค้นจนกระทั่งถึงมันตายความอาฆาตแค้นมันเนี่ยรุนแรงมันกลับมาชาตินี้ก็มาเกิดบนแผ่นดินนี้ไม่ได้เป็นไปเกิดบนแผ่นดินเดิมเพราะว่าถ้าเกิดแผ่นดินเดิมมันแก้แค้นไม่ได้ใช่ไหมแก้แค้นคนชาตินี้ประเทศนี้ไม่ได้ชาตินี้ก็เลยมาเกิดประเทศเนี่ยแล้วเห็นไหมคนที่ไม่รักชาติ
ไม่รักศาสนาไม่รับพระมหากษัตริย์โดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับก็กูจะไม่รักมึงจะทำไมนี่คือเหตุผลของกฎแห่งกรรมเข้าใจหรือยังครับมันท่านเกลียดแค้นอาฆาตใครท่านโอโหสิกรรมก็สิครับเพราะอะไรเพราะท่านจะต้องกลับมาและทนทุกขเวทนาต้องมากลับมาและมาแก้แค้นก็ต้องติดคุกเผลอๆต้องเสียชีวิตอีกถูกไหมฮะต้อง

บางคนเนี่ยสมัยโบราณนะเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมสมัยโบราณชอบกล้ามวยแล้วเวลาไปไหนก็มีเชี่ยนหมากใช่ไหมคล้องที่แขนแล้วเดินท่านสังเกตดูขนาดมันเป็นสาวๆอยู่ในชาตินี้นะท่านจะเห็นนะผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาถือกระเป๋าหิ้วเนี่ยเขาไม่สะพายแล้งไม่สะพายแขนแต่เขาคล้องใช้หูสั้นๆคล้องแขนเวลาเดินสังเกตแล้วก็ผมเหมือนกันชอบทำมวยผมข้างหลังเรื่องอย่างเก่งก็เอาโบมาผูกแล้วก็ปล่อยผมห้อยๆไว้นะจะไม่ปล่อยเคลียร์อะไรนั่นแหละเป็นเพราะหรือบางทีก็ชอบกล้ามวยสูงๆมันเป็นนิสัยที่ติดมาจากอดีตชาติใช่ไหมอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยนะชาตินี้ชอบเคี้ยวหมาฝรั่งแต่ตอนหลังเนี่ยเลิกได้ดัดสันดานดัดนิสัยได้ชอบเคี้ยวหมาฝรั่งมาตั้งแต่เด็กๆคุณรู้ไหมฮะนั่นเป็นเพราะว่าในอดีตนะติดหมากไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเคี้ยวหมากเห็นไหมฮะและที่ติดบุหรี่ก็เหมือนกันครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยชอบเอายาเส้นปั้นเป็นก้อนเล่นเน็บถูฟันเล่นเน็บหรือบางทีก็ดูดยาสูบที่ทำด้วยห่อด้วยใบยาห่อด้วยใบตองห่อด้วยใบนุ่นนั่นนี่แล้วก็มียาสูบยาเส้นอยู่ข้างในแล้วก็ดูดประมาณชาตินี้ก็ชอบดูดบุหรี่นะไอ้ประเภทที่มีปัญหาตอนเล็กๆพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงอย่างใกล้ชิดตอนเล็กๆไม่ค่อยได้กินนมแม่มันก็จะเป็นโรคขาดความอบอุ่นเนี่ยก็มีน้อยมันพอโตขึ้นมานะทางจิตแพทย์ก็บอกว่าเป็นเพราะว่ามันขาดความอบอุ่นนะโดยเฉพาะอบอุ่นที่ได้จากทางปากในการดูดนมแม่ไม่ค่อยได้ดูดนมแม่มันก็เลยมาดูดบุหรี่แทนอะไรแบบนั้นก็นี่ก็เรื่องของกฎแห่งกรรมนะเราก็ฝากให้ท่านฟังมีเรื่องที่น่าสนใจน่าคุยน่าคิดให้ฟังไม่ใช่น่าเครียดเยอะครับคืนวันนี้ครับถ้าท่านฟังตั้งแต่ต้นจนจบหูตาท่านจะสว่างเราบอกท่านเลยนะท่านจะเป็นมนุษย์กลุ่มแรกนะฮะใน Facebook นี่337ท่านใน YouTube ก็502ท่านเนี่ยนี่ก็ทั้งหมด800กว่าท่านนะยังขาดอีกประมาณ100เศษๆก็ครบ1,000นะฮะเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีช่วยกันแชร์นะอย่าลืมไปเปิด Facebook นะครับนะแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดใน Facebook ของท่านเองในหน้าของท่านแล้วเพื่อนในห้องเรียนของท่านเพื่อนใน Facebook ของท่านมีกี่คน100คน10คน1,000คนเขาก็จะได้เห็นด้วยส่วนเห็นแล้วก็ไม่ดูเรื่องของเขาแล้วเขาก็จะมาด่าท่านไม่ได้ด้วยเพราะว่าก็กูดูของกูอยู่มึงเป็นเพื่อนกูมึงเห็นน่ะแต่ท่านก็ไม่บาปด้วยไม่ใช่ว่าทะลึ่งแชร์ไปนู่นแชร์ไปนี่ตัวเองชอบว่าดีมั้ยอ๋อพระบิดาสื่อสดๆท่านรู้ท่านเก็ทกูเลยอยากให้คนอื่นรู้จักพระบิดาฟังโอวาทจากพระบิดาผ่านปากอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มันบ้าคลั่งลัทธินะกูก็จะแชร์เผื่อให้มันรู้แต่ท่านรู้ให้ท่านแชร์ไปไอ้นั่นมันด่าเรานะฮะมันด่าเรามันจาบจ้วงพระเจ้าจาบจ้วงพระบิดาว่าไปจนถึงศาสนาเลยถ้าที่จริงไม่เกี่ยวเป็นหน้าที่ของเราเราบอกแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่แทนศาสนาอะไรไม่ว่าเป็นคริสต์พุทธอิสลามแต่เรานำเสนอความจริงในนามของจิตจักรวาลในนามของพระเจ้าใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะรับไม่รับเรื่องของใครมันท่านอย่าแชร์สุ่ม4สุ่ม5ถ้าท่านอยากจะช่วย ดูรายการจิตจักรวาลอ่านโลกที่เราถ่ายทอดสด 3:30 นเนี่ยดูในหน้า Facebook ของท่านโดยแชร์ไปจากเราส่วนคนอื่นนะเขาได้เห็นอยู่แล้วถ้าเขาเป็นเพื่อนท่านอย่าลืมนะมันมีเครื่องหมายอยู่ตัวหนึ่งนะตรงใกล้ๆชื่อของท่านนะมันจะมีเครื่องหมายเป็นรูปของแผนที่นั่นเขาเรียกว่าโซเชียลแต่ถ้าเป็นรูปคนนะเป็นรูปคนครึ่งตัวเนี่ยอันนั้นแสดงว่ามันให้ท่านดูคนเดียวนะคนในโลกนี้ไม่มีใครเห็นเลยว่าท่านโพสต์อะไรท่านเห็นอะไรท่านกลับไปดูซะใหม่ว่าของท่านอ่ะมันเปิดเป็นพับลิกเป็นสาธารณะหรือเปล่ารีบดูซะครับใน Facebook อ่ะดูซะนะไม่งั้นหน้าที่ท่านขึ้นไปอะไรเยอะแยะทำไมกูไม่ค่อยมีเพื่อนวะทำไมไม่มีใครมาออกความเห็นกับกูทำไมกูคับแคบก็เพราะว่าท่านทำไว้ประเภท private ส่วนตัวไม่ใช่สาธารณะเอาเคอร์เซอร์เอาลูกศรนะไปแตะที่เครื่องหมายนั้นถ้ามันขึ้นว่าส่วนตัวคือไม่ขึ้นคำว่าสาธารณะแสดงว่าท่านปิดกั้นตัวเองไว้ไม่ให้ใครเห็นแต่ถ้าท่านจะให้หน้า Facebook ของท่านสาธารณะมองเห็นท่านจะต้องเปลี่ยนจากรูปที่มันเป็นรูปคนอะรูปคนครึ่งตัวเนี่ยให้มันเป็นรูปแผนที่โอเคนะเราลืมบอกท่านอะมันไม่งั้นป่านนี้จิตจักรวาลของเราเนี่ยแพร่หลายไปทั่วทุกวันเนี่ยคนดูเยอะขึ้นก็ได้จากใน YouTube เท่านั้นเองใน Facebook ของท่านเนี่ยคนจะดูได้เยอะกว่าด้วยนะเพราะอะไรมั้ยคนที่ไม่ใช่เพื่อนเค้าก็เห็นครับเขาผ่านเข้าไปเขาก็เห็นแต่ถ้าเป็นเพื่อนของท่านยังไงมันต้องเห็นเพราะท่านเคลื่อนไหวให้มันเห็นนึกออกไหมส่วนคนนอกเนี่ยเขาจะผ่านเข้ามาเห็นในห้อง Facebook ของท่านและเห็นการสื่อถ่ายทอดสด

เราอยู่ในขณะนี้นะมันจะ buy fluke โอเคไหมแต่ buy free ก็คือคนที่เป็น free แปลว่าดู free อ่ะก็คือคนที่เป็นเพื่อนของท่านแล้วมันจะหลีกเลี่ยงการแชร์ไปหาพระให้เขาให้พระมาด่าเราให้พระผิดศีลตกนรกหมกไหม้อีกเผลอจิตวิญญาณพระถูกระเบิดเลยเพราะมันก้าวล่วงถึงศาสนาถึงองค์เยซูคริสต์ด้วยทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวนะและเราก็บอกแล้วเราสื่อตรงนี้ไม่ได้ในนามของศาสนาไหนเรากล่าวในนามพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลและจิตจักรวาลก็ไม่ใช่ศาสนาใหม่ไม่ใช่ลัทธิใหม่ด้วยพอแล้วศาสนากับลัทธิบนโลกนี้มันมากพอแล้วครับเอาความจริงพอโอเคไหมนะเราฝากท่านตอนนี้เข้าใจแล้วนะทำหรือยังครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับบทเรียนบทสำคัญคืนนี้กราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาลูกพร้อมจะเสกกับพระองค์และนะพระองค์จะทรงเมตตาให้บทเรียนที่ชื่อว่าต้องให้แล้วจะได้ตอนแรกเราจะตั้งชื่อว่าให้จะได้เพื่อจะให้ฟังมาแปลกๆให้จะได้แต่เรามาคิดอีกทีโอ้ทำให้พี่ๆน้องๆของท่านปวดเสียนเวียนหัวเปล่าๆเลยเขียนคำเต็มเลยต้องให้แล้วจะได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ให้อะไรให้ใครแล้วให้แล้วได้อะไรต้องให้เมื่อไรคืนนี้มีคำตอบพี่ๆน้องๆที่รักครับต้องให้แล้วจะได้เราจะทำให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นโดยการขออนุญาตนำเอากฎของพระบิดามากล่าวให้ท่านฟังทีละกฎเพื่อจะยืนยันว่าต้องให้แล้วจะได้เราจะใช้กฎของพระบิดาคือกฎแห่งจิตจักรวาลเพื่อจะนำมาบอกกล่าวต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายเราบอกแล้วนะที่เรากล่าวคืนนี้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นอนุตตรธรรม 100% ท่านจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งสติให้ดีฟังที่เรากล่าวให้ชัดเจนแล้วค่อยๆ คิดตามที่พระบิดาให้เรากล่าวเรากล่าวต่อท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลถ้าท่านไม่รู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมโดยบกพร่องทางด้านจิตสำนึกท่านรู้อย่างเดียวว่าเป็นหน้าที่ที่กูต้องทำการปฏิบัติธรรมคือทำตามคำสอนของพระศาสดาในศาสนาที่ท่านยอมรับนับถือแล้วโดยที่คนนำทางทั้งตาดีตาร้ายตาบอดอ้างว่าพระศาสดาสอนอย่างนั้นท่านก็เชื่อตามทำตามโดยไม่เข้าใจเหตุผลเลยครับคืนนี้เราจะมาหงายกะลาหงายมากขึ้นกว่าเดิมให้แสงสว่างมันสาดส่องเข้ามาในเอกภพในห้องทดลองของพระบิดาหรือในโลกแห่งความเป็นจริงของพวกท่านที่ฟังพระโอวาทพระองค์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะฟังสดๆอยู่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่8มกราคม2565หรือฟังย้อนหลังจากนี้กว่าจะท่านจะมาเจอคลิปใน YouTube นี่นะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ที่เราออกอากาศจริงๆสดๆไปแล้วก็ตามท่านเพิ่งจะได้ยินได้ฟังเป็นครั้งแรกท่านชอบไหมท่านได้ฟังเป็นครั้งแรกขนาดดูหนังท่านยังบอกเลยเฮ้ยกูโชคดีกูได้ดูหนังรอบแรกเว้ยหนังนี่คนเข้าคิวรอดูกันเยอะกูเป็นหนึ่งในรอบแรกที่ได้ชมหนังเรื่องนี้กูปลื้มเลยครับนี่คือการฟังพระโอวาทของพระเจ้าเป็นคนกลุ่มแรกซึ่งอยู่ใน YouTubeนะ YouTube ก็555คนแหมเหมือนหัวเราะเลยนะแล้วก็อยู่ใน Facebook เนี่ยนะ354คนพวกท่านคือกลุ่มแรกที่ได้ฟังเพราะใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราก็เก็บไว้ไม่กล่าวในนั้นเราต้องการบันทึกพระคัมภีร์จิตจักรวาลของพระเจ้าด้วยเสียงด้วยภาพแล้วฝากแฝงไว้กับ YouTube กับ Facebook พอถ้าเขียนตรงนั้นเราจะเขียนส่วนมากจะเขียนในเรื่องปลีกย่อยแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้ไม่เข้ามาอ่านไม่เข้ามาเรียนไม่เข้ามาศึกษาไม่ได้ครับหลายคนบอกกูเป็นศิษย์จิตจักรวาลแต่กูจะฟังมึงเฉพาะแค่วันเสาร์3:30ที่พระบิดาหรือพระเจ้าสื่อถ่ายทอดพระโอวาทนั้นใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราก็ไม่ได้เขียนเองนะเราเป็นคนพิมพ์แต่พระองค์ก็สื่อมาเหมือนกันหลายคนเราไม่เห็นโผล่เข้าไปเรียนเลยนะไม่เห็นโผล่เข้าไปดูนะอย่างน้อยๆเอเมนสาธุก็ยังดีก๊อปปี้ไว้แล้วมาหลอกเราก็ได้ว่าเอ้ยเรามีคนดูเอ้ยแต่ท่านหลอกตัวท่านเองไม่ได้เพราะมันคนละเรื่องเข้าใจไหมนะถ้าเราจะอธิบายว่าต้องให้แล้วจะได้เราจะตอบคำถามว่าให้อะไรให้ใครให้อย่างไรแล้วได้อะไรเราจะขออนุญาตนำเอากฎ
แห่งจิตจักรวาลคือกฎของพระเจ้าซึ่งไม่มีใครเคยกล่าวให้ท่านฟังมากล่าวต่อท่านกฎแรกเราไม่บอกว่ากฎข้อหนึ่งหรอกกฎแรกเลยที่เราจะมากล่าวคือกฎแห่งการกฎตัวหน้าก็คือกฎเกณฑ์หรือหลักการกฎตัวหลังนี่ก็คือเพรสก็แปลว่ากฎหรือกดดันหรือกดดันอย่าลืมนะบทเรียนคืนนี้หลักสูตรนี้พระบิดาทรงพระเมตตาจะสอนพวกท่านเรื่องต้องให้แล้วจะได้เราดูภาพนี้พี่น้องครับนี่คือแก้วทรงกระบอกข้างในใส่น้ำสีขาวอาจจะเป็นนมสดหรืออะไรก็ได้อุณหภูมิของน้ำที่เป็นของเหลวที่อยู่ในกระบอกแก้วเนี่ยสมมติเป็นกระบอกแก้วนะกระบอกคิดว่าเป็นกระบอก24องศาเซลเซียสต้นทุนของน้ำในกระบอกเนี้ยนะเป็นน้ำนมสีขาวหรือน้ำขาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่มีอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสก็คือเท่ากับอุณหภูมิห้องเท่ากับอุณหภูมิห้องถ้าเราต้องการที่จะทำให้ของเหลวสีขาวที่อยู่ในทรงกระบอกเนี้ยมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่า24องศาเซลเซียสท่านฟังแล้วนึกภาพไปด้วยนะฟังด้วยสมองซีกซ้ายแล้วคิดตามเรานะตอนไหนจะคิดแบบจิตมนุษย์ตอนไหนจะคิดแบบจิตจักรวาลเนี่ยถ้าท่านคิดตามเราท่านจะสามารถทำได้เองโดยอัตโนมัติทำตัวสบายสบายไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์จิตไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์กระบวนการของสมองของท่านว่าจิตกูสั่นเซียนแบบไหนสมองกูนึกคิดยังไงวะมันจึงคิดแบบจิตมนุษย์คิดแบบจิตจักรวาลไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือต้องคิดให้เป็นหลักคิดคืออะไรวิธีการคิดคืออย่างไรศาสตร์และศิลปะในการคิดคืออย่างไรนั่นคือสิ่งที่จิตจักรวาลโดยพระบิดาหรือพระเจ้าจะทรงเมตตาพวกท่านจบรายการนี้แล้วเนี่ยท่านจะได้คำตอบเองอย่ามานั่งวิเคราะห์อย่ามานั่งศึกษากระบวนการในการคิดอีตอนนี้คิดตามไปก่อนเหมือนกับเด็กอ่ะท่านเหมือนเด็กกำลังหัดเขียนกอไก่ขอไข่ท่านจับดินสอพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะจับมือท่านให้จับดินสอไปด้วยใช่หรือไม่ใช่เด็กอย่างท่านอ่ะจำเป็นจะต้องสงสัยไหมทำไมต้องใช้นิ้วนี่หนีบทำไมต้องใช้นิ้วชี้เอาดินสอวางบนนิ้วกลางทำไมหัวไม่โป้งกับนิ้วชี้ทำไมถึงต้องจับดินสอไว้แล้วทำไมต้องทำให้ดินสอมันเอียงเท่านั้นเท่านี้แล้วเวลาลากเนี่ยนะเวลาลากเองต้องลากอะไรยังไงท่านไม่ต้องสงสัยทำไมต้องลากแบบนี้เขียนกอไก่ต้องเอาขาไก่ขาซ้ายนะลากขึ้นไปก่อนพอจากขาซ้ายลากไปที่คอไก่หรือหัวก็กอไก่แล้วพอตลบหลังกลับมาแล้วผ่านตูดไก่ลงมาเป็นขาไก่อีกข้างนะกอไก่เนี่ยมีแต่ขาข้างนึงกับหัวมันเป็นกอไก่ไม่ได้มันเป็นสระโอถามว่าทำไงให้มันเป็นกอไก่ก็ใส่ขามันเป็นสองข้างตอนเป็นเด็กเนี่ยท่านเคยถามพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ไหมเวลาเขาสอนท่านให้หัดเขียนกอไก่เขาจับมือท่านให้จับดินสอแล้วเขาก็จับมือท่านด้วยลากไปลากมาเห็นไหมแล้วในที่สุดเด็กอย่างท่านก็สามารถเขียนกอไก่สวยงามได้แต่ต้องฝึกเขียนบ่อยๆใช่ไหมโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปวิเคราะห์จิตไม่ต้องไปวิเคราะห์สมองวิเคราะห์ปัญญาใช้จิตกับปัญญาให้เป็นพอหน้าที่ของท่านมีเท่านี้หน้าที่ในการออกแบบว่ามันต้องทำอะไรต้องเป็นอะไรยังไงมันเป็นหน้าที่ของพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระผู้สร้างจิตกับปัญญาให้ท่านใช้พระองค์ต้องคิดพระองค์ต้องทรงคิดว่าจะสร้างยังไงวะเพื่อให้ลูกกูเนี่ยลูกๆของกูก็คือมนุษย์เนี่ยมันสามารถใช้จิตของมันกับปัญญาของมันที่กูออกแบบเอาไว้ได้หน้าที่ของท่านมีเท่านั้นไม่ใช่มานั่งวิเคราะห์จิตไอ้นี่เป็นอันไหนเป็นอัตตาอันไหนเป็นอนัตตาอันไหนโน่นแล้วรู้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรครับเสียเวลาเปล่าๆนะแก่ตัวไปเรื่อยๆอยู่ในสังคมอ่ะฉลาดที่จะอ่านใจคนอื่นฉลาดที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมของคนอื่นดีกว่ามานั่งอ่านจิตตัวเองวิเคราะห์ตัวเองหลายเท่าเลยถ้าเรารู้ทันว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนหูเบานะหรือว่าเป็นคนจิตใจไม่หนักแน่นเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับไอ้หมอนี่ขณะที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับมันไม่ใช่วันๆมานั่งสนใจว่าตัวกูเป็นนิสัยอะไรยังไงจิตของกูมันเป็นอย่างนี้จิตของกูเป็นอย่างนี้นิสัยกูเป็นอย่างนี้กระบวนการในการคิดในการรู้สึกของกูมันเป็นอย่างนี้รู้แล้วได้อะไรนะยังกวนตีนคนอื่นเขาอยู่ยังเอาประโยชน์ส่วนตัวอยู่ไม่แคร์ความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นพวกมันจะสนใจตัวเองนี่ไงและจะปฏิบัติธรรมได้ไงครับเราพูดตรงไปไหมพี่น้องครับเอากระบอกนี้ท่านเห็นในภาพเล็กนะเราต้องขออภัยท่านด้วยนะบางคนบอกว่าท่านอาจารย์เขียนตัวหนังสือตัวโตๆหน่อยได้ไหมเราขอโทษนะฮะทุกสิ่งที่เราทำอ่ะดีที่สุดแล้วท่านต้องช่วยตัวท่านเองด้วยถ้าท่านมองแล้วตาท่านไม่ดีอ่ะนะ
ท่านตาท่านมีเราเอาใจท่านคนเดียวเราเขียนตัวหนังสือตัวเบ้อเลยจอสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะที่ท่านเห็นเนี่ยข้างๆเนี่ยเล็กนิดเดียวถ้าเราเขียนตัวหนังสือตัวโตเราเขียนได้กี่บรรทัดครับเพราะฉะนั้นท่านต้องการจะดูลงทุนนิดหนึ่งบอกลูกหลานนะซื้อแว่นขยายมาอันนึงถ้าไม่มีปัญญาขอโทษไม่ว่างพอจะไปตัดแว่นนะเพราะท่านมีตังค์อยู่แล้วล่ะท่านก็ใช้แว่นขยายส่องเลยช่วยตัวเองหน่อยได้ไหมใช่ไหมไม่ใช่มาบอกอาจารย์ทำให้ตัวโตหน่อยได้ไหมเราทำได้เท่านี้ครับเพราะในแต่ละหน้ามันจะต้องจบในเรื่องนั้นในหน้าเดียวมันถ้ามันมีสาระที่เราจะบอกท่านเยอะๆพี่ๆน้องๆที่เขาเห็นเขาต้องการเห็นรายละเอียดอยู่ในภาพเดียวเยอะๆเราก็ต้องใส่ไว้ในอันนั้นท่านรู้ไหมฮะเราเป็นวิทยากรสื่อกับพระบิดาเราต้องสื่อกับพระเจ้าสองรอบนะรอบแรกเราสื่อเพื่อทำสไลด์ให้ท่านเห็นตรงไหนบกพร่องตรงไหนไม่ดีพระบิดาจะแนะนำเราให้แก้ไขเพื่อประโยชน์ของพวกท่านนะเพราะฉะนั้นบนสไลด์ของเราเนี่ยพระบิดาทรงมีพระเมตตาพวกท่านอยู่ด้วยนะไม่ใช่เพราะเราทำเองอยู่คนเดียวนะท่านนึกออกไหมนั่นคือสื่อครั้งแรกเราก็ได้ความรู้เป็นครั้งแรกในโลกเราไม่เคยรู้มาก่อนนะขนาดหาภาพประกอบที่ใกล้เคียงกับความจริงที่สุดเพื่อทำให้อนุตตรธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมชั้นสูงเนี่ยซึ่งมันเข้าใจยากอ่ะให้ท่านเข้าใจง่ายภายใน3นาทีพระบิดาพระเชษฐายังทรงเมตตาเราให้คลิกไปหาในอินเทอร์เน็ตอ่ะคลิกหาท่านรู้ไหมเวลาจะหาเนี่ยแฮชแท็กตัวแฮชแท็กก็ตัวเครื่องหมายเท่ากับและขีดเฉียงๆเนี่ยข้อความเนี่ยที่จะไปล่อหรือไปดึงดูดเอาภาพที่เราต้องการที่พระบิดาพระเชษฐาต้องการให้เราเนี่ยมันต้องตรงด้วยถ้าไม่ตรงนะหาให้ตายก็หาไม่เจอแล้วเราก็ไม่ได้เฉี่ยวชั้นในเรื่องของการใช้ไอทีเราไอหลายทีไอทีเดียวเราไอไม่เป็นนะเลยทำไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ช่วยอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องที่เราทำให้ท่านคืนนี้ที่จะมาสื่อกับพระบิดาท่านรู้ไหมว่าเบื้องหลังของไอสไลด์ที่อยู่ข้างที่ท่านเห็นเนี่ยทั้งชุดในคืนนี้เราใช้เวลาตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์ตอนเช้าแต่ต้องมีเวลานอนเหมือนกันนะฮะแต่สื่อว่าท่านดูสิว่ามันง่ายไหมมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะไปเอาภาพเพราะเราวาดไม่เป็นก็ต้องไปขโมยขมายเข้ามาแต่เอามาเพื่อสอนธรรมะไม่ได้เอามาเพื่อทำมาหากินเราเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของภาพพวกนี้นะเราขออนุญาตด้วยจิตแล้วนะเราไม่ได้เอามาทำประโยชน์ทางธุรกิจเราว่าเขาคงไม่ขี้เหนียวขี้งกขนาดนั้นหรือถ้ามันขี้งกขี้เหนียวพระบิดาก็คงจะดลใจมันมาเออไม่เป็นไรไม่ถือสาเพราะเราไม่ได้เอามาหาประโยชน์เราเอามาเพื่อให้ประโยชน์กับพวกท่านอ่ะ24องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมินะฮะถ้าเราต้องการให้น้ำเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นเราต้องทำไงครับพี่น้องครับไม่ต้องตอบเอาไฟมาลนถูกต้องหรือไม่ถ้าเราต้องการให้ไอ้24องศาเนี่ยท่านสไลด์แรกมันจะง่ายนะสไลด์ต่อไปอาจจะยากขึ้นนะท่านฟังแล้วต้องค่อยๆคิดตามเราค่อยๆเผาหัวให้ท่านว่าต้องให้แล้วจะได้เห็นมั้ยฮะ นี่เราเอาอะไรมาให้ครับเอาความร้อนเอาความร้อนมาเผามาลนมาต้มไอ้น้ำสีขาวที่ตะกี้เราบอกเป็นน้ำนมหรือน้ำอะไรก็ได้เนี่ยซึ่งอุณหภูมิมันเท่ากับอุณหภูมิห้องคือ24องศาเซลเซียสถ้าเราต้องการให้มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นแน่นอนท่านก็ต้องเอาไฟมาลนเอาไฟมาเผาเอามาต้มสมมุติเราต้องการให้น้ำสีขาวๆในทรงกระบอกเนี่ยนะมันมีอุณหภูมิสูงถึง30องศาเซลเซียสนี่แปลว่าต้นทุนเดิมมัน24องศาถูกต้องไหมถ้าเราต้องการให้น้ำสีขาวเนี่ยมันมีอุณหภูมิเพิ่มเป็น30องศาเราต้องทำไงเราก็ต้องใช้ไฟเนี่ยลนและเผาค่อยๆเผาไปครับเพื่อให้มันอุณหภูมิถึงสูงถึง30องศาแสดงว่าต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำ6องศาต้องเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำที่เดิม24องศาอยู่แล้วเนี่ยเป็นอุณหภูมิปกติของมันเนี่ยต้องเพิ่มความร้อนให้กับมันไปอีก6องศาให้มันร้อนไปอีก6องศาแสดงว่าต้องบวกต้องเพิ่มใช่ไหมต้องให้ความร้อนกับมันครับพอให้ความร้อนกับมันไป6องศาอุณหภูมิโดยรวมมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเราจะได้ใช่ไหมครับเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราไม่ให้ความร้อนกับไอ้24องศาเนี่ยเราจะได้30องศาเซลเซียสไหมพี่น้องครับเราจะได้ไหมครับไม่ได้24พอมันร้อนเพิ่มขึ้นอีก6องศามันกลายเป็น30องศาหรือถ้าเราต้องการให้ไอ้น้ำสีขาวในกระบอกนี้จากเดิมเนี่ยนะ24องศานะไม่เอา30เป็นหลักนะไม่เอา30องศาเป็นเอาที่24องศาเป็นหลักนะเพราะเอากระบอกซ้ายเป็นหลักถ้าเราต้องการให้มัน50องศานั่นเท่ากับว่าจาก24เป็น50ท่านต้องเพิ่มมัน26องศาต้องใช้ความร้อนเยอะไหมฮะเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเพิ่มจาก30องศาเป็น50ถ้ากับว่าท่านเพิ่มอุณหภูมิอีกแค่20องศาถูกต้องหรือไม่
แต่นี่เราเอา24องศาเป็นหลักนะฟังแล้วเข้าใจไอ้คนที่ชอบถ่ายรูปไปนะถ่ายแต่รูปไปถ่ายทุกรูปทุกช็อตนั่นน่ะบอกว่าเอาไว้ทวนเองฟังให้เข้าใจด้วยนะเพราะเวลาไปดูทีเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบวก26วะจาก30เป็น50มันต้อง20ที่ทำไมเป็น26เพราะไม่ฟังให้รู้เรื่องใช่ไหมจริงๆแล้วท่านไม่ต้องก๊อปปี้ด้วยการถ่ายมัวแต่นั่งถ่ายเสียสมาธิจากการตั้งใจฟังและคิดตามนะท่านจะไม่ได้รับการติดอาวุธทางปัญญาเลยท่านจะไปเรียนรู้เหมือนตอนไปนั่งฟังครูคนไหนไม่รู้ที่มันสัมมนาแล้วเขาเรียกอะไรบรรยายให้ท่านฟังท่านกลัวฟังไม่ทันท่านจดใหญ่เลยจดที่มันพูดอ่ะแต่ตอนมันอธิบายท่านไม่ได้จดเพราะข้ามเว้นท่านเลยฟังมันไม่รู้เรื่องนี่เหมือนกันเนี่ยเราเห็นหลายคนเนี่ยชอบถ่ายภาพไอ้จอเล็กเราไปมันอยู่ใน YouTubeมันอยู่ใน Facebook อยากดูเมื่อไหร่ก็เปิดดูท่านกลัวฟังไม่ทันท่านจดใหญ่เลยจดที่มันพูดอ่ะแต่ตอนมันอธิบายท่านไม่ได้จดเพราะข้ามเว้นท่านเลยฟังมันไม่รู้เรื่องนี่เหมือนกันเนี่ยเราเห็นหลายคนเนี่ยชอบถ่ายภาพไอ้จอเล็กเราไปมันอยู่ใน YouTubeมันอยู่ใน Facebook อยากดูเมื่อไหร่ก็เปิดท่านกลัวฟังไม่ทันท่านจดใหญ่เลยจดที่มันพูดอ่ะแต่ตอนมันอธิบายท่านไม่ได้จดเพราะข้ามเว้นท่านเลยฟังมันไม่รู้เรื่องนี่เหมือนกันเนี่ยเราเห็นหลายคนเนี่ยชอบถ่ายภาพไอ้จอเล็กเราไปมันอยู่ใน YouTube มันอยู่ใน Facebook อยากดูเมื่อไหร่ก็เปิดดูว่าจิตสำนึกจิตใต้สำนึกคำอะไรต่ออะไรแต่ก่อนมันเรียกมั่วจิตใต้สำนึกหมดนะก็ลอกของเราไปเยอะแยะมันก็ไปดูจาก YouTube อ่ะเราห้ามมันไม่ได้หรอกครับดีแล้วนะถึงแม้มันเอาของเราไปแล้วมันไม่บอกใครว่าเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้แต่ตัวมันรู้มั้ยครับรู้มันโกหกตัวเองไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยมันโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้แล้วคนพวกนี้มันจะไม่เจริญนะครับสมองมันจะเป็นง่อยมันไม่ได้ใช้สมองในการคิดมันคิดอย่างเดียวคือ copy แล้วเอาไปดัดแปลงเซลล์สมองจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆมันจะมีรหัสที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ครับ 10% ในทุก9ปีหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้ครับนะก็น่ากลัวอยู่เนาะคนเราเกิดมาหลายภพชาติแล้วทำไมบางคนโง่มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการเป็นเหรอปัญญาอ่อนเพราะว่าไม่ชอบใช้สมองคิดมีอย่างเดียวคือ copy ชาวบ้านแล้ววานให้คนอื่นคิดแทนก๊อปปี้ชาวบ้านกับวานให้คนอื่นคิดแทนเวลามีปัญหาอะไรไม่คิดเองเที่ยวหันไปถามคนข้างตัวถามคนนั้นถามคนนี้อะไรอ่ะทำไมอ่ะยังทำไงอ่ะอยู่ตรงนี้ครับไอ้พวกก๊อปปี้ชาวบ้านแล้ววานให้คนอื่นคิดแทนไอ้พวกนี้ชาติหน้าโง่กว่าถ้ามีโอกาสมีปัญญาได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะมันจะโง่มากกว่าชาตินี้อีกครับเราไม่ได้สาปแช่งนะกฎของพระบิดาเป็นอย่างนั้นอ่ะตรงนี้นะถ้าต้องการ50องศาก็ต้องเพิ่ม26องศามันจะทำให้เพิ่ม24องศาเนี่ยให้ต้องให้ความร้อนเพิ่มไป26องศามันจึงจะได้50หรือเอาสุดท้าย90องศาเซลเซียสถ้าต้องการให้น้ำจาก24องศาเพิ่มเป็น90เราต้องใส่ความร้อนเข้าไปอีก66องศาเซลเซียสท่านเห็นไหมครับนี่คือกฎแห่งการกดถ้าเราต้องการให้น้ำสีขาวๆเนี่ยอุณหภูมิเดิม24องศาเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องไปกระทำที่น้ำนั้นต้องไปกระทำที่น้ำนั้นด้วยการให้บางสิ่งเข้าไปเขาเรียกว่าการให้ก็คือการกดดันกดมันกดก็คือบีบมันบังคับให้มันเพิ่มจาก24เนี่ยเป็น30เป็น50เป็น90ตามที่เราต้องการพระบิดาทรงเรียกว่านี่คือกฎแห่งการกดใช้ได้ครับถ้าใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะสิ่งที่ไม่มีจิตใจมันมีแต่วิญญาณนะมันมีแต่จิตไม่มีจิตใจมันมีแต่วิญญาณมันมีแต่พลังงานเนี่ยคุณจะกดมันยังไงก็ได้ครับไอ้ทฤษฎีนี้หรือไอ้กฎแห่งกฎนี้ท่านใช้ได้ครับไม่ผิดบาปท่านสามารถใช้ได้เช่นท่านพระบิดาอนุญาตท่านเอาน้ำเนี่ยที่ไม่รู้ว่ามันสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่มาต้มให้เดือดก่อนเพื่อจะให้พระเทพตัวเองดื่มได้จริงๆแล้วน้ำเนี่ยพระองค์ก็ไม่ต้องการให้ท่านต้มหรอกแต่ท่านต้องต้มเพื่ออะไรครับไม่ใช่ว่าทำให้น้ำสุกแล้วถึงจะกินได้น้ำดิบก็กินได้ถ้าน้ำนั้นสะอาดท่านรู้ไหมฮะถ้าท่านเอาน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติของพระบิดาถ้าสมมตินะมันไม่มีสิ่งสกปรกแขวนลอยเช่นสารเคมีเพราะเกษตรกรใช้สารเคมีมันก็ถูกดูดซับลงไปในดินอยู่ในน้ำใต้ดินมันก็มีสารพิษถ้าท่านไม่ต้มไม่เอามากรองไม่ทำให้สะอาดท่านกินเข้าไปท่านก็กินไอสารพิษพวกนั้นเข้าไปด้วยถูกต้องไหมครับปกติแล้วถ้าเราเอามันมาต้มนะครับน้ำเนี่ยมันจะมีผลึกโมเลกุลของน้ำมันจะเป็นผลึกเวลามันมารวมตัวกันอยู่ในภาชนะเนี่ยมันจะเป็นผลึกผลึกของน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเซนซิทีฟพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเวลาจะให้พรก็คือ
เอาพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เรียกว่าพลังจิตที่เป็นบวกให้พรไปว่าสิ่งที่ดีนะจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตานะอุเบกขาไม่ได้เมตตากรุณามุทิตาเป็นอาจินนะจิตที่สัมผัสพระหรือนักบวชที่เคร่งครัดเนี่ยจะมีแต่ความเมตตาตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงใช้วิธีเอาน้ำเนี่ยมาทำให้มันเกิดผลึกโดยการใช้อำนาจจิตที่เป็นบวกนึกภาพออกไหมฮะมันก็จะคงรูปมันจะมีผลึกเกิดขึ้นแล้วผลึกอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังชีวิตเวลาท่านดื่มเข้าไปสัตว์ดื่มเข้าไปหรือต้นไม้ต้นไร่ได้น้ำที่บริสุทธิ์ของพระบิดาซึ่งเป็นน้ำแห่งความรักสังเกตไหมเวลาเนี่ยท่านกรวดน้ำเนี่ยสิ่งที่อยู่ในขันน้ำเป็นสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้นเลยพระสวดใช่ไหมท่านก็เพ่งที่น้ำอีทังเมยาตินังโหตุสุขตาโหตุยาตโยใช่ไหมสวดมนต์สั้นๆน้ำนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากผลึกที่มันสับสนบางทีหน้าเหมือนพูดผีปีศาจมันจะเป็นผลึกที่สวยงามมากเป็นคริสตัลที่สวยงามมากนั่นคือผลึกแห่งชีวิตใช่ไหมแต่ไม่มีใครดื่มนะเขาเอาไปทำอะไรเอาไปรดที่ต้นไม้เอาน้ำเนี่ยไปรดที่ต้นไม้ก็คือเอาพลังบวกจากที่เราใช้พลังจิตของเราเองด้วยของพระด้วยเพราะเราโฟกัสไปที่น้ำในขันนั่นเราเปลี่ยนจากผลึกที่สับสนมาเป็นผลึกที่สวยงามมาเป็นพลังงานชีวิตและเป็นไงเทลงไปบนพระแม่ธรณีเพื่อเอาบวกนั้นให้กับโลกนะบวกลงไปที่แกนโลกมาทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกเนี่ยเกิดการระเบิดอะตอมเกิดขึ้นนะแล้วทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกเหวี่ยงออกมาทำให้เกิดแก๊สออกซิเจนนะอะตอมของแก๊สออกซิเจนลอยตัวออกมาเป็นแก๊สให้เราได้หายใจนั่นคือความแยบยลของพระพุทธองค์พระองค์ไม่ได้อธิบายว่าทำไปทำไมแต่มีเหตุผลทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพราะเป็นพิธีกรรมบางคนทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่เข้าใจว่าทำทำไมพระองค์ให้ทำทำไมทำไมต้องทำอย่างนี้ทำตามประเพณีทำตามพิธีกรรมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับเพราะท่านไม่รู้เหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลหมดพระศาสดามีพระปรีชาทรงรู้แต่ไม่จำเป็นต้องบอกทั้งหมดใช่หรือไม่เราก็มาเฉลยให้ฟังหมดอะเพราะว่ามันเป็นปลายยุคสุดท้ายของพวกท่านแล้วต้องกลับบ้านให้ได้กลับไม่ได้ก็ถูกระเบิดทิ้งก็มีแค่นี้เราเลยบอกความจริงให้ฟังนึกออกไหมฮะเนี่ยพระบิดาให้กดนะฮะให้กดได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ถ้าต้นไม้กับตอไม้ไม่เหมือนกันฮะต้นไม้กับตอไม้ตอไม้เนี่ยฟันได้ถูกไหมฟันทิ้งขุดทิ้งได้แต่ต้นไม้ของพระบิดาห้ามขุดห้ามฟันเพราะมันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นสมบัติของพระบิดาต้นไม้ตายไปหนึ่งต้นเหมือนคนตายหนึ่งคนนะครับเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะทำหน้าที่ในการปั่นพลังงานความรักเรียกว่าพลังงานจิตด้านบวกให้กับโลกมันหายไปครับเหมือนรถยนต์อะรถยนต์โลกเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์คันนี้จะต้องมีลูกสูบทั้งหมดมีลูกสูบมีหัวแทนทั้งหมด 7,000 ล้านลูกสูบก็คือเท่ากับ 7,000 ล้านคนถ้ามันตายไปคนนึงแปลว่าลูกสูบกับหัวเทียนมันบอดไปตัวนึงครับเครื่องก็ชักจะรวนแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าหัวเทียนบอดครึ่งหนึ่งเหลือ 3,000 กว่าล้านโลกมีปัญหาไหมครับเห็นไหมครับมนุษย์โลกเราเนี่ยการจะเพิ่มจำนวนคนลดจำนวนคนที่มาเกิดบนโลกนี้มันต้องมีผู้ควบคุมไม่ใช่ใครอยากจะตายก็ตายใครอยากจะเกิดก็เกิดได้ไม่ใช่ไม่งั้นการอัตวินิบาตกรรมตัวเองการฆ่าตัวตายเป็นโทษอันใหญ่หลวงพอกันนะฆ่าตัวตายฆ่าพ่อแม่ตัวเองตายฆ่าผู้มีพระคุณตายหรือฆ่าใครสักคนสัตว์สักตัวบนโลกนี้สำคัญทั้งหมดสำคัญหมดไม่ใช่ว่าฆ่าสัตว์ได้แต่อย่าฆ่าตัวตายนะเดี๋ยวซวยอย่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองนะเดี๋ยวซวยไม่ควรทั้งนั้นนะทำให้จักรวาลเสียหายเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าโทษหนักโทษเบาเท่านั้นเช่นพ่อแม่เราไปฆ่าท่านไม่ได้เพราะท่านให้น้ำนมเราดื่มท่านให้ชีวิตเราให้กายหยาบเราให้จิตวิญญาณเราได้มีที่มาเกิดได้มีเครื่องยนต์แห่งกรรมห่อหุ้มจิตวิญญาณนั้นน่ะจึงบาปหนักกว่าปกติก็เท่านั้นเองเนี่ยท่านก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระบิดาพอกล่าวเขาว่าพระเจ้าแล้วตัวสั่นเลยนะสั่นหนีครับไม่ใช่สั่นสู้แต่มีท่าสู้หันหน้ามาอย่างเดียวคือก้าวล่วงท่านว่าบาปหนักไหมครับเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ให้โอกาสท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็สร้างท่านขึ้นมาเป็นกล่องพลังงานที่มีเหลี่ยมมุมคือหกเหลี่ยมมุมใช่ไหมเหมือนบางคนสร้างหกเหลี่ยมมุมขึ้นมาแล้วมาห้อยคอแต่ไม่ได้เรียกว่าจิตวิญญาณนะไปเรียกว่าเมคบาลนั่นนะครับนั่นเราเห็นนะฮะถ้าใครได้ยินก็ให้รับรู้ด้วยเราไม่ได้ก้าวล่วงหรอกท่านจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ตรงนั้นน่ะไอ้รูปทรงเลขาคณิตเป็นหกเหลี่ยมมุมนั้นไม่ใช่เมคบาลครับเมคบาลเป็นเปลือกนอกของรูปธรรมที่มีหกเหลี่ยมมุมอีกทีนึงครับ
เปลือกนอกของรูปธรรมที่มีหกเหลี่ยมมุมนั่นแหละเขาเรียกว่าเมคบาเป็นเปลือกนอกแต่ข้างในทั้งหมดที่เป็นตัวตนหกเหลี่ยมมุมนั่นคือจิตวิญญาณครับแล้วก็ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นขันธ์สุดท้ายในขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้วิญญาณขันธ์กลุ่มนี้ไม่ใช่จิตวิญญาณกลับไปฟังก้อนหลังๆนะที่เราพูดไปแล้วว่าวิญญาณในขันธ์ห้าหมายถึงอะไรเพราะเข้าใจผิดเนี่ยท่านก็เลยไปเข้าใจว่าขันธ์ห้าคือการมีตัวตนของท่านเป็นตัวตนของท่านและเพราะมีขันธ์ห้าเนี่ยทำให้ท่านมีความทุกข์มีอัตตาตัวตนเกิดขึ้นเลยต้องดับขันธ์ห้าให้ได้ให้เหลือแต่จิตวิญญาณก็เดียวบางคนบอกดับ4ขันธ์เลยให้เหลือแต่วิญญาณตัวท้ายถ้าเวรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่มีแล้วเนี่ยวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณขันธ์สุดท้ายเป็นผลผลิตของ4กระบวนการ4ขั้นตอนในขันธ์5เราพูดอย่างเงี้ยเคลียร์มั้ยครับอ่ะกลับมาที่กฎแห่งการกดครับมีใครไม่เข้าใจบ้างครับต้องให้แล้วจะได้นี่คือกฎแห่งการกดเราบอกแล้วนะเพราะไอ้น้ำในกระบอกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตท่านสามารถเอาไฟเผาถ้าท่านต้องการให้มันร้อนมากกว่าเดิมแปลว่าท่านต้องกดดันมัน กดดันแปลว่ามันจะยอมหรือไม่ยอมไม่รู้แต่กูกดดันมันบังคับมันด้วยความร้อนเพื่อทำให้มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นและกูก็ได้อย่างที่หวังแปลว่ากูได้มาเพราะกูต้องให้ก่อนนั่งอยู่เฉยๆแล้วบอกเอ้ยไอ้น้ำมึงร้อนจาก24องศามาเป็น30ให้กูหน่อยมึงร้อนจนถึงจุดใกล้เดือดคือ90องศาเซลเซียสให้กูหน่อยได้ไหมคุณไปสั่งน้ำได้ไหมครับสั่งนี่คือกดเหมือนกันนะแต่คุณไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปกระทำที่ตัวเขานะกดอยู่ที่ตัวคุณเนี่ยสั่งมันนะกดมันด้วยกันอยู่ที่คุณกดดันตัวเองน้ำมันไม่เพิ่มขึ้นจาก24องศามาได้หรอกท่านเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เพิ่มเราต้องกดมันต้องให้แล้วจะได้อันนี้ simple โอเค so simple เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องง่ายมากๆมีใครไม่เก็ตก็ไม่รู้จะว่าไงนะเก็ตไหมเข้าใจนะต้มน้ำอยู่ทุกวันแต่กี้เราพูดค้างไว้นะน้ำที่บริสุทธิ์เนี่ยนะถ้าหากว่าท่านเอาน้ำทิพย์ของพระบิดาที่ท่านรับไปนะผลึกทุกอย่างเรียบร้อยหมดเอาไปแล้วต้องไปไว้ในที่ที่เหมาะควรที่สูงไม่ใช่ที่ที่อยู่ในชุมชนคนเยอะๆท่านต้องเอาไปเก็บให้ถูกต้องนะหรือจะไปไว้ในตู้เย็นก็ได้เพราะไม่ค่อยมีใครไปยุ่งกับตู้เย็นไม่มีใครเปิดบ่อยหรอกใช่ไหมและอย่าเอาน้ำทิพย์ของพระบิดาไปต้มถ้าท่านต้มเนี่ยมันทำให้ผลึกที่เราสร้างไว้ให้เป็นผลึกของจิตจักรวาลซึ่งไม่เหมือนผลึกของใครด้วยนะถ้าท่านมีเครื่องตรวจผลึกของน้ำทิพย์พระบิดาได้เนี่ยท่านก็จะค้นพบว่าน้ำทิพย์ของพระบิดาจะมีผลึกไม่เหมือนน้ำบริสุทธิ์อย่างอื่นท่านลองไปพิสูจน์ดูก็ได้แต่อย่าเอาไปนานนะเอาไปแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นแล้วอย่าดื่มอึกๆมันทั้งขวดนะเอาไปผสมกับน้ำที่บริสุทธิ์ที่สะอาดนึกภาพออกไหมฮะมันก็จะได้น้ำทิพย์พระบิดาเยอะๆท่านต้องไปไว้ให้ถูกที่แล้วเวลาท่านอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหรือใครก็แล้วแต่ในครอบครัวท่านอารมณ์ไม่ดีอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปด่ากันอยู่ใกล้ๆน้ำนั่นนะครับเพราะผลึกน้ำทิพย์ของพระบิดามันเซนซิทีฟมากถ้าหากว่าท่านไปด่าโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครอะไรแต่อะไรต่างๆจิตตกไปอยู่ใกล้ๆขวดน้ำทิพย์ของพระบิดามันเสื่อมหมดเลยครับท่านก็ดื่มน้ำเปล่าๆเหมือนดื่มน้ำทั่วไปโชคดีไหมที่เราให้เปล่าเราไม่คิดตังค์เราให้เปล่าเลยไม่ต้องเสียดายตังค์ก็ถ้าก็ดื่มน้ำสะอาดปกติไปแต่ท่านจะไม่ได้ผลึกซึ่งเป็นพลังแห่งชีวิตจากพระเจ้าจากอาจารย์จากเรานะหรือจากเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกส์ท่านที่มีเหรียญเทพเจ้าแห่งคีฟินิกส์นะฮะถ้าเอาไปไว้นานๆแล้วเนี่ยท่านก็เอาเหรียญไปไว้ใกล้ๆแล้วอธิษฐานเอาก็ได้ขอให้เทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกส์นะทำสามเหลี่ยมกับเรากับเทพแห่งเจ้าแห่งอาคีฟินิกส์แล้วก็มีพระบิดาอยู่เบื้องบนหรือถ้าต้องการใช้พลังเร็วพลังเยอะๆอย่างรวดเร็วฉาบฉวยก็ใช้เรานะใช้ตัวท่านเองแล้วก็ใช้เทพเจ้าแห่งคีฟินิกส์ที่เป็นเหรียญอธิษฐานนึกภาพออกยังฮะถ้าทำสามเหลี่ยมก็แปลว่าเอาเทพฟินิกส์วางไว้บนขวดเอาวางไว้ข้างบนขวดแล้วตัวท่านอยู่มุมนึงเราอยู่มุมนึงพลังความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำจะเปลี่ยนผลึกตามที่ท่านต้องการอธิษฐานอะไรก็เป็นไปตามนั้นแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเชื่อพระบิดาท่านต้องศรัทธาเราเพราะถ้าท่านไม่เชื่อเราเชื่อแต่ศรัทธาแต่พระบิดาสามเหลี่ยมนี้มันจะมีแค่กี่มุมอ่ะมีพระบิดากับคุณเท่านั้นมีแค่2มุม
ท่านต้องเชื่อเราด้วยเพราะเราเป็นทางผ่านเหมือนดังที่องค์เยซูคริสต์บอกถ้าท่านต้องการไปให้ถึงพระบิดาหรือพระเจ้าทุกคนต้องผ่านทางพระองค์ทั้งนั้นยุคนี้ยุคเราเราก็จะพูดเหมือนกันนะครับไม่เชื่อไม่ต้องทำตามไม่เป็นไรนะโอเคนะกฎแห่งการกฎเห็นหรือยังครับเฉลยให้ฟังแล้วใช่ไหมจากสไลด์ที่เห็นบนจอเนี่ยไอ้ทรงกระบอกที่มีน้ำสีขาวเนี่ยต้องให้แล้วจะได้ท่านให้อะไรครับให้ความร้อนกับน้ำที่มีเดิมอยู่24องศาเซลเซียสให้ความร้อนเพิ่มเข้าไปท่านก็จะได้สิ่งที่ต้องการจากน้ำ24องศานั้นตามที่ท่านต้องการกฎประการที่2ครับกฎแห่งการจูงครับถ้าให้แล้วจะได้กฎแห่งการจูงเพื่อให้เข้าใจง่ายดูภาพนี้ท่านเห็นไหมคนลากเกวียนไม่ใช่เกวียนใหญ่แล้วลากล้อลากซึ่งในญี่ปุ่นสมัยซามูไรจะใช้เยอะในประเทศไทยบ้านเราสมัยก่อนก็มีสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีใช้ลากเหมือนกันส่วนมากก็เป็นเจ๊กนี่ว่าคือคนจีนรับจ้างลากต้องขอบคุณเจ้าของภาพวาดภาพนี้ด้วยนะฮะนะต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณเจ้าของภาพเพราะเราไม่รู้จะไปขออนุญาตลิขสิทธิ์จากใครเราเอามาใช้เพื่อการสอนเพื่อนมนุษย์นะไม่ได้เอามาเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจทางการค้านะขอขอบคุณพวกเราช่วยขอบคุณผู้ที่เป็นเจ้าของภาพด้วยกฎแห่งการจูงภาพนี้นำเสนอกฎแห่งการจูงเนี่ยคำว่าจูงเนี่ยถ้าเดินข้างหน้าจะเรียกว่าลากหรือลากจูงก็ได้จะเรียกว่าลากจูงก็ได้เพราะไอ้รถเราเรียกว่ารถเข็นสองล้อเนี่ยนะไอ้เกวียนสองล้อเนี่ยมันสามารถเดินเองได้ไหมเดินเองได้ไหมมันเดินเองไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับมันต้องให้อาเฮียคนที่ลากเนี่ยออกแรงยกมันยกมันขึ้นพร้อมจะลากแล้วใช้กำลังของตัวเองค่อยๆพาเดินไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะคำว่าลากกับคำว่าจูงเนี่ยมันคล้ายกันแต่มันต่างกันอยู่เดี๋ยวเราจะมีอีกภาพให้ท่านเห็นว่าลากกับจูงมันต่างกันยังไงเนี่ยไอเฮียคนเนี้ยหรืออาแปะท่านเนี้ยเขาต้องออกแรงลากไอ้2ล้อนี้ไอ้2ล้อนี้มันถึงจะขับเคลื่อนไปในทิศทาง direction ไปในทิศทาง destination ก็คือไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการได้ถ้าวางไอ้นี้มันไว้เฉยๆนะเอาไอ้ที่ยกไอ้ที่เนี่ยที่แกถืออยู่2วางกับพื้นไอ้2ล้อนี้มันก็อยู่กับที่มันไม่ไปไหนครับเพราะถ้าเราต้องการจะให้ไอ้2ล้อเนี้ยมันเคลื่อนที่มันเกิดระยะทางก็คือมันเคลื่อนที่เราต้องไปกระทําเราต้องไปกระทําท่านสังเกตมั้ยตัวเราเนี่ยแค่จับแล้วยกขึ้นนะฮะเรายังไม่ทําอะไรที่รถที่รถลาก2ล้อนี้ถ้าเราต้องการให้ไอ้2ล้อนี้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไปในทิศทางที่เราต้องการเราต้องทําที่ไหนครับเราต้องทำที่รถเพื่อทำให้รถมันเคลื่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นคนทำถูกต้องไหมแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ทำที่ตัวเรานะเราไปทำที่ตัวรถออกแรงไปกระทำที่ตัวรถรถมันถึงเดินถ้าเราออกแรงกระทำที่ตัวเรารถไม่เดินนะเราจะเดินไปข้างหน้ารถอยู่กับที่แต่ตัวเราไปข้างหน้าท่านนึกภาพออกไหมคิดตามเราไหมนี่คือกฎของพระบิดากฎแห่งจิตจักรวาลเป็นกฎแห่งก็อดพระบิดาทรงเมตตานี่เอาตั้งแต่ชั้นประถมมาให้ท่านได้เรียนรู้นะต่อไปจะเป็นมัธยมจากมัธยมก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วสูงไปจากนั้นก็เป็นด็อกเตอร์ของจิตจักรวาลท่านค่อยๆฟังค่อยๆชมเราถึงบอกว่าเราทำครั้งหนึ่งเนี่ย3-4วันกว่าจะหาภาพประกอบเพื่อทำให้ท่านเข้าใจง่ายตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมท่านต้องออกแรงกระทำแต่กระทำที่รถไม่ได้กระทำที่ตัวท่านเองแรงที่ท่านต้องลากเนี่ยก็คือเพื่อจะให้รถเคลื่อนแปลว่าเอาแรงไปกระทำที่รถเพื่อให้รถมันเคลื่อนเคลื่อนไปตามเส้นทางสู่เป้าหมายที่ตัวท่านต้องการใช่หรือไม่นะท่านต้องก้าวเดินท่านต้องออกแรงแต่ไปกระทำที่รถตัวท่านเพียงแค่เดินไปเท่านั้นนี่คือกฎแห่งการจูงตะกี้กฎแห่งการกดตอนนี้กฎแห่งการจูงโดยมีภาพคนลากรถที่มี2ล้อเห็นไหมครับถ้าท่านออกแรงกระทำที่รถแล้วตัวท่านก็พารถไปในทิศทางที่ท่านต้องการไปยังเป้าหมายปลายทางถ้าท่านไม่ออกแรงไปกระทำที่รถ
เหมือนกับตะกี้ไม่เอาไฟไปลนที่น้ำสีขาวในกระบอกสิ่งที่ท่านต้องการมันก็จะไม่เกิดขึ้นท่านก็จะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ท่านต้องการเนี่ยถ้าท่านออกแรงกระทำที่รถแล้วลากมันไปรถก็จะเคลื่อนที่ตามท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการแปลว่าท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการโดยท่านต้องออกแรงกระทำที่สิ่งนั้นเป็นกฎแห่งการจูงเป็นกฎแห่งการกดชัดไหมครับมีใครสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยถ้าเข้าใจแล้วก็เขียนเลข6กดเลข6ให้หน่อยนะใน Facebook เนี่ยถ้ายังสงสัยอยู่เขียนคำถามไว้เรามีโอกาสเดี๋ยวจะไปตอบให้ใน Facebook บางคนอาจจะมีคนช่างคิดอ่ะอย่าคิดมากคิดให้มันมากแต่อย่าคิดมากเอาง่ายๆก่อน simple คิดแบบง่ายๆก่อนนะ simple แปลว่าเรียบๆง่ายๆผ่านที่ผ่านนะกฎแห่งการจูงแต่กฎแห่งการจูงเนี่ยอันเนี้ยมันคือการลากแต่พระบิดาบอกว่าคำว่าลากกับจูงมันไม่ต่างกันแต่มันมีบางอย่างที่เป็นนัยยะที่ต่างกันจะตั้งเป็นอีกกฎหนึ่งก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันมากหรอกมาดูภาพนี้นี่คือกฎแห่งการจูงเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็ขอบคุณลูกนะที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสอนควายฝึกควายบ้านนอกอ่ะเขาตั้งชื่อไว้โกโก้เราก็ไปแฮปเอาภาพมาแล้วมีตัดแต่งภาพเล็กน้อยเพื่อให้มันเหมาะสมกับที่จะมาอธิบายต่อญาติธรรมที่เป็นศาสนิกชนต้องการติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองนะมันก็เข้าถึงอนุตตรธรรมเองไม่ได้เราเอาอนุตตรธรรมมาให้ท่านได้ใช้สมองซีกซ้ายกับซีกขวาสลับกันนะซ้ายนำขวาขวานำซ้ายเพื่อให้เข้าใจอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาพวกท่านอย่างกระจ่างแจ้งภายในเวลา3นาทีสั้นๆโดยไม่ต้องเสียเวลามากพี่น้องครับ ถ้าเป็นเกวียนนะให้ท่านใช้คำว่ากฎแห่งการลากก็ได้ แต่ถ้าเป็นควายให้เรียกว่ากฎแห่งการจูงทำไมต้องใช้คำต่างกันระหว่างลากกับจูงจริงๆแล้วใช้คำว่าลากจูงก็ได้ทุกวันนี้มนุษย์เราบอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องลากจูงควายเราถามท่านจริงๆท่านลากมันได้ไหมครับ ควายอ่ะท่านลากมันไม่ได้เลยเพราะอะไรหนึ่งหลายคนบอกมันหนักสองควายไม่ใช่ล้อน่ะตีนควายสี่ข้างมันไม่ใช่รถยนต์สี่ล้อแต่รถยนต์สี่ล้อถ้ามีแรงมากพอก็ลากมันได้ใช่ไหมมันไม่มีชีวิตอ่ะแต่ควายมีชีวิตแต่ไอ้ล้อเกวียนไอ้ลากเวียนลากรถลากรถของเจ๊กลากรถอ่ะนะมันมีล้อ2ล้อพร้อมเคลื่อนที่ได้เราก็ออกแรงกระทำที่มันแล้วมันเลื่อนตามเราได้แต่ควายเนี่ยเห็นไหมดูน้องผู้ชายลูกคนนี้ตัวเล็กกระติ้วเดี๋ยวถึงแม้เป็นสุภาพบุรุษนะจะลากควายไม่ดูท่าทางจับเชือกจนตึงเลยไหมควายแทบจะไม่อยากจะไปนี่แสดงว่าถ้าเราอยากให้ควายเนี่ยน้องคนนี้อยากให้ควายไปในทิศทางที่ตัวน้องเขาต้องการเนี่ยออกแรงกระทำที่ควายได้ไหมครับเนี่ยได้นะถ้าเป็นเฮอร์คลิสได้นะถ้าแรงเยอะเยอะกับควายแล้วควายสู้แรงเราไม่ได้อย่างนั้นก็เรียกว่าลากได้ครับแต่ถ้าเป็นควายต้องจูงครับต้องจูงโดยต้องมีศาสตร์และศิลปะในการบังคับควายนะบังคับนี่ฟังแล้วไม่น่าไม่ค่อยน่าฟังไม่ไพเราะนะในการที่จะจูงควายในการที่จะพาควายเนี่ยไปตามเส้นทางไปสู่เป้าหมายไปสู่จุดหมายที่น้องที่เป็นคนต้องการจะจูงควายเนี่ยต้องการนี่แสดงว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมันต่างกับกฎ2ข้อสไลด์2แบบที่ผ่านมาแล้วนะถ้าไอสิ่งที่เราจะลากเนี่ยมันมีชีวิตเนี่ยถามมันก็มีอำนาจในตัวมันเองน้ำหนักตัวมันเยอะมากควายน้ำหนักตัวมากกว่าน้องผู้ชายคนนักเรียนคนนี้หลายเท่าแล้วมี4ขาขานี่ก็มีแรงเสียดทานคือมีแรงฝืดอ่ะมันจะไม่ใช่ก้าวตามง่ายๆเหมือนล้อรถอ่ะถูกไหมควายมีชีวิตควายมีจิตใจเห็นไหมฮะมันไม่เหมือนไอ้ทรงกระบอกที่มีนมหรือน้ำสีขาวๆที่เราจะจัดการกับมันยังไงก็ได้มันได้เหมือนกับลากเกวียนเจ๊กลากเกวียน2ล้อที่มันไม่มีฟริคชั่นไม่มีแรงเสียดทานมากและไม่มีน้ำหนักมากต่อให้คนขึ้นไปนั่ง1คนผู้โดยสารอาแปะก็สามารถลากเกวียน2ล้อนั้นไปได้อาแปะก็เลยได้สตังนะได้จี้ใช่ไหมได้จี้ได้สตังพี่ๆน้องๆว่าจริงไหมครับแต่ควายเนี่ยเราจะทำแบบเจ๊กหรืออาแปะลากเกวียนได้ไหมเราลากไม่ได้นะเราถึงต้องใช้คำว่าจูงเห็นไหมแสดงว่ามันซับซ้อนมากขึ้นนะมันลึกซึ้งมากขึ้นอะไรที่เราออกแรงไปกระทำที่มันน่ะ
แล้วมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้จะเรียกว่าลากไม่ได้ต้องจูงพี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นควายเราจะจูงควายให้ไปในทิศทางที่เราต้องการได้มันง่ายกว่าที่เราจะลากเพราะถ้าเราลากควายให้ไปตามที่เราต้องการเพอโดนควายขวิดเลยเพราะว่าอะไรมันไม่เต็มใจจะไปตามที่เราต้องการให้มันไปใช่หรือไม่นี่แสดงว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มีชีวิตเหมือนกันถึงแม้มันไม่มีจิตวิญญาณมันมีแต่วิญญาณเราก็ต้องแคร์ในสิ่งเหล่านั้นควายเนี่ยเป็นสัตว์ประจำโลกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต่างกับสัตว์ชนิดอื่นมีจิตวิญญาณเป็นของตนเองนึกออกไหมเขามีอำนาจในตัวเขาเองเขาจะเดินจะนอนจะนั่งจะเคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้าเขามีสิทธิและมีอำนาจในตัวเองเขาเต็มร้อยเขาจะเดินหรือไม่เดินเขาจะเดินไปไหนหรือจะไปหรือไม่ไปทางไหนเป็นสิทธิของเขาเขามีอำนาจอยู่ในตัวเขาเองเพราะโลกนี้พระบิดาสร้างให้มันเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีถ้าท่านอ่านใน Facebook เราหรือในพระคัมภีร์จิตจักรวาลที่เราบันทึกเรานิพนธ์ไว้ท่านจะได้ยินเราใช้คำว่าดาวเคราะห์โลกเสรีท่านจะได้ยินเราใช้คำว่ามนุษย์โลกเสรีท่านเข้าใจที่เราพูดไหมเสรีควายมันมีเสรีถ้าเรามองในทางตกในทางกลับกันคนที่จูงเนี่ยเป็นผู้นำควายเนี่ยเป็นเหมือนลูกน้องเราไม่ได้บอกว่าลูกน้องท่านเป็นควายนะเราสมมุติให้ฟังเหมือนควายลูกน้องในทีมของท่านมี4คน5คน10คนหรือในครอบครัวของท่านไม่ว่าใครจะจูงใครก็ตามเราไม่เรียกว่าใครลากใครถูกไหมฮะถ้าเราใช้คำว่าจูงเนี่ยแปลว่าเราต้องใช้กับสิ่งที่มีชีวิตเราต้องใช้กับสิ่งที่มีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเวลาท่านมีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีบริวารท่านจะใช้วิธีการลากลูกน้องท่านเนี่ยไม่ได้ลากเขาให้ไปทำในสิ่งที่ท่านต้องการลากเขาไม่ให้ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำไม่ได้ท่านจึงต้องใช้วิธีจูงชัดไหมครับกฎแห่งการจูงแล้วต้องให้แล้วจะได้ด้วยอะไรครับเวลาท่านจะจูงควายหรือลูกน้องของท่านท่านต้องทำให้ควายหรือลูกน้องของท่านเนี่ยเขายอมที่จะทำตามอย่างว่าง่ายใช่หรือไม่ใช่ถ้าเขาขัดขืนก็เหมือนควายน้ำหนักตัวก็เยอะสี่ขาด้วยล้อมันไม่มีถ้ามันไม่เต็มใจจะเดินตามท่านท่านก็ลำบากละถ้าท่านฉลาดท่านไม่ต้องออกแรงปล้ำกับควายหรือไอ้ลูกน้องที่มันทื่อๆหรือดื้อรั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปออกแรงปล้ำมันไปสู้รบปรบมือกับมันท่านต้องใช้จิตวิทยาครับเลยว่าใช้จิตวิญญาณของท่านจิตวิทยาก็ต้องใช้จิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านไม่มีอะไรครับคืออะไรครับความรักไงพี่น้องครับใช่ไหมเรากลับมาที่ควายตัวนี้ก่อนกฎแห่งการจูงพระบิดาให้ถามว่าท่านจะจูงอะไรควายอย่างแรกท่านจูงจมูกควายถ้าท่านจูงจมูกควายท่านต้องลากควายถูลู่ถูกังให้มันไปในทิศทางที่ท่านต้องการเหมือนลากเกวียนของอาแปะหรือเหมือนเอาไฟเผากระบอกแก้วที่มีน้ำนมสีขาวๆในสไลด์แรกเมื่อสักครู่แปลว่าท่านต้องไปจัดการกับไอ้สิ่งนั้นและท่านต้องมั่นใจว่าท่านมีพลังอำนาจเหนือกว่าสิ่งนั้นแล้วสามารถจะทำให้มันบันดาลดลเป็นผลลัพธ์ตรงตามที่ท่านต้องการได้ติดอาวุธทางปัญญาให้แบบนี้ชัดขึ้นไหมครับคมขึ้นไหมครับฉลาดปัญญาของท่านฉลาดขึ้นไหมด้วยพระบิดาทรงเมตตาพวกท่านถ้าท่านไม่ฉลาดคิดในสิ่งเหล่านี้ได้แบบนี้ท่านกลับบ้านไม่ได้กลับคืนสู่พระนิเวศของพระบิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านไม่ได้เลยครับท่านก็ยังจะวนเวียนอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยครับกลับไม่ได้ครับแล้วนี่มันสิ้นยุคแล้วถ้าใครยังติดค้างอยู่ในนี้เมื่อพระบิดาจบยุคแล้วผ่านกลางคืนไปแล้วคือมืด56วันหรือ8ราตรีของพระบิดาท่านจะถูกชำระทิ้งนะครับเพราะมันกลายเป็นขยะไปแล้วหมดเวลาที่จะได้รับโอกาสเปลี่ยนตัวเองไม่ให้เป็นขยะแล้วมันท่านคิดดูสิพวกท่านมีฟังอยู่แค่นี้ Facebook 347คน YouTube 565คนคนทั้งโลก 7,000 กว่าล้านนะฟังอยู่แค่นี้แล้วท่านก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมถ้าถึงนาทีสุดท้ายนะถึงกลางคืนนะมืดวันแรกและไม่สว่างไปเลย56วันเนี่ยไอ้คนที่เหลือรอดไอ้คนที่เหลือนะไม่รอดนะครับเราไม่ได้สาปแช่งนะครับเราจึงเป็นห่วงพวกท่านเราเลยมาสื่อทุกวันเสาร์ 3:30 น. ยันตี 2:00 น. 3:00 น.
นะทั้งที่ไม่ได้เบี้ยเลี้ยงไม่ได้ OT ไม่ได้อะไรทั้งนั้นได้ทำหน้าที่ให้กับพระบิดาเราก็มีความสุขอ่ะก็เพื่อช่วยพวกท่านน่ะบางคนมันยังด่าเราซะอีกประนามเราก้าวร้าวเราก้าวร้าวถึงโคตรตระกูลเนี่ยก้าวร้าวถึงขนาดมาท้าเราแข่งขันนั่งสมาธิกันใครนั่งได้นานกว่าเราไม่ทำหรอกเพราะรู้วิธีนั้นน่ะมันไม่ฉลาดครับไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำแบบนั้นพระบิดาไม่ได้ออกแบบมาให้ทำตรงนั้นครับเราไม่ไปแข่งกับท่านน่ะมันถ้าเราไปแข่งท่านเสร็จแล้วเราไม่ฉลาดนะครับนะไม่ต้องมาท้านะฮะนะใน Facebook นะใน Facebook นะฮะยังมีบันทึกที่เขามีบางคนท้าเราไว้นะครับเราไม่แข่งด้วยหรอกครับถ้าจะแข่งกับเรามาแข่งกันสื่อกับพระบิดาคุกแข่งกับเรามั้ยมาสื่อกับพระเจ้าแข่งกับเรามั้ยใช่มั้ยเนี่ยสิ่งที่เราชำนาญแล้วถ้าท่านชนะเราได้หรือเสมอกับเราได้โลกได้ประโยชน์ครับเพราะท่านจะเป็นคนดีเอาสิ่งดีๆจากพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับมนุษย์ได้แต่อย่าหลอกชาวบ้านนะขโมยของเราไปแล้วหลอกว่ามีเสียงดังในหูเสียงดังในหูเราดูไหมเสียงดังที่เกิดขึ้นในหูบางทีเราก็เป็นนะฮะนอนน้อยก็เป็นนอนนานเกินก็เป็นครับและเวลาสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนก็เป็นฮะเวลาพายุสุริยะส่งมากระทำยังโลกที่มันจะเกิดแผ่นดินไหวแรงๆระดับ6ขึ้นไปครับเราก็เซนซิทีฟบางทีเราจะปรากฏเหมือนมีเข็มแหลมๆแทงที่สมองอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนคนสักจันแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บมีประกายไฟเกิดขึ้นเราค้อมศีรษะรับพระบิดาเลยครับเพราะพระองค์กำลังเปิดมิติในการใช้ปัญญาให้เราฉลาดขึ้นไปอีกเพื่อให้เกิดปัญญาปาฏิหาริย์มากกว่าเดิมอีกพระองค์ให้รางวัลเพราะเราจะได้เอาอนุตตรธรรมที่มนุษย์เราไม่เข้าใจและเข้าถึงไม่ได้มาแบ่งปันให้ได้เสียงเปรี้ยๆในหูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัญญาณรหัสจากพระเจ้าพระบิดาหรือจากซอร์สไหนหรอกครับแต่เป็นเพราะร่างกายของท่านกำลังเสียสมดุลครับเราจะบอกให้นะอย่าเข้าใจผิดนะแสดงว่าร่างกายของท่านกำลังเสียสมดุลไม่ว่าเสียสมดุลเองหรือเพราะเทพประจำตัวท่านกำลังเตือนอะไรบางอย่างกับท่านเช่นเปรี้ยๆในหูแสดงว่าท่านอะหูเบาเนี่ยท่านกำลังหูเบาในบางสิ่งและพอท่านหูเบาในบางสิ่งท่านไปเชื่อบางสิ่งเช่นไปเชื่อไอ้มอดและไปเอาความรู้ของไอ้มอดมาสอนคนอื่นต่อโดยที่ท่านไม่รู้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านเขาก็เตือนท่านนะว่าอย่าหูเบาเพราะถ้าไม่มีเสียงดังในหูท่านจะไปสนใจหูไหมครับท่านไม่สนใจหูของท่านหรอกนั่นนานๆนะมันจะมีอาการขึ้นมาเปี้ยๆเปี้ยๆแสดงว่าท่านกำลังมีปัญหาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในการใช้อายตนะคือหูเนี่ยหูเบาเชื่อมอดง่ายๆเชื่อมารง่ายๆแล้วเอาความรู้ของมอดกับมารไปสอนคนกำลังสอนผิดจิตวิญญาณของท่านเองกลัวว่าจิตวิญญาณจะเดือดร้อนเพราะจิตหยาบของท่านมันเหลวไหลคนพวกนี้ส่วนมากจะเข้าใจว่าที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันนี้ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตในการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่นะครับจิตวิญญาณเป็นผู้ทำให้มีชีวิตแต่หน้าที่ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมในการดำเนินชีวิตในการดำรงชีวิตเป็นจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาท่านรู้ไว้ด้วยนะฮะนี่เป็นความรู้ระดับอนุตตรธรรมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณท่านก็เลยเตือนจิตหยาบว่าเฮ้ยมึงกำลังเพี้ยนนะมึงไปเอาความรู้ของมอดเอาวิชามอดมาเที่ยวสอนคนอื่นและไอ้วิชามอดมันพาคนลงต่ำแล้วมันก็จะพาคนกลับบ้านไม่ได้หลงทางนิพพานนะเอ้ยเองอย่าไปเป็นเหยื่อของมอดกับมารนะเข้าใจมั้ยครับทุกวันนี้มอดกับมารเนี่ยมันกล้าแสดงตัวชัดขึ้นนะหลายคนรู้ว่าสิ่งที่ปรมาอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวเนี่ยมันเป็นความจริงชัดเจนขึ้นนะอย่างเช่นไอ้รหัส666ของเขากับสมการ3มิติ6-6-6ของพวกเขาเนี่ย666นะขอไอ้มารซาตานเนี่ย666นะคำว่า666เนี่ยถอดรหัสได้มาจากคำว่าคอมพิวเตอร์จากภาษาอังกฤษนะ COMPUTER COMPUTER COMPUTER คอมพิวเตอร์อักษร6 7 8ตัวเนี่ยนะถ้าแทนค่าด้วย A เท่ากับ1 B เท่ากับ2อะไรแบบนี้นะเวลาเอามารวมๆกันแล้วมันได้666นะมันมีวิธีคิดนะไม่ใช่โลกยุคพลังงานใหม่จะมีสมการทางพลังงาน3มิติคือ6-6แล้วก็6อ่านว่า666ไม่ใช่666พวกมารมันเรียนแบบนะทุกวันนี้เขาเริ่มเปิดเผยแล้วนะเริ่มเปิดเผยแล้วมีคนส่วนใหญ่ที่อยู่เมืองนอกรู้แต่คนเมืองในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้เช่นต่อไปจะซื้อของต้องใช้วิธีสแกนซื้อของต้องสแกนใครไม่มีรหัสของซาตานที่มันฝังเป็นไมโครชิปอยู่นะอยู่ใต้ผิวหนังนะจะตรงไหนก็ได้
ทุกวันนี้เราใช้การ์ดใช่ไหมเครดิตการ์ดเราใช้เขาเรียกอะไรนะตัวที่เวลาเราจะเปิดไลน์มันจะมีไอ้สี่เหลี่ยมตัวนะเขาเรียกอะไรนะรหัสอะบาร์โค้ดอะใช่ไหมทุกวันนี้เวลาจะโอนเงินธนาคารอะไรก็จะใช้บาร์โค้ดใช่ไหมต่อไปเนี่ยนะตอนนี้มันออกแบบเรียบร้อยนะมันจะใช้บาร์โค้ดเนี่ยฝังไว้ใต้ผิวหนังของเรามันเวลาคุณจะไปซื้อของเขาไม่เอาเงินสดเขาไม่เอาการเทรดการ counter trade ก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าเอาไปแลกเขาไม่คุณจะต้องให้เขาสแกนที่มือคุณหลังมือคุณจะซื้อของที่ร้านเขาได้ไม่ได้ขึ้นรถโดยสาร public car รถสาธารณะหรือรถเมล์เวลาขึ้นไปนะไม่ต้องพกเหรียญให้ลุงนังไม่ต้องพกสตังค์ให้มันเสี่ยงกับการถูกจี้ถูกปล้นหรือหล่นหายขึ้นรถเมล์ปั๊บเอาหลังมือเลยครับไปแตะปั๊บขึ้นได้ประตูเปิดคุณรู้ไหมฮะตอนนี้เขากล้าประกาศแล้วนะนี่เราไม่ได้พูดเองนะมันออกมาแล้วเงินเขาจะเลิกไม่ใช้เพราะอะไรฮะทุกวันนี้พยายามแข่งขันกันเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าทางการเงินเห็นไหมมีสกุลเงินที่แตกต่างเห็นไหมแล้วประเทศที่จะขาดทุนที่สุดเมื่อใช้ระบบนี้นะระบบสแกนคือประเทศไทยเพราะทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมเงินทุนสำรองเนี่ยของประเทศเราเนี่ยมากที่สุดในโลกมีมากกว่าประเทศอื่นในโลกมากกว่าประเทศที่มันคุยว่าไฮเทคโนโลยีทั้งหลายเหลือเชื่อไหมฮะประเทศไทยเรามีเงินทุนสำรองเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเราไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันในประเทศเราเนี่ยพระบิดายังมีเวลาให้หายใจเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่และเป็นมหาอำนาจยกเว้นเราโง่เองหรือผู้นำรัฐบาลไม่มีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาในการบริหารประเทศบริหารชาติทำให้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งได้มันฟลุกมึงใช่ไหมต้องไปกู้เงินกู้ทองท่านอย่าไปตกใจเพียงแต่ว่าวิธีการกู้เงินมันง่ายเกินไปอ่ะแทนที่จะฉลาดใช้ปัญญาว่าเราจะหาเงินหรือจะมาช่วยพี่น้องประชาชนในภาวะที่โรคระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีปัญญาแต่เราไม่ใช้อ่ะกู้เงินมาแจกอย่างเดียวอ่ะเราไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินกับพี่น้องประชาชนนะในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งเราไม่ใช่ไม่เห็นด้วยที่จะช่วยประชาชนทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเขามีความสุขมีความภูมิใจหาเงินได้ง่ายง่ายคล่องๆแล้วอยู่รอดได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปเป็นหนี้เอาประเทศชาติไปเป็นหนี้แล้วจ่ายไม่รู้เท่าไหร่จะเท่าไหร่รั่วไหลหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเป็นไงให้เงินเนี่ยกับการให้ปัญญากับพี่น้องประชาชนให้เงินให้ปัญญาให้โอกาสให้ช่องทางในการดำเนินชีวิตให้ช่องทางในการทำธุรกิจคนที่เข้าไปเป็นรัฐบาลหรือไปหน่วยงานราชการมีคนมีประชากรระดับพวกนี้มีเป็นแสนแสนคนทำไมไม่ช่วยกันคิดวางแผนเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นในโลกเรามีเงินทุนสำรองขนาดใหญ่เราไปกู้เงินประเทศไหนสังเกตไหมเขาให้มาแล้วเท่าที่เราทราบการใช้เงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการดูแลบำบัดเยียวยารักษาและการป้องกันต้องกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรอ10เนี่ยพระองค์ทรงปิดทองหลังพระเนี่ยทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยเป็นพันล้านหมื่นล้านเพื่อกิจกรรมด้านสาธารณสุขของประเทศไทยเราประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้ครับพระองค์ทำอย่างเดียวไม่คุยครับเพราะมันเป็นยุคใหม่พวกท่านช่วยกันคุยความจริงของพระองค์บ้างนะครับเราจะทำให้คนเนี่ยรู้จักรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นประเทศไทยเราโชคดีมากมากนะที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีผมก็ทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต่างกับล้นเกล้ารอ5ที่เป็นพ่อหลวงของเราหรอกครับเชื่อไม่ทิ้งแถวหรอกครับเชื่อเราเถอะครับมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าเจ้านายหรือคนธรรมดามันต้องมีจุดอ่อนจุดด้อยและมีข้อเสียบ้างในเรื่องส่วนตัวนะครับแต่เรื่องส่วนรวมเนี่ยพระองค์ทำหน้าที่ดีที่สุดนะเราเชื่อว่าดีกว่าประธานาธิบดีของประเทศอื่นประธานาธิบดีที่เป็นผู้นำของประเทศเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนในประเทศชาตินั้นด้วยที่เขาไม่มีกษัตริย์เราฝากแค่นั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ไอ้พวกมอดกับมารเนี่ยมันจะร่วมมันทำก็คือพยายามที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยต่อมอดมากเนื่องจากมอดมันชินตั้งแต่สมัยฟาโรห์ที่เขาเคยใช้สมัยนั้นคนชั้นนำเขาเคยใช้คนพวกนั้นเ
เป็นเครื่องมือในการที่จะสามารถดำรงชีวิตเป็นมอดอยู่บนโลกได้เราเคยเล่าไว้ตอนนึงใช่ไหมที่เรามาต่อยอดให้หน่อยเขาหลอกมนุษย์ในยุคนั้นว่าพวกเขาคือเทพเจ้ามันทุกคนต้องเส้นบักตะกะแตนเทพเจ้าต้องไปหาหมูหมากาไก่วัวควายหมูสุนัขอะไรเนี้ยเอามาเส้นไหว

เป็นเหมือนที่เราเห็นช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่เป็นสัตว์เหมือนกับมนุษย์เรามองพวกนี้เป็นสัตว์ไอ้พวกมันก็มองมนุษย์มาเหมือนสัตว์แต่หลอกใช้ยังไงได้เพราะพวกมันฉลาดกว่าพวกมันมีเทคโนโลยีมากกว่ามาใช้ชีวิตตอนกลางวันอยู่กับมนุษย์ออกซิเจนบนโลกมนุษย์เราก็มีปริมาณเจือจางหรือเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เท่ากับที่ดาวของเขาเขาก็เลยต้องใส่เกราะใส่หน้ากากมันเทพเจ้าของพวกนี้จึงมีหน้าตาประหลาดประหลาดใช่ไหมไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนคนเลยแต่กลายมาเป็นเทพเจ้าที่เป็นรูปสัตว์ท่านคิดสิแต่ก่อนคนเรายังโง่อยู่ก็เลยก็ไปจับสัตว์มาบูชายันก็คือบูชาพวกมันนะพอเผลอมันก็เอาไปกินกินเลือดกินเนื้อท่านเชื่อไหมทุกวันนี้มอดบางเผ่าที่เป็นมอดอยู่ในระบบโลกเนี่ยก็ยังแอบกินมนุษย์เป็นอาหารมนุษย์ที่อยู่ไกลปืนเที่ยงมนุษย์ผู้ล้าหลังความเจริญมนุษย์พวกผิวดำๆตัวดำๆจะตายจะเกิดแค่ไหนอะไรยังไงไกลปืนเที่ยงคนในโลกนี้ไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจมันมีแบบนี้นะพี่น้องนี่เราพูดอย่างนี้ได้เพราะเราไม่ได้พูดถึงคนบนโลกเราพูดถึงมอดแล้วก็มนุษย์บางคนที่ทำตัวเป็นมารไปเข้ากับมอดทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยเราเล่าให้ฟังว่ากลุ่มมอดกับมารที่เป็นมนุษย์นั้นกล้าเปิดเผยตัวตนของตัวเองมากขึ้นเช่นจะยกเลิกเงินทั้งหมดเพราะต้องการสแกนตรงนี้เวลาเราทำงานเราได้เงินมันก็จะมีเครื่องสแกนเงินเดือนให้เวลาจ่ายตังก็เป็นการเบิกเอาจากบัญชีเราคนอื่นไปเบิกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นบาร์โค้ดของเรานี่เราเปิดเผยเท่าที่มอดกับมารมันเปิดเผยในสังคมโลกและพรรคพวกที่อยู่ต่างซีกโลกตะวันตกก็แจ้งข่าวเรามาแล้วว่าอาจารย์เขาเริ่มเปิดเผยเขามีการประชุมนะเป็นทางการหลายประเทศประชุมร่วมกันประเทศไทยเราขาดทุนที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะเงินทุนสำรองในประเทศเรามีเยอะมากกว่าใครเขาเพื่อนไม่เชื่อไปถามแบงก์ชาติได้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะเรางกรถตระหนี่ของเราไม่ใช้แต่เราพยายามไปกู้เพื่อให้ชาติอื่นเขารวยเพราะเขาคิดดอกเบี้ยใช่ไหมก็ไม่รู้คิดยังไงนะฮะก็แล้วแต่นะเพราะเราเลือกเขามาเป็นผู้บริหารประเทศเราก็ต้องยอมเขาฉลาดมากเขาฉลาดน้อยคนที่เลือกก็ต้องยอมใช่ไหมเนี่ยสถานการณ์โรคระบาดยังมีอีกประมาณเกือบ2ปีต่อบทเรียนและบททดสอบนี้อย่างน้อย3ปีถึงจุดจบแต่จบแบบไหนนั่นอีกเรื่องนึงเราจะต้องวางแผนต่อไปว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้การค้าการขายการธุรกิจเศรษฐกิจมันแย่เราจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรไม่ว่าใครหรอกที่อยากจะมาเป็นรัฐบาลมักจะอ้างว่าไอ้รัฐบาลปัจจุบันดีแต่กู้ลุยช่างกู้ถามจริงถ้าพวกกูขึ้นมาเป็นรัฐบาลกูจะทำแบบนี้ไหมมันง่ายดีไงก็รู้ว่าเงินกองทุนสำรองเยอะเช่นเวลาจะไม่ต้องมีทองคำมีอะไรเป็นเครื่องสำรองความมั่นใจว่าถ้าเรากู้เงินประเทศไหนแล้วเขารู้ว่าเรามีเงินทองมีเงินมีทองสำรองเราไม่มีทางที่จะเบี้ยวหนี้แน่นอนเขาก็กล้าให้เรายืมเพราะรู้ว่าไม่ศูนย์แล้วดอกเบี้ยเราก็กล้าจ่ายด้วยเพราะเราถือว่าเรารวยเรามีตังค์แต่ประชาชนจนไหมประเทศมีเงินทุนสำรองเยอะมีทองคำเกื้อกูลตะกร้าเงินเยอะแต่ประชาชนขอโทษนะโง่ไม่ฉลาดจะเอาตัวรอดไม่ฉลาดในการทำงานไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตรัฐบาลสอนให้พึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียวนี่แสดงว่ารักประชาชนหรือเปล่าถ้ารักจริงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้ประชาชนด้วยต้องให้โอกาสในการลงทุนมีช่องทางที่จะชี้แนะว่าจะลงทุนอะไรทำธุรกิจแบบไหนอะไรต้องส่งเสริมท่านเห็นไหมเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์เห็นไปดูงานกันเยอะนี่ทำไมไม่ไปดูนะว่าพวกเขาเนี่ยทำให้ประชาชนเขาร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยได้อย่างไรเขาใช้วิธีการไหนแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราคนฉลาดมีเยอะแต่ไม่เคยใช้มีแต่คนฉลาดในเรื่องชั่วๆฉลาดในเรื่องโง่ๆซะเยอะที่แสดงออกคนที่เป็นคนดีและฉลาดไม่ค่อยได้มีโอกาสแสดงรณรงค์ในการใช้ความคิดสิว่าสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยถ้าเราสามารถเอาชนะตรงนี้ได้ด้วยการทำให้ประชาชนเนี่ยอยู่ได้มีความสุขพึ่งตัวเองได้ด้วยมากกว่าคือพึ่งรัฐบาลครึ่งนึงก็ได้อะเช่นคนละครึ่งพึ่งตัวเองด้วยอีกครึ่งนึงแต่ไม่ใช่พึ่งตังพึ่งสติปัญญาทำไมไม่เห็นทำโครงการแบบนี้เอาเงินไปฝึกอบรมหน่วยงานราชการฝึกอบรมไปแล้วกลับมา

ก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเสียเงินเปล่าๆหมดเงินไปกับการจ้างวิทยากรหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายแล้วเอาเงินไหนเงินภาษีประชาชนเราไม่ได้เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลแต่เราให้ปัญญากับใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นรัฐบาลในการบริหารประเทศชาติหรือกำลังบริหารอยู่ตะกี้เราเตือนแล้วนะโดยในพระนามพระบิดาปี2565ผู้ที่เกี่ยวเวรเกี่ยวกันกันมาในการทำสงครามสมัยเก่าสมัยโบราณมันจะกลับขึ้นมาแก้แค้นกันอีกมันยังไม่จบและขณะเดียวกันจะมีโรคร้ายพันธุ์ใหม่ชนิดใหม่ที่เคยมีเคยเกิดมาแล้วและมันหายไปจ้อยมันจะกลับมาอีกแต่คราวนี้มันจะรุนแรงกว่าเดิมเราเคยพูดไว้10กว่าปีที่แล้วในสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องหนึ่งเราก็จำชื่อช่องมันไม่ได้แล้วก็เชิญเราไปสัมภาษณ์เราก็บอกว่าโรคชนิดนี้มันจะคล้ายๆโรคชนิดหนึ่งที่กินอะไรเข้าไปแล้วเล้าไส้ปังไส้ปวดท้องท้องเสียและถ้ามันรุนแรงได้ตามที่ไอ้มอดมันวางแผนไว้3วันถ้ารักษาไม่ทันนึกจะคิดว่าเป็นโรคธรรมดาตายได้ครับโรคท้องเสียที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียขี้ไหลปังไส้เล้าไส้เป็นโรคที่มอดเอามาอีกแล้วครับเอามาอีกแล้วครับท่านปีหน้านะแต่เดือนไหนนั้นต้องคอยดูไปเราแอบบอกได้แค่นี้เพราะว่ามันไม่รอดพ้นพระเนตรพระกันของพระเจ้าหรอกมนุษย์จะได้รู้พระเจ้ามีจริงฟังรายการนี้เราไม่ใช่หมอดูไม่ใช่โหรตองแตงไม่ใช่นักพยากรณ์สร้างภาพสร้างภาพหิวแสงไม่ใช่ครับเรามากล่าวสัจธรรมความจริงให้พี่ๆน้องๆฟังจะได้รอบคอบและไม่ประมาทบอกแล้วไงสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดใครอยากจะเป็นผู้รอดให้พระบิดาทรงคัดไว้ก็เอาตัวรอดให้ได้อย่ามักง่ายในการดำเนินชีวิตอย่าต่อต้านพระบิดาอย่าต่อต้านพระเจ้าถ้าท่านยังไม่เข้าใจเรากับพระองค์อยู่เฉยๆดีกว่าครับไม่ชอบอย่าชังครับท่านรอดครับปลอดภัยแน่นอนไม่ชอบอย่าชังเฉยๆครับอ่ะภาพนี้กฎแห่งการจูงมันต่างกับลากใช่ไหมลากรถเจ๊กลากรถแปะลากรถตะเคียนใช้แรงกระทำแล้วเขาก็ตามแต่นี่เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องใช้คำว่ากฎแห่งการจูงจูงอะไรครับอย่างแรกคือจูงจมูกถ้าท่านจูงจมูกควายโอกาสที่ท่านจะประสบความสำเร็จที่จะให้ควายเดินตามท่านไปยังทิศทางและเป้าหมายที่ท่านต้องการมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะไม่สำเร็จเลยหรือโอกาสอ่ะภาษาฝรั่งใช้ว่า probability หรือพูดสั้นๆว่า prop อ่ะมันจะเป็นลบความน่าจะเป็นมันจะเป็นลบยกเว้นควายตัวนั้นท่านเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกควายแล้วท่านสนิทสนมกับควายตัวนั้นมันต้องมีเงื่อนไข under condition ภายใต้เงื่อนไขมันจึงจะประสบความสำเร็จได้นี่เราพูดครบจบกระบวนการแต่ถ้าท่านไม่ใช่คนเลี้ยงควายตัวนี้มาตั้งแต่เล็กๆท่านไม่หนิดหนมกับควายขอโทษไม่สนิทสนมกับควายตัวนี้โอกาสที่ท่านจะเป็นคนจูงควายมันประสบความสำเร็จยากมากมันจะอยู่ในลักษณะของการล่าควายมากกว่าท่านจะไม่สามารถจูงควายได้ท่านจูงแต่จมูกควายเท่านั้นไปจูงที่จมูกควายท่านจะเป็นคนลากควายท่านจะไม่เป็นคนจูงควายถ้าท่านจูงแต่จมูกควายในทางกลับกันต้องให้แล้วจะได้ท่านต้องให้อะไรครับท่านต้องให้ใจกับควายให้ใจกับควายคำว่าใจเนี่ยมาจากคำว่าจิตวิญญาณใจเป็นแก่นเป็นแกนของความเป็นมนุษย์ของท่านจิตวิญญาณเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของสัตว์ก็คือควายตัวนี้แล้วก็ของตัวท่านคือของน้องผู้ชายที่กำลังจูงจะจูงใจควายหรือจะจูงจมูกควายพูดง่ายภาษาง่ายๆถ้าเป็นกฎแห่งพระบิดากฎสากลกฎของจิตจักรวาลท่านฟังตรงนี้ปั๊บท่านรู้เลยถ้าท่านจูงจมูกควายถ้าว่าขณะนั้นท่านกำลังลากควายแล้วท่านไม่มีวันประสบความสำเร็จเพราะควายก็ดื้อเป็นมีสี่ตีนเผลอๆมันเอาเขาขวิดท่านเอาตีนแตะท่านกระเด็นเขาจะไม่ยอมทำตามคำสั่งของท่านหรอกถ้าท่านจะลากให้ไปในที่ท่านต้องการแต่ควายไม่ต้องการเ
พราะควายไม่ใช่เกวียนเกวียนที่มี2ล้อที่อแปะลากเพราะควายไม่ใช่น้ำสีขาวในทรงกระบอกที่จะเอาอยู่ๆเอาไฟมาเผามาลนกูลนจนระเบิดลนจนน้ำสีขาวๆเดือดล้นหกมาหมดมันก็ยอมให้ท่านลนเพราะมันไม่มีจิตใจไม่มีจิตวิญญาณไม่มีชีวิต โอเคไหมเพียงแต่ผลึกของน้ำสีขาวนั่นมันเปลี่ยนไปเพราะไฟลนผลึกของน้ำนมมันก็จะเป็นแบบนึงใช่ไหมถ้าเอาไฟใส่เข้าไปผลึกของน้ำนมนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงมันจะไม่เหมือนเดิมเราอธิบายให้ท่านฟังถึงระดับเกือบจะถึงควอนตัมเลยควอนตัมฟิสิกส์ใช่ไหมท่านเป็นด็อกเตอร์ของจิตใจวันอย่าตกใจครับท่านจะรู้เรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยเรากำลังลึกไปหาอนุตตรธรรมบ้างขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์โลกไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพหรือวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามต่อให้เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ฟังแล้วงงเลยว่าพระบิดากำลังสอนในสิ่งที่มันสุดยอดที่เขาคิดเองไม่ได้แต่พิสูจน์ได้เพราะเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้ให้เป็นครั้งแรกในจักรวาลโลกด้วยถ้าท่านจูงจมูกท่านต้องลากควายและไม่มีวันสำเร็จแต่ถ้าท่านจูงใจควายให้ใจกับควายใจใครใจท่านให้ใจควายควายก็พร้อมจะยอมรับยอมสิโรราบให้ท่านจูงไปโดยดุษณีโดยดุษณีแปลว่าจูงให้จูงไปโดยดุษฎีน้องผู้ชายลูกนะผู้ชายท่านเนี้ยน้องลูกคนเนี้ยเขาจะสามารถจูงควายเดินไปได้โดยไม่ต้องออกแรงเลยครับถ้าจูงแปลว่าไม่ต้องออกแรงออกแรงแค่สองขาตัวเองจะพาตัวเองเดินไปเดินนำและควายเดินตามเพราะฉะนั้นผู้นำที่ฉลาดเขาจะไม่จูงจมูกผู้ตามผู้จัดการเขาจะไม่จูงจมูกลูกน้องแปลว่าบังคับลูกน้องทุกเรื่องให้มันทำตามกูทุกอย่างวิธีการก็ต้องทำตามวิธีของกูทั้งที่ลูกน้องแต่ละคนนั้นอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่าวิธีที่เจ้านายอย่างท่านน่ะที่จะใช้ปฏิบัติในภารกิจนั้นให้สำเร็จนะลูกน้อง10คน100คนแต่ละคนจะมีวิธีการที่แตกต่างโดยเฉพาะวิธีที่เขาทำเป็นวิธีที่ถนัดถึงแม้ว่าอาจจะไม่ดีเลยกว่าวิธีที่ท่านไปสั่งให้มันทำตามวิธีของท่านท่านปล่อยให้มันทำด้วยวิธีคิดของมันตามวิธีที่มันถนัดท่านจะได้ประโยชน์นะใช่ไหมลูกน้องถนัดอย่างนี้แต่ท่านเสือกขอโทษท่านไปบังคับให้เขาทำอีกอย่างนึงแต่ก็ได้ผลออกมาเหมือนกันแหละแต่เขาไม่ถนัดอ่ะท่านยังจะไปบังคับใช้อำนาจบังคับเรียกจูงจมูกหรือลากจูงเขาให้ทำให้เป็นให้มีให้อยู่ในวิถีที่ท่านมีความคิดมีความต้องการแสดงว่าท่านเป็นผู้นำที่โง่หรือฉลาดครับเหมือนน้องคนเนี้ยระหว่างจมูกควายกับใจควายอ่ะถ้าน้องคนนี้เขาฉลาดเขาจะเลือกจูงควายจะจูงตรงไหนครับแต่ส่วนมากมนุษย์เราเป็นไงชอบใช้อำนาจเหนือนี่ไงว่าทำไมพระบิดาจึงมีสไลด์2ชิ้นมาให้สไลด์แรกคือต้มน้ำนมให้เดือดนี่คือเรียกว่าวิธีกดวิธีกดเข้าไปบังคับผู้ที่เราต้องการให้มันให้ในสิ่งที่เราต้องการเราไปกดมันมันไม่มีชีวิตเวรกรรมไม่เกิดก็โอเคต่อมามีอาแปะลากรถ2ล้ออาแปะก็ใช้พลังตัวเองไปกระทำกับรถโชคดีไปที่รถมันไม่เถียงรถมันไม่ดื้อเพราะล้อสองล้อพร้อมจะหมุนตามอาแปะใช่ไหมกฎแห่งการลากตะเกียบพระบิดาใช้คำว่าจูงใช่ไหมกฎแห่งการลากจูงเพราะอะไรมันไม่ดื้อไงเพราะไอ้ล้อไอ้รถไอ้เกวียนสองล้อน่ะไอ้รถลากสองล้อน่ะมันไม่เหมือนควายไงควายมีชีวิตควายมีจิตใจนะไม่ใช่จิตใจควายมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของควายก็คือใจจิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือใจจิตหยาบก็คือจิตหยาบคือกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จิตวิญญาณน่ะถอดออกมาจากตัวเองแล้วให้ออกมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ต้องออกมาแปดเปื้อนแต่เมื่อทำหน้าที่ได้แล้วจิตหยาบจะต้องยกระดับตัวเองเพื่อจะกลับเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณอีกแบ่งแยกแล้วต้องกลับมาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้จิตวิญญาณที่มีจิตหยาบถูกแยกออกมารวมกันเอา189กลุ่มเนี่ยที่มีหน้าที่ต้องทำทั้งหมด189กลุ่มใหญ่ๆให้จิตวิญญาณเป็นผู้กระทำเองซึ่งแน่นอนถ้าท่านยังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จท่านก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ต่อให้ท่านนั่งกรรมฐานมากมายแค่ไหนถ้ายังใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตอยู่จิตวิญญาณก็ยังถูกขังที่ต่อมพิทูเอทรีท่านก็ไม่มีวันที่จะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ได้เวลาตายแล้วจิตหยาบก็สลายไปขันธ์5ก็สลายไปพร้อมกับกายหยาบ
ก็เหลือแต่จิตวิญญาณที่เอาคุณสมบัติของเวรของกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ตอนมีชีวิตมาเป็นคุณสมบัติของตัวท่านเลยไม่รู้ไงนึกว่าตัวกูของกูตายไปแล้วกูก็มีเวรมีกรรมติดจิตวิญญาณไปไม่ใช่หรอกครับสังเกตไหมก่อนตายอ่ะคนที่ฆ่าหมูเป็นอาชีพอ่ะมันจะดิ้นพลาดร้องเหมือนหมูเลยเพราะอะไรฮะเพราะจิตหยาบกำลังเป็นไงฮะกำลังอัปโหลดข้อมูลของกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบได้ก่อเอาไว้ขณะเป็นมนุษย์มีชีวิตอ่ะฆ่าหมูฆ่าควายแทงคอมันร้องวาไอ้จิตหยาบเนี่ยขณะที่มันเนี่ยเอาข้อมูลเทไปให้กับจิตวิญญาณก่อนจะทิ้งกายสังขารเนี่ยจิตหยาบเองอ่ะมันเห็นภาพมันเป็นการรีเพลย์ภาพมันก็เลยแสดงอาการภาพจากความทรงจำในสัญญาขันเนี่ยออกมาให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานได้เห็นมันจะร้องเหมือนวัวเหมือนควายถูกเชือดมันจะร้องเหมือนหมูถูกเชือดดิ้นทุรนทุรายบางคนมีอาชีพชนไก่ตีไก่ชนเวลานอนอยู่ก่อนตายขณะที่มันรีเพลย์ภาพเพื่อจะอัปโหลดจากจิตหยาบขึ้นไปสู่จิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ต่อมพิเทรีจิตหยาบเนี่ยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ไพเนอร์แกลนด์ไพเนอร์แกลนด์เนี่ยถือว่าเป็นต่อมที่อยู่ระดับต่ำกว่าพิทูอิทรีไม่ว่าท่านจะมองทางกายภาพอย่างไรก็ตามไพเนอร์แกลนด์เนี่ยมันจะถ่ายทอดภาพทั้งหมดไปให้จิตวิญญาณที่พิทูอิทรีระหว่างถ่ายทอดนั่นนะครับเราจะเห็นเลยมันทำมือแบบนี้นะเราเคยเห็นนะอยู่บ้านนอกนะเราเคยเห็นนะคนแก่นะชอบตีไก่ชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วเอาไก่ชนไปตีกันมันอันเนี้ยมันจะถ่ายทอดภาพทั้งหมดไปให้จิตวิญญาณที่พิชูจารีระหว่างถ่ายทอดนั่นนะครับเราจะเห็นเลยมันทำมือแบบนี้นะเราเคยเห็นนะอยู่บ้านนอกนะเราเคยเห็นนะคนแก่นะชอบตีไก่ชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วเอาไก่ชนไปตีกันมันจะถ่ายทอดภาพทั้งหมดไปให้จิตวิญญาณที่พิชูจารีระหว่างถ่ายทอดนั่นนะครับเราจะเห็นเลยมันทำมือแบบนี้นะเนี่ยเราเคยเห็นนะอยู่บ้านนอกนะเราเคยเห็นนะคนแก่นะชอบตีไก่ชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วเอาไก่ชนไปตีกันมันเราทำไม่เหมือนนะแต่เราเป็นเด็กเราเห็นครับแถวๆบ่อนไก่เราจำจนติดตาเป๊กพ่อเป๊กพ่อไอตัวไก่เนี่ยนะเขาเรียกพ่อไก่เป๊กนี่แปลว่าดีดพ่อก็คือลูกไก่เป๊กพ่อไอลูกของพ่ออะไรแบบนี้เป๊กพ่อเป๊กนอนทำอย่างเงี้ยหลายคนนะทำจนเป็นเดือนนะเลือดไหลโชกเลยห้ามก็ไม่ฟังต้องเอาเชือกมัดเอาเชือกมัดมือติดกับเตียงที่นอนแล้วก็ดิ้นอยู่ง่ายทุรนทุรายเวรกรรมมันปรากฏนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องรับโทษรับทันรับกรรมที่ไอ้จิตหยาบมันลอยถ้อยเนี่ยที่มันทำเอาไว้เรากำลังอธิบายเขาถ่ายทอดความทรงจำของจิตหยาบที่เก็บไว้เนี่ยถ่ายทอดไปหาจิตวิญญาณเป็นการถ่ายทอดเอา189กลุ่มนั้นถูกดูดคืนกลับไปหาจิตวิญญาณมนุษย์เลยไม่รู้พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เราพูดตามที่พระบิดาทรงออกแบบผู้สร้างคอมพิวเตอร์ย่อมรู้ดีว่าสร้างแต่ละชิ้นแต่ละตัวเอาไว้ทำอะไรไม่มีใครจะรู้ดีเท่าเราถ้าคนซ่อมคอมพิวเตอร์มันจะไปรู้ดีต่อให้มันเก่งแค่ไหนก็ตามมันจะรู้ดีเท่ากับคนสร้างคอมพิวเตอร์ไม่ได้พระบิดาเป็นพระผู้สร้างมนุษย์แล้วมีใครบ้างที่จะอุตริรู้ดีกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างเถียงเรามาสินี่พระองค์สื่อผ่านเรามานะให้เรามาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยเพื่อบอกความจริงกับพวกท่านนะถ้าท่านใช้ปัญญาใช้กึ๋นเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเราสื่อจริงเราไม่ได้โกหกหลอกลวงท่านและมาหลอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วบอกว่าไม่ใช่สื่อกับพระเจ้าเราจะทำนั้นทำไมถ้าเราสามารถเป็นพระเจ้าเองได้ทำไมเราต้องไปบอกท่านว่าเราสื่อจากพระเจ้าเรานี่แหละคือพระเจ้าเราสอนเองเรารู้เองเราฉลาดเองถ้าเป็นเรื่องจริงเราต้องพูดแบบนั้นเพราะไม่มีใครไม่อยากพูดความจริงและทำให้คนยอมรับเยอะขึ้นด้วยซ้ำว่าตัวกูคือพระเจ้าแต่นี่เราไม่เคยบอกนะเราสื่อกับพระองค์ต่างหากเรามีพ่อประทับอยู่บนหัวเราพระองค์อยู่ข้างบนศีรษะเราเหมือนบัลลังก์ของพระองค์เราทำหน้าที่ในพระนามพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปสังเกตนะคนที่เป็นชาวนาที่เลี้ยงควายเขามีหน้าที่จับเชือกแล้วพาควายให้เดินตามเขาบอกให้ควายเดินตามว่าบางทีแค่กระตุกนิดนึงนะไปทางซ้ายทางขวาควายจะเดินตามอย่างว่าง่ายควายไม่สนใจเลยว่านาแปลงไหนวะเนี่ยที่มึงพากูเดินเดินไปไกลใกล้แค่ไหนควายไม่เคยอนาถรร้อนใจถ้าคนจูงควายยังเดินจูงไปแสดงว่ายังไม่ถึงปลายทางควายมันก็ไปเข้ามันเรื่อยๆไปเรื่อยๆควายใจเย็นมากนะไปเข้ามันเรื่อยๆพอถึงที่ก็ถึงเอาเทียมแอกมาวางพาดไว้บนไหล่บนบ่านะแล้วบอกว่าเดินเขาก็เดินที่เขาเดินเนี่ยบางทีชาวนาไม่ต้องจูง
ควายมันจะเดินเองเลยเพราะว่ามันทำนาช่วยชาวนา

นามานานเกิดทักษะในการเป็นควายไถนาใช่ไหมสังเกตสิครับไม่ต้องไปหวดมันด้วยแส้ไม่ต้องไปกระตุกเชือกไม่ต้องไปลากปล้ำกับมันในนาคลุกโคลนกว่าจะได้นาสักแปลงที่ควายเนี่ยเขาไถเพื่อจะเอาข้าวไปหวานเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเพราะชาวนาได้ใจของควายไอ้คำว่าได้ใจได้ใจของควายคืออะไรครับทำให้ควายรักท่านมาจริงป่ะทำให้ควายมันรักให้ความรักกับควายเช่นรู้ว่าตอนนี้มันร้อนควรหยุดพักจากการไถนาถ้าในกลางทุ่งนาไม่มีร่มไม้บางที่มันโล่งเงี้ยหาปลักที่มีน้ำมีโคลนไม่มีน้ำมีแต่โคลนแฉะก็ให้ควายมีเวลาไปคลุกโคลนเพื่อเอาโคลนเนี่ยมาพอกตัวเขาในการป้องกันอุลตราไวโอเลตที่เป็นรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้กับควายเพื่อลดทอนความร้อนนี่คือความรักควายก็รู้สึกครับเออว่ากูได้ลงไปแช่เนี่ยนะพอน้ำแห้งที่ตัวกูมีโคลนพอกอยู่กูขอบคุณเจ้าของไว้ให้กูไปคลุกแล้วก็ปลุกให้ขึ้นลุกมาไถนาต่อใช่หรือไม่ใช่เวลาไหนต้องดื่มน้ำเวลาไหนที่ควายตัวเองต้องกินหญ้าเวลาไหนที่ควายตัวเองเหนื่อยไม่สบายอะไรต่างๆชาวนาต้องรู้ใจควายเจ้าของควายต้องรู้จักควายและต้องรักต้องลูบหัวเขาเหมือนกับเป็นมนุษย์พูดกับเขาเพราะๆคุยกับควายรู้เรื่องสังเกตไหมเจ้าของควายพูดกับควายรู้เรื่องเพราะเลี้ยงดูมาควายเขาก็ต้องพยายามเรียนรู้นิสัยใจคอพยายามเรียนรู้ภาษามนุษย์มนุษย์ก็ต้องพยายามเรียนรู้นิสัยใจคอของควายของตัวเองถ้าทั้งสองคนนะคนกับควายเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้งานทำไร่ไถนาไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีใครบังคับใครโดยเฉพาะมนุษย์เก่งในการใช้อำนาจเนี่ยลองไปใช้อำนาจกับควายตัวเองดูสิครับไม่ใช้ความรักใช้อำนาจก็คือจูงจมูกถ้าใช้ความรักก็คือจูงใจควายถ้าท่านให้ความรักกับควายควายก็ให้ประโยชน์กับท่านในการเป็นเครื่องมือที่พระบิดาส่งควายมาเกิดเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือมนุษย์ในการทำไร่ไถนาลากเวียนพระบิดากำหนดให้สัตว์พวกนี้มาแล้วเขาก็สัญญาพระบิดาว่าเขาจะมาเกิดเป็นสัตว์มาเป็นช้างม้าวัวควายและเขาจะกินแต่หญ้าจะไม่ฆ่าทำร้ายพี่น้องกันเองจะไม่กินเลือดเนื้อพี่น้องกันเองและเขาจะซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ทำหน้าที่เป็นควายซึ่งเป็นเจ้าของเขาก็จะต้องรักเจ้าของนี่คือสัจจะที่ช้างม้าวัวควายจิตวิญญาณเขาให้สัญญากับพระเจ้าไว้โอกาสน้อยมากที่ควายเนรคุณแล้วมันเอามันขวิดเจ้าของไส้ทะลุไส้ทะลักนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ควายตัวนั้นน่ะจิตวิญญาณมันเคยเป็นมนุษย์มาก่อนและมันเคยทำร้ายซึ่งกันและกันมาไอ้ตัวที่เคยถูกทำร้ายมาชาตินี้ต้องกลับมาแก้แค้นมาทำร้ายกฎแห่งกรรมมันมีเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอะไรเราต้องดูย้อนหลังด้วยอย่าดูแค่ปัจจุบันว่าไอ้ควายเนรคุณมันขวิดเจ้าของไส้ทะลักมีควายสักกี่ตัวในโลกนี้มีควายสักกี่ตัวในประเทศไทยที่เนรคุณเจ้าของน้อยมากช้างก็เหมือนกันกระทืบเจ้าของตายอะไรเงี้ยเพราะทำไม่ดีกับเขาไงไม่ได้ใจเขาเขาถึงเป็นอย่างนั้นขนาดช้างตกมันเนี่ยบางทีมันได้ยินเสียงเจ้าของมันนะมันยังยอมนะมันยังยอมนะยอมเจ้าของหรือยอมควานช้างที่เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กๆถึงแม้ต้องเอาไปล่ามล่ามเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปกระทืบคนอื่นนะแต่พอฟังเสียงควานช้างที่เป็นผู้เลี้ยงดูมันเนี่ยมันสยบนะอย่าไปคิดว่าสยบเพราะเวทมนต์สยบเพราะใจของช้างตัวนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันกับใจของควานที่รักมันไม่มีความลับพิเศษอะไรเลยอย่าไปคิดว่าเขามีไสยศาสตร์มีเวทมนต์อะไรไอ้ตรงนั้นเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่เป็นควานว่าฉันมีคาถาอาคมที่สามารถสะกดช้างตกมันเอาอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นคือความเชื่อบางครั้งเนี่ยความเชื่อก็ช่วยให้มนุษย์เนี่ยบรรลุความสำเร็จได้เหมือนกันเพียงแค่เชื่อทุกอย่างก็ศักดิ์สิทธิ์ได้ตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมได้ใจควายให้ใจกับควายก็แปลว่าเห็นใจรู้ใจเข้าใจเห็นใจรู้ใจเข้าใจนี่แปลว่าให้ใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตเราจึงไม่มีกฎแห่งการลากควายเรามีกฎแห่งการจูงควายและเวลาจูงไม่ได้จูงที่จมูกเชือกเอาไปผูกไว้เฉยให้ควายมันรู้ว่านี่คือเจ้าของนะและตัวเองต้องเดินตามเจ้าของนะเพราะเขามีสัญชาตญาณอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมบางทีสังเกตไหมเจ้าของปล่อยให้ควายเนี่ยไม่ต้องจับเชือก
ถ้าควายมันเดินจากบ้านไปนาจากบ้านไปนาอยู่เป็นประจำทุกวันมันจำทางได้แค่บอกมันสะกิดมันให้มันเดินตามแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันเดินไปเรื่อยๆมันก็จะเดินไปตามถนนเส้นนั้นนะครับเดินไปจุดหมายปลายทางตามที่มันเคยไปโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ต้องจูงบางทีไอ้เด็กน้อยที่เป็นลูกหลานเจ้าของควายก็ขึ้นไปขี่หลังควายซะอีกแต่ควายก็ไม่หนักหรอกเพราะเจ้าเด็กน้อยน้ำหนักเยอะไม่เยอะนั่งเฉยๆเด็กน้อยไม่ต้องทำอะไรจับเชือกไว้ควายมันก็เดินไปเองท่านเคยสังเกตพฤติกรรมควายไหมเห็นไหมนะเราต้องสังเกตพฤติกรรมควายนะเพื่อจะได้รู้ความจริงเหล่านี้พี่น้องครับอย่างแรกท่านต้องรักควายท่านต้องรักควายรักควายถ้าไม่รักท่านจะแสดงพฤติกรรมที่ดีๆใส่ใจดูแลควายอย่างที่เรากล่าวตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาเราให้กล่าวกับท่านไหมถ้าท่านไม่รักท่านจะไม่สนใจท่านจะไม่ใส่ใจท่านจะไม่ใยดีท่านจะไม่แคร์ควายจะหิวควายจะโหยควายจะหาวหาวแปลว่ามันง่วงนอนมันต้องพักผ่อนควายจะร้อนท่านเคยสนไหมถ้าท่านไม่รักควายท่านไม่สนหรอกควายชาวบ้านเห็นไหมท่านไม่สนใจหรอกท่านสนใจก็ควายของตัวท่านเองเพราะท่านรักมันใช่ไหมครับคนก็เหมือนกันนะนี่เราพูดระหว่างสัตว์ที่เป็นควายกับคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านเป็นบุตรของท่านเป็นบริวารของท่านหลักการเดียวกันครับเพราะมันเป็นกฎจักรวาลของพระเจ้าเป็นกฎจักรวาลของพระบิดาเป็นกฎของจิตจักรวาลหรือจะบอกว่าเป็นกฎแห่งจิตจักรวาลหรือกฎแห่งอาจารย์ปริญญาก็ได้เป็นปริญญาโมเดลหนึ่งท่านต้องรักควายของท่านถ้าท่านรักเสียแล้วเนี่ยพฤติกรรมที่ดีงามที่ควรทำพฤติกรรมที่เหมาะสมพฤติกรรมที่ถูกต้องอันควรกระทำเนี่ยต่อควายหรือต่อสิ่งนั้นเนี่ยต่อสิ่งที่ท่านรักเนี่ยมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้เองไม่ต้องไปกางตำราไม่ต้องเปิดตำราว่าถ้ากูรักควายแล้วมีตำราวิชาควายสอนไหมว่าถ้ากูรักควายของกูต้องทำไงกับควายบ้าง ถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านไปถามใครเขาด่ามึงไอ้ควายเอ้ยแสดงว่ามึงแย่กว่าควายโง่กว่าควายอีกก็ไม่รู้ใช่ไหมเรารักเมียเรารักผัวเราไม่ต้องไปเปิดตำราที่ให้หรือให้พระบิดาสื่อมาแล้วให้อาจารย์ปริญญาเขียนนะถ้ารักผัวตัวเองจะต้องปฏิบัติกับผัวอย่างไรรักเมียตัวเองจะต้องปฏิบัติกับเมียตัวเองอย่างไรรักลูกตัวเองต้องปฏิบัติกับลูกอย่างไรนี่แสดงว่ามีสมองอะไรไม่รู้จะใช้แสดงว่าโง่เรารักใครทำไมเราบอกไม่ได้ว่าเราควรปฏิบัติกับเขาอย่างไรท่านรักแหวนเพชรแหวนพลอยแหวนทองเบอร์เราไม่มีนะรักแหวนมั่นแหวนเพชรแหวนพลอยแหวนทองของท่านท่านปฏิบัติกับมันยังไงท่านจะซีซัวถอดแล้ววางทิ้งไหมเวลาท่านถอดแล้ววางแรงๆไหมท่านถอดแล้วท่านต้องเก็บอย่างดีใช่ไหมและเวลาท่านใส่มันท่านก็ทำความสะอาดมันอย่างดีเพื่อให้มันสวยงามสมค่าสมราคาใช่ไหมเก็บไว้อย่างดีไม่ให้หล่นหายสูญหายใช่หรือไม่เพราะท่านรักมันใช่ไหมใช่ไหมแต่แหวนของคนอื่นหรือแหวนอื่นๆที่ไม่ใช่แหวนที่มีค่าหรือแหวนที่สำคัญท่านจะใส่ใจดูแลมันละเอียดละออท่วนทีแบบที่เรายกตัวอย่างตะกี้ไหมก็ไม่ถูกไหมหนึ่งต้องรักควายนี่เอาแค่ควายนะถ้าเป็นลูกน้องท่านต้องรักลูกน้องใช่ไหมโอเคอย่างที่สองครับต้องทำให้ควายรักเมื่อท่านรักควายแล้วท่านต้องทำให้ควายรักสังเกตข้อสองนะครับต้องทำให้ควายรักมันเป็นการทำที่ควายหรือทำที่ตัวท่านเองครับทำที่ควายหรือทำที่ตัวท่านเองทำให้ควายรักเช่นไม่ดุร้ายไม่โหดเหี้ยมท่านต้องทำที่ตัวเองทำตัวเองให้เป็นคนอ่อนโยนและปฏิบัติกับควายอย่างอ่อนโยนใช่ไหมให้เกียรติควายเห็นคุณค่าของควายท่านต้องทำที่ตัวท่านเองแล้วควายก็จะเดินตามท่านเองลูกน้องเหมือนกันท่านบังคับมันก็ได้ถ้าท่านมีอำนาจเหนือกว่ามันใช่ไหมทุกวันนี้ฝรั่งมันคิดทฤษฎีการจูงใจ motivate เขาเรียกว่าทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวมันต้องการให้มนุษย์เนี่ยทำตามมันก็แปลว่ามันใช้กฎแห่งการลากจูงมันเอารางวัลมาล่อมนุษย์ก็เหมือนควายนะนะมันมาล่อเอาหญ้ามาล่อหญ้าควายชอบกินหญ้ามนุษย์ชอบรวยชอบได้ตังค์เยอะๆก็เอาตังค์เยอะๆเอาผลประโยชน์เยอะๆมันล่อทำให้มนุษย์เนี่ยเดินตามมันใช้ทฤษฎีของมันทฤษฎีขยะไม่ใช่กฎของพระเจ้าเอารางวัลมาล่อถ้ามนุษย์คนนั้นเป็นคนเห็นแก่เงินโอ้โหได้เงินเยอะๆแล้วกูชอบไหมก็จะทำตามทันทีโดยมนุษย์คนนั้นมันไม่สนใจหรอกว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของมันต้องทำอยู่แล้วเพราะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะลูกจ้างที่ดีของบริษัทต้องทำเต็มที่เ
พราะเวลาเอาเงินเดือนก็เอาเต็มที่มันเวลาให้ผลประโยชน์ตอบแทนแลกกับเงินเดือนมันควรจะต้องทำเต็มที่นี่ไม่ต้องให้เจ้านายหัวหน้างานมาจูงเขาเรียกอะไรจูงจมูกครับจูงจมูกแปลว่าอะไรจูงจิตหยาบที่เรียกว่าจิตหยาบทำให้อยากได้รางวัล นั้นก็เลยขยันทำถ้ารางวัลที่ให้มันน้อยไปไม่กระตุ้นไม่กระตุ้นก็เลยไม่อยากนึกออกไหมนี่มันเป็นเรื่องของจิตหยาบล้วนๆจิตหยาบล้วนๆนะทดลองกับสัตว์ไอ้ทฤษฎีเนี้ยสัตว์เขาใช้จิตวิญญาณแต่เวลาได้ข้อสรุปแล้วดันทะลึ่งเอามาใช้กับคนคนที่ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตไม่เหมือนควายที่เขาใช้จิตวิญญาณซึ่งมีสัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตเป็นสัญชาตญาณที่ดีอยู่แล้วมนุษย์มีแต่สันดานกับนิสัยที่ดีกับสันดานเลวเท่านั้นนะนะแล้วจูงถ้าไปจูงคนที่สันดานเลวอยู่ก็คือโลภอยากได้มากกว่าอยากให้อยากได้ต้องได้อยากได้ต้องเอาไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถานี่มนุษย์เราใช้จิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณเหมือนสัตว์ทดลองกับสัตว์แต่ดันเอาวิธีที่ใช้กับสัตว์นั้นมาใช้กับคนซึ่งมันผิดตั้งแต่ต้นน่ะผิดตั้งแต่ต้นควายเนี่ยให้ใจเขาเนี่ยเขาก็ทำตามให้ข้าวเขากินอิ่มเขาก็ทำงานให้โดยที่ยังไงเขาก็ทำงานให้อยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจหรอกไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าชาวนาจะให้กินอาหารให้กินหญ้าอิ่มเอมแค่ไหนหญ้าเนี่ยชาวนาแทบไม่ต้องลงทุนแค่พาไปกินตามทุ่งหญ้ามันของฟรีควายทำงานตอบแทนให้เป็นรางวัลให้กับเจ้าของควายมากกว่าหญ้าที่ควายไปหากินเอาตามธรรมชาติที่เพียงแค่ชาวนาเสียเวลาพาไปกินเท่านั้นท่านว่าจริงไหมแล้วให้รางวัลกับมนุษย์พอไม่มีรางวัลให้มนุษย์ทำไหมฮะไม่ทำหรือให้เท่าเดิมไปนานๆเข้าคุณค่าของรางวัลที่มนุษย์คนนั้นได้มันน้อยลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลาความอยากได้กูน้อยลงได้แล้วกูอยากได้มากขึ้นต้องเพิ่มรางวัลให้กับมนุษย์ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นกฎแห่งการจูงจมูกใช่ไหมถ้าไม่ออกแรงจูงจมูกมากๆควายไม่ขยับมนุษย์เหมือนกันถ้าไม่มีแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลเยอะๆ motivate นะ motivation คือการจูงใจไม่มีเยอะๆให้มนุษย์นั้นก็ไม่ขยับสอนคนให้เป็นสัตว์ใช่ไหมครับสอนคนให้เป็นสัตว์ถ้าที่คนมีใจคือมีจิตวิญญาณไม่ใช่มีแต่จิตหยาบใช่หรือไม่ถ้าเราได้ใจนะได้ใจของลูกน้องให้เราเนี่ยไปนั่งอยู่ในกลางดวงใจของลูกน้องท่านไม่ต้องออกคำสั่งเขาเลยด้วยซ้ำเขาจะคิดแทนท่านเลยว่าทำแบบนี้ดีไหมทำแบบนี้ดีไหมทำไม่ทำแบบนี้จะดีกว่าไหมเขาจะช่วยคิดแทนท่านแทนเจ้านายแทนเจ้าของเลยครับถ้าท่านสามารถไปนั่งในหัวใจของเขาได้แต่อยู่เฉยๆจะเข้าไปนั่งได้ไหมครับ knock knock knock open the door เปิดประตูหัวใจเขาท่านต้องเปิดด้วยอะไรต้องได้ใจเมื่อเราจะได้ใจเขาเราต้องให้อะไรให้ใจเขาครับให้อะไรท่านจะได้สิ่งนั้นเห็นไหมต้องให้แล้วจะได้โอเคไหมใช่ไหมต้องทำให้ควายรักก็คือท่านต้องปฏิบัติที่ตัวท่านเองทำตัวให้น่ารักไม่ว่ากับคนกับผัวกับเมียกับลูกกับลูกน้องลูกจ้างกับเพื่อนร่วมงานกับประชาชนของท่านถ้าท่านเป็นนักการเมืองท่านต้องทำให้เขารักแต่ไม่ใช่ลวงหลอกให้เขารักล่อลวงให้เขารักเอารางวัลมาล่อนี่เรียกว่าล่อลวงให้เขารักท่านจะไม่ได้ใจเขาหรอกครับพอรางวัลที่ไปล่อเขาเนี่ยเสื่อมพวกเขาก็จะไม่ขยันทำงานให้กับท่านเหมือนเดิมนี่รางวัลด้านบวกนะเป็น positive แต่รางวัลที่เป็น negative คือรางวัลด้านลบเป็นทฤษฎีไม้เรียวครับเอามาขู่จะลงโทษถ้าท่านมีอำนาจเหนือกว่าเขาสามารถจะขู่ว่าถ้าไม่ทำแล้วจะลงโทษแล้วเขากลัวท่านลงโทษกลัวถูกลงโทษเขาอาจจะทำตามแต่ท่านได้ใจเขาไหมไม่ได้ใจเขาก็จะทำอย่างไม่มีศิลปะเขาจะทำสักแต่ว่าทำเขาจะทำแบบหยาบๆและก็จะยะเนิบๆคือค่อยๆทำธุรกิจเศรษฐกิจของท่านอุตสาหกรรมในการลงทุนเวลามีค่าเป็นเงินเป็นทองถ้าเขาไม่เต็มใจทำถูกบังคับให้ทำเขาจำใจทำเนี่ยเขาก็ค่อยๆทำเออระเหยลอยชายไม่ใช่เออระเหยลอยมาเชิบไปเชิบมาแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันท่านเห็นไหมครับเราไปสอนแบบนี้ในนามของพระเจ้าโดยใช้กระบวนการไซโคโชให้กับบริษัทห้างร้านโรงงานและหน่วยงานราชการแต่ท่านเชื่อไหมฮะเราสู้ไอ้พวกที่สอนด้วยทฤษฎีการจูงใจไม่ได้ทั้งที่วิธีของเราเนี่ยเหนือกว่าเยอะเราสามารถทำให้คนคนนั้นเนี่ยที่เป็นลูกจ้างของบริษัทเนี่ยทำงานเนี่ยได้มากกว่าเป็นเท่าตัวกับการทำเพราะถูกจูงใจไม่ว่าให้รางวัลด้านบวกหรือลงโทษ
แต่เราทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขาจูงใจตัวเขาเองให้มี active ให้มีความ active มีความกระตือรือร้นมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้กับบริษัทนั้นเหมือนกับบริษัทนั้นเป็นของเขาเองเราไปช่วยเสริมให้จากการที่ให้เจ้านายหรือนายจ้างหลักสูตรผู้นำในดวงใจเราทำอยู่ขายดีมากแต่ว่าเนี่ยเราสู้คนที่ไปเอาความรู้จากฝรั่งมาสอนเพราะอ้างฝรั่งอ้างสถาบันฝรั่งคนไทยเราเนี่ยประเภทตดฝรั่งในโคตรหอมเลยครับแต่วิธีของพระบิดาวิธีของพระเจ้าที่เราเนี่ยพระบิดาให้เราไปซ้อมสอนคนทั่วประเทศเราเดินทางตลอดเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวเสียสละได้ค่าตอบแทนเล็กน้อยขนาดที่จ้างคนอื่นนะหลักสูตรหนึ่งสองวันแสนห้าสองแสนของเราเนี่ยนะแค่ไม่กี่หมื่นบาทเพราะเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถของเรารถเราใน7กิโลลิตรมันกินน้ำมันก็ยังจ้างเรากิโลละ6บาทค่าน้ำมันรถกิโลละ6บาทเราไม่ทราบเหมือนกันนะว่าไปเอาหลักมาจากไหนใช่ไหมของเราขับเนี่ยความเร็วของเราวิ่งเนี่ยเพราะว่าบางทีต้องวิ่งรอกระหว่างจังหวัดระหว่างอำเภอเจ็ดกิโลลิตรพี่น้องครับพอเราวิ่ง120ขึ้นเสียงดังเดี๋ยวตำรวจจับกินน้ำมันมากเพราะมีแรงม้าสูงเราต้องการกำลังขับรถที่กำลังต่ำแรงม้าต่ำเวลาแซงเวลาถนนที่มันเฉยๆอ่ะที่มันวิ่งสวนไปสวนมาไม่รู้ว่าภาษีเราไปไหนอ่ะครับอันตรายไหมเวลาเราแซงขึ้นไปถ้ามีรถสวนถ้าแรงม้าต่ำเราเร่งไม่ขึ้นนะครับอันตรายไหมครับเขาเรียกว่าหมากพามากเนี่ยโอกาสตายสูงมากแล้วเรื่องอะไรครับใช่ไหมนั่นนะครับให้ค่าน้ำมันรถเรากิโลเมตรละ6บาท10กว่าปีจนถึงตอนนี้ก็ยังกิโลเมตรละ6บาทค่าตอบแทนเราถูกกว่าไอ้วิทยากรคนที่อ้างว่าจบจากนอกอ้างว่าเป็นปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่แล้วเรามีศาสตร์และศิลปะเป็นของตัวเราเองด้วยสอนให้คนเนี่ยอินไปกับบทบาทของการเป็นลูกจ้างที่ดีอินไปกับการมีบทบาทของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นนายจ้างที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีนะแต่ไม่ใช่โรลเพลย์นะฮะไม่ใช่สมมติบทบาทให้เล่นนะไม่ใช่ครับของเราไม่ใช่ไซโคโชไม่ใช่ครับลึกละเอียดกว่านั้นอีกสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยคนที่มีสันดานเห็นแก่ตัวได้พนักงานในบริษัทเนี่ยถ้าสันดานเห็นแก่ตัวมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหมันทำให้บริษัทนี่ไปลำบากเลยนะไม่ดังครับหางานยากที่สุดจะจ่ายเราได้สักหมื่นสองหมื่นเนี่ยโอ้โหกว่าที่เราจะพูดจูงใจนะไม่ใช่น้าวโน้มด้วยนะจูงใจด้วยให้เขาเห็นว่ามีประโยชน์นะบริษัทจะได้ประโยชน์นะเราต้องเหนื่อยหลายวันมันเรียกเราไปประชุมหลายครั้งครับบางทีประชุมแล้วไม่เอาก็มีครับเงียบไปเลยครับแล้วก็ขโมยหลักสูตรของเราออกไปก๊อปปี้หลักสูตรที่เราเขียนเราจะต้องสร้างสำนึกอะไรบ้างถ้าจะให้พนักงานคุณเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องนั้นที่คุณบอกเราเนี่ยมันสามารถที่จะโมดิฟายจิตสำนึกที่ต่ำตมของคนคนนี้ได้เราจะต้องแก้ที่ตรงไหนมันลอกเขาเราไปหมดลอกไปกระทั่งกิจกรรมไซโคโชว์ที่เราดีไซน์ด้วยเอาไปหน้าตาเฉยเลยครับแล้วลอกกันต่อๆไปบางทีเราไปยืนดูหน้าห้องสัมมนามันยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของที่ออกแบบกิจกรรมเนี้ยเพื่อทำไซโคโชว์เพื่อสอนคนดัดสันดานคนเนี่ยด้วยวิธีที่สนุกสนานเนี่ยยืนดูมันอยู่เนี่ยมันยังไม่รู้เลยขนาดชื่อของกิจกรรมนั้นมันยังลอกไปหมดเลยฮะเราดูแล้วก็ขำเนี่ยแต่เราที่เราขำปนเศร้าก็คือเจ้าขององค์กรหน่วยงานราชการหน่วยงานนั้นหรือบริษัทนั้นที่ไปจ้างไอ้หมอนี่แทนที่จะจ้างเราแล้วเราทราบมาว่าราคาแพงกว่าเราด้วยเนี่ยทุกวันนี้เราต้องมาให้ฟรีผ่านทางโซเชียลถ้าไม่แน่จริงไม่เชี่ยวชาญจริงไม่เก่งจริงไม่กล้ามาพูดในที่สาธารณะเรามีผลงานองค์กรดีๆก็มีแต่ส่วนมากจะมีคนที่รับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมนะ human resource retraining นะที่รับผิดชอบด้านเทรนนิ่งค่อนข้างจะมีปัญหามากในการคัดเลือกวิทยากรและหลักสูตรเอาไปใช้ชอบ copy ฝรั่งอะถ้าที่ฝรั่งอะมันยังไม่รู้ norm norm norm ของคนไทยบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอทุกอย่างรวมอยู่คำว่า norm ที่เป็นธรรมชาติของคนไทยมันจะรู้ดีว่าคนไทยอย่างเราเลยครับและเรามีพระเจ้าพระองค์เมตตากิจกรรมแต่ละอย่างพระองค์เมตตาพระเชษฐาเราเมตตาช่วยกันคิดช่วยกันดีไซน์เพื่อจะมาจัดการกับพฤติกรรมขยะของมนุษย์อันเกิดจากจิตสำนึกบกพร่องแล้วไปแก้ไขที่จิตสำนึกแก้ที่จิตสำนึกพฤติกรรมที่บริษัทมาบอกเราว่าช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยบกพร่องมันถึงจะหายเข้าใจไหมไม่ใช่มันพฤติกรรมมันเห็นแก่ตัวไปแก้ที่การเห็นแก่ตัวของมันไม่ได้ใช่ไหมอยากให้มันเปลือยก็แก้ผ้ามันอยากเห็นสะดือมันก็ให้มันถอดเสื้ออยากเห็นเครื่องในของมันช่วงล่างก็ต้องแก้ช่วงล่าง
นะไซโคโชมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพฤติกรรมเร็วๆเนี่ยที่มันแสดงออกมาต้องแก้ที่จิตของไอ้คนคนนั้นแล้วใครล่ะที่จะรู้ดีเท่าเราเรากล้าคุยเสียดายไหมเสียใจไหมบางคนที่เคยเจอเราถ้าฟังอยู่ขนาดนี้เราอุตส่าห์เอาพระคัมภีร์ของพระบิดาไปอธิบายให้ฟังเพื่อท่านได้บุญได้กุศลเพราะช่วยคนคนนั้นด้วยนะไม่ใช่ช่วยบริษัทของท่านอย่างเดียวนะตอนนี้ท่านเกษียณแล้วเป็นกษัยจนเกษียณแล้วใช่ไหมท่านเสียใจไหมเจอเราแล้วเนี่ยท่านไม่ฟังที่เราพูดแล้วปรากฏว่าองค์กรก็เลยมีปัญหาบางองค์กรที่เราไปเนี่ยตอนหลังเนี่ยเจ๊งไปแล้วก็มีบางองค์กรเนี่ยโดนพนักงานเผาโรงงานไปก็มีเพราะไม่ได้ใจลูกมัวแต่จูงจมูกเห็นคนเป็นควายอ่ะพยายามจะลากจูงอ่ะแต่ไม่ได้ใจของคนคนที่เป็นลูกน้องในภาพนี้ก็คือควายไม่ได้ใจของคนเพราะไม่ให้ใจกับเขาใจจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์มีสิ่งเดียวครับที่ยิ่งใหญ่มากแล้วได้มาจากพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างทั้งคนทั้งควายคือความรักต้องให้ความรักไม่ใช่ให้อย่างอื่นให้ตังมันน่ะมันก็ไม่รักหรอกมันชอบไม่ใช่มันรักให้ตังค์เยอะๆมันก็จะอยู่บริษัทท่านน่ะตราบใดที่ท่านยังมีปัญญาให้มันเยอะๆแต่ท่านลองให้มันน้อยสิหรือไม่ให้เพราะมันอยากได้สิมันจะอยู่กับท่านไหมครับเห็นไหมฮะควายเนี่ยกินแต่หญ้าท่านไม่ต้องลงทุนอะไรมากบางทีควายมันหิวมันยังไม่ได้กินท่านยังไถนาไม่เสร็จควายก็ไม่โกรธมันก็เคี้ยวมันก็ไปท่านต้องใส่ใจดูแลมันบ้างอะไรบ้างท่านก็จะได้สิ่งดีๆโอเคไหมเหมือนอย่างหลักสูตรหนึ่งเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่เราถามว่าคนกับควายใครโง่กันเราเคยมีนะพระบิดาสอนคนกับควายเนี่ยใครโง่กว่ากันคนโง่กับควายหรือควายโง่กว่าคนเพราะคนบางคนชอบด่าว่าไอ้ควายส่วนมากจะด่าคนที่ทำอะไรโง่ๆแล้วไปด่าว่าไอ้ควายแต่จริงๆแล้ว ถ้าท่านฟังวันนั้นน่ะไปดูก้อน YouTube ย้อนหลังนะเรื่องอะไรเราจำไม่ได้แล้วล่ะท่านต้องดูทุกก้อนเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆติดอาวุธทางปัญญาท่านฉลาดทุกครั้งนี่เหมือนกันสอนให้ท่านมองในมุมนี้ลูกของท่านก็เหมือนกับควายในภาพนี้ลูกน้องลูกจ้างบริวารท่านเหมือนกับควายในรูปนี้ตัวท่านเองก็เหมือนกับน้องผู้ชายคนนี้ที่กำลังลากจูงควายเข้าใจยังไงนะต้องทำให้ควายรักถ้าควายรักท่านได้เนี่ยทุกอย่างง่ายหมดสามีถ้าภรรยาทำให้สามีรักขออะไรก็ได้น้องเดี๋ยวพ่อให้หมดเลยเดี๋ยวพี่ให้หมดเลยถ้าทำให้สามีรักสามีเหมือนกันถ้าทำให้ภรรยารักนะพี่อยากกินอะไรอ่ะกับข้าวเดี๋ยวหนูทำให้ถึงแม้มันจะลำบากยากแค้นแค่ไหนหนูก็จะทำให้พี่ทานเพราะหนูรักพี่ไงเนื้อที่หนูรักพี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆหนูรักพี่สามีนะภรรยานะสามีก็ต้องทำตัวให้ภรรยารักอะไรที่ภรรยาไม่ชอบก็อย่าทำอย่าประพฤติภรรยาเหมือนกันอะไรที่สามีไม่ชอบก็อย่าประพฤติก็อย่าทำอย่าหาทำก็แค่นั้นแหละอะไรที่ภรรยาชอบอะไรที่สามีชอบทั้งสองฝ่ายก็พยายามซัพพอร์ตซึ่งกันพยายามเซอร์วิสพยายามให้บริการซัพพอร์ตแปลว่าสนับสนุนให้กันครอบครัวก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจริงหรือไม่จริงครับนะอย่างที่สามครับต้องให้แล้วจะได้ต้องให้ควายเดินเองครับท่านต้องให้ควายเดินเองไม่ต้องไปลากควายแสดงว่าท่านไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเสียเวลาทำที่ตัวควายเลยเห็นไหมตอนกินหญ้าท่านก็ไม่ต้องป้อนหญ้าให้ควายให้เขากินเองยกเว้นหญ้ามันอยู่ไกลที่บ้านท่านน่ะไม่มีหญ้าท่านก็ไปขนหญ้ามาเป็นมัดๆฟอนๆแล้วเอามาให้ควายกินถึงคอกเอามาวางให้ควายกินใช่ไหมทำหรือว่าฟางข้าวถ้าไม่มีหญ้าควายก็กินฟางข้าวเหมือนกันฟางข้าวสดๆควายมันก็หากินเองได้พอมันอิ่มแล้วมันก็พอมันรู้จักพอมันไม่ร้องโวยวายถึงเวลานอนกลางคืนมันก็หลับสนิทตื่นเช้าขึ้นมาคนตื่นมาควายก็ตื่นแล้วก็ออกจากคอกพากันไปทำไร่ไถนานี่คือกฎแห่งการจูงหรือกฎแห่งการลากจูงของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลกฎข้อต่อมาคือกฎแห่งกระจกพี่น้องครับกฎแห่งกระจกท่านจะบอกว่าเป็นปริญญาโมเดลก็ได้เราจะเลี่ยงไม่ใช้คำว่าทฤษฎีครับเพราะถ้าเป็นทฤษฎีเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์โลกที่คิดแล้วอาจผิดก็ได้ซึ่งต้องยกเลิกภายหลังทฤษฎีสามารถยกเลิกได้เพราะคนที่คิดสร้างทฤษฎีขึ้นมานั้นใช้ความน่าจะเป็นความน่าจะใช่เป็นหลักเหมือนทุกวันเนี้ยคนที่เป็นคนนำทางตาบอดเนี่ยใช้ความเชื่อมั่นความคิดของตนเองมีความเชื่อว่าน่าจะใช่คือเหมาเอาว่าขันห้าเป็นตัวการที่ทำให้เกิดตัวตนแห่งการเป็นมนุษย์ของท่าน
มีอัตตาเกิดขึ้นได้เพราะขันห้าและไอ้เพราะขันห้าเนี่ยมีตัวตนเนี่ยถ้าไม่ตัวตนเกิดขึ้นทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือมโนเองนะนี่คือมโนเองสร้างความเชื่อขึ้นมาจะเรียกว่าทฤษฎีขันห้าทฤษฎีดับขันห้าก็ได้ครับแต่จิตจักรวาลโดยพระบิดาให้เรามาปิดยุคพลังงานเก่ามาบอกความจริงกับท่านว่าอย่าหาธรรมขันห้าเนี่ยมันไม่ต่างกันกับสองมือสองขาเอางี้ว่าขันห้าก็ไม่ต่างกันกับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านไม่นับนะจิตอยู่ข้างในเหมือนกับมันมีอายตนะภายนอกใช้คำว่ากลไกอายตนะภายนอกมี5อย่างพระบิดาติดตั้งมาไว้ให้ถ้ามันชำรุดไม่ว่าจะชิ้นเดียวหรือ2ชิ้นเขาก็บอกว่าท่านเป็นคนพิการเป็นคนทุพพลภาพโดยเฉพาะอายตนะตัวใดตัวหนึ่งบอดเห็นไหมถ้ามันดับมันบอดแล้วไม่มีปัญหาเขาก็ไม่เรียกท่านว่าคนทุพพลภาพหรือคนพิการใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าพระบิดาให้มาในตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านต้องใช้มันและต้องใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นใช้มันให้ถูกต้องด้วยแต่นี่ทฤษฎีของพวกท่านถ้าจะปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมะชั้นสูงท่านต้องอยู่คนเดียวแล้วต้องปิดอายตนะทั้ง5หมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวนั่นเป็นความเชื่อนั่นเป็นความเชื่อของพวกท่านแต่มันไม่ใช่ความจริงนะเพราะท่านมโนกันเอาเองพระศาสดาไม่ได้สอนว่าท่านดับมันพระองค์ยังบอกเลยถ้าสอนว่าให้ดับคนที่ตาบอดขอโทษนะครับพี่พี่น้องๆที่พิการนะฮะเราไม่ได้ก้าวล่วงท่านเราเอามายกตัวอย่างพี่พี่น้องๆถ้าท่านตาบอดหูหนวกเป็นใบ้อย่างน้อยเป็นใบ้แล้วอาการไม่ครบ3 2บางทีมือรีบตีนรีบเขาไม่ให้บวชที่ไม่ให้บวชไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่เมตตาแต่ไม่ให้บวชเพราะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์สูงสุดที่สำคัญในการบวชของมนุษย์คือการศึกษาและเรียนรู้การเป็นนักบวชนักพรตคือการไปศึกษาเรียนรู้วัตถุประสงค์หลักคือเรียนรู้ถามว่าถ้าอายตนะมันบอดแล้วเราจะใช้อะไรรับรู้เพื่อเรียนรู้ครับนี่คือเหตุผลว่าพระพุทธองค์สมัยถึงไม่อนุญาตให้คนพิการหรือคนทุพพลภาพด้านอายตนะเนี่ยบวชไม่ใช่พระองค์ไม่เมตตาพระองค์รู้ว่าบวชไปแล้วก็จะไม่มีความสามารถในการอ่านหนังสืออ่านตัวสอนถึงแม้มีตัวเบลล์และใช้มือเนี่ยแต่มันไม่ค่อยสะดวกใช่หรือไม่ล่ะพี่น้องครับยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่พึ่งตัวเองได้บ้างก็จริงแต่มันไม่เหมือนอายตนะสมบูรณ์พร้อมนี่คือเหตุผลบางคนเคยคิดว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่ให้บวชเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นน่ะคือการมโนไปเองเป็นความเชื่อของตัวเองแล้วคิดว่าถูกต้องเลยเรียกมันว่าทฤษฎีแต่ที่เราพูดคำว่ากฎเนี่ยกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่มายามันไม่ใช่ว่าวันหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนได้กฎเกณฑ์นะโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ของจักรวาลหรือของจิตจักรวาลหรือของพระเจ้ากฎของมนุษย์ยังเปลี่ยนได้ครับเช่นกฎของบริษัทแต่ใครมาสาย3วันจะตัด1วันนี่คือกฎเกณฑ์กฎกติกาของบริษัทซึ่งกฎข้อนี้สามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นถ้าพนักงานไม่มีใครมาสายเลยหรือคนที่มาสายนะเขานะมีเหตุจำเป็นกฎข้อนี้ก็เปลี่ยนได้คือยกเว้นสำหรับคนที่มีใบลาและมีเหตุผลจำเป็นว่าต้องหยุดต้องมาสาย3วันมีใบลามาก็กฎข้อนี้ก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือจะไม่เอาเรื่องเห็นไหมกฎมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้แต่กฎของพระบิดาหรือกฎของพระผู้สร้างกฎของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถามว่า3สไลด์ที่ผ่านมาท่านแย้งเราได้ตรงไหนบ้างว่ามันไม่จริงมันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าท่านฉลาดนะแย้งมาสิครับจะได้ฉลาดไปด้วยกันผ่านไหม3สไลด์ที่3ผ่านนะอ่ะกฎแห่งกระจกไว้ทำอะไรครับกระจกเอาไว้ส่องหน้ากระจกเอาไว้ส่องตัวเองไม่ต้องดูหน้าหรอกดูอะไรก็ได้ที่เป็นของตัวเองถูกต้องไหมกระจกกระจกเนี่ยเอาไว้ใช้ดูตัวเองตามห้องน้ำสาธารณะเขาก็เอากระจกตั้งไว้เจ้าของหรือผู้ติดตั้งห้องส้วมห้องน้ำในที่สาธารณะเช่นตามปั๊มน้ำมันเจ้าของเขาไม่ได้สร้างกระจกนั้นไว้ในห้องน้ำเอาไว้ดูเองหรือให้ลูกหลานตัวเองดูนะครับเอาไว้ลูกค้าเอาไว้คนที่สัญจรไปมาแวะผ่านปั๊มนั้นเขาได้เข้าไปใช้ใช่ไหมใครส่องกระจกก็คนนั้นต้องการดูตัวเอง
ถ้าต้องการดูหน้าว่าเขียนคิ้วทาตาคิ้วตกตาตกไหมก็ดูหน้าดูตาดูคิ้วของตัวเองถูกต้องไหมไม่ใช่เข้าไปในห้องน้ำไปยืนที่กระจกเงาแล้วดูคนอื่นที่เข้าห้องน้ำตามตัวเองไปด้วยคอยมองคนอื่นเข้าในกระจกมันก็ตลก เขาเอาให้ดูเพราะฉะนั้นกระจกเนี่ยเอาให้ดูให้ดูใครดูตัวเองเพราะภาพของตัวเองที่อยู่ในกระจกมันก็คือเงามายาของตัวเองถูกต้องไหมกระจกมีสารปรอทเคลือบอยู่ข้างหลังเป็นกระจกใสๆมีสารปรอทเคลือบสารปรอทเคลือบอยู่ข้างหลังปั๊บมันสามารถที่จะมองเห็นเงาของตัวเองได้เงาที่เราเห็นตัวเราในกระจกนั้นมันไม่ใช่ตัวจริงของเราใช่ไหมมันคือมายามันคือเงาของตัวเราเองใช่หรือไม่ไม่ว่าใครยืนอยู่หน้ากระจกภาพที่อยู่หน้ากระจกอยู่หน้าของตัวเองนั้นไม่ใช่ภาพจริงของตัวเองแต่เป็นเงาเรายกมือซ้ายนะเงาของเราที่อยู่ในกระจกมันก็ยกมือซ้ายแต่มันจะสลับข้างมาเป็นขวาทำไมพระบิดาให้เป็นแบบนั้นยกมือซ้ายนะมือที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะมันก็จะยกขึ้นแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นมือขวาถูกไหมกลับซ้ายเป็นขวาเลยในกระจกนั่นท่านสังเกตสิท่านยกมือขวานะไอ้มือซ้ายของคนในรูปมันจะยกแทนใช่ไหมมันไม่ได้ยกข้ามสวนทางกันไม่ใช่มันไม่ได้ crossing มันเป็นเงาเงาเกิดขึ้นด้วยมือข้างไหนไอ้มือข้างที่เกิดเงามันแปลกปรากฏในกระจกสิ่งนี้พระบิดาต้องการสอนพวกท่านให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเป็นตัวตนของท่านในกระจกนะมันไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของท่านแต่มันคือเงาของท่านมันคือเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงอยู่นี่ไอ้ที่เห็นในกระจกก็เงาท่านเข้าใจไหมพระบิดาทรงทำสิ่งใดก็ตามมีเหตุผลหมดท่านเคยคิดไหมเข้าห้องน้ำท่านใช้กระจกมาตั้งแต่ยังเด็กๆนะไหมโตเป็นผู้ใหญ่จนถึงขนาดนี้ท่านก็ยังต้องใช้กระจกอยู่เราถามต่อว่าท่านใช้กระจกทำอะไรครับกฎแห่งกระจกนะตอนเราพูดเรื่องกฎแห่งกระจกท่านใช้กระจกทำอะไรดูตัวเองเอาดูหน้าแล้วกันนะส่วนมากผู้หญิงผู้ชายทั่วไปก็ดูหน้าดูทรงผมนะว่ามันเท่ยังมันหล่อยังเข้าท่ายังมันหน้าตาลุงรังหรือเปล่าเขียนคิ้วทาปากสวยงามเรียบร้อยสดชื่นไหมมีฝ้าไฝราคีมีสิ่งสกปรกโคลนตมแปะตรงไหนที่มันไม่ควรมองท่านก็จะส่องกระจกเพื่อหาข้อบกพร่องของตัวเองใช่หรือไม่ท่านส่องตัวเองในกระจกดูเงาของตัวเองในกระจกนั้นไม่ใช่ดูตัวจริงนะภาพในกระจกจำนะจำนะจำภาพในกระจกที่ท่านเห็นเป็นเหมือนตัวท่านตัวนั้นในกระจกไม่ใช่ตัวจริงของท่านตัวจริงอยู่ข้างหน้าอยู่หน้ากระจกแต่ท่านมองได้ใช่ไหมมองว่าหน้าตาของท่านน่ะสวยงามสดใสคิ้วตกตาเขอะไรยังไงนะตาเขไม่ได้คิ้วตกเพราะแต่งคิ้วหน้าเป็นกระดำกระด่างผัดแป้งเรียบร้อยหรือไม่ท่านจะดูหน้าตัวเองท่านมองไม่เห็นท่านต้องดูหน้าของตัวเองในกระจกแสดงว่าต้องดูที่เงาให้กระจกเงาเป็นผู้ส่องสะท้อนภาพจริงให้ท่านเห็นใช่ไหมแต่ท่านต้องรู้นะไฟที่แก้มข้างขวาเวลาอยู่ในกระจกมันจะไปอยู่ข้างซ้ายคนที่โดยเฉพาะผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเราจะเขียนคิ้วข้างเนี้ยเราเนี่ยอย่างเราดูในกล้องเนี่ยเราเอานิ้วแตะที่คิ้วซ้ายนะคิ้วซ้ายนะแต่ถ้าตัวเราเองเห็นนะมันจะเป็นคิ้วขวาแต่ถ้าไอคนที่เห็นเราเนี่ยนะซ้ายเป็นซ้ายเราเคลียร์คิ้วซ้ายไอคนที่มองหน้าเราที่เขาไม่ใช่กระจกนะมันก็จะมองออกว่าเราเนี่ยใช้เคลียร์คิ้วซ้ายแต่ถ้าท่านมองเงาของตัวเองมันจะกลับข้างพระบิดาต้องการให้รู้ว่าไม่ใช่ของจริงแต่เชื่อถือได้ไม่ใช่ของจริงแต่เงาที่ท่านเห็นในกระจกของตัวท่านเองเชื่อถือได้เวลาท่านมองมนุษย์คนอื่นจะสอดส่องพฤติกรรมของคนอื่นท่านจะต้องเอากระจกมาตั้งวางและส่องพฤติกรรมคนอื่นไหมเปล่าท่านจะดูพฤติกรรมใครมองไปที่คนนั้นเลยเพียงแค่ just a glance แค่แวบเดียวท่านมองเนี่ยท่านก็จะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วท่านต้องมองที่ตัวตนที่แท้จริงของท่านจะไม่มองผ่านกระจกใช่ไหมเวลามองคนอื่นน่ะท่านจะมองกระจกคือต้องมองที่ตัวท่านเองกฎแห่งกระจกมันคืออย่างนี้พี่น้องครับเรามองกระจกวัตถุประสงค์ก็คือมองเงาของตัวเราเองเพื่อเรียนรู้ว่าเราเนี่ยบกพร่องตรงไหนเรียนรู้ว่าตัวเราเองจะต้องแก้ไขที่ตรงไหนมองดูตัวเราเองว่ามันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมตรงไหนมองเพื่ออะไรรู้แล้วแก้ไขรู้แล้วเพื่อแก้ไขเพื่อปรับปรุงตัวเราแก้ไขตัวเราให้มันสวย
ให้มันเท่ให้มันสง่างามให้มันเรียบร้อยให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามปรากฏแก่ตาคนอื่นๆก่อนจะเสนอหน้าออกจากห้องน้ำห้องส้วมเพื่อจะมาอยู่ในสังคมท่านจำไหมท่านก็จะต้องหันไปนะหันหน้าไปมองกระจกแวบหนึ่งอย่างน้อยจะสแกนแวบหนึ่งมองกระจกเพื่อดูว่าหน้าตากูพร้อมจะออกสังคมหรือยังหน้าตากูพร้อมที่จะไปปรากฏตัวในสังคมพร้อมจะไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับคนแปลกหน้าคุ้นหน้าทั่วไปแล้วหรือยังวันหนึ่งเนี่ยหลายคนติดกระจกส่องหลายครั้งเพราะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองว่าหน้ากูยังสวยอยู่หรือเปล่าใช่หรือไม่ทำไมในชีวิตจริงของท่านทำไมในชีวิตจริงของท่านจึงไม่คิดแบบนั้นนะก่อนออกจากบ้านน่ะคอยระวังตัวแต่งจิตแต่งใจก่อนออกจากบ้านว่าเวลาฉันออกไปทำงานในสังคมไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยหน้าตาของฉันหรือพฤติกรรมของฉันเนี่ยมันจะเป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่น่านิยมยกย่องเป็นที่น่าเคารพนับถือของคนในสังคมที่กูจะไปหรือคนในที่ทำงานของกูจะไปถ้าเป็นนายก็ต้องคิดว่าลูกน้องจะยอมรับกูได้ไหมกูจะมีพฤติกรรมอะไรที่บกพร่องที่ทำให้ลูกน้องมองแล้วไม่สวยไม่งามนะถ้ากูเป็นหัวหน้าหรือถ้ากูเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานกูกับเจ้านายกูอ่ะกูจะแสดงพฤติกรรมอะไรทั้งวจีกรรมคือคำพูดนะกายกรรมก็คือการกระทำมีอะไรที่ไม่ต้องตาต้องใจเขาบ้างหรือไม่กูต้องคิดก่อนออกจากบ้านด้วยซ้ำแล้วขณะที่อยู่ที่ทำงานกูต้องมั่นใจก่อนว่าหน้าตากูดูดีพฤติกรรมของกูใช้ได้อ่ะต้องมั่นใจอ่ะถ้าไม่มั่นใจก็รีบเข้าห้องกระจกก็คือเข้าห้องน้ำหรือบางคนที่กระเป๋าถือก็มีกระจกบานเล็กๆส่วนตัวเอามาส่องดูเพื่อสร้างความมั่นใจกับตัวเองนั่นแปลว่าท่านต้องตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาว่าเวลาดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราเนี่ยขณะเนี้ยเรากำลังพูดอะไรไม่เหมาะสมอยู่หรือเปล่าเรากำลังกระทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นพฤติกรรมขยะที่ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า unacceptable เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมขยะที่คนอื่นเขารังเกียจหรือเปล่าเราจะต้องคอยสอบถามตรวจสอบตลอดเวลาเหมือนท่านขยันส่องกระจกตัวท่านเองแต่ทุกวันนี้บางทีเราทำชั่วกับคนอื่นโดยเรารู้ตัวไหมเราไม่รู้ตัวเราพูดไม่เข้าหูใครไม่ถูกหูใครโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนพี่ท่านหนึ่งครับถามเรามาใน Facebook วันนี้เป็นคนใจบุญครับชอบเอาอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดนะซึ่งอยู่แถวๆบ้านตัวเองหรือข้างๆบ้านหรือบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาสักไกลใช่ไหมครับแถวๆสถานธรรมจิตจักรวาลเราก็มีท่านใจบุญครับเอาข้าวไปเลี้ยงสุนัขแล้วเจ้าของบ้านแถวนั้นเขาก็มาด่าท่านว่าสุนัขเนี่ยเอาข้าวมาให้มันกินเนี่ยมันก็วนเวียนอยู่แถวเนี้ยแล้วมันก็ชอบมาขี้ที่หน้าบ้านแล้วชอบไปขี้ในบ้านเวลาเผลอเขาโกรธท่านน่ะท่านก็มาถามเราว่าจะทำไงดีเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยแค่เอาอาหารไปเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขแล้วเขาก็มาด่าเราอย่างเนี้ยพระบิดาจะให้ลูกทำยังไงพี่ๆน้องๆครับนี่คือตัวอย่างที่สำคัญบางทีเราทำสิ่งหนึ่งแต่เราไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าทำกรรมโดยประมาทก่อเวรก่อกรรมโดยประมาทแต่ถ้าเราแกล้งเขาแกล้งเขาเนี่ยชอบด่ากูดีนะคราวนี้กูจะไปเทข้าวหมาหน้าประตูบ้านมึงเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำชั่วทำกรรมชั่วเพราะขาดสติอย่างที่พี่ถามอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมาท่านทำโดยที่ท่านไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเพราะท่านไปจำคำสอนของพระบิดาตอนหนึ่งที่เรากล่าวไว้ว่าเนี่ยถ้าเรากำลังขับรถนั่งรถผ่านตรง3แยก4แยกที่มีทางม้าลายเราเห็นมนุษย์คนหนึ่งอุ้มสุนัขน้อยๆน่าเอ็นดูเลยผูกเปียด้วยนะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งอุ้มสุนัขอยู่กำลังจะรอข้ามถนนแล้วรถลงมาพอดีแล้วพระบิดาก็บอกเราว่าเห็นไหมลูกในอดีตชาติคนที่ถูกอุ้มก็คือคนอุ้มไอ้คนที่อุ้มอยู่ฟังให้ดีนะโปรดฟังอีกครั้งไอ้ตัวที่ถูกอุ้มในอดีตชาติก็คือคนที่อุ้มไอ้ตัวที่ถูกอุ้มอยู่ก็แปลว่ามันผลัดกันกลับมาเนี่ยแต่ท่านถามว่าเอ๊ะมันเนี่ยไม่เข้าใจเลยมีเรื่องของกฎแห่งกรรมไงท่านรู้มั้ยฮะแมวกับสุนัขไม่ใช่สัตว์ประจำบ้านไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับพวกเขาคือสัตว์ป่าเมื่อท่านไปเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้านเพราะท่านมีความสุขท่านเหงาท่านเลยเอาเขามาเลี้ยงนั่นแสดงว่าท่านเอาเขามาแล้วไปเกี่ยวกรรมกับจิตวิญญาณของเขาการสลับสับเปลี่ยนกันเวลาท่านเอาเขามาเลี้ยงบางทีท่านจะรู้ไหมเขาหิวเกินเพราะมันไม่ใช่ลูกท่านแค่เป็นลูก
เป็นเลี้ยงรักเหมือนลูกแต่ไม่ได้ใส่ใจเหมือนลูกจริงบางทีเขาหิวบางทีเขาง่วงบางทีเขาเจ็บป่วยท่านเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยท่านไม่สามารถตอบสนองความต้องการของไอสัตว์ที่ท่านเอามาเลี้ยงได้ตลอดในทุกเรื่องสัตว์ก็โกรธเป็นนะฮะเพราะเขาใช้จิตวิญญาณเพียงแต่เขาพูดไม่ได้การเกี่ยวกรรมกันก็เกิดขึ้นหรือบางทีเขาติด

ก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะเป็นผู้กระทำบ้างเพราะโลกนี้คือการเรียนรู้พระบิดาบอกแล้วจิตวิญญาณมาเกิดมนุษย์เป็นมนุษย์ต้องเรียนรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่เห็นแล้วจะเอาเห็นแล้วจะกินได้ยินได้ฟังแล้วจะกินไม่เรียนรู้นะเห็นหมูเห็ดเป็ดไก่นะแทนที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกลับเห็นแล้วอยากกินไม่เรียนรู้เนี่ยนะแล้วพอไปฆ่าเขาอ่ะก็จะเป็นเวรเป็นกรรมก็เกิดการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาแล้วไปโทษใครครับเพราะฉะนั้นพี่ที่เลี้ยงสุนัขต้องรู้อีกมุมหนึ่งนะครับว่าบางทีอ่ะการไปอึหน้าบ้านเขาเนี่ยเราเป็นเหตุถูกไหมฮะเพราะว่าเราเอาอาหารไปเลี้ยงตรงไหนไอ้สุนัขเนี่ยมันหิวเนี่ยถึงเวลามันก็จะมารอกินตรงนั้นนะครับเนี่ยหรือนะหรือบางทีถ้าท่านให้เขากินเป็นประจำนะทุกเวลาเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันไม่มีตัวเดียวมามันก็มีละมาหลายตัวแล้วเวลามาแล้วมันไม่ไปไหนมันวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับแมวตัวเล็กๆที่ถูกเขาเอามาปล่อยนะรอบๆเนี่ยนะแถวสถานธรรมก็มีเห็นเป็นสถานธรรมนึกว่าใจบุญใจดีก็เอาแมวมาปล่อยเพราะเลี้ยงไม่ไหวนั่นก็เกี่ยวกรรมกับแมวแล้วนะไอ้คนที่เอามาปล่อยนะแน่นอนเวรกรรมเป็นอะไรวันนี้เราไม่พูดเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราจะไม่อธิบายแต่มันก็ถ้าคนที่อยู่บ้านตรงนั้นเนี่ยเกิดมีจิตเมตตาเอาอาหารให้กินแมวหมามันจะไม่ไปไหนเลยครับมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะแล้วหมากับแมวเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณพี่ที่ใจบุญเอาอาหารไปเลี้ยงไปเลี้ยงเขาแถวไปเลี้ยงใกล้ๆหน้าบ้านเขาอะไอหมากับแมวตัวที่ได้รับความเมตตาจากพี่อะเขาไม่รู้หรอกว่าท่านคือเจ้าของบ้านหลังนั้นหรือไม่นึกออกไหมมันได้กินตรงไหนมันก็จะสถิตอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปอ่ะท่านใจบุญไปให้เรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆหมาจรจัดแมวจรจัดมันก็จะทำให้มีปัญหากับเขาในการดำเนินชีวิตอาจจะไปอึที่บ้านเขาจริงก็ได้อาจจะเหม็นก็จริงนะบางคนในบ้านติดกันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวถึงขนาดฆ่ากันตายเพราะแมวไปขี้หน้าบ้านหมาไปขี้หน้าบ้านอะไรเงี้ยและคนที่ปล่อยหมาปล่อยแมวไปขี้เนี่ยก็ไม่ได้เจตนาจะให้ไปขี้ใส่หรอกแต่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบก็กลายเป็นชนวนเหตุน้ำพึ่งหยดเดียวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็กลายเป็นเกี่ยวกรรมกันระหว่างคนกับหมาถ้าพี่รู้ความจริงตรงนี้ให้อภัยเขาเถอะครับเพราะเขาคิดแบบจิตมนุษย์เขาไม่ได้มีจิตเมตตาเหมือนพี่นะแค่เอาขี้ไปใส่บ้านเขาโดยหมาเอาไปเขาก็โทษว่าพี่นั่นแหละเป็นเหตุให้หมาไปขี้ใส่บ้านเขาแล้วพอดีเขาไม่ได้รักหมาเขาเลยพลอยไม่รักพี่ด้วยมันถ้าใครก็ตามเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขให้คนอื่นจิตตกหรือเสียสมดุลถึงแม้พี่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามคำว่าตั้งใจแปลว่าขาดสติไม่ตั้งใจแปลว่าประมาทเพราะไม่รู้เท่าทันพี่ก็ผิดบาปนะพี่จำไว้คำว่าบาปเป็นการกระทำผิดทางจิตวิญญาณคำว่าผิดเป็นการกระทำผิดในมิติโลกทางกายภาพความผิดบาปที่เกิดขึ้นนิยามสั้นๆพระบิดาให้เราบอกท่านนะไม่ว่าท่านเนี่ยไปเป็นเหตุหรือเป็นชนวนเหตุให้เพื่อนมนุษย์คนอื่นในสังคมหรือคนรอบข้างของท่านเสียสมดุลทางจิตใจเสียสมดุลทางอารมณ์เสียสมดุลทางความรู้สึกเสียสมดุลทางการนึกและการคิดพี่ก็ผิดบาปแล้วถึงแม้พี่หวังดีนะจำไว้นะถึงแม้จะหวังดีเพราะในนิยามเราไอเดนติฟายท่านฟังไม่ว่าท่านจะสร้างพฤติกรรมด้วยการใช้คำพูดหรือการกระทำใดๆก็ตามไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วทำแล้วทำให้เกิดคนอื่นเข้าใจผิดทั้งที่ท่านทำดีแล้วทำให้เขาเสียสมดุลทางจิตใจคือเสียสมดุลทางอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดเขาจิตตกหมุนกรรมจักรพี่เป็นเหตุให้เขาหมุนกรรมจักรแทนที่จะชวนเขาไปสวรรค์คือทำให้เขาหมุนธรรมจักรพี่คือผู้ผิดเช่นเดียวกันส่วนไอ้คนที่มันหมุนกรรมจักรมันผิดของมันอยู่แล้วแต่พี่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาผิดด้วยในฐานะที่ทำให้เขาเสียสมดุลเห็นยังครับพระบิดาเคยสอนใช่ไหมถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนอื่นๆไม่ได้จงอย่าเป็นเงื่อนไขใดๆให้เขาเลยเสียจะดีกว่าโปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านสร้างเงื่อนไขด้านบวกคือทำดีคิดดีพูดดีกับคนนั้นไม่ได้ก็จงอย่าไปเป็นเงื่อนไขใดๆให้เขาเลยเสียจะดีกว่าขีดเส้นใต้ครับท่านไม่งั้นท่านจะไม่รู้เฮ้ยเวรกรรมมันเกิดขึ้นตอนไหนเวรกรรมมันเกิดขึ้นอย่างไรคำตอบทางด้านอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ใครเป็น

็นเหตุให้คนอื่นเสียสมดุลโดยเฉพาะเสียสมดุลไปในทางลบนะเสียสมดุลไปในทางบวกเขาไม่ได้ว่าเสียสมดุลนะเขาเรียกว่าสั่นสะเทือนทางด้านบวกเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างนั้นเขาเรียกว่าพัฒนาอย่างนั้นเขาเรียกว่าก้าวหน้าไม่ใช่เสื่อมถ้าจิตตกจิตสั่นสะเทือนความโลภะโทสะโมหะนี่คือจิตตกคลื่นความถี่ของจิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนต่ำมันหนีการที่จะยกระดับไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วไปดึงเอาจิตวิญญาณจากการถูกขังที่ตอมพิทูอิชรีออกมาทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างไพเนอร์แกลนกับพิทูอิชรีให้ทำหน้าที่ร่วมกันได้มันเป็นการปิดกั้นโอกาสตรงนั้นปิดกั้นโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ของคนคนนั้นหรือแม้กระทั่งของตัวเองท่านผิดบาปทั้งนั้นทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวเองก็บาปทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของคนรอบข้างใครก็ตามก็บาปโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นตะกี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะที่พี่ถามมาใน Facebook เราจะได้ไม่ต้องตอบรวมๆจำไว้ให้ว่าเวลาเราจะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบว่าเราเนี่ยปฏิบัติต่อสุนัขด้วยความรักความเมตตาถูกต้องเลยครับพี่แต่ต้องถามตัวเองด้วยว่าเราเอาอาหารไปเลี้ยงสุนัขเนี่ยทำให้ลูกหลานของเราที่บ้านอดกินหรือเปล่าถ้าไม่อดเพราะเหลือจากที่บ้านแล้วเอาให้หมาโอเคครับสองครับนั่นถูกคนนะถูกวิธีนะถูกที่3คือถูกที่ถูกที่เปล่าสถานที่ที่เอาอาหารไปเลี้ยงหมานะแถวๆหน้าบ้านเพื่อนนะหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยท่านต้องรู้ว่าหมาเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นหรือไม่ที่ท่านเอาอาหารไปโรยไปกองไว้เขาก็จะไม่ไปไหนครับเพราะเขาก็ได้กินเขาจะรอกินอยู่ที่ตรงนั้นนะครับนั่นคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดของสัตว์ครับไม่ว่าหมาหรือแมวนะท่านจงเห็นใจไอ้คนที่เขารักสัตว์น้อยกว่าท่านเราไม่ได้ตำหนิท่านแต่เราให้สติท่านไม่ตำหนิแต่เราให้สติท่านทำอะไรแล้วอย่าให้ตนเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนหรืออย่าให้คนอื่นรอบข้างท่านเดือดร้อนท่านซื้อสเตอริโอมาแล้วท่านรู้ว่าตัวท่านเองชอบฟังเพลงสตริงโจ๊ะพึมพึมโจ๊ะพึมพึมท่านชอบฟังเพลงสตริงท่านก็เปิดเพลงสตริงเสียงดังเลยบ้านติดกันท่านไม่เคยถามเฮ้ยพวกมึงชอบฟังเพลงสตริงเหมือนกูไหมกูจะเปิดเพลงสตริงท่านไม่เคยแคร์ท่านชอบเพลงสตริงแต่ที่นั่นเขาชอบเพลงเขมรโยกต้นไทรอ่ะฮะเขาชอบเพลงเขมรโยกต้นไทรเขมรไทรโยกซึ่งมันเป็นเพลงช้าๆเพลงสองเป็นเพลงไทยเดิมจังหวะสองชั้นงามไทรโยกงามใช่ไหมแต่นี่ของท่านโต๊ะชิงชิงโต๊ะชิงชิงคอตตอนฟิลเพลงคอตตอนฟิลเพลงฝรั่งโต๊ะชิงชิงคนข้างบ้านเขาไม่ชอบเขาบอกรกหูท่านรู้ไหมนะท่านบาปแล้วนะเพราะไปทำให้เขาหงุดหงิดอารมณ์เสียเห็นไหมบาปมันเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่เป็นนักบวชเขาเคร่งครัดมากจนเคร่งเครียดอ่ะเขาจึงพูดน้อยพูดแล้วส่งเสียงใช่ไหมเสียงดังดังก็มีปัญหาเสียงค่อยไปก็มีปัญหาพูดออกมาวาจาแต่ละคำที่พูดออกมาก็มีปัญหาคนที่เขาเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมตามแนวของเขาชอบปลีกวิเวกโดดเดี่ยวอ่ะจะไปสวรรค์คนเดียวอ่ะเขาจึงรักที่จะไม่พูดมากไม่เหมือนเราพูดมากถ้าไม่พูดท่านจะรู้ได้ไงว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาอะไรพวกท่านเราจึงต้องพูดให้มากและพูดให้หมดพูดให้มากเพื่อให้เข้าใจพูดให้หมดแปลว่าสบายใจทำหน้าที่ถ่ายทอดหมดไม่เหลือเราไม่ใช่คนเติมน้ำมันนะที่ไปเที่ยวแชร์กันนะว่าเนี่ยนะถ้าท่านบอกเติมนะเติมน้ำมันเต็มถังมันเติมเติมเติมเติมเติมพอน้ำมันเต็มถังดีดพั่วมันมีน้ำมันเหลืออยู่ในสายมันใส่ให้ถังท่านใส่ในถังให้รถท่านไม่ได้ถ้าใส่ไปหกล้นหมดมันก็รักเจ้านายมันรักสถาบันนะมันก็เอาไปเก็บไว้ในถังนี่แสดงว่าเราขาดทุนนะเพราะน้ำจากตัวแท้งที่ปั๊มน้ำมันไหลมาอยู่ในสายท่านขาดทุนใช่ไหมท่านบอกเต็มถังไงไอ้ส่วนที่เกินนะมันก็ได้ประโยชน์ไอ้เด็กปั๊มบางคนหัวเสหัวหมอฉลาดมันก็จะได้ประโยชน์จากการเติมน้ำมันในบางคนที่เขาไม่เอาใบเสร็จรับเงินเขาก็จะสามารถได้ประโยชน์ซึ่งมันมีวิธีนะที่เขารู้ว่าช่อฉนทำยังไงนี่เราก็บอกให้ท่านฟังมันถ้าฉลาดก็ต่อไปกะเอาสิน้ำมันเหลือครึ่งถังถ้าท่านจะเติมให้เต็มมันต้องเท่าไหร่พอเติมแล้วมันยังไม่เต็มถ้าอยากให้มันเต็มถังไม่ให้ล้นก็ถามว่าน้องเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มพอดีอ่ะมันจะกะได้เพราะมันเหมาะมันเขย่ารถมันจะเห็นน้ำมันในถังอีก200ได้ครับพี่งั้นเติมเลย200อย่าให้หกนะอย่าให้ล้นนะอย่างเงี้ยถ้าเราจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยใช่ไหมโอเคนะถ้าคิดมากมันต้องเป็นอย่างนั้นเอากลับมาที่กระจกกดแองกระจกหลักสูตรเหมือนเดิมต้องให้แล้วจะได้ใช้กฎแห่งกระจกมาอธิบายลูกๆพระบิดาทรงอธิบายกระจกมีไว้ทำอะไรมีไว้ส่องหน้าตัวเองเอาแค่หน้านะจริงๆส่องทั้งตัว
แล้วส่องหน้าตัวเองทำไมเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าหน้าตาเราสามารถออกแขกได้หน้าตาเราสามารถรับแขกได้คือสวยงามไม่มีริ้วรอยไม่มีปมด้อยไม่มีตรงไหนที่ไม่สวยงามที่ขี้เหร่กระจกเอาไว้ดูเองเอาไว้ตัวเราดูเองแต่ภาพของเราที่อยู่ในกระจกไม่ใช่ภาพจริงภาพของเราในกระจกเป็นมายาเป็นมายาเป็นเงาสะท้อนภาพจริงของตัวเราท่านจำแค่นี้ก่อนทีนี้ท่านมาดูภาพนี้อย่าขำนะครับดูให้ดีครับเราเงาเราใช่ไหมครับตรงกับที่เราอธิบายท่านไหมเราเงาเราน้องผู้หญิงหรือคุณผู้หญิงท่านเนี้ยนะพูดกับกระจกเห็นไหมทำหน้าทำตายังไงชี้นิ้วยังไงแหกปากไงยิงฟันยังไงทำตาเหลือกยังไงสายศีรษะยังไงไอ้ที่ในกระจกมันสายตามมันเกิดภาพทุกอย่างเหมือนที่ตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ทางขวามือของท่านอ่ะเหมือนเป๊ะตัวจริงทำยังไงกระจกทำอย่างนั้นท่านเริ่มเห็นอะไรยังครับตัวจริงทำยังไงไอ้เงาของตัวท่านเองกระทำอย่างนั้นชัดไหมฮะและทีนี้มาดูภาพนี้ถ้าหากว่ามาดูภาพนี้ตะกี้เราเงาเราภาพนี้เป็นยังไงท่านดูสิสองคนในกระจกเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าดูสิฮะเหมือนภาพแรกตะกี้ไหมสองคนเนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมเป็นคนละคนใช่ไหมครับแต่เขาเรียนแบบเหมือนเล่นกระจกก็คือไอ้นี่หันหลังให้ไอ้นี่ก็หันหน้ามาอันนี้มาทางนี้อันนี้ก็หันมาหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าเข้าหากันทำตัวขยับยังไงอีกคนก็ทำตามนี่คือกฎแห่งกระจกข้อความที่จะกำกับภาพนี้ชัดเจนที่สุดคือเขาเงาเราตะกี้เราเงาเราใช่ไหมในกระจกเงานั่นน่ะแต่ในชีวิตจริงพระบิดาออกแบบให้มนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างตัวท่านไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาคือเงาของเราเขาคือเงาของท่านเขาเป็นกระจกที่จะส่องเงาของเราให้เราเห็นเพื่ออะไรครับถ้าเราฉลาดตรงนี้เพื่อเราจะเรียนรู้ว่าตัวกูบกพร่องอะไรตัวกูเนี่ยทำอะไรไม่เหมาะสมไม่ดีงามหรือทำอะไรที่ดีเราต้องดูกระจกหรือดูคนอื่นครับท่านต้องดูคนรอบข้างของท่านเพราะเขาคือกระจกส่องเงาของท่านเพียงแต่หน้าตาของเขาไม่เหมือนท่านแต่พฤติกรรมเขาเหมือนใช่ไหมครับเนี่ยท่านดูดิพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกเขาเรียนแบบทุกอย่างถามว่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนแปลกหน้าไม่เคยคุ้นตาคุ้นหน้าไม่เคยรู้จักไม่เคยคุ้นเคยเวลาท่านเดินสวนกับคนนั้นถ้ารู้จักมองหน้ากันถ้าท่านมองหน้าเขาเขาก็มองหน้าท่านถ้าท่านยิ้มให้เขาเขาจะทำไงให้ท่านนะแลบลิ้นใส่ท่านไหมไม่ถ้าท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้ท่านท่านยิ้มกว้างมากแค่ไหนเขาก็จะยิ้มกว้างให้ท่านมากเท่านั้นใช่หรือไม่เวลาท่านเจอใครคุ้นหน้าไม่คุ้นหน้าเวลาเจอหน้ากันเนี่ยท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้ท่านโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะว่าทำไมเขาต้องยิ้มให้ท่านเขาเพียงแค่เห็นท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้ท่านเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เอานี้เอาแค่ยิ้มนะหรือถ้าท่านเห็นหน้าเขาปั๊บท่านก้มหน้าและสะบัดหน้านี้เขาเห็นหน้าท่านเขาก็จะก้มหน้าแล้วเบือนหน้านี้คือสะบัดหน้านี้เช่นเดียวกันท่านสะบัดแรงแค่ไหนเขาก็สะบัดหน้าแรงใส่ท่านเท่านั้นใช่หรือไม่นี่คือพฤติกรรมที่ยกตัวอย่างว่าถ้าท่านแสดงความเป็นมิตรกับเขาใครก็ตามเมื่อเจอหน้าท่านแสดงความเป็นมิตรกับเขาเขาก็จะแสดงความเป็นมิตรตอบแทนท่านกลับมาถ้าท่านแสดงความเป็นมิตรกับเขามากเท่าใดเขาก็จะแสดงความเป็นมิตรตอบแทนท่านกลับมามากเท่านั้นนี่คือกฎแห่งกระจกซึ่งเป็นกฎของจิตจักรวาลซึ่งพระเจ้าหรือพระบิดาผู้สร้างทุกสิ่งเป็นผู้ทรงออกแบบไว้อย่ามาทะลึ่งบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะอย่ามาทะลึ่งว่ามันเป็นธรรมชาติอะไรอะไรก็ธรรมชาติทั้งนั้นเพราะอธิบายไม่ได้บางทีก็บอกอจินไตยบางทีก็บอกอจินไตยจนเบื่อแล้วก็บอกเป็นธรรมชาติธรรมชาติสร้างมีใครบ้างฮะที่เราแลบลิ้นปิ้นตาหลอกมันแล้วมันจะยิ้มให้ท่านอย่างเป็นมิตรน่ะไม่มีหรอกมีใครบ้างไหมครับที่ท่านพูดเพราะๆกับเขาแล้วเขาจะไม่ให้เกียรติท่านแล้วพูดเพราะกลับมา
มีใครบ้างไหมครับที่ท่านแสดงความเป็นมิตรกับเขามีความเอื้อเฟื้อเจือจานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความอ่อนน้อมแล้วคนคนนั้นเขาจะไม่ตอบแทนท่านด้วยพฤติกรรมในทำนองเดียวกันกลับมามากน้อยเท่ากันหรือไม่อย่างไรนั่นก็อีกเรื่องที่บางทีอาจจะมีเงื่อนไขเป็นอื่นขนาดเป็นศัตรูกันยิ้มให้กันน่ะอีกฝ่ายนึงมันยังฝืนทนที่จะไม่ยิ้มไม่ได้เลยครับเห็นไหมครับพี่ๆน้องๆครับถ้างั้นบทเรียนบทนี้พระบิดาสอนอะไรท่านครับสอนว่ากฎแห่งกระจกแปลว่าถ้าท่านต้องการให้คนอื่นยิ้มให้ท่านน่ะคนอื่นคือกระจกท่านต้องยิ้มให้กับกระจกแล้วท่านจะเห็นกระจกก็คือตัวท่านน่ะยิ้มให้กับท่านเพียงแต่ว่าไอ้คนอื่นหน้าตาไม่เหมือนท่านเท่านั้นเองกฎนี้ไม่ได้ยากอะไรครับเพียงแต่ต้องคิดอีกช็อตนึงเท่านั้นกฎแห่งกระจกนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ไม่ใช่ไปเสียเงินเสียทองค่าบูชาครูเอาวิชาของมอดมาเที่ยวสอนวิชาที่อัศจรรย์มากวิชาที่มนุษย์ธรรมดามันทำไม่ได้นะและไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยเป็นวิชาสัปปดีสีประดนเป็นวิชาเล่นกลมายาจริงมั่งเท็จมั่งนะแล้วมานั่งเรียนรู้เสียเวลาหาทำแล้วก็เสียเวลาไม่พอเสียตังค์เสียเงินเสียทองด้วยเพราะค่าเรียนแพงมากจนมีจอมยุทธมีเจ้าลัทธิเยอะแยะเพราะท่านโง่ง่ายจะถือถูกหลอกหลอกดูดทรัพย์ดูดตังขณะที่ท่านบอกว่าจะให้มันสอนว่าดูดทรัพย์ทำยังไงท่านกลับมันถูกมันดูดทรัพย์ซะก่อนใช่ไหมและบางคนฉลาดนะชวนท่านไปเป็นลูกศิษย์แล้วเขาเรียกว่าเทรนเดอร์เทรนเนอร์ไม่ให้ไปเป็นลูกศิษย์อย่างเดียวหรอกให้ท่านไปเป็นลูกศิษย์เพื่อจะไปเป็นอาจารย์คนอื่นต่อนึกออกไหมครับไปช่วยโฆษณานะแล้วไอ้คนที่เป็นเจ้าลัทธิอ่ะมันก็รวยเอารวยเอาถามว่ามันรวยเพราะมันใช้อำนาจพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่มันรวยเพราะมันสามารถล้วงสตังค์ในกระเป๋าของคนที่อยากรวยอยากดังแบบท่านได้ไม่เห็นจะยากอะไรเลยความคิดเชิงซ้อนพี่น้องครับไม่ต้องไปหาทำอะไรเลยครับเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วนะปลีกวิเวกหนีสังคมแล้วนั่งปฏิบัติธรรมคนเดียวถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์เราก็ไม่แนะนำให้ทำเพราะมันหลงทางนะอย่างหนึ่งแล้วนะและอย่างนี้ไปเรียนวิชาพิเศษเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่มันวิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเขาจะทำได้อย่าไปเรียนเลยครับหรือจะให้ง่ายๆนะพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามไม่เคยสอนไว้อย่าทำอย่าไปทำครับเพราะมันผิดหลักธรรมะคือธรรมชาติพระศาสดาทุกพระองค์สอนธรรมะครับคือสอนในสิ่งที่เป็นธรรมชาติมีโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกสอนท่านส่วนอนุตตรธรรมนั้นเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าคือพระบุตรเอกเท่านั้นที่จะสื่อถ่ายทอดจากพระเจ้ามาสอนมาบอกมนุษย์บนโลกนี้ได้ไม่ใช่พระบุตรเอกรู้เองสอนเองอย่างเช่นเราไม่ได้รู้เองแต่เราสอนเองเพราะพระองค์สื่อมาเราได้ยินอย่างไรพระองค์สอนอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้นกับท่านพูดหมดเปลือกสอนหมดจดไม่หวงวิชานะอ้าวภาพกฎแห่งกระจกตอนนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเวลาใครมันกวนตีนท่านน่ะท่านใช้กฎแห่งกระจกสิท่านอยากให้เขาไม่กวนตีนใช่มั้ยอยากได้ความเป็นมิตรจากเขาที่เขากวนตีนท่านก็อย่าทำตนเป็นคนคลุมเครือที่เขาจะมองไม่ออกบอกไม่ได้ว่าท่านเป็นคนดีจริงหรือเปล่าน่าคบมีประโยชน์กับเขาไหมนะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาไหมที่เขาจะคบอ่ะท่านต้องแสดงออกให้ชัดเจนหรือไม่งั้นบอกเขาตรงๆและแสดงพฤติกรรมออกมาด้วยคิดดีพูดดีทำดีกับเขาช่วยเหลือเจือจานเขาเขาก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมที่เป็นบวกมาให้กับท่านได้นั้นท่านก็ต้องดูคนเหล่านั้นคนรอบข้างของท่านเจ้านายทำไมเจ้านายไม่รักท่านท่านก็บอกตัวเองได้เลยครับไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามใครเพราะกูทำตัวไม่น่ารักเจ้านายจึงไม่รักทำไมลูกน้องคนนี้มันไม่รักกูเพราะกูทำตัวไม่น่ารักกับลูกน้องคนนั้นหรือลูกน้องทุกคนไม่รักกูเลยแสดงว่ากูทำตัวไม่น่ารักกับลูกน้องทุกคนอย่าไปเที่ยวโทษลูกน้องนั่นแปลว่าเราไปทำที่ลูกน้องลูกน้องไม่น่ารักเราไปบอกเจ้าของบริษัทหรือไปบ่นกับคนข้างนอกว่าลูกน้องของผมเนี่ยแม่งโคตรแต่ละคนแม่งไม่เอาฐานไม่เอาไหนไม่น่ารักเลยอายเขานะครับเพราะลูกน้องทุกคนรอบโต๊ะรอบตัวท่านน่ะมันคือกระจก1คนต่อ1บานน่ะมีกระจกเยอะมากแล้วท่านรู้ไหมกระจกบางบานเนี่ยมันใสมากเลยนะบางทีท่านทำอะไรไม่ถูกตาไม่ต้องใจมันนิดเดียวครับแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะไอ้คนที่มันแสดงออกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มีอคติกับท่านหนักหนาสากันเนี่ยเป็นเพราะมันเป็นกระจกที่ใสมากกระจกที่ชัดมากมองเห็นภาพชัดเลยครับมันเลวกลับมาหาท่านเนี่ยชัดเจนมากคือมันรีแอคกับแปลว่ามันสะท้อนภาพการกระทำมาให้ท่านเห็นจากการไม่รักท่านชอบโกหกท่านขี้เกียจรับปากและไม่ทำนะชอบผัดผ่อนไปเรื่อยๆชอบอู้อะไรพวกนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่รักท่านเป็นการแสดงออกมาที่ไม่รุนแรงแต่แสดงออกมาแฝงแบบเงียบๆ
เป็นเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมที่ท่านแสดงต่อกระจกนะมันไม่ชัดเจนมันไม่รุนแรงแต่มันแสดงออกมาให้ท่านเห็นได้ว่ามีพฤติกรรมที่เพี้ยนๆแล้วท่านก็เลยไปโทษแต่กระจกก็คือไอ้คนพวกนั้นบางทีอ่ะท่านไปลงโทษมันมันคือมันอยู่ในกระจกนะมันเป็นเงาในกระจกในชีวิตจริงของท่านท่านไปลงโทษมันท่านไปไล่มันออกท่านเรียกมันมาด่ามาโขกมาสับท่านรู้ไหมท่านกำลังทำร้ายกระจกที่ใสที่สุดของท่านท่านกำลังทำร้ายกระจกบานที่ใสบริสุทธิ์ที่สุดชัดเจนที่สุดกับไอ้นักที่เป็นลูกน้องท่านบางคนมันเป็นตัวท่านในกระจกเงาหน้าตาไม่เหมือนท่านแต่มันทำพฤติกรรมเหมือนท่านทุกอย่างท่านไปรักไอ้พวกนั้นเพราะอะไรฮะเพราะกระจกของมันมัวกระจกของมันไม่ชัดเพราะมันแอบแฝงไว้มันไม่รักท่านมันเกลียดเจ้านายเกลียดหัวหน้าอย่างท่านมันเกลียดนะมันไม่รักนะแต่มันไม่กล้าแสดงออกมันก็เลยกลายเป็นกระจกบานที่ไม่ใสท่านไปโปรโมทไอ้คนพวกนั้นท่านไปรักไอ้คนพวกนั้นเพราะว่ามันประจบเก่งไงมันประจบเก่งท่านที่ใจจริงมันไม่อยากทำงานตรงนั้นให้ท่านไม่อยากขยันหรอกแต่มันประจบไงท่านเลยเห็นภาพปลอมได้เห็นภาพมายาซ้อนมายาเข้าใจไหมเพราะท่านมีอำนาจบางอย่างที่จะชี้เป็นชี้ตายให้มันได้มันก็เลยพยายามแฝงพฤติกรรมจริงๆแฝงมายาที่เป็นจริงอันเกิดจากตัวท่านเป็นเหตุมันแฝงเอาไว้มันไม่รักแต่มันแสดงว่ามันรักท่านท่านก็ถูกแหกนี่ท่านก็ถูกหลอกแต่คนที่รักท่านตั้งใจทำงานจริงๆท่านไม่รักท่านปฏิเสธเพราะมันหลอกไม่เป็นมันแสดงแต่พฤติกรรมจริงๆมามันรักมันก็แสดงว่ารักท่านมันไม่รักมันก็บอกตรงๆว่าไม่รักท่านไม่ชอบเห็นไหมฮะท่านไล่พนักงานออกไปกี่คนแล้วล่ะในชีวิตการเป็นผู้นำในบริษัทของท่านนะคนที่เขาสอนไปอบรมพนักงานบริษัทท่านไม่เคยมีใครสอนไซโคโชไม่มีใครสอนแบบนี้กับท่านนะครับนี่คือการให้สติกับท่านไม่ใช่ไปโทษลูกน้องอย่างเดียวใช้กฎแห่งการกดดันใช้กฎแห่งการลากจูงสองกฎนั้นใช้ไม่ได้ถ้าจะทำให้มันสำเร็จให้ได้ผลตามที่ท่านต้องการท่านต้องให้ครับต้องให้เขาไม่ใช่ไปกดเขาหรือไปลากเขาครับต้องให้ใจเขาครับเข้าใจนะฮะนี่เหมือนกันครับนะพนักงานหลอกลูกน้องหลอกลูกจ้างหลอกก็ไอคนดีๆอยู่ไม่ได้เพราะมันประจบไม่เป็นคนดีๆก็เลยออกจากบริษัทไปหมดเลยไปอยู่บริษัทอื่นที่คนที่เป็นผู้นำหรือเป็นคนที่เป็นเจ้านายฉลาดกว่าเห็นไหมฮะท่านเสียลูกน้องที่ดีๆไปสักกี่คนนะจำไว้นะมนุษย์เป็น the great pretender มนุษย์ส่วนใหญ่ most of all แปลว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยประจบเก่งทำงานแบบประจบเจ้านายไม่ใช่ทำงานเพื่องานทำงานเพื่องานในดีที่สุดทำงานเพื่อเงินรองลงมาครับแต่ถ้าทำงานเพื่อนายนี่ใช้ไม่ได้ครับรู้ว่าอะไรชอบนายชอบกูทำอะไรที่นายไม่ชอบหรือนายเผลอกูไม่ทำไอ้คนแบบนี้หน้าไหว้หลังหลอกครับแล้วส่วนมากเจ้านายโง่ๆคือโง่ง่ายก็จะถูกลูกน้องลูกจ้างพวกนี้หลอกครับแล้วผลผลิตหรือผลงานที่ออกมาไม่ค่อยจะดีดีใจบริษัทกำไรดีใจได้เงินเยอะรายได้แยะถ้าสามารถแก้ปัญหาตรงลูกน้องตรงนี้ได้อีกนะครับรายได้บริษัทของท่านกำไรของบริษัทของท่านมันมีมากกว่านี้อีกหลายเท่าครับเราเคยไปวิเคราะห์ไปบรรยายและไปฝึกอบรมให้กับคนที่เป็นนายที่เป็นโรงงานนะพนักงานร้อยกว่าคนมีซูเปอร์วิเซอร์มีแมเนเจอร์มีแมเนจิ่งดีเรคเตอร์มีอะไรแมเนเจอร์แต่ละฝ่ายเกือบ 30-40 คนในแต่ละรุ่นน่าเสียดายที่ฝ่ายบุคคลฝ่ายฝึกอบรมบริษัทนั้นไม่ได้ให้ทำต่อเนื่องขณะที่ทุกคนที่เข้าคลาสบอกโอ้สุดยอดดีมากแต่พวกเขาไม่สามารถจะเป็นคนสั่งว่าจะเอาอาจารย์ปริญญาไปเป็นวิทยากรใช้กิจกรรมไซโคโชใช้กุศโลบายของไซโคโชไปเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านจิตสำนึกไม่ว่าเป็นพฤติกรรมการทำงานหรืออะไรก็ตามแก้ไขได้หมดแต่เราไม่มีราคาคุยเพราะไม่มีตังค์ไปโฆษณาและชื่อเสียงประเภทเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรของเขาไม่มีเราไม่ได้ขายเกียรติบัตรของเราแต่เราขายเกียรติชื่อเสียงของเราและขายคุณภาพซึ่งเป็นคุณสมบัติของเราว่าไซโคโชของเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ช่วยเหลือทุกคนได้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่3ขวบช่วยได้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าเราขี้เกียจอบรมเด็กอ่ะเพราะว่าอบรมเด็กๆเนี่ยมันเหมือนลิงพ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกเหมือนลิงหรือเหมือนปูเวลาเอามาใส่กระด้งแล้วมันคลานมันวุ่นวายไปทั่วครับทำให้เราเสียสมาธิเราเลยไม่อยากไปสอนเด็กส่วนมากจะสอนพ่อกับแม่อีพออีแม่ของมันนะเฮ็ดผ่านพ่ออีพออีแม่มันให้ไปเฮ็ดไปสอนลูกหลานของตนเองใช่ไหมง่ายกว่าครับแต่ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยอ้างว่าไม่มีตังค์งบประมาณไม่มี
แต่เวลาจัดพาพนักงานไปเที่ยวทั้งบริษัทใช้เงินเป็นแสนๆไปแล้วไม่ได้อะไรได้เที่ยวแล้วเผลอๆกัดกันทะเลาะกันกลับมาอีกย้ายที่กินเหล้าย้ายที่เล่นไพ่ไม่ว่าราชการหรือเอกชนถ้าพูดตรงๆภาษีที่ได้มาก็เอาไปจ่ายเอาไปปล่อยตรงนั้นนะครับแล้วบางทีไม่รู้จะใช้อะไรแล้วเงินเหลือก็ช่างโชคดีนะที่หน่วยงานของรัฐเขาบอกว่าถ้าใช้เงินไม่หมดถึงตุลาจะมีงบใหม่ออกมาจงยึบริบคืนพอริบคืนแล้วปีที่แล้วให้มา10ล้านตอนนี้ริบคืนไปก็จะให้มันเหลือ 6-7 ล้านถ้ายังใช้ไม่หมดต้องริบคืนอีกก็จะให้มันเหลือ 3-4 ล้านอะไรแบบนี้ครับนี่หลักการก็มีแค่นี้หลักคิดก็มีแค่นี้ครับวิธีการแบบนี้ง่ายๆครับไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องฉลาดก็บริหารจัดการได้ท่านว่าจริงป่ะนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์ของเราเรากล้าคุยนะฉลาดแน่นอนครับฉลาดกว่าเดิมแน่นอนนะแล้วไม่ได้ฉลาดแบบที่จะไปโกงบริษัทครับฉลาดแล้วเขาจะรักบริษัทเขาจะรักองค์กรมากขึ้นเขาสามารถเนี่ยจะเจ็บแค้นแทนองค์กรได้นะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะเราสามารถถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านจิตสำนึกได้ถึงขนาดนั้นท่านเชื่อเราหรือไม่นะที่ผ่านมาไม่เชื่อไงก็เลยไม่ใช้เราจูงใจไม่เป็นเราก็พูดความจริงให้ฟังเราบอกว่าเราจะสอนพนักงานท่านให้ทำงานด้วยแรงบันดาลใจในตัวเขาเองไม่ต้องใช้แรงจูงใจที่ต้องเปลืองเงินกับอำนาจเปลืองเงินเพื่อซื้อสิ่งของรางวัลมาล่อเปลืองอำนาจในการใช้ไม่เรียวเพื่อข่มขู่เขาให้เขาทำงานแบบไม่เต็มใจเรารู้ความจริงเรื่องเหล่านี้เราต้องพูดความจริงแบบนี้ในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังได้มันมนุษย์เราเนี่ยมักจะฉลาดในเรื่องโง่ๆแต่มักจะนะโง่ในเรื่องที่ควรฉลาดมันเป็นของมันจังซันเดอร์อ่ะกฎแห่งกระจกเงาเข้าใจยังพระเจ้าต่อไปนี้หลังจากคืนนี้สามีภรรยาหรือลูกของท่านทำตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามท่านต้องมองที่ตัวเองก่อนอย่าไปมองที่เขาว่าเราต้องไปจัดการที่ตัวเขาลูกไม่ขยันเรียนหนังสือลูกไม่ยอมทำการบ้านท่านไปโกรธลูกว่าลูกสันดานไม่ดีได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันเพิ่งเกิดมาและเพิ่งเข้าโรงเรียนเนี่ยอายุ3ขวบสมอง2ซีกมันเพิ่งเชื่อมกันมันเพิ่งเข้าโรงเรียนแล้วมันยังไม่มีประสบการณ์อะไรนะมันยังดูพ่อแม่ว่าขี้เกียจแต่มันยังดูไม่ได้มันยังแยกแยะวิเคราะห์อะไรไม่ได้แต่ที่เขาไม่ขยันทำการบ้านไม่ขยันอ่านหนังสือเพราะพ่อแม่บกพร่องพ่อแม่ต้องทำที่ตัวเองคือเอาใจใส่การเรียนของลูกให้มากขึ้นกว่าเดิมเอาใจใส่ในการดูแลลูกบริหารเวลาในการเรียนในการเล่นให้มากกว่าเดิมนี่แสดงว่าพ่อแม่ต้องทำที่ใครทำที่ลูกหรือทำที่ตัวเองทำที่ตัวเองพ่อแม่ทำที่ลูกก็คือบังคับลูกด่าลูกดุลูกเคี่ยนลูกเพราะเกียจคร้านไม่ขยันทำการบ้านไม่ขยันอ่านหนังสือนี่เป็นพ่อแม่ประเภทลากควายจูงควายลูกของท่านมีชีวิตลูกของท่านมีจิตวิญญาณท่านจะไปลากหรือไปจูงจมูกลูกไม่ได้ไปลากลูกไม่ได้ท่านรู้ไหมครับมนุษย์เนี่ยบางทีมันก็เหมือนแมวบางทีมันก็เหมือนแมวแมวเนี่ยท่านลากมันเนี่ยลากมาข้างหน้ามันจะถอยหลังแมวเนี่ยท่านดึงมันมาข้างหน้าลากมาลากจูมาข้างหน้ามันจะถอยหลังมันจะเอาเล็บเอาตีนเนี่ยเกาะพื้นแน่นเลยแล้วท่านลากมันก็จูไปท่านใช้แรงมากกว่าแต่ถ้าเป็นสุนัขหรือเป็นหมาท่านจูทางไหนมันก็ไปทางนั้นหมาฮี่ฮี่กลับฮี่กลับนะท่านรู้ไหมคนที่ไม่เคยขี่ม้าไม่เคยเป็นจ็อกกี้เนี่ยจะไม่รู้หรอกไม่เคยเลี้ยงม้าก็ไม่รู้ถ้าท่านอยากให้ม้าไปทางไหนท่านต้องตามใจม้าก่อนมันจะไปทางไหนเวลาขี่มันปุ๊บกระตุกมันปุ๊บมันจะเดินไปทางไหนปล่อยมันไปครับให้มันไปในทางที่มันอยากไปแล้วท่านค่อยจูงมันไปไม่ใช่ลากจูงนะจูงใจมันเพื่อให้มันไปในทิศทางที่ท่านต้องการนี่คือสิ่งที่พระบิดาแฝงสัจธรรมเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ได้เรียนรู้ที่เป็นลูกของพระองค์ได้เรียนรู้อยู่รอบตัวถามว่าบังเอิญไหมครับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเหรอท่านบอกว่าธรรมชาติของม้าใช่แต่ใครสร้างพระบิดาสร้างใช่ไหมท่านเห็นไหมวัวควายช้างม้าวัวควายสัตว์อยู่ใกล้ตัวเวลามันนอนอยู่แล้วมันจะนอนท่านอนก็ต่างกันเวลาจะลุกนะบางตัวก็เอาขาหน้าสองขาลึกขึ้นก่อนเอาสองขาหลังขึ้นทีหลังบางตัวก็เอาขาหน้าเอาขาหน้าขึ้นข้างเดียวก่อนแล้วขาข้างหลังกับข้างหน้าค่อยยกท่านเคยสังเกตไหมนะครับมันเป็นคำสอนในทางธรรมะทั้งนั้นนะครับคิดเป็นหรือเปล่าก็เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาใครสร้างปัญหากับท่านท่านต้องคิดก่อนว่าหรือตัวกูเป็นผู้สร้างปัญหากับมันก่อนพระพุทธองค์จึงต้องสอนมนุษย์ว่าวิธีการจัดการกับปัญหาที่ท่านเผชิญในชีวิตแล้วทำให้เกิดทุกข์เพราะแก้ปัญหาไม่ได้หรือเพราะวิตกกังวลกับปัญหานั้นพระองค์จึงกำหนดค้นพบ
อริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยและนิโรธเอาไว้ท่านใช้เป็นหลักการในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเสร็จปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากปัญหานั้นก็หายซึ่งความทุกข์ที่ต้องแก้ด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธเป็นความทุกข์ที่ท่านอยู่ในสังคมแล้วคนรอบข้างสร้างอุปสรรคสร้างปัญหาให้กับท่านทำให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างลำบากท่านจึงต้องใช้ปัญญาของท่านแก้ปัญหานั้นและที่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยน้ำยอกเอาน้ำบงแสดงว่าเวลาท่านมองเนี่ยคนบางคนเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาให้กับท่านท่านก็ไปโทษไอ้เวรนั่นท่านก็พยายามจะไปจัดการกับไอ้ตัวปัญหานั่นแทนที่ท่านจะจัดการที่ตัวท่านเองแล้วการทะเลาะเบาแว้งกันก็ไม่มีการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมก็ไม่เกิดขึ้นกฎแห่งกรรมก็ไม่ต้องทำงานไม่เคยมีใครสอนท่านแบบนี้สอนอย่างเดียวถือศีลโดยไม่มีเหตุผลว่าถือเพราะอะไรเป็นยังไงและปรากฏว่าทุศีลเนื่องจากอะไรยังไม่มีอำนาจพอที่จะคอนโทรลควบคุมจิตของตัวเองให้หนักแน่นมั่นคงเพราะพยายามแต่จะดับขันธ์เห็นไหมไม่เชี่ยวชาญคนกวนตากวนหูกวนใจหรือกวนตีนไม่เคยฝึกฝึกว่าเขายั่วยุเราเนี่ยเราสามารถที่จะทนต่อการยั่วยุของคนรอบข้างได้ไหมหรือได้อย่างไรท่านเคยฝึกไหมไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวฝึกไหมเห็นไหมก็จะก่อเวรเกี่ยวกรรมกันตลอดนี่เหมือนกันไม่เคยโทษตัวเองพระพุทธองค์เนี่ยได้ให้มรรคที่มีองค์8สัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมมาอะไรไม่รู้8ข้อถ้าทำครบทั้ง8นะปฏิบัติครบทั้ง8ท่านจะไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์ในชีวิตของท่านในอีกมุมหนึ่งก็คือปัญหาที่เกิดจากการที่ตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเองเขาเรียกหาเรื่องให้กับตัวเองเช่นปากหมาปากเสียไปเผื่อเขาไปเสือเขาเนี่ยนี่คือการไม่มีสัมมาไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนรอบข้างถ้าเราปฏิบัติไม่ชอบคือปฏิบัติตามที่คนรอบข้างท่านไม่ชอบเขาก็จะมันเป็นกระจกกฎแห่งกระจกเขาก็จะทำในสิ่งที่ท่านไม่ชอบกลับมาหาท่านใช่ไหมมรรค8สอนตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ไอ้นี่เป็นสิ่งที่ต่ำกว่าที่พระองค์ตรัสรู้อีกพระองค์ตรัสรู้เรื่องธรรมจักรเราย้ำถ้าพระองค์สอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุลโลกพระองค์สอนให้หมุนธรรมจักรพระองค์สอนว่าอย่าหลับตาอย่าปิดหูเพราะว่าคนที่สร้างเงื่อนไขเพื่อให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือหน้าต่างทั้ง5บานหน้าต่างก็คือท่านต้องมองเห็นคนจะกวนตีนท่านหรือจะดีกับท่านเนี่ยคือเงื่อนไขดีกับท่านคือเงื่อนไขด้านบวกกวนตีนท่านคือเงื่อนไขด้านลบไม่ว่าเขาจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกหรือลบให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยินท่านมีหน้าที่อย่างเดียวต้องหมุนธรรมจักรให้ได้อย่าหมุนกรรมจักรนี่คือภารกิจหลักของจิตหยาบที่ต้องทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณขณะที่เป็นมนุษย์เราพูดตรงที่สุดแล้วใครจะเถียงเราเถียงมาขอให้มีผลนะอย่าอ้างอย่างเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระองค์สอนครับแต่คนทำทางตาบอดมันโง่เองมันไม่รู้ว่าพระองค์สอนไปตรงไหนนี่เราอ้างพระพุทธองค์ตลอดนะอย่าไปหาว่าเรามาทำลายศาสนานะพระองค์บอกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะที่เราสอนเนี่ยก็คือสอนให้หมุนธรรมจักรพระองค์ได้ความรู้มาจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์ได้คำตอบว่าเพื่อมาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกประโยคนี้หายไปไหนและยังมีประโยครองเราคือโลกโลกคือเรานี่แสดงว่าสำคัญมากไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเองเราก็คือพระพุทธองค์ไม่ใช่เราก็คือตัวเราเองไม่ใช่ครับคำว่าเราคือมนุษย์ทุกคนทั้งโลกมนุษย์ทุกคนทั้งโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนั่นแสดงว่าถ้าเราทำอะไรนะเพื่อโลกนั่นก็เท่ากับเราทำเพื่อตัวเราเองอยู่แล้วมาทำอะไรครับโลกไม่มีชีวิตอ่ะสิ่งมีชีวิตอย่างเราสิต้องเป็นผู้กระทำใช่ไหมเช่นเราต้องไปเรามีชีวิตอ่ะเราเป็นอาแปะที่ลากรถอ่ะสองล้อเนี่ยใช่ไหมหรือเราเป็นน้องผู้ชายที่ต้องมีหน้าที่นัดจับเชือกที่จูงจมูกอ่ะเนี่ยที่ผูกจมูกไว้กับควายอ่ะว่าน้องเขาจะเลือกจูงจมูกควายถ้าเขาจะเลือกจูงจมูกควายเขาต้องลากควายนะแต่ถ้าเขาเลือกจูงใจควายเขาก็จะได้ใจควายเขาแค่จับเชือกไว้เป็นผู้นำควายควายจะเดินตามผู้นำเพราะอะไรผู้นำทำให้ควายมันรักได้ใจควายเพราะเอาใจให้กับควายนี่คือกฎของพระบิดาที่พวกท่านเห็นแล้วมองข้ามไปหมดนี่ไงคือธรรมะถ้าท่านปฏิบัติธรรมท่านต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าถือศีลแล้วนั่นแหละปฏิบัติธรรมแล้วถือก็ไม่ครบด้วย
นะขาดบ้างทุศีลบ้างวุ่นวายนี่ง่ายๆครับให้เข้าใจตรงเนี้ยเพราะต่อไปเนี้ยเวลาใครเขาพูดไม่เพราะกับท่านท่านก็ต้องถามเขาว่าขอโทษนะครับไม่ทราบว่าผมพูดผิดอะไรหรือเปล่าหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าครับขอโทษครับถ้าท่านไม่รู้ถ้าท่านโง่ท่านขาดสติหรือขาดสติน่ารู้ถ้าท่านประมาทเพราะท่านไม่รู้เหมือนอย่างเงี้ยพี่เอาข้าวไปให้หมาใกล้ๆบ้านเพื่อนอ่ะแล้วเขาโกรธพี่อ่ะทั้งที่พี่ทำความดีงามยอมรับนะว่าพี่ทำความดีงามพี่ก็ต้องถามก็เลยนะในนี่ดีนะมาถามพระบิดามาถามผ่านเราเราก็ให้คำตอบถ้าไปถามตรงนั้นเขาหาว่าเราไปกวนตีนเขาอีกใช่ไหมกินอยู่บนกินอยากอยู่กับท้องกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังไม่รู้อีกเหรอเอาข้าวมาให้อาหารหมาแถวเนี้ยมันมาขี้มาอื้อหน้าบ้านเขาพูดคำว่าขี้คำว่าอื้อเนี่ยนะเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดก็คือทำให้หมากับแมวเนี่ยไม่ยอมไปไหนมาวนเวียนอยู่แถวบ้านเขาซึ่งเขาไม่ใช่คนรักหมาเขาไม่ใช่คนรักแมวพี่รักหมารักแมวพี่ต้องไปเลี้ยงที่บ้านพี่เขามองตรงนั้นเห็นไหมมองคนละมุมนะถ้าท่านเข้าใจนะพี่เข้าใจพี่คงไม่โกรธเขานะเพราะเขามีสิทธิ์ของเขานะเขามีสิทธิ์ของเขาที่จะคิดอะไรก็ได้แต่ที่เขาไม่มีเมตตากษัตริย์แล้วมาด่าพี่หยาบคายหรืออะไรต่างๆมาก้าวล่วงพี่นะนะพี่บาปตรงที่ทำให้เขาเสียสมดุลพี่บาปตรงนั้นนะพี่ทำให้เขาเสียสมดุลพี่ได้บุญตรงที่ใจดีกับสัตว์เมตตาสัตว์ส่วนเขาได้บาปตรงไหนไหมก้าวล่วงพี่ก้าวล่วงพี่ใช่ไหมก้าวล่วงแต่ที่พูดกับพี่ดีๆมาชวนทะเลาะถ้าพูดดีๆบอกว่าขอโทษนะเอาอาหารไปให้หมาที่บ้านอื่นได้ไหมที่นี่ไม่ชอบหมาไม่ชอบแมวนะถ้าพี่ให้กินอาหารให้ถ้าคุณให้อาหารหมาแมวแถวเนี้ยมันก็ไม่ไปไหนมันวนเวียนอยู่แต่แถวเนี้ยแล้วบางทีมันก็อึก็ขี้นะเออถ้าพูดแบบนี้พี่ฟังแล้วพี่สบายใจใช่ไหมครับนั่นน่ะเขาก็บาปตรงนั้นเขาก็ผิดบาปตรงนั้นเห็นไหมแต่ใครเป็นผู้เริ่มต้นน่ะพี่ไปให้เงื่อนไขเขาใช่ไหมเขาใช้หน้าต่าง5บานก็คือตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นหมาที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมทำให้เขาเนี่ยมีทัศนคติที่เป็นลบทั้งต่อหมาต่อแมวหรือต่อพี่เป็นเหตุพี่บาปนะฮะเพราะถ้าเรากลัวบาปเราก็อย่าเลี่ยงอย่าไปทำอย่าไปเป็นเงื่อนไขใดๆให้กับคนอื่นเขาเสียเลยจะดีกว่าถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้เขาไม่ได้ท่องไว้ขีดเส้นใต้ไว้โอเคนะพี่คงจะมีความสุขมากขึ้นที่ได้รู้ความจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าประมาทไปหน่อยแต่ท่านแกล้งเขากลับไปแกล้งเขาเขาด่ากูเลยแกล้งแม่งเลยเอาอาหารไปกองมาเลยเพื่อเรียกหมาทั้งฝูงแถวนั้นมากินหน้าบ้านมึงให้หมดอย่างนั้นท่านขาดสตินะอย่าหาทำโอเคไหมพี่เป็นน้องๆครับกดแห่งกระจกพอเก็ตนะต่อไปนี้เวลามีปัญหากับใครหรือใครสร้างปัญหาให้กับท่านอย่าไปโทษคนอื่นเพราะคนคนนั้นเขากำลังช่วยท่านคือให้ท่านรู้ว่าท่านเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาเขาเป็นเพียงแค่เงาของท่านในกระจกเพื่อจะบอกพวกท่านซึ่งพระบิดาทรงออกแบบอย่างนี้ไว้จริงๆเพื่อท่านได้รู้ว่าตัวเองกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วหรือไม่ท่านมีอะไรบกพร่องตรงไหนท่านต้องคอยสังเกตคนรอบข้างเขาจะถอนหายใจเขาจะไขว่ห้างเขาจะบิดขาเขาจะขยับตัวไปมาหรือเขาจะกระแอมหรือเขาทำตัวทำหน้าตาเลิกลักหรือเขาอยู่ไม่นิ่งลุกลิกลุกนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ท่านเห็นในกระจกนะแต่มันไม่ใช่กระจกแต่เขาเป็นกระจกเป็นเงาในกระจกของท่านสะท้อนให้ท่านเห็นว่าท่านกำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่ไปกระทบจิตกระทบใจเขาแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนกรรมเขากำลังเกิดเขาเลยแสดงอาการแสดงกิริยาที่เป็นพิรุธออกมาท่านอย่าโง่ถ้าอยากรู้ว่าขณะนี้ท่านไม่ก่อเวรทำกรรมกับบาปให้สังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างที่เขาแสดงออกต่อตัวท่านนะแสดงออกต่อตัวท่านโดยเฉพาะท่านเข้าใจไหมเราเงาเรากับเขาเงาเราในภาพของคืนวันนี้ท่านต้องจำให้ติดตาไว้ตอนเนี้ยสื่อพระโอวาทตอนเนี้ยพระบิดาทรงเมตตากล่าวกับท่านว่าลูกต้องกลับมาดูซ้ำๆหลายๆครั้งเหมือนทุกๆตอนที่เป็นอนุตตรธรรมที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาให้พวกท่านฟังคำสอนพวกเนี้ยดีกว่าไปจำคำสอนแต่โบราณแล้วมานั่งท่องว่าอยู่บทไหนบรรทัดไหนใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างฉลาดเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วพาจิตวิญญาณตัวเองกลับพระนิเวศของพระเจ้าก็คือแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยเรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนยังไงจะดีกว่าไหมครับเพราะเวลาของท่านทั้งหลายที่จะเป็นมนุษย์บนโลกนี้มันเหลือน้อยมันสิ้นยุคแล้วพระบิดากำลังชำระโลกและรัวกลองเพลนเร็วขึ้นหนักขึ้น หนักขึ้นจนกระทั่งมาถึงตัวท่านและท่านจะทนไม่ได้ท่านต้องรีบเข้าใจเข้าถึงและปฏิบัติให้ได้ทำตนให้เป็นผู้ที่พระบิดาทรงคัดไว้ดีกว่าครับท่านจะมีอายุเป็นอมตะอายุยืนขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยอายุยืนผ่านภัยพิบัติทั้งหลายได้อย่างสบายๆไปสู่โลกยุคหน้า
แล้วพอถึงเวลาแล้วเด็กยุคพลังงานใหม่มันมาเกิดแล้วท่านส่งไม้ต่อให้เขาแล้วท่านก็สามารถนอนหลับเป็นตายเขาว่านอนหลับเป็นตายคือหลับตอนหลับอะตอนเป็นนั่นนอนหลับนอนหลับตอนเป็นอะแล้วหลับแล้วตายไป เขาเรียกว่าหลับเป็นตายนึกภาพออกไหมครับจิตวิญญาณของท่านก็จะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาตามเราไปกราบพระบาทพระบิดาหรืออาจจะไปก่อนเราก็ได้ถ้าภารกิจของเรายังไม่เสร็จจะอยู่กันเป็น50ปี100ปี200ปีได้เพราะเราเอารูปธรรมที่เป็นลักษณะมนุษย์ในต่างดาวต่างกาแล็กติกหรือต่างกาแล็กซี่มาให้ท่านได้เห็นแล้วบางรูปธรรมบางเผ่าอายุ 5,000 ปีบางเผ่าอายุ 10,000 ปีบางเผ่าอายุ 20,000 ปีบางเผ่าอายุแค่500ปีโดยเฉพาะไอ้พวกตัวแสบไอ้มอดตัวแสบอายุแค่500ปีแล้วตายเพราะอะไรเพราะมันมาอยู่ในระบบโลกเราอากาศของโลกเราก็ไม่เหมาะกับมันมันต้องมุดรูอยู่ใช่มั้ยแล้วโผล่ขึ้นมาเป็นบางเวลาแล้วต้องใส่เกราะใส่อะไรบางอย่างจนกระทั่งทุกวันนี้เขาเลยต้องใช้วิธีโคลนนิ่งแล้วก็ใช้วิธีไฮบริดผสมไขว้พันธุ์จนเลยจนมองไม่ออกว่าใครเป็นใครมั่วไปหมดนะแต่พระบิดาทราบท่านไม่ต้องห่วงโอเคนี้นะพูดให้หายง่วงโอเคกฎข้อต่อไปครับกฎของพระบิดากฎแห่งจิตจักรวาลกฎของพระเจ้าคือกฎแห่งอีกาลักน้ำ ทำไมเขาเรียกกาลักน้ำเพราะกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้ลักขี้ขโมยครับมันชอบไปลักลูกเอาลักไข่ของกาวาวะเอามานะกาวาวกับอีกามันไม่เหมือนกันนะฮะมันคิดว่าไข่ของกาวาวเนี่ยเป็นไข่ของมันมันเลยไปขโมยมาฟักตัวมาฟักแล้วจนลูกกาวาวออกมาเป็นตัวกลายมาเป็นลูกกาอีกามันดำแต่กาวาวมันไม่ใช่สีดำอะนะเขาเลยเรียกว่าอีกากาลักน้ำก็เหมือนกันครับกฎแห่งกาลักน้ำเป็นกฎของจิตจักรวาลเป็นกฎของพระเจ้าหรือเป็นกฎของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรารู้จักไหมฮะกาลักน้ำเนี่ยภาษาฝรั่งใช้คำว่าสายฟอนภาษาฝรั่งใช้ว่าสายฟอนเอาดูภาพนี้ใช้คำว่ากาก็คืออีกาเพราะนิสัยกาคือขี้ลักขี้ขโมยถังหมายเลขหนึ่งวางอยู่บนที่ตั้งเห็นไหมอยู่ข้างบนอยู่สูงกว่าถังใบที่สองที่อยู่ข้างล่างแล้วมันมีท่อต่อคำว่ากาลักน้ำก็หมายความว่าน้ำในใบที่สองเนี่ยเติมมันไม่มีแต่เราสามารถดึงน้ำจากใบที่หนึ่งที่อยู่ข้างบนอ่ะอยู่สูงกว่าผ่านท่อตามลูกศรที่ชี้พอมองเห็นนะเราไม่ต้องขยายภาพใหญ่เพราะเราอยากให้ท่านเห็นหน้าเราด้วยนะเรากลัวท่านจำหน้าเราไม่ได้นะลูกศรนะจากถังใบที่หนึ่งไหลผ่านท่อลงไปสู่ถังใบที่สองขณะที่ถังใบที่สองเดิมไม่มีน้ำเพราะฉะนั้นการที่น้ำใบที่สองเดิมไม่มีแต่กลับมีขึ้นได้เป็นเพราะว่ามันลักออกมาจากถังใบที่หนึ่งเขาเรียกว่ากาลักน้ำคนโบราณเรียกภาษาฝรั่งใช้ว่าไซฟอนที่เราสะกดให้ท่านนะกระพริบอยู่นะอย่างนี้เขาเรียกกาลักน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าไซฟอนภาษาไทยเรียกว่ากาลักน้ำท่านเห็นไหมฮะน้ำถังใบเล็กใบที่สองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนังน้ำในใบที่หนึ่งจะลดลงนี่คือกฎของจักรวาลข้อหนึ่งว่าถ้าที่ใดที่หนึ่งมีพลังงานเพิ่มขึ้นมันจะมีอีกที่หนึ่งในจักรวาลเนี่ยในเอกภพของพระเจ้าพลังงานจะลดลงเสมอโปรดฟังอีกครั้งกฎของจักรวาลถ้าที่ใดที่หนึ่งมีพลังงานเพิ่มขึ้นมันก็จะมีอีกที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลเดียวกันเนี่ยมีพลังงานที่ลดลงเสมอท่านดูกาลักน้ำหนึ่งกับสองใช่ไหมหนึ่งเต็มอยู่สองมันพร่องอยู่แต่ถ้าสองมันพร่องมันเพิ่มไม่ใช่พร่องสองมันพร่องสองมันเพิ่มหนึ่งจะพร่องนี่คือกฎสากลของจักรวาลท่านเคยได้ยินเรากล่าวไว้ในพระคัมภีร์จิตจักรวาลซีรีส์ที่สมัยที่คุณดาราสำนักพิมพ์จิตจักรวาลเป็นผู้จัดพิมพ์ไหมไปอ่านดูนะในซีรีส์นั้นนะในซีรีส์ทั้งหมด10กว่าเล่มนะเล่มไหนมีเรื่องนี้ท่านไปหาอ่านซะนะครับถ้าต้องการจะให้พระบิดาคัดเลือกนะเพราะสิ่งที่เราสอนทุกวันนี้มันลึกซึ้งมากไปกว่าคำสอนของจิตจักรวาลขั้นพื้นฐานที่ยังมีโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมปนอยู่มากที่เป็นอนุตตรธรรมจะปนไว้ได้น้อยมากเพราะกลัวท่านรับไม่ได้กลัวท่านจะปฏิเสธรับไม่ได้เพราะว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยสอนเอาไว้ท่านจะมองว่าเราหลุดโลกมากเกินไปเราเลยใส่ไว้นิดๆทุกวันนี้ก็ค่อยๆเพิ่มอ่ะ
ห็นไหมสอนธรรมะมาตั้งนานเราเพิ่งบอกว่าอย่าดับขันธ์ห้าอยู่ๆโผล่ขึ้นมาพวกท่านตกใจช็อกเลยเอ้ยเหรอเฮ้ยทำไมแต่ก่อนท่านอาจารย์ไม่พูดก็มันยังไม่ถึงเวลาไงมันบางคนทิ้งห้องนี้ไปอาจารย์มัวแต่รักคนใหม่สอนแต่เรื่องเก่าๆไม่สนใจคนเก่าๆแล้วเพราะว่าเรื่องใหม่ๆไม่สอนแล้วไม่มีแล้วนะมาอบรมที่ไซโคโชที่ภูกระต่ายก็มาแม่งเดือนเดียวเดือนละครั้งมันจะไปได้อะไรนะสู่ไปอบรมกับเจ้าลัทธิของกูเนี่ยมันอบรมทั้งวันทั้งคืนไม่รู้อบรมอะไรแล้วแต่นะครับแล้วมันก็หายไปจากห้องเรียนนี้นะไม่มั่นคงนะท่านไม่ฟังเราท่านทิ้งเราไปเราไม่เสียใจจนน้ำลายไหลน้ำตาไหลหรอกไม่เสียใจเรามีคนฟัง3คน5คน1คนเราก็ดีใจอย่างเช่นเรดิโอการ์เด้นวันนี้เราถามน้องบุญธรรมว่าน้องบุญธรรมตรวจสอบไปยังลูกวันนี้เรดิโอการ์เด้นที่คนทั่วโลกเขาจะดูเรานี่มีคนดูกี่คนน้องบุญธรรมบอกว่าตอนบ่ายๆมีคนดูอยู่3คนมีคนฟังอ่ะไม่ใช่ดูอยู่3คนอุ้ยเราดีใจมากเลยเราดีใจมากเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไตรนะไม่ใช่ปัญจพระพุทธองค์มีปัญจวัคคีย์ใช่มั้ยของเรามีไตรวัคคีย์มีฟัง3คนทางเรดิโอการ์เด้นในจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆคนไหนฟัง Facebook ฟัง YouTube อยู่นะถ้าต่อไปอยู่ต่างประเทศอ่ะท่านต้องฟังคนเดียวเพราะผัวไม่ให้ฟังหรือเมียไม่ให้ฟังหรือพ่อผัวกับเมียหรือพ่อแม่เค้ารำคาญนะท่านเปิดเรดิโอการ์เด้นผ่านคลิปผ่านแอปพลิเคชันในบนมือถือนะและท่านใช้ earphoneนะฟังคนเดียวก็ได้นะเขาจะได้ไม่รำคาญเราท่านฟังบนเครื่องบินคนข้างๆท่านก็อาจจะรำคาญถ้าท่านเปิดมือถือที่เป็น Facebook ท่านก็ใช้เรดิโอการ์เด้นเปิดได้ครับอยู่บนเครื่องบินแล้วสัญญาณวิทยุมันก็ไม่ใช่สัญญาณโทรศัพท์มันไม่รบกวนเครื่องบินนะในเรื่องของการบินอยู่แล้ว ใช่ไหมรับฟังแค่รับสัญญาณมาแล้วเปิดฟังแต่ตอนเครื่องบินกำลังจะขึ้นเทคออฟหรือตอนเครื่องบินกำลังแลนดิ้งท่านหยุดท่านอย่าใช้เพราะเดี๋ยวสัญญาณไปรบกวนมันจะทำให้เกิดอันตรายต่อท่านและเพื่อนคนอื่นที่โดยสารอยู่บนเครื่องบินตอนขึ้นกับตอนลงนะครับนะเราฝากท่านไว้แต่เขากลัวท่านลืมนะแอร์โฮสเตสจะบอกท่านว่านะกรุณาปิดโทรศัพท์เครื่องมือสื่ออะไรต่างๆนะสัญญาณบนเครื่องเลยนะคะระหว่างการเดินทางเขาจะบอกท่านอย่างนั้นเพราะเขาขี้เกียจมาเตือนว่าตอนนี้กำลังจะแลนตอนนี้กำลังเทคออฟนะเอานะเราก็พูดให้ท่านฟังความจริงเป็นอย่างนี้พี่น้องครับท่านเห็นภาพเนี่ยไซฟอนคือการลักน้ำบทเรียนที่พระบิดากำลังสอนท่านนี่เป็นอีกกฎหนึ่งนะกฎแห่งการรักน้ำใช่ไหมครับต้องให้แล้วจะได้เนี่ยถ้าไอ้ถังใบที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้มีมากก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นหมายเลขหนึ่งมีเกียรติสูงมีบารมีสูงก็อยู่บนแท่นนะกระป๋องหมายเลขหนึ่งก็คือคนที่หนึ่งเนี่ยมีบารมีสูงเพราะอยู่บนแท่นเขาเรียกบารมีทางจิตวิญญาณสูงและเป็นผู้ที่มีมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สองที่อยู่ติดดินบารมียังไม่มากและในกระป๋องเนี่ยแทบไม่มีน้ำเลยก็แปลว่าเป็นผู้มีน้อยกว่ากฎของพระบิดากฎแห่งการรักน้ำคืออะไรครับพี่น้องครับ 1. ผู้มีมากต้องให้ผู้มีน้อยผู้มีมากต้องให้กับผู้มีน้อยเห็นไหมเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องให้กับเบอร์สองนี่คือกฎแห่งการรักน้ำไม่ต้องเทไหลลงมาได้เองโดยอาศัยแรงกดดันของอากาศนั่นคือพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์แต่เราไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์เราสอนเรื่องอนุตตรธรรมน้ำสามารถจะไหลจากถังใบที่1ไปสู่ใบที่2ได้โดยกฎของมันก็คือผู้มีมากต้องให้กับผู้มีน้อยข้อ2ผู้มีมากต้องเสียสละแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อเราแบ่งปันของเราจากหมายเลข1เนี่ยถ้าสมมุติเราเป็นหมายเลข1แบ่งปันที่เรามีอยู่มากไปให้กับหมายเลข2แปลว่าเราต้องให้น้ำหรือให้สิ่งที่เรามีอยู่แก่ถังใบที่2ใช่หรือไม่เมื่อเราให้ใบที่2ไปแล้วใบที่2มันได้น้ำเพิ่มมาก็คือได้บุญบารมีได้ความดีงามได้สิ่งที่ดีความรู้ที่ดีข้อมูลที่ดีทรัพย์สินเงินทองปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่ไอ้หมายเลข1แบ่งให้เขาไปเท่าไหร่ไอ้หมายเลข1มันก็หายไปเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่มั้ยพี่น้องให้เขาแล้วเราหายแล้วเราไม่ได้คืนเพราะเขาไม่มีปัญญาคืนให้เราเพราะเขาอยู่ต่ำกว่าเราเขาคืนเราไม่ได้ใช่หรือไม่กฎแห่งการรักน้ำฟังดีๆแล้วคิดตามนะพี่น้องใช้ปัญญาของสมองสองซีกแต่ท่านจะเข้าใจและเข้าถึงอนุตตรธรรมได้ถึงแม้ท่านเข้าได้ด้วยตัวเองไม่ได้แต่ท่านเข้าผ่านเราเนี่ยใช้เวลาอดหลับอดนอนของท่านให้มีค่านะใครฟังแล้วฉลาดขึ้นแน่นอนครับคิดตามเราอย่าคิดเร็วกว่าเราอย่าไปคิดอย่าไปด่วนคิดเอาคิดว่ากูฉลาดอ่ะ
หมือนอย่างบางคนเวลาคอมเมนต์น่ะพระบิดาสอนเรื่องกอไก่นะขณะที่พระบิดาเคยสอนด้วยหอนกฮูกเอาไว้เวลาอ่านคอมเมนต์อ่านคำที่เราสื่อพระบิดามาเรื่องกอไก่ดันทะลึ่งไปพูดเรื่องหอนกฮูกที่พระบิดาให้เราสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วไปพูดถึงทำไมอะครับทำไมไม่พูดว่าเข้าใจเรื่องกอไก่ตรงเนี้ยเข้าใจว่ายังไงถ้าจะเป็นคนคิดลบกับท่านน่ะจะมองว่าท่านเป็นคนนิสัยขี้คุยขี้โอขี้อวดอวดว่ากูรู้มากรู้มากและปฏิบัติได้มากจริงหรือเปล่าอ่ะทำไมไม่ทำความรู้ให้กระจ่างความรู้ที่เพิ่งรู้เนี่ยเรื่องไก่เนี่ยให้มันกระจ่างถามคำถามมาหรือแสดงความคิดเห็นมาว่าในความคิดเห็นของลูกนะว่าไก่ที่พระบิดาสอนมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ครับไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ครับไม่ใช่ไปนู่นเลยจากไก่นะพูดอยู่สองคำเอเมนสาธุขอพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตากับอาจารย์เมตตาแล้วก็ไปบ้าพูดถึงเรื่องหอนกฮูกท่านเห็นไหมครับบางคนเป็นอย่างนั้นจริงท่านดูในห้องเรียนนะท่านอย่าโกรธเรานะถ้าใครเป็นแบบนี้จำไว้เพราะบางทีท่านเป็นนิสัยเคยตัวที่เรียกว่าสันดานท่านบกพร่องด้านการเรียนรู้แบบนี้มันทำให้ท่านฉลาดไวขึ้นเหมือนคนอื่นไม่ได้ทำให้ท่านรู้มากขึ้นก็ไม่ได้เพราะท่านมีความรู้เอาไว้คุยรู้เอาไว้ขี้คุยไม่ต้องสอนคนอื่นเราสอนคนเดียวพออยู่ในห้องอ่ะนะบางทีท่านสอนผิดด้วยนะเอาของเราไปประโยคสองประโยคเหมือนบางคนไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธิอ่ะฟังพระบิดาสื่อกับอาจารย์อยู่แค่ประโยคสองประโยคกูสามารถไปเอาไปอธิบายได้เป็นสิบสิบเลยมีเจ้าลัทธิบางคนทำตัวแบบนี้อยู่นะอย่าไปโง่ไปเป็นลูกศิษย์มันนะเพราะมันเคยมาแฮปมาดูดเราไปเนี่ยนะใช้คำพูดเหมือนกับของจิตจักรวาลนั่นแหละแล้วไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธิอ่ะท่านเจอของจริงแล้วยังจะโง่ง่ายไปเป็นลูกศิษย์มันเหรอไปส่งเสริมให้เขาบาปนะเพราะถ้าท่านเขาไม่มีลูกศิษย์วันหลังเขาก็เลิกอย่าไปโง่เป็นลูกศิษย์นะหรือบางคนหลงไปเป็นลูกศิษย์เขาก่อนแล้วเพิ่งมาเจออาจารย์ก็เลิกซะครับอย่าไปส่งเสริมเขาให้บาปท่านก็จะบาปไปด้วยนะใช่ไหมรู้ว่าเขาน่ะเป็นน้ำโคลนน่ะและท่านก็เอาตัวไปคลุกกับน้ำโคลนอย่างพวกเขาตัวท่านก็เลอะโคลนเหมือนเขาอ่ะถึงแม้ตัวท่านตอนนี้ไม่ได้แช่อยู่ในโคลนแต่ไปมั่วสุมหมกมุ่นอยู่กับเขาที่เขาตัวเขาเต็มไปคลุกเป็นเต็มไปด้วยโคลนเวลาท่านมาหาพระบิดาท่านก็พาโคลนติดตัวมาด้วยทำไมหาเรื่องให้เปียกแปดเปื้อนตัวเองมาพระบิดาเนี่ยสมาร์ทเท่หล่อสวยโดยเฉพาะจิตสวยสมองสวยฉลาดจีเนียสไม่ชอบเลยครับใครว่าเราโง่เราโกรธอ่ะใครมาชมว่าฉลาดเนี่ยนะมีแต่คนหลอกเราท่านเอ้ยมึงฉลาดจังเลยมึงฉลาดจังเลยสมมติมันหลอกคนที่ชมท่านว่าฉลาดจริงๆหายากมากเลยมันมักจะว่าท่านโง่ใช่ไหมเอานะ ผู้มีมากต้องเสียสละประการที่3ครับกฎแห่งกาลักน้ำผู้มีน้อยต้องถ่อมตนคนที่รู้ตัวว่ามีน้อยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะถ้าท่านไม่ถ่อมตนคือถ้าท่านเป็นหมายเลข2ท่านไม่อยู่ต่ำกว่าอยู่เสมอหรืออยู่เหนือกว่าหมายเลข1กาจะลักน้ำเกิดขึ้นได้ไหมครับเห็นไหมมันจะขั้นเกิดมาเป็นมนุษย์มันต้องมีบางคนอยู่เหนือท่านบางคนต้องมีอะไรมากกว่าท่านขณะเดียวกันบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรน้อยกว่าท่านใช่ไหมถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นผู้น้อยหรือเป็นผู้มีน้อยหรือท่านเป็นผู้มีมากหรือผู้มีมากท่านควรทำไงถ้าท่านฉลาดเราควรอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนใช่ไหมเพราะผู้มีน้อยจะเป็นผู้ได้รับผู้มีมากต้องเสียสละคำว่าเสียสละแปลว่าให้แล้วเอาคืนไม่ได้ให้แล้วเอาคืนไม่ได้เราจึงสอนท่านเป็นเคล็ดลับถ้าท่านอยากรวยให้พระบิดาประทานสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ท่านต้องการเพราะพระองค์ทราบว่าท่านน่ะมีเกิดมามีอาชีพอะไรท่านต้องการอะไรท่านขาดสิ่งใดให้พระองค์เลือกประทานรางวัลให้กับท่านแปลว่ามาบริจาคที่สถานธรรมเราหรือทำบุญกุศลที่ไหนก็ตามอย่าจำว่าท่านทำไปเท่าไหร่ทำไปเมื่อไรทำให้กับใครทำไปได้แค่ไหนทำแล้วกูจะได้อะไรกลับคืนเลิกคิดครับนี่คือกฎแห่งกาลักน้ำท่านจำไว้ครับท่านต้องเสียสละเสียสละและเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูสไลด์ต่อไปครับเอาแค่ขั้นตอนนี้ก่อนถ้าท่านทำตัวว่าข้ารวยข้าเจ๋งข้ามีอำนาจวาสนาท่านต้องเป็นผู้ให้นะครับถ้าหลงตัวเองว่าร่ำรวยหรือรวยจริงก็แล้วแต่ท่านจะไม่ได้นะครับเพราะท่านเต็มอยู่แล้วเพราะท่านเต็มอยู่แล้วมันเป็นสัจจะกฎแห่งกาลักนะท่านจำไหมนะถ้าท่านทำตัวอยู่สูงกว่าคนอื่นไม่อ่อนน้อมถ่อมตนท่านคือคนมีมากเมื่อท่านเป็นคนมีมากท่านจะไม่ได้รับเหมือนไอ้เบอร์สองที่อ่อนน้อมถ่อมตนนึกออกไหมครับในจักรวาลเนี่ยมันจะมีท่อมีแจ็คเสียบหัวถึงกัน
แต่ละคนเนี่ยมีแจ็คเสียบหัวถึงกันหมด 7,000 กว่าล้านคนและแจ็คที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าสายทองของพระบิดาจะเป็นสายเมนนะพ่วงลงมากับแจ็ครวมของมนุษย์ 7,000 กว่าร้อยหัว 7,000 กว่าร้อยคนที่เราใช้คำว่าหัวเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ที่มีสายทองเชื่อมไว้กับพระบิดามันเหมือนสายสะดือที่พระบิดาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วให้มีสายสะดือติดกับมดลูกของแม่ชั้นใดชั้นนั้นแล้วให้ตัดเองนะโตขึ้นมาแล้วให้ตัดเองให้รู้ว่าที่ตัดขาดจากพระเจ้าอะจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบมันลอยถ้อยอะมันตัดพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยออกจากความสัมพันธ์ของมันเนี่ยมันมาตัดกันทีหลังมันมาตัดกันทีหลังนึกภาพออกไหมฮะเดิมเนี่ยนะมันมีสายทองคล้องกันระหว่างพ่อกับลูกอะแต่เราปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันเนี่ยกับไอ้ทารกเวลาโอแวโอแวตกฟากออกมาเนี่ยพยาบาลหรือหมอตำแยก็ตัดสายสะดือทิ้งแต่อย่าลืมนะตัดสายสะดือทิ้งแต่คุณตัดสะดือไม่ได้ทุกวันนี้มีมนุษย์คนไหนบ้างที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยไม่มีรูสะดือถ้าไม่เคยเห็นนะรีบเปิดเสื้อเลยนะเปิดเสื้อเลยนะท่านอยู่ที่บ้านอยู่กับคนที่ท่านรักไม่เป็นไรดูซิสะดือจุนหรือสะดือโบ สะดือจุนหรือสะดือโบสะดือจุนแปลว่ามันนุ่งขึ้นมาสะดือโบก็เป็นรูเข้าไปข้างในนั่นคือสัญลักษณ์พอเห็นรูสะดือปั๊บท่านต้องนึกถึงสายสะดือใช่หรือไม่ใช่วันนี้ท่านเห็นเราบอกเราสื่อกับพระเจ้าสื่อกับองค์จิตจักรวาลเราก็เหมือนรูสะดือของท่านท่านเห็นเราท่านต้องนึกถึงพระบิดาและท่านจะเชื่อว่าเรามีพระบิดาได้ไงท่านต้องฟังท่านต้องฟังคุณสมบัติของเราคือสื่อพระโอวาทของพระเจ้าที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกสื่อสอนท่านได้ลองให้เราพูดกี่ครั้งเราก็พูดอย่างนี้เห็นหน้าเราฟังพระโอวาทของพระองค์ต้องนึกถึงพระองค์เหมือนกันนะเห็นรูสะดือเห็นสายสะดือท่านต้องนึกแล้วท่านมีความเชื่อมโยงกับแม่ของท่านเป็นสายความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกตอนที่ท่านอยู่ในท้องใช่หรือไม่ใช่ถ้าเป็นลูกที่กตัญญูไม่ใช่ลูกเนรคุณจะสำนึกถึงพระคุณของแม่และพ่อที่ทำให้เราเกิดมาได้เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นรูสะดือของตัวเองหรือบางคนไม่มีรูสะดือมีแต่ปุ่มสะดือเพราะเขาเรียกว่าสะดือจุนที่พอพ่อแม่ตั้งชื่อเล่นว่าไอ้จุนแสดงว่าสะดือมันไม่โบมันไม่กลวงมีไว้ทำอะไรถ้าที่บางคนบอกไม่รู้มีประโยชน์อะไรทำให้ถึงมีรูอย่างอื่นมันหายหมดอ่ะไอ้ทำไมไอ้นี่ยังอยู่ก็เพื่อจะเตือนท่านไงให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ใช่ไหมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่เราก็เหมือนกันให้ท่านระลึกถึงพระบิดาหรือพระเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้างทุกสิ่งให้กับท่านรวมทั้งจิตวิญญาณที่เป็นตัวท่านเองด้วยท่านจะปฏิเสธพระองค์ได้ไงเรามาทำหน้าที่เป็นเหมือนรูสะดือหรือสะดือจุนสะดือโบให้กับท่านเห็นสะดือเห็นรูสะดือต้องนึกถึงสายสะดือเราสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าก็แปลว่าเราทำตัวเหมือนสายสะดือที่เชื่อมโยงกับมารดาของท่านหรือพระบิดาของท่านนั่นเองไม่ได้ต่างอะไรกันเลยมันเป็นอนุตตรธรรมที่มันแฝงไว้ถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาหรือด้อยปัญญาหรือเป็นคนโง่ง่ายและไปเชื่อตามไอ้คนนำทาตาบอดบางศาสนาที่มันปฏิเสธพระเจ้าแล้วท่านก็ไปเชื่อตามเขาอย่างว่าง่ายเราพูดได้มีเหตุผลไหมล่ะครับเหตุผลน่าเชื่อใช่ไหมครับที่มันบอกพระเจ้าไม่มีและธรรมชาติเป็นผู้สร้างนั่นเหตุผลหรือครับนั่นคือข้ออ้างเพราะเขาเกิดมานี่เขาเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นโลกใบนี้แล้วเวลาเขาเกิดมาแล้วจำความได้เอาแหวะเอาแหวะพระบิดาสร้างทุกอย่างบนโลกนี้สร้างโลกสร้างจักรวาลไว้ก่อนที่พวกมันจะเกิดซะอีกอะพอมันเกิดมามันไม่ทันเห็นพระบิดาสร้างมันเลยไม่เชื่อว่าพระบิดาเป็นพระผู้สร้างคิดว่าต้นไม้ขึ้นเองภูเขาเกิดเองน้ำตกเกิดเองเถื่อนถ้ำเกิดเองมันเกิดตามธรรมชาติของมันเราบอกท่านแล้วไงพระบิดาสร้างภูเขาไว้เพื่ออะไรนอกจากกำมังลมอะไรที่มนุษย์ทางโลกพอทราบแต่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันมีน้ำหนักมากน้ำหนักมวลของแผ่นดินบริเวณพื้นที่ตรงนั้นมากกว่าบริเวณอื่นที่เป็นที่ราบเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีน้ำหนักมากเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นตุ้มช่วยถ่วงโลกเวลามันหมุนไปเรื่อยๆมันจะไม่สายและไม่แกว่งไม่ต่างกันกับที่ช่างเขาเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆไปถ่วงที่กระทะล้อรถยนต์เวลาท่านเปลี่ยนยางใหม่เพื่อเวลาใส่ไปในล้อแล้วล้อมันไม่สะบัดแปลว่ามันไม่เสียสมดุลต้องเอาตะกั่วที่มีน้ำหนักเล็กๆไปวางภูเขาเนี่ยภูเขาลาวกาต่อให้ใหญ่แค่ไหนมันก็มีมวลน้อยกว่าโลกทั้งใบใช่ป่ะครับแต่ท่านรู้ไหมว่ามันสำคัญถึงขนาดนี้ไอ้คนที่สอนว่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมที่สอนกันเนี่ยรู้ไหมว่าคำตอบที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้
ว่าท่านทำให้โลกเสียสมดุลไม่ใช่เสียสมดุลทางกายภาพมันเสียสมดุลทางพลังงานซึ่งเป็นด้านจิตวิญญาณด้วยเรายังไม่ว่างจะพูดตรงนี้ถ้าพูดตรงนี้แล้วสนุกกว่านี้อีกครับท่านจะไม่กล้าทำบาปเลยนะครับคือนี้เหมือนกันครับท่านรู้วิธีว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ต้องไปนึกถึงศีลหรอกแค่ท่านปฏิบัติอย่างนี้ได้ยิ่งกว่าถือศีลนี่ครับเพราะท่านจะไม่ก้าวล่วงใครเลยครับเพราะท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ที่มาที่ไปและมีความสุขกับจิตจักรวาลมากท่านฟังต่อนะท่านฟังต่อทีนี้เรามาดูภาพนี้

ไอ้หมายเลข2เราทำให้มันคล้ายๆถังขยะไอ้หมายเลข2สีมันไม่เหมือนถังขยะมันเป็นถังที่ว่างเปล่าท่านเห็นมั้ยมันมีจุดสีดำๆอยู่ที่ท่อที่ลูกศรจากหมายเลข2วิ่งขึ้นไปชี้ตรงนั้นก็คือประตูมิติที่ปิดท่อที่มันเชื่อมโยงระหว่างกันเนี่ยที่มนุษย์สร้างไว้ขอโทษที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างไว้ปิดท่อไว้น้ำที่จะเป็นไปตามธรรมชาติที่เรียกว่าการลักน้ำผู้มีมากกว่าต้องเสียสละให้กับผู้มีน้อยกว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องครับมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะผู้ที่มีน้อยหรือผู้ที่ไม่มีมันหยิ่งยโสมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมันหลงตัวเองมันปิดกั้นตัวเองในการที่จะรับโอกาสดีๆจากใครในปิดกั้นตัวเองในการที่จะรับโอกาสดีๆจากพระบิดาก็คือปฏิเสธกฎแห่งการรักน้ำของพระบิดาซึ่งพระบิดาต้องการให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นสัตว์สังคมผู้มีมากต้องช่วยเหลือผู้มีน้อยช่วยแล้วต้องเสียสละเพราะว่าให้แล้วไม่ได้คืนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยถ้าไอ้หมายเลข2ทำตัวกระจอกทำตัวโอหังกูไม่คบใครกูไม่ง้อใครเนี่ยการปิดท่อไว้อย่างเงี้ยแปลว่ากูอยู่ในโลกเนี้ยแต่กูไม่ง้อใครกูไม่แคร์ใครกูไม่สนใจใครกูจะมีมากมีน้อยกูไม่สนคนแบบเนี้ยคือคนที่สร้างปัญหาให้กับจักรวาลสากลให้กับเอกภพทั้งระบบเลยเพียงแค่คุณทำตัวแบบนี้เพราะอะไรฮะเพราะการรักน้ำเกิดขึ้นไม่ได้คุณอย่าลืมนะไอ้ถังหมายเลขหนึ่งที่อยู่บนถังเนี่ยมันอาจจะมีถังหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5ที่เชื่อมโยงต่อๆกันไปเรื่อยถ้าไอ้ถังหมายเลขหนึ่งมีน้ำเต็มอยู่แล้วมันปล่อยให้ถังหมายเลข2มันจะทั้งใจจะขาดอยากจะทำบุญอยากจะช่วยอยากจะให้แต่ไอเวนี่ยิงยโสโอหังเนี่ยน้ำจากถังใบที่1หรือสิ่งที่คนมีมากเขามีมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนไหลลงไปสู่ถังใบที่2นะซึ่งเป็นลักษณะของการให้แล้วไม่หวังเอาสิ่งใดตอบแทนกลับคืนนะมันเกิดขึ้นได้ไหมพี่น้องเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการให้นั้นมันจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการรับเราตั้งใจจะให้แต่การรับนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีหลงตัวเองหยิ่งยโสปิดกั้นทุกอย่างไว้กระบวนการของจิตจักรวาลหรือกระบวนการทางธรรมชาติมันก็สะดุดเพราะไอ้คนพันนี้ท่านเห็นไหมครับเราอธิบายเนี่ยท่านเห็นภาพชัดเจนนะไม่ต้องมาพูดเป็นธรรมะแล้วต้องนั่งมโนเอาเห็นภาพเลยครับเห็นไหมถ้าเห็นเขียนเลข12เลยนะว่าเห็นภาพชัดเจนคมมาก sharpถ้าท่านเห็นภาพชัดท่านบอกเราว่า12นะเรามันเป็นตัวชี้วัดว่าท่านฉลาดขึ้นท่านกำลังให้พรกับตัวท่านเองและพระบิดาก็ทรงประทานพรให้โดยให้ท่านอวยตัวท่านเองอวยพรให้กับตัวท่านเองไม่ใช่หลงตัวเองนะเลข12นะก็สาธุนะโมทนาพระบิดาทรงเมตตาท่านที่รักครับนะมันเรามาดูหลักการนะต้องให้แล้วจะได้แต่อันเนี้ยเขาพร้อมจะให้แต่เสือกทะลึ่งไม่รับหรือปฏิเสธทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่น่ารักก็เหมือนกับปิดกั้นตัวเองนะทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่พร้อมที่เขาจะให้เพราะคนที่จะให้นะเขาคิดอย่างมีสติว่าถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจไหมถ้ามันผิดหลักกฎแห่ง6ถูกคนถูกวิธีนะถูกคนถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถูกต้องถูกใจ6ถูกตามปริญญาโมเดลเขาจะใช้คำนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ให้ไม่ได้เพราะมึงไม่เต็มใจจะรับกูจะไม่รับไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เสียของใช่ไหมอ่ะหนึ่งผู้มีมากต้องพร้อมจะให้นี่คือสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไปเจอใครกวนตีนทำตัวไม่น่ารักทำตัวไม่เหมาะสมแปลว่ามันปิดกั้นท่อเอาไว้ที่ท่านจะเอาการรักน้ำกับแปลว่าจะเอาสิ่งดีๆที่ท่านมีมากกว่าให้กับมันแต่ท่านต้องไม่เกลียดมันครับท่านต้องไม่โกรธมันนะท่านต้องไม่เอาตรงเนี้ยที่มันทำตัวไม่น่ารักตรงเนี้ยมาเป็นเงื่อนไขไม่ได้นะเพราะท่านผิดกฎแห่งการรักน้ำคือไอ้ที่อยู่สูงกว่ามีมากกว่าต้องพร้อมที่จะให้ตลอดเวลาถึงแม้ใครผู้ใดก็ตามมันคนไหนก็ตามไม่พร้อมที่จะรับขีดเส้นใต้นะครับถามว่าที่เรากำลังสอนอนุตตรธรรมท่านหรือเปล่าเป็นสัจธรรมที่โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมสอนท่านไม่ได้ถ้าท่านจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านถามว่าฟังอาจารย์แล้วฉลาดขึ้นไหมเราจะไปสอนเรื่องโง่ๆไร้สาระสอนให้มานั่งส่องจิตตัวเองมานั่งวิเคราะห์จิตตัวเองว่าจิตตัวเองมันทำอะไรมันอะไรเป็นยังไงมันมีประโยชน์อะไรครับมาเรียนรู้กับชีวิตจริงดีกว่าว่าเราบกพร่องอะไรเราก็แก้ไขตรงนั้นเรามีดีมีเด่นอะไรเราก็เอาตรงนั้นมาโชว์เอามาใช้แล้วเดินหน้าไปในชีวิต
ของความเป็นจริงแล้ว

ไม่ต้องทิ้งสังคมด้วยดีกว่าเยอะท่านฟังไปเรื่อยๆจำไว้ทุกคนต้องไซฟอนถังใบเบอร์1เนี่ยมันเชื่อมโยงกับเบอร์4 5 3 4 5 6 7 8 9 10นับไม่ถ้วนเลยถ้าเราเป็นถังหมายเลข2ทำตัวแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยที่เขาเป็นหมายเลข1เนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมชาติตามกฎของการรักน้ำได้ใช่หรือไม่พอหมายเลข1เนี่ยน้ำไม่พร่องหมายเลขหนึ่งก็จะไม่สามารถไปดูดน้ำจากผู้ที่มีมากกว่าไปดึงดูดเหนี่ยวรั้งน้ำหรือสิ่งดีๆที่มีมากที่คนอื่นเขามีมากกว่าอยู่บนแท่นที่วางตั้งเนี่ยสูงกว่าเหมือนหนึ่งกับสองเนี่ยไอ้หนึ่งมันอาจจะต่ำเหมือนสองกับหมายเลขอื่นกระบวนการมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะน้ำจากถังหมายเลขหนึ่งไม่ได้ระบายถ่ายเทไปแบ่งปันให้กับหมายเลขสองเมื่อมันเป็นอย่างนี้น้ำก็จะไม่ไหลเข้าถังหมายเลขหนึ่งใช่หรือไม่มันทำให้กฎของจักรวาลเนี่ยมีปัญหาชิบหายวายปวงหมดเลยจักรวาลของพระบิดาเสียหายหมดเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจึงจำเป็นจะต้องมากล่าวความจริงแบบนี้ให้กับคนทั้งโลกได้ฟังว่าที่ท่านชอบคุยกันนะว่าเด็ดดอกไม้บนโลกแต่สะเทือนถึงดวงดาวอ่ะนี่ไงนี่ไงที่เราพูดอยู่เนี่ยตรงนั้นมันต้องมโนใช่ไหมนี่ไม่ต้องครับเราเอาภาพมาให้ท่านดูถึงต้องใช้เวลาทำตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันเสาร์เช้ากว่าจะได้ออกมาแบบนี้เพื่ออธิบายท่านเข้าใจภายใน3นาทีในแต่ละสไลด์อ้าวผู้มีมากต้องพร้อมจะให้แปลว่าเปลี่ยนนิสัยแก้ไขสันดานในการรักเพื่อให้ได้ไหมไม่ได้ถึงแม้เจอใครบางคนทำตัวไม่น่ารักท่านจึงต้องรักมันบางคนทำตัวไม่น่าให้อภัยท่านจึงต้องให้อภัยใช่หรือไม่นี่คือคำสอนมาจากสิ่งนี้ครับเห็นไหมฮะธรรมะทุกข้อไม่ใช่ทำเพราะพระศาสดาสั่งไว้สอนไว้ท่านต้องรู้เหตุผลด้วยถ้าพระศาสดาไม่สั่งไม่ได้สอนไว้ท่านคิดเองไม่ได้เลยใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะการบรรลุภารกิจทางจิตวิญญาณมันเกิดขึ้นไม่ได้บอกแล้วพระพุทธองค์ก็สอนแล้วพุทธะนี่แปลว่าคนฉลาดคนที่นิยมในการใช้ปัญญามีหลักการหลักคิดและเหตุผลถ้าท่านจะเป็นพุทธะท่านต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้แล้วถามว่าที่เราสอนเนี่ยตอนท่านฉลาดมองอย่างมีเหตุผลนะมองเพื่อให้ไม่ใช่มองเพื่อเอาใช่ไหมเห็นไหมรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาคืออย่างนี้ครับเพราะมันเป็นกฎแห่งการรักน้ำของพระบิดาถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็พระองค์ทรงออกแบบเอาไว้อย่างนี้ไงถ้าทรงออกแบบว่าให้น้ำไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงคำสอนต้องเป็นอีกแบบนึงใช่หรือไม่ใช่น้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันคำสอนหรือกฎเกณฑ์ต่างๆมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ผู้มีมากต้องให้กับผู้มีน้อยและต้องพร้อมจะเสียสละด้วยแต่จริงๆในชีวิตจริงอ่ะไม่ต้องเสียสละหรอกถ้ามองทะลุมิติแต่ถ้ามองในมิติของโลกให้ไปแล้วกูหายไปกูมีร้อยให้มันไป10บาทกูเหลือ90อ่ะแสดงกูต้องเสียสละนะที่ให้มึงอ่ะให้ไป10อ่ะเพราะกูรู้ว่ามึงไม่มีปัญญาคืนกูหรอกแต่กูเมตตามึงกูถึงให้ไงมนุษย์ก็คิดได้แค่นี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับข้อ2ครับต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไขต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไขต้องให้โดยไม่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรฮะพร้อมจะให้กูก็ไปจ่ออยู่ที่ปลายท่อที่มึงเอาสีดำเอาคอกสีดำมาอุดไว้กูก็ไปจ่อที่ตัวมึงแต่ถ้ามึงเปิดคอกเมื่อไหร่เปิดตัวเปิดใจทำตัวน่ารักเมื่อไหร่พร้อมจะรับจากกูเมื่อไหร่นั่นแสดงว่ามึงเปิดคอกใช่ไหมน้ำจะไหลจากถังหมายเลขหนึ่งคือถังของกูไปสู่ถังที่สองคือถังของมึงที่ว่างเปล่าทันทีมึงเปิดเมื่อไหร่ไหลหามึงเมื่อนั้นแสดงว่ากูพร้อมจะให้มึงอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีเงื่อนไขมึงไม่น่ารักกูไม่ให้ไอคนนี้น่ารักกูให้แสดงว่าทำตัวอย่างนี้เป็นคนดีแท้จริงไหมคนดีคือคนต้องปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องของกฎจิตจักรวาลกฎแห่งจิตจักรวาลคือกฎแห่งพระเจ้าพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลคือพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทรงเป็นทั้งผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลคือในห้องทดลองของพระองค์รวมทั้งมนุษย์อย่างพวกท่านด้วยท่านจำไหมถ้าพระองค์ไม่มีจริงคำสอนแบบนี้ไม่มาผ่านเราแล้วเราคงไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แบบนี้อีกหรอกเพื่อจะต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเปล่าๆๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนช่วยกันคิดตามนะฮะอย่าปฏิเสธอย่าต่อต้านคนฉลาดเขาจะต้องฟังนะสุคือสุตตะแปลว่าฟังเป็นข้อแรกของคนที่จะเป็นบัณฑิตคนที่จะเป็นนักปราชญ์เมธีกฎข้อแรกคือสุคือสุตตะแปลว่าฟังจิก็คือใช่มั้ยจิก็คือจินตนะคือต้องคิดปุคือปุจฉาแปลว่าต้องตั้งคำถามคนแรกที่เราจะต้องถามเมื่อฟังพระโอวาทพระเจ้าคือต้องถามตัวกูก็คือถามตัวท่านเองว่าเข้าใจว่ายังไงถ้าไม่เข้าใจถามตัวเองไม่เข้าใจก็ต้องถามคนที่สอนก็คือถามเราใช่ไหมบุคือปุจฉา
ลิขก็คือลิขิตกลัวลืมบันทึกจดจำไว้ตอนนี้ไม่ต้องบันทึกจดจำเพราะน้องบุญธรรมกับทีมงานบันทึกไว้ใน YouTube แล้วบันทึกไว้ใน Facebook แล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลามานั่งคอยถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วมีแผนซ้อนแผนคือแชร์ไปให้คนอื่นเขาดูทุกสไลด์เลยไอ้คนมันยังไม่ยอมมานั่งดูไม่ยอมเสียเวลาเหมือนท่านอดหลับอดนอนรับพระพรจากพระบิดาสดๆใช่มั้ยดูหนังสดดีกว่าดูหนังแห้งนะท่านดันทะลึ่งเอาไปให้มันดูโดยที่ท่านต้องอดหลับอดนอนแล้วมานั่งทำให้กับมันเพื่อได้บุญได้กุศลแต่ท่านกำลังทำร้ายเขานะถ้าท่านทำแบบนั้นนะเพราะทำให้เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเข้าเฝ้าพระบิดาเพื่อฟังพระโอวาทไม่มีโอกาสได้รับพลังความรักที่บริสุทธิ์จากพระบิดาโดยตรงเขาจะได้โดยอ้อมถ้าเข้าไปดูแห้งๆวันหลังนะเขาจะได้ฝึกตัวเขาเองนะหรือไอ้คนบางคนที่มันทำตัวไม่น่ารักแล้วมันหลบออกไปจากห้องเรียนเราเกลียดตัวแต่ยังเสือกกินไข่พยายามมาให้ท่านช่วยแชร์ไปด้วยกูอยากดูแต่ทำตัวไม่ดีทำตัวไม่น่ารักท่านไปช่วยคนพวกนั้นทำไมช่วยเขาทำไมเราสื่อทางโซเชียลอยู่แล้วถ้าเขาอยากรู้อยากดูอยากเห็นจริงเขาก็ต้องมีปัญญาที่จะเข้ามาเรียนรู้ไม่ใช่ทำตัวไม่เหมาะสมแต่กูอยากจะรู้เพราะกูไม่อยากให้มึงรู้ไม่อยากให้มึงรู้ว่ากูแอบดูของมึงกูเลยหาทางผ่านเพื่อนบางคนอย่าหาทำครับนะบาปเป็นการลักขโมยนะฮะลักขโมยเอาไปให้เขาอะท่านทำบุญอะแต่ท่านขโมยไปให้เขาอะถ้ากับท่านก็บาปเขาก็บาปครับเพราะว่าเขาเอาเขารับของโจรนะท่านเป็นโจรเอาของพระบิดาไปท่านเป็นโจรและเอาไปแจกท่านก็บาปเพราะท่านลักไปและคนที่ฟังของโจรบาปไหมครับเอาของที่ปล้นร้านทองไปขายไอ้ร้านทองที่รับซื้อไว้ก็ผิดกฎหมายด้วยเขาว่ารับซื้อของโจรกฎหมายกับกฎแห่งกรรมเหมือนกันเลยครับประการที่3ครับจริงๆเราอยากอธิบายแต่ละสไลด์ให้ลึกกว่านี้นะแต่เราไม่อยากให้มันยาวเกินเลยตี3เลยไปเนี่ยมันเกินนะท่านอาจจะต้องหลับฟังเพราะเราต้องพูดให้มันจบตอนนะเพราะตอนหน้ามันกว่านี้อีกครับอ่ะต้องให้ด้วยจิตใจที่เมตตาโอเคไหมและประการที่4ผู้มีน้อยกว่าต้องถ่อมใจผู้ที่มีน้อยกว่าต้องถ่อมใจก็แปลว่าต้องเปิดคอกเปิดใจถ่อมใจถ่อมตนอ่อนน้อมไอ้ผู้ที่มีมากก็จะได้มีเมตตาท่านเมื่อไหร่ท่านถ่อมตนถ่อมใจน้ำไหลจาก1มาหา2ทันทีเลยใช่ไหมครับนี่คือกฎแห่งการกาลักน้ำพี่น้องครับมาดูสไลด์ต่อไปฮะเพราะเวลามันไปเรื่อยนะฮะจริงๆอยากอธิบายลึกๆนะเราก็ขอสื่อกับพระบิดาสื่อกับพระเจ้าไปเรื่อยๆก็บ่นไปเรื่อยๆนะครับ อ้าวท่านดูครับฐานเท่ากันครับมีฐานเท่ากันแปลว่ามีบารมีเท่ากันแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไอ้หมายเลข1เนี่ยมันมีมากกว่าหมายเลข2หมายเลข1มันมีมากกว่าหมายเลข2เราจะสามารถถ่ายสิ่งที่ไอ้หมายเลข1มีเนี่ยไปให้กับหมายเลข2ได้นะแต่นั่นหมายท่านจำไว้นะมีฐานรองต้องเท่ากันแปลว่าต้องมีความเสมอภาคกันในเรื่องของบุญบารมีในเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีฐานเท่ากันเสมอภาคกันฐานก็คือก้นมันนะวางอยู่ในระดับระนาบเดียวกันแล้วไอ้หมายเลขหนึ่งอ่ะมันมีมากกว่าเราทำเส้นไข่ปลานะประเอาไว้ท่านเห็นไหมมีน้ำสีน้ำเงินเนี่ยนะมากเลยเหนือเส้นแต่ขณะไอ้ทางขวาเนี่ยมันมีแค่เสมอเส้นทำไมเราถึงต้องทำภาพนี้ให้พระบิดาให้อธิบายว่าหมายเลขหนึ่งผู้มีมากก็ต้องเสียสละก็คือแบ่งปันให้กับผู้มีน้อยใช่ไหมโดยไม่ต้องไปสนใจเขาว่าฐานบุญบารมีทางจิตวิญญาณของเขาเท่าเราหรือไม่นึกภาพออกไหมฮะเราไม่ต้องไปสนใจว่าบุญบารมีเขามีเท่าเราหรือไม่เขายืนอยู่ใกล้เราฐานเขาต่ำกว่าเราหรือเสมอเราหรือเหนือกว่าเราเล็กน้อยไม่มีปัญหาถ้าปริมาณของสิ่งที่เรามีอยู่บุญบารมีเงินทองทรัพย์สินแก้วแหวนอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่ดีงามความฉลาดของเราเรียกอะไรถ้ามันมีมากกว่าเมื่อไหร่กาลักน้ำคือจะต้องไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำเสมอเราจะสามารถให้กับคนที่สองได้ให้สิ่งที่เรามีเพราะนี่เห็นไหมมันต่างกันไม่เยอะใช่ไหมมันมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่างกันอยู่ถ้า1กับ2เนี่ยรู้กฎแห่งกาลักน้ำเนี่ยน้ำที่อยู่ในถังใบที่1เนี่ยมันจะไหลผ่านท่อที่เชื่อมโยงแจ็คเสียบหัวระหว่างกันเนี่ยที่เราบอกนะซึ่งสองตาเปล่ามองไม่เห็นนะมันจะไหลไปสู่ถังที่สองแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับเมื่อไหลไปสู่ถังที่สองแล้วให้แล้วเนี่ยความสมดุลมันจะเกิดขึ้นในมิติโลกทางกายภาพเพราะฐานมันเท่ากันอยู่แล้วฐานทางพื้นเท่ากันเปล่าอะไรถ้าน้ำในถังที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้ผู้มีมาก
ลดลงเพราะมันให้หมายเลข2ใช่ไหมถ้ามันลดลงอ่ะมามีระนาบคือมีน้ำเสมอกันตามแนวเส้นประเนี่ยนะน้ำมันลดลงมาเสมอเส้นประก็แปลว่าเส้นประอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้แปลว่าน้ำจาก2ถังเนี่ยมันไหลลงมาจาก1เนี่ยนะที่สูงกว่าเนี่ยมันไหลออกไปออกไปแล้วมาเสมอกันนะไอ้นี่ก็เพิ่มไอ้นี่ก็ลดถูกไหมจนกระทั่งเสมอกันตรงจุดไหนก็แล้วแต่การเกิดปรากฏการณ์ของการลักน้ำมันจะหยุดตรงนั้นมันจะหยุดตรงนั้นพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเพื่อร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่หนีไปอยู่ในถ้ำในป่าอยู่คนเดียวการลักน้ำมันเกิดขึ้นไม่ได้ปรากฏการณ์หรือกระบวนการการลักน้ำที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบเอาไว้ที่เรากำลังกล่าวนี่มันเป็นอนุตตรธรรมที่ปัญญาของสมองมนุษย์สองซีกเข้าถึงไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจเราเอามาอธิบายให้ท่านเข้าใจฟังแล้วง่ายใช่ไหมเอ๊ะมันก็ง่ายๆทำไมกูโง่ๆคิดไม่ออกวะอ้าวนั่นมันเรื่องของท่านเนี่ยท่านใช้สมองสองซีกไงแต่เราใช้สมองส่วนกลางที่เรียกว่า vertical telepathy คิดออกบอกได้เพราะพระเจ้าหรือพระบิดาทรงพระเมตตาท่านต้องเริ่มฟังไปเรื่อยๆและท่านจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงพระองค์จะสื่อผ่านเราได้ไงเราจะไปเอาความรู้มาจากไหนเนี่ยบางคนเป็นด็อกเซอร์ด็อกเตอร์กี่ใบไม่หลายคนจะทางขนาดมันเป็นด็อกเตอร์มันมาท้าทายเราด้วยซ้ำว่าเราเก่งแต่ฟิสิกส์มาอธิบายเรื่องที่เป็นฟิสิกส์อ้าวถ้าเราไม่รู้เรื่องฟิสิกส์เราจะอธิบายความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมของพระเจ้าซึ่งมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเข้าไม่ถึงและไม่เข้าใจได้ยังไง3นาทีเก็ทท่านเก็ทแน่นอน3นาทีนี่เก็ทไม่เก็ทอ่ะครับท่านเห็นมั้ยครับใช่มั้ยเนี่ยท่านเห็นแล้วพอมันเสมอกันปั๊บน้ําไอ้1ลดลงไอ้ฝ่ายที่มีมากจะลดลงฝ่ายที่มีน้อยกว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อมันเสมอระดับกันน่ะเลเวลเนี่ยมัน the same level the same level ก็แปลว่าอยู่ในระดับเดียวกันว่าอะไรการถ่ายเทระหว่างถัง2ใบนี้มันจะหยุดทันทีโดยอัตโนมัติเราใช้คำว่าอัตโนมัติอีกแล้วเห็นไหมฮะเพราะพระบิดาทรงกำหนดไว้ ทรงกำหนดไว้อย่างนั้นแต่มนุษย์ไม่เข้าใจว่าใครกำหนดไม่รู้เลยบอกว่ามันเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นแมชชีนิกเรียกอัตโนมัติใช่ไหมถ้าเป็นชีววิทยาเป็นไบโอในร่างกายเราเนี่ยสมดุลแบบไบโอเป็นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยก็ใช้คำว่าออโตโนมัสออโตและ NO MOUS ออโตโนมัสเนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายของเรามันเป็นไปโดยอัตโนมัติจิตสำนึกเราไปควบคุมมันไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เราที่มันสั่นสะเทือนเองกำหนดเองพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาดูกฎเกณฑ์ของมันนะ1ทั้ง2คนทั้ง2คนหรือถัง2ใบเนี่ยฝ่ายหนึ่งมีมากฝ่ายหนึ่งมีน้อยการจะเกิดกระบวนการการลักน้ำได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีด้วยคือต่างทั้งสองนะถ้ามีแค่สองนะต้องช่วยค้ำจุนกันไว้เช่นผัวเมียสองคนผัวเมียหรือสามคนมีถังสามใบต่างต้องช่วยค้ำจุนซึ่งกันและกันไว้คำว่าค้ำจุนแปลว่าต้องช่วยให้กันและกันสมดุลถ้าน้ำมีสามถังมันก็จะต้องแชร์กันแบ่งปันกันต้องให้กันโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่เมื่อให้แล้วจุดจบสุดท้ายที่มันจะหยุดการแชร์คือน้ำใน3ถังหรือกี่ถังก็ตามจะมีเลเวลระดับเดียวกันถ้าฐานของไอ้ถังกี่ใบก็ตามอยู่บนลังไม้ที่ท่านเห็นเนี่ยลังเดียวกันลังเดียวกันแปลว่าสูงเท่ากันนั่นหมายว่าฐานทางด้านอำนาจและบารมีทางจิตวิญญาณต้องเท่ากันในโลกนี้จะมีตัวอ้วนตัวใหญ่กินจุกินมากกินน้อยนะมีรวยมากรวยกว่ารวยน้อยไม่มีปัญหาสามารถสมดุลได้แต่ต้องให้ใช่ไหมครับต้องให้แล้วจะได้ใช่ไหมครับต้องให้แล้วคนหนึ่งก็จะได้หมายเลขหนึ่งเป็นผู้ให้หมายเลขสองก็จะได้ได้อะไรครับได้ความเสมอภาคกันนี่คือกฎแห่งสังคมกฎหมู่ที่เป็นด้านบวกเป็นสัตว์สังคมมนุษย์เราเนี่ยสังคมแรกคือครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่ใช่ทิ้งสังคมเข้าป่าเข้าถ้ำแบบน้องบุญธรรมในอดีตชาตินะน้องบุญธรรมชอบมีความสุขกับการอยู่คนเดียวนะไปสวรรค์คนเดียวเห็นไหมจะต้องกลับมาช่วยงานพระบิดาเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้แล้วรู้เลยนะอยากรู้ว่าจุดอ่อนของน้องบุญธรรมจากการปฏิบัติแบบเข้าป่าคนเดียวอะไรต่ออะไรคนเนี้ยไปถามน้องบุญธรรมได้ว่าพระบิดาเมตตาให้อาจารย์บอกเขาว่าจุดบอดของน้องเขาคืออะไรมีปัญหาเรื่องอายตนะไม่ใช่ตาบอดไม่ใช่หูหนวกนะน้องบุญธรรมตาดีไม่งั้นช่วยงานไอทีอาจารย์ไม่ได้แต่มันบอดครับถ้าอยากรู้ขอความรู้น้องบุญธรรมเขาจะได้บุญนะจะได้บอกบุญนะแล้วกรรมที่ทำไว้กับตัวเองในชาติที่แล้วหรือผ่านมามันจะได้หลุดเป็นการโมดิฟายให้ความจริงกับคนอื่นสอนให้คนอื่นได้คิดอ่ะแล้วตัวน้องบุญธรรมหรือใครก็ตามที่ทำหน้าที่ทำตัวแบบอาจารย์แนะนำน้องบุญธรรมก็จะเกิดบุญกุศลไอ้กรรมเก่าตัวนี้จะหายจ้อยมันต้องให้ไม่งั้นไม่หายครับให้นี่ก็คือให้คนให้ตัวเองนะไม่ใช่ให้คนอื่นเพราะตัวเองทำสิ่งที่เป็นลบกับตัวเองไว้
ก็ต้องให้คืนกับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงจิตหยาบต้องให้คืนกับจิตวิญญาณตัวเองคือสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณบาปกรรมที่น้องบุญธรรมในอดีตเนี่ยที่จิตหยาบในอดีตทำกับจิตวิญญาณตัวเองจิตหยาบในปัจจุบันของท่านกับน้องบุญธรรมไม่ใช่จิตหยาบในชาติที่แล้วนะครับเพราะชาติใหม่จิตหยาบก็เป็นจิตใหม่เป็นการช่วยจิตวิญญาณของตัวเองให้หลุดพ้นจากเวรกรรมที่ไอ้จิตหยาบลอยถ้อยในชาติที่แล้วมันก่อไว้ใครเชื่อเราก็รีบทำซะใครไม่เชื่อก็ทนต่อไปครับเนี่ยเดี๋ยวก็เจอเองเราพูดความจริงไม่พูดความเท็จทุกรูปธรรมต้องช่วยกันค้ำจุนช่วยค้ำจุนกันไว้ก็แปลว่ามีท่อต่อถึงกันนะใช้กฎแห่งการรักน้ำผู้มีมากกว่าต้องให้กับผู้น้อยให้แล้วอย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนที่องค์เยซูคริสต์เจ้าถอดสอนว่าเวลาทำบุญไม่ต้องไปทำต่อไม่ต้องไปทำที่ธรรมศาลาก็ได้เวลาทำบุญทำกุศลไม่ต้องมีแตรวงนำหน้าไม่ต้องเป่าประกาศก็ได้ทำเงียบเหมือนที่ท่านมาทำกับผู้กระต่ายนะเราต้องการปัจจัยแต่เราไม่โฆษณาจูงใจเพราะเราต้องการให้ท่านทำและได้บุญเต็มที่เพราะทำด้วยจิตสำนึกของท่านเราบอกว่าเราจะต้องซ่อมแซมบูรณะเราจะต้องสร้างอาคารใหม่ซึ่งเป็นหอพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อคนทั้งโลกด้วยไม่ใช่เพื่อคนไทยนะถึงแม้เป็นภาษาไทยตอนนี้ก็พยายามแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างนะเราก็ต้องรอว่าเพื่อนมนุษย์พี่ๆน้องๆของเราใครหนอที่เก่งและมาอาสาเก่งจริงและเชี่ยวชาญเพื่อสามารถทำให้คนที่เป็นเจ้าของภาษานั้นอ่านได้ทั่วทั้งโลกทุกวันนี้เอามานี่ก็ยังช่วยกันแกะช่วยกันแก้มีคนช่วยอยู่แล้วนะแต่ยังไม่เสร็จเพราะต้องแกะต้องแก้ต้องช่วยเพราะภาษาของพระบิดามันเป็นภาษาสากลที่อ่านแล้วต้องเข้าใจไม่ใช่เข้าใจผิดพลาดหรือเพี้ยนไม่ได้นะเพราะคำศัพท์บางคำนี่แหละที่ทำให้พี่น้องๆบางท่านที่ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะทำให้เรายังผ่านไม่ได้เพราะว่าคำบางคำเนี่ยเราเองก็ยังนึกไม่ออกว่าใช้คำอะไรนะเพราะที่ให้มาพระบิดาบอกว่ายังขาดความเหมาะสมแต่ที่แปลมาให้แล้วมันดีมากนะดีมากๆนะโอเคนะอ้าวอย่างที่สองต้องไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมทุกวันนี้เราช่อโกงกันเราช่อชนนะเป็นนักการเมืองช่อชนประเทศชาติใช่ไหมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ช่อชนลูกบ้านเอาเปรียบลูกบ้านเป็นเพื่อนร่วมงานก็กินแรงเพื่อนเพื่อนเขากินเครื่องดื่มบำรุงกำลังแต่อันนี้ทะลึ่งกินแรงเพื่อนนะไม่ทำงานอยากประสบความสำเร็จอยากรวยโดยไม่ออกแรงให้เพื่อนเหนื่อยแทนอะไรแบบนี้นะพวกนี้คือการเบียดเบียนคนอื่นท่านดูนะไอ้กฎแห่งการรักน้ำเนี่ยนะถ้าเบียดเบียนแปลว่าอะไรไม่ได้เป็นไปตามกฎหรือแบบที่พระบิดาออกแบบไว้ไอ้ที่สองเนี่ยมีน้อยเบียดเบียนไอ้ที่หนึ่งก็พยายามหาวิธีไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนพยายามไปดูดไอ้ของมาเลขหนึ่งมึงรวยนี่กูพยายามดูดเหมือนปลิงไปดูดนี่เบียดเบียนหรือไอ้หมายเลขหนึ่งมีมากอยู่แล้วแต่ยังรวยไม่รู้จักพอพยายามไปเบียดเบียนไปกระเบียดกระเสียนเอากับคนที่ยากจนคนที่ด้อยกว่าอย่าลืมนะเนี่ยการรักน้ำเรากำลังสอนธรรมะนะเราไม่ได้พูดเรื่องวิทยาศาสตร์นะกำลังสอนมันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมถ้ามองด้วยสมองสองซีกอ่านความจริงตรงนี้ไม่ได้แต่ที่ท่านคิดตามเราและท่านเข้าใจเพราะท่านใช้ซ้ายกับขวาขวากับซ้ายสลับกันโดยมีเราเป็นเหตุเพื่อช่วยทำให้ท่านเข้าใจอนุตตรธรรมถ้ามีคนเข้าใจต้องมีคนอธิบายพวกนี้ไปแล้วอธิบายพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของการเป็นมนุษย์ต้องไม่เบียดเบียนกันนะครับถ้าเบียดเบียนแปลว่ามันจะไม่เป็นไปตามกฎแห่งกาลักนะบาปและมันทำให้จักรวาลของพระบิดาวุ่นวายไปหมดทำให้จักรวาลทำให้โลกเสียสมดุลไปหมดเลยถ้ามันผิดกฎจากที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ท่านเห็นไหมครับการปฏิบัติธรรมของท่านนี่สำคัญไหมครับท่านอย่าคิดว่าสำคัญกับตัวกูเองเวลาตายแล้วกูจะได้ไม่ต้องตกนรกเวลาตายแล้วกูจะได้ขึ้นไปลอยค้างเติ่งอยู่บนสวรรค์เพราะกูคิดว่าแดนนั้นคือแดนนิพพานเพราะเชื่อตามคนนำทางตาบอดอย่าไปคิดได้ว่ามันได้แค่นั้นมันทำให้อนันตจักรวาลที่พระศาสดาเรียกหรือเอกภพที่พระบิดาเรียกหรือกาแล็กติกที่พวกมนุษย์ต่างดาวเขาเรียกมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยอย่าไปทำให้ส่วนรวมเดือดร้อนมนุษย์เราตัวเล็กๆแต่สามารถทำให้จักรวาลทั้งระบบเลือกเดือดร้อนทุกวันนี้โลกเสียสมดุลที่ไหนไหมบางวันหนาวบางวันร้อนสลับร้อนสลับหนาวบางวันมีฝนตกมันวุ่นวายไปหมดบางวันกลางคืนมืดเร็วหัวค่ำเนี่ยเร็วหกโมงก็มืดแล้วนะแล้วก็เวลาเช้าก็ดันทะลึ่งนะหกโมงยังไม่สว่างเลยมาสว่างตอนหกโมงสิบห้าหกโมงครึ่งมาเริ่มสว่างมีแสงสว่างรัวๆสลัวสลัวเห็นไหมฮะนี่เป็นเพราะโลกหมุนแล้วไม่สมดุลครับมันแกว่งโลกมันสายถามว่าใครทำอ่ะก็ไอ้มนุษย์โลกนี่แหละวันหน้าเราจะพูดให้ลึกกว่านี้อีกให้รู้ว่ามนุษย์โลกทำให้โลกเสียสมดุลได้ยังไงเราจะพูดถึงเรื่องภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นอะไรยังไงไว้วันพูดวันนั้นแล้วจะให้ท่านมานั่งฟังแล้วอ้าปากหวอเลย
อย่าไปคิดว่ามันเป็นธรรมชาติมันมีเบื้องหลังของธรรมชาติทั้งนั้นนะครับได้ไหมมีเงาแสดงว่ามันต้องมีเจ้าของเงาภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นเงาที่เกิดขึ้นสะท้อนความจริงบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของเงาก็คือเบื้องหลังความจริงถ้าพวกท่านคิดคือคิดเท่าที่ตาเห็นฟังเท่าที่หูได้ยินน่ะมันยังไปไม่ถึงไหนแล้วครับมันไม่มีมิติมันแบนครับทุกอย่างมันแบนหมดมันไม่มีดิเมนชันแต่อย่าไปสนใจนะมิติที่3มิติที่4มิติที่5โลกกําลังยกระดับอย่าไปสนใจเลยพี่น้องครับมันเหมือนกับถ้าท่านต้องสนใจหมดท่านไม่เคยสนใจอ่ะว่าทุกวันนี้ในบรรยากาศโลกอ่ะก๊าซออกซิเจนเจือจางมากมนุษย์น่ะมันน่าตายและน่ากลัวกว่าที่จะไปบอกตอนนี้อยู่มิติที่3มิติที่4มิติที่5แล้วต้องเตรียมตัวอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดทำให้คนที่มันพูดเนี่ยที่เป็นเจ้าลัทธิฟังแล้วสง่างามเพราะพูดในสิ่งที่คนทั้งโลกชาวบ้านทั่วไปคนส่วนใหญ่ที่เป็นมนุษย์โลกไม่เข้าใจเข้าใจแค่คนบางคนเข้าใจจริงไม่จริงไม่รู้แล้วเรื่องจริงเรื่องเท็จก็ไม่ทราบก็โม้กันมาไปสนใจทำไมฮะว่าตอนนี้โลกยกระดับถึงมิติที่เท่าไหร่สนใจว่าท่านเป็นคนดีมากขึ้นหรือยังสนใจว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านรู้มั้ยว่าท่านมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรบ้างที่ท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์น่ะมันสำคัญกว่ามั้ยล่ะครับใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไปนั่งสนใจเรื่องบ้าบอคอแตกพวกนั้นไม่มีประโยชน์ครับถ้าสนใจในเรื่องที่พระบิดาเมตตาให้เราเตือนท่านมีประโยชน์ฮะทำตัวให้น่ารักหรือยังเป็นสุดที่รักของคนรอบข้างได้หรือยังรักคนที่ไม่น่ารักได้หรือยังจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ให้อภัยคนที่ทำตัวไม่สมควรจะให้อภัยได้ต้องทำยังไงนั่นคือเรื่องใหญ่กว่าที่จะมานั่งรู้ว่าตอนนี้มนุษย์เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าโลกยกระดับถึงมิติที่3 4 5ใครคอนเฟิร์มถูกไอ้มอดมันหลอกทั้งนั้นไอ้มอดมันหลอกเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมองที่เป็นเจ้าของโลกเนี่ยมองเห็นว่าพวกมันน่ะสำคัญหลายคนไปมองเห็นว่าพวกมันสำคัญจริงๆตามที่มันหลอกก็เลยตกไปเป็นทาสของพวกมันแล้วทำให้คนทั้งชาติคนทั้งโลกต้องพลอยตกเป็นทาสพวกมันอีกด้วยมันน่ากลัวกว่าไหมนะครับน่ากลัวกว่าเราอีกนะเราพูดธรรมะของพระเจ้าของพระบิดามันบอกเราน่ากลัวมากเพราะเรามาทำลายความเชื่อทำลายความศรัทธาของมันความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยมันต้องถูกทำลายครับมันสมควรถูกทำลายความจริงอ่ะมันทำลายไม่ได้สัจจะคำพูดที่เป็นจริงหรือสิ่งที่มันเป็นจริงทำลายไม่ได้ครับแต่ที่ถูกทำลายน่ะมายาทั้งนั้นนะครับมายาทำลายได้ครับถูกหรือไม่ถูกนะเอาโอเคนี่นะเพราะเวลามันเหลือน้อยไปเรื่อยๆยังมีสไลด์อีกถ้าไม่ทันเราจะต่อภาค2จริงๆแล้วคราวนี้เพราะเป็นเรื่องที่ต้องพูดให้ลึกครับประการที่3พี่น้องครับต้องพร้อมที่จะเป็นผู้ให้เห็นไหมกดข้อเดิมจากสไลด์ตะกี้ต้องพร้อมจะเป็นผู้ให้ถ้าไอ้ผู้รับมันพร้อมเราต้องพร้อมจะเป็นผู้ให้และการให้ของเราจะสำเร็จได้ก็ผู้ที่พร้อมพร้อมที่จะรับพี่ๆน้องๆครับไอ้ผู้ที่พร้อมจะรับก็เหมือนควายตัวจักกดเตี้ยเกี้ยกดแห่งการลากจูงถ้าเรารักควายถ้าเราแสดงออกซึ่งความรักความเมตตาความปรารถนาดีผู้ที่เขามีน้อยกว่าเราเห็นว่าเรารักเราปรารถนาดีต่อเขาเขาก็จะเชื่อมั่นเราเขาจะศรัทธาเราถูกต้องไหมเมื่อเขาเชื่อมั่นเราศรัทธาเราจะปลูกเราจะพูดอะไรกับเขาเราจะกล่าวอะไรกับเขาเราจะจูงอะไรเขาเขาพร้อมจะทำตามทั้งหมดแปลว่าเขาก็จะเปิดคอกออกเปิดจุดคอกออกแล้วก็จะรับน้ำหรือรับสิ่งดีๆที่เรามีมากกว่าไปและแน่นอนถ้าเขาเป็นคนไม่รู้จักพอยังไงพระบิดาก็ติดดิสเบรกให้มันเอาแล้วมันไม่รู้จักพอมันจะดูดเอาจากเราจนหมดหม้อหมดถังเนี่ย impossible ถ้ามันระดับเดียวกับเรานะใช่ไหมยังไงก็เสมอกันระดับน้ำเท่ากันมันจะไม่ไหลถ่ายจาก1ไป2อีกยกเว้นไอ้2เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า1ท่านไม่ต้องกลัวครับเพราะเราบอกตะกี้แล้วไงน้ำหมายเลขหนึ่งถ้ามันพล่องลงไปเพราะไอ้สองเอามากยังไงมันยังไม่ได้อ่ะไม่ได้ระดับมันเอามากมันบนโลกมันงกอ่ะถังหมายเลขหนึ่งมันยังมีถังหมายเลข3 4 5 6 7 8 9 10นับไม่ถ้วนถึงอินฟินิตี้เชื่อมโยงมาที่ถังหมายเลขหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำของไอ้ถังหมายเลขถ้ามันพล่องไปเมื่อไหร่มันก็จะเป็นกาลักน้ำก็คือมันจะลักน้ำจากกาอื่นๆหรือจากถังใบอื่นๆที่เสียบลงไปบนถังหมายเลขหนึ่งด้วยท่านนึกภาพออกไหมครับท่านนึกภาพออกยังครับมันก็จะช่วยกันคำว่าสัตว์สังคมมันถึงหมายถึงอย่างนี้แล้วสมการซัมเบต้า x ของพระบิดาหรือพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าตัว x มีค่าเท่ากับ2คนมันต้องอย่างน้อยเป็น3มันถึงจะช่วยกันได้ใช่ไหมเราก็จะมีใบที่3ให้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ4ต้องถ่อมใจให้กันและกันต้องอ่อนน้อมถ่อมใจนะหมายเลข1ก็ต้องถ่อมครับถ่อมใจให้กับตัวให้เกียรติหมายเลข2หมายเลข2ก็ถ่อมใจให้เกียรติหมายเลข1ในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้มีมากที่ใจบุญเป็นผู้ใหญ่ใจดีฮะ
การกระบวนการการลักน้ำมันถึงจะเกิดขึ้นท่านเห็นไหมครับนี่คือสัจธรรมไม่ใช่มานั่งเถียงกันทำตามห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆมันก็อยู่ในกฎการลักน้ำใช่ไหมห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามเบียดเบียนต้องพร้อมจะให้การฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินเอามาแกงหรือเอามาเลี้ยงนั่นคือทำเพื่อเอารักสัตว์แต่กูเอามันมาเลี้ยงเอามันมาเลี้ยงเอาแมวเอาหมามาเลี้ยงมันก็เลยเกี่ยวกรรมกันมาไม่ชาติหนึ่งเป็นคนชาติหนึ่งเป็นหมาชาติหนึ่งเป็นแมวชาติหนึ่งเป็นคนมั่วกันไปหมดเห็นไหมทุกคนต้องถ่อมใจให้กันแล้วกันการอ่อนน้อมถ่อมใจและถ่อมตนมันคือการเปิดประตูมิติของจิตเอาไว้เพื่อให้กระบวนการในการใช้วิธีที่เรียกว่ากระบวนการกาลักน้ำขององค์จิตจักรวาลหรือของพระเจ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติตลอดเวลาเหมือนน้ำจากที่สูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำตลอดเวลาจนกว่าที่ต่ำน้ำท่วมน้ำเต็มแล้วมันถึงไม่ไหลอีกใช่ไหมนี่คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันต้องปฏิบัติอย่างนี้ใช่หรือไม่ต่อไปกฎข้อต่อไปคือกฎแห่งการเติมเต็มตะกี้กฎแห่งการลักน้ำนี่คือกฎแห่งการเติมเต็มหลักสูตรคือต้องให้แล้วจะได้ตะกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ให้แล้วไม่ได้ถูกไหมการได้รับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการให้พลังงานหรืออะไรต่างๆในจักรวาลนี้ถ้าที่ใดที่หนึ่งมันเพิ่มขึ้นมันจะต้องอีกที่หนึ่งลดลงถ้าที่ใดที่หนึ่งเนี่ยลดลงอีกที่หนึ่งมันจะต้องเพิ่มขึ้นมันจะเป็นกฎของพระบิดาอย่างนี้เสมอครับโอเคนะกฎแห่งการเติมเต็มพี่น้องครับมีถังสามใบท่านเห็นไหมครับถังหมายเลขหนึ่งย้ายน้ำไปสู่ถังหมายเลขสองท่านเห็นไหมมันเสมอกันแล้วนะนะหมายเลขสองก็ย้ายน้ำให้ถังหมายเลขสามลักไปครับเห็นไหมกฎแห่งการอั้นมีนะถ้าหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเนี่ยมันมีน้ำเท่ากันเมื่อไหร่น้ำมันจะไม่ไหลลงไปสู่ถังที่สามเห็นไหมคนที่มีบารมีเท่ากันเนี่ยมันจะแชร์บารมีกันแชร์แบ่งปันสิ่งที่มีเขาเรียกว่าเป็นสังคมของคนใจบุญไม่ใช่สังคมของประเทศเราทุกวันเนี่ยเป็นสังคมของคนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยครับทำให้กระบวนการของจักรวาลซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้มันพิกลพิการหมดเลยครับจึงทำให้จักรวาลทั้งระบบเสียสมดุลนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระองค์รีบส่งเรามาก่อนกำหนดเกือบ 5,000 ปีเพื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับถ้าไม่พูดให้ได้สติทางวิญญาณไม่กล่าวความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมอีกด้านหนึ่งซึ่งมนุษย์เองเข้าถึงมันไม่ได้มนุษย์ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้การเสียสมดุลของจักรวาลอันเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์ต่ำซามต่ำตมและเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมขนาดมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมยังตอบไม่ได้เลยมาแล้วทุกข์ชิบหายมันกูจะต้องหาทางตายตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือการพูดภาษาชาวบ้านหยาบมันทำให้แผนการของพระบิดาที่จิตวิญญาณอาสามาเพื่อทำหน้าที่ของจิตวิญญาณในการจะเรียนรู้ว่าที่พระบิดาทรงออกแบบอะไรไว้อะไรไว้เนี่ยพี่เพลียเดียนนะเป็นมนุษย์มาก่อนสามารถบรรลุธรรมะสูงสุดในการเป็นมนุษย์โลกในการเป็นมนุษย์แห่งดาวเพลียเดียนอ่ะแห่งดาวเพลียดิสเนี่ยสำเร็จมาแล้วจนทั้งทุกวันนี้เขามีอภิญญาสูงมากโดยไม่ต้องใช้อภิญญา6มาดับอภิญญา1 2 3 4 5ด้วยเพราะมันเกิดเองและไม่ได้อวดอุตริและก็ไม่ได้ฝึกตรงนั้นแค่ปฏิบัติในแนวจิตจักรวาลที่เราสื่อเนี่ยอภิญญาหรือฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยทั้งจิตและปัญญามันจะเกิดเองอย่างน้อยๆตอนแรกนี่คือปัญญาปาฏิหาริย์พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาปาฏิหาริย์สูงสุดได้จิตก็จะมีฌานสูงพลังอำนาจของจิตที่เป็นสิ่งพิเศษที่เป็นคุณสมบัติที่พระบิดาทรงกำหนดไว้มันจะเกิดขึ้นให้เพื่อเป็นรางวัลเช่นเราไม่ต้องนั่งยานอวกาศไปดวงจันทร์ไม่ต้องขยันใช้เงินเป็นหลายพันล้านหมื่นล้านเป็นงบประมาณเพื่อไปสำรวจดาวอังคารดาวพุธต้องการจะไปดาวพุธใช้จิตไปครับทำกายหยาบให้มีความหนาแน่นเป็นลบภายในเสี้ยววินาทีตัวเซกันเนี่ยในสมการเนี้ยคือ1ทำให้มวลคือแมสมวลที่เป็นกายหยาบเนี่ยมีเดนซิตี้มีความหนาแน่นเป็นลบทำด้วยอะไรครับด้วยพลังอำนาจทางจิตครับสามารถวาร์ปหายได้ครับย่นระยะทางก็ได้ครับล่องหนก็ได้ครับแม้ท่านไม่เห็นจำเป็นต้องไปเข้าป่าเข้าถ้ำแล้วเสียเวลาเป็นหลายพันสาจึงจะได้ฤทธิ์พวกนี้มาแล้วปรากฏว่าโอ้ยชิบหายมันไม่ได้มันนิพพานไม่ได้มันหลุดพ้นไม่ได้มันว่างจากอัตตาตัวกูตัวตนไม่ได้กูต้องใช้อภิญญาหกกูต้องฝึกเสียเวลาไปอีกครับกว่าจะได้อภิญญาหกเพื่อมาดับอภิญญาหนึ่งถึงห้านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสอนว่าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนพระบิดาจึงไม่โทษถ้าลูกๆทำผิดจึงมีนรกเอาไว้ให้น
นรกนี่ไม่ได้ไว้ทำโทษใครนรกเอาไว้ดัดสันดานจิตวิญญาณที่มันเสียสมดุลเพราะจิตหยาบทำผิดจิตวิญญาณรับผิดชอบเลยต้องไปลงนรกและที่ต้องเวียนตายเวียนเกิดเพราะจิตวิญญาณต้องการโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อแบ่งภาคตัวเองออกไปจิตหยาบที่จะประเสริฐกว่าชาติที่แล้วมันจะได้ช่วยให้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบแล้วได้ออกมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์ด้วยจิตวิญญาณเองทุกวันนี้ล้มเหลวตลอดอ่ะเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่เข้าใจไงพอเราพูดแล้วไม่เชื่อว่าทำไมต้องขยันมาโกงคอตอนดึกๆเนี่ยมาสื่อกับพระเจ้าเพราะเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากับหนึ่งเวลาของโลกตอนนี้ตีสองกว่าแต่เวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากับหนึ่งตีอะไรก็ได้ครับอ่ะมาดูตรงนี้เราจะพูดจนถึงเรื่องกาลักน้ำจบส่วนกฎข้อต่อไปเราไว้ตั้งชื่อหลักสูตรใหม่วันเสาร์หน้าโอเคไหมท่านจะได้ไม่ต้องทรมานกายสังขารมากนักบางคนออกยังกำลังมันอยู่เลยท่านอาจารย์ไม่เป็นไรมันคราวหน้าเราอาจจะสามารถยกตัวอย่างได้มากกว่าเดิมลึกซึ้งกว่าเดิมนะฮะแล้วท่านดูตรงนี้ครับถังที่หนึ่งเชื่อมกับสองน้ำในถังสองมันน้อยกว่าหนึ่งน้ำในถังสองก็จะดึงจากหนึ่งน้ำในถังสองมันไปไหนครับมันหายไปหาสามครับเพราะกฎแห่งกาลักน้ำผู้น้อยกว่าต้องได้รับผู้มีมากกว่าต้องเป็นผู้ให้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าหากว่ามนุษย์หมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้มนุษย์หมายเลขหนึ่งเป็นคนสุดท้ายในไหนเลยเพราะเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเป็นผู้เสียสละให้กับคนทั้งโลกแปลว่าต้องให้เยอะเลยนะพอให้เยอะแล้วเนี่ยมันต้องเสียสละมันหายครับพี่น้องครับในถังหมายเลขหนึ่งไม่มีแต่ท่านเห็นไหมมีลูกศรสีชมพูยบอยู่ท่านมีใครครับนะเดี๋ยวจะบอกผู้มีมากให้แก่ผู้มีน้อยกว่าผู้ให้จะได้รับการเติมเต็มทุกคนจักสมดุลกันเสมอผู้เริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ให้จะได้รับรางวัลจากพระเจ้าและท่านไม่ต้องไปเสียเวลาดูดพลังจักรวาลดูดโง่ไหมครับถ้าฟังอย่างนี้แล้วโง่ไหมครับอยู่เฉยๆท่านก็ได้รับเองเพราะบิดาออกแบบไว้แล้วคุณมีถังอยู่แค่นี้คุณพยายามอยากโลภและพยายามดูดพลังจักรวาลดูดอะไรก็แล้วที่อยากได้อยากดีทั้งที่กรรมทำมาไม่ดีชีวิตก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าทำกรรมดีไว้ชีวิตก็จะเจอสิ่งที่ดีนี่พยายามสร้างฤทธิ์วิเศษทำตัวเป็นวิเศษพยายามดูดพลังจักรวาลดูดความร่ำรวยจากจักรวาลเราบอกแล้วว่าในจักรวาลมีแต่พลังงานไม่มีทรัพย์สินเงินทองนอกจากในตู้เย็นที่จิตวิญญาณแบกมาด้วยมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านเข้าใจไหมครับเนี่ยผู้เริ่มต้นแห่งการเป็นผู้ให้คนแรกมันต้องหมดถูกไหมเพราะเสียสละตนเองให้ประโยชน์กับคนในสังคมหรือคนในโลกทั้งโลกอย่างเราเนี่ยเราไม่กลัวเลยพลังงานความรักพลังงานที่ดีงามที่ตัวเราแบกมาเนี่ยมันจะหมดเราไม่กลัวครับเพราะพระบิดาจะทรงเติมเต็มให้กับเราเองตามกฎแห่งกาลักน้ำเรามาให้ไม่หวงสักอย่างนึงเห็นไหมท่านใจบุญใจดีท่านก็แบ่งเงินที่ท่านมีไม่มากก็น้อย100 200 300 500 1,000 10,000 ท่านมีมากท่านให้มากเพราะอะไรครับเพราะเป็นไปตามกฎแห่งกาลักน้ำท่านนึกของท่านเองด้วยจิตสำนึกของท่านเองว่าท่านมีมากท่านต้องให้เรามากท่านมีน้อยท่านต้องให้เราน้อยโดยที่เราต้องร้องขอไหมครับไม่ขอแค่บอกว่าเราจะทำอะไรถ้าท่านเห็นความสำคัญของหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลเพื่อจะเก็บพระคัมภีร์ของพระบิดาเอาไว้คู่กับโลกใบนี้เอาไว้ที่เยรูซาเล็มใหม่ตรงนี้ท่านก็รีบบริจาคทุกวันนี้ก็มีคนบริจาคไม่มากก็น้อยโดยเราไม่ต้องร้องขอและไอ้คนที่ไม่เคยให้เลยมากหรือน้อยไม่เคยให้แต่เสือไปเที่ยวตอแหลกับคนว่าอาจารย์ได้รับการบริจาคเยอะแยะมากแล้วไม่ต้องให้หรอกเพราะมันไม่ให้ไงมันอายคนอื่นเขาเลยชวนคนอื่นไม่ให้นี่คือมารนะฮะไม่ใช่มันนะมารท่านอย่าไปสนใจครับคนอื่นจะบริจาคที่สถานธรรมเรามากหรือน้อยอย่าไปสนนะท่านทำตามกฎแห่งกาลักน้ำคือพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ท่านดู5ข้อที่เห็นบนจอถามว่าเราเขียนเพื่อให้ท่านมาบริจาคเราเปล่ามันเป็นกฎของจิตจักรวาลมันเป็นกฎของพระเจ้าเห็นไหมมันดีกว่าศีล5นะใช่ไหมถ้าท่านปฏิบัติตามนี้สังคมได้ประโยชน์ถ้าท่านถือศีล5ท่านได้ประโยชน์คนเดียวนะคนอื่นก็ได้รับแค่อานิสงส์เช่นไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ก็รอดตายสัตว์ก็ได้อานิสงส์จากท่านแต่โลกและสังคมนี้จิตวิญญาณของท่านไม่ได้อะไรตามที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ถ้าว่าพระบิดาให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำให้การวางแผนของพระบิดาที่ทรงต้องการจะเรียนรู้ว่าไอ้มนุษย์ยุคอาดามกับเอวาที่เป็นลูกหลานอย่างพวกท่านเนี่ยมันจะสู้รุ่นพี่พีเรเดียนไหมได้ไหมพี่พีเรเดียนเนี่ยสามารถสำเร็จได้ภายในเวลาไม่กี่หมื่นปีไอ้นี่ล่อไป 6,800 ปีแล้วยังไม่ไปไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยไม่ต้องดูดพลังงานจักรวาลนะครับทำไมจิตจักรวาลถึงไม่สอนท่านให้ดูดพลังจักรวาลก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องตลกขบขันของพวกเรามันเป็นเรื่องเด็กอมมือพี่น้องเข้าใจไหมครับทำไมอาจารย์ถึงไม่สอนเราก็อยากได้ตังค์มาบำรุงสถานธรรมเหมือนกันเนี่ยแต่การทำแบบนั้นมันหลอกลวง
และพาท่านลงเหวมากกว่าพาท่านกลับไปพระนิเวศของพระเจ้าบ้านเกิดเมืองนอนของท่านพี่น้องครับรางวัลที่ได้คือจากพระเจ้าพระบิดาจะทรงเติมเต็มให้กับคนแรกที่เป็นผู้เสียสละคนแรกที่เป็นผู้ให้เสมอเพราะให้มันไปแล้วมันไม่มีใครมาเติมให้มันไงพระบิดาก็จะเติมให้เข้าใจหรือยังชัดไหมครับคราวนี้พระบิดาไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์คนไหนท่านอย่าไปกลัวแต่ที่ท่านยากจนทุกวันนี้เป็นเพราะท่านทำกรรมบางอย่างมาเช่นเกียจคร้านชอบวานให้คนอื่นทำแทนพอมาชาตินี้ถ้าไม่ทำเองไม่มีจะกินต้องทำเองถึงแม้ตำข้าวสารกรอบหม้อท่านก็ต้องทำไม่ทำไม่มีจะกินแล้วถ้าไปขอทานเขาก็ด่าให้สาปแช่งให้แล้วไปเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นเขาอีกยิ่งทำให้กรรมอีลุงตุงนางหนักเขาอีกมีหนึ่งสมองกับสองมือมีปัญญาที่เฉียบคมถ้ามันยังโง่อยู่ก็ฝึกคิดแต่ไม่ทำให้ตัวเองฉลาดมันไม่เห็นจะยากไปหาผู้รู้สอนให้เราฉลาดดิหรือมาฟังจิตจักรวาลสิฉลาดแน่นอนไม่โง่และไม่งมงายด้วยสอนให้ทำในสิ่งสมควรทำพี่น้องครับกฎแห่งการสมดุลกันนี่ก็คือกฎข้อต่อมาที่ท่านต้องรู้กฎแห่งการสมดุลกันคือต้องให้แล้วจะได้ท่านดูนะหลอดที่มีรูปลักษณ์ต่างๆกันที่ไม่เหมือนกันเลย4หลอดเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ท่านเห็นไหมเบอร์1เบอร์3กับเบอร์4มีน้ำสีฟ้าสีน้ำเงินสีเดียวกันและไอเบอร์2เนี่ยต่างสีกันก็เรียกผ่าเหล่าหรือนอกรีดถ้าเป็นคนก็เรียกว่าคนนอกรีดอยู่ในสังคมของท่านในบริษัทท่านหรือในครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเนี่ยหรือในประเทศชาติในประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามมันจะมีคนผ่าเหล่านอกรีดอยู่คนหนึ่งเนี่ยท่านดูนะเราเอาแค่4เป็นตัวอย่างกฎแห่งการสมดุลนะไม่ใช่กฎแห่งการรักน้ำแล้วนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสิ่งเห็นไหมฐานแกนของมันเท่ากันเห็นไหมอยู่บนพื้นฐานเดียวกันมันมีรูปทรงเรขาคณิตที่ต่างกันก็เหมือนกับมนุษย์เราแต่ละคนรูปร่างหน้าตาบางคนเป็นชายบางคนเป็นหญิงบางคนเป็นกระทิงนะบางคนเป็นกะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแตกต่างกันด้านรูปลักษณ์แต่คุณสมบัติ3คนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่สีฟ้าเป็นสมมติว่าเป็นสีที่ดี3คนเป็นคนดีแต่ไอ้2คนเป็นคนนอกรีดทำตัวไม่ดีเป็นคนชั่วในสังคมนั่นคือคนที่สร้างปัญหาให้กับจักรวาลไม่ใช่กับสังคมกับหมู่บ้านกับประเทศชาติอย่างเดียวมันมีปัญหาทั้งจักรวาลเพราะมันทำให้กฎแห่งการสมดุลกันของพระบิดาเสียหายครับมันเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ออกแบบไว้โอ้ดีมากเลยเพราะมันเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการไม่สมดุลขึ้นในสังคมในโลกและในจักรวาลเห็นไหมฮะอนุตตรธรรมพูดถึงเรื่องของจักรวาลไม่ได้พูดถึงเรื่องในบ้านในครอบครัวพ่อแม่ลูกผัวเมียโกรธเกิดแก่เจ็บตายโลภโทสะโมหะเราพูดเรื่องอนุตตรธรรมซึ่งเราไม่ได้ขโมยคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดเหมือนกับหลายๆคนที่เราปูพื้นให้แล้วบอกว่าเราไปขโมยพระพุทธเจ้าเราไปขโมยพระเยซูใช่ไหมเดี๋ยวมีพระเจ้าเดี๋ยวมีพระบิดาเดี๋ยวมีนิพพานเดี๋ยวมีขันธ์ 5เดี๋ยวมีจิตหยาบเดี๋ยวมีจิตวิญญาณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันมั่วมากเลยมาสร้างลัทธิใหม่ตอนนี้ฟังเราไว้นะว่าท่านยังคิดจะประณามเราก้าวร้าวก้าวล่วงเราว่าเราขโมยธรรมะอีกหรือเปล่าแล้วธรรมะนี้เราไม่ได้คิดเองครับเป็นของพระเจ้าเป็นของพระผู้สร้างทรงบอกความจริงให้เรารู้ว่าพระองค์สร้างอะไรเอาไว้เพื่อมาเตือนสติสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านท่านรู้สึกรักจิตวิญญาณมากขึ้นหรือยังครับว่าพระบิดากับเรารักพวกท่านมากกว่าที่ท่านรักเราอีกเราไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณถ้าเราไม่รักเราจะบอกความจริงกับพวกท่านตรงนี้ไหมท่านฟังแล้วรู้สึกอึดอัดที่จะยอมรับความจริงที่เราพูดไหมท่านเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่พระบิดาให้เรากล่าวไหมถ้าเรากล่าวความเท็จเนี่ยท่านมีเซนส์ท่านเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วมนุษย์อ่ะใช่ไหมท่านย่อมต้องรู้สึกไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อถือนี่ท่านต้องจำนนด้วยเหตุและผลของเราทุกอย่างเพราะพระบิดาเป็นผู้ที่มีเหตุผลพระองค์ทรงสร้างสิ่งใดไม่มีหรอกที่จะมันไม่มีเหตุไม่มีผลมีที่มาที่ไปขนาดพระองค์สร้างรูปธรรมมนุษย์เป็นผู้ชายผู้หญิงพระองค์ก็สามารถบอกได้ว่าวัตถุประสงค์ของพระองค์คืออะไรจึงมีแรงบันดาลใจสร้างรูปธรรมผู้ชายผู้หญิงให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนี้ทำไมมนุษย์ต่างดาวจึงหน้าเหมือนสัตว์มากกว่าหน้าเหมือนคนทั้งที่ร่างกายตัวตนก็เหมือนคนก็คือจาก4ขามาให้ยืนขึ้นนะให้ยืนได้2ขา2แขนมนุษย์ต่างดาวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหน้าตาเหมือนสัตว์แล้วเหมือนสัตว์บนโลกไหนสัตว์บนโลกมนุษย์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเหี้ยขอโทษนะสัตว์เลื้อยคลานน่ะไม่ว่าจะเป็นจิ้งเหลนไม่ว่าจะเป็นจระเข้หรือตะกวดไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นกระทิงไม่ว่าจะเป็นเสือที่น่ากลัวหรือไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกอย่างคราวที่แล้วเมื่อเสาเราเอาลูกไปท่านดูพระองค์จำลองแบบไปจากสัตว์บนโลกทั้งนั้นจึงหน้าตาเป็นอย่างนั้นไงพวกเขาที่อิจฉาและไม่พอใจพระบิดาจึงปฏิเสธพระเจ้าไอ้พวกชั่วและมาพยายามจะมาหลอกลวงพวกท่าน
เพราะว่าเป็นพวกท่านเป็นคนโง่ง่ายไม่ยอมฉลาดไม่เชื่อเราแต่เชื่อคนที่หลอกเราเชื่อคนที่หลอกลวงท่านเราบอกว่าอย่าหาทำแบบนี้นะอย่าเดินทางนั้นนะมันจะตกเหวตกบ่อยะมังงุนตกบึงไฟนะก็ไม่ฟังนะไอ้พวกมอดพวกมารทั้งหลายพาท่านเดินท่านเดินตามเฉยที่เราบอกว่าตดฝรั่งแล้วหอมนี่เราพูดแบบภาพรวมนะฝรั่งบางคนเขาก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเดี๋ยวหาว่าเราว่าทั้งหมดทั้งพวงไม่ใช่ครับเพราะคนไทยบางคนไปเกิดเป็นฝรั่งก็มีเนื่องจากชาติที่แล้วอยากเป็นฝรั่งอยากไปเกิดเมืองฝรั่งมากท่านรู้ไหมแค่ท่านคิดแค่นี้หนึ่งภพชาติท่านต้องเป็นอย่างที่ท่านต้องการจะเป็นเพราะทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีสัจจะล้วนเป็นสัจจะอย่าหาทำจิตสงบนิ่งๆไว้ดีกว่าเกิดเป็นคนไทยนะอยู่รู้จักอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็ดีแล้วนะมีพระบิดารู้จักพระเจ้าก็บุญแล้วดีแล้วไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะครับจิตของท่านก็จะดักแน่นและมั่นคงไม่เขวมันบางคนนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนดีแต่ดันทะลึ่งไปเกิดเป็นฝรั่งขณะที่ฝรั่งบางคนโอ้นะเคยนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาคริสต์เพราะพระศาสดาเป็นคนเอเชียใช่ไหมศรัทธามากศรัทธาธรรมชาติบ้านเมืองสวยงามอยากจะเป็นคนไทยปรากฏว่าชาตินี้ไปเกิดเป็นฝรั่งนะแต่กลับมาโตเป็นฝรั่งไทยพูดไทยป๋อเลยนะพูดไทยก็เก่งด้วยเป็นคนฉลาดด้วยท่านเคยเห็นป่ะฝรั่งที่เดินอยู่เนี่ยมีเกียรติด้วยนะมีเครดิตเป็นคนฉลาดและก็ไม่ได้เป็นขยะสังคมของคนไทยด้วยจิตวิญญาณเขาเป็นคนไทยแต่เลือกเกิดไม่ได้เพราะไปเกิดที่ฝรั่งนะแล้วชาตินี้จากทางตะวันตกชาตินี้ต้องกลับมาเกิดเป็นคนไทยใช่ไหมอ่ะเราดูนะไอ้หมายเลข2นี่เป็นคนนอกรีตคนที่เป็นคนนอกรีตที่สำคัญที่สุดที่พระบิดาให้เราพูดถึงก็คือคนที่ทำตัวเป็นผู้ไร้สำนึกแห่งการเป็นผู้ให้หมายเลข2ใช่ไหมไร้สำนึกแห่งการเป็นผู้ให้มันเลยทำให้หมายเลข1 3 4เนี่ยเขาให้กันได้แต่เขาแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับไอ้หมายเลข2ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไร้สำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ซึ่งถ้าพูดในทางตรงข้ามกลับกันก็คือมันยิงยโสโอหังเหมือนภาพที่ผ่านมาคือมันปิดกั้นตัวมันเองไว้ไม่ยุ่งกับใครปลีกวิเวกไม่ยุ่งกับใครไม่สังคมกับใครขณะที่เขาเป็นหนึ่งในจำนวนรูปธรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาเอามาติดตั้งไว้บนโลกเพื่อสั่นสะเทือนด้วยความรักความเมตตาสั่นสะเทือนจิตตปัญญาแล้วให้ความรักความเมตตาเป็นพลังจิตซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนและทำให้โลกเนี่ยสมดุลที่บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไอ้เนี่ยปลีกวิเวกทิ้งสังคมไปอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่บนโลกเนี้ยคานที่อยู่ในระดับเดียวกันนี่คือโลกแล้วก็ทุกคนเสมอภาคกันหมดใครมีมากก็ให้ผู้มีน้อยให้กันไปแต่ปรากฏว่าเขาให้กันจนสมดุลหมดแล้วแต่ไอเวนนี่ทำตัวแปลกแยกเขาเรียกทำตัวนอกรีดนึกออกไหมไม่สนใจกฎแห่งกรรมไม่สนใจธรรมะและดันทะลึ่งปฏิเสธผู้ออกแบบกฎกติกาให้ปฏิบัติด้วยจับจ้วงพระเจ้าไม่เคารพไม่ศรัทธาพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์หาว่าคนที่มาพูดอย่างเราเนี่ยงมงายนะหาว่าพวกหาว่าเราเป็นเทวะนิยมถามว่าเทพพรหมทั้งหลายนั่นแหละคือเทวะมีปัญญามาสอนมนุษย์ให้มีสติทางวิญญาณและมีสำนึกที่จะหลุดพ้นได้ไหมแค่สอนให้ตามตัวเองไปเป็นเทพเป็นพรหมยังสอนไม่ได้เลยใช่หรือไม่ครับนะนี่เราพูดความจริงให้ท่านฟังพูดตรงๆถ้าเกรงใจความจริงจะไม่ปรากฏเราพูดด้วยความเคารพเพราะเรามีเอเมนแล้วเรามีสาธุเราไม่ได้ก้าวล่วงพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่ได้สอนอย่างที่พวกนี้สอนอยู่ทุกวันนี้เรายืนยันไปค้นเลยใครขยันไปค้นแล้วเอามาแย้งเราหน่อยเราจะได้เราจะขอรับเกียรติตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าที่พระบิดาสื่อเรามาเนี่ยเราสื่อผิดเราฟังผิดยกเว้นเป็นคัมภีร์ที่ตัวเองเขียนกันเองอาจจะบิดเบือนได้เช่นตัดคอตัวเองเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่เคยสอนแล้วว่าเป็นพระเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยสามารถสมสู่กับสีกาได้เพื่อดับตัณหาในจิตกูจะต้องสมสู่กับสีกานั่นเป็นกฎแห่งการกินอิ่มมันใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นคฤหัสถ์นะครับใช้กับนักบวชไม่ได้นะฮะท่านจะต้องเอาชนะจิตตัวเองได้ด้วยการข่มจิตตัวท่านเพราะท่านเลือกทางนั้นไงแต่นี่ใช้วิธีข่มจิตด้วยการไปสมสู่กับสาวๆหากุศโลบายหาวิธีมานรกจะกินกระบาลไปโกหกใส่พระพุทธองค์ว่าสอนอย่างนั้นเราไม่เห็นด้วยเลยนะกับสิ่งเหล่านั้นโอเคไหมเขาเรียกนอกรีดนะคนนอกรีดยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าไร้สำนึกแห่งการให้ทำตัวแบบนี้การเสียสมดุลของจักรวาลหรือของโลกของอนันตจักรวาลจะเกิดการเสียสมดุลไปทั้งหมดเพราะมนุษย์แต่ละคนที่อยู่บนโลก
เป็นหนึ่งเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้มันมีผลต่อการสมดุลหรือการไม่สมดุลทั้งสิ้นเหมือนที่ท่านพูดเรายกตัวอย่างอีกครั้งนึงเด็ดดอกไม้บนโลกสั่นสะเทือนถึงดวงดาวไม่ต่างกันหรอกคำพูดนั้นจริงฮะแต่เข้าใจหรือเปล่าประการที่สองถ้ามีใครทำตัวนอกรีดโลกจะเสียสมดุลทันทีโลกจะเสียสมดุลทันทีเพราะมีใครบางคนหรือใครหลายคนทุกวันนี้เป็นขยะท่านว่าหมายเลขสองนี่เป็นขยะไหมเพราะมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับ1 3 4เลยและไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกเลยใช่ไหมมันก็มีของมันมันก็เป็นของมันถ้าสมมติก็คือเป็นน้ำมันทำตัวเป็นน้ำมันขณะที่1 3 4เขาเป็นน้ำน้ำมันเข้ากับน้ำมันไม่ได้มันก็ดันกันอยู่เงี้ยน้ำมันมันเบามันก็ลอยตัวอยู่เนี้ยมันก็มาผสมกับ1 3 4มันมาแชร์มาแบ่งปันกันมาแสดงความรักต่อคนส่วนใหญ่ต่อโลกไม่ได้ท่านเห็นยังครับเพราะมีคนเป็นขยะเมื่อโลกเสียสมดุลเพราะไอ้หมอเนี่ยเป็นขยะที่เลื่อนลอยจักรวาลก็จะเสียสมดุลเหมือนรถยนต์มี4สูบสูบที่1ทำงานได้ดีสูบที่3ทำงานได้ดีสูบที่4ทำงานได้ดีแต่สูบที่2มันบอดหัวเทียนบอดหรือลูกสูบแตกเครื่องยนต์เครื่องนี้ถ้ามันติดเครื่องได้มันทำงานกี่สูบครับ3สูบจำนวนสูบของเครื่องยนต์มันมีผลต่อแรงม้าหรือกำลังของเครื่องยนต์ถ้าหัวเทียนบอดไปหนึ่งพลังงานของเครื่องยนต์ของรถยนต์นั้นหรือแรงม้าของรถยนต์คันนั้นมันก็จะลดต่ำลงโลกของท่านก็เหมือนกันมาเกิดเนี่ยกำหนดว่าต้องมี 7,000 กว่าล้านคนแล้วใน 7,000 กว่าล้านคนนั้นนะทุกคนจะต้องแสดงบทบาทของการเป็นกาลักน้ำ1ตัวทุกคนเพราะมันเชื่อมโยงกันและแน่นอนมีความเหลื่อมล้ำกันนะคือมีมากมีน้อยแต่บุญบารมีทางจิตวิญญาณนะทุกคนนะมันทัดเทียมกันแหละในภพชาติแรกแต่พอเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติบารมีทางจิตวิญญาณชักจะไม่เท่ากันแล้วไม่ได้อยู่บนคานระดับเดียวกันแล้วมันจะอยู่บนถังบนกล่องที่ไม่เท่ากันแล้วเราจึงต้องมาอธิบายให้ท่านฟังว่าผู้มีมากต้องให้กับผู้มีน้อยโลกจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อทุกคนแชร์ทุกอย่างเท่ากันหมดโอเคไหมฮะจักรวาลก็จะเสียสมดุลพี่ๆ น้องๆครับคนที่มีคุณภาพก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะมีรูปลักษณ์แบบใดก็ตามแต่มีน้ำสีฟ้าและท่านเห็นไหมระดับน้ำสีฟ้าเราไม่ได้ลากเส้นให้มันเสมอภาคกันมันเท่ากันคนที่มีคุณภาพจึงต้องเป็นหนึ่งถ้าคนเสมอภาคโลกจะสมดุลความเสมอภาคของทุกคนคือความเท่าเทียมกันและความเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการให้และไม่มีการรับเข้าใจไหมครับไม่ต้องกลัวคนแรกที่ให้ไปเยอะไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเสียสมดุลเดี๋ยวพระบิดาจะส่งเติมให้แต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระบิดามีจริงนะท่านไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่นะพระบิดาเป็นผู้สร้างท่านนะถ้าท่านไม่เชื่อความมีตัวตนหรือความมีตัวจริงของพระเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับท่านท่านต้องเชื่อมั่นเช่นท่านเชื่อมั่นว่าท่านทำได้งานนั้นยากเท่าไหร่ก็ตามยังไงท่านต้องทำสำเร็จท่านกลัวผีแสดงท่านเชื่อว่าผีมีจริงยังไงท่านก็จะต้องโดนผีหลอกเพราะผีจะมีจริงกับท่านคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงผีก็จะไม่มีสำหรับคนคนนั้นผีจะไม่หลอกท่านเลยเพราะมันหลอกท่านไม่ได้เพราะท่านไม่เชื่อว่ามันมีจริงผีมีจริงส่วนมีจริงไม่มีจริงนั่นอีกเรื่องแต่มันจะไม่จริงสำหรับท่านถ้าท่านไม่เชื่อหรือไม่กลัวโอเคไหมฮะเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันจากการแชร์สามโลกสมดุลเพราะการให้โลกไม่เสียสมดุลเพราะการให้เพราะสันสะเทือนเป็นความรักออกมาเมตตาธรรมหรือความรักช่วยค้ำจุนโลกโลกไม่เสียสมดุลเมื่อโลกไม่เสียสมดุลโลกเป็นผู้ค้ำจุนกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมต้องค้ำจุนเอกภพหรือกาแล็กติกหรือจักรวาลทั้งระบบนึกออกไหมเมื่อโลกสมดุลกาแล็กซี่ก็ต้องสมดุลเมื่อกาแล็กซี่สมดุลเอกภพหรืออนันตจักรวาลหรือมนุษย์ต่างดาวเขาเรียกกันว่ากาแล็กติกมันก็จะสมดุลตามไปด้วยและแน่นอนเหมือนเดิมท่านก็ไม่ต้องไปดูดพลังจักรวาลเพื่อมาทำให้ตัวเองสมดุลเพราะท่านอยู่บนฐานตรงนี้ในจักรวาลเนี่ยเขาไม่มีท่อให้ท่านดูหรอกไม่มีเข้าใจนะเราเห็นว่าสมควรแก่เวลานะฮะเพราะอีก5นาทีก็ตี3เรายังมีกฎแห่งจักรวาลที่จะกล่าวต่อท่านต่อเพราะฉะนั้นวันเสาร์หน้าดีไหมชื่อหลักสูตร
ของเราที่จะกราบพระบาทพระบิดาให้ทรงเมตตาจะใช้ชื่อหลักสูตรว่าเสาร์หน้านะวันที่15นะเอ๊ะใช่ป่ะวันที่15นะเสาร์หน้าใช่ไหมเสาร์หน้าเราจะใช้ชื่อบทเรียนว่ากฎแห่งจักรวาลดีไหมครับถ้าดีปรบมือกับคนใกล้ตัวนะปรบมือใกล้ตัวแล้วกดก้าวรัวๆปรบมือรัวๆก้าวรัวๆเพราะตีอีก 4-5 นาทีจะตี3แล้วนะก็สมควรแก่เวลาเพราะเลข3เป็นเลขของพระบิดาถ้าท่านหลับในช่วงตี3ร่างกายท่านไม่อ่อนเพลียไม่อ่อนล้าสุขภาพจะแข็งแรงไอ้ที่ป่วยก็จะหายป่วยไอ้ที่อ่อนเพลียอ่อนล้าก็จะดีขึ้นแต่ขอให้ท่านฟังอย่างมีสติมาตลอดนะครับเชื่อพระบิดาและศรัทธาเรามาตลอดฟังและคิดตามมาตลอดนะเขียนเลข9รัวๆๆเลยน่ารักมากน่ารักมากเราเห็นแล้วนะนะเห็นแล้วน่ารักแต่ใน YouTube ไม่เห็นนะครับไปดูวันหลังนะดูย้อนแล้วค่อยใส่เลข9ให้เราก็ได้นะหรือจะใส่นะปรบมือหรือใส่แบบพนมมือไหว้กราบพระบาทพระบิดาไว้ก็ได้นะเอาเป็นว่าเราจะจบแค่นี้นะจบแค่นี้ดีไหมครับแล้วก็วันเสาร์หน้าเราจะมาพบกันใหม่3ทุ่มครึ่งทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลทาง Facebook วิสุทธิปัญญานะทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com ทาง Radio Garden นะทาง Radio Garden สถานี Rabbit TV and Radio นะอยู่ในเขตอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะแล้วปักบุตรไว้ที่ตรงนั้นเลยนะพอคลิกมาปั๊บเปิดก็ฟังได้เลยนะฮะเสาร์หน้ากฎแห่งจักรวาลนะคืนนี้ขอกราบแทบพระบาทองค์จิตจักรวาลพระบิดาที่ทรงพระเมตตาสอนในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์ทั้งโลกไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าสิ่งที่พระองค์ทำให้เห็นเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในตัวโตของตัวมนุษย์เองและรอบๆตัวรวมทั้งในจักรวาลมันคือคำสอนที่สุดยอดมากยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่มนุษย์มาคิดที่จะจำศีลนะและจำธรรมจำศีลจำธรรมจำปฏิบัตินะเป็นสิ่งที่รู้และทำให้ท่านสว่างขึ้นชีวิตของท่านจิตวิญญาณท่านสว่างโล่ขึ้นนะท่านรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเพราะท่านกดเลข9รัวๆมาแล้วตะกี้เนี่ยนะถ้าจะถวายพระเกียรติพระบิดาก็กดเลข12ก็ได้จะรัวไม่รัวก็เชิญนะขอพระบิดาทรงประทานพระพรให้กับลูกๆทุกคนของพระองค์ที่ได้ฟังพระโอวาทของพระองค์ในคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์เนี่ยนะครับให้มีความสุขมีความเจริญนะครับมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมีความก้าวหน้าทางปัญญาทำให้พระองค์ประทานพระเมตตาเปิดนะมิติให้เซลล์สมอง2ซีกของบุตรของพระองค์เนี่ยนะได้เปิดมิติขึ้นเนี่ยคืนนี้เขานอนนะขอพระบิดาให้ช่างเทคนิคช่วยส่งเปิดมิติให้พี่ๆน้องๆด้วยให้เขาฉลาดในทางดีๆและให้เขาโง่ในทางชั่วๆไว้นะเพื่อให้รางวัลกับพี่ๆน้องๆจะได้ฟังพระโอวาทพระองค์ผ่านลูกเนี่ยอย่างสนุกสนานและมีความสุขนะฮะสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับพระบิดาทรงเมตตาและก็ให้เทพเจ้าฟินิกซ์ The Lord of Flame พระจิตวิญญาณของเราช่วยปกป้องคุ้มครองพี่ๆน้องๆทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะไม่ว่าจะพยันตรายจากกฎแห่งกรรมหรือจากความประมาทหรือจากเคราะห์กรรมก็ตามหรือจากบุพกรรมก็ตามหรือจะเป็นพยันตรายจากเชื้อโรคขอพี่ๆน้องๆจงอย่าประมาทด้วยสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเนี่ยขอให้ทุกท่านนะนอนหลับและฝันดีจนกว่าจะพบกันใหม่เสาร์หน้า 3 ทุ่มครึ่งแต่อย่าลืมเข้าห้องเรียนจิตจักรวาล 24 ชั่วโมงได้ทุกวันพี่น้องครับนะราตรีสวัสดิ์ครับ

าพระบาทพระบิดาครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะอยู่ในสัปดาห์ที่3ใน5สัปดาห์ของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565เช่นเคยครับเราก็จะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายทั้งที่ยังไม่ได้ยินเสียงของเรายังไม่ได้ยินคำกล่าวพระโอวาทของพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งมาถึง EP 369เลขสวยๆแล้วหลายคนก็ยังไม่ได้ยินเสียงของเราไม่ได้ยินเสียงของพระผู้เป็นเจ้า

3:30 โดยประมาณซึ่งเราก็จะเข้าห้องส่งเนี่ยเพื่อจะมาสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในช่องทางการสื่อสารทางจิตช่องทางพิเศษที่เรียกว่า vertical telepathy ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันทั่วทั้งจักรวาลทั่วทั้งอนันตจักรวาลนะใครมีบุญก็ได้ฟังใครบุญน้อยก็ได้ฟังน้อยใครไม่มีบุญเลยก็คงจะชวดที่จะได้ฟังโดยเราจะสื่ออนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงสุดที่สติปัญญาของมนุษย์โดยสมองสองซีกที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งสร้างไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงเองได้คิดรู้เองได้มองเห็นเองได้ได้ยินได้ฟังเข้าใจได้นะมันอย่างที่หลายเล็กคนเนี่ยนะพยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามที่จะเรียนรู้แต่หาคำตอบไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าเป็นอจินไตยกันมาตลอดเป็นอจินไตยก็แปลว่านานแค่ไหนก็คิดให้ตายก็คิดไม่ออกว่างั้นเถอะนะเรียกว่าอจินไตยนะก็เราก็มาเฉลยให้ท่านฟังเพราะสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเนี่ยนะถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านจะไม่สามารถกลับบ้านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งท่านจากกันมานานเป็นหมื่นปีแล้วจนกระทั่งหลายคนลืมบ้านของตัวเองไปแล้วด้วยซ้ำไม่รู้ว่าตัวเองมีหัวนอนปลายตีนอยู่ที่ไหนเลยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นลูกกำพร้าเป็นคนซัดเป็นจิตวิญญาณที่ซัดเซพเนจรไม่รู้ว่าที่นอนหมอนหมิ่นอยู่ที่ไหนจับพลัดจับพลูโผล่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ด้วยการแอบไปกินง้วนดินเข้าเลยมีกายหยาบเกิดขึ้นนะครับเนี่ยแหละครับทุกวันเสาร์3:30เราจำเป็นจะต้องรีบเร่งมาทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายว่าที่ท่านถูกเสี่ยมสอนโดยคนนำทางตาบอดสืบทอดจากบรรพบุรุษแล้วสืบทอดความเชื่อกันมาโดยไม่มีใครฉุกคิดมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องสำคัญมากถ้าท่านยังดำเนินตามแบบเดิมยังเชื่อกันแบบเดิมปฏิบัติแบบเดิมๆเช่นกรณีที่พยายามจะดับขันธ์5ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะท่านไปเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงและกล่าวถึงไว้นั้นเนี่ยมันหมายถึงโครงสร้างหลักของการเป็นตัวตนของมนุษย์ของพวกท่านแต่ละคนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นการเข้าใจผิดพอเข้าใจตรงนี้ผิดปั๊บท่านเลยบอกว่าอ๋อก็เพราะไอ้ขันธ์5นี่แหละมันถึงทำให้ฉันต้องมาเกิดกายเป็นมนุษย์พอฉันเกิดกายเป็นมนุษย์แล้วตอนเป็นมนุษย์นะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ทุกข์ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์และเวลาตายจิตวิญญาณตายไปจากการเป็นมนุษย์เอ้าก็ไปเจอทุกข์อีกครับไปตกนรกหมกไหม้ไปแก้ไขนะจิตวิญญาณที่เสียสมดุลจิตวิญญาณที่เสื่อมจิตวิญญาณที่ป่วย ก็ต้องถูกส่งไปลงนรกต้องทุกข์ทรมานแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังจะต้องมีการเวียนตายเวียนเกิดนะเราก็กำลังจะบอกให้ท่านฟังนะว่าเราจะนำเสนอสิ่งดีๆทางช่องทางตรงนี้นะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจเพราะท่านไม่รู้อนุตตรธรรมเนี่ยท่านจะไม่สามารถที่จะกลับบ้านหรือนิพพานได้เพราะท่านไปหลงผิดคิดว่าขันธ์5เนี่ยเพราะท่านไม่เข้าใจอนุตตรธรรมอนุตตรธรรมก็คือเป็นความจริงที่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือที่เราถวายพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลเท่านั้นผู้เดียวที่เป็นผู้รู้เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้ออกแบบอย่างเช่นในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์ออกแบบให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยให้เป็นคน2มิติต้องปฏิบัติตนในลักษณะของการเป็นคน2มิติแล้วท่านรู้ไหมที่ท่านพยายามจะดับขันธ์5เพราะไปเข้าใจว่ามันคืออัตตาตัวตนถ้าดับมันได้แล้วมันก็จะไม่มีตัวตนที่จะไปเกิดในภพชาติไหนอยู่ในสังสารวัฏไหนให้ต้องเป็นทุกข์อีกคือตายไปเป็นจิตวิญญาณแล้วไม่มีกายหยาบในการเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีกองทุกกองรออยู่ท่านเลยบอกกูไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยมาเกิดทำไมเนี่ยแล้วดันทะลึ่งไปกินง้วนดินเข้าเลยจึงมีกายหยาบเกิดขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หลายคนก็ยังดันทะลึ่งเราใช้คำว่าทะลึ่งหรือทะเลนเนี่ยไม่เชื่อในการมีพระเจ้าก็เลยบอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เรานั้นมันเกิด

จากการเกิดจากธาตุรู้อมตะฟังแล้วเข้าท่านะฟังแล้วเข้าท่ามากมันเกิดจากธาตุรู้อมตะนะเป็นคลื่นความถี่หลายความถี่เป็นธาตุรู้อมตะเนี่ยหลายความถี่มันมารวมตัวกันก็เลยเกิดเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาแล้วถามว่าแล้วไอ้ธาตุรู้อมตะทั้งหลายที่มันแตกตัวออกมาเนี่ยนะมันมาจากไหนพวกเขาก็บอกว่ามันมาจากซอสขอหัวเราะหน่อยเถอะครับใครอย่าสะเทือนนะฮะเพราะว่าคนที่เป็นผู้ฟังอยู่เนี่ยไม่มีใครที่เป็นผู้รู้จะมาแจกแจงให้ฟังได้ว่าไอ้ความเชื่อแบบนี้มันฟังดูแล้วน่าเชื่อนะเพราะพูดเป็นภาษาวิชาการท่านไม่เข้าใจไอ้ซอสมันคืออะไรมีคนถามนะเขาก็ดันทะลึ่งบอกอีกนะว่าซอสเนี่ยมีเยอะแยะเลยซอสก็คือพระเจ้าหรือเรียกว่าอะไรก็ได้ทะลึ่งนะครับซอสกับพระเจ้าหรือ God หรือพระผู้สร้างนะคนละเรื่องเลยครับพี่น้องครับไอ้พวกนี้มันมั่วและมันพยายามปฏิเสธการมีพระเจ้าการมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณซึ่งเราบอกแล้วว่าจิตจักรวาลหรือองค์พระผู้สร้างหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเพียงรูปธรรมเดียวในจักรวาลนี้ที่เป็นผู้ทรงเริ่มต้นอุบัติขึ้นเป็นรูปธรรมแรกและเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งโดยระเบิดออกไปจากตัวตนของพระองค์นะทุกอย่างที่เป็นเราเนี่ยล้วนระเบิดออกมาจากพระองค์นั่นแหละเราใช้คำว่าระเบิดแปลว่าพระองค์ทรงกำหนดสร้างนะไม่ใช่สีสัวระเบิดซึ่งเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วทำไมต้นไม้ต้นไร่ที่อยู่บนโลกทำไมรูปลักษณ์เป็นแบบนี้ทำไมใบต้องมีสีเขียวทำไมลำต้นต้องมีสีเหมือนหินเหมือนสีน้ำตาลเข้มบางทีมีเปลือกเป็นลายๆขาวๆดำๆหรืออมน้ำตาลทำไมนะมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนที่อยู่บนดาวดวงอื่นบนกาแล็กซี่อื่นที่พวกเขาเรียกพวกตัวเองว่าอยู่บนกาแล็กติกอื่นนั่นน่ะซึ่งมีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่นะพวกเขาไม่ได้อยู่ทั้งหมด 12,500 ล้านมีแค่7กาแล็กซี่หรือ7กาแล็กติกเท่านั้นเองแล้วพวกเขาทำไมหน้าตาเหมือนสัตว์สัตว์ที่ท่านสามารถเห็นคุ้นเคยอยู่บนโลกเนี้ยเช่นที่เราเคยบอกว่านะเป็นพวกตะกวดพวกเหี้ยหน้าก็เหมือนใช่ป่ะหน้าเหมือนปลาหมึกก็มีหน้าเหมือนจิ้งเหลนก็มีหน้าเหมือนนกก็มีส่วนมากแล้วท่านสามารถมองเห็นได้บนโลกเนี้ยก็ว่าเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะสร้างสัตว์บนโลกเอาไว้ก่อนแล้วให้มันมีหน้าตาเป็นแบบเนี้ยพอต้องการจะไปสร้างรูปธรรมมนุษย์ที่จะส่งมายังโลกเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมที่ฉลาดที่อะไรต่อมีอะไรที่จะสามารถทำหน้าที่ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณคือ2มิติได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนั้นต้องเป็นแบบไหนพระองค์ก็ต้องไปทดลองทำที่ดาวดวงอื่นที่กาแล็กซี่อื่นและพระบิดาทรงมีพระนิสัยไม่เหมือนมนุษย์ที่เป็นลูกนะครับคือทำสิ่งใดแล้วถึงแม้มันใช้การได้หรือใช้ไม่ได้พระองค์ไม่เคยทรงทำลายทิ้งท่านสังเกตไหมแม้แต่ข้างไส้ติ่งเนี่ยที่มันอยู่มันติ่งอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ของท่านเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรหรอกครับแต่พระองค์เสียดายครับดินน้ำลมไฟที่เอามาใช้ในการสร้างกายหยาบที่เป็นรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงอย่างพวกท่านพระองค์ทรงมีพระนิสัยคือหาวัตถุที่จะสร้างกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาทำไว้เนี่ยหาไว้เพื่อขาดเพื่อเหลือแต่ปรากฏว่าเวลาใช้แล้วใช้ไม่หมดพระองค์ไม่ทิ้งอ่ะก็ไปแปะไว้ที่ลำไส้ใหญ่แน่ๆที่หลายคนบอกว่าเนี่ยเลยทำให้เป็นโรคไส้ติ่งอักเสบตรงนั้นน่ะที่แปะก็เรียกว่าไส้ติ่งถ้าเราระวังรักษาดีๆมันก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัยของเราหรอกครับเวลาทานข้าวเสร็จก็อย่าเพิ่งกระโดดโลดเต้นใช่ไหมไปกระโดดโลดเต้นปั๊บเนี่ยก็เมล็ดข้าวหรืออาหารที่ยังย่อยไม่เรียบร้อยไม่หมดมันก็จะหล่นลงไปนะในไส้ติ่งนั่นนะพอลงไปอยู่แล้วมันขึ้นมาไม่ได้อยู่นานๆมันก็จะเน่าลำไส้ซึ่งไส้ติ่งมันก็จะอักเสบมันเป็นของมันอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะนั่นน่ะพอดับขันห้าแล้วเพราะหลงผิดคิดว่าขันห้านั้นหมายถึงตัวตนหรือโครงสร้างหลักของการเป็นมนุษย์ของตนเองซึ่งนั่นคือการคิดเข้าใจผิดเชื่อเองครับมันเป็นอนุตตรธรรมเรื่องนี้มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบว่าพระองค์ออกแบบอะไรไว้อย่างไรเหมือนท่านเนี่ยเวลาท่านจะใช้เครื่องยนต์กลไกอิเล็กทรอนิกส์แม้กระทั่งโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามหรือโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นระบบนะ Android หรืออีกระบบหนึ่งเวลาท่านจะซื้อมาท่านก็ต้องให้คนขายหรือคนสอนท่านให้รู้ว่าปุ่มไหนกดอย่างไรจะใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือชิ้นที่ท่านซื้อมาแบบไฮเทคเนี่ย
ท่านต้องเรียนรู้ว่าจะต้องกดปุ่มไหนจะต้องทำอย่างไรจะเข้าโปรแกรมอย่างไรจะออกโปรแกรมอย่างไรจะสลีปโหมดอย่างไรจะชัตดาวน์มันอย่างไรท่านต้องเรียนรู้ทั้งนั้นครับยิ่งถ้าอ่านภาษาต่างประเทศไม่ออกแต่ท่านก็อยากใช้มือถือไฮเทคเนี่ยท่านก็ต้องจำเป็นต้องพึ่งผู้รู้หรือคนที่เขาขายซึ่งแน่นอนน่ะไอ้คนที่เขาขายเขารู้ดีกว่าท่านเพราะท่านเป็นผู้ใช้แต่ไอ้คนที่ขายเนี่ยแม้กระทั่งเวลาเครื่องเสียส่งไปที่ร้านที่ช็อปของเขาใช่ไหมและให้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมต่อให้เป็นช่างผู้ที่เชี่ยวชาญในการซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องยนต์กลไกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าไอ้คนซ่อมถึงแม้มันจะเป็นช่างที่เก่งกาจขนาดไหนก็ตามมันจะสู้คนที่เป็นผู้สร้างไอ้เครื่องนั้นไม่ได้มันจะรู้ดีไม่เท่ามันจะเก่งไม่เท่าคนที่สร้างเครื่องนั้นขึ้นมาหรอกพระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลก็เช่นเดียวกันพระองค์จึงต้องทรงส่งเรามาแล้วให้เราเนี่ยมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะกับจิตตะปัญญาของเราด้วยสมองสองซีกเนี่ยแต่ใช้เครื่องมือชิ้นพิเศษในการที่จะใช้ทำเป็น vertical telepathy สื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของพระองค์กับจิตของเราในการที่จะสื่อสารทางจิตแล้วนำเอาคลื่นความคิดที่พระองค์ทรงพระเมตตาถ่ายทอดผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรามาด้วยช่องทางพิเศษมาใส่รหัสแปลเป็นคำพูดเป็นภาษามนุษย์ให้พวกท่านฟังเราเรียกว่าสัจธรรมเนี้ยคืออนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้จะสามารถบอกท่านได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็จะไม่สามารถเข้าถึงความจริงเหล่านี้ได้ท่านจึงไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมีใครมาร้องเตือนว่าช้าก่อนช้าก่อนพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายอย่าไปใช้วิธีอย่าหาธรรมในการที่จะพยายามดับขันธ์5กันต่อไปอีกนะเพราะขันธ์5ท่านดับไม่ได้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านดับไม่ได้นะเพราะจิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ท่านรู้แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาเพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแล้วเราก็มาอธิบายด้วยความรู้ในเชิงฟิสิกส์ให้ท่านเข้าใจว่าการค้ำจุนโลกให้สมดุลนั้นก็แปลว่าต้องช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่โลกก็จะไม่เสียสมดุลการไม่เสียสมดุลแปลว่าแกนหมุนของโลกก็จะไม่สายทกแทกทกแทกแกว่งไปแกว่งมาซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างในระบบเนี่ยรวมทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยของเราก็คือของพวกท่านนะทุกอย่างในระบบโลกเสียสมดุลหมดเลยถ้าโลกไม่สมดุลอันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใช่หรือไม่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนี่ไงจิตวิญญาณของท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มีหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่มีหน้าที่คือหลงทางมาบ้าๆบอๆมาจากไหนก็ไม่รู้มาเจอแต่เรื่องทุกข์เจอปัญหาที่เต็มไปด้วยความทุกข์กูไม่น่าโง่มาเกิดเลยนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าเผือกคิดเองนะเชื่อเองเข้าใจผิดหลงผิดทั้งที่พระศาสดาไม่ได้สอนว่าให้ดับขันธ์5พระองค์สอนให้นิพพานนิพพานอะไรท่านรู้ไหมก็ไปตีความกันผิดอีกนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหลายทั้งปวงนี่ท่านต้องนิพพานมันให้สิ้นนิพพานแปลว่าต้องดับการเกิดดับมันให้หมดนั่นคือภารกิจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่นิพพานการมีตัวตนมีอัตตาของกูนะพอกูตายแล้วนะเพราะถ้ากูสามารถดับทุกข์ได้เอาความทุกข์เอาตัวทุกข์เนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดชี้วัดว่าถ้ากูสามารถไม่ทุกข์อยู่กับทุกข์แล้วกูไม่ทุกข์แล้วกูสุขได้ด้วยแสดงว่ากูนิพพานตัวตนของกูแล้วเพราะไอตัวทุกข์เนี่ยที่มันไม่รู้สึกว่ามันมีทุกข์อีกแล้วแสดงว่าตัวตนของกูที่จะรู้ว่ามีทุกข์มันต้องดับไปด้วยเราก็ถามต่อว่าคิดต่อไปเผลอไปหรือเปล่าฮะรู้สึกอยู่กับกองทุกข์ได้แล้วรู้สึกอดทนอดกลั้นให้อภัยหรืออะไรก็แล้วแต่อดทนไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ทั้งที่มันปวดมันทุกข์นะและจิตตัวเองนิ่งสงบได้เพราะตัวเองฝึกมันไงฝึกจิตให้มันไม่รู้ไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นจิตมันนิ่งสงบไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นไม่ใส่ใจใยดีอะไรทั้งนั้นการหมุนธรรมจักรมันไม่เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนะไม่มีความทุกข์พอตัวเองไม่มีความทุกข์ปั๊บก็เลยคิดว่าตัวตนของกูมันคงดับไปด้วยดับไปพร้อมกับความทุกข์นึกภาพออกไหมแสดงว่ากูอ่ะไม่มีอัตตาและกูเป็นอนัตตาแล้วนี่คือการสตพอด้วยสมองซีกซ้ายง่ายๆดื้อๆครับยังไม่ได้ใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์สัจธรรมตรงนี้เลยว่ามันจริงใช่ไหมหรือมันไม่ใช่หรือมันคืออย่างไ
เราเลยรีบมาบอกพอมาเกิดปั๊บมีอย่างเดียวคือปฏิบัติธรรมเพื่อรอวันตาย ปฏิบัติเพื่อรอวันตายถึงแม้กูรู้สึกว่ากูไม่ทุกข์แล้วขณะที่อยู่กับกองทุกข์มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้กูก็รอว่าเมื่อไหร่สิ้นอายุไขก็เรียกว่ารอเมื่อไหร่สิ้นอายุไขกูจะได้ตายไปให้พ้นจากการเป็นมนุษย์นะแล้วเวลาปฏิบัติธรรมนั่นก็เหมือนกันเราก็เตือนว่านอกจากอย่าดับขันห้าแล้วอย่าทำลายขันห้าแล้วเพราะมันเป็นเครื่องมือของจิตหยาบที่จิตวิญญาณเนี่ยมอบให้กับจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสั่นสะเทือนใน2มิติคือมิติโลกทางกายภาพกับให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกรรมในมิติทางพลังงานโดยใช้ขันธ์5นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละถ้าไม่มีขันธ์5มนุษย์เราจะเป็นคน2มิติไม่ได้เราจะทำหน้าที่ของเราไม่สำเร็จที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือทุกอย่างที่พระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้สร้างเอาไว้ให้กับท่านเล็บผมนะหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมือเท้าก็เพราะอาหารเครื่องในไส้พุงอะไรทั้งหลายท่านมีความรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยท่านเชื่อว่าหรือมีความสำนึกรู้ว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะนะอย่างเช่นมือนะมี2ข้างและมี10นิ้วมันเยอะไปกูว่าแม่งไม่มีประโยชน์หรอกกูเลยพยายามนะจะไปตัดมือตัดแขนกูทิ้งข้างให้เหลือข้างเดียวพอ2ข้างมันเกะกะหรือมือมี10นิ้วข้างละ5เยอะไปกูตัดมันเหลือข้างละ2นิ้วพอแล้วทำเป็นตะเกียบหนีบนุ่นคีบนี่ไหมพระบิดาทรงสร้างไว้ให้ดีแล้วท่านคิดว่าท่านไม่พอใจอวัยวะร่างกายทั้งภายนอกภายในชิ้นใดท่านจะสามารถอุตริทำลายมันทิ้งได้ไหมด้วยความคิดว่าหรือเชื่อว่ามันเกะกะมันรุงรังมันไม่มีประโยชน์เช่นมีปากเนี้ยเขาเอาไว้ให้พูดเพื่อการสื่อสารพูดเพื่อบอกความต้องการของเราให้คนอื่นเขาเข้าใจหรือถามความต้องการของคนอื่นคนรอบข้างเพื่อให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรจะได้ตอบสนองถูกเนี่ยมีปากแต่เหมือนมีตูดคือไม่พูดเอาไว้ครางเอาไว้บ่นเอาไว้ผายลมอย่างเดียวเนี่ยหูมี2ข้างก็พยายามเรียนรู้ที่จะไม่ฟังเรียนรู้ที่จะไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าคนรอบข้างของเราเขามีความคิดความเห็นความต้องการอย่างไรนะเขาส่งเสียงแบบไหนธรรมชาติเสียงเป็นอย่างไรเสียงที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นอย่างไรเขาโกหกตอแหลคำโตเป็นยังไงถ้าสองหูเราไม่ฟังเขาพูดดีในสิ่งที่เป็นมงคลเราก็ไม่รู้เพราะอะไรทำเป็นหูทวนลมถ้าเป็นมีหูก็เหมือนไม่มีถ้าเป็นมีปากก็เหมือนไม่มีที่สำคัญก็คือไปอยู่คนเดียวไม่มีสังคมทั้งที่ตัวเองเกิดมารู้ตั้งแต่ต้นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์สังคมพอสมมติตัวเองว่าเป็นใครก็ไม่รู้อะที่พิเศษกว่าคฤหัสถ์กับคฤหัสถ์กูก็จะทิ้งสังคมไปท่านไม่รู้ว่าพระบิดาเนี่ยให้มนุษย์โดยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์สังคมสังคมแรกที่มนุษย์จะต้องมีคือการสร้างครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกเพราะว่าพลังงานหรือความเมตตาเนี่ยที่เป็นมิติทางพลังงานนั้นมันจะสามารถเกิดเป็นพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกโดยสั่นสะเทือนขันห้าเป็นความรักเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับสมการซัมเบต้า x เท่ากับ2 3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x สมการตัว x เนี่ยเป็นสมการพลังงานทานสายน้ำนมหรือที่พวกท่านหยวนๆนะเรียกว่ามิลกี้เวย์นะมิลกี้เวย์แต่ไม่รู้ใครทำให้เขวไปแปลว่าทางช้างเผือกไปแปลว่า white elephant ตั้งที่เป็น milky way แปลว่าทาง milky แปลว่าทำด้วยนม milky way แปลว่าทางเส้นทางที่ทำด้วยน้ำนมก็แปลว่าเป็นสีขาวเป็นเงินยวงนั่นแหละ milky way นะใช่ไหม นั่นแหละพระบิดาบอกผ่านเรามาว่าพระองค์ทรงออกแบบเอาไว้ว่ามนุษย์ทำให้โลกนี้สมดุลด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกความรักความเมตตาของมนุษย์คนเดียวมันช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้พระบิดาจึงต้องกำหนดให้พวกท่านเกิดมาแล้วต้องมีครอบครัวแล้วอ้างว่าเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้นั่นก็คือภาพมายาทางกายภาพแต่ในมิติของจิตวิญญาณ นั้นท่าน3คนพ่อแม่ลูกต้องรักกันถูกไหมถ้าไม่รักกันสร้างครอบครัวไม่ได้ไม่ใช่ครกปลิวตะหลิวบินแสดงว่าครอบครัวแตกแยกครอบครัวบรรลัยครับ
ไม่สามารถค้ำจุนโลกด้วยความรักความเมตตาได้นะสมการเนี่ยมันต้องมี3คนมันแปลว่าถ้าท่านทิ้งสังคมหนีสังคมแล้วไปนั่งหลับตาจุ่มปุ๊กอยู่คนเดียวนะอายตนะปิดหมดจิตเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วก็มาท่องกันว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นจิตสำคัญมากอย่างเรื่องกายไม่สำคัญกูเลยปิดมันหมดขันห้าปิดหมดเลยกระบวนการในการใช้ขันห้าของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นเป็นคนสองมิติได้คือสั่นสะเทือนทางด้านจิตเรียกว่ามโนกรรมเนี่ยพอเกิดมโนกรรมแล้วเนี่ยมโนกรรมแล้วเนี่ยนะวจีกรรมกายกรรมก็จะเกิดและแน่นอนวิญญาณก็คือพลังงานก็จะถูกผลิตสร้างออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมนุษย์ของท่านอ่ะที่มันเหวี่ยงมาเป็นสนามแม่เหล็กห่อหุ้มโอบอุ้มตัวท่านไว้ใช่ไหมมันท่านศึกษาแต่ธรรมะเนี่ยท่านจะรู้แต่เรื่องจิตอย่างเดียว ท่านจะรู้ท่านกลายเป็นนักวิเคราะห์จิตไปอ่ะนะอย่างซิกมอนด์ฟรอยด์เขาวิเคราะห์จิตวิเคราะห์อะไรมาเขายังทำนายความฝันได้ใช่ไหมแต่พวกท่านเนี่ยที่ศึกษาธรรมะกันอยู่เนี่ยมานั่งเถียงกันอัตตาคืออะไรอนัตตาคืออะไรใช่ไหมมานั่งเถียงกันว่าใครเนี่ยสามารถอธิบายได้เก่งกว่ากันเมื่อกระทั่งตะกี้ที่เราพูดถึงคำว่าซอสมันไม่บอกว่าซอสคือพระเจ้าด้วยซ้ำนะมันบอกซอสมีเยอะแยะเลยครับเนี่ยเช่นนะซอสที่เป็นพระผู้สร้างเนี่ยก็คืออรูปพรหมเราได้ยินมานี่เราช็อกเลยเราตกใจมากเลยนะฮะว่าไอ้นี่มันอุตรินะมันไปเอาความจริงธรรมะตรงนี้มาจากไหนใครคอนเฟิร์มมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่มนุษย์บนโลกนี้ใช้กึ๋นหรือสมองสองซี่ไม่มีวันเข้าถึงได้และท่านรู้ไหมครับไอ้มอดบางตนน่ะที่มันแฝงเลนอยู่เนี่ยก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้มีคนกำลังมาเผยว่าเมืองมอดอยู่ใต้ดินเราไม่ต้องพูดมากแล้วเพราะตอนนี้มอดมันกล้าที่จะปรากฏตัวออกมาเพราะมอดบางตัวหน้าตามันเหมือนมนุษย์เลยครับเพราะมันเป็นไฮบริดนะพอมันเข้าถึงตรงนั้นได้ท่านจะสังเกตนะฮะปากของมันเนี่ยมันจะยื่นๆออกมามันจะไม่หล่อแบบเราไม่สวยแบบท่านหรอกปากมันจะยื่นๆออกมาเหมือนกับทำแบบนี้นะนั่นก็แสดงว่ามันบอกว่าสัญชาติหรือเผ่าพันธุ์ของมอดในหน้าตาแบบไหนวันหลังนะวันหน้าเราจะเล่าให้ฟังว่าไอ้มอดที่มันมีเมืองใต้ดินอยู่บนโลกเนี้ยเรียกว่ามอดเพราะอะไรเราพูดให้ท่านทั้งหลายที่เป็น FC เราฟังมานานแล้วแต่หลายคนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอาจารย์ปริญญามั่วโม้เนี่ยมาหลอกขายความรู้ขายตรงไหนเนี่ยที่เราพูดให้ฟังฟรีไม่ใช่นะเราได้ตังค์ตรงไหนครับเนี่ยมีแต่ท่านบริจาคมาช่วยสร้างสถานธรรมเพราะเห็นว่าภารกิจของจิตจักรวาลที่เนี่ยใช่ไหมที่เป็นเยรูซาเล็มใหม่นะฮะแต่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยท่านเข้าใจว่าโครงการนี้ดีท่านจะสนับสนุนกันมาตั้งแต่200บาท300บาท500บาท 1,000 บาท 10,000 บาทก็มีบางครั้งนานๆโผล่มาทีก็คือมีหลักแสนเนี่ยซึ่งเราก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านและกราบพระบาทพระบิดาให้ทรงทราบพระองค์ก็เอเมนสาธุมาใช่ไหมนั่นนะครับนะเราก็เนี่ยจริงๆมีเรื่องจะพูดเยอะแยะมากมายแต่เนี่ยมันบอกว่าซอสก็คือท่านไปฟังไปหาดูใน YouTube ครับไอ้ผู้ที่ชอบเล่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ใต้ดินนะก็คือเอเลี่ยนนี่แหละที่มันมาอยู่บนโลกเราตั้งแต่สมัยอียิปต์นะครับดูสิมันกี่มันเป็นหมื่นปีมาแล้วนะใช่ไหมระวังนะเดี๋ยวเราจะแฉตอนนี้ก็แอบเพราะฟังแล้วทนฟังไม่ได้พยายามปฏิเสธการมีพระเจ้าไอ้พวกมอดเนี่ยมันมีสองพวกพวกหนึ่งเนี่ยนะเป็นพวกที่ดีรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างพวกหนึ่งนะเป็นพวกที่ดีนะเป็นมิตรกับมนุษย์เขารู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้สร้างพวกเนี้ยนะจะมีทั้งหน้าตาขี้เหร่และหน้าตาหล่อๆเท่ๆก็มีพวกที่สองเป็นพวกที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระบิดามันยังโง่ๆเหมือนกับมนุษย์บนโลกเราหลายคนนะปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองปฏิเสธพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทุกวันนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่ขณะที่เราเล่าความจริงให้ฟังว่าพระบิดาสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจของพระองค์รูปธรรมของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างจึงเป็นแบบนั้นที่พระองค์ทรงออกแบบใช่ไหมและประเภทพวกที่3คือไอ้พวกที่นะรู้จักพระเจ้าแต่น้อยเนื้อต่ำใจว่าพระเจ้าไม่รักพวกตัวเองไปรักเผ่าอื่นกาแล็กซี่อื่นๆรักเผ่ามนุษย์ที่เป็นกายาเป็นพวกที่มีกายามีกายหยาบเนี่ยนะพระบิดาทรงโปรดมากเพราะอูดูสิหน้าตาแต่ละคนหล่อสวยพวกกูหน้าเหมือนนกพวกกูหน้าเหมือนยักษ์พวกกูหน้าเหมือนเหี้ยขอโทษนะไม่ได้พูดหยาบตัวเงินตัวทองแหละไม่ต้องไปดัดจริตนะครับหน้าเหมือนจิ้งเหลน
หน้าเหมือนบางทีก็ดูดีดูสวยมีปีกเหมือนแมลงผีเสื้อแต่หน้าตาเหมือนหญิงสาวจะประเภทหล่อสวยเท่เหมือนพี่พลีเดียนซึ่งเป็นพวกมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พลีเดียนหล่อเท่พวกมันจึงอิจฉาตาร้อนนะและพวกมันก็ดันทะลึ่งมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกเราเลยทำให้เกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาเมื่อหลายหมื่นปีก่อนก็เป็นเพราะไอเวนพวกมอดพวกนี้แหละครับมันต้องหลบไปสร้างเมืองขุดรูอยู่ใต้ดินใช้ความสามารถด้านไฮเทคโนโลยีเพราะมันเกิดก่อนเราหลายหมื่นปีมันเลยศึกษาอะไรมาก่อนมันเลยมีเครื่องเจาะเครื่องตัดเครื่องอะไรต่างๆพอศึกษามาก่อนมาศึกษาบนโลกนี้พอสร้างระเบิดนิวเคลียร์ใส่กันตูมตูมตูมมันก็วิ่งหลบหางจุกตูดลงไปมุดอยู่ใต้โลกพอพระบิดาพร้อมในการสร้างมนุษย์แล้วก็ส่งนะรุ่นอาดัมกับเอวานะฮะก็พี่พลีเดียนส์ก็มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลพอมาถึงโลกเราปรากฏว่าพบว่าอ้าวไอเวนพวกนี้มันแอบอยู่ใต้โลกท่านรู้ไหมทุกวันนี้น้ำท่วมเยอะแยะหนักๆที่ไหนไฟป่าอยู่ๆมันลุกขึ้นมาได้ไม่ว่าบนเกาะหรือบนพื้นแผ่นดินนอกจากเกิดจากการเสียสมดุลของโลกนอกจากการที่มนุษย์เราบางคนใจร้ายทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้นะไฟป่านะแม้กระทั่งภูเขาไฟระเบิดแล้วภูเขาไฟระเบิดที่ไหนท่านจะเห็นมี UFO มีจานบินอยู่ที่นั่นเราขยายความให้ท่านฟังเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะว่ารูปธรรมเอเลี่ยนซึ่งเป็นรูปธรรมคล้ายมนุษย์จากต่างแดนต่างดาวต่างกาแล็กซีเผ่าไหนที่ดีกับมนุษย์เราเผ่าไหนที่ชั่วกับมนุษย์เราแล้วเผ่าไหนนะเขาใช้ยานรูปทรงเรขาคณิตแบบใดถ้าท่านอยากรู้ไปย้อนดูของเก่าแต่เราไม่ได้ให้ชื่อตอนว่ามนุษย์ต่างดาวแต่เราให้ตอนให้ชื่อตอนว่ามนุษย์เป็นใครไม่งั้นไม่มีใครฟังไม่มีใครดูนะและส่วนมากศึกษาธรรมะก็ร้อยเนื้อทำนองเดียววกไปวนมาอยู่แต่นั้นนะเชื่อในสิ่งที่ผิดเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมโนเอาเองบ้างอะไรบ้างก็เชื่อกันอยู่อย่างนั้นมันจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องมาเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษย์อย่างพวกท่านเราจะเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของมนุษย์อย่างพวกท่านได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ใจของท่านเป็นอย่างแรกให้จิตใสใจสวยพอเปลี่ยนแปลงจิตของท่านให้จิตใสใจสวยแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดต้องมาเปลี่ยนมุมมองมุมฟังของพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายด้วยเราจึงจะสามารถเปลี่ยนโลกนี้เพื่อจะนำพาพี่ๆน้องๆเข้าสู่มรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อที่จะนำโลกเสรีนี้ผ่านจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่และพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายเดินพาเรตกลับผ่านเข้าสู่ประตูคอกคือกลับสู่แดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าประตูมิติคือประตูนิพพานตรงนั้นเรียกว่าด่านนภาลัยเพราะฉะนั้นเราก็มาบอกอีกว่าขันธ์5อย่าดับอย่าไปดับมันและขณะเดียวกันอายตนะภายนอกทั้ง5ก็อย่าไปดับอย่าไปหาธรรมด้วยการเกิดมาเนี่ยดีๆอยู่แล้วแต่ไปทำให้มันพิการหรือไปสมมติว่ามันพิการนะที่เรายกตัวอย่างตัดมือตัดแขนทิ้งอย่างนี้เขาเรียกคนพิการเกิดมามีอาการครบ32ท่านต้องใช้มันนะเอาละนักบวชเขาจะใช้วิธีทางของนักรบแห่งแสงหรือนักรบแห่งแสงสว่างที่ใช้คำว่า the light warrior ก็คือพวกนักพรตนักบวชใช่ไหมพยายามทำให้เกิดแสงสว่างในกลางกะโหลกศีรษะคือจะต้องยกระดับจิตและปัญญานักบวชก็จะใช้วิธีนั้นยกระดับจิตตะปัญญาของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อจะเข้าถึงปัญญาเลิศเพื่อเข้าถึง intuition ก็คือเข้าถึงพลังอำนาจในการหยั่งรู้นั่นคือวิถีทางของนักบวชเขาจะต้องนั่งกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเข้าฌานสมาบัติเพื่อจะทำให้จิตใสใจสวยและทำให้เกิดฌานสูงขึ้นถ้าจิตยิ่งใสสว่างมากเท่าไหร่นะพลังฌานพลังอำนาจของจิตจะสูงขึ้นและหลังจากนั้นก็ต้องมาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเอาฌานที่ได้สูงๆเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อมาสั่นสะเทือนเซลล์สมอง2ซีกให้มันเกิดปัญญาล้ำเลิศ
แปลเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันก็แปลว่าเพื่อใช้ฌานคือพลังอำนาจจิตสูงๆเนี่ยสร้างแรงสั่นสะเทือนของก้อนสมองสองซีกที่มีเซลล์เป็นล้านๆเซลล์ให้มันเกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงถ้ามีสนามแม่เหล็กของสมองมีความเข้มข้นสูงถ้าสามารถเข้าถึงได้คนคนนั้นก็จะมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นและถ้าสามารถสั่นสะเทือนสมองสองซีกคือซ้ายกับขวาสั่นสะเทือนได้พร้อมกันได้เดิมเนี่ยปกติมนุษย์เราจะสั่นได้ทีละข้างสั่นต้องสั่นสมองซีกซ้ายนำขวาให้ได้ซะก่อนพอสั่นสะเทือนซ้ายนำขวาได้ต้องรู้วิธีกดปุ่มใช้สมองซีกขวาก็มาใช้สมองซีกขวาต้องใช้กันทีละครั้งอ่ะครั้งนี้ใช้ซ้ายนำขวาครั้งหน้าก็ใช้ขวานำซ้ายแล้วแต่ว่าจะคิดเรื่องอะไรต้องการคำตอบแบบไหนนะมันท่านต้องเรียนรู้ครับท่านต้องเรียนรู้ครับนะแต่ถ้าท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็เรียนไปเรียนมานะจะ by fluke หรือ by choice ก็สุดแท้แต่เพราะไม่มีใครสามารถสอนได้เอาไปทำไมนั่งหลับตาแล้วทำไมมีฌานสูงทำไมมียานสูงแต่ส่วนมากจะไปติดล่องหนหายตัวได้ติดอย่างรู้อดีตชาติได้อย่างรู้อนาคตข้างหน้าได้บ้างอะไรแบบนี้ก็ไปพบฤทธิ์พิเศษเหล่านั้นแล้วถ้าไปติดแงกอยู่ตรงนั้นก็จบใช่ไหมเขาก็พยายามใช้วิธีนั่งตรงนั้นเพื่อทำให้เกิดญาณวิเศษเกิดปัญญายานเพื่อให้ได้ intuition ก็คืออำนาจของการอย่างรู้ด้วยญาณวิเศษจากฌานวิเศษด้วยการฝึกฝนด้วยนั่งหลับตาด้วยการปฏิบัติอยู่คนเดียวเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรักที่จะทิ้งสังคมแล้วเนี่ยถ้าจะไปปฏิบัติอยู่ตรงนั้นก็ได้นะไปปฏิบัติอยู่ในวิธีของนักบวชก็ได้แต่ที่เราพูดกับท่านทั้งหลายนี่คือท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านไปเรียนแบบนักบวชเขาไม่ได้หรอกเพราะท่านเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งนักบวชก็เป็นนักรบแห่งแสงสว่างเขาต้องสร้างเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้สั่นสะเทือนมีไวเบรชั่นแปลว่าให้มีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อสร้างอำนาจแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงแปลว่ายกระดับความฉลาดทางปัญญาให้กับตัวเองเขาจึงต้องไม่มีอะไรมารบกวนไม่ว่าจะกวนตากวนหูกวนจมูกกวนปากหรือกวนมือหรือแม้กระทั่งกวนตีนไม่มีคนรอบข้างมาสร้างเงื่อนไขให้จึงต้องปลีกวิเวกเพราะถ้าไม่ปลีกวิเวกจะมีแต่มีคนมากวนและพอไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่คนเดียวมันเป็นยังไงครับไม่มีใครเป็นเงื่อนไขกวนใจเราได้ยกเว้นนิสัยทางจิตของเราที่ว่าสันดานของเราหรือจริตของเรามันก็จะเป็นเงื่อนไขมายั่วยุเย้ายวนตัวเองให้สั่นสะเทือนไปในทางต่ำทำให้จิตตกจิตต่ำพลังอำนาจของจิตก็จะต่ำก็จะไม่สามารถเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตสูงๆเพื่อจะใช้ปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดสูงๆได้อย่างที่ต้องการพี่น้องๆที่รักครับนั่นคือความจริงที่เราอยากจะบอกใช่ไหมแต่ถ้าท่านเป็นคารวาสเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้ว่าผู้ที่จะต้องใช้ขันห้าคือรูปธรรมมนุษย์แล้วจะต้องใช้ขันห้าก็คือจิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นขันห้าไม่ว่าจะด้วยความรักหรือด้วยความชังก็ตามมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนในสองมิติเสมอถ้าฉันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตจะเป็นผู้รับรู้อยู่ข้างในหน้าต่าง5บานที่อยู่รอบตัวท่านมันจะส่งเงื่อนไขที่เป็นสิ่งเร้าโดยรอบณเวลาในปัจจุบันขณะนั้นเข้าไปกระทบจิตหยาบที่อยู่ข้างในพอกระทบจิตหยาบแล้วมันก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นมาเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามรูปหรือรูปนามรูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยนะที่เราบอกเนี่ยว่าไอ้ขันธ์5ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการสั่นสะเทือนของขันธ์5ไม่ใช่อัตตาตัวตนของคนที่มาจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคนหรือมาเกิดเป็นมนุษย์อย่าเข้าใจผิดเนี่ยนะเพราะอายตนะภายนอกทั้ง5บอดไม่ได้ครับนะถ้าท่านพิการด้านอายตนะพระพุทธองค์จะมิทรงอนุญาตให้บวชเพราะให้บวชเรียนให้ท่านมาบวชเรียนบวชเรียนเพื่อเรียนรู้จักโลกเรียนรู้จักตนเองเรียนรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่มาบวชเพื่อสอนคนอื่นบางคนบวชแค่ยังไม่ถึงพรรษาเลยก็ตั้งหน้าตั้งตามาเที่ยวสอนคนอื่นก็ได้แล้วบางทีมาเที่ยวสอนคนอื่นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครคอนเฟิร์มว่าที่สอนน่ะถูกต้องแต่เห็นแต่งตัวเหมือนพระพุทธองค์ชาวบ้านชาวช่องก็เลยหลงผิดคิดว่ารูปธรรมเนี้ยพูดก็คงจะถูกต้องนะเผลอๆไปคิดว่าไอ้รูปธรรมเนี้ยคงเป็นพระพุทธองค์หรือเป็นพระศาสดาเราจึงต้องเตือนว่าคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาและบางคนก็ยังหาธรรมว่าที่เราบอกว่าอย่าไปเชื่อตามคนนำทางตาบอดมันหาว่าเราไปด่าพระพุทธองค์ไปกล่าวหากล่าวร้ายพระพุทธเจ้าสมองของคนที่พูดเนี่ยไม่รู้มันทำด้วยอะไรนะครับ
เราเลยต้องมากล่าวตรงๆว่าเราไม่ได้ทรงเราไม่ได้หมายถึงพระพุทธองค์ไอ้คนนำทางไม่ใช่พระพุทธองค์พระพุทธองค์เป็นพระศาสดาเป็นผู้นำในทุกด้านในทุกสิ่งไม่ใช่นำแค่ทางไอ้พวกนำทางเนี่ยพยายามนำทางและนำธรรมในทางที่ผิดด้วย เราจึงต้องรีบมาแก้ข่าวแก้ไขให้มาช่วยเหลือพระพุทธองค์เนี่ยให้ทรงสบายพระทัยว่าไอ้คนนำทางตาบอดมันพาเขวไปหมดใช่ไหมต้องหนีเข้าป่าถ้าที่จริงๆแล้วตอนที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเราก็เคยเตือนสติให้คิดแล้ววันนั้นตอนนั้นนะพระองค์ยังไม่ได้ทรงตรัสรู้พระองค์ยังไม่ได้ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อที่จะได้คำตอบว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ทำไมพระองค์ได้คำตอบไงมาใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกจิตวิญญาณมาเกิดนะพระองค์เลยตรัสรู้ว่าเรารู้แล้วทรงหาคำตอบนี้มานานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นภพชาติตามที่พวกท่านรู้พอพระองค์ตรัสรู้เสร็จแล้วปั๊บพระองค์ก็รีบปรินิพานดับขันกลับบ้านเกิดเมืองนอนเลยพอละเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติเพื่อจะทรงหาคำตอบตรงได้คำตอบเห็นไหมฮะแต่ไอ้พวกนี้ดันไปเอาตอนที่พระองค์เสด็จออกจากวังเพราะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เหมือนมนุษย์บางคนเนี่ยที่สภาวะจิตยังไม่สูงส่งพอทนสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวด้านลบไม่ได้เด็กบางคนก็เลยหนีออกจากบ้านพลัดพ่อพลัดแม่พลัดบ้านพลัดเรือนพลัดเมืองพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่คิดได้ก็เสียใจว่าแม่ไม่น่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ตัวเองออกจากบ้านเลยถ้าสำนึกได้สำนึกผิดก็รีบกลับบ้านไปดูใจพ่อแม่ที่ท่านแก่เท่าแล้วและไปกราบเท้าพ่อแม่สำนึกผิดว่าไม่ใช้อารมณ์ชั่ววูบนี้ออกจากบ้านเพราะตอนนั้นยังไม่มี maturity แปลว่ายังขาดวุฒิภาวะทางปัญญาวุฒิภาวะทางจิตใจขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์เยอะแยะมากมายพระพุทธองค์ก็เหมือนกันทรงเป็นมนุษย์อย่าไปยกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้วิเศษเกินความเป็นมนุษย์นะคนที่เขามีเหตุมีผลบางทีเขาฟังแล้วเขารับไม่ได้ยกย่องก็ต้องมีเหตุผลนะพระพุทธองค์เนี่ยสังเกตไหมพอพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็กลับเข้าเมืองนะกลับเข้าเมืองขึ้นบนสวรรค์ไปเทศนาโปรดพระมารดาพระบิดาเนี่ยกลับเข้าเมืองเพื่อโปรดประยุรญาติอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมฮะไม่หนีออกจากเมืองไม่เข้าป่าแล้วกลับเข้าเมืองที่มีคนเยอะๆเพื่อเอาองค์ธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองมาโปรดสัตว์มาโปรดพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์รวมทั้งพระญาติของพระองค์ด้วยเห็นไหมฮะทำไมไม่เอาตอนที่พระองค์ตรัสรู้มาดูแล้วก้าวตามพระองค์ล่ะทำไมไปเอาตั้งแต่ต้นแล้วเราก็บอกท่านนะว่าอริยสัจ4นะไม่ใช่สัจธรรมสูงส่งอะไรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ปัญญาญาณหรือสติปัญญาของสมองสองซีกเรื่องของอริยสัจ3บวกกับมรรค8ท่านรวมกันเหมาหลงจ้องว่าเป็นอริยสัจ4นะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แต่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงคิดได้ค้นพบได้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับปัญหาทุกปัญหาที่พาให้ทุกข์พาให้เกลียดทุกข์กลัวทุกข์รันทดจนกระทั่งทุกข์อะไรพวกนี้พระองค์ก็ค้นพบและวิธีแก้ทุกข์ก็คือให้แก้ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเผชิญแล้วมันเกิดความทุกข์นะปัญหานั้นน่ะถ้าถูกแก้ไขได้อย่างถูกต้องใช้ปัญญาใช้ความรักในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเราก็จะหมดทุกข์เห็นไหมฮะแต่นี่ไปติดอยู่กับทุกข์กลัวความทุกข์จนขี้ขึ้นสมองเลยใช่ไหมถ้าที่ทุกข์สุขมันอยู่ที่ใจบางคนบอกว่าปวดฟันนะปวดฟันนะปวดมากปวดจนทนไม่ไหวแต่ขณะที่บางคนปวดฟันถึงแม้ปวดแค่ไหนกูก็ทนได้หรือแม้ทั้งไปฉีดวัคซีนอะไรเนี่ยบางคนกลัวเข็มเจ็บบางคนเจ็บมากร้องครวญครางดิ้นรนกลัวจนตัวสั่นใจสั่นกลัวจนช็อกเลยแต่บางคนฉีดแล้วหน้าตาเฉยไม่กลัวเห็นไหมฮะทุกคนเวลาฉีดมันก็เจ็บเหมือนกันทั้งนั้นนะเพราะเอาแหลมๆไปทิ่มเข้าไปในเนื้อนี่ไม่นับไอ้ที่นำเข้าไปในร่างกายนะว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยมันเจ็บไม่เจ็บอะไรเงี้ยเราไม่พูดนะเอาแค่ยกตัวอย่างแค่เอาเข็มไปจิ้มบางคนไม่อยากไปฉีดเพราะกลัวเข็มถ้ากูฉีดแล้วกูไม่เจ็บกูก็ยินดีอะไรแบบเนี้ยซึ่งแต่ละคนเห็นไหมกลัวกับไม่กลัวในเรื่องเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับมานะมากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังท่านไม่รู้ว่าทุกวันนี้ท่านเชื่อผิดท่านประพฤติผิดแล้วหลงทางเพราะ
เชื่อผิดเพราะเข้าใจผิดและใช้วิธีการปฏิบัติที่ผิดโดยไม่มีใครรู้และจะมาบอกท่านได้เราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมซึ่งเป็นเรื่องจริงที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกทางกายภาพเป็นเรื่องจริงที่อยู่เบื้องหลังจิตวิญญาณของท่านเป็นเรื่องจริงที่คล้ายๆกับวันเดือนปีเกิดของท่านที่ท่านเองไม่สามารถคิดรู้ด้วยสมองสองซีกเองได้อย่างรู้ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ท่านต้องถามคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ๆน้องๆหรือพี่เลี้ยงแม่นมหรือคุณพ่อหรือคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ทำคลอดตอนที่คุณแม่คลอดท่านพวกเขาเหล่านี้ถึงจะตอบความจริงหรือบอกความจริงให้ท่านฟังได้มันไอ้ความจริงเบื้องหลังมิติโลกซึ่งเป็นความจริงของจิตวิญญาณของท่านก็มีแต่พระบิดาพระผู้สร้างพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นที่จะทรงบอกความจริงให้ท่านฟังได้พระองค์จึงต้องส่งเราเข้ามาจุติเป็นมนุษย์และก็มาตามสัญญาที่เราเคยกล่าวกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เอาไว้ว่าแล้วเราจะกลับมาพาลูกแกะของพระบิดากลับบ้านท่านจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อก็เป็นบุญเป็นกรรมของท่านท่านจะก้าวล่วงเราหาว่าเรากล่าวโกหกมดเท็จก็เป็นเวรกรรมของท่านแต่เรามีหน้าที่กล่าวความจริงให้ท่านฟังถ้าท่านต้องการจะพิสูจน์ท่านต้องฟังเราแล้วลองดูสิเรายืนยันนะว่าพระคัมภีร์แม้แต่เล่มเดียวเรายังไม่เคยเปิดอ่านแล้วท่านลองดูสิท่านเป็นผู้ที่เป็นหนอนคัมภีร์ว่าสิ่งที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราสื่อผ่านในทุกๆที่บนโลกนี้แม้กระทั่งทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่369แล้วท่านลองดูสิว่าท่านคุ้นหูไหมท่านคุ้นกับที่ท่านศึกษาเรียนรู้อยู่ในตำราไหมในพระคัมภีร์ไหมพระองค์ก็ได้กล่าวเอาไว้และมียอนบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าผู้ที่จะกลับมาเนี่ยเขาจะเอาความจริงทุกอย่างที่พระองค์เคยพูดเคยตรัสสอนน่ะมากล่าวมันถ้าท่านฟังเรากล่าวมันก็จะคล้ายๆกับที่พระองค์เคยกล่าวพระองค์ใช้คำว่าผู้ที่มาใหม่เนี่ยมาทำหน้าที่ต่อจากพระองค์เนี่ยจะถวายพระเกียรติให้กับพระองค์แปลว่าอะไรจะไม่มาก้าวล่วงจะไม่มาโจมตีจะมายกย่องสรรเสริญถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาองค์เก่าไม่กระทั่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์เราก็ถวายพระเกียรติให้มีคำว่าสาธุต่อท้ายคำว่าเอเมนด้วยซ้ำอาเมนเอเมนจนทั้งหลายคนบอกว่านี่ไอ้จิตจักรวาลของอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยมันลัทธิอะไรวะมันศาสนาอะไรวะมีทั้งเอเมนกับสาธุนะเลิกโง่ได้แล้วนะครับไอ้พวกที่ชอบก้าวล่วงโจ้งจับเราบอกความจริงให้แล้วเราไม่ผิดบาปแล้วนะถ้าท่านก้าวล่วงเราเนี่ยท่านเตรียมรับโทษได้โอเคไหมนะเราก็บอกให้ท่านฟังนะว่าเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเขาสนใจอยากรู้ความจริงเรื่องน้องบุญธรรมเยอะมากเลยเราบอกน้องบุญธรรมเนี่ยอดีตก็เป็นนักพรตนักบวชชอบเข้าป่าเข้าถ้ำนะขอโทษแต่จะพูดความจริงให้ฟังว่าหลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งกว่าคารวาสคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยเหมือนกับมีบางคนเนี่ยเคยเข้ามาก้าวล่วงเรานะเป็นนักบวชแล้วมาก้าวล่วงเราว่าท้าว่าแน่จริงอ่ะมานั่งกรรมฐานแข่งกับฉันไหมว่าใครจะนั่งได้นานกว่ากันนะเราก็ไม่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นนักบวชภาษาอะไรนะมาก้าวล่วงเราในผ่านทาง Facebook นะครับเราไม่อาฆาตนะแต่เราจำไม่ลืมน้องบุญธรรมในยุคนั้นก็คงไม่ต่างกันกับรูปธรรมที่เป็นนักบวชรูปที่ก้าวล่วงเราเนี่ยจำไว้นะก้าวล่วงเราคือก้าวล่วงพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาเราเป็นตัวแทนของพระบิดาตัวแทนของพระเจ้าเราเป็นพยานของพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นพยานของเราใครก้าวล่วงเราก็เท่ากับว่าก้าวล่วงพระบิดาถ้าไม่อยากจะมีปัญหาก็อย่าหาทำครับไม่เก็ตไม่พอใจไม่ appreciate นะก็ไปซะปิดเครื่องซะแล้วไปนะอย่ามาหย่อนขี้เอาไว้หรืออย่าพ่นน้ำลายหรือถุยน้ำลายใส่มันบาปนะน้องบุญธรรมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนักเคร่งครัดมากนะแม้กระทั่งเคยเสียชีวิตในขณะที่เป็นนักบวชด้วยซ้ำคิดว่าตัวเองเนี่ยสุดยอดแล้วถ้ากูตายไปนะกูเพราะอะไรไหมกูเป็นคนไม่ทุกข์อ่ะเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นเป็นคนที่จิตนิ่งสงบโคตรๆเลยครับแล้ววันๆนี่นั่งหลับตาอย่างเดียวข้าวปลาก็ไม่กินนั่งขัดสมาธิบ้างนั่งพับเพียบบ้างเป็นภพชาติเลยนะแล้วมาต่อยอดอยู่อย่างน้อยก็สองภพชาติแล้วท่านรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในภพชาตินี้มาเกิดแล้วได้มาช่วยงานพระบิดาอยู่ใกล้ๆเราพระบิดาทรงพระเมตตาชี้เราเห็นว่าเนี่ยไอ้น้องเนี่ยมันหลงทางนิพพานมาและด้วยความที่มันถูกคนนำทางตาบอดหลอกล่อหลอกลวงมาเห็นมันเป็นคนซื่อดีพระองค์เลยลากมันมาให้มาช่วยงานของพระองค์ที่เนี่ย
ขาก็รักนะดีมากเลยแต่สิ่งที่น้องเขาเนี่ยเราพูดนะใครต่อใครที่โทรมาถามเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็สงสารน้องต้องเล่าทีละคนทีละคนเราเลยพูดตรงนี้ให้ฟังว่าผลลัพธ์ที่เป็นผลเสียที่มันเป็นรหัสกรรมติดตัวมาในภพชาติปัจจุบันขณะที่มาอยู่กับจิตจักรวาลเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับตัวน้องเขาบ้างที่เขาหงุดหงิดตัวเขาเองอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าคุณจะโทรหาน้องบุญธรรมนะถามเขาว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลด้วยพระอนุญาตของพระบิดาส่งอนุญาตให้เราเล่าเบื้องหลังของน้องได้ตะกี้ก่อนเข้ารายการเราก็บอกเนี่ยถ้าพระบิดาทรงเมตตาให้เราพูดเนี่ยขออนุญาตเล่าได้ไหมน้องเขาอนุญาตเราไม่บาปนะครับเพราะน้องเขายินดีที่จะเป็นครูให้กับพวกท่านท่านรู้ไหมทุกวันนี้น้องเขาเป็นยังไงครับอายตนะทุกช่องทางของน้องเขามันป่วยหมดเลยครับเช่นเป็นคนไม่ช่างสังเกตมองแล้วเนี่ยมองไม่เห็นรายละเอียดของสิ่งที่เห็นขณะที่คนหลายคนเขาเห็นแต่น้องเขามองไม่เห็นแต่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นไหมเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นเวรกรรมจากการที่วันหนึ่งนั่งหลับตาไม่เคยใช้สายตาที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ให้เป็นคนตาดีไม่เคยใช้มันครับพอไม่เคยใช้ปั๊บเนี่ยทักษะหรือสกิลในการมองเพื่อสังเกตมองเพื่อเรียนรู้มันเลยตกต่ำกว่าคนธรรมดาทั่วไปนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองน้องบุญธรรมเนี่ยบางทีเวลาเขาทำงานเพลินๆเนี่ยอยู่ๆเราคุยอะไรกับเขาฟังเนี่ยบางทีเขาต้องหันมาฮะพูดกับผมเหรอเรื่องต่อมาเรื่องหูเนี่ยพูดให้เขาฟัง3เรื่องให้เขาไปปฏิบัติไปช่วยปฏิบัติให้ไปช่วยทำแทนให้นะมี3เรื่องหรือสอน3เรื่องแต่คุณเชื่อไหมน้องเขาจะสามารถจำได้แค่เรื่องเดียวจำได้แค่เรื่องเดียว1ใน3เรื่องไหนก็ได้เขาจะหยิบจำได้อันเดียวแล้วบางทีแต่ก่อนเนี่ยน้องเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยมาตู่ว่าพูดมาบอกกูเหรอบอกกูตอนไหนกูไม่ได้ยินเลยแล้วบอกกูตอนไหนมันเราต้องมีบุคคลที่3อีกคนเป็นพยานว่าตะกี้ท่านอาจารย์บอกกับเองไปแล้ว3อย่างนี้กูยังจำได้เลยมึงจำได้แค่อย่างเดียวเหรอตอนหลังน้องเขาค้นพบความจริงว่าอ๋อคนรอบข้างเนี่ยไม่ได้แกล้งตู่กูนะเฮ้ยกูบกพร่องจริงๆเนี่ยฟังได้แค่นั้นอย่างที่3เป็นคนขี้ลืมมากเป็นคนขี้ลืมนะอุจจาระลืมครับรับปากว่าจะทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ follow up ไม่ติดตามนะเพราะคิดว่าน้องเขาคงรับผิดชอบเนี่ยเขาลืมหมดฮะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอะมันลืมหมดแล้วพอมาทวงถามว่าไอเนี้ยทำหรือยังก็จะทำหน้าเออเหรออยู่แป๊บหนึ่งเออเหรอแปลว่าเออเหรออยู่แป๊บหนึ่งอะแล้วทำท่าจะนึกอะถ้าบางอย่างก็นึกออกครับแต่บางอย่างนึกไม่ออกท่านอาจารย์ช่วยกรุณาบอกผมใหม่ได้ไหมครับ แล้วก็นิสัยอีกอย่างนึงครับคือเป็นคนที่ไม่ขยับอะนั่งอย่างเดียวอะปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งอย่างเดียวนั่งอยู่คนเดียวเพราะมันไม่มีเหตุต้องลุกไปไหนยกเว้นปวดฉี่กับปวดอี้ใช่ไหมครับเป็นคนที่ไม่แอคทีฟเป็นคนอินเนิร์ตถ้าที่ชาตินี้มาในทำงานต้องรู้ว่าต้องแอคทีฟงานพระบิดาเราพวกเรามันมีกันอยู่ไม่กี่คนต้องแอคทีฟต้องกระตือรือร้นเรายังสังเกตเห็นนะน้องเขาหงุดหงิดตัวเขาเองว่าทำไมกูไม่แอคทีฟไม่แอคทีฟแอคทีฟภาษาฝรั่งแอคทีฟคือไม่ทำไมไม่กระตือรือร้นทำไมกูเป็นคนอย่างนี้วะถ้าที่พร้อมจะตอบสนองงานพระบิดากับอาจารย์อะอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเราเข้าใจนะถ้าไปเป็นลูกจ้างคนอื่นนะมันคงโดนเขกบาลหรือมันก็โดนไล่ออกไปแล้วครับเพราะบกพร่องอายตนะทั้งหมดอะไรรู้ไหมฮะความจำเนี่ยจำไม่ได้คือขี้ลืมเราเคยบอกท่านแล้วใช่ไหมครับน้องเขายังโชคดีนะชาตินี้ยังขี้ลืมแต่ยังไม่มีปัญหาคือยังไม่เป็นอัลไซเมอร์เรากลัวว่าอายุเยอะกว่านี้ถ้าน้องเขาไม่พัฒนาตัวเองนะเราเคยบอกท่านนะถ้าท่านไปนั่งแบบนี้วันๆไม่ได้ใช้สมองคิดใช้แต่จิตนึกอย่างเดียวนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นึกออกนึกเอานึกเองแล้วท่านหลงผิดคิดว่าไอ้ปัญญายานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดขึ้นที่สมองไม่ใช่เลยครับเพราะท่านไม่มีใครสร้างเงื่อนไขผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้ท่านเจอปัญหาเพราะท่านกลัวความทุกข์ไงพอเจอปัญหามันทุกข์ใช่ไหมความทุกข์หรือปัญหามันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาตอนไปนั่งอย่างนี้คนเดียวไม่มีคนรอบข้างกวนตีนกวนตากวนหูกวนจมูกกวนปากกวนใจกวนตัวใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้ใช้สมองครับใช้แต่จิตอย่างเดียวความฉลาดเป็นแค่ความฉลาดทางจิตคือฉลาดนึกนะแล้วเวลาเรานึกอะไรได้เจ๋งๆเนี่ยมนุษย์ทุกคนน่ะมันมีสัญญาขันสัญญาขันซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าจิตวิญญาณจะถือติดตัวมาด้วยเพราะไอ้การที่เรานึกอะไรในชาตินี้นะนั่งเฉยๆแล้วนึกได้ในสิ่งใหม่ๆเหมือนการคิดสร้างสรรค์เหมือน creative idea เหมือนการคิดสร้างสรรค์ความจริงไม่ใช่ไปเอาในตู้เย็นน่ะที่จิตวิญญาณแบกมานั้นก็เหมือนไอ้คนสั่งจิตวิญญาณสั่งจิตใต้สำนึกสั่งรวยสั่งจะเอานู่นเอานี่เอาทรัพย์สินเงินทองเอาความโชคดีมีอะไรมามันไปเอาจากตู้เย็นมาทั้งนั้นนะครับเพราะเราบอกท่านแล้ว
ว่าความจริงในจักรวาลเนี่ยในสนามพลังงานจักรวาลของพระบิดาหรือในจักรวาลโลกเนี่ยไม่มีสมบัติที่เป็นเงินเป็นทองที่เป็นความร่ำรวยจะเอาไว้ให้ใครมันเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเพื่อมาช่วยค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีชีวิตให้มันมีชีวิตไม่ให้มันตายให้มันสมดุลจะให้ตับไตไส้พุงปอดหัวใจให้มันสามารถทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้านึกภาพออกไหมสนามพลังงานจักรวาลกับร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันมีผลแค่ตรงนั้นและก็เป็นการรักน้ำคอยเติมเต็มให้เช่นเรามีเมตตาต่อท่านมากเราก็ให้ความรักกับท่านทั้งหลายไปมากพอเราให้ไปมากแล้วเนี่ยร่างกายของเรามันเหมือนการรักน้ำก็ไปรักน้ำเอาจากพระบิดาซึ่งอยู่สูงอยู่เบื้องบนเนี่ยเสาร์ที่แล้วเราพูดถึงวันนี้เราก็จะพูดถึงอีกให้เหนี่ยวรั้งลงมาเติมเต็มให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งมิติกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณท่านไม่ต้องไปเที่ยวหาธรรมถ้าชาติที่แล้วไม่ได้สร้างไว้ภพชาติที่แล้วไม่ได้สร้างไว้จิตวิญญาณท่านก็ไม่ได้เอามาในตู้เย็นมันว่างเปล่าไม่มีอะไรมันถึงต้องเกิดมาแล้วยากจนข้นแค้นหาเช้ากินค่ำทำแทบตายกว่าจะได้สักบาทนึงก็เพราะว่าต้นทุนไม่มีและยิ่งชาติเนี้ยนะท่านเป็นคนไม่เคยใช้สมองมาก่อนเราบอกแล้วว่าเซลล์สมองเนี่ยพระบิดาทรงออกแบบให้มันเสื่อมสภาพเสื่อมประสิทธิภาพ 10% ในทุกๆ9ปีอย่างต่อเนื่องมันลองดูสินั่งหลับตาอยู่ในป่าคนเดียวไม่ใช้สมองคิดเพราะไม่มีใครสร้างปัญหาไม่มีใครสร้างเงื่อนไขในชีวิตให้มีแต่คิดเอาเองนึกเอาเองคิดเองนึกเองมันทำให้ขันห้าสั่นเสือนไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารขันหนึ่งในสังขารขันที่เป็นกระบวนปฏิบัติการทางจิตก็คือการสร้างกระบวนการคิดของจิตกับสมองมันไม่เกิดขึ้นมันทำให้เซลล์สมองมันฝ่อไปเรื่อยๆนะ 10% ในทุก9ปีพอมันฝ่อไปใน 10% ทุก9ปีพอมาเกิดในชาตินี้เซลล์สมองมีครบก็จริงครับแต่คนนั้นเนี่ยจะต้องถือรหัสกรรมมาใช่ไหมมันจะไม่สามารถใช้เซลล์สมองที่เคยบอดไว้ที่เคยทำให้บอดไว้ในชาติที่แล้วได้นั่นนึกออกยังเพราะฉะนั้นยิ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะจะยิ่งโง่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีความสามารถในการใช้เซลล์สมองได้น้อยกว่ามนุษย์คนอื่นๆนึกออกไหมฮะมันมีไอ้คนที่มันเกิดมาแล้วมันถ้าไม่ใช่พันธุกรรมไม่ใช่กรรมพันธุ์สมองปัญญาอ่อนนะพูดง่ายๆนะก็เป็นเพราะโรคกรรมอันเกิดจากการที่จิตหยาบในภพชาติที่ผ่านๆมากระทำเหลวไหลต่อจิตวิญญาณของตนเองด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ชำรุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่น้องบุญธรรมเจอหนักกว่านั้นอีกนะที่เรายังไม่ได้เล่าเนี่ยขออนุญาตน้องเขาแล้วนะวันดีคืนดีขึ้นมานั่งยองๆอยู่กับพื้นอยู่ดีๆครับหยิบจับทำอะไรไม่รู้แค่ลุกขึ้นตามปกติหลังดังป๊อกกระดูกสันหลังไม่ต้องไปถามเขาหรอกนะว่าข้อไหนกระดูกทับเส้นประสาทเส้นประสาทไขสันหลังกระดูกสันหลังมันทับเส้นประสาทแล้วท่านลองนึกภาพดูครับเกิดอะไรขึ้นปวดตั้งแต่เอวไปจนถึงปลายเท้าเลยครับปวดเจ็บทรมานมากดิ้นทุรนทุรายเพราะอะไรฮะเพราะนั่งนานอาชีพสำคัญคือกูนั่งแม่งอย่างเดียวก็เหมือนที่ไอ้บ้านั่นมาท้าทายแล้วอะมานั่งกรรมฐานแข่งกับกูไหมมึงเก่งจริงหรือเปล่านะมึงจะนั่งได้นานเท่ากูไหมอ๋อเราไม่โง่หรอกเพราะว่าจิตจักรวาลน่ะเราไม่ต้องนั่งกรรมฐานเราไม่ต้องใช้เทคนิคสมาธิชาวจิตจักรวาลใช้บทบาทของการเป็นมนุษย์มีธรรมชาติสมาธิขณะที่พูดคุยเนี่ยก็มีธรรมชาติสมาธิค้าขายมีสนทนาประสาทะกับใครต่อใครก็ตามจะคนเป็นหนึ่งหรือคนเป็นร้อยๆที่ยืนพูดกับเขาต่อหน้าคนเนี่ยต้องมีมหาสติตลอดที่เรียกว่ามีเทคนิคนะมีธรรมชาติสมาธิเทคนิคสมาธิก็ต้องหลับตาและอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็มันต้องมานั่งทะเลาะกันกับคนที่ศึกษาธรรมะมาด้วยกันด้วยหมายถึงว่าในสายของนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นคารวะและดันไปปฏิบัติตามเขาและไม่ได้จะปฏิบัติให้เต็มร้อยเอาบางเสี้ยวของนักบวชมาใช้นึกออกไหมฮะเวลามีปัญหาชีวิตหรือมีปัญหาต้องสนทนาประสาทะกันกับคนอื่นหรือใครสร้างปัญหาให้ท่านต้องขบคิดต้องตัดสินใจท่านบอกเขาได้ไหมเดี๋ยวช้าก่อนนะขอกูนั่งหลับตาทำกรรมฐานแป๊บนึงแล้วกูค่อยตัดสินใจแล้วกูบอกมึงยืนรอกูแป๊บนึงได้ป่ะครับไม่ได้ใช่ไหมการตื่นเนี่ยการทำงานคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาแล้วอยู่ในถ้ำในป่าแบบที่น้องบุญธรรมก็เคยเจอมาเราไม่ได้ว่าใครนะพอดีนะน้องบุญธรรมนะมาช่วยงานเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เลยเอามาเป็นครูของท่านทั้งหลายปวดดังเพาะต้องไปหาหมอไปฉีดยาต้องไปหาหมอทางกายภาพ
นะดึงกระดูกดึงเส้นโอ้ถามเขาเลยฮะว่าเขาโคตรปวดขนาดไหนปวดมาเป็นปีเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหายมันไม่ใช่โรคที่เกิดจากเชื้อโรคบอกแล้วไงมันเป็นโรคกรรมที่กระทำผิดบาปต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมของจิตวิญญาณของตนไอ้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณของน้องบุญธรรมเขานะคือจิตหยาบจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณมอบมาให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตอนที่น้องบุญธรรมเขาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ก็ใช้จิตหยาบอยู่และจิตหยาบในภพชาตินี้ก็เลยโชคไม่ดีเลยโชคร้ายต้องรับกรรมที่ไอ้จิตหยาบชาติที่แล้วของจิตวิญญาณของน้องเขาเนี่ยที่ดันทะลึ่งทำผิดอวดรู้อวดดีอวดโง่แล้วเดินตามคนนำทางตาบอดสเปะสปะเราจึงเล่าให้ท่านฟังนะเป็นหายผ่านมาปีกว่าครับพี่น้องๆที่รักครับปรากฏว่าเมื่อไม่กี่วันนี่เองครับมีอาการขั้นสุดท้ายมีอาการขั้นสุดคือปวดที่กระดูกสันหลังบริเวณรอยต่อที่มันทับเส้นประสาทนะครับปวดรุนแรงมากปวดเนี่ยจนกระทั่งต้องพาไปหาหมอครับแล้วน้องมาทำคงไม่อายแล้วไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายน้องเขาบอกเขานอนร้องไห้ไปตลอดทางไปหาหมอต้องฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็บอกว่าให้กลับมานอนพักอยู่ที่บ้านทั้งคืนน้องมันทำนอนไม่หลับนอนร้องครวญครางเป็นชั่วโมงครับเพื่อให้สำนึกให้สำนึกว่าวันๆเอาแต่นั่งไม่ยอมทำอะไรเหมือนคนขี้เกียจโครงกระดูกสันหลังมันเล็กมีข้อบกพร่องคือมันไม่เคยขยับมันรหัสที่มาในชาตินี้มันไม่เคยใช้อ่ะทั้งชีวิตในวันๆจะขยับไปตอนไปฉี่กับไปอี้หรือไปหาอะไรกินแล้ววันๆก็มีอาชีพนั่งอย่างเดียวกูมีความสุขมากกูจะได้ขึ้นสวรรค์กูจะได้นิพพานของกูแล้วปรากฏว่าพอเจ็บสุดๆมันรหัสที่มาในชาตินี้มันไม่เคยใช้อ่ะทั้งชีวิตในวันๆจะขยับไปตอนไปฉี่กับไปอี้หรือไปหาอะไรกินแล้ววันๆก็มีอาชีพนั่งอย่างเดียวกูมีความสุขมากกูจะได้ขึ้นสวรรค์กูจะได้นิพพานของกูแล้วปรากฏว่าพอเจ็บสุดๆมาในชาตินี้มันไม่เคยใช้อ่ะทั้งชีวิตในวันๆจะขยับไปตอนไปฉี่กับไปอี้หรือไปหาอะไรกินแล้ววันๆก็มีอาชีพนั่งอย่างเดียวกูมีความสุขมากกูจะได้ขึ้นสวรรค์กูจะได้นิพพานของกูแล้วปรากฏว่าพอเจ็บสุดๆมันไม่ปวดครับแต่มันชาหมดเลยไม่มีความรู้สึกเลยครับนี่คือฟ้องว่าอะไรครับพี่น้องครับนั่งขัดสมาธินั่งสมาธินั่งขัดสมาธิและนั่งพับเพียบนั่งนานๆเป็นชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นครับหัวเข่าขาแข้งมันชาหมดเลยใช่ไหมครับนี่ดีนะบุญนะเดชะบุญเขาให้ชาแค่ข้างเดียวเขาไม่ให้ชาทั้งสองข้างเพราะรู้ว่ามันต้องทำงานให้กับพระบิดาให้เขาเกิดสติแต่จริงๆแล้วไอ้ที่เขามีอาการชาตรงนี้เป็นเพราะที่ผ่านมาเราอุตส่าห์เผยรหัสลับให้เขาว่าที่เขามีอาการมีกระดูกสันหลังไขสันหลังทับเส้นประสาทอะไรแบบนี้เกิดจากเวรกรรมอะไรที่เขากระทำผิดบาปต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมของจิตวิญญาณของเขาในชาติที่แล้วแต่น้องบุญธรรมก็เหมือนเด็กวัยรุ่นนะครับเราพูดให้ฟังทีก็นะนี่เขาประเภทดื้อเงียบครับฟังแล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแปลว่าอะไรครับมันเวลาปวดแล้วค่อยสำนึกเนี่ยมันก็ต้องถูกลงโทษใช่ไหมเองเนี่ยเวลาจะเป็นจะตายค่อยนึกถึงพระบิดาเวลายามปกติเวลาธรรมดากูก็ลืมพระบิดาลืมพ่อถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นลูกที่รักพ่อจริงหรือเปล่าไม่จริงใช่ไหมน้องบุญธรรมเหมือนกันนะแสดงว่าไม่ได้สำนึกจริงที่เราเคยบอกความจริงให้ฟังที่พระบิดาเราก็ขออนุญาตพระบิดาเมตตามันจะได้แข็งแรงช่วยงานพระบิดาช่วยงานลูกได้เพราะน้องบุญธรรมขยันนะฮะขยันทำงานแต่บางทีอืดอาดเล่นเพราะเขาก็รำคาญตัวเขาเองขี้ลืมบ้างอะไรบ้างเนี่ยโดนนะเรานะแล้วก็เพื่อนร่วมงานบางคนบ่นตลอดแต่เขารู้ว่าเวรกรรมเป็นของเขาก็จะต้องให้เอาโอ้โหสิคือให้อภัยเขาให้กำลังใจนะครับนะเราไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับผู้ง่ายก็เลยต้องมีบทสุดท้ายให้ปวดให้ชามาที่ขาที่แข้งที่เข่าตอนนี้แหละสำนึกได้เลยครับรีบมาหาอาจารย์เลยครับรีบมากราบนะไม่รู้ว่ากราบสำนึกผ่านไปยังพระบิดาหรือกราบขออภัยขอโหสิกรรมที่เคยพูดแล้วดันไม่เชื่อคือเชื่อเหมือนกันนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนเด็กรุ่นใหม่เด็ก3นี้ว่าแบบนี้ไม่เคยเชื่อหรอกไม่เคยเชื่อผู้ใหญ่เชื่อตัวเองนะครับนะอันนี้ก็ขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่โทรกันมาหลายสิบสายนะน้องเขาไม่ว่างจะคุยด้วยนะเราเลยขออนุญาตเล่าความจริงให้ฟังความจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่าหาทำครับเนี่ยและภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายของท่านแล้วด้วยท่านไม่มีโอกาสดีเหมือนน้องบุญธรรมนะจะได้กลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขแบบนี้ท่านจะต้องพาตัวเองข้ามผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่ให้ไ
หรือถ้าท่านจะต้องจบอายุขัยก็ขอให้สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้กลับบ้านของจิตวิญญาณได้ในชาตินี้จะได้ไม่ต้องหลงทางอยู่ในอนันตจักรวาล นี้อีกเราขอแค่นั้นท่านจำไว้นะฮะทุกอย่างกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ถามว่าใครเป็นคนกรรมไว้อะก็จิตวิญญาณของใครมาเกิดจิตวิญญาณของคนนั้นแหละเป็นผู้กรรมคนอื่นไม่มีใครกรรมให้หรอกแต่จะแก้

ขายได้ด้วยความการมีสำนึกท่านต้องสำนึกอย่างแท้จริงไม่ใช่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและมาสำนึกได้อีตอนที่กูเจ็บปวดทนไม่ไหวคอยรอโอ้กอดโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god

ก็ไม่อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านปฏิบัติธรรมก็ไม่ปฏิบัติเพราะกูสบายดีอยู่แล้วกูไม่เห็นต้องพึ่งพระบิดาไม่เห็นต้องพึ่งพระเจ้าไม่เห็นต้องพึ่งอาจารย์ปริญญาเลยใช่ไหมนั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์เราฝากท่านไว้นะก็อนุโมทนาบุญกับน้องบุญธรรมด้วยนะที่อนุญาตให้เอาเรื่องของตัวเองมาเป็นครูใครว่างๆโทรหาเขาตอนนี้โทรได้แล้วครับเขาจะบอกว่าจริงครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกพี่ๆเขาไปถ้าเขาถามเอาบุญเนี่ยไหมบอกเอาบุญนะโอเคนะบทเรียนวันนี้นะก็เป็นบทเรียนที่ชื่อว่าอย่าเสียชาติเกิดนะเราอารามพระบทเผาหัวมาแล้วทำให้ท่านได้ประโยชน์หลายเรื่องท่านต้องจำและคิดตามนะก่อนจะจำคิดตามแล้วเมื่อจำได้เข้าใจได้เอาไปปฏิบัติพี่ๆน้องๆครับเราเองเนี่ย มาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอัคคีฟินิกซ์หรือ The Lord of Flame พระจิตวิญญาณของเราเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายให้ปลอดภัยจากมอดจากมารนะแล้วก็จากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่จะมีปัญหาทั้งต่อกายหยาบและทั้งต่อจิตวิญญาณของพวกท่านด้วยความรักที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราแบกขนมาฝากพวกท่านด้วยอาวุธทางปัญญาที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาช่วยติดตั้งอาวุธทางปัญญาให้กับพวกท่านทั้งหลายไม่งั้นท่านจะกลับบ้านไม่ได้ท่านต้องใช้อาวุธทางปัญญาแต่ไม่ได้เอาไว้ฆ่าใครอาวุธทางปัญญาเอาไว้ฆ่ากิเลสเอาไว้ฆ่าตัณหา เอาไว้ฆ่าราคะและอาวุธทางปัญญาเอาไว้ฆ่าความโง่ง่ายหรือฉลาดยากของตัวท่านเองมีประโยชน์ทั้งนั้นมันฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกราตรีนี้ก็ครั้งที่369เป็นเลขของพระบิดาหรือเลขของพระเจ้านะ369พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตัวเลขสถิติโควิดวันที่15มกราคมมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 7,793 รายและมีผู้เสียชีวิตเพราะโควิดนะไม่ใช่เสียชีวิตเพราะจบสิ้นอายุขัยปกติ18รายเราก็หวังเหมือนเดิมว่าตัวท่านที่ฟังเราอยู่และญาติพี่น้องของท่านทั้งหลายคงไม่ใช่หนึ่งในตัวเลขทั้งสองนี้โอเคไหมครับนะเราหวังว่าฝากไว้นะอย่าประมาทถึงแม้โอไมครอนมันจะติดแล้วไม่แสดงอาการและมันสามารถแพร่กระจายได้เร็วเราไว้ใจมอดกับมารได้ไหมครับเราเคยบอกแล้วนะว่าโควิด-19ไวรัสตัวเนี้ยมันจะสูญสลายหายไปได้ก็ต่อเมื่อใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งผู้ที่จะเอาหนามมาบ่งก็คือช่างเทคนิคของเราช่างเทคนิคของพระบิดาหรือช่างเทคนิคของพระเจ้าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งแผลที่หนามยอกนั้นมันจึงจะไม่เป็นหนองมันจึงจะไม่อักเสบนี่เป็นคำเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยท่านไปคิดกันเอาเองแต่อย่าประมาทคำว่าประมาทแปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าพวกเขายังไม่พอยังรวยยังไม่พอเขาก็ต้องขอเวลาในการที่จะหาตังค์เพิ่มนั่นแหละซึ่งเราไม่รู้โลกมนุษย์เป็นโลกเสรีพระบิดาจะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมเร็วๆของมอดกับมารได้แต่ให้ผ่านเรามาคอยเตือนพวกท่านคอยบอกพวกท่านเราบอกเลยนะว่าไอ้สิ่งที่เนี้ยเอาเข้านะกับสิ่งที่เข้าทางจมูกทางปากเนี่ยท่านต้องชั่งน้ำหนักนะว่าอันไหนมันน่ากลัวกว่ากันเราขอเตือนท่านมีเท่านี้กับพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าในการสื่อพระโอวาทในคืนวันนี้อีพิโซด369เลขสวยมากพระบิดาทรงให้หลักสูตรเพื่อจะมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าอย่าเสียชาติเกิดจงอย่าเสียชาติเกิดคำว่าชาติหมายถึงภพชาติเสียแปลว่าเสียเปล่าๆมาเกิดจิตวิญญาณอุตส่าห์มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้แล้วยังทำให้จิตวิญญาณของตนโดยจิตหยาบนะจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในภพชาตินี้มาทำให้เสียภพชาติในการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเหมือนชาติที่ผ่านๆมาอย่าทำให้เสียชาติเกิดอีกสงสารจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านด้วยแต่ตอนนี้ไอ้ความสำนึกรู้ว่าท่านมีตัวตนที่แท้จริงของท่านอ่ะมันย้ายจากจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ข้างในอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยย้ายมาไว้ที่จิตหยาบมาที่พาเนียลแกลนเพราะ
ราะฉะนั้นท่านมีความรู้สึกว่านี่คือตัว

ตัวกูของกูใช่ไหมไอ้ความรู้สึกว่าตัวกูของกูกูมีตัวตนของกูอยู่เนี่ยมันถูกย้ายจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานมีหกเหลี่ยมมุมรูปทรงเรขาแค่นี้มันย้ายจากพิทูทารีมาอยู่ที่ภายในแกลงพวกท่านก็เลยสับสนกับตัวเองนี่คือการออกแบบของพระเจ้าเราไม่ได้มาโม้หรือโมเมท่านเลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจิตหยาบก็มีเอ้ยทำไมยังมีจิตวิญญาณอีกไอ้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันมั่วมันโม้อีกหรือเปล่าไม่หรอกครับตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดากลัวว่าพอเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่ๆตั้งแต่อายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบจิตหยาบจะต้องเผชิญกับสิ่งเร้าภายนอกทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวแล้วโอกาสที่ถ้าให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเรียนรู้มาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เองเนี่ยกว่าจิตวิญญาณจะมีสติทางวิญญาณและสำนึกตัวเองได้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยอะไรควรไม่ควรเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่ควรจะสั่นสะเทือนไม่งั้นมันจะทำให้ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมุนเป็นกรรมจักรทันทีแล้วถ้าจิตวิญญาณเนี่ยหมุนกรรมจักรด้วยตัวเองมันจะไม่ต่างกับสัตว์ประจำโลกเขาสัตว์ประจำโลกทุกตัวจิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะไม่สามารถหลุดพ้นกลับคืนสู่แดนสุญญตาซึ่งเป็นพระนิเวศของพระบิดาที่จิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมาจากแดนนั้นซึ่งมันอยู่นอกระบบเอกภพเนี่ยเขาจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาจึงให้ท่านทั้งหลายเรียกสัตว์ประจำโลกอย่าไปเรียกว่าเขาว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็พวกผีเปรตสัมภเวสีทั้งหลายเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะบางทีหน้าตามันไม่เหมือนคนไม่เหมือนมนุษย์และต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนสัญจรไปเรื่อยนะจะลงนรกก็ไม่ได้จะไปสวรรค์มายาหลุดลอยก็ไม่ได้จะหลุดพ้นกลับบ้านก็ไม่ได้ก็รอเวลารอคิวลงนรกเท่านั้นพระบิดาจึงเตือนว่าอย่าเสียชาติเกิดอีกอย่างเช่นชาติที่แล้วการปฏิบัติธรรมของท่านก็คือถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งแล้วก็บอกตัวเองว่าจิตวิญญาณกูถ้าตายแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาไปเป็นเทพเทวดาอะไรพวกนี้นะคือสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแสดงว่าไม่มีตัวตนแล้วกูดับตัดตากลายเป็นอนัตตาแล้วถ้าเราไม่มาเตือนท่านยังคิดอย่างนี้และเชื่ออย่างนี้อีกแบบที่น้องบุญธรรมเจอมาเนี่ยถ้าไม่มีสำนึกไม่มีจิตสำนึกนะทุกอย่างก็จะเป็นแบบเดิมไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะหลงทางอยู่ตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้ายังเชื่อแบบเดิมยังปฏิบัติแบบเดิมยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับเอาอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าสู้อุตส่าห์ให้เรานะมาทำหน้าที่สื่อให้รู้เพราะรักลูกอะมาสื่อให้รู้แล้วไม่ยอมรับฟังปิดหูปิดตาปิดจิตหมดปิดสมองไม่คิดตามด้วยก้าวล่วงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเสียชาติเกิดอีกแล้วท่านจะเสียชาติเกิดอีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะโลกเสรีนี้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วไม่มีภพชาติหน้าให้กับใครอีกภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของทุกๆคนยกเว้นคนที่ถูกคัดไว้ไอ้คนส่วนใหญ่จะถูกคัดทิ้งหมดโอกาสแล้วถ้าไม่มีสติทางวิญญาณหรือไม่มีการสำนึกเหมือนอย่างที่น้องบุญธรรมที่เราเตือนเราเรียกร้องให้สำนึกให้มีสำนึกสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณเท่านั้นเองท่านจึงจะสามารถหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ท่านจึงจะสามารถพ้นไปจากขอบบ่อย่ำองุ่นได้ท่านจึงสามารถจะพ้นไปจากขอบบึงไฟได้ในการชำระโลกครั้งสำคัญเพื่อนำโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่พี่น้องครับอย่าเสียชาติเกิดเรายกตัวอย่างคร่าวๆว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าท่านยังต้องกลับมาเกิดแบบนี้มีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดมีกฎแห่งกรรมอย่างเนี้ยแสดงว่าท่านก็ยังเสียชาติเกิดอยู่ถ้าเราจะไม่เสียชาติเกิดเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเสียชาติเกิดเนี่ยมันเพราะอะไรดูในจอเล็กนะฮะนะเบื่อจอก็ดูหน้าเราก็ได้เนี่ยสลับกันไปฮะเสียชาติเกิดเพราะอะไรครับที่พระองค์บอกว่าอย่าเสียชาติเกิดเราจะไล่ไปทีละประการไล่ไปทีละข้อดีไหมครับ 1. เป็นคนรกสังคมเสียชาติเกิดเพราะจิตวิญญาณมาเกิดชาตินี้แล้วแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วจิตหยาบตัวแทนของจิตวิญญาณนั้นทำตนเป็นคนรกสังคมรกสังคมเป็นยังไงพี่น้องครับประการที่1รกสังคมก็คือเกิดมาเป็นคนเหมือนคนอื่นๆแต่ประพฤติตนนอกรีด
ประพฤติตนนอกรีดแปลว่าอะไรแปลว่าคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่เขาปฏิบัติตนอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรแต่ปรากฏว่าท่านหรือใครบางคนกลับทำตนพาเราไม่ปฏิบัติตนเหมือนคนอื่นๆในโลกนี้หรือในสังคมนี้ที่เขาเป็นกันที่เขาปฏิบัติกันอย่างนี้เรียกว่าประพฤตินอกรีตเช่นคนในสังคมเนี่ยเขานิยมการเป็นคนคิดดีพูดดีและทำดีนี่คือตัวอย่างการประพฤตินอกรีตก็คือคนอื่นเขาปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีแต่ดันทะลึ่งทำในสิ่งที่สวนทางทำในสิ่งที่ตรงข้ามคือนึกลบหรือนึกชั่วพอนึกชั่วหรือนึกลบมันจะคิดลบหรือคิดชั่วพอคิดลบคิดชั่วก็จะพูดชั่วพูดลบพูดเป็นลบหรือพูดเป็นพูดชั่วและแน่นอนกายกรรมก็คือทำผิดทำชั่วทำบาปนี่คือการทำนอกรีตประพฤตินอกรีตพอประพฤตินอกรีตแบบนี้มันก็จะทำให้คนอื่นๆในสังคมแวดล้อมของท่านไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีสมดุลความสุขกายความสุขใจไม่มีความสงบทางกายความสงบทางจิตใจไม่มีความสมดุลในการดำเนินชีวิตเรียกว่าสมดุลทางกายและความสมดุลทางจิตใจแปลว่าอะไรแปลว่ามีจิตที่เป็นอุเบกขาสั่นสะเทือนเป็นบวกไม่เสียสมดุลในทางลบไม่มีโกรธเกลียดเครียดแค้นโลภะโทสะโมหะอะไรไม่มีนี่ก็คือตัวอย่างทั้งหมดที่เกิดจากการประพฤติตนนอกรีตเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดมาเนี่ยเป็นคนรกสังคมเพราะประพฤตินอกรีตไม่ประพฤติเหมือนคนอื่นและก็ทำตัวเนี่ยนะเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะคบคนที่ไม่ดีคนที่นิสัยไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกต้องไหมมันคนส่วนใหญ่เขาเป็นคนดีนึกดีคิดดีพูดดีทำดีแต่คนบางคนทำตนนอกรีตก็เท่ากับว่าเป็นคนรักรกสังคมเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการถ้าอย่างนี้เสียชาติเกิดแน่นอนจิตวิญญาณเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องตายไปอีกหนึ่งภพชาติเพื่ออะไรครับเพื่อไปลงนรกไปซ่อมจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะว่าไอ้จิตหยาบในชาตินี้มันประพฤตินอกรีตมันทำตัวเป็นคนรกสังคมพอขึ้นจากนรกขึ้นมาเพราะจิตวิญญาณได้รับการซ่อมแซมแล้วก็ต้องรู้ว่าไอ้เวรกรรมที่กระทำเนี่ยมันมีโทษหนักโทษกลางโทษเบาขนาดไหนถ้าโทษหนักมากมันก็ตกชั้นไปเกิดเป็นสัตว์หรือต้องตกนรกหมกไหม้อย่างยาวนานนึกออกไหมครับหรือถ้าไม่มากก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็พาเวรพากรรมติดตัวมาด้วยแล้วก็สันดานเดิมนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีอย่างไรในชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะเอารหัสนั้นกลับมาให้อีกเพื่อมาให้เรียนรู้ใหม่จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอะไรแบบนี้นะประการที่สองเสียชาติเกิดเพราะอะไรเพราะเป็นคนรกสังคมเป็นคนรักรกสังคมคือเป็นคนแบบนั้นเป็นภัยต่อสังคมพวกเนี้ยเป็นภัยต่อสังคมแสดงว่ามีความคิดชั่วมีความคิดที่เป็นบาปและมีความคิดที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นเป็นไอ้มหาโจรเป็นผู้ร้ายและก็บ่อนทำลายความมั่นคงของสังคมสังคมในที่นี้หมายถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแม้กระทั่งเป็นภัยต่อประเทศชาติเป็นภัยต่อประเทศชาติเป็นภัยต่อสถาบันนี่คือเสียชาติเกิดเพราะเป็นคนรกสังคมประการที่สามเป็นคนเห็นแก่ตัวและพวกพ้องนี่เรายกตัวอย่างมาพอสังเขปนะเป็นคนเห็นแก่ตัวและพวกพ้องส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่พวกตัวและไม่ใช่พวกพ้องนะเห็นแก่ตัวและพวกพ้องคนที่ไม่ใช่พวกพ้องนะคนที่ไม่ใช่พวกตัวนะก็จะงกแต่ถ้าเป็นพวกตัวเป็นญาติตัวก็โอเคอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่เสมอภาคเป็นคนที่ไม่สมดุลถ้าดูจากกาลักน้ำเมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านจะเห็นภาพว่าไอ้นี่มันเอาแต่พวกตัวและพวกพ้องแสดงว่ามันเป็นคนไม่เสมอภาค
และเมื่อมันเป็นคนไม่เสมอภาคมันก็ทำลายความสมดุลของจักรวาลจักรวาลเล็กๆก็คือครอบครัวสังคมชุมชนประเทศชาติหรือโลกทั้งใบถูกไหมนี่คือตัวอย่างของคนรกสังคมอีกตัวอย่างหนึ่งเพราะพื้นที่บนจอยังมีที่ว่างอยู่ประการที่4เป็นพวกที่ใช้อำนาจเหนือผู้อื่นคนพวกนี้เป็นคนรกสังคมใช้อำนาจเหนือผู้อื่นเวลาเราใช้อำนาจเหนือผู้อื่นมันจะทำให้ผู้อื่นเสียสมดุลใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อำนาจไปกดไปขี่ไปข่มคนอื่นมันทำให้คนอื่นเสียสมดุลหมดแล้วอย่างนี้มันก็เป็นคนรกสังคมรกเพราะว่าเหมือนกับขยะขยะธรรมดาก็ไม่ใช่เป็นขยะที่มีพิษและมีภัยต่อผู้คนทุกคนในสังคมมันใช้อำนาจเหนือผู้อื่นไม่ได้พระบิดาจึงเคยสอนท่านว่าอย่าใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นใช่ไหมทฤษฎีการจูงใจของฝรั่ง motivation ทฤษฎีการจูงใจด้วยหัวแครอทกับด้วยไม้เรียวเอาหัวแครอทมาล่อให้กระต่ายกินกระต่ายอยากกินหัวแครอทกระต่ายก็เลยยอมทำในบางสิ่งที่คนที่เป็นเจ้าของหัวแครอทต้องการอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้อำนาจด้านบวกเพื่อเหนือนำกระต่ายซึ่งเป็นผู้ที่ด้อยกว่าให้เขาทำตามเป็นการจูงเป็นการจูงจมูกเขาทั้งที่บางทีกระต่ายอาจจะไม่อยากทำนั่นแหละอยากกินหัวแครอทแต่ไม่อยากทำในสิ่งนั้นหรอกแต่มันก็รู้ว่าถ้ากูไม่ทำกูก็ไม่ได้กินหรือใช้ไม้เรียวให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวนะตอนแรกก็ให้กล้วยกินพอกล้วยหมดแล้วแต่มีมะพร้าวยังไม่หมดที่ลิงจะต้องปีนใช้อะไรล่ะคราวนี้เอาทฤษฎีด้านบวกการจูงใจด้านบวกมาใช้อำนาจเหนือไม่ได้นะต้องใช้อำนาจด้านลบก็ต้องไปหาไม้ไหวไม่เรียวไม่ไผ่มาขู่ตีลิงถ้าไม่ขึ้นไปต้นมะพร้าวไปเก็บลูกมะพร้าวให้กูจะตีลิงกลัวเจ็บกลัวถูกตีก็เลยต้องปีนขึ้นต้นมะพร้าวทั้งที่ลิงไม่อยากทำทุกวันนี้ตามบริษัทโรงงานทั้งหลายก็ใช้ทฤษฎีของฝรั่งกันเพลินเป็นทฤษฎีที่ทดลองกับสัตว์แล้วดันมาใช้กับมนุษย์อ่ะเขาเรียกว่าทฤษฎีการจูงใจทฤษฎีหัวแครอทกับทฤษฎีไม้เรียวถ้าที่มนุษย์มีจิตสำนึกเป็นของตัวเองมีเหตุมีผลนะแทนที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้มนุษย์แต่ละคนเนี่ยเขาพอใจพึงใจที่จะทำในสิ่งที่เขาสมควรทำแล้วให้เขาทำแล้วทำให้เขามีความสุขในการที่เขาได้ทำสิ่งนั้นวิธีการแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธีการน้าวโน้มจิตใจวิธีการน้าวโน้มจิตใจให้เขาคิดตามให้เขาเห็นตามให้เขาคล้อยตามไม่ใช่รางวัลทั้งด้านบวกและด้านลบที่เรียกว่าทฤษฎีหัวแครอทกับไม้เรียวเอามาใช้มันใครมีลูกๆหลานๆเนี่ยมีลูกมีหลานนะเวลาจะสอนลูกเนี่ยจำไว้นะอย่าไปเลือกใช้วิธีของฝรั่งตะวันตกที่มันเหมือนเลี้ยงลูกมันเลี้ยงสัตว์อ่ะนะลูกเรานะไม่ใช่สัตว์เป็นมนุษย์นะพยายามจะใช้วิธีแบบมนุษย์นะครับนะน้าวโน้มจิตใจเขาด้วยเหตุและผลด้วยความรักท่านต้องทำแบบนั้นนะไม่งั้นเสียชาติเกิดลูกท่านเกิดมาโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นสัตว์มีนิสัยเหมือนสัตว์เลยก็จะกลายเป็นคนรกสังคมเหมือนพ่อแม่มันนั่นแหละเพราะรักไม่เป็นใช้ปัญญาใช้เหตุผลเพื่อน้าวโน้มจิตใจไม่เป็นชอบเอารางวัลภายนอกมันล่อเนี่ยเสียชาติเกิดเพราะเป็นคนรกสังคมทีนี้จำได้ไหมเมื่อเสาร์ที่แล้วนะเรามีกฎหลายกฎทีเดียวหลายคนนะหลับไปบ้างหรือฟังแล้วไม่เข้าใจนะได้ทบทวนเมื่อวานเนี้ยนะยังไม่เก็ตเราเลยขออนุญาตนำมาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงครับว่าถ้าจะไม่เป็นคนรกสังคมไม่เป็นคนรกสังคมท่านต้องทำความเข้าใจกฎแห่งการกดเอาไว้ว่าท่านจะใช้อำนาจเหนือในการกดในการขี่ในการข่มในการดันหรือเรียกว่ากดดันเนี่ยท่านจะใช้กับมนุษย์ไม่ได้ท่านจะใช้กับสิ่งมีชีวิตไม่ได้ท่านจะใช้กับมนุษย์ไม่ได้แม้กระทั่งกับสัตว์ท่านก็ใช้ไม่ได้เพราะเผลอๆสัตว์มันจะกัดเอานะท่านกดมันก็จะกัดเอาครับกดขี่ข่มเหงมันครับมันจะกัดเอาท่านมันจะงับเอาท่านนะครับจะไม่เคยได้เรื่องโคนันทิวิสารไหมมันลากเวียนแล้วตกเวียนตกลมไอ้เจ้าของวัวนะโคเอาประตักทิ่มบนหลังวัวเพื่อให้วัวเนี่ยมันลากเกวียนออกแรงให้มากขึ้นเพื่อทำให้วัวมันเจ็บเพื่อจะเอาเกวียนขึ้นมาจากลมปรากฏว่าทิ่มจนวัวจะตายห่าอยู่แล้วขอโทษนะครับเกวียนนั้นก็ยังติดลมอยู่ยังไม่ขึ้นจนทั้งต้องมีเทวดานั่นเป็นเรื่องสมมติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ปัญญาว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ลงจากเกวียนแล้ว
เอาไหล่ของเองเนี่ยนะแบกเวียนให้ล้อเวียนยกสูงขึ้นลอยขึ้นมาจากที่ติดลมแล้วก็ค่อยพูดดีๆกับวัวว่าจงเดินไปข้างหน้าเถิดหรือให้สัญญาณวัวกระตุกให้วัวเดินไปข้างหน้าเบาๆแล้วแปลว่าพอทำแบบนี้ปั๊บทุกอย่างก็ขึ้นมาได้ง่ายๆเห็นไหมนั่นคือสันดานมนุษย์ชอบใช้อำนาจเหนือนำทุกสิ่งมึงเป็นสัตว์อ่ะกูจะข่มมือก็ได้มึงเป็นคนรับใช้กูจะจิกหัวมึงยังไงก็ได้มึงเป็นลูกน้องกูจะใช้อำนาจเหนือนำมึงยังไงก็ได้จะด่าจะโกรธจะบ่นอะไรกับมึงก็ได้กูจะทำไงมึงก็ได้เพราะมึงเป็นลูกน้องกูมึงเป็นลูกจ้างกูเหมือนขี้ข้ากูแหละ คนที่เป็นมนุษย์เนี่ยสันดานไม่ดีที่เป็นคนรกสังคมและเป็นคนเสียชาติเกิดคือคนที่ยังมีนิสัยสันดานแบบนี้ท่านดูนะท่านจะใช้กฎแห่งการกดได้ก็ต่อเมื่อท่านจำได้ไหมไอ้ทรงกระบอกที่มีนมขาวๆอยู่ในทรงกระบอกเนี่ยน้ำนมที่อยู่ในทรงกระบอกมันมีอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องถ้าเราต้องการที่จะให้น้ำนมเนี่ยมันมีอุณหภูมิสูงกว่า24องศาเซลเซียสเพราะเราต้องการกินนมร้อนๆท่านต้องทำไงครับเห็นไหมท่านก็ต้องเอาความร้อนมาเติมเข้าไปให้กับนมที่มีอุณหภูมิแค่24องศาวิธีการก็คือใช้ความกดดันเป็นความกดดันจากภายนอกก็คือใช้ความร้อนจากข้างนอกใส่เข้าไปในระบบของนมสีขาวๆที่อยู่ในกระบอกเนี่ยครับถ้าท่านต้องการให้นมเนี่ยเปลี่ยนจาก24องศาเพิ่มขึ้นเป็น30องศาเซลเซียสท่านต้องทำไงก็ต้องใส่ความร้อนเพิ่มเข้าไป6องศา6องศาเพราะเดิมมัน24ใส่เข้าไป6องศามันก็จะได้30ตามที่ท่านต้องการนี่แสดงว่าท่านใช้วิธีกดดันมันถูกไหมกดดันมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตท่านทำอย่างนี้ได้หรือต้องการ50องศาเซลเซียสจาก24ท่านก็รู้ว่าท่านก็ต้องใส่ความร้อนให้กับนมนะถึง26องศามันถึงจะได้50 ถูกไหมหรือถ้าเพิ่มจากเดิม30ให้มันเป็น50ท่านก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่ครับ20องศาถูกต้องไหมครับแต่นี่เราเอาจาก24นะเราไม่เอาจากไอ้ที่เพิ่มหรือถ้าเราต้องการจะเพิ่มอุณหภูมิของนมในกระบอกทางซ้ายที่เป็น24องศาเซลเซียสให้มันเพิ่มเป็น90องศาเซลเซียสท่านก็ต้องเอาความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรียกว่าไปกดดันนมที่มี24องศาให้มันเพิ่มขึ้นจนถึง90องศาตามที่เราต้องการพอเราได้แล้วเราก็เอาความร้อนออกก็แปลว่าเอาสิ่งที่เราไปกดดันนมอะจาก24ให้เป็น90เราก็เอาออกเราไม่ต้องกดดันถูกไหมเพราะเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะเห็นไหมฮะนะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นของมันอย่างเนี้ยนะมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นของมันอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะเคยตัวถูกไหมกดขี่ข่มเหงบ้างครับพ่อแม่ลูกเจ้านายกับลูกน้องเจ้าของกับลูกจ้างใช่หลักการนี้หมดเลยถ้ากูอยากได้อะไรกูจะใช้วิธีกดดันข่มเหงแต่ท่านจะทำได้ตามทฤษฎีนี้ก็คือท่านต้องใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีจิตใจสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณเท่านั้นท่านถึงจะใช้กฎแห่งการกดได้โอเคไหมต่อมามีกฎอีกข้อนึงครับกฎแห่งการลากถ้าท่านจะไม่เป็นขยะสังคมท่านจะเป็นคนไม่เสียชาติเกิดท่านจะใช้กฎท่านต้องใช้กฎให้เป็นกฎแห่งการกดใช่ไหมกฎต่อมาคือกฎแห่งการลากจำได้ไหมอาแปะลากลากล้อเลื่อนลากล้อเลื่อนนะฮะเพราะมันมีล้อสองล้อล้อมันเลื่อนได้ใช่ไหมในภาพนี้ใช้คำว่าจูงสั้นๆนะเพราะเขียนคำว่าลากจูงเนี่ยมันยาวอย่างเนี้ยอาแปะไม่ได้จูงนะอาแปะไม่ได้จูงเวียนแต่ไม่ได้จูงรถลากแต่อาแปะเป็นคนลากรถลากคันนี้ทำจริงไหมนี่ก็คือการใช้อำนาจไปกระทำที่ตัวรถลากเพื่อให้รถลากนั้นมันมีล้อก็จริงแต่มันเดินเองไม่ได้ให้มันเดินไปเดินตามหลังอาแปะไปเพราะอาแปะใช้กฎแห่งการลากนึกภาพบอกใช่ไหมถามว่าไอ้รถลากสองล้อเนี่ยที่อาแปะกำลังลากเนี่ยมันมีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณไหมอยู่เฉยๆแล้วมันเดินเองเคลื่อนที่เองได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอาแปะต้องการที่จะทำให้รถลากคันนี้มันเคลื่อนที่ได้อาแปะก็ต้องออกแรงกระทำที่รถลากใช่หรือไม่ใช่นี่คือกฎแห่งการลากจูงแต่ว่าเนี่ยคือลากเราก็เลย
ตัดภาพมาอีกอันนึงคือกฎแห่งการจูงชัดๆคือภาพนี้จากหลักสูตรคราวที่แล้วที่ใช้ชื่อว่าต้องให้แล้วจะได้กฎแห่งการจูงเราเริ่มใช้คำว่ากฎแห่งการจูงก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราจะจูงนั้นสิ่งที่เราจะลากนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์หรือมนุษย์มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเฒ่าชราแก่ชราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องใช้กฎแห่งการจูงเท่านั้นแต่ทีนี้เราก็บอกท่านไปคราวที่แล้วว่าจูงอะไรจูงจมูกหรือจูงใจท่านก็ได้คำตอบแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วเราบอกท่านแล้วว่าถ้าท่านจูงจมูกควายอ่ะท่านต้องออกแรงลากนะถ้าจูงจมูกควายเพราะเชือกผูกไว้ที่จมูกท่านต้องลากมันนะถ้าจูงจมูกอ่ะแต่ถ้าท่านจูงใจควายควายมันน้ำหนักตัวมากกว่าท่านหลายเท่าถูกไหมมันมี4ขามันไม่ได้มี4ล้อที่จะลากแล้วมันอาจจะเรามีแรงมากกว่าเราที่จะชนะมันได้ไอ้นี่ไม่มันมี4ขาแล้วมีกีบแหลมๆมันจิกอยู่กับพื้นอ่ะถ้ามันไม่เต็มใจจะเดินตามเดินตามเชือกที่เราจับไว้เนี่ยท่านจะมีปัญญาเนี่ยลากจูงควายไปไหวไหมนี่เราเอาควายมาให้ดูนะเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องจูงที่ใจควายถึงแม้เชือกเส้นใหญ่เส้นนั้นอยู่ที่จมูกที่ร้อยจมูกควายไว้เอาไว้กระตุกกระตุ้นมันเท่านั้นให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันต้องเดินหน้าแล้วนะหรือมันต้องหยุดนะย่อย่อก็แปลว่าหยุดนะใช่ไหมท่านจึงต้องจูงใจควายแปลว่าเจ้าของกับควายต้องมีใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเจ้าของต้องให้อะไรกับควายต้องให้ความรักให้ความใส่ใจให้ความเมตตาปฏิบัติกับควายของตัวเองอย่างดีเหมือนลูกเหมือนหลานนึกออกไหมเจ้าของควายเขาจะเรียกควายของเขาว่าลูกและปฏิบัติเหมือนอย่างกับปฏิบัติต่อลูกที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นลูกของตัวเองด้วยซ้ำก็เลยได้ใจควายควายจึงไม่ดื้อพาไปทางไหนมันก็เดินตามต้อยต้อยต้อยไปเป็นควายที่ซื่อสัตย์ควายที่กตัญญูต่อเจ้าของเห็นไหมฮะท่านเป็นมนุษย์ท่านมีสติปัญญาสูงส่งกว่าควายท่านจึงต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าถ้าท่านไม่ต้องออกแรงเยอะในการฉุดกระชากลากควายฉุดกระชากลากจูงควายแค่จูงใจควายและให้สัญญาณให้ควายก้าวตามท่านก็ไม่ต้องออกแรงนะท่านก็สามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงควายดูแลควายหรือใช้งานใช้ประโยชน์จากควายของท่านได้ท่านว่าจริงไหมครับ 1. ต้องทำไงต้องรักควาย 2. ต้องทำให้ควายรัก 3. ต้องให้ควายเดินเองไม่ใช่ไปลากควายหรือไปจูงควายพี่ๆน้องๆครับมนุษย์ก็ไม่ต่างกับควายครับถ้าท่านต้องการจะให้คนอื่นเขาคล้อยตามท่านให้เขาเป็นมิตรกับท่านให้คนอื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับท่านท่านต้องไม่ไปบังคับเขาแต่ท่านต้องไปนั่งในหัวใจของเขาคือทำให้เขารักท่านซึ่งท่านจะทำให้คนอื่นรักท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านต้องรู้จักที่จะรักเขาก่อนถูกต้องไหมครับนี่คือการใช้กฎแห่งการจูงแสดงว่าเวลาท่านจะจูงควายท่านจะไปจัดการที่ควายเหมือนกฎแห่งการลากที่อาแปะไปออกแรงกระทำต่อล้อเลื่อนต่อรถลากใช่หรือไม่หรือท่านจะใช้อำนาจบาดใหญ่ของท่านไปจัดการเพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้กับนมสีขาวในกระบอกที่มันมี24องศาท่านจะไปกระทำที่ไอ้นม24องศาเซลเซียสนั้นเพื่อให้น้ำนมมันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นท่านจะไปจัดการอย่างนั้นไม่ได้เพราะนี่เป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันเห็นไหมท่านเข้าใจหรือยังกฎของพระบิดาเป็นกฎแห่งจักรวาลเพียงเท่านี้ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างถ้าเป็นมนุษย์ท่านต้องจูงใจวิธีการจูงใจเนี่ยไม่ใช่เอารางวัลหัวแครอทรางวัลด้านบวกหรือเอารางวัลไม้เรียวซึ่งเป็นรางวัลด้านลบมาเป็นเงื่อนไขเพื่อไปบังคับข่มขืนจิตใจให้คนอื่นให้มนุษย์คนอื่นเขาทำตามการจูงใจตรงนี้หมายถึงการกระทำที่ตัวท่านเองเพื่อสั่นสะเทือนทางจิตใจของคนนั้นๆหรือของสัตว์ตัวนั้นเนี่ยให้มันมีความรู้สึกรักท่านพึงพอใจท่านมองท่านเป็นมิตรไม่ใช่คิดว่าเป็นศัตรูเขาก็จะคล้อยตามเขาก็จะเชื่อตามเข้าใจนะอ่ะกฎต่อมาครับนะนี่เราพูดซ้ำมาทบทวนย้ำให้ฟังอีกครั้งกฎอีกข้อนึงคือกฎแห่งกระจกกฎแห่งกระจกถ้าท่านเกิดมาแล้วจะไม่รกโลกรกสังคมนะรกสังคมในข้อที่หนึ่งไม่รกสังคมไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคไม่ทำตัวเป็นพิษภัยกับใครอะไรต่างๆตามที่เราว่ามาท่านก็ต้องใช้กฎให้ถูกต้องกฎแห่งกระจกก็คืออะไ
เราเงาเราเรานี่แหละเป็นเงาของตัวเราเห็นไหมเราเป็นเงาของตัวเราแปลว่าตัวเราแสดงออกหรือกระทำอะไรก็ตามเงาที่เราแสดงออกไปนั้นคือมายาถูกต้องไหมมายาที่เราแสดงออกหรือกระทำไม่ว่ากับกระจกหรือกับใครก็ตามมันก็จะสะท้อนกลับมาเพื่อให้รู้ว่านั่นคือความเป็นตัวตนของเราแต่เราเงาเราเนี่ยโดยการใช้กระจกส่องเราเนี่ยมันดูได้แต่หน้าตาดูได้แต่ความสวยงามดูได้ด้วยแค่พยายามค้นหาข้อบกพร่องบนใบหน้าของตัวเองว่าเอ้ยตอนนี้มันสวยไม่สวยขี้ริ้วขี้เหร่อะไรยังไงท่านก็ต้องอาศัยกระจกเงาที่มันมีคุณภาพให้กระจกมันสะท้อนภาพเงาของเราให้เราเห็นเราจะได้แต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วอะไรต่างๆได้ถูกต้องแต้มให้ถูกจุดถูกต้องไหมครับตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยนะท่านจะต้องปะแต่งๆให้มันเรียบร้อยอย่างไรท่านก็ต้องดูจากกระจกท่านจึงจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องบนใบหน้าของท่านเพื่อให้มันสวยงามได้ใช่หรือไม่ใช่เหมือนยายคนนี้ใช่ไหมส่องกระจกดูหน้าตัวเองแล้วพูดกับกระจกนะฮะถูกไหมใช่ไหมนั่นคือภาพจริงภาพจริงแต่เป็นเงามายาของตัวเองแต่ถามว่าถ้าตัวท่านอยู่ในสังคมไม่ได้อยู่หน้ากระจกเงาที่จะส่องเห็นพฤติกรรมอาการของตัวเองว่าหน้านิ่วคิ้วขมวดหน้าบูดเหมือนตูดเป็ดอีตอนอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีไม่พอใจใครหน้าตาท่านเป็นยังไงไม่รู้เวลาเครียดเวลาโกรธเวลาไม่พอใจใครหน้าตาเป็นเต้าหู้ยี้หรือเป็นยังไงกูไม่รู้แต่คนอื่นรู้ไหมคนอื่นรู้ครับเพราะเขามองเห็นท่านแต่ท่านจะเห็นได้ก็ต้องอาศัยกระจกก็ต้องอาศัยตัวช่วยแล้วเวลาท่านจะมีกระจกท่านก็ต้องใช้กระจกที่มีคุณภาพคือกระจกที่ไม่มีสารปรอทที่ฉาบไว้ข้างหลังเนี่ยมันหลุดล่อนๆนะเห็นภาพเต็มหน้ามั่งไม่เต็มมั่งใช่ไหมแล้วต้องเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพจริงที่ชัดเจนด้วยถูกไหมท่านที่จะรู้ว่าหน้าตาของท่านมีไฟฟ้าราคีที่จะต้องแก้ไขปรุงแต่งบกพร่องอะไรตรงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงมีกระจกให้ท่านเหมือนกันท่านไปไหนไหนบนโลกใบนี้ท่านไม่ต้องพกหวีไม่ต้องพกกระจกใส่กระเป๋าถือไม่ต้องสะพายไม่ต้องหิ้วไม่ต้องคอนไม่ต้องหาบใช่ไหมนี่ไงเขาเงาเราเขาก็แปลว่าคนรอบข้างของท่านทุกๆคนเขาจะสามารถทำหน้าที่เป็นกระจกที่ดีให้กับท่านได้โดยที่ท่านไม่ต้องพกกระจกให้ยุ่งยากไม่ต้องถามร้องเป็นพกกระจกมาด้วยไหมพกกระจกมาด้วยไหมไม่ต้องพกมึงนั่นแหละเป็นกระจกของกูท่านลองยิ้มให้เขาสิเขาก็จะยิ้มให้ท่านท่านทำชั่วเขาสิด่าเขาสิเขาจะด่าท่านกลับมาท่านทำร้ายร่างกายเขาสิเขาจะทำร้ายร่างกายท่านกลับมา action to reaction ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ว่าท่านจะไม่เป็นภัยต่อสังคมท่านต้องรู้ตัวว่าอะไรขณะนี้ท่านกำลังแสดงออกหรือกระทำอะไรที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับใครอยู่หรือเปล่าการที่เขากระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านนั่นคือเงาของท่านที่เป็นฝ่ายกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อเขาก่อนใช่หรือไม่มันใช่แง่ๆอยู่แล้วครับไม่ใช่อยู่เฉยๆเพิ่งเจอหน้ากันหรือดีๆกันมาก่อนอยู่ๆมันลุกขึ้นมาต่อยหน้าเราลุกขึ้นมาเตะปากเราตบหน้าเราด่าเราด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย impossible เป็นไปไม่ได้ยกเว้นมันเป็นคนบ้านางในกระจกเงาในชีวิตจริงของเรามันคือคนบ้าคนเสียสติใช่ไหมอยู่ดีๆเขาจะไม่มาทำผิดคิดร้ายกับเราเราท่านต้องรีบก้มมองดูตัวเองเลยนะก้มมองดูตัวเองว่ากูเป็นเหตุให้กับมันเพราะความจริงตรงนี้ที่มันทำให้ท่านมีความทุกข์มีปัญหาในชีวิตเนี่ยนะที่พระพุทธองค์ทรงใช้มรรค8มาสอนท่านว่าท่านต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนอื่นเขานะไม่งั้นแล้วมันจะทำชั่วจะทำร้ายท่านกลับมานะและทำให้ท่านมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความทุกข์จากการที่เขาทำชั่วกับตัวท่านแต่ตอนที่ท่านทำชั่วกับเขาทำให้เขาตอบสนองท่านมาด้วยความชั่วท่านไม่รู้ใช่ไหมท่านไม่รู้ตัวขาดสติเราชั่วกับเขาก่อนเขาเลยชั่วย้อนคืนกลับมาเพราะฉะนั้นเราทั้งเขาทั้งเราต่างเป็นกระจกเงาของกันและกันชัดเจนไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมรรคแปดจะใช้กรณีเนี้ยใช้สัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาวาจาสัมเยอะแยะสมาธิสารพัดอย่าไปทำชั่วกับเขา
ส่วนที่คนอื่นเขาทำชั่วกับเราก่อนโดยที่เราไม่ได้ไปทำชั่วเขาก่อนมันก็มีเหมือนกันในสังคมอ่ะจึงต้องใช้อริยสัจอย่างอริยสัจ3ทุกสมุทัยและก็นิโรธถูกไหมนั่นคือความจริงคือความรู้ท่านเข้าใจไหมนั้นกฎแห่งกระจกเราเงาเราและเขาเงาเราท่านต้องใช้ด้วยท่านจะได้ไม่เป็นคนที่เป็นภัยต่อสังคมไม่ทำตนเป็นคนรกสังคมเพราะความไม่รู้เพราะความขาดสติเพราะความประมาทนะฮะเสียชาติเกิดเพราะอะไรประการที่สองครับพี่น้องครับเสียชาติเกิดเพราะอะไรครับประการที่สองเพราะเป็นคนรกโลกตะกี้เป็นคนรกสังคมคราวนี้เป็นคนรกโลกเพราะเหตุผลอะไรครับประการที่หนึ่งเพราะท่านน่ะหรือมนุษย์คนนั้นน่ะช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้อย่าเสียชาติเกิดอีกนะจะมาชาตินี้และยิ่งเจอเราที่สื่อพระโอวาทจากพระเจ้าพระผู้สร้างหรือพระบิดาหรือองค์จิตวันมาให้แล้วยังจะทำตัวเป็นคนรกโลกอีกเพราะช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้พี่น้องครับเราจะใช้อะไรค้ำจุนโลกครับพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าเมตตาก็คือความรักนะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยคือความรักทั้งหมดอ่ะใช่ไหมท่านต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาสูงสุดเป็นความรักขั้นสูงสุดโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยคือเป็นอุเบกขาหรือจะสั่นสะเทือนสภาวะจิตในแนวทางขององค์เยซูคริสต์เจ้าคืออดทนอดกลั้นและให้อภัยอดทนต่อบุคคลที่ทำตัวไม่น่าที่จะทนไหวอดกลั้นต่อบุคคลที่เรามีความรู้สึกว่าไม่น่าจะอดกลั้นได้ให้อภัยต่อบุคคลที่เราเห็นว่าไม่สมควรที่จะให้อภัยเราต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยได้นั่นก็คือการสั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตาถ้าท่านสามารถทำอย่างนี้ได้จิตหยาบของท่านร่วมกันกับจิตวิญญาณของท่านจะสั่นสะเทือนด้วยการหมุนธรรมจักรร่วมกันธรรมจักรที่หมุนร่วมกันก็คือหมุนด้วยความรักวิญญาณในขันธ์ที่5คือวิญญาณมันก็คือพลังงานที่เป็นพลังจิตหรือพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมันจะถูกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านผลิตสร้างออกมาด้วยการหมุนธรรมจักรแล้ว 1% ของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกของคน3คนขึ้นไปที่อยู่ในสังคมเดียวกันอยู่บนพื้นที่เดียวกันแล้วสั่นสะเทือนเป็นบวกร่วมกันได้ก็จะถูกแบ่งปันไปให้กับแกนโลกเพื่อให้แกนโลกเกิดการระเบิดระดับอะตอมแล้วมีการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกเพื่อทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเวียงหมุนรอบตัวเองไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือภารกิจทางจิตวิญญาณมันถ้าท่านเกิดมาในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเราบอกความจริงให้ฟังแล้วยังไม่ฟังยังไม่เชื่อยังไปใช้วิธีการหลงทางนิพพานตามคนนำทางตาบอดกันอยู่อย่างเดิมแล้วไม่มีสำนึกรู้ถึงความจริงเหล่านี้ทั้งที่พระพุทธองค์เป็นพระศาสดาก็เคยตรัสสอนเอาไว้แล้วแต่ไม่เคยเอะใจไม่เคยฉุกคิดเชื่อตามกันมาแบบเดิมๆและหลงทางหลงทำหลงผิดกันอยู่อย่างนี้ท่านก็เลยค้ำจุนความสมดุลของโลกไม่ได้ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับหรือที่ผ่านมาภัยพิบัติมันเกิดขึ้นบนโลกมากมายแค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยยังเกิดสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นหลังปีใหม่มามีแผ่นดินไหวใหญ่ๆไปแล้ว 2-3 ครั้งเราขี้เกียจจำแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นไงเกิดแผ่นดินไหวแรงๆนะในประเทศที่ไม่ใช่ซีกโลกฝั่งเราระดับ 6.7 เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากมีคนตายอย่างน้อย9คนแล้วก็อีกเรื่องนึงภูเขาไฟใต้ทะเลที่อยู่บริเวณประเทศนะคองโกอยู่ประเทศคองโกเป็นหมู่เกาะเล็กๆระเบิดตู้มขึ้นมามีการระเบิดและพ่นควันเท่าฐานลาวาขึ้นมาจากใต้ทะเลใช้เวลาในการสั่นสะเทือนในการระเบิดตู้มจนกระทั่งตกอกตกใจกันนานถึง8นาทีเราบอกแล้วว่าปี2565โลกเราจะสั่นไหวเพราะภัยพิบัติหนักขึ้นเพราะจิตสำนึกของมนุษย์เราในต่ำตมมากขึ้นไม่มีใครเชื่อเราว่าจิตสำนึกที่ตกต่ำของมนุษย์มันจะทำให้ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกต้องทำสงครามกับภัยธรรมชาติซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าภัยธรรมชาติมันจะเป็นภัยพิบัติแล้วท่านต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอ
ท่านดูเอาไว้ครับมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆระดับความถี่ของแผ่นดินไหวคือระดับ 6.6 6.7 พี่น้องครับแรงไหมครับ 6.6 6.7 นะครับเห็นไหมครับมันเริ่มนะครับภูเขาไฟก็เริ่มปะทุนะเกิดขึ้นเยอะแยะส่วนแผ่นดินไหวถ้าจะให้บอกความจริงก็ได้ที่อินโดนีเซียครับแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งของเกาะชวาแล้วมันก็สั่นสะเทือนจนถึงเมืองหลวงเลยเมืองหลวงของอินโดนีเซียเห็นไหมเดี๋ยวต่อไปก็เป็นฟิลิปปินส์ต่อไปก็เป็นญี่ปุ่นต่อไปก็เป็นไต้หวันต่อไปก็เป็นแผ่นดินใหญ่จีนมันไปวนไปเรื่อยๆต่อไปก็นิวซีแลนด์ออสเตรเลียจำได้ไหมเราพูดให้ท่านฟังมันจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ครับส่วนตรงอื่นนะเดี๋ยวค่อยบอกให้ฟังช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้ค้ำจุนด้วยความรักรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะโลภะโทสะโมหะเต้นสามชาติอยู่โลภะโทสะโมหะอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เสียชาติเกิดอีกครับจิตวิญญาณของท่านก็เสียชาติเกิดอีกกลายมาเป็นคนรกโลกประการต่อมาบางคนนะนอกจากช่วยค้ำจุนโลกไม่ได้แล้วยังทำตัวเป็นอย่างกับวัตถุเลื่อนลอยเป็นวัตถุเลื่อนลอยแปลว่าอะไรครับไม่เคยใส่ใจในเรื่องของสัจธรรมไม่เคยใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมคนอื่นเขาถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอันนี้ไม่ได้สนใจเลยเป็นคนไม่มีศาสนาทำหน้าที่สนองความต้องการของจิตหยาบของตัวเองไปวันๆไม่เคยสนใจคนรอบข้างไม่เคยสนใจโลกไม่เคยสนใจเพื่อนมนุษย์ไม่เคยสนใจจักรวาลไม่เคยสนใจจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่ทำให้ตัวเองได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยกลายเป็นวัตถุเลื่อนลอยเป็นวัตถุเลื่อนลอยทำกรรมก็ไม่ได้เจตนาจะทำทำเพื่อปากท้องหาเช้ากินค่ำทำไปนะผิดศีลละทำหรือไม่อะไรยังไงไม่สนไม่สร้างบุญสร้างกุศลอะไรกับเขานี่เป็นเหมือนวัตถุเลื่อนลอยเหมือนขยะหรือใบไม้เน่าเน่าแห้งๆเน่าๆใบนึงแล้วมันลอยปลิวไปปลิวมาอยู่บนโลกนี้เรียกวัตถุเลื่อนลอยเหมือนกับสัมภเวสีเป็นผีที่ไม่มีสารเป็นผีที่ไม่มีสังกัดก็ล่องลอยไปเรื่อยๆมันเหมือนขยะที่ปลิวไปปลิวมานั่นประการที่3เป็นคนรกโลกเพราะเป็นผู้บ่อนทำลายสมดุลของโลกนอกจากค้ำจุนโลกไม่ได้แล้วยังเจาะยังขุดยังระเบิดภูเขาแผ่นดินสร้างเขื่อนกั้นเส้นเลือดใหญ่ของแม่น้ำใหญ่ของโลกทำให้ทุกอย่างเสียความสมดุลไปหมดสร้างพอลลูชันขึ้นมามากมายจนกลายเป็นแก๊สเรือนกระจกขณะที่ทำให้ออกซิเจนในระบบโลกที่เป็นโรงงานผลิตเนี้ยมันเจือจางคือมีความหนาแน่นน้อยพอมันน้อยปั๊บเนี่ยไอ้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยที่สร้างจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันลอยขึ้นไปในอากาศเนี่ยมันก็จะลอยสูงขึ้นไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นมันก็จะถูกโลกเนี่ยดึงดูดเหนี่ยวรั้งไอ้แก๊สเรือนกระจกพวกไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้จะดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้หลุดลอยออกไปจากระบบโลกมันก็เลยไปค้างตึงอยู่ห่อหุ้มปกคลุมดาวเคราะห์โลกดวงนี้อยู่กลายเป็นแก๊สเรือนกระจกเพราะใครอ่ะใครเป็นคนบ่อนทำลายความสมดุลของโลกทางพลังงานหรือทางกายภาพก็มนุษย์โลกเรานี่แหละไม่ใช่ใครที่ไหนแค่เราให้ความรักแก่กันและกันในสังคมไม่ได้สร้างสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เท่ากับ3 s กําลัง2 k สร้างสมการนี้ไม่ได้หมุนธรรมจักรไม่ได้พูดง่ายหมุนแต่กรรมจักรโลกก็จะเสียสมดุลอย่างที่เป็นนี่คือการทำลายสมดุลของโลกโดยน้ำมือของมนุษย์ที่ไร้จิตสำนึกหมุนแต่กรรมจักรนั่นแหละโลภะโทสะโมหะที่เราบอกนะฮะแล้วก็ประการที่4เป็นคนหนักแผ่นดินเป็นคนหนักแผ่นดินแปลว่ามันเป็นหมดทั้ง3ข้อเลยไอ้หมอเนี่ยเป็นหมดทั้ง3ข้อหาข้อเว้นว่างเนี่ยในการทำลายระบบโลกให้เสียสมดุลหาไม่ได้เลยครับค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกไม่ได้เพราะหมุนธรรมจักรไม่ได้เป็นหนังวัตถุเรื่องลอยคือไม่สนใจอะไรใส่ใจแต่ตัวเองอย่างเดียวบ่อนทำลายสมดุลโลกเนี่ยก็คือระเบิดหินระเบิดภูเขาสร้างเขื่อนทำลายขุดเจาะอะไรต่างๆนะระบบนิเวศเสียหายหมดอย่างที่4เป็นคนหนักแผ่นดินก็แปลว่าอะไรครับนอกจากเป็นคนรกโลกแล้วยังเป็นคนรกสังคมด้วยเป็นคนที่เป็นอุปสรรคของคนอื่นในสังคมด้วยเนี่ยเสียชาติเกิดอีกใช่ไหมถ้าทำแบบนี้ถ้ายังปฏิบัติตนแบบเหมือนชาติที่แล้วยังเป็นอย่างนี้อีกไม่ได้
สี่ข้อและท่านจำไหมจำได้ไหมภาพนี้ไซฟอนก็แปลว่าการรักน้ำเห็นไหมฮะต้องให้แล้วจะได้ปรากฏว่าไม่ทำตัวเป็นการรักน้ำก็จะกลายเป็นคนรกรกสังคมและรกโลกเพราะทุกคนเนี่ยนะมีการเชื่อมต่อกันไว้ในสังคมแล้วก็ต่างคนต่างต้องมีหน้าที่ทั้งเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับนี่คือกฎหลักของจักรวาลมันจะมีการรักน้ำอยู่นะฮะนี่คือสิ่งสำคัญผู้มีมากแล้วไม่ให้ผู้มีน้อยผู้มีมากแล้วไม่ให้ผู้มีน้อยนี่ก็คือเสียชาติเกิดมีมากแล้วไม่ให้ผู้มีน้อยเพราะงกตรณีทีเหนียวมันทำให้จักรวาลทั้งระบบไม่ว่าระบบเล็กระบบใหญ่เสียสมดุลไปหมดเพียงแค่ผู้มีมากไม่ยอมให้ผู้ที่มีน้อยกว่าประการที่สองผู้ที่มีมากนอกจากไม่ให้ผู้มีน้อยแล้วพอให้บ้างแต่ไม่ยอมเสียสละไม่รู้จักเสียสละเพราะคิดว่าถ้ากูให้มึงหมดแต่ว่าเท่ากับว่ากูเสียสละเพราะกูให้มึงอะมึงไม่มีปัญญาคืนอะไรกูอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลืมไปว่าตัวเองน่ะมีโซ่ทองหรือมีสายทองที่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงต่อท่อเชื่อมโยงไว้กับจิตวิญญาณของท่านในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์เอาไว้เพื่ออะไรเผื่อลูกบริจาคให้กับสถานธรรมจิตจักรวาลนะเพื่อสนับสนุนท่านให้มาเยอะมากแต่ขณะที่ชีวิตของท่านเนี่ยครอบครัวของท่านยังต้องใช้ปัจจัยนั้นอยู่ท่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพระบิดาก็จะทรงเติมให้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองซึ่งอาจจะเติมผ่านมนุษย์คนไหนก็แล้วแต่ที่จะเป็นทูตสวรรค์ของพระองค์บางทีเป็นคนแปลกหน้ามาบางคนก็เป็นคนใกล้ตัวที่มันไม่เคยมีอะไรมาสนใจใส่ใจที่จะสร้างความสัมพันธ์อะไรกับเราเลยอยู่ๆมันก็เอาโชคมาให้เอาข่าวดีมาให้เอางานใหม่มาให้ท่านแล้วท่านก็จะได้ปัจจัยกลับคืนเราเคยบอกท่านให้พระบิดาทรงประทานให้มันจะมีความถูกต้องเหมาะสมและดีงามมากกว่ามันจะสอดคล้องกับบทละครที่จิตวิญญาณของท่านได้เขียนมาตั้งแต่ภพชาติแรกเมื่อเข้าสู่ด่านนภาลัยที่วิหารสีขาวพระองค์ประทานให้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านต้องการว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติเนี้ยท่านมีอาชีพจะต้องทำอะไรท่านขาดอะไรท่านต้องใช้สิ่งใดพระองค์จะประทานให้ไอ้บางคนที่กระนิตรณีทีเหนียวขี้งกมีแล้วเที่ยวหลอกคนอื่นว่ากูไม่มีมันหารู้ไหมว่าที่พูดว่ากูจนกูไม่มีตังกูไม่ค่อยมีไอ้พูดแบบเนี้ยไอ้ที่มันมีอยู่เดี๋ยวก็พร่องเดี๋ยวก็ร่อยหรอเหมือนกระชังก้นรั่วเพราะอะไรฮะทุกอย่างเป็นสัจจะทั้งหมดเองบอกว่าไม่มีกูจนกูไม่มีจิตวิญญาณของท่านเองที่เป็นแก่นแท้มีจิตใต้สำนึกคอยสั่นสะเทือนตามจิตสำนึกอยู่ถ้าท่านบอกตัวเองว่ากูจนกูไม่มีตังกูไม่ค่อยมีอ่ะกูไม่มีตังไม่มีทางไม่มีเงินบริจาคหรอกกูจนกูไม่มีตังนั่นแหละจิตวิญญาณของท่านเองโดยจิตใต้สำนึกก็เข้าใจผิดเลยคิดว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะอดอยากยากจนต้องการที่จะไม่มีตังไม่มีเงินเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อเป็นอุปสรรคให้จิตหยาบของท่านทำมาหากินไม่คล่องต่อให้คนในตุจีเนี่ยซิงเจียอยู่อีซิงนี่หกใช้อวยพรให้ท่านนะมีเงินเยอะๆมันก็ไม่เยอะครับเพราะจิตวิญญาณของท่านจะคอยเป็นอุปสรรคเนื่องจากเขามีหน้าที่เป็นผู้ช่วยจิตหยาบเพราะจิตวิญญาณก็คือตัวเองที่แท้จริงแต่จิตหยาบนั้นเป็นตัวแทนของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองที่แท้จริงต้องคอยช่วยเหลือเจือจุนจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของตนมันเสือกบ่นว่าอยากจนไม่มีตังกูไม่มีเงินโชคร้ายชิบหายซวยชิบหายจิตวิญญาณรีบสนองเลยครับรีบช่วยเลยครับพระบิดาเนี่ยนะออกแบบไว้ว่าไม่ให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยรับรู้ได้ว่าโดยจิตใต้สำนึกนะรับรู้ได้ว่าท่านต้องการมันหรือไม่ให้รู้อย่างเดียวว่าแค่มึงบอกว่าชิบหายแล้วกูจะรีบหาทางสนองมึงเลยซวยแล้วก็จะหาความซวยมาให้พูดไปเรื่อยๆเถอะนะเนี่ยเป็นการสั่งจิตวิญญาณตัวเองด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้ตัวแต่สั่งจิตวิญญาณท่านให้เอาตังมาให้ไม่มีครับเพราะทุกคนมาเกิดเนี่ยยังอยู่ภายใต้ของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะได้สิ่งนั้นถ้าท่านไม่หาเงินหาทองไม่ทำบุญสุนทานเก็บสะสมไว้ท่านจะไปเอาจากที่ไหนท่านในตู้เย็นไม่มีท่านจะไปเอาจากที่ไหนพี่น้องครับนะเนี่ยมีมากแต่ไม่เสียสละใช่ไหมมีน้อยแต่ไม่ถ่อมตนมีน้อยแต่ไม่ถ่อมตนท่านจะรู้สึกไหมคนไหนเป็นคนที่เย่อหยิ่งทะนงจองหองพองขนเนี่ยต
่อให้ยากจนยังไงหน้าสมสารแค่ไหนไอ้คนที่เขามีมากกว่าเขาก็หมั่นไส้เขาก็ไม่เต็มใจจะช่วยไม่เต็มใจจะให้หรอกแต่ถ้าทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีบารมีมากกว่าหรือผู้ที่เป็นคนรวยที่เขามีมากกว่าทำให้เขาสงสารทำให้เขาเมตตาทำให้เขาเห็นใจก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนกาลักน้ำมันก็จะเกิดขึ้นคือน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากผู้มีบารมีสูงกว่าหรือผู้ที่มีมากกว่ามันก็จะไหลมาให้นะหรืออีกภาพนึงจำได้ไหมเราจะไปแบบเร็วๆนะกาลักน้ำเหมือนกันท่านเห็นไหมนะถ้าท่านเป็นผู้ให้ท่านต้องมีความเป็นผู้รับอยู่ในตนเองด้วยคือต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเมื่ออยู่ในสังคมเนี่ยคนหมายเลขหนึ่งคือผู้มีบารมีมากกว่าเป็นผู้ที่มีมากกว่าเป็นผู้มีบารมีสูงกว่าส่วนหมายเลขสองนั้นเป็นคนที่อยู่ในสังคมเหมือนกันมีความเสมอภาคกันก็คือฐานของกล่องไม้ที่วางไอ้สองกระบอกเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันเสมอกันถูกไหมเป็นมนุษย์เหมือนกันมีคุณค่าของการเป็นมนุษย์ทัดเทียมกันตลอดมนุษย์บนโลกนี้ก็แสดงว่าอยู่บนแท่นเท่ากันนั่นแหละ แต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือน้ำสีน้ำเงินท่านเห็นไหมเราทำไข่ปลาแล้วให้มันแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บท่านเห็นไหมผู้ที่เป็นหมายเลขหนึ่งจะมีมากกว่าผู้ที่เป็นหมายเลขสองมันแสดงว่าเวลามีความเสมอภาคกันเนี่ยหนึ่งกับสองถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเสียสมดุลไม่เสมอภาคกันไม่ทัดเทียมกันกฎการเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเสมอภาคกันทัดเทียมกันไอ้หมายเลขหนึ่งที่มีมากมันจะมีท่อต่อไว้กับหมายเลขสองเห็นไหมครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถเอาน้ำมาที่หมายเลขสองได้ก็ต่อเมื่อหมายเลขสองมันจะต้องหาทางนะหาทางดูดเอาน้ำจากหมายเลขหนึ่งมาถูกต้องไหมนี่คือกฎของแรงดันกฎของแรงดันเมื่อมีมากกว่าก็ต้องแบ่งปันให้กับผู้ที่มีน้อยกว่าไอ้หมายเลขหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงว่ากูต้องให้มันจนหมดตัวเลยหรือถ้ามันมีแค่สองคนคนที่สองเนี่ยมีท่อต่อไว้แต่ยังไม่ได้ไปหาคนที่สามกฎของการรักน้ำก็คือหรือกฎแห่งการสมดุลกันของทุกสิ่งก็คือน้ำจากหนึ่งเนี่ยมันจะไหลไปหาหมายเลขสองเมื่อน้ำจากหนึ่งไหลไปหาสองเนี่ยระดับน้ำในกระบอกหมายเลขสองเนี่ยมันเสมอกันหรือมันเท่ากันกับน้ำในระบบของหมายเลขหนึ่งเมื่อไหร่การไหลก็จะหยุดถ้ามันมีแค่สองกระบอกมันจะหยุดไหลแปลว่าที่เส้นประเนี่ยคือเส้นเสมอกันแต่จริงๆในความเป็นจริงนะน้ำของหมายเลขหนึ่งจะลดลงมันน้ำของหมายเลขสองจะเพิ่มขึ้นนะไอหนึ่งลดลงไอหนึ่งเพิ่มขึ้นที่เราเล่าให้ฟังเมื่อเสาร์ที่แล้วว่ากฎแห่งจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือถ้าที่ใดที่หนึ่งมีการลดพลังงานลงมันจะมีอีกที่หนึ่งที่ใดที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะที่ใดที่หนึ่งในจักรวาลมันจะมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี่คือภาพที่เราเอามาให้ท่านเห็นจากคำสอนในยุคเก่าๆที่ผ่านมานะในเรื่องของการรักน้ำหนึ่งถ้าเป็นคนรกโลกทุกคนที่อยู่ในสังคมไม่มีเยื่อใยที่จะช่วยค้ำจุนกันไว้ไม่ช่วยค้ำจุนกันไว้ความสมดุลหรือความเสมอภาคมันเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือรกโลกพี่ๆน้องๆครับเอาเปรียบเบียดเบียนกันอย่างที่3ไม่ยินดีที่จะเป็นผู้ให้อย่างที่4ไม่ถ่อมใจที่จะเป็นผู้รับหรือไม่ถ่อมใจให้แก่กันและกันกาลักน้ำมันก็จะเกิดความสมดุลไม่ได้หรือกระบวนการแห่งกาลักน้ำก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านว่าจริงไหมครับกดต่อมาถ้าท่านต้องการที่จะปฏิบัติโดยไม่เป็นคนรกสังคมและก็รกโลกก็คือท่านต้องดูภาพนี้ต้องให้แล้วจะได้เหมือนกันนี่จากเสาที่แล้วนะท่านเห็นไหมฮะ1ให้2 2ให้3ท่านดูภาพ1ให้กับ2 2ให้กับ3ลูกศรมันไปทางขวาใช่ไหมครับไอ้1เนี่ยไม่ใช่คุณ1ถูกเราเรียกว่าไอ้1นะไอ้คนที่มันมีหมายเลข1เนี่ยมันให้ฝ่ายให้อย่างเดียวเลยครับเผลอให้จนหมดเลยนะเพราะไอ้3กับ2มันดูดไปครับแล้ว1มีไม่มากพอ1อ่ะมีพอๆกับ2ใช่หรือไม่มันไอ้1เนี่ยจะถูก2กับ3ดูดจนเกลี้ยงนะครับ1จะไม่เหลือเลยครับแต่นี่ไม่ใช่กฎของจักรวาลของพระบิดาพระองค์ทรงออกแบบว่าคนสุดท้ายซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นในการให้หมายเลข1คนสุดท้ายผู้เริ่มต้นในการให้และ
จะเป็นผู้ที่หมดหรือสิ้นสุดจนหยดสุดท้ายหมายเลขหนึ่งคือผู้เริ่มต้นและเป็นผู้สิ้นสุดของกระบวนการการลักน้ำนี่ซึ่งในโลกในสังคมเนี่ยท่านจะรู้ไหมเวลาไหนท่านคือผู้เริ่มต้นและเวลาไหนท่านคือผู้สิ้นสุดกระบวนการการลักน้ำท่านไม่รู้แต่นี่คือเราเปรียบเทียบให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพระบิดาทรงเติมเต็มให้อย่างที่เราบอกท่านอย่าไปจำอย่าไป worry don't worry about that อย่าไปกังวลเดี๋ยวพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้กับท่านเองถ้าท่านยังต้องใช้น้ำในเหยือกนี้นึกออกไหมให้ไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพระองค์จะทรงคืนให้ท่านเองที่บอกว่ามาทำบุญกับจิตจักรวาลเนี่ยได้คืนแน่ๆเพราะทำกับจิตจักรวาลก็คือทำกับพระเจ้าไม่ได้ทำกับเราเห็นไหมครับคนบางคนที่นะสละปัจจัยมาช่วยทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยก็ยังเขียนข้อความมาถึงเราเลยใช่ไหมว่าเดือนนี้พระบิดาทรงพระเมตตาประทานให้มากเลยมีความอิ่มอกอิ่มใจดีใจมากเลยแล้วก็แบ่งปันมาทำบุญกับสถานธรรมนี่คือเรื่องจริงเราไม่ได้เอาความเท็จมาพูดทุกอย่างที่พูดในเรื่องจริงตัวตนของคนที่เป็นอย่างนี้มีครับนะถ้าใครอยู่ในห้องเรียนเนี่ยลองช่วยบอกเพื่อนสิว่าท่านคือคนหนึ่งนะที่แบ่งปันมาช่วยจิตจักรวาลแล้วไม่จำและไม่ร้องขอพระบิดาด้วยว่าฉันต้องการแลกกับอะไรและก็ไม่ต้องหาว่าฉันจะหารางวัลให้กับตัวฉันเองนะทำแล้วต้องการสิ่งตอบแทนแปลว่าหาเองนะครับลืมไปเลยผู้ที่จะไม่ลืมท่านไม่ลืมลูกอย่างท่านคือพ่อคือพระบิดานะจะทรงจัดการให้พี่น้องครับนะ1ผู้มีมากให้แก่ผู้มีน้อยกว่า2ผู้ให้จะได้รับการเติมเต็ม3ทุกคนจะสมดุลกันเสมอ4ผู้เริ่มต้นการเป็นผู้ให้จะได้รับรางวัลจากพระเจ้าและประการที่5ไม่ต้องหาทำครับจะดูดพลังจักรวาลนะดูดกันมั่วไปหมดนะใช้พลังจิตฝึกว่าดูดแบบนี้ใช้คาถาอาคมฝึกแบบนี้ใช้วัตถุเทคโนโลยีมาทำเป็นวัตถุมงคลซึ่งพระบิดาทรงไม่พึงประสงค์นะทรงเคยสื่อผ่านองค์เยซูคริสต์เจ้าว่าอย่าไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในป่ามาแกะสลักเป็นรูปรอยประดิษฐ์ทำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมาก้มกราบไอ้ต้นไม้ที่ตายแล้วที่มาแกะสลักนั่นอย่าหาทำมันเป็นต้นไม้พอมาแกะสลักเป็นรูปร่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเทวดาหรืออะไรก็ไม่รู้มากราบไหว้สิ่งเหล่านั้นพระบิดาไม่ทรงปลื้มนะครับพระบิดาไม่ทรงปลื้มโอเคไหมนะแล้วก็คนที่เป็นคนแรกคือเบอร์หนึ่งในการเริ่มให้และเสียสละกับไอ้หมายเลขหนึ่งนี่แหละมันจะน้ำหมดกระบอกก่อนมันคือคนสุดท้ายพระบิดามีสภาวะไม่ต่างกับคนหมายเลขหนึ่งครับพระบิดาเป็นผู้เริ่มต้นและทรงเป็นผู้สิ้นสุดทุกสิ่งเช่นเห็นท่านเห็นไหมพระบิดาทรงสร้างมนุษย์อย่างพวกท่านเวลาใครที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายต้องทำไงฮะถ้าไม่ฝังก็เผาเวลาเผาเนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดกลุ่มควันที่เป็นตัวแทนของกายหยาบที่ถูกเผานั้นมันจะลอยขึ้นไปในอวกาศลอยไปหาใครครับพี่น้องครับก็ลอยไปหาใครครับลอยไปหาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดกายหยาบหรือการเป็นมนุษย์นั้นเวลาเผาไหม้กลายเป็นควันเป็นไอลอยขึ้นไปก็กลับไปหาพระองค์แปลว่าเป็นพระองค์เป็นผู้สิ้นสุดของทุกสิ่งจะล่องลอยกลับไปหาพระองค์เป็นพลังงานเป็นแก๊สเป็นพลังงานลอยกลับไปหาผู้เริ่มต้นก็คือพระเจ้านี่คือความจริงนะมันเราทำสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นนะเราให้สิ่งใดไปพระองค์ก็จะเติมสิ่งนั้นให้เพราะท่านขาดในสิ่งนั้นเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องงกไม่ต้องโลภถ้าเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้สะสมเอามาเยอะเราไม่ได้ใส่ตู้เย็นมาเยอะเราไม่เป็นเศรษฐีท่านอย่าไปหาทำเลยครับทุกเปล่าๆทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าท่านเอามาน้อยนะมีภาชนะบรรจุทรัพย์สินเงินทองมาน้อยที่อยู่ในตู้เย็นน่ะที่เราใช้คำว่าตู้เย็นแปลว่ามันไม่เน่าเสียมันไม่บูดนะฮะมันอยู่ได้นานเป็น10ปี100ปีเท่าที่อายุขัยของท่านนะหรือเป็นหมื่นปีใส่ไว้ในตู้เย็นถ้ายังไม่ได้ใช้มันก็ยังไม่เน่าเสียเราก็เลยใช้คำว่าตู้เย็นนะนึกภาพออกไหมครับนะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นครับกฎข้อต่อมาครับกฎแห่งการสมดุลกฎแห่งการสมดุลกันนี่ยังอยู่ในเรื่องของการเป็นผู้ที่ไม่รกโลกถ้ารกโลกเป็นยังไงไม่รกต้องเป็นยังไงนะนี่แหละครับที่พระบิดาใช้ชื่อหลักสูตรว่าอย่าเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องไม่รกสังคมไม่รกโลกตอนนี้อยู่ในกฎแห่งการสมดุลคนนอกรีดท่านจำได้ไหมท่านเห็นไหมทรงนะรูปธรรมทรงหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่มันจะมีฐานของมันที่เป็นคานที่อยู่บนฐานตั้งนะ
ที่หมุนได้ตั้งได้จะเป็นคานในแนวระนาบเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันแปลว่าทุกสรรพสิ่งที่มาเกิดอยู่บนโลกเนี้ยอยู่บนโลกที่อยู่ในระนาบเดียวกันน้ำก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเท่ากันแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้หมายเลข2นะเป็นผู้ไร้สำนึกแห่งการให้เมื่อ

ความเสียสมดุลของระบบในโลกนี้หรือในสังคมเนี่ยมันก็จะเสียไปท่านเห็นไหมความสมดุลหรือความเสมอภาคก็คือน้ำสีฟ้าที่อยู่ในหลอดมันจะต้องอยู่ในระนาบไข่ปลาแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มันสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันแหลมโผล่ขึ้นมาจากระนาบแห่งความสมดุลกันกับคนอื่นๆแสดงว่ามันงกมันโลภมันมีมากถูกต้องไหมครับแล้วถามว่าที่มันมีอยู่เนี่ยหมายเลข2เนี่ยมันจะสามารถแชร์หรือแบ่งปันให้มาเป็นน้ำสีฟ้าผสมกับน้ำสีน้ำตาลกับ1 3 4เพื่อแชร์ให้เท่าๆกันและมีความสูงเท่ากันได้ไหมไม่ได้เช่นเราสมมติว่าไอ้หมายเลข2ที่มีสีน้ำตาลเนี่ยก็คือน้ำมันน้ำมันมันเข้ากับน้ำไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะถ้าเมื่อไหร่ที่ไอ้สีฟ้าเนี่ยเพิ่มน้ำเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านรู้ไหมฮะในหลอดมันก็จะเกิดแรงดันมันก็จะดันให้ไอ้ที่มันมีอยู่เท่าเดิมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆท่านว่าจริงไหมเพิ่มสูงไปเรื่อยๆแล้วปากกระบอกแก้วเนี่ยมันโอเพนอยู่พร้อมที่จะรับจากพระบิดาหรือพร้อมที่จะรับจากคนอื่นนะไอ้ความเสมอภาคกันเหมือนเดิมปรากฏว่าถ้าน้ำเติมลงไปในหลอด1 3 4เพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่ว่างในหลอดที่2มันมีไม่พอเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันที่อยู่ในหลอดที่2เนี่ยมันจะล้นออกมาจากกระบอกแล้วหกยิ่งเติมน้ำสีฟ้าลงไปแชร์เท่ากันใน3หลอดมากเท่าไหร่ปริมาณของไอ้สีน้ำตาลก็จะลอยเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณสีฟ้าไม่ได้เพิ่มหรอกแต่น้ำเนี่ยจะดันออกดันออกในที่สุดมันก็จะหกหมดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยคนโลกคนโง่คนที่ทำตัวนอกรีดนะเพราะฉะนั้นถ้าไร้สำนึกแห่งการให้หรือถ้ามีใครทำตัวนอกรีดโลกก็จะเสียสมดุลทันทีพี่น้องครับเพราะมีคนเป็นขยะเพราะมีคนบางคนทำตัวเป็นขยะที่รกโลกจักรวาลก็จะเสียสมดุลใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่หรือมาดูภาพนี้นะมันเป็นหลอดเอียงบ้างอวบบ้างนะคดเว้าโค้งบ้างนะฮะทุกคนไม่ว่าจะมีตัวตนรูปลักษณ์แบบไหนจะมีอาชีพอะไรนะแต่ยังไงก็ตามความเสมอภาคกันมันย่อมมีถ้าไม่มีตัวประหลาดไม่มีคนนอกรีดโลกสมดุลเสมอภาคคือเท่าเทียมโลกสมดุลเพราะการให้เห็นไหมทั้ง4หลอดทั้ง4ภาชนะเนี่ยมันมีท่อข้างล่างเชื่อมต่อกันเนี่ยถ้าทั้ง4หลอด4ทรงกับ4รูปทรงเรขาคณิตเนี่ยที่มันมีน้ำสีฟ้าอยู่ข้างในเนี่ยต่างแชร์กันให้กันแบ่งปันกันโลกก็สมดุลโลกก็สมดุลทุกอย่างก็สมดุลหมดนะระนาบบนระนาบล่างสมดุลหมดเลยจักรวาลเมื่อโลกสมดุลจักรวาลก็สมดุลตามและก็ไม่ต้องมีใครต้องดูดพลังจักรวาลด้วยไม่ต้องไปดูดเลยเพราะพระบิดาทรงออกแบบให้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพวกท่านทั้งหลายเชื่อมต่อกับสนามพลังงานนะถ้าส่วนตัวเป็นสนามพลังงานขนาดเล็กก็จะเชื่อมตัวกับเชื่อมโยงกันนะกับสนามพลังงานขนาดใหญ่ก็คือซัมเบต้าเอ็กซ์ตั้งแต่3คนขึ้นไปและก็ยังเชื่อมต่อกับพลังงานสนามแม่เหล็กโลกพลังงานสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นระบบโครงข่ายก็จะไปเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของกาแล็กซีและสุดท้ายก็คือเชื่อมต่อกันกับสนามพลังงานของจักรวาลที่เป็นอนันตจักรวาลใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจพี่น้องครับเสียชาติเกิดเพราะอะไรเหตุผลประการที่3เป็นคนรกจักรวาลเป็นคนรกจักรวาลตะกี้เอากฎมาให้ดูนำนิดๆและเพื่อจะให้ท่านได้เข้าใจง่ายเป็นคนรกจักรวาลหมายถึงประการที่1ไม่เป็นสัตว์สังคมเป็นคนรกจักรวาลเพราะท่านปฏิเสธการเป็นสัตว์สังคมแบบเดียวกับน้องบุญธรรมในอดีตชาติปลีกวิเวกทิ้งสังคมไปโดดเดี่ยวเหมือนกับจะไปสวรรค์คนเดียวเข้าถ้ำเข้าเถื่อนเข้าถ้ำเถื่อนแปลว่าป่าลึกถ้ำก็คือแผ่นดินแผ่นหินที่มันมีรูเข้าไปข้างในอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมคนเดียวไม่เป็นสัตว์สังคมเราบอกแล้วว่าดับขันห้าอีกด้วยแล้วปิดอายตนะทั้ง5ข้างนอกหน้าต่าง5บานปิดหมดด้วยแล้วดันปลีกวิเวกอีกท่านเห็นไหมครับมันผิดมหันต์เลยมันผิดมหันต์เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้เป็นนักพรตนักบวชก็เลย

มีอายตนะทั้ง5เพี้ยนเลยจิตก็เพี้ยนความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองก็ตกต่ำลงต้องคิดมากกว่าคนอื่นในเรื่องเดียวกันอะไรเป็นต้นนั้นไม่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยถามว่าเสียชาติเกิดไหมเพราะว่าถ้าเราจะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้ได้เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรท่านก็จะไม่สามารถเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้เลยครับเพราะว่าคนเดียวเนี่ยช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองไม่ได้ความรักของท่านคนเดียวต่อให้เจ๋งแค่ไหนก็ตามมันช่วยไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสมการพลังงานทางช้างเผือกที่รูปธรรมจากกลุ่มแซจิสเทเรียนจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสเขาเป็นผู้กำกับดูแลอยู่นั่นก็คือเอเลียนส์ที่เป็นฝ่ายดีกับมนุษย์แต่เขาไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์โลกแต่มีหน้าที่ค้ำจุนพลังงานทางช้างเผือกให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ได้อยู่ดำรงอยู่อย่างสมดุลนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเป็นสัตว์สังคมนะอย่าปฏิเสธสังคมอย่าหนีสังคมอย่าทิ้งสังคมอย่าเกลียดกลัวสังคมเพราะว่าไปมองว่าเพราะมีสังคมมีคนมากเรื่องมากปัญหาเยอะมากคนมากความนั่นเป็นความคิดที่ผิดผิดเลยท่านจะไม่สามารถใช้ขันธ์5ในการเป็นคน2มิติและประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ได้จิตวิญญาณของท่านก็จะเสียชาติเกิดประการที่2ไม่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกเป็นคนรกจักรวาลถ้าท่านไม่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกพี่น้องครับนอกจากท่านไม่เป็นสัตว์สังคมแล้วยังไม่พอถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยท่านหมุนแต่กรรมจักรเพราะว่าขันห้าที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ให้กับมนุษย์นะตั้งแต่ท่านเกิดมาเป็นบุตรน้อยน้อยกุมารน้อยของพ่อแม่อายุตั้งแต่3ขวบสมอง2ซีกมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยพระบิดาจะทรงออกแบบติดตั้งให้จิตหยาบของท่านที่เป็นเด็กน้อยมันจะสั่นสะเทือนด้วยการหมุนกรรมจักรก่อนเสมอพระองค์ต้องการให้ท่านเรียนรู้ที่จะหมุนกรรมจักรให้เข้าใจก่อนว่านี่คือกรรมจักรและต้องตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมมีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดให้ท่านได้เรียนรู้และจำไว้ว่าท่านจะต้องแทรกแซงกรรมจักรที่พระบิดาออกแบบติดตั้งเอาไว้ให้โดยเปลี่ยนมันมาเป็นหมุนธรรมจักรให้ได้ซึ่งเราก็ต้องพยายามบอกท่านนอกจากไม่ดับขันห้าอย่าดับขันห้าแล้วท่านจะต้องรักให้ได้ถึงแม้ใครคนนั้นไม่น่ารักเขามาสร้างเงื่อนไขไม่น่ารักให้กับท่านให้อภัยเขาให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยเห็นไหมฮะเขาดีกับท่านท่านดีตอบเขาชั่วท่านท่านต้องรักตอบหรือดีตอบหน้าที่ของท่านมีเท่านั้นพระองค์ออกแบบไว้อย่างนั้นถามว่าเราจะรักคนชั่วหรือคนที่ไม่น่ารักกับเราได้ไงต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับไม่ใช่ใช้สองตาที่เป็นอายตนะเห็นมันด่าเราสาปแช่งเราทำร้ายเราเอาเปรียบเราช่อฉนเราท่านเห็นกับตาท่านจะมีปัญญาที่จะรักไอเวรพวกนั้นได้หรือครับไม่ได้หรอกครับท่านต้องมองด้วยปัญญาว่าที่มันรักของของเรามันเอาเปรียบเรามันช่อฉนของเราแล้วก็มองมันซะว่ามันคือครูของเรามันทำกับเราแล้วเราไม่พอใจมั้ยเราเสียสมดุลมากเราโกรธมากเลยเพราะฉะนั้นมันมาสอนเราให้รู้ว่าอย่าทำแบบนี้เหมือนอย่างที่มันทำกับเราโดยเราอย่าไปทำกับคนอื่นถ้าเรามองว่ามันคือครูของเราท่านจึงจะยอมรับแล้วก็ยอมรักและสุดท้ายคือยอมร่วมสังคมเดียวกันกับมันได้อย่างเป็นปกติสุขแต่ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะท่านมองด้วยตาฟังด้วยหูใช่ไหมดูด้วยตาฟังด้วยหูใช่ไหมใช้ลิ้นรับรสใช้จมูกดมกลิ่นใช้กายสัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นท่านไปใช้อายตนะของท่านแต่ท่านไม่ใช้ตาที่3คือปัญญาท่านจึงไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐผู้มีจิตอันประเสริฐผู้มีปัญญาอันประเสริฐท่านเข้าถึงไม่ได้เลยดีมาก็ดีตอบน้ำย่อก็น้ำบงชั่วมาก็ชั่วตอบขิงก็ราขาก็แรงใช่หรือไม่ล่ะเพราะท่านปฏิบัติธรรมด้วยการเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บท่านก็สั่นสะเทือนขันห้าโดยจิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเมื่อมันเป็นกรรมจักรท่านรู้ไหมขันที่ห้าคือวิญญาณขันเนี่ยมันก็คือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบที่จิตกับสมองและกายหยาบของท่านมันสั่นสะเทือนแล้วโดยต่อมไร้ท่อเหวี่ยงมันออกมาพี่น้องครับมันจะเป็นสนามแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้ไงครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมันมีค่าความถี่ของการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นที่มีศักยภาพทางไฟฟ้าที่เป็นบวกถ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกจิตของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรให้ได้เท่านั้นซึ่งกรรมจักรก็คือโลภะโทสะโมหะ
หึงหวงตนีทีเหนียววิตกจริตกังวลอาฆาตมาดร้ายพยาบาทคือเจ็บจำไม่ลืมนั่นคือหมุนกรรมจักรเป็นสนามไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบเรียกว่าวิญญาณที่เป็นลบแต่ถ้าท่านหมุนธรรมจักรรักได้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนถึงแม้เขาเป็นคนนะทำชั่วทำร้ายกับท่านก่อนท่านจะมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยหมดเหล่านี้มันจะทำให้จิตหยาบของท่านโดยขันห้าสั่นสะเทือนเป็นบวกและผลิตสร้างนะเป็นบวกคือหมุนธรรมจักรแล้วก็ผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเรียกคลื่นความรักเนี่ยเหวี่ยงออกมาที่พระองค์บอกว่าใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละเราไม่ได้พูดผิดไปจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไอ้คนนำทางตาบอดต่างหากที่มันเข้าไม่ถึงเรื่องนี้ไม่เข้าใจและสอนผิดๆอ่ะแล้วก็ไม่ยอมจะฟังเราอ่ะนะเราก็จะบอกให้ฟังมันการเป็นหนึ่งเดียวกับโลกก็คือพวกท่านทุกคนที่ฟังพระบิดากล่าวพระโอวาทให้ท่านฟังอยู่นี้จะต้องหาธรรมคือหมุนธรรมจักรให้สำเร็จนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่อาฆาตไม่เหยียบยาบาทไม่โลภไม่หลงไม่งมงายไม่โง่ง่ายมันจะพาท่านหมุนธรรมจักรทั้งนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องรักอย่างเดียวเพื่อหมุนธรรมจักรแล้วท่านก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกสนามแม่เหล็กเฉพาะตนของท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกโอเคไหมไม่งั้นท่านก็จะเป็นคนรกจักรวาลเพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้เนื่องจากสนามพลังงานที่เป็นสนามแม่เหล็กโลกเขาจะเชื่อมต่อกันอยู่กับสนามพลังงานของแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกเชื่อมโยงกันกับสนามพลังงานของจักรวาลซึ่งเป็นสนามพลังงานที่เป็นระบบใหญ่มันเมื่อมนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนแค่เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้ถ้ากล่าวว่าท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลได้แล้วครับไม่เห็นจะเป็นต้องให้ใครรูปธรรมไหนเจ้าลัทธิไหนอวดอุตริว่ามาช่วยจูงจิตท่านมาช่วยจูนจิตให้กับท่านนี่แค่รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นเราสื่อสอนมาร่วม30ปีแล้วรักให้ได้อภัยให้เป็นห้ามก้าวล่วงใครใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตพูดมาตลอดจนทั้งหลายคนท่องได้แต่ไม่ยอมทำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่ได้เราก็จะถูกตัดขาดจากจักรวาลแล้วก็กลายเป็นคนรกจักรวาลเพราะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเป็นส่วนเกินนะเป็นส่วนเกินน่ะใช่หรือไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมมนุษย์ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับอนันตจักรวาลหรือเอกภพของพระบิดาก็ไม่ได้ประการต่อมาครับไม่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลนี่ไงมั้ยเราอธิบายนำไปแล้วถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้โลกก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและก็สุดท้ายเข้าถึงอำนาจในตัวเองไม่ได้ท่านจะเสียชาติเกิดมากถ้าทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านขาดข้อ4ท่านจึงเข้าถึง1 2 3ไม่ได้ท่านดูในจอนะเข้าถึงอำนาจในตัวเองไม่ได้อำนาจสูงสุดในตัวเองของมนุษย์อย่างท่านแต่ละคนนั้นก็คืออำนาจของจิตที่เป็นความรักอันที่2คืออำนาจของสมองซึ่งเป็นอำนาจทางปัญญาอันที่3คืออำนาจทางกายสังขารพลังอำนาจทางกายสังขารไม่ขี้โรคไม่อ่อนแอนะเพราะรู้จักดูแลกายให้บริสุทธิ์เลือดบริสุทธิ์ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ไว้ตลอดเวลาไม่ใช่ขี้โรค3วันดี4วันไข้อะไรแบบนี้อำนาจของกายหยาบก็ใช้พลังกายอำนาจของจิตก็ใช้พลังของจิตซึ่งเป็นความรักอำนาจของสมองคือพลังอำนาจทางปัญญาที่เป็นความฉลาดท่านเห็นไหมครับเพราะเข้าถึงทั้ง3สิ่งที่เรากล่าวนี้ไม่ได้ท่านจึงไม่เป็นสัตว์สังคมไม่เป็นหนึ่งเดียวกับโลกไม่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลถูกไหมใช่หรือไม่ใช่นี่คือประการที่3เสียชาติเกิดเป็นทีนี้เมื่อเราพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราพูดถึงเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันพระบิดาก็จะทรงประทานกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าทุกคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะและไม่เสียชาติเกิดด้วยไม่เสียชาติเกิดคือต้องไม่เป็นคนรกสังคมไม่เป็นคนรกโลกไม่เป็นคนรกจักรวาลทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อมต่อกับจักรวาลทั้งระบบเล็กระบบใหญ่ที่มันทับซ้อนกันอย่างลงตัวให้ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันจำได้ไหมเมื่อเสาร์ที่แล้วภาพนี้พระบิดา
เป็นผู้ทรงประทานพลังงานจักรวาลซึ่งเป็นพลังงานของพระองค์เราเรียกสั้นๆว่าพลังงานของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อใช้พลังงานจักรวาลหรือพลังงานของพระเจ้าทรงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาให้เป็นทรงรูปไข่เป็ดไข่หานเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยพลังงานที่ท่านเห็นระยิบระยับระยิบระยับที่เป็นพลังงานจักรวาลของพระเจ้าหรือพลังงานจิตจักรวาลหรือพลังจักรวาลแล้วแต่ท่านจะเรียกเป็นสนามพลังงานรูปทรงรูปไข่เนี่ยพระบิดาทรงสร้างขึ้นได้ด้วยการใช้แกแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านแกแล็กซี่รวมกระทั่งถึงแกแล็กซี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอนันตจักรวาลหรือเอกภพก็คือ Galaxy Milky Way Milky Way ก็คือทานสายน้ำนมซึ่งกวาดไปในแนวระนาบเพราะ Galaxy ทานสายน้ำนมกวาดไปในระนาบในแนวระนาบและมี Galaxy น้อยใหญ่อีก 12,000 กว่าถ้ารวมทั้ง Galaxy ทางช้างเผือกก็คือ 12,500 ล้าน Galaxy ช่วยกันหมุนยังหมุนอยู่ตลอดเวลาโดยที่พระองค์ทรงกำหนดพิกัดที่ตั้งเอาไว้ให้ห้องทดลองของพระองค์จึงมีรูปลักษณ์เหมือนไข่เป็ดแต่ไม่ได้ทำด้วยวัตถุเทคโนโลยีที่เป็นโลหะหรือเป็นมวลสารแต่เป็นอนุภาคของพลังงานอัศจรรย์ไหมครับเพราะฉะนั้นกาแล็กซี่เอ่ยหรือเอกภพเอ่ยเนี่ยนะล้วนมีส่วนประกอบของพลังงานเป็นหลักทั้งนั้นกาแล็กซี่ก็คือสนามพลังงานที่มันเวียงหมุนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้มันเวียงหมุนอยู่ตรงนั้นเวียงหมุนตรงนี้แต่ที่เอกภพก็เป็นอนุภาคหรือ particle ของพลังงานที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในรูปทรงไข่เป็ดนั่นโอเคไหมชัดเจนนะฮะอ้าวเราไม่ต้องไปนั่งดูหรอกนะว่าไอ้กาแล็กซี่เล็กน้อยสีต่างๆที่เราเอามาให้ท่านได้ดูเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ NASA เขาสร้างภาพไว้เราก็แฮปเข้ามานะครับนะ นะพระบิดาทรงสร้างอนันตจักรวาลเกิดขึ้นพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างอนันตจักรวาลเกิดขึ้นจึงมีสนามพลังงานของอนันตจักรวาลแล้วต่อมาครับนี่อะไรครับพระองค์ทรงสร้างต้นไม้ประจำโลกเพราะโลกอยู่ในอนันตจักรวาลโลกอยู่ในกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกโลกเป็นดาวดวงหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งมีดาวเพื่อนรวมทั้งโลกด้วยใน9ดวงและมีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางบนโลกพระองค์ก็สร้างต้นไม้ประจำโลกขึ้นมาและบนโลกพระองค์ก็สร้างสัตว์ประจำโลกขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ได้มีมนุษย์พระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้ต้นไม้และสัตว์ประจำโลกทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกคือให้ต้นไม้ประจำโลกและสัตว์ประจำโลกนะต้นไม้ก็ให้พลังบวกออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อปล่อยไปทางปลายรากเป็นการสร้างพลังงานซัมเบต้าเอ็กซ์เหมือนกันนะเหมือนที่มนุษย์ใช้เพื่อจะให้พลังงานร่วมนั้นไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนเหลวบริสุทธิ์ 100% เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีการระเบิดระดับอะตอมเรียกว่าอะตอมิกบอมนะครับแล้วทำให้แกนโลกมันบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนสัตว์เหมือนกันครับให้มันหมุนกรรมจักรนะให้มันหมุนกรรมจักรและให้มันเรียนรู้ที่จะรักพวกรักพ้องรักฝูงรักพ่อรักแม่รักลูกมันก็จะหมุนธรรมจักรได้แต่ปรากฏว่าพลังงานความรักที่ได้จากต้นไม้ทุกต้นเรียกว่าต้นใหม่หรือต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกสร้างรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายสัตว์บกสัตว์อากาศสัตว์น้ำสัตว์ใต้ดินเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มากพอที่จะช่วยทำให้โลกสมดุลด้วยการเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องได้พระองค์จึงต้องสร้างอะไรครับพระองค์จึงต้องเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกแต่ก่อนที่จะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกพระองค์ต้องทรงทดลองพระองค์ต้องทรงทดลองว่าไอ้รูปธรรมที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะมาใช้แทนต้นใหม่หรือต้นไม้ทั้งหลายที่พระองค์สร้างไว้ที่จะมาแทนสัตว์ประจำโลกทั้งหลายที่พระองค์สร้างมันจะต้องมีรูปลักษณ์ตัวตนแบบไหนอย่างไรมันจะต้องสุดยอดกว่าอย่างไรที่จะให้พลังงานด้านบวกค้ำจุนโลกได้โดยไม่ต้องใช้จำนวนมากมายนักพระองค์ก็ไปทรงออกแบบทดลองสร้างรูปธรรมที่มีชีวิตไว้บนกาแล็กซี่อื่นไว้บนดาวดวงอื่นตั้งมากมายสร้างที่ไหนถึงแม้มันใช้ประโยชน์ที่จะเอามาใช้ที่โลกไม่ได้ก็จะไม่ฆ่าทิ้งไม่ทำลายทิ้งก็ยังรักษาเอาไว้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวที่พวกเราเรียกหรือเอเลี่ยนมันถึงมีจริงไงพระองค์ได้แบบที่สวยงามก็คือแบบที่พี่พลีเอเดียนที่เป็นรูปธรรมมนุษย์อ่ะสวยงามที่เป็น
เป็นต้นพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์อย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์โลกเนี่ยหล่อสวยนะแต่พวกเขาผมสีทองนะพีเอเดียนพี่ๆเขาผมสีทองแต่ทุกวันนี้เขาสามารถวาร์ปหายวาร์ปหายได้ย้ายมวลจากมิตินะมิติทางกายภาพกับมิติทางพลังงานในระบบโลกเนี่ยย้ายไปสู่มิติอื่นทำให้ท่านมองไม่เห็นไปอยู่ไปสู่มิติอะไรมิติทางพลังงานไว้วันหน้าค่อยอธิบายกันลึกๆนะพูดให้รู้แค่นี้นะพระบิดาเป็นผู้สร้างมนุษย์ก็จึงท่านจะได้เห็นเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างเอเลียนส์ที่เราเล่าให้ฟังไปสร้างไว้ที่ดาวดวงอื่นไม่ได้สร้างไว้ที่โลกเพื่อทดลองจนกว่ามั่นใจปรากฏว่าทรงสร้างแล้วมีเยอะแยะมากมายมีอนูนากิมีซีตาเกรมีอินเซกทอยนะหน้าตาเหมือนแมลงคล้ายๆตั๊กแตนก็มีนะเหมือนแมวก็มีเฟลายนะเหมือนแมวแอนโดรมิดานก็คล้ายๆกับลูกหมาน่ารักน่ารักหน้าตาลูกหมาเหมือนหน้าคนหน้าคนนะฮะแล้วก็เทพเจ้าของฮินดูนะเทพเจ้าของฮินดูนี่ก็คือเป็นเอเลียนส์นะในสมัยก่อนอยู่ที่ดาวดวงอื่นเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มาเป็นเทพเจ้าที่มนุษย์เราก็อย่างที่บอกอะไปนับถือเทพเจ้าไปนับถือพวกเขาเป็นเทพเจ้า พวกเขามีบารมีสูงกว่ามนุษย์โลกเราเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะมีสมองที่ดีแต่ปัญญาอ่อนครับใช้ไม่เป็นนะเพราะไม่มีใครสอนนะโอเคไหมเนี่ยเป็นผู้สร้างเอเลียนส์เราถึงบอกอะอย่าถามอีกเลยว่ารูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์น่ะใช่ไหมอย่างตัวที่ทำหน้าตาแบบนี้นะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะใช่ไหมเนี่ยรูปร่างจริงๆก็คล้ายๆอย่างนี้ครับนี่เป็นภาพวาดนะฮะนะเขาสเก็ตขึ้นมานะหรือเอาที่หล่อๆสวยๆนะครับพี่พรีเดนส์นะทั้งชายและหญิงนะด้านหน้าเป็นผู้หญิงด้านหลังเป็นผู้ชายเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือต้นพันธุ์ของมนุษย์โลกทั้งหลายอย่าไปเชื่อนะว่าเป็นแอนูนากิหรือเป็นอะไรต่ออะไรนะถูกไอ้มอดมันตอแหลนะมันหลอกนะครับอย่าไปเชื่อนะเราจะบอกให้ท่านฟังเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์และคอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดเป็นหมื่นปีแล้วสามารถเข้าออกระบบโลกได้สบายๆเพราะพี่เขามีอภิญญาสูงมากโดยที่เขาไม่ต้องไปฝึกนั่งกรรมฐานแค่จิตใสใจสวยหมุนธรรมจักรได้ตลอดเวลาในยามตื่นอภินิหารกฤษดาภินิหารพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและถ้าจิตใสใบจิตใสใจสวยจิตบริสุทธิ์ก็จะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสไม่หลงตัวเองนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะนี่คือพรีพรีเดนซ์แล้วคนที่สอนให้ท่านเนี่ยผู้ที่มาสอนให้ท่านเนี่ยรู้จักปลูกข้าวทำนาทำไร่ปลูกผักผลไม้กินปลูกผักสวนครัวอ้วกินได้นะสร้างนะมีวัฒนธรรมในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีพี่พรีเดนซ์มาสอนพวกท่านที่เป็นมนุษย์อ่ะตั้งแต่บรรพบุรุษพวกท่านทำไม่เป็นหรอกเมื่อท่านทำไม่เป็นหรอกพี่ๆเขาเคยผ่านมาแล้วเขามาสอนให้นี่คือบุญคุณของผู้มีพระคุณที่ท่านไม่รู้มนุษย์ปัจจุบันนี่หลงตัวเองและดันทะลึ่งไปเป็นพวกเดียวกับมอดใช่ไหมพวกมอดรุ่นเก่าๆก่อนที่มันจะหลบลงไปสร้างเมืองอยู่ใต้ดินที่เรียกว่ามอดมันก็มาทำสงครามนิวเคลียร์บนโลกท่านรู้ไหมผู้ที่คอยมาตามเก็บเศษซากนิวเคลียร์สารกัมมันตภาพรังสีบนโลกก็คือรูปธรรมกลุ่มพี่พรีเดนส์นะเขามักจะใช้ยานเป็นรูปทรงพีระมิดเป็นแท่งแก้วปริซึมนะยานเขาทำด้วยเส้นแสงนะไม่ได้ทำด้วยวัตถุพี่เขาจะใช้ยานพวกนั้นแล้วตัวเขาเนี่ยรูปธรรมทั้งกายหยาบและจิตวิญญาณของพี่เขาเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวยานเราพูดให้ฟังแค่นี้จะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวยานเลยครับเวลาจะไปไหนก็ใช้ยานนั้นเป็นมรรคบาใช้ยานเป็นมรรคบาก็คือเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนที่ของจิตรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมของพรีเอเดนซ์สักวันหนึ่งสมมติเราปฏิบัติตามที่พระบิดาให้เรากล่าวเนี่ยท่านเป็นเมล็ดพันธุ์ของพรีเอเดนซ์บรรลุธรรมสูงสุดก่อนที่ท่านจะสิ้นใจหรือตายไปจากการเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณในภพชาติเนี่ยท่านก็จะบรรลุธรรมะถึงระดับที่พี่พรีเอเดนซ์เขาทำได้เพราะมันเป็นของมันแบบนั้นพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถกลับบ้านได้ก็คือไม่ให้ตั้งตายไงแต่สามารถย้ายมวลได้ไปสู่มิติทางพลังงานกลับบ้านได้เลยครับนึกภาพออกยังครับไม่ต้องตายเป็นซากศพให้รกโลกต้องมาทำพิธีกรรมในการเผาอีกต่างหากด้วยเราไม่ได้พูดเวอร์นะเราพูดความจริงให้ท่านฟังก็รักษาตัวให้รอดสินะอยู่ช่วยงานพระบิดาอยู่บนโลกเนี้ยทำตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นผู้ที่ถูกคัดไว้ทำให้ได้สิครับพี่ๆน้องๆครับทุกสิ่งเนี่ยรออยู่ในสนามพลังงานเนี่ยสนามพลังงานก็คือที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่ท่านเห็นยุกยิกยุกยิกยุกยิกอยู่บนจอเนี่ยเห็นชัดไหมน่าจะเห็นชัดนะเนี่ยยุกยิกยุกยิกแบบเนี้ยนะทุกสิ่งเนี่ยเราอยู่ในสนามพลังงานนี้แล้วถามว่าในสนามพลังงานรูปทรงคล้ายๆหนำเลียบหรือคล้ายๆไข่เป็ดไข่ห่านใหญ่ๆเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่ล่องลอยอยู่หนึ่งมีกาแล็กซี่ 12,500 ล้านระบบมีกาแล็กซี่ 12,500 ล้านระบบ
สองมีระบบสุริยจักรวาล7ระบบอยู่บนกาแล็กซีทั้งหมด6ระบบซึ่งเป็นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดศูนย์กลางของเอกภพจุดศูนย์กลางของลูกหนังเรียบหรือไข่เป็ดไข่ห่านนี่ประการที่3สิ่งที่ลอยอยู่ในสนามพลังงานจักรวาลหรือสนามพลังงานแห่งเอกภพหรืออนันตจักรวาลก็คือพืชและสัตว์ประจำโลกพืชและสัตว์ประจำโลกหรือรูปธรรมสิ่งมีชีวิตบนดาวในกาแล็กซีต่างๆประการที่4มนุษย์โลกและมะนาวต่างดุษมนุษย์โลกและมนุษย์ต่างดาวที่เรายกตัวอย่างมาให้ท่านฟังคร่าวๆเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาในตอนที่ใช้ชื่อว่ามนุษย์เป็นใครนะครับ4ประการที่5อันนี้สำคัญครับทุกสิ่งที่ลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้คืออะไรครับขยะอวกาศและผู้หลงทางทั้งหลายขยะอวกาศท่านคงนึกถึงภาพอะไรไหมอุกกาบาตดาวตกดาวหางอุกกาบาตดาวตกดาวหางนี่คือขยะอวกาศส่วนผู้หลงทางทั้งหลายก็คือผู้ที่หลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาและสวรรค์มายาตรงนั้นไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือพระเจ้าทรงสร้างไว้แต่เป็นความผิดคิดผิดหลงผิดของจิตวิญญาณของผู้ที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์พอคิดผิดหลงผิดปั๊บก็ไปเนรมิตวิมานบนอากาศเขาเรียกวิมานในอากาศไปเนรมิตเมืองแมนวิมานขึ้นมาเองแล้วก็สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าบารมีของใครในการปฏิบัตินั้นมีมากมีน้อยกว่ากันลดหลั่นกันแต่บอกว่าถ้าใครไปตรงนั้นแล้วก็ถือว่านิพพานแล้วจบแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถือว่าจบนั่นแหละเรียกว่าผู้หลงทางถ้าเราจบหลักสูตรในการมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเราจะต้องส่งจิตวิญญาณของเรากลับบ้านเกิดเมืองนอนมาจากไหนต้องกลับไปที่นั่นคือพระนิเวศของพระเจ้าอย่าไปบอกว่ากูนิพพานแล้วแล้วกูยังต้องกลับบ้านไปหาบ้านเกิดเมืองนอนของกูก็คือดินแดนของพระเจ้าอีกแสดงว่ากูนิพพานไม่จริงมึงอนิพพานไม่จริงหลุดพ้นยังต้องไปต่อใช่ไหมนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังต้องไปต่อยังต้องไปหาพระเจ้าอีกแสดงว่านะยังมีตัวตนมีอัตตาอยู่แสดงว่าไอ้นั่นนิพพานไม่จริงเรื่องที่พูดว่ามีพระเจ้าต้องกลับบ้านเป็นเรื่องโกหกตอแหลเนี่ยเป็นความโง่ของคนเป็นความโง่ของคนนะพวกท่านเนี่ยเหมือนเด็กกำพร้ามาทำงานที่กรุงเทพเหมือนเด็กกำพร้าเพราะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยถ้าท่านยังมีพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะมาทำงานแล้วพอนะประสบความสำเร็จร่ำรวยไม่ต้องทำงานแล้วนะจ้างคนอื่นทำนะร่ำรวยแต่ท่านไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับไปหาพ่อหาแม่เพราะทิ้งพ่อทิ้งแม่มาทำงานในเมืองหลวงร่ำเรียนและทำงานจนร่ำรวยพอใครบอกว่าเฮ้ยมึงพึ่งตัวเองได้แล้วใช่ไหมทำอาหารรับประทานเองได้นะมีแต่ครอบครัวมีลูกเมียมีผัวนะมีลูกนะแต่ไม่สนใจลืมบ้านลืมพ่อลืมแม่นึกภาพออกไหมฮะพอบอกว่าเฮ้ยมึงต้องกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่มึงบ้างนะมึงเป็นลูกอกตัญญูอยู่นะตอนนี้มึงต้องมีความกตัญญูกตเวทิตาคุณนะคุณก็ไปเถียงว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรกูออกจากบ้านมาแล้วเรียนหนังสือจนเก่งกูทำงานจนร่ำรวยจนเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วทำไมกูต้องกลับบ้านด้วยทำไมกูต้องโง่ทำไมกูยังต้องมีพ่อกับแม่กูมีอำนาจเหนือกูอยู่อีกเพราะกูมีตังค์เนี่ยกูมีอำนาจเหนือลูกน้องลูกจ้างกูเป็นร้อยเป็นพันคนใช่ไหมกูรับใช้ชีวิตตัวกูเองได้ทำไมอ่ะทำไมกูต้องกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่กูอีกกูเป็นอิสระแล้วไอ้คนที่มันพูดอ่ะมันหมายความเหมือนอย่างที่เรายกตัวอย่างเนี่ยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วส่งลูกมาทำงานในระบบโลกในอนันตจักรวาลซึ่งไปอยู่ในห้องทดลองพอทำงานเสร็จแล้วหมดหน้าที่แล้วตามสัญญากับพระบิดาว่า 60,000 ปีจะต้องกลับบ้านนะเมื่อโลกครบ 60,000 ปีคือสิ้นยุคพลังงานเก่าต้องกลับบ้านการกลับบ้านของตัวเองเนี่ยเพราะตัวเองมีพ่อมีแม่ทางจิตวิญญาณมีพระผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วการที่เรากลับไปอยู่ภายใต้อำนาจของพ่อแม่เหมือนลูกกลับไปสู่อ้อมอกอ้อมกอดของพ่อแม่มันเสียหายอะไรนักหนาครับเป็นเพราะให้นิยามคำว่านิพพานผิดเองเพราะความเชื่อแบบฉลาดยากอะครับเชื่อแบบฉลาดยากเชื่อตามกันมาโดยไม่ยอมคิดนะครับคิดว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดในกูนิพพานแล้วเมื่อนิพพานแล้วแสดงว่ากูเป็นอิสระจากทุกสิ่งทำไมจะต้องมีหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลหลุดพ้นออกไปจากเอกภพด้วยทำไมต้องออกไปด้วยฮะก็เพราะว่ากูจบหน้าที่ตรงนี้แล้วทำไมต้องไปด้วยไม่มีแล้วนะไม่จริงไม่จริงพูดให้ตายกูก็ไม่เชื่อมึงเห็นไหมครับคนเราโง่ง่าย
ฉลาดยากนะแต่ที่จะฉลาดง่ายๆแล้วโง่ยากๆกลับไม่นะพี่น้องครับนั่นคือผู้หลงทางทั้งหลายลอยอยู่ในสนามพลังงานเนี่ยนี่ไม่นับนะผู้ที่ลงไปอยู่ในภพภูมินรกซึ่งพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ที่แกนโลกเขาเรียกนรกหมกไหม้ที่แกนโลกนะที่แกนโลกนั้นไม่ได้อยู่ในสนามพลังงานที่อยู่ในจักรวาลเราเลยไม่พูดถึงนะแต่มันก็คือวัชพืชผู้ที่เป็นจิตวิญญาณตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคือพวกวัชพืชที่มันชอบแทรกขึ้นมานะเวลาเราปลูกต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาปลูกคนดีๆขึ้นมาบนโลกมันก็มีพวกวัชพืชก็คือชั่วๆนะสุดจะชั่วนะรักษายังไงก็ไม่หายลงไปอยู่ในนรกเขาเรียกเข้าโรงพยาบาลไปอาการโคม่าหนักรอจนกว่าจะตายแล้วเขาเลยค่อยไล่ออกจากโรงพยาบาลถูกไหมครับไอ้พวกนี้คือต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกเสียของครับเป็นต้นไม้ที่ยังใช้การได้แต่เสียของพระองค์ไม่ได้ปลูกมันดันทะลึ่งไปขึ้นเองอยู่ในอวกาศมันก็เลยเป็นสิ่งที่ล่องลอยเป็นขยะพี่ๆน้องๆครับทุกสรรพสิ่งทุกระบบจะต้องมีสนามพลังงานเป็นของตัวเองตะกี้เราพูดนำไปแล้วว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีสนามพลังงานของตัวเองโดยใช้ยิบหยาบซึ่งสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันห้าในการสร้างสนามพลังงานของตนเองที่หลายคนเห็นมายาของสนามพลังงานของตัวเองก็เรียกสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นพลังของจิตวิญญาณของท่านเห็นเป็นแสงเขาเรียกว่าแสงออร่าแสงออร่ามันเป็นมายาซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของพลังงานของจิตที่เวลาท่านสั่นสะเทือนแล้วมันจะมีแสงสีมีคลื่นความถี่นะมีพาร์ติเคิลมีอนุภาคมีอัตราตัวตนนะทุกสรรพสิ่งทุกระบบต้องมีสนามพลังงานเป็นของตัวเองเรามาดูภาพนี้อีกครั้งพระบิดาเป็นพระผู้สร้างสนามพลังงานจักรวาลที่เป็นเอกภพที่ท่านเห็นเนี่ยไอ้ทรงรูปไข่เป็ดเนี่ยหรือรูปน้ำเลียบเนี่ยนะฮะมันคือรูปทรงของห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ส่งจิตวิญญาณของพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในนี้เพื่อลองมาปฏิบัติตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้นะตั้งแต่เล็กจนใหญ่ที่อยู่ในเอกภพเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้มาทดลองปฏิบัติได้ทดลองมาเรียนรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบไว้แล้วส่งตัวแทนคือลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยพระองค์ต้องการพิสูจน์ว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างโดยมีพวกท่านน่ะเป็นผู้ทดลองพวกท่านก็เป็นเหมือนนักบินอวกาศที่ถูกนาซาหรือจีนนะส่งขึ้นไปในยานแล้วพาเดินทางไปสู่ดาวดวงนั้นดวงนี้ที่อยู่ในจักรวาลนึกภาพออกไหมครับเสร็จแล้วก็ให้ปฏิบัติตามแผนการที่นาซาเองหรือจีนเองเขากำหนดไว้ว่านักบินอวกาศ2คน3คนที่ขึ้นไปบนยานที่อยู่ข้างบนนั่นนะไปที่ยานนะเช่นยาน Discovery อะไรเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างทดลองอะไรบ้างเขาก็จะทำเช่นทดลองสร้างเชื้อโรคบางชนิดเพื่อไม่ให้รั่วไหลไปสร้างในอวกาศในจักรวาลไปสร้างเชื้อโรคออกมาเชื้อโรคนั้นถ้าเจตนาจะให้เป็นภัยต่อมนุษย์เขาก็ต้องทดสอบบนนั้นมันเป็นภัยอันตรายสำหรับมนุษย์จริงตรงตามที่บอกหรือเปล่าหรือเป็นเชื้อโรคที่มีประโยชน์สามารถมากำจัดโรคระบาดอะไรบางอย่างที่รุนแรงได้เขาก็จะไปทดลองตรงนั้นเพราะว่ามันอยู่ในอวกาศไม่มีที่ทางของใครนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะได้ดูภาพไปนานแล้วนะดูหน้าเราต่อดูหน้าเราด้วยพระบิดาเป็นผู้สร้างสนามพลังงานจักรวาลตรงนี้นะโอเคไหมนะและนี่คือเอกภพห้องทดลองของพระองค์เราอธิบายคร่าวๆนะเพราะพูดซ้ำบ่อยแล้วเดี๋ยวหลายๆท่านจะเบื่อส่วนเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องคุณหรือโทษของตัวท่านเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมาดูมนุษย์เราครับมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยที่ท่านเห็นในภาพมนุษย์เราแต่ละคนก็เป็นผู้สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะตนอย่างที่เราบอกตะกี้นี้ทุกคนจะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นเส้นสายเป็นรังสีนะที่แผ่ออกมาโดยที่ท่านเห็นหมุนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6-7ดวงเนี่ยเป็นเหมือนใบพัดหมุนนั่นคือต่อมไร้ท่อที่เรียงกันอยู่ในแนวดิ่งนะระหว่างตั้งแต่ก้นกบนะฮะกุนดาลินียันมาถึงศีรษะที่เป็นพิทูทารีมีการสั่นสะเทือนคือเคลื่อนไหลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาสนามแม่เหล็กจึงจะเหวี่ยงออกมารอบๆ ร่างกายหรือกายสังขารของท่านได้พี่น้องครับ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์เป็นโครงข่ายที่ห่อหุ้มตัวท่านท่านเห็นไหมครับนะมันมีเป็นชั้นๆนี่เป็นภาพสมมุตินะเป็นมายาเป็นภาพสมมุติสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของมนุษย์เนี่ยก็คือสนามแม่เหล็กที่เป็นโครงข่ายห่อหุ้มอุ้มโอบกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านไว้มันจะเกิดขึ้นได้โดยที่มันเริ่มต้นที่มโนกรรมมันเริ่มต้นที่การสั่นสะเทือนของจิตของท่านก็คือจิตหยาบของท่านนั่นแหละซึ่งเวลามันสั่นสะเทือนแล้วมันทำให้เกิดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละและไอ้วิญญาณก็คือพลังงานที่เป็นสนามแม่เหล็กที่โอบหุ้มห่อตัวท่านอยู่จากภาพที่เราเอาไว้ท่านดูนึกภาพออกไหมครับนะ ซึ่งมโนกรรมหรือจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะมันเป็นมโนกรรมเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนโดยใช้อะไรครับใช้ความอดทนเป็นตัวขับเคลื่อนใช้ความอดทนเป็นตัวสั่นสะเทือนหรือใช้ความอดกลั้นหรือใช้การให้อภัยขณะที่สภาวะจิตสั่นสะเทือนเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยมันจะเป็นคลื่นความถี่ของจิตที่เป็นด้านบวกเวลาสั่นสะเทือนแล้วมันก็จะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมารายรอบตัวท่านมันจะเหวี่ยงออกมาดังภาพที่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นในแนวของนักปฏิบัติจิตที่ชอบทำปฏิบัติจิตอยู่คนเดียวปิดหูปิดตาแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งวันๆก็นั่งแผ่เมตตานะแผ่เมตตานะวิกรุณามุทิตาก็เป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเหมือนกันนะจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเหมือนกันนึกบวกคิดบวกอาศัยมโนกรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมาจากตรงนี้ทุกอย่างเริ่มต้นที่มโนกรรมเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตของท่านคือสั่นสะเทือนขันห้าไม่ใช่ดับขันห้าตรงไหนล่ะที่พระพุทธองค์สอนว่าอย่าใช้ขันห้าต้องดับให้หมดถ้าดับแล้วมันจะมีมโนกรรมได้ไงพี่น้องครับพอมันสั่นสะเทือนมโนกรรมคือการสั่นสะเทือนทางจิตหยาบมันก็จะสั่นสะเทือนไปตามขั้นตอนของขันห้าทันทีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันจะเป็นเองอัตโนมัติเป็นไปโดยออโตโนมัสดับไม่ได้และแน่นอนครับมันจะสั่นสะเทือนขันห้าเป็นด้วยจิตหยาบเนี่ยด้วยเป็นขันห้าได้ก็ต่อเมื่อบานหน้าต่างภายนอกทั้ง5บานต้องเปิดไว้ด้วยไม่ใช่ปิดหมดหรือแต่จิตอย่างเดียวไม่ใช่ครับนะโอเคไหมครับพี่น้องครับนี่คือมนุษย์เราแต่ละคนเมื่อมีสนามแม่เหล็กของตัวเองได้เพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันห้าไม่ว่าจะเป็นกรรมจักรก็จะเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กที่เป็นลบถ้าเป็นธรรมจักรก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกถ้าเป็นธรรมจักรท่านเห็นไหมครับต้องให้แล้วจะได้ถ้าเรารักใครเราก็ชวนเขาหมุนธรรมจักรตามเราถูกไหมฮะสนามแม่เหล็กเนี้ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเห็นไหมและเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยหรืออยู่ห่างกันมันก็มีผลต่อสนามแม่เหล็กที่ห่อหุ้มคน2คนหรือ3คนหรือกี่คนเอาไว้ด้วยพระบิดาจึงทรงบอกว่าภายในรัศมีภายในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรถ้ามีคนเพียงแค่3คนสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรได้สั่นสะเทือนจิตหยาบนะจิตหยาบให้เกิดเป็นขันธ์5แล้วหมุนธรรมจักรได้สำเร็จพลังอำนาจทางจิตจากการสั่นสะเทือนเป็นบวกของคนอย่างน้อย3คนบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรมันสามารถช่วยทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ที่อยู่ที่แกนโลกเกิดการระเบิดเป็นอะตอมิกบอมบ์และเป็นเชนรีแอคชั่นแปลว่ามันมีการระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ได้ด้วยแต่ในภาพเนี่ยจอมันเล็กเราเลยใส่ให้ได้แค่2รูปเห็นไหมครับทุกคนต้องหมุนธรรมจักรมันจึงจะเป็นพลังอำนาจของพลังงานจิตที่เป็นบวกที่เป็นการปฏิสัมพันธ์กันของจิตที่เหวี่ยงพลังงานบวกออกมาอย่างน้อย3คนมันจะทำให้พลังงานรวมด้านบวกของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องหมุนธรรมจักรทุกคนจึงต้องหมุนธรรมจักรโดยอย่าหนีสังคมแบบน้องบุญธรรมเคยทำมาแล้วอย่าไปสวรรค์คนเดียวเพราะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์มันเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากพลังงานที่เป็นสนามแม่เหล็กระหว่างบุคคลเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันสั่นสะเทือนร่วมกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันได้พลังอำนาจโดยรวมมันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยต้อง3คนหมุนธรรมจักรและระยะห่างระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็มีผลต่อการผันแปร
ของพลังอำนาจแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกอันเกิดจากสนามพลังงานของมนุษย์แต่ละคนที่ดำรงตนเองอยู่บนโลกนี้ด้วยพูดยาวนิดหนึ่งนะฟังให้ทันฟังไม่ทันก็กลับไปย้อนหลังฟังโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือความเป็นธรรมชาติที่ทำให้จักรวาลนี้สมดุลได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามนุษย์เนี่ยนะมีการปฏิบัติกันอย่างนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างนี้มันก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมที่เราบอกไว้แล้วโลกมีสนามแม่เหล็กโลกมันมีคุณสมบัติเป็นบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนทั้งโลกไม่ไปสวรรค์คนเดียวหมุนธรรมจักรได้สำเร็จมนุษย์กับโลกก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับเอกภพหรืออนันตจักรวาลหรือเรียกสั้นๆว่าจักรวาลได้เลยครับเพราะมันเป็นบวกอยู่แล้วพระบิดาทำมันเป็นบวกอยู่แล้วนะเห็นยังครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าอย่าไปเที่ยวดูดพลังงานนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้คนข้างๆมันเหวี่ยงพลังงานเป็นลบออกมาท่านก็ไปดูดขี้มันออกมาไปดูดสิ่งสกปรกเข้าตัวเองท่านเคยเจอไหมล่ะไปอยู่ในบริเวณที่มีคนอยู่เยอะๆค่าของสนามแม่เหล็กเนี่ยที่เป็นห้างสรรพสินค้าเป็นตลาดนัดหรือเป็นแหล่งชุมชนหรือที่มีม็อบคนอยู่เยอะๆเนี่ยท่านสังเกตดูเวลาท่านเข้าไปอยู่ในนั้นนะอยู่ได้ไม่นานนะฮะท่านจะรู้สึกอึดอัดแล้วรู้สึกมึนศีรษะเวียนศีรษะบางคนยังไม่รู้สึกตัวเพราะเพลินอยู่กับการฟังปราศรัยหาเสียงใช่ไหมพอกลับไปถึงที่บ้านปั๊บเนี่ยหลับเป็นตายเลยบางคนคลื่นไส้จะอาเจียนนะครับเพราะสนามพลังงานในร่างกายของท่านมันสับสนมันเป็นลบและมันสับสนเพราะมันถูกพลังงานด้านลบของม็อบที่มันมีความโกรธมีความเกลียดมีความแค้นอาฆาตพยาบาทหรือพลังงานจิตที่เป็นสนามแม่เหล็กของคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในตลาดสดที่เป็นที่รวมอยู่เยอะมันเป็นสนามพลังงานที่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วมันมีค่าทางไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นลบเมื่อท่านเอาตัวท่านเองไปเนี่ยนะมีบวกอยู่ไม่ค่อยมากแต่ลบก็พอๆกันกับไอ้พวกนั้นน่ะและเป็นไงฮะการปฏิสัมพันธ์กันในด้านบวกกับลบมันก็เกิดขึ้นมันทำให้บวกของท่านที่มีน้อยอยู่แล้วเหลือน้อยลงท่านจึงต้องใช้เวลาในการนอนหลับเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูพระพุทธองค์จึงสอนพระว่าอย่าไปในสถานที่อโคจรสถานที่อโคจรก็คือสถานที่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเป็นลบขณะที่ตัวท่านเนี่ยเป็นบวกมีการประพฤติธรรมนะแต่ไม่ควรไปในที่อโคจรเช่นแหล่งอบายมุขแหล่งการพนันหรือแหล่งที่มีคนหลายชนชั้นมีจิตหนาตัณหาเยอะนะกิเลสหนาตัณหาเยอะในสันสะเทือนทั้งวันนะจะโกงกันอยู่คิดชั่วอยู่คิดเอาเปรียบกันอยู่ในสังคมของคนเหล่านั้นนะมันก็เวียงสนามแม่เหล็กที่เป็นลบออกมาเขาบอกถึงไม่จำเป็นก็อย่าหาทำอย่า11รอดอออกไปนอกบ้านที่เตือนไว้ในยุคโควิดไม่จำเป็นอย่าออกไปเพราะถ้าออกไปบวกของท่านที่มันเหลือน้อยอยู่แล้วเพราะท่านไม่ค่อยบุญไม่ทำกรรมไม่ค่อยสร้างหมุนธรรมจักรก็ไม่ได้สนใจโลภะโทสะโมหะเต้นสามช่าอย่างเงี้ยท่านเอาตัวเองไปเดี่ยงกลับบ้านแน่นอนครับแล้วสุขภาพร่างกายเขาจะอ่อนแอและไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นเหยื่อของโควิด-19 เพราะไวรัสพวกนี้เขาจะเอาบวกเข้าไปช่วยเพื่อทำให้ลบของท่านเบ่งบานแต่ปรากฏว่าสนามแม่เหล็กของท่านเองมันเป็นลบตั้งแต่ภายนอกจนเข้าไปถึงในระบบเม็ดเลือดแล้วพอเข้าไปก็ติดงับเลยครับโอกาสเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจึงมีสูงมากต่อให้ฉีดอะไรเข้าไปแล้วก็ตามมันก็ป้องกันหรือช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าสั่นสะเทือนด้วยจิตเป็นลบบางทีสั่นจะเป็นบวกนะแต่ไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสนามแม่เหล็กที่เป็นลบก็เลยเดือดร้อนทำตัวอย่างนั้นทำไมครับทำไมไม่เชื่อฟังเราครับทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันเป็นอภิปรายามันเป็น pure metaphysics เป็นคัมภีร์เล่มเดียวไม่ต้องแบ่งแยกเอาเป็นวิชานั้นวิชานี้ครับฉบับเดียวรู้ทุกเรื่องท่านฟังนะตอนนี้ภาพนี้สำคัญครับพี่น้องๆที่รักทั้งหลายมีคำเตือนระวังสนามพลังงานเทียมครับจากบทเรียนคราวที่แล้วที่ตั้งใจว่าจะพูดให้ฟังนะต้องให้แล้วจะได้ท่านเห็นไหมฮะ G5 เป็นคลื่นความถี่ทางด้านเทคโนโลยีที่มอดกับมนุษย์คือมอดกับมารเนี่ยร่วมกันสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะใช้สนามพลังงานเรียกว่าสนามพลังงานเทียมเนี่ยนะมาเป็นสิ่งแวดล้อมของสนามพลังงานในระบบโลกเอามาใช้แทนสนามแม่เหล็กโลกที่ร่างกายของท่านเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านจะต้องเคลื่อนไหวและล่องลอยอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กโลกก็จะนะเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของจักรวาลเขาสร้างสนามพลังงานเทียมขึ้นมาครับสนามพลังงานเทียมตัวเนี้ยเป็นคลื่นความถี่ระดับที่สูงมากและมันใกล้เคียงกับคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์โปรดฟังอีกครั้งนะครับ G5 นะมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ใกล้เคียงกับพลังงานจิตของมนุษย์มากที่สุดจนเกือบจะเท่าและขณะนี้มันยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติ
โทรศัพท์มือถือของท่านไงล่ะรู้จักไหมฮะ G5 ท่านเรียกว่า 5G ใช่ไหมแต่ทูตสวรรค์เขาเรียก G5 นี่เป็นฝีมือของไอ้มอดไอ้มนุษย์ไอ้มุดไม่มีปัญญาหรอกครับมันจะโดยเฉพาะในสังคมเมืองเวลาท่านเดินเข้าไปเนี่ยสนามพวกนี้เป็นสนามพลังงานเทียมเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมมันจะทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยชำรุดชุดโทรมจะทำให้ท่านโง่มากขึ้นคือโง่ง่ายเพราะว่ามันเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมมันจะไปตัดมันจะไปลดทอนพลังอำนาจของสนามแม่เหล็กโลกและสนามพลังงานของสมองหรือของคลื่นสมองขณะที่ท่านใช้ความคิดและมันก็จะไปรบกวนการทำหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายของท่านทั้งระบบด้วยมันเป็นคลื่นความถี่เห็นไหมขนาดท่านใช้มือถือท่านยังบอกเลยหูอื้อใช้มือถือท่านเลยบอกท่านยังเคยพูดเลยว่าปวดหัวข้างเดียวเพราะมันทำลายคลื่นความถี่ของธรรมชาติไอ้ตัวเนี้ยให้ท่านระวังนะและไอ้คลื่นเนี้ยมันสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันกับไอ้บางสิ่งที่ท่านทำแบบเนี้ยรู้จักไหมทำแบบเนี้ยรู้จักไหมที่เขาให้ท่านค่อยๆเติมเพราะความกลัวค่อยเติมมันไอ้ G5 เนี่ยกลายสิ่งที่เติมอ่ะมันสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้แต่เติมทีเดียวไม่ได้ครับต้องค่อยๆเติมนี่เราพูดมากที่สุดแล้วนะระวังสนามพลังงานจริงอ่ะบางคนอาจจะไม่เชื่อเอางี้พี่ๆน้องๆที่เป็นช่างเสริมสวยหรือเป็นผู้หญิงใช้ดายเป่าผมดายแปลว่าเป่าแห้งไดเออร์แปลว่าเป่าให้มันแห้งใช้ลมร้อนเป่าเวลาสระผมผู้หญิงอ่ะแล้วดัดรอนดัดอะไรเนี่ยไอ้ดายเป่าผมเนี่ยนะเวลาท่านเสียบปลั๊กโดยยังไม่ได้เปิดสวิตช์ใช้ฟูยังไม่ใช้แต่แค่เสียบปลั๊กเฉยๆยังไม่ได้กดสวิตช์เลยนะมันจะเกิดอำนาจสนามแม่เหล็กเทียมๆเกิดขึ้นไม่ต่างกับ G5 ที่เรากำลังพูดเนี่ย G5 นี่แรงกว่าอีกนะหรือสนามพลังงานที่มันออกมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ125 kVA200 kVA หรือ250 kVA ประมาณ6เมตรอ่ะถ้าท่านอยู่ใต้ตู้ใต้หม้อแปลงพวกนี้ร่างกายของท่านก็จะเจอสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมปิดกั้นสนามแม่เหล็กโลกเอาไว้ไม่ให้กายหยาบของท่านในระดับเซลล์เนี่ยหรือในระดับ DNA ของท่านเนี่ยไม่สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับแม่เหล็กสนามแม่เหล็กโลกได้ซึ่งสนามแม่เหล็กโลกเชื่อมกับสนามพลังงานของจักรวาลอยู่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถจะติดต่อกับจักรวาลได้เลยหรือจะถูกลดทอนทำให้มีพลังอำนาจลดต่ำลงท่านก็จะอายุสั้นขี้โรคภูมิต้านทานต่ำแต่ถ้าเจอ G5 เนี่ยเขาสามารถโปรแกรมคำสั่งผ่าน G5 โปรแกรมคำสั่งผ่าน G5 เพื่อให้ไอสิ่งที่อยู่ในเนี้ยนะมีปฏิสัมพันธ์มีการตอบสนองได้ในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าในอีกไม่ช้าฟังเอาไว้เฉยๆแล้วคิดตามท่านจะได้ฉลาดง่ายขึ้นอย่าโง่อย่าโง่ง่ายโง่ยากๆหน่อยนะให้ระวังตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในชีวิตก็พี่ๆที่เป็นช่างเสริมสวยนะครับก็พยายามรักษาสุขภาพตัวเองครับก็คือทุกวันเวลาพี่เลิกอาชีพเสริมสวยในวันนั้นแล้วไม่ว่าเวลาใดก็ตามพวกเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรท่องเอาไว้ครับซ้ายรักษาขวาปรับสมดุลซ้ายเพื่อรักษาขวาเพื่อปรับสมดุลคือการหมุนครับเลิกทำงานแล้วกำลังจะไปอาบน้ำทานข้าวนั่งเก้าอี้เสริมสวยมันหมุนได้ใช่ไหมนั่งบนเก้าอี้แทนคนที่เป็นลูกค้าเลยแล้วพยายามหมุนรอบตัวเองถ้ายังไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่มีอาการเป็นหวัดง่ายแพ้อากาศภูมิแพ้อะไรเงี้ยให้ท่านหมุนทางขวามือหมุนรอบตัวเองทางขวามือหมุนเท่าที่ท่านพอจะหมุนได้ไม่ต้องหมุนแรงไม่ต้องหมุนเร็วการหมุนรอบตัวเองทางขวามือนะเป็นการหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่โลกหมุนรอบตัวเองนะในทิศทางนะทวนเข็มนาฬิกาอยู่แล้วมันพอท่านหมุนไปทางขวาก็สวนกันใช่ไหมพอมันสวนกันปั๊บมันจะทำให้ค่าพลังงานทางไฟฟ้าซึ่งเป็นขั้วต่างทางแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับเซลล์ในระดับ DNA ของท่านเนี่ยมันยกระดับเพิ่มขึ้นก็แปลว่าชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นด้วยการเอาร่างกายเราเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าระบบหนึ่งเหมือนแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งนะครับเอาหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยก็หมุนเนี่ยหมุนตัวเนี่ยหมุนเงี้ยหมุนรอบๆนะหมุนไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องนะอย่าหมุนเร็วเดี๋ยวเวียนหัวมันก็ทำให้ท่านเนี่ย
มีการปรับค่าความสมดุลทางไฟฟ้าแม่เหล็กในขั้วต่างทางไฟฟ้าในระดับเซลล์ซึ่งอยู่ใน DNA ใน DNA และก็ซ่อนตัวอยู่ในนิวคลีโอไทด์พวกมอดไม่มีปัญญาเข้าถึงได้หรอกครับต่อให้เจ๋งแค่ไหนก็เข้าถึงไม่ได้ต่อให้เราบอกความจริงมันรู้แต่มันไม่เข้าใจว่าจะทำยังไงนะมอดกับมนุษย์มุดนะนะมอดกับมารนั่นแหละนะแต่ถ้าหากว่าท่านมีอาการป่วยแล้วเป็นคนขี้โรคเลือดน้อยหน้าซีดนะเพราะใช้สนามแม่เหล็กพวกนี้มันจะเป็นอย่างนั้นกินข้าวไม่เคยลงเหนื่อยง่ายหัวใจไม่แข็งแรงให้ท่านหมุนทางซ้ายครับหมุนทางซ้ายเพื่อรักษาตัวเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเสียสมดุลไปมากแล้วท่านต้องปรับสมดุลด้วยการบำบัดรักษาแปลว่าต้องหมุนสวนทางกันกับหมุนทางขวาให้ท่านหมุนทางซ้ายซ้ายรักษาขวาสมดุลไม่ใช่ว่าวันนี้ซ้ายด้วยขวาด้วยไม่ใช่นะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับเพื่อปรับขั้วต่างทางไฟฟ้าในระดับเซลล์อวัยวะของร่างกายในนิวคลีโอไทด์ใน DNA ของร่างกายของท่านให้มันสมดุลให้มันรักษาตัวมันเองครับโอเคไหมครับนะอ้าวนี่เราแถมไว้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมนุษย์เนี่ยจริงๆลักษณะแม่เหล็กโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากมนุษย์นะพวกท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กของตัวเองขึ้นมาถ้า3คนร่วมกันสั่นเป็นบวกในวินาทีเดียวกันได้ไอ้สนามแม่เหล็กที่มันปฏิสัมพันธ์กันทางด้านบวกทั้ง3ประการเนี่ยนะมันมีประจุไฟฟ้าด้วยถูกไหมเมื่อมันมีปฏิสัมพันธ์กัน 1% ของ3คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยมันจะลงไปที่แกนโลกและทำให้เกิดการระเบิดของแกนโลกแล้วทำให้มันคายสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กโลกออกมาปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้เห็นไหมฮะมนุษย์กับโลกก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะลักษณะแบบนี้พี่น้องครับนะทำได้ยังไงครับใช้มหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติร่วมกันกับปณิธานแห่งนิพพานรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครและใช้จิตตปัญญาคือใช้ความรักและความเฉลียวฉลาดทางปัญญาของสมองในการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าก็คือตอบสนองมนุษย์คนอื่นๆมันก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นดาวทุกดวงในจักรวาลถ้าดาวดวงใดมีรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์หรือแม้กระทั่งมีต้นไม้ป่าไม้บนนั้นถ้าท่านเอาเครื่องวัดสนามแม่เหล็กของดาวติดไปด้วยถ้าท่านพบว่าดาวดวงนั้นมีอำนาจแม่เหล็กของดาวด้วยให้ท่านคิดไว้ได้เลยว่าดาวดวงนั้นมีรูปธรรมที่มีชีวิตหรือมีสิ่งที่มีชีวิตดำรงอยู่อย่างแน่นอนหรือถ้าท่านหาไม่พบทั้งที่มีอำนาจแม่เหล็กของดาวอยู่ท่านก็ไม่ต้องแปลกใจครับนั่นแสดงว่ามีเรื่องมีสองเรื่องดาวดวงนั้นพระบิดากำลังจะส่งรูปธรรมที่มีชีวิตไปดำรงอยู่ที่นั่นไปทำหน้าที่ที่นั่นนะกำลังจะส่งไปหรือเพิ่งถูกยกเลิกสิ่งมีชีวิตต้นไม้สัตว์ป่าหรือรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์กำลังถูกยกเลิกหรือเพิ่งจะยกเลิกไปใหม่ๆมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเสมอท่านจำไหมเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายหยาบไม่มีอำนาจแม่เหล็กของดาวหรือของโลกนั้นไม่ได้เพราะกลไกอวัยวะภายในมันต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงหัวใจจะเต้นได้ต้องมีไฟฟ้าปอดทำงานได้เองโดยอัตโนมัติต้องมีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆเนี่ยนะดาวดวงนั้นต้องหมุนรอบตัวเองเห็นไหมฮะแล้วมันต้องตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่เป็นโครงข่ายของดาวดวงนั้นรูปธรรมที่มีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันจึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พี่น้องครับและเพราะจักรวาลทั้งระบบเล็กตั้งแต่มนุษย์น่ะจนถึงระบบใหญ่คือโลกแล้วก็จักรวาลเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไว้ด้วยโครงข่ายของสนามพลังงานที่สลับซับซ้อนมนุษย์เราและมะนาวต่างดุษหรือเอเลี่ยนบนดาวอื่นกาแล็กซี่อื่นจึงสามารถสื่อสารภาษาจิตกันในจักรวาลได้บนโลกเราก็สามารถสื่อสารภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลบนโลกได้มนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์มนุษย์กับเทพที่หลุดลอยหลงทางอยู่บนนั้นสื่อสารได้หมดเพราะสนามพลังงานมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นในการสื่อสารภาษาจิตที่เป็นภาษาสากลหรือในการใช้ยานเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงพีระมิดรูปทรงชิก้ารูปทรงกลมหรือรูปทรงอะไรก็ตามเวลาจะวิ่งไปในจักรวาลจะต้องใช้เส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นถนนเสมอครับขีดเส้นใต้ไว้เถอะครับนี่คือความจริงที่เราจะพูดเห็นไหมพยายามเรียนรู้เรื่องมอดเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ที่เรื่องพันเนี้ยไม่เห็นมีใครจะบอกไม่เห็นมีใครรู้
พูดแบบนี้ได้ประโยชน์กว่าไหมล่ะได้ประโยชน์กว่าเยอะใช่หรือไม่ใช่แล้วบอกได้ว่าพวกไหนดีพวกไหนชั่วบอกได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านทั้งหลายจะเรียนรู้ในการเป็นมนุษย์แห่งเผ่าดาวโลกในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวในดาวดวงอื่นยังไม่ถึงเวลาครับเป็นเวลาที่พี่พลีเดียนส์กับมนุษย์ทั้งหลายต้องอย่างโง่อย่าไปตกทาสของอย่าไปตกเป็นทาสของมารกับมอดจะพี่พลีเดียนส์กับช่างเทคนิคของเรากับพระบิดากำลังจะจัดการกับไอ้พวกที่เป็นส่วนเกินไอ้พวกที่เป็นมอดและตอนนี้กล้าบังอาจมากเลยมาบอกว่ามาสร้างโพรงสร้างรูสร้างเมืองอยู่ในเปลือกโลกเนี่ยกล้าประกาศมากเลยนะนะในประเทศไทยเราก็มีคนหนึ่งเป็นทาสของมอดกับมารไปแล้วก็มาเป็นปากเสียงของมอดอยู่ตรงนี้ทำให้เห็นเป็นเรื่องปกติไม่ปกติครับพี่น้องครับโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ครับไม่ใช่โลกของมอดไม่ใช่โลกของมารครับนะมันไฮบริดกันจนทั้งไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้นะเอาเป็นว่าเนี่ยฟังจิตจักรวาลเอาไว้ครับหนักแน่นมั่นคงไว้นะเดี๋ยวเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์ The Lord of Flame จะกางปีกปกป้องคุ้มครองพวกท่านเองครับขอให้เชื่อพระบิดาและศรัทธาอย่างแท้จริงนะไม่ใช่แบบน้องบุญธรรมนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเรื่องอายตนะในอดีตชาติอะไรไหมตอนนี้น้องก็สำนึกแล้วนะมันถึงมีผลจนถึงทุกวันนี้เมื่อ 2-3 วันเนี่ยยังปวดขาชาอยู่เลยนะตอนนี้เกือบหายหมดแล้วมั้งใช่ไหมเกือบหมดนะเนี่ยน้องเขาไปยักหน้าเนี่ยเกือบหายหมดแล้วเพราะสำนึกได้แล้วสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณนะมันเป็นอย่างนั้นนะนะโอเคนะสื่อสารภาษาจิตกันในจักรวาลโลกได้สื่อสารข้ามจักรวาลก็ได้ครับจักรวาลในที่นี้หมายถึงระบบสุริยะจักรวาลสื่อสารข้ามได้ครับอย่างเช่นพี่ๆที่เขาดูแลจักรวาลคู่ขนานคอยส่งรหัสคอยส่งรหัสของพระบิดาหรือพระเจ้าเพื่อป้อนรหัสให้กับมนุษย์ผ่าน DNA เป็นรหัสสัญญาณผ่าน DNA เขาเรียกว่านะ decode encode กันเนี่ยพี่เขารูปธรรมที่เป็นดาวดวงหนึ่งซึ่งอยู่ในจักรวาลคู่ขนานกับระบบโลกอยู่บนกาแล็กซีทางสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่คอยป้อนรหัสว่าตอนเนี้ยนะรหัสที่เคยบอกว่านะนอสตราดามุสเคยพยากรณ์ว่าโลกจะเป็นอย่างนั้นประเทศชาตินั้นจะเป็นอย่างเงี้ยนะรหัสนั้น DNA ถูกสั่งถูกเปลี่ยนคำสั่งใหม่และก็มนุษย์ก็เหมือนกันก็ต้อง DNA ก็ต้องถูกเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใช้ได้เพราะใช้ระบบเดิมไม่ได้เพราะโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่นึกออกไหมฮะโลกจะหมุนเร็วขึ้นกว่าเดิมแปลว่า1วันจะสั้นลงมนุษย์ทุกคนจะอายุยืนขึ้นถ้ายังรอดนะใช่ไหมเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งใน DNA เพื่อให้นะ DNA หรือกลไกดิจิตอลลิสต์เนี่ยทำงานด้วยคำสั่งใหม่จากพระเจ้าโดยผู้ที่จะสื่อสารกับเราได้ก็คือรูปธรรมชั้นสูงนะแต่มีกายหยาบเป็นมนุษย์นะคอยช่วยมนุษย์อยู่เนี่ยอยู่ที่จักรวาลคู่ขนานบนทางช้างเผือกแต่เป็นอีกหนึ่งระบบสุริยะจักรวาลที่คู่ขนานกันกับระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราบอกไม่แค่นี้นะมนุษย์ไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในจักรวาลนะพี่น้องนะอ่ะมนุษย์โลกในสนามพลังงานจักรวาลเนี่ยนี่คือภาพนะมนุษย์โลกในสนามพลังงานจักรวาลมีอะไรครับอย่างที่หนึ่งคือสนามพลังงานจิตสนามพลังงานจิตก็คือสนามพลังงานส่วนบุคคลถ้าหมุนกรรมจักรก็เป็นสนามพลังงานเป็นโครงข่ายสนามแม่เหล็กที่เป็นลบถ้าเราหมุนธรรมจักรได้คือรักได้ให้อภัยเป็นเราหมุนธรรมจักรสนามพลังงานที่ห่อหุ้มกายหยาบของเราอยู่ก็จะเป็นธรรมจักรใช่ไหมก็จะเป็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกนะอย่างที่สองคือสนามแม่เหล็กโลกเห็นไหมฮะมนุษย์โลกในสนามพลังงานจักรวาลก็มีสนามแม่เหล็กโลกและก็มีสนามแม่เหล็กของระบบสุริยะและก็มีสนามพลังงานแล้วก็มีสนามพลังงานของเอกภพพี่ๆน้องๆครับนี่คือมนุษย์ในมิติคู่ขนานมีสนามพลังงานจิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและของกูเองของเราเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กระบบสุริยะสนามพลังงานของเอกภพท่านเห็นไหมครับสนามพลังงานจิตขึ้นอยู่กับอำนาจของมนุษย์พระบิดาทรงออกแบบไว้พลังจิตซึ่งเป็นจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5แล้วใช้อะไรจะเรื่องเอาอะไรความชิงชังหรือความรักนะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวหมุนจะอาศัยอะไรใช่ไหมมนุษย์เป็นผู้เลือกพระบิดาจึงทรงเรียกดาวเคราะห์โลกดวงนี้ว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีใครจะหมุนกรรมจักรก็ได้ใครจะหมุนธรรมจักรก็ได้แต่ถ้าหมุนกรรมจักรก็ต้องรับผิดชอบกฎแห่งกรรมที่ผ่านมาเนี่ยในยุคพลังงานเก่าเนี่ยมนุษย์ไม่รู้ใช่ไหมว่ากูหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นว่ะกฎแห่งกรรมนี่แม่งทำโคตรทุกข์เลยรอกูอยู่ตายไปแล้วจิตวิญญาณกูยังเจอโคตรทุกข์อีกโดยที่ไม่รู้หรอกว่าที่ตัวเองเนี่ยหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นเพราะวันหมุนแต่กรรมจักรรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นใช่หรือไม่ล่ะทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยาก
ทั้งที่มันไม่ยากเลยเรื่องนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องเด็กๆชั้นประถมใช่ไหมถ้าท่านฟังเราและเชื่อตามไม่ได้ยากอะไรเลยเรารักคนที่ไม่น่ารักได้ถ้าเราใช้ปัญญาบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องรักมันเว้ยถึงแม่แม่งมาขโมยของกูลักของกูแต่มันไม่ได้ทำให้กูหมดตัวหรอกแต่มันทำให้กูได้รู้ว่าต่อไปอย่าประมาท

สอนได้แล้วเลยเพราะเราก็เป็นคนดีเหมือนมันอยู่แล้วแต่คนชั่วสิมันเก่งเรื่องชั่วๆมันต้องมาสอนเราเนี่ยมันต้องเป็นครูชั่วๆที่เชี่ยวชาญเรื่องชั่วๆมาสอนเราเราต้องไหว้ครูคนนั้นนะไอ้คนที่ดีกับเรามันก็ดีเราก็ดีอยู่แล้วมันจะไปสอนอะไรกันน่ะไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเราก็รักคนที่ไม่น่ารักได้ใช่หรือไม่พี่น้องครับมาดูภาพนี้ครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายท่านจะเห็นได้ว่าในภาพนะครับท่านดูทางภาพซ้ายมือที่มีลูกศรชี้แล้ววิ่งไปทางขวานะจึ๊กๆๆๆอ่ะนั่นคือมนุษย์1คนหรือมนุษย์ทุกคนที่สามารถหมุนธรรมจักรได้สำเร็จเหวี่ยงคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาเป็นสนามแม่เหล็กเฉพาะตัวของตัวเองแล้วสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นบวกได้มันก็จะใช้สนามแม่เหล็กของตัวเองกับเพื่อนอีกอย่างน้อย2คนรวมเป็น3คนมันจะไปกระตุ้นให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วทำให้โลกหมุนบิดตัวจากนั้นสนามแม่เหล็กโลกก็จะถูกเหวี่ยงออกมาห่อหุ้มปกคลุมโลกเอาไว้สนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจะสามารถยกระดับสูงสุดเพื่อทำให้ระบบโลกนี้สมดุลได้จากคนจำนวน 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกจะต้องยกระดับสูงจากพื้นโลกในแนวระดับน้ำทะเลเนี่ย 60,000 กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลได้ 60,000 กิโลเมตรถ้ามีคน 7,000 กว่าล้านคนอยู่บนโลกโดยใช้สมการซัมเบต้า x 3 x กําลัง2เท่ากับ3 x กําลัง2คูณด้วย k ค่าคงที่ซึ่งมีค่าเท่ากับ20เนี่ยนะจะต้องทำให้ได้ตรงนี้มันก็จะเกิดสนามพลังงานของโลกที่เรียกว่า Earth Magnetic Field ท่านเห็นแม้ภาษาอังกฤษอ่านว่า Earth Magnetic Field สนามพลังงานของโลกเมื่อสนามพลังงานของโลกเกิดขึ้นตรงนี้มันได้มาจากไหนครับตรงกลางท่านเห็นไหม Human Electromagnetic Field Human แปลว่ามนุษย์นะครับ Human Electromagnetic Field แปลว่าสนามไฟฟ้าแม่เหล็กซึ่งเป็นสนามพลังงานจิตของมนุษย์นี่แหละสนามโดยรวมเนี่ยทำให้เกิดสนามพลังงานของโลกและอันบนสุดครับคือสนามพลังงานของจักรวาลมนุษย์ไม่ต้องสร้างครับพระบิดาทรงสร้างไว้ให้แล้วทรงสร้างไว้ให้แล้วนะมนุษย์เพียงแค่สร้างสนามพลังงานของจิตของตัวเองที่เป็นบวกแล้วให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันยกระดับแรงสั่นสะเทือนนั้นให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับสนามพลังงานของโลกให้ได้เพียงเท่านี้ครับเกิดมาในชาติไหนๆท่านก็ไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมครับเราพูดไกลไปกว่าที่ท่านศึกษาธรรมะอยู่ในปัจจุบันนี้อีกทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งทำยังไงถ้าทำบาปแบบนี้ตายไปแล้วตกนรกขุมไหนเนี่ยถ้าทำเวรทำกรรมในชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าจะเป็นอะไรจะเกิดเป็นอะไรมันยังเด็กๆอยู่เลยนะครับนะเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็เสียเที่ยวในการเกิดมาหนึ่งภพชาตินะเพราะอะไรเพราะท่านไม่รู้สิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังพูดให้ฟังและท่านปฏิเสธเฉยเลยท่านสังเกตไหมท่านรู้เลยเนี่ยปฏิบัติธรรมแบบในแนวของมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยเป็นการปฏิบัติการของผู้ที่มีจิตประเสริฐมีกายประเสริฐมีจิตวิญญาณประเสริฐแต่ที่ทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนอย่าทำเวรทำกรรมมาท่องเรื่องกฎแห่งกรรมมาเรียนรู้เรื่องการชดใช้กรรมการแก้กรรมสารพัดอ่ะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเด็กๆกำลังหัดเรียนกำลังหัดเดินนะครับนะเราบอกท่านเลยครับแค่ท่านศึกษาจิตจักรวาลเนี่ยท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จเนี่ยการก่อเวรเกี่ยวกรรมมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วถ้าท่านสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านก็จะไม่หมุนกรรมจักรไม่หมุนกรรมจักรแปลว่าท่านก็ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะท่านก็จะสามารถมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะแต่ปฏิบัติแบบคนมีความรู้กับปฏิบัติการแบบคนที่งงกับสิ่งที่รู้มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะท่านถึงเถียงว่านิพพานก็คือการตายแล้วจบถ้ายังมีไปต่อเพื่อออกไปหาพระเจ้าไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณแสดงว่านิพพานตอแหลไม่ใช่เรื่องจริงเพราะนิพพานเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าถ้านิพพานแล้วดับแล้วทุกอย่างก็จบพระองค์หมายถึงกิเลสหนาตัณหาเยอะถ้านิพพานได้ทุกอย่างมันจะจบการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏก็จะไม่เกิดจิตวิญญาณก็ไม่ต้องตายที่ต้องตายเป็นเพราะว่าจิตหยาบเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ถูกต้องทำผิดจึงต้องมีการตายเพื่อเกิดใหม่พระบิดาจึงสอนไว้ตั้งสมัยพระเยซูตั้งสมัยท่านนบีท่านบอกว่าจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดในชาตินี้ไม่มีอดีตชาติก็แปลว่าไม่เคยตายถ้าเราเหลียวไหลจิตวิญญาณของท่านก็จะกลายเป็นมีอดีตชาติถ้าต้องกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์ในชาตินี้ฉุกคิดและเอะใจกันบ้างสิครับ

เชื่อฟังเราแล้วคิดตามไม่ใช่เชื่อฟังเราแล้วทำตามโดยไม่คิดไม่ได้นะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอย่างน้องบุญธรรมอ่ะมีสมองก้อนโตเหมือนคนอื่นไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แต่คิดไม่ออกมึนมันก็ยังงงคิดไม่ออกเพราะขาดทักษะในการใช้จิตสั่นสะเทือนคลื่นการคิดของสมองด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะได้คำตอบในการคิดนั้นอย่างชัดเจนไม่เคยเลยได้แต่วันได้แต่นั่งนึกนับนิ้วตัวเองแล้วนั่งนึกเอานึกออกนึกเอานึกเองนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่ทั้งที่ไม่มีนี่อะไรกับเขาละก็แต่นึกนั่นแหละ9 10% ในทุก9ปีสมองเลยป่วยพอมาเกิดชาตินี้มันก็ฉลาดน้อยลงปัญญาก็ทึบมากขึ้นต้องมาฝึกฝนตนเองกันใหม่จิตก็บอดนะตาก็บอดมองแต่ไม่เห็นหูก็บอดฟังแต่ไม่ได้ยินหรือได้ยินเหมือนกันแต่ไม่ครบใช่ไหมและอยู่เฉยๆนะไม่ได้นั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งสมาธินะไม่ได้นั่งขัดสมาธิหรือพับเพียบนะครับแต่อยู่ๆเข่าปวดขาชาขึ้นมาเฉยเลยนะแล้วนั่งนานมากเอวหรือกระดูกสันหลังเดี้ยงเลยไม่มีสาเหตุนะแค่ลุกขึ้นเฉยๆมันพั่วเองเลยนะเห็นไหมถ้าไม่ใช่โรคกรรมแล้วเป็นโรคอะไรครับท่านจำไว้นะฮะเราไม่ได้พูดขู่แต่เอาความจริงมาพูดให้ท่านฟังและให้น้องเขาได้บุญได้กุศลด้วยนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายคนที่อยู่ทางซ้ายในแผนที่นั้นนะก็คือตัวท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรด้วยการใช้ความรักในรูปของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือในลักษณะของอดทนอดกลั้นให้อภัยสั่นสะเทือนให้ได้เมื่อเจอสิ่งยั่วยุหรือย้าวยวนไม่ว่าจะเป็นสิ่งร้าวที่เป็นลบที่กูไม่ชอบแต่กูจะต้องสั่นเป็นบวกให้ได้หรือสิ่งที่กูชอบอยู่แล้วกูก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกให้ได้นะโอเคไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมาดูภาพนี้ครับภาพนี้นะเราสามารถที่จะสื่อสารกับพระบิดาด้วยการสื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เราสามารถสื่อสารกับพระองค์ที่อยู่เบื้องบนได้เพราะมีความสมดุลมีความลงตัวกันของสนามพลังงานของทุกระบบทั้งจักรวาลทุกวันนี้ระบบโลกมันเสียสมดุลอย่างมากเรามาเกิดบนโลกมาจุติบนโลกเหมือนพวกท่านสนามพลังงานแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอมากๆขณะที่เราเนี่ยก็ต้องใช้พลังแห่งความเป็นสุญญตาชั่วคราวขณะที่สื่อกับพระเจ้าเรายังต้องอาศัยพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นพระสุริยเทพทรงช่วยประคับประคองคลื่นพลังงานจิตของเราที่สื่อสารระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลตลอดช่วงเวลาในการสื่อสารทางจิตเพื่อที่จะนำเอาพระโอวาทที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงมายังระบบโลกเสรีเพื่อกล่าวต่อรูปธรรมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นต่างดาวต่างแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ได้รับรู้และเรียนรู้ไปพร้อมๆกันทั้งสวรรค์มายาและนรกใครไม่เอาทานใครไม่มีหูหรือมีหูและไม่ใช้ก็เรื่องเวรกรรมของใครพูดแล้วจะไม่พูดซ้ำพูดจนกว่าจะสิ้นยุคที่จะเข้าสู่ความมืดซึ่งเป็นยกสุดท้ายที่พระบิดาจะทรงชำระโลกเราสื่อสารกับพระบิดาได้ด้วยการใช้พลังอำนาจของจิตค่อนข้างสูงเหนื่อยพอสมควรนะพี่น้องครับเราจึงไม่อยากให้ท่านน่ะนะแรงน้ำใจกับเราเราอุตส่าห์เหนื่อยกับท่านแล้วท่านได้ฟังแล้วอิ่มเอิบใจถูกใจเข้าใจตั้งใจจริงหน่อยได้ไหมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำพาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะที่หลงทางตามคนนำทางตาบอดมานานเนี่ยนะกลับมาสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างที่พระบิดาเมตตาให้เราถือตะเกียงมาให้เนี่ยเอาน้ำมันมาให้เอาความฉลาดเฉลียวมาให้แล้วปฏิบัติไปตามเราท่านสังเกตดีๆว่าไม่มีการค้านกันกับการสอนของศาสนาไหนเลยครับไม่มีคำสอนของจิตจักรวาลวิธีการปฏิบัติไม่ได้แตกต่างจากคำสอนของพระศาสดานะไม่ใช่คำสอนของไอ้คนนำทาตาบอดที่มันสืบทอดความเชื่อแบบผิดๆถูกๆมานะเรากล่าวเอาไว้ก่อนต้องเป็นไปตามที่พระศาสดาแต่ละศาสนาทรงสอนไว้นะจิตจักรวาลไม่ได้มายกเลิกศาสนาใดท่านจำได้ไหมนี่คือสัจจะมันการที่เราสอนในสิ่งที่แตกต่างกับที่พระศาสดาพระองค์ต่างๆสอนไว้นั่นแสดงว่ามายกเลิกศาสนานั้นเราไม่ได้บังอาจพระบิดาไม่ให้เรามาทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะพระศาสดาทุกพระองค์สอนดีแล้วสอนเอาไว้ดีแล้วเพียงแต่คนที่ไม่มีปัญญาแต่พยายามจะเอาธรรมะของพระศาสดามาสอนมันสอนผิดต่างหากและพวกเขาไม่ยอมหันหน้ามาฟังเราพวกเขาไม่เคยยอมมาสนทนาธรรมเราด้วยการอ่อนน้อมสนทนาธรรมะกับเราเราสอนอนุตตรธรรม
พวกเขาก็ยังเก่งสอนได้แต่โลกิยธรรมนะและโลกุตตรธรรมได้เพียงบางส่วนบางมิติเท่านั้นแต่ที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนแม้กระทั่งสัพพัญญูพระองค์ใดก็ไม่มีใครรู้ถ้าไม่ฟังเราและคิดตามไม่ต้องคิดเองครับคิดตามแล้วก็ได้ความรู้เหมือนกันก็เหมือนกับรู้อนุตตรธรรมเช่นเดียวกันถูกต้องหรือไม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงฝากคำพูดสั้นๆและคมๆมาให้ท่านได้ฟังได้สั่นสะเทือนจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งว่ากลับบ้านกันเถอะลูกโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระองค์สื่อผ่านเรามาพระองค์สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเราได้สายทองของพระบิดาก็คือสายพระทัยสายพระจิตของพระองค์ที่คอนแทคกับลูกคนนี้เอาไว้ตลอดเวลาสื่อเป็นภาษาอักษรใน Facebook สื่อเป็นภาษาอักษรนะฮะในพระคัมภีร์นะที่บันทึกไว้เล่มเล็กเล่มใหญ่นะแล้วก็สื่อสดๆในทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งตามเวลาในขณะนี้นี่ก็ตีหนึ่งแล้วนะตามเวลาในขณะนี้มีผู้ชมทาง Facebook อยู่ทั้งหมด296ท่านมีผู้ชมทาง YouTube อยู่545ท่านนะก็น้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังดีก็ยังที่บอกนะขอให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเกิดประโยชน์นะเราจะทวนย้ำให้ท่านฟังนะครับว่าหลักสูตรวันนี้พระบิดาทรงพระเมตตาท่านชื่อหลักสูตรว่าเสียชาติเกิดเพราะอะไรเป็นหลักสูตรหรือเป็นบทเรียนนะเสียชาติเกิดเพราะอะไรท่านเห็นไหมครับเราพาท่านสู่วิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เป็นการทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองแต่เพียงลำพังปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองแต่เพียงลำพังตอบสนองความอยากตอบสนองตัณหากิเลสต่างๆของจิตหยาบของตัวเองท่านยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของท่านซึ่งถูกขังอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านโดยจิตหยาบท่านยังเหลวไหลไม่เอาไหนเพราะไม่เคยฟังเนื่องจากกระบวนการในการแบ่งภาคของจิตวิญญาณมาเป็นจิตหยาบนั้นเพื่อให้ทำหน้าที่แทนนั้นมันเป็นความรู้ที่เป็นความจริงในระดับอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์ทั่วไปจะไม่มีใครรู้มีแต่เราเท่านั้นที่รู้และมาบอกท่านจงคิดทบทวนให้ดีๆนะอย่าเป็นคนรกสังคมรกสังคมคืออย่างไรอธิบายมาจนจบแจ้งแล้วประการที่สองก็คืออย่าเป็นคนรกโลกเป็นคนรกโลกคืออย่างไรก็อธิบายให้ท่านฟังอย่างจะแจ้งมาตั้งแต่ต้นแล้วเป็นคนรกจักรวาลเป็นคนรกจักรวาลก็สไลด์ที่ผ่านมาจนถึงตะกี้นะก็พูดให้ท่านฟังไปจนครบจบท่วนแล้วพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายการที่เราได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ยินเราพูดใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นผู้ได้รับโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสตั้งแต่จิตวิญญาณจากบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นพระนิเวศของพระบิดาเป็นที่เกิดของจิตวิญญาณของท่านซึ่งถ้าเป็นภาษาของศาสนาเขาก็เรียกว่าแดนสุญญตาเป็นดินแดนของจิตจักรวาลดวงเล็กที่มีสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างไม่มีหน้าที่อะไรต้องทำว่างๆแล้วก็สั่นสะเทือนด้วยพระจิตที่เป็นบวกอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆส่วนเอกภพเนี่ยก็คือสนามทดลองเป็นห้องทดลองเป็นสนามพลังงานของพระเจ้าที่ทรงทดลองเพื่อต้องการจะเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างพระองค์จะทรงทำสิ่งใดได้บ้างตามที่ทรงออกแบบเอาไว้ในห้องเรียนนี้ในห้องทดลองนี้นึกภาพออกไหมพวกท่านเนี่ยไม่ได้มีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพมันเวลาท่านจะนิพพานท่านจะหายสาบสูญไปในเอกภพไม่ได้เพราะท่านมาจากข้างนอกมาจากนอกอนันตจักรวาลท่านเข้าใจที่เราพูดไหมท่านต้องจำไว้เนี่ยท่านมาจากข้างนอกแล้วเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นที่ท่านเจอปัญหาแล้วไปหลงความทุกข์ไปติดยึดกับความทุกข์ไปเกลียดกลัวความทุกข์ท่านรู้ไหมท่านบอกว่าทำไมกูต้องมาเสือกเกิดบนโลกมนุษย์แล้วทำให้มีกองทุกกองเบลอเวียนว่ายตายเกิดท่านอาสาพระบิดามาเกิดพอท่านอาสามาพระองค์ก็อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ตามที่ท่านขันอาสามาพระองค์ไม่ได้บังคับท่านพระองค์ไม่ได้ใช้ท่านแต่เมื่อท่านอาสามาแล้วท่านก็ต้องทำหน้าที่ตามที่ท่านให้สัจจะกับพระองค์ไว้เป็นพันธสัญญา6ประการเราเคยคุยแบบนี้ให้ท่านฟังมาแล้วท่านฟังแล้วจงทบทวนให้เข้าใจ
พอจิตวิญญาณของท่านมาเกิดมาเพื่อจะเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ต้องทรงออกแบบอีกอะว่าท่านต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารรูปธรรมมนุษย์และท่านต้องมีจิตหยาบที่เมื่อสั่นสะเทือนแล้วหรือมีมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดวจีกรรมกายกรรมและเกิดวิญญาณวิญญาณก็คือผลลัพธ์ของการกระทำจากการสั่นสะเทือนขันธ์ 5พระองค์ก็ต้องติดตั้งขันธ์ 5ไว้ให้โดยได้ต้นแบบมาจากสัตว์ประจำโลกพระองค์ทรงติดตั้งให้สัตว์ประจำโลกได้ใช้ขันธ์ 5ก่อนมนุษย์อีกติดตั้งไว้กับมนุษย์แต่ท่านรู้ไหมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยขันธ์ 5มันอยู่เฉยๆจะสั่นสะเทือนด้วยการตื่นตัวตื่นรู้ขึ้นมาเองไม่ได้พระองค์ทรงออกแบบไว้ให้มันมีสิ่งเร้า พระองค์ทรงออกแบบไว้ให้จิตหยาบของมนุษย์น่ะนะมันจะต้องมีสิ่งเร้าเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นให้มันตื่นให้มันตื่นตัวให้มันตื่นรู้ในที่นี้จะเป็นกรรมจักรหรือธรรมจักรก็สุดแท้แต่เอาเป็นว่าต้องมีตัวกระตุ้นต้องมีสิ่งเร้าเป็นสิ่งกระตุ้นแล้วถามว่าไอ้สิ่งเร้าจะเป็นสิ่งกระตุ้นเนี่ยมันจะแต่กระตุ้นผ่านอะไรจิตมันอยู่ข้างไหนอ่ะพระองค์เลยจำเป็นจะต้องสร้างตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไว้เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เป็นระบบนิเวศในระบบโลกมันมีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีของแข็งมีของเหลวมีแก๊สเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องสร้างกลไกอายตนะเอาไว้เป็นประสาทสัมผัสรับรู้เมื่อรับรู้แล้วอันนั้นแหละมันก็จะกลายเป็นเงื่อนไขที่จะมากระตุ้นให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นขันธ์ 5เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับทีนี้ไอ้แค่รูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้พระองค์ทรงทราบดีถ้าท่านลืมตาอ้าปากอยู่ตลอดท่านก็จะมองเห็นสิ่งแวดล้อมเหมือนท่านเห็นภูเขาท่านก็เฉยๆเห็นทะเลเห็นน้ำอะไรต่ออะไรท่านก็รู้สึกเฉยๆเคยชินเช่นสองข้างทางที่ท่านนั่งรถขับรถเดินทางไปกลับบ้านกับที่ทำงานท่านเห็นทุกอย่างเป็นภาพที่ชินตาท่านมองแล้วก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับเมื่อมองจนชินตาฟังจนชินหูดูจนโอ้สามารถหลับตาและนึกถึงภาพได้ พอได้กลิ่นปั๊บท่านก็รู้แล้วว่ามันเป็นกลิ่นอะไรท่านจะเคยชินมันก็จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้จิตของท่านเนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันธ์ 5ไม่ได้เพราะมันเมื่อดูแล้วชินได้ยินซะจนชินนึกออกไหมเช่นทุกจนทุกซะจนชินก็เลยไม่ทุกอ่ะทั้งที่มันก็ทุกนะหนวกหูซะจนชินจนทั้งเหมือนไม่หนวกหูแล้วเพราะมันหนวกหูจนชินแล้วอะไรเงี้ย ความชาชินของจิตหยาบของท่านมันก็จะไม่เกิดผลต่อการสั่นสะเทือนขันธ์ 5ได้เมื่อมันชาชินหรือชินจนชาหรือชาซะจนชินเข้าใจไหมครับด้วยเหตุนี้เองพระบิดานะจึงต้องการใช้ประโยชน์จากการที่ท่านเกิดมาแล้วต้องเป็นสัตว์สังคมเพราะคนคนเดียวเนี่ยให้พลังอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นแกนโลกด้วยความรักความเมตตาเนี่ยนะให้มันสั่นสะเทือนให้มันระเบิดให้มันมีการบิดตัวคนคนเดียวทำไม่ได้พระองค์ต้องใช้3คนเป็นอย่างน้อยถึงจะสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นบวกได้นี่คือที่มาของการที่มนุษย์ทุกคนต้องมีครอบครัวพ่อแม่ลูกคือผัวเมียแล้วก็ลูกสืบสกุลอย่างน้อย3คนใช่ไหมนะและมี4มี5มี6ก็ได้ถ้าสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกได้ตัว X ไม่จำเป็นต้องเป็น3เสมอไป3 4 5 6ก็ได้แต่ถ้าเป็น1กับ2ไม่มีประโยชน์ครอบครัวไหนทะเลาะเบาะแว้งกันครอบครัวไหนเป็นม่ายครอบครัวไหนเป็นหมันมันจะช่วยงานจักรวาลไม่ได้พูดง่ายๆเป็นแบบนี้แหละโอเคมั้ยล่ะครับนะนะเราก็เลยอยากจะบอกท่านว่าจิตวิญญาณของท่านก็เลยต้องจับกลุ่มกันอย่างน้อย3คนเพื่อให้สอดคล้องกับสมการซัมเบต้าเอ็กซ์โดยพบชาติแรกก่อนที่จิตวิญญาณจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์คน2มิตินะบนดาวเคราะห์โลกเสรีดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีทั้ง3รูปธรรมที่เป็นจิตวิญญาณต้องนั่งประชุมกันอยู่บริเวณประตูมิติคือด่านนภาลัย
ประตูวิติคือด่านนภาลัยต้องนั่งประชุมกันเพราะที่นั่นน่ะมันจะมีวิหารสีขาวเป็นลักษณะคล้ายๆคอนโดมีหลายชั้นเป็นที่เก็บบทเรียนเก็บความทรงจำเก็บบททดสอบของจิตวิญญาณผู้ที่จะขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกจะเก็บนั่นเป็นเหมือนหอพระคัมภีร์ เป็นหอบททดสอบเป็นหอแห่งบทเรียนทั้ง3รูปธรรมจะต้องใช้เวลาในการค้นหาว่าเฮ้ยมันจะมีบริบทในการดำเนินชีวิตตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะใครจะเล่นบทผัวใครจะเล่นบทเมียใครจะเล่นบทพ่อแม่ใครจะเล่นบทเป็นลูกแล้วแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์จะมีอุปนิสัยใจคอมีควอลิตี้นะมีคุณสมบัตินะควอลิตี้มีคุณภาพนะใช่ไหมอะไรยังไงบ้างก็ไปค้นหาเอาจากคอนโดมิเนียมสีขาวหรือวิหารสีขาวนั่นเอามาครับพอเลือกได้แล้วทั้ง3คนนะทั้ง3คน3รูปธรรมจะต้องกลับมาประชุมพร้อมกันอีกครั้งประชุมโต๊ะกลมเลยไม่มีใครนะไม่มีใครแต่3รูปธรรมนี่แหละจิตวิญญาณ3รูปธรรมเนี่ยจะตกลงกันว่าเอ้ยทั้ง3คนเนี่ยพวกเรา3คนเนี่ยใครจะแสดงบทบาทในการเป็นลูกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างครอบครัวใครจะเป็นผัวคือเป็นตัวผู้นะหรือเป็นสามีนะใครจะเป็นตัวเมียคือภรรยาใครจะเป็นลูกและต้องการลูกกี่คนก็กำหนดมาเลยครับทั้งหมดเนี่ยไอ้แผนการในการกำหนดที่พูดเนี่ยพระบิดาให้เรียกว่าชะตาชีวิตเหมือนดังพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์เพลงชะตาชีวิตนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายนกน้อยตัวนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหมายถึงในพระราชินิพนธ์ในบทเพลงก็หมายถึงจิตวิญญาณของมนุษย์หมายถึงจิตวิญญาณของมนุษย์รู้ยังไม่ใช่นกไม่ใช่นกกาเหว่ากาดำกาอะไรไม่ใช่ครับนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิวายกังวลให้มุนหรือไทยมองนี่สื่อพระโอวาทนะไม่ใช่ร้องเพลงนะฮะท่านไปหาเนื้อเพลงดูแล้วเข้าใจใช่ไหมว่านกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายไอ้เจ้านกน้อยตัวนั้นคือจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เห็นยังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9พระองค์ท่านทรงเป็นพระอัจฉริยะอัจฉริยะเป็นเลิศนะเห็นไหมครับนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังขณะที่ท่านชอบเพลงใช่ไหมชะตาชีวิตเป็นเพลงดนตรีเล่นแบบครึ่งเสียงฟังเมื่อไหร่เพราะเมื่อนั้นจะเล่นแบบแจ๊สก็ได้แบบบลูก็ได้ใช่ไหมไพเราะทั้งนั้นความหมายก็ดีด้วยวางแผนกันตรงนั้นแต่แผนการที่นะนายกกับนางขอและเด็กชายคอ3คนเนี่ยเวลาวางแผนกันเนี่ยนายกนางขอและเด็กชายกอหรือเด็กหญิงคออะไรเนี่ยนะต่างคนต่างจะแลกต่างคนต่างจะแลกนะบทเรียนและบททดสอบระหว่างกันเพื่ออะไรครับเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยเล่นละครแต่ถูกปิดมิติไว้ใช่ไหมนึกว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่ผ่านมานั่นน่ะที่เขาบอกโลกนี้คือละครชีวิตคือนี่คือละครแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรอ่ะทุกคนต้องเล่นละครไปตามที่จิตวิญญาณสัญญากันไว้นี่มึงต้องเล่นบทกวนตีนกูนะเพื่ออะไรครับแล้วกูจะรักมึงให้ได้เพราะหน้าที่เกิดมาต้องหมุนธรรมจักรที่ให้เขากวนตีนเราเพราะว่าเราเนี่ยโลภตัวเราเนี่ยโลภขอให้เขาเล่นบทกวนตีนกูแรงๆหน่อยกูโลภเพราะกูอวดเก่งว่ากูจะสั่นสะเทือนจิตหยาบของกูหรือขันห้าของกูด้วยจิตหยาบเนี่ยเป็นธรรมจักรให้สำเร็จให้ได้ถึงแม้มึงกวนตีนกูก็ตามกูจะไม่เอาตีนยันมึงโครมกลับไปหรอกถึงแม้มึงกวนตีนกูแต่กูจะมอบรักให้กับมึงคืออดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับมึงนะสัญญาไว้อย่างนั้นนะจับมือกันเลยทุกคนจับมือกันผัวเมียและก็ลูกแลกบทเรียนแลกบททดสอบกันแต่ปรากฏว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆถูกปิดมิติไว้ครับกลายเป็นโง่ง่ายเลยครับไม่ฉุกคิดไม่เกิดนะการล่วงรู้อ่ะทั้งหมดคือบทละครเพราะโลกและจักรวาลเห็นไหมครับต้องการสนามพลังงานที่เป็นหมวกล้วนๆมนุษย์จึงจะเป็นต้องรักกันไงแต่ทำไมต้องทำชั่วต่อกันก็เพราะเขียนบทละครกันมาเองผัวนักเลงมากเลยโอ้ยน้องจ๋าน้องช่วยแสดงให้พี่หน่อยพี่จะรักน้องให้ได้นะเวลามาเป็นมนุษย์มาเป็นผัวเป็นเมียกันน้องกวนตีนพี่อย่างไรพี่ก็จะรักน้องถ้าโกรธน้องมากๆทนไว้พี่ก็จะเอามือสองข้างนะประนมไหว้หนูไหว้น้อง
แต่พอมาเป็นมนุษย์ปั๊บมันยกมือสองข้างขึ้นมาตบซ้ายตบขวาเมียตีลังกาเลยถ้าที่เมียเนี่ยแสดงบทบาทบทละครไปตามที่ผัวขอร้องผัวเป็นคนเลือกมาเองจากคอนโดมิเนียมตรงนั้นน่ะวิหารสีขาวนั่นน่ะลูกเกิดมาเป็นเด็กเหลือขอเหลือเดนก็เลยกูตัดหางลูกกูปล่อยวัดเลยปล่อยเป็นขยะสังคมแทนที่จะรักลูกให้มากๆมันยิ่งทำตัวไม่น่ารักต้องรักมันให้มากๆเพราะเราดันทะลึ่งไปออกแบบให้ลูกมันแสดงบทเรียนบททดสอบให้เราแบบนั้นวันหน้านะเราก็จะมาพูดให้ฟังว่าท่านจะแก้กรรมอย่างไรท่านจะยกเลิกกรรมเก่าที่มันติดพันมาในชาตินี้อย่างไรเพื่อจะมุ่งนิพพานและสู่การหลุดพ้นในมรรควิถีของจิตจักรวาลเพื่อกลับบ้านให้ได้ไม่ใช่หายสาบสูญไปในจักรวาลนี้วันหน้าค่อยอธิบายท่านฟังแต่เราบอกให้ท่านฟังว่าล้วนถูกเขียนมาทั้งนั้นเป็นการขีดเขียนมาด้วยพวกท่านเองพระบิดาก็ไม่เกี่ยวพรหมก็ไม่ใช่เป็นผู้สร้างชะตาชีวิตอะไรให้กับท่านเหมือนอย่างไอ้บางคนที่มันบอกซอสถามว่าแล้วซอสเป็นใครอ่ะมันยกตัวอย่างว่านี่ไงอรูปพรหมเนี่ยคือซอสในการเป็นผู้สร้างทั้งหลายมันไม่เคยนึกถึงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างที่เป็นตัวจริงของจริงเลยเพราะไปชื่อไอ้มอดไอ้มอดมันหลอกลวงนะไอ้มนุษย์ที่เป็นมารก็เลยเชื่อตามมอดเพราะมันโง่ง่ายนะที่มาฟังเราแล้วฟังแล้วเข้าใจง่ายง่ายแล้วบอกว่าสงสัยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมันหลอกลวงเอาแน่ๆพูดจริงหาว่าหลอกไอ้พวกหลอกก็ไปเชื่อว่าจริงใช่ไหมอย่างที่เราบอกอะถ้าท่านสามารถทำตรงนี้ท่านไม่ต้องไปหาทำอย่างอื่นเลยครับไม่ต้องไปสั่งจิตสั่งรวยสั่งบ้าบ้าบอบอไม่ต้องครับเดี๋ยวพระบิดาให้รางวัลท่านเองท่านต้องอยู่ได้ในโลกในสังคมไม่ต้องไปหาทำไม่ต้องไปอุตรินะพิสดารไม่ต้องไปเล่นมายาสาไถมนต์ดำไม่ต้องไปใช้พลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองถ้าจิตท่านใสใจท่านสวยและสามารถเข้าถึงเขาเรียกแท็บกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าได้พระองค์จะคอยปกป้องคุ้มครองท่านเองใช่ไหมชีวิตท่านก็จะราบรื่นชีวิตท่านจะมีอะไรดีๆที่ผ่านมาทุกปีชีวิตท่านมีอะไรดีๆเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้เพราะอะไรท่านต้องระวังความคิดของท่านเองวิธีคิดวิธีมองวิธีฟังวิธีการปฏิบัติวิธีการตัดสินใจของท่านมันอาจจะผิดพลาดท่านลองค้นคว้าศึกษาตัวเองตรงนั้นสิครับคิดใหม่มองมุมใหม่ๆฟังในแง่มุมแปลกๆใหม่ๆโอเคไหมใช้วิธีคิดใหม่ๆแค่วิธีคิดใหม่ๆหรือใช้การพูดแบบใหม่ๆการกระทำแบบใหม่ๆชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงทันทีแต่ชีวิตท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้มีการสกสเยอะแยะมากมายคนให้มาเป็นกิโลกิโลชีวิตท่านก็ยังเหมือนเดิมเพราะตัวท่านเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองพยายามจะไปเปลี่ยนแปลงที่คนรอบข้างอีเวนนี่อย่างนั้นไอเวนนั่นมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่เคยบอกและอีเวนนี่ไอเวนคนนี้มันเป็นยังไงคนนั้นถึงไม่รักเราคนนั้นถึงเกเรกับเราคนนั้นถึงเอาเปรียบเราเพราะอะไรอ่ะเพราะเราโง่ใช่ไหมเราเปิดโอกาสให้เขาเอาเปรียบซะเองอ่ะแล้วเราไปโทษเขาได้ไงเพราะเราโง่เองเราไม่เอาเปรียบใครแต่เราก็ยังโง่ปล่อยให้ใครเอาเปรียบเราใช่หรือไม่มันถ้าท่านยังถูกเอาเปรียบแสดงว่าท่านยังโง่อยู่ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะที่เราจะไม่ถูกเอาเปรียบเราก็อย่าโง่และก็จำไว้นะอย่าไปเป็นคนชั่วกับเขาคือไปโกงเขาเอาเปรียบเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะชีวิตไม่มีความสุขหามีความผาสุกไม่เพราะพวกเขาเป็นกระจกส่องเราใช่ไหมมันก็จะทำชั่วทำร้ายเราได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรยุ่งยากเลยเนี่ยไม่เห็นจะต้องท่องทำจำภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่เราจำไม่รู้เรื่องจำไม่ได้ขอจิตใสใจสวยขอให้รู้จักรักรู้จักให้มีปณิธานว่าจะนิพพานแปลว่าฉันจะไม่ทำผิดฉันจะไม่โกรธใครอาฆาตโกรธแค้นพยาบาทใครฉันจะรักและฉันจะให้กับทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมถ้าเราทำตัวดีเราไปไหนเรามั่นใจไหมมั่นใจครับว่าเราปลอดภัยแน่ไม่มีศัตรูจะมาลอบทำร้ายเราแน่นอนเพราะเราไม่ไปเหยียบตาปลาใครเพราะเราไม่ประมาทเราจะไม่พูดก้าวล่วงใครเพราะเรามีสติเห็นไหมครับท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและในสังคมหรือบนโลกใบนี้ได้อย่างไม่ยากเลยครับอย่างง่ายดายจริงๆครับเราไม่ได้มาหลอกลวงว่านะจะหลุดพ้นนิพพานนะมันง่ายมันยากตรงที่ท่านจะทำสำเร็จหรือไม่มันยากตรงที่ท่านจะมีความมานะพยายามหรือเปล่าเพราะท่านทำผิดซ้ำๆซากๆมาแล้วหลายภพชาติจิตวิญญาณของท่านจึงถือรหัสที่ไม่ถูกต้องนั้นบันทึกมาไว้กับสัญญาขันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้ด้วยท่านจึงต้องเรียนรู้ว่าจ
จะไม่สั่นสะเทือนมันอีกนะในสิ่งที่ผิดบาปชั่วๆนั้นท่านจะต้องทำอย่างไรท่านจะชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยต้องปฏิบัติอย่างไรอย่าโง่และอย่างงมงายนับถือศาสนาก็อย่าแบ่งแยกทุกศาสนาเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นมนุษย์เหมือนกันและเป็นหนึ่งเดียวกันและดูดีๆสิสอนให้ทุกคนรักกันทั้งนั้นเหมือนอย่างที่เราสอนแต่นี่เราพูดละเอียดวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพอะไรต่างๆเนี่ยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวอะไรเนี่ยรวมอยู่ในนี้หมดเพราะเรามาปิดจบมาตัดจบมาปิดยุคพลังงานเก่ามาเฉลยทุกอย่างที่มนุษย์เข้าถึงเองไม่ได้และมาบอกทุกอย่างที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้อีกแล้วก็มานั่งพูดให้ฟังเปล่าๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะบางทีก็ตีสามบ้างนะอย่างวันเนี้ยนะวันนี้เราจะเลิกเร็วกว่าเดิมท่านจะได้ไม่ต้องถึงตีสามแค่ตีหนึ่งครึ่งก็พอแล้วมั้งพอไหมพอเนาะมากไปก็เบลอเอาเป็นว่าวันนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจงทำตนไม่เป็นคนรกสังคมไม่เป็นคนรกโลกและไม่เป็นคนรักจักรวาลรกจักรวาลแต่ถ้าท่านปฏิบัติได้ไม่ใช่แค่ท่องได้ปฏิบัติได้ทำได้สำเร็จด้วยท่านก็จะไม่เสียชาติเกิดเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงตรัสไว้ว่าอย่าเสียชาติเกิดด้วยการสื่อพระโอวาทตอนที่369อย่าเสียชาติเกิดเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสียหน้าเสียเวลาแล้วก็เสียใจผู้ที่เสียมากที่สุดก็คือจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองขณะเป็นมนุษย์ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชชูอิตรีถ้าจิตหยาบของท่านนะหมุนธรรมจักรได้จิตหยาบของท่านก็จะยกระดับตัวเองเข้ามารวมตัวกันกับจิตวิญญาณจากต่อมพายเนลมารวมตัวกันที่ต่อมพิชชูอิตรีมาสั่นสะเทือนร่วมกันเมื่อจิตหยาบเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่จิตวิญญาณแบ่งให้ไปทั้งหมดเลยเนี่ยมาคืนให้เป็นหนึ่งเดียวจิตวิญญาณก็จะมีพลังอำนาจที่จะสามารถลั่นดานสะเดาะกลอนออกมาจากต่อมพิทูอิทรีเพื่อจะมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยในบทบาทของคนสองมิติได้อย่างเต็มสมรรถภาพและจะทำให้จิตวิญญาณของท่านโดยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กลายเป็นสรรพสิ่งหนึ่งของพระเจ้าหรือของพระบิดาที่แสดงพลังอำนาจในตัวเองออกมาเพื่อยึดเหนี่ยวเกี่ยวรั้งกันไว้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้พี่น้องครับวิสัยทัศน์ของท่านถูกเปิดกว้างแล้วไม่ได้งมงโงนะมาเอกนะไม่ต้องเอามาก็ได้นะอยู่กับความเชื่อแบบเก่าๆกันต่อไปอีกท่านเชื่อเราครับว่านิพพานคือการหลุดพ้นออกไปจากระบบเอกภพหรืออนันตจักรวาลนิพพานไม่ใช่แค่ทำให้จิตหยาบของท่านด้วยไม่ใช่จิตวิญญาณนะเพราะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยใช้จิตหยาบอยู่นะนิพพานไม่ใช่การทำให้จิตหยาบนั้นมันไม่ทุกข์มันหมดทุกข์มันไม่ทุกข์ได้แล้วท่านก็ไปบอกว่าจิตวิญญาณของท่านไร้อัตตาตัวตนแล้วเป็นอนัตตาแล้วก็หายไปไหนก็ยังล่องลอยอยู่ในสนามพลังงานของจักรวาลนี้ล่องลอยอยู่ในห้องทดลองของพระบิดานี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะคำว่านิพพานแปลว่ากลับบ้านพี่น้องครับนะอย่าไปเชื่อแบบคนนำทางตาบอดว่าถ้ากูนิพพานแล้วทำไมกูตายแล้วจิตวิญญาณกูจะต้องหายสาบสูญทำไมจิตวิญญาณของกูต้องไปต่อไปกราบพระบาทพระเจ้าอีกนะพระเจ้าพระเจียวอะไรของมึงเหรอบางคนเคยพูดกับเราแบบนั้นนะครับนะปากหาเรื่องที่จะก่อเวรก่อกรรมไปก้าวล่วงแม้กระทั่งผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตนเองมันบาปมหันต์เลยพี่น้องครับคืนวันนี้คงสมควรแก่เวลาแล้วเพราะ 1:30 นเรากราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาที่ให้บทเรียนอันล้ำค่ากับลูกอีก1เสาท่านฟังไม่ทันก็ขอให้ท่านติดตามรับฟังได้นะประมาณจันทร์อังคารพุธประมาณเนี้ยไม่เกินนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องบุญธรรมกับทีมงานเขาจะพยายามตัดต่อนะเอาที่เป็นเนื้อที่เป็นสาระเนี่ยมาให้ท่านได้ชมได้ฟังขอพี่น้องทุกคนนะได้รับคำขอบคุณจากเราด้วยที่มาช่วยเป็นพระอันดับในการฟังการสื่อพระโอวาทของเราเพื่อทำให้งานของเราสำเร็จนะฮะ Facebook 297ท่าน YouTube 555ท่านเราขอขอบคุณท่านจริงๆครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนามีพลานามัยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังจิตตปัญญาที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมั่นในพระบิดามีความศรัทธาในตัวเราอย่างมั่นคงสืบไป
จนกว่าจะพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 3:30 นะทาง Facebook วิสุทธิปัญญาทางจิตจักรวาลนะทาง YouTube นะช่องจิตจักรวาลทาง Facebook แล้วนะ YouTube แล้วทาง Radio Garden ด้วยนะระหว่างออกอากาศเนี่ยมีแต่เสียงนะแล้วก็ในเว็บไซต์นะจิตจักรวาล .com นะฮะเท่านี้นะฮะก็หวังว่าวันนี้ท่านได้กำไรนะฮะได้บทเรียนที่สำคัญล้ำค่าและก็นะใช้เวลาไม่สิ้นเปลืองมากตื่นเช้าขึ้นมาขอให้สดชื่นรับวันอาทิตย์นะฮะนะขอขอบคุณนะราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับทุกวันเสาร์เวลา3:30 โดยประมาณนะครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทุกคนทั้งที่ได้ฟังรายการสดๆที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้หรือฟังแห้งๆจากการบันทึกเสียงบันทึกภาพเก็บไว้ให้คนที่ไม่ได้ชมไม่ได้ฟังสดได้มีโอกาสได้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นปรากฏการณ์พิเศษบนโลกเสรีนี้ที่น้อยคนนักที่จะทราบความจริงว่าขณะนี้พระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงที่ทรงสร้างและเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลได้มาวางศีรษะอยู่บนโลกนี้เพื่อทำหน้าที่ในการชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งหลายให้ปรับเปลี่ยนจิตสำนึกที่บกพร่องด้วยการสั่นสะเทือนที่ไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขซื้อใหม่ให้มาสั่นสะเทือนตามแนวมรรควิถีแห่งองค์จิตจักรวาลก็คือมรรควิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าเราจะนำเอาความจริงมากล่าวต่อท่านทั้งหลายด้วยการน้อมนำพระโอวาทจากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าสื่อถ่ายทอดลงมาในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปด้วยกระบวนการสื่อสารทางจิตในช่องทางพิเศษที่บุตรเอกแห่งพระบิดาหรืออนุตตรธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่อันสำคัญเนี้ยยุคนี้เป็นปลายยุคพลังงานเก่าภารกิจก็เป็นของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือในนามทางจิตวิญญาณของเราในมิติของพระบิดาพระองค์ทรงเรียกเราว่าพระบุตรเอกหรือวิสุทธิปัญญาเทพวิสุทธิปัญญานั่นคือนามของเราที่อยู่เบื้องบนแต่ถ้าเป็นพระจิตวิญญาณ ของเราผู้เป็น The Lord of Flame คือองค์เทพเจ้าแห่งอคีคือองค์เทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์เราพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่อันสำคัญนี้สำหรับคืนวันนี้เราก็มีภารกิจที่สำคัญอันยิ่งใหญ่มากที่จะช่วยทำให้คนเนี่ยที่ขี้คร้านจะฟังและเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจจะติดตามรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าทุกวันเสาร์3:30ฟังมั่งไม่ฟังมั่ง ถ้าคืนนี้มีความพร้อมที่จะฟังฟังคืนนี้คืนเดียวตอนนี้ตอนเดียวก็สามารถจะเข้าถึงอนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมซึ่งสูงสุดในบรรดาสัจธรรมทั้งหมดและก็เป็นสัจธรรมในระดับที่สมองสองซีกของมนุษย์โลกนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นสัพพัญญูแล้วหรือไม่ก็ตามจะไม่สามารถคิดรู้เองได้เป็นสัจธรรมที่สำคัญนอกจากคิดรู้เองไม่ได้ต้องรับฟังจากพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งจะทรงสื่อผ่านเราพระบุตรเอกนะฮะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลอย่างเดียวแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับมันสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าใครไม่รู้ก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมะหรือบรรลุธรรมที่แท้จริงได้ทุกวันนี้พวกท่านเข้าใจผิดคิดว่าการบรรลุธรรมแล้วก็คือการที่ตนเองสามารถจะดับทุกข์ได้อย่างหมดสิ้นแล้วดับทุกข์ได้อย่างหมดสิ้นแล้วเราอยากจะบอกท่านว่าดับทุกข์หรือกดทุกข์เอาไว้ได้แล้วคำว่าดับแปลว่ามันต้องไม่ติดอีกดับแล้วต้องไม่ติดอีกเรียกว่าดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงดับไฟได้อย่างสิ้นเชื้อแปลว่ามันไม่ใช่ว่ามันมอดอยู่
พอวันดีคืนดีขึ้นมามันก็ลุกโผล่ขึ้นมาใหม่ไปถามเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงหรือนักดับเพลิงดูก็ได้นะฮะว่าเวลาดับเพลิงแล้วเขาต้องดับให้สนิทถ้าดับเพลิงไม่สนิทโอกาสที่เพลิงนั้นจะลุกไม่ลามปามขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะมีมันต้องมีเทคนิคและต้องทำให้สุดความทุกข์ก็เหมือนกันทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าดับทุกข์ได้แล้วดับทุกข์ได้แล้ววิธีการดับทุกข์ก็คือนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแบบเหมือนน้องบุญธรรมเคยทำมาตลอดดับจนจิตนิ่งจิตสงบจิตตายด้านเพราะมีความชินกับอาการของจิตตรงนั้นเห็นไหมพอจิตมันตายด้านหรือจิตมันด้านแล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแจ๋วเว้ยจิตฉันว่างไปจากความทุกข์จิตของฉันมันไม่ทุกข์แล้วเพราะมันชาชินแล้วเพราะฉันกดมันไว้เส้นสนิทแนบแน่นนะนั่นคืออาการที่เป็นมายาลวงตาเขาเรียกว่าเป็นสิ่งลวงตาถ้าที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่หาเรื่องที่จะปรุงแต่งจิตเราให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นั้นมันไม่มีปกติแล้วความทุกข์นั้นมันไม่มีแต่ที่มันมีเพราะจิตหยาบเรารนหาที่เองไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตเราก็เลยสั่นสะเทือนจนเกิดอาการของความทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าทุกข์จากการวิตกกังวลทุกข์จากกิเลสจากตัณหาจากราคะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันไม่สงบก็เรียกว่าทุกข์ทั้งนั้นและบางทีทุกข์บางครั้งทุกข์ในบางเรื่องเกิดแล้วทนไม่ได้เกิดแล้วทนไม่ได้นะก็เลยเกิดความทุกข์ใช่ไหมมันพอไปนั่งข่มนานๆเข้ามันด้านอ่ะมันเหมือนตูดอ่ะนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบนานๆเป็นวันเป็นคืนต่อเนื่องเนี่ยตูดมันต้องด้านตูดมันต้องชาท่านเห็นไหมเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองตีสามเนี่ยนั่งยาวนานนอกจากจะเป็นการพิสูจน์ให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะว่าเราสื่อกับพระเจ้าจริงคนอะไรมันจะคุยธรรมะได้5ชั่วโมงต่อเนื่องไม่ต้องพักเบรกไม่ต้องดื่มน้ำปัสสาวะเอ้ยไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องพักปัสสาวะพูดได้อย่างต่อเนื่องไม่มีเออไม่มีอ้าไม่มีอ้าจนกระทั่งลืมหุบไม่มีครับยกเว้นการพูดซ้ำพูดซ้ำเพราะประโยคแรกพูดแล้วกลัวผู้ฟังจะฟังไม่ถนัดจะฟังผิดก็เลยพูดซ้ำให้เพราะบางทีพูดเร็วไปตัวควบตัวกล้ำไม่ชัดเจนเห็นไหมเราทำทุกสิ่งในพระนามของพระบิดาทำในนามของคนไทยเป็นคนไทยซึ่งเป็นผู้สื่อเพราะฉะนั้นภาษาไทยในการสื่อต้องใช้คำที่ถูกต้องใช้คำที่ชัดเจนบางครั้งก็ต้องหยิบเอาสมัยพ่อคุณรามคำแหงมาใช้บ้างเพราะเราก็เคยเกิดในยุคสุโขทัยพวกนั้นมาแล้วเหมือนกันมันคำว่ามึงมันกูคำว่าเฮ้ยคำว่าเฮ้หรือคำว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นคำไทยแต่เราจะไม่ใช้พร่ำเพรื่อท่านนั่นเองเพราะเรารู้ว่ารายการของเราเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบารมีสูงติดตามฟังเราอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราให้เกียรตินะฮะมันถ้าเรามีหลุดคำที่ไม่สุภาพออกไปบ้างเราก็กราบในนามมนุษย์นะฮะกราบขออภัยพี่ๆน้องๆส่วนพระบิดานั้นเรากราบพระบาทพระบิดาพระองค์ทรงทราบดีว่าเราให้ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์อยู่แล้วแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจิตวิญญาณของพระองค์ซึ่งอยู่นอกระบบเอกภพไปละเพราะพระองค์ทรงปรินิพพานไปละหรือองค์เยซูคริสต์เจ้าเราก็ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ว่าเรามักจะเอานะคำกล่าวของพระบิดาที่ฉวัดเฉวียนไปฉวัดเฉวียนมาที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระพุทธองค์ใกล้เคียงกับคำสอนขององค์เยซูคริสต์เจ้าอันนี้คนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่มันไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกำลังทำเนี่ยอะไรของมันเนี่ยอะไรของอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยเดี๋ยวพุทธเดี๋ยวคริสต์นะเดี๋ยวเอเมนเดี๋ยวสาธุอะไรของมันเนี่ยนะฮะก็ไปศึกษาหาความจริงเอาแล้วกันว่าทำไมเราถึงกล่าวแบบนั้นแต่บอกไว้ก่อนนะจิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิใหม่ไม่ใช่ศาสนาใหม่และอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ได้มากล่าวสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงในนามของสำนักอะไรที่ชื่อคล้ายๆกันกับที่เรากล่าวเพราะถ้าท่านฟังไปเรื่อยๆแม้กระทั่งพี่น้องที่เป็นศิษย์สาวกของสำนักที่ใช้ชื่อเหมือนกับนับคำนำหน้าของเราเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคนละเรื่องเลยครับ
ม่ได้ไปแอบขโมยเอาธรรมะของพวกท่านมากล่าวมาสอนนี่คือต้นฉบับจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือองค์จิตจักรวาลนะก็ฝากท่านวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบุญธรรมนะฮะซึ่งเป็นผู้นำทีมในการทำหน้าที่นั่งอยู่กับเราตลอด 4-5 ชั่วโมงเพื่อจะคอยควบคุมระบบเสียงระบบแสงนะและก็ระบบสัญญาณที่เกี่ยวไว้กับอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อที่จะส่งออกอากาศไปทั่วโลกและก็สามารถไปทั่วทั้งจักรวาลได้เพราะจิตเราขณะที่พระบิดาให้เราสื่อกับพระองค์ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ในการนำเอาพระโอวาทจากแดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าลงมาในเวลาเรียลไทม์คลื่นจิตของเราที่สั่นสะเทือนแล้วกล่าวเป็นเสียงเป็นสุรเสียงให้ท่านได้ฟังทางโลกที่เป็นโลกทางด้านกายภาพการสั่นสะเทือนทางจิตของเราหรือทางจิตวิญญาณของเราในขณะที่สื่อสดๆนั้นพระบิดาก็ทรงเปิดมิติให้กับทุกมิติทุกภพภูมิในจักรวาลนะผู้ใดมีบุญผู้ใดมีบารมีมากพอและผู้ใดถึงเวลาที่จะได้รับรู้สัจธรรมชั้นสูงที่พระบิดาทรงพระเมตตามนุษย์ทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้พระองค์ก็จะมีเมตตาเปิดมิตินั้นๆให้กับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิไหนหลุมไหนก็ตามจะได้รับรู้จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับท่านทั้งหลายที่รับฟังผ่านทาง YouTubeที่รับฟังรับชมผ่าน YouTube รับฟังรับชมผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วก็ที่รับฟังรับชมอยู่ทางเว็บไซต์จิตจักรวาล .com สำคัญที่สุดน้องนุชสุดท้องในช่องทางถ่ายทอดก็ต้องขอบคุณนะผู้บริหารของ Radio Garden นะ Radio Garden ซึ่งเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาไว้ให้ท่านแล้วนะฮะท่านเข้าไปค้นหาที่นั่นได้ท่านสามารถฟังแต่เสียงก็ได้เพราะหลายคนบอกที่บ้านไม่ให้ฟังอาจารย์ปริญญาแต่ฉันอยากฟังอ่ะถ้าอยากฟังก็ไปฟังผ่านเรดิโอการ์เด้นนะฮะเอาหูเสียบจึ๊บเข้าไปเราได้ยินคนเดียวมันไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรท่านฟังเสียงเราท่านก็จำหน้าเราได้อยู่แล้วอยากเห็นหน้าเราก็เข้าไปดูรูปเราในวิสุทธิปัญญาใน Facebook นะนี่ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนะตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านมาจุติแล้วนะฮะพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสนะวงโคจรของดาวพฤหัสก็มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนช่วยค้ำจุนนะภารกิจทางจิตวิญญาณขององค์เยซูคริสต์เจ้าท่านขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคเก่านะมาเป็นพระศาสดาของพี่ๆน้องๆบนโลกนะพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็เป็นบรรดาครูครับว่าครูก็เหมือนกับว่าเป็นพี่เลี้ยงอ่ะทำไมต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เราหรือให้องค์เยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าตอนที่มาเกิดกายหยาบเป็นมนุษย์เนี่ยต้องค่อยๆเรียนรู้อะไรต่างๆทีละเรื่องนะยังไม่มีความสามารถในการใช้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยนะสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้พี่ๆรูปธรรมชั้นสูงในวงโคจรของดาวพฤหัสจึงทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดใหม่เป็นกุมารน้อยจนกว่าจะมีความสามารถก่อนบรรลุนิติภาวะมีความสามารถที่จะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองและถึงเวลาที่จะทำหน้าที่สื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากพระบิดามาอย่างพี่ๆน้องๆบนโลกเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่สำเร็จเมื่อถึงเวลาทำหน้าที่ได้พี่ๆเขาก็จะคอยดูอยู่ห่างๆโดยเฉพาะในการดูแลกระแสของคลื่นพลังงานของจิตหรือพลังจิตในการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าระบบจิตสู่จิตที่ภาษาฝรั่งภาษาสากลนะแต่ไม่ใช่สากลจักรวาลเขาใช้คำว่า vertical telepathy สื่อสารในแนวดิ่งที่เราเคยอธิบายท่านทั้งหลายไปแล้วส่วนภาพที่อยู่บนจอเล็กเราก็มีคำเตือนท่านเหมือนเดิมนะบางทีเราไม่พูดแต่ท่านอ่านได้ตื่นเถิดเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วเรานะใครมาใครกำลังหลับทำไมถึงบอกว่าท่านกำลังหลับตีความหมายกันเอาเองนะครับตื่นเถิดเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วและแน่นอนเราซึ่งเป็นจิตวิญญาณของเราคือ Phoenix Bird เป็น The Lord of Flame นะเราก็บอกท่านทั้งหลายแบบนี้พี่เป็นน้องที่รักทั้งหลายครับเรามาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่โลกทุกวันนี้สิ้นสุดยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดาทรงปิดยุคไปแล้วเราก็บอกท่านทั้งหลายว่าตั้งแต่ปีGolden Tiger ก็แปลว่าเสือทองคำเป็นปีที่เสือ
ทำด้วยทองคำคนที่จะสามารถขี่หลังเสือคือใช้ชีวิตอยู่บนโลกในปีนี้ได้ต้องเป็นคนที่กล้าหาญอันดับแรกเนี่ยไม่ขี้คลาดครับเสือนี่น่ากลัวมีเขี้ยวเล็บมีความปราดเปรียวงั้นถ้าท่านต้องการที่จะใช้ชีวิตในปี2565ได้อย่างราบรื่นท่านต้องไม่ตื่นตระหนกท่านต้องตื่นตัวท่านต้องมีความกล้าหาญและต้องมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญก็คือมีความฉลาดที่จะบังคับเสือได้เสือคือสิ่งที่น่ากลัวเสือคือสิ่งที่ดุร้ายสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ดุร้ายไม่มีอะไรมากมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของท่านผ่านมาแบบรวมๆหรือผ่านมาเป็นลักษณะของเวรกรรมที่เป็นส่วนตัวของท่านอะไรต่างๆที่จะร้ายๆแรงๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาตัวท่านท่านต้องจำไว้ว่าถ้าท่านจะเอาตัวท่านเนี่ยให้รอดชีวิตได้หนึ่งท่านต้องไม่กลัวเสือท่านต้องมีความกล้าหาญอย่างที่สองนะท่านจะต้องมีความปราดเปรียวมีความปราดเปรียวนะนั่งหลังเสือเสือมันก็กระโจนเสือมันก็ขนองใช่ไหมท่านจะต้องอยู่บนหลังเสือกอดคอเสือจับหูเสือหรือยังไงอะไรก็แต่อย่าตกจากหลังเสือตราบใดที่ท่านยังอยู่บนหลังเสืออยู่ตรงคอเสือเสือไม่กินท่านแน่นอนมันจะทำร้ายท่านก็ไม่ได้เพราะท่านยังอยู่บนหลังเสือแล้วอย่าคิดท้อแท้กูจะโดดลงจากหลังเสือเป็นเด็ดขาดท่านไม่มีวันหนีเสือได้ทันหรอกมันปราดเปรียวกว่าท่านมันงับท่านแน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านในภพชาติเนี้ยปี2565มันจะมีความทุกข์ยากความลำบากความลำเค็ญความข้นแค้นอย่างไรก็ตามท่านต้องสู้หัวใจของท่านต้องเป็นเหมือนเหล็กมันเหล็กกล้าแต่ไม่ใช่เหล็กกล้าที่ขึ้นสนิมแล้ว ไม่ใช่นะ Iron Man Iron Girl Iron Woman เป็นคนเหล็กต้องแข็งแกร่งอย่างต่อมาท่านต้องเฉียบฉลาดแปลว่าอะไรครับต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองมากๆคนโง่ก็คือคนที่ไม่ฉลาดคนไม่ฉลาดก็คือคนที่ไม่มีความสามารถในการใช้สติปัญญาของสมองสองซีกได้ท่านมาฟังพระโอวาทของพระเจ้าผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราครั้งนี้ครั้งที่370แล้วถ้าใครยังฟังไม่ครบก็ย้อนหาฟังย้อนหลังนะฮะใน YouTube มีบันทึกไว้หมดถ้าตอนไหนหาไม่ได้ติดต่อสอบถามทีมงานนะน้องบุญธรรมน้องตุ๊กก็ได้นะว่ามีไหมนะเดี๋ยวเขาก็จะแนะนำให้เขาก็จะหาให้เราพูดมานานนะฮะเกิน30ปีมาแล้วนะวันนี้เราก็จะบอกให้ท่านฟังว่ามีสิ่งดีๆที่พระบิดาทรงพระเมตตาท่านทั้งหลายที่จะทรงให้พระโอวาทมายังโลกมนุษย์และทุกภพภูมิที่พี่ๆน้องๆแห่งเราที่เป็นดวงจิตวิญญาณทั้งหลายสิงอยู่สถิตอยู่หรือประทับอยู่ที่เราใช้คำว่าประทับเพราะว่าจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของเราบางรูปธรรมนั้นเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงคำว่าชั้นสูงแล้วมีบารมีสูงแต่บังเอิญเข้าใจผิดคิดผิดเชื่อผิดหลงผิดก็เลยไปลอยค้างอยู่เบื้องบนไม่มีใครสามารถจะสร้างสติทางวิญญาณทำให้เกิดความสำนึกได้ว่าหลงทางแล้วพระบิดาก็เลยให้เราเนี่ยมาสั่นสะเทือนก็คือมาเขย่าจิตวิญญาณที่หลุดลอยให้ตื่นรู้ให้ตื่นรู้ซึ่งคนที่จะทำให้ผู้ที่หลุดลอยเพราะหลงทางไปตรงนั้นเนี่ยเกิดการตื่นรู้ได้นั้นต้องมีแรงต้องมีเรี่ยวแรงมหาศาลพอสมควรที่จะเขย่าเพื่อสร้างสติทางวิญญาณก็คือเขย่าแรงๆถึงจะสามารถปลุกให้ตื่นได้เนี่ยเขย่าแรงๆอย่างเดียวไม่พอต้องเขย่าทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งพระบิดาก็ทรงเปิดมิติให้บางคนนอกจากไม่รับรู้แรงสั่นสะเทือนคือแรงเขย่าแล้วยังดันทะลึ่งพอรู้เริ่มรู้ว่ามีใครมาเขย่ากลับถีบส่งกลับผลักไสส่งกลับปฏิเสธปฏิเสธไม่ปฏิเสธเปล่าดันก้าวร้าวก้าวล่วงกลับมาอีกเราก็เตือนว่าถ้าไม่ยอมรับหรือปฏิเสธก็อย่าก้าวล่วงเพราะก้าวล่วงเราก็เหมือนกับก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระบิดาที่อยู่เบื้องบนเพราะเราปฏิบัติภารกิจนี้ในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลไม่ใช่ทำในนามของสถานทำจิตจักรวาลหรือไม่ใช่ทำในนามของนายปริญญาตันสกุลเราทำในนามของบุตรเอกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตามีพระบัญชาให้เรากลับมาทำหน้าที่นี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับ
วันนี้สถานการณ์โควิด-19ของประเทศไทยเราวันที่22มกราคมพุทธศักราช2565ดูที่ลูกศร นะฮะลูกศรสั้นๆที่อยู่ข้างบนในจอเล็กนะฮะติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 8,112 คนโดยมาจากต่างประเทศ177คนนี่แล้วก็คนพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 7,935 คนใน 7,935 คนเนี่ยนะมีคลัสเตอร์ใหญ่อยู่ที่จังหวัดพังงาเป็นคุกก็คือที่เขาขังนักโทษนะฮะคุกหรือเรือนจำที่จังหวัดพังงาถ้าเราจำผิดเราต้องขออภัยนะมีคนติดอยู่ 2,000 กว่าคนในจำนวน 7,000 กว่าคนตรวจแล้วติดเชื้อนะแล้วก็เป็นเชื้อที่เขาบอกว่าโอไมครอนเชื้อโอไมครอนแล้วก็เสียชีวิตวันนี้19 รายเราจะไม่พูดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องโควิดเพราะเนื้อหาสาระของการสื่อพระโอวาทที่มีบทเรียนว่าพระเจ้าให้เล่าความพระเจ้าให้เล่าความมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกนี้อยู่จะได้ไม่เสียเวลาเพราะนี่ก็ปาเข้าไป4 ทุ่มละพี่เป็นน้องที่รักทั้งหลายครับเอาไว้ตอนนั้นนะส่วนคนที่รอหนังสือโควิด-19ที่เป็นคู่มือประจำบ้านรออีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังให้น้องบุญธรรมเนี่ยกับทีมงานเนี่ยรวบรวมทุกอย่างให้เรียบร้อยเอามาให้เราตรวจครั้งสุดท้ายแล้วสั่งพิมพ์เลยเมื่อสั่งพิมพ์แล้วเราก็จะอภินันทนาการให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ในรายการเนี่ยนะครับแล้วก็มีหลายท่านได้สละปัจจัยบริจาคค่าจัดพิมพ์มาให้บริจาคค่าจัดส่งมาให้แล้วก็มีครับหลายท่านนะครับก็ต้องกราบอนุโมทนาสาธุด้วยที่รู้ว่าอาจารย์ปริญญาพิมพ์แบงก์เองไม่ได้แต่คิดจะทำคิดการใหญ่ทำโน่นทำนี่นะรวมกระทั่งกำลังที่จะเตรียมจะก่อสร้างหอพระคัมภีร์ซึ่งมีหอประชุมที่ใหญ่กว่าปกตินะอยู่ในนั้นด้วยมีห้องสมุดมีพิพิธภัณฑ์จิตจักรวาลนะแล้วก็มีประวัติว่าจิตจักรวาลเริ่มต้นมาอย่างไรนะแล้วก็จิตจักรวาลสัญจรไปหลายจังหวัดทั่วประเทศไปทำอะไรมีภาพเบื้องหลังด้วยแล้วก็จิตจักรวาลเนี่ยนะมีหลักฐานว่าเราไม่ใช่ศาสนาใหม่เวลาเราทำจิตจักรวาลสัญจรไปทั่วประเทศนะโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอใหญ่ๆนะเวลาไปจัดเวทีร่วมกันกับบริษัท ICC จำกัดมหาชนของพี่ชายเรานะฮะดร.บุญเกียรติโชควัฒนาดร.ณรงค์ซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วนะดร.บุญชัยโชควัฒนานะไปจัดมหกรรมสินค้าราคาถูกเพื่อให้คนมางานเยอะๆแล้วเราก็พูดสื่อพระโอวาทกับพระบิดาหรือกับพระเจ้าให้คนทั้งหลายฟังนะรายการมี2 วัน 2 คืนนะในรายการนั้นเนี่ยเราเป็นคนแรกของโลกที่นำเอาผู้แทนของทั้ง3 ศาสนาคือพุทธคริสต์และอิสลามขึ้นเวทีมากล่าวธรรมะในแนวทางของแต่ละศาสนาเพื่อมาชี้ให้พี่น้องประชาชนมองเห็นว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วเนี่ยไม่ว่าท่านโต๊ะอิหม่ามที่ให้เกียรติเรานะท่านก็รับเกียรติรับเชิญมาขึ้นเวทีนะแม้กระทั่ง

ปบันทึกวีดีทัศน์เอาไว้ปรากฏว่าทุกสนามของทุกจังหวัดที่เดินทางไปเนี่ยที่จิตจักรวาลสัญจรนะฮะ Love to Love ท่านคงจำได้หลายคนที่ฟังอยู่ก็ไปมาใช่ไหมจำได้ไหมอ่ะเราไปมานานแล้วแต่เรายังคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ใช่ป่ะวันๆนะแป๊บเดียวเองนะฮะแล้วเราก็พบความจริงว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดพุทธสอนเหมือนคริสต์คริสต์สอนเหมือนพุทธคริสต์พุทธสอนเหมือนอิสลามอิสลามสอนเหมือนคริสต์เหมือนพุทธคำสอนออกไปในแนวเดียวกันทั้งหมดถึงแม้อาจจะใช้วาจาที่แตกต่างใช้คำศัพท์แสงที่ใช้ต่างกันหลายคนที่ไปนั่งฟังโดยเฉพาะคนในจังหวัดนั้นที่สนใจและมีเวลาว่างเพราะส่วนมากจะไปเสาร์อาทิตย์อ่ะนะชาวบ้านเขาหยุดงานก็ไปนั่งฟังไปซื้อของราคาถูกแล้วไปนั่งฟังธรรมะเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงครึ่งวันนะในจำนวน2วัน2คืนเนี่ยประมาณครึ่งวันเนี่ยเราอุทิศให้กับเวทีให้กับ3ศาสนาแทนที่จะสื่อพระโอวาทจิตจักรวาลมันใครที่มาก้าวล่วงเราว่าเรามาทำลายศาสนาอะไรต่างๆต่างๆนะหัดศึกษาซะบ้างก่อนจะวิจารณ์คนอื่นนะฮะนะศึกษาย้อนอดีตดูแล้วปรากฏว่าทั้งพุทธคริสต์อิสลามนั้นผู้ที่สูงส่งและมีความสามารถมีความรอบรู้เรื่องธรรมะไม่ใช่พวกที่หิวแสงนะเราเชิญคนที่มีความสามารถในท้องถิ่นนั้นมาเนี่ยให้ผู้ใหญ่ในท้องถิ่นนั้นแนะนำมาว่าให้เราเชิญใครและเชิญมาในแต่ละรูปธรรมเนี่ยโอ้โหสุดยอดน่ารักมากทำให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าแท้แล้วทุกศาสนาล้วนเป็นสากลคำสอนนี่เป็นสากลเลยและพระศาสดาทุกพระองค์ก็ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งธรรมะที่เป็นแก่นแกนก็ยึดหลักเดียวกันถึงแม้ยึดพระศาสดาคนละพระองค์นะแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเราจึงบอกว่าทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมีแต่ไอ้มนุษย์รุ่นหลังๆเนี่ยแหละที่ใช้ปัญญาไม่เป็นนะชอบศาสนาหนึ่งก็ปฏิเสธอีกศาสนาหนึ่งไม่ใช่ปฏิเสธธรรมดาปฏิสวนด้วย มันไม่ฉลาดเลยนะฮะมันจะรู้สัจธรรมที่แท้จริงโลกียธรรมโลกุตรธรรมและอนุตตรธรรมสูงส่งอย่างที่พระบิดาให้เมตตาให้เราเข้ามากล่าวด้วยตัวเป็นๆ เนี่ยเพราะว่าไม่มีศาสดาใดในโลกนี้สามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมได้เราพูดอย่างนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงพระศาสดานะแต่เราพูดความจริงไอ้หลายคนมันทนฟังไม่ได้หาว่าไปก้าวล่วงนั่นแหละนะเราก็จะฟังท่านนะเอานะไว้ตอนท้ายๆค่อยพูดเรื่องโควิดถ้ามีเวลานะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาวันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่370หัวข้อของบทเรียนหรือหลักสูตรในวันเสาร์นี้ก็คือพระเจ้าให้เล่าความพระเจ้าให้เล่าความพี่น้องครับพระเจ้ามีองค์เดียวครับเราไม่ใช่มอดเราจึงบอกท่านว่าพระเจ้ามีพระองค์เดียวไม่เหมือนในสมัยโบราณครับท่านสังเกตไหมที่ตอนหลังบางคนมาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าจริงๆแล้วพวกนั้นเนี่ยเขาเรียกตัวเขาเองหรือให้มนุษย์ในยุคโบราณนั้นเรียกพวกเขาว่า God มาจากต่างดาวมาจากต่างกาแล็กซี่เข้ามารุกรานรุกล้ำในดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ก็เลยบอกวงเล็บหลอกบอกมนุษย์และหลอกมนุษย์ว่าฉันคือพระเจ้าฉันคือพระเจ้าของนายหน้าตาแบบนี้มาก็บอกเป็นพระเจ้าของนายหน้าตาแบบนั้นมาก็บอกเป็นพระเจ้าของนายอุ้ยทำไมพระเจ้ามันเยอะจังก็เลยแย่งกันเป็นพระเจ้าก็อดในสมัยโบราณจึงมีเยอะมากแล้วหลายคนก็เลยสับสนพอเขารู้เท่าทันว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ก็อดตัวจริงไม่ใช่เป็นพระผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลเพราะตัวมึงเองอ่ะก็คือตัวมันเองอ่ะก็ยังถูกพระเจ้าหรือถูกก็อดตัวจริงสร้างเลยนึกภาพออกไหมฮะทุกวันนี้มันก็ยังทิ้งเชื้ออยู่ครับมีผู้สืบสกุลเอ้ยสืบสกุลของมอดมาเที่ยวโพลธนาอยู่บางทีก็พลัดแหลมแพลมมาในประเทศไทยด้วยมันบอกว่าจักรวาลโลกและมนุษย์พวกมันน่ะคือพระเจ้าและพวกมันเป็นผู้สร้างเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆแฉบ้างนะฮะทีละเล็กทีละน้อยรู้สึกคราวที่แล้วมีคนเข้ามาดูเยอะเพราะพอพูดเรื่องพวกนี้พูดเรื่องแท้แถออกไปนอกเรื่องเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะเราไม่เคยพูดเรื่องเท็จเรื่องเท็จไม่เอามาพูดรายการนี้มีแต่เรื่องจริงเท่านั้นเราจะบอกที่มาที่ไปให้ได้ก็เราก็จะบอกพระเจ้ามีพระองค์เดียวก็คือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลหรือในห้องทดลองของพระเจ้านี้ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งมีเพียงพระองค์เดียวแต่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างมีมากมายเยอะแยะไปหมดพระองค์จึงเป็นพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่พระองค์สร้างพระนามของคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าได้มาจากการที่

ที่ทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมานี่เราไม่ได้มาหาเสียงเราไม่ได้มาโฆษณาเพื่อล่าสาวกให้กับพระบิดานะพระองค์ไม่ต้องให้เราทำหน้าที่นั้นหรอกเราไม่ได้มาล่าสาวกให้กับพระเจ้าเพราะทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งการให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้หรืออยู่โลกไหนก็ตามพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้ใครสักคนอย่างเราเนี่ยมาโฆษณาชวนเชื่อให้เรามาบอกความจริงให้รู้ใครไม่เชื่อก็ช่างใครไม่ใช่หน้าที่ของเราสังเกตไหมต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเวลามันผลิดอกแล้วออกผลมาเนี่ยไอ้ดอกไม้ผลไม้ดอกนั้นผลไม้ผลนั้นเนี่ยหรือช่อนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ต้นอยู่ที่กิ่งที่ก้านที่ใบนานแค่ไหนถามว่าต้นพันธุ์ต้นที่เป็นแม่ของมันที่ออกลูกอ่ะมีปัญหาไหมใช่ไหมฉันออกแกมาเป็นดอกจากดอกให้แกเป็นลูกจากลูกให้มาเป็นผลอยู่จนสุกคาต้นเลยถ้าแกยังไม่ร่วงยังไม่หล่นต้นนั้นมีปัญหาไหมไม่มีหรือถึงแม้แกจะหล่นไปต้นนั้นก็ไม่มีปัญหาต้นนั้นก็ไม่ตายถ้ามีปัญหาแปลว่าต้นนั้นจะต้องเป็นจะต้องตายนะถ้ามีดอกมีผลร่วงไปแล้วต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นจะตายจะแสดงว่ามีผลมันมีผลมีผลกระทบแต่ไม่ท่านไม่สังเกตไหมบ้านท่านมีต้นมะพร้าวไหมล่ะออกงวงออกรวงออกช่อมะพร้าวพอมันเขียวท่านไม่เก็บมันมากินเป็นมะพร้าวอ่อนท่านก็ปล่อยให้มันสุกผิวสีน้ำตาลเข้มแล้วพอสุกแล้วมันไม่หล่นเองท่านก็เก็บมันต้นไม้เสียใจต้นไม้ร้องไห้ไหมมะพร้าวตายไหมไม่ตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระบิดาก็เป็นแบบนี้ครับท่านจะยอมรับว่าพระองค์เป็นพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณท่านหรือไม่พระองค์ไม่เสียพระทัยหรอกที่ทรงเสียพระทัยก็ตรงที่ว่าลูกๆไม่มีสัจจะจิตวิญญาณของพวกท่านน่ะก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องได้รับโอกาสจากพระบิดานะท่านถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้แล้วก่อนจะมาพระองค์ก็ห่วงนะว่าเองมาแล้วเองจะลืมบ้านแล้วไม่กลับบ้านพวกท่านก็เลยต้องให้พันธะสัญญาคำว่าสัญญาที่ผูกพันกับพระบิดาว่าถ้าไม่รับปาก1ใน6ข้อที่เรียกว่าพันธะสัญญา6 1ใน6ข้อก็คือเมื่อเสร็จภารกิจบนโลกนี้แล้วจิตวิญญาณของท่านต้องกลับบ้านถ้าไม่ให้สัจจะกับพระองค์ไว้ท่านไม่มีวันจะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างโลกนี้หรอกเราจะบอกให้เหตุผลตรงนี้องค์เยซูคริสต์เจ้าจึงต้องเสียสละพระองค์แสดงให้คนทั้งโลกได้เป็นที่ประจักษ์ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์สัจจะนั้นสำคัญนักโดยเฉพาะสัจจะที่ให้ไว้กับพ่อแม่บุพการีหรือพ่อผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณ6ข้อให้สัญญาพระองค์ไว้พอมาเกิดเป็นมนุษย์ลืมหมดแค่ข้อแรกจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเป็นไงทุกวันเนี่ยโลกระบบนิเวศชิบหายหมดใครทำอะครับขุดเจาะกั้นแม่น้ำทำเขื่อนถมทะเลโค่นต้นไม้ทำลายป่าระเบิดภูเขาใครทำครับเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกนี่นะเป็นเพื่อนร่วมงานกันทำร้ายกันเบียดเบียนกันฆ่ากันเนี่ยนะเห็นไหมครับแค่พันธะสัญญาข้อแรกก็ผิดแล้วองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านเสด็จมาประสูติมาเป็นพระศาสดาในยุคนั้นก็เลยต้องแสดงตัวอย่างให้เห็นไม่รู้จะสอนพี่ๆน้องๆอย่างไรเขาถามเพียงแค่ว่าท่านคือองค์เยซูใช่ไหมนี่เราพูดเป็นภาษาเรานะถ้าพูดผิดไม่เหมือนในพระคัมภีร์เพราะบางคนมันต้องจำทุกตัวอักษรในพระคัมภีร์ถ้าพูดผิดแล้วทำให้ท่านแสลงใจเราขอโทษด้วยแต่เราพูดความจริงให้ฟังว่าที่พระองค์ทรงยอมถูกตรึงกางเขนแล้วในที่สุดพระองค์ทรงสิ้นพระชนก็คือเสียพระชนมาชีพเพราะพระองค์ต้องการแสดงให้มนุษย์ทั้งโลกได้เห็นว่าลืมอะไรก็ลืมได้ไม่ใช่แค่ลืมตานะลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมสัจจะไม่ว่าสัจจะนั้นเป็นการให้สัจจะต่อพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองหรือให้สัจจะกับเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเพราะในมิติทางพลังงานในมิติของจิตวิญญาณน่ะเวลาจิตมันสั่นสะเทือนเป็นความจริงในเรื่องอะไรขึ้นมาจะบอกว่ามันไม่สั่นสะเทือนไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นพลังงานเห็นไหมฮะพระพุทธองค์ยังมีหนึ่งในสีหน้าคืออะไรสัจจังเวอมตาวาจามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสมาทานศีลว่าจะไม่โกหกไม่ตอแหลเห็นไหมครับม
ันเรื่องสัจจะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากอย่าไปมองว่าพระคริสต์พระองค์โง่แท้จะโกหกตอแหลว่าไม่ใช่กูก็ไม่ตายถึงแม้มีคนมาชี้ว่าใช่แต่ไอ้มารที่จะมาฆ่าพระองค์เนี่ยมาทำร้ายพระองค์เนี่ยก็ไม่เชื่อไอ้คนที่บอกซะทีเดียวถามว่าท่านคือองค์เยซูใช่ไหมพระองค์ต้องการให้คนทั้งโลกรู้ว่าพระองค์พร้อมจะเสียชีวิตจะยอมสละพระชนมชีพเพื่อที่จะรักษาสัจจะนั้นเอาไว้แต่ปรากฏว่าคนทั้งโลกไปไงฮะพระองค์ไถ่บาปให้แล้วนะไถ่บาปแบบเนี้ยว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์แต่กลับไปมองอะไรก็ไม่ทราบกลับไปมองว่าพระองค์เนี่ยมาสละชีวิตเพื่อไถ่บาปให้ใช่ไม่ใช่กลับมาใหม่แล้วมาไถ่บาปให้พระองค์ไถ่บาปตั้งแต่ตอนสิ้นพระชนม์แล้วไถ่บาปให้เพื่อให้มนุษย์ได้สำนึกรู้ว่าในยะที่พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพจิตวิญญาณของพระองค์ทิ้งกายสังขารไปยอมเสียสละภพชาตินี้เลยนะตั้งแต่พระยังทรงพระเยาว์ด้วยซ้ำ เห็นไหมทุกคนรักชีวิตรักโลกไม่อยากตายหรอกแต่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อให้คนได้สำนึกแต่ปรากฏทุกคนสำนึกสำนึกพระองค์มาใส่บาปให้ใช้บาปให้ไปเข้าใจต่อไปอีกว่ากูทำเวรกรรมทางอะไรไว้กี่ภพชาติก็ตามถ้านะพอพระองค์กลับมาพระองค์ใส่บาปให้กูหมดเลยเวลาพระองค์กลับมาใหม่พระองค์จะมาไถ่บาปให้กูอีกจนทั้งกูเนี่ยไม่เคยใส่ใจว่าที่ทุกวันเนี้ยก่อเวรเกี่ยวกรรมอะไรกับใครเพิ่มมากมายแค่ไหนแล้วใช่ไหมแล้วก็ซาบซึ้งพระทัยซาบซึ้งใจที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาก็เลยรักพระองค์มากแต่ถามว่าแล้วทำอะไรได้ประโยชน์อะไรจากนัยยะตรงนี้กันบ้างนอกจากไปเขียนภาพตอนที่พระองค์เนี่ยถูกทำร้ายเป็นภาพที่อุจจาตามากเลยแล้วเอาภาพนั้นน่ะมาเที่ยวเผยแพร่ถามจริงๆฮะนั่นเป็นการถวายพระเกียรติหรือทำให้พระองค์เสื่อมพระเกียรติไม่ได้ภาพหล่อๆเท่ๆแต่เป็นภาพที่อุจจาตามากพระองค์ก็เป็นมนุษย์นะครับท่านทำกันแบบนั้นนะครับเหรียญมี2ด้านนะครับพี่น้องครับเหรียญมี2ด้านจงฟังเราและใช้ปัญญาของท่านคิดตามว่าที่ทำกันอยู่นะมันถูกต้องหรือเปล่าพ่อแม่เราหรือลูกหลานเราก็ตามนะถูกเขาจับตรึงแล้วฆ่าตายท่านรักผัวท่านรักเมียท่านรักลูกหลานของท่านที่ถูกทำร้ายแบบนั้นนะท่านจะเอาภาพที่อุจจาตาแบบนั้นนะไว้ให้คนที่เข้ามางานศพเห็นไหมท่านต้องจ้างช่างมาแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูแล้วเรียบร้อยบางทีถูกแทงจนรูพรุนเลย10กว่าเข็ม10กว่าแผลยังต้องให้ช่างแต่งศพแต่งตัวถ้าหน้าเนี่ยฉีกไปทั้งแถบเพราะเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตหรือถูกใครทำร้ายแล้วแต่นะหน้าแหกเป็นแถบยังต้องให้ช่างเสริมสวยช่างศัลยกรรมช่างแต่งหน้าขอโทษทำให้มันดูแลเรียบร้อยเวลาเขามารดน้ำศพเขามาดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไว้อะไรเขาจะได้ไม่เห็นภาพที่อุจจาตานี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาด้วยเป็นพระผู้สูงทรงเราทำอย่างนั้นกันได้ยังไงครับเคยคิดกันบ้างไหมครับเคยถามแม่ว่าถ้าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพพระองค์จะพอพระทัยภูมิพระทัยไหมกับการที่ต้องเจอแบบนี้นี่พระบิดาให้เรากล่าวกับท่านนะพระบิดาก็คือพระเจ้าพระเจ้าของเราก็คือพระเจ้าขององค์เยซูคริสต์นั่นแหละพระองค์เดียวกันนะเราไม่ได้มาแอบอ้างท่านฟังเราไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเชื่อทันทีที่เราที่ฟังเราพูดหรือในขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีที่เราพูดเรากำลังกล่าวถึงว่าพระเจ้าคือใครพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้เราเล่าความให้ท่านฟังแล้วความคืนนี้ที่จะทรงให้เราเล่านี่คืออะไรบ้างความอะไรบ้างที่พระองค์จะให้เราเล่าซึ่งจริงๆแล้วพระองค์เป็นผู้เล่าผ่านเรามาเพราะทุกคำที่เราพูดมันเป็น the truth มันคือความจริงเราไม่ต้องมาสาบานกับท่านหรือยืนยันกับพวกท่านตอนต้นรายการหรอกเพราะท่านรู้ว่าไม่มีอะไรที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดไม่จริง
ยกเว้นพูดเรื่องไหนเรื่องเล่นเราจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวล้อเล่นนะเราพูดเล่นนะแต่ทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดผ่านการกลั่นกรองจากพระจิตของพระเจ้าพระเจ้าที่ไม่ใช่ก๊อดที่เป็นพวกมนุษย์ต่างดาวเท้าต่างแดนแล้วมันหลอกมนุษย์ในยุคเก่าว่าพวกมันคือพระเจ้าส่วนพี่ๆน้องๆที่มาจากต่างกาแล็กซี่จากต่างดาวที่เป็นผู้สูงส่งเขาไม่มาหลอกลวงมนุษย์หรอกเขามาช่วยมนุษย์และเขาไม่มาแสดงตัวอะไรมากมายไม่ค้างพี่พีเรียนสติ๊กใกล้ชิดพวกเรามากทุกวันนี้หลายคนไม่รู้หรอกพี่เขาพี่น้องๆชาวพีเรียนเนี่ยที่มาจากกลุ่มดาวพรีอดิสเนี่ยเขาออกระบบโลกเพื่อมาช่วยมนุษย์โลกในปลายยุคพลังงานเก่าเพราะกลัวโลกแตกกลัวเกิดสงครามนิวเคลียร์อีกกลัวพี่ๆน้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของพวกเขาที่เป็นคนดีจะอยู่ไม่ได้เพราะคนดีมันโง่ส่วนมากคนชั่วๆมันจะฉลาดกว่าคนดีก็เลยเป็นเหยื่อของคนชั่วพี่ๆเข้าออกบางทีเขาเดินสวนทางกับท่านน่ะที่เป็นคนแปลกหน้าท่านไม่เคยเห็นในหมู่บ้านนี้เลยในเมืองนี้ท่านก็ไม่เคยเห็นเขาเดินไปเดินมาอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนไม่มีใครรู้ว่าไหนพรีเดียนส์ไหนคือมนุษย์เราจะบอกให้ท่านฟังยิ่งสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนบ่อยมากเพราะเสียสมดุลก็ยิ่งมีรูปธรรมที่เขาไม่มาปรากฏตัวให้มนุษย์รู้หรอกแต่เราชอบเอ่ยนามพี่ๆเหล่านั้นให้ท่านฟังเพราะว่าพวกเขาเนี่ยปิดทองหลังพระให้ท่านได้รู้อย่างเช่นกลุ่มแซจิสเทเรียนที่มาจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสจะเรียกเขาว่าก๊อดก็ได้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์นะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านแม่เหล็กโลกผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลกก็จะทำงานร่วมกันกับพี่ๆน้องๆที่เป็นพระสุริยเทพในการทำให้เกิดระเบิดบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่ท่านเรียกว่าจุดดับจุดดำบนดวงอาทิตย์อ่ะแล้วก็ส่งโซลาร์แฟลร์คือพายุสุริยะมาอย่างโลกนั่นส่งมาทำอะไรอ่ะส่งมาเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับอำนาจแม่เหล็กโลกซึ่งวันว่างวันหน้าจะค่อยว่าลึกๆให้ฟังแต่วันนี้พูดให้ฟังมีหลายเผ่าเหลือเกินเนี่ยที่เข้าออกอยู่เนี่ยเยอะแยะไอ้มอดมันเลยเดือดร้อนคำว่ามอดคืออะไรยังไงเดี๋ยวพูดให้ฟังโอเค สิ่งแรกที่พระองค์จะให้เรากล่าวให้พวกท่านฟังนะคือความไม่รู้ของมนุษย์โลกทุกวันนี้ ซึ่งเป็นความไม่รู้แต่ต้องรู้เราจะไม่พูดทั้งหมดเราจะเอาเรื่องสำคัญมาพูดบางประเด็นเท่านั้นนอกนั้นก็ไปหาอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาหรืออ่านจากพระคัมภีร์นิพนธ์ที่จะพิมพ์ค่อยๆพิมพ์ทยอยออกมาเพื่อเป็นตำราประจำบ้านของท่านพระคัมภีร์เนี่ยเอาไว้แทนพระเครื่องได้ครับพระเครื่องอะอย่างเก่งก็แค่ยิงไม่เข้ายิงไม่ออกแต่ไม่ได้ให้ปัญญาแต่พระคัมภีร์นิพนธ์ของพระบิดาที่ให้เราสื่อกับพระองค์มาและบันทึกไว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ครับให้ปัญญาท่านได้ให้องค์ความรู้กับท่านได้ให้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกได้แผ่ออกมาจากพระคัมภีร์ในทุกตัวอักษรแค่อยู่ในสถานที่อโคจรเต็มไปด้วยพลังงานสีดำพลังงานที่เป็นลบท่านพกพาพระคัมภีร์ปกแข็งของพระบิดาติดตัวไว้เอามากอดไว้แนบอกเอามาไว้บนเหนือศีรษะก่อนนอนอ่านซะหน่อยนะอ่านการอ่านเนี่ยถ้อยความในพระคัมภีร์ทุกตัวอักษรในแต่ละบทเวลาท่านอ่านมันเหมือนกับการปลุกเสกนะครับการอ่านเนี่ยทำให้เกิดคลื่นจิตคลื่นปัญญาคลื่นเสียงแล้วก็ต่อมไร้ท่อทั้งหมดทั้ง7เนี่ยจักระมันจะสั่นสะเทือนร่วมกันตามคำอ่านเช่นในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าแล้วนะสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีตัวอักษรตัวหนึ่งตัวสัญลักษณ์ตัวหนึ่งคือตัวโอเมก้าตัวนั้นหมายถึงว่าโอ้มายก็อดเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณและสมัยนั้นเนี่ยนะพี่พรีเดียนก็ให้มนุษย์ในยุคนั้นให้รู้ว่าเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยคือเครื่องหมายของพระเจ้าเครื่องหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เหนือหัวเราแม้แต่พวกเทพฝ่ายดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดีของโลกของจักรวาลเนี่ยเขามักจะถือเครื่องหมายโอเมก้าแล้วก็มีหางห้อยลงมาคล้ายๆเหมือนกับเป็นด้ามของไม้กางเขนหลายคนเลยเข้าใจผิดคิดว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ของไม้กางเขนไม่ใช่ครับโอเมก้ามาจากคำโอไมก็อดถ้าพูดเร็วๆก็ใช้คำว่าโอโฮมที่พวกฮินดูพราหมณ์ที่อินเดียเนี่ยซึ่งพวกนี้ก็เป็นก็อดของมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่ใช่พระเจ้านะเป็นก็อดฮินดูนะฮะเขาก็ใช้คำว่าโอมหรืออูม
เป็นคำแรกในการที่จะทำให้การใช้พลังจิตของเขานั้นศักดิ์สิทธิ์และเวลาอธิษฐานจิตแล้วสวดแล้วภาวนาแล้วพอจบบทที่สวดหรือองค์การศักดิ์สิทธิ์เขาก็พิมพ์คำว่าอูมต่อท้ายทั้งหมดมันจะเกิดพลังที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่สั่นไปทั้งจักรวาลทำให้เกิดพลังอำนาจวันหน้าเราค่อยเล่าให้ฟังแต่ท่านไม่รู้เรื่องพวกนั้นน่ะท่านก็สามารถนิพพานและกลับบ้านได้ถ้ารู้เรื่องที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวหนึ่งความไม่รู้อย่างที่สองคือความจริงความจริงคืออะไรบ้างที่ท่านต้องรู้อย่างที่สามความลับความลับอะไรบ้างที่ท่านต้องรู้อย่างที่สี่ความตายความตายอะไรแบบไหนบ้างที่ท่านต้องรู้ห้าความเลวความเลวอะไรคือความเลวความเลวเป็นอะไรยังไงทำไมจึงต้องรู้ทั้งหมดห้าอย่างคืนวันนี้จะพูดจบไหม พูดเร็วก็ไม่ได้ไม่เข้าใจไม่เก็ตนะเหมือนอ่านพระคัมภีร์อ่านในพระนิพนธ์คัมภีร์นิพนธ์ของเราวิสุทธิปัญญาใน Facebook เราใช้เวลาเขียน3ชั่วโมงครึ่งแต่มีบางคนอ่านแล้วเนี่ยเอเมนสาธุไลฟ์มาเลยนะบางคนไม่ได้คอมเมนต์นะไลฟ์เลยเป็นหนึ่งในนั้นนะเราก็ไม่แน่ใจว่าท่านอ่านจบหรือยังท่านเก็ตหรือยังท่านเคลียร์หรือยังเราดีใจที่ท่านอ่านเราดีใจที่ท่านเห็นท่านต้องบอกตัวเองนะว่าพระบิดาเมตตาให้เราเนี่ยสอนอะไรท่านแล้วท่านอ่านแล้วท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นประโยชน์ของท่านเองนะเราดีใจที่ท่านไลฟ์ให้เราเห็นว่าที่เราสื่อกับพระบิดามาแล้วมีคนอ่านแต่ท่านบอกตัวเองนะฮะอย่าหลอกตัวท่านเองบอกตัวเองว่าท่านได้ความรู้อะไรได้ความรู้อะไรในเรื่องที่กล่าวนั้นทำไมพระบิดาจึงให้เรากล่าวกับท่านด้วยคำสัตย์ว่าที่เชื่อตามทำตามปฏิบัติตามกันอยู่นั้นเป็นนิพพานเทียมเท็จนั่นคือสนทนาประสาจิตจักรวาลตอนล่าสุดท่านอ่านครับอย่าไปคิดว่ามาฟังตรงนี้เราไม่ได้พูดซ้ำถ้าซ้ำก็แค่เอามาอ้างอิงหรือเติมเต็มจากสิ่งที่มันขาดจากสิ่งที่มันพร่องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเรื่องแรกคือความไม่รู้ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ว่าท่านไม่รู้อะไรแล้วเป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้ด้วยไม่รู้นิพพานไม่ได้และหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ด้วยจำไว้นะฮะนิพพานกับหลุดพ้นเป็นคนละเรื่องกันไม่งั้นนิพพานไม่ได้หรอกที่คุยกันทุกวันนี้นักคุยนักคุยหนาว่านิพพานแล้วนิพพานแล้วไม่จริงแล้วฮะไปตะแงวตะแงวอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้หลุดพ้นออกไปข้างนอกนะจิตวิญญาณด้วยกันยังเห็นตัวของผู้ที่บอกว่านิพพานแล้วเลยมีอย่างเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ไม่เคยเห็นเพราะจิตวิญญาณที่ไปนั่นน่ะไปหลบอยู่ไปลอยอยู่นะไปค้างอยู่เนี่ยไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ที่ไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็จะมีเหตุจากสองเหตุเหตุแรกก็เพราะสัจจะตัวเองดันตั้งปณิธานว่ากูตายแล้วกูจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถึงแม้ว่าอาจจะต้องกลับอาจจะกลับได้แต่ตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยใช้สัจจะสั่งจิตตัวเองเอาไว้ว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กูจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยกลับมาเกิดไม่ได้อันที่สองเป็นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นเพราะว่าเชื่อว่าที่กูปฏิบัติมาเนี่ยกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วตอนเป็นมนุษย์อ่ะนั้นกูมั่นใจเลยว่ากูนิพพานได้แน่เพราะจิตกูสงบจิตกูไม่ทุกข์คล้ายๆน้องบุญธรรมที่อยู่แถวนี้จิตสงบนิ่งไม่ทุกข์แสดงว่าจิตกูว่างเป็นสุญญตาแล้วจิตกูว่างเป็นสุญญตาแปลว่าไม่มีอะไรแล้วถ้าที่จริงๆคำว่าสุญญตาน่ะแปลว่ามีตาเป็นศูนย์นะอายตนะภายนอกทั้ง5เนี่ยเป็นศูนย์แต่ไม่ใช่หลับไม่ใช่ปลีกวิเวกแล้วไปนั่งหลับตาแล้วบอกว่ากูเป็นสุญญตาคือกลไกอายตนะประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยอายตนะภายนอกมันเป็นศูนย์ศูนย์แปลว่าไม่มีนะก็เลยไปทำให้มันเหมือนตาบอดหูหนวกนั่นเพราะไปตีความผิดคำว่าสุญญตาเนี่ยแปลว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรับรู้แล้วไม่รับเอามาปรุงแต่งนะมันไม่ได้ยินแล้วไม่เอามาปรุงแต่งทำให้เกิดอิจฉาตาร้อนทำให้เกิดความโกรธเพราะว่าอะไรเพราะมันแช่งกูมันด่ากูเห็นแล้วไม่เอามาปรุงแต่งเวทนาขันไม่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสหรือเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าสุญญตามันผู้ที่นิพพานได้เนี่ยก็คือต้องนิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะราคะจริตทั้งหมดต้องใช้ขันห้าเป็นครับไม่ใช่ไปนั่งหลับตาแล้วจิตกูนิ่งอย่างเดียวแต่จิตอย่างเดียวแล้วบอกกูเป็นสุญญตานั่นเป็นการ play games เป็นการเล่นเกมเป็นการเล่นละครหลอกตัวเองนะครับ
เราบอกตรงๆบอกที่พูดนี้ไม่ได้มาทำลายลัทธิไหนศาสนาไหนแต่มาบอกความจริงให้ฟังเวลาเกิดมาตาบอดก็บอกว่าพิการต้องรีบไปหาหมอพาลูกไปหาหมอลูกเกิดมาอ้าวแย่แล้วหูหนวกหรือหูตึงอ้าวชิบหายลูกกูพิการพาไปหาหมอแล้วอ้าวชิบหายลูกกูพูดไม่ได้มีแต่อ้อแอเพราะลิ้นไก่สั้นอ้าวชิบหายพิการใช่ไหมไปนั่งอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครทั้งภพชาติไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวไม่มองหาใครไม่เห็นใครและไม่อยู่ในสังคมเดียวกันกับใครและไปปลีกเวกอยู่คนเดียวเหมือนน้องบุญธรรมทำมาแล้วที่เราเล่าให้ฟังเสาร์ที่แล้วเหมือนหูหนวกเลยเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วยและก็ปากก็เหมือนปากเป็นใบไม่รู้จะพูดกับใครมีมือมีเท้าสองข้างก็ไม่ใช้นั่งมันเฉยๆงั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเฉยไม่เดินบางทีก็นอนไม่ขับเคลื่อนมันก็ทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองเพราะนั่งเฉยๆให้โลกหมุนพาตัวเองตัดผ่านเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกเพื่อทำให้ตับไตไส้พุงปอดหัวใจทำงานได้ก็แค่นั้นเองดีนะถ้าโลกไม่หมุนถ้าโลกมันหยุดหมุนน่ะร่างกายเราเป็นระบบแม่เหล็กขนาดเล็กที่อยู่ในสนามพลังงานคือแม่เหล็กโลกซึ่งเป็นแท่งแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ถ้าโลกหยุดหมุนปั๊บเสร็จซี่แงแกหัวใจไม่มีไฟฟ้าที่จะทำงานตับไตไส้พุงทำงานโดยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติที่พระองค์หรือพระบิดาพี่พรีเอเดียนส์และพี่อาร์เทเรียนนะสร้างกายหยาบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ในระบบโลกพระองค์ทรงออกแบบแทบเป็นแทบตายกลับมาแล้วไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญถ้ามัวแต่ทำเพื่อตัวเองไม่เคยใช้ไม่เคยทำเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่เคยสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างความรักความเมตตาในรูปของคลื่นพลังงานจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกเลยถ้าคนทั้งโลกตามกันหมดไม่มีใครให้ความรักกับโลกเลยแย่ไหมคุณว่าพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์สร้างต้นไม้สร้างสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาให้มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับโลกแล้วช่วยให้โลกหมุนนี่ขณะที่ทุกคนมาทำเพื่อตัวกูเองทำเพื่อตัวเองอยู่ในครอบครัวตัวเองอยู่ในสังคมของตัวเองและปลีกวิเวกทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวคือกูจะตายแล้วกูจะไม่เกิดอีกได้ทั้งที่วัตถุประสงค์ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อให้ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ได้ให้มากลัวตายกลัวทุกข์ทั้งที่ความทุกข์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตตัวเองคนที่นั่งปฏิบัติมาเยอะๆแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยนิ่งจิตสงบแล้วนะเห็นไหมฮะเพราะท่านไปเอาไม้ทับหญ้าไว้เอาจิตของท่านไปกดจิตของท่านไว้ไม่ให้มันสั่นไหวเป็นความทุกข์เกิดขึ้นไม่ให้วิตกจริตไม่ให้มีกิเลสไม่ให้มีตัณหาท่านกดมันได้ท่านเห็นไหมล่ะแทนที่ท่านจะมานั่งกดเป็นภพชาติเป็นพรรษาเนี่ยท่านทำจิตของท่านเนี่ยให้สั่นสะเทือนร่วมกันกับอายตนะภายนอกทั้ง5ทำให้มีตาแต่เหมือนไม่มีทำให้มีหูแต่เหมือนไม่มีหูได้ยินแต่ไม่ฟังคำว่าฟังเนี่ยแปลว่าเอามันมาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ขันห้าหรือจิตหยาบของเราสั่นสะเทือนตามกระบวนการของขันห้าและทำให้เวทนาขันมันสั่นเป็นความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตานะตามันมีเพราะอะไรพอเห็นแล้วใจมันสั่นไหวได้ยินเสียงแล้วใจมันสั่นไหวนี่แสดงว่าตาก็ยังมีอยู่หูก็ยังมีอยู่ถ้าท่านต้องการที่จะไม่มีความทุกข์ท่านต้องบริหารจัดการที่การสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้มันเกิดกระบวนการของขันธ์นะให้ไปจัดการตรงนี้ไปเรียนรู้วิธีที่จะใช้มันแต่ไม่ใช่ไปนั่งหาทางดับมันท่านฟังเราท่านต้องเข้าใจถ้าท่านใช้ปัญญาเป็นไม่ใช่กลัวอาจารย์ปริญญามันจะหลอกอาจารย์ปริญญามันจะมาสร้างลัทธิใหม่มาสิที่ภูกระต่ายเนี่ยเรายังมีองค์พระพุทธชินราชตั้งแต่สมัยยุคสุโขทัยสมัยเก่าที่เราเกี่ยวข้องด้วยที่เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกองค์จำลองจากต้นแบบโบราณที่แท้จริงประดิษฐานอยู่ที่จิตจักรวาลสถานธรรมส่วนองค์เยซูคริสต์เจ้านั้นมีคนนำมอบให้กับเรามาเป็นทำด้วยหยกขาวทำด้วยหินอ่อนสีขาวสวยงามมากเอามามอบให้กับเราเราก็เอาไว้ที่ reception ห้อง reception เวลาแขกผู้ใหญ่ผู้น้อยมานะก็ตั้งโชว์ประดิษฐานไว้ตรงนั้นให้พระเกียรติพระองค์แล้วก็ในห้องสัมมนาห้องประชุมไม่ว่าญาติธรรมมาใช้หรือบริษัทห้างร้านมาเช่าใช้หรือให้เราเป็นวิทยากร
บนเวทีก็สร้างชุดบูโต๊ะบูบูชาอย่างดีมีพระพุทธรูปองค์ที่สวยงามมากที่สวยงามมากๆที่น้องชายเราที่น้องชายที่น่ารักของเราคือเฮียธีรศาสตร์ได้ไปจัดสร้างและเอามามอบให้กับสถานธรรมมอบให้กับเราทุกวันนี้ยังประดิษฐานอยู่แล้วเห็นยังว่าเราหลอกลวงท่านเพื่อจะทำลายศาสนาไหมหรือเรามาให้ความจริงแล้วรับไม่ได้ไอ้นั้นช่วยท่านไม่ได้เพราะท่านไปยึดติดเองนะอ้าวความไม่รู้มีอะไรบ้างพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับความไม่รู้นะความไม่รู้มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งมนุษย์ทั้งโลกแม้กระทั่งผู้ที่ยอมรับและศรัทธาในพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าแล้วเชื่อในพระเจ้าก็ยังไม่รู้ว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยเป็นการถวายพระนามพระองค์เดียวเลยครับถ้าเป็นพระนามจริงคือองค์จิตจักรวาล องค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ยังไม่มีใครกระจ่างว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นได้อย่างไรหรือถ้าจะกล่าวเป็นภาษามนุษย์อ่ะเหมือนกับตัวอักษรสีแดงที่เราเขียนคือใครสร้างพระเจ้ามีหลายคนหัวเราะเยาะเพราะคนที่ยอมรับและเชื่อในพระเจ้าก็ตอบไอ้มนุษย์พวกนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นคำถามใครสร้างพระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้มึงช่วยบอกกูสิและพระเจ้าเนี่ยใครสร้างแล้วก็หัวเราะในลำคอนึกว่าจะจนปัญญานะถ้าเรายังไม่กลับมาเนี่ยอาจจะคนอื่นอาจจะตอบไม่ได้เพราะคำตอบนี้มันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงที่มีพระเจ้าเท่านั้นที่จะตอบได้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ตอบไม่ได้พวกบ่าวขององค์เยซูคริสต์ก็ตอบไม่ได้แล้วในยุคของพระองค์นั้นคนเพิ่งรู้จักพระเจ้าก็เลยยังไม่มีใครตั้งคำถามนี้องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็เลยไม่ได้บอกไว้ไปค้นดูสิในพระคัมภีร์เล่มไหนมีบอกบอกแต่ว่าพระองค์สร้างอะไรวันไหนวันที่เท่าไหร่พระองค์สร้างอะไรตอนนี้อะไรเยอะแยะทั้งคริสต์ทั้งอิสลามแต่คำตอบจากคำถามในความไม่รู้ข้อที่หนึ่งคือการอุบัติขึ้นของพระองค์เนี่ยพระองค์อุบัติขึ้นได้ยังไงใครสร้างพระเจ้าโอเคนะพี่น้องเราจะตอบให้คอยสิบอกให้สิว่าใครหรือไผสร้างพระเจ้าเดิมเนี่ยในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยพี่น้องครับมันเป็นที่ว่างโล่งนะก่อนจะมีพระเจ้าก่อนจะมีก๊อดพระองค์แรกเนี่ยในจักรวาลเนี่ยมันมีแต่ความมืดมันมีแต่สีดำมีแต่ความมืดไม่มีอะไรอยู่เลยท่านฟังเราดีๆนะนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้เพราะยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายท่านต้องกลับไปกราบพระบาทพระองค์ถ้าท่านยังไม่เชื่อว่ามีพระองค์อยู่ท่านไม่มีทางที่จะหลุดพ้นออกไปจากห้องทดลองของพระองค์ที่พระเอกภพนี้แล้วถ้าท่านไม่ออกไปเนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะถูกระเบิดทิ้งนี่เราไม่ได้ขู่ให้กลัวนะนี่วันนี้เราพูดตรงที่สุดต้องกลับถูกระเบิดท่านได้ยินไหมที่เสียงฟ้าผ่าเสียงดังเสียงฟ้าร้องดังลั่นสถานนภาเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านรู้ไหมเกิดจากการที่จิตวิญญาณของผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ที่เขาไม่ยอมไปผุดไปเกิดน่ะแต่เขาเป็นทำตัวเสมือนเป็นอิเล็กตรอนอิสระที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่บนสนามแม่เหล็กโลกที่ปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้แล้วก็พอมีความชื้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกเขาจะกระดิกกระดาเวลามีความชื้นพวกเขาจะมีพลังพวกเขาเนี่ยท่านหลับตาไม่ก็ได้ลืมตาก็ได้นะแต่ส่วนมากพวกท่านชอบหลับตาใช่ไหมเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะปฏิบัติธรรมต้องลืมตานะอย่าไปทำตาบอดท่านนึกภาพบางทีนะมีอิเล็กตรอนอิสระก็คือจิตวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์แต่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดไม่ยอมไปนรกไม่ยอมไปไหนคอยติดตามอาฆาตจิตวิญญาณของคู่แค้นกูมันไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่จังหวัดไหนประเทศไหนอะไรยังไงกูจะคอยตามไปหาโอกาสจะแก้แค้น
พื่อเอาคืนไม่ยอมไปผุดไปเกิดพี่น้องครับเขาก็จะนัดกันต้องการแกล้งให้มนุษย์เนี่ยอย่างพวกท่านเนี่ยตกใจพวกท่านตกใจเสียงดังใช่ไหมกลัวเสียงดังใช่ไหมถ้าเป็นทางโลกนักวิทยาศาสตร์โลกก็บอกว่าเสียงที่มันดังเนี่ยเกิดจากอิเล็กตรอนเขาไม่ใช้คำว่าอิสระด้วยนะอิเล็กตรอนในอากาศในก้อนเมฆเนี่ยมันวิ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วสูงอิเล็กตรอนมันเป็นพาร์ติเคิลมันเป็นอนุภาคมันวิ่งเพราะมันมีประจุลบมันวิ่งได้วิ่งไปไหนอะไรยังไงไปศึกษาในภาษาวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพนะเขาอธิบายว่าไงแต่เราพูดคร่าวๆเราไม่ได้พูดโกหกมันบอกว่าไอ้เสียงที่ดังเนี่ยเกิดจากอิเล็กตรอนตัวนึงวิ่งแหวกอากาศซึ่งมันมีความชื้นไปในทิศทางเป้าหมายวิ่งในทางตรงนะ direction ตรงด้วยความเร็วสูงมากท่านเห็นไหมมันจะมีประกายไฟแลบเป็นสายฟ้าเนี่ยนั่นก็คืออิเล็กตรอนตัวหนึ่งมันวิ่งแหวกอากาศไปแล้วตูดมันน่ะนะมันทิ้งตดเอาไว้ตดของมันก็คือแสงสว่างแวบเป็นแนวยาวเนี่ยพอมันแวบไประหว่างที่มันวิ่งไปมันทำให้ H2O ความชื้นคือ H2O ไฮโดรเจนเป็นตัวที่ติดไฟออกซิเจนเป็นตัวที่ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้ไฟติดฟังดีๆนะฮะไฮโดรเจน H2O ไฮโดรเจน2ตัวจับคู่กันกับอนุภาคหรืออะตอมของออกซิเจน1ตัวเท่ากับ1โมเลกุลโอเคไหมฮะเวลาอิเล็กตรอนอิสระวิ่งฝ่า H2O คือฝ่าความชื้นไปในบรรยากาศในก้อนเมฆมันทำให้เกิดความร้อนสูงมากเลยทำให้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันแตกตัวออกพอมันแตกตัวออกปั๊บอะไรเกิดขึ้นประกายไฟแลบไงพี่น้องครับไฮโดรเจนหรือแก๊สไฮโดรเจน2ตัวต่อออกซิเจน1ตัวจะถูกแยกออกด้วยการวิ่งฝ่าไปด็อกเตอร์ชาวจิตจักรวาลทั้งหลายฟังเราพูดเห็นไหมนี่มันเป็นเรื่องของไฟฟ้าเคมีแล้วนะเราเรียนฟิสิกส์มานั้นอย่ามาหาว่าเราเอาฟิสิกส์มาอธิบายมาหลอกลวงคนฟังนะอาจารย์เมธีก็ฟังเราอยู่แกเป็นแฟนคลับเราอยู่เนี่ยแกก็เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ด้วยตอนนี้แกศึกษาอุตลุดเลยเนี่ยแกฟังอยู่ครับไม่ได้ฟังวันนี้ฟังวันหน้าก็ได้เพราะมีบันทึกเอาไว้ถ้าโกหกเนี่ยเราอับอายแน่นอนเสียฟอร์มอนุตตรธรรมหมดมันทำให้น้ำกับออกซิเจนเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วทำให้ไฟลุกเป็นประกายแวบพอมันลุกปั๊บมันมีความร้อนเกิดขึ้นมันก็เลยแหวกอากาศกระจุยไปตลอดทางเสียงดังเปรี้ยงมันคือการที่อากาศถูกแทรกออกใช่ไหมด้วยความเร็วสูงแล้วมันถูกอัดกลับมาด้วยความเร็วสูงเหมือนกันเหมือนกับตัวท่านอะแหวกไปในน้ำอะนะน้ำมันก็จะแหวกเป็นทางไปตามที่ท่านว่ายนะฮะเวลาท่านว่ายเลยจุดนั้นไปแล้วน้ำที่อยู่ข้างหลังท่านอะมันก็จะมาชนกันแต่นั่นไม่ได้เกิดเสียงดังเพราะท่านว่ายน้ำไม่ได้รวดเร็วเท่ากับความเร็วของแสงมันเร็วมากมันเกิดการระเบิดเสียงดังพี่น้องครับในวันชำระโลกอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้ก็คือจิตวิญญาณที่ถ้ามีจิตวิญญาณที่เป็นตัวอาฆาตนะอิเล็กตรอนที่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้จากพลังจิตของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะแล้วเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นพลังจิตที่มีอนุภาคของประจุลบหรือประจุบวกได้ติดตัวออกมาด้วยไอตัวที่มันวิ่งนะไอตัวที่มันวิ่งที่เราไล่ฟังนี่คือฟ้าแลบฟ้าผ่าแต่ในวันชำระโลกเนี่ยท่านจะไม่เห็นเป็นสายฟ้าวิ่งแล้วเปรี้ยงนะแต่ท่านจะเห็นว่าท่านจะรู้ได้ยินนะที่มันเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงดังแต่ไม่มีสายฟ้านะแต่มันแลบอยู่ตลอดเวลาที่ฮ่องกงก็เคยเกิดเป็น 2-30,000 ครั้งตลอดทั้งวันนั่นคือเกิดจากการที่ดวงจิตวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์ซึ่งเขาเปลือยอยู่ไม่มีกายหยาบมีแต่รูปธรรมเขาทำตัวเป็นเหมือนประจุบวกเพราะเมื่อคบาก็คือเปลือกนอกของจิตวิญญาณพวกนี้มันจะโดนมันจะข้างในเนี่ยมันมีประจุลบเยอะไอ้พวกที่อาฆาตพยาบาทโลภะโทสะโมหะรุนแรงมันจะมีประจุลบอยู่ในรูปธรรมที่เป็นกล่องพลังงานกล่องกลมๆเนี่ยกล่องพลังงานจะมีประจุลบอยู่ข้างในเยอะแล้วมันก็เหวี่ยงหมุนอยู่ข้างในตลอดเวลามันจึงผลักให้ประจุบวกคือโปรตอนเนี่ยประจุบวกซึ่งมีน้อยกว่าเนี่ยกระเด็นกระดอนหลุดออกมาอยู่บริเวณรอบๆของรูปธรรมจิตวิญญาณมาอยู่บริเวณเมิร์คคาบาเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมีประจุลบเยอะแต่ดันแสดงตนตอแหลว่ามีประจุบวกเยอะท่านนึกภาพออกไหมมันผลักบวกออกมาอยู่ข้างนอกแต่ไอ้ลบเนี่ยอยู่ในรูปธรรมของมันเยอะแยะเลยไอ้พวกนี้ถึงวันที่พระบิดาชำระโลกหรือตอนที่เผลอๆพวกมันจะวิ่งชนกันเอง
นะสนุกเลยครับวิ่งชนกันให้ตัวเองแตกระเบิดเหมือนประทัดแตกเหมือนลูกระเบิดแตกอ่ะเหมือนลูกประทัดยักษ์อ่ะนึกภาพออกมั้ยมันจะวิ่งชนกันนะไม่มีอะไรทำเพื่ออะไรเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยที่เป็นพวกที่เขาโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทที่อยู่ใต้ก้อนเมฆอยู่บนพื้นดินเนี่ยให้เกิดเสียงดังและตกใจท่านยอมรับไหมตกใจไหมเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังเปรี้ยงแต่ไม่มีสายฟ้าฟาดลงมานะมันสะเทือนถึงหน้าต่างสะเทือนถึงครกถึงกระทะถึงช้อนถึงมีดในครัวมันจะกระทบกันแกงๆหน้าต่างสั่นเด็กๆเพราะแรงอัดของอากาศที่พวกมันวิ่งชนกันถามว่าวิทยาศาสตร์โลกอธิบายได้ไหมที่ผ่านมาเขาซ้อมกันนะที่มีเสียงดังบนก้อนเมฆแล้วมีประกายไฟแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแล้วมีเสียงเปี้ยงปังเปี้ยงปังไอ้แว๊บแว๊บแว๊บไม่มีเสียงนะเป็นแค่เขาไม่ชนกันครับแต่เขาวิ่งเขาวิ่งสวนสนามกันบอกใบแค่นี้ครับพี่น้องครับใครสร้างพระเจ้าเดิมเนี่ยจักรวาลเนี่ยว่างโล่งไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยครับเป็นสีดำแต่แท้จริงแล้วในที่ว่างโล่งเหมือนไม่มีอะไรเลยนั้นยังมีบางสิ่งที่ตามนุษย์เองเนี่ยตามนุษย์ทั่วไปก็จะมองไม่เห็นมันจะมีสิ่งคล้ายๆอย่างนี้จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีเสียงเงียบมากพวกเนี้ยมันจะเวียงหมุนรอบแกนกลางของการหมุนของมันที่มีแกนเดียวมีจุดเดียวอยู่เรากำลังเล่าให้ฟังว่าใครสร้างพระเจ้าใครมีหูก็ฟังไว้นะโดยเฉพาะไอ้ผู้ที่ต่อต้านพี่ๆน้องๆครับสภาพเหมือนจอที่เห็นนะท่านดูภาพในที่ว่างโล่งเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันยังมีสรรพสิ่งหนึ่งที่ต่อให้ตอนนั้นมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็จะมองไม่เห็นสิ่งนี้ถึงแม้มีมนุษย์อยู่แล้วในยุคนั้นนะแต่ตอนนั้นพระบิดาหรือพระเจ้าก็ยังไม่อุบัติขึ้นนะยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่รู้ว่าพระเจ้ามาจากไหนใครสร้างพระเจ้าตอนนั้นยังไม่รู้แต่สิ่งนี้พระบิดาทรงบอกเราว่ามันว่างโล่งและมืดเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่แท้จริงแล้วมันมีครับมันมีบางสิ่งเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วมันเหวี่ยงหมุนรอบหมุนไปรอบๆเพื่อที่จะเอาไอ้เม็ดๆเนี่ยที่จริงๆมันไม่มีเม็ดให้เห็นเพื่อให้มันวนตามๆกันไปเรียงตัวตามๆกันไปเพื่อเอาไปรวมศูนย์กันอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของการหมุนพี่น้องครับนึกภาพออกยังครับไปทีละขั้นนะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านแล้วท่านจะได้ไม่ถูกคนอื่นเขาก้าวล่วงว่าท่านงมงายถูกอาจารย์ปริญญาหลอกไอ้นี่มันมาพูดในนามศาสนาคริสต์อิสลามแน่ๆเลยที่จะมาทำให้ท่านเนี่ยมีลัทธิพระเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเปล่าครับท่านจะได้มีคำตอบกับพวกเขามันไม่ฟังมันมีหูมันไม่ฟังหรือมันฟังแล้วมันไม่เชื่อเพราะมันไม่คิดตามช่างหัวมันเพราะว่าเวลาพระบิดาชำระโลกใครจะถูกคัดไว้ใครจะถูกคัดทิ้งก็ด้วยผลกรรมที่ก่อในเรื่องเหล่านี้ครับคำตอบหรือผลลัพธ์มันยังไม่มาถึงครับแต่ถึงวันนั้นเนี่ยมันสายซะแล้วนะประตูด่านนภาลัยหรือประตูเรือนหอน่ะคนเฝ้าประตูเขาปิดแล้วแล้วดันทะลึ่งมาช้ามาทีหลังไม่ตรงเวลาไม่มีสัจจะไม่ได้เข้าแล้วครับเขาไม่เปิดให้หรอกเขาบอกว่าเธอเป็นใครเราจำเธอไม่ได้เราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครพวกเธอเป็นใครเราไม่รู้เห็นไหมครับนะอ้าวสิ่งเหล่านี้จะมันคืออะไรครับถ้าเราจะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์อนุภาคเล็กๆเนี่ยที่เราสมมติว่าท่านเห็นเนี่ยในจอแต่จริงๆไม่เห็นนะมันคือตัวตนแก่นแท้ของอนุภาคเป็นตัวตนแก่นแท้ของอนุภาคหรือพาร์ติเคิลของพลังงานฟังดีๆนะพลังงานเนี่ยท่านมองมันไม่เห็นนะถ้ามันไม่มีแสงไม่มีเสียงและท่านไม่สามารถรับรู้กลิ่นมันได้จริงๆพลังงานทุกย่านความถี่เป็นคลื่นพลังงานเนี่ยจะมีสีแสงเสียงและกลิ่นไม่มีรสชาติเท่านั้นเองถ้าเป็นพลังงานที่อยู่ในอากาศทั่วๆไปเมื่อเรามองไม่เห็นนะแต่ particle หรืออนุภาคของคลื่นความถี่ของพลังงานเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถมีเครื่องที่ตรวจวัดตรวจจับได้เขาเลยเรียกมันว่า particle เป็นอนุภาคของพลังงานซึ่งเป็นคลื่นความถี่ในย่านต่างๆท่านสังเกตนะ
อนุภาคของคลื่นพลังงานเนี่ยมันจะไม่ปรากฏตัวถ้าหากว่ามันไม่มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในอากาศหรือในอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวกลางตัวกลางนะหรือในอากาศมันจะมีอนุภาคตัวแรกคือ the first particle เป็นอนุภาคตัวแรกของเวฟของคลื่นนั้นหรือของฟรีเควนซีก็คือของความถี่นั้นถ้าคลื่นที่พูดทั้งรวมๆแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคลื่นความถี่คลื่นที่มันเป็นความถี่มันไหลไปอย่างเงี้ยมันมี direction ก็คือทิศทางเนี่ยมันจะมีอนุภาคของคลื่นตัวแรกเมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อมันมีคลื่นปรากฏแสดงว่า particle ตัวนั้นน่ะมันปรากฏใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่มี particle ปรากฏคลื่นหรือ wave เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้และแน่นอนคลื่นหรือเวฟนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสั่นสะเทือนนี่คือเรื่องของพลังงานพี่น้องครับฟังแล้วคิดตามนะฮะไม่ยากไม่ยากเราจะพูดให้ฟังง่ายๆนี่คือความจริงที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โลกทางด้านกายภาพหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยเขาเข้าใจเขารู้มันเป็นอย่างนี้เหมือนสระน้ำอะถ้ามันอยู่นิ่งๆในน้ำมันจะไม่มีคลื่นเลยใช่ไหมครับถ้าท่านเอาก้อนหินก้อนหนึ่งโยนโคลมลงไปในสระน้ำมันตรงจุดที่ก้อนหินกระทบน้ำในสระมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนด้วยแรงกระเพื่อมกระจายตัวออกเป็นวงกลมเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราลากเส้นบริเวณผิวน้ำที่เป็นยอดคลื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมคลื่นขึ้นลงเหมือนกับท่านนั่งเรือในทะเลเวลานั่งเรือนะเวลาคลื่นมาเนี่ยเรือของท่านก็อย่างนี้เขาเรียกว่าโลคลื่นหรือล้อไปกับคลื่นใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าลากเส้นตามผิวน้ำเนี่ยมันก็คือคลื่นถูกต้องไหมที่เราพูดถึงเนี่ยใช่ไหมแล้วไอ้คลื่นลูกแรกเนี่ยแหละมันจะมี particle เป็น the first particle นะแล้วก็มันพาไปสู่ ทำให้เกิดคลื่นที่สองตัวหลังตามมาถ้าหากว่ายังมีการสั่นสะเทือนอยู่คลื่นถึงปรากฏถ้าไม่มีการสั่นสะเทือนคลื่นไม่ปรากฏคลื่นมันปรากฏเพราะว่า particle มันเกิดตัวตนเกิดอัตตาของคลื่นตัวนั้นขึ้นมาแต่อัตราตัวตนของคลื่นตัวนั้นมันเป็นอนัตตาแปลว่ามันไม่อยู่นิ่งมันไม่คงที่นะมันแรงนะแรงๆนะแรงๆอย่างสึนามิแผ่นดินไหวที่ภูเขาไฟนะตองกาที่ภูเขาไฟที่หมู่เกาะตองการะเบิดตู้มขึ้นมาเนี่ยมันเกิดคลื่นยักษ์สึนามินะสูงขนาดประมาณ 1-2 เมตรนะถือว่าใหญ่แล้วนะไปถึงมหาชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกถึงอเมริกาถึงเปรูและมีคนเสียชีวิต2คนด้วยที่เปรูเพราะว่าทางการเตือนไม่ทันว่าจะมีสึนามิมาจากการระเบิดของภูเขาไฟตองกาที่อยู่ทางขั้วโลกกลางล่างเห็นไหมฮะคลื่นมันไปยิ่งใกล้ชายฝั่งเขาเรียกว่าสึนามิแปลว่าคลื่นชายฝั่งเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคลื่นชายฝั่งคลื่นชายหาดตู้มนะมันไปไกลท่านจำไว้นะฮะในวันหน้านะฮะมันจะมีภูเขาไฟนี่แค่ปะทุนะตองกาเนี่ยแค่ปะทุนะมันยังทำให้เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในหมู่เกาะตองกาหายไปนะจากแผนที่ต่อไปเนี่ยถ้ามันระเบิดนะระเบิดแปลว่าแตกออกนะไม่ใช่ปะทุนะปะทุเอาควันเอาเท่าฐานลาวาออกมาแค่นี้นะไอ้นี่ยังเด็กๆนะครับต่อไปเกาะหายเกาะจะหายเลยครับที่เป็นพื้นที่สีแดงในแผนที่จิตจักรวาลนะท่านมียังเกาะของประเทศใหญ่ๆที่เป็นเกาะใหญ่ๆหลายเกาะที่มันจะจมหายและกลายเป็นสีแดงในแผนที่ของเราที่เราวาดไว้เพราะภูเขาไฟระเบิดทำให้เกาะเนี่ยจมถล่มลงไปถล่มทลายเราไม่พูดบ่อยไงเพราะไอ้พวกหิวแสงเนี่ยจำของเราไปแล้วไปพูดต่อและพูดผิดพูดถูกและเพี้ยนบอกแล้วว่าฟังของเราเสาสามทุ่มครึ่งเสือพระโอวาทกับพระเจ้าพระองค์กล่าวให้เราฟังเราก็กล่าวให้ท่านฟังต่อโดยไม่หวงแหนนะของจริงทั้งนั้นพี่น้องครับกลับมาดูที่อันนี้ครับมันหมุนไปเรื่อยๆนะทุกอย่างเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆกับน้ำตาลทรายเวลาท่านเอาน้ำตาลทรายใส่ในถ้วยกาแฟของท่านหรือเอาน้ำใสๆก็ได้แล้วน้ำตาลทรายเทลงไปครับแล้วท่านลองใช้ช้อนนะคนเพื่อทำให้น้ำในแก้วนั้นนะมันหมุนวนเนี่ยมันจะวนเข้าหาจุดศูนย์กลางของการหมุนวนของน้ำในแก้วใช่ไหมและท่านลองดูที่น้ำตาลทรายมันเกิดอะไรขึ้นที่มันเป็นเม็ดๆนะมันจะพากันเคลื่อนตัวจัดเรียงตัวกันวนเข้าไปหาจุดศูนย์กลางของการเวียนหมุนในถ้วยแก้วของท่านใช่หรือไม่นี่เรากำลังพูดให้ท่านฟังว่าพระบิดาเนี่ยทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรหรือใครสร้างพระเจ้าใครสร้างพระบิดาไอ้คนที่มันเคยก้าวล่วงอ่ะเพราะมันโง่ที่มันโง่เพราะมันคิดไม่เป็น
พอมันคิดไม่เป็นคิดไม่ได้แล้วมันยังโง่อีกมันไม่ฟังไม่ฟังเราด้วยท่านฟังมีตรงไหนบ้างที่ไม่มีเหตุผลมีตรงไหนบ้างที่มันต้องใช้มายาสาไถมนต์ดำเวทมนต์พระบิดาต้องเป็นแม่มดแน่เลยหรือแม่มดคนไหนมาสร้างพระเจ้าหรือต้องให้ไอ้พวกที่หน้าตาไม่เหมือนมนุษย์อ่ะแต่มีมือมีตีนน่ะมาหลอกหรือมาบอกว่าตัวเองคือเทพเจ้า I am God นะ I am God I am the creator I create all of you ไอ้มอดมันบอกและหน้าโง่ก็เชื่อตามเพราะมันไม่รู้เรื่องพวกนี้มีหูไหมฟังไว้มีสมองไหมคิดตามอย่าก้าวล่วงถ้าเราโกหกตอแหลจะได้จับได้ไอ้นี่หาว่าเราโกหกตอแหลทั้งที่ยังไม่ได้ฟังเลยว่าเราพูดอะไรยังไม่รู้ความจริงเลยว่าที่เราพูดตรงไหนโกหกตรงไหนตอแหล เราสื่อกับพระเจ้านะตอแหลท่านทำไมเจี๊ยป้าบอสื่อเราก็คิดเป็นท่านครับเมื่อก้อนเม็ดน้ำตาลทรายใช่ไหมมันเข้าไปกองอยู่และถ้าเรายังคนมันไม่หยุดเนี่ยมันก็จะไปอัดตัวกันแน่นอยู่ตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นนึกภาพออกไหมและไอ้อนุภาคที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยแต่นี่สมมติให้ท่านเห็นไม่งั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นตัวตนแก่นแท้ของความว่างที่ว่างๆไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะมีตัวตนแก่นแท้ของความว่างแปลว่าอะไรครับไอ้ความว่างนั้นเนี่ยมันจะปรากฏมีสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาที่เป็นเจ้าของความว่างนั้นมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันต้องมีแก่นแท้หรือตัวตนที่จะเมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมันจึงจะเป็นพาร์ติเคิลหรือเป็นอนุภาคของความว่างได้เห็นไหมฮะท่านบอกใช่ไหมว่าเราจะเข้าถึงมิติของจิตวิญญาณได้เนี่ยมันจะต้องศึกษาฟิสิกส์ศึกษาวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอนุภาคของพาร์ติเคิลเนี่ยเล็กลงไปกว่าพาร์ติเคิลเนี่ยมันจะเป็นควาร์กหรือควาร์กที่พวกท่านเรียกอ่ะเคยได้ยินไหมแต่ไม่ใช่ควาร์กหรือควาร์กที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ไอ้มอดมันมาหลอกมนุษย์เอาไว้ท่านฟังแล้วนะความว่างมันก็มีตัวตนเหมือนกันความว่างเนี่ยมันก็มีตัวตนมันไม่ใช่ว่างจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยครับนะเนี่ยในความว่างโลกเนี่ยมันก็มีตัวตนแก่นแท้ของความว่างพอมันไปอัดตัวกันแน่นแล้วมันยังหมุนอยู่แค่รัดเข้าไปเรื่อยรัดเข้าไปเรื่อยรัดเข้าไปการเบียดเสียดยัดเยียดกันของอนุภาคที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของความว่างมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกลายเป็นความว่างความว่างตรงนี้มันก็ไม่ต่างกันกับที่เราบอกว่าในน้ำนิ่งๆอ่ะถ้าเราไม่ทำให้น้ำมันสั่นสะเทือนพาร์ติเคิลคืออนุภาคของความว่างตัวนั้นน่ะมันจะไม่แสดงตัวให้ปรากฏขึ้นมาเป็นพาร์ติเคิลของคลื่นความถี่นั้นนี่ทุกสิ่งในจักรวาลนี้ตัวตนแก่นแท้จึงเป็นพลังงานทั้งหมดก็เพราะเหตุนี้มันมาจากตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับไม่ใช่วิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพไม่ใช่วิชาเคมีฟิสิกส์ขี้แมวอะไรไม่ใช่แต่นี่คือความจริงเป็นความจริงในมุมของพระเจ้าที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะอธิบายให้ท่านฟังได้เราไม่ใช่พระเจ้าแต่เราสื่อกับพระเจ้าให้ท่านฟังแม่ถ้าพระเจ้าไม่มีจริงนะแต่กูรู้ของกูด้วยตัวกูเองแล้วเรื่องอะไรกูไปยกว่าพระเจ้าเป็นคนสื่อมาให้ฉันบอกให้พวกคุณพวกท่านฟังเอาหน้าเองไม่ดีกว่าเหรอครับแต่เราพูดความจริงอะเรื่องที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มีแต่ในเมืองไทยเท่านั้นน่ะพอมีเรื่องจริงแบบนี้เข้าทำเฉยเหรอเฮ้ยกูไม่เชื่อหรอกไอ้ฝรั่งตะวันตกมันยังไม่เห็นพูดแบบที่ไอ้ปริญญามันพูดเลยกูเชื่อได้ไงกูเชื่อฝรั่งดีกว่าก็เราก็บอกแล้วไงตดฝรั่งมันหอมใช่ไหมครับตดเราก็หอมนะแต่ไม่ชวนใครมาดมหรอกฟังและใช้กลิ่นครับใช้ปัญญาตัดสินเราอย่าใช้ความรู้สึกอย่าใช้เวทนาขันและอย่าใช้สัญญาขันที่โง่ๆที่ติดตัวมาจากชาติที่แล้วว่าปฏิเสธเรื่องพวกนี้มาตลอดอย่างชาตินี้ถ้าน้องบุญธรรมเขาปฏิเสธนะปฏิเสธพระบิดาไม่ศรัทธาเราน้องบุญธรรมไม่มีวันเก็ตหรอกว่าอดีตชาติตัวเองนะทำผิดบาปอะไรมาชาตินี้เขาพ้นโทษแล้วเพราะเขาสำนึกนะแล้วเขายอมให้อาจารย์เล่าให้พี่ๆน้องๆฟังเพื่อเป็นครูของคนอื่นเพราะมีหลักฐานไม่งั้นคนมันไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครยังทำต่ออยู่อยากจะมีเวรมีกรรมเหมือนน้องบุญธรรมก็เชิญครับแต่ชาติหน้าไม่มีแล้วครับชาติหน้าไม่มีแล้วครับเพราะทุกวันนี้ไอ้มอดกับมารที่เป็นมารมนุษย์อ่ะมันเร่งวันเร่งคืนให้พระบิดาชำระโลกเร็วขึ้น
มันเร่งวันเร่งคืนขณะที่เราพยายามชะลอให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสตั้งหลักตั้งตัวไม่มันเร่งวันเร่งคืนมันทำทุกอย่างที่จะให้โลกเนี้ยวิปริตและวิบัติเร็วขึ้นพี่น้องครับพอมันอัดตัวรวมกันนะท่านเห็นหมุนๆในจอเล็กมันก็เลยกลายเป็นรูปธรรมหนึ่งเกิดขึ้นเกิดเป็นรูปธรรมหนึ่งที่มีจิตจิตก็แปลว่าตัวรู้นะฮะเกิดขึ้นด้วยถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็มันเป็นของมันอย่างนั้นถามพระบิดาและพระองค์ก็ไม่รู้นะมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะลูกเพราะเป็นคลื่นความถี่ทุกๆย่านความถี่เกิดขึ้นเพราะการบีบอัดตัวกันของตัวตนแก่นแท้ของความว่างตอนนี้กลายเป็นรูปธรรมที่ไม่ว่างแล้วใช่ไหมครับที่ไม่ว่างแต่ตาเราก็ยังมองไม่เห็นอีกมันเวลาเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาพระองค์ก็สามารถสำนึกรู้ได้ก็เกิดเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่เกิดขึ้นอยู่ตรงกลางพระบิดาทรงอุบัติขึ้นเพราะปรากฏการณ์แบบนี้โดยจิตหรือตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเองเนี่ยจากปรากฏการณ์แบบนี้นี่คือความจริงทั้งหมดที่เราเล่าพระองค์ก็เลยทรงสงสัยตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราเป็นใครเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็พยายามเคลื่อนย้ายพระองค์เองไปเรื่อยๆพระองค์คือจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานของอนุภาคที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของความว่างพระองค์คือนิวเคลียสของสนามพลังงานที่เดิมมันว่างเหมือนไม่มีอะไรมันมีแต่ความมืดพระองค์เป็นนิวเคลียสก็เป็นจุดศูนย์กลางพระองค์เลยพยายามที่จะค้นหาว่าเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนพระองค์เลยเคลื่อนย้ายพระองค์เองไปเรื่อยๆท่านนึกออกไหมแมงมุมตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเขาสามารถย้ายรังทั้งรังนะที่มันทำเป็นตะข่ายตะแกรงและตัวเองอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าไอ้แมงมุมตัวเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษมันสามารถย้ายรังของมันไปด้วยเพื่อมันจะไปหาว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยถ้าก็นึกภาพก็เหมือนพระบิดาหรือพระเจ้าทรงพยายามจะหาคำตอบว่าที่นั่นมาที่ไหนและพยายามจะถามหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่นี่ที่ไหนแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจนกระทั่งทรงมีพระดำริก็แปลว่านึกครับทรงนึกขึ้นมาด้วยพระจิตของพระองค์เนี่ยนึกด้วยจิตอะถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเราพระองค์มีคำว่าใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเราด้วยนะเพราะว่ารู้จักแต่ตัวเองใช่ไหมถ้าไม่เหมือนเราเนี่ยเราอาจจะสื่อสารกับรูปธรรมนั้นไม่รู้เรื่องใช่หรือไม่พระองค์เลยใช้คำว่าเนี่ยถ้ามีรูปธรรมหนึ่งสักรูปธรรมหนึ่งที่เหมือนเราเราก็ดีสิเราจะได้ถามเขาว่าเราเป็นใครที่นี่ที่ไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคิดว่าน่าจะบอกเราได้พี่น้องครับปรากฏว่าเพียงแค่พระองค์ทรงดำริก็แปลว่านึกเท่านั้นก็มีอีกรูปธรรมหนึ่งครับลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์แบบนี้ครับขึ้นมาเลยครับนี่คือสิ่งที่เราพระบิดาให้เราเรียกว่าการที่พระองค์แค่ดำริหรือนึกว่าจะมีอะไรแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเหมือนพระองค์เลยเหมือนดวงอาทิตย์อีกดวงนี้มีอาการแบบนี้พระองค์ให้เรียกว่าทรงกำหนดนึกทรงกำหนดนึกโดยที่พระองค์ไม่รู้หรอกว่านั่นคือการกำหนดแต่แค่กำหนดนึกขึ้นมาเท่านั้นเองปรากฏว่าสรรพสิ่งนั้นก็เลยเกิดขึ้นถ้าเราเรียกกล่าวถวายพระนามพระบิดารูปธรรมแรกว่าพระบิดารูปธรรมที่สองที่พระองค์กำหนดสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยแต่ตั้งใจนะเพราะอยากมีใครสักคนหนึ่งใช่ไหมเหมือนก็ต้องเรียกว่าพระมารดาเพราะว่าท่านรู้ไหมพอเกิดดวงอาทิตย์อีกดวงขึ้นมาพระบิดาก็ทรงถามดวงอาทิตย์อีกดวงที่พระองค์สร้างขึ้นใหม่ว่านี่ท่านนี่ท่านปรากฏว่าไอ้ดวงอาทิตย์ที่พระองค์สร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งเสียงตอบกลับมาหาพระองค์ว่านี่ท่านนี่ท่านอ้าวเฮ้ยฉันถามเธอฉันคุยกับเธอว่านี่ท่านนี่ท่านทำไมเธอมาพูดกับฉันว่านี่ท่านนี่ท่านอ้าวถามใหม่เธอท่านรู้ไหมว่าเราเป็นใครอีกรูปธรรมหนึ่งที่เป็นดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งที่ตะกี้เราบอกว่าเป็นเหมือนเงาของพระองค์หรือเป็นเหมือนพระมารดาที่เราจะเรียกก็พูดกลับมาเหมือนกันนี่ท่านนี่ท่านท่านรู้ไหมว่าเราเป็นใครถามต่ออีกแล้วท่านรู้ไหมว่าเรามาจากไหนรูปธรรมนั้นก็ตอบแล้วท่านรู้ไหมว่าเรามาจากไหน
ถ้าเป็นสมัยนี้นะมนุษย์สมัยนี้จิตสำนึกตกต่ำเนี่ยจะหาว่าไอ้รูปธรรมที่กูคุยด้วยมันกวนตีนกูพูดอะไรมามันพูดกลับมาเหมือนเลยนี่มันกวนโอ้ยกูเปล่าเนี่ยกูถามมึงดีๆทำไมมึงต้องมากวนกูด้วยแต่พระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์เลยทรงทราบสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยความบังเอิญ

ทุกสิ่งที่พระองค์สร้างจึงต้องมีเงาไม่ว่าจะเป็นเงาเสียงคือ echo หรือ reverb ไหนไหนไหนไหนไหนรักรักรักรักรักทูวูวูวูวูโยโยโยโยนี่คือเงาเสียงถ้าเอาขวดน้ำไปตั้งอยู่กลางแดดพระอาทิตย์ส่องแสงมาก็มีเงาของขวดนึกออกไหมเป็นการสะท้อนกลับ echo นี่แล้วกฎแห่งกรรมเป็นไงพวกท่านเป็นมนุษย์สร้างเราเคยอธิบายใครทำอะไรแล้วจะได้สิ่งนั้นกฎแห่งกรรมอธิบายด้วยกันลงไปอยู่ในสระถ้าท่านขยับตัวทำให้น้ำในสระมันเป็นคลื่นคลื่นลูกแรกมันจะกระจายตัวออกลูกที่สองก็กระจายตามใช่ไหมตราบใดที่ท่านยังสั่นแบบนี้คลื่นมันไปกระทบขอบสระเมื่อไหร่ลูกแรกไปกระทบขอบสระลูกสองไปกระทบขอบสระมันจะสะท้อนกลับตามกันมาเป็นระดับมันจะจัดเรียงลำดับเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมแล้วเป็นไงถ้าอยู่ในสระนั้นหลายคนใครเป็นผู้ทำให้คลื่นลูกแรกเกิดขึ้นคลื่นลูกแรกของคนคนนั้นก็จะสั่นสะเทือนสะท้อนกลับมาจากขอบสระเข้าไปหาเจ้าของคนที่สร้างคลื่นนั้นนี่คือ fact นี่คือ truth นี่คือความจริงกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นจึงไม่ผิดคนไงใครทำอะไรก็จะได้รับกรรมนั้นเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องของพลังงานพี่น้องครับเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านไม่ใช่ท่องจำแต่ศีลปฏิบัติธรรมตามที่ท่องจำไว้แล้วไม่เก็ทไม่เข้าใจไม่ได้สั่นสะเทือนจิตสำนึกไม่รู้อะไรเลยครับไม่ใช่ครับต้องใช้จิตตะปัญญาให้ได้ไม่ใช่ใช้คำพีคำพีเอาไว้กันลืมครับคำพีเอาไว้กันลืมแต่ท่านต้องขึ้นใจและต้องปฏิบัติได้ไม่ใช่เก่งแต่คำพีเป็นหนอนคำพีไม่มีประโยชน์หรอกครับนี่เรากำลังอธิบายให้ฟังท่านเห็นยังฮะว่าที่มาของ God simple simple มันเป็นของมันอย่างนี้พระองค์สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาพี่น้องครับเราเลยขอถวายพระนามให้กับพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลแปลว่าอะไรจิตแปลว่าแก่นแปลว่าแกนหรือแปลว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาลทั้งหมดจักรวาลทั้งหมดนั่นน่ะถ้าไม่ใช่นิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางก็คือพระนิเวศของพระเจ้าถ้าใครเป็นชาวคริสต์อ่านพระคัมภีร์แล้วให้ท่านรู้ไว้นะว่าพระนิเวศของพระเจ้าก็คือบริเวณพื้นที่รอบๆนิวเคลียสหรือแก่นแท้ขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้ารอบๆเนี่ยจะมีสนามพลังงานอยู่พระองค์เนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นนิวเคลียสก็เหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่อยู่ตรงนี้แต่รอบๆข้างนอกเนี่ยก็ยังมีการเหวี่ยงหมุนของอะไรครับตอนเนี้ยของอะไรฮะกลายเป็นอะไรแล้วเพราะเวลาหมุนสุดก็ไปข้างในปั๊บเนี่ยกลายเป็นอนัตตากลายเป็นอนัตตาแล้วสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออนุภาคของความว่างมันก็จะเหวี่ยงออกมาข้างนอกเหมือนจานเสียงที่เหวี่ยงเข้าไปข้างในแล้วพอสุดแล้วก็จะคลายตัวสวนออกมาข้างนอกพระบิดาในทางฟิสิกอลพระองค์ทรงมีลักษณะอย่างนี้หมุนเข้าจนถึงสุดแล้วก็คลายออกสวนออกมาหมุนเข้าแล้วคลายออกแต่ด้านนอกเนี่ยไม่เห็นนี่คือพระนิเวศของพระเจ้าเป็นแอเรียของรูปธรรมทางพลังงานอันใหญ่บะลึมของพระเจ้าพระเจ้าจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่นึกภาพออกไหมครับมนุษย์โลก ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ใช่เชื่อว่าพระบิดามีจริงหรือเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่เชื่อแบบงมงายความเชื่อของท่านจะศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะท่านเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวท่านจะไม่งมงายคนหาว่าท่านถูกหลอกหาว่าพวกท่านเนี่ยกำลังถูกศาสนาอื่นมาทำลายท่านก็จะมีคำตอบให้กับพวกเขาว่ากูเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อที่สิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวเพราะกูใช้ปัญญาและเหตุผลของกูไม่ใช่โง่และเชื่อเลยทุกอย่างอธิบายได้หมดแล้วไม่ใช่เอาสีข้างเข้าถูนะถ้าเอาสีข้างเข้าถูนะตอนเนี้ยสงสัยข้างๆเราจะถลอกปอกเปิกหมดแล้วเพราะเอาเข้าถู เราจะถูอีตอนที่เราคันนะเขาเรียกว่าเกาเนี่ยตรงไหนเกาไม่ถึงก็ต้องถูถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาเพราะมีไม้เกาหลัง พี่น้องครับนี่คือใครสร้างพระเจ้ามาแบบนี้เราใช้เวลาสั้นๆพูดให้ท่านฟังถ้าใครเข้าใจ

เลขหนึ่งให้เราด้วยใน Facebook นะกดเลขหนึ่งใน YouTube จะกดก็ได้นะถ้ากดได้เห็นภาพนี้ชัดเจนนะชัดนะตอนนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อพระองค์มีจริงท่านเชื่อว่าดวงอาทิตย์มีจริงเพราะท่านเห็นอยู่ใช่ไหมดวงอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ต่างกันนะคล้ายๆกับพระบิดาแหละคล้ายๆกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานมันใครที่ขโมยคำว่าจิตจักรวาลไปอ่ะเอาไปใช้หากินอยู่ทุกวันเนี่ยบอกด้วยนะว่าพระองค์คือใครท่านได้ความรู้นี้ไปจากไหนสื่อจิตจูนจิตเพื่อเชื่อมกับจิตจักรวาลมีไปเขียนโฆษณาท่านที่ยังไม่รู้เลยจิตจักรวาลหรือพระบิดาคือใครไม่รู้เลยใช่ไหมเข้ามาแอบย่องๆดูให้ชอบใจคำว่าจิตจักรวาลเว้ย เลยขมายเอาไปใช้ระวังนะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าท่านทำอะไรกันเดี๋ยวเสื่อมนะถูกเอาคืนหมดเรารู้ในเรื่องแรกท่านไม่รู้แต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมการอุบัติขึ้นของพระองค์หรือของพระบิดาหรือของพระผู้สร้างหรือของพระเจ้าซึ่งเป็นรูปธรรมแรกที่มันที่ถูกที่อุบัติขึ้นไม่มีใครสร้างพระองค์หรอกพระองค์สร้างพระองค์ขึ้นมาเองก็เรียกว่าทรงอุบัติขึ้นมาด้วยตัวเองตามกระบวนการตามวิธีการที่มันเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่เรากล่าวเพราะฉะนั้นจิตจักรวาลจึงเป็นมหาสุญญตาเป็นมหาสุญญตาแปลว่าเป็นศูนย์รวมของตัวตนแก่นแท้ของความว่างนึกออกไหมครับเป็นตัวตนแก่นแท้ของความว่างเวลาตัวตนแก่นแท้ของความว่างเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนขึ้นมันถึงจะเกิดคลื่นความถี่ทางพลังงานเกิดขึ้นเวลาพระองค์สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้มิติของพลังงานเป็นมิติของแก่นแท้ของสิ่งนั้นแม้กระทั่งก้อนหินหนึ่งก้อนมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นมายาของบางสิ่งก็คือพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นนึกภาพออกไหมครับพลังงานเนี่ยมันยึดรั้งสิ่งหยาบๆเอาไว้ด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นก้อนถ้าเราไปทุบมันแปลว่าทำลายอำนาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งของพลังงานที่อยู่ในก้อนหินนั้นก้อนหินก็แตกออกเพราะว่าพลังงานนั้นไม่อาจยึดรั้งไอ้มวลหยาบๆของไอ้หินก้อนนั้นต่อไปอีกได้นึกภาพออกไหมไอ้พลังงานนั้นมันก็จะล่องลอยเรื่อยไปแล้วก็คือคืนกลับไปหาพระองค์คืนกลับไปหาพระผู้สร้างหรือผู้เริ่มต้นซึ่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของจักรวาลนั่นแหละนึกภาพออกยังครับพี่น้องครับความไม่รู้เรื่องที่สองคือการสร้างอนันตจักรวาลตอนนี้ใกล้ตัวมนุษย์เข้ามาเรื่อยๆอนันตจักรวาลเนี่ยนะอนันตจักรวาลเนี่ยพระบิดาทรงอนุญาตให้มนุษย์เรียกว่าเอกภพให้ทรงเรียกว่าเอกภพอนันตจักรวาลนะพระองค์ให้มนุษย์เรียกว่าเอกภพแต่ในทางศาสนาก็เรียกว่าอนันตจักรวาลเพราะอะไรครับอนันต์แปลว่าโอ้มีมากมายจนเหมือนกับจะนับไม่ถ้วนมีมากมายจนแทบจะนับไม่ถ้วนแปลว่าจนขี้เกียจนับก็เลยเรียกว่าอนันต์เป็นจักรวาลที่มีหลายจักรวาลมารวมอยู่ด้วยกันมารวมอยู่ด้วยกันจนเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือเป็นเอกภพก็คือสถานที่ที่มีหลายสิ่งมารวมอยู่ด้วยกันก็คือเป็นหนึ่งเดียวก็คือจักรวาลที่เป็นอนันต์โอเคไหมครับถามว่าพระองค์สร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาทำไมเพราะพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจทรงเรียนรู้ว่าเฮ้ยแค่เราพลั้งจิตเรากำหนดสร้างรูปธรรมมีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนเราแล้วเราก็สร้างเงาของเราที่คนรุ่นหลังเรียกว่าพระมารดาขึ้นมาได้จะเรียกว่าความบังเอิญก็ได้คือใช้อำนาจตัวเองโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆนึกภาพออกไหมใช้อำนาจของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าตัวเองไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตัวเองไม่มีประสบการณ์อะไรทั้งนั้นในสัญญาขันเนี่ยว่างเปล่าพระบิดาไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นนะพระบิดาเลยทรงมีดำริต่อไปว่านอกจากเราสร้างสิ่งที่เหมือนเราเองขึ้นมาได้แล้วเรายังมีความสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างเนาะถามว่าความเป็นผู้ช่างคิดความเป็นผู้ช่างนึกเนี่ยมนุษย์เราก็มีใช่ไหมครับพวกท่านก็มีใช่ไหม
เป็นลูกอีช่างนึกอ่ะมันมีนึกออกนึกเอานึกเองนึกโน่นนึกนั่นนึกนี่นึกบวกนึกลบนึกให้นึกเอาสารพัดนึกแต่บอกไว้ก่อนนะพระบิดาทรงนึกเพื่อเรียนรู้เพื่อหาคำตอบ เพราะตอนนั้นมีพระองค์เดียวก็คือมีพระองค์นึกเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยมีดำริว่าอย่ากันนั้นเลยเราสร้างรูปธรรมที่เหมือนเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ดวงเบื้องเทิมใช้พื้นที่เยอะมากกินพื้นที่เยอะมากรอบๆตัวเราเป็นสนามพลังงานที่เรียกว่าพระนิเวศโอ้ถ้าเราจะเรียนรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเราย่อจักรวาลให้มันเล็กลงให้มันมีพื้นที่ที่จำกัดที่ตัวเราสามารถสังเกตรู้ดูเห็นและปฏิบัติทดลองอะไรต่างๆได้ง่ายๆอย่ากันนั้นเลยนี่เป็นพระดำริของพระเจ้าเราพูดให้เหมือนกับที่เราได้ยินว่าพระองค์กล่าวยังไงกับเราแล้วเราก็กล่าวให้ท่านฟังท่านคิดตามนะอย่าหลุดโลกพระองค์ก็เลยมีดำริว่าถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เราจะทดลองสิ่งที่เราจะสร้างใหม่เพื่อเรียนรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างมันควรจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดที่ควบคุมได้ง่ายไม่กระจัดกระจายไม่วุ่นวายก็เหมือนพวกท่านทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเวลาจะเรียนรู้อะไรก็คือทดลองอะไรก็แปลว่าเรียนรู้อะไรเขาจะไปทำตามตลาดสดตลาดนัดหรือเปล่าจะทำตามแหล่งชุมชนหรือเปล่าครับจะทำใต้ถุนตึกตรงไหนก็ได้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเขาต้องสร้างห้องทดลองขึ้นมาใช่ไหมครับที่เป็นสัดเป็นส่วนไม่ต้องวุ่นวายกับใครที่ไหนเขาเรียกว่าจำกัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการที่ตัวเองจะใช้สถานที่นั้นทดลองทดลองอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เขาสร้างยานขึ้นไปบนอวกาศยาน Discovery เรื่อยก็ตามท่านรู้ไหมนั่นคืออะไรห้องทดลองที่ทดลองบนโลกไม่ได้ต้องไปทดลองบนนั้นส่วนจะอ้างว่าไปทดลองในสภาวะที่ไร้แรงโน้มถ่วงไปทดสอบบริเวณที่ออกซิเจนต่ำหรืออะไรก็แล้วแต่จะอ้างเหตุผลที่แล้วจะขี้โม้มันมีเยอะ เหตุผลที่บอกความจริงไม่ได้เขาก็ไม่พูดให้ท่านฟังพระองค์ก็เลยมีดำริจะสร้างห้องทดลองขึ้นมาแล้วห้องทดลองที่ว่านี่นะครับมันข้างในเนี่ยมันจะประกอบด้วยจักรวาลหลายๆจักรวาล นับไม่ถ้วนเลยอยู่ในนั้นถามว่าห้องทดลองของพระบิดาที่พระองค์ให้เรียกว่าเอกภพคือมีหลายอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในที่เดียวกันนั่นน่ะทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นดูภาพนี้ครับคำว่าหนึ่งจักรวาลใหญ่ของพระองค์ก็คือห้องทดลองซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นภาพส่วนจักรวาลที่ใหญ่รองลงมาก็คือเนี่ยแกแล็กซี่ที่ลักษณะเป็นการเหวี่ยงหมุนเป็นเหมือนใบพัดแล้วก็หมุนอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้ขึ้นมาได้เนื่องจากมันถูกสร้างด้วยพลังงานก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยมีตัวตนแก่นแท้เป็นพลังงานถูกต้องไหมครับเป็นตัวที่จะสร้างพลังงานนะพระองค์นะเป็นแก่นแท้ของพลังงานที่เป็นพาร์ติเคิลที่เราเล่าตะกี้ พระองค์ก็เลยใช้พลังอำนาจที่พระองค์มีกำหนดสร้างอนุภาคของพลังงานหรือแก่นแท้ของพลังงานใช้คำว่าแก่นแท้ของพลังงานกำหนดสร้างขึ้นมาแล้วให้มันเนี่ยแสดงปฏิกิริยาหรือแสดงอาการเป็นลักษณะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นรูปต่างๆจำนวนทั้งหมด 12,500 ล้านไอตัวปีกหมุนเนี่ย 12,500 ล้านกาแล็กซี่เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้อนุภาคของแก่นแท้ของพลังงานน่ะที่จะเกิดเป็นพลังงานน่ะนะมันมีการฟุ้งกระจายเกิดขึ้นท่านรู้ไหมฮะทำไมต้อง 12,500 ล้านก็เพราะห้องทดลองของพระองค์บอกว่าย่อขนาดให้เล็กแล้วนะเล็กกว่าพระองค์อีกก็เหมือนไข่แมงมุมถุงไข่แมงมุมที่แมงมุมอ่ะใช้น้ำลายตัวเองถักทอแล้วเอาวางไข่ไว้แล้วให้ลูกเติบโตอยู่ข้างในใช่ไหมไอ้ลูกแมงมุมเนี่ยมันบอกว่าโอ้โหถุงไข่นี่แม่งใหญ่เบ้อเร่อเลยพ่อห่อกูไว้แม่ห่อกูไว้แต่แม่แมงมุมบอกว่าโอ้ยไอเด็กน้อยถุงไข่ที่แม่ห่อหุ้มเองไว้อะ
มันเล็กนิดเดียวแต่ลูกแมงมุมไข่แมงมุมเล็กๆที่อยู่ในนี้โอ้โหมันใหญ่มโหฬารก็ไม่พวกท่านก็ไม่ต่างกันกับไข่แมงมุมที่พอออกตกฟากคลอดออกมาแล้วกลายเป็นกุมารน้อยเป็นเด็กทารกน้อยท่านไหมมองไปรอบตัวท่านเห็นไหมท่านอยู่ในไหนครับท่านอยู่ในนี้ครับในสิ่งที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่พระบิดาเป็นผู้สร้างอยู่ในนี้แล้วอยู่บนโลกด้วยท่านมองไปทางไหนจนสุดสายตามองไม่เห็นอะไรเลยครับสุดสายตาที่ไกลออกไปจนสุดสายตาท่านไม่เห็นแล้วพอท่านเรียนรู้มาท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ทรงไข่ลูกหนำเลียบหรือไข่ไข่เป็ดฟองใหญ่เนี่ยที่เป็นเอกภพนะหรืออนันตจักรวาลโอ้โหมันใหญ่ไพศาลนะถ้าท่านอยากทราบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระนาบเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะท่านฟังดีๆนะ 186,000 ไมล์นะต่อ1ช่องนะต่อ1ช่องก็คือพูดง่ายๆถ้าท่านต้องการจะรู้ว่ามันเท่าไหร่9,999ยกกําลัง2ช่องทางแต่ละช่องทางนะ 186,000 ไมล์คูณดูสิว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกาแล็กซีมันยาวเท่าไหร่ท่านก็ขี้เกียจคูณมันใหญ่มาคือมาแต่สําหรับพระบิดาแล้วเล็กกระจิ๊ดเอกภพนี่เล็กกระจิ๊ดเล็กกระจ้อยลอยนั้นเหมือนพ่อแม่แม่เห็นลูกตัวเองที่อยู่ในถุงไข่ตัวไหนซุกซนตัวไหนเกเรตัวไหนดีแม่แมงมุมอ่ะมองเห็นลูกหมดเพราะคอยเฝ้าดูลูกตลอดเวลาเพราะไม่มีแม่ไหนหรอกที่ไม่รักลูกไม่หวงลูกถุงไข่ใบเบลเลอร์ทรงดูแลอย่างดีแล้วให้ติดอยู่บนใยแมงมุมนะพวกท่านก็เหมือนกันก็ทรงดูแลลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยใช่ไหมนี่เราพูดไกลไปนะเราเอาทีละขั้นนะไม่มีการที่จะรอดจากพระเนตรพระกันของพระเจ้าได้พวกท่านเนี่ยก้าวล่วงพระบิดาพระองค์ก็สร้างโชคดีไหมพระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะเหมือนมนุษย์ไม่มีโกรธไม่มีโมโหมีแต่ความรักลูกจะเลวพระองค์ก็รักมันเลยโชคดีกันเนี่ยทุกวันนี้เลวกันอุตลุดแล้วก็จัดการกันเองใครเลวกับกูเลวตอบกฎแห่งกรรมทำงานพระองค์ไม่ต้องทำไม่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้บอกแล้วเป็นลูกที่ดีพระองค์ก็รักเห็นไหมครับก็มีพื้นที่ให้อยู่บนโลกนี้ก็เป็นคนเลวเป็นคนชั่วไปถึงแม้จะเป็นอุปสรรคของคนดีๆบ้างหลายคนบอกว่าพระบิดาทำไมไม่ทรงจัดการไอ้ลูกเร็วๆคนนี้มันเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เราก็ได้แต่ตอบว่ามันยังไม่ถึงเวลาเมื่อถึงเวลาคุณไม่ต้องห่วงหรอกพระองค์ทรงมีทูตสวรรค์เดี๋ยวก็จัดการได้โอเคไหมมนุษย์โลกเราก็อยู่วันนี้อยู่ในเอกภพนี้พี่ๆน้องๆครับเนี่ยที่อยู่ในเอกภพก็คือสนามพลังงานจักรวาลคือสนามพลังงานจักรวาลนะแล้วก็มีกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านระบบที่ทำให้นะอนุภาคทางพลังงานนะมันฟุ้งกระจายเป็นลักษณะลูกหนำเลียบหรือเป็นไข่เป็ดขนาดใหญ่ฟองใหญ่อย่างนี้ได้นี่ก็คือการสร้างห้องทดลองของพระองค์นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังพูดให้ท่านฟังในเรื่องความไม่รู้ไปสองเรื่องแล้วเรื่องแรกคือการอุบัติขึ้นของพระเจ้าใครสร้างพระเจ้ามีคำตอบแล้วนะครับอันที่สองการสร้างอนันตจักรวาลสร้างเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะทดลองว่าทรงสามารถจะทำอะไรได้บ้างถ้าท่านเก็ตในข้อสองท่านช่วยกดเลขสองให้เราด้วยนะช่วยกดเลขสองให้ด้วยถ้าท่านเก็ตนะครับนะขอบคุณคุณใหม่ๆนะกดหนึ่งไปตะกี้นะอ้าวกดเลขสองนะถ้าเก็ตนะครับพี่ๆน้องๆดู YouTube อยู่591ท่านนะดูผ่าน Facebook อยู่335ท่านนะช่วยกันแชร์นะเวลาท่านชมรายการนี้ให้ท่านแชร์ไปที่หน้า Facebook ของท่านแล้วเพื่อนของท่านจะได้เห็นโดยที่ท่านไม่ต้องไปแชร์หาใครก็แล้วแต่ที่มันอาจจะไม่รักพระบิดาไม่ศรัทธาเราเดี๋ยวมันก้าวล่วงเดี๋ยวมันก็บาปนะครับแชร์ไปที่หน้าของท่านนะฮะยังทันนะเพราะว่าเราเพิ่งพูดแค่2ยามเองเนี่ยนะยังมีเวลาเป็นชั่วโมงแชร์ไปที่หน้าของท่านได้นะแชร์ไปนะไปดูผ่านหน้าของท่านเพราะว่าเวลาท่านแชร์หรือไม่แชร์เราดู Facebook เนี่ยเรามองออกนะว่าท่านแชร์ไปหรือเปล่าถ้าต้องการเผยแพร่ธรรมะพระบิดาแล้วมันอยู่ในหน้าของท่านเพื่อนของท่านมันไม่เก็ทพระบิดาไม่เก็ทเรามันก็จะไม่กล้ามาด่าไม่กล้ามาว่าเพราะท่านแชร์อยู่ในหน้าของท่านพวกมันน่ะเห็นเองถ้ามันไม่เห็นมันก็ปิดมันก็เปลี่ยนไปมันก็ไม่บาปนะโอเคประการที่3การสร้างโลกและสรรพสิ่งท่านไม่รู้พอเกิดมาก็รู้ตัวว่ากูอยู่บนโลกแล้วใช่มั้ยตะกี้พระบิดาสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาท่านทั้งหลายก็ต้องรู้ว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นมาเองจากกระบวนการบิ๊กแบงมนุษย์เชื่อเรื่องบิ๊กแบงแล้วมันจบที่ตรงนั้นมันง่ายดีไงเห็นดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงหนึ่ง
มีเกิดการระเบิดใหญ่เกิดขึ้นบังแล้วมันเกิดทุกสรรพสิ่งขึ้นมาในจักรวาลพี่น้องครับพวกเขาก็บอกว่าเนี่ยเกิดจากการระเบิดใหญ่เป็นการระเบิดใหญ่ของอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้นะเราเรียนมาเขาก็บอกว่าเกิดจากการระเบิดใหญ่แต่อะไรเป็นผู้ระเบิดใหญ่ไม่รู้แต่เขาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์และก็เรียนรู้กันมาจากพวกมนุษย์ต่างดาวที่เป็นฝ่ายดีบ้างไม่ดีบ้างนะบอกให้ฟังว่ามันเกิดจากการระเบิดใหญ่แล้วสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในอนันตจักรวาลทุกสรรพสิ่งเลยรวมทั้งโลกด้วยมันเกิดจากการเย็นตัวลงของไอ้สิ่งที่มันระเบิดใหญ่นั้นเลยเกิดเป็นโลกเกิดเป็นดวงจันทร์เกิดเป็นดาวโน่นดาวนี่เกิดเป็นระบบสุริยจักรวาลทำไมมันพวกนี้ทำไมมันไม่ฉลาดคิดต่อถ้าเกิดจากการกระบวนการบิ๊กแบงแล้วกระบวนการบิ๊กแบงที่มันระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจัดระเบียบได้ยังไงว่ามีทั้งหมด7ระบบสุริยจักรวาลมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวเคราะห์นะฮะเป็นบริวารกี่ดวงก็แล้วแต่ว่าระบบสุริยจักรวาลนั้นมีดาวเคราะห์ทั้งหมดกี่ดวงมันมาหมุนรวมหมุนรอบตัวเองแล้วโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันและดาวเคราะห์บางดวงก็มีดวงจันทร์เป็นดาวเพื่อนมากกว่า1ดวงอีกด้วยเฮ้ยมันอยู่กันอย่างเป็นระบบอยู่กันเป็นระเบียบได้ไงถามจริงอ่ะท่านเคยเห็นมั้ยอ่ะไอ้ประทัดยักษ์อ่ะที่เวลาไอ้พวกกี่กลีบกี่กลีบอะไรเนี่ยมันไปเคลื่อนอ่ะพอมันตู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเกิดระบบสุริยจักรวาลขึ้นมาบ้างไหมไอ้เศษของระเบิดน่ะมันรวมตัวกันเป็นระบบสุริยจักรวาลเป็นระบบนั่นแล้วมันโคจรรอบเดียวโคจรรอบไปรอบอะไรสักอย่างนึงเดียวกันเนี่ยมันเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นระบบเป็นระเบียบขึ้นมาไหมนอกจากเศษซากของสิ่งที่ระเบิดแล้วไปทำลายอาคารบ้านเรือนทำลายชีวิตคนแล้วเวลาโดนระเบิดเขาเรียกอะไรระเบิดประทัดยักษ์อ่ะที่ระเบิดเล็กๆอ่ะหรือระเบิดใหญ่ก็ตามเวลาสะเก็ดระเบิดมันไปโดนตัวคนตายอ่ะมันไปโดนอย่างเป็นระเบียบไหมพี่น้องครับเอาสินะมันไปโดนอย่างเป็นระเบียบไหมอันนี้แค่ระเบิดที่ทำแล้วทำให้มันระเบิดนะสะเก็ดระเบิดเวลาโดนคนตายอ่ะลองไปพิสูจน์หลักฐานไปดูสิว่ามันแหมมันเข้าไปเจาะร่างกายของคนที่อยู่ในรัศมีของการระเบิดอย่างเป็นระเบียบมีรูปทรงเรขาคณิตที่สวยงามเป็นระเบียบเอาสิถ้าบอกว่าทุกอย่างเกิดจากบิ๊กแบงอ่ะเนี่ยมันก็บิ๊กแบงเหมือนกันนะระเบิดใหญ่เหมือนกันตู้มเดียวบางทีตึกพัง เวลาตึกพังออกเป็นเศษเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่ว่าเศษของระเบิดหรือเศษของสิ่งประหลาดมันเป็นระเบียบไหมมันจัดระเบียบได้ไหมเป็นจัดกันอย่างเป็นระบบไหมพี่น้องครับนะขนาดศพเนี่ยยังดูไม่ได้เลยเละเทะหมดเลยไม่ได้สวยงามเลยแล้วเนี่ยในอนันตจักรวาลในเอกภพเนี่ยมีกาแล็กซี่ที่สวยงามมีระบบสุริยะจักรวาลที่สวยงามใช่ไหมมีสรรพสิ่งที่สวยงามบังเอิญเหรอครับท่านบอกว่าบิ๊กแบงเกิดจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ท่านเห็นทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบบังเอิญสิ่งที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นในต่างดาวต่างแดนที่เป็นเอเลียนมันเกิดขึ้นมาจากการระเบิดใหญ่เกิดจากการบิ๊กแบงด้วยใช่ไหมครับต้นไม้ต้นไร่เกิดจากบิ๊กแบงทะเลน้ำเค็มมหาสมุทรใหญ่ในน้ำเค็มแล้วก็บึงสะทะเลสาบเป็นน้ำจืดเกิดจากบิ๊กแบงเนี่ยนะบังเอิญอย่างเงี้ยนะหมูหมากาไก่รูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแต่เครื่องในคล้ายๆกันไอ้นี่นะจากบิ๊กแบงเนี่ยนะไม่เคยคิดเนี่ยแล้วบอกว่าธรรมชาติเพราะไม่ฉลาดมองให้ลึกคิดให้ลึกมนุษย์เราเกิดหลังสิ่งแวดล้อมนะมนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นหลังสิ่งแวดล้อมไอ้สิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นไม้ต้นไร่ภูเขาทะเลฮะดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปธรรมอ่ะเวลาท่านเกิดมาเนี่ยท่านเห็นมันแล้วใช่ไหมพอโตขึ้นมาท่านก็เห็นแล้วก็แปลว่าท่านเกิดทีหลังและท่านไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเห็นอย่างเดียวมะพร้าวพอหล่นก็หล่นที่โคนต้นเดี๋ยวมันก็แตกหน่อขึ้นมากลายเป็นต้นมะพร้าวท่านเลยมองว่าเฮ้ยมันเกิดเองนี่หว่าธรรมชาติมันเกิดเองนี่หว่าแต่เคยคิดไหมและต้นมะพร้าวอะใครสร้างและพระองค์ก็กำหนดไว้ว่าลูกมะพร้าวเนี่ยก็คือขยายพันธุ์ได้เติบโตได้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์พระองค์สั่งมันไว้อย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อพระองค์จะได้ไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยในการสั่งมันนี่คือสิ่งที่พระองค์ทดลองว่าถ้าสั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างในจักรวาลนี้มันเป็นสัจจะพระองค์กำหนดว่าให้มันเป็นมะพร้าวเนี่ยเวลามันมีผลออกมาเวลามาปลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นมะนาวได้ไหมมันมีสัจจะเห็นไหมครับทุกอย่างในจักรวาลมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่โกหกตอแหล
ช่หรือไม่ใช่ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชานั่นคือมนุษย์ใช่ไหมถูกไหมพาเรานะ mutation ก็คือพาเรา mutant ปลูกมะพร้าวแต่ให้ผลเป็นอย่างอื่นซึ่งมันเป็นจริงไม่ได้ปลูกอะไรมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกับมนุษย์เราปลูกความดีต้องได้รับผลลัพธ์ของมันคือผลกรรมหรือผลลัพธ์ที่ดีในที่สุดถึงแม้ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เพราะว่าคุณสอบตกบททดสอบอ่ะคุณทำความดีคุณไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงคุณจึงต้องถูกทดสอบว่าถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีมึงจะทำไหมนั่นคือบททดสอบไม่ใช่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีถูกคนสาปแช่งถูกคนเขาหัวเราะเยาะมึงโง่ชิบหายมึงไปทำความดีงามได้ไงทำดีไปก็ได้เท่านั้นเนี่ยมึงไปขยันนะเจ้านายก็รักมึงแค่นั้นนะนะเงินเดือนก็ได้เท่านั้นนะขยันมากมึงก็ไม่ได้มากหรอกมึงทำไปทำไมนั่นแหละคือถูกบททดสอบถ้าเราเป็นคนดียังไงเราต้องดีวันยังค่ำถูกหรือไม่ดีหมีดีหมูดีสัตว์เนี่ยถ้าเราสมมตินะพระบิดาอนุญาตให้ชิมได้ไม่มีดีตรงไหนหรอกที่มันขมธรรมะถามว่าทำไมดีถึงขมก็เพราะต้องการเตือนว่าทำดีเหนือคนอื่นๆทำดีเพื่อหวังว่าจะได้ดีมันจะทำให้เรามีปัญหาทำดีแล้วไม่ได้ดีมันจะทำให้เราท้อแท้และไม่อยากทำถูกไหมถ้าเราบ้าคลั่งความดีทำความดีทำดีเด่นกว่าคนอื่นนะมันก็จะเป็นภัยกับเราก็บอกทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเห็นไหมดีมันขมพระบิดาเลยทรงสร้างรหัสธรรมแฝงเอาไว้ในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราไม่ฉลาดเองนะเราถึงไม่เก็ตพอเราไม่ฉลาดปั๊บเราเลยไปเที่ยวเดินตามหลังไอ้คนนำทาตาบอดคำว่าตาบอดแปลว่ามันไม่ฉลาดมันมองไม่เห็นมันก็ดันทะลึ่งพาเรานำทางเราขณะที่มันตาบอดนะมันมองไม่เห็นนะแล้วเรามีตาอยู่แต่ดันทะลึ่งไปหลับแล้วเดินตามหลังคนตาบอดมันตลกไหมครับเราจึงมาเตือนสติท่านใช้ปัญญาของตัวเองที่มีอยู่ได้แล้วครับอย่าไปเชื่อตามคนอื่นเลยเดี๋ยวถูกหลอกหรือบางทีไม่ถูกหลอกหรอกไอ้คนนำมันมองไม่เห็นมันก็พาตกเหวแล้วเป็นไงมีตาอยู่ดันไปหลับตาแล้วไม่มองมีสมองอยู่แต่ไม่ใช้ในการคิดเชื่ออย่างเดียวครับโอเคไหมมันในการสร้างโลกและสรรพสิ่งเป็นเรื่องที่3ถามว่าทำไมพระองค์สร้างโลกและสรรพสิ่งตะกี้บอกแล้วนะกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ห้องทดลองขนาดใหญ่ซึ่งวัตถุดิบก็คืออนุภาคของพลังงานมันฟุ้งกระจายฟูกระจายจนเหมือนไข่เป็ดลูกใหญ่ๆหรือลูกหนำเรียบมันฟุ้งกระจายแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกจุดที่กาแล็กซีต่างๆเนี่ยจะส่งเอาไปติดตั้งไปวางเอาไว้มันจะต้องเป็นที่ที่เหมาะสมในการทำให้อนุภาคของพลังงานฟุ้งกระจายใช่ไหมแล้วได้รูปทรงนี้อย่างคงที่และยั่งยืนมันกาแล็กซี่พวกนี้พระองค์จึงต้องกำหนดหรือกำกับให้มันเวียงหมุนอยู่ตลอดเวลามันหมุนช้ากว่าเดิมก็ไม่ได้หมุนเร็วไปก็ไม่ได้แกนหมุนของกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่รวมทั้งกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์มันจะเอียงทำมุมผิดไปจากเดิมที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะทำให้ไอ้พลังงานเนี่ยมันเสียทรงเสียศูนย์เสียสมดุลท่านว่าพระองค์เก่งไหมเวลาท่านสร้างตึกท่านเห็นป่ะมันเป็นมวลหยาบๆนะมีสามารถจับได้ต้องได้หินดินทรายเวลาท่านสร้างท่านก็ยังต้องแคร์ถึงความสมดุลถูกไหมใช่ไหมพวกวิศวกรพวกสถาปนิกต้องคำนึงถึงความสมดุลในการสร้างตึกสร้างอาคารไม่ว่าจะสูงใหญ่ขนาดไหนกี่ชั้นเป็น10ชั้น100ชั้นก็ตามเอกภพเหมือนกันพระองค์ไม่ได้สร้างด้วยวัตถุที่มีมวลแข็งสร้างด้วยพลังงานผู้ภาษาชาวบ้านนะแบบเราคือสร้างด้วยฝุ่นอนุภาคหรือพาร์ติเคิลของฝุ่นมันเบาไหมพี่น้องครับมันเบาและเล็กด้วยทำยังไงให้มันคงรูปเอาฝุ่นมาแล้วทำให้มันเป็นรูปทรงได้อยู่นิ่งอยู่กับที่แล้วเป็นรูปทรงที่ยั่งยืนด้วยเป็นอีเทอร์นาลีเป็นอนันต์เป็นห้องทดลองของพระองค์ที่เป็นอันนั้นเนี่ยท่านว่ามันยากไหมต่อให้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีปัญญาทำหรอกครับที่ไปคิดว่าสร้างดวงอาทิตย์เทียมสร้างอะไรนั่นนี่เทียมที่บางคนส่งข้อมูลมาให้เราขอบคุณนะฮะก็ไอ้เนี่ยพวกแอตแลนติสกลับชาติมาเกิดไอ้พวกที่ทำให้โลกวิบัติมาแล้วพระบิดาทรงชำระโลกแล้วล้างโลกไปทิ้งแล้วก็ค่อยสร้างยุคใหม่ขึ้นมาก็ไอ้เวรพวกเนี้ยครับที่มันหาทำในสิ่งที่มันหาประโยชน์แต่หารู้ไหมว่ามันทำลายความสมดุลของระบบโลกซึ่งพระบิดาทรงเอาไว้ไม่ได้ครับจะต้องจัดการทั้งมันและทั้งวัตถุเทคโนโลยีที่เป็นขยะที่มันสร้างขึ้นมานะมันโดนหมดนะครับตอนนี้ก็หลงละเลิงเหลิงไปเถอะพระบิดาให้เรามาเฝ้าโลกเราเห็นอยู่ครับเรารู้อยู่ครับป
พียงแต่ว่าเราไม่อวดอุตริทำตัวเด่นดังเราไม่อยากจะเสี่ยงชีวิตก่อนที่จะทำหน้าที่ของพระบิดาสำเร็จขอพระบิดาแล้วเป็นร้อยปีอยู่เป็นร้อยๆเราเห็นไอ้มนุษย์ต่างดาวมันอยู่ 5,000 ปีได้ 2,000 ปี 5,000 ปี 25,000 ปีมันอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เราก็ถามพระบิดาว่าทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ไหนๆก็มาเกิดแล้วลำบากแล้วแล้วเราก็ไม่อยู่คนเดียวชวนหลายคนญาติธรรมถ้าปฏิบัติตามเราไม่ดื้อรั้นดันทุรังไม่มีมิจฉาทิฏฐิมีแต่สัมมาทิฏฐิและเชื่อฟังและปฏิบัติปฏิบัติอยู่ในที่ปฏิบัติเงียบๆไม่เข้าใจถามเรามาเราจะได้มีเพื่อนจะได้ดูโลกดูจักรวาลของพระบิดาด้วยกันจะได้ฉลองร่วมกันโอเคไหมล่ะเนี่ยอ้าวพี่น้องครับทีนี้เมื่อพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนละอองฝุ่นละอองฝุ่นนี่ยังมีเม็ดอนุภาคนะไอ้นี่มันเป็นแก่นแท้ที่เป็นพลังงานนะมันสั่นสะเทือนเมื่อไหร่มันถึงเกิดพาร์ติเคิลของคลื่นนะมันจะสลับไปสลับมามันจะอยู่ในเอกภพตะเกียพระองค์ก็ต้องทรงคิดว่าเอแล้วพระองค์เนี่ยจะทรงค้ำจุนห้องทดลองของพระองค์ที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยให้มันคงรูปร่างอยู่ได้อย่างไรแล้วให้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงติดตั้งไว้เนี่ยในกาแล็กซีต่างๆบางกาแล็กซีนะโดยเฉพาะใกล้ๆจุดศูนย์กลางของเอกภพเนี่ยก็จะมีระบบสุริยจักรวาลอยู่ด้วยกันถึง7ระบบด้วยมีดวงอาทิตย์เป็นตรงกลางนะแล้วมีดาวเคราะห์โคจรรอบมีทั้งหมด7ระบบใน6กาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางเอวะพระองค์ทรงใช้พระปัญญาพระปรีชาพระองค์ต้องคิดนะแล้วจะทำให้เอกภพเนี่ยมันสมดุลได้ยังไงถ้าไม่สมดุลนะมันบูดเบี้ยวไปเดี๋ยวมันชนกันชิบหายวายปวงหมดเพราะมันมีเยอะพระองค์สร้างเอาไว้เยอะนึกออกยังครับสิ่งแรกที่พระองค์คิดได้ก็คือนี่ไงทรงสร้างดาวเคราะห์โลกขึ้นมาทรงสร้างดาวเคราะห์โลกขึ้นมาเพื่อให้ดาวเคราะห์โลกดวงนี้ทำตัวเป็นเสมือนหนึ่งจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นโครงสร้างของพลังงานให้โลกนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำจุนสมดุลของจักรวาลทั้งหมดฟังดีๆนะครับอย่าไปยึดติดคำสอนของนักวิทยาศาสตร์โลกพวกเขาใช้สมมติฐาน assume ใช้สมมติฐานใช้ verb to do and verb to doแต่ของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเรียนตรงๆว่านี่คือ the truth นี่คือความจริงไม่ได้เดาเพราะพระบิดาเป็นพระผู้สร้างทรงบอกเรามาเราได้ยินอย่างไรเราก็กล่าวออกไปให้ท่านได้ฟังเช่นนั้นเป็นความรู้ใหม่ของพวกท่านซึ่งถ้าท่านไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้ท่านก็ไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณมาเกิดทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรการปฏิบัติธรรมก็คือการหลบไปนั่งอยู่ในป่าในถ้ำแบบน้องบุญธรรมนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่คนเดียวนั่งข่มจิตอยู่คนเดียวทำอะไรอะไรเพื่อตัวเองอยู่คนเดียวทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะไม่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครบอกให้ฟังเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงขั้นสูงสุดซึ่งมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้และมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ไม่ได้พี่น้องครับดูครับพระองค์ทรงกำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเสรีในระบบสุริยจักรวาลเนี่ยซึ่งอยู่บนทานสายน้ำนมหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ท่านเรียกให้ทำหน้าที่เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าโลกเนี้ยดาวเคราะห์โลกเนี้ยไม่เสียสมดุลไม่ว่าเสียสมดุลทางพลังงานหรือเสียสมดุลทางกายภาพหรือเสียสมดุลด้านตำแหน่งพิกัดที่ตั้งที่พระองค์ออกแบบเอาไว้สามอย่างไม่เสียสมดุลด้านพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของโลกในเอกภพนี้ไม่เสียสมดุลทางด้านพลังงานไม่เสียสมดุลทางด้านกายภาพเอกภพทั้งเอกภพนี้จะสงบและสมดุลได้ท่านเห็นยังครับพระองค์สร้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจอย่างนี้นี่คือที่มาว่าพระองค์จึงต้องสร้างโลกและระบบสุริยจักรวาลขึ้นมานี่เราพูดไม่ลึกไม่ละเอียดมากนะเอาแค่พอหอปากของคอลึกกว่านี้ไว้วันไหนว่างๆนะเราค่อยมานั่งคุยกันเมื่อเรารู้ทางกลับบ้านแล้วพี่น้องครับพระองค์ทรงมีพระดำริต่อไปว่าที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยคงความเป็นรูปธรรมของจิตจักรวาลหรือความเป็นพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นรูปธรรมคือเป็นอนัตตาแต่มีอัตตาอยู่ได้เพ
พราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อพระองค์เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพระองค์จึงดำรงความเป็นองค์จิตจักรวาลดำรงความเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้เริ่มต้นของจักรวาลในภายสารนี้ที่เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าก๊อดพระองค์ต้องทรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอกภพที่สร้างด้วยฝุ่นพลังงานเราใช้คำนี้นะฟังแล้วง่ายมันจึงจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองรอบแกนหมุนอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนถ้าไอ้ฝุ่นพลังงานมันจะหมุนรอบแกนที่เป็นทรงหนำเลียบตะเกียนะในแนวระนาดนะมันจะหมุนได้ Galaxy Milky Way คือทานสายน้ำนมทานสายน้ำนมหรือ Milky Way ทางช้างเผือกที่พวกท่านเรียกมันจะต้องกวาดไปรอบแกนกลางของเอกภพกวาดไปในแนวระนาบโดยรอบกวาดไปเวียนไปอย่างต่อเนื่องมันตราบใดที่แกลาซี่ทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมมีการเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้และตราบใดที่แกลาซี่อีก 12,500 ล้านแกลาซี่ทำหน้าที่ของมันประจำตำแหน่งได้หมุนด้วยอัตราเร็วคงที่ตามที่พระองค์ทรงกำหนดให้มันหมุนเอาไว้ตั้งแต่แรกห้องทดลองของพระบิดาไม่พังไม่วิบัติไม่ชิบหายแน่นอนแต่ถ้าจะทำให้ทั้งระบบคงอยู่ได้มันจะต้องมีผู้รับผิดชอบถูกไหมมันต้องมีเจ้าภาพใช่ไหมครับนี่แหละพี่น้องครับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้คือเจ้าภาพที่จะทำหน้าที่ค้ำจุนจักรวาลทั้งระบบและพระพุทธองค์ผู้นำทางศาสนาพุทธทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงหาคำตอบได้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานทรงบอกปัญจวัคคีย์ที่มาฟังพระองค์5คนมาฟังที่พระองค์ตรัสรู้เป็นคนแรกพระองค์บอกว่าพระองค์ตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัฏฐานสูตรพระองค์เก็ทเลยต้องหมุนธรรมจักรด้วยความรักด้วยความเมตตาพระองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมุนธรรมจักรด้วยความรักแล้วใช้พลังงานความรักที่มนุษย์หมุนธรรมจักรนั้นเวียงมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกในการสร้างสมดุลโลกเพื่อค้ำจุนทุกข์ไปว่าทำให้โลกสมดุลเมื่อโลกสมดุลเอกภพทั้งระบบก็สมดุลถามว่าเรามาพูดในสิ่งที่แตกต่างกับพระพุทธองค์ตรงไหนครับเพียงแต่ท่านผู้นำทางหลายคนตั้งแต่ยุคก่อนเก่านะตาบอดไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากราตรีที่พระองค์ทรงตรัสรู้เราไม่ได้มาอุตริจึงมีคำว่าสาธุต่อท้ายคำว่าเอเมนที่เรากราบพระบาทพระบิดาแล้วสาธุพระพุทธองค์เพื่อถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธเจ้านี่นะฮะคือการทำลายศาสนาพุทธที่เราถูกกล่าวหามาตลอดใช่ไหมตรงไหนบ้างที่พระพุทธองค์ไม่สอนไว้แล้วเรามาอ้างพระพุทธองค์หรือที่พระองค์สอนไว้แล้วเราบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่อเพราะเรารู้จักใช้ปัญญาไงเราไม่ได้เชื่อตามคนนำทางตาบอดที่สืบทอดความรู้นี้มาเป็นรุ่นๆและไม่ยอมฝึกให้ใช้สมองพี่น้องครับเอานะโลกคือจุดศูนย์กลางของเอกภพแต่ฟังไว้ก่อนนะจุดศูนย์กลางของวงกลมมันต้องอยู่ตรงกลางของวงกลมใช่ไหมมีเส้นรอบวงเนี่ยมีรัศมีออกจากจุดศูนย์กลางนั้นทุกทิศทางไปที่เส้นรอบวงมันต้องเท่ากันนั่นคือจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมครับแต่ที่เราพูดเนี่ยถ้าท่านดูแผนที่ของนาซาเท่าที่ก้มแต้มกันนะโลกไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางของลูกหนามเรียบแต่โลกทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเสมือนหนึ่ง like แปลว่าคล้ายแปลว่าเหมือนกับโลกเป็นจุดศูนย์กลางแปลว่าอะไรโลกเนี่ยถ้าโลกเสียสมดุลจักรวาลเสียสมดุลถ้าโลกคงความสมดุลได้จักรวาลทั้งระบบก็จะสมดุลนี่คือหมายถึงเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมแห่งอำนาจเหมือนประเทศชาตินายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนั้นแต่นายกรัฐมนตรีจำเป็นไหมต้องมาวัดพื้นที่ว่าลูกขวานทองของประเทศไทยเราเนี่ยตรงไหนคือจุดศูนย์กลางของประเทศไทยแล้วนายกก็ไปนั่งนอนๆแล้วปฏิบัติการบริหารงานอยู่ตรงนั้นไม่จำเป็นกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทยมันกรุงเทพไม่จำเป็นต้องอยู่จุดศูนย์กลางของลูกขวานทองเข้าใจหรือยังครับเข้าใจนะโอเคนะพระบิดาจึงทรงสร้างโลกขึ้นมาแล้วพระองค์จะต้องทรงคิดว่าถ้าจะใ
จักรวาลทั้งระบบสมดุลดาวเคราะห์โลกเสรีที่พระองค์สร้างขึ้นมามันต้องสมดุลก่อนคือก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นสมดุลน่ะตัวเราต้องสมดุลก่อนถูกต้องไหมใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ต้องหาทางสิฉันจะทำอย่างไรที่จะให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันหมุนรอบตัวเองให้ได้สร้างมันขึ้นมาเนี่ยโดยที่ฉันไม่สั่งให้มันหมุนแต่ฉันจะใช้กลไกที่ออกแบบและวางแผนเอาไว้เนี่ยก็บอกแล้วไงพระองค์ต้องการทดลองว่าพระองค์สามารถจะทำอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งมันแต่ให้มันเป็นไปตามที่มันจะต้องเป็นตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ถ้าท่านจะเรียนธรรมะท่านรู้แต่โลกิยธรรมก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้ท่านก็เรียนอยู่แค่นั้นแล้วก็โลกุตรธรรมท่านก็เรียนรู้จะใช้สมองซีกว่าเพื่อสังเคราะห์เอาองค์ความรู้ก็คือวัตถุดิบเหมือนพืชอ่ะเอาอาหารที่เป็นวัตถุดิบอ่ะนะสารอาหารเข้าไปในใบเข้าไปในลำต้นแล้วใช้สีเขียวนะกับแสงแดดช่วยกันสังเคราะห์แสงเพื่อให้เกิดอาหารเอามาเลี้ยงก็แปลว่าโลกิยธรรมเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาคิดเราจะรู้เลยว่าอาหารของจิตวิญญาณที่ควรจะได้รับจากธรรมชาติที่เราเห็นที่เราวิเคราะห์ได้มันคืออะไรท่านทำได้แค่นี้ครับเพราะท่านยังต้องใช้ตาอยู่สิบปากวาดไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำใช่หรือไม่ใช่แล้วยังดันทะลึ่งไปนั่งปิดหูปิดตาปิดจมูกไปอยู่คนเดียวเลยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะการเรียนรู้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านต้องใช้ตาที่สามคือปัญญาท่านคิดเองไม่ได้อนุตตรธรรมพวกนี้ท่านคิดเองไม่ได้ที่เรากำลังพูดนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมท่านคิดเองไม่ได้ท่านก็คิดตามเราสิมีเรามาช่วยคิดแทนให้แล้วไงคิดนำให้แล้วเพียงแค่ท่านคิดตามเราเท่านั้นเองเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรสงสัยตรงไหนติดใจตรงไหนถามมาครับเรายินดีให้ถามนะไม่ใช่มาก้าวล่วงแล้วมาท้าเรานั่งสมาธิแข่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเราไม่ไปแข่งกับท่านหรอกเพราะอาชีพเราไม่พระบิดาไม่ให้มานั่งสมาธิไม่ให้มานั่งกรรมฐานครับในยามที่เราตื่นเนี่ยเรามีมหาสติเรามีธรรมชาติสมาธิยิ่งใหญ่เลยครับขณะที่มีคนกวนตีนผ่านหูเราอยู่เนี่ยจิตเราจะนิ่งสงบได้ไหมจิตเราจะสั่นสะเทือนสมองเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อการคิดรู้สิ่งที่แยบคายแยบยลได้ไหมขณะที่อีเวนเนี่ยมานั่งด่าเราหรือทำตัวประหลาดปลกอยู่ต่อหน้าเราถามว่าเจ๋งกว่าไหมมีคนยั่วยุอยู่ทุกด้านแต่จิตเรานั้นรับรู้แต่ไม่รับเอานี่คือมหาสติยิ่งใหญ่กว่าเยอะมันเวลาใครมากวนตีนกวนประสาทเรามึงหยุดแป๊บนึงได้ไหมกูขอกลับไปในห้องกูก่อนกูจะไปนั่งกรรมฐานแป๊บนึงให้กูจิตสงบนี่แล้วกูค่อยมาหามึงใหม่ตอนนี้กูทนไม่ได้นะถ้ามึงยังยั่วโมโหกูต่อเดี๋ยวกูชักปืนมาฆ่ามึงตายนะเดี๋ยวกูสติแตกนะมึงเลิกยั่วกูได้ไหมกูขอเปลี่ยนตัวเองมึงยั่วเลิกยั่วกูไม่ได้กูขอเวลานอกนะกูหลบมึงพาตัวกูออกจากสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนมันใช่สัตว์สังคมเลยฮะมันคือผู้ที่มีพลังอำนาจในตัวเองจริงเหรอครับทำไมเราต้องหนีสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือเงื่อนไขเพื่อทำให้จิตตปัญญาของเราสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความฉลาดทางปัญญาและด้วยความรักได้หนีได้ยังไงครับเราต้องไม่หนีใช่ไหมทำงานร่วมกันกับใครก็ได้อีเวนต์นี่กวนตีนกวนตากวนใจกวนก็กวนมันไปดินะใจกูอยู่ที่กูถ้าเราไม่รับรู้ไม่รับเอาสักอย่างรู้ว่ามันกวนอะไรกวนอย่างไรแต่เราไม่เอาสิ่งที่มันกวนมาทำให้เราคันใจคันดิ๊กกูจะตอบโต้มึงกูจะถีบมึงกลับไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมไม่เอามาปรุงแต่งเนี่ยเราก็มีอำนาจเหนือมันอยู่แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยวิธีเอาชนะคนคือเอาชนะใจตัวเองได้สุดยอดเลยพี่น้องครับทุกวันนี้เป็นไงเวลามาใครกวนตีนเราจะไปเอาชนะมันชนะมันด้วยอำนาจชนะมันด้วยอาวุธชนะมันด้วยเสียงคมอะไรแบบนี้ถ้าจะเอาชนะนะต้องเอาชนะตัวเราเองคนอื่นแพ้เราหมดเลยนะถ้าเราเอาชนะใจตัวเราเองได้คนอื่นแพ้เราหมดเลยเพราะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากทุกวันนี้มนุษย์เราชอบเอาชนะคนอื่นแล้วมาชื่นชมภูมิใจโธ่เอาชนะมันได้ถ้ากับว่าเราสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นทำให้ตัวเองเดือดร้อนมากขึ้นมันชนะไปทุกทิศก็แสดงว่าเรามีศัตรูทั่วทิศเลยทำไปทำไมครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารพระนี่คือพระผู้บริสุทธิ์นะชนะแพ้เป็นพระก็แปลว่าเป็นพระเป็นฝ่ายเดียวกันกับพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้าเพราะบางรูปก็ยังแย่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องครับพระบิดาเลยทรงรู้แล้วว่าต้องทำให้โลกเนี่ยมันหมุนถ้าโลกหมุนมันสมดุลได้โลกจึงจะช่วยทำให้กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมันหมุนอย่างต่อเนื่องและทำให้กาแล็กซี่ทุกกาแล็กซี่มันเหมือนปีกหมุนน่ะมันจะดำรงอยู่อย่างคงที่ทำให้โลกไม่ย้ายพิกัดทำให้โลกไม่มีน้ำหนักมวลลดลงทำให้โลกไม่มีพลังงานที่ลดลงมิติพลังงานมิติของกายสังขารก็คือมิติทางกายภาพต้องไม่มีการลดไม่ต้องไม่มีการเพิ่มและต้องไม่มีการย้ายพิกัดด้วยพิกัดตำแหน่งของโลกเราในเอกภพนี้ก็สำคัญ
เมื่อทั้ง3อย่างเนี้ยหรือ3มิติเนี้ยมันสมดุลและมันลงตัวเอกภพเนี่ยก็จะสมดุลและลงตัวที่ผ่านมาพระบิดาทรงให้พี่พรีเดียนส์พี่แซจิสเทเรียนพี่อาร์คทูเรียนแล้วก็อีกหลายรูปธรรมที่เราไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะเยอะมากมาช่วยมนุษย์โลกในการค้ำจุนโลกค้ำจุนเอกภพค้ำจุนระบบสุริยะค้ำจุนเอกภพมีรูปธรรมมากมายพี่น้องครับแต่ไม่มีใครสอนให้รู้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล่าวถึงพอใครพูดกล่าวถึงแล้วก็ส่วนมากมักจะมองไอ้นี่เสียสติไอ้นี่มันเพี้ยนให้มาช่วยเพราะพระบิดาไม่ได้ทรงไว้พระทัยมนุษย์เลยเพราะมนุษย์เราเนี่ยอ่อนแอมากพลังจิตทางจิตก็อ่อนแอปัญญาก็อ่อนแอในคำอ่อนแอนะไม่ใช่ปัญญาอ่อนไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาเหมือนองค์เยซูคริสต์บอกว่าเจ้าสาวของเรานะรอวันที่เรากลับมาและอย่าลืมนะเติมน้ำมันในตะเกียงด้วยถือตะเกียงไว้แล้วเติมน้ำมันในตะเกียงด้วยก็แปลว่าฝึกตัวเองให้ฉลาดเข้าไว้เมื่อไม่ฉลาดถ้าพระองค์กลับมามาสอนธรรมะอะไรมาต่อยอดจะไม่เก็ตจะโง่เลยไม่รู้เรื่องเลยครับเขาเรียกว่าตะเกียงไม่มีน้ำมันบางคนก็ได้แต่หลงตัวเองว่ากูฉลาดแล้วตะเกียงกูมีน้ำมันแล้วแต่เวลาจุดแล้วติดไหมครับจุดไม่ติดหรือบางทีติดครับแต่ไม่มีความสว่างก็ต้องคลำคลำเอาเดินอยู่ท่ามกลางความสลัวสลัวคือมีแสงแต่ไม่สว่างก็แปลว่าพอมีปัญญาเข้าบ้างพระองค์บอกแล้วไงถ้าจะเดินกลับมาทางมันแคบและเต็มไปด้วยความมืดถ้าไม่มีตะเกียงก็คือไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ใช่ไหมและก็ยังเห็นไหมในความมืดก็คือยังหลงผิดคิดว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนนั้นคือบรรลุธรรมสูงสุดแล้วทำให้อัตตาตัวเองสลายหายไปกลายเป็นอนัตตาคิดว่ากูบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วนั่นแหละอยู่ในความมืดก็เลยหลงทางเลยสเปสปะใช่หรือไม่ใช่นะพี่น้องครับพระบิดาจึงได้คำตอบว่าถ้าจะให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้จะต้องติดตั้งอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจกลางโลกนี่ยังมีข่าวประหลาดอีกนะมีนักวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรทำก็มาบอกประกาศไปให้คนทั้งโลกไม่ให้ลืมพวกเขาที่บอกเกี่ยวกับการไอ้พวกที่ทำนาพวกที่ซ่าซ่าทำนาซ่าซ่านะบอกว่าเฮ้ยกำลังค้นพบว่าไอ้ของไหลที่ร้อนแดงที่แกนโลกอ่ะของไหลที่ร้อนแดงที่แกนโลกตอนนี้อุณหภูมิมันเริ่มลดลงผิดปกติอุณหภูมิมันเริ่มลดลงเห็นไหมฮะมนุษย์ทุกคนฟังแล้วก็ต้องเชื่อเพราะนักวิชาการพูดถ้าที่มันตั้งสมมติฐานเอามันไม่ได้ลงไปที่แกนโลกแล้ววัดใช่ไหมหรืออาจจะจริงอย่างมันว่าก็ได้แต่สาเหตุที่อุณหภูมิลดลงเนี่ยเพราะอะไรเขาตอบได้ไหมไม่ได้เราสิตอบได้พระบิดาตอบได้โปรติดตั้งก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เอาไว้ที่แกนโลกออกซิเจน 100% บริสุทธิ์ 100% ที่แกนโลกเนี่ยมันจะมีอะตอมเนี่ยที่มีค่าทางไฟฟ้าหรือมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบอะตอมนะอะตอมเนี่ยแต่ละอะตอมที่รวมตัวกันเป็นมวลเนี่ยเป็นธาตุเนี่ยแปลว่าไม่ใช่แก๊สนะครับธาตุออกซิเจนไม่ใช่แก๊สออกซิเจนลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมพี่น้องครับอะตอมของมันเนี่ยมีประจุไฟฟ้าเป็นลบเป็นศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ข้างในแล้วมันมีสีเขียวมรกตคล้ายเนื้อของพระแก้วมรกตท่านนึกภาพออกใช่ไหมครับท่านรู้จักพระแก้วมรกตเนี่ยเขียวๆแบบที่เราทำให้ดูแต่ทุกวันนี้ที่มันเขียวใสเนี่ยมันกลายเป็นเขียวทึบแสงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเพราะมนุษย์เราเวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกลัวไฟช็อตก็ต่อสายดินลงไปนั่นคือการเอาประจุไฟฟ้าลบวิ่งลงไปเพื่อจะไปเก็บไว้ที่แกนโลกพระบิดาทรงกำหนดไว้ออกแบบไว้อย่างเงี้ยไอ้มนุษย์มันรู้ทันไงว่าถ้าต่อสายดินแล้วไฟไม่รั่วมาช็อตมันถ้าไม่ต่อสายดินนะไฟจะรั่วช็อตเข้าตัวมันอิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าหาตัวเพราะในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต้องไปเก็บอยู่ในแกนโลกแล้วในแกนโลกมันมีอะไรวะรู้อย่างเดียวว่าถ้ากราวเนี่ยหรือจะต่อสายดินเห็นไหมอาจารย์เมธีเห็นไหมต้องเสียบลงไปในดินถ้าต้องการล่อฟ้าติดตั้งสายล่อฟ้าก็ต้องใช้แท่งทองแดงเนี่ยตอกลงไปในดินน่ะยาวเป็นเมตรน่ะ2เมตรถึง4เมตรน่ะเพื่อไม่ให้ฟ้าผ่าฟ้าในอากาศผ่าก็ต้องต่อลงไปในดินนั่นน่ะก็คือถ้าฟ้าเปี้ยงลงมามันไม่ผ่าเพราะอิเล็กตรอนอิสระที่มันเกิดจากจิตหยาบของมนุษย์อะโลภะโทสะโมหะมันจะวิ่งลงไปในแกนโลกหมดเลยเอาไปเก็บที่แกนโลกเอาตอนนี้นึกภาพออกนะว่าทำไมนี่มันเป็นเมตาฟิสิกส์ครับมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์มันเป็นอภิปรัชญาเป็นอภิปรัชญาซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นแก่นของศาสตร์ด้านอนุตตรธรรม
ที่สามารถอธิบายความจริงให้ท่านฟังได้ทั้งหมดเบื้องหลังกระบวนการปรากฏการณ์มายามันเกิดอะไรขึ้นอธิบายได้หมดนะครับพี่น้องครับธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ติดตั้งไว้ที่แกนโลกพระบิดาก็ทรงคิดต่อว่าเราเลือกใช้ตรงเนี้ยเพราะว่าพลังงานเนี่ยถ้ามันมีประจุไฟฟ้าลบใช่ไหมถ้าเราสามารถเอาประจุบวกเนี่ยปล่อยลงไปที่แกนโลกอ่ะเหมือนหินกับหยางอ่ะใช่ไหมมันจะมีคุณสมบัติต่างกันตรงกันข้ามกันเย็นร้อนกับเย็นมืดกับสว่างอะไรแบบนี้เหมือนหินกับหยางเมื่อในแกนโลกมันมีประจุลบถ้าเราสามารถทำให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยหรือก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกนี่นะมันเกิดการระเบิดระดับอะตอมได้เพราะโลกมันใหญ่มโหฬารมากระเบิดอะตอมนะไม่ใช่ระเบิดขวดหรือลูกประทัดยักษ์ไม่ใช่นะให้มันมีการระเบิดเกิดขึ้นแล้วทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนที่เหนียวหรือคลาสตังเมเนี่ยนะเวลาอะตอมมันระเบิดนะอย่าให้ระเบิดพร้อมกันทั้งก้อนให้มันระเบิดด้านใดด้านหนึ่งที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยถ้าเราทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่เป็นด้านลบเหนียวหรือคลาสตังเมมันมีการระเบิดเกิดขึ้นไอ้แกนโลกตัวเนี้ยมันก็จะเกิดการบิดตัวอย่างแรงเพราะมันเป็นระเบิดปรมาณูก็คืออะตอมิกบอมนี่คือพระปรีชาของพระเจ้านะไม่ใช่บิ๊กแบงบ้าๆบอๆฟังเราไว้นะที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์มันจะเป็นคัมภีร์ของพระเจ้าเป็นฉบับที่จะนำไปสู่ยุคพลังงานใหม่ New Age ท่านฟังไว้ท่านฟังแล้วท่านก็โชคดีได้ฟังนะฟังแล้วหายง่วงเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านมองเห็นได้เข้าใจได้ไม่ใช่ต้องใช้จินตมยปัญญามากเพราะมีรูปให้ดูแล้วแค่ใช้ความคิดเท่านั้นสุตมยปัญญาแล้วก็ฟังแล้วก็คิดพี่น้องครับพระองค์จึงได้โจทย์ว่าถ้าเช่นนั้นถ้าจะทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยมันเกิดการระเบิดแล้วทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนเนี่ยมันบิดตัวเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้โลกที่มีมวลขนาดยักษ์ขนาดใหญ่เนี่ยที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยนั่งฟังเรานอนฟังเราอยู่เนี่ยมันหมุนรอบตัวเองได้ต้องทำให้มันบิดตัวต้องใช้ความรุนแรงระดับปรมาณูและปรมาณูที่ระเบิดเนี่ยตู้มเดียวมันก็ไม่พอครับเพราะต้องอาศัยแรงเฉื่อยด้วยครับโลกมันจะหมุนเนี่ยแรงเฉื่อยเหมือนรถยนต์อ่ะท่านขับด้วยความเร็วสูงเวลาแตะเบรกจึ๊กมันไม่อยู่กับที่มันไม่หยุดนะมันจะดันไปข้างหน้าอีกครับมันไปนั่นน่ะรถน่ะหยุดแล้วท่านเบรกแล้วล้อหยุดแล้วแต่ล้อลากครับเพราะมันยังมีแรงเฉื่อยพายรถยนต์ของท่านที่วิ่งเร็วยิ่งเร็วมากเท่าไหร่แรงเฉื่อยก็จะมีสูงมากเท่านั้นโลกเราเหมือนกันครับพระบิดาก็เลยทรงติดตั้งอะไรใช่ไหมออกซิเจนไว้ให้มันมีการบิดตัวเพื่อทำให้โลกนี้มันหมุนพระองค์ฉลาดไหมหาอะไรก็ได้ที่จะสร้างประจุไฟฟ้าบวกเนี่ยปล่อยลงไปที่แกนโลกเพื่อให้ทำปฏิกิริยากันกับไอ้ก้อนธาตุนี่ครับพระองค์ก็ทรงคิดได้ว่าเอ้ยมันเราต้องสร้างเครื่องยนต์กลไกอะไรชนิดหนึ่งไว้บนโลกให้ไอ้เครื่องยนต์กลไกชนิดนั้นน่ะมันสามารถผลิตประจุไฟฟ้าบวกสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกเนี่ยปล่อยลงไปยังแกนโลกเพื่อให้ไปทำปฏิกิริยาทางไฟฟ้าระดับนิวเคลียร์ให้เกิดขึ้นกับอะตอมในแกนโลกพระบิดาทรงเรียกปฏิกิริยานิวเคลียร์นี้ว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นตามข้อความที่เขียนในภาพมันจะมีอีกแบบคือนิวเคลียร์ฟิวชั่นอันนั้นเราไม่พูดถึงนี่คือนิวเคลียร์ฟิชชั่นเพื่อให้ไม่เกิดการระเบิดเกิดขึ้นให้เกิดการบิดตัวนี่ก็คือที่มาของความคิดและแรงบันดาลใจของพระองค์อีกว่าเอาละฉันทำให้มันเป็นบวกนะปล่อยประจุบวกลงไปแล้วทำให้มันบิดตัวแล้วตะกี้รู้แล้วถ้าจะให้บิดตัวเนี่ยให้มันระเบิดพร้อมกันไม่ได้ต้องให้ระเบิดด้านใดด้านหนึ่งพอด้านนี้ระเบิดปั๊บแล้วด้านมุมด้านต่อไปก็รับลูกระเบิดต่อด้านต่อไปก็ระเบิดต่อมันจะทำให้เกิดการส่งไม้กันแล้วทำให้เกิดการหมุนเวียนท่านได้ภาพออกยังครับนี่คือที่มาว่าทำไมโลกนี้ปัจจุบันจึงมีน้ำสามส่วนและมีแผ่นดินแค่หนึ่งส่วนและแผ่นดินก็กระจัดกระจายไปรอบๆโลกท่านเห็นไหมครับอเมริกาฝั่งตรงข้ามกับเอเชียเห็นไหมฮะยุโรปก็อยู่ช่วงกลางท่านเห็นไหมนั่นคืออะไรนั่นคือกำหนดพื้นที่ที่พระองค์จะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมขึ้นไว้บนโลกเพื่อให้มันปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกลงที่แกนโลกแล้วให้มันระเบิดไม่ได้พร้อมกันทั้งก้อนในแกนโลกระเบิดเป็นจุดๆทรงกำหนดอะไรครับให้มีการอยู่เวรผลัดเวรสลับกันในการปล่อยประจุบวกให้กับแกนโลกไอ้สรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโดยกำหนดใ
ผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกให้กับแกนโลกก็คือให้ทำงานในช่วงเวลากลางวันถ้าเป็นกลางคืนให้นอนครับให้พักผ่อนไม่ต้องทำเหมือนตะกี้ที่เราพูดอะว่าพิรามิดของไออียิปต์โบราณที่พวกมอดมันหลอกว่าเป็นก้อน30-36คนยกก้อนใหญ่ขนาดยักษ์เป็นหลายตันใช้คานดีดคานงัดช่วยด้วยแต่ทำเสร็จแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมก็ให้นอนพักอย่างน้อย7วันแล้วค่อยมาทำต่อก้อนเดียวใช้เวลาทำประมาณ3วัน7วันแล้วก็หยุดพัก7วันถ้าคนตัวเล็กแข็งแรงน้อยก็พักมากกว่านั้นเป็น14วันเป็นแต่ก่อนเป็น10แค่ใช้เป็นสัปดาห์นะเราบอกแล้วนี่เหมือนกันท่านจึงเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยเราในเอเชียในกำลังมืดฝั่งอเมริกากำลังสว่างใช่หรือไม่นะยุโรปก็อยู่กลางๆนะไม่มืดไม่สว่างอะไรก็ว่าไปตามเวลาห่างกัน6ชั่วโมง7ชั่วโมงใช่หรือไม่ถามว่านี่บังเอิญไหมครับบิ๊กแบงทำให้โลกเนี่ยมันมีการจัดระบบจัดระเบียบแบบนี้บิ๊กแบงใช่ไหมครับบิ๊กแบงบ้าๆบอๆน่ะที่บอกว่าธรรมชาติสร้างอ่ะนะเห็นป่ะเราพูดถึงขนาดนี้แล้วนะยังปฏิเสธพระผู้สร้างหรือองค์จิตวิญญาณอีกเราบอกแล้วเราไม่ได้มาเป็นกระบอกเสียงของศาสนาไหนลัทธิไหนแต่เรามาพูดความจริงให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยฟังอย่าไปรังเกียจศาสนาอื่นอย่าปฏิเสธพระเจ้าทุกศาสนาดีหมดคำสอนที่เป็นแก่นแท้แก่นธรรมสุดยอดเรียนให้เข้าใจสิแล้วเอามาปฏิบัติอย่าเลือกเรียนเฉพาะคัมภีร์บางเล่มเราเก่งไม่ได้หรอกถ้าเราเลือกเรียนคัมภีร์แค่บางเล่มเราจะเก่งสุดๆไม่ได้ทุกคนอยากเก่งสุดๆไม่ใช่เหรอใครว่าโง่สุดๆแล้วไม่ชอบถ้าอยากเก่งสุดๆก็ฉลาดคิดฉลาดอ่านฉลาดฟังนะใช่ไหมพี่น้องครับนี่มันเป็นอย่างนี้สิ่งแรกที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นบนโลกคือต้นไม้ใหญ่พระองค์ใช้คำว่าตนใหม่ตนนี่แปลว่าตัวตนหรืออัตตาเป็นสรรพสิ่งใหม่ที่สร้างขึ้นบนโลกเพราะตอนนั้นบนโลกน่ะมันเป็นมวลแข็งๆมีแต่ดินน้ำลมไฟที่พระองค์สร้างแต่เครื่องมือที่จะผลิตประจุไฟฟ้าบวกให้กับแกนโลกน่ะไม่มีนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงทรงสร้างตนใหม่หรือต้นไม้ให้ตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกแล้วก็ชี้ยอดขึ้นไปหาพระองค์เพราะพระองค์สร้างสิ่งใดพระองค์ก็เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเจ้าของด้วยพระจิตของพระองค์จะต้องเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นไหมนึกภาพออกไหมมันการที่พระองค์จะต้องเหนี่ยวรั้งไว้คือพระเจ้าจะต้องเหนี่ยวรั้งต้นไม้ที่พระองค์ทรงปลูกมันจึงต้องตั้งฉากเพื่อถวายพระเกียรติของพระองค์เพราะองค์ต้องอยู่เหนือสิ่งนั้นใช่ไหมแล้วอะไรล่ะครับเหตุผลอีกข้อนึงก็คือรากไงครับต้นไม้ใหญ่ของพระบิดาแต่ก่อนมีแต่รากแก้วกับรากแขนงหน้าฝอยไม่มีต้นไม้พุ่มเตี้ยๆประเภทที่ต้นเล็กๆเหมือนเด็กน้อยเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เรียกว่าต้นใหม่หรือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วปลายรากเนี่ยทิ่มลงไปในดินทิ่มลงไปในที่แกนกลางโลกแล้วต้นไม้ชนิดนี้ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมีไฟฟ้าอยู่ในตัวเพราะพระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้เหมือนกันไม่ต่างกับมนุษย์ต้นไม้มีไฟฟ้าอยู่ในต้นท่านสังเกตไหมขนาดผลกล้วยหรือต้นไม้บางต้นท่านสามารถเอาแผ่นทองแดงหรือแผ่นโลหะเสียบๆกันแล้วมาต่อให้มันเหมือนเซลล์เหมือนแบตเตอรี่ครับท่านสามารถเอาไฟฟ้าออกมาจากกล้วยนะกล้วยแต่ละลูกนะเอามาเสียบเอาแผ่นทองแดงเสียบต่อสายนะถามน้องเมทีได้นะหรือไปดูใน Google ได้ว่าทำกันอย่างไรทำได้อย่างไรมีไฟฟ้าติดไฟด้วยสามารถวัดได้ว่าวัดแอมป์ได้ว่ามีไฟเพราะต้นไม้ในพืชเนี่ยมีไฟฟ้านึกออกไหมครับพระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งนั้นแล้วให้ต้นไม้เนี่ยสามารถสั่นสะเทือนตัวเองนะด้วยความรักก็คือที่พระพุทธองค์ใช้ว่าเมตตาธรรมให้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเวียงออกมาจากต้นไม้แล้วก็แทรกลงไปทางปลายรากแล้วก็ดิ่งลงไปที่แกนโลกเพื่อเอาประจุบวกนั้นไปให้กับแกนโลกท่านนึกออกยังครับนี่คือพระบิดาทรงออกแบบและคุยสิว่าธรรมชาติสร้างคุยสิบิ๊กแบงสร้างคุยสิมั้ยยิ่งคุยมากฟังเรากล่าวเฉลยแบบเนี้ยคนทั่วไปที่เขามีปัญญาก็จะฟังเลยว่าไอ้คนที่มันไม่เชื่อไอ้คนที่มันบอกพระเจ้าไม่มีจริงพระผู้สร้างไม่มีนั่นแหละเขาจะหัวเราะเยาะว่ามันโง่เขาบอกเหตุผลในขณะนี้แล้วยังไม่ยอมจำนนต่อเหตุผลไม่ยอมจำนนต่อหลักฐานใช่หรือไม่ใช่นะทุกวันนี้แกนโลกนักวิทยาศาสตร์โลกเขาก็สมมุติผิดเขาบอกในแกนโลกเนี่ยมันมีธาตุของแร่ธาตุต่างๆที่เป็นโลหะอโลหะเนี่ยมันร้อนแดงอยู่ตั้งแต่สมัยบิ๊กแบงจนถึงวันนี้
เป็นล้านปีแล้วโลกเกิดมาเนี่ยมันยังไม่เย็นสักทีนะตอนนี้ก็เลยนึกได้ก็เลยบอกว่าตอนนี้แกนโลกเนี่ยมันมีความเย็นลดลงแล้วเย็นลดลงแล้วพอพูดมาไป

แรงแบบนี้ไม่เหมือนโลกอะทำไมอะก็ไปอ้างอีกว่าเพราะอุกกาบาตกระแทกโลกและสะเก็ดของโลกที่โดนอุกกาบาตกระแทกก็เลยรวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ดูมันว่าดิครับที่พระบิดาทรงสร้างดวงจันทร์ไว้เพื่ออะไรคุณรู้ป่ะเพื่อที่จะหน่วงความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกและในการโคจรไปรอบดวงอาทิตย์เนี่ยให้มันช้าลงมันเหมือนกับที่เวลาคุณใส่เกียร์เนี่ยคนเขาสร้างรถยนต์มาเขาต้องมีคลัชเอาไว้ให้คุณเวลาคุณจะเปลี่ยนเกียร์คุณต้องเหยียบคลัชใช่ไหมเพื่อถ้าไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเพื่อทำให้รถมันไม่กระตุกทำให้มันสมูทพระบิดาเวลาสร้างโลกก็เหมือนกันไหนๆพูดแล้วทำไมไม่ให้น้ำจืดทำให้ไม่ให้น้ำจืดมีมากบนพื้นผิวโลกนี่ให้มีน้ำเค็มนะมีพื้นที่ในการสัมผัสกับอากาศในการเหวี่ยงหมุนนะมากกว่าเพราะอะไรก็เพื่อจะช่วยลูกที่อยู่บนโลกเนี่ยไม่เด้งหน้าเด้งหลังเด้งหน้าเด้งหลังขณะที่โลกหมุนไปเพราะอะไรฮะเพราะว่าให้น้ำเนี่ยแรงตึงผิวของน้ำทะเลน้ำเค็มของมหาสมุทรเนี่ยมันเป็นเหมือนคราชของรถยนต์ที่จะทำให้เกิดแรงหนืดแรงเฉื่อยทำให้โลกเนี่ยหมุนและสมูทนี่คือวิชาวิทยาศาสตร์เราพูดโกหกตอแหลตรงไหนพี่น้องครับถามว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดเอาไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นของมันอย่างนี้ไหมธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติอะไรก็ธรรมชาติใช่ไหมไม่เคยถวายพระเกียรติให้กับผู้ให้กับเองเลยเราเกิดจากกระบอกไม้ไผ่มาหรือไง น้ำเนี่ยยังเปลี่ยนสภาพเป็นไอได้ทำไมจิตวิญญาณของท่านมาเกิดแล้วอยู่ในกายหยาบกายมาเป็นมนุษย์ได้อะใช่ไหมน้ำเราเคยเป็นไอได้พอเย็นลงปั๊บมันกลายเป็นน้ำแข็งเลยมวลมันเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งใช่ป่ะแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะจากจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจะเป็นไม่ได้ถูกป่ะถ้าเป็นกายหยาบมันสภาพแต่จิตวิญญาณน่ะเปลี่ยนไม่ได้แต่รูปลักษณ์เนี่ยเปลี่ยนได้ชาตินี้หน้าตาอย่างเงี้ยพอชาติหน้าท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ถ้ามีพ่อแม่พันธุกรรมเป็นอย่างอื่นหน้าตามันก็ไปเป็นอย่างอื่นแต่นิสัยสันดานอาจจะยังเหมือนเดิมเพราะมันเป็นสัญญาขันพี่น้องครับนี่คือการสร้างต้นไม้นะแต่ปรากฏว่าต้นไม้อ่ะสร้างแล้วอ่ะมันให้พลังงานกับโลกที่ไม่มากพอที่จะใช้ระเบิดที่แกนโลกและทำให้โลกเหวี่ยงหมุนอย่างสมดุลอย่างแท้จริงได้ต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะผลิตประจุบวกในรูปของความถี่ทางพลังงานแต่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นบวกต้องทำให้ได้จะต้องทำไงคือโลกสร้างแล้วธาตุออกซิเจนสร้างแล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นก็สร้างกระบวนการออกแบบไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็มีอย่างเดียวต้องเพิ่มจำนวนรูปธรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมบนโลกที่จะอะไรที่จะมอบผลิตสร้างพลังงานความรักที่พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อให้มีผู้ที่จะมาช่วยกันให้พลังงานด้านบวกกับโลกให้มากขึ้นกว่าต้นไม้ทั้งหมดที่พระองค์สร้างเอาไว้บนแผ่นดินที่วางไว้อย่างเหมาะสมเนี่ยอ้าวทีนี้สร้างต้นไม้ใหญ่ไม้ยักษ์เต็มไว้หมดแล้วถ้าจะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมอันอื่นขึ้นมาเนี่ยจะสร้างต้นไม้อีกมันก็ไม่ได้นะสร้างให้มันเยอะเท่ากับจำนวนที่ต้องการใช่ไหมอยากได้พลังงานเยอะๆก็ต้องสร้างจำนวนผู้ผลิตพลังงานต้องเยอะไม่ได้เพราะเลยต้องทรงคิดต่อที่ก็ไม่มีให้เติบโตแล้วที่ก็ไม่มีให้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทำไงอ่ะที่ก็ไม่มีอยู่เพราะต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดนะพระองค์เลยต้องทรงออกแบบออกแบบรูปธรรมที่มีชีวิตเหมือนกันนะลักษณะบางอย่างพื้นฐานคล้ายๆกับต้นไม้คล้ายๆต้นใหม่คือต้นไม้พระองค์มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่พระองค์ก็เลยทรงมีแรงบันดาลใจว่าไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าบวกป้อนให้กับแกนโลกเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้อีกไม่ได้แล้วต้องเป็นอย่างอื่นหรือต้นไม้ก็แล้วแต่มันต้องเคลื่อนที่ได้มันต้องเคลื่อนไหวได้มันต้องเดินได้ไม่จำเป็นต้องยึดอยู่กับพื้นโลกสามารถเดินไปเดินมาอยู่ในป่าในเขาได้เคลื่อนไหวตัวเองได้นี่คือที่มาของการสร้างสัตว์ประจำโลกมันเหมือนคนใหม่หรือตัวใหม่ต้นใหม่นะแต่ให้มันเดินได้พระองค์จึงต้องทรงออกแบบให้ไอ้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นั้นมันเดินได้ท่านนึกภาพออกไหมสร้างมันขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วงว่าไม่มีพื้นที่ให้มันอยู่เพราะมันอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าไม้อยู่ในโพรงไม้อยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลพระองค์ออกแบบไหมมันจึงเป็นที่มาของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์บอกว่าใช้แต่กลุ่มพลังงานมาทำให้สัตว์มันเคลื่อนที่อ่ะมันไม่ได้พระองค์จึงต้องส่งจิตวิญญาณ
จากนอกระบบ

เอกภพก็คือจากพระนิเวศของพระองค์นี่คือที่มาของการที่พระองค์ทรงสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กแล้วให้จิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณแล้วส่งจิตวิญญาณนั้นน่ะมาขับเคลื่อนรูปธรรมที่เป็นสัตว์ประจำโลกรูปแบบต่างๆโดยให้มาเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วให้สัตว์พวกนั้นน่ะใช้ขันธ์5เพื่อทำให้สัตว์นั้นน่ะเป็นสัตว์2มิติส่วนพลังงานที่ได้จากต้นไม้มิติเดียวนะ มิติเดียวสัตว์น่ะมี2มิติจึงกำหนดสมองให้สัตว์มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สามารถสั่นเสียนเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมแต่วจีกรรมของสัตว์มันก็พูดภาษาสัตว์ของมันพี่น้องครับนี่คือความจริงนี่คือความจริงก็เลยเป็นที่มาของสัตว์ต่างๆแต่สัตว์พันแรกที่สร้างขึ้นบนโลกท่านเห็นไหมฮะทุกวันนี้มันสูญพันไปจากโลกแล้วแต่ไปอยู่ในวงโคจรดาวพฤหัสพระองค์ย้ายไปอยู่ที่นู่นเพราะไม่เหมาะที่อยู่บนโลกเพราะมันโตเอากินใบไม้ใบหญ้าโตเอาจนทั้งกินไม่ได้มันเลยกินพวกเดียวกันเองก็เลยต้องย้ายไปที่อื่นนั่นคือไดโนเสาร์เพราะฉะนั้นสัตว์ประจำโลกทุกวันนี้ทั้งตัวเล็กตัวน้อยที่มีพิษไม่มีพิษที่ดุร้ายไม่ดุร้ายล้วนเป็นจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่เคยเป็นไดโนเสาร์อยู่บนโลกมาแล้วทั้งนั้นไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารก็ช้างม้าวัวควายในอดีตนะทุกวันนี้คือช้างม้าวัวควายไดโนเสาร์ที่ดุร้ายก็เป็นพวกเสือสิงกระทิงแรดจิตวิญญาณพวกนั้นแมงป่องอะไรพวกนี้เป็นพวกที่กินเลือดเนื้อของสัตว์อื่นดุร้ายเพราะมันมียุคหนึ่งยุคอดอยากพระองค์ให้กินแต่ใบไม้ยอดไม้แต่ต้นไม้ของพระองค์สูงพอพวกมันเนี่ยโตไม่ทันต้นไม้มันก็กินยอดไม้ใบไม้ไม่ได้มันกินกันเองนี่คือปัญหาที่พระเจ้าทรงเผชิญมานึกออกยังครับเนี่ยพอยกเลิกไดโนเสาร์ออกไปจากระบบโลกสัตว์บนโลกนี้จึงมีมากมายพระองค์ก็สนุกสนานกับการออกแบบกับการดีไซน์พระองค์เป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเป็นคนสร้างพอสร้างเอาไว้เต็มโลกแล้วปรากฏว่าพอนานวันไปเอ้าโลกหมุนช้าลงแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาอีกแสดงว่าพลังงานที่ได้ด้านบวกจากสัตว์ทั้งหลายบนโลกมันยังไม่มากพอเพราะสัตว์เนี่ยบางทีก็รักได้บางทีก็ดุร้ายตอนที่สัตว์มันใช้จิตวิญญาณของมันสั่นสะเทือนเป็นความดุร้ายคือโกรธหรือโลภพวกนี้มันจะหมุนกรรมจักรไม่มันจะไม่หมุนธรรมจักรมันจะหมุนกรรมจักรพอหมุนกรรมจักรปั๊บจิตของมันก็จะผลิตไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบพอเป็นลบปั๊บเนี่ยในแกนโลกเขาไม่ต้องการก็เอามาช่วยสร้างพลังงานหมุนให้กับโลกไม่ได้ตอนไหนรักพี่รักพ้องรักพวกรักฝูงรักแผ่นดินรักจินจี้นะจิตของมันจิตวิญญาณของมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วก็ผลิตสร้างสนามพลังงานที่เป็นบวกออกมาเพื่อมอบให้กับโลกแน่นอนเห็นไหมเอาแน่นอนไม่ได้พระบิดาก็ทรงคิดต่อไม่งั้นเอกภพห้องทดลองฉันเดือดร้อนแน่ฉันต้องออกแบบใหม่แล้วและจะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมแบบไหนที่จะดีกว่าสัตว์และดีกว่าพืชและสามารถร่วมกันระหว่างพืชกับสัตว์ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาห้ามว่าอย่าโค่นต้นไม้อย่าทำลายป่าไม่ใช่ทำลายระบบนิเวศอย่างเดียวแต่เป็นการทำลายเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะผลิตประจุบวกคือความรักมอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกเนี้ยสมดุลและจักรวาลทั้งระบบสมดุลด้วยเรื่องใหญ่กว่านั้นอีกเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะมันบาปไม่ใช่รู้แค่นั้นครับพี่น้องครับไม่ใช่แค่นั้นมันทุกวันนี้คนยังกินเนื้อสัตว์ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยังเบียดเบียนสัตว์อยู่เพราะว่าอะไรเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมองว่ามันเรื่องเล็กน้อยทั้งที่เราก็บอกช้างม้าวัวควายมันกินยอดไม้ใบไม้ไดโนเสาร์สมัยก่อนมันกินยอดไม้แต่ตัวมันใหญ่เอาเพราะว่าในพืชเนี่ยนะมันมีสังกะสีและก็มีโปรตีนมันมี DNA RNA ที่เป็นโปรตีนที่เวลาสัตว์หรือมนุษย์กินเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะขาดโปรตีนไปกินหมูเป็นตันๆทุกวันนี้เป็นไงหมูแพงเราหยุดกินสิถ้าบอกว่าแพงนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยกับมอดมันดีแต่หลอกดีแต่ลวงเพราะว่าสาการหมูแพงเนี่ยก็มาจากการที่หลอกและลวงเพราะความโลภเราเลิกกินดีกว่ามั้ยวันหน้าเดี๋ยวจะเอาเชื้อโรคมาใส่กับหมูกินแล้วจะให้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอ่ะท่านพร้อมจะเสี่ยงไหมถึงวันหนึ่งถ้าท่านยังไม่เลิกกินสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไว้รอถึงตอนนั้นก่อนเพราะกลัวตายใช่ไหมถึงจะเลิกกินหมูทำไมตอนนี้ไม่เลิกก่อนนะว่าไม่กลัวหมูตายไม่สงสารหมูเหรอไปกินเขาเพราะต้องฆ่าเขานะไม่คิดนะ
ใช่ไหมไม่เอ็นดูเขาไม่เมตตาเขาเลยพี่น้องครับนะเราก็เล่าให้ฟังมันถึงสร้างมนุษย์แล้ววิธีการแก้ไขให้สามารถให้พลังความรักกับโลกได้อย่างยั่งยืนพระบิดาทรงภูมิพระทัยมากที่ออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้เป็นคนสองมิติที่สุดยอดแยบยลกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายมากท่านรู้ไหมเอาจิตวิญญาณใส่เข้าไปและขับเคลื่อนโอ้โหกลายเป็นคนสองมิติและใส่ขันธ์5เข้าไปพระองค์ใช้สมองใส่สมองออกแบบสมองอย่างยอดเยี่ยมไว้กับมนุษย์ในกะโหลกศีรษะซึ่งสัตว์มีสมองแต่มีก้อนเดียวทำงานได้ก้อนเดียวโดยจิตวิญญาณให้สัตว์นั้นทำงานได้ด้วยแค่สัญชาตญาณและการจำเจ็บแล้วต้องจำซึ่งมนุษย์เรายังมีอยู่ใช่ไหมเจ็บแล้วต้องจำเข็ดแล้วต้องจำสัตว์มันโดนเดินไปทางไหนเนี่ยมันไปตกบ่อในพรานตกหลุมพรางแล้วตายเนี่ยญาติมันตายสัตว์นั้นจะจำได้วันหน้ามันจะไม่เดินผ่านทางนั้นอีกใช้ความจำไม่ได้ใช้ความฉลาดเพราะจิตวิญญาณเนี่ยมีสมองให้ใช้ทำงานเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อขบคิดพิจารณาวิเคราะห์อะไรเหมือนมนุษย์พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาจากต้นไม้และสัตว์เนี่ยไม่มีปัญญาจึงบางทีหมุนกรรมจักรบางทีก็หมุนธรรมจักรแต่เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะให้ใช้ดันทะลึ่งไปแปลความหมายผิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นองค์ประกอบหลักในการเป็นตัวตนของกูไม่ใช่ครับทั้งที่มันถ้าท่านอยากรู้ว่าคืออะไรไปอ่านใน Facebook วิสุทธิปัญญาเราเชื่อมต่อให้ท่านเห็นนะใช่ไหมแทนที่จะเรียนรู้ที่จะใช้มันดันทะลึ่งบอกไอ้เพราะไอ้เวรเนี่ยไอ้ขันธ์5เนี่ยทำให้กูมาเกิดเพราะฉะนั้นกูต้องดับมันให้ได้เพราะกูตายแล้วกูจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกนี่เห็นไหมฮะมาพี่เรียนแบบนี้ครับเพราะไม่เข้าใจอนุตตรธรรมไม่เคยใส่ใจอนุตตรธรรมเพราะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนะคิดเองไม่ได้ต้องพระบิดาต้องเป็นผู้บอกบอกแล้วท่านต้องคิดตามคิดตามก็รู้ตามและเข้าใจได้โดยไม่ต้องคิดเองไงใช่หรือไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกวันนี้สอบตกอะไรครับไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความรักใช้แต่โลภะโทสะโมหะใช้แต่ความรู้สึกคือใช้แต่เวทนาเพราะติดอยู่กับทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาติดอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าพยายามละวางอัตตาซะแต่ผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้สังเกตไหมถืออัตตาสูงมากกว่าคนทั่วไปซะอีกยิ่งละวางอัตตาแต่ปรากฏว่าคนพวกนี้ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยมีอัตตาสูงกว่าเหนือกว่าชาวบ้านอีกครับมีการแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วมานั่งเถียงกันว่านี่คืออัตตานี่คืออนัตตานะนิพพานคืออะไรเป็นยังไงมานั่งเถียงแต่นิยามครับนั่งเถียงกันแต่นิยามก็เหมือนกับว่าคนที่ไม่รู้สองคนต่างคนต่างไม่รู้และมาพยายามคุยกันให้เหมือนว่าตัวเองเป็นผู้รู้ครับแล้วคำตอบมันอยู่ตรงไหนครับไม่ยอมฟังต่างคนต่างคิดกูรู้เป็นกูรู้กันหมดอ่ะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นความไม่รู้ของท่านนะเป็นความไม่รู้ของท่านในประการ3ประการการสร้างโลกและสรรพสิ่งพระองค์สร้างขึ้นมาทำไมตอนนี้รู้เหตุผลแล้วใช่ไหมนะรู้เหตุผลได้ไหมและเมื่อมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระบิดาก็ต้องส่งจิตวิญญาณมาเหมือนส่งจิตวิญญาณมาอยู่ในสัตว์นะในสัตว์พอสัตว์ตายจิตวิญญาณของมันก็จะไปเข้าร่างอื่นนะไปเข้าร่างอื่นในท้องตัวเมียในท้องตัวแม่ที่มันตั้งท้องเพราะเขากลับบ้านไม่ได้เนื่องจากเขาไม่มีสิ่งที่มนุษย์มีมนุษย์เรามีจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะพูดให้ฟังทุกวันนี้คนทั้งโลกก็ยังเชื่อว่าตัวเองมีแต่จิตวิญญาณจิตเดียวมาเกิดก็เป็นจิตวิญญาณตายไปก็คือจิตวิญญาณเวลาดำเนินชีวิตอยู่ก็คือจิตวิญญาณดำเนินชีวิตถ้าที่จริงๆมันไม่ใช่ถ้าไม่รู้ตรงเนี้ยท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของคนที่เป็นมนุษย์โลกได้และไม่มีวันที่จะนิพพานได้อย่างแท้จริงมีแต่เทียมเท็จและเมื่อนิพพานแท้จริงได้แล้วไม่เทียมเท็จท่านจึงจะสามารถเข้าถึงธรรมะสูงสุดก็คือหลุดพ้นเพื่อกลับบ้านกลับไปสู่พระนิเวศของพระเจ้าที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นออกไปจากนอกอนันตจักรวาลเหมือนที่พระพุทธองค์เคยกล่าวเอาไว้ในพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกว่าถ้าพระองค์นิพพานแล้วนะเทวดาซึ่งเป็นจิตวิญญาณก็จะไม่เห็นเราอีกมนุษย์บนโลกนี้ก็จะไม่เห็นเราด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณพระองค์จะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะนิพพานแล้วไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกและเทพพรหมทั้งหลายซึ่งยังอยู่ในเอกภพเนี่ยใช่ไหมก็จะไม่เห็นพระองค์จะไม่เห็นได้ไงก็เพราะว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณของพระพุทธองค์เนี่ยได้เสด็จออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลนี้แล้วไม่ได้มีตัวตนอยู่ในนี้แล้วจะไปเห็นอะไรครับไม่ใช่หายเหมือนตาลยอดด้วนไม่ใช่ว่ารูปธรรมทางด้านจิตวิญญาณของพระพุทธองค์ผู้ทรงนิพพานแล้วเนี่ยระเบิดแตกสลาย
จากมีอัตตากลายเป็นอนัตตาคือเป็นพลังงานแตกกระจายไม่มีเขาจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานมันแตกระเบิดไม่ได้ยกเว้นพระบิดาทำให้มันแตกเมื่อไร้ค่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วพระองค์ออกไปข้างนอกแล้วกลับบ้านแล้วจึงไม่เห็นไงเหมือนเราอะออกจากบ้านไปแล้วเวลาท่านกลับมาหาเราที่บ้านท่านจะเห็นเราไหมท่านจะไม่เห็นเราอยู่ที่บ้านและถ้าท่านไปหาเราในหมู่บ้านท่านก็ไม่เห็นเราอนันตจักรวาลหมายถึงหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านบ้านเราก็คือบนโลกถ้าเราออกจากบ้านและไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราย้ายบ้านย้ายที่ไปอยู่หมู่บ้านอื่นอำเภออื่นตำบลอื่นหรือประเทศอื่นเนี่ยคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยและคนอยู่แถวๆบ้านเราจะเห็นเราอีกไหมใช่ไหมถ้าจะเห็นเรานู่นเนี่ยต้องไปเห็นว่าเราอยู่ที่ใหม่ที่เราไปอยู่ที่ไหนถูกไหมครับนี่มันบอกว่าเนี่ยท่านนิพพานแล้วนะยังต้องไปนู่นไปนี่อีกยังไปกราบพระบาทพระบิดาต้องไปอะไรตัวนั้นอีกแสดงว่านั่นน่ะนิพพานตอแหลนิพพานไม่จริงถ้านิพพานจริงแปลว่าต้องไม่อยู่ใต้อำนาจของใครอีกแล้วถามว่าจิตวิญญาณที่ตายแล้วอ้างวันนิพพานนะอยู่ในดาวเคราะห์โลกอยู่ในระบบโลกอยู่ในอนันตจักรวาลถ้ายังมีตัวตนอยู่มีน้ำหนักมวลถูกต้องไหมก็ยังต้องถูกโลกและจักรวาลดึงดูดเหนี่ยวรั้งอยู่ดีในฐานะที่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างพระบิดาสร้างหรือโผล่เข้ามาอยู่ในนี้ใช่ไหมเหมือนกันท่านก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยถ้าท่านยังอยู่ในประเทศไทยนอกเว้นท่านตายแล้วหายสาบสูญนะท่านก็ไม่มีนะเพราะเป็นคนตายอ่ะเป็นคนตายก็เหลือแต่ซากเอาไว้เผาเอาไว้ฝังท่านก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะไม่มีตัวตนของท่านแล้วใช่ไหมมันถ้าท่านยังอยู่ในประเทศนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็จะต้องได้รับอิทธิพลจากกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆอยู่แรงดึงดูดโน้มถ่วงอะไรทุกอย่างอารยธรรมวัฒนธรรมท่านยังต้องอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้นั้นถ้าท่านคุยว่าท่านนิพพานแล้วท่านจะอยู่เหนืออำนาจของทุกสิ่งไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดท่านต้องออกไปข้างนอกครับส่วนข้างนอกพระบิดามีอำนาจเหนือกว่าท่านเหรอเหนือสิพ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกไหมนะโดยนัยยะมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าพระบิดาไม่มาทรงกดขี่ท่านไม่มากดไม่มาขี่ไม่ใช่อำนาจเหนือนำเพราะพ่อแม่ไม่มีใช้อำนาจกับลูกรักลูกท่านออกไปหาพระองค์แล้วท่านก็ไปอิสระอยู่ในสถานที่ที่เป็นพระนิเวศก็คือในแดนสุญญตาเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเราพูดถึงขนาดนี้แล้วท่านนึกตามได้ไหมครับโอเคไหมฮะนะอ้าววันหลังค่อยไปให้ลึกกว่านี้ประการที่4ครับการสร้างมนุษย์วงเล็บต่างดาวนี่คือความไม่รู้ของมนุษย์ก็เลยถูกไอ้มอดไอ้มนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดมันหลอกอ่ะเราคิดจะพูดนานนะนี่กว่าจะถึงวันนี้พระบิดาทรงอนุญาตให้เรากล่าวเนี่ยมันคันปากมานานนะครับพี่น้องครับมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันก็คือดาวดวงอื่นกาแล็กซี่อื่นๆที่ไม่ใช่โลกเราเป็นสถานที่ที่เป็นห้องทดลองขนาดย่อยเป็นห้องทดลองเฉพาะกิจที่พระองค์ทรงออกแบบโดยให้รูปธรรมที่มีชีวิตในดาวดวงอื่นนะฮะที่รู้จักพระองค์จำพระเจ้าได้ช่วยพระองค์ในการดีไซน์ในการออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่มีชีวิตที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดที่สุดยอดที่สุดเพื่อจะเอามาไว้ในระบบโลกเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกใช่ไหมมอบให้กับโลกไปสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แบบนี้แต่ไปสร้างที่ดาวดวงอื่นที่กาแล็กซี่อื่นและพระนิสัยของพระเจ้าทรงสร้างสิ่งใดไม่เคยทำลายสิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันใช้การไม่ได้ถึงแม้ว่ามันไม่ดีพอถึงแม้ว่ายังไม่เหมาะพระองค์จะเก็บไว้หมดจึงต้องไปสร้างไว้ที่หลายดวงหลายดาวหลายกาแล็กซี่นี่คือคำตอบว่าทำไมในจักรวาลอันไพศาลนี้จึงมีมนุษย์ต่างดาวด้วยมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ตอนนี้รู้เลยใช่ไหมว่าจริงเราตอบแล้วมีจริงแต่ท่านสังเกตไหมเมื่อเสาที่ผ่านมาเสาก่อนนู้นเราเอารูปร่างหน้าตาของมนุษย์ต่างดาวที่พอจะวาดภาพขึ้นมาจากจินตมยปัญญาได้จากจินตภาพจากจินตนาการได้ท่านสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่หน้าตามันไม่เหมือนคนที่เป็นมนุษย์โลกหน้าตามันเหมือนสัตว์เช่นเหมือนตั๊กแตนเหมือนแมลงเหมือนจิ้งจกเหมือนจระเข้และบางคนเราเรียกว่าเหี้ยเพราะมันชั่วหน้าตาเหมือนปลาหมึกหน้าตาเหมือนสัตว์เหมือนเนี่ยมีเขาเนี่ยเหมือนแกะมากก็มีเหมือนวัวมากก็มีเหมือนนกมันนกอินทรีก็มีหน้าตาถามว่าพระโอไปออกแบบสร้างรูปธรรมมนุษย์ที่ดาวดวงอื่นพระองค์เอาต้นแบบมาจากไหนครับเพราะตอนคิดสร้างสัตว์ประจำโลกเนี่ยใช่ไหมพระองค์คิดแทบแย่แล้วก็เลยเอา
นะอ่ะให้มันเดินได้ก็มี2ตีนเอาหัวชี้ขึ้นไปหาพระองค์พระองค์ข้างบนและมีก้อนสมองด้วยเหมือนกับเป็นบัลลังก์พระองค์ประทับนั่งบนบัลลังก์ก็คือบนศีรษะเราที่มีสมอง2ซี่ที่เป็นมนุษย์และพระองค์ก็ทรงใช้แจ็คเสียบกระบาลมนุษย์ทุกคนเอาไว้พระองค์ใช้คำว่าสายทองเราเรียกว่าแจ็คเสียบปลั๊กอ่ะเพื่อให้มันมีการสายสื่อไฟฟ้าเนี่ยเหมือนที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าเราก็ใช้สายทองก็คือสายแจ็คที่พระองค์เสียบไว้สื่อกับพระองค์ two ways communication เป็นการสื่อสาร2ทางระหว่างเรากับพระเจ้าพระองค์ทรงตอบเรามาเราก็รู้ว่าพระองค์ตอบว่าอะไรเราตั้งคำถามขึ้นไปพระองค์ก็ทราบว่าเราถามอะไรนี่คือ vertical telepathy พี่น้องครับหน้าตาพวกเขาอ่ะมันจึงประหลาดไม่เหมือนมนุษย์ทุกวันนี้เพราะมนุษย์ทุกวันนี้ได้รูปลักษณ์ตัวตนมาจากการดัดแปลงแก้ไขแล้วแก้ไขอีกจากการที่ทรงออกแบบสร้างขึ้นที่ดาวดวงอื่นพี่น้องครับดูรูปก็ได้ไม่ต้องพูดมากเอเลี่ยนก็คือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างกาแล็กติกหรือต่างกาแล็กซี่ท่านเห็นไหมฮะไอตัวแรกอ่ะที่อยู่ในที่อยู่ทั้งหมดมี9ตัวน่ะตัวแรกน่ะคือเรปทิเลียนท่านเห็นไหมเรปทิเลียนตัวนี้เนี่ยตัวนี้เรปทิเลียนหน้าตาเหมือนคนมาครับเนี่ยแรกสร้างก็เป็นอย่างเงี้ยเรปทิเลียนก็คือสัตว์เลื้อยคลานมีเกล็ดมีอะไรต่างๆก็เพราะว่าบนโลกนี้มีทั้งเหี้ยมีทั้งจิ้งเหลนจิ้งจกอะไรพระองค์สร้างไว้หมดแล้วผมก็เลยลองดูซิแบบนี้นี่ไม่ได้สร้างตามลำดับนะรูปที่เราเอามาเนี่ยเพราะเรามีเวลาน้อยหาท่านเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวสอนเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ต้องใช้เวลาเยอะพี่น้องครับเอามาแค่ให้เห็นใช่ไหมนะหรือตัวนี้ที่มันมีบทบาทกับโลกเรามานานแล้วตัวแรกเลปทิเลียนกรอบแดงที่2ก็ซีต้าพวกเผ่าซีต้านี่ก็เป็นพวกเกรย์ไม่ใช่เกรย์มาร์เก็ตนะตลาดสีเทาที่ซื้อของมาจากต่างประเทศเอามาขายเราเนี่ยซีต้าเกรย์แล้วก็เกรย์ข้างล่างก็เป็นอีกตัวนึงนะอ่านว่าอะไรก็อ่านเองนะคลิสเกรย์กับซีต้าเกรย์นะถ้าคลิสเกรย์ก็ตัวขาวๆถ้าซีต้าเกรย์นี่ก็จะเป็นสีเทาออกเทาเข้มตัวนี้มีบทบาทกับมนุษย์โลกมานานแล้วครับทั้งเรปทิเลียนด้วยทุกวันนี้ก็ยังมานะอ้องแง่งอยู่นะฮะเอา2ตัวนะเอาอีกตัวนะครับนะรูปภาพนะรูปภาพอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์พวกเราเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่ๆเขากลุ่มนี้คือพลีเอเดียนกลุ่มพลีเอเดียนมาจากกลุ่มดาวลูกไก่ที่มี7ดวงนั่นนะเขาเรียกว่าดาวกลุ่มดาวพลีเอเดียสสตาร์กรุ๊ปพระองค์ไปสร้างไว้ที่นั่นแล้วพวกเราก็พอพี่เขาสำเร็จกิจในการเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติได้อย่างแท้จริงแน่แท้พระบิดาก็เลยทรงมีพระบัญชาให้พี่ๆเขาเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงของมนุษย์เราในการสร้างมนุษย์ทั้งหญิงและชายเห็นไหมหน้าตาเขาสวยไหมผู้ชายก็หล่อเท่เลยครับเป็นคนนิสัยดีมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้พลังอำนาจทางจิตพวกเขาจึงมีอภินิหารนะที่เรียกว่าที่เวลามนุษย์เราไปนั่งกรรมฐานเยอะๆฝึกไปไหมนะก็มีอภิญญาอภิญญาแปลว่าเป็นทั้งปัญญาและทั้งพลังหน้าทางจิตยิ่งใหญ่อภิแปลว่าใหญ่นะสามารถล่องหนหายตัวได้ดำดินได้นะลัดเวลาได้ย้ายมิติได้อะไรแบบนี้พี่พรีเดนเขาทำได้หมดไม่ต้องเป็นนักบวชเขาก็ทำได้เพราะว่าเนี่ยถ้าท่านเป็นชาวจิตจักรวาลแค่ท่านหมั่นหมุนธรรมจักรให้ได้ตามที่เราสอนตามที่เราสั่งตามที่พระบิดาทรงบอกสักวันหนึ่งท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของตัวท่านเองว่าไม่ต้องอวดเลยอุตริพวกนี้เดี๋ยวมันจะมีออกมาจากตัวท่านเองเหมือนแสงที่ออกมาจากตัวท่านเองใช่ไหมบางทีแค่ท่านยังไม่ทันนึกเลยสิ่งที่ท่านต้องรู้เนี่ยมันก็จะเกิดตัวรู้โผล่ขึ้นมากลางสมองกลางจิตของท่านเองโดยที่ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องยั่งด้วยท่านจะรู้เองเลยครับปกติจะรู้ต้องยั่งรู้ใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องยั่งรู้ไม่ต้องล้วงรู้ไม่ต้องยั่งรู้ล้วงรู้นี่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าล้วงรู้ใช่ไหมใช่ไหมล้วงรู้ล้วงรู้หรือยั่งรู้ไม่ต้องเลยอยู่เฉยๆตัวรู้มันผุดขึ้นมาเองเหมือนดอกบัวที่มันผุดขึ้นมากลางสระดื้อๆนั่นแหละพี่น้องครับหรือนี่นะที่มอดทั้งหลายหลอกมนุษย์ทุกวันนี้แล้วมาเที่ยวโฆษณาเผยแพร่กันบอกว่าเนี่ยนี่คือเผ่าอนุนากิอนุนากิหน้าตาอย่างเงี้ยมีตาแวววมีพลังจิตสูงบอกว่าพวกเนี้ยเป็นก็อดเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้าที่สร้างมนุษย์สร้างโลกบอกว่าพวกนี้คืออนุนากิเราบอกแล้วไงเขาเป็นรูปธรรมหนึ่งที่เป็นฝ่ายดีก็จริงนะ
แต่คนสมัยก่อนเรียกเขาว่าก๊อดเนี่ยเวลามาสัมผัสเวลามาจากท้องฟ้ามาจากจานบินเดินทางลงมายังโลกไม่ว่ายุคไหนมาจากฟ้าสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องยนต์ที่บินได้ไอ้พวกนี้มันลอยมาเงียบๆแล้วก็ลงมาโอ้โหคนอ้าปากตาค้างนี่มันมาจากฟ้าเนี่ยใครอะใครอะก๊อดก็เรียกว่าที่มาจากฟ้าเนี่ยเป็นก๊อดหมดเลยก็จึงมีหลายตัวหลายตนเยอะแยะไปหมดคนเลยสับสนไปหมดเข้าใจยังครับคนสมัยก่อนยังโง่อยู่เห็นมันมาจากฟ้ามันเหาะได้อ่ะเอ้ยแสดงว่าไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่หว่ามันแสดงว่ามันเป็นพระเจ้ามันเป็นเทพเจ้ามันเป็นก๊อดก็เลยถูกไอ้มอดมันหลอกหลายเผ่าที่ขี้หลอกที่เป็นคนไม่ดีเป็นผู้ที่ไม่ดีนะโอเคไหมนะอนุนากินะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของอนุนากิพูดต่อพี่น้องครับความไม่รู้จบไปแล้วนะต่อไปคือความจริงเป็นสิ่งที่พระบิดามีพระประสงค์ให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ต้องรู้โดยให้เราบอกให้ทราบความจริงความจริงที่ว่านี้คืออะไรอย่างแรกมนุษย์โลกก็เป็นเอเลียนส์เราบอกเรารังเกียจเอเลียนส์รังเกียจเอเลียนส์ถ้าเราบอกว่ามนุษย์ที่อยู่ต่างเผ่าดาวก็คือเอเลียนส์แล้วถ้าเราเป็นเอเลียนที่อยู่เผ่าดาวอื่นนะจะมองมนุษย์ว่าอะไรก็ต้องมองว่ามนุษย์ก็เป็นเอเลียนเผ่าหนึ่งที่อยู่บนดาวโลกใช่หรือไม่บนกาแล็กซีมิลกิเวย์บนทางสายน้ำนมเราก็เป็นเอเลียนเหมือนกันเอเลียนสิเป็นการใช้แบบเป็นแบบสากลว่าเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่อยู่บนเผ่าดาวต่างๆในอนันตจักรวาลคือเอเลียนทั้งนั้นเราจึงกล้าพูดให้ท่านฟังเอเลียนคือเอเลียนมนุษย์โลกก็เป็นเอเลียนเพียงแต่ว่าก่อนจะมาเป็นเอเลียนที่โลกเราเนี่ยต้องไปสร้างรูปธรรมมนุษย์รูปธรรมที่มีชีวิตไว้บนดาวต่างๆในที่สุดพระบิดาก็ทรงประสบความสำเร็จที่กลุ่มดาวพลีออดิสก็คือกลุ่มดาวลูกไก่ที่มี7ดวงทั้ง6 7ดวงนั่นน่ะเป็นสถานที่ในการออกแบบสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งนั้นแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์มาก็คืออย่างพวกท่านอย่างเราเนี่ยที่หน้าตาหล่อเหลาสาวๆ สวยๆเนี่ยนึกภาพออกไหมพวกเขาจึงต้องมาเป็นพี่เลี้ยงพวกเราบนโลกนี้ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อช่วยมนุษย์ในเบื้องหลังมิติโลกที่มนุษย์เราไม่รู้เห็นเพราะว่าถ้าเขาดีกับมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่มาเอาหน้าไม่มาแสดงตัวให้ท่านดูว่าเฮ้ยฉันคือพรีเอเดียนฉันคือนี่ฉันคืออนุนากิฉันพวกที่เขาทำงานจริงเนี่ยเขาจะไม่มาปรากฏตัวเขาจะไม่มาวุ่นวายกับโลกเพราะเขาทราบกติกาของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงออกแบบไว้ว่าให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์โลกเสรีถ้าเป็นมนุษย์โลกเสรีแล้วแปลว่าอะไรต้องดูแลตัวเองเขาจะมาสอนให้วัฒนธรรมในการปลูกข้าวทำยังไงวัฒนธรรมในการทำเครื่องปั้นดินเผาทำยังไงวัฒนธรรมในการถักทอเสื้อผ้าด้วยต้นหญ้าต้นไม้ทำยังไงเพื่อจะปกปิดร่างกายนะไม่ให้ปอดบวมไม่ให้ร่างกายป่วยจนกระทั่งจิตวิญญาณใช้งานไม่ได้เขาก็จะมาสอนวัฒนธรรมพวกนั้นให้เราเขาจะไม่มาเสือกครับแต่ทุกวันนี้มาเสือกเดี๋ยวโลกก็ถูกทำนะเดี๋ยวมึงต้องมาขึ้นยานกูนั่นแล้วกูจะช่วยพวกมึงต่อแหลทั้งนั้นท่านเชื่อเราโลกนี้เป็นโลกเสรีท่านต้องช่วยตัวท่านเองหนึ่งสมองกับสองมือปัญญากับความรักท่านต้องทำอย่างนั้นถ้ามาสอนให้ท่านน่ะไปพึ่งวัตถุของขลังเครื่องรางเห็นไหมบางศาสนาเขาบอกฮะไม่ให้พึ่งวัตถุของขลังเครื่องรางไสยเวทไสยดำมนต์ดำอะไรพวกนี้ไม่ต้องพึ่งให้พึ่งหนึ่งสมองกับสองมือเรามีอำนาจในตัวเราเองพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้แล้วแล้วจิตเราเนี่ยสามารถมีพลังคุ้มครองตัวเองปกป้องตัวเองได้เพราะจิตของเราเนี่ยสามารถทำให้กายหยาบของเรากับจิตวิญญาณเราย้ายมิติได้ถ้าเป็นทางกายภาพก็อธิบายว่าเพียงแค่เราใช้จิตของเราทำให้ความหนาแน่นของกายหยาบของเราเนี่ยนะมันติดลบคือมันเป็นศูนย์และติดลบภายในเวลาเสี้ยววินาทีเราล่องหนหายตัวได้เราแวบทันทีเลยครับอย่าไปคิดว่าที่เราพูดนี่มันเป็นลิเกเกจิอาจารย์ดังๆบางรูปที่มีอภิญญาในสมัยโบราณเขาย่นระยะทางได้เขาดันเมฆได้เห็นแกนั่งอยู่บนก้อนเมฆได้พวกนี้ที่เขาพูดนี่เรื่องจริงทั้งนั้นอภิญญามันเกิดขึ้นมาเองด้วยพลังอำนาจของจิตใช่ไหมแล้วก็ย่นระยะทางได้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าวาร์ปวาร์ปจากมิติของกายหยาบเปลี่ยนไปสู่มิติของพลังงานแล้วพลังงานมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคได้มันก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วปลายทางได้เร็วพอไปถึงปลายทางปั๊บก็สภาวะจิตกลับมาสงบอย่างเดิมไม่ต้องสั่นสะเทือน
เพื่อสร้างมิติใหม่ก็กลับมาสู่มิติเดิมบางคนบอกอ้าวเฮ้ยตะกี้เห็นหลวงพ่ออยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมอ่ะพอเรามาถึงตรงนี้บ้านงานอ้าวหลวงพ่อมาถึงตอนไหนเนี่ยตะกี้เราออกมาหลวงพ่อยังไม่ได้มาเลยหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยพวกเองไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปตามไปที่ไหนได้กูตามหลวงพ่อหลวงพ่อไปถึงงานไปถึงวัดไปถึงที่หมายแล้วโบราณมีเรื่องแบบนี้ครับพี่น้องครับแต่สมัยนี้มีแต่เรื่องขี้คุยโกหกตอแหลทั้งนั้นนะโอเคนะเอ้ามนุษย์โลกก็เป็นเอเลี่ยนนะไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกนะเราพูดถึงเมล็ดพันธุ์ของเรามาจากไหนครับเนี่ยพลีอาดิสกลุ่มดาวพลีอาดิสคือกลุ่มดาวลูกไก่นะมีทั้งหมดเนี่ย6-7ดวงมีทั้งหมด6-7ดวงนะแต่ที่มีนะรูปธรรมมนุษย์อยู่เนี่ยก็ตามที่มีภาษาอังกฤษเขียนไว้ท่านดูเอานะดูเอานะไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่ให้เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาวกับเราเพื่อให้เราเป็นเอเลี่ยนอยู่บนดาวเคราะห์โลกแล้วหล่อและสวยพวกเราหน้าตาหล่อและสวยใช่ไหมไอ้ตะกี้ดูนะขนาดอนุนากิเขาเป็นเผ่าที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่หน้าตาดุดันมากมีฤทธิ์เยอะจ้ะเขาเก่งในเรื่องของการใช้กสินเพ่งกสินไฟกสินน้ำเนี่ยพวกนี้เก่งมากนะนั่นแหละแต่ไม่หล่อใช่ไหมไม่สวยใช่ไหมพระบิดาต้องการให้หล่อและสวยเพราะโลกดาวเคราะห์โลกเสรีพระบิดาทรงรักมากพี่น้องครับนี่ครับหน้าตาของพอเอามาให้ดูได้เขาหล่อเขาสวยเงี้ยผมจะเป็นสีทองผมจะเป็นสีทองแต่พวกเราเนี่ยผมทองเขาชั้นบนโลกก็เป็นพวกยุโรปใช่ไหมอเมริกายุโรปก็มีผมสีทองส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นเอเชียแล้วผมดำเพราะอะไรเพราะแถวนี้มันร้อนแดดเผามากๆมันก็เลยดำผมเลยดำเลยนะทันทีเขาขาวทองทองของเราถ้าผมขาวเนี่ยแสดงว่าแก่แล้วชราแล้วนะจากดำเป็นขาวเนี่ยแสดงว่าเสื่อมแล้วโปรตีนในร่างกายเสื่อมแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วพระบิดาสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มนุษย์ต้องตายไม่ต้องการให้จิตวิญญาณมีอดีตชาติมาเกิดชาตินี้ชาติเดียวแล้วอยู่ตลอดจนกว่าจะหมดภารกิจหมดหน้าที่แล้วค่อยตายมันพวกเนี้ยพี่พรีเดียนเนี่ยพวกเขายังไม่ตายนะพวกเขาไม่ตายเลยเนี่ยที่เขาช่วยเหลือดูแลเรามาตั้งแต่เขาประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติเขายังไม่มีใครตายเพราะว่าพระองค์ไม่ได้พระบิดาเนี่ยไม่ได้สร้างให้มนุษย์เกิดมาแล้วต้องตายท่านจำไว้ครับอย่าไปท่องอีกนะว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไม่ธรรมดานะเกิดมาแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายเกิดมาแล้วเติบโตครับไม่เติบตายครับเหมือนต้นไม้เห็นไหมครับต้นไม้เติบโตไม่เติบตายใช่ไหมเติบโตแล้วไม่เติบตายมนุษย์เราก็เหมือนกันนะดันเติบโตไหมจะเริ่มเติบโตเพื่ออะไรโตเพื่อตายนั่นคือมนุษย์พี่พีเดียนเป็นบรรพบุรุษมนุษย์คอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดเป็นหมื่นปีมาแล้วพี่น้องครับนะเพราะนี่คือความจริงว่ามนุษย์โลกก็เป็นเอเลี่ยนมนุษย์โลกก็เป็นเอเลี่ยนนะครับพี่น้องๆครับขอบคุณนะ Facebook 317ท่านขอบคุณมากใน YouTube มี561ท่านก็900กว่าท่านนะยังไม่ถึง1,000สักทีนะถ้าถึง1,000นะเราได้แจกเราจะได้แจกเมล็ดข้าวทิพย์เมล็ดข้าวทิพยมงคลของพระบิดาเอาไว้ท่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีโภคทรัพย์ดีหาเงินคล่องหางานคล่องไม่อดอยากไม่ลำบากในช่วงภาวะที่ต่อไปเนี่ยโลกจะลำบากจะแร้นแค้นแล้วข้าวสารทิพย์นะของพระบิดาที่เราจะแจกให้ทุกคนนะคนละเม็ดนะคนละเมล็ดนะเอาไว้บูชาไว้ติดตัวเนี่ยจะได้ไว้ป้องกันสิ่งที่มันเป็นลบป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายได้เมื่อใดที่ท่านชวนกันมาดูจนถึง1,000คนตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะไม่ยอมมา1,000แวบเดียวแล้วแห่หายกันไปหมดนะฮะไม่ได้อยู่แล้วเรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจดูอยู่นะครับนะอ้าวต่อไปครับเมล็ดพันธุ์ของพรีเดียนเราก็จะให้ท่านดูครับเรากำลังสื่อพระโอวาทในเรื่องพระเจ้าให้เล่าความนะหัวข้อของบทเรียนวันนี้คืนนี้คือพระเจ้าให้เล่าความเราก็จะเล่าต่อให้ท่านฟังว่าระบบสุริยะจักรวาลบนโลกหมุนติ้วๆอยู่ท่านเห็นไหมครับพวกเราที่อยู่บนโลกในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่ถูกออกแบบมาว่าสามารถผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกด้วยพลังจิตที่หมุนธรรมจักรให้กับโลกได้เราไม่ใช่เผ่าแรกเราไม่ใช่พันแรกเราไม่ใช่เผ่าแรกพันแรกครับพันแรกที่ถูกส่งมาไว้อย่างโลกเราพระบิดาทรงให้นามว่าสติฟาปรากฏว่าเวลาเอาสติฟามายังโลกเราสิ่งแรกคือใหญ่เทอะทะ
รูปร่างใหญ่เถอะถ้าไม่สวยครับแล้วขนยาวแต่ยาวไม่มากพอนึกภาพออกไหมขนยาวหลังค่อมๆตัวใหญ่ๆตีนโตเขาเรียกไอ้ตีนโตนะเอามาปล่อยไว้บนโลกเอามาส่งไว้โลกทดลองดูสิว่าที่ผลิตขึ้นมาสร้างมาเนี่ยมันจะอยู่บนโลกนี้ได้ไหมปรากฏว่าโลกยุคนั้นเนี่ยมันดันเป็นยุคน้ำแข็งดันเป็นยุคน้ำแข็งอากาศเย็นจัดมากต่ำกว่าศูนย์หลายองศาเลยครับทั้งโลกเต็มไปด้วยน้ำแข็งทั้งนั้นเอาละสิพระบิดาก็เลยต้องทรงยกเลิกเพราะสตีฟามาอยู่บนโลกได้ไม่นานครับทนความหนาวไม่ได้ตายครับพระบิดาก็ทรงบอกแล้วไงตายเนี่ยก็ยังไม่ทรงทำลายทิ้งก็ทรงให้เก็บรักษากระดูกหน้าแข้งของสตีฟาซึ่งลักษณะคล้ายๆคนหรือหมีเนี่ยแต่ตัวใหญ่ๆนะให้เก็บรักษากระดูกหน้าแข้งนี้ทุกวันเนี้ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยเป็นกระดูกหน้าแข้งชิ้นหนึ่งของสตีฟาซึ่งเป็นมนุษย์เผ่าแรกที่พระบิดาให้สร้างขึ้นมาแล้วส่งมายังโลกแต่ไม่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมโลกเกิดยุคน้ำแข็งเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังพระบิดาส่งมามันอยู่ไม่ได้ตายพอหลังจากได้เวลาที่เหมาะสมและได้รูปธรรมที่เหมาะสมโดยพี่ทีมงานของพี่พลีเอเดียนส์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายหยาบแล้วก็พี่อาร์คโทเรียนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งรูปธรรมหนึ่งเผ่าที่เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าด้านอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริกต้องช่วยกันนะร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านไฟฟ้าแม่เหล็กและทั้งด้านกายหยาบต้องทำงานร่วมกันนะครับจึงได้มนุษย์รุ่นที่เอาละใช้รุ่นนี้แหละว่าดีเยี่ยมแล้วยุคนั้นผู้ชายเขาใช้คำว่าอาดัมเพศหญิงเขาใช้คำว่าเอวาหรืออีวาอาดัมอีวาเนี่ยครับสังเกตไหมคนไทยเรียกผู้หญิงว่าอีใช่ไหมแล้วเรียกผู้ชายว่าอะไรอาหรือไออาดัมไอดัมอีวาเนี่ยมันมาจากอดีตมาจากโบราณไม่ใช่ฟลุกมาเหมือนนะเราก็ชี้ให้ท่านดูก็เอาคู่แรกจริงๆคู่แรกก็คือผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะประมาณ 2-300 คู่ประมาณ600คนนะเพราะมากเนี่ยคนมาไม่ไหวเพราะว่าหายตัวไม่ได้ไม่เหมือนพี่เพลเดียนใช่ไหมวาร์ปแป๊บเดียวจากกลุ่มดาวของตัวเองมาถึงนี่แป๊บเดียวก็ต้องเอารูปธรรมที่ส่งมาก็ต้องใช้ยานนะใช้ยานขนส่งใช้ยานพาหนะส่งมายังโลกมาเมื่อโลกเนี้ยเลยยุคน้ำแข็งไปแล้วมีแต่ความหนาวเย็นหลงเหลือบริเวณขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เท่านั้นนอกนั้นก็อบอุ่นแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของพรีเอเดียนส์เรื่องที่3ที่เป็นความจริงที่มนุษย์ต้องรู้ก็คือพวกท่านทุกคนเนี่ยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของพรีเอเดียนส์อันน่าภาคภูมิใจเราไม่ใช่เป็นลูกหลานของมนุษย์ต่างดาวพวกเหี้ยๆที่หน้าตาเป็นเหี้ยไม่ใช่ท่านต้องภูมิใจมนุษย์เป็นคนสองมิติเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีกายหยาบและเรามีจิตวิญญาณถูกต้องไหมพระบิดาให้จิตวิญญาณที่อาสามาจากแดนสุญญตาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายหยาบที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยให้มันผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกซึ่งพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าเมตตาธรรมให้ผลิตมันออกมาในรูปของไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเพื่อมอบให้กับแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดและมีการบิดตัวที่แกนโลกทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองได้ด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้โลกสมดุลเมื่อค้ำจุนโลกสมดุลแล้วจักรวาลทั้งระบบที่เรียกว่าเอกภพก็จะสมดุลตามไปด้วยดังที่เราอธิบายให้ท่านฟังมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ต่างจากสัตว์เพียงแต่รูปลักษณ์ต่างกันจึงต้องมีไฟฟ้าและต้องสามารถผลิตผลกรรมในมิติทางพลังงานได้ด้วยพระองค์ก็ทรงคิดต่ออีกว่าทำยังไงก็เอาวิธีการที่พระองค์ติดตั้งไว้ในจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณของสัตว์ใช้ก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่งั้นเนี่ยรูปธรรมที่มีชีวิตที่เป็นลักษณะของสัตว์ประจำโลกพวกเขาจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรมทางด้านโลกทางกายภาพ
และไม่สามารถที่จะผลิตสร้างพฤติกรรมในมิติของจิตวิญญาณที่เรียกมโนกรรมได้มโนกรรมเท่านั้นที่ผลิตออกมาแล้วจะให้พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกตามที่โลกต้องการได้มนุษย์ก็เหมือนกันพระองค์จึงถอดแบบเอาจากสัตว์เลยใช้ขันห้ามาให้จิตวิญญาณถือขันห้ามาแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มแล้วเอาคุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดถ่ายเทโอนย้ายโอนถ่ายมาให้จิตยาบซึ่งเมื่อจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์การแบ่งภาคนี้จะเกิดขึ้นทันทีแล้วคุณสมบัติของจิตวิญญาณทั้งหมดอำนาจของจิตวิญญาณเกือบทั้งหมดจะมาอยู่ที่จิตยาบซึ่งนี่เป็นอนุตตรธรรมพระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้เช่นนี้ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณโดยจิตวิญญาณต้องพร้อมรับผิดชอบในผลกรรมทุกอย่างที่จิตหยาบเป็นผู้ก่อไม่ว่าจะเป็นกรรมทางด้านพลังงานหรือกรรมในมิติโลกทางกายภาพจิตวิญญาณนั้นต้องรับผิดชอบเพราะได้มอบหน้าที่ให้จิตหยาบเป็นผู้ก่อเป็นผู้กระทำแล้วท่านนึกภาพบอกอย่างมันตอนนี้ที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแล้วว่านิพพานแท้จริงซึ่งเราบอกนิพพานเทียมเท็จอ่ะที่พยายามจะดับขันห้าจะดับอัตตาตัวตนซึ่งเป็นอัตตาของจิตหยาบไม่ใช่อัตตาของจิตวิญญาณเลยสักนิดเดียวที่ท่านบอกอ่ะผู้มาเกิดคือจิตวิญญาณนะผู้ตายก็คือจิตวิญญาณแต่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านกำลังพยายามดับจิตหยาบของท่านดับขันห้าในจิตหยาบของท่านดับอัตตาของจิตหยาบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตวิญญาณเลยนะไปเสียเวลาทำอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เป็นเรื่องผ่าโลกเลยนะท่านต้องใช้เหตุผลนะใช้ปัญญาเพราะเรารักพวกท่านเราเลยพูดความจริงให้ท่านฟังท่านได้ความจริงแล้วท่านไม่ต้องมายกมือไหว้เรากราบเราก็ได้ครับเพราะเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเราต้องการพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นเองครับส่วนท่านฟังแล้วท่านไม่เชื่อไม่ทำตามจะต่อต้านจะปฏิเสธก็เป็นเรื่องของท่านแต่ฟังเราก่อนและเราจะได้ทำหน้าที่ของเรานะมนุษย์เป็นคนสองมิติพี่น้องครับถ้าจะทำอย่างนั้นคนสองมิติก็คือพระบิดาทรงติดตั้งขันห้าเอาไว้นะโดยนะมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็แบ่งภาคจิตวิญญาณออกมาส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่เรียกว่าจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะเป็นมนุษย์เพื่อความปลอดภัยเพราะจิตวิญญาณของมนุษย์เราต้องกลับบ้านมันเสื่อมไม่ได้มันเสียสมดุลไม่ได้มันเพี้ยนไม่ได้จิตวิญญาณต้องกลับบ้านเพราะ1ใน6ข้อคือเมื่อสำเร็จภารกิจบนโลกนี้แล้ว1ใน6ข้อที่เป็นพันธสัญญาคือลูกๆทุกคนต้องกลับบ้านแน่นอนกลับบ้านเมื่อโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าและขณะนี้โลกเราเนี่ยมันถ้าพวกท่านมาเกิดเนี่ย 6,800 ปีเศษเกิน 60,000 ปีมาแล้ว800ปีเศษโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราพยายามกล่าวตรงเนี้ยแล้วท่านจะเห็นไหมว่าปี65เนี่ยจะเป็นปีแห่งภัยพิบัติที่มันจะเพิ่มขึ้นความรุนแรงเพิ่มขึ้นถี่ขึ้นและกระจายทั่วทั้งแผ่นดินโลกมากขึ้นจนกระทั่งถึงปี2030การสั่นสะเทือนขั้นรุนแรงและสูงสุดมันจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีพี่น้องฉากนี้แหละเราไม่พูดมากเดี๋ยวทำให้กลัวเพราะโอกาสเปลี่ยนแปลงมันยังมีอีกครับเราถึงไม่อยากเป็นนักพยากรณ์แต่มันใกล้แล้วล่ะอยู่แค่ปลายจมูกท่านแล้วไอ้ภัยพิบัตินั่นน่ะมีจิตหยาบและจิตวิญญาณก็เอาขันห้าที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งไว้ให้กับจิตวิญญาณเนี่ยนะมาให้กับจิตหยาบเพราะในสัตว์พระองค์ใส่จิตใส่ขันห้าไว้ให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบไม่ใช่โครงสร้างหลักของความมีอัตตาเป็นอัตตาตัวตนของมนุษย์หรือของสัตว์เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีสิ่งร้าวผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสขันธ์5เนี้ยก็จะไม่ปรากฏมันจะนิ่งของมันอย่างนั้นจะสงบของมันอย่างนั้นแต่ถ้ามีสิ่งร้าวผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตหยาบจะสั่นสะเทือนเร่าๆเป็นขันธ์5ทันทีแต่ถ้าโง่นะรับรู้และดันทะลึ่งรับเอาถ้ารับเอาก็เป็นความพอใจก็เกิดกิเลสนะถ้ารับเอาแต่เป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะก็จะปฏิเสธจะต่อต้านใช่มั้ยก็จะผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบออกมาวิญญาณขันธ์ที่5คือพลังงานที่จิตผลิตออกมาจากการสั่นสะเทือนขันธ์5ตามกระบวนการที่พูดพี่น้องครับนะเดิมเนี่ยสัตว์เนี่ยพระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ให้มันจะหมุนกรรมจักรก็ได้นะพระองค์ก็เลยให้ออกแบบแล้วไม่ต้องออกแบบใหม่เอาแบบที่สัตว์ใช้ออกมาใ
สั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมของสัตว์และมนุษย์ด้วยบอกแล้วไงมนุษย์ก็ไม่ได้ต่างจากสัตว์ถูกไหมต่างตรงที่มนุษย์มีสมอง2ซีกแต่สัตว์มีสมองก้อนเดียวสัตว์ใช้สมองเพื่อคิดเพื่อฉลาดวางแผนอะไรไม่ได้วิเคราะห์อะไรก็ไม่ได้ใช้ตัดจำเข็ดหลับใช้สัญชาตญาณแต่มนุษย์เราเนี่ยมีสมองพระบิดาเอากรรมมาจากมาติดตั้งไว้ให้เพื่ออะไรเพื่อให้ลองผิดลองถูกท่านเกิดมาแล้วต้องแก่แสดงว่ากายสังขารเสื่อมต้องเจ็บป่วยแสดงว่าดูแลไม่ดีต้องตายเพราะอะไรเครื่องยนต์แห่งกรรมมันดับมันใช้งานต่อไปไม่ได้แล้วจิตวิญญาณของท่านเลยต้องละกายสังขารเพื่อที่จะกลับมาเกิดมีภพชาติใหม่แต่พอก่อนกลับมาเกิดเป็นภพชาติใหม่จิตวิญญาณมันสกปรกบอกแล้วไงจิตหยาบทำอะไรไม่ถูกต้องหรือถูกต้องจิตวิญญาณจะรับผิดชอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการรับผิดชอบเวลาจิตวิญญาณมันทำให้หลงมิติจิตวิญญาณก็ต้องไปลงนรกก็คือเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้โยมบาลหรือพญาโยมหรือพญาบาลเนี่ยช่วยรักษาจิตวิญญาณให้คืนสู่ความสมดุลพอหายป่วยแล้วถึงขึ้นกลับมาเกิดใหม่ได้มันการมีภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมใครทำเพราะจิตหยาบของมนุษย์เหลวไหลและล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์เองประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดแก่เจ็บตายเพราะกินไม่ถูกต้องอยู่ไม่ถูกต้องอยากไม่ถูกต้องใช้จิตสั่นสะเทือนไม่ถูกต้องถูกต้องไหมมันเลยต้องไปตกนรกแล้วเวลาทำเวรทำกรรมขึ้นมาตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมก็เลยต้องมีสังสารวัฏเดี๋ยวจากมนุษย์กลายตกชั้นไปเป็นสัตว์จากสัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดไปเป็นยักษ์เป็นมารเกิดไปเป็นสัตว์นู่นสัตว์นี่เขาเรียกว่าแล้วบางทีก็ลอยขึ้นไปค้างอยู่ข้างบนเป็นเทพเทวดาเนี่ยสับสนไปหมดเขาเรียกว่าสังสารวัฏพระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้ให้แบบนี้แต่มนุษย์ทำกันเองเพราะทำผิดเองนะก็เลยกลัวการมาเกิดเพราะมันเป็นทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าที่มันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้นะกินให้ถูกต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องพระบิดาออกแบบร่างกายไว้ไม่ให้มันต้องตายอยู่แล้วคําว่าไม่ต้องตายแปลว่าไม่ต้องแก่เกิดแล้วก็ดำรงอยู่ต่อไปจนหมดหน้าที่แล้วค่อยตายใช่หรือไม่ใช่มนุษย์ไม่เคยฉุกคิดไม่เคยเอะใจแล้วดันทะลึ่งจะมาพยายามทำลายขันธ์5อีกหาว่าไร้สาระขันธ์5ไม่มีประโยชน์ขันธ์5เป็นจำเลยเพราะที่กูต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องมีสังสารวัฏต้องอยู่เป็นธาตุกฎแห่งกรรมเพราะกูมีอัตตามีตัวตนมีตัวทุกข์กูรู้ว่าทุกข์ก็เพราะมาจากไอ้ขันธ์5นี่แหละคิดเองเองมีอะไรบ้างครับที่พระบิดาสร้างไว้บนโลกนี้แล้วเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อมนุษย์น่ะที่พระบิดาทรงสร้างมีอะไรบ้างครับแม้กระทั่งเชื้อโรคเราเคยบอกแล้ววันโรคหรืออะไรเนี่ยไวรัสหรือแบคทีเรียที่มันเป็นพิษเป็นภัยเพราะพระองค์อ่ะให้พวกมันมีประจุบวกเวลาใส่เข้าไปในร่างกายเรามันตัวเล็กๆใช่ไหมเราจะไม่รู้สึกถ้าฉีดเข้าไปมันเจ็บถูกไหมนี่เข้าทางปากทางจมูกตัวนึงมีประจุบวกหนึ่งตัวถ้าร่างกายของคุณเนี่ยจิตตกโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโมโหงมงายสงสัยร่างกายของคุณเนี่ยจะผลิตประจุลบออกมาแล้วมันจะเกาะเป็นคุณสมบัติของเม็ดเลือดแดงจะมีประจุลบเกาะติดอยู่และไหลเวียนไปทั่วร่างกายมันจะไม่ร่างกายของท่านสกปรกก็เลยให้เชื้อโรคพระองค์สร้างตัวเล็กๆตัวน้อยๆเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อให้มันเอาบวกที่มันมีอยู่1เม็ดเนี่ยไปจับคู่กันกับประจุลบ1เม็ดที่อยู่ที่เม็ดเลือดแดงของคุณเพราะเลือดคุณสกปรกทำให้ประจุบวกประจุลบ2ตัวมันจับคู่กันกลายเป็นนิวทรัลกลายเป็นสุญญตาแปลว่ากลายเป็นกลางใช่ไหมนี่ปรากฏว่าท่านเนี่ยวันมีแต่โลภะโทสะโมหะผลิตประจุลบเยอะมากจนทั้งเลือดของท่านที่เป็นเม็ดเลือดแดงที่มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบหมดเลยครับมีขยะเต็มตัวพวกเขามีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางเขาเลยพยายามแบ่งตัวครับแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเป็นเท่าทวีครับทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสที่มันเป็นสัตว์แบคทีเรียที่มันเป็นพืชพอมันมากก็มากเข้าทีนี้แหละมันก็กลายเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากเกินมันก็เป็นภัยมันเป็นอันตรายเป็นเรื่องปกติอย่างอาหารอร่อยของคุณเนี่ยใช่ไหมตำส้มอ่ะนัวๆเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มถ้ามันเผ็ดมากเกินไปก็อีนี่ก็แสบจุดแต่หวานเกินไปก็เสี่ยงกับเบาหวานใช่ไหมเค็มเกินไปก็ไตพังมันมีเค็มได้แต่อย่าเค็มเกินหวานได้อย่าหวานเกินเผ็ดได้อย่าเผ็ดเกินใช่ไหมมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายถ้ามีเกินปั๊บร่างกายท่านก็มีภัยท่านเลยไปเกลียดเชื้อโรคของพระบิดาที่ทรงสร้างยกเว้นปัจจุบันเชื้อโรคที่กำลังระบาดไม่ใช่พระบิดาสร้างเป็นของไอ้พวกก๊อดตอแหลนะมันเป็นผู้สร้างอันเนี้ยทำลายได้
เพราะว่าพระบิดาไม่ได้สร้างพวกมันสร้างโอเคไหมให้ลองผิดลองถูกแต่มนุษย์ไม่เคยฉุกคิดไม่เคยเอะใจจนถึงทุกวันนี้จึงพยายามแทนที่จะเรียนรู้ว่าจะใช้ขันห้ายังไงที่ไม่ให้เกิดความทุกข์ใช้ขันห้าอย่างไรเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรืออะไรขันห้าเนี่ยพระบิดาติดตั้งให้มาให้มาทำอะไรเหรอให้จิตวิญญาณใช้ทำอะไรไม่เคยมีใครคิดในมุมนี้เลยหาเรื่องดับอย่างเดียวทำร้ายทำลายขันห้าอย่างเดียวแล้ววันวันหนึ่งจึงเลยปลีกวิเวกแล้วนั่งคิดเองทำเองเองช่วยเหลือตัวเองอยู่คนเดียวทั้งชีวิตเขาให้เกิดมาใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกพระพุทธองค์ก็บอกแล้วมันนั่งอยู่คนเดียวมันค้ำจุนตรงไหนค้ำจุนกับใครถูกไม่ถูกครับลองทบทวนนะพี่น้องนะใช่ไหมเนี่ยจึงพยายามหนีถ้าเราพยายามเรียนรู้ขันห้าไม่พยายามดับขันห้าเรียนรู้ที่จะใช้นิ้วทั้ง5ให้เกิดประโยชน์เรียนรู้ที่จะใช้มือ2ข้างให้เกิดประโยชน์เรียนรู้จะใช้อายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรือครับดีกว่าไม่เรียนรู้แล้วใช้มือเนี่ยตบใช้มือทุบตีทำร้ายบิดามารดาของตัวเองเห็นไหมนี่คือมือนะแสดงว่าไม่รู้คุณค่าของมือไม่รู้ว่ามือเนี่ยเขาให้ไว้ใช้ทำอะไรไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันในสิ่งที่สร้างสรรค์มือเอาไว้ไหว้มือเอาไว้ให้มือเอาไว้รับไม่ใช่มือเอาไว้ทำร้ายคนอื่นไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณของตัวเองมันเป็นตายไปแล้วชาติหน้ากลับมาลงนรกเสร็จแล้วกลับมาก็ต้องชดใช้กรรมและต้องเรียนรู้ก็เลยมือต้องด้วนมือต้องแปรมือต้องพิการแขนต้องพิการถ้าใช้เท้าเตะพ่อแม่ผู้มีพระคุณด้วยบุพการีนะตีนอาจจะด้วนตีนอาจจะรีบใช้ตีนไม่ได้ต้องแทกเหงือกไปเพื่อให้สำนึกได้ว่าที่เกิดมาแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะไม่สมดุลเนี่ยมันเพราะอะไรเราทำอะไรทำไมคนอื่นเขาสมบูรณ์หมดแต่ของกูทำไมไม่เป็นไม่สมบูรณ์ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปโทษโชคชะตาฟ้าดินโทษตัวเองไว้พี่น้องครับเพราะจิตหยาบของท่านในชาติที่แล้วไม่ใช่จิตหยาบในชาตินี้นะมันลอยถ้อยจิตวิญญาณเลยต้องให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันช่วยรับโทษแทนในขณะเป็นมนุษย์แทนไอ้จิตหยาบในชาติที่แล้วที่มันลอยถ้อยแล้วเวลาตายในชาติที่แล้วมันก็สลายไปเพราะกับกายหยาบในชาติที่แล้วเห็นไหมชาติเนี้ยจิตหยาบต้องมารับผิดชอบผลกรรมที่ไอ้จิตหยาบในชาติที่แล้วทำต่อจิตวิญญาณตัวเองไว้เราจึงมาบอกท่านว่าท่านต้องรักจิตวิญญาณท่านให้มากๆเพราะเขามอบหน้าที่ท่านให้ช่วยเหลือเขาให้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลืออะไรครับถ้าจิตวิญญาณจะสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณบนโลกได้คือให้ความรักกับโลกได้จิตหยาบของท่านจะต้องเอาเครื่องมือทั้งหมดที่เป็นคุณสมบัติที่จิตวิญญาณถ่ายให้กับจิตหยาบ189กลุ่มเนี้ยทำหน้าที่แทนตอนเป็นมนุษย์ตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นมาต้องหาวิธีเอาไอ้คุณสมบัติทั้งหมด189กลุ่มเนี้ยคืนให้กับจิตวิญญาณของตัวเองเพราะขณะที่ท่านเป็นมนุษย์อ่ะจิตวิญญาณท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิชวชีไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้เลยจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อจิตหยาบของท่านที่เป็นคลื่นพลังงานจะต้องรวมตัวกันแล้วยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กให้มันเป็นบวกให้ได้ด้วยการหมุนธรรมจักรอย่าหมุนกรรมจักรเหมือนสัตว์หมุนให้หมุนธรรมจักรแล้วจิตหยาบของท่านทั้งกลุ่มมันจะถูกยกระดับขึ้นด้วยแรงสั่นสะเทือนไปรวมตัวกันกับจิตวิญญาณที่ต่อมพิทูรี่กลายเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการที่ท่านสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านขณะที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้หลุดพ้นนี่เขาเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นออกมาจากการถูกตรึงเอาไว้ที่ต่อมพิทูเทอรี่ให้สามารถออกมาทำหน้าที่ที่ต่อมไพเนียลก็คือตาที่3แล้วสามารถสั่นสะเทือนไพเนียลกับพิทูเทอรี่สั่นสะเทือนพร้อมกันร่วมกันได้เพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยเพื่อจะหมุนธรรมจักรให้ได้แล้วจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมคือต่อมไร้ท่อทั้งหมด7ต่อมเนี่ยผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาตามที่โลกต้องการให้สำเร็จนี่คือธรรมะที่ท่านต้องบรรลุไม่ใช่หาทางทำให้ตัวเองบรรลัยคือทำให้ตายแล้วก็เป็นไงรอวันตายอย่างเดียวถ้ากูคิดว่ากูไม่ทุกข์แล้วนะใครเป็นคนสตพ.เราจึงบอกท่านนี่เราเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้บางประโยคมาแปลความให้ท่านฟังเราคือโลกโลกคือเราแต่ถ้าเราไปนั่งเล่นนิ้วมือตัวเองอยู่คนเดียวหลับหูหลับตานั่งคนเดียวในถ้ำในป่าแล้วท่านจะบอกว่าเราคือโลกได้ไงนั่นคือโลกส่วนตัวใช่ไหมครับใช่หรือไม่ใช่นี่คือสิ่งที่จะสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านว่าสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เราเอามากล่าวต่อท่านทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์ของท่านขนาดไหน
มันทำให้ท่านตาสว่างมันเป็นแสงสว่างของโลกนี้ของจักรวาลนี้ใช่หรือไม่จึงได้มีคำกล่าวไว้ในอดีตชาติว่าเราจะเป็นผู้มาพร้อมแสงสว่างหรือแสงสายฟ้าแลบพอเรามาเนี่ยฟ้าจะแลบจากทิศตะวันออกไปถึงอีกด้านนึงฟ้าอีกด้านคือทิศตะวันตกฟ้าคือแสงสว่างความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนี่คือแสงสว่างจากที่ท่านไม่เคยเห็นท่านไม่เคยรู้มันมืดอยู่ในสมองท่านถ้าท่านไม่ฟังท่านดื้อรั้นดันทุรังบอกว่าเป็นรายการที่ไร้สาระเนี่ยเราไม่รู้จะชวนท่านมาลงทุนสร้างห้องออกอากาศขนาดเล็กซึ่งกำลังเนี่ยสร้างเสาอากาศไปแล้วเนี่ยต้องรอความถี่รอเครื่องส่งแล้วต้องใช้ตังค์ทั้งนั้นนะต้องค่อยๆสะสมตังค์เราจะลงทุนไปหาเรื่องหาทำทำไมครับถ้ามันไม่มีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์ไหมที่เราพูดอย่างนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดเลข3ให้เราหน่อยขอบคุณมากถ้ากดเลข3ให้เราเป็นกำลังใจให้หน่อยว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยท่านกระจ่างเลยกระจ่างสว่างกระมนเลยเราจะได้มีความสว่างเมื่อทำลายความมืดที่เรามืดมาตลอดแล้วเราคิดว่าเราเห็นนะเราเห็นในความมืดซึ่งเป็นความมืดที่ไม่จริงนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์เป็นคน2มิติที่เรากล่าวให้ท่านฟังนึกออกไหมครับใช้ขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยใช้กระบวนการ5ขั้นตอนเนี่ยจิตหยาบใช้แค่เนี้ยมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการกระทำซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือเป็นกิริยาเนี่ยเกิดได้ทั้ง2มิติเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่า มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมเป็นเหตุให้เกิดวจีกรรมกับกายกรรมใช่ไหมนี่คือที่มาของคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเรื่องเดียวกันไหมที่เราพูดเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่ชัดเจนพี่น้องครับคำว่าคนตนเองเพื่อเป็นมนุษย์มันก็คือการที่ท่านเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้มันสั่นสะเทือนด้วยขันห้าโดยใช้อำนาจของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นความรักและอำนาจของจิตที่สร้างความฉลาดทางปัญญาจากสมองสองซีกได้ให้มันคิดบวกนึกบวกพูดบวกทำบวกเพื่อยกระดับจิตหยาบเนี่ยนะไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณซึ่งอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีได้แล้วใช้การสั่นสะเทือนทั้งสองต่อมเนี่ยพิทูอิทารีกับไพเนียลแกลนเนี่ยตาที่สามเนี่ยสั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อสร้างมโนกรรมสร้างวจีกรรมสร้างกายกรรมนั่นก็คือการหมุนธรรมจักรในสองมิติและท่านจะไปหาธรรมในการดับเครื่องมือในการหมุนธรรมจักรเพื่อเป็นคนสองมิติไปทำไมครับไปทำลายมันได้ไงครับการทำแบบนี้สำเร็จก็เรียกว่าคนตนเองให้เป็นมนุษย์นี่คือการหลุดพ้นอย่างแรกไม่ใช่บอกว่ากูตายแล้วหายสาบสูญเหมือนตาลยอดด้วนและไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาอยู่ในจักรวาลนี้แล้วพลังงานมันหายไปไหนได้ครับจิตวิญญาณเป็นพลังงานมีแต่สมอ้างเท่านั้นกูเกิดมาเป็นมนุษย์ขณะที่คนตัวเองในสองมิติเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักและปัญญายังคนให้เป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จเลยคนตัวนี้เป็นมนุษย์คนที่เรียกว่ามนุษย์ได้หมายถึงอะไรครับมนหรือมณะแปลว่าจิตใจอุตสยะแปลว่าสูงแปลว่าสวยสองคำรวมกันแปลว่าเป็นคนที่มีจิตใจสวยมีจิตใจสูงจิตใจสูงคือใช้ปัญญาของสมองได้จิตสวยจิตใจสวยก็คือสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถามว่าทุกวันนี้ยังเต้น3ชาติอยู่เลยโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะยังเต้นอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วคุณจะบอกคุณเป็นมนุษย์ได้ไงคุณจะบอกคุณบรรลุธรรมได้ไงครับถ้าบรรลุธรรมจิตวิญญาณคุณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นคนอย่าสมอ้างพอโตขึ้นมาปั๊บรีบอ้างเลยกูเป็นมนุษย์แล้วอะไรล่ะตัวชีวิตของความเป็นมนุษย์ยังหมุนธรรมจักรไม่สำเร็จเลยยังพยายามจะรีอ่านดับขันห้าอยู่เลยแล้วจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงพี่น้องครับนะอ้าวนั้นคนสองมิติจึงต้องใช้จิตวิญญาณใช้จิตหยาบใช้ขันห้าทำอะไรครับเนี่ยใช้สันเซนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยหมุนธรรมจักรใช้ความรักอย่างเดียวไม่น่ารักก็ต้องรักไม่น่าให้อภัยก็ต้องให้อภัยรักได้ให้ภัยเป็นไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นญาติพี่น้องกูต้องเคยทำความดีงามกับกูมาก่อนไม่จำเป็นครับท่านจำไว้ครับการหมุนธรรมจักรต้องทำให้ได้อย่างนี้
ถ้าท่านต้องการที่จะให้เป็นผู้ที่ถูกพระบิดาทรงคัดไว้ตอนนี้เริ่มรู้ใช่ไหมเป็นคนสองมิติจะได้เป็นให้เป็นอย่าเพิ่งไปสุ่ม4สุ่ม5เรียกว่าตัวเองเป็นมนุษย์นะถ้ายังปลดปล่อยจิตวิญญาณตัวเองออกมาจากที่คุมขังแล้วใช้จิตหยาบตัวเองที่เป็นจิตปัจจุบันที่ฟังเราอยู่เนี่ยไปรวมตัวกันกับจิตวิญญาณให้ได้คุณมองไม่ออกหรอว่ามันรวมตอนไหนถ้าคุณสามารถหมุนธรรมจักรได้อย่างเชี่ยวชาญอย่างคล่องแคล่วและปราดเปรียวมันทำตัวไม่น่ารักท่านก็รักได้รักได้อย่างง่ายได้แล้ว

ญาณของท่านหรอกนี่คืออนุตตรธรรมพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้ผู้ออกแบบย่อมรู้จริงรู้ดีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านรู้แล้วจิตหยาบเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำคือโลภะโทสะโมหะนึกออกไหมมันถ้าเราจะขึ้นไปถึงความรักเพื่อให้มันเป็นคลื่นความถี่ที่สูงกว่าโลภะโทสะโมหะท่านจะต้องข้ามผ่านการสั่นสะเทือนของโลภะโทสะโมหะนี้ให้ได้ถ้าท่านข้ามผ่านไม่ได้จิตของท่านก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเพราะจิตมันวนเวียนขึ้นๆลงๆอยู่ตรงนี้จิตวิญญาณก็เลยต้องการโอกาสมาเกิดใหม่เพื่อให้จิตหยาบดวงใหม่ซึ่งอาจจะมันบริสุทธิ์กว่าเพราะมันยังไม่เคยเป็นไม่เคยมาเป็นจิตหยาบให้แต่แบ่งภาคออกมาใหม่เพื่อให้ทำหน้าที่แทนก็หวังว่ามันจะเป็นจิตหยาบที่ดีในชาตินี้ครับมันตอนนี้ท่านกำลังฟังอยู่ท่านก็ถือว่าดีเกินครึ่งนะจิตวิญญาณของท่านในร่าเริงในตอนนี้เพราะว่าท่านได้ช่วยให้ตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ก็เข้าเฝ้าพระบิดาได้ในราตรีนี้เพราะจิตหยาบของท่านพาตัวท่านมานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าในราตรีนี้เนี่ยแสดงว่าท่านดีเกินครึ่งจิตวิญญาณมีความสุขนานๆจะได้มีโอกาสสักทีที่ผ่านมากูคิดว่าตัวกูคือจิตวิญญาณกูเลยจะทำอะไรตามอำเภอใจทำดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปจิตวิญญาณเดือดร้อนตลอดจิตวิญญาณเศร้าหมองตลอดแต่ไม่มีใครบอกและก็ไม่มีใครรู้มีแต่ทำสิ่งที่มันอวดอุตริทั้งนั้นยังไม่เคยมีใครพูดความจริงระดับนี้ให้ท่านฟังอย่าคิดว่าแสลงหูหรือแปลกหูเพราะมันเป็นความจริงไอ้เรื่องเกลียดกลัวความทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์มันเกิดจากการที่จิตวิญญาณของท่านก็คือตัวท่านเองนั่นแหละออกแบบบทละครชีวิตให้กับตัวเองกับคนใกล้ตัวในครอบครัวที่ด่านนภาลัยวิหารสีขาวออกแบบไว้เซวิติสมาราใช่แล้วบอกแล้วแลกบททดสอบกันแลกบทเรียนกันพอมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะไอ้คนที่กวนตีนเราเนี่ยมันก็คือผู้ที่ช่วยเหลือเราในการกวนตีนให้เราทำตามที่เราขอร้องเรากวนตีนเขาเรางี่เง่ากับเขาก็เป็นเพราะว่าเขาขอร้องเราตั้งแต่ด่านนภาลัยให้ช่วยมากวนตีนมางี่เง่ากับฉันหน่อยวัตถุประสงค์เดียวครับฉันจะรักเธอให้ได้ถึงแม้เธอทำตัวไม่น่ารักพอมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกปิดมิติทั้งหมดและคนนำทางตาบอดก็ไม่พูดความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังท่านก็ไม่เคยรู้กว่าจะรู้นี่ก็เกือบจะสายแล้วใช่ไหมมันปิดยุคแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกพบชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่เจอเราก็ได้นะถึงแม้เราอยู่เป็นร้อยๆปีท่านอาจจะไม่เจอเราไม่มีใครบอกกล่าวท่านนะชาตินี้ได้โอกาสฟังและคิดตามซะครับพี่น้องครับฟังและคิดตามซะเนี่ยถ้าหมุนธรรมจักรได้เห็นไหมอะไรอยู่ในอุ้งมือครับโลกใบเดียวนะแต่นี่เราทำเป็นสองมือก็สองลูกแต่จริงๆลูกเดียวกันโลกก็จะอยู่ในกำมือโลกจะเวียงหมุนได้อย่างต่อเนื่องและสมดุลเอกภพนี้ก็จะสมดุลด้วยนี่คือความจริงที่ท่านต้องรู้โลกอยู่ในกำมือเพราะภาพนี้ที่ท่านเห็นในบนจอเนี่ยพระพุทธองค์จึงทรงใช้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราถ้าโลกยังดำรงอยู่และสมดุลได้หมุนอยู่ได้นั่นแสดงว่าเราก็ดำรงชีวิตอยู่และหมุนอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่และหมุนก็แปลว่าเคลื่อนที่ไปกับโลกนี้ได้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกเนี่ยแสดงว่าเราไม่ต้องตายรหัสที่พระศาสดาตรัสไว้หมายถึงพวกท่านก็ไม่ต้องตายเพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแล้วโลกไม่มีวันตายมันหมุนของมันตลอดเวลาเรื่องที่สามความลับพระบิดาหรือพระเจ้าให้เรากล่าวความอะไรความที่สามคือความลับให้กล่าวความลับพี่น้องครับความลับที่พระเจ้าให้เราเล่าความให้ท่านฟังคนที่โชคดี มีเปอร์เซ็นต์จะถูกคัดไว้เยอะนะที่ได้มาฟังเสาร์นี้อีกเพราะเป็นบทเรียนสำคัญทั้งนั้นความลับอย่างแรกคือดาวเคราะห์โลกถูกบุกรุกความลับนะความลับดาวเคราะห์โลกถูกบุกรุกนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ดาวเคราะห์โลกก็คือดวงนี้ตอนที่พระบิดาสร้างโลกสร้างต้นไม้สร้างสัตว์เอาไว้บนโลกเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเพื่อจะสร้างความพร้อมในการจะส่งเมล็ดพันธุ์ของพรีเดียนส์โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์แรกคือสตีฟานะฮะมันใช้ไม่ได้ไม่เหมาะสมเลยต้องยกเลิกการใช้มันก็มีผู้บุกรุก
ผู้บุกรุกก็คื

ผู้ที่มาจากต่างดาวก็คือเอเลียนที่มาจากต่างดาวที่พระบิดาทรงทดลองก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์หน้าตาหล่อๆก็หน้าตาขี้เหร่แบบที่ท่านเห็นบนจอเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาก่อนแต่พระองค์ยังไม่ทรงพอพระทัยก็ไม่เอามาใช้ที่โลกก็เลยต้องปล่อยเขาทิ้งไว้บนนั้นนั้นเวลาสร้างในสิ่งที่เป็นกายภาพเนี่ยบางทีมันต้องใช้เวลาสร้างในการเป็นร้อยปีพันปีและเป็นหมื่นปีนะพี่น้องนะครับกว่าจะได้รูปธรรมหล่อๆสวยๆอย่างพวกท่านบนโลกนี้หน้าตาต้องเป็นแบบนี้ก่อนหน้าตาแบบคล้ายจิ้งจกหรือใช้คล้ายแมลงตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะพระองค์ได้แบบมาจากสัตว์บนโลกที่พระองค์ทรงออกแบบไว้นั่นแหละไปสร้างไว้ที่ดาวดวงอื่นปรากฏว่าเนื่องจากใช้เวลาในการสร้างนานเป็นหมื่นปีไม่ใช่หมื่นเป็นหมื่นปีไอ้พวกนี้ก็เติบโตไปเรื่อยๆอันนี้ภาพนี้เป็นภาพเปรียบเทียบนะไม่ใช่รูปธรรมจริงที่มันมาบุกรุกโลกนะหรือจะใช่ก็แล้วแต่เราไม่ฟันธงตรงนั้นแต่เราเอามาเพื่อให้เห็นถูกบุกรุกนะหน้าตาเป็นยังไงนะดาวเคราะห์โลกถูกบุกรุกโดยมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนจริงๆเขาไม่ใช่มนุษย์นะแต่เราไปเรียกเขาว่ามนุษย์นะถูกบุกรุกเพราะว่าพวกที่บุกรุกเนี่ยมันสามารถท่องอวกาศได้ไม่ใช่ท่องอวกาศแบบนาซาทุกวันนี้นะเขาท่องจักรวาลแปลว่าเป็นไงเดินทางจากกาแล็กซี่หนึ่งไปอีกกาแล็กซี่หนึ่งและหลายๆกาแล็กซี่ได้โดยเฉพาะกาแล็กซี่6กาแล็กซี่ที่อยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของเอกภพพวกเขาซอกซอนซอกแซกไปทั่วเพราะยิ่งพระบิดาสร้างมากขึ้นมันก็มีอะไรที่สลับซับซ้อนมากขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์บนโลกปรากฏว่าถูกพวกมันมาบุกรุกเห็นโลกนี้น่าอยู่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายทรัพย์ในดินสินในน้ำพระบิดาสร้างไว้สวยงามเหมือนสวรรค์บนดิน Earth like the heaven โลกเป็นดั่งสวรรค์พวกนี้มันชอบปรากฏว่าเวลามันมาเนี่ยมันไม่ได้มาพวกเดียวมันมาจากต่างกาแล็กติกต่างกาแล็กซี่ต่างดาวหลายพวกพี่น้องครับมันเป็นหมื่นๆปีเนี่ยมันก็มีความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาถูกไหมมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุเทคโนโลยีเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต่างจากสัตว์เลยครับเพราะพระบิดาเอาจากสัตว์ไปแต่ทำให้สมองของมันฉลาดสัตว์ไม่ฉลาดถูกต้องไหมพระบิดาต้องการให้มนุษย์ได้ฉลาดเพื่อที่จะรักคนที่ไม่น่ารักให้ได้ใช้ปัญญาเอาพระบิดาจึงพยายามออกแบบให้มันฉลาดแต่ตอนนั้นมันมีสมองอยู่ก้อนเดียวเอามาจากสัตว์พวกมันเลยฉลาดเป็นกรดมีความสามารถด้านเทคโนโลยีมีความสามารถด้านพลังจิตแต่มีสมองก้อนเดียวใครชั่วมันจะชั่วเลยครับมันจะมีสมองรองรับความชั่วเลยสมองก้อนเดียวใครเป็นคนดีตั้งแต่ต้นมันก็จะดีตลอดมันจะไม่เปลี่ยนเป็นชั่วใครดีก็ดีใครชั่วก็ชั่วเพราะเผ่าดาวเหล่านี้เผ่าที่มันต่างกาแล็กติกเนี่ยบางเผ่ามันจึงชั่วบางเผ่ามันถึงดีเพราะสิ่งแวดล้อมชั่วมันก็ชั่วตามกันไปหมดสิ่งแวดล้อมดีมันก็ดีกันไปหมดไม่เหมือนมนุษย์โลกเรามีสมองสองซีกไงนึกออกไหมครับถูกบุกรุกพวกมันก็มาบนโลกปรากฏว่ามันมีไอชนกลุ่มน้อยอยู่สองสามกลุ่มรวมตัวกันเพื่อจะต่อสู้กันกับไอกลุ่มที่เป็นชนส่วนใหญ่แต่ไม่ว่าน้อยหรือใหญ่ล้วนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีทั้งนั้นมีความสามารถด้านพลังจิตทั้งนั้นพวกมันคิดสร้างจานบินหรือ UFO ได้บางเผ่าเนี่ยสามารถใช้พลังจิตเนี่ยขับเคลื่อนยานได้ยานที่เป็นวัตถุเนี่ยโดยไม่ต้องใช้น้ำมันบางเผ่าเนี่ยใช้น้ำหยดเดียวถ้าเราเปรียบเทียบได้นี่เราเปรียบเทียบจากระบบสุริยะของโลกเราไปยังดาวในวงโคจรนะดวงที่2ใน5ดวงของระบบสุริยะจักรวาลที่บนที่อยู่ตรงข้ามบนกาแล็กซีทานช้างเผือกใช้น้ำแค่หยดเดียวครับสามารถใช้ยานที่มันเป็นวัตถุเทคโนโลยีเนี่ยโดยเอาพลังจิตเข้าไปช่วยเสริมเลยเดินทางไปถึงไปถึงเลยน้ำหยดเดียวเพราะฉะนั้นน้ำเอามาจากไหนในจักรวาลโลกมีความชื้นสัมพัทธ์สูงมีน้ำมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนเขาก็สามารถเอาไฮโดรเจนออกซิเจนมารวมกันแล้วเป็นน้ำได้มันมีปัญหาสำหรับเขาไหมจะเดินทางไปไหนในจักรวาลนี้ในกาแล็กซี่นี้ไปต่างกาแล็กติกเห็นไหมเราไม่ได้เล่าว่ามีนะมนุษย์ต่างดาวเผ่าไหนเป็นยังไงอะไรยังไงเล่าแล้วบางคนนั่งฟังอ้าปากหวอเราให้เทคโนโลยีของเขาให้ท่านฟังด้วยท่านจะได้ไม่ต้องไปกลัวเขาไม่ต้องไปตกเป็นทาสเขา
ให้เป็นทาสของตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าเข้าใจไหมไม่ต้องไปสู่รู้ในเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาแค่พระบิดาเมตตาให้เรารู้ก็พอโอเคไหมดาวเพราะโลกถูกบุกรุกคนพวกนี้เราเรียกว่าคนแล้วกันนะมันทะเลาะกันนะเพราะแย่งทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บนโลกที่มีมากและที่ดาวดวงของพวกเขาเนี่ยมีน้อยมากแต่เขาต้องใช้ประโยชน์ก็ไอ้พวกที่มันยังใช้ยานที่ท่านสามารถมองเห็นเพราะมันสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มันมีเงาสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ท่านจึงมองเห็นยานของพวกมันไอ้พวกนี้แหละมันเคยมาก่อสงครามอยู่บนโลกเราเพื่อแย่งวัตถุชนิดนึงที่สามารถเอามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตสร้างยานพาหนะของเขาได้ซึ่งมันสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจากจิตของมนุษย์ได้มันสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังจิตของมนุษย์ได้มันเอาไปประกอบเป็นเครื่องยนต์กลไกของยานของมันแล้วสามารถทำให้มันเดินทางข้ามจักรวาลได้ท่านรู้นี่คือสิ่งที่มนุษย์โลกฟังแล้วเหมือนนิยายน้ำเน่าแต่เราบอกแล้วว่าเราพูด the truth เราพูดความจริงพี่น้องครับพวกเขาก็เลยทะเลาะกันทำสงครามนิวเคลียร์กันขึ้นมาบนโลกตอนนั้นเนี่ยพระบิดากำลังเตรียมพี่เพเดนกำลังเตรียมจะเอาอาดามกับเอวามาหรือจะเอาสตีฟามาขอโทษเอาสตีฟามาแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นเอวาเอามาอาดามทีหลังกำลังเตรียมอยู่โลกกำลังสวยงามพวกมันทะเลาะกันด้วยการแย่งทรัพยากรแล้วขณะนั้นเนี่ยตำรวจของจักรวาลก็มีนะเพราะว่ามันช่างชักจะมีปัญหาเยอะชักจะซุกซนมันก็มีการก่อตั้งองค์กรของกาแล็กซี่ต่างๆเรียกว่าองค์กรของกาแล็กติกสมาพันธ์กาแล็กติกที่เขาพูดกันนะไอ้มอดพูดจริงมั่งเท็จมั่งหลอกเอาไว้ครับเราจะพูดเฉพาะไอ้จริงนะบอกว่าผู้ที่จะควบคุมจักรวาลเนี่ยควบคุมอนันตจักรวาลพวกที่จะดูแลกาแล็กซี่ทั้งหมด6กาแล็กซี่และมี7จักรวาลเนี่ยท่านเคยได้ยินคำว่านิบิรุไหมนิบิรุหรือซูบารุแปลว่าดาวลูกไก่แล้วดาวลูกไก่เกี่ยวข้องกับใครอะพี่น้องครับพี่พิเรเดียนใช่ไหมครับนี่แหละเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลตัวจริงไม่ใช่ไอ้มอดโกหกตอแหลมาคอยดูแลมนุษย์โลกและคอยดูแลทั้งหมดเพราะว่ามีอภิญญาสูงมากมีความเชี่ยวชาญทางจิตที่สูงมากแม้กระทั่งไอ้พวกเกเรทั้งหลายนี่ก็กลัวนะพวกเกเรทั้งคือเรปทิเลียนบ้างไอ้พวกเกรตัวชั่วบ้างแต่พี่เขามียานพี่เขามียานขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าโลกเราอีกครับยานของพวกพี่กลุ่มพิเรเดียนเนี่ยที่มีหน้าที่พิทักษ์จักรวาลนี่พูดเหมือนหนังเลยนะพี่เขาไม่ได้อยู่บนดวงดาวอยู่ในดาวแต่จริงๆนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นขนาดใหญ่มโหฬารเลยในนั้นน่ะมีเป็นเมืองเป็นแผ่นดินนะมีรูปธรรมในกลุ่มพี่พิเรเดียนหลายกลุ่มพวกอนุนากิพวกซูเมเรียนก็ล้วนเป็นทีมงานที่อยู่ในกลุ่มของพี่เพลย์นั่นทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์จักรวาลยานของเขาเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลเราเป็นจุดศูนย์กลางของระบบแล้วเขาจะโคจรไปนะเดินทางนะโคจรไปในอนันตจักรวาลโดยมีดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์ของโลกเราเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อใช้แรงเหวี่ยงของระบบสุริยะในการที่จะตระเวนทำหน้าที่ในการพิทักษ์จักรวาลทั้งหมดนิบิรุเป็นชื่อแปลเป็นภาษามนุษย์ว่าดาวเคราะห์นะแปลว่าดาวเคราะห์บางคนก็เรียกผิดว่าเป็นซูบารุแต่จริงๆไม่ใช่ซูบารุก็คือดาวลูกไก่เป็นดาวหลักของพี่ครับแต่นิบิรุเนี่ยเป็นยานขนาดใหญ่มากนะอย่างเช่นซูเมเรียนเนี่ยซูเมเรียนก็เป็นทหารมนุษย์สมัยโบราณเรียกว่าก๊อดเหมือนกันนะที่มาจากฟ้าเรียกว่าก๊อดหมดนะมีปีกบินได้แต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มีปีกแต่ปีกที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถออกจากนิบิรุแล้วบินมาปฏิบัติการในระบบโลกได้บินไปปฏิบัติการในปล่องภูเขาไฟได้บินไปปฏิบัติการที่ดวงจันทร์ได้บินไปดาวดวงไหนก็ได้ในระบบสุริยะจักรวาลนี้พุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตนะพี่เขาบินไปไหนก็ได้แล้วเขามักจะไปจอดยานไว้ใกล้ๆดวงอาทิตย์เพื่อจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะไม่งั้นทำให้ระบบสุริยะเสียสมดุลเขาโคจรครบรอบหนึ่งใช้เวลา 3,600 ปีพี่น้องครับมันตอนที่กำลังโคจรห่างโลกไป
ห่างกาแล็กซี่ตรงนี้ไปเนี่ยยังไม่ถึง360ปีก็ยังมาไม่ถึงก็ไอ้พวกผู้ร้ายไอ้พวกแก๊งโจรไอ้พวกผู้ร้ายไอ้พวกคนที่ไม่ดีอ่ะมันก็จะไปลุกรานกันครับเพราะตำรวจไม่มามันรู้ว่าตำรวจยังไม่มาพอตำรวจมาแล้วก็หลบพี่น้องครับนี่คือที่มาของคำว่ามอดมอดก็คือไอ้พวกที่หลบแอบไปเจาะไปซุกอยู่ในโลกเพราะอะไรครับเพราะหนาวมากโลกหนาวมากเพราะมันทำสงครามนิวเคลียร์กันเนี่ยทำให้บนบรรยากาศของโลกเรามีหมอกของปฏิกิริยานิวเคลียร์และหมอกควันสีดำมันปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้ทั้งหมดโลกไม่ได้โดนแสงสว่างเลยครับโลกก็เลยหนาวเย็นกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดทั้งโลกพระบิดาก็ต้องชะลอจะส่งรูปธรรมมนุษย์มายังโลกเพื่อจะไปเครื่องยนต์แห่งกรรมก็ส่งมาไม่ได้เพราะเป็นน้ำแข็งหมดต้องรอให้ผ่านยุคน้ำแข็งก่อนและพวกที่มันรบกันเนี่ยมันหนีนิวเคลียร์แปลกไหมพี่น้องครับไอ้พวกหน้าตาคล้ายเหี้ยคล้ายจิ้งจกจิ้งเหลนมีเกล็ดมีอะไรพวกนี้มีหางด้วยเพราะผลลัพธ์จากนิวเคลียร์ที่มันทำสงครามกันบนโลกท่านเชื่อไหมหางพวกมันหายมันกลายเป็นมิวเทชันมิวแทนคือผ่านเราหางมันหายไปเหลือแต่หน้าตายังเหมือนอยู่ตัวยังเป็นเกล็ดอยู่ตัวเขียวๆท่านเชื่อไหมครับมันบังเอิญหรือเปล่าเราไม่รู้นี่แหละที่เราเรียกว่ามอดมันไม่ใช่มีเผาเดียวเจาะรูลงไปอยู่ในโลกอยู่บนโลกเราแล้วมันเจาะลงไปอยู่โชคไม่ดีตอนนี้มันเริ่มต้นสำรวจโผล่ขึ้นมาจากรูปรากฏว่ามาจ๊ะเอกับมนุษย์อยู่บนโลกตอนนั้นมนุษย์ไม่ได้7,000ล้านคนเหมือนทุกวันนี้ก็เห็นมนุษย์มันเลยนึกว่ามนุษย์เป็นสัตว์เพราะตอนที่มันมาก่อนระเบิดปรมาณูเป็นยุคน้ำแข็งในพระบิดาสร้างสัตว์ไว้บนโลกแล้วมันนึกว่าสัตว์นะโดยเฉพาะไอ้มนุษย์ที่มีผิวดำเนี่ยมันนึกว่าสัตว์ครับพวกมันบางเผ่าเลยไล่จับมนุษย์กินครับกินเป็นอาหารพวกที่อยู่ในทวีปที่มีผิวดำๆที่เห็นจานบินบ่อยๆเปรูเม็กซิโกแอฟริกาหลายๆที่เด็กๆผิวดำไม่ว่าชายหรือหญิงเป็นอาหารอันโอชะมนุษย์ไม่รู้ด้วยเหตุนี้พี่ๆพรีเดนที่อยู่ในยานนิบิรุจึงต้องส่งช่างเทคนิคลงมาสำรวจตรงไหนมีรูก็เผาให้มันออกมาจากรูใช้ไฟป่าเผาให้มันออกจากรูตรงไหนนะมีน้ำก็เอาน้ำหยอดลงไปในรูคือทำให้เกิดอุทกภัยแบบเฉียบพลันเพื่อไล่จิ้งหรีดออกมาจากรูท่านเห็นไหมเราเคยเอาภาพปรากฏในเฟซบุ๊กวิสุทธิปัญญาให้ท่านได้เห็นภาพว่าใกล้ๆดวงอาทิตย์เหนือพื้นโลกขึ้นไปสูงมากนาซาถ่ายภาพจับได้มียานรูปร่างต่างๆเนี่ยลอยนิ่งอยู่บนในอากาศใกล้ๆดวงอาทิตย์จริงไม่ใกล้หรอกมันอยู่ไกลเวลาถ่ายแล้วนึกว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีรูปลักษณ์ต่างๆเราเคยเอามาแสดงไว้ใน Facebook เห็นยังวันนี้เรามาเฉลยให้ฟังเพราะภัยพิบัติบนโลกมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือไล่มอดทำไมต้องไล่เพราะโลกนี้ไม่ใช่ของมันและมันลุกเป็นผู้ลุกรานผู้บุกรุกเป็นผู้ลุกรานและเป็นผู้ร้ายด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังพี่น้องครับที่สองทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์บนโลกจากพวกมันพวกที่เป็นชนกลุ่มน้อยแล้วรวมหัวกันเนี่ยเป็นผู้เอานิวเคลียร์มาใช้ไอ้พวกที่กลุ่มใหญ่ถือว่ากูมีอำนาจเหนือกว่าไว้ฮะกูมีอาวุธมีอะไรที่ทันสมัยกว่าแต่ไม่ได้พกระเบิดนิวเคลียร์มาไอ้พวกส่วนน้อยเนี่ยสู้ไม่ได้โกรธแค้นมากก็เลยให้พรรคพวกตัวเองเนี่ยส่งระเบิดปรมาณูมาอะตอมิกบอมเอามาบอมเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมไอ้พวกตะวันตกนี่ที่เก่งเรื่องระเบิดปรมาณูเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพวกที่เกี่ยวดองกับมอดมาทั้งนั้นเกี่ยวดองกับมอดทั้งนั้นไอ้พวกกระหายสงครามทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองก็ล้วนเป็นทายาทของมอดทั้งนั้นมอดชั่วนะไม่ใช่มอดดีๆนะแล้วตัวเองเลยทำพอไปยุ่งกับมอดชั่วๆมากก็เลยกลายเป็นมารซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าซาตานหน้าตาไม่เหมือนคนนะเรียกว่าซาตานสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นโดยเอเลียนส์จำภาพไว้พี่น้องครับนี่คือความลับ2ข้อเลยนะความลับข้อที่3ครับโลกเคยเกิดยุคน้ำแข็งมาแล้วแต่กี้พูดนำให้ท่านฟัง
เคยเกิดยุคน้ำแข็งมาแล้วดูครับโลกเกิดยุคน้ำแข็งมาแล้วต้นไม้ต้นไร่ตายหมดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างตายหมดเลยไม่เหลือหรอเลยพวกเขาจึงต้องอยู่ทุกวันนี้ที่ไปพบเจอมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมที่ตายอยู่ถึงจะพบที่ไม่ตายก็ไม่พบมาแล้วต้นไม้ต้นไร่ตายหมดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างตายหมดเลยไม่เหลือหรอเลยพวกเขาจึงต้องอยู่ทุกวันนี้ที่ไปพบเจอมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมที่ตายอยู่ถึงจะพบที่ไม่ตายก็ไม่พบมาแล้วต้นไม้ต้นไร่ตายหมดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างตายหมดเลยไม่เหลือหรอเลยพวกเขาจึงต้องอยู่ทุกวันนี้ที่ไปพบเจอมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมที่ตายอยู่ถึงจะพบที่ไม่ตายก็ไม่พบร่างลึกๆเนี่ยมันจะอบอุ่นครับเพราะแกนโลกมันร้อนไปหาความอบอุ่นเขาถึงใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วก็โอ้โหเจาะรูเป็นอุโมงค์เป็นท่อๆพวกเขาเก่งมากดูท่อนี่เห็นไหมยานเขาลำเล็กๆนั่งคนหนึ่งก็มี 2-4 คนก็มียานลำใหญ่ๆยานแม่เนี่ยไม่ได้เขาก็ไปอยู่ข้างในปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆอยู่ข้างในมีแสงสว่างเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยเพราะพวกเขามีไฮเทคโนโลยีอย่าว่าเราพูดสิ่งที่เป็นลิเกนะนานๆพูดทีขอเราพูดบ้างคนอื่นพูดมาเยอะแล้วเนี่ยที่มาเขาคำว่ามอดท่านเข้าใจยังมันตามหน้าผาของภูเขาสูงๆที่เป็นภูเขาหินแล้วมันเป็นรูเนี่ยบางทีสังเกตให้ดีนะฮะอาจจะมียาน UFO ลักษณะแบบนี้วิ่งเข้าวิ่งออกนั่นเนี่ยเป็นประตูเข้าไปในแกนโลกพวกเขาพยายามจะยึดครองโลกอยู่ทุกวันนี้นะเดี๋ยวจะดูว่าขั้นตอนของมอดจับมือกับมนุษย์ให้เป็นมารหรือซาตานเขามีความคิดที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างทำร้ายอะไรมนุษย์โลกเราบ้างเราจะแฉให้ฟังเท่าที่พอแฉได้พี่น้องครับนะโลกเคยเกิดยุคน้ำแข็งมาแล้วเพราะสงครามนิวเคลียร์ของมนุษย์ต่างดาวทีนี้ตะกี้เราพูดถึงนิบิรุคืออะไรนะดาวนิบิรุคืออะไรจริงๆแล้วไม่ใช่ดาวครับเป็นยานขนาดใหญ่มากเราบอกว่าถ้าเป็นยานอวกาศเนี่ยส่วนมากมันจะเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นขนาดใหญ่มันต้องเป็นดาวแน่นอนแล้วไม่ใช่ยานแล้วครับเพราะมนุษย์ใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์พี่น้องครับดูครับไอ้วงๆเป็นก้นหอยนั่นน่ะคือระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราแล้วที่กระพริบแวบๆแวบๆเนี่ยแหละที่เราใช้คำว่านิบิรุที่เราบอกเป็นดาวขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆก็คือเป็นยานที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นแล้วก็มีหลายเผ่าด้วยที่มาจากแต่ละกาแล็กติกที่ขันอาสามาเพื่อจะทำให้เป็นตำรวจของจักรวาลเป็นทหารของจักรวาลดูแลความสงบความเรียบร้อยในจักรวาลและมีหน้าที่มีช่างเทคนิคคอยซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายที่มันจะทำให้จักรวาลอนันตจักรวาลนี้เสียสมดุลเช่นเขามาซ่อมแซมดวงอาทิตย์มียานที่จะขนเอาแก๊สเหลวจากแหล่งที่มีแก๊สเหลวในอนันตจักรวาลเนี่ยเอามาเติมให้กับดวงอาทิตย์ท่านไม่คิดนะดวงอาทิตย์ระเบิดมีไฟไหม้ตลอดเวลามันต้องใช้เชื้อเพลิงถูกต้องไหมแล้วทำไมดวงอาทิตย์เนี่ยถึงอยู่มาได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีแล้วดวงอาทิตย์ไม่ดับเพราะพวกเขาทำหน้าที่คอยดูแลคอยเติมเชื้อเพลิงให้เราก็เคยเอายานบรรทุกน้ำมันที่เป็นก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือแก๊สเหลวเอามาเติมให้กับดวงอาทิตย์มีลักษณะเหมือนปลาปักไม่ใช่ปลาเหมือนปลากระเบนนะกลมๆเหมือนปลากระเบนกลมๆนะแบนๆนะลักษณะกลมแต่ลักษณะแบนวิ่งเข้าไปในดวงอาทิตย์แล้วก็เปิดท่อเติมแก๊สเหลวให้กับดวงอาทิตย์พอเติมเสร็จแล้วเราก็มีภาพอีกภาพนึงตอนที่ยานเนี้ยพุ่งตัวออกมาจากดวงอาทิตย์พุ่งตัวออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีท่อน้ำมันเนี่ยที่พ่นใส่ให้กับดวงอาทิตย์อ่ะนะมันเป็นทางยาวตามตูดออกมาด้วยนึกภาพไหมเอาที่หัวฉีดน้ำมันเอามาออกอ่ะน้ำมันก็ยังตามหัวฉีดออกมาใช่ไหมแต่ยานั้นออกมานะคนที่คิดแบบจิตมนุษย์บอกว่าหุ้ยดวงอาทิตย์ร้อนเป็นหมื่นๆองศาฟาเรนไฮต์ยานอะไรวะที่เข้าไปอยู่ที่ดวงอาทิตย์ได้แล้วแม่งไม่ไหม้หมดเราก็เคยบอกท่านใช่ไหมโดยเฉพาะยุวจิตเก่าๆรุ่นเก่าๆเก่ากึ๊กๆเราบอกว่าบริเวณพื้นผิวด้านนอกของดวงอาทิตย์เท่านั้นแหละที่มันมีพายุสุริยะมีเปลวสุริยะอยู่มันร้อนแต่ถ้าสามารถฝ่าเข้าไปในพื้นผิวของดวงอาทิตย์ได้อุณหภูมิมันจะต่ำลงอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ24 25 26 องศาเท่านั้นเองแปลว่าถ้าเข้าไปอยู่ในดวงอาทิตย์น่ะอยู่ได้แน่นอน
แต่บางคนไม่เชื่อเพราะอะไร1นักวิทยา

โลกหรือนาซาไม่เคยบอกแอปปริญญาซาไปบอกกูไม่เชื่อผมไม่ได้บอกเองครับพระบิดาหรือพระเจ้าพระผู้สร้างบอกใช่ไหมเนี่ยเขาเข้าไปได้ก็มองว่าเป็นไฮเทคโนโลยีก็แล้วกันนะต้องเอาไปเติมโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องใช้ในการปฏิบัติการในการชำระโลกต้องใช้พลังงานสูงมากดวงอาทิตย์เนี่ยต้องใช้พลังงานถึง7ส่วนนะดวงที่ต้องใช้พลังงานถึง7ส่วนนะในการที่จะเปลี่ยนโลกจากยุคพลังงานเก่าเนี่ยไปสู่ยุคพลังงานใหม่คือยุคหน้าได้สำเร็จแปลว่าต้องทำให้เกิดภัยพิบัติบนโลกเนี่ยต้องใช้พลังงานส่งมาจากดวงอาทิตย์และมากระทำที่แกนโลกเพื่อทำให้แกนโลกตรงจุดที่สำคัญเกิดการระเบิดเกิดขึ้นทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดทำให้เกิดแผ่นดินไหวทำให้แกนหมุนของโลกเอียงไปปรับองศาให้ได้ตามที่พระบิดาต้องการต้องใช้ทำมาจากดวงอาทิตย์ทั้งนั้นที่เข้ามาทำในระบบโลกนี่ก็มาตรวจสอบปกติมียานเป็นแบบชิก้ามียานเป็นแบบแท่งแก้วปริซึมเป็นเส้นแสงพวกนี้เป็นชั้นสูงที่มาคอยตรวจงานตรวจการแล้วก็คอยแจ้งคอยรายงานไปก็จะมีขั้นตอนมีระบบพูดแล้วเหมือนนิยายน้ำเน่าเราบอกแล้วไงถ้าเราจะเล่าเนี่ยมันกว่าสนุกกว่าพวกที่ไปเขียนน้ำยาน้ำเน่าให้ท่านอ่านซะอีกครับแต่นี่คือเรื่องจริงนะ 3,000 นะโคจร1รอบเนี่ย 3,600 ปีต่อรอบนิบิรุโคจรโดยมีดวงอาทิตย์ของเราเป็นศูนย์กลางท่านเห็นไหมใหญ่มากเขาเข้าใกล้ระบบมากไม่ได้นะภาพเนี้ยเขาวาดเนี่ยนะวาดจริงๆแล้ววาดใกล้เกินไปใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปเวลาโคจรเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันทำให้ระบบสุริยะเสียสมดุลนึกภาพออกไหมครับนะมันจะต้องเหนี่ยวรั้งไว้เวียงไปแล้วก็สามารถโคจรมาได้ 3,600 ปีต่อรอบเหมือนดาวหางเนี่ยที่พันปีหมื่นปีกว่าจะโคจรมาให้มนุษย์โลกเราได้เห็นอีกครั้งนึงอะไรแบบเนี้ยจำได้ไหมที่นักวิทยาศาสตร์หรือนาซาพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมองเห็นด้วยดาวหางบางดวงเนี่ยโอ้ยหายไปจากสุริยะจักรวาลเรานานแล้วนะโอ้ยเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนี่มันเพิ่งกลับมาใหม่เนี่ยเพราะมันใช้ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางในการโคจรของมันเนี่ยนิบิรุก็เช่นเดียวกันโอเคไหมครับและแน่นอนพี่เพลเดียนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนิบิรุยานลำนี้นะฮะแต่ว่าบนเนี้ยเคยมาเกี่ยวข้องเกี่ยวดองกับมนุษย์โลกเราและมนุษย์โลกเราในบางโอกาสในโบราณนะเรียกพวกเขาว่าก๊อดหมดเลยก๊อดติดแปลว่าเทพเจ้านะไม่ใช่พระเจ้าแต่ดันทะลึ่งใช้คำว่าก๊อดซึ่งอยู่ในยานนิบิรุนะคืออนุนากิซึ่งมีมนุษย์คนไทยบางคนไปเชื่อฝรั่งบอกว่าอนุนากิเนี่ยเป็นเอเลียนเผ่ากาแล็กติกเผ่าหนึ่งที่เป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์เป็นพระเจ้าเป็นซอร์สที่สร้างมนุษย์เพราะถูกหลอกหรือบางทีก็บอกกันเองแล้วหลอกกันเองพี่น้องครับยานนิบิรุจะมีอย่างน้อยๆ2เผ่าพันธุ์ของเอเลียนที่เป็นฝ่ายดีครับที่เป็นฝ่ายดีนะทางซ้ายมือคืออนุนากิเป็นหัวหน้าใหญ่นะเป็นหัวหน้าใหญ่ที่อยู่ในยานนิบิรุแต่ยานนิบิรุเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลทั้งหมดก็คือพี่เพลเดียนเพราะฉลาดที่สุดแล้วก็ซูเมเรียนเนี่ยก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งเป็นอีกเผ่าหนึ่งทั้งเห็นไหมทั้งอนุนากิและทั้งซูเมเรียนมีปีกทั้งคู่มียานส่วนตัวที่สามารถเหาะได้บินได้แต่หน้าตาท่านเห็นไหมครับซูเมเรียนเนี่ยหน้าตาเหมือนนกพอใส่ปีกเข้าไปแล้วก็กลัวว่าคนจะสับสนเพราะหน้าตาตัวเองก็ไม่ใช่คนไม่เหมือนคนเท่าไหร่นะก็แล้วหัวนกมาสวมเอาหน้ากากนกมาสวมมันคนสมัยนั้นบางคนก็ไม่ได้เห็นหน้าตาจริงๆของสิ่งที่เขาเรียกว่าเทพเจ้าเห็นหน้าตาปลอมๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเทพเจ้าหน้าตาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแต่บางทีก็หน้าตาเหมือนนกจริงนะเพราะพระบิดาไปสร้างเอาไว้เอานกรูปธรรมของนกจากโลกมนุษย์เนี่ยไปสร้างเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตเพื่อจะเอามาใช้บนโลกเนี่ยพอไม่ใช้ยกเลิกเพราะไม่หล่อไม่สวยก็สร้างใหม่ไปเรื่อยๆโอเคนะอนุนากิกับซูเมเรียนเป็นผู้พิทักษ์จักรวาลซ่อมกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทางด้านพลังงานที่มันชำรุดให้สมดุลได้เพราะมนุษย์ช่วยไม่ได้พวกพี่ๆพวกเนี้ยแล้วยังมีอีกหลายเผ่านะเราเอ่ยแค่2พอเวลามันน้อยนะพี่น้องครับอย่างที่4คือความตายพระเจ้าให้เล่าความเรื่องความตายให้เล่าเรื่องความตายให้พวกท่านฟังความตายในมุมไหนความตายในมุมไหนจิตวิญญาณของท่าน
ที่อาสาพระบิดาหรือพระเจ้าจากแดนสุญญตาหรือพระนิเวศของพระเจ้าตอนนี้เรากล่าวคำนี้ท่านนึกภาพออกตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมซึ่งอยู่นอกห้องทดลองอยู่นอกเอกภพนอกอนันตจักรวาลจิตวิญญาณของท่านมาผ่านทางด่านนภาลัยประตูมิติพระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ที่เป็นกายหยาบรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์พระบิดาโดยพี่พรีเดนส์ไม่ได้ออกแบบในการสร้างเอาไว้เพื่อให้จิตวิญญาณมาแล้วต้องตายก็แปลว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านเนี่ยเวลาจิตวิญญาณมาเกิดมาปฏิสนธิทางวิญญาณในครรภ์ของแม่กับกายหยาบเป็นทารกน้อยพระองค์ไม่ได้ออกแบบให้ร่างกายหรือกายสังขารของท่านต้องมีวันตายเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนพระบุตรเอกหรือนะพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็เคยบอกเคยกล่าวเอาไว้จนมีผู้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เราไม่มีอดีตชาติคำว่าไม่มีก็แปลว่าไม่ต้องมีอดีตชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเป็นผู้ที่มีชีวิตเป็นอมตะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บป่วยและไม่มีวันตายท่านดูสิเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านมันเจริญเติบโตได้เรื่อยๆใช่หรือไม่และเวลาเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยมันสึกหรอมันก็สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยตัวมันเองได้ที่ต้องไปหาหมอเนี่ยเพราะป่วยติดเชื้อโรคที่ต้องไปหาหมอเพราะป่วยเป็นโรคกรรมเท่านั้นและที่ท่านต้องตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วแก่แปลว่าเหี่ยวแปลว่าเสื่อมแสดงว่ากินไม่ถูกต้องใช่ไหมเจ็บป่วยก็แปลว่าติดเชื้อโรคไม่ระวังตัวต้องตายแปลว่าร่างกายสังขารเสื่อมหมดจิตวิญญาณใช้งานมันต่อไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคือเครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อขอโอกาสพระบิดากลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่เพื่อมีกายสังขารใหม่อีกครั้งนี่คือความจริงเป็นอนุตตรธรรมนะเป็นอนุตตรธรรมประการที่2ที่เราบอกไปแล้วกายสังขารไม่มีหน้าที่ต้องตายตามเหตุผลที่อธิบายไปแล้วประการที่3ทำตัวเหลวไหลไม่ใส่ใจดูแลจึงเกิดการเจ็บป่วยพอป่วยทีก็โทรมทีอายุสั้นทีและประการที่4คือฆ่าตัวตายเบียดเบียนตัวเองทำร้ายตัวเองหักโหมเกินไปใช้กายสังขารรุนแรงหักโหมเกินไปและก็ประมาทเกิดอุบัติเหตุนะหัวฟาดต้นไม้คอหักตายอะไรแบบนี้ความตายท่านจำไว้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องปกติแก่เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่จิตหยาบของมนุษย์คนนั้นเหลวไหลเองพี่น้องครับประการที่5ครับความเลวพี่น้องความเลวประกอบด้วยอะไรบ้างต้องรู้ไหมหลายความนะเราจะเป็นคนไม่ได้ความอีกแล้วไม่ได้นะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยพระบิดาพูดนี่ความเลวนี่เป็นความที่5แล้วนะเราต้องได้ความแน่นอนเพราะเรารู้แล้ว 1. มนุษย์โลกถูกมอดรุกรานมนุษย์โลกถูกมอดรุกรานนะและที่มาของคำว่ามอดเราก็เอามาให้ดูแล้วแต่กี้จำได้ไหมความเลวไม่ได้อยู่กับความมีสันติสุขหาทำไปเรื่อยล่าอาณาจักรล่าอาณานิคมไปเรื่อยเหมือนมนุษย์โลกเราพยายามจะไปล่าดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพุธเพื่อจะเอาดาวเหล่านั้นเนี่ยที่อยู่ในอวกาศเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของใครเนี่ยจะเอามาเป็นอาณานิคมของตัวเองและพวกตัวนี่ถือว่าความเลวไหมครับพระบิดาอุตส่าห์สร้างสนามแม่เหล็กประจำดาวเฉพาะดาวแต่ละดวงไว้ให้มีค่าไม่เท่ากันเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเสมือนรั้วมนุษย์เราเนี่ยมีค่าความถี่ของสนามแม่เหล็กความเข้มอยู่ที่14เกาส์ในระดับพื้นไม่ใช่บนภูเขาบนภูเขาก็จะน้อยลงบนพื้นก็14เกาส์โดยเฉลี่ยถ้ามนุษย์เราไปที่ดาวดวงอื่นเราจะอยู่ได้ไหมถ้าสนามแม่เหล็กของดาวดวงนั้นน่ะมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่า14เกาส์รูปธรรมมนุษย์ไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ครับต้องตายแน่นอนเหมือนที่มนุษย์ต่างดาวอ่ะที่เคยเอายานมาขับในระบบโลกเราแล้วเผลอไปหน่อยตกมาจากสนามแม่เหล็กโลกแล้วไม่ตายแต่มีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน
เพราะสนามแม่เหล็กโลกไม่เหมือนกันกับสนามแม่เหล็กของดาวของตัวเองเวลาเดินทางข้ามจักรวาลมายังโลกไม่ได้พกลืมพกเอาสนามแม่เหล็กของดาวตัวเองมาด้วย